0: สวัสดีค่ะผมเทรนเนอร์เอกครับ
1: เทรนเนอร์ต้อมค่ะ
0: ในรายการ Active Morning วันนี้เราจะพาทุกคนไป Active ร่างกายกันในรูปแบบของโยคะครับ
1: รวมถึงการดูแลร่างกายของเรานะคะให้ Active ทุกวันในทุกๆการทำงานทุกวันด้วยค่ะ
0: พาร์ทวันนี้ของเราเป็นพาร์ทของโยคะครับวันนี้เราจะพาทุกท่านไปไหว้พระอาทิตย์ครับกับไหว้พระจันทร์การไหว้พระอาทิตย์ไหว้พระจันทร์ในศาสตร์ของโยคะเนี่ยก็เวลาเราตื่นนอนเช้าๆอ่ะครับมันจะเป็นการเหมือนกระตุ้นร่างกายให้เราพร้อมที่จะมีชีวิตชีวาหรือแบบรู้สึกสดชื่นขึ้นเป็นใช้ในการวอร์มก็ได้เรื่องของวอร์มข้อต่อต่างๆเวลาเรานอนเนี่ยตัวเราจะตึงครับแล้วก็ก่อนตื่นนอนรู้สึกเคลื่อนไหวลำบากการที่เราไหว้พระอาทิตย์หรือไหว้พระจันทร์เนี่ยจะกระตุ้นระบบการไหลเวียนเลือดทำให้เรารู้สึกสดชื่นในตอนเช้าครับซึ่งวันนี้ผมเทรนเนอร์เอ็กซ์ก็จะพาไปไหว้พระอาทิตย์ทำให้ทุกท่านสดชื่นและแข็งแรงขึ้นครับในวันนี้เดี๋ยวไปเจอกันครับ

จากที่เราเตรียมตัวมันแล้วก็ผมเทรนเนอร์ก็จะพาไปไหว้พระอาทิตย์โดยมีน้องต้อมนะครับเป็นผู้ช่วยของผมเองวันนี้เดี๋ยวมีท่าอะไรบ้างเดี๋ยวไปกันเลยหลังจากที่เราไหว้พระอาทิตย์นะครับท่านผู้ชมอาจจะมีเบาะโยคะหรือที่พื้นก็ได้ครับสามารถที่จะทำได้เลยเดี๋ยวผมค่อยๆไปช้าๆแล้วกันท่านผู้ชมสามารถไปพร้อมกันได้เลยนะครับก่อนอื่นเราจะยืนประมาณสักช่วงของปลอกของเรานะครับท่านผู้ชมอาจจะหาเบาะโยคะแล้วก็มายืนปลายเบาะแต่เดี๋ยวเราจะเริ่มกันที่เท้าทั้งสองข้างชิดกันครับทั้งต้อมเอาเท้าชิดกันสองมือของเราครับให้เราวางข้างตัวแล้วก็เตรียมความพร้อมปล่อยในท่าที่สบายก่อนจากนั้นเรารู้สึกหายใจเข้าออกรีแลกซ์กันครับสบายสบายก่อนเดี๋ยวจะเริ่มเคลื่อนไหวแล้ววอร์มข้อต่อด้วยการไหว้พระฤทธิ์ช้าๆนะครับจากนั้นเมื่อเราเริ่มในท่าที่1ให้เรายืนตรงแล้วหนีบขาเข้าหากันจากนั้นค่อยๆปล่อย2มือข้างตัวครับแล้วค่อยๆวาดแขนทั้ง2ข้างประกบขึ้นเหนือศีรษะในจังหวะที่1ให้เราหายใจเข้าแขนเราส่งรู้สึกยืดขึ้นไปตัวเรารู้สึกได้ยืดเหยียดขึ้นไปนะครับจากนั้นในท่าที่2ของเราค่อยๆให้ศอกของ2ข้างประกบเข้ามาหากันแล้วลดมือลงที่อกครับพร้อมหายใจออกศอกทั้ง2ข้างเรากางออกตัวเรายังตรงเหมือนเดิมก็สะบักก็จะได้ยืดด้วยเวลาลดศอกแล้วก็ประนมมือออกมาจากนั้นแขนทั้ง2ข้างครับในท่าที่3ให้เราส่งขึ้นไปข้างบนยืดขึ้นไปข้างบนอีกครั้งให้อยู่เหนือศีรษะจากนั้นให้ค่อยเอนตัวไปข้างหลังแขนของเราค่อยๆ ยืดไปข้างหลังครับ อกของเราให้เหมือนรู้สึกยืดไปข้างหน้าสายตามองที่มือเราไว้เป้าหมายกันรู้สึกเหมือนเราได้ยืดเหยียดส่วนบริเวณสะโพกหรือกระดูกเชิงกรานอาจจะผลักไปข้างหลังเล็กน้อยให้รู้สึกตึงได้เหยียดครับคือหายใจเข้าออกครับจากนั้นค่อยๆต่อเนื่องด้วยการค่อยๆวางมือลงที่พื้นครับหายใจออกครับท่าต่อไปของเราสองมือให้วางข้างพื้นของเรานะครับบางคนเวลาก้มท่านี้จะรู้สึกตึงขาด้านหลังมากๆอาจจะงอเข่าไว้ได้จุดที่เรารู้สึกตึงแค่นั้นก็พอจากนั้นรีแลกซ์คอบ่าไหล่ครับหายใจให้สบายเมื่อเราได้แล้วให้ใช้ขาด้านขวาของเราครับถอยไปข้างหลังให้ไกลที่สุดเลยพร้อมกับค่อยๆวางหัวเข่าลงสู่พื้นหลังเท้าของเราครับแนบกับพื้นโฟกัสที่การค่อยๆกดสะโพกลงแล้วเงยหน้ามองข้างหน้าเป้าหมายให้ข้อสะโพกค่อยๆรู้สึกยืดแล้วมองขึ้นไปครับอาจจะช่วยส่งนิ้ว2มือขึ้นเพื่อให้ตัวเรายืดได้ดีขึ้นครับขยายหน้าอกให้รู้สึกตึงหายใจเข้าออกปกตินะครับจากนั้นสายตามองที่พื้น2มือ

ข้างหน้าผลักตัวตั้งปลายเท้าเคลื่อนขึ้นสู่ท่าดาวเวิร์ดด็อกอีกครั้งครับหายใจออกครับในตอนที่เคลื่อนขึ้นท่าดาวเวิร์ดด็อกโฟกัสที่การกดต้นเท้าลงให้ช่วงของพาร์ทด้านหลังของต้นขาได้ยืดสะโพกเราผลักขึ้นไปมือเรากดแน่นๆแล้วกดตัวลงครับจะรู้สึกตึงต้นขาด้านหลังแล้วหายใจเข้าออกสบายจากตรงนี้ค่อยๆเคลื่อนไหวต่อเนื่องวางหัวเข่าลงสู่พื้นครับคือท่าออโฟครับหรือมันเตรียมท่าคลานไปข้างหน้าพร้อมกับงอศอกวางคางและอกลงที่พื้นโฟกัสที่หนีบศอกข้างลำตัวให้ใช้อกและคางกดติดลงไปเคลื่อนไหวต่อเนื่องฝักสะโพกไปด้านหลังหน้าท้องวางที่พื้นครับหนีบศอกไว้ก่อนเดี๋ยวเราจะยกตัวขึ้นยกตัวขึ้นครับตอนที่ยกตัวให้เกรงหลังเปิดอกรู้สึกเหมือนยืดหน้าท้องขึ้นมาแล้วมองขึ้นไปเราจะรู้สึกได้ถึงการยืดเหยียดบริเวณหน้าท้องค่อยๆวางลงหน้าผากแตะพื้นใช้แขนของเราผลักขึ้นตั้งปลายเท้าขึ้นสู่ท่าดาวเวิร์ดด็อกท่าเดิมอีกครั้งกลับมาสู่ท่าดาวเวิร์ดด็อกรู้สึกยืดเหมือนเดิมกดไหล่กดตัวลงบางคนมีความยืดหยุ่นที่ดีสามารถกดตัวลงไปได้ให้ตึงที่สุดได้เลยครับแล้วหายใจให้ปกติไว้ก่อนนะครับจากตรงนี้ขาด้านขวาเรายกขึ้นที่เพดานสร้างจังหวะพร้อมกับก้าวไประหว่างฝ่ามือเหมือนเดิมแล้ววางเข่าด้านซ้ายลงสู่พื้นหลังเท้าวางลงเงยหน้ามองขึ้นอีกครั้งโฟกัสที่ข้อสะโพกมองขึ้นครับหายใจเข้าค่อยๆไต่เท้ายกเข่าก้าวขาไปข้างหน้าเอาเท้าชิดกันอีกครั้งพับตัวลงในท่ายืนก้มตัวต้นขาด้านหลังเราจะรู้สึกตึงมากขึ้นครับในท่า forward fold อีกครั้งกับการที่เราสามารถจับข้อเท้าแล้วพับตัวลงได้สุดได้เลยหายใจเข้าออกแขนทั้งสองข้างเราไปท่าต่อไปใช้นิ้วโป้งเกี่ยวเข้าหากันแขนเหยียดไปด้านหน้าโฟกัสที่การเกรงท้องแล้วค่อยยืดตัวขึ้นช้าๆเอ็นไปข้างหลังเปิดขึ้นไปแอนหน้าอกให้รู้สึกตัวเรายืดขับหายใจสบายนะครับอย่าให้ปวดหลังนะเหมือนเรายืดแล้วก็ก้นไปข้างหลังนิดนึงรู้สึกกระดูกสันหลังเหยียดหายใจออกข้อศอกชิดกันอีกครั้งเอามาที่อกครับแล้วข้อศอกชิดกันใหม่ยกขึ้นไปแล้วแขนลดลงข้างลำตัวนี่คือ1ท่าไหว้พระฤทธิ์ของเรานะครับแต่เราจะทำรอบที่2ไปพร้อมกับท่านผู้ชมสามารถตามเราได้นะครับ

ประนมมือเข้าหากันใหม่ข้อศอกชิดกันแขนยกเหนือศีรษะรอบนี้เราจะเร็วขึ้นนะครับให้ท่านผู้ชมได้ทำตามหายใจเข้าหายใจออกให้ก้มตัวลงจับข้อเท้าพับลำตัวลงครับในท่า forward fold อีกครั้งแต่รอบนี้จะเร็วขึ้นเมื่อเราคล่องตัวขึ้นละเท้าด้านขวาก้าวไปข้างหลังพร้อมกับวางเข่าลงสู่พื้นกดสะโพกเงยหน้ามองขึ้นข้อสะโพกเราได้ยืดอกเราได้ขยายเริ่มเคลื่อนไหวครับวางฝ่ามือลงสู่พื้นตั้งปลายเท้าขึ้นท่า downward dog อีกครั้งท่านี้เน้นต้นเท้าเน้นขาด้านหลังรู้สึกยืดเหยียดพยายามกดฝ่ามือให้แน่นนะครับนั่นคือเทคนิคอย่าให้ลื่นวางเข่าลงสู่พื้นเกรงแขนแล้วก็ค่อยลงอกคางวางพื้นครับแล้วถอยสะโพกไปข้างหลังพร้อมเคลื่อนไหวแล้วหายใจเข้าอกเหมือนรู้สึกยืดนะครับท้องรู้สึกยืดกระดูกสันหลังรู้สึกได้เหยียดบางทีเรานอนแล้วมันตึงมากให้ได้ยืดเหยียดหน้าผากว่างตั้งปลายเท้าขึ้นดาวเวดด็อกครับอีกครั้งหายใจออกขาด้านขวานะครับยกขึ้นสู่เพดานแล้วค่อยๆก้าวไปข้างหน้าพยายามก้าวให้ถึงระหว่างฝ่ามือนะครับเวลาคนที่ตึงมากจะก้าวมาไม่ค่อยถึงค่อยๆขยับจะขยับยากมากก็ค่อยๆใช้เท้ากระเถิบเป็นเทคนิคได้เลยวางเข่าลงสู่พื้นมองขึ้นข้างบนครับตั้งปลายเท้าแล้วก้าวเท้าไปข้างหน้าคู่กันอีกครั้งพับตัวลงก้มให้เรารู้สึกตึงนิ้วโป้งเกี่ยวกัน

ยกแขนไปข้างหน้าครับหายใจเข้าเอ็นข้างหลังอกหลังลดศอกลงประนมมือหายใจออกครับศอกชิดดันขึ้นหายใจเข้าครับอีกครั้งแขนลดลงข้างตัวหายใจออกครับนี่คือไหว้พระอาทิตย์สองรอบท่านผู้ชมสามารถที่จะทำตามแล้วก็วอร์มร่างกายได้เลยครับ

ครับหลังจากที่เมื่อกี้เราคือการไหว้พระอาทิตย์หรือภาษาโยคะเรียกสุริยนมัสการก็คือการสักการะพระอาทิตย์เนี่ยมันในศาสตร์ของโยคะเขาจะเปรียบเสมือนเป็นพลังงานความร้อนในร่างกายก็คือเหมือนพระอาทิตย์ที่เราทำไปแล้วเมื่อกี้นะครับจะกระตุ้นลมร้อนทางรูจมูกฝั่งขวาจะไปพาร์ทต่อไปก็คือเป็นไหว้พระจันทร์ก็คือพระจันทร์กับพระอาทิตย์จะตรงกันข้ามกันเป็นพลังงานเย็นฝั่งซ้ายเดี๋ยวเป็นยังไงบ้างเรามาดูกับมูลนมัสการหรือไหว้พระจันทร์ของเราอีกครั้งนะครับเดี๋ยวผมเทรนเนอร์เอ็กจะพาน้องต้อมสาธิตการทำมูลซาลูเทชันไปด้วยกันครับเดี๋ยวเราเริ่มมูลซาลูเทชันเมื่อกี้ซันซาลูเทชันเราเท้าชิดครับทีนี้มูลซาลูเทชันในตำราดั้งเดิมของโยคะเนี่ยเขาจะแยกเท้ากว้างประมาณช่วงของสะโพกเราพอดีเมื่อกี้เท้าแคบนะครับข้อแตกต่างกันคือเท้ากว้างจากนั้นแขนปล่อยตรงเหมือนเดิมเดี๋ยวจะเริ่มกันช้าๆก่อนทำสองรอบเหมือนเดิมนะครับอันนี้รอบแรกเรามือกว้างแล้วปล่อยตัวตามสบายสิ่งที่เราจะทำในมูลซาลูเทชันเดี๋ยวผมช้าๆก่อนนะครับเดี๋ยวผมสาธิตรอบแรกก่อนค่อยๆแขนทั้งสองข้างยกกางออกด้านข้างให้เราเหมือนเหยียดกล้ามเนื้อยืดขยายระดับอกระดับแขนระดับไหล่ให้เรารู้สึกยืดขึ้นไปจากนั้นพลิกฝ่ามือหงายสองแขนเรายกขึ้นเหนือศีรษะทำเหมือนเดิมอีกครั้งหายใจเข้าตอนที่หายใจเข้าลำตัวด้านข้างยืดแขนยืดขึ้นไปจังหวะที่หายใจออกให้ลดศอกมาข้างหน้าทำเหมือนเดิมศอกชิดกันกล้ามเนื้อสะบักจะได้ยืดนะครับนั่นคือประโยชน์อีกหนึ่งครั้งสำหรับกล้ามเนื้อในท่านี้ประกบฝ่ามือแขนทั้งสองข้างคราวนี้ไม่ประกบกันปล่อยออกจากกันแล้วยกขึ้นด้านบนพลิกฝ่ามือหงายหงายขึ้นเหมือนเราแบกพระจันทร์ไว้แบกพระจันทร์เหมือนมีพระจันทร์อยู่ข้างบนแล้วแบกข้างหลังเอนตัวไปข้างหลังทำทีละจังหวะเอนสะโพกข้างหลังจุดที่เรารู้สึกตึงนะครับแต่เอนอย่าให้เจ็บหลังนะเอากำลังดีแค่นั้นพอจากนั้นค่อยๆวางฝ่ามือลงที่พื้นข้างๆขาเรานั่นแหละจุดที่เรารู้สึกตึงได้แค่ไหนก็แค่นั้นครับมูลซาลูเทชั่นจะถอยขาซ้ายข้างหลังก้าวเท้าซ้ายไปข้างหลังครับให้ไกลเหมือนเดิมเลยแล้ววางเข่าลงที่พื้นคราวนี้เพิ่มท่าหลังจากตั้งฐานได้ละให้ยกลำตัวขึ้นดึงตัวขึ้นม้วนหัวไหล่ไปข้างหลังแล้วเปิดโน้มตัวไปข้างหน้าแขนผลักให้สุดเปิดขึ้นเหมือนแบกพระจันทร์เหมือนเดิมนี่คือมูลซาลูเทชั่นอีกครั้งหนึ่งเป้าหมายเหมือนแบกพระจันทร์ไว้นะครับแขนของเราดันไว้ในโยคะก็จะรู้สึกยืดข้อสะโพกรู้สึกยืดวางมือลงสู่พื้นตั้งปลายเท้ายกเข่าถอยท่าดาวเวทด็อกเหมือนเดิมเลยพร้อมหายใจออกเข่าวางลงสู่พื้นครับทุกอย่างเหมือนเดิมหายใจเข้าหายใจอกคางวางพื้นช้าๆเหมือนเดิมสไลด์ด้านหน้ายกตัวในท่าคอบบ้าเหมือนเดิมท่านี้ก็คือเปิดไหล่ยืดตัวนะครับใช่ครับนอนลงหน้าผากวางใช้แขนและเกรงหน้าท้องปักตัวขึ้นสู่ท่าดาวเวทด็อกก็จะเป็นการออกแรงแขนลำตัวขาด้านซ้ายยกขึ้นสู่เพดานแล้วก้าวไปด้านหน้าพร้อมวางเข่าขวาขึ้นเหมือนเดิมอีกครั้งหัวไหล่หมุนไปข้างหลังแขนไปข้างหน้าเคลื่อนไหวผลักขึ้นเหมือนแบกพระจันทร์เหมือนเดิมอีก1รอบ2มือวางที่พื้นตั้งปลายเท้าก้าวไปด้านหน้าขากว้างประมาณสะโพกนะครับพับตัวลงเหมือนเดิม2แขนยกขึ้นเหนือศีรษะหงายฝ่ามือเปิดขึ้นเหมือนแบกพระจันทร์อีก1รอบหายใจออกลดแขนลงประนมมือที่กลางอกเหมือนเดิมศอกชิดเปิดขึ้นแบกพระจันทร์เหมือนเดิมแขนลงข้างตัวนี่คือ1รอบของมูลซาลูเทชันครับแต่เราจะให้ท่านผู้ชมทำไปด้วยกันขออีก1รอบ

แขนสองข้างยกขึ้นเหนือศีรษะหายใจเข้าหายใจออกศอกลงมาชิดกันครับเคลื่อนไหวต่อเนื่องแขนดันเปิดขึ้นแบกพระจันทร์อีกครั้งจุดที่เราตึงเอ็นข้างหลังสองมือวางลงสู่พื้นหายใจออกขาด้านซ้ายถอยไปข้างหลังให้ไกลวางเข่าดึงไหล่ม้วนไปข้างหลังเอ็นตัวโน้มไปข้างหน้าผลักหายใจเข้าแล้วยืดเหยียดจุดที่เราตึงหายใจออกสองมือวางข้างหน้าตั้งปลายเท้าถอยดาวเวิร์ดด็อกอีกครั้งหายใจออกเข่าวางลงสู่พื้นหายใจเข้าหายใจออกอกคางวางพื้นหรือท่ากูรูนมัสการสไลด์ขึ้นบูชังกาสนะหรือคอบบ้าชื่อท่านะครับหายใจออกหน้าผากว่าตั้งปลายเท้าขึ้นท่าดาวเวิร์ดด็อกอีกครั้งหายใจออกค้างไว้ในท่านี้ครับในโยคะปัจจุบันเรียกท่านี้ว่าดาวเวิร์ดด็อกแต่ตำราโบราณเรียกปารวาตาสนะหรือท่าภูเขาก็จะเรียกได้2แบบตามตำราที่โบราณนะครับก็จะมีหลายแบบที่จะเรียกแบบนี้ขาด้านซ้ายยกขึ้นสู่เพดานแล้วก้าวไปข้างหน้าวางเข่าลงที่พื้นยกลำตัวขึ้นม้วนไหล่ไปข้างหลังแขนไปข้างหน้าหายใจเข้าหายใจออกวางฝ่ามือตั้งปลายเท้าก้าวไปข้างหน้าขากว้างประมาณสะโพกพับตัวลงแขนยกขึ้นเหนือศีรษะแบกพระจันทร์อีกหนึ่งรอบมองขึ้นเทคนิคระวังอย่าให้ปวดหลังก็คือยืดนะครับให้รู้สึกกระดูกสันหลังแล้วยืดเวลาเอนท่านผู้ชมระวังเจ็บหลังเอาจุดที่เราตึงก็พอลดแขนลงประนมมือที่กลางอกศอกชิดกันอีกครั้งเปิดแขนก่อนจบหายใจเข้าหายใจออกแขนลงข้างตัวนี่คือรอบที่2สำหรับมูลนมัสการหรือจันทานมัสการนะครับเป็นการกระตุ้นลมเย็นฝั่งซ้ายรอบแรกคือไหว้พระอาทิตย์รอบ2คือไหว้พระจันทร์ก็จะบาลานซ์กันในศาสตร์ของโยคะโบราณครับเป็นท่านผู้ชมก็สามารถที่จะทำตาม Sun Salutation และ Moon Salutation ได้พร้อมๆกันก็จะเป็นการปรับสมดุลเรื่องของระบบไหลเวียนเลือดภายในทำให้เรารู้สึกสดชื่นขึ้นแล้วก็รู้สึกสบายขึ้นครับจะรู้สึกแอคทีฟเลยในตอนเช้าใช้ในการวอร์มอัพใช้ในการดูแลสุขภาพได้หลายอย่างเลยหรือคนที่เป็นนักวิ่งนักกีฬาที่แบบต้องการใช้ในท่าวอร์มอัพก็จะครบทุกส่วนในการที่จะออกกำลังกายทุกส่วนนั่นคือส่วนของพาร์ทของ Moon Salutation และ Sun Salutation ที่เราเอามานำเสนอวันนี้ครับ

0: แล้วก็จบไปแล้วสำหรับ Sun Salutation และ Moon Salutation ครับประโยชน์ของ Sun และ Moon เนี่ยจะมีเยอะมากประโยชน์ที่ท่านผู้ชมจะได้ครับก็คือเรื่องของความแข็งแรงแน่นอนแล้วก็การที่ตื่นนอนตอนเช้าแล้วแบบกระปรี้กระเป๋าแล้วก็รู้สึกสดชื่นแน่นอนครับเป็นเรื่องของสุขภาพใช้สารนี้ดูแลสุขภาพจะดีมากๆท่านผู้ชมสามารถทำตามได้หลายๆรอบเลยเมื่อกี้ผมสาธิตอย่างละ2รอบท่านผู้ชมสามารถทำ9รอบ10รอบหรือสูงสุด108รอบได้เลยครับก็จะแบบแข็งแรงขึ้นเลยหรือแบบมีเวลาแค่ไหนแล้วก็สามารถทำเท่าที่เรามีเวลาก็สามารถดูแลสุขภาพให้เราสดชื่นได้ครับลองไปทำดูนะครับ
1: ค่ะและสำหรับวันนี้นะคะครูเอ็กและครูต้อมนะคะขอลาไปก่อนนะคะแล้วพบกับพวกเราได้ทุกเช้ากับรายการ Active Morning ที่ช่อง T-Sport 7ตัวจริงเรื่องกีฬาค่ะสำหรับวันนี้ขอลาไปก่อนสวัสดีค่ะ

0: ช้าวันนี้นายกอบต.บ้านเหล่าได้เชิญผู้นำชุมชนข้าราชการพนักงานเจ้าหน้าที่ในสังกัดร่วมประชุมเพื่อเชิญชวนให้ทุกคนเข้าร่วมโครงการงดเหล้าเข้าพรรษาทำบุญทุกวันพระพบปะประชาชนโครงการต่อเนื่องที่ทำมาหลาย10ปีแล้ว
1: เครื่องดื่มแอลกอฮอล์เนี่ยที่ทำลายสุขภาพแต่ว่าถ้าเฮางดเพื่อชำระล้างสิ่งบ่ดีออกจากร่างกายภายใน3เดือนก็เป็นสิ่งที่ดีนะครับสุขภาพเฮาสิดีขึ้นนะครับเยาวชนที่เขาร่วมการที่งดแล้วก็การดำเนินการชีวิตของเขาการทะเลาะวิวาทการไปพบการสมาคมกันก็ลดน้อยลง
2: อยากให้ผู้นำเรานะครับพาชาวบ้านทำสิ่งดีๆเป็นตัวอย่างให้กับพี่น้องในตำบลบ้านเหล่าของเรานะครับ
3: ก็พวกที่งดเงียดที่ว่าไม่ได้ดื่มก็บอกเขาหันหน้าเข้าพึ่งพระทำสมาธิแผ่เมตตาเจ้ากรรมนายเวรแล้วก็จะลืมเรื่องสิ่งเสพติดไปในตัวนะ
0: โครงการงดเหล้าเข้าพรรษาส่งผลดีด้านสุขภาพและปริมาณความสุขในชุมชนโดยเฉพาะธวัชชัยพังน้อยชาวบ้านเหล่าที่ตัดสินใจเข้าร่วมโครงการด้วยการให้สัตยาบันว่าตลอดพรรษานี้จะไม่ยุ่งเกี่ยวกับเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ทุกชนิดและเอาเวลาที่เหลืออยู่มาทำงานที่รักสร้างรายได้เสริมให้กับครอบครัว
4: ก็รู้สึกขั้นดื่มกับเวลาตื่นขึ้นมาก็จะเป็นปวดหัวเนาะแล้วก็สุขภาพเฮากับบ่ว่านั่นปานใดแต่ขั้นบ่กินเนี่ยก็รู้สึกว่ามีกำลังมีอย่างดีกว่าเก่าแล้ว
0: โครงการนี้เป็นแบบอย่างที่ดีแก่เยาวชนสร้างผลสัมฤทธิ์เชิงประจักษ์ให้ชุมชนมีสถิติการทะเลาะวิวาทและอุบัติเหตุจากเมาแล้วขับน้อยลงรวมทั้งสุขภาพร่างกายจิตใจที่ดีขึ้นอีกด้วย
5: ที่รพสต.เนี่ยกลุ่มคนที่มาด้วยอุบัติเหตุเมาเหล้าเนี่ยเมาแล้วขับเนี่ยมันลดลงในเรื่องของทะเลาะวิวาทในชุมชนก็ลดลงด้วยนะคะ
6: ถือว่าเป็นเรื่องที่ดีนะครับที่มีโครงการนี้เข้ามาอย่างเยาวชนอย่างเรานี่ก็มีส่วนร่วมในการที่จะทำตามในช่วงระยะเวลาเข้าพรรษาครับ3เดือนก็อยากให้ทุกคนงดเหล้าเข้าพรรษาครับ
0: จากจุดเล็กๆที่นำเอาคุณธรรมด้านการยึดมั่นในคำสัตย์ไปถือปฏิบัติอย่างเคร่งครัดและสม่ำเสมอนี้ทำให้ชุมชนตำบลบ้านเหล่าได้ล้อมรั้วที่แข็งแกร่งเพื่อป้องกันคนในครอบครัวด้วยคุณธรรมให้ยึดถือปฏิบัติแต่สิ่งที่ดีไม่หลงมัวเมาในอบายมุขและพร้อมเป็นต้นแบบในการขยายคุณงามความดีนี้กระจายออกสู่สังคมต่อไป
7: ถ้าเรางดเหล้าไม่ว่าจะเป็นช่วงเข้าพรรษาหรือออกพรรษาได้เป็นเรื่องที่ดีต่อเรื่องการเงินค่าใช้จ่ายและเป็นเรื่องที่ดีต่อปัญหาต่างๆเช่นปัญหาอุบัติเหตุปัญหาเรื่องสุขภาพต่างๆที่จะตามมาครับ

แนวทางการใช้สื่อการเรียนการสอน DLTV ของมูลนิธิการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมในพระบรมราชูปถัมภ์ 1. สื่อการเรียนการสอนอนุญาตให้ใช้เพื่อการจัดการเรียนการสอนตามการออกอากาศของ DLTV เท่านั้น 2. ห้ามทำซ้ำดัดแปลงหรือเผยแพร่สื่อของ DLTV เพื่อประโยชน์ส่วนตนหรือเพื่อกิจกรรมที่มีลักษณะแสวงหาผลประโยชน์โดยมิได้รับอนุญาตสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่มูลนิธิการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมในพระบรมราชูปถัมภ์

พระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศรมหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราชบรมนาถบพิตรทรงพระราชดำริว่าพระธรรมเทศนาเรื่องสัมมาทิฏฐิตามพระเถราธิบายของท่านพระสารีบุตรเถระซึ่งเป็นพระนิพนธ์ในสมเด็จพระสังฆราชเจ้ากรมหลวงวชิรญาณสังวรนอกจากจะแสดงข้อธรรมะสำคัญสำคัญอันเป็นแก่นคำสอนของพระพุทธศาสนาแล้วยังได้อธิบายถ่ายทอดเพิ่มเติมให้พอเหมาะพอดีแก่ความรู้ความคิดของคนในยุคปัจจุบันให้เข้าใจได้โดยสะดวกและแจ่มแจ้งจึงทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดให้รวบรวมพิมพ์เป็นหนังสือสัมมาทิฏฐิโดยทรงพระราชอุตสาหะตรวจทานต้นฉบับด้วยพระองค์เอง

0: าทิฐิทะลุมิติมายาตอนที่62สังขารตอนที่2
1: ท่านเอาอะไรให้เข็มทองกินบอกมาเดี๋ยวนี้นะ
2: ใจเย็นๆกันเข็มทองคงไม่เป็นอะไรหรอกดูสิยังหายใจอยู่เลย
1: เข็มทองยิ่งกว่าข้าซะอีกนะเนี่ยเป็นห่วงกันเหลือเกินข้าแค่ผสมยาสลบเหมือดเข้าไปในเค้กเท่านั้นแหละเจ้าเข็มทองเลยหลับเหมือดสลบอยู่นี่ไง
3: แล้วท่านให้เข็มทองหลับทำไมขอรับต้องมีจุดประสงค์อะไรแน่
1: ๆฉลาดมากข้ากำลังจะสอนให้รู้จักสังขาร3ยังไงล่ะ
4: สังขาร3
1: สังขาร3มีกายสังขารวจีสังขารจิตตสังขารกายสังขารปรุงแต่งกายมีลมหายใจเข้าลมหายใจออกเป็นเครื่องปรุงแต่งกายกายจะดำรงอยู่ได้ก็เพราะมีลมหายใจเข้าออกไม่มีหยุดเพราะถ้าหยุดหายใจเมื่อไหร่กายก็ดำรงอยู่ไม่ได้มีชีวิตอยู่ไม่ได
5: ้งั้นแปลว่าตอนนี้เข็มทองก็ยังมีกายสังขารมีลมหายใจเข้าออกอยู่ยังมีชีวิตอยู่ใช่ไหมเจ้าคะ
1: ใช่แล้ว
3: อ๋อเข็มทองขยับตัวได้แล้วดูสิดูสิ
6: มะละกอกล้วยส้มเอามันไปทิ้งเอามันไปทิ้งเอามันไปทิ้งไม่เอาค่ะไม่ไปหิวข้าวจะนอน
2: เข็มทองพูดอะไรไม่รู้เรื่องเลยแฮะ
3: รู้เรื่องก็แปลกแล้วละเมอไม่เป็นภาษาขนาดเนี้ย
5: เข็มทองเป็นอะไรไปเจ้าคะ
1: เจ้าเข็มทองไม่มีวจีสังขารเลยพูดจาไร้ความตรึกตรองเหมือนคนที่เพ้อคลั่งไงล่ะ
5: เอ๋วจีสังขารเป็นยังไงหรอเจ้าคะ
1: วจีสังขารก็คือการปรุงแต่งวาจาได้แก่ความตรึกความตรองทุกคนเวลาพูดล้วนออกมาจากใจที่มีความตรึกความตรองอยู่ก่อนแล้วถึงพูดออกมาทางวาจาแต่ถ้าไม่มีความตรึกความตรองก่อนพูดก็จะเหมือนเจ้าเข็มทองเมื่อกี้นี้ที่พูดไม่เป็นภาษาเหมือนคนละเมอเพ้อคลั่งไงล่ะ
2: อย่างนี้นี่เอง
1: สุดท้ายก็คือจิตตสังขารปรุงแต่งจิตมีสัญญาความจำได้หมายรู้เช่นจำรูปจำเสียงจำกลิ่นจำรสจำสัมผัสจำเรื่องราวต่างๆและมีเวทนาความรู้เป็นสุขเป็นทุกข์หรือเป็นกลางๆไม่ทุกข์ไม่สุขสัญญาเวทนานี่แหละเป็นเครื่องปรุงจิตคือปรุงจิตใจให้คิดไปต่างๆถ้าหากว่าไม่มี2 อย่างนี้ก็คิดอะไรไม่ได้หรอก
3: แปลว่าคนที่ไม่มีความทรงจำหรือคนที่ร่างกายไร้ความรู้สึกก็จะไม่มีจิตสังขารใช่ไหมขอรับ
1: ใช่แล้วจะลองทดสอบดูก็ได้ลองจักกะจี้เจ้าเข็มทองดูสิ
2: เอ๊ะ
5: นี่แน่
2: นี่แน่จักกะจี้ไหมจักกะจี้ไหม

0: นี่
1: โอ้ยจักรจี้จะเมื่อยแล้วเข็มถึงกระดิกตัวสักนิดเลยนี่หลับหรือกลายเป็นรูปปั้นไปแล้วกันแน่
2: นั่นสิร่างกายยังมีความรู้สึกอยู่ไหมเนี่ย
3: ทำยังไงเจ้าเข็มทองก็ไม่รู้สึกหรอก
4: ท่านทำอะไรเข็มทองอีกแล้วเนี่ย
3: ก็แค่ผสมว่านยาชาให้กินนิดหน่อยเองไม่เป็นไรหรอกนะเดี๋ยวยาหมดฤทธิ์ก็ฟื้นขึ้นมาเหมือนเดิมแล้ว
4: เฮ้ยท่านนี่เห็นเข็มทองเป็นหนูทดลองหรือไงกัน
3: จากการทดลองเมื่อกี้นี้ไหนบอกสิว่าเกี่ยวข้องกับจิตตสังขารการปรุงแต่งจิตยังไงถ้าตอบไม่ได้อย่าหวังเลยว่าจะได้ออกไปจากห้องนี้แล้วข้าก็จะจับพวกเจ้ามาเป็นส่วนผสมลงในหม้อปรุงยาของข้าให้หมด
2: เจ้าปันเจ้าฉลาดกว่าข้าตอบได้อยู่แล้วจริงไหม
1: แหมรีบโบยมาให้ข้าเลยนะศิลาเห็นแก่ความหล่อของข้าข้าตอบให้ก็ได้
2: เกี่ยวอะไรกับความหล่อเนี่ย
3: เอ้ารีบตอบมาอย่าชักช้า
1: จิตตสังขารการปรุงแต่งจิตต้องอาศัยสัญญากับเวทนาจิตถึงจะเกิดการปรุงแต่งขึ้นมาได้แต่เข็มทองนอนสลบไม่รู้สึกตัวเลยแล้วยังกินว่านยาชาเข้าไปจนทำให้ร่างกายชาไร้ความรู้สึกไปอีกเท่ากับว่าความรู้สึกทางกายก็ดับหายไปด้วยพอกายไม่รู้สึกคันหรือจักรจี้อะไรความจำได้ว่าใครมาจักรจี้ร่างกายก็ไม่มีไปด้วยใครจะทำอะไรที่ร่างกายส่วนไหนเข็มทองจำไม่ได้และไม่รู้สึกเป็นสุขเป็นทุกข์หรือเป็นกลางๆไม่ทุกข์ไม่สุขการปรุงแต่งของจิตก็เลยไม่เกิดขึ้นไงล่ะ
5: เจ้าปันเก่งจริงๆเย้ๆๆๆๆฮะ
1: แน่นอนอยู่แล้วก็คนมันหล่อ
3: เก่งมากพวกเจ้าเข้าใจสังขาร3แล้วนอกจากกายสังขารวจีสังขารจิตตสังขารที่ข้าอธิบายไปแล้วยังมีการปรุงแต่งของกายเองของวาจาเองและของจิตเองแยกย่อยลงไปอีกนะ
4: ยังมีอีกเหรอเนี่ย
3: ใช่แล้วยังมีอาการปรุงแต่งของกายซึ่งเป็นไปเองต่างๆอย่างเส้นผมก็มียาวขึ้นเรื่อยๆได้เส้นขนก็มีการตั้งอยู่มีหลุดแล้วงอกขึ้นมาใหม่ได้อวัยวะภายในเช่นปอดก็ปฏิบัติหน้าที่ในการหายใจเข้าหายใจออกอยู่ตลอดเวลาไม่มีหยุด
4: จริงด้วยปรุงแต่งกายอยู่ตลอดเวลาเลย
3: การปรุงแต่งวาจาก็มีการพูดกันอยู่ทุกวันไม่ว่าจะพูดเรื่องที่ควรพูดหรือไม่ควรพูดก็ตามการปรุงแต่งจิตก็มีการคิดนึกกันไปต่างๆอยู่ตลอดเวลา
1: แล้วเมื่อไหร่ถึงจะหยุดปรุงแต่งได้ล่ะขอรับท่านสังขาร
3: ไม่มีทางหยุดปรุงแต่งได้หรอกมีแต่คนตายแล้วเท่านั้นถึงหยุดปรุงแต่งกายวาจาใจได้
6: เมื่อกี้คุยอะไรกันทำอะไรกันเหรอข้าจำอะไรไม่ได้เลยอ่ะ
3: ช่างเถอะแขกสำคัญทั้ง3เสร็จสิ้นภารกิจในด่านของข้าแล้วได้เวลาส่งต่อไปด่านต่อไป
6: แล้วจะส่งไปยังไงล่ะเจ้าคะ
3: ก็เรียกลิฟต์มารับเหมือนที่เคยสิอย่าบอกนะว่าเจ้าลืมลิฟต์ที่เราช่วยกันประดิษฐ์ไปแล้ว
6: นั่นนึกออกแล้วเจ้าคะคือว่าลิฟต์นั่นถูกพายุทรายพัดหายไปหลังออกมาจากด่านเวทนานะเจ้าค่ะนายหญิง
3: เฮ้ยว่าไงนะลิฟหายไปแล้วกว่าจะประดิษฐ์ขึ้นมาได้ไม่ใช่ง่ายๆนะทำไมไม่ดูแลให้ดีๆฮะเจ้าแข็งทอง
6: ข้าผิดไปแล้วข้าก็เกือบถูกพัดหายไปกับพายุทรายเหมือนกันเจ้าค่ะ
3: เฮ้ยไม่ได้เรื่องเลยแต่จริงสิข้าก็มีวงล้อปฏิจจสมุปบาทอยู่เหมือนกันนี่นะอยู่ไหนนะอยู่ไหนตรงนี้ก็ตรงนี้ล่ะไม่มีอยู่ไหนนะอะเจอแล้วท่านอวิชามารับเองเลยเหรอเจ้าคะร้อยวันพันปีไม่เคยออกมาเลยแท้ๆโชคดีของข้าจริงๆที่ได้เห็นหน้าท่านอวิชาอีกครั้ง
1: เฮ้ยจะจับข้าไปไหน
7: ไปสู่ดินแดนแห่งความไม่รู้กันเถอะนะ
1: แล้วเพื่อนของข้าล่ะไม่พาไปด้วยหรอ
7: เจ้าดูฉลาดที่สุดข้าชอบมากับข้าเดี๋ยวนี้
2: ฮะ
1: ช่วยข้าด้วย

0: วิชาเลือกแล้วในเมื่อเจ้าไม่ได้ถูกเลือกก็อยู่ที่นี่เป็นผู้ช่วยของข้าไปเลยดีกว่า
1: ไม่นะข้าต้องช่วยเพื่อนๆของข้าเข็มทองภายในที่จะช่วยศิลากับเจ้าปันออกมาได้คือต้องมีลิฟต์ไปรับออกมาเท่านั้นใช่ไหม
2: เท่าที่รู้ก็มีวิธีเดียวนะ
1: ถ้างั้นก็ถึงเวลาใช้ฝีมือการประดิษฐ์ที่ข้าถนัดอีกครั้งแล้วล่ะเข็มทองเรามาช่วยกันสร้างลิฟต์ตัวใหม่กันเถอะ
3: เจ้าปันและศิลาถูกอวิชชาจับตัวไปซะแล้วกันจะประดิษฐ์ลิฟต์ตัวใหม่เพื่อช่วยเหลือเพื่อนได้สำเร็จหรือไม่โปรดติดตามในตอนต่อไป

0: จากเดิมภูมิรู้โนราจะถ่ายทอดกันในสายตระกูลและทำที่บ้านครูซึ่งเป็นโนราหากวันนี้ศิลปะการแสดงพื้นบ้านเข้าสู่ระบบการศึกษาไม่ผูกอยู่กับพิธีกรรมให้เยาวชนได้เรียนรู้และเข้าใจในภูมิปัญญาของท้องถิ่นศิลปะร้องรำที่ผูกพันกับวิถีชีวิต
1: เด็กม.1ที่นี่ก็จะเป็นพื้นฐานมโนรานะคะก็คือท่ารับ12ท่าแล้วก็บทครูสอนค่ะก็คือถ้านักเรียนม.1ก็จะทุกคนก็จะขับบทมโนราได้ถือว่าเป็นของที่ล้ำค่านะคะเพราะว่าเป็นของภาคใต้มาเหมือนกับว่าเราช่วยสานการแสดงให้คงอยู่อยู่กับคู่ลูกหลานเหมือนกับเราถ่ายทอดมาจากครูถ่ายทอดให้เราก็มาถ่ายทอดให้กับลูกศิษย
0: ์โรงเรียนก้างปลาวิทยาคมอำเภอทุ่งสงจังหวัดนครศรีธรรมราชเป็นหนึ่งในสถาบันการศึกษาในพื้นที่14จังหวัดภาคใต้ที่จัดสอนศิลปะการแสดงพื้นบ้านโนราในหลักสูตรท้องถิ่นก้างปลามโนราศิลป์เริ่มเรียนตั้งแต่ชั้นมัธยมศึกษาปีที่1จนถึงจบการศึกษาปีที่6การฝึกโนรานิยมทำในวัยเด็กจะรำได้ดีต้องมีพื้นฐานการทรงตัวที่มั่นคงมีกำลังขาและพละกำลังในการเคลื่อนตัวสร้างสมดุลในทุกท่วงท่านอกจากฝึกร่างกายจิตใจยังต้องนิ่งมีสมาธิเพื่อควบคุมการร่ายรำให้สัมพันธ์เป็นหนึ่งเดียว
2: หนูชอบตั้งแต่เด็กๆเลยค่ะเหมือนเวลามีงานวัดเขาก็จะรับมโนรามารำแล้วก็ไปดูจะชอบไปดูมากเราก็เริ่มทำให้น้องเห็นว่ามันสำคัญอย่างไรควรจะถ่ายทอดต่อไปยังไงค่ะแล้วก็หนูจะเป็นแกนนำช่วยสืบสานมโนราด้วยค่ะการร่ายรำศิลปะมโนราเป็นที่น่าประทับใจมากแล้วก็มีความหมายต่อบรรพบุรุษและก็ต่อรุ่นต่อไป
3: ว่าทุกโรงเรียนได้ปลูกฝังเหล่านี้นะเด็ก

0: ที่อยู่ที่ใต้เพื่อไปเรียนต่อที่อื่นแกก็จะได้ใช้ความสามารถพิเศษในการสื่อสารว่าเรามีเลือดของมดุราเป็นคนปากใต้ถ้าใครถามว่าเป็นคนใต้เนี่ยก็จะตอบได้อย่างภาคภูมิใจว่าฉันเป็นคนใต้จริงๆเพราะว่าสามารถที่จะรำมดุราและก็ว่ากลอนมดุราได้
1: จากท้องถิ่นโนราในวันนี้เป็นศิลปะการแสดงที่คนทั่วไปสนใจและเรียนรู้ได้ไม่จำกัดเฉพาะภาคใต้คณะศิลปกรรมศาสตร์มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทาจัดโครงการบริการวิชาการฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการศิลปะการรำโนราเพื่อเผยแพร่ศิลปะการแสดงพื้นบ้านให้เป็นที่รู้จักและเข้าถึงได้ไม่ยาก
2: การเรียนรู้วัฒนธรรมที่แตกต่างอ่ะมันทำให้เราเข้าใจในความแตกต่างของเพื่อนมนุษย์เนาะทีนี้ตัวโนราเองเนี่ยมันก็มีจุดที่มันน่าสนใจที่มันหลากหลายมากว่าจะเป็นท่ารำเครื่องแต่งกายชุดอะไรเงี้ยฮะซึ่งมันสามารถเป็นศิลปะอย่างหนึ่งที่เป็นจุดเชื่อมโยงให้คนเนี่ยเข้ามาเรียนรู้ร่วมกันหรือทำกิจกรรมร่วมกันผ่านงานศิลปะชิ้นนี้อย่างเงี้ย
3: อยากเรียนรู้เกี่ยวกับวัฒนธรรมการรำมโนราแล้วก็ในใจอ่ะอยากจะอนุรักษ์อยากไปแบบบอกกล่าวหลานๆอะไรเงี้ยค่ะว่ามโนราเป็นเหมือนวัฒนธรรมอย่างหนึ่งของภาคใต้เพราะว่าบรรพบุรุษเราอาจจะเป็นมีเชื้อสายทางใต้อะไรเงี้ยค่ะซึ่งเด็กๆอยู่กรุงเทพกันไม่รู้วัฒนธรรมทางใต้ว่าเป็นอย่างไรอะไรเงี้ย
1: ทำกลางความเปลี่ยนแปลงโนราต้องปรับตัวจากเดิมอยู่ในโลกพิธีกรรมศักดิ์สิทธิ์สู่บทบาทเป็นมหรสพเพื่อความบันเทิงเปิดพื้นที่การแสดงให้กับผู้หญิงก้าวสู่โลกภายนอกมีผู้ชมมากขึ้นไม่เฉพาะผู้สืบเชื้อสายโนราศิลปะการแสดงท้องถิ่นขึ้นบัญชีรายการมรดกภูมิปัญญาทางวัฒนธรรมของชาติในปี2552และได้รับการจารึกอีกครั้งเมื่อองค์การยูเนสโกประกาศให้โนราขึ้นทะเบียนเป็นตัวแทนมรดกวัฒนธรรมที่จับต้องไม่ได้ของมนุษยชาติศิลปะการแสดงพื้นบ้านผูกพันกับวิถีชีวิตสืบทอดมาหลายชั่วอายุคนเป็นมรดกของชุมชนภูมิปัญญาแห่งแผ่นดิน

0: ากพระชมการเรียนการสอนตั้งแต่ชั้นอนุบาลที่1ถึงชั้นมัธยมศึกษาปีที่3สามารถรับชมออกอากาศทบทวนได้อีกครั้งในวันเสาร์และวันอาทิตย์สัปดาห์เดียวกันวันเสาร์ออกอากาศทบทวนรายการการเรียนการสอนของวันจันทร์วันอังคารและวันพุธตั้งแต่เวลา 6:00 นเป็นต้นไปหลังจากนั้นรับชมรายการการเรียนรู้ตลอดชีวิตวันอาทิตย์ออกอากาศทบทวนรายการการเรียนการสอนของวันพฤหัสบดีและวันศุกร์ตั้งแต่เวลา 6:00 นเป็นต้นไปหลังจากนั้นรับชมรายการการเรียนรู้ตลอดชีวิตแน่นสาระการเรียนรู้ทุกช่วงเวลาตลอด24ชั่วโมงทางช่อง DLTV
1: ถ้าเกิดมีการทุจริตมีการเรียกเงินเปอร์เซ็นต์เนี่ยการทำถนนหนทางก็ทำได้ไม่เต็มที่ปัญหาที่เกิดขึ้นก็จะไปอยู่ที่ประชาชนเพราะประชาชนไม่ได้รับผลประโยชน์ตรงนั้นอย่างแท้จริง
2: ยี่สิบกว่าปีนี้

0: ตำบลท่าของช้างไม่มีการร้องเรียนจุดตัดของอบต.ท่าช้างก็คือมุ่งบูรณาการจัดบริการสาธารณะเพื่อประโยชน์สุขของประชาชน
1: ทางด้านผู้บริหารก็มีวิสัยทัศน์ที่จะมองในอนาคตนะคะว่าถ้าในองค์กรเรามีการทุจริตเกิดขึ้นมันไม่ใช่เสียหายแต่องค์กรอย่างเดียวมันจะเสียหายไปถึงระบบประชาชนต่างๆและอีกประการหนึ่งทางท่านนายกก็มองถึงการไกลว่าถ้าเกิดมีการทุจริตในองค์กรของเราเนี่ยมันไม่กระทบแต่ประชาชนข้าราชการนะคะผู้บริหารก็ต้องเกิดผลกระทบอย่างเช่นปลัดเนี่ยปลัดก็จะมองว่าลูกน้องเราต้องปลอดภัยเราก็ต้องปลอดภัยท่านนายกก็ต้องปลอดภัยในฐานะที่เราเป็นคนดูแลหรือว่ารู้ระเบียบกฎหมายตรงนี้นะคะก็จะต้องให้คำแนะนำกับผู้บริหารถ้าเรามีความโปร่งใสในองค์กรนะคะการทำงานของเราก็ง่ายขึ้นความสบายใจของข้าราชการที่ในทำงานในองค์กรของเราเนี่ยก็ทำงานอย่างมีความสุขผู้บริหารก็มีความสุขเราไม่ต้องกลัวว่าหน่วยงานที่จะเข้ามาตรวจสอบเราจะมีความผิดเราจะติดคุกไหมนะเราถูกเรียกเงินคืนไหมนะตรงนี้เรามีความเชื่อมั่นนะคะว่าตราบใดที่เรามีความสุจริตโปร่งใสเราไม่ต้องกลัวอะไรทั้งสิ้นยกตัวอย่างเรื่องโครงการถนนถ้าผู้รับเหมาเขาทำไม่ถูกเราก็สั่งรื้อเลยค่ะสั่งรื้อถนนโดยที่เราไม่ต้องไปกลัวว่าเฮ้ยถ้าเรามี 10% เราไม่กล้าสั่งรื้อเพราะเราไปเรียกเงินเขามาแต่อันนี้เรามีความสบายใจเลยเราบอกอันนี้คุณทำไม่ได้ตามแบบนะคุณต้องรื้อแล้วนะผู้รับเหมาเขาก็พูดไม่ออกเขาก็ต้องทำตามที่เราบอกมาตรงนี้ในการจัดซื้อจัดจ้างของเราเนี่ยมันจะมีกระบวนการที่เราจะต้องเปิดซองประกวดราคานะคะก็จะมีคณะกรรมการเปิดซองก็จะมีประกอบไปด้วยข้าราชการของเรานะคะซึ่งมีประธานและกรรมการแล้วก็มีผู้นำชุมชนนะคะเป็นประชาคมหมู่บ้านของแต่ละหมู่ที่มีโครงสร้างพื้นฐานที่เราจะสร้างเนี่ยอยู่ในหมู่ไหนก็จะเป็นประชาชนหรือว่าผู้นำอยู่ในหมู่นั้นแหละมาเป็นกรรมการให้เราทั้งเปิดซองแล้วก็ตรวจงานจ้างนะคะตรงนี้
2: กระบวนการจัดซื้อจัดจ้างที่เราทำโดยตลอดนะคะเราจะมีภาคประชาคมนะคะเข้ามาร่วมในกระบวนการทำงานทุกขั้นตอนนะคะทั้งกระบวนการเปิดซองกระบวนการตรวจงานนะคะปีนะคะเราจะมีให้พนักงานเนี่ยเข้าร่วมฝึกอบรมนะคะและจะเน้นเรื่องของการจัดซื้อจัดจ้างให้เข้าไปศึกษาระเบียบและก็หนังสือสั่งการที่เข้ามา
1: ความโปร่งใสของเราเนี่ยเราก็อยากที่จะขยายนะคะลงสู่ชุมชนไปอยู่องค์กรในพื้นที่ของเราก็คือกลุ่มอสม.กลุ่มสตรีแล้วก็มีกองทุนสปสช.ที่ดำเนินการเกี่ยวกับด้านสาธารณสุขนะคะในพื้นที่ของเรานะคะ

0: แล้วสยามสแควร์ผมขอไปดูเกมออกใหม่นะครับแล้วก็หุ่นยนต์แล้วก็
1: เป็นยัง
0: ไงนี่ถึงกับตาค้างเลยเหรอจะบอกให้นะกรุงเทพไม่ได้มีแค่รถไฟฟ้าหรอกนะมีรถไฟใต้ดินด้วยเรานั่งจนเบื่อเลยล่ะ
1: ไม่ใช่แค่ตะวันหรอกนะที่ตื่นเต้นปูเองก็เหมือนกันนานๆเข้ากรุงเทพทีไม่เคยเหมือนเดิมเลยสักครั้งพัฒนาไปเรื่อยๆเลยล่ะที่เมืองไทยเราพัฒนามาได้อย่างทุกวันนี้ก็เพราะมีการวางโครงสร้างพื้นฐานที่ดีมาตั้งแต่สมัยรัชกาลที่5เลยนะท่านทรงมองการไกลให้ริเริ่มอะไรหลายอย่างรู้ไหมก่อนที่จะมีรถไฟฟ้ากรุงเทพเคยมีรถรางด้วยนะ
0: รถรางมันเป็นยังไงเหรอครับคุณปู่มันวิ่งบนรางไหมแล้วมันตักกับรถไฟยังไงครับ
2: แหมทำเป็นล้อคนอื่นที่ตัวเองตื่นเต้นกว่าเขาเป็น10เท่าเลยมั้งเนี่ย
1: พอก่อนในร้านหนังสือน่ะน่าจะยังพอมีรูปรถรางให้ดูอยู่เราไปร้านหนังสือกันดีกว่านะ
0: จะดูรูปไปทำไมไปดูของจริงเลยดีกว่า
2: ไห้นายนี่นะ
0: มาไปกันเร็ว
3: กรุงเทพมหานครพุทธศักราช2450
0: โอ้โหนี่รถรางหรือเนี่ยนะครับออกรถได้เลยครับโชว์หน่อยสิครับว่าวิ่งได้เร็วแค่ไหน
4: อะไรของเองเนี่ยหนูมันยังไม่ถึงเวลาจะออกได้ไงแล้วแต่บอกเลยนะว่าเร็วกว่าสมัยใช้ม้าลากเยอะเลย
2: เฮ้รถรางเนี่ยเคยใช้ม้าลากด้วยหรอคะ
4: เอาไปอยู่ไหนมาแล้วช่วงแรกๆที่ยังไม่มีไฟฟ้านะก็ใช้ม้านี่แหละลากเอา
5: ต้องขอบคุณในหลวงแท้ๆเลยไม่ใช่แค่รถรางนะรถไฟนี่ในหลวงก็ทรงมุ่งมั่นในการสร้างมากๆทรงไปตรวจความคืบหน้าไปทำพิธีเปิดด้วยพระองค์เองเลยจนเดี๋ยวนี้มีไปทั่วไม่รู้กี่สายต่อกี่สายอ่ะ
4: แล้วพวกเองรู้หรือเปล่าว่าค่าสร้างรถไฟนี่มันแพงมากพอเงินหลวงไม่พอในหลวงท่านก็ให้ยืมเงินส่วนพระองค์ไปสร้างก่อนด้วยนะแล้วไม่ใช่แค่นั้นยังทรงสร้างโทรเลขโทรศัพท์แล้วก็ไปรษณีย์ด้วยเมื่อก่อนใครจะเป็นใครจะตายเป็นเดือนเลยกว่าจะรู้ข่าวกัน
5: เออจริงอะไรๆก็เจริญไปหมดน้ำก็มีน้ำประปาไม่ต้องใช้น้ำบาดาลอย่างแต่ก่อนแล้วกลางค่ำกลางคืนไปไหนไฟก็สว่างไปทั่ว
4: เอาคุยกันเพลินเกือบลืมเวลาออกรถแล้วไอ้หนูได้เวลาแล้วพร้อมหรือยัง
0: จริงเหรอครับออกเลยครับออกเลยครับ
4: ไปละ
2: ฮะแม่เราต้องกลับแล้ว
0: เดี๋ยวขอนั่งรถรางก่อนเขาจะออกรถแล้วเนี่ยโถเอ้ยอีกนิดเดียว
4: พร้อมนะไอ้หนูเอ้าหายไปไหนกันหมดแล้วล่ะป้า
5: ไงโน่น

ที่เราได้ใช้ชีวิตสะดวกสบายอย่างทุกวันนี้เพราะในหลวงรัชกาลที่5ได้วางโครงสร้างพื้นฐานที่ดีไว้ให้มากมายทั้งรถไฟไปรษณีย์โทรศัพท์ไฟฟ้าและน้ำประปาเพื่อให้คนไทยอย่างสุขสบายที่สุด

0: ขึ้นฉันอยากเป็นแมวอย่างเก่งแก้วไม่ต้องไปโรงเรียน
1: สมัยก่อนใครที่ได้เรียนถือว่าโชคดีมากนะ
2: จะมาไม่ให้เตรียมตัวเลย
0: เฮ้ยนี่มันวัดชัดๆไหนล่ะโรงเรียน
2: คนเมื่อก่อนเขาเรียนกับพระที่วัดอยู่แล้ว
3: ความรู้ดูยิ่งล้ำสินทรัพย
0: ์เสียงอะไรอ่ะผีหรือเปล่า

ธงชาติและเพลงชาติไทยเป็นสัญลักษณ์ของความเป็นไทยเราจงร่วมใจยืนตรงเคารพธงชาติด้วยความภาคภูมิใจ

0: ภัยพิบัติทางธรรมชาติตอนแผ่นดินไหวทุกคนสู้ไหวพี่บัสนี่เขาพร้อมเสมอเลยนะครับ
1: เรื่องจิตอาสาคนนี้เขาไม่เป็นรองใครอยู่แล้ว
2: พี่อ้นครับแล้วตอนนี้ในไลน์กลุ่มเขาแจ้งเตือนหรือมีข้อมูลเกี่ยวกับแผ่นดินไหวที่ลำปางเพิ่มเติมไหมครับ
3: รอยเลื่อนพะเยารอยเลื่อนพะเยา
1: น้องอัดเขาจะบอกพวกเราว่ารอยเลื่อนพะเยาเป็น1ใน14รอยเลื่อนที่มีพลังในประเทศไทยนะ
4: โอ้โหอัดข้อมูลมาเต็มอีกแล้วนะคะ
1: รอยเลื่อนพะเยาเป็นรอยเลื่อนที่มี2ส่วนคือรอยเลื่อนทางซีกใต้และรอยเลื่อนทางตอนเหนือซึ่งมีแนวการวางตัวแตกต่างกันและแยกออกจากกันชัดเจนโดยพาดผ่านจังหวัดเชียงรายลำปางและพะเยาเนี่ยส่วนแผ่นดินไหวที่เกิดขึ้นในครั้งนี้มีศูนย์กลางอยู่ที่บริเวณอำเภอวังเหนือจังหวัดลำปางมีขนาดความรุนแรง 4.9 ริกเตอร์ที่ระดับความลึก21กิโลเมตรรับรู้ได้ถึงความสั่นไหวทำให้บ้านเรือนเสียหายมีรอยแตกร้าวหลายหลังคาเรือนตอนนี้หลายคนก็ได้อพยพมาอยู่ที่ศูนย์อพยพชั่วคราวเพื่อความปลอดภัยนะประเทศไทยเราเคยมีแผ่นดินไหวที่รุนแรงกว่านี้ด้วยนะย้อนไปเมื่อวันที่5พฤษภาคม2557เกิดแผ่นดินไหวครั้งรุนแรงที่สุดในรอบ100ปีสาเหตุมาจากการเลื่อนตัวในแนวราบแบบเหลื่อมซ้ายของกลุ่มรอยเลื่อนพะเยาส่วนเหนือวัดแรงสั่นสะเทือนได้ถึง 6.3 ริกเตอร์ที่ระดับความลึก 7.4 กิโลเมตรโดยมีศูนย์กลางแผ่นดินไหวที่บริเวณตำบลทรายขาวอำเภอพานจังหวัดเชียงรายชาวบ้านรับรู้ได้ถึงแรงสั่นสะเทือนทั่วทั้งภาคเหนือโดยเฉพาะจังหวัดเชียงรายและมีรายงานถึงความเสียหายรุนแรงในหลายพื้นที่ในรัศมี30กิโลเมตรจากศูนย์กลางแผ่นดินไหวนะ
3: กรุงเทพตึกสูง
1: ใช่แล้วน้องอาจแผ่นดินไหวครั้งนั้นคนที่อาศัยอยู่ในตึกสูงของกรุงเทพหลายแห่งก็รู้สึกได้ถึงแรงสั่นสะเทือนด้วยนะส่วนใครที่อาศัยอยู่ในบริเวณที่รอยเลื่อนมีพลังพาดผ่านควรศึกษาทำความเข้าใจเพื่อเตรียมพร้อมรับมือกับแผ่นดินไหวที่อาจเกิดขึ้นในอนาคตด้วยนะเพราะปัจจุบันนักวิทยาศาสตร์ยังไม่สามารถทำนายได้ว่าแผ่นดินไหวในอนาคตจะเกิดขึ้นที่ไหนและเกิดขึ้นเมื่อไหร่นะ
0: ขอเพิ่มเติมจากพี่อ้นสักหน่อยนะครับพลังแห่งความคิดแผ่นดินไหวเป็นภัยพิบัติทางธรรมชาติที่เกิดจากการสั่นสะเทือนของพื้นดินเกิดจากการปลดปล่อยพลังงานเพื่อระบายความเครียดที่สะสมไว้ภายในโลกออกมาอย่างฉับพลันเพื่อปรับสมดุลของเปลือกโลกให้คงที่ส่วนสาเหตุของการเกิดแผ่นดินไหวจากธรรมชาติก็จะมีเรื่องของการเคลื่อนตัวของรอยเลื่อนเปลือกโลกการเคลื่อนที่ของหินหลอมเหลวใต้ภูเขาไฟที่ใกล้ระเบิดและการตกกระทบผิวโลกของลูกอุกกาบาตนะครับอย่างน้อยเราก็ควรติดตามข่าวสารของทางราชการเกี่ยวกับการเตือนภัยอย่างสม่ำเสมอก็จะดีมากเลยครับ
4: อิงฟ้าขอให้ทุกคนที่นั่นปลอดภัยด้วยเถิด
1: แผ่นดินไหวเป็นเรื่องที่น่ากลัวก็จริงเพราะแผ่นดินไหวยังไม่มีเครื่องมือที่สามารถคาดการณ์หรือพยากรณ์ได้แต่เราสามารถเตรียมพร้อมรับมือได้ปัจจุบันกองเฝ้าระวังแผ่นดินไหวกรมอุตุนิยมวิทยามีสถานีวัดแผ่นดินไหวอยู่หลายสถานีกระจายอยู่ทั่วประเทศเมื่อเกิดแผ่นดินไหวในบริเวณประเทศไทยและประเทศเพื่อนบ้านหรือเกิดแผ่นดินไหวใหญ่ในต่างประเทศก็จะมีการรายงานให้ทราบทั้งศูนย์กลางที่เกิดความลึกจากผิวโลกและระดับความแรงน่ะไปเถอะออกเดินทางกันต่อดีกว่าทุกคน
5: เย้
4: อีกไกลไหมคะเนี่ย
3: เลี้ยวซ้ายเลี้ยวซ้าย
1: ถูกต้องน้องอัดแยกข้างหน้าเราจะเลี้ยวซ้ายแล้วตรงไปสักพักศูนย์อพยพอยู่ทาง

0: ขวามือ
1: ตรงไปตรงไป
2: นี่น้องอัดหรือ GPS นำทางครับเนี่ย
0: ช่วงก่อนที่จะเกิดแผ่นดินไหวที่นี่พี่และ Positive My Team ทีมใจพลังบวกก็ได้เข้าฝึกอบรมเตรียมตัวรับมือกับแผ่นดินไหวเพื่อซักซ้อมการอพยพให้เกิดความคุ้นชินและเกิดความชำนาญเพื่อที่เราจะได้เอาตัวรอดได้และสามารถช่วยเหลือคนอื่นๆได้อีกด้วย
3: แล้วน้องอัดล่ะครับได้ไปฝึกอบรมซักซ้อมเป็นยังไงบ้างครับ
1: นี่ป้ายอันนี้นกหวีด
0: เก่งมากเลยน้องอัดถึงแม้ว่าน้องอัดจะมีข้อจำกัดในการสื่อสารกับผู้อื่นไม่ค่อยสบตาเวลาคุยกันแต่เวลาเราจะคุยกับเขาต้องมองไปที่เขาและก็ต้องบอกให้เขามองมาที่เราด้วยนะและอาจจะปรับตัวเข้ากับคนอื่นๆสถานที่ใหม่ๆได้ยากหน่อยเราเลยต้องทำการ์ดข้อมูลสำคัญให้เขาห้อยคอหรือพกติดตัวไว้ตลอดเวลานกหวีดก็ด้วยนะเอาไว้ให้เป่าเพื่อขอความช่วยเหลือเราต้องสอนการใช้นกหวีดว่าต้องเป่าแบบไหนหมายถึงอะไรแล้วก็ต้องสอนให้ผู้พิการออทิสติกเข้าใจและมีความระวังในสถานการณ์ที่จะช่วยเตือนภัยก่อนเกิดแผ่นดินไหวโดยสังเกตจากพฤติกรรมของสัตว์ที่ดูแตกตื่นตกใจผิดปกติและปรากฏการณ์ทางธรรมชาติอื่นๆด้วยนะ
1: ไซเรนมือหมุน
0: เพิ่งฝึกมาเลยนี่นาน้องอาร์ตอุปกรณ์เตือนภัยในชุมชนอย่างไซเรนมือหมุนก็จะใช้ในกรณีที่ไม่สามารถใช้ไฟฟ้าได้ส่วนพวกเรื่องการใช้ภาษาก็ต้องเข้าใจง่ายส่วนป้ายสัญลักษณ์หนีภัยป้ายทางออกฉุกเฉินป้ายจุดรวมพลก็ต้องเห็นได้ชัดเจนสัญญาณเสียงสัญญาณรูปภาพการ์ดข้อความที่เป็นคำสั่งก็ต้องสื่อสารได้อย่างชัดเจนตรงประเด็นอย่างคำว่าอันตรายรีบเดินหนีไปไม่เอากระเป๋าไปโดยที่พี่เลี้ยงของคนพิการออทิสติกต้องทำเตรียมไว้ก่อนมีการตกลงทำความเข้าใจกันไว้แล้วเนอะซึ่งวันนี้พี่อ้นกับพี่บาสก็จะเป็นพี่เลี้ยงของน้องอัดเองแล้วก็อาจจะขอความช่วยเหลือจากเด็กๆบ้างพอไหมนะ
1: พี่เลี้ยง
3: ได้ครับสบายมากดีจังเลยครับมีการจัดอบรมฝึกซ้อมอย่างสม่ำเสมอแบบนี้เพราะอย่างน้อยเราก็มีความรู้ในการเอาตัวรอดเบื้องต้นเมื่อเกิดแผ่นดินไหวเตรียมเบอร์โทรศัพท์ฉุกเฉินในพื้นที่ที่เกิดเหตุเตรียมถุงยางชีพเอกสารสำคัญและอุปกรณ์ที่จำเป็นจัดเก็บข้าวของไว้ในที่ต่ำกันมันตกหล่นแตกเสียหายยิ่งถ้าในทุกชุมชนที่อยู่ในพื้นที่เสี่ยงและมีการติดตั้งระบบเตือนภัยและติดป้ายเส้นทางเอาไว้ความเสียหายก็จะลดน้อยลงมากๆเลยครับ
0: DLTV พูดดีมากเลยนะเนี่ย
1: ถึงแล้วถึงแล้ว
3: ทุกอย่างดูเรียบร้อยมากเลยครับดูเหมือนพี่เจ้าหน้าที่เข้าไปดำเนินการในพื้นที่ทั้งระบบไฟฟ้าระบบประปาระบบแก๊สกันเรียบร้อยแล้วแน่เลยครับ
0: พี่ก็คิดว่าอย่างนั้นแหละ
2: เป็นพยาบาลก็เป็นระเบียบเรียบร้อยมากเลยครับ
4: มีเชือกกั้นเขตอันตรายเป็นสัดส่วนมีป้ายสัญลักษณ์ป้ายข้อความห้ามเข้าไว้ชัดเจนเลยล่ะค่ะ
0: เด็กๆเห็นตรงด้านขวาไหมตรงนั้นก็จะเป็นพื้นที่ส่วนตัวโดยเฉพาะจัดให้เป็นสัดส่วนสงบเพื่อลดความหวาดกลัวเพื่อที่เจ้าหน้าที่จะได้รู้ว่าคนพิการอยู่ที่ไหนและให้การดูแลทางด้านจิตใจสร้างความอบอุ่นใจมั่นใจไม่ให้ตื่นตระหนกคอยช่วยเหลือและพร้อมที่จะก้าวข้ามอุปสรรคและปรับตัวเวลาอยู่ในศูนย์อพยพน่ะอย่างที่ศูนย์อพยพที่นี่ก็มีหน่วยงานเข้ามารับผิดชอบครบทุกด้านทั้งเรื่องอาหารน้ำดื่มเสื้อผ้าของใช้จำเป็นต่างๆเรียบร้อยแล้วแล้วก็มีการเปิดรับบริจาคเงินทุนสำรองเพื่อช่วยเหลือผู้ประสบภัยแผ่นดินไหวครั้งนี้ด้วยนะ
4: ดีจังเลยค่ะที่คนไทยมีน้ำใจชอบช่วยเหลือกันแบบนี้ว่าแต่ตอนนี้อิงฟ้าว่าพวกเราเข้าไปข้างในกันเถอะค
0: ่
4: ะ
0: ไปไปชาวบ้านจะได้ไม่ต้องรอพวกเรานานสวัสดีครับทุกคนผมอ้นครับส่วนคนที่หล่อล่ำบึกที่อยู่ข้างผมชื่อบาสและน้องที่มีป้ายห้อยคอชื่อน้องอัดพวกเราเป็นทีมงานของ Positive My Team ทีมใจพลังบวกแล้วก็มีน้องๆอีก3คนทางด้านนั้น DLTV อิงฟ้าและปกป้องจะมาเป็นผู้ช่วยสาธิตให้กับพวกเราในครั้งนี้ด้วยครับวันนี้เราจะมาเรียนรู้วิธีการช่วยเหลือดูแลคนพิการในชุมชนของเราเมื่อเกิดภัยพิบัติเพื่อความปลอดภัยของทุกคนในชุมชนครับถ้าเราเห็นผู้พิการบกพร่องทางร่างกายและการเคลื่อนไหวที่นั่งวีลแชร์แต่ไม่สามารถเข็นรถได้ด้วยตัวเองเราต้องรีบเข้าไปช่วยเหลือด้วยการเข็นรถวีลแชร์ออกจากที่เกิดเหตุทันทีส่วนผู้พิการบกพร่องทางการมองเห็นเราสามารถช่วยเหลือพวกเขาได้ด้วยการให้ผู้พิการจับที่แขนหรือข้อศอกของผู้ที่เข้าไปช่วยเหลือแล้วรีบพาออกจากที่เกิดเหตุห้ามจับแขนของผู้พิการเด็ดขาด
2: อันตราย
0: ที่ปกป้องชูป้ายอันตรายให้น้องอัดดูเป็นการสื่อสารให้กับคนพิการออทิสติกได้รับรู้ว่ากำลังอยู่ใน

0: สถานการณ์อันตรายให้รีบหนีหรือออกจากที่เกิดเหตุให้เร็วที่สุด
1: อาจมองมาที่อิงฟ้าแล้วเดินตามอิงฟ้ามานะ
0: การที่อิงฟ้าบอกให้น้องอัดมองมาที่อิงฟ้าแล้วเดินตามอิงฟ้าไปก็เป็นการสื่อสารให้น้องอัดรับรู้เข้าใจและทำตามซึ่งในขณะที่พูดต้องให้เขาสบตาแล้วฟังสิ่งที่เราพูดด้วยนะครับเพราะน้องอัดจะไม่ค่อยสบตาคนหากเราไม่สบตาเราจะไม่รู้เลยว่าเขารับรู้หรือไม่ครับ
2: โอ้เข้าใจแบบนี้เองสินะดีจังเลยเนาะ
3: รู้มาก่อนเลยนะเนี่ย
0: เก่งมากปกป้องอิงฟ้าน้องอัดทั้ง3คนทำได้ดีมากครับเพราะการอพยพคนพิการจากที่หนึ่งไปยังอีกที่หนึ่งควรเน้นให้ทุกคนมีสติอพยพจากที่เกิดเหตุไปยังจุดรวมพลที่ได้มีการนัดหมายซักซ้อมกันเอาไว้แล้วอย่างระมัดระวังให้เร็วที่สุดต้องใช้สัญญาณเสียงสัญญาณรูปภาพการ์ดข้อความที่เป็นคำสั่งเหมือนที่ปกป้องใช้เมื่อกี้นี้ถือว่าชัดเจนเข้าใจง่ายด้วยและอีกอย่างคือคนพิการออทิสติกคุมอารมณ์ความรู้สึกของตนเองได้ไม่ดีนักต้องมีการดูแลเป็นพิเศษจากผู้ปกครองผู้ดูแลหรือผู้นำชุมชนโดยเฉพาะช่วงที่เกิดเหตุและช่วงอพยพส่วนใครที่ยังไม่ได้แอด Facebook กับกลุ่ม LINE ของศูนย์อพยพก็แอดเข้าร่วมกลุ่มและเป็นเพื่อนกันได้เลยนะครับเพื่อจะได้รับข้อมูลการแจ้งเตือนในสถานการณ์ฉุกเฉินได้นะครับตอนนี้เกิด After Shock แผ่นดินไหวที่ไม่รุนแรงมาก
1: กลัวกลัวกลัว
4: ไม่ต้องกลัวนะอัดทุกอย่างโอเคแล้วอิงฟ้าอยู่ตรงนี้อยู่ข้างๆอัดนี่แหละ
0: ทุกคนตั้งสตินะครับตอนนี้เราอยู่ในอาคารที่ปลอดภัยแล้ว
5: สถานการณ์ปกติแล้วครับทุกคนผมเช็คข่าวจากทางการแล้วครับในระหว่างนี้ผม BLTV ขอให้ข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับการปฏิบัติตนในระหว่างที่เกิดแผ่นดินไหวหน่อยนะครับ
6: ได้เลย
5: ถ้าหากเราตกอยู่ในภัยพิบัติแผ่นดินไหวและอยู่ในอาคารสิ่งแรกที่เราต้องทำก็คือรีบออกจากอาคารให้เร็วที่สุดและให้อยู่ห่างจากอาคารสูงแต่ถ้าไม่สามารถออกมาได้ให้ทุกคนหาที่กำบังที่แข็งแรงหลบและหมอบตัวใต้ที่กำบังเพื่อให้ตัวเราปลอดภัยจากสิ่งของที่อาจตกลงมาทับเราได้อยู่ให้ห่างจากเฟอร์นิเจอร์ประตูหน้าต่างและรอจนกว่าสถานการณ์จะคลี่คลายเป็นปกติอย่าจุดไม่ขีดไฟเทียนหรือสิ่งที่ทำให้เกิดประกายไฟเพราะอาจมีแก๊สรั่วอยู่บริเวณนั้นที่สำคัญห้ามใช้ลิฟต์โดยเด็ดขาดเพราะหากไฟฟ้าดับจะติดค้างอยู่ในลิฟต์ทำให้ขาดอากาศหายใจจนถึงขั้นเสียชีวิตได้และห้ามใช้บันไดเลื่อนเพราะแรงสั่นสะเทือนอาจทำให้บันไดเลื่อนชำรุดจนเราได้รับบาดเจ็บได้ส่วนในกรณีที่เราอยู่ภายนอกอาคารต้องอยู่ให้ห่างจากอาคารสูงเสาไฟฟ้าป้ายโฆษณาต้นไม้ใหญ่สิ่งห้อยแขวนต่างๆสิ่งใดๆก็ตามที่อาจจะเคลื่อนไหวล้มหรือหล่นใส่เราได้และถ้าหากอยู่ในรถให้หยุดรถจนกว่าแผ่นดินจะหยุดไหวหรือสั่นสะเทือนนะครับ
0: ข้อมูลที่ดีมีประโยชน์แบบนี้หาได้จากที่ไหนเหรอ DLTV
7: DLTV DLTV
5: ถูกต้องเลยที่ www.dltv.ac.th เข้าไปค้นเข้าไปดูกันได้เลยมีข้อมูลดีๆให้ค้นหาอีกเพียบ
4: ตอนนี้ DLTV มีอาจเป็นผู้ช่วยแล้วล่ะ
5: จัดไปอย่าให้เสีย

0: ตอนนั้น
1: ไฟไหม้ไฟไหม้หนีเร็ว
2: ไฟไหม้หนีเร็ว
1: หนีเร็วไฟไหม
3: ้อัคคีภัยเนี่ยเป็นภัยใกล้ตัวที่เกิดขึ้นบ่อยๆสร้างความสูญเสียต่อชีวิตและทรัพย์สินอย่างม

0: ่ะนักเรียนงั้นเดี๋ยวเราก็จะมาเลือกหัวหน้าห้องคนใหม่กันนะคะ
1: ให้เราเป็นหัวหน้าห้องสินายมีผลอะไร
2: ก็เพราะเราเรียนเก่งที่สุด

0: ลูกแม่นี่ขยันดีจริงๆเลยรู้จักช่วยแม่ทำความสะอาดบ้านด้วยผ้าห่มหมอนก็เก็บเป็นระเบียบเรียบร้อยแม่นี่ภูมิใจจริงๆเลย
1: ก็เรื่องพวกนี้นี่มันเป็นหน้าที่ของสมาชิกในบ้านนี่คะคุณแม่สอนไว้หนูเรียนข้าวเสร็จแล้วไปโรงเรียนกันค่ะ
0: ไปโรงเรียนกันเดี๋ยวไปส่งหนูที่โรงเรียนแล้วคุณแม่จะได้เลยไปที่ทำงานนะคะ

0: จะมาสอนเกี่ยวกับเรื่องของบทบาทหน้าที่ของสมาชิกในชุมชนใครรู้บ้างว่ามีอะไรบ้างเอ่ย
1: หนูค่ะมีความสัมพันธ์ที่ดี
0: เก่งมากจ้ะข้อที่
2: 2ข้อที่2ช่วยเหลือเผื่อแผ่ครับ
0: ข้อที่3ค่ะ
3: ข้อที่3ปฏิบัติตามกฎระเบียบของชุมชนค่ะ
0: ข้อที่4
4: ข้อที่4เห็นแก่ประโยชน์ส่วนรวมครับ
0: ข้อที่5ค่ะ
5: ชุมชนมีความสุขครับ
0: ถ้าสมาชิกในชุมชนทำได้ตามทั้ง5ข้อนี้ชุมชนนั้นก็จะมีความสุขใครมีคำถามบ้างคะ
6: คุณครูคะลุงข้างบ้านหนูเขากวาดหน้าบ้านของตัวเองแล้วเลยมากวาดหน้าบ้านของคนอื่นทั้งที่ไม่ใช่หน้าบ้านของเขาเองทำไมเขาทำอย่างนั้นล่ะคะ
0: ก็เพราะว่าคุณลุงเนี่ยเขามีน้ำใจยังไงล่ะคะซึ่งสมาชิกในชุมชนต้องมีหน้าที่ร่วมกันถึงแม้ว่าจะไม่ใช่หน้าบ้านของตัวเราเองเราทุกคนก็ต้องช่วยกันรักษาความสะอาดนะคะ
1: นอกจากมีน้ำใจแล้วหน้าที่ของสมาชิกในชุมชนยังมีอะไรอีกไหมคะ
0: มีสิจ๊ะเช่นการช่วยกันอนุรักษ์ธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมไม่ว่าจะเป็นการปลูกต้นไม้ไม่ทิ้งขยะลงแหล่งน้ำไม่วาดรูปบนกำแพงบ้านคนอื่นเพราะคิดว่างานนั้นน่าเป็นงานศิลปะซึ่งถือว่าเป็นการช่วยกันอนุรักษ์รูปแบบหนึ่งนะจ๊ะเด็กๆ
1: คุณครูสอนว่าการอยู่ร่วมกันของคนในชุมชนจะต้องมีการพึ่งพาอาศัยกันเราเป็นสมาชิกในชุมชนควรมีส่วนร่วมและรักชุมชนที่เราอยู่
0: และตอนนี้เราก็จะไปรับประทานอาหารกลางวันกันก่อนนะคะเด็กๆและก่อนกลับบ้านเราจะมาเลือกหัวหน้าห้องคนใหม่กันนะ

0: น้ำมาแนะนำ
1: ยังไงหรอ
0: เอาน้ำที่เราดื่มไม่หมดหรือเอาน้ำที่เราใช้ล้างมือโดยการเอาแก้วรองไว้และนำไปรดน้ำต้นไม้เพื่อนๆว่าทำแบบนี้ดีไหม
1: ดีดี
2: แม่น่ารักจริงเลยเด็กๆรักโรงเรียนแบบนี้สิที่เป็นสิ่งที่สังคมต้องการเอาละค่ะนักเรียนงั้นเดี๋ยวเราก็จะมาเลือกหัวหน้าห้องคนใหม่กันนะคะซึ่งก็มีคนที่เสนอชื่อตัวเองออกมาทั้งหมด2คนด้วยกันนะคะนั่นก็อาชิและน้องแบ่งปันนะคะ
3: ให้เราเป็นหัวหน้าห้องสินายมีเหตุผลอะไรก็เพราะเราเรียนเก่งที่สุดไงล่ะคนที่เราเลือกก็เป็นคนที่มีความรับผิดชอบเท่านั้นนะแต่เราเก่งนะ
2: งั้นเดี๋ยวเรามาเลือกกันเลยดีกว่าว่าใครจะได้เป็นหัวหน้าห้องใครเลือกอาชิยกมือค่ะ
4: เอ๊ะแบ่งปันหนูยังไม่ได้บอกแม่เลยนะว่าการเลือกตั้งหัวหน้าห้องเมื่อวานนี้ใครได้เป็นหัวหน้าห้องคนใหม่คะ
5: คุณครูบอกว่าคนที่จะเป็นหัวหน้าห้องได้นั้นต้องรู้จักหน้าที่ของตนเองรักครอบครัวรักโรงเรียนรักชุมชนค่ะคุณแม
6: ่และหัวหน้าห้องคนใหม่นั่นก็คือน้องแบ่งปันค่ะ
7: ขอบคุณค่ะขอบค
8: ุ
7: ณค่ะ
8: รักทุกคนเลย
9: หนูไงคะหัวหน้าห้องคนใหม่ค่ะ
6: เย้เยี่ยมเลย
4: ไปงั้นเดี๋ยวเรารีบกิน

0: ติดตามชมการเรียนการสอนด้วยระบบการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมทางทีวีดาวเทียม KU Band ช่อง186-200ช่อง186-191พบกับรายการการเรียนการสอนระดับชั้นประถมศึกษาปีที่1ถึงชั้นประถมศึกษาปีที่6ช่อง192-194รายการการเรียนการสอนระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่1ถึงชั้นมัธยมศึกษาปีที่3เริ่มออกอากาศตั้งแต่เวลา 8:30 น.ถึงเวลา 14:30 น.ช่อง195-197พบกับรายการการเรียนการสอนของน้องๆหนูๆชั้นอนุบาลปีที่1ถึงชั้นอนุบาลปีที่3เริ่มออกอากาศตั้งแต่เวลา
1: 8:25 น.ถึง 10:40 น.
0: หลังจากนั้นพบกับรายการการเรียนรู้ตลอดชีวิตพบกับการเรียนการสอนและความรู้ต่างๆเหล่านี้ได้ตลอด24ชั่วโมงทางช่องทีวีดาวเทียม186-200

0: สวัสดีครับ
1: สวัสดีครับ
0: พบกับวิตามินขาวและผมบิ๊กพีมครับ
1: ผมสมอลซุปครับ
0: เชียร์ลุ้นกันไปอยากสนุกสนานกับมหากรรมแห่งมวลมนุษยชาติการแข่งขันกีฬาระดับโลกอย่างโอลิมปิกครับ
1: พรุ่งนี้ก็จะเป็นวันปิดการแข่งขันแล้วนะครับตลอดระยะเวลาการแข่งขันเราได้เห็นข่าวคราวของนักกีฬาซึ่งเป็นที่สนใจจับตามองตามสื่อต่างๆครับมีการรักษาสถิติแล้วก็มีการทำลายสถิติหลายต่อหลายครั้งครับ
0: พี่ซุปของเราก็พร้อมแล้วนะครับไปคอยติดขอบสนามเลยดีไหมครับเชิญพ่อเลยครับไปเลยครับไปเลยครับบ๊ายบายครับเริ่มต้นที่ข่าวแรกครับไมเคิลเฟลยอดนักว่ายน้ำอเมริกันทำลายสถิติคว้าเหรียญทองมามากที่สุดในโอลิมปิก
1: อยากทราบแล้วกันครับว่าคุณไมเคิลเฟลครับอะไรที่ทำให้คุณสำเร็จแล้วก็ได้ชัยชนะมาอย่างมากมายครับ
2: แล้วก็ซ้อมครับเพราะการซ้อมจะทำให้สมองของเราสร้างความจำเพื่ออย่างช้าๆจะทำให้ร่างกายของเราเคลื่อนไหวได้อัตโนมัติครับนอกจากการซ้อมนั้นนะครับผมยังต้องพัฒนาร่างกายด้วยการเล่นกีฬาอื่นควบคู่ไปด้วย
1: เช่น
2: ยกน้ำหนักครับเพื่อพัฒนาแขนไหล่แล้วก็หน้าอกครับ
1: เข้าใจแล้วครับดังนั้นนะครับหากว่าเราอยากจะประสบความสำเร็จในเรื่องอะไรก็ตามทีเราต้องมุ่งมั่นตั้งใจและหมั่นซ้อมและฝึกฝนอยู่เสมอนะครับรับรองได้ว่าความสำเร็จไม่ไกลเกินเอื้อมอย่างแน่นอนครับ
0: ต่อกันด้วยข่าวที่2การก่อสร้างอุทยาโอลิมปิกภายใต้คอนเซปต์โอลิมปิกแบบยั่งยืนใช้ทรัพยากรอย่างประหยัดลดการแพร่ก๊าซคาร์บอน
1: ใช่แล้วครับก๊าซคาร์บอนนั้นเป็นหนึ่งในกลุ่มก๊าซเรือนกระจกซึ่งเป็นสาเหตุสำคัญของการเกิดภาวะโลกร้อนนั่นเองครับ
0: ข่าวต่อมาเป็นเรื่องที่น่าชื่นชมยินดีของชาวไทยทั้งประเทศเมื่อพี่แต้วพิมพ์สิริแก้วนักยกน้ำหนักหญิงฮีโร่เหรียญเงินเหรียญแรกของไทยเขาบอกผู้สืบข่าวว่าความสำเร็จครั้งนี้ต้องขอขอบคุณชาวไทยทุกคนที่ให้กำลังใจครับ
1: ในสนามแข่งขันนักกีฬาต้องเผชิญกับความเครียดและความกดดันไม่ว่าจะมาจากผู้แข่งขันโค้ชเมื่อจิตใจเกิดความเครียดร่างกายจะผลิตฮอร์โมนตัวหนึ่งที่มีชื่อว่าคอร์ติซอลซึ่งมีผลต่อความดันโลหิตครับทำให้ความดันโลหิตสูงขึ้นและภูมิคุ้มกันของร่างกายลดลง
3: ทางการแพทย์ได้พิสูจน์แล้วว่าเสียงเชียร์และกำลังใจที่พวกเรากองเชียร์ส่งไปให้นั้นสามารถลดระดับฮอร์โมนคอร์ติซอลได้ในร่างกายและทำให้หัวใจและ

0: มีกำลังใจในการต่อสู้และอาจนำไปสู่ชัยชนะได้ในที่สุด
1: ในสนามกีฬานะครับเสียงเชียร์จากกองเชียร์ก็เปรียบเสมือนกับผู้เล่นคนที่12ของทีมที่คอยส่งเสียงเชียร์เป็นพลังใจให้นักกีฬาเราเกิดแรงฮึดเพิ่มเป็นพลังใจจากเสียงเชียร์อันดังกระหึ่มนั่นเองไทยแลนด์ไทยแลนด์ไทยแลนด
0: ์ข่าวต่อมาเป็นข่าวของนักกีฬาคุ้งแหลนเลลีนฟังโก้ให้สัมภาษณ์ว่าแพ้ชนะไม่สำคัญโอลิมปิกคือเหรียญของฉันแล้วเราจะไปฟังความคิดเห็นของนักกีฬาคนอื่นนะครับว่าคิดเหมือนเธอหรือเปล่าร
1: ู้สึกยังไงกับเหรียญที่ได้รับครับ
2: แพ้ชนะไม่สำคัญเท่ากับการได้ร่วมแข่งขันกีฬาโอลิมปิกหรอครับเพราะว่ากีฬาโอลิมปิกเนี่ยถึงเป็นมหากรรมแห่งมนุษยชาติที่ยิ่งใหญ่มากครับแม้ไม่ได้เหรียญทองมาคล้องคอแต่ก็ได้เหรียญรางวัลแห่งน้ำตาและมิตรภาพมาคล้องใจครับ
0: ก่อนปิดการแข่งขันโอลิมปิก2012เกาะขอบห่วงได้รวบรวมภาพแห่งมิตรภาพและความประทับใจจากการแข่งขันครั้งนี้มาให้ชื่นชมกัน
1: ไม่มีงานเลี้ยงใดไม่เลิกราครับพรุ่งนี้นักกีฬาทุกคนจะแยกย้ายกลับบ้านสนามกีฬาก็จะว่างเปล่าคงเหลือไว้แค่ความทรงจำและมิตรภาพอันยิ่งใหญ่ระหว่างกันและกัน
2: ซึ่งหมายถึงมิตรภาพของ205ประเทศที่ผูกพันกันด้วยกีฬาพละกำลังแรงกายแล้วก็แรงใจไม่มีการแบ่งเชื้อชาติภาษาศาสนาและชนชั้น
1: ถูกต้องนะครับในสนามกีฬาเรามีคู่ต่อสู้ที่ไม่ใช่ศัตรูกันมีความภูมิใจที่มากกว่าแค่เพียงขึ้นรับเหรียญรางวัลมีมิตรภาพที่ยิ่งใหญ่ที่อยู่เหนือชัยชนะทั้งมวลครับ
0: ไม่ว่าเราจะเป็นนักกีฬานักธุรกิจหรือนักเรียน
2: ถ้าเราเรียนรู้และนำสิ่งเหล่านี้ไปปรับใช้ในชีวิตประจำวันเราก็จะก้าวสู่ความสำเร็จได้เช่นกันครับ
1: พบกับเกาะขอบห่วงโอลิมปิกได้ใหม่ในอีก4ปีข้างหน้าส่วนวิตามินข่าวเจอกันได้ทุกวันเสาร์และวันอาทิตย์นะครับติดชมรายการชมรายการย้อนหลังและร่วมสนุกกับกิจกรรมดีๆมีสาระทุกสัปดาห์ได้ทาง Facebook ของเราครับพร้อมลุ้นรับเสื้อยืดเสริมภูมิต้านทานจากวิตามินครับสำหรับวันนี้สวัสดีครับ
3: พบกับการผจญภัยครั้งสำคัญของ DLTV และของเพื่อนที่ต้องเผชิญกับภัยพิบัติทางธรรมชาติที่ไม่อาจหลีกเลี่ยงได
4: ้พลังแห่งความคิด
3: ทั้งน้ำท่วมน้ำป่าไหลหลากสึนามิพายุไฟป่าภัยแล้งฝุ่น PM 2.5 แผ่นดินถล่มแผ่นดินไหวและอื่นๆอีกมากมายมาเรียนรู้ทำความรู้จักภัยพิบัติทางธรรมชาติประเภทต่างๆและวิธีเอาตัวรอดทั้งก่อนเกิดเหตุระหว่างเกิดเหตุและหลังเกิดเหตุไปพร้อมๆกับ DLTV และผองเพื่อนได้ทางช่อง DLTV หรือเว็บไซต์ www.dltv.ac.th นอกจากนี้ยังมีเนื้อหาแบบอีบุ๊กด้วยนะเข้าไปดูเข้าไปดาวน์โหลดกันได้เลย

0: โรงเรียนคิดเขียนเสียก่อนจะสายชีวิตไม่วุ่นวายเรียนไว้คณิตศาสตร์ดีเอ่ยสวัสดีคุณครูปลายทางนักเรียนปลายทางและนักเรียนต้นทางที่น่ารักทุกคนนะครับวันนี้มาพบกันอีกเช่นเคยในรายวิชาคณิตศาสตร์ระดับชั้นประถมศึกษาปีที่2กับคุณครูพีรพงษ์เย็นสวงหรือครูอัดครับ
1: เรียนทั้งหมดทำความเคารพ
0: สวัสดีครับสวัสดีนักเรียนทั้งต้นทางและปลายทางนะครับหวังว่าคงสบายดีนะสบายดีไหมครับ
2: สบาย
0: ดีนะครับจากครั้งที่แล้วนักเรียนได้เรียนรู้ไปในเรื่องอะไรเอ่ยจำได้ไหมเกี่ยวกับการสร้างรูปหลายเหลี่ยมใช่ไหมครับโดยใช้กัดจุดนะครับในครั้งนี้นะครับเด็กๆจะได้เรียนรู้เกี่ยวกับอะไรเดี๋ยวเรามาดูกันเลยนะครับวันนี้เด็กๆจะได้เรียนรู้ในเรื่องวงกลมและวงรีว่าแต่วงกลมและวงรีนั้นแตกต่างกันอย่างไรเด็กๆจะต้องทำอะไรได้บ้างเดี๋ยวเรามาดูกันนะครับอย่างแรกเลยเด็กๆจะต้องสามารถที่จะจำแนกนะครับและบอกลักษณะของวงกลมและวงรีได้นะต้องแยกออกนะรูปใดวงกลมรูปใดวงรีนะครับให้เหตุผลได้นะครับและจะต้องสื่อสารและสื่อความหมายทางคณิตศาสตร์ได้นะออกมาอธิบายออกมานำเสนอหน้าชั้นเรียนได้นะก่อนอื่นเดี๋ยวเรามาทบทวนนะครับในเรื่องของรูปเลขาคณิต2มิติกันสักเล็กน้อยนะว่าเด็กๆยังตอบได้ไหมว่าเอ๊รูปที่ครูกำหนดให้นั้นเป็นรูปเลขาคณิต2มิติหรือไม่นะครับให้ตอบพร้อมกันทั้งห้องทั้งต้นทางและปลายทางนะครับจากรูปที่ครูกำหนดให้เป็นรูปเรขาคณิต2มิติหรือไม่เพราะเหตุใดเป็นไหมลูก
2: เป
0: ็นรูปเรขาคณิต2มิติเพราะอะไรครับใครตอบได้บ้างเชพรึกลูกเพราะอะไรถึงเป็นรูปเรขาคณิต2มิติครับ
3: เพราะว่าราบติดกับพื้นครับ
0: อ๋อราบใช่ไหมแบนใช่ไหมครับอ๋อเยี่ยมมาเอาประมือให้เชพรึกหน่อยนะเอ๊ะเป็นรูปเลขาคณิต2มิติแล้วเป็นรูปปิดไหมลูก
2: ร
0: ู
2: ปป
0: ิ
2: ด
0: เป็นรูปปิดไหม
2: รูปป
0: ิ
2: ด
0: เป็นรูปปิดด้วยใช่ไหมครับเยี่ยมมากนะรูปนี้ล่ะลูกเป็นรูปเลขาคณิต2มิติหรือไม่เพราะเหตุใดเป็นไหม
2: ไม่เป็น
0: เป็นไหมใครว่าเป็นยกมือใครว่าไม่เป็นเอ๊ะทำไมถึงไม่เป็นรูปเรขาคณิต2มิตินะเด็กๆจำได้ไหมครับว่าการที่จะเป็นรูปเรขาคณิต2มิติแสดงว่าต้องเป็นรูปอะไรเอ่ยรูปปิดหรือรูปเปิดต้องเป็นรูปปิดนะครับซึ่งจะเห็นว่ารูปที่กำหนดให้นี้เป็นรูปปิดหรือรูปเปิดลูก
2: เป
0: ็นรูปเปิดนะจึงได้ว่ารูปที่กำหนดให้ไม่เป็นรูปเรขาคณิต2มิตินั่นเองนะครับรูปถัดไปรูปนี้เด็กๆคิดว่าเป็นรูปเรขาคณิต2มิติหรือไม่เป็นไหมครับ
2: เป
0: ็นเพราะเหตุใดลูกรูปเรขาคณิต2มิติมีลักษณะอย่างไรนโมลูก
3: ไม่มีความหนาครับ
0: ไม่มีความหนาอะไรอีกลูก if ครับ
3: ราบแบนลงไปกับพื้นค่ะ
0: ราบแบนใช่ไหมมีลักษณะแบนราบนะครับนั่นเองเป็นรูปเลขาคณิต2มิติไหมก็คือเป็นนั่นเองนะครับเป็นรูปเลขาคณิต2มิตินะครับและเป็นรูปปิดด้วยนะเหตุผลเหมือนที่เพื่อนพูดไปเลยนะครับเดี๋ยวมาดูรูปถัดไปกันนะครับรูปนี้บ้างนะครับคล้ายๆก้นหอยเลยใช่ไหมครับเป็นรูปเลขาคณิต2มิติหรือไม่เพราะเหตุใดใครตอบได้บ้างเป็นไหมเกียร์ไนท์ลูกเป็นรูปเลขาคณิต2มิติไหมครับ
3: เป็นครับ
0: เป็นรูปเลขาคณิต2มิติไหม
3: ไม่เป็นครับ
0: ไม่เป็นรูปเลขาคณิต2มิตินะเพราะว่าอะไรครับเพราะว่าอะไรเอ่ยชัยพฤกษ์ลูกเพราะว่าอะไรครับ
3: เพราะว่าเป็นรูปเปิดครับ
0: เพราะว่าเป็นรูปเปิดนั่นเองนะครับเพราะว่ารูปเลขาคณิต2มิติ ต้องเป็นรูปปิดใช่ไหมแต่รูปที่กำหนดให้เป็นรูปเปิดแสดงว่าไม่เป็นรูปเรขาคณิต2มิตินั่นเองนะครับยากไหมไม่ยากนะวันนี้นะครับเราจะได้ทำกิจกรรมอีกแน่นอนนะแต่ก่อนที่จะไปดูกิจกรรมนะครับเด็กๆมาดูรูปที่ครูกำหนดให้ต่อไปนี้ก่อนนะวอร์มอัพก่อนนะเด็กๆคิดว่าจากรูปที่ครูกำหนดให้มีลักษณะใดเหมือนกันตอบทั้งต้นทางและปลายทางเลยมีสิ่งใดเหมือนกันลูกไรวินลูกไรวินมีสิ่งใดเหมือนกันจากภาพที่ครูกำหนดให
3: ้เป็นวงกลมเหมือนกันครับ
0: เป็นวงกลมเหมือนกันใช่ไหมใช่เปล่ายังไม่ใช่ประกรณ์ลูกประกรณ
3: ์เป็นรูปเรขาสองมิติเหมือนกันค่ะ
0: เป็นรูปเรขาคณิตสองมิติเหมือนกันมีอย่างใดเหมือนกันอีกลูกชัยพฤกษ์ครับมีสิ่งใดเหมือนกันอีกนะ
4: มีลักษณะโค้งครับ
0: อ๋อมีขอบเป็นเส้นโค้งใช่ไหมครับมีอะไรอีกเอ่ยอีฟลูกอีฟ
3: เป็นรูปเลยค่ะสองค่ะเป็นรูปปิดเหมือนกันค่ะ
0: ถูกต้องเป็นรูปปิดเหมือนกันเยี่ยมมากเลยนะโมลูกมีอะไรเพิ่มเติมอีก
5: ไม่มีมุมเหมือนกันครับ
0: ไม่มีมุมเหมือนกันเยี่ยมมากอะไรอีกมีอีกไหมอีกอย่างหนึ่งก็คือไม่มีด้านนั่นเองใช่ไหมจะเห็นว่าสิ่งที่เหมือนกันก็คือเป็นรูปเรขาคณิต2มิตินะครับที่เป็นรูปปิดนะมีมุมไหมไม่มีมุมนะครับมีด้านไหมลูกไม่มีด้านมีขอบเป็นเส้นโค้งใช่ไหมที่เราสังเกตเห็นใช่ไหมครับเอ๊ะแล้วมีสิ่งใดที่แตกต่างกันลูกมีสิ่งใดที่แตกต่างกันลักษณะที่แตกต่างกันตะวันลูก
3: เป็นวงกลมและวงรีครับ
0: อ๋อเป็นวงกลมและเป็นวงรีใช่ไหมครับเอ๊ะแล้วเราจะทราบได้อย่างไรล่ะว่ารูปใดวงกลมนะรูปใดวงรีแสดงว่าต้องมีสิ่งที่แตกต่างกันใช่ไหมนะโมลูกเอ๊ะมีสิ่งใดที่ต่างกันครับจากรูปที่ครูกำหนดให้เนาะ
3: ความยาวครับ
0: อ๋อค่อนข้างที่จะทำไมมีบางรูปใช่ไหมที่ยาวรีใช่ไหมครับโอ้เยี่ยมมากเลยแอปปรบมือให้นโมหน่อยมีบางรูปที่มีลักษณะยาวรีกว่าบางรูปใช่ไหมเยี่ยมมากเลยนะคุณครูจะให้เด็กๆทำกิจกรรมจากที่เพื่อนพูดไปเมื่อสักครู่นี้เพื่อนบอกอ๋อมีวงกลมและวงรีแต่เราจะจำแนกได้อย่างไรล่ะครับว่ารูปใดเป็นวงกลมรูปใดเป็นวงรีนะครับก่อนอื่นให้ต้นทางและปลายทางนะนั่งเป็นกลุ่มนะครับแบ่งกลุ่มละ 4-6 คนนะครับแล้วรับกระดาษที่ตัดเป็นวงกลมและวงรีนะครับจากคุณครูนะครับรบกวนครูปลายทางนะครับช่วยแจกวงกลมและวงรีให้กับนักเรียนด้วยนะครับคละกันเลยนะครับและให้นักเรียนช่วยการปฏิบัติกิจกรรมต่อไปนี้ว่าแต่กิจกรรมนั้นเป็นกิจกรรมอะไรนะครับมาดูกันนะกิจกรรมนั้นก็คือกิจกรรมสำรวจวงกลมตอนนี้ต้นทางและปลายทางนะครับได้รับกระดาษที่ตัดเป็นวงกลมและวงรีเรียบร้อยแล้วใช่ไหมครับเด็กๆลองชูวงกลมขึ้นมาสิครับคนละ1รูปหยิบขึ้นมาเลยหยิบขึ้นมาชูให้ครูดูหน่อยนะครูจะทดสอบว่าเรารู้จักวงกลมวงรีไหมรู้จักวงกลมไหมแยกออกหรือเปล่านะครับชูขึ้นสูงๆมือขวา1รูปจำนวน1รูปนะครับจำนวน1รูปนะเอ๊ะแล้วเราทราบได้อย่างไรเราว่าเป็นวงกลมให้เด็กๆต้นทางและปลายทางลองพับครึ่งวงกลมให้ครูดูหน่อยได้ไหมครับ

0: ครึ่งกระดาษที่ตัดเป็นวงกลมพับครึ่งให้ครูดูหน่อยใครเสร็จแล้วชูขึ้นนะครับของปลื้มเสร็จเรียบร้อยแล้วชูขึ้นเลยลูกชูขึ้นชูขึ้นนะครับชูขึ้นทุกคนชูขึ้นชูครึ่งวงกลมนะครับของปลื้มเสร็จก่อนเพื่อนเลยออกมาหน้าชั้นเรียนออกมาหน้าชั้นเรียนมาครึ่งวงกลมแบบไหนนะครับออกมาหน้าชั้นเรียนเลยลูกมาปลื้มมาลูกไหนของปลื้มกระดาษที่พับเป็นครึ่งวงกลมใช่ไหมครับเอ๊ะของปลื้มมีลักษณะเป็นครึ่งวงกลมแล้วหรือยังครับเด็กเป็นแล้วเอ๊ะทราบได้อย่างไรว่าเป็นครึ่งวงกลมแล้วครับเด็กๆจะเห็นว่าสองข้างของรอยพับจะต้องทำไมทับกันทำไมทับกันสนิทใช่ไหมครับจะเห็นว่าทับกันสนิทไหมของปลื้มลูกทับกันสนิทนะครับและเมื่อเด็กๆคลี่ออกมาคลี่ออกมาจะเห็นอะไรเนี่ยลูก
1: เห็น
0: อะไรรอยพับใช่ไหมรอยพับนี้นะครับเราเรียกว่าเส้นแบ่งครึ่งวงกลมนะถ้านักเรียนเรียนในระดับที่สูงขึ้นนะครับก็จะมีชื่อเฉพาะนะเราจะเรียกว่าเส้นผ่านศูนย์กลางนะครับแต่ตอนนี้ให้เรารู้จักในนามของเส้นแบ่งครึ่งวงกลมไปก่อนนะเด็กๆครับถ้าเด็กๆจะช่วยคุณครูลากเส้นแบ่งครึ่งวงกลมให้เห็นชัดเจนหน่อยได้ไหมลากตามรอยพับนะครับให้เด็กๆนะครับพับอีกหลายหลายครั้งนะครับและช่วยลากเส้นแบ่งครึ่งวงกลมให้คุณครูดูหน่อยว่าเอ๊ะจะได้กี่เส้นนะเดี๋ยวเด็กๆลองปฏิบัตินะครับปลื้มไปปฏิบัติได้ลูกไปเด็กๆลองปฏิบัตินะลองพับนะครับและใช้ดินสอขีดลากเส้นตามรอยพับนะครับพับครึ่งนะนี่ในลักษณะนี้นะครับนี่เหมือนที่เพื่อนพับอยู่นะแบบนี้นะนี่และอย่าลืมคุณครูให้ทำอะไรครับคุณครูให้ลากเส้นด้วยใช่ไหมโดยใช้ดินสอกับไม้บันพาดลงมือเลยลงมือเลยเอ๊ะดูซิว่าจะได้กี่เส้นนะมีใครไม่เข้าใจไหมเอ่ยเข้าใจนะขีดเส้นใช่ครับใช้ไม้บรรทัดและดินสอนะเยี่ยมมากลองพับอย่าลืมขีดเส้นนะขีดเส้นขีดเส้นใช้ไม้บรรทัดด้วยนะใช้ไม้บรรทัดนี่แหละบางคนได้200แล้วมีมากกว่า200มั้ยนะมีมากกว่า2เส้นมั้ยนะเอ๊ะพับแบบใดได้อีกนะพับแบบใดได้อีกมั้ยเดี๋ยวคุณครูจะให้คนที่ได้จำนวนเส้นแบ่งครึ่งวงกลมมากที่สุดออกมานำเสนอใครจะได้มากที่สุดนะได้อีกไหมได้อีกไหมกิตตินันลองดูได้อีกไหมจะดูว่าจะได้กี่เส้นนะไหนลองดูสิไหนเอ่ยมีได้มากกว่านี้ไหม

0: ไหนไหนของกิตินันลูกเอ๊โอ้ได้หลายเส้นเลยเนาะได้หลายเส้นเลย
1: กิติผมได้เยอะกว่าเขา
0: ได้หลายเส้นเลยแอมมีมากกว่านี้ไหมมีมากกว่านี้ไหมมีมากกว่านี้ไหมลูกคิดว่าลองคิดเพิ่มเติมลองคิดเพิ่มเติมดูนะครับได้ไหม
2: แค่นี้แล้วอ่ะ
0: ไหนใครได้2เส้นยกมือใครได้3เส้นใครได้4เส้นเวลาเรานับจำนวนเส้นเนี่ยเรานับยังไงเรานับยังไงลูกเรานับตามรอยพับนะนะรอยพับ100ก็นับเป็นเวลาเราเขียนลากเส้นก็นับเป็น1เส้นนะครับใครได้5เส้นใครได้6เส้นใครได้7เส้นใครได้8เส้นได้8เส้นเลยกลุ่มที่1นะใครได้9เส้นเห็นไหมใครได้มากกว่า10เส้นแสดงว่าสูงสุดที่8เส้นใช่ไหมครับเดี๋ยวเราออกมานำเสนอซิว่าได้เส้นแบ่งครึ่งวงกลม8เส้นเอ๊ะได้เยอะมากเลยนะครับเดี๋ยวเรามาดูใครเอ่ยที่ได้8เส้นยกมือกิตินันใช่ไหมลูกได้8เส้นมาลูกมาได้8เส้นนะไหนดูซิของกิตินันนะครับได้จำนวน8เส้นนะเด็กๆมาช่วยกันนับได้ไหมว่าเอ๊ะ8เส้นจริงไหมนะครับมาช่วยกันนับนะกิตินันชี้นับให้ครูหน่อยเวลาเราเริ่มนับเราจะนับอันนี้ก่อนก็ได้นับพร้อมกัน1 2 3สี่ห้าหกเจ็ดแปดจำนวน8เส้นนะครับเอ๊ะเด็กๆคิดว่าถ้าเราจะพับครึ่งวงกลมในลักษณะอื่นที่ไม่ได้ตามรอยพับนี้เด็กๆคิดว่าพับได้อีกไหมลูกพับได้อีกแสดงว่าเส้นแบ่งครึ่งวงกลมมีจำนวนกี่เส้นลูกมีจำนวนกี่เส้นอะไรนะปลื้มลูกมีจำนวนไม่จำกัดนั่นเองหรือมีหลายเส้นนั่นเองนะครับโอ้เยี่ยมมากๆเลยนะประเมยปลื้มหน่อยเยี่ยมมากนะเอ๊ะว่าแต่เส้นแบ่งครึ่งวงกลมที่เด็กๆนั้นเขียนได้นะครับน่าจะมีความยาวเท่ากันไหมนะและเราจะรู้ได้ยังไงลูกว่าความยาวของเส้นแบ่งครึ่งวงกลมนั้นยาวเท่ากันหรือไม่เราต้องทำยังไงเราต้องทำยังไงครับดาเนียเราต้องทำยังไงครับ
3: วัดค่ะ
0: เราต้องวัดนั่นเองใช่ไหมกิตินันลูกเราต้องวัดเอ๊ะใช้อะไรวัดดีลูกกิตินัน
4: ไม้บรรทัด
0: ใช้ไม้บรรทัดวัดนะครับหรือเราอาจจะใช้บางคนอาจจะไม่มีไม้บรรทัดเนาะอาจจะใช้แถบกระดาษก็ได้นะครับบางคนอาจจะยังไม่ได้เรียนรู้ในเรื่องของการวัดความยาวโดยใช้แม่มทัดเดี๋ยวเรามาใช้แถบกระดาษกันนะครับว่าแต่เราจะวัดอย่างไรไปดูกันเลยครับครับเดี๋ยวเรามาดูกันนะว่าถ้าเราจะวัดความยาวของเส้นแบ่งครึ่งวงกลมโดยใช้กระดาษเราจะวัดได้อย่างไรแน่นอนว่าเด็กๆก็จะต้องมีกระดาษนะครับกระดาษนะแถบกระดาษนะครับซึ่งครูเตรียมไว้ให้เด็กๆแล้วนะครับสำหรับนักเรียนปลายทางนะครับรบกวนคุณครูนะครับช่วยแจกแถบกระดาษด้วยนะครับกันกระ

ไรนะครับและดินสอนะครับเราจะวัดอย่างไรเดี๋ยวเรามาดูกันเลยนะครับเรามาวัดเส้นที่1ก่อนนะแน่นอนว่าขั้นแรกนะครับให้เด็กๆนะนำปลายของแถบกระดาษนะครับจรดปลายของเส้นแบ่งครึ่งวงกลมด้านใดด้านหนึ่งนะครับของแถบกระดาษนะและมาสังเกตไล่มาเรื่อยๆนะครับสังเกตว่าเส้นแบ่งครึ่งวงกลมสิ้นสุดตรงไหนเด็กๆก็ทำเครื่องหมายไว้นะครับทำสัญลักษณ์ไว้นะเพื่อเราจะได้ตัดนะครับเราทำสัญลักษณ์ไว้ในลักษณะนี้เรียบร้อยแล้วใช่ไหมครับเราก็ทำการตัดนะครับตัดแถบกระดาษเส้นแบ่งครึ่งวงกลมเส้นที่หนึ่งนะครับมีความยาวตามแถบกระดาษนี้นะมาดูเส้นที่สองนะครับเส้นที่สองนะคุณครูก็ทำเส้นเดิมเลยนะครับนั่นก็คือนำแถบกระดาษนะครับวางทาบลงไปที่เส้นที่สองนะเริ่มต้นที่เส้นของเส้นแบ่งครึ่งวงกลมนะครับแล้วดูว่าสิ้นสุดตรงไหนเราก็ทำสัญลักษณ์ไว้นะครับแล้วเราก็ตัดนะครับสองนะแบบนี้นะครับให้นักเรียนนะครับทำเช่นนี้ไปเรื่อยๆแล้วลองสังเกตดูซิว่าความยาวของเส้นแบ่งครึ่งวงกลมทุกเส้นเป็นอย่างไรนะครับให้นักเรียนลองลงมือปฏิบัติด้วยตนเองทุกคนเลยนะครับลงมือปฏิบัติได้ครับเวลาที่นักเรียนใช้กรรไกรระวังของมีคมด้วยนะระวังกรรไกรจะบาดมือนะวัดได้ไหมลูกนี่เวลาวัดไหนเอ่ยคลี่ออกมาก่อนคลี่ออกมาที่ครูสาธิตให้ดูเมื่อสักครู่นี้คลี่ออกมาก่อนและวัดตามเส้นนะไหนลองดูสิวัดตามเส้นแบบนี้ต้องใครวัดไม่เป็นไหมมีไหมยกมือสอบถามคุณครูได้นะครับยกมือสอบถามคุณครูได้ได้ไหมลูกถูกต้องแล้วใช่แล้วทำสัญลักษณ์แบบนี้ไว้แล้วก็ขีดใช้กรรไกรตัดลูกครับใช่แล้วดูซิทุกเส้นเท่ากันไหมนะลูกนะ

เมื่อนักเรียนทำกิจกรรมนะครับวัดและลองสังเกตไปด้วยนะว่าความยาวของเส้นแบ่งครึ่งวงกลมแต่ละเส้นนั้นมีความยาวเท่ากันหรือไม่นะครับวัดให้ทุกเส้นเลยนะแล้วนำความยาวของแถบกระดาษมาเทียบกันนะครับมาเปรียบเทียบกันดูว่าเอ๊ะเท่ากันหรือไม่หวังว่าเด็กๆทั้งต้นทางและปลายทางน่าจะทำกันได้นะครับทำได้ไหมลูกกลุ่มนี้สอนเพื่อน

ใครวัดครบทุกเส้นแล้วบ้างดาเนียเสร็จเรียบร้อยแล้วนะครับครบทุกเส้นแล้วนะใบพลูเสร็จเรียบร้อยแล้วเกียร์ไนท์เสร็จเรียบร้อยแล้ว

ประภัสราก็เสร็จแล้วเจ้านายเสร็จแล้วนะคุณครูให้เวลาสักเล็กน้อยนะเพราะว่าบางคนเนี่ยก็อาจจะมีเส้นแบ่งครึ่งวงกลมจำนวนหลายเส้นก็อาจจะใช้เวลาบ้างนะครับ

0: สำหรับคนที่เสร็จเรียบร้อยแล้วนะครับเดี๋ยวจะให้เด็กๆสรุปให้เพื่อนฟังหน่อยนะว่าจากที่เด็กๆนั้นได้วัดความยาวของเส้นแบ่งครึ่งวงกลมโดยใช้แถบกระดาษปรากฏว่าได้ข้อสรุปอะไรนะครับใครจะออกมาสรุปให้เพื่อนฟังได้บ้างใครจะออกมาสรุปให้เพื่อนฟังได้บ้างลูกประภัสรามามาลูกมาประภัสรามาประภัสรามาประภัสราจากที่ได้ทำกิจกรรมไปนะต้นทางและปลายทางหันมาที่เพื่อนนะตัวตรงประมือ2ครั้ง3ครั้ง4ครั้งประภัสราลูกเราได้วัดความยาวของเส้นแบ่งครึ่งวงกลมโดยใช้แถบกระดาษไปใช่ไหม
1: ค่ะ
0: แล้วแถบกระดาษทุกเส้นยาวเท่ากันไหม
1: ยาวเท่ากันค่ะ
0: ยาวเท่ากันใครได้ข้อสรุปแบบเพื่อนบ้างลูกยกมือใครได้ข้อสรุปแบบเพื่อนบ้างยกมือได้ข้อสรุปแบบเพื่อนเลยใช่ไหมครับว่าเส้นแบ่งครึ่งวงกลมนั้นยาวเท่ากันทุกเส้นนั่นเองโดยดูจากอะไรแถบอะไรแถบอะไรเอ่ยโดยดูจากเราใช้อะไรวัดลูกแถบอะไร
1: กระดาษค
0: ่
1: ะ
0: แถบกระดาษนั่นเองนะครับเยี่ยมมากๆปรบมือให้ประภัสราหน่อยนั่นหมายความว่าเส้นแบ่งครึ่งวงกลมยาวเท่ากันทุกเส้นเลยใช่ไหมครับนะข้อสรุปที่ได้นะครับนั่นก็คือวงกลมเป็นรูปเรขาคณิต2มิติที่มีขอบเป็นเส้นโค้งไม่มีด้านไม่มีมุมเส้นแบ่งครึ่งวงกลมมีหลายเส้นนั่นก็คือมีจำนวนไม่จำกัดนั่นเองนะครับทุกเส้นยาวเท่ากันและตัดกันที่จุดเดียวกันเด็กๆสังเกตไหมว่าเวลาที่เราลากเส้นแบ่งครึ่งวงกลมนะครับจะตัดกันที่จุดเดียวกันนะมีจุดตัดจุดเดียวนั่นเองนะครับกิจกรรมนะครับที่ให้เด็กๆทำไปเมื่อสักครู่นี้เด็กๆจะเห็นว่าส่วนประกอบนะที่เด็กๆได้นะครับของวงกลมนะเด็กๆจะรู้จักอ๋ออันนี้เราเรียกว่าเส้นอะไรนะลูกที่คุณครูชี้อยู่เส้นอะไร
2: เส
0: ้นแบ่งครึ่งวงกลมใช่ไหมครับมีจำนวนกี่เส้นมีจำนวนกี่เส้นจากรูปมีจำนวน4เส้นแต่จริงๆแล้วเส้นแบ่งครึ่งวงกลมมีจำนวนจำกัดไหม
3: ไม่จำกัดครับ
0: ไม่จำกัดนะครับมีจำนวนไม่จำกัดนะเส้นแบ่งครึ่งวงกลมนะครับอันนี้เราเรียกว่าอะไรเอ่ย
2: จ
0: ุดตัดนะครับและจะเห็นว่าขอบของวงกลมเป็นเส้นโค้งนะกิจกรรมต่อไปนะครับคุณครูจะให้เด็กๆสำรวจวงรีเด็กๆลองชูวงรีขึ้นมาให้ครูดูหน่อยชูวงรีทั้งต้นทางและปลายทางชูวงรีขึ้นมาชูวงรีลูกมีบางคนยังไม่ได้ชูนะวงรีชูให้ครูดูหน่อยเดี๋ยวเราจะมาสำรวจว่าวงรีมีลักษณะอย่างไรนะครับก่อนอื่นให้เด็กๆพับครึ่งวงรีก่อนแน่นอนถ้าเป็นพับครึ่งวงรีถ้าจะเป็นครึ่งวงรีก็จะต้องสังเกตว่าสองข้างของรอยพับนั้นทับกันสนิทหรือไม่นะครับเด็กๆต้องสังเกตด้วยนะใครเสร็จแล้วชูขึ้นเดี๋ยวครูจะสุ่มออกมาธนพรลูกและตะวันลูกออกมาหน้าชั้นเรียนธนพรกับตะวันลูกมาธนพรไหนธนพรพับแนวไหนลูกธนพรพับแนวนี้นะสังเกตของเพื่อนใครพับในแนวเดียวกับธนพรบ้างยกมือ

0: มีบ้างนะใครพับในแนวเดียวกับของตะวันบ้างยกมือนะครับจะเห็นว่าสองคนนี้ช่วยตอบหน่อยจะเป็นครึ่งวงรีเมื่ออะไรเรารู้ได้ไงว่าเป็นครึ่งวงรีลูกสองข้างทำไม
1: พับกัน
0: พับกันทับพับแล้วทับกันสนิทไหม
1: สนิทครับ
0: ทับกันสนิทนะเยี่ยมมากนะครับพับได้2ลักษณะมีพับได้แบบอื่นอีกไหมพับได้แบบอื่นอีกไหมไม่ได้แล้วใช่ไหมใช่ไหมเอ่ยใช่นะครับเพราะว่าถ้าเราพับในลักษณะอื่นที่ไม่ใช่2ลักษณะนี้นะครับก็จะทับกันสนิทไหมอาจจะไม่สนิทนะครับเพราะฉะนั้นเด็กๆลองคลี่ออกมาและลองเขียนลากเส้นแบ่งครึ่งวงรีให้ครูดูหน่อยว่าได้กี่เส้นนะครับอ่ะสองคนนี้ปรบมือให้เพื่อนหน่อยกลับที่ได้นะครับลองลงมือปฏิบัติเลยนะดูว่าได้กี่เส้นนะเส้นแบ่งครึ่งวงรีนะครับมีคนเสร็จเรียบร้อยแล้วนะเส้นแบ่งครึ่งวงรีของดาเนียเสร็จเรียบร้อยแล้วนะครับของคุณเสร็จหรือยังลูกใครเสร็จแล้วชูขึ้นชูขึ้นเราต้องลากเส้นด้วยนะลากเส้นด้วยนะลากเส้นด้วยนะครับลากเส้นให้ครบนะชูขึ้นคุณครูจะได้ทราบว่าอ๋อเราเสร็จแล้วนะชูขึ้นครับชูขึ้นวงรีนะวงรีทุกกลุ่มมีคนเสร็จเรียบร้อยนะอาจจะมีบางคนที่ยังไม่เสร็จนะเร่งมือเลยลูกเสร็จแล้วชูขึ้นเลยนะครับเสร็จแล้วชูขึ้นนะทุกคนได้เส้นแบ่งครึ่งวงรีกี่เส้นลูก
2: สอง
0: กี่เส้นครับ
2: สอง
0: สองเส้นนั่นเองนะครับแล้วมีความยาวเท่ากันไหมเด็กๆคิดว่ามีความยาวเท่ากันไหมลองใช้แถบกระดาษวัดดูสิลองใช้แถบกระดาษวัดดูนะครับเส้นแบ่งครึ่งวงรีทั้งสองเส้นนั้นยาวเท่ากันหรือไม่นะลงมือเลยครับใครได้ข้อสรุปแล้วบ้างว่ายาวเท่ากันไหมนโมเสร็จแล้วนะใครเสร็จแล้วบ้างอีฟเสร็จแล้วเสร็จแล้วนะตัวตรงตัวตรงสรุปพร้อมกันว่าความยาวของเส้นแบ่งครึ่งวงรียาวเท่ากันไหมทั้งสองเส้นไม่เท่ากันนั่นเองนะครับจากที่เด็กๆได้ทำกิจกรรมสำรวจวงรีไปนักเรียนคิดว่าวงรีมีลักษณะอย่างไรบ้างนโมลูก
1: มีความยาวครับ
0: มีความยาวของอะไร
1: มีความยาวกับ
0: ของเส้นแบ่งครึ่งวงรีเท่ากันไหม
1: ไม่เท่ากันค่ะ
0: ไม่เท่ากันอะไรอีกบ้างลูกมีอะไรอีกที่เราได้สำรวจวงรีไปวงรีมีลักษณะอย่างไรบ้างวงรีตะวันลูกวงรีมีลักษณะอย่างไรครับ
1: แบนเรียบครับ
0: แบนเรียบอะไรอีก

0: ปกรณ์ลูกวงรีมีลักษณะอย่างไร
1: สูงครับยาวๆครับ
0: สูงสูงยาวๆรีๆใช่ไหม
1: ครับ
0: เยี่ยมมากนะครับเดี๋ยวเรามาดูกันนะเด็กๆจะเห็นว่าจากที่เด็กๆนะครับได้ทำกิจกรรมไปเมื่อสักครู่นี้นะวงรีเป็นรูปเรขาคณิต2มิติที่มีขอบเป็นเส้นอะไรเส้นโค้งมีด้านไหมไม่มีด้านไม่มีมุมนะครับมีเส้นแบ่งครึ่งวงรีกี่เส้น2เส้นที่ยาวเท่ากันไหมยาวไม่เท่ากันและตัดกันที่จุดๆเดียวกันนะครับนั่นก็คือจุดตัดนั่นเองนะมาดูนะเด็กๆจะเห็นว่าเมื่อสักครู่นี้นะถ้าเด็กๆลากเส้นตามรอยพับจะได้กี่จะได้กี่เส้น2เส้นใช่ไหมเพื่อพับครึ่งวงรีใช่ไหมครับเราเรียกว่าเส้นแบ่งครึ่งวงรีแต่ถ้าเด็กๆเรียนในระดับที่สูงขึ้นก็จะมีชื่อเฉพาะของเขานะครับและจุดที่มาตัดกันในลักษณะนี้นะครับเราเรียกว่าจุดตัดนะและขอบของวงรีเป็นเส้นโค้งนะครับขอบของวงรีเป็นเส้นโค้งนะเดี๋ยวเรามาสรุปกันสักเล็กน้อยจากที่เด็กๆนะครับได้ทำกิจกรรมไปทั้งกิจกรรมสำรวจวงกลมและสำรวจวงรีเด็กๆได้ความรู้อะไรบ้างใครตอบคุณครูได้บ้างตะวันลูกตะวันได้ความรู้อะไรบ้างครับ
1: ได้การตัดเส้นครับ
0: ได้การอะไรตัดเส้นวัดความยาวใช่ไหมของเส้นแบ่งครึ่งอะไร
1: เส้นแบ่งครึ่งวงกลมและเส้นแบ่งครึ่งวงรีครับ
0: ถูกต้องนะครับอ่ะประมือให้ตะวันนอเยี่ยมมากนะใครได้ความรู้อะไรอีกเพื่อนบอกได้วัดความยาวของเส้นแบ่งครึ่งวงกลมและเส้นแบ่งครึ่งวงรีนะโมลูก
1: ได้รู้ว่าวงกลมกับวงรีต่างกันตรงไหนครับ
0: อ๋อได้ทราบว่าวงกลมกับวงรีแตกต่างกันอย่างไรเอาเยี่ยมมากเอาปรบมือให้แม่โมหน่อยแล้วแตกต่างกันอย่างไรล่ะใครได้ความรู้อะไรอีกลูกได้ความรู้อะไรอีกตัวตรงวางอุปกรณ์วางอุปกรณ์ก่อนนะใครได้ความรู้อะไรอีกลูกมีอีกไหมเดี๋ยวเรามาดูพร้อมกันนะถ้าไม่มีเพิ่มเติมคุณครูจะเพิ่มเติมให้นะครับจากที่เด็กๆนะครับได้เรียนรู้ไปและได้ทำกิจกรรมไปทั้ง2กิจกรรมนักเรียนจะเห็นว่าวงกลมกับวงรีมีลักษณะที่เหมือนกันนั่นคืออะไรครับเป็นรูปเรขาคณิต2มิติที่เป็นรูปปิดนะครับมีขอบเป็นเส้นโค้งไม่มีด้านและไม่มีมุมนะนี่คือสิ่งที่เหมือนกันลักษณะที่เหมือนกันของวงกลมและวงรีแต่ถ้าเป็นวงกลมนะนักเรียนจะเห็นว่าอะไรที่แตกต่างจากวงรีนั่นก็คือมีเส้นแบ่งครึ่งวงกลมหลายเส้นนะครับและเราพบว่าจากการทำกิจกรรมเส้นแบ่งครึ่งวงกลมทุกเส้นยาวเท่ากันไหมเส้นแบ่งครึ่งวงกลมทุกเส้นยาวเท่ากันไหมครับยาวเท่ากันนั่นเองนะจะเห็นว่าทุกเส้นมีความยาวเท่ากันนะครับและตัดกันที่จุดๆเดียวเราเรียกว่าอะไรนะเรียกว่าอะไรนะครับดานิเอลลูก
1: จุดตัดค่ะ
0: เราเรียกว่าจุดตัดนั่นเองนะครับเยี่ยมมากนะเอาประมือให้ดานิเอลหน่อยเยี่ยมมากนะและเมื่อเรามาดูในส่วนของวงรีวงรีมีลักษณะอย่างไรใครตอบเป็นครูได้บ้างที่แตกต่างจากวงกลมวงรีมีลักษณะที่แตกต่างจากวงกลมอย่างไรตะวันลูก
1: เส้นไม่เท่ากันครับ
0: ลักษณะของวงรีเส้นอะไรไม่เท่ากัน
1: เส้น
0: แบ่งอะไร
1: เส้นแบ่งครึ่งครับ
0: เส้นแบ่งครึ่งวงรีใช่ไหมครับมีความยาวไม่เท่ากันมีอะไรอีกมีอะไรอีกนโมลูกนโมวงรีมีลักษณะแตกต่างจากวงกลมอย่างไร
1: มีเส้นแบ่งครึ่งวงรี
0: ที่ยาวทำไม
1: ไม่เท่ากันครับ
0: ที่ยาวไม่เท่ากันมีจำนวนกี่เส้น
1: 2เส้นครับ
0: มี2เส้นมีอะไรอีกลักษณะของวงรีลูกวงรีมีลักษณะอย่างไรที่แตกต่างจากวงกลมที่เห็นได้ชัดเลยดานิเอลลูก

0: ทุกเส้นมีความยาวไม่เท่ากันค่ะ
1: ทุกเส้นก็คือเส้นแบ่งครึ่งวงรี2เส้นนั้นมีความยาวไม่เท่ากันใช่ไหมนอกเหนือจากนี้ใครมีลักษณะของวงรีที่แตกต่างจากวงกลมบ้างจะเห็นว่าอะไรจะเห็นว่าวงรีนั้นทำไมลูกมีลักษณะยาวรีกว่าวงกลมคล้ายขอบของจานเปรย์หรือรูปไข่ใช่ไหมและที่เพื่อนบอกไปเมื่อสักครู่นี้มีเส้นแบ่งครึ่งวงรี2เส้นที่มีความยาวเท่ากันไหมลูกมีความยาวไม่เท่ากันและตัดกันที่จุดจุดเดียวกันเราเรียกว่าจุดอะไรนะเราเรียกว่าจุดอะไรนะจุดตัดนั่นเองนะครับสำหรับในเรื่องของวงกลมและวงรีเด็กๆน่าจะเห็นภาพรวมทั้งหมดแล้วนะครับว่าแตกต่างกันอย่างไรและสิ่งที่เหมือนกันอย่างไรต่อไปนี้เด็กๆเห็นวงกลมและวงรีแยกออกไหมลูก
2: แยกออก
1: นะครับจำแนกให้ได้นะรูปใดเป็นวงกลมรูปใดเป็นวงรีโดยสังเกตจากลักษณะที่เหมือนกันและลักษณะที่แตกต่างกันตามที่คุณครูได้สรุปร่วมกันกับนักเรียนนะครับสำหรับแบบฝึกหัดที่เด็กๆทำนะครับเป็นแบบฝึกหัดที่ 3.5 ซึ่งสามารถเราดาวน์โหลดได้ที่ www.tlgv.ac.th นะครับเดี๋ยวเรามาดูกันนะสำหรับนักเรียนปลายทางนะครับให้นักเรียนอ่านคำสั่งของแบบฝึกหัดที่ 3.5ทำแบบฝึกหัดที่ 3.5 และตรวจสอบคำตอบก่อนส่งคุณครูผู้สอนนะครับส่วนคุณครูรบกวนคุณครูนะครับรบกวนคุณครูช่วยแจกแบบฝึกหัดที่ 3.5 อธิบายคำสั่งของแบบฝึกหัดนะครับและตรวจสอบความเข้าใจของผู้เรียนด้วยนะครับรบกวนด้วยนะครับเดี๋ยวเรามาดูในส่วนของแบบฝึกหัดกันนะแบบฝึกหัดที่ 3.5 นะครับให้นักเรียนเขียนเครื่องหมายเครื่องหมายอะไรเนี่ยลูกเขียนเครื่องหมายถูกนะครับในช่องสี่เหลี่ยมใช่ไหมครับใต้วงกลมแสดงว่าถ้ารูปใดเป็นวงกลมเขียนเครื่องหมายอะไรลูกเขียนเครื่องหมายถูกนะครับและเขียนเครื่องหมายกากบาทใช่ไหมครับในช่องสี่เหลี่ยมใต้วงรีนะใต้วงรีนะครับแสดงว่าถ้าเห็นวงรีต้องทำอย่างไรต้องกากบาทนั่นเองนะครับมาดูกันนะอย่างเช่นคุณครูยกตัวอย่าง3ข้อนะครับอย่างข้อที่1เอ๊ะถ้าเป็นวงกลมให้ทำอะไรนะให้เขียนเครื่องหมายถูกใช่ไหมครับแต่ถ้าเป็นวงรีเขียนกากบาทใช่ไหมจากข้อที่1นักเรียนคิดว่าเป็นวงกลมหรือวงรี
2: วงรี
1: ใครว่าวงกลมยกมือใครว่าวงรียกมือแสดงว่าข้อนี้เป็นวงรีใช่ไหมเพราะเหตุใดล่ะต้องมีเหตุผลต้องให้เหตุผลได้นะโมลูกคิดว่าทำไมข้อที่1ถึงเป็นวงรีลูก
3: เพราะมีเส้นยาวไม่เท่ากันครับ
1: อ๋อเขาเรียกว่าเส้นอะไรนะเส้นแบ่งครึ่งวงรีใช่ไหมสองเส้นยาวเท่ากันไหมเนี่ยสังเกตด้วยตาเปล่าก็สามารถตอบได้ว่ายาวไม่เท่ากันอย่างแน่นอนแสดงว่าข้อนี้ตอบอะไรวงรีทำเครื่องหมายอะไรทำเครื่องหมายกากบาทนั่นเองนะครับเราก็กากบาทลงไปในช่องนี้แบบนี้ครับข้อที่2ล่ะลูกข้อที่2คิดว่าเป็นอะไร
2: วงกลม
1: เป็น
2: วงกลม
1: ทราบได้อย่างไรว่าเป็นวงกลมปลื้มลูกปลื้มทราบได้อย่างไรว่าเป็นวงกลมลูก
3: เพราะมีเส้นแบ่งครึ่งเท่ากันครับ
1: เส้นแบ่งครึ่งวงกลมนะครับเท่ากันนั่นเองใช่ไหมถ้านักเรียนเรียนในระดับที่สูงขึ้นจะมีชื่อเฉพาะซึ่งคุณครูเคยบอกไปแล้วใช่ไหมชื่ออะไรเอ่ยจำได้ไหมเส้นอะไรนะชัยพฤกษ์ลูกเส้นอะไรนะ
3: เส้นแบ่งศูนย์กลางครับ
1: เส้นผ่านศูนย์กลางนะครับเส้นผ่านศูนย์กลางนะแล้วนักเรียนคิดว่าเส้นแบ่งครึ่งวงกลมนี้นะครับทุกเส้นยาวเท่ากันไหม
2: เท่ากัน
1: เท่ากันอาจจะมีมากกว่านี้ไหมอาจจะมีมากกว่านี้นะครับแสดงว่ารูปนี้เป็นอะไรวงกลมทำเครื่องหมายอะไรลูกเครื่องหมายถูกนะครูยกตัวอย่าง3ข้อนะข้อที่3แล้วลูก คิดว่าเป็นวงกลมหรือวงรีใครว่าวงกลมยกมือใครว่าวงรีให้เหตุผลหน่อยใครให้เหตุผลได้บ้างทำไมถึงตอบว่าเป็นวงรีลูกใครได้บ้างให้เหตุผลได้ไหมนโมลูกนโม
4: เพราะไม่มีเพราะเส้นไม่เท่ากันครับ
1: เส้นแบ่งครึ่งวงรีนะยาวไม่เท่ากันนั่นเองแสดงว่าเป็นรูปอะไรเป็นวงรีนั่นเองต้องทำเครื่องหมายอะไรกากบาทใช่ไหมครับในลักษณะนี้ให้เด็กๆทำให้ครบทุกข้อนะไม่ยากเลยนะครับข้อที่2ให้ระบายสีให้สวยงามพร้อมเติมคำตอบนะและตอบด้วยว่าภาพนี้มีวงกลมกี่รูปวงรีกี่รูปนะครับไม่ยากเช่นกันนะให้เด็กๆทำเป็นการบ้านนะครับสำหรับบทเรียนในครั้งต่อไปที่เด็กๆจะได้เรียนรู้นะครับนั่นก็คือเรื่องรูปเรขาคณิตในชีวิตจริงนะครับสิ่งที่ต้องเตรียมนั่นก็คือแบบฝึกหัดที่ 3.6 ซึ่งสามารถดาวน์โหลดได้ที่ www.dltv.ac.th ครับสำหรับบทเรียนในวันนี้ในเรื่องของวงกลมและวงรีหวังว่าเด็กๆน่าจะเข้าใจลักษณะและจำแนกได้ว่ารูปใดเป็นวงกลมและรูปใดเป็นวงรีนะครับสำหรับวันนี้เวลาหมดลงแล้วคุณครูขออัดและเด็กๆต้นทางขอลาไปก่อนสวัสดีครับ
0: ให้ทั้งหมดทำความเคารพ

0: ากพระชมการเรียนการสอนตั้งแต่ชั้นอนุบาลที่1ถึงชั้นมัธยมศึกษาปีที่3สามารถรับชมออกอากาศทบทวนได้อีกครั้งในวันเสาร์และวันอาทิตย์สัปดาห์เดียวกันวันเสาร์ออกอากาศทบทวนรายการการเรียนการสอนของวันจันทร์วันอังคารและวันพุธตั้งแต่เวลา 6:00 นเป็นต้นไปหลังจากนั้นรับชมรายการการเรียนรู้ตลอดชีวิตวันอาทิตย์ออกอากาศทบทวนรายการการเรียนการสอนของวันพฤหัสบดีและวันศุกร์ตั้งแต่เวลา 6:00 นเป็นต้นไปหลังจากนั้นรับชมรายการการเรียนรู้ตลอดชีวิตแน่นสาระการเรียนรู้ทุกช่วงเวลาตลอด24ชั่วโมงทางช่อง DLTV
1: แนวทางการใช้สื่อการเรียนการสอน DLTV ของมูลนิธิการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมในพระบรมราชูปถัมภ์1. สื่อการเรียนการสอนอนุญาตให้ใช้เพื่อการจัดการเรียนการสอนตามการออกอากาศของ DLTV เท่านั้น 2. ห้ามทำซ้ำดัดแปลงหรือเผยแพร่สื่อของ DLTV เพื่อประโยชน์ส่วนตนหรือเพื่อกิจกรรมที่มีลักษณะแสวงหาผลประโยชน์โดยไม่ได้รับอนุญาตสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่มูลนิธิการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมในพระบรมราชูปถัมภ์

0: บการผจญภัยสนุกตื่นเต้นและเรียนรู้ไปกับเมฆและตะวันในสารคดีประวัติศาสตร์ชาติไทยกับสถาบันพระมหากษัตริย์ในรูปแบบการ์ตูนแอนิเมชัน The Diary ออกอากาศวันจันทร์ถึงวันศุกร์ช่อง DLTV 1ถึงช่อง DLTV 9เริ่มเวลา 7:55 นและเวลา 12:25 นออกอากาศซ้ำในรูปแบบภาษามือพร้อมคำบรรยายเวลา 18:01 นและเวลา 20:30 นวันเสาร์และวันอาทิตย์ออกอากาศเวลา 8:01 นและเวลา 12:00 นออกอากาศซ้ำในรูปแบบภาษามือพร้อมคำบรรยายเวลา 18:01 นและเวลา 20:30 นรับชมการผจญภัยทั้ง68ตอนเหล่านี้ได้ทางช่อง DLTV และทาง www.dltv.ac.th
1: พลังแสงทะลุมิติ
2: โอ้โหนี่มันนอกโลก
3: พบกับการผจญภัยครั้งสำคัญของ DLTV และของเพื่อนที่ต้องเผชิญกับภัยพิบัติทางธรรมชาติที่ไม่อาจหลีกเลี่ยงได
1: ้พลังแห่งความคิด
3: ทั้งน้ำท่วมน้ำป่าไหลหลากสึนามิพายุไฟป่าภัยแล้งฝุ่น PM 2.5 แผ่นดินถล่มแผ่นดินไหวและอื่นๆอีกมากมายมาเรียนรู้ทำความรู้จักภัยพิบัติทางธรรมชาติประเภทต่างๆและวิธีเอาตัวรอดทั้งก่อนเกิดเหตุระหว่างเกิดเหตุและหลังเกิดเหตุไปพร้อมๆกับ DLTV และผองเพื่อนได้ทางช่อง DLTV หรือเว็บไซต์ www.dltv.ac.th นอกจากนี้ยังมีเนื้อหาแบบอีบุ๊กด้วยนะเข้าไปดูเข้าไปดาวน์โหลดกันได้เลยพบกับการผจญภัยครั้งสำคัญของ DLTV และของเพื่อนที่ต้องเผชิญกับภัยพิบัติทางธรรมชาติที่ไม่อาจหลีกเลี่ยงได้มาเรียนรู้ทำความรู้จักภัยพิบัติทางธรรมชาติประเภทต่างๆและวิธีเอาตัวรอดไปพร้อมๆกับ DLTV และของเพื่อนได้ทางช่อง DLTV หรือเว็บไซต์ www.dltv.ac.th นอกจากนี้ยังมีเนื้อหาแบบอีบุ๊กด้วยนะ

สวัสดีครับพบกับพี่ซุปและวิตามินข่าวทุกวันเสาร์และวันก่อนเคารพธงชาตินะครับวิตามินข่าวคือรายการที่อาสาสร้างความเข้าใจเสริมภูมิต้านทานจากทุกปรากฏการณ์ข่าวครับข่าวเกี่ยวกับยาเสพติดยังคงเป็นข่าวที่เกิดขึ้นเสมอๆนะครับไม่เคยหายไปจากสังคมไทยวิตามินข่าวจึงอยากชวนทุกท่านมาลองคิดพิจารณาดูว่ามองเท่หรือมองเท่งลองหรือหลีความเชื่อหรือความจริงยังไหนดีกว่าครับ

0: วนใหม่ก็อย่าเสพติดไม่ใช่อย่าแก้อายนี่นะ
1: ยาเสพติดเนี่ยเขาว่าเป็นหมอแล้วเท่มากเลย
2: มันเท่ยังไงครับพี่ครับ
1: มั่นใจไม่กลัวไม่เขินไม่อายค
2: ่
1: ะ
2: แววตาของคนที่เสพยาเสพติดที่ว่ามั่นใจเป็นยังไงครับปุ๊บทำไมเป็นอย่างนี้ครับ
1: ก็ตำรวจจับค่ะ
2: โอ้เวลาพูดจาย ังไงครับ
1: ก็ยาเสพติดทำลายหมองผมหมดแล้วอะค
2: ่
1: ะ
2: อ้าวพอทำลายสมองแล้วมันจะเกิดอาการยังไงลูก
1: ก้าวแล้วจับเดี๋ยวไปตัวประกันเยอะนะเยอะแล้วอยู่ดิ
2: ตกลงมันเท่ยังไงครับเสพยาเนี่ยครับ
1: มันก็น่าสิครับหมดยาเสพติดออกมาหมดท้องแล้วสมองกลับมาแล้วคิดได้นะว่ามันแย่มาก
3: ถ้าเราอยากเท่แล้วก็ต้องเรียนหนังสือให้เก่งช่วยคุณแม่ทำกับข้าวช่วยคุณแก่ข้ามถนนอย่างเงี้ยเท่แน่ๆ
2: เออนี่เห็นด้วยนะเห็นด้วยนะ
3: ยาเสพติดนะคะจุดจบคือความตายที่เรามองว่าเท่จริงๆคือม่องเท่งค่ะ
2: จริงอย่าง

0: ับครับครูเนี่ยเป็นคนพูดเยอะมีสังคมครับเพื่อนบอกอะไรมาแล้วก็เชื่อเพื่อนครับ
1: เพื่อนบอกให้ภูกินขนม
0: ก็กินขนมครับ
1: เพื่อนบอกให้ภูกินลูกชิ้น
0: ก็กินลูกชิ้นครับ
1: เพื่อนบอกให้ภูกินยาพิษ
0: ก็กินยาพิษครับเอ้ยถ้ากินยาพิษก็ตายสิครับก็แล้วว่าเพื่อนหลอกเราใช่ไหมครับ
1: เพื่อนหลอกเราครับ
0: ทรยศจะไม่คบเพื่อนคนนี้อีกแล้ว
2: เป็นเพื่อนกันจริงๆนะคะเขาต้องเตือนกันค่ะมีวิธีป้องกัน3ข
1: ้
2: อ
1: 1
2: อย่าลอง2อย่าลอง3อย่าลอง
1: ถ้าทำได้นี่ไม่ติดยาแน่นอนครับ

0: าบอกว่ายาเสพติดไม่ดีเนี่ยแล้วทำไมคนเราถึงติดยาเสพติดครับ
1: ก็เขาบอกว่าเวลาเศร้าเนี่ยมันจะทำให้เราหายเศร้าถ้าเราสอบตกก็ไม่รู้จะบอกพ่อแม่ยังไงใช่ไหมครับเสพยาเข้าไปแล้วก็เลยขอสอบไปช่วงคณะ
0: แล้วพ่อแม่ของเราเนี่ยเขาลืมไหมครับ
1: ไม่ลืมไม่ลืมไม่ลืมไม่บอกพ่อแม่ยังไงดีช่วยได้ก็เลยนะครับก็แบบปลาทองตายอะครับ
0: ปลาทองตายอ้าวแล้วถ้าเสพยาจะช่วยยังไงครับ
1: เราก็จะปลาทองตายไม่ตายตายตายตายไม่ตาย
0: ปลาทองถ้าเราเสพมากขึ้นมากขึ้นมากขึ้น
1: เราก็จะตายตายทองไป
0: อ้าวแล้วตกลงยาเสพติดดีไหมเนี่ย
1: ไม่ดีเลยครับไม่ดีเลยสักนิดเดียวความเชื่อเนี่ยไม่ใช่ความจริงเราต้องคิดค่ะ
0: ยาเสพติดเนี่ยช่วยให้เราผ่อนคลาย
1: แต่จริงๆแล้วมันอันตรายค่ะ
0: ยาเสพติดเนี่ยทำให้เราหายเศร้า
1: แต่จริงๆแล้วเนี่ยยาเสพติดฆ่าและทำร้ายเราค่ะทำร้ายคนที่เรารักค่ะแล้วก็ทำร้ายคนที่รักเราด้วยค่ะ
2: อย่างไหนดีกว่าอย่างไหนดีกว่า
0: พี่ซุปเชื่อว่าน้องๆแล้วก็คุณพ่อคุณแม่คงพอจะตัดสินใจได้ว่าอย่างไหนดีกว่านะครับอย่าลืมช่วยติชมรายการชมรายการย้อนหลังแล้วก็ร่วมสนุกกับกิจกรรมต่างๆของวิตามินข่าวได้ผ่าน Facebook ของเรานะครับกลับมาพบกันใหม่วันเสาร์แล้วก็วันอาทิตย์หน้าช่วงเย็นๆแบบนี้ก่อนเคารพธงชาติวันนี้สวัสดีครับ

0: นั้นทั้งหมดทำความเคารพ
1: สวัสดีค่ะเด็กๆสวัสดีคุณครูปลายทางและเด็กๆปลายทางทุกคนเลยนะคะวันนี้กลับมาพบกับคุณครูพรณภาผ่ามบนค่ะเด็กๆในรายวิชาภาษาไทยระดับชั้นประถมศึกษาปีที่2นะคะวันนี้ค่ะเด็กๆเราขึ้นเรื่องใหม่แล้วนะคะคุณครูจะพาเด็กๆมาเรียนรู้นะคะก็คือกิจกรรมแรกของเราก่อนที่เราจะเข้าสู่เนื้อเรื่องของเรานะคะกิจกรรมนี้มี

0: ัมผัสของหนูเรียนรู้อะไรประสาทสัมผัสของเรามีอะไรบ้างตามีไว้ทำอะไรคะ
1: ด
0: ูมองหูมีไว้ทำอะไรคะ
1: ฟ
0: ังลิ้นมีไว้ทำอะไรคะ
1: ร
0: ับรสชาติจมูกมีไว้ทำอะไรคะดมกลิ่นนั่นเองแล้วมือของเราล่ะคะสัมผัสสิ่งต่างๆนั่นเองนะคะเดี๋ยวคุณครูจะขอตัวแทนเด็กๆนะคะทั้งเด็กต้นทางและเด็กๆปลายทางด้วยนะคะคุณครูปลายทางน่าจะเตรียมอุปกรณ์ไว้ให้เด็กๆแล้วนะคะกลุ่มแรกค่ะที่จะได้ออกมาขอตัวแทนเพียงแค่1คนนะคะกลุ่มแรกที่จะได้ออกมาก็คือกลุ่มที่2ค่ะขอตัวแทน1คนค่ะมาเลยกลุ่มที่1ค่ะขอตัวแทน1คนค่ะกลุ่มที่5ขอตัวแทน1คนค่ะมาเลยขอเสียงปรบมือให้กลุ่มที่5ค่ะขอตัวแทนกลุ่มที่5คนนึงค่ะเพราะว่ากลุ่มที่2ผ่านมาแล้วนะคะกลุ่มที่5มาค่ะน้องปลื้มนี่เลยเด็กๆเวลาคุณครูขอตัวแทนนะคะขอเด็กๆที่เรียกว่าอยากออกมาทํากิจกรรมถ้าคนไหนไม่อยากออกมาคุณครูจะไม่เรียกนะคะมาดูให้น้องปลื้มเลือกว่าน้องปลื้มอยากสัมผัสอะไรเดี๋ยวให้น้องปลื้มชี้เลยค่ะอยากสัมผัสสิ่งนี้นะคะอยากดูสิ่งนี้เราจะใช้ประสาทสัมผัสในการดูนะคะการมองเด็กๆลองจะมีสมุด2เล่มมาให้เด็กๆลองดูนะ2เล่มสิ่งที่แตกต่างกันของ2เล่มนี้นี่เลยค่ะเด็กๆเดี๋ยวจะให้น้องปลื้มสังเกตเด็กๆลองดูนะเด็กๆปลายทางลองดูนะคะแล้วลองตอบคำถามคุณครูที่อยู่ปลายทางนะคะเอาละค่ะน้องปลื้มลองสังเกตสมุด2เล่มนี้มีอะไรที่แตกต่างกันบ้างคะ
2: ขนาดคร
0: ับอะไรนะคะใช้ไมค์เลยมีเป็นอย่างไรเอ่ยน้องปลื้มบอกมีอะไรบ้างคะ
2: ขนาดครับ
0: ขนาดเป็นแบบไหนเอ่ย
2: อันนี้เล็กบางกว่าครับ
0: เรียกว่าอะไรคะเล่มนี้เป็นอย่างไรเอ่ยเดี๋ยวให้เพื่อนๆดูเล่มนี้เป็นอย่างไรคะ
2: บางกว่า
0: บางกว่าเล่มนี้เป็นอย่างไรคะ
2: หนากว่า
0: หนาเก่งมากค่ะคำศัพท์ที่น้องปลื้มค้นหาจากสมุด2เล่มนี้นะคะก็คือคำว่า
2: บางกับหนาครับ
0: บางกับหนาเก่งมากๆปรบมือให้น้องปลื้มค่ะต่อไปขอเอาอีกหนึ่งไหมคะน้องปลื้มเดี๋ยวให้เพื่อนนะคะน้องปลื้มบอกว่าให้เพื่อนมาขอตัวแทนกลุ่มที่4ค่ะมาเลยค่ะกลุ่มที่4ค่ะน้องจักรพัฒน์น้องจักรพัฒน์อยากสัมผัสอะไรคะเดี๋ยวให้น้องจักรพัฒน์ปิดตาของตัวเองปิดตาของตัวเองนะคะเดี๋ยวคุณครูจะให้น้องจักรพัฒน์เนี่ยทายว่าสิ่งนี้น่าจะเป็นอะไรจากการใช้จมูกในการสัมผัสเดี๋ยวให้น้องจักรพัฒน์ดมอันนี้ก่อนห้ามลืมตานะคะรีวิวกลิ่นหน่อยค่ะกลิ่นเป็นยังไงคะ
3: เหม็นหนึ่ง
0: เหม็นน้องบอกว่ามีกลิ่นเหม็นแล้วลองดมอีกหนึ่งดอกค่ะกลิ่นเป็นอย่างไรคะ
3: หอมครับ
0: หอมแล้วน้องคิดว่าสิ่งนี้คืออะไรเอ่ย
3: ดอกกุหลาบค่ะ
0: ดอกกุหลาบถูกต้องไหมคะถูกต้องลืมตาได้เลยค่ะนี่เลยสิ่งที่น้องจักรพัฒน์ได้จากคำศัพท์จากการสัมผัสโดยใช้จมูกก็คือคำว่า
3: หอมกับไม่หอมครับ
0: หอมกับไม่หอมเมื่อสักครู่นี้ยังไม่ใช่ตอบคำนี้เป็นคำว่าอะไรคะ
3: หอมกับเหม็นค่ะ
0: หอมกับเหม็นเก่งมากๆปรบมือให้น้องจักรพัฒน์ค่ะเอาอีกไหมคะให้โอกาสเพื่อนบ้างนะคะไหนใครอยากเป็นจิตอาสาน้องตะวันออกมาค่ะน้องตะวันค่ะน้องตะวันอยากสัมผัสอะไรคะขวดน้ำขวดน้ำนี้เป็นหลายได้หลายแบบเลยจะจับหรือว่าจะใช้สัมผัสสัมผัสมือหรือจะใช้ประสาทสัมผัสตาดีคะ
2: ให
0: ้ตาเราก็ต้องดูว่าลักษณะของขวดน้ำสองขวดเป็นอย่างไรคะ
3: เล็กกับใหญ่ครับ
0: เป็นอย่างไรคะ
3: เล็กกับใหญ่ครับ
0: เล็กกับใหญ่เป็นคำตอบที่ถูกต้องเก่งมากประมือให้น้องตะวันค่ะยังไม่หมดนะคะยังเหลืออีก2อย่างใครอยากออกมาคะน้องกระมวลรัตน์ค่ะมาเลยน้องกระมวลรัตน์นะคะเด็กๆปลายทางทำกิจกรรมด้วยนะคะน้องกระมวลรัตน์มี2แบบน้องกระมวลรัตน์อยากสัมผัสอะไรคะอันนี้กับนี้น้องกระมวลรัตน์บอกว่าอยากสัมผัสอันนี้จะใช้ตาในการสัมผัสดูลักษณะของดอกกุหลาบ2ดอกว่าดอกกุหลาบ2ดอกนี้มีลักษณะอย่าง

0: ใจคะ
1: เน่ากับไม่เน่าค่ะ
0: เน่ากับไม่เน่าเกือบถูกแล้วเขาเรียกว่าอะไรคะเรียกว่าอะไรเอ่ย
1: เหี่ยวกับไม่เหี่ยว
0: เหี่ยวกับไม่เหี่ยวก็เกือบถูกแล้วค่ะเหี่ยวกับ
1: เหี่ยวกับสวยสน
0: เหี่ยวกับอะไรคะ
1: สนค
0: ่
1: ะ
0: เหี่ยวกับ
1: สน
0: สดนั่นเองนะคะดอกไหนที่เหี่ยวคะดอกนี้ดอกที่เหี่ยวดอกไหนไม่เหี่ยวคะดอกนี้ไม่เหี่ยวนะคะสำหรับการสัมผัสของน้องกมลรัตน์ที่ใช้ตาในการสัมผัสดอกกุหลาบได้คำศัพท์คำว่า
1: เหี่ยวกับสดค่ะ
0: เหี่ยวกับสดเก่งมากๆเลยนะคะไม่เป็นไรสงสัยยังเช้าอยู่นะคะประมือให้น้องกมลรัตน์ค่ะและคนสุดท้ายที่จะได้สัมผัสน้องเจด้าออกมาค่ะน้องเจด้ามาเลยสิ่งที่น้องเจด้าจะได้สัมผัสก็คือการใช้มือในการสัมผัส2แบบนี้2อย่างนี้เด็กๆน่าจะรู้จักแล้วก็น่าจะชอบเล่นนะคะสำหรับเด็กๆลองดูนะน้องเจด้าลองสัมผัสสิ่งนี้เรียกว่าอะไรคะ
2: กระดาษ
0: กระดาษนะคะน้องเจด้าลองสัมผัสลองสัมผัสไปเลยสัมผัสแล้วเป็นลักษณะอย่างไรคะ
2: บาง
0: สัมผัสแล้วลักษณะเป็นอย่างไรคะเพื่อนให้กำลังใจนะคะ
2: เรียบ
0: เรียบนะคะเก่งมากแล้วลองสัมผัสสิ่งที่เด็กๆน่าจะชอบห่อกันกระแทกใช่ไหมคะน้องเจด้าลองสัมผัสค่ะลองรูปๆลองรูปๆค่ะลองรูปๆนะลักษณะเป็นอย่างไรคะ
2: ครุขระ
0: ครุขระเก่งมากๆเลยนะคะเพราะฉะนั้นคำศัพท์ที่น้องเจด้าได้จากการสัมผัสกระดาษและห่อกันกระแทกก็คือคำว่า
2: เรียบกับครุขระ
0: เรียบกับครุขระเก่งมากๆปรบมือให้น้องเจด้าและเพื่อนๆคนอื่นๆนะคะยอดเยี่ยมมากๆเลยนี่ก็คือกิจกรรมสัมผัสของหนูเรียนรู้อะไรนะคะซึ่งเป็นคำที่เป็น2คำใช่ไหมคะเด็กๆในแต่ละกิจกรรมเดี๋ยวเราจะมาดูกันว่า2คำนั้นเนี่ยมีลักษณะเรียกว่าอะไรนะคะซึ่งวันนี้ค่ะเด็กๆเราจะได้เรียนรู้ในเรื่องของคำที่มีความหมายตรงข้ามกันในชั่วโมงที่1นะคะสำหรับจุดประสงค์การเรียนรู้ในวันนี้นะคะเด็กๆจะต้องบอกความหมายของคำที่มีความหมายตรงข้ามกันได้ยกตัวอย่างคำที่มีความหมายตรงข้ามกันได้อ่านและเขียนคำที่มีความหมายตรงข้ามกันได้และที่สำคัญที่สุดเลยนะคะก็คือเห็นความสำคัญของการเรียนรู้ความหมายของคำนั่นเองเด็กๆลองดูคำที่เด็กยกตัวอย่างจากการทำกิจกรรมมีความหมายที่เป็นอย่างไรคะเพื่อนบอกว่าตรงข้ามกันนะคะซึ่งเราจะได้เรียนรู้คำศัพท์เกี่ยวกับอะไรนะคะเด็กๆต้องคอยติดตามชมนะก่อนอื่นค่ะเด็กๆนี่เลยคำที่มีความหมายตรงข้ามกันมีลักษณะก็คือจะมีความหมายตรงข้ามกันบางคนบอกว่าเมื่อสักครู่นี้มีเพื่อนยกตัวอย่างว่าอะไรนะคะเหี่ยวกับไม่เหี่ยวใช่ไหมคะถ้าเหี่ยวกับไม่เหี่ยวเนี่ยเราจะไม่เรียกว่าเป็นคำที่มีความหมายตรงข้ามกันนะคะเราจะไม่ใช้คำว่าไม่ในคำที่มีความหมายตรงข้ามกันเช่นสวยกับไม่สวยแบบนี้ใช่คำที่มีความหมายตรงข้ามกันไหมคะไม่ใช่นะคะคำแต่ละคำเนี่ยก็จะต้องมีความหมายตรงข้ามกันนั่นเองค่ะมาดูคำแรกเด็กๆออกเสียงค่ะขอเสียงดังๆเลยค่ะดำมีความหมายว่าอะไรคะดำมีความหมายว่าสีอย่างสีขม่าวไฟจับก้นหม้อแล้วสีขาวล่ะคะสีชนิดหนึ่งที่เหมือนอะไรเอ่ยสำลีนั่นเองนะคะต่อไปคำต่อไปค่ะสั้นกับยาวสั้นจะหมายถึงส่วนลักษณะส่วนใดส่วนหนึ่งที่มีระยะยืดหรือเป็นเส้นตรงนะคะจากจุดหนึ่งไปถึงอีกจุดหนึ่งน้อยกว่าปกตินะคะต่อไปกลุ่มที่4กลุ่มที่4บอกความหมายของคำว่ายาวค่ะ
3: เป็นเส้นยาว
0: เพื่อนบอกว่าเป็นเส้นยาวๆก็คือมีลักษณะจากจุดกำหนดหนึ่งนะคะถึงจุดอีกจุดจุดหนึ่งนะคะที่ขยายออกไปแบบยาวเลยเหมือนที่เพื่อนยกตัวอย่างเลยนะคะต่อไปคำนี้ค่ะ
4: แพ้
0: กับชนะนะคะแพ้หมายถึงสู้ไม่ได้หรือทนไม่ได้ส่วนคำว่าชนะจะหมายถึงทำให้อีกฝ่ายหนึ่งพ่ายแพ้นั่นเองนะคะ ต่อไปค่ะคำนี้ออกเสียงว่า
4: คว่ำค่ะ
0: เด็กๆลองทำท่าซิคว่ำทำยังไงคะคว่ำคว่ำแล้วหงายล่ะคะหงายเก่งมากคว่ำจะหมายถึงพลิกเอาด้านบนลงด้านล่างส่วนหงายหมายถึงพลิกเอาด้านหน้าขึ้นนะคะจะเป็นความหมายตรงข้ามกันเลยนะต่อไปค่ะเด็กๆออกเสียงค่ะ
4: ช
0: ้
4: าเร็ว
0: ช้ากับเร็วช้าหมายถึงอะไรค่อยๆเคลื่อนไปไม่เร็วไม่ไวก็จะแตกต่างจากคำว่าเร็วก็คือไวนั่นเองถ้าให้เปรียบเทียบสัตว์อะไรที่ได้ขึ้นชื่อว่าเชื่องช้า
4: เต
0: ่
4: า
0: แล้วสัตว์อะไรที่ได้ชื่อว่าเร็วคะ
4: กระต่าย
0: กระต่ายเสือชีตาก็ได้แล้วแต่เด็กๆเปรียบเทียบนะคะต่อไปคำนี้ค่ะ
4: แห
0: ้งกับเปียกแห้งหมายถึงอะไรคะหมายถึงไม่มีน้ำหรือหมดน้ำก๋วยเตี๋ยวแห้งเคยได้ยินไหมมีน้ำไหมคะไม่มีแล้วเปียกหมายถึงอะไรคะเปียกหมายถึงมีน้ำชุ่มปนผสมอยู่หรือว่าติดอยู่นั่นเองนะคะต่อไปค่ะเด็กๆ
4: เร
0: ีย
4: กค
0: ู่ออกเสียงให้ถูกค่ะ
4: เรียก
0: คู่ค่ะเรียกกับครุขระเรียกเนี่ยจะหมายถึงไม่ครุขระส่วนครุขระเนี่ยจะหมายถึงเป็นปุ่มเป็นแง่ไม่เรียบราบเช่นอะไรบ้างที่เรียบ
4: กระดาษ
0: กระดาษอะไรบ้างที่ครุขระ
4: ที
0: ่ห่อการกระแทกเหมือนตัวอย่างที่คุณแหม่มนำมาถนนครุขระได้ไหมคะถนนครุขระได้ไหมได้ไหมคะได้บางทีมันไม่เรียบนะคะก็จะเป็นพื้นครุขระครุขระนะคะต่อไปนี่เลยเด็กๆออกเสียงค่ะ
4: ห
0: ยาบกับละเอียดคำไหนที่หมายถึงหมายถึงอะไรดีคะมาดูความหมายของคำว่าหยาบหยาบหมายถึงไม่ละเอียดส่วนละเอียดจะหมายถึงไม่หยาบเห็นไหมความหมายตรงข้ามกันเลยใช่ไหมคะเด็กๆถ้าให้เด็กๆเปรียบเทียบทรายเนี่ยละเอียดหรือหยาบบางที่ก็อาจจะเป็นทรายแบบละเอียดใช่ไหมคะบางที่ก็อาจจะเป็นทรายหยาบนะคะต่อไป
4: หนาก
0: ับบางหนาหมายถึงส่วนสูงมากจากพื้นผิวส่วนบางจะหมายถึงมีส่วนสูงน้อยจากผิวไม่หนามีความหนาแน่นน้อยไหนเด็กๆลองยกตัวอย่างอะไรบ้างที่เปรียบเทียบหนากับบางได้บ้างหนังสือสมุดอะไรอีกคะเสื้อผ้าหนากับบางได้ไหมได้ค่ะกระเป๋าจะเป็นหนักกับเบาใช่ไหมคะมีอะไรอีกผมหนากับผมบางได้ไหมคะผมหนากับผมบางได้ไหมคะได้ต่อไปคำนี้ค่ะ
4: ง่าย
0: ง่ายกับยากง่ายหมายถึงสะดวกไม่ยากส่วนยากหมายถึงความลำบากเช่นอะไรบ้างที่เป็นทั้งง่ายและยากข้อสอบได้ไหมคะข้อสอบง่ายข้อสอบยากการบ้านข้อนี้ง่ายการบ้านข้อนี้ยากแบบนี้นะคะต่อไปค่ะเด็กๆคำนี้ค่ะ
4: ใหญ
0: ่กับเล็กใหญ่หมายถึงโตเล็กหมายถึงขนาดย่อมกว่าเมื่อเทียบกันอะไรบ้างที่เป็นใหญ่กับเล็ก
4: ช
0: ้างกับอะไรคะ
4: ช
0: ้างกับหนูแบบนี้ใช่ไหมคะใหญ่มากกับเล็กมากหรือว่าน้องเจด้าบอกว่าเป็นขวดน้ำที่คุณแม่ยกตัวอย่างมามีอะไรอีกคะมีอะไรอีกเอ่ยตุ๊กตาตัวใหญ่ตุ๊กตาตัวเล็กได้ไหมคะได้บ้านเล็กกับบ้านใหญ่เก่งมากค่ะน้องต่อไปคำนี้ค่ะ
4: ข
0: ึ้นกับลงขึ้นนะคะหมายถึงไปสู่เบื้องบนเบื้องสูงส่วนลงเนี่ยหมายถึงไปสู่เบื้องต่ำอะไรบ้างที่จะมีความหมายว่าขึ้นกับลงได้บ้างบันไดขึ้นสะพานลงสะพานหรือบ้านชั้นบนชั้นล่างต้องขึ้นต้องลงใช่ไหมคะเก่งมากๆเลยต่อไปค่ะเด็กๆคำนี้ค่ะ
4: ส
0: ู
4: ง
0: กับต่ำนะคะหมายถึงสูงนะคะหมายถึงมีระยะที่วัดตรงขึ้นไปตามแนวตั้งฉากกับพื้นนะคะส่วนต่ำจะหมายถึงตรงข้ามกับสูงนั่นเองนะคะต่อไปค่ะเด็กๆเดี๋ยวคุณครูนะคะ จะให้เด็กๆทำกิจกรรมตามหาคู่ที่มีความหมายตรงข้ามกันจากคำศัพท์ที่เราเรียนไปเมื่อสักครู่นี้โดยคุณครูได้แจกหัวใจนะคะครึ่งดวงให้กับเด็กๆแบบนี้ให้เด็กๆเขียนคำศัพท์คนละ1คำคุณครูมีหัวใจให้ครึ่งดวงให้เด็กๆเขียนคำศัพท์1คำเดี๋ยวเราจะมาดูกันว่าอีกครึ่งดวงที่เป็นคำตรงข้ามกับคำที่เราเขียนเนี่ยอยู่ที่ใครเดี๋ยวให้ไปจับคู่กันแบบนี้เข้าใจไหมคะถ้าพร้อมแล้วลงมือทำได้เลยค่ะเขียนอย่างเดียวนะคะไม่ต้องระบายสีนะ1คำใครเสร็จแล้วให้ยกหัวใจครึ่งดวงของเราขึ้นมาได้เลยค่ะลงมือเลยค่ะเขียนตัวใหญ่ๆค่ะเขียนตัวใหญ่ๆเขียนเลยค่ะให้เวลาอีก1นาทีเท่านั้นเสร็จแล้วชูไว้ค่ะเขียนตัวใหญ่ๆเลยนะเขียนตัวใหญ่ๆเลยเดี๋ยวให้เด็กๆใครยังไม่เสร็จบ้างเดี๋ยวให้เด็กๆเดินตามหาคู่ของตัวเองอาจจะมีคู่มากกว่า2คนก็ได้ให้จับเป็นกลุ่มถ้าคนที่มีคู่มากกว่า2คนนะคะถ้าพร้อมแล้วลงมือเดินตามหาคู่ของตัวเองได้เลยค่ะเช่นน้องประภัสราได้คำว่าเล็กใช่ไหมคะคู่กับคำว่าใหญ่ใหญ่ไปอยู่กลุ่มเดียวกันได้เลยค่ะมาอยู่กลุ่มเดียวกันไวเลยค่ะไวเลยบทลงโทษใครตามหาคู่ได้แล้วไม่เป็นไรค่ะมาได้เลยหมดเวลาใครยังตามหาคู่ไม่เจอยกมือเดี๋ยวให้นั่งที่ก่อนนะคะเด็กๆนั่งที่เรารู้คู่ของตัวเองแล้วเดี๋ยวคุณครูจะเรียกมาทีละครู่นะคะคู่แรกกลุ่มแรกนะคะใครยังไม่นั่งที่เอ่ยเพื่อนนั่งที่แล้วค่ะคนแรกขอน้องกมลรัตน์ค่ะน้องกมลรัตน์มาเลยค่ะใครคู่กับน้องกมลรัตน์บ้างใครอยู่กลุ่มเดียวกับน้องกมลรัตน์บ้างออกมาได้เลยค่ะมาดูหัวใจของน้องกมลรัตน์คือคำว่า
1: ใหญ่ค
0: ่
1: ะ
0: ใหญ่ต้องตรงข้ามกับคำว่า
1: เล็ก
0: เล็กนี่หัวใจของเพื่อนเป็นดวงกันแบบนี้ใหญ่กับเล็กไม่เป็นคู่กันไม่เป็นไรค่ะอาชูของตัวเองขึ้นมานะคะคนไหนคู่กันให้ประกบกันนะคะใหญ่คู่กับเล็กถูกต้องไหมถูกต้องปรบมือให้กลุ่มนี้ค่ะยอดเยี่ยมมากๆเลยต่อไปน้องกุลค่ะน้องกุลมีคู่ไหมคะไม่มีเดี๋ยวเรียกสุดท้ายได้ลงโทษมีบทลงโทษน้องปลื้มมาค่ะน้องปลื้มคู่กับใครบ้างเอ่ยมาเลยมาเลยมาดูน้องปลื้มน้องปลื้มได้คำว่า
5: แพ้กับชนะคร
0: ับ แพ้ตรงข้ามกับคำว่าชนะเอาหัวใจมาประกบกันค่ะนี่แบบนี้เลยนะปรบมือให้น้องปลื้มใครยังไม่ฟังเพื่อนเดี๋ยวจะมีบทลงโทษนะคะคนต่อไปน้องจักรพัฒน์ค่ะกลุ่มของน้องจักรพัฒน์มาเลยมาเลยค่ะน้องจักรพัฒน์ได้คำว่าอะไรคะ
6: ลง
0: ลงจะต้องมีความหมายตรงข้ามกับคำว่าอะไรคะ
1: ขึ้น
0: แบบนี้นะคะเก่งมากๆเลยปรบมือให้คู่นี้ค่ะยอดเยี่ยมมากๆเลยค่ะต่อไปน้องตะวันค่ะมาเลยน้องตะวันค่ะน้องตะวันค่ะใครอยู่กลุ่มเดียวกับน้องตะวันมาเลยตะวันได้คำว่าอะไรคะ
7: บาง
0: คู่กับอะไรเอ่ยดูคู่นี้นะคะถือไว้เอาไปคู่กันนะคะดูคำนี้บางคู่กับ
2: หนาครับ
0: ตรงข้ามกับคำว่าหนาแบบนี้นะคะกลุ่มนี้มีด้วยกัน4คนนะคะหัวใจตรงกัน4คนปรบมือให้กลุ่มนี้ค่ะเก่งมากต่อไปน้องเมย์ค่ะมีคู่ไหมคะน้องคู่ของน้องเมย์มาเลยค่ะตามหาคู่จนเจอนะคะน้องเมย์กับน้องมอสนะคะคำนี้คือคำว่า
6: ขึ้นครับ
0: ขึ้นกับ
2: ลง
0: ขึ้นกับลงไปหรือยังเอ่ยไปแล้วน้องต้องอยู่กลุ่มเดียวกับใครเอ่ยขึ้นกับลงใครมีคำศัพท์คำว่าขึ้นกับลงน้องจะต้องไปอยู่กลุ่มเดียวกับกลุ่มนู้นนะคะไม่เป็นไรกลับไปได้เลยนะคะต่อไปใครที่มีคู่แล้วยังไม่ได้ออกมาอีกคะมีไหมเอ่ยน้องทิทัศน์ค่ะน้องทิทัศน์มาเลยมาเลยค่ะน้องทิทัศน์ค่ะน้องทิทัศน์ได้อะไรคะขึ้นกับลงไปหรือยังขึ้นกับลงไปแล้วค่ะกลุ่มเพื่อนไงคะออกมาแล้วต่อไปไหนใครไม่มีคู่ยกมือใครไม่มีคู่ให้ออกมาหน้ากระดานค่ะใครไม่มีคู่ออกมาหน้ากระดานมาเลยค่ะไปต่อแถวด้านนู้นนะคะต่อแถวด้านนู้นค่ะมาดูคนแรกน้องเจ้านายน้องเจ้านายเขียนคำว่าอะไรคะ
2: สูงค่ะ
0: สูงต้องมีคำที่มีความหมายตรงข้ามกับคำว่า
2: ต่ำ
0: สูงต่ำเก่งมากถึงไม่มีคู่แต่ว่าตอบได้เก่งมากๆเลยนะคะต่อไปน้องค่ะน้องเขียนคำว่าอะไรคะ
2: เล็ก
0: เล็กต้องคู่กับใหญ่ไปหรือยังคะเล็กกับใหญ่ไปแล้วนะคะยังตามหาคู่ไม่เจอนะคะไปน้องได้คำว่าอะไรคะ
2: เร็วครับ
0: เร็วตรงข้ามกับคำว่า
2: ช้า
0: ช้าเก่งมากเลยนะคะไม่มีใครเขียนคำว่าช้าแต่ว่าหนูสามารถตอบคำถามได้นะคะยอดเยี่ยมมากๆเลยต่อไปน้องเขียนคำว่าอะไรคะ
2: ง่ายครับ
0: ง่ายตรงข้ามกับคำว่าย
2: ากครับ
0: ยากค่ะเก่งมากเลยน้องไรวีนและคนสุดท้ายค่ะน้องธนพรเขียนคำว่า
2: บางค่ะ
0: คำที่มีความหมายตรงข้ามกับคำว่าบางคือ
2: หนาค่ะ
0: หนาเก่งมากปรบมือให้น้องธนพรค่ะยอดเยี่ยมมากๆเลยนี่ก็คือกิจกรรมตามหาคู่รู้ความหมายตรงข้ามของเรานะคะต่อไปค่ะเด็กๆยังมีอีกหนึ่งกิจกรรมนะคะเดี๋ยวคุณครูจะให้เด็กๆทำกิจกรรมจับคู่รู้คำตรงข้ามตอนนี้ให้เด็กๆทุกคนวางหัวใจลงเดี๋ยวเราจะทำเป็นกลุ่มเดี๋ยวคุณครูจะให้เด็กๆเลือกหมายเลขที่อยู่ด้านนี้แล้วให้เด็กๆเปิดหมายเลขมาสมมติว่าหมายเลขนั้นเป็นสีดำเด็กๆจะต้องตามหาป้ายที่ด้านหลังเป็นสีอะไรคะ
7: ขาว
0: ขาวเป็นคำที่มีความหมายตรงข้ามกันแบบนี้เข้าใจไหมคะมากลุ่มแรกที่เรียบร้อยและตั้งใจที่จะได้เลือกหมายเลขคือกลุ่มที่4ค่ะกลุ่มที่4เลือกหมายเลขอะไรคะหมายเลข3เด็กๆลองดูหมายเลข3เป็นคำศัพท์คำว่าอะไรคะน่าจะเป็นคำว่าอะไรคำว่าอะไรคะคำว่ากลุ่มที่4ตอบค่ะกลุ่มที่4เลือกค่ะคำนี้จะเป็นคำศัพท์คำว่าอะไรคะ
8: มืดครับ
0: มืดหรือว่าตอนอะไรคะ
8: ตอนกลางตอนดึกครับ
0: ตอน
8: คืน
0: กลางคืนนะคะเพราะฉะนั้นหมายเลขกลุ่มที่4จะได้เลือกอีกหนึ่งหมายเลขจะต้องตามหาคำที่หมายถึงตรงข้ามกับกลางคืนคืออะไรคะ
7: กลางว
0: ัน กลางวันเลือกเลยหมายเลขไหนเอ่ยหมายเลข8จะใช่กลางวันหรือเปล่า1 2 3ใช่ไหมคะ
7: ไม่ใช
0: ่ไม่ใช่อันนี้น่าจะเป็นคำว่าอะไรคะคำว่าสั้นนะเดี๋ยวคุณครูขอปิดไว้ก่อนนะคะถ้าตามหาคู่ไม่เจอก็จะยังไม่เปิดแต่ว่าเด็กๆต้องจดจำว่าด้านหลังหมายเลขแต่ละหมายเลขเป็นตัวอะไรเป็นรูปอะไรมีความหมายว่าอะไรนะคะต่อไปกลุ่มที่เรียบร้อยกลุ่มที่5ค่ะหมายเลขอะไรดีคะ
7: 4
0: หมายเลข4เด็กๆสามารถเลือกหมายเลขเดิมได้เลยนะคะหมายเลข4คือนี่ค่ะน่าจะเป็นคำว่าอะไรคะคำว่า
7: เย็น
0: ต ติดไว้ก่อนคำที่มีตรงข้ามกับคำว่าเย็นคือคำว่าอะไรคะเย็นตรงข้ามกับร้อนหมายเลขไหนจะเป็นหมายเลขที่มีคำว่าร้อนคะหมายเลข9ขอให้ได้คำว่าร้อนนะคะ1 2 3คำนี้หมายเลข9น่าจะเป็นคำว่าอะไรคะไปลองดูเป็ดมีลักษณะอย่างไรคะขาวเพราะฉะนั้นกลุ่มที่5ยังไม่ได้นะคะต่อไปกลุ่มที่จะได้เปิดหมายเลขคือกลุ่มที่3ค่ะกลุ่มที่3เรื่องหมายเลขอะไรคะหมายเลขอะไรเอ่ยให้

0: จะต้องหาคำว่ากลางคำนี้คือคำว่ากลางคืนจะต้องหาคำว่ากลางวันเลือกอีกหนึ่งหมายเลขค่ะหมายเลขหมายเลข9 9ไปหรือยังเอ่ย9เมื่อกี้ไปแล้วเป็นความหมายว่าอะไรคะขาวหนูจะเลือกซ้ำได้ไหมไม่ได้ก็รู้อยู่แล้วมันไม่คู่กันก็ไม่ควรที่จะเลือกซ้ำกันอ่ะให้โอกาสเลือกอีกหนึ่งครั้งค่ะ1 2 3 5อ่ะเลือกหมายเลข5หมายเลข5คือนี่ค่ะดูลักษณะที่อยู่ในภาพคนเป็นลักษณะอย่างไรคะผอมจำไว้ว่าหมายเลข5คือผอมกลุ่มที่จะได้เลือกต่อไปคือกลุ่มที่2ค่ะเลือกหมายเลขอะไรดีคะให้เด็กๆเลือกหมายเลขที่ยังไม่เคยเปิดก่อนแล้วเราจะได้รู้ว่าหมายเลขนั้นจะคู่กับหมายเลขอะไรได้บ้างหมายเลขหมายเลข6คำศัพท์ที่ได้คือคำว่ามีลุ้นแล้ว1 2 3ดำดำขาวอยู่หมายเลขไหนเอ่ยหมายเลขหมายเลข9เก่งมากๆเลยกลุ่มที่2รับ1คะแนนนะคะยอดเยี่ยมมากๆเลยอ่ะเด็กๆเอาเสียง1ครั้งดำ
1: ดำ
0: ขาว
1: ขาว
0: ขอหาผู้ชนะอีก1กลุ่มนะคะรับรางวัลใหญ่นะคนที่จะได้เปิดกลุ่มที่1ค่ะให้โอกาสกลุ่มที่1หมายเลขอะไรคะเลือกให้เลือกหมายเลขที่ยังไม่เคยเปิด1 2 3 10นะคะหมายเลข10เปิดไปหรือยังเอ่ยยังนะคะหมายเลข10คือคำนี้ค่ะคำว่าบอกก่อนคำนี้คือคำว่ายาวคู่กับหมายเลขจริงหรือเปล่าหมายเลข8คือ
1: ส
0: ั้นเก่งมากปรบมือให้กลุ่มที่1ค่ะเก่งมากๆเลยนี่ก็คือกิจกรรมนะคะจับคู่รู้คำตรงข้ามนะคะเดี๋ยวมีเวลาเหลือเราอาจจะได้เล่นกันนะคะต่อไปค่ะเด็กๆเดี๋ยวเราจะมาทำกิจกรรมใบงานที่5เรื่องนักสำรวจตัวน้อยนะคะเดี๋ยวเด็กๆลองดูคุณครูจะให้เด็กๆสำรวจสิ่งที่อยู่รอบตัวของเราว่ามีอะไรบ้างที่เป็นคำที่มีความหมายตรงข้ามกันให้เด็กลองดูคำแรกตัวอย่างสิ่งที่สำรวจพบคือดินสอคำก็คือสั้นและยาวเห็นไหมคะดินสอบางคนแท่งสั้นๆบางคนแท่งยาวๆแบบนี้คือคำที่มีความหมายตรงข้ามกันหรือข้อที่สองเด็กๆอาจจะเขียนว่าสมุดสมุดมีลักษณะเป็นอย่างไรคะหนากับบางแบบนี้เข้าใจไหมคะถ้าเข้าใจแล้วลงมือทำได้เลยค่ะ

เด็กๆเร่งมือเลยค่ะเร่งมือเลย142ค่ะเด็กๆต้องเขียนคำศัพท์ก่อนอะไรยาวคะอะไรยาวอะไรยาวอะไรยาวน้องจักรพรรดิดินสอจะมีสั้นกับยาวไปแล้วไงคะตัวอย่างดินสอไปแล้วมีอะไรอีกที่เป็นผมได้ไหมคะผมอะไรเอ่ยผมสั้นกับยาวผมขาวกับผมดำได้ไหมคะได้สีขาวสีดำมีอะไรอีกลำโพงได้ค่ะข้างซ้ายกับข้างขวาได้เลยวิ่งยังไงคะเก่งมากค่ะเขียนได้เลยค่ะน้องกุลเร่งมือเลยค่ะเด็กๆคำว่าผอมกับไม่ผอมเป็นคำที่มีความหมายตรงข้ามกันไหมคะผอมกับไม่ผอมใช่หรือเปล่าเด็กๆ

0: อกคุณแหม่มหน่อยเด็กๆต้นทางและเด็กๆปลายทางบอกคุณแหม่มหน่อยค่ะคำว่าผอมกับไม่ผอมเป็นคำที่มีความหมายตรงข้ามกันไหมคะ
1: ไม
0: ่ไม่เป็นเพราะว่าอะไรคะคำที่มีความหมายตรงข้ามกันเราจะไม่ใช้คำว่าไม่แล้วผอมต้องมีความหมายตรงข้ามกับคำว่าอะไรคะ
1: อ้วน
0: อ้วนไม่ต้องพูดใส่หน้าครูค่ะน้องปลื้มอ้วนพูดเบาๆก็พออ้วนนะคะเร่งมือเลยค่ะเร่งมือเลยใหญ่กับเล็กก็ได้ค่ะใหญ่กับเล็กอะไรบ้างใหญ่กับเล็กเขียนตรงนี้เล็กกับใหญ่เขียนช่องนี้ค่ะเล็กกับใหญ่เขียนช่องนี้นะอะไรอะไรสั้นกับยาวคะผมต้องมาเขียนคำว่าผมตรงนี้ค่ะผมต้องเขียนตรงนี้นะน้องตะวันไวเลยค่ะหมูใหญ่กับหมูเล็กเหรอคะหมูอะไรเป็นยังไงหมูตัวใหญ่กับหมูตัวเล็กใช่ไหมคะเล็กรอเอกกรเล็กค่ะพื้นเก่งมากน้องกล้าบอกว่าพื้นเป็นยังไงคะน้องกล้าเรียบกับครุขระใช่ไหมคะ

0: อะไรอีกคะเด็กๆที่นอกเหนือจากที่เพื่อนยกตัวอย่างมีคำว่าอะไรอีกเอ่ยอะไรนะคะ
1: สอบ
0: ข้อสอบใช่ไหมคะข้อสอบเป็นอย่างไรเอ่ยง่ายกับยาก
2: ได้ค่ะสายซอโซ่เขียนยังไงคะสายซอโซ่ต้องมีหางขึ้นไปอีกค่ะ
0: ซออายอสายไม้ไม้อะไรคะไม้โทสายสมุดไม่มีสระอะค่ะสมุดสมอุดอสมุดนะคะสมุด

เร็วเร็วต้องมาเขียนช่องนี้เร็วตรงข้ามกับคำว่าอะไรคะน้องมอสเร็วตรงข้ามกับคำว่าอะไรคะช้าเร็วกับช้าอะไรเร็วกับช้าคะอะไรที่เป็นเร็วกับช้าอะไรบ้างในเด็กกลุ่มที่3คิดซิอะไรที่เป็นเร็วกับช้าได้บ้างหนูอาจจะเขียนว่ารถก็ได้รถเร็วกับช้าขับขี่เร็วกับขับขี่ช้าใช่ไหมคะฉันช้ากับฉันเร็วคืออะไรน้องต้องเขียนแบบนี้สิ่งที่สำรวจพบขาวกับดำอะไรบ้างที่เป็นขาวกับดำน้องเมย์ผมได้ไหมคะสีได้ไหมแกะก็ได้หนูอาจจะเขียนว่าแกะตรงนี้คำก็คือขาวกับดำตรงนี้เข้าใจไหมคะอะไรเปิดกับปิดได้บ้างอะไรเปิดกับปิดได้บ้างประตูหนูก็อาจจะเขียนว่าประตูตรงนี้เปิดและปิดแบบนี้เข้าใจไหมคะเดี๋ยวลบออกนะลบออกแล้วเขียนใหม่นะ

สิ่งที่สำรวจพบต้องเป็นสิ่งของที่อยู่รอบๆตัวเราแล้วมันเป็นลักษณะอย่างไรเช่นเมื่อกี้เพื่อนยกตัวอย่างว่าแกะอาจจะเขียนว่าขาวกับดำแบบนี้นะคะเดี๋ยวนี้ลบออกนะผิดนะคะยังผิดอยู่นะบันไดคืออะไรคะบันไดเป็นอย่างไรเอ่ยน้องจิตติพัฒน์บอกตอบคุณแหม่มก่อนบันไดเป็นอย่างไรคะมันเป็นยังไงคำที่มีความหมายตรงข้ามกันบันไดคือคำว่าอะไรบ้างเก่งมากเขียนได้เลยค่ะบันเขียนถูกแล้วบออะนอบานแล้วก็ดอไอใดเด็กๆเร่งมือเลยค่ะเร่งมือเลย

ีก5นาทีค่ะเด็กๆเร่งมือเลย5นาทีค่ะกระเป๋าหนักกับเบาใช่ไหมคะเก่งมากประตูปรอะประ

โบสีน้ำเงินกับสีเขียวสีน้ำเงินกับสีเขียวยังไม่ใช่คำตรงข้ามกันนะคะต้นไม้สูงกับอะไรคะสูงกับต่ำโต้อะไรคือโต้คะฮะใช่ลูกอะไรคือคำว่าโต้คำว่าอะไรนะคะโต๊ะตอโอตโตไม้ตรีโต๊ะโต๊ะเป็นอย่างไรเอ่ยว่างกับเล็กกว้างกว้างกับเล็กยังไม่ใช่คำตรงข้ามกันนะคะกว้างต้องตรงข้ามกับอะไรเด็กๆกว้างต้องตรงข้ามกับคำว่าแคบเก่งมากค่ะเสื้อก็ได้เสื้อเป็นอย่างไรเอ่ยเสื้อคำที่มีความหมายตรงข้ามกับเสื้อคือครับกับครับกับหลวงเก่งมากค่ะแบบนี้นะนี่คืออะไรคะห้องห้องที่มีอากาศเย็นกับอากาศร้อนใช่ไหมคะขวดน้ำขอไข่ค่ะขอขวดไม่ใช้แล้วนะใครเสร็จแล้วบ้าง

เด็กๆหมดเวลาค่ะวางดินสอไหนใครเสร็จแล้วบ้างยกมือไหนใครเหลือ1ข้อใครเหลือ2ข้อใครเหลือ3ข้อเดี๋ยวถ้าเด็กๆคนไหนนะคะไม่เสร็จเดี๋ยวให้กลับไปทำเป็นการบ้านนะคะมาดูเฉลยใบงานของครูแหม่มบ้างมีคำศัพท์คำว่าอะไรนะคะเดี๋ยวให้เด็กๆวางดินสอทั้งเด็กต้นทางและเด็กๆปลายทางแล้วออกเสียงนะคะให้ครูแหม่มฟังหน่อยว่าคำศัพท์ที่ครูแหม่มยกตัวอย่างมานะคะมีคำว่าอะไรนะคะเริ่มได้เลยค่ะ

0: สมุดก็จะเป็นบางกับหนานะคะต่อไป
1: ผม
0: มีคนยังไม่วางดินสอนะคะต่อไป
1: แขน
0: ซ้าย
1: ขวา
0: ดอกไม้เป็นอย่างไรคะ
1: สด
0: เหี่ยวต่อไปค่ะ
1: กรอบ
0: รูปเป็นอย่างไรคะ
1: ใหญ
0: ่เล็กต่อไปค่ะน้องเจ้านายค่ะคำนี้ค่ะพูดได้เลยค่ะ
2: ป้ายประตูครับ
0: ป้ายประตูเด็กๆบอกคุณแม่หน่อยค่ะเป็นอย่างไรคะ
1: เป
0: ิ
1: ด
0: เปิดปิดต่อไปค่ะรูปร่างเป็นอย่างไรเอ่ย
1: อ
0: ้วนหอมต่อไปค่ะถนนเป็นอย่างไรคะ
1: เร
0: ียบกับ
1: คร
0: ุขระต่อไปค่ะผมเป็นอย่างไรคะดำขาวและสุดท้ายค่ะห้องเป็นอย่างไรคะ
1: สะอาด
0: ตรงข้ามกับ
1: โส
0: กระโปงนั่นเองนะคะมีคนไหนใจตรงกันกับครูแหม่มบ้างคะบางคนก็อาจจะใจตรงกันนะคะเอาละค่ะวันนี้เดี๋ยวเราสรุปบทเรียนกันนะคะโดยคุณครูจะมีบัตรคำมาชูให้เด็กๆเดี๋ยวให้เด็กๆคนไหนกลุ่มไหนที่มีบัตรคำนะคะออกมาเดี๋ยวออกมาคู่กับครูแหม่มได้เลยพร้อมไหมคะคำแรกคำสาบคำว่าผิดกลุ่มไหนมีคำสาบตรงข้ามกับคำว่าผิดคะคำนี้คือคำว่า
2: ถูกค่ะ
0: เดี๋ยวเสียงค่ะถูก
2: ถูก
0: เดี๋ยวให้ไปถือ2แผ่นนะคะแล้วก็ไปยืนตรงนู้นนะยืนคู่กันนะคะไปได้เลยต่อไปคำสาบคำต่อไปคือคำว่าใหญ่ค่ะใหญ่ตรงข้ามกับคำว่า
2: เล็ก
0: เล็กเดี๋ยวเอาเสียงค่ะใหญ่
1: ใหญ่
0: เล็ก
2: เล็ก
0: หยิบไปถือได้เลยนะคะต่อไปค่ะคำสาบคำว่าขาวตรงข้ามกับคำว่า
1: ดำ
0: ดำอยู่ไหนเอ่ยมาเลยค่ะเด็กๆออกเสียงค่ะดำขาว
1: ขาว
0: ไปหยิบไปถือได้เลยนะคะต่อไปค่ะหนาตรงข้ามกับคำว่า
1: บ
0: างเนี่ยมายืนเลยนะคะเด็กๆออกเสียงค่ะบางหนาเอาละค่ะไปยืนได้เลยนะคะต่อไปคำว่าแพ้ค่ะตรงข้ามกับคำว่าม าเลยค่ะชนะเด็กๆออกเสียงค่ะชนะ
1: แ
0: พ้น้องปลื้มมายืมฝั่งนี้นะคะน้องปลื้มไปยืมฝั่งนู้นนะต่อไปช้าตรงข้ามกับคำว่ามาเลยค่ะอยู่ที่ใครคะมาเลยเด็กๆออกเสียงอีกหนึ่งครั้งค่ะเร็ว
1: เร
0: ็
1: ว
0: ช้า
1: ช้า
0: ไปยืนข้างๆน้องปลื้มได้เลยค่ะต่อไปปิดตรงข้ามกับ
1: เป
0: ิดมาเลยค่ะเด็กๆออกเสียงหนึ่งครั้งเปิด
1: ป
0: ิ
1: ด
0: คู่กันได้เลยค่ะได้ยินข้างๆน้องทีทันนี่นะน้องขยับไปนิดนึงค่ะต่อไปลงตรงข้ามกับคำว่าม าเลยค่ะเดี๋ยวเสียงหนึ่งครั้งขึ้น
1: ลง
0: ถือฝั่งนี้ได้เลยนะคะต่อไปอีกสองคำค่ะยืนตรงนี้ละค่ะยืนตรงนี้ละค่ะคำว่า
1: ดึง
0: ตรงข้ามกับคำว่ามาเลยค่ะเดี๋ยวเอาเสียงหนึ่งครั้งค่ะดึ
1: ง
0: ผลักไปหยิบคู่กันได้เลยนะคะน้องปลื้มขยับไปนิดนึงค่ะและสุดท้ายค่ะครูคราตรงข้ามกับ
1: เร
0: ีย
1: บ
0: เรียบออกมาได้เลยค่ะเดี๋ยวเสียงหนึ่งครั้งเรียบ
1: เร
0: ีย
1: บ
0: ครู
1: ครา
0: เดี๋ยวจะให้เด็กๆออกเสียงคำศัพท์อีกหนึ่งครั้งคนที่ถือป้ายนะคะเดี๋ยวชูป้ายขึ้นมาทีละคนเดี๋ยวเริ่มจากน้องประกอบนะคะเดี๋ยวให้เด็กๆออกเสียงพร้อมกันนะคนคำแรกค่ะชูสูงๆเลยนะสองมือแบบนี้เด็กๆออกเสียงค่ะคนที่สองค่ะ
1: เล็กใหญ
0: ่คนที่สามค่ะ
1: ดำขาว
0: คนที่สี่ค่ะ
1: ขาว
0: คนที่ห้าค่ะ ่6ค่ะ
1: คือลม
0: คนที่7ค่ะ
1: เรียกถูกค่ะ
0: คนที่8ค่ะ
1: ดึงค่ะ
0: คนที่9ค่ะ
1: เร็วค่ะ
0: และน้องปื้มสุดท้ายสุดมือแขนเลยคำว่า
1: ชนะแ
0: พ้เก่งมากค่ะเดี๋ยวมือให้ตัวแทนของเรานะคะเดี๋ยวให้เด็กๆเก็บบัตรคำไว้ก่อนนะคะกลับไปนั่งที่ของตัวเองนะคะยอดเยี่ยมมากๆเลยทั้งเด็กๆต้นทางและเด็กๆปลายทางนะคะซึ่งวันนี้นะคะเด็กๆเราได้เรียนคำที่มีความหมายตรงข้ามกันไปแล้วนะคะเด็กๆลองดูครูแม่มีประตูมาให้เด็กๆดูทั้งหมด2ประตูเด็กๆลองดูประตูแรกเขียนคำว่าอะไรคะประตูที่2เขียนคำศัพท์คำว่าผลักเด็กๆคิดว่าคำ2คำความหมายเหมือนกันไหมคะดึงกับผลักความหมายเหมือนกันไหมไหนลองทำท่าดึงดึงทำยังไงเวลาเราดึงประตูเวลาดึงต้องเป็นอย่างไรคะดึงเข้ามาหาตัวเองใช่ไหมคะเวลาที่เราไปร้านอาหารหรือว่าในโรงเรียนเนี่ยเราก็จะเห็นป้ายที่เขียนคำว่าดึงนะคะก็คือการดึงเข้ามาหาตัวเองแต่ถ้าคำว่าผลักจะเป็นลักษณะอย่างไรคะผลักออกไปจากตัวเราแบบนี้นะคะนี่ก็คือคำที่มีความหมายตรงข้ามกันนะคะซึ่งเป็นเรื่องที่มีความสำคัญกับเด็กๆนะคะจะได้นำไปใช้ในชีวิตประจำวันให้อย่างเรียกว่าอย่างถูกต้องแล้วก็อย่างง่ายนั่นเองนะคะถ้าเด็กๆไม่รู้ความหมายของคำศัพท์เด็กๆจะปฏิบัติถูกไหมคะกลุ่มที่1จะปฏิบัติถูกไหมคะไม่ถูกนั่นเองนะคะเพราะฉะนั้นเด็กๆเนี่ยก็จะต้องรู้ความหมายนะคะของคำศัพท์แล้วก็นำไปใช้ได้อย่างถูกต้องนั่นเองค่ะสำหรับบทเรียนในครั้งต่อไปนะคะเด็กๆจะได้เรียนรู้ในเรื่องของคำที่มีความหมายตรงข้ามกันในชั่วโมงที่2นะคะสิ่งที่จะต้องเตรียมก็คือใบความรู้ที่5เรื่องฝึกอ่านคำที่มีความหมายตรงข้ามกันและใบงานที่8เรื่องคำที่มีความหมายตรงข้ามกันสามารถดาวน์โหลดได้ที่ www.dltv.ac.th นั่นเองนะคะสำหรับเรื่องคำที่มีความหมายตรงข้ามกันนะคะเชื่อว่าไม่ยากสำหรับเด็กๆต้นทางและเด็กๆปลายทางนะคะลองกลับไปทบทวนแล้วเดี๋ยวพรุ่งนี้เราจะมาเพิ่มเติมความรู้ใหม่กันนะคะวันนี้ครูแมมขอตัวลาเด็กๆที่น่ารักเพียงเท่านี้แล้วเดี๋ยวเราจะกลับมาพบกันใหม่ในชั่วโมงหน้าวันนี้ลาไปแล้วสวัสดีค่ะ
3: ได้บอกทำความเคารพ

0: ำแนะนำสำหรับผู้ปกครองในการจัดการเรียนการสอนระดับประถมศึกษาด้วยการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมผู้ปกครองสามารถจัดให้บุตรหลานเรียนและทำกิจกรรมไปพร้อมกับห้องเรียนต้นทางระดับประถมศึกษาปีที่1ถึง6ทางช่องดาวเทียมหมายเลข186ถึง191ออกอากาศเวลา 8:30 นถึงเวลา 14:30 นสามารถรับชมได้ทุกช่วงเวลาผ่านทาง www.bltv.ac.th ผู้ปกครองสามารถส่งเสริมและดูแลช่วยเหลือในการเรียนทางไกลของบุตรหลานได้โดยก่อนเรียนช่วยกระตุ้นเตือนให้เปิดรายการการเรียนการสอนเมื่อถึงเวลาออกอากาศจัดเตรียมหนังสือเรียนหรือเอกสารประกอบการเรียนรู้สอบถามหรือพูดคุยกับบุตรหลานให้เห็นความสำคัญของการเรียนระหว่างเรียนจัดสภาพแวดล้อมที่สะอาดปลอดภัยควรให้บุตรหลานสนใจเรียนในช่วงเวลา 20-30 นาทีแรกเนื่องจากเป็นช่วงการทบทวนความรู้เดิมและสอนเนื้อหาใหม่ส่งเสริมให้บุตรหลานคิดและทำกิจกรรมตามความสามารถหลังเรียนช่วยกระตุ้นเตือนให้ทำแบบฝึกหัดเวลาว่างให้ช่วยทำงานบ้านง่ายๆให้เล่นอิสระกลางแจ้งผู้ปกครองอ่านหนังสือให้ฟังหรือจัดเวลาให้บุตรหลานอ่านหนังสือให้กำลังและสังเกตพฤติกรรมของบุตรหลานหากมีข้อสงสัยผู้ปกครองสามารถสอบถามได้ที่ครูประจำชั้นตามช่องทางการสื่อสารที่แต่ละโรงเรียนกำหนด
1: ตอนสุขภาพดีห่างไกลโรค

0: บาสเกตบอลมาไปล้างมือก่อนกินขนมสิจ๊ะเชื้อโรคเต็มมือเลย
1: ไม่เป็นไรหรอกนิดเดียวเองต้นกล้าออกจะแข็งแรงออกกำลังกายทุกวันนี่เอามือเช็ดเสื้อเดี๋ยวเชื้อโรคก็หายแล้ว
2: ผู้ผ่าล้างมือเสร็จแล้วขอกินขนมหน่อยนะจ๊ะเอ้าต้นกล้ายังไม่ล้างมือเลยเดี๋ยวก็ปวดท้องหรอก
0: ต้นกล้าเป็นอะไร
1: ปวดท้องเข้าห้องน้ำ2รอบแล้วเป็นเพราะขนมเมื่อเช้าแน่เลยแต่ทำไมผู้ผ่าถึงไม่เป็นนะผู้ผ่ากินเยอะกว่าเราอีก
2: นั่นสิหรือเป็นเพราะต้นกล้ากินแต่ขนมไม่มีประโยชน์และไม่ยอมล้างมือให้สะอาดก่อนกินอาหารแน่เลย
0: ตะวันว่าเราพาต้นกล้าไปห้องพยาบาลกันเถอะแต่ต้นกล้าต้องจำไว้นะถ้าเจ็บป่วยต้องบอกผู้ปกครองคุณครูหรือเพื่อนจะได้พาไปหาคุณหมอรักษาได้ทันท่วงทีและที่สำคัญเราต้องดูแลสุขภาพของตัวเองเอาไว้ให้ดีและจะได้ห่างไกลจากโรค

0: เป็นอย่างไรบ้างต้นกล้าดีขึ้นไหม
1: ดีขึ้นแล้วขอบใจทั้งสองคนมากนะที่พาไปส่งห้องพยาบาล
2: ไม่เป็นไรจ้ะแต่คราวหลังต้นกล้าต้องดูแลตัวเองให้ดีๆตามที่ตะวันกับภูผาได้บอกไว้นะจะได้สุขภาพแข็งแรงไม่ปวดท้องอีก
1: จำฝังใจเลยล่ะเพื่อนๆก็ต้องดูแลสุขภาพตัวเองให้ดีๆด้วยนะจะได้ไม่ป่วยเหมือนต้นกล้า

แนวทางการใช้สื่อการเรียนการสอน DLTV ของมูลนิธิการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมในพระบรมราชูปถัมภ์1. สื่อการเรียนการสอนอนุญาตให้ใช้เพื่อการจัดการเรียนการสอนตามการออกอากาศของ DLTV เท่านั้น 2. ห้ามทำซ้ำดัดแปลงหรือเผยแพร่สื่อของ DLTV เพื่อประโยชน์ส่วนตนหรือเพื่อกิจกรรมที่มีลักษณะแสวงหา

0: ผลประโยชน์โดยไม่ได้รับอนุญาตสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่มูลนิธิการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมในพระบรมราชูปถัมภ์
1: และรับมือกับภัยพิบัติทางธรรมชาติในรูปแบบต่างๆที่เกิดขึ้นตามการเปลี่ยนแปลงของโลกในยุคปัจจุบันไปกับน้อง DLTV ปกป้องอิงฟ้าอะตอมและต้นกล้าในสื่อการเรียนรู้ภัยพิบัติทางธรรมชาติในรูปแบบการ์ตูน
2: ต้นเพื่อนใหม่จากนอกโลก
3: นายคือใครเนี่ย
2: ฉันชื่อ DLTV
3: ดูด้านซิกิ่งไม้มันลอยมาตามน้ำไกลๆนู่นล่ะ
2: ฉันขอค้นหาข้อมูลก่อนนะพลังแห่งความคิด
3: โอ้โหมีพลังดังด้วยเหรอ
1: ออกอากาศช่อง DLTV 1-12 ทุกวันจันทร์ถึงวันศุกร์ครั้งที่1เวลา 11:30 นถึงเวลา 12:00 นและออกอากาศซ้ำครั้งที่2ในรูปแบบคำบรรยายและภาษามือเวลา 18:06 นถึงเวลา 18:30 วันเสาร์และวันอาทิตย์ช่อง DLTV 1ถึงช่อง DLTV 6ออกอากาศเวลา 5:30 นถึงเวลา 6:00 นและออกอากาศซ้ำในรูปแบบคำบรรยายและภาษามือเวลา 19:30 นถึงเวลา 20:00 นช่อง DLTV 7-9 ออกอากาศเวลา 5:30 นถึงเวลา 6:00 นออกอากาศซ้ำในรูปแบบคำบรรยายและภาษามือเวลา 20:35 นถึงเวลา 21:00 นและช่อง DLTV 10-12 ออกอากาศเวลา 5:45 นถึงเวลา 6:00 นและออกอากาศซ้ำในรูปแบบคำบรรยายและภาษามือเวลา 19:30 นถึงเวลา 20:00 นร่วมรับมือกับภัยพิบัติทางธรรมชาติทั้ง30ตอนไปกับเราได้ทางช่อง DLTV และทางเว็บไซต์ www.dltv.ac.th

0: ผจญภัยกับเราแล้วใช่ไหมพร้อมไหม
1: ไปตะลุยโลกดึกดำบรรพ์กับพวกเราวินดี้ผจญภัยโลกไดโนเสาร์
0: พี่แว่นหินพวกนี้ลายสวยจังเลย

0: นักเรียนทั้งหมดทำความเคารพ
1: สวัสดีครับสวัสดีคุณครูปลายทางและนักเรียนปลายทางที่น่ารักทุกคนนะครับวันนี้พบกับรายวิชาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีในระดับชั้นประถมศึกษาปีที่2วันนี้พบกับคุณครูพานุทัศน์บุตรชัยหรือคุณครูแบงค์เช่นเคยครับกิจกรรมในรายวิชาวิทยาศาสตร์วันนี้จะเป็นเรื่องอะไรนั้นเราไปติดตามรับชมกันครับในวันนี้นะครับเราก็ยังเรียนรู้กันต่อในเรื่องของรู้ใหม่ว่าสิ่งมีชีวิตแตกต่างจากสิ่งไม่มีชีวิตอย่างไรวันนี้เป็นตอนที่เท่าไหร่นะครับนักเรียน
2: 4
1: วันนี้เป็นตอนที่4แล้วนะครับก่อนอื่นเลยนะครับก่อนที่เราจะไปเรียนเนี่ยเรามาทบทวนความรู้กันนะครับโดยเรานะครับจะใช้ใบงานในหน้าที่64นะครับเพื่อนำมาทบทวนความรู้ก่อนเรียนในวันนี้นั่นเองครับเด็กๆนะครับยังไม่ต้องหยิบ

0: แบบฝึกหัดขึ้นมานะครับเดี๋ยวดูไปพร้อมๆกันเลยนะครับคำถามนะครับคำถามทบทวนความรู้จากใบงานนะครับพบอะไรบ้างในห้องเรียนนะครับคำถามนี้นะครับเป็นคำถามจากชั่วโมงแรกของเรื่องนี้ลูกใครจำได้บ้างว่าเราพบอะไรบ้างในห้องเรียนครับกลุ่ม4ก่อนจำได้ไหมว่าที่เราทำกิจกรรมลูกเวียนฐานน่ะจำได้ไหมเราพบอะไรบ้างอาจารย์กภัทรตอบมาสัก2อย่างก็ได้จำได้ไหมกลุ่มนี้มีอะไรจำได้ไหมจำได้ปะจำไม่ได้ไม่เป็นไรให้ตอบทีละกลุ่มดีกว่ากลุ่มหนึ่งก่อนกลุ่มหนึ่งเนี่ยวันนั้นคุณครูเอาวัตถุอะไรมาวางไว้ที่โต๊ะเราลูก
1: ต้นพืชค่ะ
0: มีต้นพืชอยู่กลุ่มสองบอกคุณครูหน่อยว่าคุณครูนำอะไรมาวางไว้ที่โต๊ะเราลูกจำได้ไหมครับ
1: ก้อนหิน
0: ก้อนหินเก่งมากครับกลุ่มสามคุณครูเอาอะไรมาวางไว้บนโต๊ะลูกเอาอะไรมาวางไว้นะตอบดังๆครับว่า
1: ตู้ปลาค่ะ
0: ปลาเก่งมากครับกลุ่ม4คุณครูเอาอะไรมาวางไว้ลูก
2: ของเล่นรถไฟค่ะ
0: อะไรนะครับ
2: รถของเล่นค่ะ
0: รถของเล่นเก่งมากครับและกลุ่ม5คุณครูนำอะไรมาวางไว้ที่โต๊ะเราลูก
3: ไฟฉายค่ะ
0: ไฟฉายแสดงว่าเด็กๆทุกกลุ่มนะครับสามารถจำวัตถุที่คุณครูนำมาให้นักเรียนได้สังเกตเมื่อชั่วโมงที่1ครบทุกกลุ่มเลยนะครับเก่งมากเลยครับถูกต้องเลยก็ไล่ตามเลยเนาะปลาต้นไม้ไฟฉายหินรถของเล่นนะครับคุณครูมีภาพมาให้ดูด้วยนะครับจากกิจกรรมครั้งที่แล้วครับไปกันต่อครับในคำถามที่ข้อที่2สิ่งที่นักเรียนบันทึกมีอะไรบ้างเป็นสิ่งมีชีวิตและเพราะเหตุใดกลุ่ม4มีอะไรบ้างลูก
4: สุนัขพ่อและแก้ว
0: อันนั้นเป็นเนื้อเรื่องจากปุกปุยครับแต่คำถามคุณครูถามว่าสิ่งที่เราบันทึกในใบงานลูกในหน้าที่64ที่เราตอบเมื่อสักครู่นี้ให้ตอบใหม่อีกหนึ่งรอบว่ามีอะไรบ้างมีอะไรคะ
1: ปลาค่ะ
0: มีปลาทำไมปลาเป็นสิ่งมีชีวิตลูกไหนขอเหตุผลหน่อย1ข้อ
1: ขยับได้ค่ะ
0: ปลาสามารถขยับได้ขอบคุณมากครับหมดหรือยังยังไม่หมดกลุ่ม2ลองตอบดูครับมีอะไรอีกนอกจากปลา
1: ต้นไม้ค่ะ
0: ต้นไม้ทำไมหนูคิดว่าต้นไม้เป็นสิ่งมีชีวิตลูก
1: เพราะว่ามันเติบโตได้ค่ะ
0: เพราะต้นไม้สามารถเติบโตได้ขอบคุณมากครับฉะนั้นนะครับน่าจะมีอยู่2อย่างนะครับจากกิจกรรมครั้งที่แล้วครับก็จะมีปลาและต้นไม้นะครับสิ่งเหล่านี้เนี่ยเป็นสิ่งมีชีวิตเพราะมีลักษณะต่างๆที่บ่งบอกถึงการมีชีวิตอยู่นั่นเองอย่างเช่นสามารถกินอาหารได้สามารถสืบพันธุ์ได้หรือสามารถเคลื่อนไหวได้ด้วยตนเองนะครับนอกจากนี้ก็ยังมีลักษณะอื่นๆอีกด้วยนะครับคำถามข้อต่อไปนะครับสิ่งที่นักเรียนบันทึกมีอะไรบ้างเป็นสิ่งไม่มีชีวิตเพราะเหตุใดกลุ่ม4อีกแล้วกลุ่ม4มีอะไรบ้างขอ1อย่างตอบอะไรตอบว่า
4: ก้อนหินครับ
0: ก้อนหินทำไมก้อนหินถึงไม่ใช่สิ่งมีชีวิตลูก
4: ขยับไม่ได้กินอาหารไม่ได้ครับ
0: ก้อนหินขยับไม่ได้กินอาหารไม่ได้ขอบคุณครับมีกลุ่มไหนอยากตอบอีกครับให้กลุ่ม2ยกมือค้างไว้นานมีอะไรอีกลูกนอกจากก้อนหินแล้วมีอะไรอีกครับไม่ต้องแย่งกันลูกขอ1คนตอบได้เลยมีอะไรครับมีก้อนหินแล้วใบเพลินละมีก้อนหินแล้วมีอะไรอีก
1: ไฟฉายค่ะ
0: ไฟฉายทำไมไฟฉายไม่ใช่สิ่งมีชีวิตครับ
1: รับประทานอาหารไม่ได้ค่ะ
0: เพราะไฟฉายรับประทานอาหารไม่ได้ขอบคุณครับและกลุ่ม3เห็นยกมือไว้แล้วเหลืออะไรอีก1อย่างครับ
5: ของเล่นครับ
0: รถของเล่นทำไมรถของเล่นไม่ใช่สิ่งมีชีวิต
5: กินอาหารไม่ได้
0: รถของเล่นกินอาหารไม่ได้นะครับขอบคุณทุกกลุ่มเลยนะครับเรามาดูเฉลยพร้อมๆกันเลยนั่นก็คือไฟฉายหินและรถของเล่นเพราะสิ่งเหล่านี้เนี่ยไม่มีลักษณะที่บอกถึงการมีชีวิตอย่างเช่นกินอาหารไม่ได้สืบพันธุ์ไม่ได้นะครับนอกจากนี้ก็จะมีลักษณะอื่นๆอีกด้วยนะครับเราจะมาเรียนรู้ในกิจกรรมของเรากันต่อนะครับรู้ไหมว่าสิ่งมีชีวิตแตกต่างจากสิ่งไม่มีชีวิตอย่างไรนะครับเรามาดูจุดประสงค์การเรียนรู้ในวันนี้กันก่อนนะครับ จุดประสงค์วันนี้เนี่ยนะครับ

0: ให้นำเสนอผลการจำแนกสิ่งต่างๆว่าเป็นสิ่งมีชีวิตหรือสิ่งไม่มีชีวิตอย่างมีเหตุผลโดยใช้วิธีการนำเสนอที่เข้าใจได้นั่นเองครับซึ่งวันนี้นะครับเราจะใช้ใบกิจกรรมในหน้าที่63นั่นเองครับวิธีทำวันนี้นะครับมีอยู่ทั้งหมด2ข้อนั่นก็คือวันนี้ข้อที่5นะครับเดี๋ยวครูอ่านให้ฟังนะข้อที่5วันนี้จะต้องทำอะไรกับเพื่อนนะครับแต่ละกลุ่มพูดคุยเพื่อจำแนกสิ่งต่างๆในข้อหนึ่งอีกครั้งว่าเป็นสิ่งมีชีวิตหรือสิ่งไม่มีชีวิตหลังจากนั้นให้เราบันทึกผลครับและในอีก1ข้อของเรานะครับคือข้อที่6นะครับข้อที่6นี้ให้แต่ละกลุ่มเนี่ยเลือกวิธีการนำเสนอผลการจำแนกสิ่งมีชีวิตและสิ่งไม่มีชีวิตให้เพื่อนเข้าใจได้ง่ายพร้อมบอกเหตุผลในการจำแนกด้วยนะครับเดี๋ยวข้อ6เนี่ยเดี๋ยวเราค่อยมาคุยกันอีก1ครั้งนะครับเดี๋ยวเราไปดูกันต่อเลยมาตรวจสอบความเข้าใจในการทำกิจกรรมกันก่อนครับนักเรียนแต่ละกลุ่มเนี่ยจะต้องพูดคุยกับเรื่องอะไรครับวันนี้เห็นกลุ่ม1ยกมือก่อนกลุ่ม1ครับพูดคุยกับเรื่องอะไรครับ
1: สิ่งมีชีวิตและสิ่งไม่มีชีวิตค่ะ
0: เรื่องของสิ่งมีชีวิตและสิ่งไม่มีชีวิตนะครับเรามาดูเฉลยไปเลยนะครับแน่นอนนะครับเราก็จะต้องมาพูดคุยนะครับเกี่ยวกับสิ่งมีชีวิตหรือสิ่งไม่มีชีวิต โดยการจำแนกว่าสิ่งต่างๆในข้อที่1เนี่ยเป็นสิ่งมีชีวิตหรือสิ่งไม่มีชีวิตนั่นเองครับไปกันต่อครับเมื่อนักเรียนนะครับขอไปครับนักเรียนจะจำแนกสิ่งต่างๆในข้อที่1อีกครั้งว่าเป็นสิ่งมีชีวิตหรือสิ่งไม่มีชีวิตได้อย่างไรใครรู้คำตอบข้อนี้ครับนักเรียนปลายทางสามารถตอบคำถามข้อนี้ได้ไหมครับไหนลองเช็คครูตอบคำถามข้อนี้ดูครับนักเรียนต้นทางมีไหมกลุ่ม4ลองตอบดูลูกเราจะจำแนกสิ่งต่างๆในข้อที่1อีกครั้งว่าเป็นสิ่งมีชีวิตหรือสิ่งไม่มีชีวิตเนี่ยได้ยังไงลูก
1: สังเกตครับ
0: โดยการสังเกตนะครับขอบคุณมากครับเอาล่ะท่านั้นเดี๋ยวเราไปดูคำตอบกันเลยนะครับว่าเราจะต้องตอบคำถามข้อนี้อย่างไรนะครับก็คือเราจะใช้ลักษณะของสิ่งมีชีวิตและสิ่งไม่มีชีวิตในการจำแนกนะครับซึ่งการสังเกตเนี่ยเราก็จะไม่ได้สังเกตแล้วนะครับนักเรียนวันนี้เนี่ยเราจะใช้การจำแนกนั่นเองครับยังไม่หมดนะครับเมื่อจำแนกสิ่งต่างๆแล้วนักเรียนแต่ละกลุ่มจะต้องทำอะไรครับเมื่อสมมติว่าจำแนกได้แล้วแหละว่าสิ่งมีชีวิตสิ่งไม่มีชีวิตเป็นอย่างไรแล้วเราจะได้ทำอะไรต่อครับกลุ่ม4อีกครั้งกลุ่ม4ทำอะไรต่อลูก
1: ใบงานหน้า63ครับ
0: ใบงานหน้า63การอ่านใบงานนะครับเราวันนี้เนี่ยเราไม่ได้ทำกิจกรรมมาแล้วนะครับซึ่งเราทำกิจกรรมไปเรียบร้อยแล้วนะครับการอ่านใบงานไม่เป็นไรลูกเดี๋ยวเรามาดูเฉลยไปพร้อมๆกันเลยนะครับไม่เป็นไรครับซึ่งวันนี้เนี่ยเราจะต้องเลือกวิธีในการนำเสนอว่าผลการจำแนกสิ่งมีชีวิตและสิ่งไม่มีชีวิตเนี่ยให้เพื่อนเข้าใจได้ง่ายนั่นเองครับนั่นก็คือว่าเราจะต้องเลือกวิธีการนำเสนอนะครับอย่างใดอย่างหนึ่งมานะครับให้เพื่อนเนี่ยทุกๆคนเลยเข้าใจง่ายๆนะครับข้อต่อไปนะครับนักเรียนมีวิธีการนำเสนออย่างไรบ้างเพื่อให้เพื่อนเข้าใจได้ง่ายเกี่ยวกับการจำแนกสิ่งต่างๆออกเป็นสิ่งมีชีวิตหรือสิ่งไม่มีชีวิตเด็กๆรู้จักวิธีการนำเสนอไหมครับมีใครรู้จักบ้างไม่เป็นไรนะครับนักเรียนปลายทางนะครับถ้าสามารถตอบคำถามข้อนี้ได้ไหนลองแสดงคำตอบให้ครูดูหน่อยนะครับแต่สำหรับห้องต้นทางนะครับมีวิธีอย่างไรบ้างคุณครูขอเฉลยเลยแล้วกันนะครับอย่างเช่นนะครับเด็กๆจำไว้นะว่าวิธีการนำเสนอเนี่ยมีหลากหลายเลยไม่ว่าจะเป็นการแสดงท่าทางประกอบก็คือการแสดงท่าทางประกอบการเลียนแบบเป็นสัตว์เป็นต้นไม้เป็นหินอะไรแบบนี้นะครับการใช้ภาพวาดในการอธิบายนะครับการแสดงความคิดเดี๋ยวเราจะไปดูกันนะครับว่าแต่ละแบบเนี่ยเป็นอย่างไรคุณครูมีตัวอย่างมาให้ดูด้วยนะครับนอกจากคำตอบเหล่านี้แล้วนะครับก็อาจจะเป็นการพูดคุยนะครับมาแลกเปลี่ยนความคิดเห็นกับเพื่อน ในห้องแบบนี้ก็ได้เช่นกันนะครับเป็นวิธีการนำเสนออีกแบบหนึ่งครับซึ่งวันนี้นะครับเราจะบันทึกผลลงในรายงานหน้าที่64นั่นเองครับซึ่งในกิจกรรมในชั่วโมงที่1ที่ผ่านมานะครับเราบันทึกในฝั่งนี้ไปเรียบร้อยแล้วนะครับในช่องสีม่วงและก็ช่องสีส้มตรงนี้นะครับแต่ของนักเรียนจะเป็นสีเหลืองเนาะเราบันทึกไปแล้วแต่วันนี้เนี่ยเราจะมาบันทึกผลในช่องสีเขียวนั่นเองครับแต่อย่าเพิ่งหยิบแบบฝึกหัดขึ้นมานะยังไม่ใช่เวลาทำกิจกรรมนะครับก็บันทึกอยู่ทั้งหมด5ข้อเช่นเคยนะครับ2 34และก็5นะครับวันนี้นะครับคุณครูมีคำแนะนำมาให้นักเรียนได้รับฟังด้วยนะครับแน่นอนว่าวันนี้เนี่ยพวกเราจะต้องไปเลือกวิธีการนำเสนอผลการจำแนกสิ่งมีชีวิตและสิ่งไม่มีชีวิตโดยเราเนี่ยจะต้องเลือกวิธีที่ง่ายที่สุดและก็สามารถอธิบายให้เพื่อนได้เข้าใจมากที่สุดนะครับอย่างเช่นการแสดงท่าทางประกอบการใช้ภาพวาดอธิบายหรือการใช้ผังความคิดและหลังจากนั้นเนี่ยเราจะต้องมีการเตรียมเพื่อนำเสนอหน้าชั้นเรียนให้ครบทุกกลุ่มเลยนะครับในรอบนี้เราจะไม่ใช้ตัวแทนกลุ่มแล้วนะครับเราจะให้ทุกกลุ่มเนี่ยได้ออกมานำเสนอหน้าชั้นเรียนเพื่ออธิบายให้เพื่อนๆได้เข้าใจนั่นเองครับวันนี้นะครับเราจะทำแบบประเมินตนเองในหน้าที่70โดยทำในข้อที่2และข้อที่3นั่นเองครับเรามาดูพฤติกรรมในข้อที่2นะครับในข้อที่2ในวันนี้พวกเราจะต้องจำแนกสิ่งมีชีวิตและสิ่งไม่มีชีวิตจากลักษณะที่พบได้นะครับและข้อที่3นะครับเลือกวิธีการนำเสนอผลการจำแนกสิ่งมีชีวิตและสิ่งไม่มีชีวิตให้เพื่อนได้เข้าใจครับยังไม่ใช่การนำเสนอนะครับเป็นแค่การเลือกวิธีนะครับเลือกวิธีการนำเสนอนะครับเดี๋ยวทุกๆกลุ่มจะได้เลือกวิธีการนำเสนอครบทุกกลุ่มเลยโดยที่คุณครูขอไม่ซ้ำกันนะครับจะได้มีความหลากหลายในการนำเสนอให้เพื่อนๆได้ดูด้วยนะครับกิจกรรมของปลายทางในวันนี้นะครับมาดูของกิจกรรมของนักเรียนของนักเรียนเนี่ยให้นักเรียนนะครับแต่ละกลุ่มร่วมกันพูดคุยโดยให้เหตุผลในการจำแนกสิ่งต่างๆที่พบในห้องเรียนว่าเป็นสิ่งมีชีวิตหรือสิ่งไม่มีชีวิตอีกครั้งหนึ่งครับในข้อที่2แต่ละกลุ่มจะเลือกวิธีการนำเสนอผลการจำแนกสิ่งมีชีวิตและสิ่งไม่มีชีวิตฉะนั้นวันนี้เนี่ยกิจกรรมของพวกเรานะครับนอกจากการพูดคุยเพื่อจำแนกสิ่งต่างๆแล้วนะครับจะต้องมาเลือกวิธีการนำเสนอให้เพื่อนได้เข้าใจในชั่วโมงหน้าด้วยนะครับสำหรับของคุณครูปลายทางคุณครูปลายทางเนี่ยให้นักเรียนทำกิจกรรมทั้งข้อ5และข้อที่6นะครับโดยการร่วมกันแสดงความเห็นอย่างมีเหตุผลในการจำแนกสิ่งต่างๆในห้องเรียนว่าเป็นสิ่งมีชีวิตหรือสิ่งไม่มีชีวิตครับและแต่ละกลุ่มนะครับข้อที่2เลือกวิธีการนำเสนอนะครับโดยคุณครูนะครับจะพยายามช่วยเหลือให้นักเรียนเนี่ยสามารถเลือกวิธีการนำเสนอที่ง่ายสามารถทำได้จริงนะครับแล้วก็สามารถนำเสนอให้เพื่อนได้เข้าใจได้ง่ายด้วยนะครับกิจกรรมก็มีประมาณนี้นะครับเด็กๆเอาล่ะเดี๋ยวเราจะไปทำกิจกรรมกันแล้วนะครับเด็กๆก่อนอื่นนะครับเดี๋ยวคุณครูจะให้เวลาในการพูดคุยร่วมกันในห้องนะครับของแต่ละกลุ่มนะเปิดใบงานไปหน้าที่64กันเลยครับเด็กๆเปิดใบงานไปหน้าที่64ครับเดี๋ยวให้แต่ละกลุ่มนะครับแต่ละกลุ่มเด็กๆทั้งหมดปรบมือ2ครั้งใครนำแบบฝึกหัดขึ้นมาแล้วนะครับให้วางแบบฝึกหัดก่อนนะแล้วเปิดไปหน้าที่64ให้เรียบร้อยแล้วฟังคำชี้แจงจากคุณครูอีกนิดนึงลูกเดี๋ยวเราจะได้ทำกิจกรรมกันแล้วกิจกรรมนั่นก็คือวันนี้เนี่ยเราจะต้องมาจำแนกสิว่าลักษณะของสิ่งมีชีวิตกับสิ่งไม่มีชีวิตที่เราพบในห้องเรียนนะครับตามความคิดของตนเองนะครับเราจะไม่แก้ไขในช่องฝั่งสีเหลืองแล้วนะแต่เราจะไปดูที่ช่องสี ขียวนะครับเราจะมาดูที่ช่องสีเขียวว่าหลังจากที่เราร่วมกันพูดคุยกับเพื่อนในกลุ่มที่1 2 3 4 5เนี่ยแล้วลองลงความคิดเห็นสิว่าหลังจากที่เราคุยกันแล้วสิ่งนั้นยังเป็นสิ่งมีชีวิตหรือสิ่งไม่มีชีวิตหรือไม่อย่างไรนะครับเดี๋ยวคุณครูจะร่วมลงไปพูดคุยกับนักเรียนโดยใช้เวลาไม่นานนะครับเดี๋ยวครูขอลงไปพูดคุยได้เลยมากลุ่มหนึ่งให้พูดคุยกันก่อนสิในกลุ่มมาพูดคุยร่วมกันว่าตั้งแต่ข้อหนึ่งเลยตั้งแต่ข้อหนึ่งที่เราบันทึกไปคืออะไรครับ
2: ต
0: ้นพืชหรือต้นไม้เนี่ยเอาแล้วหนูลบทำไมลูกไม่เป็นไรรีบเขียนเรามาดูว่าต้นไม้หรือต้นพืชเนี่ยช่องสีเหลืองที่เราเคยบันทึกไว้เป็นยังไงบอกว่าเป็นอะไรครับ
2: ส
0: ิ่งมีชีวิตแล้วพูดคุยกันอีกครั้งสิลองปรึกษากันสิว่าต้นไม้เนี่ยยังเป็นสิ่งมีชีวิตไหมก็ยังเป็นอยู่ใช่ไหมถ้ายังเป็นอยู่ให้ทำในช่องสีอะไรช่องสีเขียวด้วยเลยลงมือครับทำแบบนี้ไปจนครบ5ข้อเลยนะกลุ่มหนึ่งนะครับทำแบบนี้จนครบ5ข้อเลยนะครับค่อยๆไล่ไปนะปรึกษากันก่อนสิปรึกษากันก่อนไม่ใช่ทำไปเลยปรึกษากันก่อนจะได้ข้อมูลที่ถูกต้องนะครับปรึกษากันก่อนนะกลุ่ม2มาพูดคุยร่วมกันอีกรอบสิสิ่งที่เราบันทึกสิ่งแรกคืออะไรลูก
2: รถของ
0: เล่นทำไมบันทึกไม่เหมือนกันก้อนหินครับไม่เป็นไรเราบันทึกอาจจะไม่เหมือนเพื่อนไม่เป็นไรลูกแต่เราก็ทำได้เหมือนกันนะมาดูก่อนไม่เป็นไรครับไม่เป็นไรก้อนหินก้อนหินเนี่ยตามความคิดเห็นของพวกเราเราบอกไว้ว่าเป็นยังไงเป็นสิ่งไม่มีชีวิตแล้วเราพูดคุยกันหรือยังว่าก้อนหินอีกรอบเนี่ยเป็นสิ่งมีชีวิตอยู่ไหมหรือเป็นไม่เป็นสิ่งมีชีวิตเป็นสิ่งไม่มีชีวิตก็ลงข้อมูลได้เลยทุกคนทำได้เลยครับค่อยๆ คุยไปทีละข้อนะคุยปลาต่อเลยคุณคุยกับเพื่อนเลยนะยังเป็นอยู่ได้เลยจนครบ5ข้อเลยนะครับจนครบ5ข้อเลยมากลุ่มนี้มาตะวันนั่งลงตะวันไม่ยืนไม่ต้องยืนลูกเรานั่งเรียนเราไม่ได้ยืนเรียนนะครับมากลุ่มนี้เราลองพูดคุยร่วมกันสิว่าสิ่งที่เราบันทึกไปสิ่งอะไรครับปลาปลาเนี่ยก่อนที่เราจะไปหลังจากที่เรารวบรวมข้อมูลตามความคิดของพวกเราเราทำคำเครื่องหมายไว้ยังไงยังเป็นสิ่งอะไรยังเป็นสิ่งมีชีวิตอยู่แล้วหลังจากนี้ล่ะคุยกันหรือยังคุยกันสิถามกันสิก็ยังเป็นสิ่งมีชีวิตไหมถามเพื่อนสิเธอถามเพื่อนสิยังเป็นอยู่เป็นก็ทำเครื่องหมายถูกต้องในช่องสิ่งมีชีวิตตะวันเธอไม่ยืนนั่งลงเธอจะยืนทำไมทำแบบนี้ให้ครบกี่ข
2: ้
0: อ5ข้ออ่ะลงมืออีก4ข้ออีก4ข้อกลุ่มนี้เขาจะขอโต๊ะทำไมไหนเพื่อนบางคนยังไม่ทำเลยเนี่ยจักรพรรดิเมื่อไหร่เธอจะทำร่วมกันพูดคุยกับเพื่อนหรือยังพูดคุยหรือยัง
2: พ
0: ู
2: ดค
0: ุ
2: ยแล้ว
0: พูดคุยแล้วนะพอพูดคุยแล้วคุณครูขออนุญาตข้ามไปกลุ่มถัดไปเลยกลุ่ม5กลุ่ม5ร่วมกันพูดคุยหรือยัง
3: ไม
0: ่
3: ม
0: ีสองให้เพื่อนยิ้มหน่อยลูกแล้วเธอก็ไม่เตรียมอะไรมาเลยนะ
3: กองภาษาของเขา
0: ให้เพื่อนยิ้มก่อนลูกให้เพื่อนยิ้มดินสอก่อนเริ่มกันพูดคุยแล้วใช่ไหมว่าแต่ละสิ่งที่เราพูดคุยกันอีกครั้งเนี่ยยังเป็นเหมือนเดิมไหมมีอะไรเปลี่ยนแปลงไหมไม่มีอาจจะไม่มีหรือมีก็ได้นะครับรีบทำให้เสร็จนะครับเพราะว่าเรายังมีกิจกรรมอีกหนึ่งกิจกรรมอยู่เรียบร้อยนะกลุ่มหนึ่งเรียบร้อยไหมครับกลุ่มหนึ่งเรียบร้อยทุกกลุ่มตอนนี้เสร็จหรือยังครับขอตรวจสอบความเรียบร้อยของแต่ละกลุ่มหน่อยกลุ่มหนึ่งเรียบร้อยไหมครับ กลุ่มที่1เรียบร้อยกลุ่มที่2เป็นไง

0: กลุ่มที่2เรียบร้อยกลุ่มที่3กลุ่มที่3เรียบร้อยกลุ่มที่4เรียบร้อยไหมครับและกลุ่มที่5ทํางานเรียบร้อยไหมครับถ้าเรียบร้อยแล้วนะครับให้ปิดแบบฝึกหัดก่อนเลยตอนนี้ให้ปิดแบบฝึกหัดกันแต่ยังไม่ต้องเก็บนะเดี๋ยวเราจะนําไว้เอาไว้ทําแบบประเมินต่อลูกแต่ตอนนี้ยังไม่ให้ทําให้ปิดแบบฝึกหัดแต่ยังไม่ต้องเก็บเอาวางไว้บนโต๊ะได้นะครับถ้าพร้อมแล้วพร้อมที่จะไปทํากิจกรรมต่อไหมถ้าพร้อมแล้วปรบมือ5ครั้งปรบมือ5ครั้งหันหน้ามาลูกเดี๋ยวเรามาดูเฉลยกันอีก1ครั้งนะครับอีก1รอบกันก่อนเรามาเริ่มจากที่ภาพแรกหรือสิ่งแรกนะครับถ้าใครไม่เหมือนไม่เป็นไรนะเพราะเราบันทึกไปตามลำดับที่ครูให้บอกให้บันทึกวันนั้นนะครับปลาตามความคิดตนเองจากชั่วโมงที่แล้วเราบันทึกไว้ว่าเป็นอะไรครับเราบันทึกไว้ว่าเป็นสิ่งมีชีวิตหลังจากการรวบรวมข้อมูลล่ะยังเป็นอยู่ไหมยังเป็นสิ่งมีชีวิตอยู่อ่ะขอเหตุผลนิดนึงขอเหตุผลนิดนึงลูกตอบพร้อมกันว่าเพราะว่าปลายังไงบ้างเพราะว่าปลาสามารถขยับหรือเคลื่อนไหวได้ด้วยตนเองอ่ะโอเคได้เลยไปต่อครับสิ่งที่2ที่เราบันทึกไว้ในชั่วโมงนั้นนั่นก็คือต้นไม้ต้นไม้เนี่ยเราบันทึกผลไว้ว่ายังไงครับเป็นสิ่งมีชีวิตหรือสิ่งไม่มีชีวิต
1: ไม
0: ่
1: ม
0: ี
1: ช
0: ี
1: วิตนะ
0: เป็นสิ่งอะไรครับมีไหมตกลง
1: ม
0: ีชีวิตหรือสิ่งไม่มีชีวิต
1: ม
0: ี
1: ชีว
0: ิ
1: ต
0: เป็นสิ่งมีชีวิตนะครับหลังจากที่เรารวบรวมข้อมูลต้นไม้ยังเป็นสิ่งมีชีวิตไห
1: ม
0: ยังเป็นไหมครับยังเป็นอยู่ไหนขอเหตุผลนิดนึงขอเหตุผลนิดนึงทำไมต้นไม้ยังเป็นสิ่งมีชีวิตอยู่กลุ่ม5ทำไมต้นไม้ยังเป็นสิ่งมีชีวิตอยู่ครับ
2: เพราะมันหายใจได้ค่ะ
0: เพราะต้นไม้สามารถหายใจได้ยังมีเหตุผลอื่นอีกไหมมีอะไรอีกครับนอกจากหายใจได
2: ้มันสามารถกินอาหารได
0: ้ต้นไม้สามารถกินอาหารได้นะครับที่หนูตอบมาก็ถูกต้องนะครับแต่ต้นไม้นะครับเราสามารถสังเกตเห็นได้ไหมว่าต้นไม้กําลังแบบกินอาหารอยู่หรือว่าหายใจอยู่เราอาจจะไม่สามารถสังเกตได้ด้วยตาเปล่านะครับอาจจะต้องมีการสังเกตด้วยวิธีการอื่นๆนะครับแต่ที่เราสามารถสังเกตได้นะครับต้นไม้สามารถอะไรได้นะหายใจได้ตอบไปแล้วที่เราสามารถสังเกตได้จากวิดิทัศน์ชั่วโมงที่แล้วลูกต้นไม้มีการเจริญเติบโตจากเมล็ดเกิดเป็นอะไรลูกจากเมล็ดเกิดเป็นอะไรก็โตขึ้นเรื่อยๆกลายเป็นต้นไม้นั่นเองอันนี้ที่เราสามารถสังเกตได้ชัดๆเลยนะครับไปต่อสิ่งที่เราบันทึกไว้ในชั่วโมงที่แล้วชิ้นที่3เป็นไฟฉายไฟฉายที่เราบันทึกไว้ณตอนนั้นเราบันทึกไว้ว่าไฟฉายเป็นอะไรครับเป็นสิ่งไม่มีชีวิตแล้วหลังจากการรวบรวมข้อมูลล่ะยังเป็นอยู่ไหม
1: เป็น
0: เป็นอะไร
1: เป็นส
0: ิ่
1: งไม
0: ่
1: ม
0: ี
1: ชีวิต
0: เป็นสิ่งไม่มีชีวิตอยู่นะครับถูกต้องนะครับขอเหตุผล1เหตุผลทำไมไฟฉายยังไม่ใช่สิ่งมีชีวิตกลุ่ม4
3: ขยับไม่ได้ค่ะ
0: ขอไฟฉายขยับไม่ได้ขอเหตุผลอีกเพิ่มเติมหน่อยลูกมีอะไรอีกช่วยตอบหน่อยครับ
3: เดินไม่ได้คร
0: ับไฟฉายเดินไม่ได้หรือขยับไม่ได้เคลื่อนที่ไม่ได้นั่นเองพอแล้วนะครับเหตุผลแค่นี้ก็สามารถบอกได้แล้วว่าเป็นสิ่งไม่มีชีวิตนั่นเองครับไปต่อครับสิ่งที่4ที่เราบันทึกไว้นั่นก็คืออะไรครับของคุณครูจะเป็นหินแต่ของนักเรียนก็อาจจะไม่เหมือนกันนะครับตามลำดับที่เราได้เขียนไปเนาะหินตามความคิดของพวกเราเป็นยังไงเป็นไงครับเป็นสิ่งมีชีวิตหรือสิ่งไม่มีชีวิตเป็นสิ่งไม่มีชีวิตนะครับถูก

0: ต้องหลังจากการรวบรวมข้อมูลหินยังเป็นสิ่งมีชีวิตไหม เป็นหรือไม่เป็น
1: ไม่เป
0: ็
1: น
0: ก็ยังไม่เป็นสิ่งมีชีวิตอยู่ขอเหตุผลหน่อยทำไมหินยังไม่ใช่ลูกเอากลุ่ม4ตอบบ่อยแล้วเอากลุ่มอื่น

0: ่ค่ะ
1: เพราะหินไม่สามารถขยับขยื่นได้อ่ะมีเหตุผลอื่นอีกไหมนันเนีย
0: ไม่สามารถกินอาหารได
1: ้หินไม่สามารถกินอาหารได้ขอบคุณมากครับถูกต้องเลยนะครับทุกข้อเลยถ้ามีลักษณะอย่างใดอย่างหนึ่งที่ไม่ใช่สิ่งมีชีวิตนะครับเราก็จะลงข้อสรุปเลยว่าสิ่งนั้นเนี่ยมันไม่ใช่สิ่งมีชีวิตนะครับแต่ถ้ามีครบทั้ง7ข้อสิ่งนั้นจะกลายเป็นอะไรลูกชีวิตทันทีนะครับมีครบ7ข้อนะครับและอย่างที่5นะครับสิ่งสุดท้ายนั่นก็คือรถของเล่นนะครับตามความคิดเห็นของพวกเราเราบันทึกไว้ว่าอย่างไรครับเป็นสิ่งไม่มีชีวิตเอ๊ะแต่การที่รถเนี่ยสามารถขยับขยื่นได้มีการขยับขยื่นได้อ้าวทำไมถึงไม่ใช่เป็นสิ่งมีชีวิตอ่ะลูกทำไมอ่ะเพราะอะไรขอเหตุผลหน่อยลูกอ้าวกลุ่ม C ทำไมล่ะทั้งที่มันสามารถขยับได้มันวิ่งได้อ่ะแล้วทำไมยังไม่ใช่สิ่งมีชีวิต
0: เพราะต้องมีคนช่วยดันมันถึงจะไปข้างหน้าได้ค่ะ
1: ต้องม
0: ี
1: คนช่วยดันหรือมีการดึงและระบบกลไกภายในเป็นไงทำงานมันถึงจะสามารถเคลื่อนที่ได้นะครับแต่มันไม่สามารถเคลื่อนที่ได้ด้วยตนเองนะครับเก่งมากครับฉะนั้นหลังจากที่เรารวบรวมข้อมูลนั่นก็คือยังเป็นสิ่งที่ไม่มีชีวิตครับเก่งมากอ่ะทีนี้คุณครูมีตัวอย่างการนำเสนอมาให้พวกเราได้ร่วมรับชมด้วยนะครับอ่ะทุกกลุ่มตอนนี้ทุกกลุ่มหันหน้ามาที่คุณครูครับถ้าใครไม่ดูเดี๋ยวได้วิธีการนำเสนอที่ยากๆนะเราจะทำสื่อยากนะครับฉะนั้นมาตั้งใจดูนะครับตัวอย่างการนำเสนอให้แต่ละกลุ่มร่วมกันดูเสร็จแล้วปรึกษากันนะครับปรึกษากันว่าเอ๊กลุ่มเราเนี่ยจะเลือกวิธีการนำเสนออะไรดีมานำเสนอให้เพื่อนได้เข้าใจได้ง่ายนะครับอ้าวพร้อมไหมครับถ้าพร้อมแล้วให้ปรบมือหนึ่งครั้งตอนนี้นะครับแบบฝึกหัดไม่เล่นแล้วนะแบบฝึกหัดเอาวางไว้บนโต๊ะครับปิดให้เรียบร้อยไม่ทำแล้วลูกมาดูกันครับตัวอย่างการนำเสนอการแสดงท่าทางประกอบเด็กๆรู้จักไหมครับการแสดงท่าทางประกอบหมายความว่าอย่างไรจักรพรรดิรู้ไหมตอบให้ครูหน่อยการแสดงท่าทางประกอบคืออะไรครับ
0: การลอกเรียนแบบท่าทางครับ
1: การลอกเรียนแบบท่าทางเก่งมากลูกปรบมือให้จักรพรรดิหน่อยครับตอบถูกต้องเลยนะครับการแสดงท่าทางประกอบนะครับก็อาจจะเป็นการแสดงลอกเลียนแบบท่าทางของสิ่งต่างๆไม่ว่าจะเป็นสัตว์สิ่งของสถานที่อะไรต่างๆก็ได้นะครับคุณครูมีตัวอย่างมาให้ดูด้วยอย่างเช่นในภาพในภาพเนี่ยภาพแรกนะครับเราจะเห็นว่าเป็นชายคนหนึ่งที่สวมหน้ากากลิงแน่นอนว่าเขาจะแสดงท่าทางเป็นอะไร
2: ล
1: ิ
2: ง
1: เขาจะแสดงท่าทางเป็นลิงนะครับอ้าวลิงลักษณะยังไงลูกไหนทำท่าให้ดูหน่อยยังไงอย่างนี้ใช่ไหมมีเสียงป่ะมีเสียงด้วยนะครับพอก่อนทั้งหมดเอามือวางไว้ที่ตักพอแล้วนะครับอย่าเล่นเยอะนะครับภาพที่สองลูกภาพผู้หญิงเนี่ยสวมอะไรอยู่เนี่ยเหมือนหมวกของหมีหรือหมาป่าลูกคุณครูก็ไม่มั่นใจนะครับว่าภาพนี้เป็นภาพอะไรนะครับแต่ก็เป็นสัตว์ตัวหนึ่งนะครับกำลังแสดงท่าทางเป็นสัตว์ตัวหนึ่งแล้วภาพที่สามล่ะลูก
2: ช้าง
1: ผู้หญิงสองคนคนแรกสวมชุดอะไรอยู่
2: ช้าง
1: สวมชุดช้างแสดงว่าเขาจะต้องแสดงเป็น
2: ช้าง
1: อีกคนนึงล่ะลูก
2: เป็นย
1: ี
2: ราฟ
1: เป็นยีราฟเป็นยังไงนะลักษณะของยีราฟคอยาวเลยนะครับขอยาวเลยนะครับการแสดงท่าทางประกอบก็ประมาณนี้นะครับการแสดงลอกเลียนแบบท่าทางของสิ่งต่างๆนั่นเองครับดูไว้นะกลุ่มไหนอยากไปแสดงท่าทางประกอบสามารถเลือกได้นะอันนี้คือแบบแรกไปดูกันต่อ

0: อ่ะทั้งหมดปรบมือ2ครั้งไปดูกันต่อครับการใช้หุ่นนิ้วมือหรือหุ่นมือใครรู้จักครับอ่ะใครรู้จักให้ยกมืออุ๊ยไม่มีใครรู้จักเลยหรอหุ่นมือหรือหุ่นนิ้วมืออ่ะลูกอ่ะก็พอมีรู้จักกันบ้างนะครับอ่ะเอามือลงเก่งขอบคุณมากมาดูกันนะครับคุณครูมีภาพตัวอย่างมาให้ดูว่าการใช้หุ่นนิ้วมือหรือหุ่นมือเนี่ยเป็นอย่างไรนะครับนี่ไงหุ่นนิ้วมือก็คือเราจะใช้มือของเราเนี่ยโดยการนำหุ่นนิ้วมือเนี่ยมาสวมเป็นตัวละครต่างๆเป็นตัวละครต่างๆอย่างในภาพเห็นไหมไล่ตั้งแต่นิ้วโป้งนิ้วชี้นิ้วกลางนิ้วนางนิ้วก้อยเนี่ยก็จะมีรูปสัตว์ต่างๆอยู่เราสามารถใช้ลักษณะแบบนี้ในการเล่าเรื่องได้นะครับใช้ในการอธิบายได้แล้วหุ่นมือล่ะเป็นอย่างไรครูโคหุ่นมือก็เป็นอย่างนี้ไงสวมทั้งมือเลยมีข้อแตกต่างนะเด็กๆทั้งหมดเงียบคุณครูจะบอกข้อแตกต่างให้ฟังนะว่าหุ่นนิ้วมือกับหุ่นมือเนี่ยมันแตกต่างกันยังไงหุ่นนิ้วมือคือเราจะสวมได้ทั้ง5นิ้วเลยแต่ถ้าเป็นหุ่นมือเราจะสวมที่มือของเราทั้งมือเลยนะครับแล้วก็ขยับตามที่สามารถขยับได้นั่นเองนะครับไหนมีใครสนใจแบบนี้บ้างมีกลุ่มไหนโอ้โหมีหลายกลุ่มสนใจนะครับเดี๋ยวลองเลือกกันนะเอามือลงครับยังมีต่อลูกยังมีแบบที่ Amazing กว่านี้กูยังมีแบบที่ว้าวว้าวว้าวกว่านี้อยู่นะครับการใช้หุ่นกระดาษหุ่นกระดาษเรามาดูกันเป็นยังไงนี่นะนี่นี่นี่นี่นี่ง่ายๆเลยลูกเราก็แค่ทำยังไงก่อนนะเราก็จะวาดภาพตามลักษณะของสัตว์สิ่งของหรืออะไรต่างๆนะครับที่เราต้องการจะนำเสนอแล้วเราก็จะนำอะไรมาเสียบอาจจะเป็นไม้ลูกชิ้นไม้ไอติมได้ไหม
1: ได
0: ้ได้หมดเลยแล้วเราก็มานำมาติดระบายสีให้สวยงามแล้วก็นำมาแสดงนะครับได้แล้วได้แล้วนะครับการใช้หุ่นกระดาษไหนมีใครสนใจแบบนี้ไหมโอ้โหทุกกลุ่มอีกแล้วมีหลายอย่างให้เลือกเลยนะครับเด็กๆไปดูกันต่อดูอีกไหมอยากดูอีกมาการใช้หุ่นถุงกระดาษการใช้หุ่นถุงกระดาษเด็กๆรู้จักถุงกระดาษไหมเวลาที่เราไปซื้อกล้วยทอดอ่ะลูกรู้จักไหมก็จะมีถุงกระดาษนั่นแหละนั่นแหละเราเรียกว่าถุงกระดาษซึ่งเอาไว้ใช้สิ่งของนะครับของกินของใช้ของอะไรก็แล้วแต่นะครับแล้วเป็นยังไงล่ะคุณครูมาดูกันครับนี่เป็นแบบนี้เราจะใช้ถุงกระดาษเนี่ยมาตัดตกแต่งให้เป็นรูปลักษณะของสัตว์หรือว่าตัวละครต่างๆได้เลยนะครับโดยการสวมมือคล้ายๆกับหุ่นมือแต่อันนี้เราทำหุ่นมือแทนโดยใช้กระดาษทำเพราะว่าสามารถทำได้ง่ายกว่าหาวัสดุได้กว่านั่นเองถ้าใครชอบแบบนี้ให้จำไว้นะถ้าใครชอบแบบนี้ให้จำไว้นะครับแบบนี้ทำไม่ยากหรอกมาดูกันต่อผังความคิดผังความคิดเด็กๆรู้จักไหมรู้จักกันไหมครับผังความคิดเนี่ยจะต้องเป็นลักษณะยังไงไหนบอกเข้าใจไงเรามาดูกันเลยนะครับว่าผังความคิดของคุณครูเป็นยังไงนะครับก็จะเป็นลักษณะแบบนี้เราเนี่ยก็อาจจะเตรียมกระดาษ1แผ่นนะครับเป็นขนาดไหนก็ได้แล้วเราก็จะเขียนหัวข้อไว้ตรงกลางแล้วก็แยกออกมาว่าสิ่งมีชีวิตมีลักษณะเป็นยังไงสิ่งไม่มีชีวิตมีอะไรบ้างและมีลักษณะอย่างไรคุณครูมีตัวอย่างให้ดูด้วยนะครับว่าสิ่งมีชีวิตเนี่ยจะต้องกินอาหารได้ให้นักเรียนเนี่ยร่วมกันเขียนออกมาว่าสิ่งมีชีวิตมันมีลักษณะอะไรบ้างล่ะแล้วมีตัวอะไรบ้างนะครับหรือมีตัวอย่างอะไรบ้างแล้วสิ่งไม่มีชีวิตเนี่ยมีลักษณะอย่างไรบ้างนะครับก็อันนี้เนี่ยค่อนข้างง่ายลูกไม่ยากไม่ซับซ้อนนะครับสามารถนำมาใช้อธิบายให้เพื่อนได้เข้าใจได้ง่ายด้วยนะครับวัสดุก็เตรียมไม่ยากนะครับ

ใครสนใจใช้ผังความคิดมานำเสนอเพื่อนๆไหมนี่เห็นครูเห็นกลุ่มหนึ่งนะครับเห็นชัยพฤกษ์ด้วยนะครับมาไปต่อการใช้ภาพวาดประกอบคำอธิบายนะครับนี่อันนี้ก็ค่อนข้างง่ายนะครับเอามือลงก่อนอันนี้เนี่ยก็ค่อนข้างง่ายอย่างไรลูกก็แค่วาดภาพระบายสีแล้วก็นำภาพนั้นเนี่ยมายืนหน้าห้องแล้วก็พูดประกอบอย่างเช่นคุณครูถือภาพแมวอยู่คุณก็จะอธิบายว่าอันนี้คือภาพแมวแมวมีสี่ขามีหนวดนะครับขนปุยน่ารักอะไรแบบนี้นะครับเป็นการใช้ภาพประกอบคำอธิบายซึ่งไม่ยากเลยนะครับทีนี้แต่ละกลุ่มมีวิธีการนำเสนอในใจแล้วหรือยังเดี๋ยวคุณครูนะครับจะให้เวลาในการพูดคุยร่วมกันนะครับเดี๋ยวคุณครูจะเขียนไว้ในกระดานตรงนี้นะครับว่ากลุ่มที่1 2 3 4 5เนี่ยเราเลือกวิธีการนำเสนออะไรนะครับทุกกลุ่มตอนนี้ให้ปรบมือ5ครั้งเอาละตอนนี้ให้ทุกกลุ่มนะครับหันหน้าเข้าหาเพื่อนเลยทุกกลุ่มเลยนะแล้วลองมาเลือกลองมาโหวตกันว่าเราจะเลือกวิธีการนำเสนอแบบไหนดีโดยที่ฟังก่อนนะเด็กๆฟังก่อนโดยที่พวกเราจะต้องสามารถหาวัสดุมาให้ได้ด้วยหมายความว่าเราจะต้องเตรียมวัสดุมาทำในชั่วโมงหน้าด้วยนะแต่ถ้าสิ่งไหนไม่มีคุณครูจะสามารถช่วยเหลือนักเรียนได้ไม่ต้องห่วงนะครับแต่ขอให้เป็นวิธีที่ง่ายสามารถหาวัสดุได้ง่ายนะครับทำไม่ยากนะครับตอนนี้ถ้าพร้อมแล้วให้เด็กๆทุกกลุ่มร่วมกันพูดคุยกันได้เลยครับตอนนี้ให้ทุกกลุ่มร่วมกันพูดคุยได้เลยเราจะเลือกแบบไหนดีนะครับอันไหนมาฟังความคิดเห็นกลุ่มหนึ่งหน่อยคุยกันหรือยังคุยกันเร็วจังเลยเอาจะทำอะไรดีง่ายที่สุดเหรอได้เห็นด้วยทุกคนนะเห็นด้วยทุกคนไหมจนเจ้าเห็นด้วยไหมหนูเห็นด้วยไหมกุลเห็นด้วยไหมกุลเห็นด้วยหนูเห็นด้วยไหมดานีลเป็นคนนำเสนอนะครับว่าอยากใช้แผนฝังความคิดฉะนั้นผ่านนะครับกลุ่มนี้เลือกเป็นผังความจำไว้ด้วยนะมาตอบคำถามให้ครูด้วยนะครับไปดูกลุ่ม2กันดีกว่ากลุ่ม2คุยกันแล้วหรือยังเอาคุยกันสิเอาแบบไหนดีไหนใครนำเสนอไม่ใช่นำเสนอกันให้เพื่อนฟังสิว่าเราอยากเลือกแบบนี้บอกเพื่อนบอกเพื่อนลูกต้นหอมบอกเพื่อนสิต้นหอมอยากนำเสนอยังไงเอาคุยให้เพื่อนฟังด้วยดังๆต้นหอมอยากทำแบบไหนหุ่นมือโดยถุงกระดาษใช่ไหมไม่ได้อยู่ตรงนั้นแหละทีนี้มาดูเห็นด้วยกับเพื่อนไหมเห็นด้วยกับเพื่อนไหมเห็นด้วยกับเพื่อนกิ่งกล้าเห็นด้วยกับเพื่อนไหมเพื่อนบอกว่าอยากใช้หุ่นมือจากถุงกระดาษเห็นด้วยไหมสามารถทำได้นะทำได้สิไม่ยากเดี๋ยวคุณครูช่วยลูกวันนั้นเดี๋ยวคุณครูช่วยไม่เป็นไรเดี๋ยวคุณครูช่วยเตรียมบางส่วนดีมากเก่งมากฉะนั้นกลุ่มนี้จะทำอะไรบอกคุณครูอีกครั้งหุ่นมือจากถุงกระดาษได้แล้วเรียบร้อยกลุ่มนี้กลุ่มนี้มาคุยกันแล้วหรือยังเอาทะเลาะอะไรตะวันไหนใครนำเสนออะไรมาบ้างไหนดูซิใครนำเสนออะไรมาบ้างกลุ่ม3วาดภาพระบายสีคุยกันอีก1รอบมาคุณช่วยคุยเอาอย่างนี้ใครอยากนำเสนอตะวันเธออยากเสนอว่าอะไรจะทำอะไรวาดภาพระบายสีใช่

0: ภาพประกอบคำอธิบายไหนใครเห็นด้วยกับเพื่อนเอาโหวตเลยดีกว่าอ่ะเห็น2คนอ่ะแล้วเธอล่ะกิตตินันเธออยากทำอะไรไม่ใช่อ่ะกิตตินันเธอจะกิตตินันเธอจะทำอะไรใช้วิธีการนำเสนออะไรฮะ
1: น
0: ึ
1: กภาพไม่เจอ
0: นึกภาพไม่เจอเอาคุณครูบอกไปแล้วมีตั้งหลายแบบทำอะไรดีฮะมีความคิดเห็นไหมไปมอนไปมอนไหมอ่ะกลุ่มนี้เดี๋ยวคุณครูจะกลับมาอีกหนึ่งรอบนะให้คุยกันอีกหนึ่งรอบคุยกันให้ลงตัวนะครับกลุ่มหนึ่งกลุ่มสองเนี่ยคุยกันเรียบร้อยแล้วเขาได้รูปแบบเรียบร้อยแล้วเดี๋ยวครูกลับมาเดี๋ยวครูกลับมาอ่ะกลุ่มสี่กลุ่มสี่คุณคุยกันแล้วหรือยังครับ
2: คุยแล
0: ้
2: ว
0: เราจะทำอะไรดีใช้ภาพประกอบการอธิบายใครเห็นด้วยทุกคนเลยดีมากได้เลยกลุ่มนี้ง่ายคุยง่ายกลุ่ม6ขอไปกลุ่ม5เล่นมุกมากลุ่มนี้เราจะนำเสนออย่างไรดีครับ
3: วาดรูปสัตว์แล้วไปนำเสนอ
0: วาดภาพสัตว์แล้วไปนำเสนออ่ะใครเห็นด้วยยกมือเห็นด้วยทุกคนเบิ้ลล่ะเห็นด้วยไหมยกมือด้วยสิฉะนั้นกลุ่มนี้ให้วาดภาพแล้วไปนำเสนอได้ได้ได้เดี๋ยวเราค่อยเตรียมอุปกรณ์มาเหลือกลุ่ม3กลุ่ม3คุยกันเรียงถ้าไม่งั้นเดี๋ยวคุณครูจะเลือกให้เลยนะถ้าไม่งั้นเดี๋ยวคุณครูจะเลือกให
4: ้
0: สุ่มเลยใช่ไหมความเห็นไม่ตรงกันเลยกลุ่มนี้เอาอย่างนี้คุณครูขออนุญาตเลือกให้นะกลุ่มนี้นะครับเพราะว่าคุยกันไม่ลงตัวสักทีแต่กลุ่มอื่นคุยกันลงตัวเรียบร้อยแล้วไม่เป็นไรไม่เป็นไรไม่เป็นไรคุณครูเลือกให้ไม่ยากไม่ยากไม่ยากไม่ยากกลุ่มที่หนึ่งเราจะทำอะไรนะครับใช้แผนผังความคิดแผนผังความคิดกลุ่มที่สองทำอะไรนะลูกถุงมือกระดาษกลุ่มที่3กลุ่มที่3ให้โอกาสจะทำอะไรครับหุ่นนิ้วตกลงเล่นเป็นหุ่นนิ้วมือนะหุ่นนิ้วหุ่นนิ้วมือกลุ่ม4เป็นอะไรครับกลุ่ม4วาดภาพวาดภาพเขียนมาวาดภาพสั้นๆพอเนาะและกลุ่ม5เป็นอะไรครับวาดภาพเหมือนกันโอเคครับตอนนี้นะครับเด็กๆตอนนี้ทุกกลุ่มมาดูที่หน้าจอของคุณครูจำไว้นะว่าตนเองกลุ่มไหนจะทำอะไรให้จำตรงนี้ไปด้วยนะครับทบทวนอีกหนึ่งรอบกลุ่มหนึ่งแผนผังความคิดกลุ่มสองถุงมือกระดาษกลุ่มสามหุ่นนิ้วมือกลุ่มสี่วาดภาพและกลุ่มห้าวาดภาพนะครับขอบคุณมากลูกที่สามารถเลือกวิธีการนำเสนอได้ไปกันต่อทีนี้มาดูคำถามหน่อยลูกวิธีการนำเสนอผลการจำแนกสิ่งมีชีวิตและสิ่งไม่มีชีวิตให้เพื่อนได้เข้าใจมีอะไรบ้างนะมีวิธีการอะไรบ้างไหนบอกคุณหน่อยใช้เป็นผังความคิดใช้อะไรครับตอบเลยหุ่นอะไรครับ
5: ใช้หุ่น
0: หุ่นถุง

0: ถุงกระดาษ
1: ถุงกระดาษกลุ่ม3เป็นหุ่นอะไรนะหุ่นนิ้วมือกลุ่ม4เป็นอะไรนะการวาดภาพกลุ่ม5เป็นอะไรนะครับการวาดภาพนะครับก็อย่างเช่นการแสดงท่าทางประกอบการใช้ภาพอธิบายการใช้ผังความคิดทีนี้ยังเหลือเวลาอยู่เด็กๆให้ทำแบบประเมินตนเองในข้อที่2และข้อที่3อ่ะหยิบแบบฝึกหัดขึ้นมาทำเลยหยิบแบบฝึกหัดขึ้นมาทำหน้า70ลงมือทำได้เลยครับเงียบหน่อยคุณครูบอกแล้วไงว่ายังไม่ต้องเก็บแบบฝึกลงคุณครูบอกว่าให้ปิดแบบฝึกหัดเฉยรีบทำนะครับเด็กๆรีบทำแบบประเมินตนเองทำกี่ข้อข้อ2และข้อ3ข้อ2และข้อ3รีบประเมินตนเองครับรีบประเมินตนเองหน้า70โลกหน้า70เร็วๆรีบทำรีบทำลูกกลุ่ม3กลุ่ม3รีบทำครับหน้า70ค่ะหน้า70คุณทำหรือยังทำแล้วนะให้เวลาอีก1นาทีครับให้เวลา1นาทีเร่งมือนิดนึงข้อ2และข้อ3นะไม่ใช่ข้อ1 2 3นะครับ2และ3เพราะข้อ1เราทำไปแล้ววันนั้นหนูอาจจะไม่มาหรือเปล่าไม่เป็นไรทำย้อนหลังได้ไม่เป็นไรทำ1 2 3กันเลยก็ได้แต่วันนี้ขอข้อที่2และข้อที่3เร่งมือครับเร่งมือนิดนึงครับกลุ่ม2ระบายแป๊บเดียวลูกระบายไม่นานกลุ่ม3รีบระบายก่อนตะวันระบายแล้วนะไม่ต้องใช้สีก็ได้ใช้ดินสอก็ได้หน้า70ครับหน้า70ทุกกลุ่มเสร็จหรือยังกลุ่ม5เรียบร้อยไหมครับกลุ่ม4เรียบร้อยไหมกลุ่ม4กลุ่มจักรพรรดิเรียบร้อยไหมจักรพรรดิเธอประเมินหรือยังประเมินแล้วนะกลุ่ม3เร่งมือนิดนึงกลุ่ม2เรียบร้อยไหมลูกกลุ่ม2เรียบร้อยกลุ่ม1เรียบร้อยไหมเรามาถามความคิดเห็นนิดนึงในข้อที่2นี้ใครประเมินตนเองให้3ดาวยกมือใครประเมินตนเองให้3ดาวยกมือเอามือลงครับใครประเมินตัวเองให้2ดาวไหนมีใครให้1ดาวไหมไม่มีนะส่วนมากก็จะเป็น2และ3นะครับและในข้อที่3ใครประเมินตัวเองให้3ดาวใครประเมินตัวเองให้2ดาวและใครประเมินตัวเองให้1ดาวมีไหมขอบคุณมากครับเก่งมากลูกเอาล่ะเดี๋ยวเรามาดูสิ่งที่เราจะต้องเตรียมกันในชั่วโมงหน้าด้วยนะครับดูนะนักเรียนเนี่ยเลือกวิธีการนำเสนอของกลุ่มตนเองไปแล้วใช่ไหมฉะนั้นชั่วโมงหน้าให้เตรียมอุปกรณ์มาใช้ในการประกอบที่เราจะไปนำเสนอด้วยอย่างเช่นถ้าใครทำผังความคิดก็ให้เตรียมพวกกระดาษ A4 กระดาษพรูฟหรือปากกาเคมีมาด้วยอย่างกลุ่ม2หนูจะต้องเตรียมอะไรมาบ้างอย่างเช่นถุงกระดาษใช่ไหมเตรียมสีเตรียมกาวอะไรแบบนี้อย่างกลุ่ม3ทำหุ่นนิ้วมือก็ส่วนมากน่าจะเป็นพวกกระดาษสีเมจิกอะไรแบบนี้ใช่ไหมเพราะทำไม่ยากเลยกลุ่ม4กับ5อาจจะเตรียมแค่กระดาษ A4 กระดาษพรูฟกระดาษแผ่นใหญ่ๆอ่ะลูกนำปากกาเมจิกมาเพื่อระบายตกแต่งแล้วก็ออกมานำเสนอไม่ยากเลยเดี๋ยวคุณครูจะนัดหมายอีกทีนะครับมาสรุปกิจกรรมในวันนี้จักรพรรดิไม่เล่นลูกเรามาสรุปกิจกรรมในวันนี้ปลาและต้นไม้เป็นอะไรครับปลาและไม้เป็นอะไรนะเป็นสิ่งมีชีวิตเพราะมีลักษณะอะไรบ้างหายใจมีอะไรอีก สร้างอาหารสร้างอาหารเองได้อ่ะเป็นพืชนะเฉพาะพืชนะเติบโตได้ขับถ่ายได้เคลื่อนไหวได้ด้วยตนเองสืบพันธุ์ได้และตอบสนองต่อสิ่งเร้าได้ส่วนไฟฉายหินและรถของเล่นเป็นอะไรครับเป็นสิ่งไม่มีชีวิตเพราะอะไรเพราะไม่มีลักษณะดังกล่าวอยู่นั่นเองครับเด็กๆทุกคนปรบมือ2ครั้งกลุ่ม4กลุ่ม4จะหมดเวลาแล้วลูกเราจะไปเรียนรู้กันนะครับในบทเรียนครั้งต่อไปสิ่งมีชีวิตแตกต่างจากสิ่งไม่มีชีวิตอย่างไรในตอนที่5นั่นเองครับสิ่งที่จะต้องเตรียมนั่นก็คือวัสดุอุปกรณ์ในการประกอบสื่อการนำเสนออย่างเช่นกาวเทปใสกระดาษสีและเตรียมใบงานที่2ขอไปครับเตรียมใบงานเรื่องลักษณะของสิ่งมีชีวิตและสิ่งไม่มีชีวิตในหน้าที่68นั่นเองครับสำหรับกิจกรรมในรายวิชาวิทยาศาสตร์ในวันนี้ก็หมดเวลาลงแล้วนะครับนักเรียนเดี๋ยวเราเจอกันใหม่ในชั่วโมงหน้าอย่าลืมเตรียมสิ่งของมาด้วยนะครับสำหรับวันนี้สวัสดีครับ
0: นักเรียนทั้งหมดทำความเคารพ
1: บ๊ายบาย
2: พบกับการผจญภัยครั้งสำคัญของ DLTV และของเพื่อนที่ต้องเผชิญกับภัยพิบัติทางธรรมชาติที่ไม่อาจหลีกเลี่ยงได
0: ้พลังแห่งความคิด
2: ทั้งน้ำท่วมน้ำป่าไหลหลากสึนามิพายุไฟป่าภัยแล้งฝุ่น PM 2.5 แผ่นดินถล่มแผ่นดินไหวและอื่นๆอีกมากมายมาเรียนรู้ทำความรู้จักภัยพิบัติทางธรรมชาติประเภทต่างๆและวิธีเอาตัวรอดทั้งก่อนเกิดเหตุระหว่างเกิดเหตุและหลังเกิดเหตุไปพร้อมๆกับ DLTV และผองเพื่อนได้ทางช่อง DLTV หรือเว็บไซต์ www.dltv.ac.th นอกจากนี้ยังมีเนื้อหาแบบอีบุ๊กด้วยนะเข้าไปดูเข้าไปดาวน์โหลดกันได้เลยพบกับการผจญภัยครั้งสำคัญของ DLTV และผองเพื่อนที่ต้องเผชิญกับภัยพิบัติทางธรรมชาติที่ไม่อาจหลีกเลี่ยงได้มาเรียนรู้ทำความรู้จักภัยพิบัติทางธรรมชาติประเภทต่างๆและวิธีเอาตัวรอดไปพร้อมๆกับ DLTV และผองเพื่อนได้ทางช่อง DLTV หรือเว็บไซต์ www.dltv.ac.th นอกจากนี้ยังมีเนื้อหาแบบอีบุ๊กด้วยนะ
3: Safety Kiss ตอนความปลอดภัยภายในบ้านเปลวไฟและของมีคม
4: มีอยู่นี่นี
5: ่พี่ใบบัวหนูเบื่อแล้วว่ามันไม่เหมือนของจริงเลย
6: ใช่พี่ก็เบื่อไม่เหมือนกันเนี่ย
5: อ๋อหนูจำได้ตอนนั้นอ่ะพ่อหนูไปแคมปิ้งกับเพื่อนมาแล้วก็แบบมีของแบบแคมปิ้งเต็มเลยนะ
6: จริงเหรอ
5: พี่ใบครูไปเอากับหนูไอซี่อยู่ตรงหลังรถนู่นอ่ะ
6: โอเคได้ของจริงใช่ไหม
5: จริงมากเลย
6: โอเคสนุกแน่เลยไปไปพี่ช่วย
5: ว้าวนี่ไฟใช่เหรอ
6: จริงอ่ะ
5: เดี๋ยวกดดูดิ
6: สนุกจังเลยนะของจริงเนี่ย
5: ครูอยากรู้ว่าน้ำมันร้อนหรือยังอ่ะ
6: พี่ก็ไม่รู้อ่ะไม่รู้ว่าดูยังไงอ่ะอ๋อถูกใจลองเอามือไปแตะไหม
5: โอ๊ยไม่ถูกใจไม่ถูกใจโอ๊ยเต็มไปหมดแล้วเนี่ยพี่ก็โดนมีดบ้านเนี่ย
7: เดี๋ยวรออยู่ตรงนี้ก่อนนะลูกเดี๋ยวแม่ไปเอากล่องปฐมพยาบาลมาก่อนนะอุ๊ยตายแล้ว
8: นี่อะไรเนี่ยมาเปิดแก๊สไ
7: หมปิดแก๊สก่อนเลยอยู่ตรงนี้นะลูกเดี๋ยวแม่มา
8: โอ๊ย
7: แม่กูไปทางนู้น
9: ถูกใจค่ะยา เรียบร้อยแล้วนะคะต่อไปค่ะของพี่ใบภูล้างแผลเรียบร้อยแล้วมาแปะพลาสเตอร์เลยค่ะแล้วมันเกิดอะไรขึ้นนะคะไหนเล่าให้แม่ฟังสิ
10: ตอนแรกอะค่ะหนูเล่นของเล่นแล้วไม่สนุกหนูก็เลยเอาของพวกนี้มาเล่น
9: ไม่ได้เลยค่ะลูกฟังแม่นะลูกฟังแม่ทั้งสองคนเลยนะคะข้อแรกเนี่ยหนูไม่ควรที่จะไปหยิบอุปกรณ์ของคุณพ่อหรือของคุณแม่เนี่ยออกมาเล่นโดยที่ไม่ได้รับอนุญาตเข้าใจไหมคะเพราะบางอย่างเนี่ยมันอาจจะเป็นของที่อาจจะเกิดอันตรายกับหนูได้เพราะหนูเนี่ยยังเด็กยังไม่เหมาะที่จะใช้เข้าใจไหมคะ
10: ค่ะ
9: และอย่างที่สองหนูไม่ควรที่จะเล่นไฟไม่ว่าจะเป็นไฟแช็กเตาแก๊สปิกนิกเตาแก๊สในบ้านหรือไม่ขีดเอามาจุดเล่นไม่ได้เลยค่ะ
10: ค่ะแม่
9: เพราะว่าเนี่ยถ้าเกิดว่าไฟเนี่ยมันลุกลามแล้วไหม้บ้านขึ้นมาเนี่ยหนูจะไปอยู่ที่ไหนล่ะคะและที่สำคัญเนี่ยชาวบ้านเขาอาจจะเดือดร้อนเพราะเราก็ได้นะคะ
10: เหรอคะแม่
9: ใช่ค่ะแล้วก็ข้อที่สามนะคะลูกมีดเป็นของมีคมค่ะลูกหนูจะเอามาหั่นอย่างนี้ไม่ได้เข้าใจไหมคะเอามาใช้จริงแบบนี้อันตรายมากเลยค่ะถึงได้เกิดอุบัติเหตุมีดบาดมืออย่างนี้ล่ะค่ะจะว่าไปเนี่ยก็เป็นความผิดของคุณพ่อคุณแม่เองนี่แหละที่เก็บของเนี่ยไม่ระมัดระวังให้มากพอหนูถึงได้แบบไปลื้อออกมาเล่นได้เดี๋ยวแม่ต้องกำชับพ่อแล้วว่าให้เก็บของให้มิดชิดเนา
10: ะ
9: โอเคไหมคะ
10: แล้วเมื่อไหร่พวกหนูจะได้ใช้อะคะ
5: ใช่ค่ะ
9: เอาไว้ให้หนูเนี่ยโตกว่านี้ซะก่อนนะคะแล้วเดี๋ยวคุณแม่เนี่ยจะสอนวิธีการใช้อุปกรณ์ในครัวเนี่ยให้ถูกต้องถูกวิธีจะได้ปลอดภัยหนูก็จะได้เป็นแม่บ้านแม่เรือนทำกับข้าวให้คุณพ่อคุณแม่กินได้ค่ะ
5: ได้เลยค่ะ
9: ค่ะอ่ะแต่ก่อนอื่นเนี่ยเดี๋ยวคุณแม่เก็บก่อนดีกว่าแล้วเดี๋ยวเรามาเล่นทำครัวจากของเล่นกันก่อนดีกว่าดีคะ
5: ได
10: ้ค่ะ
9: ใช่ค่ะเดี๋ยวคุณแม่เล่นด้วยละกันปลอดภัยด้วยมาแม่เก็บก่อนนะคะหนูไปจัดเตรียมของเล่นเลยค่ะลูก

0: างธรรมชาติตอนธรณีพิบัติภัยสารพัดอันตราย
1: ปู่ครับเพื่อนเพื่อนปกป้องมากันแล้วครับ
2: มาก็มาเลยแปลงเกษตรสวนผักของปู่จะได้ครื้นเครงมีพวกเรามาส่งเสียงเจื้อแจ่วให้หายเหงาหน่อย
3: วันนี้ปู่มีอะไรให้พวกเราช่วยงานบอกได้เลยนะคะ
4: ว่าแต่พื้นที่สวนแปลงเกษตรของปู่เนี่ยมีครบเลยนะครับมีทั้งผักทั้งผลไม้เยอะมากเลยครับ
1: ให้ผมอยู่ทั้งวันยังได้เลยนะเนี่ย
0: ปู่ครับอย่านะครับ BLTV ขอเตือนเพราะถ้าต้นกล้าอยู่นานผลไม้บนต้นของปู่เกลี้ยงไม่เหลือแน่นอนดีไม่ดีรากต้นไม้ก็จะมีเหลือด้วยนะครับปู
1: ่ BLTV นายนี่รู้ทันอีกแล้ว
2: มันเยอะนะกินหมดเหลือต้นกล้ามันเยอะเอาเรื่องอยู่นะ
1: คนนี้อย่าทาเรื่องกินนะครับปู่เกินต้านทานจริงๆครับ
3: ดูสิทุกคนมีทั้งไก่เป็ดปลาผักผลไม้ตื่นตาตื่นใจมาก
5: จริงด้วย
6: ลาลาตามาก
1: ขนาดนั้นเลยเหรอ
0: ก็นายน่ะเห็นจนชินตาแล้วนี่นะ
2: อยู่บ้านเดียวกับปู่เห็นจนชินตาแต่ไม่ค่อยได้เข้ามาช่วยงานปู่เท่าไรหรอก
1: นายนี่มองข้ามขุมทรัพย์อันล้ำค่าไปได้ยังไงเนี่ย
0: นี่ไงวันนี้ปู่ใช้งานปกป้องหนักๆเลยนะครับ
1: ด้วยความยินดีครับ
2: งั้นเดี๋ยวปู่แบ่งงานให้ช่วยกันดีกว่าต้นกล้ากับ DLTV ไปเก็บไข่ไก่ในเล้าอาตอมกับอิงฟ้าให้อาหารปลากับอาหารเป็ดส่วนปกป้องรดน้ำแปลงผักคนเดียวไหวไหมทุกคน
5: สบม.สบายมากครับ
0: ไปพวกเราแยกย้ายกันทำภารกิจ
2: ปู่นั่งชมผลงานภารกิจของพวกเราตรงนี้นะ
3: ค่ะคุณปู่นั่งพักให้สบายได้เลยนะคะเดี๋ยวพวกหนูจัดการให้เองค่ะ
2: สวัสดี
7: สวัสดีครับปู่พรุ่งนี้เช้าอย่าลืมการอบรมเรื่องการเตรียมรับมือกับธรณีพิบัติภัยที่ปู่จะต้องมาเป็นวิทยากรนะครับ
2: เตรียมรับมือธรณีพิบัติภัยไม่ลืมขอบใจมากนะที่โทรมาเตือนน่ะแล้วเจอกันสวัสดี
5: ธรณีพิบัติภัย
1: ทำไมเหรอครับกำลังจะมีภัยพิบัติร้ายแรงเหรอครับปู
2: ่เราหรอกเป็นแค่การอบรมเพื่อทำความเข้าใจเตรียมตัวรับมือการป้องกันวิธีการเอาตัวรอดจากธรณีพิบัติภัยต่างๆนะเด็กๆบอกพ่อกับแม่หรือผู้ใหญ่ที่บ้านให้ไปฟังได้นะมีประโยชน์มากๆเลยเอาลงมือทำไปด้วยเดี๋ยวปู่จะเล่าความรู้เกี่ยวกับธรณีพิบัติภัยให้ฟังไปพลางๆดีไหมล่ะ
5: ดีครับ
2: ธรณีพิบัติภัยเป็นพิบัติภัยธรรมชาติที่เกิดจากกระบวนการเปลี่ยนแปลงทางธรณีวิทยาและส่งผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมสร้างความสูญเสียต่อชีวิตและทรัพย์สินอย่างมากโดยทั่วไปธรณีพิบัติภัยแต่ละชนิดก็มีลักษณะเฉพาะตัวแตกต่างกันขึ้นอยู่กับสภาพทางธรณีวิทยาของพื้นที่ความลาดชันของพื้นที่สภาพภูมิอากาศปริมาณน้ำฝนป่าไม้การใช้ประโยชน์และทรัพยากรธรรมชาตินะ
3: แล้วธรณีพิบัติภัยมันคือภัยจากธรรมชาติอะไรบ้างเหรอครับปู
2: ่ธรณีพิบัติภัยก็จะมีภูเขาไฟระเบิดแผ่นดินไหวแผ่นดินถล่มหิมะถล่มแผ่นดินสุดแล้วก็หลุมยุบนะปรากฏการณ์ธรณีพิบัติหนึ่งอาจเกี่ยวเนื่องเชื่อมโยงกับอีกปรากฏการณ์ธรณีพิบัติหนึ่งหรือเป็นตัวเร่งกระตุ้นให้เกิดอีกปรากฏการณ์ธรณีพิบัติหนึ่งก็ได้กรณีพิบัติภัยอาจเกิดขึ้นอย่างรวดเร็วฉับพลันหรืออาจเกิดต่อเนื่องอย่างช้าๆจนกว่าจะส่งผลเสียหายก็ได้เหมือนกัน
3: งั้นแสดงว่าเหตุการณ์แผ่นดินถล่มที่อิงฟ้าฉิวเฉียดมากับพ่อก็คือธรณีพิบัติภัยตามที่คุณปู่บอกเหรอคะ
2: ใช่แล้วแผ่นดินถล่มเกิดในพื้นที่ลาดชันลงมาสู่พื้นที่ที่ต่ำกว่าส่วนใหญ่เกิดภายหลังจากน้ำป่าไหลหลากสร้างความเสียหายแก่ชีวิตและทรัพย์สินของประชาชน เพราะอาจมีอาคารบ้านเรือนสิ่งปลูกสร้างหรือพื้นที่การเกษตรในบริเวณที่สามารถเกิดเหตุจำนวนมาก
1: แล้วอย่างหิมะถล่มล่ะครับมันมีคำว่าถล่มเหมือนกันมันเป็นธรณีพิบัติภัยแบบเดียวกันไหมครับปู
2: แผ่นดินถล่มและหิมะถล่มมีสาเหตุการเกิดที่มีลักษณะคล้ายคลึงกันคือการพังทลายของแผ่นดินหรือหิมะจากพื้นที่ลาดชันถล่มลงมาพื้นที่ที่ต่ำกว่าส่วนหิมะถล่มเป็นการถล่มของหิมะปริมาณมหาศาลเลื่อนไหลลงมาตามความชันของภูเขาสาเหตุเกิดจากหิมะบนพื้นที่ที่มีความหนาแน่นของชั้นหิมะเก่าสะสมอยู่ประกอบกับสภาพที่เปลี่ยนแปลงต่างๆหรือแผ่นดินไหวหรือจากเสียงที่มีความดังมากๆอย่างเครื่องบินไอพ่นนะ
4: พวกนายจำของเล่นจำลองภูเขาไฟระเบิดที่เล่นที่บ้านฉันได้มา
1: จำได้สิที่เกือบโดนแม่นายเล่นงานเอาหน้าภูเขาไฟระเบิดเกือบสร้างความเสียหายให้ชีวิตและก้นจากมะเร็วของแม่นายซะแล้ว
2: ใช่เลยเด็กๆภูเขาไฟระเบิดเป็นธรณีพิบัติภัยที่สร้างความเสียหายทางภาคพื้นดินในวงกว้างเมื่อเกิดการระเบิดลาวาเศษหินผลึกแรกฝุ่นละอองเท่าธุลีภูเขาไฟจะถูกพ่นออกมาทางปล่องภูเขาไฟและออกมาทางช่องด้านข้างของภูเขาไฟเป็นอันตรายกับมนุษย์สิ่งมีชีวิตอื่นๆและสิ่งปลูกสร้างทำให้เกิดมลพิษทางอากาศสามารถลอยไปได้ไกลจากประเทศหนึ่งไปยังอีกประเทศหนึ่งได้เลยนอกจากนี้ยังทำให้เกิดฝนปรดเป็นอันตรายกับผิวหนังมนุษย์พื้นดินและป่าไม้ได้อีกด้วยล่ะ

0: DLTV คิดว่าแผ่นดินไหวก็เป็นอีกหนึ่งธรณีพิบัติภัยที่รุนแรงพอๆกันกับภูเขาไฟระเบิดเลยล่ะครับเพราะว่าแผ่นดินไหวเป็นปรากฏการณ์การสั่นสะเทือนของแผ่นดินหรือของแผ่นธรณีเพื่อปรับตัวให้อยู่ในสภาวะสมดุลในบางครั้งการเกิดแผ่นดินไหวแห่งหนึ่งอาจเป็นตัวกระตุ้นหรือเร่งให้เกิดภัยพิบัติอื่นๆตามมาได้เช่นภูเขาไฟระเบิดสึนามิแผ่นดินถล่มหิมะถล่มแผ่นดินซุดตัวหลุมยุบน้ำท่วมได้อีกด้วยนะครับ
1: DLTV พูดถูกเลยเอ้าเด็กๆมาพักเหนื่อยก่อนปู่เตรียมน้ำแดงใส่น้ำแข็งเย็นเฉียบตักเอาเลยในกระติกนะ
2: ผมขอล้างมือก่อนนะครับปู่ปู่ครับและเมื่อไม่นานมานี้ที่ตรงหลังโรงเรียนของพวกเรามีเหตุการณ์หลุมยุบนะครับปู่พอจะรู้ความเคลื่อนไหวไหมครับเพราะทุกวันนี้เขาก็ยังกั้นเขตห้ามเข้าพื้นที่อยู่เลยครับ
1: เท่าที่ปู่รู้นะก็เหมือนกับว่าเจ้าหน้าที่เขาเข้าทำการศึกษาสาเหตุและพื้นที่เสี่ยงเพิ่มเติมเพื่อป้องกันความเสียหายหากมันเกิดขึ้นอีกนะเพราะหลุมยุบเป็นการยุบของดินหรือพื้นดินตอนบนลงไปด้านล่างจนมันกลายเป็นหลุมกว้างและลึกในขนาดต่างๆกันไปสร้างความเสียหายต่อทรัพย์สินของชาวบ้านได้ไง
2: อ
1: ัน
2: สุดท้ายขอจบแบบหล่อๆเลยนะส่วนแผ่นดินทรุดเป็นการทรุดตัวของชั้นดินชั้นหินหรือชั้นตะกอนในพื้นที่สร้างความเสียหายแก่สิ่งก่อสร้างหรืออาคารบ้านเรือนจนเกิดการทรุดตัวลงและเกิดการแตกร้าวขึ้นถ้ารุนแรงมากก็สามารถทำให้อาคารบ้านเรือนถล่มลงมาได้เลยล่ะ
1: โอ้โหต้นกล้าไม่ธรรมดาเลยนะงั้นปู่จะให้รางวัลเป็นชมพูกับมะม่วงตรงนู้นอยากได้เท่าไรก็ปีนเก็บกลับบ้านไปได้เลย
2: เย้เย้เย้เย้เย้งั้นเดี๋ยวไปปีนก่อนไม่รอแล้วนะ
0: ธรณีพิบัติภัยเป็นพิบัติภัยธรรมชาติที่เกิดจากกระบวนการเปลี่ยนแปลงทางธรณีวิทยาประกอบด้วยภูเขาไฟระเบิดแผ่นดินไหวแผ่นดินถล่มหิมะถล่มแผ่นดินทรุดและหลุมยุบทั้งหมดนี้ส่งผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมสร้างความสูญเสียต่อชีวิตและทรัพย์สินอย่างมากโดยทั่วไปธรณีพิบัติภัยแต่ละชนิดก็มีลักษณะเฉพาะที่แตกต่างกันขึ้นอยู่กับสภาพทางธรณีวิทยาของพื้นที่ความลาดชันของพื้นที่สภาพภูมิอากาศปริมาณฝนการใช้ประโยชน์ที่ดินและทรัพยากรธรรมชาติครับ
2: ฉันเคยได้ดูสารคดีขององค์การนาซาเรื่องเกี่ยวกับอุกาบาตด้วยเนาะ
3: อุกาบาตDLTV
0: เรื่องแค่นี้เองสบายมาก DLTV จัดให
2: ้อุกกาบาตเคยพุ่งชนโลกของเราด้วยล่ะอันนี้เป็นเรื่องจริงหรือเปล่า
4: คำแนะนำสำหรับผู้ปกครองในการจัดการเรียนการสอนระดับประถมศึกษาด้วยการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมผู้ปกครองสามารถจัดให้บุตรหลานเรียนและทำกิจกรรมไปพร้อมกับห้องเรียนต้นทางระดับประถมศึกษาปีที่1ถึง6ทางช่องดาวเทียมหมายเลข186ถึง191ออกอากาศเวลา 8:30 นถึงเวลา 14:30 นสามารถรับชมได้ทุกช่วงเวลาผ่านทาง www.dltv.ac.thรองสามารถส่งเสริมและดูแลช่วยเหลือในการเรียนทางไกลของบุตรหลานได้โดยก่อนเรียนช่วยกระตุ้นเตือนให้เปิดรายการการเรียนการสอนเมื่อถึงเวลาออกอากาศจัดเตรียมหนังสือเรียนหรือเอกสารประกอบการเรียนรู้สอบถามหรือพูดคุยกับบุตรหลานให้เห็นความสำคัญของการเรียนระหว่างเรียนจัดสภาพแวดล้อมที่สะอาดปลอดภัยควรให้บุตรหลานสนใจเรียนในช่วงเวลา 20-30 นาทีแรกเนื่องจากเป็นช่วงการทบทวนความรู้เดิมและสอนเนื้อหาใหม่ส่งเสริมให้บุตรหลานคิดและทำกิจกรรมตามความสามารถหลังเรียนช่วยกระตุ้นเตือนให้ทำแบบฝึกหัดเวลาว่างให้ช่วยทำงานบ้านง่ายๆให้เล่นอิสระกลางแจ้ง ผู้ปกครองอ่านหนังสือให้ฟังหรือจัดเวลาให้บุตรหลานอ่านหนังสือให้กำลังใจและสังเกตพฤติกรรมของบุตรหลานหากมีข้อสงสัยผู้ปกครองสามารถสอบถามได้ที่ครูประจำชั้นตามช่องทางการสื่อสารที่แต่ละโรงเรียนกำหนด

0: พระพุทธเจ้าเดอะซีรีส์ตอนความจริงคือธรรมชาติ
1: มาครับพี่น้องพร้อมเพื่อนไลฟ์สดช่องต้นกล้า Channel วันนี้ Dance Coach ต้นกล้าจะมานำเสนอท่าเต้นสุดป่วนกระจายจับดาดาดาดาเอ้ยจับอุ้ยหายตายแล้วว่ะจะไปหาอันใหม่จากไหนมาแทนล่ะเนี่ย
2: แต่ต้นกล้าทำอะไรน่ะ
1: รถถังเอ้ยหลวงอาไปไงมาไงล่ะเนี่ย
2: ก็กลับมาวัดนะสิเอ๊ถามแบบแปลก
3: แล้วต้นกล้ามานานหรือยังล่ะ
1: นานเอ้ยก่อนลูกพี่เอ้ยก่อนหลวงอาแป๊บเดียวครับ
3: วันนี้มีความสุขปกติดีนะ
1: ยิ่งกว่าดีซะอีก
2: แต่รถถังรู้สึกเหมือนต้นกล้ากำลังไม่สบายอ่ะหรือว่ามีอะไรปิดบังอยู่หรือเปล่านะ
1: ต้นกล้าสบายดีมากมาก
3: ถ้าต้นกล้าสบายดีไม่รีบไปไหนก็นั่งพักนั่งฟังเรื่องที่หลวงอาจะเล่าให้ฟังสักหน่อยละกัน
1: เรื่องอะไรครับสนุกไหมครับเนี่ย
2: ถ้าหลวงอาเล่ารับรองสนุกแน่นอน

คำทำนายบอกว่าถ้าลูกข้าครองราชก็จะเป็นจักรพรรดิที่ยิ่งใหญ่แต่ถ้าออกบวชก็จะได้เป็นศาสดาเอกข้าจะต้องหาทางให้สิทธัตถะเป็นจักรพรรดิที่ยิ่งใหญ่ให้ล่ะเอาละทหารจงถ่ายทอดคำสั่งของข้าให้สร้างปราสาทสามฤดูที่แวดล้อมไปด้วยความงามคนที่จะอยู่ในรั้วปราสาททั้งสามนี้ต้องไม่มีคนอ่อนแอคนกาคนเจ็บป่วยเรื่องทุกโศกห้ามนำเข้ามาในปราสาทโดยเด็ดขาดในปราสาทต้องมีแต่สิ่งที่ดีงามจะได้ช่วยให้ลูกของข้าห่างไกลจากมุนีพระเจ้าค่ะ

0: ่างงดงามอะไรเช่นนี้โอ้ทุกสิ่งทุกอย่างบนโลกนี้ช่างสนุกสนานและงดงามดีจริง
1: ๆนับตั้งแต่นั้นมาเจ้าชายก็ใช้ชีวิตอยู่ท่ามกลางสิ่งสวยงามเต็มไปด้วยความสุขจนกระทั่งในเช้าวันหนึ่ง
2: เร็วเข้าต้องรีบพาคนป่วยพวกนี้ออกไปจากปราสาทซะนอกจากคนป่วยยังมีใครอีก
3: อ๋อยังมีคนแก่อีก 2-3 คนท่านฉันนะ
2: รีบพาออกไปเลยก่อนที่เจ้าชายจะเสด็จมาเห็น
3: โอ้ได้

0: ขอรับ
1: ไปรีบไป
2: ชนะข้าตื่นเต้นจังที่ได้ออกมาข้างนอกพระราชวังเป็นครั้งแรกข้าอยากจะออกมาเยี่ยมชมเมืองตั้งนานแล้วแต่เสด็จพ่อทรงไม่อนุญาตเลย
3: กระหม่อมว่าเจ้าชายอยู่ในพระราชวังจะสะดวกสบายกว่านะพระเจ้าค่ะ
2: ไม่นี่บ้านเมืองข้าข้าก็ต้องออกมาดูแลราษฎรของข้าสินี่คือหน้าที่ของพระราชาใช่ไหม
3: ประเสริฐแล้วพระเจ้าค่ะทรงพระเจริญพระเจ้าค่ะ
2: เขาหนาวอย่างนั้นเหรอหนาวจนเป็นริ้วรอยเหี่ยวย่นหรือไงแต่ว่าฉันนะทำไมคนบางคนมีริ้วรอยเหี่ยวย่นพวกเขาเป็นอะไรหรือ
3: กระหม่อมไม่เคยเห็นคนเหี่ยวย่นที่ไหนเลยพระเจ้าค่ะ
2: แล้วคนพวกนั้นทำไมถึงร้องไห้ล่ะ
3: คือราษฎรเห็นเจ้าชายคงจะปลื้มใจจนร้องไห้ด้วยความดีใจพระเจ้าค่ะ
2: อย่างนั้นเหรอแต่ข้าว่าความรู้สึกของที่นี่มันไม่เหมือนในปราสาททั้งสามฤดูของข้าเลย
3: ก็เป็นธรรมดาพระเจ้าค่ะราษฎรที่อยู่นอกปราสาทก็คงมีหลากหลายเจ้าชายก็อาจจะรู้สึกแปลกที่ไปบ้างพระเจ้าค่ะ
2: งั้นหรืองั้นเราไปเยี่ยมราษฎรกันต่อเถอะ
3: กระหม่อมว่าเสด็จกลับปราสาทเถิดพระเจ้าค่ะเดี๋ยวพระนางมหาประชาบดีจะทรงเป็นห่วงไว้คราวหน้าค่อยมาเยี่ยมราษฎรใหม่ก็ได้พระเจ้าค่ะ
2: ก็ได้ฉันนะ
3: เกือบไปแล้วไม่ล่ะจะให้เจ้าชายเจอกับคนป่วยคนตายและความทุกข์โศกไม่ได้เด็ดขาด
2: ราษฎรของข้าพวกเขาเป็นอะไรกันนะสิ่งที่ฉันนะบอกทำไมถึงรู้สึกว่ามันแปลกๆไม่ได้งดงามเหมือนความรู้สึกในปราสาทเลยพวกเขาทั้งเหี่ยวย่นทั้งสู้ผอมอิดโรยแล้วน้ำตาเหล่านั้นโลกเรามีความรู้สึกเหล่านี้อยู่ด้วยเหรอเราจะต้องรู้ความจริงในเรื่องนี้ให้ได้
4: มีด้วยเหรอหลวงอาที่ไม่รู้จักคนแก่คนป่วยอ่ะ
5: นั่นก็เพราะพระเจ้าสุทโธทนะทรงปิดบังไม่ให้เจ้าชายรู้เพราะกลัวว่าถ้ารู้แล้วเจ้าชายจะออกบวชเพื่อศึกษาเรื่องราวเหล่านั้นแต่ต้นกล้ารถถังเห็นไม่ว่าวันหนึ่งเจ้าชายก็ต้องมารู้ต้องมาเห็นในสิ่งที่ผู้เป็นพ่อพยายามปกปิดเอาไว้ความจริงมันเป็นส่วนหนึ่งของธรรมชาติพระเจ้าสุทโธทนะแม้จะรับสั่งให้สร้างปราสาทสามฤดูป้องกันไว้แล้วแต่ก็ห้ามเรื่องเกิดแก่เจ็บตายไม่ได้เพราะวันหนึ่งพระองค์ก็ต้องแก่แล้วก็ต้องตายเจ้าชายก็จะทรงรู้อยู่ดีปิดบังไปก็เท่านั้น
6: เวลาต่อมาง
4: ั้นการไม่ปิดบังก็น่าจะดีกว่าใช่ไหมครับ
5: ก็ได้นะสร้างสรรค์ดีเหมือนกันไม่ต้องกลัวแตกด้วยจำไว้นะต้นกล้าความจริงก็คือความจริงถ้ายอมรับซะหัวใจก็จะหมดทุกข์ได
4: ้ครับหลวงอาต้นกล้าจะจำเอาไว
5: ้เทวทูตคือสัญญาณที่เตือนให้ระลึกถึงคติธรรมดาของชีวิตมิให้มีความประมาทได้แก่คนแก่คนเจ็บคนตายเทวทูตที่เจ้าชายสิทธัตถะทรงพบก่อนบรรพชาได้แก่คนแก่คนเจ็บคนตายและสมณะ

0: แนวทางการใช้สื่อการเรียนการสอน DLTV ของมูลนิธิการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมในพระบรมราชูปถัมภ์ 1. สื่อการเรียนการสอนอนุญาตให้ใช้เพื่อการจัดการเรียนการสอนตามการออกอากาศของ DLTV เท่านั้น 2. ห้ามทำซ้ำดัดแปลงหรือเผยแพร่สื่อของ DLTV เพื่อประโยชน์ส่วนตนหรือเพื่อกิจกรรมที่มีลักษณะแสวงหาผลประโยชน์โดยไม่ได้รับอนุญาตสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่มูลนิธิการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมในพระบรมราชูปถัมภ์
1: น้องๆรู้จักจรวดกันไหมเอ่ยจรวดคือยานอวกาศที่ขับเคลื่อนด้วยความเร็วสูงเรามักจะส่งจรวดออกไปนอกโลกเพื่อทำการสำรวจดวงดาวต่างๆหรือเป็นตัวนำดาวเทียมขึ้นสู่อวกาศนั่นเองค่ะวันนี้เราจะมาสอนน้องๆวาดรูปจรวดกันนะคะพร้อมไหมเอ่ยถ้าพร้อมแล้วมาเริ่มกันเลยมาเริ่มวาดที่ส่วนหัวของจรวดกันก่อนดีกว่าอันดับแรกน้องๆต้องวาดหัวจรวดให้ได้เป็นรูปสามเหลี่ยมหลังจากนั้นวาดเส้นตรงลงมาทั้งสองข้างเพื่อทำให้เป็นลำตัวของจรวดค่ะต่อจากนั้นเราจะวาดปีกของจรวดไว้ตรงกลางลำตัวโดยน้องๆต้องวาดเป็นรูปวงรีที่มีปลายแหลมทั้งสองข้างอย่างนี้นะคะพอเสร็จแล้วก็ลากเส้นของลำตัวจรวดให้มาบรรจบกันพอเราได้ลำตัวจรวดแล้วก็มาวาดปีกที่เหลือทั้งสองข้างกันต่อได้เลยค่ะน้องๆต้องวาดสามเหลี่ยมปลายแหลมทั้งสองข้างของลำตัวจรวดแบบนี้นะคะแล้วเติมฐานด้านล่างของจรวดเข้าไปให้สวยงามด้วยค่ะสุดท้ายเราจะเติมเปลวไฟท้ายจรวดเข้าไปค่ะโดยการลากเส้นให้เป็นรอยหยักให้เหมือนมีเปลวไฟที่กำลังปะทุอยู่ท้ายจรวดจริงๆเลยค่ะตอนนี้เราก็ได้จรวดเรียบร้อยแล้วแต่ยังขาดอะไรอีกไหมนะโอ้ยังเหลือหน้าต่างของนักบินนั่นเองน้องๆต้องวาดวงกลมเข้าไปที่กลางลำตัวจรวดแค่นี้จรวดของเราก็เป็นอันเสร็จเรียบร้อยแล้วล่ะค่ะ

เหลืองมาระบายที่เปลวไฟท้ายจรวดให้เต็มค่ะเพียงแค่นี้จรวดของเราก็เสร็จเรียบร้อยพร้อมจะเอาไปเล่นกับเพื่อนๆที่โรงเรียนได้แล้วค่ะ

0: จพลังบวก Positive Mind กับพี่อ้นพี่บาพิมพ์เมและน้องอัดในสื่อการเรียนรู้ภัยพิบัติเพื่อการศึกษาสำหรับกลุ่มคนพิการและประชาชนทั่วไปในรูปแบบการ์ตูนแอนิเมชั่น
1: สวัสดีครับวันนี้พวกเราทุกคนจะได้มาร่วมมือร่วมใจกันเพื่อเรียนรู้หลักการการช่วยเหลือเกื้อกูลกันในยามที่เราต้องเจอกับภัยพิบัติทางธรรมชาติกันนะครับ
2: เอ้ยช่วยด้วยตะขาบ
1: ปกป้องเป็นอะไรไหมนี่ก็อีกเรื่องที่ต้องระวังเพราะสัตว์มีพิษต่างๆเขาก็จะมากับน้ำเนอะ
2: ดีนะที่ปกป้องใส่ชุดเอี๊ยมไม่งั้นแย่แน่เลย
3: ขวัญเอ้ยขวัญมานะปกป้อง
0: เรียนรู้เรื่องการลดความเสี่ยงจากภัยพิบัติการเตรียมตัวก่อนเกิดการรับมือระหว่างเกิดและการจัดการหลังการเกิดภัยพิบัติรับชมทั้ง8ตอนในรูปแบบมีคำบรรยายและภาษามือได้ทางช่อง DLTV 1-12 ทุกวันจันทร์ถึงวันศุกร์เวลา 8:01 น.และทางช่อง DLTV 15เวลา 5:45 น.เริ่มออกอากาศรูปแบบมีคำบรรยายและภาษามือ1ตุลาคมนี้เป็นต้นไป

0: ัสดีค่ะ
1: สวัสดีค่ะต้อนรับคุณผู้ชมเข้าสู่ข่าวเที่ยง NBT ค่ะวันนี้วันจันทร์ที่17สิงหาคม2569คุณผู้ชมพบกับคุณปฐมาภรณ์ หาญชาญชัยเดชันชลภรณ์ ณภินทากรส่วนล่ามภาษามือวันนี้ขอต้อนรับคุณกนกอรวงศ์คำหาญค่ะ
0: ค่ะข่าวเที่ยงวันนี้มาติดตามกันหลากหลายประเด็นนะคะโดยเฉพาะข่าวแผ่นดินไหวที่เกิดขึ้นในต่างประเทศด้วยนะคะทีนี้มันมีกรณีค่ะการเกิดแผ่นดินไหวในช่วงนี้บ่อยขึ้นนะคะทั้งทางบกแล้วก็ทางทะเลก็อาจจะทำให้หลายคนเนี่ยเกิดความไม่สบายใจแล้วก็มีการนำเสนอข่าวที่เกี่ยวกับเรื่องของทุ่นตรวจวัดสึนามินะคะที่ตอนนี้ได้มีการส่งข้อมูลต่างๆอ่ะเรื่องนี้ทางรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงมหาดไทยก็ได้มีการชี้แจงนะคะเพื่อให้เกิดความเข้าใจที่ถูกต้องบอกว่าระบบเฝ้าระวังและก็เตือนภัยสึนามิของประเทศไทยเนี่ยไม่ได้มีการพึ่งพาทุนเพียงอย่างเดียวแต่ว่ายังมีเทคโนโลยีอื่นๆจากเครือข่ายทั่วโลกเนี่ยมาให้ข้อมูลกับในส่วนของประเทศไทยค่ะนายเจษฎาไทยเศรษฐ์ค่ะรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงมหาดไทยในฐานะที่กำกับดูแลกรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยนะคะก็เปิดเผยข้อความผ่านทางเพจ Facebook ส่วนตัวโดยย้ำบอกว่ารัฐบาลกระทรวงมหาดไทยและก็กรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยค่ะให้ความสำคัญกับการเฝ้าระวังแล้วก็แจ้งเตือนภัยสึนามิมาอย่างต่อเนื่องด้วยระบบของประเทศไทยนั้นไม่ได้พึ่งพาทุ่นตรวจวัดสึนามิเพียงอย่างเดียวแต่เป็นระบบบูรณาการข้อมูลจากหลายหน่วยงานแล้วก็มีขั้นตอนการปฏิบัติตามมาตรฐานเพื่อที่จะวิเคราะห์แล้วก็ประเมินสถานการณ์ก่อนแจ้งเตือนประชาชนผ่านระบบเซลล์บอร์ดแคสต์ลงถึงหอกระจายข่าวค่ะ
2: ทุ่นเนี่ยมันหลุดออกไปครับเนื่องจากว่ามันมีพายุแต่ณปัจจุบันเนี้ยเราตามเจอแล้วนะครับเราเดี๋ยวก็ต้องเก็บกู้นะครับโดยที่ประสานทางกองทัพเรือนะครับเพื่อจะดึงตัวทุ่นเนี่ยกลับมาอยู่ที่จุดเดิมนะครับแต่คือให้ลองคิดสภาพดูว่าทุ่นเนี่ยเรามีทั่วโลกนะครับมีหลายๆทุ่นนะครับทุ่นเราหลุดไปตุ่มนะครับไม่สามารถจะแจ้งกลับมาได้เหมือนว่าสถานะเนี่ยไม่ได้แจ้งกลับมาส่งที่ศูนย์นะครับแต่ว่ายังมีทุ่นของหลายๆประเทศเนี่ยยังออนไลน์อยู่นะครับเพราะฉะนั้นถ้าเกิดความผิดปกติเนี่ยนะครับเราก็ยังได้รับข้อมูลอยู่เหมือนเดิมก็จะมีการ

0: ้งเตือนจากระดับโลกนะครับก็คือเป็นเครือข่ายนะครับเช่น TTWC นะครับแล้วก็ความร่วมมือภายใต้องค์กรขององค์กรระดับโลกครับ
1: ค่ะ
0: นะครับก็คือเป็นเครือข่ายทั้งหมดนะครับคือมันจะเป็นสถานะจะเป็นจอใหญ่ๆนะครับผมให้ลองจินตนาการดูนะครับแล้วเราก็ออนไลน์ตลอดนะครับเวลามีเกิดแผ่นดินไหวเนี่ยนะครับไม่ว่าจะเล็กหรือว่ามากนะครับมันก็จะถูกแจ้งเตือนนะครับที่สถานีของกรมอุตุนะครับพอมีเกิดแจ้งเตือนปุ๊บมันก็จะถูกส่งมาที่ศูนย์เตือนภัยพิบัติแห่งชาติของปภ.นะครับเราก็จะมอนิเตอร์นะครับถ้ามันเกิดว่ามีสัญญาณว่าเป็นสึนามินะครับเราก็จะออกเซลบอร์ดแคส
1: เสร็จย้ำนะคะว่าทางกระทรวงมหาดไทยและกรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยให้ความสำคัญกับเรื่องนี้เป็นพิเศษค่ะแล้วก็จะติดตามสถานการณ์อย่างใกล้ชิดพร้อมประสานหน่วยงานที่เกี่ยวข้องอย่างต่อเนื่องเพื่อการเฝ้าระวังการประเมินสถานการณ์และการแจ้งเตือนประชาชนเป็นไปอย่างรวดเร็วแล้วก็มีประสิทธิภาพ
0: แผ่นดินไหวเนี่ยนะครับเราไม่สามารถจะรู้ก่อนล่วงหน้านะครับอันนี้ทุกคนเข้าใจว่าเราไม่รู้ก่อนแผ่นดินไหวว่าจะเกิดล่วงหน้าเนี่ยเราไม่สามารถรู้แต่เมื่อไหร่ที่เกิดแผ่นดินไหวเนี่ยเราจะรู้แน่นอนนะครับและเพราะฉะนั้นสึนามิเนี่ยจะมาหลังจากแผ่นดินไหวนะครับเมื่อเราเกิดแผ่นดินไหวเรารู้ว่าเกิดแผ่นดินไหวปุ๊บเราก็จะมีการเตือนสึนามิแน่นอนนะครับเพราะฉะนั้นตรงนี้เนี่ยนะครับขอให้พี่น้องประชาชนเนี่ยสบายใจได้นะครับว่าเมื่อมีสถานการณ์สึนามิถ้าจะเกิดขึ้นตลอดแนวชายฝั่งของประเทศไทยเนี่ยเราจะได้รับการแจ้งเตือนแน่นอนแล้วระบบแกนแจ้งเตือนของเราเนี่ยจะเป็นระบบเซลล์บอร์ดแคสต์นะครับแล้วก็ระบบหอกระจายข่าวนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยมันจะถูกส่งไปยังมือถือทุกเครื่องนะครับหอกระจายข่าวทุกที่นะครับก็ขอให้พี่น้องประชาชนเนี่ยได้รับรู้สถานการณ์นะครับเมื่อไหร่ที่มีการเซลล์บอร์ดแคสต์ออกไปมีหอกระจายข่าวออกไปนะครับมีระบบการแจ้งเตือนออกไปก็ขอให้ปฏิบัติตามคำแนะนำนะครับของ
1: ด้านของนายธีรพัฒน์คัชมาศอธิบดีกรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยก็กล่าวถึงทุ่นตรวจวัดสึนามินะคะว่าทุ่นของไทยเนี่ยลอยอยู่กลางทะเลค่ะห่างออกจากฝั่งของประเทศไทยประมาณ540กิโลเมตรแล้วก็มีอีกตัวนะคะที่มหาสมุทรอินเดียกว่า900กิโลเมตรทุ่นทั้ง2ตัวเนี่ยจะดูการเคลื่อนไหวของแผ่นดินใต้แผ่นดินไหวใต้มหาสมุทรแล้วก็จะสะท้อนขึ้นมาบนเครื่องนะคะจากนั้นเนี่ยเครื่องก็จะมีการส่งสัญญาณไปที่ดาวเทียมซึ่งในหลายประเทศก็มีทุ่นเช่นนี้เหมือนกันแล้วก็จะนำมาประมวลผลกันว่าขณะนี้เนี่ยเกิดแผ่นดินไหวแล้วจะเกิดสึนามิหรือไม่แต่ไม่ใช่บอกว่าถ้าทุ่นนี้ขยับแล้วจะมีการยิงสัญญาณเตือนประชาชนเพราะฉะนั้นการได้ข้อมูลมาก็จะต้องมีการวิเคราะห์ก่อนที่จะส่งระบบเตือนภัยไปให้กับพี่น้องประชาชนนั่นเองค่ะ
2: เรื่องทุ่นเนี่ยนะครับต้องเรียนเป็นข้อเท็จจริงอย่างนี้นะครับเพราะว่าหลายท่านอาจจะเข้าใจผิดเรื่องทุ่นเนี่ยนะครับเราเนี่ยตามเขาอยู่นะฮะเพราะว่าทุ่นเนี่ยเป็นทุ่นที่ลอยอยู่กลางทะเลจะห่างออกจากฝั่งประเทศไทยเนี่ยออกไปประมาณ540กิโลเมตรนะครับแล้วเรามีอีก1ตัวอยู่ที่มหาสมุทรอินเดียมันออกไปประมาณ900กว่ากิโลเมตรดังนั้นเองเนี่ยนะครับทุ่นทั้ง2ตัวเนี้ยถ้าเราเรียกง่ายๆก็บอกว่าเป็นทุ่นเตือนสึนามิแต่จริงๆแล้วมันคือทุ่นที่สัมผัสกับเป็นมีชแนลที่ลงไปที่พื้นของมหาสมุทรเพื่อดูว่าการไหวของดินใต้มหาสมุทรมันมีไหมแล้วจึงจะสะท้อนขึ้นมาบนเครื่องนี้แล้วเครื่องนี้ก็จะส่งสัญญาณไปที่ดาวเทียมซึ่งของเรามีอยู่2เครื่องนะครับศรีลังกาก็มีอินเดียก็มีนะครับอินโดก็มีหลายประเทศก็จะมีเพราะนั้นเนี่ยในทุ่นต่างๆพวกนี้ก็เหมือนกับหน่วยเล็กๆก็จะมาประมวลผลร่วมกันนะครับว่าตอนนี้เกิดแผ่นดินไหวแล้วโอกาสที่จะเกิดซึนามิมีหรือเปล่านะครับแต่ไม่ใช่บอกว่าถ้าทุ่นนี้ขยับหรืออะไรแล้วจะยิงสัญญาณมาเตือนอันนี้ไม่ใช่นะครับต้องเป็นการวิเคราะห์ก่อนเพราะว่าการเตือนว่าให้ขึ้นที่สูงจากสึนามิหมายความว่าเราจะเตือนตั้งแต่ประมาณ7กว่าลิกเตอร์ขึ้นไปถ้าเกิดในประเทศไทย
1: ส่วนกรณีการเกิดแผ่นดินไหวที่ประเทศอินโดนีเซียแล้วก็ส่งผลกระทบต่อพื้นที่ภาคใต้ของไทยเมื่อวันที่15สิงหาคมที่ผ่านมานะคะขนาดเนี่ยอยู่ที่ 6.8 เนื่องจากว่าอยู่ใกล้กับประเทศไทยกว่า500กิโลเมตรค่ะทำให้เราเนี่ยรู้สึกถึงความสั่นไหวแล้วก็ได้มีการตรวจสอบแล้วไม่มีผลกระทบกับตึกสูงในประเทศไทยและอินโดนีเซีย

0: เองก็มีการประกาศแจ้งเตือนสึนามิแต่เพียง15นาทีก็ยกเลิกประกาศนั้นไปค่ะ
1: ของเราเนี่ยเราก็เฝ้าระวังอยู่แล้วนะครับว่าจะมีผลกระทบเกี่ยวเรื่องของสึนามิหรือเปล่านะครับแต่ในข้อที่จริงแล้วเนี่ยการแผ่นดินไหวถ้าเกิดใกล้เคียงนะครับระยะประมาณ 5-600 กิโลเมตรไปเนี่ยอาจจะมีความรู้สึกแต่ว่าไม่ทำให้เกิดความเสียหายใดๆนะครับเพราะอันนี้เราก็ได้มีการตรวจสอบทั้งในระดับท้องถิ่นแล้วก็ในระดับอำเภอแล้วนะครับแล้วก็สอบถามทางจังหวัดแล้วครับ
2: แล้วว่าความเสียหายตึกร้าวฝั่งประเทศเราไม่มี
1: ไม่ครับเพราะว่าไม่เหมือนกับปีที่แล้วนะครับว่าคนละแบบกันเพราะว่ารอยเลื่อนก็คนละเลื่อนนะครับหลายท่านก็คงจะทราบเรื่องนี้ดีอยู่
3: นอกจากนี้นะคะทางด้านกรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยหรือว่าปภ.ก็ย้ำนะคะว่ายังไม่มีพายุลูกใหญ่เข้าประเทศไทยถึงแม้ว่าทางด้านกรมอุตุนิยมวิทยาจะแจ้งเตือน42จังหวัดให้เฝ้าระวังน้ำท่วมฉับพลันน้ำป่าไหลหลากดินโคลนถล่มรวมไปถึงคลื่นลมแรงในช่วงวันที่18ถึง21สิงหาคมนี้ซึ่งทางด้านปภ.เองก็พร้อมเดินหน้าค่ะในการใช้ระบบเซลล์บรอดแคสต์ส่งสัญญาณแจ้งเตือนภัยตรงถึงมือถือพี่น้องประชาชนอย่างรวดเร็วนายธีรพัฒน์คัชมาศอธิบดีกรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยเปิดเผยว่าหลังกรมอุตุนิยมวิทยาเตือนประเทศไทยตอนบนจะมีฝนตกหนักถึงหนักมากบางแห่งโดยเฉพาะภาคเหนือและภาคตะวันออกเฉียงเหนือพื้นที่เฝ้าระวังน้ำท่วมฉับพลันน้ำป่าไหลหลากดินโคลนถล่มและน้ำท่วมขังรวม39จังหวัดแบ่งออกเป็นภาคเหนือ17จังหวัดภาคตะวันออกเฉียงเหนือ15จังหวัดและภาคกลาง7จังหวัดส่วนพื้นที่เฝ้าระวังคลื่นลมแรง3จังหวัดได้แก่จังหวัดระนองพังงาและภูเก็ตโดยช่วงวันที่19ถึง21สิงหาคมทะเลอันดามันตอนบนจะมีคลื่นสูง 2-3 เมตรและบริเวณฝนฟ้าคะนองคลื่นอาจสูงกว่า3เมตรนอกจากนี้อธิบดีปภ.นะคะยังระบุว่าขณะนี้ยังไม่มีพายุลูกใหญ่พัดสู่ประเทศไทยและระดับน้ำยังไม่สูงมากแต่บางพื้นที่มีน้ำป่าไหลหลากรวมไปถึงระดับน้ำแม่น้ำโขงที่เพิ่มสูงขึ้นจึงส่งเครื่องสูบน้ำไปช่วยเหลือพี่น้องประชาชนพร้อมกับเตือนพื้นที่เสี่ยงริมแม่น้ำและพื้นที่น้ำท่วมซ้ำซากให้เฝ้าระวังเป็นพิเศษ
1: แจ้งเตือนออกมาอยู่หลายฉบับนะครับเพราะว่าแต่ว่าก็ยังที่เป็นเรื่องที่ยังที่หลายท่านจะทราบก็คือว่าเรายังไม่มีพายุที่เข้ามาจากฝั่งแปซิฟิกนะครับก็เลยยังไม่มีระดับน้ำที่สูงขึ้นมากนักก็คงจะมีแต่น้ำป่าไหลหลากนะครับอยู่บางพื้นที่นะครับรวมถึงแม่น้ำโขงในบางจุดที่มียกตัวระดับสูงขึ้นซึ่งอันนี้เราก็ได้มีการส่งเครื่องสูบน้ำนะครับไปช่วยพี่น้องประชาชนแล้วถึงประสานงานกับองค์กรคลองส่วนท้องถิ่นนะครับมูลที่ต่างๆไว้เป็นที่เรียบร้อยแล้วนะครับ
3: ขณะเดียวกันปภ.ก็เฝ้าระวังนะคะสถานการณ์น้ำหลากในพื้นที่ภาคเหนือและภาคตะวันออกเฉียงเหนืออย่างใกล้ชิดโดยยืนยันค่ะว่าขณะนี้ยังไม่มีพายุลูกใหญ่พัดเข้าสู่ประเทศไทยแต่บางพื้นที่มีน้ำป่าไหลหลากและระดับแม่น้ำโขงนั้นเพิ่มสูงขึ้นโดยเฉพาะพื้นที่ริมแม่น้ำแล้วก็จุดเสี่ยงน้ำท่วมซ้ำซากต้องมีการเฝ้าระวังเป็นพิเศษโดยปภ.ค่ะเพิ่มประสิทธิภาพการแจ้งเตือนด้วยระบบเซลล์บรอดแคสต์ส่งข้อความเตือนภัยตรงถึงโทรศัพท์มือถือของพี่น้องประชาชนอย่างรวดแล้วก็สามารถแจ้งเตือนได้หลายระดับตามความรุนแรงของสถานการณ์ก่อนส่งสัญญาณเตือนปภ.จะติดตามข้อมูลจากดาวเทียมนะคะตรวจวัดปริมาณแล้วก็ความต่อเนื่องของฝนพร้อมกับประชุมวิเคราะห์สถานการณ์ร่วมกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องตลอด24ชั่วโมงเพื่อให้การแจ้งเตือนนั้นมีความแม่นยำแล้วก็ไม่สร้างความตื่นตระหนกต่อพี่น้องประชาชนเรื่องนี้ประชาชนจึงควรสังเกตข้อความเซลล์บรอดแคสต์นะคะว่าระบุระดับความรุนแรงแบบใดแล้วก็ปฏิบัติตามคำแนะนำของเจ้าหน้าที่อย่างเคร่งครัด
0: อย่างที่เตือนกันไปนะคะว่าในช่วงนี้สภาพอากาศบ้านเราเนี่ยก็จะมีฝนตกหนักค่ะทั้งในพื้นที่ภาคเหนือภาคตะวันออกเฉียงเหนือภาคตะวันออกและภาคใต้นะคะก็ทําให้ทางจังหวัดนครพนมค่ะมีการทดสอบระบบสูบระบายน้ําเตรียมพร้อมรับมือฝนตกหนักแล้วก็ขอให้พี่น้องประชาชนติดตามข่าวสารอย่างใกล้ชิดค่ะว่าที่พันตรีอดีศักดิ์น้อยสุวรรณผู้ว่าราชการจังหวัดนครพนมนะคะก็ลงพื้นที่ไปตรวจติดตามแล้วก็ทดสอบระบบระบายน้ำในเขตเทศบาลเมืองนครพนมเพื่อประเมินประสิทธิภาพการระบายน้ำแล้วก็เตรียมความพร้อมรองรับสถานการณ์ฝนตกหนักถึงหนักมากในช่วงวันที่18ถึง21สิงหาคมนี้การลงพื้นที่ค่ะเป็นการทดสอบระบบเปิดปิดของระบบสูบน้ำเพื่อให้เห็นสภาพการทำงานของการระบายน้ำในสถานการณ์จริงทั้งการปิดประตูระบายน้ำและเดินเครื่อง ครื่องสูบน้ำพร้อมกับติดตามทิศทางการไหลแล้วก็ระดับน้ำในระบบด้วยโดยทางผู้ว่าราชการจังหวัดนครพนมนะคะได้ตรวจติดตามที่บริเวณคลองท่อระบายน้ำ

0: รอบศาลากลางจังหวัดนครพนมเพื่อที่จะเร่งระบายน้ำไปยังจุดสูบน้ำที่บริเวณถนนไปรษณีย์และตรวจสอบเครื่องสูบน้ำชวนผู้ว่าราชการจังหวัดนครพนมหลังเก่าและจุดหน้าวัดโพสีพร้อมกำชับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องไปตรวจสอบจุดสูบน้ำและประตูเปิดปิดของระบบระบายน้ำให้สามารถทำงานได้อย่างมีประสิทธิภาพและขอให้พี่น้องประชาชนค่ะต้องติดตามข้อมูลข่าวสารและประกาศจากกรมอุตุนิยมวิทยาอย่างใกล้ชิดด้วย
1: คุณผู้ชมคะเมื่อวานนี้มีนักท่องเที่ยวหลงป่าน้ำตกห้วยตึงเท่าอุทยานแห่งชาติดอยสุเทพปุยอำเภอแม่ริมจังหวัดเชียงใหม่นะคะเจ้าหน้าที่ก็ใช้เวลาค่ะกว่า4ชั่วโมงในการค้นหาจนกระทั่งเจอตัวแล้วก็สามารถช่วยออกมาจากพื้นที่ได้อย่างปลอดภัยค่ะโดยเจ้าหน้าที่อุทยานพร้อมอาสาสมัครได้ใช้โดรนค่ะช่วยในการค้นหาชายคนดังกล่าวเริ่มตั้งแต่ช่วงหัวค่ำไล่ไปจนถึง4ทุ่มก็พบจุดที่อยู่นะคะบริเวณโขดหินใกล้กับน้ำตกห้วยตึงเท่าจึงเข้าทำการให้ความช่วยเหลือพาออกมาจากพื้นที่โดยจากการสอบถามค่ะพบว่าเป็นนักท่องเที่ยวเข้าไปเที่ยวชมน้ำตกแล้วก็ออกจากพื้นที่ในช่วงเย็นแต่เนื่องจากสภาพแวดล้อมแสงไฟส่องสว่างนั้นไม่เพียงพอจึงทำให้หลงอยู่ในป่าแล้วก็ได้ติดต่อขอความช่วยเหลือจากเจ้าหน้าที่เบื้องต้นก็ไม่พบอาการเจ็บนะคะหรือว่าบาดเจ็บแต่อย่างใดแต่จากการพูดคุยให้การวกวนคล้ายๆกับเมาสุราเจ้าหน้าที่จึงทำบันทึกนะคะว่ากล่าวตักเตือนถึงการเข้าไปในเขตพื้นที่อุทยานแห่งชาติต้องปฏิบัติตามคำสั่งของพนักงานเจ้าหน้าที่อย่างเคร่งครัดด้วย
0: ไปดูการสกัดกั้นสิ่งผิดกฎหมายที่บริเวณชายแดนกันบ้างนะคะแม้ว่าในขณะนี้ที่ด่านพรมแดนช่องจอมจังหวัดสุรินทร์ค่ะคงปิดอยู่แต่ว่าทางเจ้าหน้าที่ยังคุมเข้มพื้นที่ชายแดนเพื่อที่จะป้องกันการลักลอบเข้าเมืองและการนำเข้าสินค้าที่ผิดกฎหมายโดยเฉพาะเรื่องของปืนเถื่อนแล้วก็ของเถื่อนต่างๆมีการบูรณาการกำลังสามหน่วยงานนะคะเพื่อเพิ่มมาตรการตรวจสอบกว่าตามเส้นทางต่างๆในพื้นที่อีสานใต้ค่ะนายประสิทธิ์ดีจงเจริญนายด่านศุลกากรช่องจอมเปิดเผยนะคะว่าทางกรมศุลกากรค่ะกำชับให้ด่านศุลกากรช่องจอมบูรณาการทำงานร่วมกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเพิ่มประสิทธิภาพในการป้องกันและปราบปรามเชิงรุกสกัดกั้นการลักลอบเข้าเมืองรวมถึงการลักลอบนำเข้าปืนเถื่อนและของผิดกฎหมายครอบคลุมพื้นที่3จังหวัดคือสุรินทร์บุรีรัมย์และก็นครราชสีมาโดยด่านศุลกากรช่องจอมนะคะได้ร่วมกับเจ้าหน้าที่ตรวจคนเข้าเมืองจังหวัดสุรินทร์และตำรวจภูธรจังหวัดสุรินทร์ได้จัดกำลังเจ้าหน้าที่รถตรวจการแล้วก็ตั้งจุดตรวจจุดสกัดตามเส้นทางในพื้นที่อีสานใต้ก็มีการตรวจสอบพยานพาหนะค้นสัมภาระตรวจหาอาวุธแล้วก็ตรวจเอกสารประจำตัวของผู้ที่เดินทางทั้งบัตรประชาชนหนังสือเดินทางอย่างเข้มงวดสามารถจับกุมผู้ต้องหาชาวลาวได้1คนนะคะที่มีการลักลอบเข้าประเทศไทยโดยผิดกฎหมายหลังแอบปะปนมากับกลุ่มนักท่องเที่ยวที่มีเอกสารถูกต้องค่ะนายประสิทธิ์กล่าวว่าทั้ง3หน่วยงานจะเดินหน้าปฏิบัติงานร่วมกันนะคะเพื่อป้องกันและปราบปรามการกระทำความผิดทุกรูปแบบพร้อมกับสร้างความมั่นใจด้านความปลอดภัยให้กับประชาชนในพื้นที่อีสานใต้
1: ส่วนเมื่อวานนี้นะคะที่นายกรัฐมนตรีนั้นถูกเจ้าหน้าที่ตั้งด่านตรวจค้นรถยนต์ในพื้นที่จังหวัดบุรีรัมย์ค่ะเรื่องนี้นายกรัฐมนตรียืนยันนะคะว่าเป็นการเดินทางส่วนตัวในช่วงวันหยุดไม่มีรถนำขบวนก็ทำให้เจ้าหน้าที่นั้นไม่ทราบล่วงหน้าพร้อมกับชื่นชมการปฏิบัติงานของเจ้าหน้าที่ค่ะที่สามารถสกัดจับผู้ต้องหาคดียาเสพติดได้ในจุดดังกล่าวโดยนายอนุทินชาญวีรกูลนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยชี้แจงถึงกรณีการเดินทางไปยังจังหวัดบุรีรัมย์เมื่อวานนี้แล้วถูกเจ้าหน้าที่ตำรวจและกรมการปกครองอำเภอบ้านด่านขอตรวจค้นรถจนเกิดกระแสวิพากษ์วิจารณ์แล้วก็มีการตั้งข้อสังเกตนะคะว่าเรื่องนี้จัดฉากหรือไม่นายกรัฐมนตรีระบุค่ะว่าขอให้ไปคิดเรื่องอื่นพร้อมชี้แจงว่าเจ้าหน้าที่ไม่ทราบล่วงหน้าเนื่องจากเป็นการเดินทางส่วนตัวในช่วงวันหยุดจึงไม่มีการจัดเจ้าหน้าที่มารอรับแต่อย่างใดนอกจากนี้นายกรัฐมนตรียังได้กล่าวชื่นชมการปฏิบัติหน้าที่ของเจ้าหน้าที่ประจำด่านตรวจที่สามารถสกัดจับผู้ต้องหาคดียาเสพติดได
2: ้อ๋อเขาตั้งด่านตรวจปกติตรงอำเภอบ้านด่านพอดีรถผ่านไปไม่มีอะไรหรอกครับอย่าไปคิดอะไรมากก็ตั้งด่านตรวจก็ดีแล้วเขาเล่าให้ฟังว่าจับยาเสพติดได้แต่ว่าคนที่ขนยาก็ขี่มอเตอร์ไซค์ก็ตกใจเห็นด่านก็

0: สายควัน
1: ที่ไปตรวจคือไม่ได้วางแผนว่า
0: ไม่มีเมื่อวานผมช่วงเช้าๆผมไม่ได้ไปบุรีรัมย์มาหลายสัปดาห์แล้วก็ต้องแวะไปบ้าง
1: แต่พอข่าวออกไปมีคนมาแบบแอบติงว่าตัวจะเป็นจัดฉากหรือเปล่าว่าแล้วก็ไปรถ
0: เสนอคิดเรื่องอื่นดีกว่าเนาะตำรวจไม่รู้ครับเพราะไม่มีรถนำนะมันวันหยุดวันธรรมดาไม่มีขบวนผมไปกับใครอ่ะไปกับทีมส่วนตัวของผมนะไม่มีการตั้งแถวรับไม่มีการจัดใครมารับทั้งสิ้น
2: หน่วยเฉพาะกิจยะลานะคะได้เพิ่มมาตรการความปลอดภัยค่ะส่งกำลังชุดปฏิบัติการจรยุทธนะคะหรือว่าชปจรยุทธค่ะออกลาดตระเวนเชิงรุกแล้วก็ซุ่มเฝ้าตรวจในพื้นที่เสี่ยงเพื่อที่จะสกัดกั้นการลักลอบเข้ามาก่อเหตุสร้างสถานการณ์สำหรับปฏิบัติการในครั้งนี้นะคะเป็นการบูรณาการกำลังจากกองทัพบกในส่วนของทหารพรานแล้วก็เจ้าหน้าที่ตำรวจในพื้นที่จังหวัดยะลาซึ่งจัดกำลังจากหน่วยขึ้นควบคุมทางยุทธการออกปฏิบัติภารกิจลาดตระเวนพิสูจน์ทราบและซุ่มเฝ้าตรวจตามแผนยุทธศาสตร์เชิงรุกเจ้าหน้าที่กระจายกำลังครอบคลุมพื้นที่สำคัญค่ะทั้งป่าภูเขาแนวชายป่าท้ายหมู่บ้านพื้นที่ชุมชนไทยพุทธจุดยุทธศาสตร์แล้วก็พื้นที่เสี่ยงภัยในเขตรับผิดชอบเพื่อจำกัดเสรีในการเคลื่อนไหวรวมถึงสกัดกั้นความพยายามของฝ่ายตรงข้ามที่อาจจะเข้ามาก่อเหตุได้หน่วยเฉพาะกิจยะลาระบุนะคะว่ามาตรการดังกล่าวก็จะมุ่งเพิ่มประสิทธิภาพในการควบคุมพื้นที่และดูแลความปลอดภัยให้ประชาชนในชุมชนต่างๆอย่างครอบคลุมเพื่อสร้างความเชื่อมั่นให้กับประชาชนในพื้นที่จังหวัดยะลามาอย่างต่อเนื่องค่ะ
3: ตำรวจสอบสวนกลางสนที่กำลังร่วมกับกรมสัมภากรนะคะตรวจค้นเป้าหมาย10จุดในพื้นที่5จังหวัดค่ะทลายเครือข่ายลักลอบขายใบกำกับภาษีปลอมสามารถจับกุมผู้ต้องหาได้3คนสร้างความเสียหายต่อรัฐกว่า300ล้านบาทโดยเจ้าหน้าที่กองบังคับการปราบปรามการกระทำความผิดอาชญากรรมทางเศรษฐกิจหรือว่าบก.ปอส.นะคะร่วมกับกรมสัมภากรนำกำลังเปิดปฏิบัติการแอนตี้โกสต์บินทลายเครือข่ายบินผีทวงคืนภาษีชาติโดยนำหมายสารค่ะเข้าตรวจค้นพื้นที่เป้าหมาย10จุดใน5จังหวัดประกอบด้วยกรุงเทพมหานครนนทบุรีนครราชสีมาสมุทรปราการแล้วก็จังหวัดชัยภูมิผลการปฏิบัติการสามารถจับกุมผู้ต้องหาตามหมายจับศาลภาษีอากรกลางได้3คนประกอบไปด้วยตัวแทนขายเจ้าของชีม้าที่ใช้รับเงินแล้วก็กรรมการผู้มีอำนาจของบริษัทผู้ออกใบกำกับภาษีปลอมพร้อมกับตรวจยึดของกลางกว่า200รายการอย่างเช่นเอกสารใบกำกับภาษีแฟ้มรายงานภาษีสมุดบัญชีธนาคาร18เล่มแล้วก็ตราประทับบริษัท18ตราโดยหลังปฏิบัติการค่ะพลตำรวจโทณัฐศักดิ์ชาวนาใสผู้บัญชาการตำรวจสอบสวนกลางก็นำเจ้าหน้าที่มาแถลงข่าวนะคะระบุว่าพฤติการของเครือข่ายนี้จะใช้กลุ่มไลน์เฉพาะติดต่อขายใบกำกับภาษีโดยไม่มีการซื้อขายสินค้าหรือว่าให้บริการจริงจากนั้นจะให้ลูกค้าค่ะโอนเงินเข้าบัญชีม้าแล้วก็จัดส่งเอกสารปลอมผ่านทางไปรษณีย์โดยเครือข่ายนี้มีการว่าจ้างสำนักงานบัญชีให้เพิ่มทุนจดทะเบียนบริษัทสูงถึง400ล้านบาทแล้วก็ยื่นงบรายได้เท็จปีละ300ถึง400ล้านบาทเพื่อสร้างความน่าเชื่อถือซึ่งประเมินมูลค่าความเสียหายที่เกิดขึ้นต่อรัฐนั้นรวมกว่า360ล้านบาทค่ะเบื้องต้นผู้ต้องหาให้การรับสารภาพนะคะเจ้าหน้าที่จึงแจ้งข้อหาร่วมกันออกใบกำกับภาษีโดยไม่มีสิทธิ์ออกเอกสารซึ่งมีโทษจำคุกตั้งแต่3เดือนถึง7ปีแล้วก็ปรับตั้งแต่ 2,000 ถึง 200,000 บาทต่อการกระทำผิด1กรรมพร้อมกันนี้ค่ะยังได้เตือนไปยังผู้ประกอบการอย่าลงเชื่อซื้อใบกำกับภาษีปลอมมาใช้เพื่อที่จะยื่นเครดิตภาษีเนื่องจากจะถูกดำเนินคดีขั้นเด็ดขาดทั้งผู้ขายแล้วก็ผู้ใช้ด้วย
2: ด้านตำรวจ

0: Times Square ผมขอไปดูเกมออกใหม่นะครับแล้วก็หุ่นยนต์แล้วก็
1: เป็นยังไง
0: แหมนี่ถึงกับตาค้างเลยเหรอจะบอกให้นะกรุงเทพไม่ได้มีแค่รถไฟฟ้าหรอกนะมีรถไฟใต้ดินด้วยเรานั่งจนเบื่อเลยล่ะ
1: ไม่ใช่แค่ตะวันหรอกนะที่ตื่นเต้นปูเองก็เหมือนกันนานๆเข้ากรุงเทพทีไม่เคยเหมือนเดิมเลยสักครั้งพัฒนาไปเรื่อยๆเลยล่ะที่เมืองไทยเราพัฒนามาได้อย่างทุกวันนี้ก็เพราะมีการวางโครงสร้างพื้นฐานที่ดีมาตั้งแต่สมัยรัชกาลที่5เลยนะท่านทรงมองการไกลให้ริเริ่มอะไรหลายอย่างรู้ไหมก่อนที่จะมีรถไฟฟ้ากรุงเทพเคยมีรถรางด้วยนะ
0: รถรางมันเป็นยังไงหรอครับคุณปู่มันวิ่งบนรางไหมแล้วมันตัดกับรถไฟยังไงครับ
2: แหมทำเป็นล้อคนอื่นที่ตัวเองตื่นเต้นกว่าเขาเป็น10เท่าเลยมั้งเนี่ย
1: พอก่อนในร้านหนังสือน่ะน่าจะยังพอมีรูปรถรางให้ดูอยู่เราไปร้านหนังสือกันดีกว่านะ
0: จะดูรูปไปทำไมไปดูของจริงเลยดีกว่า
2: ไห้นายนี่นะ
0: มาไปกันเร็ว
3: กรุงเทพมหานครพุทธศักราช2450
0: ออกรถได้เลยครับโชว์หน่อยสิครับว่าวิ่งได้เร็วแค่ไหน
4: อะไรของเองเนี่ยไอ้หนูมันยังไม่ถึงเวลาจะออกได้ไงแล้วแต่บอกเลยนะว่าเร็วกว่าสมัยใช้ม้าลากเยอะเลย
2: เฮ้รถดางเนี่ยเคยใช้ม้าลากด้วยหรอคะ
4: เอาไปอยู่ไหนมาแล้วช่วงแรกๆที่ยังไม่มีไฟฟ้านะก็ใช้ม้านี่แหละลากเอา
5: ต้องขอบคุณในหลวงแท้ๆเลยไม่ใช่แค่รถ

0: างนะรถไฟนี่ในหลวงก็ทรงมุ่งมั่นในการสร้างมากๆทรงไปตรวจความคืบหน้าไปทำพิธีเปิดด้วยพระองค์เองเลยจนเดี๋ยวนี้มีไปทั่วไม่รู้กี่สายต่อกี่สายอ
1: ่
0: ะ
1: แล้วพวกเองรู้หรือเปล่าว่าค่าสร้างรถไฟนี่มันแพงมากพอเงินหลวงไม่พอในหลวงท่านก็ให้ยืมเงินส่วนพระองค์ไปสร้างก่อนด้วยนะและไม่ใช่แค่นั้นยังทรงสร้างโทรเลขโทรศัพท์แล้วก็ไปรษณีย์ด้วยเมื่อก่อนใครจะเป็นใครจะตายเป็นเดือนเลยก็จะรู้ข่าวกัน
0: เออจริงอะไรอะไรก็เจริญไปหมดน้ำก็มีน้ำประปาไม่ต้องใช้น้ำบาดาลอย่างแต่ก่อนแล้วกลางค่ำกลางคืนไปไหนไฟก็สว่างไปทั่ว
1: เอาคุยกันเพลินเกือบลืมเวลาออกรถแล้วไอ้หนูได้เวลาแล้วพร้อมหรือยัง
2: จริงหรือครับออกเลยครับออกเลยครับ
1: ไปละ
3: ฮะแม่เราต้องกลับแล้ว
2: เดี๋ยวคนนั่งรถรางก่อนเขาจะออกรถแล้วเนี่ยโถเอ้ยอีกนิดเดียว
1: พร้อมนะไอ้หนูเอ้าหายไปไหนกันหมดแล้วล่ะป้า
0: ไงโน่น

ที่เราได้ใช้ชีวิตสะดวกสบายอย่างทุกวันนี้เพราะในหลวงรัชกาลที่5ได้วางโครงสร้างพื้นฐานที่ดีไว้ให้มากมายทั้งรถไฟไปรษณีย์โทรศัพท์ไฟฟ้าและน้ำประปาเพื่อให้คนไทยอยู่อย่างสุขสบายที่สุด

0: ขึ้นฉันอยากเป็นแมวอย่างเก่งแก้วไม่ต้องไปโรงเรียน
1: สมัยก่อนใครที่ได้เรียนถือว่าโชคดีมากนะ
2: จะไปจะมาไม่ให้เตรียมตัวเลย
0: เฮ้ยนี่มันวัดชัดๆไหนล่ะโรงเรียน
2: คนเมื่อก่อนเขาเรียนกับพระที่วัดอยู่แล้ว
3: ความรู้ดูยิ่งล้ำสินทรัพย์

0: ักเรียนทั้งหมดทำความเคารพ
1: สวัสดีค่ะคุณครูปลายทางนะคะแล้วก็สวัสดีนักเรียนที่น่ารักทุกคนด้วยนะคะสำหรับวันนี้ค่ะกลับมาพบกันอีกครั้งนะคะในวิชาการงานอาชีพชั้นประถมศึกษาปีที่2นะคะโดยพบกับครูนกสุนทรีสาธุภาพนะคะเอวันนี้เด็กๆลองสังเกตเสื้อตัวเองดูสิคะว่าเราผ่านกันมาแล้วครึ่งวันแล้วเสื้อผ้าที่เราสวมใส่เป็นยังไงบ้างยังสะอาดเหมือนเมื่อเช้าหรือเปล่าเหมือนไหมคะลูกไม่เหมือนแล้วมีคราบอะไรอยู่เพิ่มเติมมาบ้างมีคราบไอศกรีมมีคราบอะไรลูกดำๆอะไรก็ไม่รู้แสดงว่านักเรียนนั้นทำไมลูกไม่ดูแลเสื้อผ้าของตัวเองให้ดีเหมือนที่เราได้เรียนกันไปเมื่อสัปดาห์ที่แล้วใช่ไหมใครที่เสื้อผ้ายังสะอาดเหมือนเมื่อเช้าอยู่บ้างโอ้โหเก่งมากค่ะปรบมือให้ตัวเองหน่อยนะคะและสัญญากับคุณครูว่าคราวหน้าเราจะดูแลเสื้อผ้าให้สะอาดเหมือนที่เราใส่มาตอนเช้าได้ไหมคะลูก
2: ได
1: ้อู้เสียงเบาจังเลยได้ไหมคะลูก
2: ได้
1: สัญญาแล้วนะเพื่อนปลายทางเขาก็สัญญากับเราแล้วว่าเขาจะดูแลเสื้อผ้าให้เราทำไมลูกสะอาดเหมือนที่เราใส่มาตอนเช้านะคะสำหรับวันนี้ค่ะลูกเราจะมาเรียนรู้ในเรื่องของการจัดเก็บเสื้อผ้าแล้วก็เครื่องแต่งกายคุณครูขอถามว่าเครื่องแต่งกายคืออะไรบ้างขอให้ยกตัวอย่างกลุ่มละ1ชื่อนะคะปรึกษากันในกลุ่มได้ค่ะเดี๋ยวคุณครูจะเดินไปหาถ้าไมค์อยู่ที่ใครคนนั้นจะต้องเป็นผู้ตอบนะลูกเดี๋ยวคุณครูเดินไปหานะคะไมค์อยู่ที่ใครคนนั้นเป็นผู้ตอบปรึกษากับเพื่อนในกลุ่มค่ะไม่ซ้ำกันนะไม่ซ้ำกันไปกลุ่มอื่นดีกว่าเอาไม่ซ้ำกันนะกลุ่มนี้ขอเป็นกิ่งก้าวค่
3: ะ
1: เป็น
3: โบ
1: ตอนนี้เพื่อนกลุ่มที่2เราตอบว่า
3: โบ
1: ไปแล้วฉะนั้นกลุ่มที่เหลือ2ข้างคุณครูห้ามเป็นโบนะคะต่อไปเราจะไปกลุ่มไหนดีไปกลุ่มนี้ดีกว่าเราจะไปหาไลวินไลวินครับ
4: เน็กไทครับ
1: เน็กไทต่อไปค่ะเราจะไปกลุ่ม5เราจะไปหาพี่เบิ้มใจเย็นใจเย็น
5: ถุงเท้าครับ
1: ถุงเท้าสุดยอดมากเลยค่ะตอนนี้ไม่ซ้ำกันแล้วนะมีทั้งโบเน็กไทแล้วก็ถุงเท้าตอนนี้จะไปกลุ่ม4หรือกลุ่ม3ก่อนดีนะกลุ่มไหนนะลูกโอ้กลุ่ม4ค่ะเจไนดีกว่าเจไนนิ่งมาก
6: นาฬิกาครับ
1: นาฬิกาใช่ไหมลูกใช่หรือเปล่าน
7: าฬ
1: ิกาข้อมือเป็นเครื่องแต่งกายหรือเปล่าเป็นหรือเปล่าเป็นค่ะโอ้โหเจไนน่าเสียเลยคุณนกขอโทษโอ้โหเราต้องมั่นใจในคำตอบของเราค่ะคือหน้าเขานิ่งมากพี่มอสของเรานั่นเอง
4: เข็มขัดครับ
1: ใช่ตอบไม่ได้ตอบได้นะคะเข็มขัดค่ะโอ้โหเก่งมากเลยค่ะเด็กๆปรบมือให้ตัวเองหน่อยค่ะแสดงว่าทุกคนนั้นรู้ว่าเครื่องแต่งกายคืออะไรใช่ไหมลูกใช่แล้วเสื้อผ้าล่ะคะเสื้อผ้าคืออะไรคะลูก
8: ค
1: ือเสื้อที่เราสวมใส่ก็คือเสื้อกับกางเกงหรือเสื้อกับกระโปรงหรืออาจจะเป็นชุดเดทอะไรแบบนี้ก็ได้หมดเลยนะคะเอาทีนี้มาดูจุดประสงค์การเรียนรู้ในวันนี้กันก่อนค่ะหลังจากที่เรียนจบในชั่วโมงนี้นะคะสิ่งที่เด็กๆจะต้องสามารถทำได้นะคะก็คือต้องอธิบายวิธีการ จัดเก็บเสื้อผ้าและเครื่องแต่งกายนะคะได้อย่างถูกต้องนะคะแล้วก็ปฏิบัติการจัดเก็บเสื้อผ้าและเครื่องแต่งกายได้อย่างถูกวิธีด้วยนะคะสุดท้ายค่ะเห็นความสำคัญของการจัดเก็บเสื้อผ้าแล้วก็เครื่องแต่งกายนะคะทีนี้ค่ะเรามาสังเกต2ภาพนี้ให้สังเกตก่อนนะเวลาสังเกตเราใช
2: ้
1: ตาเราใช้ตาสังเกตอย่างเดียวนะภาพที่1และภาพที่2นะคะสังเกตก่อนนะเห็นความแตกต่างของ2ภาพนี้ใช่ไหมคะ
2: ใช่ใ
1: ช่ไหมคะใช่ด้านนี้คุณครูจะเรียกว่าเป็นภาพที่1นะคะภาพที่1ภาพที่1ภาพนี้นักเรียนว่าแตกต่างจากภาพที่2ทางด้านนี้อย่างไรนะคะภาพที่1แตกต่างจากภาพที่2อย่างไรขอไปที่กลุ่ม5ค่ะแก้วตาค่ะ
7: เสื้อมันยับกับไม่ยับค่ะ
1: เสื้อผ้าที่1ทำไมลูก
7: ย
1: ับ เสื้อผ้าที่1ทำไม
7: ยับค่ะ
1: ยับผ้าที่2คือ
7: ไม่ยับ
1: ไม่ยับทุกคนสังเกตเห็นเหมือนกันไหมคะมีใครมีข้อสังเกตแตกต่างจากนี้ไหมลูกมีไหมคะไม่มีนะคะคือผ้าที่1ยับและผ้าที่2นั้นไม่ยับแสดงว่าผ้าที่1นั้นรีดมาเรียบร้อยแล้วใช่ไหม
2: ไม
1: ่และผ้าไหนรีดเรียบร้อยแล้วคะภาพที่2คือภาพที่2นั้นรีดเรียบร้อยแล้วแล้วภาพที่1ที่ยับแบบนี้นักเรียนคิดว่าน่าจะเกิดจากอะไรคะ
2: ไ
1: ม่ทำไมนะคะ
2: ว
1: ิ่
2: งเล
1: ่
2: น
1: พับเก็บ
2: ซ
1: ักแล้วทำไมลูก
2: ซ
1: ักแล้วไม่ได้รีดนะคะหรืออย่างที่นาเดียบอกว่าคือพับเก็บในตู้นะคะอาจจะเป็นไปได้ทั้งหมดเลยนะภาพที่1นั้นอาจจะเป็นได้ว่าคือซักเสร็จแล้วไม่ได้รีดซักเสร็จแล้วรีดแต่ว่าไปทำไมลูกพับเก็บในตู้หรืออาจจะทำไมนะมีอีกไหมลูกมีอีกไหมคะไปวิ่งเล่นเสื้อผ้าก็เลยยับนะคะทีนี้คุณครูจะถามว่าถ้าเราเปิดตู้เสื้อผ้ามาเจอเสื้อ2ตัวแบบนี้นะคะซึ่งเป็นสีขาวแล้วเราก็ต้องใส่เสื้อสีขาวด้วยนักเรียนจะเลือกใส่เสื้อตัวที่1หรือตัวที่2
2: 2
1: ไหนใครบอกตัวที่2ชูมือขึ้น2โอ้โหเพื่อนปลายทางก็ชู2ค่ะแบบนี้เลยแสดงว่าทุกคนนั้นเลือกตัวนี้เพราะอะไรคะ
2: เพราะ
1: เพราะว่ามันดูดีเรียบร้อยแล้วถ้าเกิดเราใส่แบบนี้หนูจะรู้สึกยังไงลูกรู้สึกอายเพื่อนรู้สึกยังไงอีกลูกรู้สึกหน้าเบื่อเลยวันนี้แบบไม่มีความสุขเลยแบบนั้นเหรอคะไม่สบายใจคือได้ใส่เสื้อยับยับมาโรงเรียนแล้วรู้สึกแบบไม่สบายใจหรืออาจจะเป็นเพราะว่าเราไม่มั่นใจจริงไหมถ้าเราได้ใส่เสื้อยับยับแต่ถ้าเกิดใส่เสื้อแบบนี้มาปุ๊บเป็นยังไงลูกมั่นใจเลยกล้าเดินลงมาโรงเรียนแบบยิ้มเลยมีความสุขเลยใช่ไหมครับใช่งั้นแสดงว่าเด็กๆก็ต้องทำให้เสื้อเราเป็นแบบนี้ด้วยนะคะต่อไปค่ะสังเกตนะสังเกตก่อนเดี๋ยวค่อยตอบนะลูกมีภาพที่1และภาพที่2นะคะยังไม่ต้องตอบคำถามคุณครูนะคะลูกตอบในใจนะลูกเอบ้านเราเป็นแบบไหนนะเอบ้านเราเป็นแบบภาพที่1มั้ยนะใครไปถ่ายรูปบ้านเรามานะเห็นความแตกต่างมั้ยคะตอนนี
2: ้
1: เห็นแล้วนะคะภาพที่1และภาพที่2แตกต่างกันยังไงขอมาทางกลุ่มที่3บ้างค่ะ
8: ภาพที่1เอาไว้สวมใส่ครับ
1: ภาพที่1ภาพสังเกตดูภาพลูกภาพที่เห็นอยู่นะตอนนี้เราเห็นเป็นภาพอะไรคะลูก
8: บ้าน
9: ฉันไม่เป็นตู้แบบ
1: เพื่อนช่วยกันได้เลยค่ะล
9: ู
1: ก
9: มันเลอะครับ
1: ภาพที่หนึ่งมันทำไมนะลูกมันเละเทะเลอะไม่เลอะนะลูกแค่เละเทะพอลูกแล้วภาพที่สองแล้วคะลูก
9: เรียบร้อย
1: เรียบร้อยนะคะตอนนี้ทุกคนสังเกตได้แบบนี้ไหมคะคือภาพที่หนึ่งนั้นมันรกมันยุ่งเหยิงมันไม่เป็นระเบียบใช่ไหมและภาพที่สองนั้นคือระเบียบเรียบร้อยเลยใช่ไหมคะแล้วถ้าเกิดว่าเราอยากจะได้เสื้อสีขาวมีลายข้างหน้านิดๆเอ๊ะตัวนั้นจำได้อยู่ว่าเพิ่งซื้อมาใหม่ถ้าเราไปเปิดในตู้นี้ดูเราจะต้องรื้อเยอะไหมลูก
9: เยอะ
1: เยอะเลยหาเจอไหมลูก
9: ไม
1: ่เจอแต่ถ้าเกิดเรามาเปิดที่ตู้นี้เลยอ้าวอยู่นี่นี่เองหาง่ายกว่าไหม
9: ง
1: ่ายกว่าใช่ไหมคะแสดงว่าเราต้องทำไมลูกถึงจะได้เป็นแบบภาพที่สองเราจะต้องทำยังไงคะเราต้องทำยังไงนะคะไมกี้
9: จ
1: ัดเก็บใช่ไหมคะแล้วเราจะจัดเก็บ1เดือน1ครั้ง1สัปดาห์1ครั้งหรือยังไงดีคะหรือทุกวันทุกครั้งที่เราต้องเก็บเสื้อผ้า
9: ท
1: ุกวันที่ต้องเก็บเสื้อผ้าเยี่ยมมากๆเลยค่ะถ้าเป็นไปได้เมื่อเราจะต้องเก็บเสื้อผ้าเข้าตู้เราก็เก็บให้เป็นระเบียบเรียบร้อยทุกครั้งเลยเราก็จะต้องทำให้ลูกไม่เหนื่อยด้วยนะคะอ้าวทีนี้มาเข้าเรื่องของเราแล้วค่ะเสื้อผ้าที่สวมใส่แล้วก็คือวันนี้เด็กๆใส่ชุดพละมาโรงเรียนใช่ไหม
9: ใช
1: ่ใช่ถือว่าเป็นเสื้อผ้าที่สวมใส่แล้วนะคะเราจะปฏิบัติยังไงคะถ้ากลับไปถึงที่บ้านนโมค่ะเสื้อผ้าที่เราสวมใส่แล้วนะเรียนนึกถึงเสื้อที่เด็กๆใส่ในวันนี้เลยค่ะว่าเรากลับไปที่บ้านแล้วเราจะทำยังไงดี
4: ใส่ตะกร้าไว้ครับ
1: ใส่ตะกร้าผ้าไว้เพื่อทำไมคะลูก
4: แม่จะได้เก็บได้แม่จะได้ถือไปซักง่ายๆ
1: เพื่อที่คุณพ่อคุณแม่จะได้คิ้วไปซักได้ง่ายๆนะคะเยี่ยมมากค่ะมีคำตอบอื่นอีกไหมทุกคนเป็นแบบนี้ใช่ไหมคะลูกคือเสื้อที่ใส่แล้วเราก็ใส่ตะกร้าผ้าไว้เพื่อที่จะเตรียมไปซักใช่ไหมคะแต่คุณครูมีเสริมให้นิดนึงค่ะสำหรับคุณครูนะคะก็คือเสื้อผ้าที่เราใส่แล้วนะคะเพราะว่าเราใส่มาทั้งวันเราก็จะมีเหงื่อซึ่งเปียกใช่ไหมลูกคุณครูก็จะไม่ได้ไปนำใส่ตะกร้าเลยทันทีนะคะคุณครูก็จะไปผึ่งนะคะเสื้อผ้าที่เราใส่แล้วนะคะไว้ที่ราวก่อนนะคะพอเหงื่อแห้งแล้วค่ะคุณครูถึงจะนำเสื้อผ้านั้นนะคะไปใส่ตะกร้านะคะเพื่อเตรียมไปซักนะคะเมื่อซักเสร็จเรียบร้อยแล้วก็ไปผึ่งแดดให้แห้งอีกทีนึงนะคะอันนี้เสื้อผ้าที่เราก็ใส่ทำไมลูกจะได้ไม่มีกลิ่นอับด้วยนะคะต่อไปค่ะหลังจากซักตากเสร็จเรียบร้อยแล้วทำยังไงต่อคะลูกเราก็นำมาพับให้เรียบร้อยนะคะเอ๊แล้วเด็กๆช่วยคุณพ่อคุณแม่พับเสื้อผ้าหรือเปล่าช่วยไหมคะพับอะไรเป็นบ้างพับถุงเท้าเป็นพับอะไรเป็นคะกางเกงโอ้โหพับเสื้อผ้าเยี่ยมมากๆเลยค่ะแสดงว่าเด็กๆนั้นอยู่ป.2 แล้วสามารถทำไมลูกช่วยเหลืองานครอบครัวได้ดีมากเลยค่ะต่อไปค่ะครูจะพูดถึงในเรื่องของการจัดเก็บเสื้อผ้านะคะซึ่งจะแบ่งเป็น2วิธีนะคะซึ่งมีอะไรบ้างนะคะเสื้อผ้าที่ต้องรีดนะคะตอนนี้เด็กๆรีดเสื้อผ้าเป็นแล้วหรือยังคะ
9: ย
1: ังบางคนก็ทำไมลูกเป็นแล้วอันนี้ก็ขึ้นอยู่กับแต่ละครอบครัวนะคะว่าจะสามารถฝึกเด็กๆได้แค่ไหนนะคะสำหรับคนที่ยังไม่เป็นนะคะก็ไม่เป็นไรค่ะเพราะว่าคุณครูก็ยังถือว่าตอนนี้เด็กๆนั้นก็ยังเล็กอยู่นะคะแล้วก็เตารีดนั้นมีความร้อนนะคะอาจจะเป็นอันตรายกับเด็กๆได้นะคะเสื้อผ้าที่ไม่ต้องรีดค่ะคุณครูว่าตรงนี้เด็กๆสามารถที่จะช่วยแบ่งเบาภาระหน้าที่ของคนในครอบครัวได้นะคะเอามาดูค่ะว่าเสื้อผ้าที่ต้องรีดมีอะไรบ้างเสื้อนักเรียนมีเสื้ออะไรคะลูก
9: ช
1: ุดพละชุดยูวะกางเกงนะคะชุดที่เราจะต้องรีดนะคะส่วนใหญ่ก็จะเป็นชุดนักเรียน นะคะหรืออาจจะเป็นเสื้อเชิ้ตกระโปรงนะคะเราต้องรีดค่ะเพราะถ้าเกิดเราไม่รีดแล้วเวลาเราสวมใส่แล้วจะเป็นยังไงลูกมันยับพอยับปุ๊บเราก็ไม่มั่นใจใช่ไหมคะพอไม่มั่นใจอีกอย่างหนึ่งเราก็จะเสียบุคลิกภาพด้วยนะคะนะคะเมื่อรีดเสร็จเรียบร้อยแล้วนะคะควรไปใส่ไม้แขวนค่ะแล้วก็นำเก็บเข้าตู้ถ้าเป็นไปได้นะคะถ้าเป็นไปได้คือพยายามเรียงจากตัวเล็กไปหาตัวใหญ่นะลูกนะเราจะได้เลือกหาเสื้อผ้าในตู้นั้นได้สะดวกแล้วเสื้อผ้าที่ไม่ต้องรีดล่ะมีอะไรบ้างขอที่กลุ่ม1บ้างค่ะลองยกตัวอย่างเสื้อผ้าที่ไม่ต้องรีดสิคะว่าน่าจะมีชุดอะไรบ้างคะหยิบไม้ได้เลยค่ะ
10: เสื้อยืดค่ะ
1: เสื้อยืดค่ะกลุ่ม2ค่ะขอ1คนค่ะหยิบไม้ได้เลยค่ะ
11: เสื้อที่ใส่อยู่บ้าน
1: เสื้อที่ใส่อยู่บ้านค่ะกลุ่ม3ค่ะขอ1ชุดค่ะเสื้อที่ไม่ต้องรีดค่ะในกลุ่มปรึกษากันก่อนเลยค่ะแล้วช่วยคำตอบเป็นอะไรดี
12: ชุดนอนครับ
1: โอ้เยี่ยมมากเลยค่ะกลุ่ม4ค่ะ
13: เสื้อกล้ามครับ
1: โอ้โหเก่งอีกแล้วค่ะกลุ่ม5ค่ะ
14: ชุดชั้นในครับ
1: ชุดชั้นในนะคะเก่งมากๆเลยค่ะคือเสื้อที่เราไม่ต้องรีดนะคะส่วนใหญ่จะเป็นชุดนอนเสื้อยืดเสื้อกล้ามผ้าเช็ดตัวหรือชุดชั้นในนะคะเราไม่ต้องรีดนะคะพวกนี้เอ๊ะหรือเด็กๆมีใครรีดไหมคะไม่มีนะเพราะหนึ่งเปลืองไฟด้วยนะคะแล้วเราก็ใส่อยู่กับบ้านนะคะแล้วก็บางอย่างรีดไม่ได้ด้วยนะคะชุดชั้นในถ้ารีดแล้วอาจจะทำให้ชุดนั้นเสียทรงได้เลยนะคะเอาต่อไปค่ะการจัดเก็บเครื่องแต่งกายเด็กๆมีเครื่องแต่งกายของตัวเองไหม
15: ม
1: ีแล้วจัดเก็บกันยังไงคะเดี๋ยวคุณครูจะไปหาค่ะใครมีเครื่องแต่งกายบ้างยกมือยกค้างไว้หน่อยค่ะตอนนี้กลุ่ม3มีทุกคนกลุ่ม2มีทุกคนกลุ่ม1มีเครื่องแต่งกายครบทุกคนไหมคะลูกกุนคุณมีไหมลูกเครื่องแต่งกายสรุปแล้วตอนนี้กลุ่ม1กลุ่ม2กลุ่ม3กลุ่ม4ไม่มีเครื่องแต่งกายเหรอลูกทีครับทีมีถุงเท้าไหมครับลูกถุงเท้าเป็นเครื่องแต่งกายไหมครับเป็นฉะนั้นทีมีครับลูกต่อไปกลุ่ม5โอ้มีครบทุกคนแล้วเอามือลงค่ะลูกแสดงว่าเด็กๆของเราทุกคนนะคะต้นทางและปลายทางคุณครูเชื่อว่าต้องมีเครื่องแต่งกายครบทุกคนค่ะคุณครูจะถามว่าให้นักเรียนยกตัวอย่างเครื่องแต่งกายของตัวเอง1ชิ้นแล้วนักเรียนนั้นจัดเก็บยังไงนะคะเอาเป็นประสบการณ์ของตัวเองนะคะลูกอะไรก็ได้เครื่องแต่งกายของตัวเองไมค์ไปอยู่ที่ใครคนนั้นจะเป็นผู้ตอบนะคะลูกได้มั้ยครับ
15: ได
1: ้มั้ยคะได้นะคะโอ้โหไม่รู้จะเดินไปทางไหนเลยค่ะเพราะทุกคนนั้นสบตาหมดทุกคนเลยยกตัวอย่างเครื่องแต่งกายของตัวเอง1ชิ้นค่ะลูก
14: ถุงเท้า
1: ถุงเท้าค่ะแล้วหนูเก็บถุงเท้าตัวเองยังไงคะลูก
14: พ
1: ับ
14: เก
1: ็
14: บคร
1: ับ พับเก็บนะคะโอ้โหเก่งมากค่ะต่อไปเราไปหาผู้หญิงบ้างไม่ไปไกลเนาะอะไรดีคะลูกอะไรดี
16: กิ๊บ
1: กิ๊บหนูเก็บยังไงคะลูก
16: เอาไปใส่ที่มันเป็นที่เก็บกิ๊บ
1: เอาไปใส่ในที่ที่เป็นที่เก็บกิฟต์แสดงว่าที่เก็บกิฟต์ของหนูอาจจะเป็นกล่องใช่ไหมคะฝากเก็บไมค์ค่ะลูกแหมคือเพื่อนเรานี่แบบตกใจนะเปล่าเล่นด้วยนะลูกนะแสดงว่าทุกคนนั้นสามารถเก็บอุปกรณ์ของตัวเองได้นะลูกนะเอาคุณครูจะยกตัวอย่างให้ค่ะมีนิดเดียวเพราะว่าเราอยู่ป.2เราเก็บเล็กๆน้อยๆพอค่ะเข็มขัด ผู้หญิงมีไหมลูกไม่มีเพราะว่าเราอยู่ป.2 อยู่ชุดยุวะของเราก็ยังไม่มีเข็มขัดใช่ไหมคะอาจจะมีเข็มขัดที่เวลาเราใส่ไปเที่ยวใช่ไหมลูกแต่ผู้ชายมีเข็มขัดไหมลูกมีแต่วันนี้ก็ไม่มีมาด้วยแต่ไม่เป็นไรค่ะคุณครูมีมาค่ะเวลานักเรียนเก็บเข็มขัดเก็บยังไงคะผู้ชายนโมเก็บยังไงคะลูกนโมหยิบไมค์เลยครับลูกนโมเก็บเข็มขัดยังไงคะลูก
4: แขวนไว้ครับ
1: แขวนไว้แบบนี้ไหมคะแบบในภาพไหมลูกแบบในภาพแล้วใครไม่แขวนแบบในภาพบ้างโอ้ยกมือเยอะจังเลยกลุ่มสามค่ะ
13: ม้วนแล้วก็เก็บใส่ชั้น
1: ม้วนแล้วก็เก็บใส่ชั้นตอนนี้มีสองวิธีคือหนึ่งแขวนไว้แบบในภาพแล้วก็ม้วนเก็บใส่ชั้นมีใครเก็บนอกเหนือจากนี้อีกไหมลูกไม่มีแล้วใช่ไหมคะใช่ค่ะเข็มขัดนะคะสามารถเก็บได้สองวิธีค่ะคือหนึ่งแขวนตะขอแขวนไว้หรือม้วนเก็บเข้าที่ให้เรียบร้อยนะคะคุณครูก็มีตัวอย่างมาให้ดูค่ะนี่ค่ะเข็มขัดก็มีกล่องด้วยนะคะเพราะว่าเวลาแขวนไว้มันอาจจะทำไมลูกมันอาจจะหลุดหรือพอแขวนเยอะๆทำไมลูกอาจจะหลุดเวลานักเรียนม้วนไว้เข็มขัดจะเด้งออกไหมคะลูกหนูม้วนยังไงคะลูกเชิญทางนี้นิดหนึ่งคะลูกหนูชื่ออะไรนะคะลูก
15: ตะว
1: ัน ตะวันม้วนเข็มขัดยังไงคะลูกเดี๋ยวครูขอแกะอันนี้ก่อนนะสังเกตตอนนี้นะคะไม่หลุดนะเดี๋ยวทำให้หลุดก่อนตะวันเก็บเข็มขัดยังไงคะลูกโอ้ม้วนจากหัวเข็มขัดก็ยาวซะด้วยเก็บหัวไปแล้วก็ม้วนครูช่วยไหมครับม้วนแบบนี้นะใครที่ม้วนเข็มขัดม้วนแบบนี้ไหมลูกม้วนแบบนี้ไหมคะม้วนแบบนี้แล้วมันหลุดไหมลูกหลุดเห็นไหมมันหลุดนะอ๋อของไมกี้บอกว่าพอเวลาม้วนเสร็จแล้วของไมกี้ก็เอายางรัดเพื่อไม่ให้มันกระเด้งออกมาใช่ไหมคะทำยังไงลูกตะวันเราปล่อยให้ตะวันทำไปก่อนนะคะลูกนี่ค่ะอันนี้ครูนกก็ม้วนแล้วก็หลุดใจเย็นๆใครม้วนแล้วไม่หลุดบ้างลูกเจนายเชิญค่ะมาช่วยเพื่อนได้เลยค่ะลูกคุณครูก็ลุ้นนะมาแล้วเรามาช่วยกันเราปล่อยให้เขาทำกันไปดีกว่านะคะแต่ถ้าเกิดว่าเรามีกล่องนะคะกล่องเก็บเข็มขัดค่ะลูกนะเป็นแบบนี้เราก็สามารถม้วนธรรมดาได้เลยค่ะคือม้วนจากปลายเข็มขัดนะคะม้วนเราต้องดูด้วยว่ากล่องเราขนาดไหนนะคะแล้วเราก็โทษนะคะเราก็ค่อยๆม้วนค่ะม้วนแบบนี้ถ้ามีกล่องนะลูกถ้ามีกล่องเราม้วนแบบนี้ได้เลยแล้วก็เก็บใส่กล่องนะลูกนะเก็บใส่กล่องมันก็จะทำไมคะไม่กระเด้งออกมาแล้วเราก็ปิดฝาซึ่งกล่องแบบนี้นะคะบางครั้งก็จะมาพร้อมกับเข็มขัดที่เราซื้อนะลูกนะแต่ถ้าเราไม่มีเราก็สามารถหากล่องกระดาษหรือกล่องขนมที่เราทานเสร็จแล้วเราตัดหัวออกใช่ไหมคะมันก็สามารถที่จะเป็นกล่องได้นะลูกนะแต่ถ้าเราไม่มีกล่องค่ะเราม้วนแบบเมื่อสักครู่นี้ทำไมลูกพอเราปล่อยมันก็จะทำไมคะหลุดเห็นไหมคะเข็มขัดเราก็จะทำไมลูกเกะกะนะคะเดี๋ยวรอให้เขาช่วยกันก่อนค่ะเดี๋ยวคุณครูค่อยเฉลยนะอาจจะเป็นเพราะว่าหนึ่งไม่ใช่เข็มขัดของตัวเองก็เลยไม่ชำนาญนะคะอาจจะแปลกไปหรือตรงนี้มันอาจจะไม่มีรูเพิ่มใช่ไหมลูกนะคะไม่เป็นไรค่ะมาเดี๋ยวคุณครูจะบอกวิธีอีกวิธีหนึ่งนะคะนี่ค่ะเข็มขัดถ้าเราม้วนด้วยด้านปลายนะคะม้วนมาเลยแบบนี้มันก็จะกระเด้ง นะแล้วก็จะไม่เป็นทรงนะคะวิธีการค่ะนี่เรากางออกมาจ้องกันแบบนี้นี่เล่นมายากลไม่ได้เลยนะเนี่ยกลัวโดนจับผิดนะคะแล้วเราเอาปลายเข็มขัดนะลูกนะเข้าไปด้านในนะคะเอาปลายเข็มขัดเข้าไปด้านในเอาให้มันพอไหมลูกขนาดพอดีหลังจากนั้นค่ะเราค่อยม้วนที่ปลายช่วยถือหน่อยนะคะเราก็ม้วนที่ปลายค่ะแล้วไปไว้ไหนม้วนที่ปลายแล้วก็ไว้ทำไมคะลูกเก็บเข้าไปข้างในนะคะเห็นไหมคะเราก็ม้วนที่ปลายแล้วก็เก็บไปข้างในทีนี้ก็ทำไมลูกไม่หลุดแล้วไม่หลุดแล้วได้ไหมเห็นไหมคะถ้าเกิดกลับไปทำที่บ้านแล้วทำไม่ได้กลับมาหาคุณนกใหม่นะลองทำไหมลูกอยากลองอ่ะให้ลองทำอีกหนึ่งรอบเดี๋ยวแกะก่อนเดี๋ยวถ้าเวลาเหลือนะคะเด็กๆสามารถลองมาฝึกได้เพราะบางครั้งเราดูอย่างเดียวพอเรากลับไปทำที่บ้านแล้วอาจจะลืมนะคะเข้าไปเลยเอาเข้าไปเลยค่ะเออเยี่ยมมากเข้าไปอีกเข้าไปอีกเข้าไปให้เล็กๆเลยค่ะเล็กกว่านั้นอีกเยี่ยมค่ะขนาดนั้นแหละค่ะขึ้นสูงหน่อยสูงหน่อยจะหลุดมือแล้วจะหลุดมือแล้วพอหลุดมือเป็นไงลูกเข็มขัดเอียงเลยเอาขึ้นมาวางบนโต๊ะได้ไหมคะลูกเอามาวางบนโต๊ะให้โต๊ะช่วยเพื่อนเสียบเข้าไปได้แล้วไหมคะเนื่องจากเข็มขัดยาวเกินด้วยค่ะลูกเพราะว่าเป็นเข็มขัดของผู้ใหญ่นะลูกนะไม่ใช่เข็มขัดของเด็กม้วนใหญ่ไป

0: เอาเล็กๆไว้ได้ค่ะเพราะเดี๋ยวถ้าเกิดมาอยู่ในนี้ใช่ไหมคะลูกเขาก็จะขายได้แต่ถ้าเกิดเราเอาใหญ่ๆมาทำไมลูกเข้าไปในช่องวงกลมไม่ได้นะคะได้แล้วเก่งไหมเก่งไหมคะลูกปรบมือให้เพื่อนหน่อยค่ะเอาผู้หญิงเอาม้วนเก็บใส่กล่องให้คุณครูหน่อยค่ะม้วนแบบธรรมดาเลยลูกผู้หญิงม้วนได้เลยค่ะลูกเก็บใส่กล่องค่ะถ้ามีกล่องนะเราก็เก็บใส่กล่องได้สบายสบายเลยแต่ถ้าไม่มีเราก็เอาไปแขวนนะลูกนะหาตะขอเกี่ยวแล้วแขวนแล้วปิดฝาค่ะเรียบร้อยแล้วแบบนี้เห็นไหมคะเราก็วางเก็บทำไมลูกในชั้นให้เรียบร้อยหรืออาจจะเป็นลิ้นชักก็ได้นะคะเอาต่อไปมีอะไรอีกอะไรนะจะใช่หรือเปล่าก่อนอื่นก่อนใบถุงเท้าเป็นอะไรลูก
1: รองเท
0: ้
1: าร
0: องเท้าค่ะรองเท้าเก็บยังไงนะเหมือนเราเคยเรียนไปนิดนึงแล้วนะวางเป็นคู่คู่แล้วยังไงอีกลูกก่อนจะเก็บใส่ชั้น
1: เคาะทรายออก
0: เคาะทรายออกให้เรียบร้อยนะคะเก่งมากค่ะคือเคาะดินหรือทรายออกให้หมดก่อนนะคะแล้วก็นำรองเท้านั้นมาจัดเป็นคู่คู่ไว้ที่ชั้นวางรองเท้าอันนี้เด็กๆทำเป็นประจำอยู่แล้วคุณครูเห็นว่าเวลาเด็กๆจะขึ้นห้องเรียนนั้นเด็กๆก็ทำไมลูกจับรองเท้าเป็นคู่คงไม่มีใครมาจับคู่กันนะเธอเปลี่ยนข้างกันเอาไหมมีไหมลูกไม่มีใช่ไหมคะเยี่ยมมากค่ะคือคู่ของใครก็คู่ของตัวเองนะลูกนะต่อไปค่ะอันนี้อะไรเอ่ยถุงเท้าค่ะเวลาเราเก็บเราก็พับม้วนนะคะหรือจะพับเป็นคู่หรือจะม้วนเป็นคู่ก็ได้นะคะแล้วก็หากล่องใส่แบบนี้หรือถ้าไม่มีที่บ้านคุณครูก็ไม่มีกล่องแบบนี้ค่ะทำยังไงคะลูก
1: ใส
0: ่ม้วนอีกแบบหนึ่งม้วนแบบไหนลูกไหนอธิบายให้ครูฟังหน่อยค่ะไมคี้หนูม้วนยังไงคะลูกหยิบไม้เลยค่ะลูกหนูม้วนยังไงคะ
1: เอาม้วนเข้าไปครับ
0: อะไรนะ
1: เอาตรงปลายม้วนเข้าไป
0: เอาตรงปลายม้วนเข้าไปนะคะแล้วไงอีก
1: ตรงที่ว่าง
0: อธิบายไม่ถูกเนาะทำเลยดีกว่าไหมคะอ่ะทำเลยค่ะนี่ถุงเท้าค่ะ1คู่ถ้าเก็บแบบปกติเลยหรือแบบว่าจับเป็นคู่แบบนี้แล้วก็พับแบบนี้ทำไมลูกก็สามารถเก็บใส่ลิ้นชักได้นะคะหรือถ้าจะม้วนเหมือนในสไลด์ก็คือม้วนกลมๆแล้วทำไมลูกเก็บแบบนี้ก็ได้นะคะของไมกี้ไม่ใช่สองแบบนี้ใช่ไหมคะลูกไม่ใช่เดี๋ยวมาดูค่ะไมกี้แบบไหนทำยังไงคะลูกตอนนี้พับม้วนม้วนม้วนแล้วก็พลิกทางด้านปลายรองเท้านะคะขึ้นมาทำให้เรียบร้อยเลยค่ะลูกเขาบอกว่าการม้วนด้วยวิธีนี้นะคะจะทำให้ถุงเท้านั้นตรงนี้อย่างยืดคุณครูว่าที่จริงนะมันก็ไม่ได้ยืดหรอกถ้าเกิดเราเอาเก็บขึ้นมาอีกนิดหนึ่งเห็นไหมคะก็ไม่ยืดแล้วเนาะทุกคนเก็บแบบนี้ไหมใครทำแบบไมกี้บ้างไม่ทำใครทำแบบนี้บ้างคะอ๋อคือตอนนี้จะมีอยู่3อย่างแล้วนะคะคือ1ใครพับเก็บแบบนี้บ้างลูกพับเก็บให้เรียบร้อยแบบนี้มี2ม้วนแบบนี้แล้วเก็บใส่กล่องมีไหมมี3พับแบบนี้ค่ะแล้วก็ตลบเอาขึ้นมาเป็นแบบนี้แบบที่3ใครทำแบบนี้บ้างมีใครทำนอกเหนือจาก3แบบนี้บ้างมีไหมคะใครทำนอกเหนือจาก3แบบนี้มีไหมลูกไม่มีนะคะคุณครูก็ทำแบบนี้แหละลูกเพราะว่าเวลาทำแบบนี้นะคะก็เก็บในลิ้นชักแล้วพอเวลาเราอยากรื้อหาคู่ไหนเนี่ยก็รื้อได้สะดวกนะคะ

0: ต่อไปค่ะจะเป็นอะไรนะสะท้อนความคิดของเด็กๆบ้างตอนนี้ค่ะเตรียมตัวปรึกษากันในกลุ่มนะคะถ้านักเรียนนั้นไม่จัดเก็บเสื้อผ้าและเครื่องแต่งกายของตนเองเสื้อผ้าแล้วก็เครื่องแต่งกายนะของตนเองจะส่งผลอย่างไรปรึกษาในกลุ่มค่ะไม่อยู่ที่ใครคนนั้นต้องตอบใจเย็นๆใจเย็นๆไม่เรียบร้อยไม่เรียบร้อยตอนนี้นิ่งค่ะลูกนั่งตัวตรงแป๊บเดียวเองคุณครูได้ยินเสียงเด็กๆนั้นปรึกษากันเสียงนี่สุดยอดเลยค่ะคุณครูจะไปที่คนที่ไม่ซ้ำบ้างขอคนไม่ซ้ำบ้างนะวันนี้กลุ่ม3ให้เพื่อนบ้างนะกลุ่ม3ค่ะถ้าเราไม่จัดเก็บเสื้อผ้าและเครื่องแต่งกายค่ะมันจะส่งผลยังไงกับตัวเราคะลูกเพื่อนบอกว่า
1: ทำให้เละเทอะค่ะ
0: ทำให้เละเทะคุณครูได้ยินที่เพื่อนบอกหมดแล้วลูกทำให้เละเทะนะเอ้ากลุ่ม4ค่ะเราอย่าไปซ้ำเขาค่ะกลุ่ม4
2: หายากครับ
0: หายากพอเราไม่เก็บเสื้อผ้าและเครื่องแต่งกายทำไมลูกให้เราจะหาอะไรก็หายากจะหาเข็มขัดก็หาไม่เจอจะหาผ้าพันคอก็หาไม่เจอกลุ่ม2
2: ไม่มีระเบียบ
0: ไม่มีระเบียบเยี่ยมมาค่ะกลุ่ม1อะไรนะยังมีอีกเยอะเลยเละเทะไม่เป็นระเบียบมีอะไรอีกไหมคะลูกกลุ่ม5มีอีกเพิ่มไหมคะเพื่อนบอกเขาอ่องเราไปหมดแล้วมีเหรอคะมีหรือไม่มีลูกมีเพิ่มมีเพิ่มมีเพิ่ม
2: ลกค่ะ
0: ลกคือตู้เสื้อผ้าของเราก็ลกกุนได้ไหมลูกกุนได้อ้าวว่าไงคะลูก
2: ผ้ามันตกแล้วก็หาย
0: ผ้ามันตกแล้วเราก็ทำไมลูกมันหายหาไม่เจอใช่ไหมคะเอาครูเอาไม้มาครูคืนให้ก่อนค่ะลูกโอ้โหแสดงว่าเด็กๆนั้นรู้ผลที่มันจะตามมาฉะนั้นถ้ารู้แล้วเด็กๆก็จะเก็บเสื้อผ้าและเครื่องแต่งกายให้เรียบร้อยใช่หรือไม่คะเสียงเบาจังเลยใช่หรือไม่คะ
3: ใช่ค่ะ
0: โอ้โหมีแรงไปต่อแล้วค่ะครูนกอ้าวทีนี้ค่ะงานของเด็กๆค่ะฝากคุณครูปลายทางนะคะแจกใบงานที่2นะคะเรื่องการจัดเก็บเสื้อผ้าแล้วก็เครื่องแต่งกายนะคะแล้วก็กำกับนะคะดูแลให้คำปรึกษานักเรียนด้วยนะคะในการทำกิจกรรมสำหรับเด็กๆค่ะปฏิบัติใบงานที่2นะคะเรื่องการจัดเก็บเสื้อผ้าแล้วก็เครื่องแต่งกายค่ะมาดูใบงานของเราค่ะใบงานของเราหน้าตาเป็นแบบนี้นะคะคำชี้แจงคือให้นักเรียนนั้นเขียนถูกนะคะข้อความที่ปฏิบัติถูกแล้วก็เขียนผิดหน้าข้อความที่ปฏิบัติไม่ถูกต้องนะคะเอาอีกหนึ่งรอบนะคะให้นักเรียนนั้นเขียนถูกนะคะหน้าข้อความที่ถูกต้องกาลบัตรนะคะหน้าข้อความที่ปฏิบัติไม่ถูกต้องนะคะคุณครูจะอ่านโจทย์ให้ฟังหนึ่งรอบนะคะนักเรียนหยิบใบงานขึ้นมาได้เลยค่ะข้อที่หนึ่งนะคะข้าวหอมใส่เสื้อยืดและกางเกงขาสั้นเมื่ออยู่บ้านข้อสองต้นน้ำพับเสื้อที่ใส่แล้วเก็บในตู้เสื้อผ้าข้อ3ค่ะฝ้ายแยกถุงเท้าและเสื้อที่ใส่แล้วไว้คนละตะกร้าข้อ4ค่ะกุ๊กใช้แปรงซักผ้านะคะแปรงรอยเปื้อนที่เสื้ออย่างแรงจนเสื้อเป็นขุยเลยข้อ5ค่ะลุดพับเสื้อเชิ้ตที่รีดแล้วเก็บไว้ในตู้เสื้อผ้าข้อ6ค่ะ

โยพับผ้าเช็ดตัวที่ซักแล้วเก็บไว้ในตู้เสื้อผ้า 7. เก็บโบผูกผมไว้ในกล่องเดียวกับเข็มขัดข้อ8ค่ะตั้มนำถุงเท้าคู่เดียวกันมาพับซ้อนกันนะคะแล้วเรียงไว้ในลิ้นชักตู้เสื้อผ้า 9. เดือนแขวนเข็มขัดไว้ที่ตะขอ 10. หญิงแขวนชุดนักเรียนที่รีดแล้วไว้ในตู้เสื้อผ้า10ข้อนะคะครูอ่านโจทย์ให้ฟังเพียงรอบเดียวที่เหลือเป็นหน้าที่ของเด็กๆนะคะอย่าลืมว่าขีดถูกหน้าข้อที่ถูกต้องและการบาดหน้าข้อที่ปฏิบัติไม่ถูกต้องคิดดีๆนะคะคุณครูให้เวลา10 นาทีค่ะลงมือเลยค่ะ

0: ตอนนี้เด็กๆเสร็จแล้วหรือยังคะลูกมีใครยังไม่เสร็จมีไหมคะไม่มีนะคะอ้าวถ้างั้นค่ะเรามาเฉลยใบงานกันนะคะถ้าใครถูกให้ใส่เลขหนึ่งถ้าใครผิดให้ใส่ศูนย์มีอยู่10ข้อใส่ด้านหน้านะลูกใส่ด้านหน้าข้อเลยนะคะพร้อมยัง
1: พร
0: ้
1: อม
0: พร้อมแล้วนะคะข้อที่หนึ่งค่ะข้าวหอมใส่เสื้อยืดและกางเกงขาสั้นเมื่ออยู่บ้านถูกหรือผิด
1: ถ
0: ูกใส่เลขหนึ่งต่อไปค่ะต้นน้ำค่ะพับเสื้อที่ใส่แล้วเก็บไว้ในตู้เสื้อผ้าถูกหรือผิดเพราะว่าอะไรลูกเสื้อที่ใส่แล้วต้องไปไหนต้องไปซักน่ะเก่งมากค่ะข้อ3ค่ะฝ้ายค่ะแยกถุงเท้าและเสื้อที่ใส่แล้วไว้คนละตะกร้าถูกหรือผิด
1: ถ
0: ูกหรือผิดถูกค่ะเพราะว่าถุงเท้าทำไมลูกมีกลิ่นเหม็นนะคะแล้วก็สกปรกฉะนั้นควรแยกไว้อีกตะกร้าหนึ่งนะคะถุงเท้ากับเสื้อผ้านะคะควรไว้คนละตะกร้านะคะต่อไปข้อ4ค่ะกุ๊กใช้แปรงซักผ้าแปรงรอยเปื้อนที่เสื้ออย่างแรงเลยจนเสื้อเป็นขุยถูกหรือผิดคะ
1: ผ
0: ิ
1: ด
0: นะคะถูกต้องค่ะข้อ5ค่ะรุดพับเสื้อเชิ้ตที่รีดแล้วเก็บในตู้เสื้อผ้าเป็นคำตอบที่ดูเฉลย1 2 3ผิดค่ะเสื้อที่รีดแล้วก็ต้องนำไปเสื้อที่รีดแล้วต้องนำไปแขวนนะคะข้อ6ค่ะโยพับผ้าเช็ดตัวที่ซักแล้วเก็บไว้ในตู้เสื้อผ้าถูกหรือผิด
1: ถ
0: ู
1: ก
0: หรือผิดถูกค่ะ7แล้ว7เกศค่ะเก็บโบผูกผมไว้ในกล่องเดียวกับเข็มขัดถูกหรือผิดนะคะ7ข้อแล้ว

ข้อ8ค่ะตามนำถุงเท้าคู่เดียวกันมาพับซ้อนกันเรียงไว้ในลิ้นชักตู้เสื้อผ้าถูกหรือผิดถูกหรือผิดทำไมเสียงเบาจังถูกหรือผิดคะถูกค่ะลูกก็ทำไมลูกตั้มก็เอาถุงเท้าคู่เดียวกันมาพับซ้อนกันแล้วเก็บใส่ตู้ก็ถูกไงคะต่อไปค่ะข้อ9เดือนแขวนเข็มขัดไว้ที่ตะขอถูกหรือผิดถูกค่ะสุดท้ายสุดท้ายขอพลังเด็กป.2หน่อยสุดท้ายแล้วค่ะขอพลังเด็กป.2หน่อยหญิงแขวนชุดนักเรียนที่รีดแล้วเก็บไว้ในตู้เสื้อผ้าถูกหรือผิดคะเป็นคำตอบที่ถูกต้องค่ะไหนเยี่ยมมากค่ะเย้ปมมือ5ครั้งค่ะเอ๊ะทำไมคุณนกตอบไม่ครบเอาใหม่ค่ะตอนนี้หันหน้ามาคุณนกค่ะลูกใครได้10เต็มบ้างเก่งมากใครได้น้อยกว่า10ค่ะลูกก็คือที่เหลือทั้งหมดผ่านทุกคนใช่ไหมใครต่ำกว่า5ไม่มีเลยเยี่ยมมากค่ะปรบมือให้ตัวเองค่ะเรามาสรุปบทเรียนกันค่ะเด็กๆการจัดเก็บเสื้อผ้านะคะแล้วก็เครื่องแต่งกายนะคะควรเก็บให้เป็นระเบียบแล้วก็ถูกวิธีด้วยนะคะเพื่อสะดวกต่อการใช้งานนะคะและอีกทั้งนะคะยังช่วยยืดอายุของการใช้งานให้นานขึ้นด้วยนะคะบทเรียนครั้งต่อไปของเราค่ะการแต่งกายให้เหมาะสมกับโอกาสนะคะสิ่งที่ต้องเตรียมมานะคะก็คือใบความรู้นะคะแล้วก็ใบงานนะคะเรื่องการแต่งกายให้เหมาะสมกับโอกาสนะคะซึ่งคุณครูนะคะสามารถที่จะช่วยเด็กๆนะคะดาวน์โหลดได้ที่ www.dltv.ac.th นะคะสำหรับวันนี้ค่ะเวลาของครูนกหมดลงแล้วนะคะพบกันใหม่อีกทีนึงในสัปดาห์หน้าค่ะวันนี้สวัสดีค่ะ

พิ่มโอกาสทางการเรียนรู้ที่เข้าถึงได้ทุกที่ทุกเวลาของช่อง DLTV ผ่านทาง www.dltv.ac.th สมัครเป็นสมาชิกเว็บไซต์กดเข้าสู่ระบบเลือกสมัครสมาชิกกรอกอีเมลและพาสเวิร์ดพร้อมชื่อและเบอร์โทรศัพท์ของผู้สมัครหรือล็อกอินผ่านทาง Facebook จะพบกับหน้าจอโฮมเพจสุดทันสมัยสีสันสบายตามาพร้อมกับเมนูต่างๆที่ใช้งานง่ายกดเมนูหน้าแรกจะพบกับช่องรายการทั้ง15ช่องหน้าโฮมเพจและข่าวประชาสัมพันธ์ต่างๆของ DLTV คลิกตารางออกอากาศเลือกช่องรายการที่ต้องการชมผังรายการออกอากาศประจำวันและยังสามารถดาวน์โหลดตารางสอนออกอากาศได้อีกด้วยเลือกเมนูชมสดเลือกช่องรายการที่จะรับชมออนไลน์คลิกลูกศรซ้ายขวาเพื่อรับชมช่องรายการอื่นๆเพิ่มเติมขั้นตอนการดาวน์โหลดกำหนดการเรียนรู้รายชั่วโมงและคู่มือครูเลือกเมนูชมล่วงหน้าหรือชมย้อนหลังเลือกช่องรายการที่จะรับชมเลือกรายวิชาการเรียนการสอนคลิกกำหนดการเรียนรู้รายชั่วโมงหรือคู่มือ

ครูเพื่อทำการดาวน์โหลดจากนั้นเลือกหน่วยการเรียนรู้แล้วเลือกที่ต้องการรับชมกดปุ่ม Play การดาวน์โหลดวิดีโอการเรียนการสอนคลิกสัญลักษณ์ลูกศรเพื่อทำการดาวน์โหลดวิดีโอสามารถดาวน์โหลดสื่อประกอบการสอนและใบงานได้ที่มุมขวาล่างคลิก1ครั้งเพื่อทำการดาวน์โหลดอย่าลืมนะครับสามารถติดตามข่าวสารประชาสัมพันธ์หรือพูดคุยเสนอแนะแลกเปลี่ยนความคิดเห็นและร่วมเป็นส่วนหนึ่งกับเราได้ทาง www.dltv.ac.th

0: นิทานเรื่องพ่อแม่สอนหนูรู้จักใช้เงินสวัสดีค่ะหนูชื่อต้นข้าวทุกเช้าหนูตื่นขึ้นมาเห็นคุณพ่อแต่งตัวไปทำงานเอ๊ะทำไมคุณพ่อต้องไปทำงานคะ
1: เราต้องหาเงินเพราะเงินไม่ได้งอกมาจากต้นไม้ถ้าเราขยันทำงานเราก็จะได้เงินเยอะๆไงล่ะ
0: แล้วทำไมเราต้องมีเงินเหรอคะ
1: เราต้องมีเงินมาใช้จ่ายสิ่งที่จำเป็นอย่างค่ากับข้าวค่าน้ำค่าไฟแล้วก็ค่าขนมของต้นข้าวยังไงล่ะ
0: คุณพ่อให้เงินค่าขนมหนูทุกๆวันจันทร์แถมหนูยังได้เงินพิเศษถ้าหนูเป็นเด็กดีช่วยแม่ทำความสะอาดห้องนวดบ่าให้พ่อหรือให้ออกไปซื้อของหนูก็ทำได้วันนี้คุณแม่ให้เงินหนู50บาทไปซื้อก๋วยเตี๋ยวให้คุณพ่อแค่ซื้อของเองหนูทำได้สบายมากระหว่างทางหนูเห็นรถเข็นขายไอติมหนูอยากกินไอติมก็เลยเอาเงินที่แม่ให้ไปซื้อไอติม20บาทหนูเหลือเงิน30บาทพอไปถึงร้านหนูตกใจมากแม่ค้าบอกว่าก๋วยเตี๋ยวราคา40บาทแต่หนูมีเงินแค่30บาทหนูเลยซื้อก๋วยเตี๋ยวไม่ได้หนูเสียใจคุณพ่อไม่ได้กินก๋วยเตี๋ยวและหนูก็ไม่ได้เงินพิเศษหนูขอโทษทีหลังลูกต้องเอาเงินไปซื้อของที่จำเป็นก่อนแล้วถ้ามีเงินเหลือค่อยไปซื้อของที่อยากได้นะจ๊ะคุณแม่สอนให้หนูแบ่งเงินค่าขนมที่ได้มาหยอดใส่กระปุกสีสวยทุกๆวันทุกสิ้นเดือนคุณแม่ก็จะพาหนูไปฝากเงินที่ธนาคารหนูสงสัยว่าแล้วเราเอาเงินมาฝากธนาคารทำไมคะ
2: เพราะธนาคารจะให้เงินเพิ่มเป็นการขอบคุณเราเรียกเงินเพิ่มนี้ว่าดอกเบี้ยยังไงล่ะจ๊ะ
0: วันก่อนหนูเห็นตุ๊กตาของเพื่อนน่ารักมากคุณพ่อคะหนูอยากได้ตุ๊กตาบ้างจัง
1: เรามาช่วยกันเก็บเงินกันเถอะแล้วพ่อจะช่วยหยอดกระปุกให้เท่ากับที่หนูหยอดด้วยนะ
0: หนูอยากมีเงินหยอดกระปุกเยอะๆทุกวันหนูเลยอดทนไม่กินขนมพอกระปุกเต็มหนูทุบกระปุกแล้วช่วยนับเงินกับพ่อโอ้โหมีเงินตั้ง500บาทเย้ซื้อตุ๊กตาได้แล้วยังเหลือเงินอีกตั้ง200บาท
2: ดีใจด้วยนะจ๊ะที่ได้ตุ๊กตาแล้วแต่หนูก็ต้องเข้าใจนะว่าคุณพ่อช่วยหนูเก็บเงินแบบนี้ไม่ได้ทุกครั้งเพราะบางครั้งคุณพ่อก็มีค่าใช้จ่ายฉุกเฉิน
0: งั้นหนูจะตั้งใจหยอดกระปุกจะได้ช่วยคุณพ่อคุณแม่ยามฉุกเฉินได้ค่ะตอนนี้ต้นข้าวหยอดกระปุกอยู่ทุกวันค่ะต้นข้าวภูมิใจทุกครั้งที่เงินเต็มกระปุกได้ซื้อของที่อยากได้และสะสมไปเข้าธนาคาร
1: โอ้โหต้นข้าวมีเงินในบัญชีเยอะแยะเลย
2: แม่ภูมิใจในตัวลูกนะจ๊ะ
0: เพื่อนๆประหยัดเงินแล้วไม่หยอดกระปุกอย่างต้นข้าวกันนะคะบาย
1: กัปตันกลต.อยากให้เด็กไทยใส่ใจกันออก

ากพระชมการเรียนการสอนตั้งแต่ชั้นอนุบาลที่1ถึงชั้นมัธยมศึกษาปีที่3สามารถรับชมออกอากาศทบทวนได้อีกครั้งใน

0: วันเสาร์และวันอาทิตย์สัปดาห์เดียวกันวันเสาร์ออกอากาศทบทวนรายการการเรียนการสอนของวันจันทร์วันอังคารและวันพุธตั้งแต่เวลา 6:00 นเป็นต้นไปหลังจากนั้นรับชมรายการการเรียนรู้ตลอดชีวิตวันอาทิตย์ออกอากาศทบทวนรายการการเรียนการสอนของวันพฤหัสบดีและวันศุกร์ตั้งแต่เวลา 6:00 นเป็นต้นไปหลังจากนั้นรับชมรายการการเรียนรู้ตลอดชีวิตแน่นสาระการเรียนรู้ทุกช่วงเวลาตลอด24ชั่วโมงทางช่อง DLTV
1: พบกับการผจญภัยครั้งสำคัญของ DLTV และผองเพื่อนที่ต้องเผชิญกับภัยพิบัติทางธรรมชาติที่ไม่อาจหลีกเลี่ยงได้มาเรียนรู้ทำความรู้จักภัยพิบัติทางธรรมชาติประเภทต่างๆและวิธีเอาตัวรอดไปพร้อมๆกับ DLTV และผองเพื่อนได้ทางช่อง DLTV หรือเว็บไซต์ www.dltv.ac.th นอกจากนี้ยังมีเนื้อหาแบบอีบุ๊กด้วยนะ

0: ตั๊กเป็นทั้งหมดกับ
1: สวัสดีค่ะสวัสดีคุณครูปลายทางนักเรียนปลายทางและนักเรียนต้นทางที่น่ารักทุกคนนะคะในวันนี้เรามาพบกันในรายวิชาศิลปะสาระนาฏศิลป์กับคุณครูจิราพรพยพฤกษ์นะคะหรือเด็กๆอาจจะเรียกว่าคุณครูแต้วก็ได้ค่ะสำหรับในวันนี้นะคะเรามาเรียนรู้กันในสาระของนาฏศิลป์เพราะว่าเราได้เรียนรู้ในสาระทัศนศิลป์กับครูตูนไปแล้วใช่ไหมคะเด็กๆและได้เรียนรู้ในเรื่องของดนตรีกับครูแต๊กไปแล้วใช่ไหมคะในวันนี้นาฏศิลป์ก็จะเรียนรู้กับครูแต้วนะคะซึ่งในวันนี้เราจะมาเรียนรู้กันนะคะในเรื่องของการเคลื่อนไหวร่างกายนั่นเองนะคะซึ่งวันนี้เนี่ยคุณครูเนี่ยก็มีคำถามมาถามเด็กๆค่ะคำถามของคุณครูนะคะก็คือในชีวิตประจำวันของนักเรียนมีการเคลื่อนไหวร่างกายอย่างไรบ้างคะเด็กๆปลายทางช่วยกันตอบด้วยนะคะตัวแทนกลุ่ม2ค่ะ
2: เดินครับ
1: การเดินใช่ไหมคะใช่ค่ะตัวแทนกลุ่ม4ค่ะ
3: วิ่งค่ะ
1: การวิ่งค่ะขอตัวแทนกลุ่ม5ค่ะกลุ่ม5การเคลื่อนไหวร่างกายในชีวิตประจำวันคืออะไรนะคะ
3: การกระโดดค่ะ
1: การกระโดดมีใครตอบได้อีกไหมคะกลุ่ม3ครูขอกลุ่ม3 1คำถาม1คำตอบค่ะ
4: การระบายสีครับ
1: การระบายสีเหรอการระบายสีเป็นการนั่งแล้วเราแค่เคลื่อนไหวมือในการระบายสีใช่ไหมคะโอเคขอบคุณค่ะถ้าอย่างนั้นนะคะเด็กๆตอบได้ใช่ไหมว่าการเคลื่อนไหวร่างกายของเราในชีวิตประจำวันมีอะไรบ้างนะคะเด็กๆปลายทางล่ะคะตอบได้ไหมคะคุณครูเชื่อว่าตอบได้ตอนนี้ให้เด็กๆนะคะนั่งขัดสมาธิได้ค่ะคุณครูเข้าใจว่าเด็กๆอาจจะเมื่อยนะคะให้เด็กสามารถขัดสมาธิได้สำหรับนักเรียนปลายทางนะคะที่นั่งโต๊ะก็นั่งให้เรียบร้อยด้วยนะคะเรามาดูจุดประสงค์การเรียนรู้ในวันนี้กันนะคะจุดประสงค์การเรียนรู้ในวันนี้ของเรานะคะคือเด็กๆจะต้องสามารถบอกประโยชน์ของการเคลื่อนไหวร่างกายได้สามารถเคลื่อนไหวร่างกายขณะอยู่กับที่และเคลื่อนที่ได้และสามารถนำไปใช้ในชีวิตจริงได้นั่นเองนะคะเดี๋ยวเรามาดูกันนะคะว่าวันนี้คุณครูมีเนื้อหาอะไรให้เด็กๆได้ทำกันเด็กๆพร้อมที่จะเคลื่อนไหวร่างกายไปกับคุณครูหรือยังคะวันนี้

0: คุณครูมีเพลงสนุกๆ นะคะให้เด็กๆได้ขยับร่างกายไปกับคุณครูแต่เด็กๆเมื่อเด็กๆปฏิบัติแล้วเนี่ยนะคะเด็กๆต้องปฏิบัติไปด้วยแล้วลองคิดไปด้วยเพราะว่าคุณครูมีคำถามนะคะคำถามของคุณครูก็คือเด็กๆจะต้องลองคิดว่าเพลงที่ครูให้เด็กปฏิบัติทั้ง2เพลงเนี่ยนะคะมันมีความแตกต่างกันอย่างไรเดี๋ยวเรามาช่วยกันตอบได้ไหมคะแต่ก่อนอื่นเรามาช่วยกันขยับร่างกายก่อนได้ไหมคะเด็กๆพร้อมไหมเอ่ย
1: พร้อม
0: เด็กๆปลายทางพร้อมไหมคะถ้าพร้อมแล้วนะคะให้เด็กๆทุกคนลุกขึ้นยืนเลยค่ะเด็กๆปลายทางเก็บเก้าอี้ให้เรียบร้อยระมัดระวังเรื่องอุบัติเหตุด้วยนะคะเพลงแรกของเราชื่อเพลงว่าอะไรคะเด็ก
1: ๆโอทะเล
0: โอทะเลเพลงนี้ให้เด็กๆคิดสร้างสรรค์ท่าทางตามจินตนาการได้เลยพร้อมหรือยังคะพร้อมหรือยังคะพร้อมแล้วตัวตรง1 2 3
2: Kitty Melody เพลงเด็กชื่อตัวเล็ก

0: คุณครูขอขอบคุณสื่อวีดิทัศน์เพลงโอทะเลเผยแพร่โดยคิตตี้เมโลดี้เพลงเด็กเจ้าตัวเล็กนะคะเหนื่อยไหมคะเด็กๆไม่เหนื่อยใช่ไหมคะงั้นขยับร่างกายไปอีกหนึ่งเพลงกับคุณครูได้ไหมคะ
1: ได
0: ้อ่ะเพลงต่อไปนั่นก็คือเพลงกำมือขึ้นนะคะจำได้ไหมร้องได้ไหมคะอ่ะร้องได้อย่าลืมนะปฏิบัติแล้วต้องนึกถึงคำถามที่ครูฝากไว้เมื่อสักครู่ด้วยคุณครูถามว่า2เพลงที่ครูให้ปฏิบัติแตกต่างกันอย่างไรเด็กๆพร้อมหรือยังคะ
1: พร้อมแล้ว
0: เด็กๆปลายทางล่ะคะพร้อมหรือยังถ้าพร้อมแล้วไปเคลื่อนไหวร่างกายไปพร้อมกันเลยค่ะ

0: ปรบมือให้ตัวเองหน่อยค่ะเด็กๆนั่งลงได้เลยค่ะคุณครูขอขอบคุณสื่อวีดิทัศน์นะคะเพลงกำมือขึ้นนะคะเผยแพร่โดยคิดดี้เมโลดี้เพลงเด็กเจ้าตัวเล็กค่ะเป็นอย่างไรบ้างคะเด็กๆเหนื่อยไหมคะเด็กๆของคุณครูพลังเยอะมากเลยวันนี้นะคะปลายทางล่ะคะเป็นอย่างไรบ้างสนุกไหมคะสนุกไหมคะเด็กๆเดี๋ยวเรามาตอบคำถามกันนะคะเมื่อสักครู่คุณครูถามไว้ว่ายังไงคะจากที่นักเรียนได้ปฏิบัติทั้ง2เพลงใช่ไหมคะทั้ง2เพลงนี้มีความเด็กๆคิดว่าการเคลื่อนไหวร่างกายทั้ง2เพลงเนี่ยมีความแตกต่างกันอย่างไรอีกรอบนะคะเดี๋ยวครูถามอีกรอบนึงจากที่นักเรียนปฏิบัติท่าทางประกอบเพลงนะคะนักเรียนทราบหรือไม่ว่ามีความแตกต่างกันอย่างไรบ้างแตกต่างกันอย่างไรคะลูกตอบได้เลยค่ะตอบได้เลยมีความแตกต่างกันอย่างไรมีใครรู้บ้างแตกต่างยังไงคะลูก
1: ท่าไม่เหมือนกันครับ
0: ท่าไม่เหมือนกันมีอะไรอีกมีใครบอกได้อีกอ่ะกลุ่มหนึ่งบ้างตัวแทนกลุ่มหนึ่งตัวแทนกลุ่มหนึ่งค่ะแตกต่างกันยังไงคะเพลงแรกเพลงอะไรโอ้ทะเลใช่ไหมคะเพลงที่สองเพลงกำมือแตกต่างกันอย่างไรคะเราเคลื่อนไหวร่างกายแล้วมันแตกต่างกันอย่างไร
1: ท่าไม่เหมือนกันค่ะ
0: ท่าไม่เหมือนกันมีใครมีคำตอบอื่นไหมคะเป็นยังไงคะแตกต่างกันอย่างไรคะ
2: เนื้อเพลงไม่เหมือนกัน
0: อันเนื้อเพลงไม่เหมือนกันคุณครูขอเฉลยเลยได้ไหมที่แตกต่างเลยก็คือเพลงแรกถ้าเด็กๆสังเกตและตั้งใจฟังดีๆคุณครูบอกว่าให้เด็กๆคิดท่าอย่างสร้างสรรค์ให้เด็กๆคิดท่าเองใช่ไหมคะเด็กๆสามารถคิดท่าเต้นได้อย่างอิสระใช่ไหมคะในเพลงโอ้ทะเลใช่ไหมแต่เมื่อสักครู่เพลงกำมือเพลงกำมือขึ้นเนี่ยเนื้อเพลงเขากำหนดให้เราปฏิบัติตามเนื้อเพลงไหมคะกำหนดไหมเขาบอกให้เรากำมือใช่ไหมคะกำมือขึ้นแล้วก็หมุนแล้วก็โบกมือมาใช่ไหมคะดังนั้นเนี่ยสองเพลงมีความแตกต่างกันก็คือเพลงโอทะเลเด็กๆสามารถคิดการเคลื่อนไหวท่าทางได้อย่างอิสระและเพลงที่สองเพลงกำมือเด็กๆต้องเคลื่อนไหวร่างกายตามรูปแบบที่เขากำหนดนั่นเองค่ะเดี๋ยวเรามาดูการเคลื่อนไหวร่างกายกันนะคะมีอยู่ด้วยกันทั้งสองมีอยู่ด้วยกันสองรูปแบบนะคะรูปแบบที่หนึ่งก็คือการเคลื่อนไหวอย่างอิสระนะคะก็คือการเคลื่อนไหวตามจินตนาการของเด็กๆนั่นเองหรือเมื่อเด็กๆ เนี่ยฟังเพลงเมื่อเด็กฟังเพลงที่มีความสนุกสนานเด็กๆจะโยกตัวตามเพลงไหมคะเด็กๆจะเต้นตามเพลงไหมคะนั่นแหละค่ะคือการเคลื่อนไหวร่างกายอย่างอิสระนะคะและรูปแบบที่2การเคลื่อนไหวรูปแบบที่2ก็คือการเคลื่อนไหวร่างกายในรูปแบบอย่างมีรูปแบบนั่นเองนะคะการเคลื่อนไหวอย่างมีรูปแบบเนี่ยเราจะใช้อวัยวะต่างๆในร่างกายของเราในการเคลื่อนไหวนะคะมีทั้งการเคลื่อนไหวแบบอยู่กับที่และการเคลื่อนไหวแบบเคลื่อนที่แบบอยู่กับที่เช่นคุณครูยืนตรงแบบนี้คือการเคลื่อนไหวแล้วหลังจากนั้นคุณครูจะย่ำเท้าแบบนี้อยู่กับที่ก็คือการเคลื่อนไหวแบบอยู่กับที่แต่ถ้าคุณครูวิ่งล่ะถ้าคุณครูวิ่งล่ะคือการเคลื่อนไหวแบบเคลื่อนที่หรืออยู่กับที่คะ
3: เคลื่อนที่
0: เคลื่อนที่ถ้าคุณครูวิ่งคือการเคลื่อนไหวแบบเคลื่อนที่นั่นเองค่ะเก่งมากเลยค่ะและในวันนี้นะคะคุณครูก็มีเนื้อหาในเรื่องของการสร้างสรรค์ท่ารำนะคะโดยคุณครูจะใช้การเคลื่อนไหวแบบมีรูปแบบมานะคะโดยเราเนี่ยการสร้างสรรค์ท่ารำของเรานะคะเราสามารถนำความคิดจินตนาการนะคะและอารมณ์ต่างๆมาคิดสร้างสรรค์นะคะได้อย่างมีรูปแบบเพื่อสื่อความหมายให้ผู้ชมได้รับรู้เช่นคุณครูเคยสอนเด็กๆไปเมื่อตอนป.1ใช่ไหมคะเกี่ยวกับการเรียนแบบท่าทางของสัตว์ใช่ไหมคะถ้าเราทำท่าแบบนี้แล้วเรากระโดดแบบนี้คือการเรียนแบบท่าทางของอะไร
3: เ
0: ก่งมากค่ะเหล่านี้นะคะก็คือ เป็นการเคลื่อนไหวอย่างมีรูปแบบที่เราจะนำไปสร้างสรรค์ในท่ารำของเรานั่นเองนะคะในวันนี้เนี่ยคุณครูมีบทเพลงมา1บทเพลงที่จะให้เด็กๆนะคะได้เรียนรู้กันโดยครูจะสร้างสรรค์ท่ารำนะคะจากการเคลื่อนไหวอย่างมีรูปแบบนะคะเพลงอะไรเอ่ยเพลงกากากาเด็กๆพร้อมจะฟังเพลงที่คุณครูจะให้เด็กๆฟังหรือยังคะถ้าพร้อมแล้วนั่งตัวตรงตรงนั่งตัวตรงตรงตรงหรือยังจ๊ะ
3: ตรงแล้วจ้า
0: ถ้าตรงแล้วให้เด็กๆตั้งใจฟังนะคะเด็กๆปลายทางฟังไปพร้อมกันเลยนะคะ

0: คุณครูขอขอบคุณสื่อวิดิทัศน์เพลงกากากาเผยแพร่โดยรักเด็กทีวีนะคะเป็นอย่างไรกันบ้างคะเด็กๆเพลงนี้เด็กๆคิดว่าร้องยากไหมคะง่ายมากเลยเหรอคะแต่ก่อนที่เราจะร้องเพลงเรามาฝึกอ่านกันก่อนได้ไหมคะเดี๋ยวคุณครูอ่านก่อนและเด็กๆอ่านตามนะคะพร้อมหรือยังพร้อมแล้วนั่งตัวตรงเพลงกากากา
1: เพลงกากากาก
0: ากากาบินร้องกากา
1: บินร้องกากา
0: ออกไปหากิน
1: ออกไปหากิน
0: เช้าตรู่ทิ้งรังไปสิ้น
1: เช้าตรู่ทิ้งรังไปสิ้น
0: เช้าตรู่ทิ้งรังไปสิ้น
1: เช้าตรู่ทิ้งรังไปสิ้น
0: ออกไปหากิน
1: ออกไปหากิน
0: บินร้องกากา
1: บินร้องกากา
0: เย็นย่ำค่ำแล้ว
1: เย็นย่ำค่ำแล้ว
0: ฝูงกาก็แนวบินมา
1: ฝูงกาก็แนวบินมาก
0: ลับรังผ่อนพักกายาก
1: ลับรังผ่อนพัก
0: กลับรังผ่อนพักกายาก
1: ลับรังผ่อนพักกายา
0: จงเอาเยี่ยงกาหากิน
1: จงเอาเยี่ยงกาหากิน
0: อ่านได้ไหมคะ
2: ได้ค่ะ
0: อ่านพร้อมกันหนึ่งรอบพร้อมคุณครูไปเลยนะคะหนึ่งสองสาม
1: กาลาบินร้องกากาออกไป
0: แป๊บหนึ่งสักครู่นะคะคุณครูบอกให้เด็กๆอ่านหรือร้องคะอ่านการอ่านเราจะมีทำนองได้ไหมนะไม่ได้เราอ่านก่อนนะคะเดี๋ยวเราค่อยร้องโอเคไหมคะอ่ะหนึ่งสองสาม

0: เย็นอะไรนะเอาใหม่ค่ะฝูงกาก็แนวบินมา
1: ฝูงกาก็แนวบินมาก
0: ลับ
1: รัง
0: พรอีกสักรอบสิกลับรังพรพักกลับรังพรกาจงเอาเยี่ยงทีนี้ถึงเวลาที่เราจะต้องร้องเพลงแล้วเด็กๆร้องได้หรือยัง
2: ได
0: ้อ่ะได้แล้วเดี๋ยวเราร้องพร้อมกันเลยพร้อมหรือยังคะ1 2 3เก่งมาก
1: ชาวตร
0: ู
1: ่ท
0: ิ้
1: งร
0: ัง
1: ไปส
0: ิ้
1: น
0: ออ
1: กไปหากิน
0: ก
1: ิน ร้องกา
0: คาเก่งมาก
1: เย็นยามค่ำฟุ้งกาก็แนวบินมาก
0: ลับรังพรพักกลับรังพรพัก
1: จงเอาเยี่ยงกาหา
0: เก่งมากเลยค่ะปรบมือให้ตัวเองหน่อยสิคะในเมื่อเราร้องเพลงได้แล้วเด็กๆพร้อมที่จะขยับร่างกายหรือยังพร้อมแล้วใช่ไหมคะทีนี้ตอนนี้เรายังไม่ต้องลุกขึ้นยืนให้เด็กๆปฏิบัติมือตามคุณครูก่อนนะคะในเนื้อในบรรทัดแรกเนื้อบอกว่าอะไรคะกากากาแปลรู้จักกาไหมกาเป็นยังไงสีอะไร
2: กา
0: เป็นสัตว์มีปีกหรือไม่มีปีก
2: ม
0: ีปีกกาเป็นนกไหมคะ
2: เป
0: ็นนกและนกต้องทำท่ายังไงคะ
2: บิน
0: ทำท่าบินอย่างนี้ใช่ไหมคะบินทำท่านกบินเก่งมากค่ะทีนี้

6 7 8 1 2 3 4 5 6 7 8 1 2 3 4 5 6 7 8ทีนี้เท้ายากไหมคะกากาออกไปเช้าตู่ทิ้งรังไปเก่งมากเช้าตู่ทิ้งรังไปสิ้นออกไปหากินบินร้องเย็นยามค่ำแล้วฟุ้งกาก่อแนวบินกับรังผ่อนพักกายากับรังผ่อนพักกายาจงเอาเยี่ยงกาหากินได้ไหมคะยากไหมคะทีนี้ตอนแรกเนี่ยเพลงเราจะมีอินโทรทำนองขึ้นใช่ไหมคะให้เด็กๆโยกตัวแบบนี้อ่ะเด็กๆเอามือเท่าเอวแล้วจะโยกไปทางขวาก่อนการโยกคือกางขาเล็กน้อยนิดเดียวอยู่ภายในกระเบื้องของตัวเองไม่เกินกระเบื้องของตัวเองนะคะเสร็จแล้วย่อตัวลงย่อตัวลงอ่ะแล้วยืดไปทางขวายืดไปทางขวาย่อตัวลงยืดไปทางซ้ายย่อตัวลงย่อก่อนย่อก่อนยืดไปทางขวามือเท้าเอวตลอดเลยค่ะเด็กๆต้องระมัดระวังเรื่องอุบัติเหตุด้วยนะคะอ่ะอีกรอบหนึ่งสองสามย่อลงยืดไปทางขวาย่อยืดซ้ายย่อยืดขวาย่อยืดซ้ายเท้าสองข้างเราลอยจากพื้นไหมคะไม่ลอยนะคะไม่มีเท้าใดเท้าหนึ่งลอยจากพื้นเลยอ่ะเอาใหม่หนึ่งสองสามย่อยืดหนึ่งย่อยืดสองย่อยืดสามย่อยืดสี่โอเคได้ไหมคะทำได้ไหมทีนี้พร้อมจะปฏิบัติพร้อมกับเพลงหรือยังอ่ะคุณครูจะเปิดเพลงแล้วนะมือเท้าเอวรอเลยค่ะ

เก่งมากเลยค่ะเด็กๆอ่ะปรบมือให้ตัวเองหน่อยค่ะนั่งลงได้เลยค่ะเด็กๆนั่งให้เรียบร้อยขัดสมาธิได้ก่อนนะคะเดี๋ยววันนี้เรามาสรุปบทเรียนกันดีกว่านะคะวันนี้เราได้ทำอะไรไปบ้างได้เต้นเพลงอะไรบ้างคะ

0: เพลงอะไรเพลงกากากามีเพลงอะไรอีกโอทะเลแล้วก็เพลงอะไรอีกกำมือเหล่านี้ที่ครูให้เด็กๆทำก็คือการเคลื่อนไหวร่างกายเยี่ยมยอดเลยค่ะคุณครูมีคำถามคุณครูถามนักเรียนหน่อยสิคะว่านักเรียนคิดว่าการเคลื่อนไหวร่างกายมีประโยชน์อย่างไรบ้างช่วยกันตอบเลยข้อที่หนึ่งคือเราได้ฝึกอะไรคะ
1: สมาธ
0: ิฝึกอะไรคิดสร้างสรรค์เราได้ฝึกคิดสร้างสรรค์นะคะต่อไปเราได้ฝึกอะไรคะ
1: จินตนาการ
0: นะคะและเรายังได้ฝึกอะไรคะการใช้อะไรอวัยวะต่างๆของร่างกายของเรานะคะและสุดท้ายเลยก็คือเด็กๆ เกิดความอะไร
1: สน
0: ุกสนานเหล่านี้คืออะไรคะประโยชน์ของการเคลื่อนไหวร่างกายใช่ไหมคะคุณครูขอสรุปเนื้อหาอีกหนึ่งรอบนะคะการเคลื่อนไหวร่างกายนะคะการเคลื่อนไหวร่างกายจะช่วยฝึกจินตนาการฝึกความคิดสร้างสรรค์นะคะและการใช้อวัยวะต่างๆให้เกิดความคล่องแคล่วนั่นเองนะคะนอกจากนี้ยังทำให้ผู้ปฏิบัติหรือเรานะคะและผู้ชมเกิดความสนุกสนานนั่นเองนะคะในบทเรียนครั้งต่อไปเราจะเรียนรู้กันในเรื่องของท่าทางเรียนแบบในอ่านพร้อมกันสิคะเรื่องอะไรนะ
1: ท่าทางเรียนแบบ
0: เก่งมากเลยค่ะเนื้อหาในครั้งต่อไปจะมีอะไรบ้างเดี๋ยวเรารอติดตามในครั้งต่อไปนะคะสำหรับวันนี้ครูแต้วก็ขอฝากไว้เพียงเท่านี้สวัสดีค่ะ
2: นักเรียนทั้งหมดกราบ

0: มมติว่าเราลดเวลาเดินทางก็ประมาณ2ชั่วโมงทุกวันเลยเอาเวลาตรงนี้มาเตรียมการสอนเฮ้ยลองทำมาสอนออนไลน์ไหมแล้วก็เราก็ค้นพบว่ามันก็มีความน่าสนใจของมันตอนแรกเลยที่คณะเริ่มเนี่ยมันไม่จำเป็นจะต้องเพอร์เฟกต์เลยมือถือเครื่องเดียวเลยออฟไลน์หรือออนไลน์ก็ได้ผลพอๆกันสวัสดีค่ะคณะผ่องพิสุทธิ์จงอุดมสุขนะคะตอนนี้ก็สอนภาษาอังกฤษออนไลน์อยู่ค่ะคือเราอะต้องเตรียมคอนเทนต์เตรียมเอกสารเตรียมข้อมูลเตรียมกิจกรรมทุกอย่างเนี่ยไปสอนอยู่แล้วทุกอาทิตย์เราทำแอคชั่นนี้แล้วเราทำสิ่งนี้แล้วทำไงให้มันขยายผลได้มากยิ่งขึ้นพอทำเพจก็เริ่มมีคนอินบ็อกซ์เข้ามาบอกว่าแบบอยากให้ทำเนื้อหาแบบนี้จังเลยค่ะหรือแบบอุ๊ยอันนี้มีประโยชน์มากเลยค่ะอะไรเงี้ยค่ะเราก็เริ่มเข้าใจคนมากยิ่งขึ้นว่าโอ้คนเขาก็จะมีปัญหาแบบนี้แบบนี้นะอ๋อคนเขาต้องการเรียนรู้ประมาณนี้นะอะไรเงี้ยค่ะวิธีการคิดคอนเทนต์ของคณะเนี่ยค่ะคือมันจะเริ่มต้นจากปัญหาของคนก่อนซึ่งถ้ามันเป็นปัญหาในเรื่องของความเข้าใจหรือปัญหาในการใช้ทักษะนี้เนี่ยมันก็จะดึงดูดคนที่มีปัญหาคล้ายๆกันเข้ามาซึ่งปัญหาในการใช้ภาษาอังกฤษก็อาจจะมีหลากหลายเนาะไม่กล้าใช้ภาษาออกเสียงไม่ชัดจำแกรมม่าไม่ได้ไม่มีความมั่นใจพูดแล้วยังติดขัดยังไม่คล่องยังนึกคำอยู่อะไรเงี้ยค่ะมันมีหลายเอลิเมนต์หลายแอสเปคให้เราสอนหรือว่าทำคอนเทนต์ออกมาอะไรเงี้ยค่ะถ้าเขารู้สึกว่าเขาคลิกกับตรงนี้เขามีปัญหาแบบช่องเนี้ยที่เราสามารถตอบโจทย์ให้เขาได้พอดีเราก็พยายามที่จะทำคอนเทนต์ที่มันเหมาะที่มันจะช่วยแก้ปัญหาในเรื่องนี้กับคนในกลุ่มนี้ได้จริงๆอะไรเงี้ยค่ะ
1: ออกเสียงไม่ถูกมันไม่ออกมาอย่างที่หัวคิดอะเลียวพระเจ้าพระคุณทำไมมันยากอย่างนี้
0: ขั้นตอนในการทำคอร์สออนไลน์ขั้นแรกเลยก็คือเตรียมทักษะของตัวเองให้พร้อมสำหรับการทำคอร์สออนไลน์ก่อนเช่นการไปเรียนคอร์สต่างๆที่เป็นออนไลน์แพลตฟอร์มทั้งหลายเพื่อดูว่าอ๋ออันนี้เขาทำเป็นอย่างนี้อ๋อเขาจัดยูนิตกันแบบนี้วางหลักสูตรประมาณนี้นะคะเพื่อเตรียมให้เราพร้อมสำหรับการเอาระบบตรงเนี้ยมาจัดการกับคอร์สของเราอย่างที่สองก็คือเริ่มวางหลักสูตรซึ่งการวางหลักสูตรมันเกิดจากการที่เราเข้าใจว่าเขามีปัญหาอะไรแล้ว end goal ของหลักสูตรเนี้ยเราต้องการให้

0: เขาเรียนจบไปเขาควรจะได้อะไรเราถึงจะมาบอกได้ว่าสเต็ป1เขาต้องรู้เรื่องนี้สเต็ป2เขาต้องรู้เรื่องนี้สเต็ป3 4 5แล้วแต่ละสเต็ปเขาควรจะมี expected outcome ยังไงอันเนี้ยมันจะช่วยให้เราวางหลักสูตรได้ง่ายมากยิ่งขึ้น3ก็คือเราต้องเรียนรู้เพิ่มเติมค่อนข้างเยอะแล้วก็หาข้อมูล research เยอะมากเลยค่ะอย่างตอนคณะจะสอนทีเนี่ยก็ต้องอ่านหนังสือปรับเลยหรือบางทีไม่ได้อ่านหนังสือก็อ่านเป็น article อ่านเป็นข้อมูลจากเว็บไซต์นู่นนี่นั่นหรือบางทีก็ต้องไปลงเรียนเพิ่ม
1: จริงๆแล้วมีเรื่องที่ไม่รู้เกี่ยวกับภาษาอังกฤษก็เยอะมากแล้วก็ทุกวันนี้ก็ยังมีบางส่วนที่ใช้ผิดแต่เหมือนเราได้เรียนรู้เพิ่มทุกวันเพราะว่าสิ่งที่เราเรียนรู้เนี่ยเราจะต้องเอาอันเนี้ยมาสื่อสารต่อมาส่งต่อถ่ายทอดต่อให้กับนักเรียนของเราเพราะฉะนั้นเราต้องเข้าใจมันจริงๆแล้วทำให้มันง่ายขึ้นสำหรับนักเรียนของเราที่จะเข้าใจอะไรเงี้ยค่ะสุดท้ายก็คือเป็นขั้นตอนของการทำอัดเป็นวิดีโอตอนๆไว้อัดเป็น30ตอน40ตอนอะไรว่ากันไปค่ะแล้วก็โพสต์ลงในกลุ่มนั้นหรือถ้าเกิดเป็นไลฟ์เพื่อให้มันมีอินเทอร์แอคชั่นไปด้วยนะคะเช่นแบบพี่คะอย่างนี้อย่างนั้นอ่ะส่งคำตอบเข้ามาค่ะอ่ะเช็คคำตอบค่ะอะไรเงี้ยค่ะมันก็จะมีความอินเทอร์แอคทีฟเนาะแล้วก็สิ่งหนึ่งที่น้าสังเกตก็คือตอนแรกเลยที่น้าเริ่มเนี่ยมันไม่จำเป็นจะต้องเพอร์เฟกต์เลยแสงเนี่ยหน้าก็มืดเสียงก็แบบมีเสียงก๊อกแก๊กหมาเห่าฮ้องฮ้องฮ้องฮ้องอะไรอยู่หน้าบ้านแมงก็ข้าวชงเชงชงเชงมันไม่ได้ทำให้มีผลกับคอนเทนต์นะคะมากนะเขาสนุกไหมเขาแฮปปี้ไหมเขาเอาไปใช้ได้มากน้อยแค่ไหนอันเนี้ยก็ยังเป็นเรื่องสำคัญมากที่สุดอะไรเงี้ยค่ะ
2: serious ไม่ได้แปลว่าเครียดนะคะ
3: เดี๋ยวจะเครียดกับรถที่ผ่านไปผ่านมาเยอะแล้วนะ
2: ค่ะเชิญค่ะเดินทางปลอดภัยนะคะ serious แปลว่าจริงจังเอาจริงเอาจังเรื่องสำคัญเรื่องวิกฤตเรื่องที่มันเกิดขึ้นแบบร้ายแรงแล้วก็ได้เหมือนกันนะ
0: ด้วยความที่เรามีความเป็นone man show มากๆเราต้องกดเปลี่ยนสไลด์เองเราต้องพูดเองเสียงเราก็ต้องอย่างงู้นอย่างงี้อะไรเงี้ยค่ะเพราะฉะนั้นของคณะก็จะมีใช้เป็น MacBook นะคะต่อกับกล้อง mirrorless นะคะแล้วก็มี capture card แล้วก็มีไฟที่เป็นไฟแบบ ring light เพราะว่าจัดแสงไม่เป็นนะเราก็จะเอาแบบตัวเดียวเอาอยู่จ้าอะไรส่วนเรื่องเสียงเนี่ยคณะก็ใช้เป็นไมค์นะคะไมค์ซึ่งเป็นไมค์แบบไมค์ไดนามิกนะคะไม่อยากให้ทุ่มซื้อทีเดียวเลยเพราะว่าเรายังไม่เข้าใจวิธีการทำงานของเรา 100% หรอกค่ะว่าเราต้องสอนคนแบบไหนต้องออกมาเป็นแบบไหนมันเจอปัญหายังไงบ้างเพราะฉะนั้นอยากให้ลองทำไปก่อนโดยใช้เท่าที่เรามีอยู่ได้มากที่สุดอะค่ะแต่ตอนแรกสุดเลยที่คณะทำก็คือมือถือเครื่องเดียวเลยค่ะ
4: เอามาแล้ว
5: ในห้องคอนโดเล็กๆเนี่ยมีอะไรให้เรียนบ้าง
4: Sink Faucetไม่ใช่ก๊อก
0: สำหรับตัวคณะเองเนี่ยตอนเริ่มเนี่ยแต่ตอนเรียนเลยนะคะตอนที่เป็นติวเตอร์ก็คือวิ่งสอนตามบ้านเด็กอะไรเงี้ยนะคะตอนนั้นก็เริ่มแต่ชั่วโมงประมาณ 3-400 ค่ะค่อยๆเพิ่มมาเรื่อยๆก็เป็น500ถ้าเป็น 2-3 คนก็เป็น600ด้วยความที่ขยันหน่อยก็สอนเยอะหน่อยอะไรเงี้ยเราก็รู้สึกแบบมันด้วยอะไรเงี้ยค่ะเราก็รู้สึกว่าพยายามอยากเก็บตังค์อะไรเงี้ยก็มีรายได้เป็นหลักหมื่นอยู่เหมือนกันค่ะก็ขึ้นอยู่กับความขยันนิดนึงว่าเราแบบรับเยอะแค่ไหนมันก็จะมีเรื่องของทักษะเพิ่มเติมที่ทางคิดว่าถ้ามีติดตัวไว้มันก็จะทำให้คนคอนซูมในคอนเทนต์ของเราหรือวิธีการสอนของเราหรือว่าเสพสื่อของเราหรือว่าเรียนรู้จากเราได้ง่ายมากยิ่งขึ้นน่าคิดว่าหลักๆเนี่ยน่าจะเป็น communication skills นะคะก็คือทักษะในการสื่อสาร2ก็คือ presentation skills หรือถ่ายทอดอะไรบางอย่างให้กับคนที่ในหมู่มากอะไรเงี้ยแล้วก็มี people skills คือเข้าใจคนน่าคิดว่าทักษะในการสอนเนี่ยมันไม่ใช่แค่การเข้าใจหรือว่าเราเก่งลงลึกเป็นผู้เชี่ยวชาญทางเรื่องที่เราเรียนเท่านั้นนะคะแต่มันคือการที่เราเข้าใจว่าคนที่ยังไม่ได้อะคนที่เป็น beginner หรือคนที่แบบเขาติดปัญหาเขาติดปัญหาเพราะอะไรซึ่งอันเนี้ยน้าคิดว่าสิ่งหนึ่งที่คณะได้มากๆเลยจากมหิดลนะคะจากวิทยาลัยนานาชาติก็คือเรื่องของการที่เราอ่ะได้รู้จักที่จะหยิบอะไรมาใช้เนาะด้วยความที่มันเป็นมหิดลอินเตอร์เนาะเพราะฉะนั้นมันจะมีเรื่องของเช่น academic writing เนาะการเขียนแบบที่เขียนเป็น essay เขียน research เขียน thesis อะไรเงี้ยค่ะทำยังไงให้มันมีความเป็นวิชาการมากยิ่งขึ้นเราก็ดึงตรงเนี้ยมาใช้มาสอนต่อคณะคิดว่าถ้าเรามองดีๆอ่ะถึงแม้ว่าเราไม่ได้จบตรงสายเราก็สามารถที่จะหยิบอะไรที่มันผ่านเข้ามาในชีวิตเราในช่วงเราเรียนแล้วก็เอาตรงนี้แหละเอามาปรับใช้แล้วเอามาสอนต่อค่ะ

0: แนวทางการใช้สื่อการเรียนการสอน DLTV ของมูลนิธิการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมในพระบรมราชูปถัมภ์ 1. สื่อการเรียนการสอนอนุญาตให้ใช้เพื่อการจัดการเรียนการสอนตามการออกของ DLTV เท่านั้น 2. ห้ามทำซ้ำดัดแปลงหรือเผยแพร่สื่อของ DLTV เพื่อประโยชน์ส่วนตนหรือเพื่อกิจกรรมที่มีลักษณะแสวงหาผลประโยชน์โดยไม่ได้รับอนุญาตสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่มูลนิธิการศึกษา
1: เกษตรกรที่เลี้ยงกุ้งแล้วก็ปลาเจอปัญหาราคาตกต่ำแล้วก็เลี้ยงยากขึ้นนะครับก็เลยหันมาทดลองเลี้ยงปูดำแบบธรรมชาตินะครับเริ่มได้รับความนิยมได้ปูคุณภาพดีด้วยครับแล้วก็ขายได้ราคาเอาไว้เป็นตัวเลือกสร้างอาชีพเสริมไม่ต้องคอยดูแลมากด้วยครับการเลี้ยงปูดำระบบเลียนแบบธรรมชาติภายในบ่อดินเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำนะครับพร้อมทำระบบระบายน้ำตามธรรมชาติด้วยน้ำขึ้นน้ำลงของทะเลครับในพื้นที่บ้านบางปูหมู่4ตำบลท่าฉางอำเภอท่าฉางจังหวัดสุราษฎร์ธานีครับสามารถสร้างรายได้เสริมนอกเหนือจากงานประจำนะครับโดยการรวบรวมลูกปูดำราคาตัวละประมาณ15บาทแล้วแต่ขนาดส่วนใหญ่จะอยู่ที่ขนาดกว้างของกระดองประมาณ3นิ้วนะครับจากนั้นก็นำมาพักในถังขนาดใหญ่พร้อมนำน้ำในบ่อดินมาใส่ครับเพื่อสร้างความคุ้นชินให้กับปูหรือว่าให้ปูเนี่ยได้ปรับสภาพน้ำจากบ่อเลี้ยงจริงก่อนปล่อยลงไปในบ่อดินนะครับที่ต้องมีน้ำสะอาดมีธาตุอาหารมีดินก้นบ่อเหมือนกับป่าชายเลนแล้วก็มีแพลงต้นพืชแพลงต้นสัตว์เป็นอาหารด้วยนายขจรศักดิ์มณีศรีอายุ28ปีเป็นเจ้าของบ่อเล่าว่าบ่อดินเดิมอันนี้ใช้เลี้ยงกุ้งมาก่อนนะครับแต่ว่าเจอปัญหาทั้งโรคเยอะราคาก็ไม่แน่นอนนะครับเลยเปลี่ยนมาเลี้ยงปลากระพงขาวก่อนแต่ก็เจอปัญหาราคาตกอีกครับไม่คุ้มต่อการลงทุนจึงปล่อยบ่อว่างมาอยู่หลายปีจากนั้นเลยศึกษาครับการทำน้ำที่สะอาดแล้วก็มีอาหารตามธรรมชาติที่เหมาะกับปูดำและลองเลี้ยงครั้งแรกนะครับก็เลยไปซื้อลูกพันธุ์จากภายนอกมาแต่พบว่าอัตราการรอดน้อยครับเลยเปลี่ยนมาซื้อลูกปูขนาดใหญ่ที่ชาวบ้านจับได้จากธรรมชาติมาเลี้ยงแทนนะครับโดยเลี้ยงแบบเลี้ยงแบบธรรมชาติเป็นหลักนะครับให้ปูหากินเองแต่ว่าคอยเสริมอาหารพวกหอยแล้วก็เนื้อปลา2ครั้งต่อสัปดาห์ให้ครับ
2: ครับพอดีบ้านอยู่เนี่ยริมทะเลด้วยแล้วจากเมื่อก่อนเลี้ยงปลากระพงแล้วก็มันเลี้ยงปลากระพงเลี้ยงกุ้งแล้วมันไม่ได้อะไรก็ลองฝันมาเลี้ยงปูดูครับด้วยมันไม่ต้องมีค่าใช้จ่ายเยอะครับเพราะว่ามันสามารถหากินด้วยของมันเองได้เราแค่เอาลูกปูตัวเล็กๆมาปล่อยไว้ครับแล้วก็มันก็หากินของมันเองได้ครับด้วยผมทำงานประจำด้วยไม่มีเวลาด้วยครับแล้วก็เป็นอาชีพเสริมได้ครับ
3: ในส่วนของปูดำนะครับปัญหาการตลาดค่อนข้างจะน้อยนะครับเพราะว่ามีเกษตรกรเลี้ยงไม่หลายรายนะครับก็ปรับเปลี่ยนนะครับจากการเลี้ยงกุ้งนะครับจากการเลี้ยงปลานะครับมาสู่การเลี้ยงปูนะครับซึ่งช่องทางตลาดในขณะนี้ที่เกษตรกรนะครับดำเนินการอยู่ก็คือในส่วนของช่องทางออนไลน์นะครับแล้วก็มีการขายตามบ้านนะครับซึ่งผลผลิตยังไม่เยอะแล้วก็ในส่วนของทางอำเภอนะครับก็สนับสนุนนะครับในเรื่องของวิชาการประสานประมงต่างๆนะครับมาดูแลพื้นที่ขึ้นทะเบียนรับขึ้นทะเบียนนะครับบ่ออาศัยที่พอเลี้ยงนะครับสัตว์น้ำเพื่อมีเหตุอุทกภัยหรือว่าเหตุภัยต่างๆนะก็จะได้มีการช่วยเหลือได้
1: ตอนที่เริ่มเลี้ยงใหม่ๆเมื่อ3ปีก่อนนะครับตอนนั้นเนี่ยปรากฏว่าขอบบ่อมันเตียนโล่งเกินนะครับไม่มีต้นไม้แล้วก็หญ้าเลยก็เลยปลูกหญ้าแล้วก็ต้นไม้แบบป่าชายเลนให้เยอะขึ้นนะครับเพื่อแก้ปัญหาปูคลานหนีออกจากบ่อได้เป็นอย่างดีลดอาการตกใจของปูครับปูจะได้ไม่คลานหนีออกนอกบ่อซึ่งกว่าที่จะเข้าใจธรรมชาตินะครับก็ต้องเรียนรู้กันอยู่นานเพื่อให้เข้าใจปูดำมากที่สุดนะครับตอนนี้การขายก็เน้นขายทางออนไลน์เป็นหลักนะครับคุณผู้ชมเวลาที่มีลูกค้าสั่งเข้ามาก็ค่อยเอารอบเนี่ยไปวางดักให้พอได้ตัวครบนะครับก็ค่อยส่งขายกันเผื่อใครอยากอุดหนุนนะครับมีเบอร์ให้ติดต่อ0942545819ครับส่วนสัตว์อีกชนิดนะครับที่เลี้ยงแบบธรรมชาติปล่อยหากินเองแล้วก็ได้ผลดีไม่แพ้เหมือนกันนะครับก็คือเลี้ยงไก่ไข่แล้วก็เป็ดนะครับอยู่ที่บ้านของคุณลุงวัยเกษียณคนนี้ช่วงนี้อากาศก็กำลังหนาวเลยครับต้องดูแลเป็นพิเศษด้วยการเปิดพื้นที่ให้ไปตากแดดนะครับแล้วก็ต่อยอดเอามาทำอาหารตามสั่งจากไข่ไก่สดเอามาขายรับสร้างรายได้เสริมที่จังหวัดพิษณุโลกครับ

0: อากาศที่เริ่มหนาวในช่วงนี้ครับที่บ้านใหม่ตะวันตกตำบลวัดพริกอำเภอเมืองพิษณุโลกจังหวัดพิษณุโลกนะครับก็ทำให้ลุงคำนวณเสพสายอ่อนอายุ63ปีครับเป็นอดีตพนักงานธนาคารวัยเกษียณแล้วก็ปล่อยไก่ออกจากเล้ามาตากแดดหาอาหารกินนะครับส่วนตอนกลางคืนก็จะเอาเข้าเล้าแล้วก็ปิดเล้าให้ดีไม่ให้โดนลมหนาวมากนะครับเพื่อสร้างความอบอุ่นจะได้ไม่เจ็บไม่ป่วยและออกไข่สม่ำเสมอด้วยแถมยังเปิดเสียงเพลงจากวิทยุทรานซิสเตอร์ครับเพื่อสร้างบรรยากาศให้ไก่ไข่แล้วก็มีเป็ดไล่ทุ่งที่ก็นำมาเลี้ยงควบคู่กันไปด้วยครับก็เลยเก็บไข่ไก่และไข่เป็ดนะครับไปขายแบบคละขนาดได้ราคาแผง130บาท1วันเก็บได้ประมาณ 13-14 แผงครับลุงคำนวณบอกว่าเริ่มจากการซื้อไก่ไข่อายุประมาณ17สัปดาห์มาเลี้ยง100ตัวเมื่อเดือนธันวาคมปีที่ผ่านมานี่เองครับได้เก็บไข่ไก่ขายพอเริ่มมีคนมาซื้อเยอะเข้าก็เลยค่อยๆไปซื้อไก่เพิ่มมาอีกปัจจุบันมีไก่พันไข่ที่เลี้ยงแบบไล่รุ่นกันนะครับประมาณ700ตัวแล้วแล้วก็เก็บไข่ไก่ครับขายได้วันละเกือบ400ฟองต่อวันส่วนเป็ดไล่ทุ่งช่วงนี้ขนร่วงเยอะหน่อยเพราะว่าอากาศหนาวรับเป็ดไม่ค่อยจะออกไข่วิธีการเลี้ยงของลุงนวลนะครับก็คือเลี้ยงแบบไม่ใช้ยาปฏิชีวนะไม่ได้ฉีดฮอร์โมนเร่งอะไรเลยนะครับปล่อยเลี้ยงตามธรรมชาติกันไปหาอาหารกินเองดูแลตัวเองกันไปครับตอนตีห้าแล้วก็ให้กลับเข้าเล้าตอน6โมงเย็นแต่มีให้ผักเสริมบ้างนะครับมีผสมกับพวกหัวอาหารแล้วก็หยวกกล้วยต่างๆเหล่านี้ค่าใช้จ่ายแต่ละวันนะครับรวมการเลี้ยงไก่แล้วก็เลี้ยงเป็ดเหล่านี้ด้วยเนี่ยตกมาแล้วประมาณ 1,000 บาทครับ
1: ประมาณค่าใช้จ่ายเหรอประมาณ4แต่ประมาณ 1,000 กว่าบาทประมาณ 1,000 ฮะประมาณ 1,500
2: ก็ถือว่ายังได้กำไร
1: ยังพอได้อยู่ฮะ
2: ได้อยู่เน
1: า
2: ะ
1: แต่ว่าก็นิดหน่อยถ้าไม่คิดค่าน้ำค่าไฟค่าอะไร
2: แต่เห็นว่ามีการต่อยอดที่ว่ามาทำอันนี้เนี่ย
1: ก็เอาลูกมาอยู่ด้วยฮะมาช่วยคือว่าเผื่อเราไม่ไหวอย่างเงี้ยหรือว่าจะไปธุระอะไรเงี้ยก็เลยต้องมาเปิดร้านกาแฟเล็กๆน้อยๆหาแบบไอหารายได้เข้ามานิดหน่อยฮะผสมกันฮะคือว่าอยู่อย่างเดียวคงไม่ไหว
0: และนี่ครับไหนๆก็มีไก่ไข่มีไข่ทุกวันแล้วก็เลยต่อยอดสร้างรายได้เพิ่มมากขึ้นนะครับเปิดร้านไข่วัยเกษียณบายลุงนวลพิษณุโลกนะครับคือขายอาหารตามสั่งไปด้วยจากเมนูที่มาจากไข่ไก่อารมณ์ดีภายในร้านนะครับกระเพราไข่เจียวชูชีไข่เจียวไข่เจียวทรงเครื่องราคาเริ่มต้นจานละ30บาท40บาทแล้วก็มีกาแฟสดกับเครื่องดื่มนะครับให้คนที่มาเที่ยวชมไก่หรือมาซื้อไข่ไก่อารมณ์ดีได้เลือกซื้อก็เป็นอีกรายได้เสริมจากการต่อยอดนะครับเผื่อใครที่สนใจนะครับอยากจะลองกินอาหารตามสั่งแบบนี้จากไข่ไก่สดๆเลยหรือว่าจะไปซื้อไข่ไก่ไข่เป็ดอารมณ์ดีครับก็ติดต่อได้ที่เบอร์0881524865ครับชาวไร่มันสำปะหลังเขารื้อไร่นะครับเปลี่ยนเป็นลานกลางเต็นท์แทนนะครับตั้งชื่อว่ารอซิคอนบุรีครับเนื่องจากทำเลเขาดีมากครับสามารถมองเห็นผืนน้ำบนเขื่อนมูลบนนะครับแล้วก็มีฉากหลังเนี่ยเป็นเขาจอมทองหรือว่าฟูจิคอนบุรีครับเป็นแหล่งท่องเที่ยวชื่อดังของจังหวัดนครราชสีมาตอนนี้ครับได้ทำเลดีครับมองเห็นผืนน้ำของเขื่อนมูลบนและแถมยังมีฉากหลังเป็นเขาจอมทองหรือว่าฟูจิคอนบุรีอีกด้วยครับยิ่งถ้าเป็นช่วงยามเย็นนะครับคุณผู้ชมพระอาทิตย์จะตกดินในจุดนี้พอดีเลยครับเป็นจุดที่สวยงามมากๆแล้วก็มาดูดาวตอนกลางคืนได้ดีด้วยเพราะว่าบริเวณนี้ไม่ได้อยู่ในแหล่งชุมชนนะครับไม่มีแสงไฟรบกวนสามารถมองเห็นกลุ่มดาวบนท้องฟ้าได้ชัดเจนเลยครับบรรยากาศก็เป็นที่โล่งนะครับมีลมพัดเย็นสบายตลอดทั้งวันด้วยยิ่งตอนนี้ครับที่โคราชเนี่ยเข้าสู่ฤดูหนาวกันแล้วบรรยากาศก็เหมาะกับการท่องเที่ยวมาตั้งแคมป์พักผ่อนมากครับเจ้าของคือนายกวินทวัฒน์ศรีพาอายุ33ปีครับที่เขาตัดสินใจรื้อไร่มันสำปะหลังตรงนี้ออกครับและปรับสภาพที่อยู่บริเวณริมเขื่อนมูลบนตำบลจระเข้หินอำเภอคอนบุรีให้กลายมาเป็นลานกลางเต็นท์รอซิคอนบุรีครับเพื่อให้เป็นทางเลือกแก่นักท่องเที่ยวครับได้มาสัมผัสกับความสวยงามของวิวทิวทัศน์ในช่วงของฤดูหนาวซึ่งตัวเขาเองก็ชื่นชอบการท่องเที่ยวแบบเข้าถึงธรรมชาติอยู่แล้วครับและก็เห็นว่าที่ดินตรงนี้เนี่ยซึ่งเดิมทีตั้งใจว่าจะปลูกมันสำปะหลังแต่ว่าดูแล้วครับวิวทิวทัศน์มันสวยงามเด็ดซะเหลือเกินนะครับก็เลยตัดสินใจปรับที่ตรงนี้5 ให้กลายเป็นจุดกางเต็นท์ไปเลยครับจะได้เป็นแหล่งท่องเที่ยวใหม่เน้นการท่องเที่ยวใกล้ชิดธรรมชาตินะครับมีเฉพาะลานกางเต็นท์แล้วก็ห้องน้ำไว้ให้ครับรวมถึงสิ่งจำเป็นไว้บริการเท่านั้นเพื่อให้ลูกค้าได้สัมผัสความเรียบง่ายแบบธรรมชาติเต็มๆครับ
3: แต่กลางคืนก็คือค่อนข้างเงียบมากเลยคนที่เขาชอบสายธรรมชาติอย่างจริงๆนี่น่าให้ลองครับตรงนี้น่ามาลองเพราะเงียบจริงครับส่วนข้างบนก็จะไม่มีอะไรเท่าไหร่ก็คือเพราะว่าผมก็เน้นให้เป็นพื้นที่โล่งๆครับเพื่อให้แบบดูดาวทั้งคืนก็คือตรงนี้ก็คือถ้าเป็นกลางคืนนะคือไม่จำเป็นต้องใช้ไฟส่องสว่างเลยก็คือกางเต็นท์แล้วเห็นพื้นที่ได้เลยเพราะค่อนข้างสว่างมากพระจันทร์ค่อนข้างสว่างเลยครับตรงนี้เพราะมืดมากใช่
0: ตอนนี้เป็นช่วงของการเริ่มต้นเพิ่งเปิดลานกลางเต็นท์นะครับก็เลยเปิดบริการเฉพาะวันเสาร์วันอาทิตย์แล้วก็วันหยุดนักขัตฤกษ์เท่านั้นนะครับสามารถเดินทางเข้าออกได้2ช่องทางครับคือทางเรือแล้วก็ทางรถยนต์นะครับแต่แนะนำว่าถ้ามารถกระบะเนี่ยจะสะดวกเหมาะสมที่สุดนะครับอัตราการคิดค่าบริการก็หัวละ150บาทนะครับเผื่อใครอยากไปท่องเที่ยวกันนะครับมีเบอร์ไว้ให้ติดต่อด้วยถ้าจะไปกางเต็นท์อะไรต่างๆต้องเตรียมอะไรบ้างถามกันได้ครับ0614647426นะครับการก่อสร้างสะพานลูกบวบนะครับเพื่อเอามาใช้แทนสะพานมอนที่กำลังจะปิดตัวซ่อมแซมไปก่อนชั่วคราวที่จังหวัดกาญจนบุรีตอนนี้สร้างเสร็จแล้วนะครับคุณผู้ชมนักท่องเที่ยวไปเที่ยวกันเยอะเลยกลายเป็นจุดท่องเที่ยวแล้วก็มีความสวยงามไปอีกแบบนะครับแล้วก็ตอนนี้ครับมีภาพบรรยากาศที่ชาวสังขละบุรีแล้วก็นักท่องเที่ยวเนี่ยพร้อมใจกันแต่งกายชุดประจำถิ่นมาร่วมพิธีเปิดสะพานลูกบวบด้วยกันครับชาวอำเภอสังขละบุรีแล้วก็นักท่องเที่ยวพร้อมใจกันแต่งกายประจำถิ่นสีสันสวยงามนะครับเดินทางไปรวมตัวกันบนสะพานไม้อุตมานุสรหรือสะพานมอนแหล่งท่องเที่ยวชื่อดังของอำเภอสังขละบุรีจังหวัดกาญจนบุรีครับเพื่อร่วมพิธีเปิดสะพานลูกบวบที่สร้างคู่ขนานกันกับสะพานมอนกันอย่างล้นหลามนะครับซึ่งวัดวังวิเวการามร่วมกับหน่วยราชการภาคเอกชนแล้วก็ประชาชนนะครับดำเนินการซ่อมแซมสะพานมอนก็เลยมีผลกระทบการสัญจรระหว่างกันของชุมชนบ้านนิเทศชุมชนบ้านไหลน้ำกับชุมชนบ้านวังกะนะครับเลยจัดทำสะพานลูกบวบไม้ไผ่อันเป็นสถาปัตยกรรมอันภูมิปัญญาเก่าแก่ของชุมชนนะครับเพื่อให้ได้สัญจรไปมากันชั่วคราวในระหว่างที่ซ่อมแซมสะพานมอนทั้งยังเป็นการสร้างอัตลักษณ์ในเชิงส่งเสริมการท่องเที่ยวของอำเภอสังขละบุรีด้วยครับ
4: ต่างๆก็เล็งเห็นว่าควรจะซ่อมสร้างสะพานครั้งใหญ่เราก็เลยทำสะพานทดแทนคือสะพานลูกบวบเกิดขึ้นเพื่อให้เป็นการสัญจรระหว่างชุมชน2ชุมชนแล้วก็เป็นที่รองรับนักท่องเที่ยวที่จะเกิดฤดูการท่องเที่ยวครั้งนี้นะคะในช่วงเดือนตุลาพฤศจิกายนธันวาคมมกราคมนี้ที่จะมีนักท่องเที่ยวเข้ามาในสังขละบุรีกันอย่างมากมายนะคะค่ะก็ในช่วงนี้นักท่องเที่ยวเริ่มมาเที่ยวกับสังขละบุรีเยอะแล้วนะคะแล้วช่วงปีใหม่ตอนนี้ที่พักเนี่ยเต็มเกือบหมดแล้วนะคะเต็มเกือบหมดทั้งอำเภอสังขละบุรีนะคะถ้าเกิดใครจะมาช่วงสนใจมาช่วงปีใหม่ให้รีบจองนะคะถ้าช้ากว่านี้ไม่มีแน่เลย
0: พิธีเปิดตอนค่ำๆนะครับพอเปิดเสร็จปุ๊บคุณผู้ชมตอนเช้าบรรยากาศนะครับทันทีที่เปิดใช้สะพานลูกบวบเนี่ยมีทั้งชาวบ้านนักท่องเที่ยวก็ไปเดินชมวิวบนสะพานลูกบวบกันอย่างคึกคักนะครับท่ามกลางอากาศที่หนาวเย็นที่อำเภอสังขละบุรีนะครับช่วงนี้อุณหภูมิที่นั่นตอนเช้าเนี่ยประมาณสัก20-22องศาเซลเซียสนะครับแล้วก็มีหมอกลงบางๆมีทั้งนักท่องเที่ยวครับก็มาเดินบนสะพานลูกบวบแล้วก็มาเดินบนสะพานมอนที่ตอนนี้ยังไม่ได้ปิดนะครับมาชมทิวทัศน์ที่สวยงามเหนือแม่น้ำซองกะเลียแบบ360องศาและกิจกรรมยามเช้าที่ทุกคนต้องมาทำร่วมกันนะครับก็คือตักพระสงฆ์บริเวณชุมชนชาวมอนบ้านวังกะซึ่งนักท่องเที่ยวก็พากันแต่งกายด้วยชุดประจำชาติของชาวไทยเชื้อสายมอญนะครับมานั่งรอใส่บาตรพระสงฆ์จากวัดวังวิเวการามกันที่มารับบิณฑบาตช่วงเช้าพอเสร็จแล้วก็ไปเดินชิมอาหารพื้นเมืองนะครับไปเดินเลือกซื้อสินค้าของฝากช่วงนี้มีนักท่องเที่ยวครับเดินทางมาที่สังขละบุรีเนี่ยเฉลี่ยวันละตั้ง 1,000 คนนะครับและถ้ายิ่งเป็นวันหยุดเสาร์อาทิตย์วันหยุดนักขัตฤกษ์เนี่ยก็เพิ่มเป็นถึง 3-4,000 คนเลยครับเพราะตอนนี้อากาศเย็นสบายทำให้บรรดาทั้งที่พักร้านอาหารก็ได้รับผลดีจากการท่องเที่ยวที่คึกคักไปด้วยครับ ตอนนี้ครับมีนักเรียนที่เป็นชาวไทยเชื้อสายกะเหรี่ยงมอญแล้วก็เมียนมาที่นั่นเนี่ยเขาก็จะแต่งกายด้วยชุดประจำชนชาติของพวกเขานะครับมาประแป้งเล่นกับนักท่องเที่ยวกันแล้วก็มาคอยช่วยนักท่องเที่ยวถ่ายรูปถ่ายภาพกันไปด้วยก็เป็นบรรยากาศที่คึกคักแล้วก็กระตุ้นเศรษฐกิจสร้างสีสันในช่วงนี้ครับและใกล้

0: ช่วงปีใหม่แบบนี้แล้วนะครับหลายคนเริ่มมองหาของขวัญจะไปจัดกระเช้านะครับเพื่อมอบให้กับผู้หลักผู้ใหญ่กันแล้วด้วยผมมีของมาแนะนำคุณผู้ชมนะครับแต่ว่าไม่ใช่สินค้าที่จะเอาไปใส่ในกระเช้านะครับแต่ว่าเป็นตะกร้าของขวัญที่หลายคนเนี่ยอาจจะมองข้ามไปครับคราวนี้มาในรูปแบบที่สามารถนำไปสารได้เองง่ายๆครับเป็นการสร้างความภูมิใจให้กับเจ้าของตะกร้าที่จังหวัดอ่างทองครับช่วงเทศกาลต่างๆนะครับตะกร้าของขวัญนั้นถือเป็นสิ่งของจำเป็นที่ต้องนิยมนะครับนำไปจัดกระเช้าแล้วก็ไปมอบให้กับคนที่เรารักเคารพนับถือกันนะครับโดยการนำของขวัญใส่ตะกร้าที่สีสันสวยงามแต่ว่าราคาตะกร้าครับถ้าเป็นงานฝีมือนั้นก็ถือว่ามีราคาแพงอยู่เหมือนกันนะครับหลายร้อยบาทไปจนถึงหลายพันบาทก็มีขึ้นอยู่กับลวดลายแล้วก็วัสดุด้วยครับเลยทำให้พี่เอกชัยรุกขชาติอายุ53ปีครับเป็นเจ้าของร้านวิเศษหัตถกรรมอยู่ริมถนนโพพระยาท่าเรือหมู่ที่5ตำบลไผ่จำศีลอำเภอวิเศษชัยชาญจังหวัดอ่างทองนะครับเลยคิดจัดทำอุปกรณ์สารตะกร้าพลาสติกออกมาขายให้กับคนที่สนใจนำไปสร้างสรรค์เป็นงานฝีมือของตัวเองครับนอกจากประหยัดเงินเพราะว่าราคาถูกกว่าแล้วเนี่ยยังสร้างความภูมิใจให้กับเจ้าของตะกร้าอีกด้วยครับราคาชุดตะกร้าสารนะครับเริ่มต้นมีตั้งแต่แค่ร้อยกว่าบาทนะครับก็สามารถนำไปต่อยอดเป็นอาชีพได้รวมถึงนะครับยังนำไปใช้พัฒนาฟื้นฟูทักษะของผู้สูงอายุนะครับให้มีงานอดิเรกทำก็ได้ด้วยในชุดเนี่ยจะมีอุปกรณ์สารตะกร้าหวายครบทั้งชุดนะครับมีโครงตะกร้าเส้นพลาสติกแล้วก็แบบลายต่างๆซึ่งเมื่อทำเสร็จแล้วครับจะเอาไปต่อยอดไปขายต่อในราคาใบละ400กว่าบาทก็เป็นการสร้างรายได้อย่างดีเลยครับ
1: เกิดมาจากแนวคิดที่ว่าแบ่งปันคือการกระจายสินค้าหลายๆคนเนี่ยหลายคนอยากทำเองแต่ทำไม่ได้คือก็ต้องเป็นแบบว่าซื้อสำเร็จก็คือแบบนี้นะฮะก็มันก็จะมีรายแบบนี้มาให้อย่างเดียวเลยแต่นี่บางคนอยากจะทำอยากจะไปต่อยอดหรืออยากจะเอาไปทำเป็นอาชีพมันทำไม่ได้เพราะว่าต้นทุนมันสูงต้นทุนเพราะว่าเวลาอย่างตะกร้าหนึ่งใบเนี่ยร้อยกว่าบาทเนี่ยเรามีร้อยกว่าบาทเนี่ยมันไม่สามารถทำตะกร้าได้เพราะมันต้องซื้อหวายมาทีเม็ดสิบโลนะครับซื้อไม้มาย้อมซื้ออะไรต้นทุนมันหลายบาท
0: นอกจากตะกร้าสารชนิดต่างๆแล้วนะครับก็ยังมีงานสารในรูปแบบอื่นๆนะครับคุณผู้ชมมีทั้งกระเป๋าถือที่ใส่แก้วเยติสารกระบุงหาบเงินหาบทองแล้วก็ฝาชีลายสวยๆนะครับและงานสารที่ประยุกต์ให้เข้ากับยุคสมัยด้วยซึ่งทุกชนิดนะครับนอกจากจะมีงานสารแบบสำเร็จรูปแล้วนะครับที่เอามาขายกันเนี่ยก็ยังมีชุดแบบ DIY ที่สามารถซื้อไปสารเอาไปสอดลายได้เองมาเป็นทางเลือกด้วยครับเผื่อใครที่สนใจครับจะเดินทางไปซื้อที่บ้านเลยไปดูของจริงกันก่อนก็ได้เหมือนกันหรือว่าถ้าจะสอบถามหรือว่าซื้อทางออนไลน์ก็มีเบอร์ไว้ให้ติดต่อนะครับ0890944326ครับอดีตวิศวกรที่ตำบลโนนคองที่อำเภอบ้านฝางจังหวัดขอนแก่นนะครับตอนนี้หันมาปลูกมันหวานญี่ปุ่นหลากหลายสายพันธุ์เลยครับเน้นขายทั้งหัวมันแล้วก็ยอดพันธุ์แล้วก็เน้นตลาดออนไลน์ถือว่าสร้างรายได้ให้เป็นอย่างดีเลยนะครับไปติดตามกันกับคุณสรรเสนีพลอยวิไลครับ
2: มีสีสันสวยงามน่ารับประทานประกอบกับรสชาติที่ถูกปากผู้บริโภคทำให้มันหวานญี่ปุ่นของพี่จิรศักดิ์สาธีหรือพี่จิมมี่ขายดีไม่เพียงพอต่อความต้องการของตลาดจนต้องขยายแปลงปลูกมากถึง8ไร่ภายใต้ไร่ในจิมที่ตำบลโนนคองอำเภอบ้านฝางจังหวัดขอนแก่นพี่จิมมี่เริ่มต้นปลูกมันหวานญี่ปุ่นมากว่า4ปีค่ะเดิมทีทำงานเป็นวิศวกรผันตัวมาเป็นเกษตรกรปลูกผักและปรับเปลี่ยนมาปลูกมันหวานญี่ปุ่นเนื่องจากขายได้ในราคาสูงและมีเวลาทำในสิ่งที่รักค่ะ
3: จากมีพี่รู้จักครับที่หมู่บ้านเดียวกันครับก็สนใจครับตอนแรกก็เห็นมีรายได้ดีนะครับก็เลยเข้าไปศึกษาเรียนรู้กับพี่เขานะครับก็ได้มาทำมันหวานญี่ปุ่นนะครับจนถึงทุกวันนี้แต่ว่าเกษตรตอนแรกก็เป็นพืชผักทั่วไปครับเนี้ยพอเอาไปขายนะครับวันนั้นไปเจอมันหวานญี่ปุ่นพอดีครับก็เลยขายคือมันหวานญี่ปุ่นครึ่งวันน่ะได้หลายพันแล้วส่วนผักของผมเนี่ยต้องใช้เวลาหลายวันถึงจะได้เงินสักพันนึงครับ

0: ็เลยแบบว่าอยากลองเปลี่ยนดูครับเผื่อจะได้มีรายได้เยอะขึ้น
1: การปลูกเริ่มจากเตรียมดินไถดิน2รอบจากนั้นตีดินยกร่องเพื่อให้หัวมันมีพื้นที่ในการขยายหัวเตรียมยอดพันธุ์และวางระบบน้ำ
2: คุณผู้ชมคะนี่ค่ะยอดพันธุ์มันหวานญี่ปุ่นดูไปคล้ายๆยอดผักบุ้งเหมือนกันนะพี่
0: ใช่ครับใช่ครับ
2: เรามีวิธีการเลือกยอดพันธุ์ยังไงก่อนที่จะเอามาปลูกพี
0: ่ครับก็อันดับแรกนะครับเลือกยอดพันธุ์ที่ไม่อ่อนหรือแก่เกินไปนะครับอายุยอดอยู่ที่ประมาณ45ถึง90วันนะครับ45 90วันนะครับแล้วก็ยอดสมบูรณ์นะครับยอดสมบูรณ์นะครับก็หลังจากนั้นก็ปลูกเลยใช่มั้ยครับ
2: เอามาปักลงเลย คือแล้วก็เดี๋ยวก็จะมีหัวมันขึ้นเอง
0: ใช่ๆครับ
2: การปลูกของเราคือเห็นบอกปลูกตลอดทั้งปี
0: ใช่ครับ
2: ช่วงหน้าไหนที่ควรจะปลูกพี่
0: แนะนำหน้าหนาวนี่จะดีสุดครับเพราะว่าอากาศเย็นนะครับมันจะเติบโตได้ดีหน้าแล้งก็ได้ครับแล้วก็หน้าฝนได้เหมือนกันแต่ว่ารสชาติจะไม่ค่อยหวานเนื้อก็จะไม่ฉ่ำ
2: ทั้งตัวยอดตรงนี้ก็สามารถเอาไปกินได้ด้วยใช่ไหมพี่
0: ใช่ครับก็คล้ายๆกับผักบุ้งเลยนะครับสามารถเอายอดอ่อนๆเนี่ยไปผัดนะครับน้ำมันหอยหรือผัดทำกับข้าวลวกกินกับน้ำพริกอย่างเงี้ยได้ครับ
2: รสชาติเป็นยังไงรสชาติ
0: คล้ายๆกับผักบุ้งนะครับก็จะไม่ได้แตกต่างกันมากนะครับแต่ว่าอร่อยนะครับรับรองว่าอร่อย
1: ระยะห่างระหว่างร่องอยู่ที่ 1-2 เมตรระยะห่างระหว่างต้น 30-40 เซนติเมตรการปลูกจะนำยอดพันธุ์วางระนาบไปกับพื้นใช้ดินกลบช่วงสัปดาห์แรกจะต้องรดน้ำทุกวันหลังจากนั้นค่อยให้น้ำ 1-2 วันครั้งค่ะปลูกไป1เดือนให้ปุ๋ยทางดินถัดไปอีก2สัปดาห์ให้ปุ๋ยทางใบระยะการเก็บผลผลิตอยู่ที่75วันไปจนถึง100วันกับสายพันธุ์ผลผลิตต่อไร่อยู่ที่ประมาณ 2-3 ตันหลังเก็บเกี่ยวแล้วจะเว้นระยะประมาณ2เดือนจึงปลูกรอบใหม่ได้ค่ะ
0: มีเรื่องพวกแมลงนะครับแมลงจะมีแมลงรบกวนตัวหนึ่งก็คือด้วงงวงมันเทศนะครับก็คือตัวนี้จะทำลายหัวอันนี้เราต้องดูแลดีๆนะครับก็คืออย่าปล่อยให้อายุเกินมากเกินไปไม่งั้นมันก็จะเจาะทำลายหัวไปเรื่อยๆครับ
1: มันหวานญี่ปุ่นของที่นี่มีทั้งหมด16สายพันธุ์ทั้งเบนิฮารุกะซิลสวีทฮันนี่สวีทส้มโอกินาว่าม่วงโอกินาว่าอันโนอิโมะมาลองโกมันหวานญี่ปุ่นซึ่งแต่ละสายพันธุ์ก็จะมีรสชาติและเนื้อสัมผัสที่ต่างกันค่ะพี่จิมมี่จะขายทั้งหัวมันและก็ยอดพันธุ์เน้นส่งขายผ่านทางออนไลน์เพจไร่ในจิมมันหวานญี่ปุ่นขอนแก่น
2: พันธุ์ที่ลูกค้านิยมที่สุดพันธุ์ไหนพี
0: ่ถ้าเอาหวานเลยก็จะเป็นเบนิฮารุกะครับซิลสวีทอโนะอิโมะมาลองโกพวกนี้นะครับจะหวานฉ่ำนะครับ
2: และก็เห็นบอกว่ารสชาติของความหวานเลยขึ้นอยู่กับการบ่มด้วย
0: ใช่ครับ
2: คือหลังจากที่เก็บมันมาแล้วคุณผู้ชมจะต้องเอามาบ่มประมาณกี่วันพี
0: ่สัก10ถึง15วันจะหวานอร่อยเลยครับ
2: หลักที่เราขายดีเห็นบอกเป็นตัวนี้นี่คุณผู้ชม
0: ครับ
2: ยอดพันตัวนี้คือขายดี
0: ใช่ครับ
2: คือเขาสั่งไปปลูกเหรอคะใช่ไหมคะ
0: ใช่ครับก็คือยอดพันก็คือลูกค้าพอได้ทานมันแล้วก็ติดใจนะครับก็จะสั่งยอดพันไปปลูกทานเองนะครับก็จะที่นิยมสุดๆเลยก็จะเป็นเบนิฮารุกะซิลสวีทนะครับอันนี้ก็จะเป็นยอดของเบนิฮารุกะ
2: ไม่เราใส่ไปแบบนี้เราต้องห่อต้องหุ้มอะไร
0: ก็คือจะตัดแต่งยอดนะครับแล้วก็แพ็คนะครับก็จะมีห่อนะครับห่อด้วยกันกระแทกบ้างอย่างเงี้ยครับ
2: ต้องใส่ดินไปไหมพี
0: ่ไม่ครับไม่ต้องใส่ครับเดี๋ยว
2: ก็คือมันเก็บได้นานเหรอคะ
0: ใช่ครับก็คือถ้าเก็บไว้ในกล่องได้เป็นอาทิตย์ครับก็คือขอแค่ยอดตรงกลางไม่เสียหายนะผมจะทำมันที่ความต้องการของลูกค้าสูงแต่ว่าคนทำน้อยครับก็คือคนที่ปลูกน้อยคนกินอ่ะชอบเยอะก็คือจะเป็นพวกอโนมาลองโกแล้วก็เบนิฮารุกะซิลสวีทพวกนี้ครับคนจะค่อนข้างที่จะทำน้อยอยู
1: ่ราคาหัวมันเริ่มตั้งแต่กิโลกรัมละ40บาทไปจนถึง200บาทค่ะขึ้นอยู่กับสายพันธุ์ส่วนยอดพันธุ์ราคาต้นละ2บาทกลุ่มลูกค้าจะสั่งทั่วประเทศค่ะแต่ละเดือนมีรายได้จากการจำหน่ายอยู่ที่ 30,000 ถึง 50,000 บาทพี่จิมมี่ยังนำความรู้ด้านวิศวกร

0: รมาใช้ในการวางแผนวางระบบคำนวณคิดวิเคราะห์ต่อยอดด้านการปลูกค่ะ
1: เราจะมีเป้าหมายไปทีละสเต็ปครับทีละสเต็ปแล้วค่อยๆมีแผนงานนะครับทำตามแผนงานของเราแล้วก็ไปแบบเนี้ยไปเรื่อยๆครับอุปสรรคมันมีเข้ามาตลอดแต่ว่าเราจะมองอุปสรรคนั้นเป็นความท้าทายถ้าเราผ่านไปได้คือเราจะเอาง่ายๆคือเก่งขึ้นเรื่อยๆครับยกระดับตัวเองเราต้องยอมรับว่าทุกอย่างมี2ด้านครับมีด้านทั้งประสบความสําเร็จแล้วก็ล้มเหลวแต่ว่าขอแค่ว่าเราอย่าล้มเลิกนะครับอย่าท้อนะครับล้มได้เราก็ลุกขึ้นได้นะครับแล้วก็สําคัญก็คือทําอย่างสม่ําเสมอนะครับไม่ใช่ว่าแบบว่าเราทํารอบเดียวแล้วก็หยุดนะครับเราทํารอบที่2นะครับรอบที่3ไปเรื่อยๆจนกว่าจะประสบความสําเร็จ
0: พี่จิมมี่บอกว่าถึงแม้ว่าวันนี้จะยังไม่ประสบความสําเร็จแต่ก็ไม่เคยที่จะหยุดพัฒนาและเดินตามเป้าหมายที่ตั้งไว้สิ่งที่ได้จากการปลูกมันหวานญี่ปุ่นพี่จิมมี่บอกว่านอกจากจะมีรายได้แล้วยังทําให้มีเวลาทําในสิ่งที่ชอบและที่สําคัญคือการได้อยู่กับครอบครัวนั่นเองค่ะ
2: ใครที่อยากลองชิมมันหวานญี่ปุ่นนะครับตอนนี้เป็นช่วงที่ตรงกับฤดูการผลผลิตออกพอดีครับก็มีทยอยให้กินไปเรื่อยๆเอาเป็นของฝากตอนปีใหม่ก็ได้เหมือนกันนะครับเพื่ออยากอุดหนุนแล้วก็ติดต่อรวมถึงยอดพันธุ์เผื่อใครอยากลองปลูกกันด้วยครับมีเบอร์ไปให้0807052570นะครับแล้วเราปิดท้ายกันด้วยเจ้าของธุรกิจหนังกลางแปลงที่จังหวัดจันทบุรีนะครับคุณผู้ชมชวนเพื่อนร่วมวงการมาจัดงานผ้าป่ากันนะครับเป็นหนังกลางแปลงฉายหนังรวมกันถึง21จอพร้อมกันไปเลยครับเพื่อนำรายได้เนี่ยเป็นทุนการศึกษาให้กับนักเรียนบริเวณสนามกีฬาหน้าโรงเรียนอิมังพาณิชย์ราชอุทิศที่จังหวัดจันทบุรีครับอันนี้คือทั้งหมดของทุกทิศทั่วไทยในวันนี้ครับคุณผู้ชมดูรายการย้อนหลังได้ทางแฟนเพจ Facebook ทุกทิศทั่วไทยที่ขึ้นอยู่ล่างจอนี้ได้ครับและกลับมาติดตามรายการกันได้ใหม่ครับเจอกันพรุ่งนี้เวลาเดิมบ่าย 3:30 นะครับวันนี้ผมและทีมงานทุกคนลาคุณผู้ชมไปก่อนสวัสดีครับ

พบกับการผจญภัยครั้งสำคัญของ DLTV และของเพื่อนที่ต้องเผชิญกับภัยพิบัติทางธรรมชาติที่ไม่อาจหลีกเลี่ยงได้มาเรียนรู้ทำความรู้จักภัยพิบัติทางธรรมชาติประเภทต่างๆและวิธีเอาตัวรอดไปพร้อมๆกับ DLTV และของเพื่อนได้ทางช่อง DLTV หรือเว็บไซต์ www.dltv.ac.th นอกจากนี้ยังมีเนื้อหาแบบอีบุ๊กด้วยนะ

0: You are what you eat หรือที่แปลเป็นไทยก็คือคุณกินอะไรเข้าไปคุณก็เป็นอย่างนั้นเป็นสำนวนที่จริงมากๆสำหรับการใช้ชีวิตในปัจจุบันเลยนะครับเพราะการกินอาหารที่ไม่ดีไม่มีประโยชน์หรือแม้แต่การกินที่มากหรือน้อยเกินไปก็อาจจะนำมาซึ่งภาวะโภชนาการที่ไม่ดีทีนี้พอเกิดภาวะโภชนาการที่ไม่ดีก็จะส่งผลให้พัฒนาการของสมองและสติปัญญาไม่เป็นไปอย่างเหมาะสมตามช่วงวัยนั่นเองครับฉะนั้นการกินอาหารที่ดีถูกหลักโภชนาการถือเป็นเรื่องหลักๆที่ต้องคำนึงถึงในการดำรงชีวิตเลยล่ะครับอย่างอาหารหลัก5หมู่ตามที่เราเคยเรียนกันมานี่แหละครับที่เราสามารถนำมาใช้เป็นแนวทางในการเลือกกินในชีวิตประจำวันของเราได้เลยยิ่งกับเด็กๆแล้วล่ะก็ถือว่ามีความจำเป็นมากในการจัดสรรอาหารให้ครบ5หมู่และเหมาะสมไว้เพื่อการเจริญเติบโตอย่างมีคุณภาพเพราะอาหารถือเป็นรากฐานของการเจริญเติบโตครับแล้วนอกจากการจัดสรรอาหารที่เหมาะสมกับช่วงวัยแล้วสิ่งที่ควรสอดแทรกเข้าไปด้วยก็คือการปลูกฝังพฤติกรรมการกินอาหารให้เขาใส่ใจในการเลือกกินอาหารที่มีประโยชน์และเข้าใจประโยชน์ของการกินที่ดีเพื่อเป็นการเตรียมตัวให้พร้อมต่อการเรียนรู้ที่จะนำไปสู่การสร้างพื้นฐานที่ดีในอนาคตครับ
1: คุณผู้ชมครับรายการอาหารจานสุขของเราวันนี้อยู่ที่โรงเรียนบ้านป่าไม้สหกรณ์จังหวัดบุรีรัมย์ครับเดี๋ยวเราไปดูกันว่าที่นี่เขามีวิธีการบริหารจัดการอย่างไรถึงได้เป็นโรงเรียนต้นแบบของโครงการอาหารกลางวันระดับประเทศพร้อมแล้วไปชมกันเลยครับ
0: โรงเรียนบ้านป่าไม้สหกรณ์โรงเรียนนี้นะครับเขาได้ผ่านการประเมินจนได้เป็นโรงเรียนต้นแบบอาหารกลางวันคุณภาพดีเยี่ยมระดับประเทศเลยล่ะครับแล้วก็ยังมีการบริหารจัดการอาหารกลางวันแบบครบวงจรตามหลักโภชนาการด้วยนอกจากนั้นแล้วเด็กๆโรงเรียนนี้เขาก็มีส่วนร่วมในการผลิตวัตถุดิบสำหรับอาหารกลางวันด้วยทั้งปลูกผักเลี้ยงไก่เลี้ยงปลาเลี้ยงกบแล้วก็อีกสารพัดอย่างเลยล่ะครับแม่เรื่องรายละเอียดโครงการเนี่ยผมเองก็ไม่ค่อยรู้เท่าไหร่หรอกครับเอาเป็นว่าไปคุยกับผู้ริเริ่มโครงการนี้กันเลยดีกว่าครับ
1: คุณผู้ชมครับตอนนี้ผมอยู่กับท่านผอ.วิโรจน์นะครับซึ่งเป็นผู้ริเริ่มโครงการอาหารกลางวันให้กับที่นี่นะครับสวัสดีครับผอ.ครับ
2: สวัสดีครับ
1: จุดเริ่มต้นที่มาที่ไปมันเป็นยังไงครับ
2: ครับจริงๆแล้วโรงเรียนบ้านป่าไม้สกอร์เนี่ยมันเป็นพื้นที่อยู่แนวชายแดนไทยกัมพูชา
1: ครับผม
2: ซึ่งเป็นหมู่บ้านที่ยากจนนะพื้นที่ของเราเนี่ยมี3หมู่บ้านแล้วก็มีนักเรียนอยู่220คน
1: ครับ
2: นะครับเป็นโรงเรียนตั้งแต่อนุบาลถึงโรงเรียนขยายโอกาส
1: ถึงม.3เลย
2: ก็เราพบปัญหาในเรื่องของภาวะโภชนาการโรงเรียนนะครับมีนักเรียนเตี้ยอ้วนผอมมาก
1: อ
2: ันที่2คืออาหารกลางวันไม่พอ
1: ครับผม
2: เนื่องจากโรงเรียนขยายโอกาสเนี่ยไม่มีงบประมาณให้เราเราต้องดูแลเด็กทั้งหมดเพื่อจะเป็นโรงเรียนส่งเสริมสุขภาพคือเรามีความเชื่อว่านักเรียนสุขภาพดีย่อมส่งผลไปถึงผลการเรียนดี
1: ครับผม
2: นะครับจากนั้นผมก็ต้องมาแก้ปัญหาเรื่องสุขภาพเรื่องการกินกันอยู่ของลูกหลาน
1: ครับ
2: แล้วก็ทำยังไงจะให้มันเกิดความยั่งยืนระหว่างอาหาร3มื้อซึ่งในโรงเรียนได้1มื้อแต่อีก2มื้ออยู่ในบ้านทำยังไงถึงจะเกิดเกิดเราก็ต้องสร้างความเข้าใจนะครับระหว่างบ้านโรงเรียนชุมชนแล้วก็ผู้ปกครอง
1: ครับผม
2: ครับเราได้เข้าโครงการเด็กไทยแก้มใสถวายเจ้าฟ้านโภชนาการนะครับซึ่งเราก็ดำเนินการตามขั้นตอน8ขั้นตอน
1: 8ขั้นตอนที่ทุกโรงเรียนที่เข้าร่วมโครงการก็ได้ทำ8ขั้นตอนนี้เหมือนกันทั้งสิ้น
2: ใช่เพราะว่ามันเป็นบล็อกมา
1: ครับผม
2: ซึ่งมันมีประโยชน์มากสำหรับโรงเรียนที่จะดำเนินการก็เริ่มจากภาคเกษตรนะภาคเกษตรของเรียนบ้านป่าไม้สกอร์นะครับพื้นที่บ้านของทุกบ้านหรือโรงเรียนเนี่ยมันจะไม่เท่ากันใครมี3เมตรทํา3คูณ3เมตร
1: ครับผม
2: ใครมี3วาคุณทํา3วา
1: 3คูณ3วา
2: ใช่ๆพื้นที
1: ่อ๋อนี่คือที่มาของโครงการ3คูณ3ชีววิถีโมเดลของโรงเรียน
2: ครับ
1: นะฮะซึ่งโดดเด่นมากอันนี้น่าสนใจครับ
2: ครับคือหลักใจความของสำคัญเลยว่าเรื่องของการที่จะปลูกผักทำอะไรได้เนี่ยมันต้องมีน้ำ
1: ครับผม
2: ในหลวงบอกว่ามีน้ำก่อนเราก็จำเป็นต้องขุดแปลงนะขุดแปลงดินนะขุดดินลงไปนะครับเพื่อที่จะปลูกพลาสติกเป็นบ่อพลาสติก
1: ครับ
2: ลงไปนะครับในพื้นที่เพื่อต้องการน้ำ

0: ในน้ำเราเลี้ยงปลาเพื่อโปรตีนนะครับบนข้างบนนะครับเราก็จะมีไก่ไข่หรือไก่พื้นบ้านแล้วก็ปลูกผักสวนครัวรอบนะครับแล้วก็จะมีมะละกอกล้วยน้ำผึ้งเป็นอาหารพื้นบ้านของอีสปอร์มะละกอเนี่ยมันเป็นอาหารที่เราภาคอีสานเนี่ย
1: หลากหลายเลยครับ
0: ไปถนัดเลยทั้งตำส้มทั้งแกงส้มทั้งอะไรได้หมดครับ
1: มะละกอนี่ผลไม้สารพัดประโยชน์
0: สุดท้ายเป็นผลไม
1: ้ครับ
0: กล้วยน้ำว้าเป็นผลไม
1: ้ครับผม
0: คือเรามองในพื้นที่3/3เราทำได้ครับ
1: คือไม่จำเป็นต้องเยอะแต่ขอให้เพียงพอต่อการใช้งานในครัวเรือนของตัวเองก่อน
0: ใช่คือเนี่ยความยั่งยืนอยู่ในชุมชนในครอบครัวในครัวเรือนของต้องเรียน
2: นั่นไงครับโครงการ3x3อันเป็นที่เลื่องลือของโรงเรียนบ้านป่าไม้สหกรณ์เป็นไอเดียที่บันเจิดแล้วก็รสมากเลยนะครับไม่ใช่แค่สร้างให้เหมาะกับพื้นที่แต่ยังรวมถึงการดูแลง่ายและทั่วถึงด้วยครับไม่ว่าจะดูแลเรื่องผลผลิตเรื่องความสะอาดของพื้นที่โดยรอบมันช่างง่ายซะเหลือเกินทำให้การเกษตรกลายเป็นเรื่องง่ายใครๆก็ทำได้บ้านไหนก็ทำดีไอเดียดีๆแบบนี้มันก็ต้องบอกต่อใช่ไหมล่ะครับ
3: แปลงผัก 3x3 นี่คือได้มาจากทางโรงเรียนแล้วลูกก็ปลูกอยู่ที่โรงเรียนแล้วก็พอดีก็นำมาปลูกเองที่บ้านด้วยมาให้แม่ปลูกที่บ้านด้วยค่ะมีทั้งไก่มีทั้งปลาผักก็ไม่ต้องห่วงเรื่องสารพิษมันเป็นโครงการ 3x3 ค่ะแล้วก็ได้ใช้เองที่บ้านแล้วก็ได้ประโยชน์ประหยัดแล้วก็เรื่องปลอดสารพิษด้วยค่ะ
4: ที่นี่เป็นแปลงผักรวมของหมู่บ้านหมู่11ค่ะปกติถ้าหน้าฤดูปลูกผักก็เป็นผักที่ผักล้มลุกเป็นพืชผักที่กินได้บริโภคได้ไวค่ะส่วนผักที่เราปลูกนะคะถ้ามันเวลามีเยอะเราก็จะส่งที่โรงเรียนแล้วก็ไปขายที่ตลาดสีเขียวแล้วก็ขายในหมู่บ้านสำหรับคนที่ไม่ได้ปลูกไม่ได้ทำเราก็ซื้อขายกันในหมู่บ้านค่ะคนนู้นมีไอ้นู้นคนนี้มีไอ้นี่ก็แบ่งกันขายแลกเปลี่ยนกันค่ะ

0: เมื่อกินดีอยู่ดีแล้วเนี่ยมันก็จะมีปัญหาเรื่องเด็กเตี้ยอ้วนผอม
1: ครับผม
0: เตี้ยนี่เกิดจากกรรมพันธุ
1: ์บางส่วน
0: แล้วก็เกิดจากการขาดสารอาหารจะทำยังไงจะแก้ยังไงเราก็ต้องมีวิธีการมีโครงการไปรองรับนั่นนะ
1: ครับ
0: ออกกำลังกายไปเสริมอาหารไปทำอะไรเข้ากลุ่มนี้
1: ร่วมมือกับ
0: อ้วนก็ต้องแก้อีกนะครับอ้วน
1: อ้าวแน่แล้ว
0: อ้าวเด็กอ้วนเด็กอ้วนนี่ปัญหามากนะครับเกิดโรคเบาหวานโรคที่ไม่ที่ไม่ใช่เชื้อโรคนะ
1: โรคเรื้อรังไม่ติดต่อ
0: ที่ไม่เขาไม่ติดต่อเราก็ต้องมาทำให้เขารู้จักอาหารและโภชนาการการกินการอยู่อย่างไรเนาะแล้วก็เสริมการออกกำลังกายทำยังไงถึงเขาจะลดลงได้นะครับผมก็เลยทำโครงการ5ช่างขึ้นมา5ช่าง5ช่างเนี่ยเราช่างข้าว
1: ช่างข้าวนี่ยังไงครับผอ.ครับ
0: อ๋อช่างข้าวนะครับคือจริงๆแล้วธงฟ้าโภชนาการเขาจะระบุว่าเด็กอายุขนาดนี้ถึงอันนี้จะได้รับข้าวเนี่ยปริมาณกี่กรั
1: ม
0: เราหุงเราก็ไปหาถ้วยนะถ้วยที่มันเอามาชั่งแล้วมันพอดี
1: ก็คือสมมติบอกว่าต้องการ10กรัมติดต่าง
0: อ่ะติดต่าง
1: ถ้วยเนี้ยถ้าตักข้าวใส่ปุ้งปุ๊บเน
0: ี่ยได้ข้าว10กรัมปึ๊บจะได้ข้าว10กรัมเลย
1: อ
0: นุบาลเท่านี้ป .1 ถึง3เท่านี้ป .4 ป .5 6เท่านี้มเท่านี้
1: ก็คือเขามีกำหนดมาแล้วเราก็แค่หาตัวที่ว่าให้มั่นใจได้ว่าเด็กทุกคนได้ข้าวในปริมาณที่เหมาะสมตามที่เขากำหนดมา
0: ครับครับผม
1: นั่นคือการชั่งข้าว
0: ใช่
1: นะครับ
0: ต่อไปชั่งผักให้เพียงพอตามเมนูไทยทุกร้านคือเด็กเรา200กว่าคนเนี่ยจะต้องใช้ผักกี่กิโลใช้ส่วนประกอบอื่นๆอะไร
1: ว่าอิงวิชาการที่ชัดเจนที่พิสูจน์
0: ใช่ใช่เพราะว่าเขาเขียนมาแล้วว่าต้องกินผักเท่านี้ฉะนั้นพอผักเท่านี้ปุ๊บอยู่ที่ไหนผักไปอยู่ไหนหนึ่งอยู่ในโรงเรียนสองอยู่ในชุมชน
1: ครับผม
0: นะครับเอาต่อไปช่างอะไรวัดพวกหวานมันเค็
1: ม
0: เรามีเครื่องมือครับพอไม่ควรทำเป็นอาหารหม้อเสร็จนะครับเราก็มาวัดความเค็มเรามาวัดไอ้พวกของเล็กต่างมาวัดความหวาน
1: ไม่ให้หวานเกินไปไม่ให้มันเกินไปไม่ให้เค็มเกินไป
0: ใช่เพราะตรงนี้เป็นแหล่งสะสมไขมันนะครับทำให้เด็กอ้วนเด็กอะไรต่างๆแล้วก็เค็มเกี่ยวกับโรคต่างๆมาตามมานะครับ
1: ครับผม
0: ช่างน้ำหนักส่วนสูง
1: น้ำหนักส่วนสูง
0: ส่วนสูงต้องช่างอีกเพราะต้องช่างไปเรื่อยเราต้องควบคุมเด็กคนนี้กลุ่มเป้าหมายอย่างนี
1: ้
0: เด
1: ็
0: กปกติ
1: มาตรฐานที่ควรจะเป็น
0: ใช่ใช่เด็กปกติก็โอเคก็ปล่อยเขาไป
1: ครับผม
0: เด็กที่มีความเสี่ยงเราก็มาดูควบคุมกับสุดท้ายนะครับเราจะดูกิจกรรมต่างๆที่ดูข้าวมันเหลือไหมผักมันเหลือไหมผลไม้มันเหลือไหมเนี่ย
1: ช่างเศษอาหารที่เหลือ
0: เรามาช่างเศษอาหารครับเอาเศษอาหารนะแต่ละอันเราก็มีที่วางมีที่จดบันทึกแต่ละวันเพื่อเราจะดูว่าถ้าผักมันเหลือข้าวมันเหลือเนี่ยแสดงว่ากับข้าวแม่ร้อยเปล่าเนาะ
1: เราเตรียมมาให้ขนาดนี้แต่ทำไมมันเหลือมันเป็นเพราะอะไร
0: มันเป็นเพราะอะไรแล้วดูสาเหตุ
1: อันที่สองเมนูเป็นเพราะ
0: ผักที่เราใส่มันเป็นเมนูสำเร็จเนาะมันเป็นภาพรวมเนาะ
1: ครับผม
0: คือถ้าผักมันไม่เหลือเลยแสดงว่ามันได้สารอาหารครบถ้วนเอาแต่วันนี้ทำไมมันผักมันเหลือแสดงเด็กไม่ชอบหรือเปล่าหรือมันมีปัญหาอะไร
1: นี่แหละครับคุณผู้ชมครับ2 อย่างสำคัญนะครับที่เป็นกุญแจสำคัญทำให้เราประสบความสำเร็จได้นะครับในการขยายโภชนาการที่ดีในโรงเรียนไปสู่ชุมชน1ในโรงเรียนเราเริ่มจากโครงการ5ช่าง
0: 5ช่าง
1: การ5ช่างนี้ทำให้เด็กในโรงเรียนนั้นสามารถถูกติดตามผลได้ว่าโภชนาการถูกต้องหรือไม่นะครับครบถ้วนหรือเปล่าปริมาณโอเคไหมน้ำหนักส่วนสูงโอเคไหมอย่างที่2ครับที่ทำให้เครือข่ายของเราขยายออกไปเนี่ยคือ 3x3 ผมคงจะขอสรุปว่า2 อย่างนี้คือสิ่งที่ทำให้โรงเรียนของเรามีความโดดเด่นจากที่อื่นนะครับคือ5ช่างและ 3x3 ทำให้เกิดเครือข่ายแล้วก็เกิดประโยชน์สูงสุดในการติดตามผลในด้านโภชนาการในเด็กๆถูกต้องไหมครับ
0: ครับ

0: ล่ะครับได้เวลาเข้าครัวแล้วครับเราไปดูกันหน่อยครับว่าครัวของโรงเรียนบ้านป่าไม้สหกรณ์เขาเตรียมเมนูอะไรกันไว้บ้างคือเหมือนจะหิวแล้วอะครับ อีกเรื่องครับผมจะพาไปไขข้อข้องใจเรื่อง5ช่างด้วยครับว่าเขาช่างอะไรช่างแล้วไปไหนช่างกันเยอะไหมช่างแล้วมีประโยชน์ยังไงน่าสนใจใช่ไหมล่ะครับไปครับไปดูกันเลย
1: คุณผู้ชมครับและท่านนี้คือครูอ้อยนะครับที่ดูแลเรื่องอาหารกลางวันของที่นี่นะครับสวัสดีครับครูครับ
2: สวัสดีค่ะ
1: ที่ผมสงสัยและอยากจะคุยกับครูอ้อยมากที่สุดนะครับก็คือเรื่องของ5ช่างเนี่ยครับที่อื่นเขาไม่มีเนี่ยมีแต่เราที่5ช่างไอ้5ช่างนี่มันได้ประโยชน์ยังไงครับในการที่ทำเนี่ย
2: ในการที่ทำนะคะอาตก่อนนะคะเด็กจะทานแบบตามใจนะคะ
1: คุณก่อนที่จะทำเด็กอยากกินอะไรก็กินอยากตักเท่าไหร่ก็ตัก
2: ไม่กินก็เอาทิ้งกินแบบ
1: ตามใจฉันน่ะ
2: ค่ะ
1: พอตอนทำปุ๊บเราบังคับแล้วว่าข้าวต้องเท่านี้ผักต้องเท่านี้
2: ปริมาณเท่านี้สำหรับอนุบาลปริมาณเท่านี
1: ้ประถม
2: ประถม
1: มอต้นได้เท่านี้เท่านี
2: ้
1: หนึ่งคือ5ช่างทำให้เด็กนั้นได้รับสารอาหารที่ครบถ้วนตามที่เขาควรจะได้รับใช่ไหมครับแล้วไอ้ช่างสุดท้ายเนี่ยไอ้ช่างเศษอาหารเนี่ยครับมันได้ประโยชน์อะไรครับ
2: ช่างเศษอาหารนะคะแต่ก่อนเด็กจะทิ้งผักเยอะนะคะทีนี้พอเราทำโครงการ5ช่างช่างผักช่างข้าว
1: ช่างเศษอาหารช่างไอ้น้ำตาลหวานเบ่งไม่เกี่ยวเค็มมันเศษอาหารลดลง
2: ลดลงค่ะไม่เหลือเลย
1: ทำไมมันลดลงอ่ะ
2: ก็นั่นนั่นเดี๋ยวได้ความรู้จากที่คุณครูนะคะแนะนำนะคะประโยชน์ของการรับประทานอาหารเนี่ย
1: นั่นแปลว่าเมนูเดิมก่อนหน้านี้เหลือเยอะ
2: ค่ะ
1: แต่มาทุกวันนี้พอเราให้ความรู้กับเด็กในเรื่องโภชนาการเมนูเดิมพอช่างแล้วเศษอาหารลดลง
2: ลดลงค่ะ
1: อันนี้เป็นตัวชี้วัดด้วยนะครับว่าเด็กมีความเข้าใจเรื่องของโภชนาการมากน้อยขนาดไหนนะฮะก็มีวิธีการดูแลจัดการกันไปนะครับแม่เหนื่อยแย่เนาะ
2: ไม่เหนื่อยค่ะทำเพื่อลูกหลานของบ้านเรานะคะ
1: นี่ได้ยินอย่างนี้มันก็ชื่นใจขอบคุณมากครับคุณอ้อยครับอยู่อีกกี่สิบปีครับ
2: อุ๊ยจะเกษียณอีก3ปีนะคะเกษียณแล้วค่ะ
1: บ้านึกว่าเพิ่งจบ
2: เนี่ยเสร็จแล้วอาหารฟรีค่ะวันนี
1: ้ต้องการแค่นี้แหละครับ
0: อย่างที่ครูอ้อยบอกเลยครับคุณผู้ชมโครงการ5ช่างที่ว่ามานั้นไม่ใช่แค่ช่างเฉยๆนะครับแต่ช่างแล้วได้ความรู้แล้วก็ได้อาหารที่ครบโภชนาการแถมยังอร่อยอีกด้วยเด็กๆก็แฮปปี้กับการได้กินได้เข้าใจในประโยชน์ที่จะได้รับจากอาหารกลางวันที่โรงเรียนจัดสรรให้โดยเฉพาะเรื่องของการชั่งรสชาติหวานมันเค็มที่ต้องกินแบบพอดีพอดีเพื่อไม่ให้โรคภัยตามมาแล้วก็ยังรักโลกไปพร้อมๆกันด้วยนะครับที่เขาเรียกว่า Zero Food Waste นั่นเองครับแม่เป็นโครงการ5ช่างที่ได้ประโยชน์หลายต่อหลายด้านเหมือนกันนะครับ

0: ุณผู้ชมครับมาที่โรงเรียนบ้านป่าไม้สหกรณ์ทั้งทีจะไม่พูดเรื่องสหกรณ์ก็คงจะไม่ได้นะครับตอนนี้ผมอยู่กับท่านผอ.ภาวินีครับสวัสดีครับ
1: สวัสดีค่ะ
0: ได้ยินมาว่าที่โรงเรียนของเราเนี่ยมีสหกรณ์เยอะมากเลย5ประเภทเลยใช่ไหมครับ
1: ใช่ค่ะ
0: แล้วใน5ประเภทนี่มีส่วนไหนสหกรณ์ตัวไหนที่มันเกี่ยวข้องกับเด็กๆเรื่องของอาหารกลางวันบ้างไหมครับ
1: ก็มีสหกรณ์ที่เกี่ยวข้องกับอาหารกลางวันอยู่2สหกรณ์นะคะสหกรณ์แรกก็คือสหกรณ์เพื่อการผลิตนะคะสหกรณ์เพื่อการผลิตเนี่ยเราสร้างขึ้นมาเพื่อที่จะมีเงินกู้อัตราดอกเบี้ยต่ำนะคะให้เด็กๆแต่ละชั้นที่มีกิจการปลูกผักเลี้ยงสัตว์นะคะมากู้ยืมจากนั้น
0: เดี๋ยวนะเดี๋ยวนะคือหมายความว่าน้องๆเนี่ยมีความคิดว่าฉันอยากจะปลูกผักบุ้งแต่ไม่มีทุนก็คือมากู้ยืมจากสหกรณ์ของทางโรงเรียนแล้วก็ไปปลูกผักบุ้ง
1: ใช่ค่ะอ
0: ย่างนี้เหรอหรือว่าจะเลี้ยงไก่อะไรอย่างนี้ก็ได้
1: ได้ได้ทุกอย่างที่เด็กๆคิดขึ้นมาค่ะที
0: ่ยื่นโครงการมาเราอนุมัติก็ให้เขากู้ไป
1: ใช่ค่ะ
0: แล้วพอเขาได้ผลิตผลมาแล้วครับ
1: ก็พอได้ผลิตผลมานะคะก็นำมาจำหน่ายที่สหกรณ์ร้านค้าตรงนี้นะคะสหกรณ์ร้านค้าก็จากนั้นสหกรณ์ร้านค้านำไปจำหน่ายที่โรงครัวนะคะเพื่อที่จะนำเงินตรงนั้นมาเป็นผลกำไรนะคะ
0: ก็เท่ากับว่าเด็กหนึ่งกลุ่มนะครับกู้ยืมเงินไปสมมติผมไปปลูกผักบุ้งปลูกผักบุ้งเสร็จปุ๊บยืมไปร้อยหนึ่งได้ผลมาก็เอามาจำหน่ายที่นี
1: ่
0: ทางสหกรณ์รับซื้อไปสมมติราคา130บาท30บาทนี้เด็กเป็นกำไรก็ไปแบ่งกันร้อยหนึ่งก็คืน
1: ใช่ค่ะ
0: แล้วเสร็จปุ๊บที่ซื้อผักบุ้งมาเสร็จก็ไปมอบให้กับโรงครัวโรงครัวก็ทำกับข้าวโรงครัวซื้อไปเท่าไหร่ปุ๊บได้กำไรมากำไรนั้นสุดท้ายก็ไปไหนครับ
1: เอามาปันผลให้เด็กๆสิ้นปีอีกรอบนึงนะคะ
0: เด็กๆก็จะได้เงินอีกรอบนึง
1: ใช่ค
0: ่
1: ะ
0: โอ้โหมีเด็กที่มาทำโครงการนี้เยอะไหมครับผม
1: ทุกชั้นค่ะตั้งแต่อนุบาลจนถึงม.3นะคะ อย่างโครงการบริษัทสร้างการดีนะคะที่ก็จะขายน้ำสมุนไพรนะคะขายไข่ม้วนแล้วก็ขายสลัดผักอย่างนี้นะคะเขาก็จะเป็นกลุ่มของเขาที่เขาคิดช่วยกันคิดขึ้นมาว่าเขาจะทำอะไรเพื่อที่จะมาจำหน่าย
0: คือแปลว่าการที่จะกู้ยืมเงินจากสหกรณ์ไปเนี่ยนะครับไม่จำเป็นว่าจะต้องไปปลูกผักเท่านั้นอย่างเปิดร้านน้ำอะไรแต่ก็ต้องเน้นในเรื่องของสุขภาพหน่อย
1: ใช่ค่ะ
0: โอ้โหคุณผู้ชมครับสุดท้ายแค่เรื่องอาหารมันไม่จบแค่เรื่องอาหารถ้าเราให้ความรู้ความเข้าใจกับน้องๆนะครับว่าอาหารมีที่มาอย่างไรไปอย่างไรการผลิตอย่างไรเด็กๆมีส่วนร่วมแล้วเขาก็ได้เรียนรู้ทั้งเรื่องของการผลิตเรื่องของการค้าเรื่องของวินัยทางการเงินโอ้โหนี่มันใหญ่กว่าที่คิดเอาไว้เยอะเลยนะครับเนี่ย
1: ค
0: ่ะแล้วเรื่องของโภชนาการเรื่องของอาหารทั้งหลายนะครับต้องมาถามความเห็นท่านผอ.ละครับอันนี้เป็นคำถามสำคัญครับอาหารจานสุกในความหมายของท่านผอ.ภาวินีคืออะไรครับ
1: ก็อาหารจานสุกสำหรับในความหมายของตัวเองคือถ้าได้เห็นคนอื่นกินแล้วมีความสุขนะคะอันนั้นเราจะสุขเป็น2เท่าของที่เรากินเองนะคะ อย่างเช่นเด็กๆได้รับประทานอาหารปลอดภัยนะคะพอเขาได้รับประทานอาหารปลอดภัยเขามีความสุขคือเขาเปรมปรีเขาได้กินในสิ่งที่เขาชอบนะคะนั้นก็สุขขึ้นไปอีกสุดท้ายแล้วมันจะส่งผลต่อสมองของเด็กก็คือทำให้เด็กปราดเปรื่องนะคะ
0: ยอดเยี่ยมกระชับได้ใจความมากครับนี่แหละครับผอ.ภาวินีคนเก่งของเรานะครับขอบคุณมากครับ
1: คุณค่ะ
0: เป็นยังไงล่ะครับโครงการอาหารกลางวันของโรงเรียนบ้านป่าไม้สหกรณ์มันยิ่งใหญ่ซะเหลือเกินแล้วที่สำคัญเด็กๆมีส่วนร่วมในทุกกระบวนการก็เพื่อสร้างความรู้เสริมสร้างทักษะชีวิตในหลายๆด้านเลยนะครับแต่ที่ชัดเจนที่สุดก็คือเรื่องของโภชนาการที่น้องๆได้รับไปแบบเต็มๆไม่มีขาดเลยล่ะครับคุณผู้ชมครับโครงการ 3x3 ของโรงเรียนบ้านป่าไม้สหกรณ์ยังมีการส่งต่อความรู้และกระบวนการทำไปยังโรงเรียนอื่นๆในพื้นที่เขตการศึกษาด้วยนะครับก็เท่ากับว่าเด็กๆนักเรียนในโรงเรียนอื่นๆก็จะได้รับโภชนาการที่เหมาะสมตามไปด้วยแล้วตอนนี้ครับผมจะพาไปดูอีกหนึ่งโรงเรียนที่ได้นำเอาแนวคิดโครงการ 3x3 มาปรับใช้ให้เหมาะสมกับพื้นที่และบริบทต่างๆของโรงเรียนซึ่งนั่นก็คือโรงเรียนบ้านคลองโป่งครับอีกหนึ่งโรงเรียนในอำเภอโนนดินแดงเช่นเดียวกันครับคุณผู้ชมครับ 3x3 โมเดลนั้นไม่ได้หยุดอยู่แค่ในโรงเรียนแห่งเดียวนะครับแต่ว่ามีการกระจายออกไปยังโรงเรียนเครือข่ายด้วยนะครับ ขณะนี้ผมอยู่กับท่านผอ.สมพงษ์นะครับสวัสดีครับ
2: สวัสดีครับ
0: ผอ.โรงเรียนบ้านคลองโป่งนะครับเป็นหนึ่งในเครือข่ายครับที่นำโมเดล 3x3 มาใช้จุดเริ่มต้นเป็นยังไงครับผอ.ครับ
2: เริ่มต้นจากโรงเรียนบ้านป่าไม้สะกอนถือว่าเป็นแม่ขาย
0: ครับ
2: เราเป็นลูกขายในโครงการของเด็กไทยแก้มใสนะครับมีการขยายเครือข่ายของเด็กไทยแก้มใสเพื่อพัฒนาผู้เรียนในเรื่องของสุขอนามัยเรื่องของอาหารที่ปลอดภัย
0: โภชนาการ
2: นะครับผมก็เราก็ไปเข้า
0: เป็นเข้าร่วม
2: เป็นลูกขายนะครับไปที่โรงเรียนนะครับมีการโรงเรียนบ้านป่าไม้สะกอนนะ
0: ครับ
2: ไปดูงานเกษตรไปดูงาน
0: ดูนู่นดูนี่ว่าเขาทำนู่นทำนี่ยังไงแล้วไปเจอ
2: 3x3
0: เห็นแล้วเป็นไงครับ
2: เห็นแล้วตรงกับบริบทเรา
0: อ้าวยังไง
2: โดยพื้นที่ของ 3x3 นี่ต้องนำเรียนว่าเป็นพื้นที่เป็นโครงการที่เหมาะสำหรับผู้ปกครองนะครับที่มีพื้นที่จำกัด
0: คือแถวนี้เนี่ยชาวบ้านเนี่ยไม่ได้มีพื้นที่กว้างใหญ่ไพศาล
2: เพราะเกิดจากการจัดสรรจัดสรรของราชการนะครับ
0: ผม
2: เป็นล็อกไปล็อกอยู่นี่ดังนั้นพื้นที่แค่3 หน่วยสามารถที่จะสร้าง
0: เรียกว่าแต่เดิมเนี่ยชวนให้ปลูกผักชวนอะไรไม่เอามันใช้ที่เยอะใครจะไปทำไหวบอกอ้าว3x3 เมตรได้ไหม
2: ได้เราก็เหมาะสมกันไหม
0: เราเริ่มตรงนี้มานานหรือยังครับ
2: เริ่มมาได้ปีที่แล้วนะครับตอนนี้หมดเขาเรียกหมดรุ่นแล้ว
0: ก็คือไม่ว่าจะเป็นไก่เป็นปลาเนี่ยพอ1ปีก็จะถือว่าสิ้นอายุไขส่วนนั้นไปก็จะต้องต่อเฟส2โครงการ2
2: ใช่ครับ
0: ต้องรอลุ้นกัน
2: บางคนคุณครูไปเยี่ยมบ้านนะครับพอไปเยี่ยมบ้านบอกว่าพ่อกินได้ยังปลาทุกเนี่ยมันโตแล้วนะ ไม่ต้องรอครับ
0: ตัวโตแล้ว
2: ทานเลยใครเอ้าทานเลยเขาก็ทานไปเรื่อยทำ
0: ผมกลัวอย่างเงี้ยอ๋อเนี่ยลำบากเนี่ยต้องซื้อปลาดุกกินอยู่ด้วยแหละเอ้าทำไมไม่กินเลยที่เลี้ยงสงสารมันเลี้ยงมาแต่เล็กแต่น้อยบางคนผูกพันไม่ยอมกิน
2: เขาเข้าใจว่ามีงบไปให้เขาแล้วต้องมีคนไปตรวจเขาถึงกล้ากินน่ะต้องตรวจผ่านก่อนนั้นว่าทานเลย
0: กินเลย
2: ทานเลยไข่อะไรทุกวันเก็บเด็กทาน
0: เพราะสิ่งนี้เนี่ยคือเราให้เปล่าให้คุณเป็นต้นทุนถ้าคุณเห็นว่าคุณมีความพร้อมมันมีความพร้อมที่จะสามารถอะไรได้หรือถ้าคุณบังเอิญสามารถขยายพันธุ์ได้ก
2: ็
0: เอาเลยก็เป็นความยั่งยืน
2: ใช่นะ
0: ครับฉะนั้นนี่ก็คือโรงเรียนของเราเนี่ยเป็นจุดเริ่มต้นเล็กๆอีกส่วนหนึ่งนะครับที่นำเรื่องของโภชนาการต้นทุนอาหารในโรงเรียนไปส่งต่อให้กับชุมชนให้ชุมชนสามารถมีต้นทุนทางด้านอาหารของตัวเองเพิ่มขึ้นมาอีกทางนึงด้วยไม่ต้องเสียเงินเสียทองไปไล่ซื้อนะครับ
2: ครับผม
0: ชีวิตครูนะครับไม่ใช่ให้ความรู้กับนักเรียนอย่างเดียวนะครับในฐานะที่เราเป็นครูชุมชนเคารพนับถือเราก็มอบความรู้นี้ให้กับชุมชนด้วย
2: ครับผม
0: เรียกว่าสอนทั้งลูกสอนทั้งผู้ปกครองเลยทีเดียวนะคร
2: ับ ใช่ครับ
0: ขอบคุณท่านผอ.มากครับผม
2: ครับผมครับยินดีครับ
0: เยี่ยมเลยครับสู้ๆ
2: คร
0: ับ
2: ผม
0: มาถึงตรงนี้ครับจุดเริ่มต้นมาจากเรื่องโภชนาการของน้องๆ นักเรียนนะครับแต่มีประโยชน์กระจายออกมาในหลายด้านมากกระจายไปถึงชุมชนชาวบ้านที่ได้รับความรู้และวิธีการต่างๆเพื่อนำไปใช้ในการดำรงชีพเป็นอะไรที่เอื้อถึงกันอย่างลงตัวเลยครับเพราะเป็นอาหารจานสุกไงครับที่ไม่ใช่แค่มีความสุขแค่ตอนได้กินเท่านั้นแต่ยังเพิ่มความสุขให้กับบริบทต่างๆโดยรอบอีกด้วยวันนี้เวลาของรายการอาหารจานสุกหมดลงแล้วครับติดตามกันต่อไปนะครับว่าตอนหน้าผมจะพาไปดูโภชนาการที่สุดยอดแบบนี้ที่ไหนกันอีกพบกันใหม่ครั้งหน้าสวัสดีครับ

0: ที่นี่คือเทศบาลตำบลศรีดอนชัยที่มองว่ายาเสพติดเป็นภัยคุกคามและเป็นบ่อนทำลายประเทศชาติ
1: ดังนั้นเราทำไงก็คือการป้องกันโดยการสร้างรั้วสร้าง

0: สร้างครอบครัวให้เป็นครอบครัวคุณธรรมครอบครัวได้มานั่งรับประทานอาหารร่วมกันโดยเฉพาะองค์กรของเราซึ่งเป็นองค์กรคุณธรรมนั่นก็คือเอาประชาชนเป็นศูนย์กลางในการพัฒนายึดหลักธรรมาภิบาลในการบริหารบริการด้วยจิตสาธารณะและสืบสานวัฒนธรรมท้องถิ่นเราจะต้องยึด6หลักนะครับเช่นความยุติธรรมนิติธรรมความโปร่งใสตรวจสอบได้คู่กับการสร้างเยาวชนให้มีคุณธรรมและมีคุณภาพโดยการสนับสนุนปีละ 300,000 บาทเพื่อให้เด็กได้ทำกิจกรรมต่างๆและไม่ไปพึ่งยาเสพติด
1: ตอนแรกผมจะเป็นคนที่เงียบๆอยู่คนเดียวไม่ชอบคุยกับผู้อื่นแต่ว่าในเมื่อเรามาอยู่ในกิจกรรมนี้นะครับผมก็มีความกล้าแสดงออกมาขึ้น
0: ดังนั้นท่านจะเห็นว่าเทศบาลตำบลศรีชัยเนี่ยได้ทำมาตั้งแต่การสร้างทุพยมบาลตั้งแต่ระดับเงินระดับทองแล้วระดับเพชรจนถึงระดับยอดเพชรโครงการนี้เป็นโครงการของทุนกระหม่อมฟ้าหญิงอุบลรัตนราชกัญญาสิริวัฒนาพันนวดีซึ่งท่านเป็นองค์ประธานของทุพยมบาลแล้วก็พระองค์เคยเสด็จมาที่ชุมชนของเรานะครับ
2: และหนูประทับใจมากที่ได้เห็นท่านซึ่งทำให้หนูภาคภูมิใจว่าในการที่เราเข้ามาในชมรม To Be Number One นี้มีสิ่งดีๆให้เราเรียนรู้อีกมากมายหลายอย่างค่ะ
0: และตอนนี้ชุมชนของเราก็เป็นที่ศึกษาดูงานของชมรมต่างๆแล้วเราก็ไม่ได้ทำแต่เฉพาะชุมชนเราแม้แต่ที่สปลาวเราก็ไปทำความตกลงกันทำ MOU กันที่เมืองห้วยทรายแขวงบ่อแก้วสปป.ลาวเพื่อเป็นการป้องกันยาเสพติดไม่ให้เข้ามาคุกคามมาถึงบ้านเรา
3: ผลจากโครงการทำให้เยาวชนมีกิจกรรมทำและเกิดจิตอาสาเพิ่มขึ้นแม้แต่เรื่องการกำจัดขยะการดูแลผู้สูงอายุผู้พิการผู้ป่วยติดเตียง
0: ท่านจะเห็นว่าโลโก้ของเทศบาลตำบลศรีต้นชัยของเราจะมีครอบคลุมถึงคนถึง5วัย
3: การอยู่แบบฉันพี่น้องที่มีการพัฒนาด้านจิตใจในทุกด้านทำให้ช่วยลดความขัดแย้งในเทศบาลตำบลศรีดอนชัยได้เป็นอย่างดี
0: ปัจจุบันชุมชนของเราเป็นชุมชนโอทอปวิลเลจด้วยชุมชนท่องเที่ยวแล้วก็เป็นชุมชนคุณธรรมระดับประเทศ
3: โดยใช้หลักบวรบ้านวัดโรงเรียนรวมถึงเทศบาล
0: ซึ่งมีการประกวดประเมิน13อำเภอ17จังหวัดภาคเหนือของเราก็เป็น1ใน3ที่ได้รับการคัดเลือกณวันนี้ก็เป็นสิ่งที่ภาคภูมิใจที่เราทํามาและสามารถที่จะทําให้ชุมชนเรามีความแข็งแรงมีความเข้มแข็งมีเกาะกำบังให้แก่เยาวชน
3: การที่ผู้นําท้องถิ่นเล็งเห็นความสําคัญของเยาวชนและถือว่าเป็นกําลังที่จะพัฒนาประเทศในอนาคตได้เกิดความร่วมมือในหลายภาคส่วนมีเทศบาลตำบลศรีดอนชัยเป็นผู้ขับเคลื่อนโครงการมุ่งหวังอยากพัฒนาชุมชนด้วยจิตอาสาด้วยหลักคุณธรรม
0: เราตั้งใจจริงบริการคน5วัยพรับบิ๊กมายพรับบิ๊กมายก็หมายถึงว่าพนักงานทุกคนตลอดจนฝ่ายการเมืองท้องถิ่นตั้งแต่นายกเทศมนตรีลงไปจะต้องบริการประชาชนด้วยจิตสาธารณะหรือพรับบิ๊กมายหรือเซอร์วิสมายนะเราจะต้องทำควบคู่ที่จะทำต่อไป To be number one ชุมชนศรีดอนชัยเป็นหนึ่งโดยไม่พึ่งยาเสพติด

0: จุบันนี้รถยนต์ถือว่าเป็นปัจจัยหนึ่งที่สำคัญของการดำเนินชีวิตไปแล้วนะคะซึ่งรถยนต์ในตลาดก็มีให้เลือกอยู่มากมายหลายรุ่นหลายขนาดหลายยี่ห้อขึ้นอยู่กับความต้องการใช้งานส่วนราคาก็ต่างกันตั้งแต่หลักแสนจนถึงหลักล้านการเลือกซื้อนั้นก็ต้องขึ้นอยู่กับความชอบและกำลังของเงินในกระเป๋าของแต่ละบุคคลค่ะสิ่งแรกนะคะที่บรรดาเด็กจบใหม่หลายคนอยากจะมีเป็นของตัวเองหลังจากสามารถหารายได้ได้ด้วยตัวเองแล้วนะคะก็คือรถยนต์นั่นเองค่ะแต่หลายคนลืมไปนะคะว่านอกเหนือจากเงินดาวน์และเงินผ่อนแล้วยังมีค่าใช้จ่ายจิปาถะที่เป็นเบี้ยหัวแตกตามมาอีกมากมายแขกรับเชิญของเราในวันนี้ก็เป็นหนึ่งในคนที่ออกรถยนต์มาแล้วลืมนึกเลยค่ะว่าจะต้องมีค่าใช้จ่ายและภาระที่ตามมาพร้อมกับตัวรถด้วยแต่เขาจะมีวิธีการบริหารจัดการอย่างไรไปพูดคุยกับเขาพร้อมกันค่ะและตอนนี้ค่ะเราอยู่กับแขกรับเชิญคนพิเศษของเรานะคะเป็นสาวสวยที่จะมาเล่าให้ฟังนะคะว่าพอมีรถคันแรกแล้วนะคะสิ่งที่ตามมาในเรื่องของค่าใช้จ่ายมีอะไรบ้างนะคะกับคุณสุกันดาอินตาปัญญานะคะหรือว่าคุณดานั่นเองค่ะสวัสดีค่ะคุณดาค่ะ
1: สวัสดีค่ะ
0: วันนี้ขอบคุณมากเลยมาคุยกับเรานะคะเกี่ยวกับไลฟ์สไตล์ในการใช้ชีวิตแล้วก็ในการใช้รถด้วยทางคุณดาก่อนตอนนี้ทำงานอะไรอยู่คะ
1: ก็เป็นพนักงานประจำค่ะเป็นพนักงานออฟฟิศอะค่ะบริษัทก็ขายเป็นอุปกรณ์กับเครื่องมือแพทย์
0: เป็นงานที่ทำในช่วงกลางวันแต่มีงานเสริมด้วย
1: ใช่ค่ะคือตอนเย็นเป็นพาร์ทไทม์รับ
0: ก็คือทำงานทั้งวันเลยสิคะเท่ากับกี่ชั่วโมงต่อวันได้คะ
1: 16ชั่วโมงค่ะ
0: โอ้ทำไมชอบทำงานหรือว่ามีเหตุผลอะไรที่ทำงานหนักขนาดนี้
1: ค่ะเหตุผลค่ะมันมีเหตุผลที่จะต้องทำงานหนักก็คือว่าค่าใช้จ่ายในการดำเนินชีวิตเราเยอะขึ้นคือเรื่องผ่อนรถผ่อนบ้าน
0: เนี่ยจะคือมีภาระหนี้สิน
1: ใช่นิดนึงค่าใช้จ่ายในการดำเนินชีวิตแต่ละวันไหนจะเติมน้ำมันค่าอาหารแต่งตัวนู่นนี
0: ่ผู้หญิงด้วยเนาะ
1: ใช่
0: แปลว่าจริงๆค่าใช้จ่ายที่เยอะขึ้นทำให้เราต้องทำงานหนักขึ้นนั่นเองนี่คือเหตุผลหลักเลย
1: ใช่ค่ะ
0: ตัดสินใจมาทำงานพาร์ทไทม์เนี่ยเริ่มตอนไหนคะ
1: หลังจากที่มีรถ
0: ก็คือเป็นเหตุผลหลักเลยก็ว่าได้งั้นเรามาคุยก่อนว่าตอนที่ทำงานประจำอย่างเดียวก่อนนะคะที่บอกว่าเป็นบริษัทที่ขายอุปกรณ์ทางการแพทย์ใช่ไหมคะตอนแรกที่ยังไม่มีรถเนี่ยเราเดินทางยังไงอะคะ
1: รถเมย์ค่ะรถประจำทาง
0: รถประจำทางเป็นหลักเลย
1: ค่ะใช่
0: ซึ่งก็ใช้ชีวิตแบบนั้นมาระยะหนึ่ง
1: ระยะหนึ่ง
0: แล้วอะไรทำให้เราตัดสินใจว่าเฮ้ยเราต้องมีรถเป็นของตัวเองแล้วอะคะ
1: มันรู้สึกเหนื่อยกับการเดินทางค่ะไหนจะต้องต่อรถคือระยะทางจากที่ทำงานกับบ้านกับที่พักอาศัยอะนะคะก็ค่อนข้างที่จะ
0: เดินทางกี่นาทีได้คะแต่ละวัน
1: เป็นช่วงตอนเช้าที่การจราจรมักจะติดขัดนะคะแล้วก็ไหนจะต้องมารอรถไหนจะต้องมาแย่งชิงกับการขึ้นรถ อะไรอย่างเงี้ยค่ะ
0: ขึ้นไปก็ต้องไปยืน
1: มั่ง
0: อะไร
1: มั่งอะไรอย่างเงี้ยใช่มันก็แบบรู้สึกว่าเหนื่อยไหนจะหิ้วของพลุงพลัง
0: ก็เลยตัดสินใจว่า
1: ค่ะมีรถดีกว่าไหม
0: อ๋อคิดนานไหมคะในตอนนั้น
1: ตอนนั้นค่ะมันคือมันมีโอกาสที่ตอนนั้นรู้สึกจะเป็นนโยบายของรัฐบาลที่เขามีภาษีคืนให้
0: รถยนต์คันแรก
1: ใช่คันแรกอะไรเงี้ยเอ้ยเราก็เลยว่าก็ดีนะเราไม่ต้องเอาแบบว่ารถแบบว่าคันใหญ่โตโมโหลานก็ได้เอาแค่แบบว่าเราพอใช
0: ้
1: พอใช้ไปทำงาน
0: ในชีวิตประจำวัน
1: ใช่ค่ะเราไม่ได้แบบออกต่างจังหวัดนู่นนี่ไปไกลอะไรเท่าไหร่อะไรเงี้ยค่ะ
0: เพราะฉะนั้นจริงๆแล้วเรามีความต้องการอยู่แล้วในช่วงแรก
1: ใช่ไ
0: หมคะว่าอยากมีรถเพราะว่าสบายกว่าเดินทางง่ายกว่าแล้วก็เป็นของตัวเองด้วยไม่ต้องไปเบียดเสียกับใครแต่แล้วพอมีนโยบายรถคันแรกที่เขามีแรงจูงใจด้านภาษีก็เลยตัดสินใจง่ายขึ้น
1: มันเป็นการตัดสินใจที่ว่าโอเคเรา
0: พร้อมเลย
1: พร้อมเลย
0: แล้วเวลาตอนนั้นเราเลือกรถยังไงที่จะซื้อมาเป็นของตัวเอง
1: ซื้อตอนนั้นที่ตอนที่เลือกนะคะก็คิดว่าเอาราคากลางๆอ่ะไม่ต้องแบบว่าเราต้องพร้อมที่จะมีเงินที่จะสำรองจ่าย
0: ต้องผ่อนเดือนเนาะ
1: ต้องผ่อนเดือน
0: ตอนนั้นเรามีภาระหนี้สินอย่างอื่นนอกเหนือจากกำลังจะเป็นหนี้รถยนต์ไหมคะ
1: ตอนนั้นมีคอนโดค่ะ
0: มีคอนโดอยู่แล้วด้วย
1: ใช
0: ่ซึ่งกำลังรายได้ของเราที่มาจากงานประจำเพียงพอในการผ่อนคอนโด
1: ใช่ทีนี้มันก็เริ่มแบบหนักขึ้นกับการที่เราจะต้องมาจ่ายผ่อนรถยนต์อีก
0: ค่ะ
1: ค่ะก็เลยตัดสินใจทำงานพาร์ทไทม์ตอนเย็น เพื่อจะหารายได้เสริมเข้ามา
0: ตอนนั้นเรารู้สึกไหมคะว่าเอ๊ะทำไมเราต้องเหนื่อยขึ้นด้วยเพื่อให้ได้ลดมาหรือลดแลกกับความสบายในการเดินทางกับการเราต้องมาทำงานเพิ่มขึ้นเนี่ยถูกไหมเราคิดยังไงคะเรื่องนี้คะ
1: คือบางทีคนเราอ่ะมันมีความต้องการที่จะแบบว่ามีนู่นนี่เข้ามาเป็นทรัพย์สินของตัวเองอะไรอย่างเงี้ยค่ะเพื่อความสะดวกสบาย
0: ในชีวิตเนาะในการเดินทางของเรา
1: ถามว่าเหนื่อยไหมก็ต้องยอมเหนื่อยอะค่ะนิดนึงต้องยอมเหนื่อยนิดนึงเพื่อที่จะแบบโอเคเราพอเราผ่อนตรงนี้หมดอีกหน่อยงานพาร์ทไทม์ตอนเย็นเราอาจจะไม่ต้องทำก็ได
0: ้
1: งานกลางวันที่เราทำประจำอยู่ตอนณปัจจุบันอาจจะมีการเติบโตขึ้น
0: อ
1: ะไรอย่างนี้
0: ค่ะแต่ว่าแผนไว้พอสมควร
1: ใช
0: ่จริงๆก็หมายความว่าคุณดาเองเนี่ยก็วางแผนชีวิตไว้อยู่แล้วนะคะว่าโอเคเรามีเรื่องของภาระคอนโดมิเนียมที่เป็นสินทรัพย์ของเราเนาะเป็นบ้านของเรานั่นเองนะคะเราก็ยังมีสินทรัพย์อีกชิ้นหนึ่งก็คือรถยนต
1: ์
0: นะคะก็คือเป็นการลงทุนใช้เวลาในการทำงานเพิ่มเติมนิดหน่อยนะคะเพื่อให้มีรถยนต์เป็นของตัวเองนะคะทีนี้พอตอนที่เราได้รถยนต์เป็นของตัวเองแล้วเนี่ยนะคะชีวิตของเราง่ายขึ้นไหมใช้เวลาในการเดินทางเนี่ยสะดวกขึ้นยังไงบ้าง
1: ง่ายขึ้นเยอะค่ะในการที่จะต้องแบบว่าแต่งตัวออกจากบ้านเสร็จปุ๊บเราก็ขับรถไปทำงานเลยไม่ต้องออกมาคือในบ้านในคอนโดอะค่ะมันจะต้องอยู่ในซอยซึ่งในการที่จะออกจากซอยก็ต้องนั่งมอเตอร์ไซค์ออกม
0: า
1: คือมันเป็นทอดๆหลายต่อ
0: กี่ต่อได้คะถ้าคิดตอนก่อนมีรถเนี่ยนับตั้งแต่ตอนเดินออกมาคอนโดไหมเน
1: ี่
0: ย
1: มอเตอร์ไซค์นั่งมอเตอร์ไซค์ออกมาหน้าปากซอยเดินข้ามถนนเพื่อที่จะต้องไปนั่งรถเมล์หรือไม่ก็รถตู้แล้วแต่ว่าอะไรมาก่อนเราต้อง
0: แล้วแต่ทำเวลาแข่งก
1: ัน เสร็จแล้วก็พอไปถึงที่จุดหมายก็คือใกล้ที่ถึงที่ทำงานก็ต้องลงที่ป้ายถูกไหมคะลงที่ป้ายรถเมล์เสร็จแล้วก็นั่งมอเตอร์ไซค์ต่อเข้าไปอีก
0: ต่อที่3
1: ใช
0: ่ไม่ถึงเลยยังไม่ได้อยู่แบบปากซอย
1: นั่งมอเตอร์ไซค์เข้าไปอีกที่ทำงาน
0: ก็คือ3ต่อ
1: ก็ถามว่าค่าใช้จ่ายมันเยอะไหมในการคือมันก็ไม่ได้เยอะมากนะคะในการที่ว่าจะใช้ในการอะไรอย่างเงี้ยค่ะมันก็น้อยแต่ว่าถามว่าเหนื่อยไห
0: ม
1: เหนื่อยไหมอะที่จะต้องแบบเดินต่อรถขึ้นรถจากที่ว่าเราขับรถไปเลยจุดหมายปลายทางเราก็คือที่ทำงานถึงเลย
0: คือเวลาอาจจะต่างกันไม่เยอะ
1: ใช่
0: แต่แลกกับความ
1: สะดวกสบาย
0: ค่ะแล้วก็เราจะได้เอากำลังของเราเอาแรงของเราไปทำงานให้เต็มที่โฟกัสทำงานเพื่อการเติบโตในหน้าที่การงานดีกว่า
1: ใช่ค่ะ
0: ก็เลยเป็นที่มา
1: ก็เลย
0: ซื้อรถ
1: ถูกต้องแล้วพอเรามาทำพาร์ทไทม์ตอนเย็นการที่มีรถนี่ก็ดีมากเลยนะคะ
0: ยังไงบ้าง
1: หมายถึงว่าตอนเย็นเราขับรถกลับบ้านเราเลิกงานน่ะค่อนข้างที่จะดึกประมาณ 5:30 น. เที่ยงคืนอะไรอย่างเงี้ยค่ะ
0: แล้วก็
1: ใช่แล้วก็ขับรถกลับบ้านได้เลยไม่ต้องไปเรียกแท็กซี่เสี่ยงกับอันตรายอะไรกลางคืนอะไรอย่างเงี้ยค่ะ
0: คือก็มีหลายอย่างที่ดีขึ้นในแง่ของการใช้ชีวิตจากการมีรถสะดวกสบายด้วยปลอดภัยด้วยนะคะแล้วก็คล่องตัวกับการใช้ชีวิตด้วยนะคะเลยเป็นเหตุผลหลักเวลาเราตัดสินใจที่จะลงทุนนะคะในสินทรัพย์อย่างรถยนต์เนี่ยนะคะเราใช้เวลาศึกษารายละเอียดนานไหมคะ
1: นิดนึงค่ะ อันดับแรกคือเลือกยี่ห้อก่อนเลยเราชอบอะไรเราชอบยี่ห้อนี้นะเราก็ไปดูรุ่นตอนนี้เขามีอะไรมาใหม่ราคาเป็นยังไงโปรโมชั่นดีไหมของแถมนู่นนี่นิดนึงมันต้องมีค่ะต่อรองถ้าดาวไปเท่านี้แถมอะไรเพิ่มไห
0: ม
1: มันก็มีนิดนึงค่ะ
0: จะเรียกว่าจริงๆแล้วเนี่ยเรื่องของการมีรถนะคะก็เป็นความคิดความเห็นของแต่ละคนที่แตกต่างกันแต่ว่าชีวิตคุณดาเองบอกแล้วว่าเหนื่อยเหลือเกินกับการเดินทางเนาะ3ต่อนะคะไปกลับก็6ต่อแม้ว่าจะไม่ได้ใช้เวลาต่างจากการมีรถมากนักแต่ว่าพลังที่ใช้ไปเนี่ยมันต่างกันเยอะนะคะจึงทำให้คุณดาตัดสินใจที่จะเลือกซื้อรถเป็นของตนเองเพราะว่ามีแรงจูงใจจากนโยบายรถคันแรกเพราะว่าจะได้คืนภาษีถ้าเป็นอีกพวกขาด้วยก็ถือว่าค่อนข้างคุ้มแล้วก็ตอบสนองความต้องการของตัวเองตอนนั้นพอดีนะคะแล้วเธอก็เลือกที่จะทำงานพาร์ทไทม์เสริมนะคะเพื่อให้มีรายได้มาใช้ผ่อนชำระสำหรับทั้งค่าบ้านที่มีอยู่แล้วกับรถที่เพิ่มขึ้นมาด้วยเดี๋ยวช่วงหน้ากลับมาคุยกันนะคะว่าแล้วหลังจากมีรถคันแรกเป็นของตนเองแล้วก็ได้ขับจริงได้ใช้จริงเนี่ยต่างไปจากที่คิดไว้หรือวางแผนไว้หรือเปล่าโดยเฉพาะค่าเมนเทนแนนซ์ค่าน้ำมันค่าที่จอดรถต่างๆเนี่ยคิด

0: ไว้ไหมว่าจะเยอะขนาดนี้นะคะแล้วก็ได้บริหารจัดการเงินก้อนนี้อย่างไรสักครู่ในเงินทองต้องวางแผนค่ะ
1: เก็บออมเงินทองต้องวางแผนเพื่ออนาคตไกล
0: กลับมาคุยกันต่อกับคุณดาในช่วงที่2นะคะอย่างที่เราเล่าไว้นะคะว่าเหตุผลในการมีรถแต่ละคนไม่เหมือนกันนะคะแล้วก็หลังจากมีรถแล้วภาระหนี้สินที่เพิ่มขึ้นสิ่งที่คุณดาเลือกทำก็คือหารายได้เพิ่มนั่นเองนะคะเดี๋ยวมาคุยกันดีกว่าว่าก่อนและหลังมีรถเนี่ยคิดถึงค่าใช้จ่ายไว้เหมือนหรือต่างกันไปยังไงบ้างก่อนมีรถเนี่ยเราคิดว่าจะมีค่าใช้จ่ายอะไรเกี่ยวกับรถบ้างคะ
2: คืออันดับแรกนะคะคิดไว้แล้วอะค่ะพอมีรถปุ๊บมันจะต้องมีค่าแมนเทนแนนซ์ตามมาค
0: ่
2: าน
0: ้
2: ำม
0: ัน
2: รถใช่คิดอยู่แล้วค่ะไหนจะต้องลดเข้าศูนย์ทุกๆอะไรกี่เดือน
0: ตามรอบใหม่
2: ตามรอบใช่เห็นนู่นนี่นั่นสวยแม็กสวยอยากเปลี่ยนแม็ก
0: แต่งรถด้วย
2: อ
0: ันนี้คือที่เราตั้งใจไว้ว่ายังไงก็ต้องมีให้ใจแล้วเราเตรียมเงินก้อนนี้ไว้ในตัวเลขต่อเดือนระดับนึงแล้วหรือเปล่าคะ
2: ก็มีบ้างนะคะก็คือเป็นเงินเก็บที่เราเคยเก็บไว
0: ้
2: สะสมไว้พอมันถึงรอบมันที่เราต้องจ่ายแล้วก็เอาตรงนี้ค่ะมาใช้
0: จ่ายก็คือใช้เงินที่มีอยู่แล้ว
2: ใช่
0: คะมาใช้กับสิ่งที่เราจำเป็นต้องใช้แล้วมีอื่นๆที่เพิ่มขึ้นมาหลังจากมีรถแล้วก็ใช้จริงไหมคะ
2: ค่าประกันรถยนต์เนาะ
0: อ๋อ
2: มันต้อง5ปีแรก
0: ค่ะ
2: มันจะต้องเป็นชั้น1ตลอดใช่ไหมก็แล้วแต่ค่ะหลังจากนั้นเราก็จะลดลงว่าอาจจะเป็น2บวก3บวกอะไรอย่างนี
0: ้
2: แ
0: ต่ก็เป็นเรื่องของค่าประกัน
2: ใช่ค่ะ
0: และอย่างค่าที่จอดรถเอ่ยค่าล้างรถขึ้นทางด่วนอะไรอย่างเงี้ยค
2: ่ะ
0: จิปาถาจุกจิกพวกนี้เราจ่ายเยอะไหมคะในแต่ละเดือ น
2: ไม่มากเท่าไหร่ค่ะค่าทางด่วนก็แทบจะไม่ค่อยได้ใช้นอกจากว่าจำเป็นจริง
0: แต่ว่าเราวิ่งทางปกติมากกว่า
2: วิ่งทางปกติมากกว่า
0: เพราะฉะนั้นก็ถือว่าไม่ได้ต่างไปจากเดิมมากนักเนาะที่เราตั้งใจไว้แล้วก็แพลนไว้พอสมควรแล้วด้วยนะคะแล้วชีวิตปกติที่นอกเหนือจากการทำงานคุณดาใช้ชีวิตด้านไหนบ้างไปเที่ยวไหมพักผ่อนยังไงบ้างคะ
2: อ๋อก็พอทำงานพาร์ทไทม์กลางคืนก็หยุดเที่ยวอะค่ะคือเที่ยวได้ค่ะหมายถึงว่าเที่ยวไปแบบมีพักผ่อนประจำปีอะไรอย่างเงี้ยที่ออฟฟิศเขาหยุดให้หยุดหลายๆวันติดกันแล้วอาจจะไปพักผ่อนต่างจังหวัดบ้าง
0: แต่ก็ไม่บ่อย
2: ค่ะ
0: ท่องเที่ยวแบบปะปลายนี่ก็จะไม่ค่อยมี
2: ใช่ค่ะ
0: แต่ว่าก็แฮปปี้กับการดำเนินชีวิตถูกไหม
2: คะ
0: เวลาเราตัดสินใจมีคอนโดมิเนียมนะคะคือเป็นอสังหาริมทรัพย์เป็นบ้านของเรานะคะตัดสินใจที่จะมีรถเป็นของตนเองก็ถือเป็นการลงทุนในสินทรัพย์ด้วยเหมือนกันอนาคตถ้าหมดหนี้รถแล้วเนี่ยมีแผนหรือมีความตั้งใจอะไรไว้ในใจบ้างคะ
2: อยากมีบ้าน
0: เป็นบ้าน
2: ไม่ใช่คอนโดแล้วที่ไม่ใช่คอนโดแล้วแต่อันนี้คือหลังจากที่ว่าหมด
0: ภาระ
2: นี่ของรถไปแล้วนะคะอาจจะมี
0: ทำไมถึงอยากจะมีบ้านเป็นหลังๆมากกว่าการอยู่คอนโดมิเนียมอ
2: ยู่คอนโดมันเหมือนอยู่คนเดียวอะค่ะ อยู่บ้านมันอยู่เป็นได้เป็นครอบครัวค่
0: ะ
2: สามารถที่จะพาครอบครัวที่บ้านอะไรเงี้ยมาอยู่ได้เกิดเราแต่งงาน
0: ในอนาคตอาจจะ
2: ในอนาคตอยู่บ้านดีกว่าไหมม
0: ี
2: พื้นที่ค่ะ
0: แล้วการทำงานพาร์ทไทม์เพื่อที่จะเอารายได้มาช่วยผ่อนชำระค่ารถเรามีแผนที่จะปรับเปลี่ยนในอนาคตไหมคะถ้าผ่อนรถหมดแล้ว
2: ในอนาคตถ้าสมมติว่ารถหมดพาร์ทไทม์ตอนกลางคืนอาจจะไม่ได้ทำแต่ว่าเรายังมีงานหลักประจำอยู่ซึ่งในอนาคตอาจจะเติบโตขึ้นมาอาจจะเปลี่ยนจากตำแหน่งนี้เลื่อนตำแหน่งเป็นอีกตำแหน่งหนึ่งเงินเดือนเราอาจจะเพิ่มขึ้น
0: ตั้งเป้าหมายชีวิตไว้ยังไงบ้างคะสำหรับตัวคุณดาเองทั้งในเรื่องของการใช้ชีวิตการทำงานแล้วก็เรื่องของการลงทุนในสินทรัพย์ต่างๆของเรา
2: ค่ะอย่างน้อยเราก็มีครบหมดแล้วอย่างนี้นะคะเราก็อุ่นใจอะค่ะว่าเอ้ยอีกหน่อยเราทำงานเราอยากได้อะไรเราก็หามาเพิ่มให้กับตัวเราได้อะไรอย่างเงี้ยค่ะยังต้องมีความสุขดี
0: ค่ะ
2: มันก็ไม่ต้องดิ้นรนเหมือนเมื่อก่อนอะไรอย่างเงี้ยค่ะดูเหมือนจะเหนื่อยกับตัวเองเหลือเกินอะไรอย่างเงี้ยค่ะ
0: แล้วอย่างบ้านนี่ใช้เวลากี่ปีคะกว่า
2: บ้านนิดนึงค่ะอาจจะยาวเนาะเพราะว่ามัน
0: ผ่อนยาวเนาะ
2: ใช่ใช่ยาว
0: อย่างคุณดาเคยมีปัญหาว่าไม่สามารถผ่อนชำระหนี้บ้านหรือว่ารถได้ตามกำหนดไหมคะ
2: อันนี้นี่วางแผนไว้ตั้งแต่แรกเลยนะคะว่าในการที่จะผ่อนชำระเนี่ยคืออย่างน้อยเราไม่อยากให้เราเสียเครดิตเนาะ
0: อ
2: ันนี้ตัดปัญหาด้วยการหักบัญชีธนาคารไปเลยค่ะ
0: อัตโนมัติเลย
2: อัตโนมัติดีกว่าค่ะเงินในบัญชีเงินเดือนเข้าปุ๊บหักไปเลยจบ ไม่ต้องไปกังวลนะคะคือไม่เคยเสียเครดิตในเรื่องนี้ค่ะ
0: คือถึงแม้ว่าจะมีหนี้ทั้งบ้านทั้งรถแต่ก็ตรงเวลา
2: ตรงเวลาทุกงวด
0: ค่ะไม่เคยที่จะมีปัญหาเลยเพราะว่าตั้งใจไว้อยู่แล้ว
2: กลัวกลัวว่าวันนึงเขาจะมายึดรถเราใช่ไหม
0: นี่คือปัจจัยสำคัญค่ะแล้วสัดส่วนของเงินผ่อนบ้านกับผ่อนรถนี่ต่างกันไหมคะ
2: ใกล้เคียงค่ะ
0: ก็ถือว่าหนักเหมือนกัน
2: หนักๆเหมือน
0: กันแต่บ้านเนี่ยคือยาวกว่าเนื่องจากราคาสูงกว
2: ่
0: าก็ต้องใช้เวลาแล้วเดี๋ยวอนาคตก็ว่ากันว่าเอ๊ะเราจะมีบ้านจริงๆหรือเปล่าตอนนี้อยู่คอนโดมิเนียมจะเล็กไปหน่อย
2: ใช่ค่ะ
0: อยากฝากอะไรไว้สำหรับคุณผู้ชมที่อยากจะติดตามอยู่แล้วบอกว่าเอ๊ะถ้าตัวเขาเองเนี่ยอยากจะมีสินทรัพย์อะไรเป็นของตัวเองนะคะอย่างบ้านเอ่ยรถเอ่ยนะคะแต่ว่ากำลังทรัพย์เขาไม่พออย่างคุณดานเนี่ยวิธีหนึ่งที่ใช้ก็คือหารายได้เพิ่มแต่เรามีคำแนะนำอะไรของเขาหรือเปล่าว่าเอ๊ะถ้าอยากมีเนี่ยต้องวางแผนยังไงก่อนและสุดท้ายตอนที่เราท้อใจอะไรที่เป็นกำลังหลักให้เราเราต้องฮึดกลับมาสู้นะเพราะว่าเรายังมีภาระเหล่านี้รอเราอยู
2: ่ค่ะก็อยากจะฝากไว้นะคะคือการที่เราจะซื้อรถซื้อบ้านอะไรเป็นของตัวเองเนี่ยคิดคำนวณ นิดนึงค่ะว่ารายได้ของเราอ่ะมันเท่าไหร
0: ่
2: มันต้องแบ่งเป็นส่วนๆนะคะว่าเราพอไหวที่จะผ่อนกับสิ่งนี้ไหมเหลือเท่าไหร่เก็บไหมยามที่เราแบบไม่สบายป่วยไข้อะไรอย่างนี้บางทีประกันสังคมอย่างเดียวมันก
0: ็ไม่พอเน
2: า
0: ะ
2: ขานิดนึงอย่าไปท้อค่ะหมายถึงว่าทุกวันมันการดำเนินชีวิตมันดำเนินไปเรื่อยๆค่ะบางทีเราจับพัดจับมันอาจจะโชคดีอาจจะมีหน้าที่การงานที่ดีขึ้นตำแหน่งงานที่ดีขึ้นเงินเดือนเยอะขึ้นอะไรอย่างเงี้ยค่ะเราก็เอาตรงนั้นแหละค่ะมาช่วยใช้จ่ายอะไรเรื่องพวกนี้ค่ะ
0: ค่ะปกติแล้วคุณดาได้ดูไหมคะว่าเอ๊ะเวลาเราจะเติมน้ำมันปั๊มไหนมีโปรโมชั่นบัตรเครดิตหรือว่าบัตรสะสมแต้มอะไรพิเศษให้กับเราหรือเปล่าหรือว่าถ้าเราจะซื้อของอะไรเนี่ยเราดูไหมว่าบัตรประเภทไหนหรือว่าโปรโมชั่นไหนน่าจะเหมาะกับเราเพื่อที่จะได้โอกาสที่มากขึ้นในฐานะเป็นผู้หญิงก็จะคิดเรื่องเงินพอสมควร
2: ค่ะก็นิดนึงเราจะไปแบ่งจะไปเจียดกับเงินก้อนที่เรามีอยู่บางทีมันก็แบบว่านะมันก็ไม่พอ
0: ค่ะ
2: ซึ่งเราก็อยากได้นะสิ่งนี้อะไรเงี้ยมันก็ต้องมี
0: รูป
2: บ้างรูปบัตรบ้างอะไรอย่างนี
0: ้แต่ว่าก็ผ่อนชำระ
2: ค
0: ่
2: ะ
0: หลักๆวิธีการของคุณดาคือหารายได้เพิ่ม
2: ใช่
0: ถูกต้องใช่ไหมคะเพราะว่าจะเราไม่อยากลดรายจ่ายที่เราอยากจะได้อยากจะมีอยากจะกินอยากจะซื
2: ้
0: อ
2: ใช่
0: แล้วก็เลยตัดสินใจเลือกอีกทางหนึ่งคือหารายได้เสริมมากกว่านะคะจริงๆแล้วชีวิตของแต่ละคนนะคะก็ไม่มีสูตรตายตัวนะคะว่าทำแบบไหนถึงจะดีนะคะหรือว่าทำแบบไหนถึงจะไม่ดีนะคะแต่คุณดาเองก็เลือกที่จะหารายได้เสริมนะคะเพื่อตอบสนองกับไลฟ์สไตล์ของตัวเองนะคะที่ชอบที่จะใช้ชีวิตที่สะดวกสบายมากยิ่งขึ้นนะคะแล้วก็ยังมีความสุขกับการช้อปปิ้งกับการใช้จ่ายกับการแต่งตัวหรือว่าอาหารการกินนะคะซึ่งสุดท้ายแล้วก็ไม่มีสูตรสำเร็จอย่างที่บอกไว้แล้วแต่นะคะว่าเรานั้นจะถูกใจกับแบบไหนแล้วก็อย่าใช้ชีวิตให้ลำบากจนเกินไปคุณดาเองมีความสุขกับการใช้ชีวิตนะคะแล้วก็ยอมรับว่าแม้ว่าจะต้องเหนื่อยกับการทำงานมากขึ้นหน่อยแต่เธอบอกว่ารู้สึกคุ้มค่าค่ะเพราะว่าเธอก็ได้สินทรัพย์มาเป็นชิ้นๆทั้งรถยนต์เองบ้านเองนะคะหรือแม้แต่สิ่งของที่เธอซื้อแล้วก็จับจ่ายใช้สอยอยู่ในปัจจุบันด้วยไม่เกินตัวนะคะมีหนี้ได้ค่ะแต่เราต้องดูว่าหนี้แค่ไหนที่เราพอจ่ายไหวนะคะวันนี้ขอบคุณคุณดามากเลยที่มาแบ่งปันมอให้ฟังนะคะทั้งเรื่องของรถยนต์เรื่องบ้านแล้วก็เรื่องของการใช้ชีวิตด้วยขอบคุณค่ะสวัสดีค่ะ
2: สวัสดี
0: ช่วงนี้พักกันสักครู่หนึ่งนะคะเดี๋ยวช่วงหน้ากลับมารับฟังมุมมองจากผู้เชี่ยวชาญของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยนะคะจะมาแนะนำคุณผู้ชมเกี่ยวกับเรื่องของการมีหนี้สินนะคะรวมถึงเรื่องของการมีรถยนต์คันแรกด้วยค่ะ
1: เก็บออมเงินทองต้องวางแผนเผื่ออนาคตไกล
0: ก่อนที่จะตัดสินใจมีรถแต่ละคันนะคะก็ควรจะคิดให้รอบคอบก่อนนะคะว่าเราเองเนี่ยมีกำลังทรัพย์เพียงพอที่จะรองรับกับค่าใช้จ่ายที่จะตามมาหรือเปล่าลองไปฟังคำแนะนำจากผู้เชี่ยวชาญจากตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยกันค่ะ
3: ทุกครั้งที่เราจะตัดสินใจซื้อรถยนต์แต่ละครั้งนะครับก็เป็นเรื่องหนึ่งที่ต้องคิดคำนึงเหมือนกันหลายครั้งเราอาจจะพบว่าการไปเดินงานรวมรถยนต์เช่นพวกมอเตอร์โชว์เนี่ยนะครับก็ทำให้เราเนี่ยเกิดการเปรียบเทียบได้ว่าเอ๊ะรถแต่ละคันนั้นเป็นยังไงดังนั้นหลักในการคิดเบื้องต้นก็คือว่าเราต้องเข้าใจก่อนนะครับว่ารถยนต์มันเป็นไลฟ์สไตล์หมายความว่ารถในแต่ละรูปแบบเช่นคุณอาจจะเลือกคลาสแรกๆออกมาคุณจะเอารถคันใหญ่หรือรถคันเล็กคุณจะเลือกเป็นรถ4ประตูรถ5ประตูหรือคุณจะเลือกเป็นรถกระบะมันขึ้นอยู่กับวิธีการใช้ชีวิตของเรานะครับ หลายคนพยายามซื้อรถ1คันเพื่อให้ตอบโจทย์ทุกๆอย่างในชีวิตคุณก็จะได้รถนะฮะบางอย่างนะครับที่เช่นคุณบอกว่าครอบครัวใหญ่มีคนเยอะต้องมีที่นั่งเยอะๆแต่ในขณะเดียวกันคุณก็ไม่ค่อยได้ออกต่างจังหวัดคุณอาจจะต้องเลือกรถขนาดที่มีจำนวนที่นั่งเยอะเช่น7ที่นั่งไซส์ของรถที่มีการขนาดเล็กไม่เช่นนั้นแล้วเวลาคุณเข้าหาที่จอดในเมืองนะครับคุณก็จะหาที่จอดค่อนข้างจะลำบาก

0: พอสมควรนะครับจากนั้นเนี่ยนะครับเราจึงจะเริ่มมาตั้งวิเคราะห์กันว่าแล้วเราจะเลือกนะฮะลดในแต่ละแบบอย่างไรโดยขั้นตอนที่1 นะครับพอได้ไลฟ์สไตล์แล้วล่ะว่าเราจะเลือกรถแบบนี้มีลุยๆหน่อยมี 4 wheel หรืออะไรก็แล้วแต่เราก็จะต้องสำรวจค่าใช้จ่ายในการซื้อรถให้ละเอียดก่อนนะครับเพราะว่ารถมันมีคลาสที่หลากหลายมากเช่นรถกระบะ1รุ่นอาจจะมีคลาสที่คุณเลือกถึง16คลาส16ประเภทที่คุณเลือกออกมาเลยด้วยซ้ำไปนั้นคุณต้องเลือกก่อนนะครับว่าคุณต้องการออปชันอะไรบ้างเช่นเบสิกที่สุดที่คุณต้องการ ABS Airbag ควรจะต้องมีแต่บางอย่างเช่นเบาะหนังคุณอาจจะต้องเลือกตามความจำเป็นว่าคุณชอบเบาะหนังหรือเปล่านะครับหรือการมีระบบเครื่องเสียงชั้นนำนะครับหรือการมีซันรูฟพวกนี้จะเป็นการเพิ่มราคาของรถที่เพิ่มขึ้นและเพิ่มขึ้นเรื่อยๆดังนั้นคุณควรจะเปรียบเทียบอย่างละเอียดเพื่อที่จะหาว่าออปชันไหนเหมาะกับไลฟ์สไตล์ที่คุณต้องการก่อนนะครับจากนั้นนะครับคุณก็ต้องมาดูต่อมาว่าถ้าสมมติคุณลองช้อยมาสัก 3-4 คันละนะครับว่าแบบเนี้ย 3-4 คัน 3-4 ยี่ห้อเนี้ยตรงกับความต้องการของคุณแล้วขั้นตอนที่2เราจะมาสำรวจค่าใช้จ่ายของการใช้รถยนต์กันขั้นตอนนี้เป็นเรื่องสำคัญมากนะครับโดยเฉพาะอย่างยิ่งรถยนต์ของคุณใช้น้ำมันประเภทอะไรได้บ้างใช้ได้ตั้งแต่ E10 E20 หรือ E85 หรือเปล่ารวมถึงการที่มันจะใช้พวกแก๊สธรรมชาติต่างๆได้หรือไม่เหล่านี้เนี่ยจะเป็นตัวที่บอกก่อนว่ามันคือต้นทุนในการที่คุณจะต้องชำระไปทุกๆวันนะครับรวมถึงอัตราการสิ้นเปลืองก็คือกิโลเมตรต่อลิตรโดยส่วนมากรถที่มีขนาดใหญ่นะครับมักจะมีอัตราการสิ้นเปลืองที่สูงกว่ารถที่มีขนาดเล็กเพียงแต่ว่าคุณก็ต้องเลือกเอานะครับว่าถ้าคุณจำเป็นต้องใช้รถขนาดใหญ่มีความสิ้นเปลืองมากนะครับแล้วออกต่างจังหวัดบ่อยๆคุณก็อาจจะต้องยอมจ่ายในราคาที่สูงขึ้นยิ่งกว่านั้นนะครับพวกเบี้ยประกันต่างๆเช่นประกันภัยชั้น1ถ้าคุณซื้อรถเงินผ่อนคุณโดนบังคับอยู่แล้วนะครับว่าต้องซื้อประกันภัยชั้น1แต่ถ้าเกิดคุณซื้อเงินสดคุณก็อาจจะต้องเลือกไว้หน่อยนะครับอาจจะประกันภัยชั้น3หรือแบบที่มีซ่อมของคุณมั่งซ่อมของคู่กรณีบ้างนะครับพวกนี้จะเป็นค่าใช้จ่ายที่คุณจะต้องจ่ายรายปีแล้วแน่นอนว่าค่าใช้จ่ายส่วนนี้ไม่ถูกนะครับ 2-3 หมื่นบาทขึ้นอยู่กับคลาสของรถที่คุณเลือกนั่นเองนะครับจากนั้นเราก็ลองมาเริ่มต้นว่าอะไรถ้าลองได้รถหรือได้รถในใจแบบนี้แล้วเราควรจะวางแผนล่วงหน้าอย่างไรจริงๆแล้วก่อนที่จะตัดสินใจซื้อรถเนี่ยคุณควรจะวางแผนเรื่องเงินดาวน์ก่อนนะครับเพราะว่าในกระบวนการคำนวณทางด้านการเงินของรถยนต์เนี่ยมันเป็นการคำนวณที่เราเรียกว่าเป็นการคำนวณแบบfinance หรือเส้นตรงคือเขาจะเอาตัวเงินต้นนะครับสมมติว่ารถราคา700,000 บาทนะครับถ้าคุณมีดาวสัก 200,000 แล้วเงินต้นของคุณคือประมาณ 500,000 บาทที่คุณจะไปกู้ finance เนี่ยนะครับเขาจะเอาดอกเบี้ยที่คิดเนี่ยคูณกับเงิน 500,000 บาทเลยนะครับเมื่อคูณแล้วจะได้เป็นดอกเบี้ยต่อปีออกมาก็ต้องมาเลือกกันอีกว่าแล้วคุณจะผ่อนกี่ปีถ้าคุณตัดสินใจผ่อน5ปีเขาจะคูณ5ให้และถ้าคุณตัดสินใจผ่อน7ปีเขาจะคูณ7ให้แปลว่าดอกเบี้ยก็จะมากขึ้นตามที่จำนวนปีที่คุณผ่อนด้วยดังนั้นคุณต้องตัดสินใจก่อนนะครับว่าเราควรจะกู้ให้น้อยหน่อยนะครับโดยเก็บเงินดาวให้เยอะๆด้วยนะครับในขั้นตอนที่4นะครับเมื่อคุณตัดสินใจแล้วล่ะว่าเราเลือกไฟแนนซ์นะครับเลือกดอกเบี้ยที่คุณต้องการได้เลือกจำนวนเงินผ่อนและเลือกระยะเวลาที่คุณจะผ่อนแล้วคุณก็จะต้องมาพิจารณาความคุ้มค่าในการใช้รถด้วยนะครับเพราะว่ารถยนต์เนี่ยมันเป็นเรียกว่าสังหาริมทรัพย์ที่มันเคลื่อนที่ได้ดังนั้นเนี่ยนะครับมันอำนวยความสะดวกให้กับชีวิตคุณก็จริงแต่ว่ามันอาจจะมีเรื่องของราคาขายต่อนะครับในช่วงหลังว่าถ้าเกิดวันนึงคุณจะเปลี่ยนรถเพราะรถเนี่ยหลายครั้งเรามักจะเปลี่ยนทุกๆ5ปีหรือทุกๆ7ปีก็แล้วเนี่ยราคาขายต่อจะมีผลกับการตัดสินใจดังนั้นราคาขายต่อระยะทางที่คุณขับนะครับกิโลเมตรที่คุณขับไปก็จะเป็นอีกส่วนหนึ่งเหมือนกันที่มีความสำคัญว่าทำให้คนที่จะซื้อมือสองในตัดสินใจด้วยและเวลาที่คุณจะใช้รถนะครับลองพิจารณาเยอะๆว่าบางครั้งเราไปใกล้ๆนะครับเราอาจจะเลือกใช้ขนส่งสาธารณะดีหรือไม่แล้วหลายครั้งนะครับผมก็มักจะพบว่าบางคนพอนั่งเช็คลิสต์1 2 3 4 5แล้วตัดสินใจเลือกที่จะใช้รถสาธารณะมากกว่าซื้อรถยนต์ก็มีเหมือนกันนะครับดังนั้นถ้าจะเลือกซื้อรถยนต์แต่ละครั้งลองตัดสินใจดีๆนะครับเพราะมันก็เป็นการผ่อนชำระอย่างน้อยก็5ปีถึง7ปีเช่นเดียวกันครับ
1: เห็นไหมคะคุณผู้ชมว่ารถยนต์นั้นทำให้เงินในกระเป๋าเราลดนะคะตั้งแต่เริ่มสตาร์ทแล้วแต่ว่าถ้าเราเตรียมพร้อมให้ดีค่าใช้จ่ายที่ตามมาก็ไม่ใช่ปัญหาอีกต่อไปค่ะเพราะไม่ว่าคุณจะอายุเท่าไหร่ทำอาชีพอะไรรายได้มากน้อยแค่ไหนการวางแผนการเงินก็ไม่ใช่เรื่องยากไม่มีคำว่าสายคุณก็ทำได้นะคะมาร่วมเรียนรู้ก่อนสายเพื่ออนาคตสดใสทางการเงินกับรายการเงินทองต้องวางแผนหรือว่าคลิกเข้าไปที่ www.set www.or.th/education ก็ได้เช่นเดียวกันนะคะวันนี้เฟิร์นและทีมงานลาไปก่อนขอบคุณสำหรับการติดตามสวัสดีค่ะ
2: เก็บออมเงินทองต้องวางแผนเพื่ออนาคตไกล
3: แนวทางการใช้สื่อการเรียนการสอน DLTV ของมูลนิธิการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมในพระบรมราชูปถัมภ์ 1. สื่อการเรียนการสอนอนุญาตให้ใช้เพื่อการจัดการเรียนการสอนตามการออกอากาศของ DLTV เท่านั้น 2. ห้ามทำซ้ำดัดแปลงหรือเผยแพร่สื่อของ DLTV เพื่อประโยชน์ส่วนตนหรือเพื่อกิจกรรมที่มีลักษณะแสวงหาผลประโยชน์โดยมิได้รับอนุญาตสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่มูลนิธิการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมในพระบรมราชูปถัมภ์

0: สถานีวิทยุอสมทเชียงรายเป็นองค์กรสื่อสังกัดสำนักนายกรัฐมนตรีนะครับมีหน้าที่เผยแพร่ข่าวสารต่อพี่น้องประชาชนในจังหวัดเชียงรายนะครับซึ่งจำเป็นจะต้องรับผิดชอบในเรื่องของจรรยาบรรณของสื่อนะครับซึ่งเรื่องนี้เป็นเรื่องที่ทางสถานีหรือว่าเป็นนโยบายที่เราให้เจ้าหน้าที่ของเราเนี่ยปฏิบัติยึดถือนะครับเพื่อยึดมั่นในเรื่องของเกี่ยวกับความรับผิดชอบต่อสังคมและประเทศชาติซึ่งเป็นไปตามหลักธรรมาภิบาลปฏิบัติงานอย่างโปร่งใสซื่อสัตย์มีจริยธรรมนะครับจึงทำให้สถานีวิทยุอสมทเชียงรายเป็นที่นิยมอันดับต้นๆของจังหวัดเชียงราย
1: ด้วยพันธกิจของสถานีวิทยุอสมทเชียงรายคือเป็นสื่อกลางที่ยกระดับคุณภาพชีวิตของคนไทยสร้างความเสมอภาคและความเท่าเทียมกันในสังคมดังนั้นความทันสมัยการใช้เทคโนโลยีการเสนอเนื้อหาผ่านทุกช่องทางอย่างรวดเร็วถูกต้องเข้าถึงได้ทุกที่ทุกเวลาที่ทางอสมทยังคงตระหนักในการทำหน้าที
0: ่นอกจากนี้ยังต้องรับผิดชอบต่อหน้าที่ตรงต่อเวลาโปร่งใสปฏิบัติตนอยู่ในระเบียบวินัยปฏิบัติตามจรรยาบรรณสื่อหน้าที่สำคัญทำงานเป็นทีมมีจิตอาสามีจิตใจบริการซึ่งทั้งหลายเหล่านี้เป็นหลักธรรมาภิบาลส่งผลให้เป็นองค์กรที่มีคุณธรรมจริยธรรมนำไปสู่ความสำเร็จอย่างยั่งยืนต่อไป
2: ดังนั้นเรื่องของสื่อคุณธรรมที่ดีก็คือเรื่องของการนำเสนอข้อมูลข่าวสารเรื่องของการใช้ภาษานะครับต้องระมัดระวังเรื่องของการนำเสนอข่าวสารข่าวที่ถูกต้องจากแหล่งข่าวที่ดีที่เหมาะสมเรื่องของคุณธรรมต้องเล็งเห็นถึงความสำคัญเป็นมากแล้วก็อย่างสูงเลยทีเดียวนะครับเพราะฉะนั้นถ้าหากว่าผิดพลาดไปเนี่ยมันจะทำให้ผู้ฟังหรือผู้ที่รับข้อมูลข่าวสารเนี่ยได้รับข้อมูลที่ผิดเพี้ยนไปด้วยนะครับ
0: ผู้ติดตามสามารถแสดงความคิดเห็นแสดงข้อเสนอแนะหรือส่งข้อมูลข่าวสารได้ทำให้สถานีวิทยุอสมทเชียงรายและบุคลากรของเราได้รับรางวัลหลายรางวัลอีกทั้งบุคลากรเองมีการปฏิบัติตนเป็นแบบอย่างที่ดีต่อประชาชนและผู้พบเห็นอีกด้วย
3: ค่ะเราออกไปช่วยเหลือแล้วก็มีส่วนร่วมในสังคมด้านต่างๆนะคะอย่างเช่นการออกไปรับฟังความต้องการปัญหาของพี่น้องประชาชนนะคะว่าอยากจะให้วิทยุของเราเป็นสื่อกลางเป็นกระบอกเสียงในการช่วยเหลืออะไรบ้างนะคะแล้วก็ไปช่วยในด้านของงานจิตอาสานะตามที่ต่างๆนะคะทำให้พี่น้องประชาชนได้รับความอุ่นใจว่าสื่อวิทยุอสมทนั้นก็เป็นอีกหนึ่งองค์กรที่เห็นความสำคัญของพี่น้องประชาชนนอกเหนือจากการที่เขารับฟังทางคลื่นของเราแล้วค่ะ
1: สถานีวิทยุอสมทเชียงรายมีความมุ่งมั่นที่จะพัฒนาหน้าที่ของสื่อให้ดีอย่างต่อเนื่องโดยยึดหลักธรรมาภิบาลและปฏิบัติตามจรรยาบรรณของสื่อเพื่อเป็นแบบอย่างที่ดีต่อผู้พบเห็นและติดตามผ่านช่องทางของสถานีต่อไป

0: ปัญหาของจริยธรรมนักการเมืองของไทยเนี่ยนะคะปัญหาที่ใหญ่ที่สุดก็คือว่านักการเมืองไทยเวลานี้เนี่ยขาดความเป็นอิสระแล้วก็ตกอยู่ภายใต้การกำกับของพรรคการเมืองหรือพูดอีกในอย่างหนึ่งก็คือแทบจะเป็นพนักงานของบริษัทพรรคการเมืองเพราะฉะนั้นเนี่ยไอ้จริยธรรมโดยปกติของนักการเมืองที่ว่าจะต้องมุ่งในการมองประโยชน์ของประชาชนส่วนใหญ่เนี่ยมันก็จะไม่เกิดขึ้นเพราะเนื่องจากว่านักการเมืองกลายเป็นพนักงานของบริษัทพรรคการเมืองก็ต้องทำเพื่อประโยชน์ของพรรคการเมืองซึ่งตรงจุดนี้เนี่ยเป็นปัญหาที่สำคัญที่สุดที่ทำให้การบริหารบ้านเมืองที่เราออกแบบว่าให้นักการเมืองนั้นเป็นตัวแทนของประชาชนมันก็เลยไม่ได้ทำหน้าที่ในฐานะเป็นตัวแทนของประชาชนอย่างแท้จริงแต่กลายเป็นตัวแทนของผลประโยชน์ของนักการเมืองของพรรคการเมืองแล้วก็กลุ่มทุนอะไรพวกนี้มากกว่าค่ะ
1: คณะสังคมศาสตร์และมนุษยศาสตร์มีวิสัยทัศน์นะคะว่าจะบูรณาการศาสตร์ทางด้านสังคมศาสตร์เพื่อแก้ไขปัญหาความไม่เป็นธรรมในสังคมกล่าวอีกในหนึ่งก็คือเพื่อให้ก่อให้เกิดความเป็นธรรมในสังคมนั่นเองนะคะด้วยเหตุนี้ก็จึงมีกิจกรรมทางวิชาการบ่อยครั้งนะคะในเป็น public lecture นะคะหรือว่าเป็นการบรรยายให้สาธารณชนได้รับฟังก็มีหลายๆครั้งนะคะหลายๆภาควิชาก็ร่วมกันจัดขึ้นมา
2: โครงการ public lecture เป็นส่วนหนึ่งของหลักสูตรศิลปศาสตร์มหาบัณฑิตสาขาวิชาจริยศาสตร์ศึกษาภาคพิเศษซึ่งอยู่ภายใต้การกำกับดูแลของภาควิชามนุษยศาสตร์คณะสังคมศาสตร์และมนุษยศาสตร์มหาวิทยาลัยไม่ดนวัตถุประสงค์ของการจัดกิจกรรมนี้ในแต่ละครั้งเรามุ่งหมายให้คณาจารย์นิสิตนักศึกษาตลอดจนถึงท่านผู้สนใจเนี่ยได้เข้าร่วมแต่ว่ามีประเด็นก็คือว่าเราจะนำสถานการณ์สำคัญสำคัญในแต่ละช่วงออกมานำเสนอแต่โดยส่วนใหญ่จะเน้นไปในเรื่องของหลักจริยธรรมของคนของกลุ่มคนเป็นหลักครับ
0: ยินดีอย่างยิ่งนะคะที่ได้มีโอกาสมาเล่าประสบการณ์ของตัวเองให้กับทางคณะนักศึกษาปริญญาโทที่นี่ในเรื่องจริยศาสตร์นะฮะก็ที่จริงต้องบอกว่าประสบการณ์สำหรับของตัวเองเนี่ยอยู่ในการทำงานที่เป็นภาคสังคมด้านสาธารณประโยชน์มาตลอดตั้งแต่จบการศึกษามาที่จริงก็ไม่เคยคิดนะฮะว่าชีวิตตัวเองจะเดินทางเข้ามาสู่เส้นทางของการเมืองเลยถ้าจะพูดว่ามันเป็นอุบัติเหตุหรือมันเป็นชะตาชีวิตที่นำเส้นทางนี้มานี่ก็อาจจะว่าได้นะฮะดิฉันเองบอกว่าตัวเองจริงไม่ใช่นักการเมืองนะฮะดิฉันเองถือตัวเองว่าเป็นชาวพุทธที่มาทำงานการเมืองเราจะเห็นว่าคนนักศาสนศาสตร์ก็ตามหรือนักสังคมทั้งหลายเนี่ยที่จะมาทำงานในเรื่องเหล่านี้ยังคิดว่าเป็นเรื่องสำคัญที่เราต้องมาคิดกันว่าการเมืองนั้นมันเป็นวิชาชีพหนึ่งไหมถ้าหากการเมืองเป็นวิชาชีพหนึ่งเนี่ยมันก็จะต้องมีโค้ดออฟคอนดักต์มันต้องมีจริยธรรมต้องมีจรรยาบรรณเป็นตัวกำกับที่สำคัญแต่ว่าในช่วง6ปีที่ฉันเรียนมาทำงานในฐานะสมาชิกวุฒิสภานะคะเรียนเองก็แปลกใจว่านักการเมืองเป็นวิชาชีพเดียวนะฮะที่ไม่มีจรรยาบรรณกำกับอย่างจริงจังแล้วก็ที่จริงรัฐธรรมนูญปี50นี้ให้ความสำคัญนะคะมาตรา270เนี่ยที่พูดถึงเรื่องการถอดถอนนักการเมืองเนี่ยมีทั้งเรื่องการทุจริตการประพฤติผิดต่อหน้าที่การประพฤติผิดต่อเรื่องของความยุติธรรมแล้วจุดที่สำคัญคือมีการเพิ่มขึ้นมาคือคนที่มีปัญหาในเรื่องจริยธรรมอย่างร้ายแรงเนี่ยสามารถนำไปสู่การถูกถอดถอนจากวุฒิสภาได้แต่ปรากฏว่าไปอยู่6ปีนั้นเราก็ยกตั้งเรื่องเกี่ยวกับจริยธรรมนะปรากฏว่าเรื่องจริยธรรมเนี่ยเป็นกลายเป็นเรื่องที่ถกเถียงกันมากแม้แต่สวกันเองก็บอกว่าแค่กฎหมายเราก็จะตายอยู่แล้วเนี่ยเอาจริยธรรมมาผูกคอตัวเองอีกหรือเพราะฉะนั้นเวลาที่ออกแบบนะฮะให้กำหนดหลักจริยธรรมขึ้นมาเนี่ยเถียงมัน2ปีนะฮะแล้วในที่สุดที่เขียนขึ้นมาก็มีแต่สิ่งที่ควรสิ่งที่จำต้องสิ่งที่น่าจะต้องทำอะไรจะมีอะไรทั้งหลายเนี่ยนะแต่ปรากฏว่ามันเป็นสภาพที่ค่อนข้างจะ

0: เรียกว่าอะไรนะฮะเรียกว่ามีความคลุมเครือเรียนเคยเสนอนะว่าถ้าถือหลักแบบพุทธเนี่ยง่ายๆเลยหลักถ้าเอาของพระมาใช้นะฮะมันมีตั้งแต่ปาจิตตีใช่ไหมฮะความผิดในระดับปาจิตตีในระดับสังฆาทิเศษในระดับปาราชิกซึ่งถ้าหากหรือถ้าเอาแบบพื้นฐานสุดคือโลกวัชชะคุณมีพฤติกรรมอะไรที่แบบโลกติเตียนเนี่ยถ้าทำซ้ำๆๆเนี่ยก็อาจจะถูกขอให้สึกออกไปก็ได้นะฮะแต่ถ้าเป็นปาจิตตีคุณก็อาจจะมาขออภัยต่อคณะสงฆ์แล้วก็ปรับปรุงตัวใหม่นะถ้าเป็นความผิดระดับสังฆาทิเศษคุณต้องไปอยู่กรรมแต่ถ้าเกิดคุณปาราชิกเนี่ย4เรื่องคุณต้องหมดจากความเป็นสงฆ์เลยดิฉันเคยเสนอนะตอนนั้นว่าเอ๊ะนักการเมืองเราก็ควรจะกำหนดนะความผิดแบบไหนเรียกว่าปาจิตตีในระดับปาจิตตีความผิดแบบไหนเป็นระดับสังฆาทิเศษความผิดแบบไหนเป็นระดับปาราชิกหรือไอความผิดแบบไหนแบบโลกติเตียนเนี่ยก็อาจจะตักเตือนกันอะไรแบบนี้แต่ปรากฏว่าเขาก็ไม่ทำนะจนดิฉันพ้นมา6ปีเนี่ยยังไม่เคยเล่นงานหรือเอาผิดเพื่อนสมาชิกสว.ด้วยกันได้เลยเพราะว่าไปถึงที่สุดแล้วเนี่ยพอมีการร้องเรียนพอหมดวาระปุ๊บเรื่องก็จบนะหรือในขณะที่มีการร้องเรียนแล้วกรรมการก็ไม่ค่อยกล้าที่จะเล่นงานกันอ่ะเพราะฉะนั้นสิ่งเหล่านี้เนี่ยก็เป็นสิ่งที่ดิฉันคิดว่าการเป็นนักการเมืองนะคะจริยธรรมเป็นสิ่งที่มีความจำเป็นที่จริงดิฉันไม่ใช่ชาวมหิดลแต่พระราชดำรัสของสมเด็จพระบรมราชนกเนี่ยเป็นบทหนึ่งที่ดิฉันเนี่ยถือเป็นหลักปฏิบัติมานานมากแล้วก็เป็นบทที่ดิฉันเนี่ยมีความรู้สึกว่าเป็นเครื่องเตือนสติของคนทำงานทุกแขนงท่านบอกว่าในฐานะของคนที่เป็นแพทย์เนี่ยต้องประกอบวิชาชีพที่เกี่ยวข้องกับมนุษย์ขอให้ถือประโยชน์ส่วนตัวเป็นที่สองประโยชน์ของเพื่อนมนุษย์เป็นกิจที่หนึ่งลาภทรัพย์และเกียรติยศจะตกแก่ท่านเองถ้าท่านทรงธรรมแห่งอาชีพไว้ให้บริสุทธิ์ซึ่งดิฉันคิดว่าเป็นพระดำรัสที่ดีมากดิฉันเองถึงแม้จะเป็นชาวธรรมศาสตร์แต่ก็พยายามยึดถือบรมราโชวาทของท่านไว้เป็นเครื่องเตือนใจนะฮะว่าไม่จำเป็นต้องเป็นหมอดิฉันคิดว่าทุกวิชาชีพนะฮะถ้าเราได้พยายามทำทุกสิ่งทุกอย่างเพื่อประโยชน์ของส่วนรวมแล้วเนี่ยลาภยศสรรเสริญเนี่ยจะมาเองไม่ใช่ทำเพื่อที่จะได้ลาภยศสรรเสริญนะทีนี้ถ้าเราพูดถึงนักการเมืองเนี่ยนักการเมืองนี่จริงๆแล้วเนี่ยเป็นวิชาชีพที่ยิ่งคิดว่าสำคัญไม่ต่างจากวิชาชีพอื่นนะฮะแต่ที่น่าแปลกก็คือว่าวิชาชีพอื่นเนี่ยจะต้องร่ำเรียนกันนะฮะถ้าท่านจะเป็นแพทย์ท่านก็ต้องร่ำเรียนท่านเป็นวิศวกรท่านจะเป็นวิชาชีพใดก็ตามเนี่ยท่านต้องร่ำเรียนแล้วก็มีจริยธรรมกำกับตลอดเวลาแต่นักการเมืองนี่จริงๆแล้วควรอย่างยิ่งเลยที่ต้องมีจริยธรรมมากำกับวิชาชีพนะฮะแต่ปรากฏว่าในระบบการสอนเนี่ยในมหาวิทยาลัยเนี่ยคณะรัฐศาสตร์ก็ไม่มีระบบการที่จะสอนให้คนขึ้นไปเป็นนายกรัฐมนตรีเป็นรัฐมนตรีหรือนักการเมืองในตำแหน่งใดๆเลยว่าถ้าคุณเป็นนักการเมืองในตำแหน่งนี้เนี่ยคุณจะต้องทำอะไรบ้างนะแม้แต่คนยังมาเป็นส.ส.ส.ว.เนี่ยก็ล้วนแต่เข้าไปฝึกงานทั้งสิ้นนะฮะทีนี้เราบอกว่านักการเมืองคือใครถ้าเราพูดโดยหลักที่เป็นไปในสังคมนะนักการเมืองคือคนที่เข้ามาใช้อำนาจรัฐแทนประชาชนเพื่อจัดสรรผลประโยชน์ทรัพยากรให้กับประชาชนนะคะเพราะฉะนั้นเนี่ยอุดมคติและจริยธรรมจึงเป็นเรื่องจำเป็นนะเพราะว่าคนเราพอเข้าไปสู่อำนาจแล้วเนี่ยถ้าคุณไม่มีระบบในการกำกับดูแลเนี่ยอำนาจมันก็จะทำให้เกิดการช่อชนและการทุจริตคอร์รัปชันได้นะฮะเนี่ยฮะอุดมคติการเมืองคือการใช้อำนาจเรื่องจัดสรรผลประโยชน์กับประชาชนนะคะแต่ว่าที่จริงก็มีนักรัฐศาสตร์บางคนนะฮาโรลด์ รัสเวลล์เขาบอกว่านักการเมืองเนี่ยโดยส่วนใหญ่เวลาพูดถึงนโยบายของรัฐบาลซึ่งเรียกว่านโยบายสาธารณะมักจะอ้างนโยบายสาธารณะแต่เพื่อประโยชน์ส่วนตัวแล้วก็นโยบายสาธารณะเนี่ยก็ บางทีเราบอกว่าการเมืองเนี่ยนักการเมืองนักรัฐศาสตร์เขาบอกโอ้การเมืองคุณไม่ได้พูดเรื่องอุดมคติมากมายถ้าพูดง่ายๆเลยเนี่ยการเมืองคือมีอยู่ 3-4 คำ what when where how แล้วก็ how much ก็คือถามว่านะการเมืองคือเป็นเรื่องของผลประโยชน์ว่าใครจะได้ผลประโยชน์อะไรเมื่อไรอย่างไรและเท่าไหร่ต้องบอกว่านโยบายสาธารณะนั้นเนี่ยมันเป็นเรื่องการได้เสียของผลประโยชน์ของประชาชนทุกคนนะท่านถ้าพูดง่ายๆในเวลานี้เนี่ยสิ่งที่เรากำลังมีปัญหากับนโยบายสาธารณะบางอย่างเช่นนโยบายสาธารณะเรื่องจำนำข้าวเรื่องรถคันแรกเคยมีประชาชนตั้งคำถามไหมฮะว่าไอ้นโยบายสาธารณะพวกนี้เนี่ยมันควรจะเรียกว่าเป็นนโยบายสาธารณะไหมเพราะว่านโยบายสาธารณะมันควรจะเป็นเรื่องการจัดสรรผลประโยชน์จากภาษีของประชาชนทุกคนให้กับคนทุกคนแต่กลายเป็นว่านักการเมืองเนี่ยใช้ประชานิยมเข้ามาหาเสียงแล้วก็อ้างว่าเนี่ยคือนโยบายสาธารณะเช่นรถคันแรกยังคิดว่าเราทำไมยอมจ่ายภาษี 100,000 ล้านบาทให้กับการส่งเสริมให้เอกชนแต่ละคนมีรถคันแรกมันถ้าแบบเอาเงินภาษี 100,000 ล้านไปสร้างรถไฟทางคู่หรือสาธารณูปโภคอื่นอันนี้อาจจะเป็นสิ่งที่ยอมรับได้นะแต่ปรากฏว่ามารถคันแรกแล้วก็เกิดปัญหาเยอะแยะไปหมดตอนนี้รถก่อติดแล้วก็ตอนนี้คนก็ไม่มีเงินจะส่งปรากฏว่าส่งผลกระทบกับระบบเศรษฐกิจเป็นลูกโซ่ไปหมดนะฮะซึ่งสิ่งเหล่านี้ยิ่งคิดว่าอาจจะเป็นจุดเริ่มต้นที่คนต้องเริ่มถามว่านักการเมืองเนี่ยควรมีสิทธิ์ไหมในการที่จะออกนโยบายสาธารณะอะไรก็ได้นะคะกรณีจำนำข้าวเป็นต้นนะเรียนชอบคำพูดของกำนันทรงกำนันทรงแกบอกว่าจะซื้อข้าวจะรับจำนำข้าวเนี่ยตันละ20,000หรือ30,000ก็ย่อมได้เพราะว่ามันไม่ใช่เงินของคุณแต่มันเป็นเงินของประชาชน60ล้านคนแล้วมันก็เป็นสิ่งที่ไม่เป็นธรรมกับประชาชนนี่คิดว่าสิ่งเหล่านี้เป็นเรื่องที่ประชาชนเราส่วนใหญ่เราคิดว่าเราเลือกตัวแทนเข้าไปทำงานในสภาแล้วเราก็ปล่อยเลยคิดว่าเป็นอำนาจของเขาอำนาจอธิปไตยประชาชนมี3นาทีอ่ะคุณกาบัตรเลือกตั้งเสร็จแล้วหลังจากนั้นคุณไม่มีอำนาจนะแล้วเขาจะกำหนดนโยบายสาธารณะอย่างไรเป็นเรื่องของนักการเมืองนี่คิดว่าสิ่งเหล่านี้ควรจะเป็นเรื่องที่ต้องถูกนำกลับมาทบทวนใหม่แล้วว่าเป็นไปได้ไหมที่สมควรจะเป็นแบบนั้นเพราะว่าจริงๆแล้วเนี่ยอย่างที่ฮาโรลด์ ลัสเวลล์แกพูดนะว่านโยบายสาธารณะนี่มันเป็นเรื่องการอ้างผลประโยชน์ของประชาชนเพื่อประโยชน์ของตัวเองคุณคิดดูแค่เรื่องจำนำข้าวเนี่ยนะส่วนต่างของจำนำข้าวประมาณตันละ 6,000 บาทเนี่ยมันถูกกระจายออกไปสู่เครือข่ายของนักการเมืองยังไงบ้างแล้วเครือข่ายนักการเมืองเหล่านั้นเนี่ยที่จริงแล้วก็อาจจะต้องบอกว่ามันเป็นเครือข่ายของหัวคะแนนนะเป็นเครือข่ายของหัวคะแนนที่ในที่สุดแล้วเนี่ยก็จะนำกลับมาสู่กระบวนการเลือกตั้งแล้วได้คะแนนเสียงเหมือนเงินนำไปสู่อำนาจอำนาจนำมาสู่เงินเพราะนั้นในระบบของนักการเมืองเหล่านี้ยังคิดว่าต้องตั้งคำถามนะฮะว่าเวลาเราพูดเรื่องประชาธิปไตยทางการเมืองซึ่งหมายถึงการเลือกตั้งเนี่ยมันควรจะมีเพียงเรื่องเดียวไหมว่าเอ้ยมาแล้วนักการเมืองทำอะไรก็ได้ทำประชานิยมก็ได้ในขณะที่ดิฉันคิดว่าท่านอาจารย์ปรีดีพนมยงค์นะซึ่งท่านเป็นรัฐบุตรอาวุโสสมัยที่ท่านเปลี่ยนแปลงการปกครองนั้นเนี่ยท่านพูดว่าหลักประชาธิปไตยสมบูรณ์เนี่ยในความหมายของท่านเนี่ยยิ่งประกอบไปด้วย3เรื่องเรื่องที่1ก็คือโครงสร้างการเมืองส่วนบนซึ่งเราเรียกว่าประชาธิปไตยทางการเมืองเป็นเรื่องที่จำเป็นซึ่งในสมัยแรกของการเปลี่ยนแปลงการปกครอง2475เนี่ยเราเข้าไปจับตรงประเด็นของโครงสร้างส่วนบนคือโครงสร้างทางการเมืองแต่เสร็จแล้วท่านบอกว่าโครงสร้างทางการเมืองตรงนี้จะต้องนำมาสู่การสร้างพื้นฐานที่เราเรียกว่าประชาธิปไตยทางเศรษฐกิจนะ ซึ่งเป็นโครงสร้างส่วนล่างซึ่งมีความจำเป็นแล้วก็อีกเรื่องหนึ่งที่เป็นเศร้าที่สามของระบบที่เราจะสร้างประชาธิปไตยสมบูรณ์เนี่ยนะคะก็คือวัฒนธรรมประชาธิปไตยแต่สิ่งที่ท่านบอกก็คือว่าการประชาธิปไตยทางการเมืองต้องควบคู่ไปกับการกระจายอำนาจประชาธิปไตยทางเศรษฐกิจเพราะว่าถ้าหากราษฎรส่วนใหญ่เนี่ยยังยากจนอยู่ไม่มีทางที่คนยากจนเหล่านั้นก็จะมาสนใจเรื่องการเมืองเพราะนั้นเราจะเห็นเลยนะว่าเวลานี้เนี่ยพัฒนาการของบ้านเมืองมันสร้างความเหลื่อมล้ำทางเศรษฐกิจจากความเหลื่อมล้ำทางเศรษฐกิจมันนำไปสู่ความเหลื่อมล้ำทางสังคมแล้วเวลานี้เนี่ยระบบประชาธิปไตยเนี่ยที่ถูกแพร่ขยายมาในพวกเราในโลกที่3โลกกำลังพัฒนาทั้งหลายเนี่ยทุกประเทศก็เจอปัญหานะคะและอันนี้เป็นนักวิชาการชาวเยอรมันแกจะเป็นสังคมนิยมนะคลาวส์ออฟเขาได้พูดเอาไว้ชัดเจนหลังยุคสงครามเย็นที่โลกตะวันตกนี่พยายามเผยแพร่ประชาธิปไตยไปยังประเทศต่างๆนะซึ่งจริงๆแล้วเนี่ยการเผยแพร่ระบบประชาธิปไตยนั้นเนี่ยมันคือการสร้างระบบบางอย่างที่เหมือนกับอยู่ในระบบที่เป็น world order ของตะวันตกในการที่เขาจะเข้ามาควบคุมทุกอย่างได้ท่านจะเห็นนะว่าการลบกันในอาหรับในหลายประเทศส่วนใหญ่แล้วถ้าอเมริกันเข้าไปเกี่ยวก็จะบอกว่าจะต้องเอาประชาธิปไตยเข้าไปมีการเลือกตั้งมีตอนนี้อะไรนี่คือประชาธิปไตยในรูปแบบนะทีนี้อย่างคลาวส์ออฟเนี่ยเขาวิจารณ์เรื่องนี้ว่ามันคือการร่วมมือกันระหว่างกลุ่มทุนกับนักเลือกตั้งเพื่อที่จะสร้างเป็นพันธมิตรร่วมระหว่างความมั่นคงและการเจริญเติบโตทางเศรษฐกิจนะเพราะฉะนั้นเนี่ยท่านจะเห็นได้ชัดเจนนะฮะว่านักการเมืองเนี่ยที่เป็นนักเลือกตั้งเมื่อผนวกกับกลุ่มทุนขนาดใหญ่แล้วเข้าสู่อำนาจรัฐผ่านกระบวนการเลือกตั้งเขาจะมีอำนาจที่เหนือกว่าพวกรัฐประหารนะเพราะฉะนั้นเนี่ยสิ่งเหล่านี้เนี่ยมันคือสิ่งที่นักวิชาการตะวันตกเขาก็มองชาวตะวันตกด้วยกันว่าไอ้กระบวนการประชาธิปไตยที่ผ่านมานั้นเนี่ยมันคือกระบวนการยึดอำนาจระหว่างกลุ่มทุนนะฮะร่วมกับนักเลือกตั้งแล้วก็ในที่สุดเนี่ยเขาก็จะเข้ามาผูกขาดอำนาจทางเศรษฐกิจทั้งหมดส่วนพื้นที่ของภาคประชาชนนั้นน้อยมากไม่มีทางนะฮะที่คุณจะเปิดโอกาสให้ประชาชนนั้นสามารถที่จะลุกขึ้นมาสร้างพื้นที่ของตัวเองได้อย่างแท้จริงแม้ว่ารัฐธรรมนูญปี50ปี40เนี่ยจะเปิดพื้นที่ให้กับภาคประชาชนจำนวนมากแต่ก็ปรากฏว่าในที่สุดแล้วเนี่ยประชาชนนี้ก็ยังไม่สามารถทำอะไรได้นะฮะแล้วก็นักการเมืองเนี่ยเขาก็จะใช้ระบบอุปถัมภ์แบบใหม่ผ่านระบบประชานิยมในการหาเสียงแล้วก็กลับเข้าสู่อำนาจตลอดเวลา
1: คือที่จริงต้องบอกว่าก่อนรัฐธรรมนูญปี40เนี่ยนะคะในทุนทั้งหลายเนี่ยกลุ่มทุนจะสนับสนุนพรรคการเมืองทุกพรรคแต่หลังจากปี2540นะคะการที่เราเปิดให้มีระบบปาร์ตี้ลิสต์เข้ามาทำให้ในทุนซึ่งในปกติแล้วเนี่ยเป็นเพียงผู้ให้ทุนกับพรรคการเมืองเพื่อที่จะได้สร้างความสัมพันธ์แล้วก็ความไว้วางใจแล้วก็ความเกรงอกเกรงใจแล้วก็ทำเพื่อประโยชน์ของของกลุ่มทุนแต่พอรัฐธรรมนูญปี40เนี่ยเปิดโอกาสที่จะทำให้กลุ่มทุนนั้นเข้ามาเล่นการเมืองโดยตรงเพราะฉะนั้นอันนี้จะหนักกว่านะคะเพราะฉะนั้นกลุ่มทุนเนี่ยที่เขาเคยทำในธุรกิจแต่ต้องอาศัยการเมืองมาเอื้ออำนวยธุรกิจของตัวเองพอการเปลี่ยนแปลงของรูปแบบของรัฐธรรมนูญทำให้ในทุนนั้นสามารถเข้ามาเล่นการเมืองเองเพราะเมื่อเข้ามาเล่นการเมืองเองเนี่ยแนวทางที่จะมุ่งเน้นไปในเรื่องของการทำประโยชน์ให้เฉพาะกับกลุ่มทุนนั้นเนี่ยมันก็จะเกิดมากขึ้นเพราะนั้นความเหลื่อมล้ำของประชาชนนั้นเนี่ยก็จะเกิดมากขึ้นเช่นเดียวกันสมัยก่อนเนี่ยเคยมีนักการเมืองอาชีพท่านหนึ่งนะคะ ท่านเสียชีวิตไปแล้วท่านบอกว่านักการเมืองอาชีพนั้นเนี่ยดีกว่านักการเมืองที่มาจากภาคธุรกิจเพราะว่าเวลาจะคอร์รัปชันก็แค่ตามน้ํา 3-5% มากกว่านั้นไม่กล้าทําแต่พอนักการเมืองมาจากระบบทุนมาจากกลุ่มธุรกิจคราวนี้เนี่ยเขาก็จะลงทุนเท่าไหร่ก็ต้องถอนทุนให้ได้เท่านั้นเพราะฉะนั้นในสมัยหนึ่งเราก็ได้ยินมิสเตอร์ 20% แต่เวลานี้มัน 30% หรืออาจจะถึง 50% หรือในบางรายการเดี๋ยวคิดว่าอาจจะเกิน 50% ด้วยซ้ำไปเพราะฉะนั้นเนี่ยการทุจริตคอร์รัปชันจึงเป็นเรื่องที่ร้ายแรงมากเพราะว่าถ้าเราลองคิดดูว่างบประมาณแผ่นดินปีหนึ่งสมมุติว่า2ล้านล้านนะฮะตัวเลขกลมๆ2ล้านล้านถ้าหากว่ามีการคอร์รัปชัน 30% มันคือ 600,000 ล้านนะฮะเพราะฉะนั้นไอ้ปริมาณของเม็ดเงินในงบประมาณที่เพิ่มขึ้นกับการทุจริตคอร์รัปชันเนี่ยซึ่งการทุจริตคอร์รัปชันไม่ใช่ทุจริตเฉพาะในตัวงบประมาณเท่านั้นแต่ว่าทุจริตนั้นเนี่ยมันลามไปในสิ่งที่เราเรียกว่าการช่อราษฎร์บังหลวงเพราะว่ารัฐสามารถออกกฎหมายหลักเกณฑ์ต่างๆในการที่จะทำให้ผลประโยชน์ทั้งหมดของบ้านเมืองนั้นถูกมุ่งไปสู่กลุ่มผลประโยชน์ที่เป็นกลุ่มทุนเป็นหลัก
0: โครงการประชานิยมทั้งหลายที่เราเรียกว่านโยบายของรัฐเนี่ยนโยบายสาธารณะเนี่ยมันกลายเป็นนโยบายที่สามารถนำไปสู่การทุจริตคอร์รัปชันขนาดใหญ่ใช่ไหมแล้วก็เป็นกระบวนการที่สร้างหัวคะแนนหัวคะแนนเนี่ยคือต้องบอกว่านักการเมืองเวลานี้เนี่ยมันก้าวหน้าไปขั้นที่เราเรียกว่าการจัดการแบบ MLM Multi Level Marketing ทางการเมืองเพราะฉะนั้นเนี่ยเวลาที่เขาบอกว่าคืนอำนาจให้ประชาชนคือการไปเลือกตั้งโดยแท้ที่จริงแล้วเนี่ยคือการคืนอำนาจให้กลับไปที่นักการเมืองอีกเหมือนเดิมอ่ะเพราะมันเป็นสายพานที่แบบมันสั้นมากอ่ะคุณขึ้นมากาบัตรปุ๊บอำนาจกลับไปที่นักการเมืองทันทีแล้วกระบวนการของพรรคการเมืองเนี่ยขนาดใหญ่เขาก็สามารถที่จะวางฐานพวกบรรดาหัวคะแนนซึ่งอันนี้ก็เป็นนวัตกรรมใหม่นะคะจริงๆแล้วเนี่ยพรรคการเมืองขนาดใหญ่เหล่านี้มี NGO ใหญ่ๆที่ทำงานร่วมกับดิฉันมาก่อนนะฮะเข้าไปอยู่แล้ววางแผนให้ NGO คนเหล่านี้นะที่ไปวางแผนให้เขาพูดยังไงทราบไหมฮะสมัยก่อนตอนที่เริ่มรัฐธรรมนูญปี40เนี่ยจริงๆรัฐธรรมนูญปี40เป็นการเปิดช่องที่จะให้นักการเมืองนั้นเนี่ยมาจากนักธุรกิจสมัยก่อนเนี่ยที่มันเป็นระบบเลือกตั้งแบบเขตเนี่ยกลุ่มทุนไม่สามารถลงมาแข่งกับนักการเมืองอาชีพเพราะฉะนั้นก็ต้องให้เงินพรรคการเมืองทุกพรรคอ่ะไม่ว่าพรรคไหนที่มีโอกาสได้ขึ้นมาเป็นรัฐบาลก็จะเอื้ออำนวยประโยชน์ให้กับกลุ่มทุนทั้งนั้นแต่หลังจากปี40ที่เขาเปิดระบบปาร์ตี้ลิสต์ขึ้นมากลุ่มทุนสามารถเข้ามาลงขันเล่นการเมืองเองเลยเพราะฉะนั้นตรงจุดนี้เนี่ยมันทำให้นักเขาเรียกว่าอะไรในทุนทั้งหลายที่เขารู้สึกว่าเมื่อก่อนต้องมาจ่ายเงินน่ะให้กับนักการเมืองบอกให้ไปจ่ายทำไมลงมาเล่นเองเลยดีกว่าพอลงมาเล่นเองเนี่ยการระดมทุนเนี่ยจากนักการเมืองอาชีพซึ่งนี่ฉันอยากจะเรียกว่าเหมือนกับร้านค้าแบบโชว์หวยมันกลายเป็นมินิมาร์ทกลายเป็นห้างค้าปลีกขนาดใหญ่ที่คุณสามารถดึงสินค้าต่างๆเข้ามาอยู่ในแบรนด์ของคุณคือเมื่อก่อนต้องซื้อนักการเมืองเข้ามานะซื้อกัน 4-50 ล้านอ่ะเข้ามาอยู่ในค่ายของตัวเองเหมือนซื้อค่ายมวยซื้อนักมวยซื้อนักบอลเข้ามาอยู่ในค่ายตัวเองนักการเมืองก็เหมือนกันแต่นักการเมืองก็อาจจะแบบเล่นตัวได้ NGO ผู้ใหญ่คนหนึ่งที่เคยทำงานมาด้วยกันเนี่ยที่เข้าไปรับใช้ฝ่ายพรรคการเมืองเขาออกแบบว่าเฮ้ยต่อไปเนี่ยอย่าไปสนใจซื้อแต่นักการเมืองคุณจัดการเรื่องหัวคะแนนเลยเมื่อคุณมีหัวคะแนนแล้วเนี่ยเลือกตั้งเมื่อไหร่คุณได้แน่นอนเพราะว่าอะไรฮะหัวคะแนนมันก็เหมือนกับระบบ MLM ฮะคุณไปดูไอ้พวกเครื่องสำอางที่มันขายตรงอ่ะมันก็พยายามหาผู้ขายเป็นทีมใช่ไหมฮะเมื่อผู้ขายเนี่ยคุมชาวบ้านนะเป็นกลุ่ม เอื้ออำนวยความสะดวกทุกอย่างอยากจะกู้เงินเท่าไหร่เอามาก็มีความเดือดร้อนอะไรบ้านมีใครตายมีใครแต่งงานไปถึงหมดเพราะฉะนั้นเนี่ยไอ้ลักษณะระบบอุปถัมภ์แบบเกรงอกเกรงใจช่วยเหลือกันเนี่ยสิ่งเหล่านี้มันนำมาสู่การเมืองระบบใหม่ซึ่งทำให้คุณเลือกตั้งคุณเป็นนักคณิตศาสตร์คุณคำนวณได้เลยนะเวลานี้เนี่ยการเมืองมันไม่ใช่ภาพสวยงามที่บอกว่าประชาธิปไตยทางการเมืองคือการเลือกตั้งโดยที่ในที่สุดแล้วคนที่เข้าสู่การเลือกตั้งมีอำนาจแล้วเนี่ยเข้ามาควบคุมทุกอย่างนะฮะอย่างที่ House of Pool เนี่ยคิดว่านี่เป็นภาพที่ชัดเจนนะฮะว่ามันคือการจับมือร่วมกันระหว่างกลุ่มทุนและนักเลือกตั้งเพื่อเข้ามายึดเมื่อเขายึดอำนาจแล้วเนี่ยเขาก็สามารถที่จะกำหนดทิศทางการพัฒนาเศรษฐกิจก็คือเร่งเรื่อง GDP อย่างเดียวนะที่จริงเนี่ย หลายคนก็พูดว่าระบบประชาธิปไตยนั้นเนี่ยไม่ใช่ระบบการเมืองที่ดีที่สุดแต่อาจจะเป็นระบบที่เลวน้อยที่สุดแต่ว่าเวลานี้เนี่ยปัญหาทั่วโลกที่กำลังเกิดขึ้นในทุกประเทศที่ใช้ระบบประชาธิปไตยเนี่ยอาจจะเกิดคล้ายๆกับเราก็ได้นะฮะยิ้นถามหน่อยนะกระบวนการเลือกตั้งเนี่ยมันสามารถคัดคนที่มีความสามารถมาไหมสมมติว่าเราต้องการรองเท้าเรารองเท้าเราสึกเราเสียมันพังเนี่ยถ้าเราต้องการแก้ไขเราต้องไปหาใครฮะเราต้องไปหาช่างซ่อมรองเท้าใช่ไหมหรือถ้าหากว่าเราเป็นโรคหัวใจเราต้องการไปหาหมอเพื่อมารักษาเราเนี่ยเราต้องไปหาหมอที่โรคหัวใจว่าไอ้ใครที่เก่งที่สุดใช่ไหมแต่ท่านคิดว่าระบบเลือกตั้งสามารถหาช่างรองเท้าที่มีความสามารถหรือช่างหรือหมอผ่าตัดหัวใจให้กับท่านได้ไหมเพราะฉะนั้นเนี่ยการระบบการเลือกตั้งเนี่ยมันไม่ได้เป็นหลักประกันว่าเราจะได้คนที่มีความสามารถจริงๆในเรื่องที่เราต้องการที่จะเข้ามาแก้ไขปัญหาอันนี้ไม่ต้องพูดไปถึงว่าคุณมีจริยธรรมหรือเปล่าด้วยซ้ำไปนะฮะคุณมีความสามารถในเรื่องนั้นหรือเปล่านักการเมืองแต่ละคนที่เข้ามาในระบบปาร์ตี้ลิสต์ท่านมองกวาดสายตาไปดูแล้วท่านคิดว่าคนพวกนั้นมีความสามารถไหมเนี่ยสมมุติว่าเราถ้าเราเป็นโรคหัวใจแล้วเราไปหาหมอเราเลือกตั้งไอ้พวกนี้เข้ามานี่เราจะไว้ใจให้มันผ่าตัดไหมเนี่ยแต่ละคนเนี่ยนี่คิดว่าสิ่งเหล่านี้ถ้าเราพูดเปรียบเทียบแบบนี้มันทำให้เราเห็นภาพได้ชัดเจนนะฮะแต่ถ้าพูดอย่างนี้คนจะบอกว่าโอ้ยรสนานี่มันแบบต่อต้านการเลือกตั้งเหรอมันไม่ได้ต่อต้านจริงๆแล้วเนี่ยกระบวนการเลือกตั้งนี่ต้องบอกว่ามันไม่สามารถกันกรองอย่าไปเรียกว่าเพียงแค่คนดีนะคนที่มีความสามารถเหมาะหรือถนัดกับการที่จะเข้ามาแก้ปัญหาเนี่ยยังไม่ได้เลยจริงๆระบบเลือกตั้งเขาออกแบบนะคือหนึ่งส.ส.เขตก็อาจจะเป็นคนใกล้ชิดกับประชาชนเลือกเข้ามาแต่เขาก็เห็นว่าส.ส.เขตที่เลือกเข้ามาแล้วเนี่ยอาจจะยังไม่มีความสามารถพอเขาก็เปิดระบบปาร์ตี้ลิสต์เพื่อให้คุณมีโอกาสไปคัดคนที่มีความสามารถแต่ถ้าลงไปเลือกตั้งอาจจะแพ้แต่เป็นคนมีความสามารถที่จะเข้ามาเป็นองค์ประกอบเหมือนสว.ฮะที่เขามีสว.เลือกตั้งกับสว.สรรหาสว.เลือกตั้งก็อาจจะเลือกจากประชาชนแต่ว่าเมื่อเลือกจากประชาชนแล้วเนี่ยก็ยังมีสว.สรรหาอีกกลุ่มหนึ่งที่เลือกมาจากภาควิชาชีพต่างๆเพื่อให้เป็นคนที่เหมาะกับการที่จะมาทำงานในสิ่งที่จำเป็นแต่ปรากฏว่าไม่ว่าจะเป็นสว.สส.อะไรนะฮะสส.นี่หนักหน่อยนะพวกปาร์ตี้ลิสต์ทั้งหลายเนี่ยกลายเป็นการตอบแทนทางการเมืองหรือใครลงขันในทุนคนไหนลงขันเยอะก็เข้ามาเพราะฉะนั้นเราจะเห็นว่าเสียขายแก๊สเสียขายรถยนต์เสียอะไรทั้งหลายเข้ามาเป็นรัฐมนตรีหมดเลยแล้วก็สงสัยว่าไอ้เสียพวกนี้มันบริหารบ้านเมืองเป็นไหมเนี่ยเพราะฉะนั้นเนี่ยระบบเหล่านี้เนี่ยถ้าถามว่าทำไมมันเกิดอย่างนี้ขึ้นมาเพราะว่ามันก็กลับมาเรื่องจริยธรรมนะว่าจริยธรรมเนี่ยถ้าเรามองเห็นแก่เรื่องของส่วนรวมเนี่ยเราก็ต้องเลือกคนที่แบบเหมาะกับงานแล้วก็มีความสามารถที่จะเข้ามาทีนี้ถ้าเรามองในภาพรวมทั้งหมดเราก็จะเห็นว่าโอ้โหกระบวนการเลือกตั้งเนี่ย มันได้แต่คนต้องมีเงินอะเข้ามาคนดีเขาก็ไม่อยากเปลืองตัวไม่อยากเข้ามายุ่งเข้ามาก็ไม่ได้คนมีความสามารถยังบอกหมอโรคหัวใจอาจจะเข้ามาสมัครแต่ว่าอาจจะไม่ได้รับเลือกได้นะทั้งที่โรคหมายถึงว่าถ้าประเทศไทยเป็นคนป่วยที่ต้องการหมอรักษาโรคหัวใจก็อาจจะมีหมอรักษาโรคหัวใจเข้ามาสมัครเลือกตั้งแต่ถ้าเงินน้อยคุณก็ไม่ได้นะเพราะฉะนั้นเนี่ยในระบบกระบวนการเลือกตั้งเวลานี้เนี่ยมันเป็นกระบวนการที่มันไม่สามารถกั่นกรองคนที่มีความจำเป็นหรือเหมาะกับการงานนั้นเข้ามาสู่ระบบได้นะนี่คือสิ่งที่ดิฉันเห็น
1: กกต.นั้นเนี่ยเป็นด่านแรกในการกั่นกรองคนดีให้เข้าสู่การเมืองนะคะแต่ว่าปรากฏว่ากกต.นั้นเนี่ยแม้แต่คนที่เลือกตั้งเนี่ยบางทีประชาชนยังไม่รู้จักเลยด้วยซ้ำไปว่ามีประวัติอะไรบ้างอย่างไรเพราะการที่เราจะใช้กระบวนการเลือกตั้งแล้วได้คนดีคนเก่งคนซื่อสัตย์สุจริตมันก็เป็นเรื่องยากเพราะฉะนั้นนิ้งคิดว่าเป็นเรื่องที่กกต.เนี่ยจะต้องทำหน้าที่ตรงนี้ให้ดีขึ้นให้สมดังพระราชดำรัสของสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวเรานะฮะที่ว่าในสังคมนั้นมีทั้งคนดีและคนไม่ดีเราคงไม่สามารถที่จะไปกำจัดคนไม่ดีออกไปจากสังคมแต่สิ่งที่เราจะทำได้ก็คือการกั่นกรองให้มีคนดีเข้าไปสู่การบริหารบ้านเมืองแล้วก็สกัดกั้นคนไม่ดีไม่ให้เข้าสู่อำนาจอันนี้เป็นสิ่งที่ต้องทำได้แล้วยังคิดว่าบทบาทอันนี้เนี่ยต้องผลักดันให้กกต.เนี่ยมีกระบวนการในการสรรหาหรือในกระบวนการในการเลือกตั้งที่ทำให้ประชาชนเนี่ยได้รู้จักนักการเมืองดีขึ้นยังคิดว่าสิ่งเหล่านี้เนี่ยเป็นสิ่งที่ต้องทำต่อไปค่ะคือดิฉันคิดว่าจริงๆแล้วตอนนี้ประชาชนตื่นตัวขึ้นมากนะคะจากกระบวนการไอ้สภาพการที่เราเห็นเนี่ยประชาชนลุกขึ้นมาเรียกร้องการปฏิรูปเป็นระยะเวลาดิฉันคิดว่า6เดือนอันนี้เป็นปรากฏการณ์ใหม่ของสังคมนะคะแล้วก็เป็นปรากฏการณ์ที่มีความหวังดิฉันคิดว่าถ้าหากว่าปรากฏการณ์เหล่านี้เนี่ยจะไม่ให้มันสลายตัวกลับไปเนี่ยการเมืองต้องปรับปรุงตัวเองอย่างแน่นอนแล้วก็การปรับปรุงตัวเองนั้นเนี่ยก็คือการที่คุณจะต้องทำให้ เกิดสิ่งแวดล้อมที่จะทำให้นักการเมืองนั้นมีจริยธรรมแล้วก็ทำหน้าที่ในการที่จะรักษาผลประโยชน์ของประชาชนให้มากขึ้นอย่างที่ยินบอกว่าสมมุติเรามีต้นไม้ที่มีเมล็ดพันธุ์ที่ดีมากเลยแต่ถ้าหากว่าต้นไม้นั้นเราไปใส่ไว้ในตู้ที่ไม่มีอากาศไม่มีแสงสว่างไม่มีปุ๋ยไม่มีน้ำเนี่ยต่อให้ต้นไม้ดีขนาดไหนก็ตายนะคะเพราะฉะนั้นสิ่งแวดล้อมจึงเป็นสิ่งที่มีความสำคัญถ้าเราได้นักการเมืองที่ดีมันก็ต้องมีระบบที่ดีที่จะทำให้คนดีนั้นเนี่ยได้มีโอกาสเติบโตได้อากาศได้แสงได้น้ำได้ปุ๋ยต่างๆที่ทำให้เติบโตขึ้นได้เพราะฉะนั้นยังคิดว่าเมล็ดพันธุ์ที่ดีคือนักการเมืองกับสิ่งแวดล้อมคือประชาชนและระบบนั้นเนี่ยเป็นสิ่งที่ต้องไปด้วยกันค่ะ
0: ลองดูอันนี้นะสมัยนั้นดิฉันเขียนบทความประชาธิปไตย2นิ้วนี่เป็นการประชุมแก้รัฐธรรมนูญนะท่านเห็นมั้ยชู2นิ้วตอนแรกก็ไม่เข้าใจว่ามันชู2นิ้วทำไมปกติเนี่ยในช่องกดคะแนนนะช่องที่1ใช่มั้ยคือช่องแสดงตนช่องที่2เห็นด้วยช่องที่3ไม่เห็นด้วยเพราะฉะนั้นเนี่ยมีอยู่ครั้งหนึ่งเมื่อสักปี55นะฮะตอนนั้นมีสวผู้สสผู้หญิงคนหนึ่งเป็นสสใหม่ปรากฏว่าโหวตงดออกเสียงใน อะไรสักเรื่องหนึ่งนะฮะปรากฏว่าวันรุ่งขึ้นนะฮะออกมาแถลงข่าวร้องห่มร้องไห้ว่ากดผิดค่ะคืออะไรกดผิดบอกโอ๊ยมันเรื่องสำคัญขนาดนั้นเลยนะขนาดออกมาแถลงว่าที่ไม่กดเห็นด้วยแล้วไปกดงดออกเสียงเนี่ยเพราะว่าตัวเองอ่ะสับสนกดผิดหลังจากนั้นปรากฏการณ์ชู2นิ้วนี้ก็เลยเกิดขึ้นเพื่อให้สมาชิกทั้งหลายที่ยังอ่อนหัดจะได้ไม่ต้องคิดอะไรมากกดออดปุ๊บเข้าไปดูสัญญาณนิ้วอย่างเดียวนะฮะแล้วดูเนี่ยเขาชู2นิ้วนะเดินแบบโอ้โหแบบนี้คิดว่าอย่างกับประมูลอะไรสักอย่างเดินแกไม่สนใจอะไรเลยนะหลังแกเห็นว่าดิฉันแอบถ่ายรูปอยู่เรื่อยอ่ะ ตหลังแกก็จะชู2นิ้ว3นิ้วถือชูเร็วๆเพื่อให้ถ่ายไม่ทันเลยแบบนี้นะเพราะฉะนั้นเนนคิดว่าอันนี้คือหลักฐานที่ชัดเจนนะฮะว่านักการเมืองในสภาเนี่ยฟังไม่ต้องฟังอะไรเลยเวลาเขาอภิปรายกันโอ้โหจะเป็นจะตายไม่ฟังนะอยู่ข้างนอกกินกาแฟนั่งคุยกันใช่ไหมเสร็จพอกดออดลงคะแนนปุ๊บเข้ามาดูนิ้วอย่างเดียวนะอันนี้ก็เป็นภาพเสียบบัตรแทนกันตอนที่ฉันพูดเรื่องเสียบบัตรแทนกันโอ้โหเป็นเรื่องเป็นราวใหญ่โตตอนนั้นยังไม่มีภาพชัดเจนขนาดนี้ปรากฏว่าตั้งกรรมการสอบมาแล้วนะตั้งกรรมการสอบ2ปีแล้วมั้งแล้วก็เงียบหายไปเลยจนตอนนี้เนี่ยโอ้โหไม่ต้องตั้งกรรมการสอบเลยอะชัดเจนไหมอันนี้คือตอนแก้ไขรัฐธรรมนูญดิฉันเองก็ได้ความรู้จากอิตาคุเนียนะมันเสียบบัตรมีทั้ง 3-4 ใบอะเมื่อก่อนไม่เคยคิดว่าช่องเสียบบัตร1อันเนี่ยสามารถเสียบแล้วดึงออกเสียบใบใหม่ดึงออกเสียบใบใหม่ได้แต่ปรากฏว่าลายเนี้ยทำให้เห็นวิธีการนะฮะเดี๋ยวลองดูนะฮะที่จริงระยะเวลาที่เขาคลิปอันนี้มัน1นาที17วินาที1นาที17วินาทีเนี่ยขอแจมนิดนึงเรื่องพลังงานนะฮะตอนที่เขาขายหุ้นปตท.เนี่ยเขาใช้เวลา1นาที17วินาทีนะคะขายหุ้นหมดเลยนะฮะเท่ากับเวลาที่อีตาคนนี้มันกดบัตรเนี่ยนะฮะ1นาที17วินาทีท่านลองดูนะฮะว่าชาวบ้านที่เขามายืนเข้าคิวกันตั้งแต่ตี5ตี4เนี่ยเพื่อจะซื้อหุ้นปตท.ตอนที่เปิด IPO เนี่ยปรากฏว่า1นาที17วินาทีก็บอกขายหมดแล้วชาวบ้านไม่มีใครได้นะคะมีแต่นักการเมืองได้หมดนักการเมืองได้หุ้นอุปการะคุณไปเป็นล้านล้านหุ้นนะคะนี่ตอนนี้ยุคนั้นที่ฉันพูดเรื่องการกดบัตรแทนกันแล้วก็ประธานรัฐสภาตั้งกรรมการสอบจนดิฉันออกมาแล้วยังสอบไม่เสร็จเลยแต่ว่าไม่เป็นไรเพราะตอนนี้ภาพมันก็ชัดเจนจนศาลรัฐธรรมนูญตัดสินให้การแก้ไขรัฐธรรมนูญว่าด้วยที่มาของสว.เนี่ยเป็นอันเป็นโมฆะไปนะแต่ว่าคนเหล่านี้เขาพูดว่าไงซาแมนเขาบอกว่าโอ้คนที่กดบัตรแทนกันแค่ 4-5 ใบเองแต่คนที่ลงคะแนนเห็นด้วยเนี่ยมันตั้ง300กว่าไอ้ 4-5 ใบก็เอาออกไปสิอย่าไปนับยังไงก็ชนะอยู่แล้วถามท่านคณาจารย์หน่อยนะท่านนักศึกษาในห้องไม่มีการโกงข้อสอบเนี่ยท่านจะบอกว่าเอ้ยสองสามคนออกไปหรือเปล่าหรือว่าจะยกเลิกไอ้ข้อสอบชุดนั้นเลยใช่ไหมสมมติบอกข้อสอบรั่วออกมาหรือมีการโกงข้อสอบปุ๊บเนี่ยมันต้องยกเลิกใช่ไหมแต่นักการเมืองพวกเนี้ยเขาพูดบอกว่าเอ้ยยกเลิกได้ยังไงไม่เป็นธรรมเลยใช่ไหมเขากด 4-5 ใบก็ตัดออกไป 4-5 คนน่ะแล้วก็พอบอกว่าเรื่องนี้ใครรับผิดชอบเขาบอกก็ให้รับผิดชอบตัวเองไปเพราะว่าไม่เกี่ยวอะไรกับพรรคนะเพราะฉะนั้นในสิ่งเหล่านี้เนี่ยมันกลายเป็นว่าทุนเวลานี้มันมาครอบงำทั้งหมดนะฮะตั้งแต่กระบวนการเลือกตั้งครอบงำบรรดาผู้แทนสว.เองก็ถูกกล่าวหานะว่าเวลาที่โหวตเวิร์ดอะไรเนี่ยน่าจะมีการจ่ายเงินเป็นรายครั้งหรือรายประจำทีนี้เราจะเห็นเลยว่าในเวลานี้เนี่ยในกระบวนการอำนาจที่เราแบ่ง3อำนาจเพื่อให้ถ่วงดุลกันตั้งแต่อำนาจบริหารอำนาจนิติบัญญัติและอำนาจตุลาการอำนาจบริหารและอำนาจนิติบัญญัติมันรวมเป็น1เกือบจะหมดนะมันเหลือสว.อยู่ติ่งนึงอะจำนวน1เท่านั้นเองที่ยังไม่ถูกครอบงำนะเพราะฉะนั้นเนี่ย2ส่วนนี้เนี่ยมันก็รวบอำนาจเวลาผ่านกฎหมายทุกอย่างเนี่ยมันก็เป็นไปเพื่อประโยชน์ของเจ้าของทุนน่ะใช่ไหมฮะเวลาคุณจะออกนโยบายสาธารณะคุณยิ่งไปทำอะไรได้ลำบากมากเลยนะเวลาที่จะควบคุมงบประมาณตัวนี้อะไรโอ้โหไม่มีเหลือฮะสองส่วนนี้เนี่ยหมดละนะเวลานี้เนี่ยจะเห็นได้ชัดเจนแล้วว่าเสียงข้างน้อยเนี่ยมีเอาไว้ประดับนะแล้วก็ถ้าหากว่ายุ่งมากนักก็ไม่ให้อภิปรายเช่นอภิปรายพอวิธีการก็คือคนหนึ่งเสนอขอปิดอภิปรายอีกฝ่ายหนึ่งจะช่วยกันหน่อยนึงก็ขอเสนอให้อภิปรายต่อเสร็จแล้วก็โหวตพอโหวตปุ๊บเสียงข้างมากชนะทุกทีอ่ะเพราะฉะนั้นมันก็จะลีดไปทุกอย่างเลยคุณอยากจะได้อะไรได้หมดอ่ะเพราะฉะนั้นคณิตศาสตร์มันเริ่มมาตั้งแต่การเลือกตั้งอ่ะค คุณต้องการเสียงข้างมากคุณให้ได้300หรือ400เสียงแล้วก็รวมวุฒิสภาอีกสักส่วนหนึ่งเนี่ยแค่นี้เนี่ยคุณก็คุมอำนาจสภานิติบัญญัติได้ทั้งหมดแล้วก็อำนาจรัฐก็อยู่ในมืออยู่แล้วเพราะนั้นจะเหลืออะไรเหลือองค์กรอิสระเวลานี้องค์กรอิสระทั้งหลายต้องทำงานหนักมากไม่ว่าจะเป็นปปช.ไม่ว่าจะเป็นศาลพวกนี้ก็จะถูกดิสเครดิตท่านเห็นไหมฮะนักการเมืองออกมาดิสเครดิตตลอดเวลาเพราะว่าอันนี้คือการทำลายกลไกการตรวจสอบถ่วงดุลซึ่งคือการทำลายหลักการของประชาธิปไตยหรือรากฐานประชาธิปไตยทั้งหมดเพราะนั้นไอ้สิ่งนี้แหละพอเวลาที่คุณทำอะไรที่มันเกินจากจุดที่เหมาะสมเนี่ยมันก็จะตีกลับมานะไอ้การทำเอกสารปลอมการกดบัตรแทนการส่งสัญญาณโหวตแล้วก็รวมไปถึงไอ้ตอนที่ผ่านกฎหมายเนียโทษกรรมสุดซอยโน่นตอนเท่าไหร่ตีประมาณตีสี่อ่ะตีสี่ยี่สิบห้านาทีอ่ะมันเป็นช่วงเขาเรียกว่าอะไรนะเลิกโจรปล้นบ้านอ่ะตอนกำลังหลับสนิทพอดีเลยมามูฮุ้งขยันเลยกันนักหนาเนี่ยยาววิกาเลยอ่ะตื่นขึ้นมาพวกประชาชนถูกปล้นซะแล้วอะไรเงี้ยนะฮะถึงได้ลุกขึ้นมาต่อต้านกันแล้วก็ไอ้เรื่องปิดโอกาสเสียงข้างน้อยนี่ก็เป็นความที่เขาคิดว่าเสียงข้างน้อยไม่มีอำนาจทำอะไรได้นะแต่อย่างน้อยที่สุดการมีศาลรัฐธรรมนูญเนี่ยมันก็ช่วยทำให้เราเนี่ยสามารถที่จะต่อสู้แม้จะเป็นทางที่เล็กมากเพราะนั้นเวลานี้สิ่งที่เขาดิสเครดิตก็คือไอ้พวกเนี้ยมันเป็นพวกสมคบคิดกันนะสมคบคิดแล้วก็เรียกว่าอะไรเป็นการพยายามทำลายรัฐบาลที่มาจากเสียงข้างมากที่ประชาชนเลือกมาซึ่งเราบอกว่าประชาชนเลือกมาก็จริงแต่ไม่ได้บอกว่าคุณจะมาคอร์รัปชันได้คุณก็ต้องมาปฏิบัติตามกฎหมายแต่พวกนี้ก็จะพูดอยู่ตลอดเวลาว่าทำไมมีแต่พรรคเขาที่จะโดนยุบโดนเล่นงานโดนตลอดเวลาเย็นเคยคุยกับพรรคพวกบอกว่ามันก็ไม่ต่างจากไอ้คนที่มันเป็นฆาตกรรมต่อเนื่องอ่ะใช่ไหมไอ้เด็กไอ้ผู้ชายที่มันเป็นฆาตกรรมต่อเนื่องฆ่าเด็กอ่ะติดคุกไปแล้วออกมามันก็ทำอีกติดคุกไปแล้วออกมาก็ทำอีกถ้าไอ้คนนั้นมันมีอำนาจกันมาเป็นนักการเมืองมันคงพูดแบบนี้นะมันจะมาจับแต่ฉันเนี่ยทำไมถึงไม่จับคนอื่นมั่งแต่แทนที่จะดูว่าก็คุณทำซ้ำซากอ่ะตลอดเวลาใช่ไหมคุณทำซ้ำซากแล้วคุณก็ไม่เปลี่ยนอ่ะใช่ไหมเวลานี้เนี่ยต้องบอกเลยนะฮะว่าผู้แทนราษฎรเนี่ยมันกลายเป็นเพียงพนักงานบริษัทของพรรคการเมืองเท่านั้นนะการใช้อำนาจเสียงข้างมากอย่างน้อยเนี่ยนะ4กฎหมาย4ฉบับนะที่ทำให้คนเริ่มตื่นตัวขึ้นมาจากไอ้ที่จริงเนี่ยจุดที่เขาตื่นตัวคือไอ้ร่างพรบ.นิรโทษกรรมคือนิรโทษกรรมเนี่ยขึ้นต้นมาครั้งแรกเพียงแค่ยกเลิกการเอาผิดของคนที่เข้ามาชุมนุมแต่พอมาอยู่ในชั้นกรรมาธิการแก้ไขแปรยติโอ้โหเปลี่ยนซะจนแบบครอบคลุมระยะเวลาตั้งแต่ปี2547จนถึง2556โอ้โหกี่ปีเนี่ย9ปี10ปีมันมีเนียโทษกรรมอะไรที่มันครอบคลุมช่วงเวลายาวนานขนาดนี้คือคนเหล่านี้พอเวลามีอำนาจแล้วมันเหิมเกริมนะมันเกิดความรู้สึกว่าแล้วจะทำอะไรฉันก็ผ่านมาเรียบร้อยถูกต้องสสยกมือทุกคนแล้วมีอะไรไหมดิฉันคิดว่ากรณีร่างพรบ.นิรโทษกรรมนั้นเนี่ยเป็นครั้งแรกนะฮะที่ประชาชนลุกขึ้นมาใช้เสียงทางตรงของตัวเองรับไม่ได้กับพรบ.ฉบับนี้จนในที่สุดสว.นะต้องพลิกลำไม่รับเป็นเอกฉันท์น่าจะ143คะแนนต่อ0ซึ่งใน6ปีไม่เคยมีเลยที่มีการลงมติแบบเป็นเอกฉันท์ขนาดนี้นะแต่ว่าก็ต้องบอกเลยสว.ที่ยอมพลิกลำเนี่ยเผลอๆก็คงจะเป็นนายใหญ่เขาพลิกลำยอมให้ถอยอะถ้านายใหญ่เขาไม่ยอมให้ถอยเนี่ยนะมันคงไม่ถอยหรอกใช่ไหมเพราะฉะนั้นไอ้จากจุดนั้นน่ะที่เรียนคิดว่ามันเป็นจุดของการเสียศูนย์แล้วมันก็ถอยล่นมาทุกอย่างตั้งแต่ร่างรัฐธรรมนูญแก้ไขที่มาสว.นะฮะซึ่งที่จริงถ้าดิฉัน ไม่ร่วมไปฟ้องด้วยนะดิฉันก็เป็นคนหนึ่งนะฮะในกลุ่มสวเลือกตั้ง3คนที่ไปฟ้องเพิกถอนไอ้การแก้ไขที่มาสวซึ่งหลายคนเพื่อนสวเลือกตั้งก็ถามเฮ้ยไปฟ้องทำไมขัดขวางทำไมตัวเองจะได้ประโยชน์อ่ะเห็นไหมถ้าเกิดว่าแก้ไขได้พวกเราก็สามารถลงเลือกตั้งได้อีกโดยไม่ต้องเว้นวรรคดิฉันบอกว่าเฮ้ยพวกคุณมีจริยธรรมหรือเปล่าไอ้หลักจริยธรรมเนี่ยการทำงานโดยปราศจากการขัดแย้งแห่งผลประโยชน์เนี่ยมันก็เป็นสิ่งที่ถูกบัญญัติไว้ในรัฐธรรมนูญนี่ก็เป็นจริยธรรมข้อหนึ่งนะแต่ปรากฏว่านักการเมืองไม่สนใจหรอกใช่ไหมเมื่อเขาไม่สนใจเนี่ยเวลานี้เนี่ยจึงถูกลงโทษแล้วก็โดยเฉพาะเมื่อไปดูโพลของประชาชนที่ตอบคำถามว่าสิ่งที่ต้องการปฏิรูปเร่งด่วนคืออะไรคือจริยธรรมนักการเมืองนะคะเพราะฉะนั้นเนี่ยที่อาจารย์ทำวิจัยเรื่องนี้ดิฉันคิดว่าเป็นสิ่งที่เหมาะสมว่าจริยธรรมของนักการเมืองเนี่ยจะทำอย่างไรดิฉันคิดว่าสมัยที่เราเด็กๆเนี่ยนะเราถูกสั่งสอนมาตลอดว่าเฮ้ยเป็นมนุษย์มันต้องมีฮีปะใช่ไหมแล้วฮีโอตปะเนี่ยเขาถือว่าเป็นธรรมะคุ้มครองโลกเป็นธรรมะที่ช่วยให้โลกมีความเป็นระเบียบเรียบร้อยไม่เดือดร้อนและสับสนวุ่นวายนะซึ่งเวลานี้เนี่ยนักการเมืองไม่มีนักการเมืองไม่ได้สนใจฮีริโอตัปปะเพราะนั้นดิฉันคิดว่ามันจะต้องมีกระบวนการขับเคลื่อนในส่วนของประชาชนอย่างจริงจังนะคะในการที่จะทำให้นักการเมืองเราเนี่ยเกิดฮีริโอตัปปะมากขึ้นนะเพราะฉะนั้นเวลานี้ดิฉันคิดว่าสิ่งหนึ่งที่จะทำให้กระบวนการตรวจสอบนักการเมืองในเรื่องการทุจริตคอร์รัปชันหรือให้ทำให้เขามีจริยธรรมมากขึ้นนั้นเนี่ยต้องทำให้นักการเมืองเหล่านี้เนี่ยอยู่ในพื้นที่ที่สว่างคุณต้องฉายสปอตไลท์ไปที่เขาตลอดเวลาไม่ปล่อยให้เขาไปอยู่ในความมืดใช่ไหมพวกนี้เวลาเข้าสภาอยู่ในความมืดนะดิฉันเองเคยเสนอตอนเข้ามาในวุฒิสภาว่าขอให้ทำโปรไฟล์ของนักการเมืองแต่ละคนเอาเฉพาะสว.ก่อนก็ได้โดยเริ่มต้นจากการที่ขั้นพื้นฐานสุดหนึ่งคุณเข้าประชุมเท่าไหร่คุณลงมติเท่าไหร่ปรากฏว่าท่านทราบไหมกรรมาธิการ22คณะเห็นด้วยดิฉันแค่4คณะอีกที่เหลืออีก10กว่าคณะไม่เห็นด้วยนี่บอกอ้าวในเมื่อเราเนี่ยเป็นผู้แทนปวงชนน่ะเราต้อง address ต่อปวงชนที่เขาเป็นคนเลือกเราทำไมเราไม่ให้เขารู้แม้แต่งานพื้นฐานเลยว่าเฮ้ยคุณน่ะเข้ามาประชุมกี่ครั้งแล้วคุณลงมติเท่าไหร่เพราะมีนักธุรกิจเยอะที่เข้ามาเป็นสสสวนะเข้ามาแล้วเซ็นชื่อเสร็จหายไปเลยบางคนไม่เคยมาลงมติเลยยังคิดว่าเอ้ยเขาเอาคุณมาเนี่ยจ่ายเงินเดือนจ่ายสิทธิประโยชน์มหาศาลเนี่ยนะเขาไม่ได้ต้องการมาให้คุณมาเขียนลายเซ็นว่าคุณเข้าประชุมเขาต้องการความคิดความเห็นของคุณเขาต้องการคอนทริบิวชั่นของคุณเนี่ยที่เป็นรูปธรรมซึ่งถ้าทำสิ่งนี้เราสามารถทำได้ในระดับเรียลไทม์เพราะว่าเวลาที่คุณโหวตใครโหวตอะไรปุ๊บขึ้นเลยทำไมคุณไม่เปิดเผยให้ประชาชนรู้แล้วไม่ใช่เปิดเผยเป็นเรื่องๆคุณทำไปเลยในกอนางสาวขอนางสาวงอใช่ไหมออกมาเลยเข้าประชุมเท่าไหร่ลงมติเท่าไหร่ลงมติเรื่องอะไรแล้วก็ควรจะลงลึกไปเรื่อยๆในการที่จะรู้ว่าการทำงานของเขาเนี่ยมันคุ้มค่าเงินเดือนหรือเปล่าแม้แต่การเดินทางจากต่างจังหวัดมาพวกเราก็นั่งรถไฟเครื่องบินฟรีหมดนะแต่เราเคยรู้ไหมไม่เคยตรวจเลยว่าไอ้นักการเมืองจังหวัดนั้นเดินทางมาแล้วมาเข้าประชุมหรือเปล่ามาลงมติหรือเปล่ามีอยู่ครั้งหนึ่งสสบุญยอดเอาข้อมูลมาเปิดเผยว่ามีสสจังหวัดหนึ่งเดินทางโดยเครื่องบินใน1ปี 600,000 บาทก็คนก็ด่าอย่างว่าเอ้ยทำไมคุณไม่เอามาต่ออีกนิดนึงอ่ะเข้าใช้เงินเดินทางด้วยเครื่องบิน 600,000 บาทแล้วประชุมกี่ครั้งลงมติกี่ครั้งลงมติเห็นด้วยไม่เห็นด้วยในเรื่องอะไรบ้างยังคิดว่าสิ่งเหล่านี้เป็นเรื่องที่เราต้องตรวจสอบนะฮะมีอาจารย์ท่านหนึ่งเนี่ยดร.ประภาสปิ่นตบแต่งเคยทำงานวิจัยชิ้นหนึ่งในช่วง10ปีของการออกกฎหมาย ในสภานิติบัญญัติเข้าใจว่าน่าจะตั้งแต่ปี 35 ถึง 45 หรืออะไรเนี่ยนะพบว่ามีกฎหมายเพียง 2% เท่านั้นที่เป็นกฎหมายที่มีประโยชน์กับประชาชนกฎหมายที่เหลือไม่ได้เกี่ยวข้องอะไรประชาชนเลยเป็นเรื่องอย่างอื่นหมดน่ะซึ่งนี้คิดว่าสิ่งเป็นงานวิจัยที่มันสถาบันทั้งหลายควรจะต้องทำนะฮะว่าเฮ้ยคุณทำอะไรกันบ้างหรือมีเรื่องหนึ่งตอนที่ดิฉันเข้าไปครั้งแรกเนี่ยดิฉันก็เข้าไปอยู่ในกรรมาธิการที่ทำเรื่องงบประมาณด้วยแต่ละปีเนี่ยปรากฏจุดที่ดิฉันเห็นนี่ตกใจมากข้อหนึ่งคือรายรับที่เข้ามาปรากฏว่าในแต่ละปีเนี่ยรายรับสมมุติว่าอย่างปี557เนี่ยงบประมาณแผ่นดิน 2.4 ล้านล้านเขาก็จะมีเงินจากการเก็บภาษีทั้งระบบเนี่ยอยู่ที่ประมาณ2ล้านล้านส่วนอีก4แสนล้านก็กู้ใช่ไหมฮะดิฉันดูตัวเลขทรัพยากรธรรมชาติทั้งระบบทั้งพลังงานแร่ป่าไม้ทุกชนิดเลยนะฮะท่านทราบไหมว่ามันเป็นสัดส่วนเท่าไหร่ของภาษีที่รัฐเอามาใช้มันมีสัดส่วนแค่ 2.5%หมายถึงใน100บาทที่รัฐบาลเก็บจากภาษีทั้งระบบมีภาษีจากทรัพยากรเพียง2บาท50เท่านั้นนะคะอันนี้เนี่ยบอกเฮ้ยนี่ไงนี่คือความเหลื่อมล้ำไงนี่คือการผ่องถ่ายทรัพยากรเนี่ยออกไปในมูลค่าที่ต่ำมากแล้วสร้างปัญหาสิ่งแวดล้อมเต็มไปหมดนี่คิดว่าสิ่งเหล่านี้เป็นเรื่องที่มีความสำคัญมากที่ดิฉันบอกว่าการปฏิรูปถ้าจะให้ได้ผลนะฮะเวลานี้คุณต้องกลับมาที่เรื่องเศรษฐกิจถ้าคุณกลับมาที่เรื่องเศรษฐกิจได้เนี่ยบ้านเมืองมันจะแก้ไขปัญหาได้แล้วก็ทรัพยากรธรรมชาติทั้งหลายมันควรจะต้องกลับมาเป็นต้นทุนให้กับประชาชนไม่ว่าจะเป็นเรื่องการศึกษาไม่ว่าจะเป็นเรื่องการรักษาพยาบาลแต่ไม่ใช่เป็นทรัพยากรของคนทั้งประเทศแต่ถูกผ่องถ่ายไปให้กับคนส่วนน้อยเพื่อสร้างความร่ำรวยแล้วสร้างความเหลื่อมล้ำให้กับบ้านเมืองมากขึ้นเรื่อยๆซึ่งหญิงคิดว่าสิ่งเหล่านี้เป็นเรื่องที่เป็นโจทย์ที่ยากในการที่เราจะคิดต่อเพราะว่าถ้าหากว่าเรามีความจริงใจนะคะในการที่จะแก้ปัญหาเหล่านี้หญิงคิดว่าบ้านเมืองเนี่ยมันยังแก้ไขได้
1: หญิงคิดว่าไอ้เรื่องการปฏิรูปนักการเมืองเป็นเรื่องสำคัญมากถ้าไปดูโพยนะคะในช่วงระยะหลังๆเนี่ยสิ่งที่ประชาชนต้องการปฏิรูปมากที่สุดคือจริยธรรมของนักการเมืองเพราะฉะนั้นเนี่ยดิฉันคิดว่าถ้าหากประชาชนตื่นรู้เนี่ยนะคะแล้วก็ผลักดันการปฏิรูปอย่างจริงจังมันเปลี่ยนแปลงได้แน่นอนเพราะว่าในต่างประเทศเขาพูดกันนะฮะว่าประชาชนเป็นอย่างไรนักการเมืองก็เป็นอย่างนั้นเพราะฉะนั้นถ้าหากเราต้องการให้นักการเมืองนั้นเนี่ยเป็นคนที่มีจริยธรรมเราต้องออกแบบวิธีการที่ทำให้นักการเมืองเหล่านั้นอยู่ในที่สว่างเพราะว่าเวลาคุณอยู่ในที่สว่างเนี่ยคุณจะทำตัวที่แบบไม่เรียบร้อยเนี่ยทำไม่ได้ใช่ไหมฮะเพราะว่าสายตาเขาจับจ้องคุณอยู่เพราะฉะนั้นนิ้งคิดว่าการออกแบบสิ่งต่างๆที่จะให้นักการเมืองนั้นเนี่ยอยู่ภายใต้สายตาหรือสปอตไลท์ของสังคมนั้นเนี่ยจะเป็นสิ่งที่สำคัญที่จะเป็นการตรวจสอบแล้วก็กระบวนการที่จะทำให้นักการเมืองนั้นกลับเข้ามาสู่ทิศทางที่มีจริยธรรมมากขึ้นค่ะ
2: การที่ได้รับฟังวันนี้ก็มีหลายๆอย่างนะครับที่สามารถที่จะเอาไปใช้ในเรื่องของการเรียนและการวิจัยได้โดยเฉพาะอย่างยิ่งเรื่องเกี่ยวกับจริยธรรมของนักการเมืองในปัจจุบันซึ่งถ้ารับฟังเสร็จแล้วก็ตีความในมุมของผมก็คือตอนนี้ค่อนข้างจะมืดมิดเหลือเกินสำหรับวิธีการใดที่จะทำให้นักการเมืองประเทศไทยของเราเนี่ยมีจริยธรรมให้สูงขึ้นแต่ผมก็คิดว่าเมื่อเราเดินไปในอุโมงค์มืดเราก็ต้องมีหวังว่าในอนาคตก็อาจจะเจอแสงสว่างปลายอุโมงค์ได้ครับ
3: ท่านผู้ชมสามารถสอบถามข้อมูลของการบรรยายเรื่องประสบการณ์สวของข้าพเจ้ากับปัญหาธรรมนักการเมืองไทยได้ที่ภาควิชามนุษยศาสตร์คณะสังคมศาสตร์และมนุษยศาสตร์มหาวิทยาลัยมหิดลโทรศัพท์02-800-2840-60หรือทางเว็บไซต์www.sh.mahidol.ac.th

0: แนวทางการใช้สื่อการเรียนการสอน DLTV ของมูลนิธิการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมในพระบรมราชูปถัมภ์ 1. สื่อการเรียนการสอนอนุญาตให้ใช้เพื่อการจัดการเรียนการสอนตามการออกอากาศของ DLTV เท่านั้น 2. ห้ามทำซ้ำดัดแปลงหรือเผยแพร่สื่อของ DLTV เพื่อประโยชน์ส่วนตนหรือเพื่อกิจกรรมที่มีลักษณะแสวงหาผลประโยชน์โดยมิได้รับอนุญาตสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่มูลนิธิการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมในพระบรมราชูปถัมภ์
1: เรื่องมันนี่กับคนรุ่นใหม่

0: อนที่1เพิ่มพลังสร้างรายได้ในยุค AI โลกของการทำงานยุคใหม่เปลี่ยนแปลงรายได้จากงานประจำอย่างเดียวจะอยู่รอดในยุคดิจิตอลทุกวันนี้ได้จริงเหรอเนี่ยโดยเฉพาะเมื่อมีทั้ง AI และโรบอทเข้ามาทำงานแทนมนุษย์จริงๆแล้วด้วยแบบนี้ล่ะถ้าฝันอยากมีไลฟ์สไตล์แฮปปี้แฮปปี้ฝันนั้นก็อาจจะหายวับไปกับตาสายมูก็ช่วยไม่ได
1: ้แล้วเราจะทำยังไงกันล่ะทีนี้จะหารายได้จากที่ไหนล่ะ
0: ไม่ยากหรอกแค่เปลี่ยนวิธีคิดเลิกพึ่งพารายได้จากช่องทางเดียวเพราะมีวิธีหารายได้ตั้ง3ช่องทางแล้วแต่ความถนัดและเวลาที่มีของแต่ละคนเริ่มกันที่รายได้จากงานประจำทำให้มีเงินเข้ามาอย่างสม่ำเสมอถ้าเป็นพนักงานบริษัทรับราชการรายได้ที่ได้ก็คือเงินเดือนค่าจ้างโบนัสค่าคอมมิชชั่นหรืองานฟรีแลนซ์รายได้จะมาเป็นก้อนเมื่อจบงานขึ้นอยู่กับความสามารถและความขยันรับงานอย่าให้ขาดถ้าอยากให้ชัวร์มีเงินเป็นกอบเป็นกำมากขึ้นก็หารายได้เสริมเลยจ้าถามตัวเองว่าชอบทำอะไรมันจะต้องมีบ้างแหละที่ชอบลองมองดูว่าจะทำยังไงให้สิ่งที่ชอบสร้างรายได้เพิ่มขึ้นถ้ามีฝีมือเพาะพันธุ์ต้นไม้ทำเสื้อแฮนด์เมดทำขนมก็เอาไปขายได้ทั้งทางออนไลน์หรือขายตามตลาดนัดถ้าชอบวาดภาพอาร์ตก็อาจรับจ้างวาดรูปถ้าชอบเล่นเกมก็เปิดช่องสตรีมเกมไปเลยดีไม่ดีอาจมีผู้ติดตามเป็นล้านถ้าให้ปังขึ้นได้อีกก็ต้องแบ่งเงินรายได้มาลงทุนเช่นลงทุนในหุ้นกองทุนรวมสลากออมทรัพย์หรือถ้าชอบอสังหาริมทรัพย์ก็ซื้อบ้านซื้อคอนโดมาปล่อยให้เช่าก็จะมีรายได้เพิ่มจากการลงทุนเช่นเงินปันผลรายได้ค่าเช่าหรือมูลค่าทรัพย์สินที่เพิ่มขึ้นเห็นไหมล่ะแค่เปลี่ยนวิธีคิดไม่พึ่งพารายได้จากช่องทางเดียวมีวิธีหารายได้ตั้ง3ช่องทางได้จากงานประจำรายได้เสริมรายได้จากการลงทุนถึงจะมี AI ล้ำๆคนรุ่นใหม่ก็รอดได้สบายตามไลฟ์สไตล์ของตัวเอง

0: วัสดีครับคุณผู้ชมครับยินดีต้อนรับสู่ภัตตาคารบ้านทุ่งนะครับเช้าวันนี้สตังและทีมงานเราอยู่กันที่ตำบลท่าหาดยาวอำเภอโพนทรายจังหวัดร้อยเอ็ดภารกิจเด็ดๆของภัตตาคารบ้านทุ่งได้เวลาพาคุณผู้ชมมาเรียนรู้เรื่องราวของผักขี้บอจะแซ่บจังใดหนอไปลุยกันเลยครับเช้าวันนี้สตังนัดหมายไว้กับป้ารองลุงจั้นแล้วก็ลุงหอยนะครับจะพาสตังไปดูต้นกำเนิดของผักกี้บ่อในแหล่งธรรมชาติมันอยู่ที่ไหนอ่ะ
1: อยู่ที่ตะลิงมูลค่ะ
0: อยู่ที่ตะลิงมูลก
1: ็
0: คืออยู่ที่ลำน้ำมูล
1: จ้า
0: ไปไกลไหม
1: ไม่ไกลค่ะ
0: โอเควันนี้ได้เวลาที่เตรียมแว้นนะครับกับมอเตอร์ไซค์พ่วงข้างเดี๋ยวเราไปลุยกันครับผมนั่งคันลุงจั้นนะ
1: จ้า

0: ลุงอ่ะโอ้โหนั่นนะลุงนะ
1: ครับ
0: สวยงามประลองซิ่งมากมายเลยอ่ะตอนนี้เราเดินทางมาถึงจุดแหล่งกำเนิดของผักกี้บอร์นะครับคุณลุงบอกว่ามันจะอยู่บริเวณริมตลิ่งของลำน้ำมูลครับโดยในแหล่งธรรมชาติเนี่ยป้าลองบอกว่าผักกี้บอร์นะครับมันจะขึ้นอยู่บริเวณริมตลิ่งสองข้างบริเวณริมตลิ่งเนาะแล้วก็ป้าลองมาเก็บจากในธรรมชาติ
2: เก็บแต่พระท่านมาดูทรายผมค่ะ
0: โอ้
2: ที่มันมีหาดค่ะ
0: โอ้สมัยก่อนเนี่ยมันจะมีชายหาดแล้วก็จะมีน้ำแบบคล้ายๆป้าบอกว่าน้ำต้มน้ำที่มันแบบเป็นน้ำขังแล้วก็จะมีผักกี้บอร์ขึ้นแต่ในปัจจุบันนี้เขามาดูดทรายชายหาดก็เลยหายไปเพราะว่าเขาดูดทรายขึ้นไปใช้ประโยชน์นะฮะในแหล่งธรรมชาติก็จะพบเจอได้น้อยป้าลองก็เลยเอาจากธรรมชาติเน
2: ี่
0: ย
2: ธรรมชาติมาปลูกค่ะ
0: ไปปลูกเลยนะครับกลายเป็นเรื่องราวจริงจังเลยจากที่ต้องหาอยู่ก็สามารถเพาะขยายได้เดี๋ยวเราไปดูว่าแปลงปลูกผักกี้บอร์ของป้าลองจะเป็นอย่างไรไปลุยกันต่อครับ

ผักขี้บ่อเป็นพืชล้มลุกชนิดหนึ่งเกิดขึ้นเองในแหล่งน้ำธรรมชาติที่เป็นน้ำซับหรือตามริมตลิ่งปัจจุบันหาผักขี้บ่อตามธรรมชาติได้ยากชาวบ้านจึงนำมาเพาะขยายในบริเวณแปลงนา

ผักขี้บ่อนั้นมีชื่อเรียกอื่นว่าผักวานอนผักซี่โคกผักบ่อมักจะนิยมกินส่วนยอดและลำต้นนิยมกินสดมีความกรอบให้รสมันมีความขมเล็กน้อยผักขี้บ่อนั้นมีชื่อเรียกสั้นๆว่าผักบ่อเป็นผักพื้นบ้านของภาคอีสานที่เกิดขึ้นเองในธรรมชาติตามที่โล่งแจ้งในพื้นที่แฉะริมแม่น้ำหรือทุ่งนาที่เป็นดินร่วนปนทรายเรามักจะพบผักกี้บ่อตามริมฝั่งแม่น้ำมูลตามหาดทรายซึ่งถือได้ว่าเป็นผักพื้นถิ่นในจังหวัดศรีสะเกษร้อยเอ็ดและสุรินทร์ผักกี้บ่อนั้นจะเจริญเติบโตหลังจากน้ำในแม่น้ำลดหรือหลังฤดูเก็บเกี่ยวข้าวจะออกดอกช่วงเดือนมกราถึงเมษายนจะหยุดการเจริญเติบโตเมื่อความชื้นในดินแห้งไปแล้วเจริญงอกงามใหม่เมื่อมีความชื้นในดินเพียงพอลักษณะทางกายภาพลำต้นของผักขี้บ่อเป็นไม้ล้มลุกทอดคลานที่ผิวดินมีความสูงได้ประมาณ 5-15 เซนติเมตรเนื้อใบหนาอวบน้ำมีเส้น

0: ใบเพียง1เส้นที่กลางใบไม่มีก้านใบดอกนั้นจะเป็นดอกเดี่ยวออกตามซอกใบก้านดอกยาวประมาณ 3-5 มิลลิเมตรดอกนั้นจะมี2สีคือสีขาวและสีม่วง
1: วิธีการดึงถอนก็ไม่ยากครับมันขึ้นง่ายมากเลยนะป้าเนาะ
2: ค
1: ่
2: ะ
1: แล้วหลังจากนั้นเราก็ล้างน้ำเสด็จ1รอบแล้วเดี๋ยวเราค่อยไปล้างน้ำสะอาดแล้วก็ส่งขายได้เลยครับในนี้มันจะเป็นดินเลนเนา
2: ะ
1: ด้านหลังสตังเนี่ยด้านล่างสตังที่ดังย่ำอยู่เนี่ยคุณผู้ชมเนี่ยมันจะเป็นดินเนี้ยคือมันจะมีความอ่อนนิ่มนะ

คุณลุงคุณป้าบอกว่าการขายแล้วแต่ออเดอร์แม่ค้าบางคนก็ซื้อเป็นกำบางคนก็ซื้อเป็นกระสอบเป็นกิโลกรัมรายได้ต่อวันเฉลี่ยอยู่ที่ประมาณ 200-300 บาทหากคิดเฉลี่ยรายได้ต่อเดือนจากการปลูกผักขี้บอคุณลุงคุณป้าบอกว่ามีรายได้อยู่ประมาณเดือนละ 15,000 บาทเลยล่ะครับ

0: กลับมาจากไปเก็บค้นหาผักขี้บ่อมานะครับสตางค์โชคดีวันนี้ลาบปากมื้อเที่ยงนะติ๋มเตรียมตำส้มตำใส่ปลาแดกหรือว่าใส่ต่อนปลาร้าไว้ให้แล้วก็นี่คือก้อยกุ้งเต้นนะครับคุณป้าคุณน้าบอกว่าเหมาะที่จะมากินกับผักขี้บ่อสดๆเอาเลยลุยโลดมา
1: ผมอำลำ
0: ผมอำลำ
2: คือเป็นสดเดี๋ยวบ้าง
3: ใช
0: ่รสชาติถ้าเกิดว่ากินแบบผักขี้บ่อสดๆเนี่ยมันจะมีรสชาติขมหน่อยๆนะครับแต่ว่ามันจะปลายๆมันจะหวานด้วยนะป้าเนาะ
2: ค่ะ
0: พี่ป้านาที่นี่เรียกว่าขมอ่ำลำครับและวิธีการกินก็คือเราจะเด็ดรากแล้วก็ต้องกินเยอะๆม้วนๆพันๆเด็ดรากออกเด็ดรากออกแบบนี้เสร็จแล้วเราก็จะม้วนหัวมันกรอบมากเลยอ่ะ
3: ครับ
0: หักเข้าไปพอม้วนเข้าไปเนี่ยมันจะหักกรอบเลยแล้วเราก็มาตุ้ยกินก้อยกุ้งก่อนนะ
2: ก้อยกุ้ง
0: ค
2: ่ะ
3: ได
0: ้เอาเลยลุงเอาเลยแซ่บเลยแซ่บมาก
2: ค่ะอร่อยปะ
0: แซ่บอีดิ
1: แซ่บมาก
0: แซ่บแซ่บ
3: เด็ดน้ำเด็ดน้ำ
0: กินไอ้ผักนี่นะ
1: ผักลืมผัวมันน่ะ
0: ผักลืมผัว
1: จ้ะอันนั้นก็เรียกผักลืมผัว
0: มือนี้แซ่บเลยฮะ
1: บ้านเฮากินกับผักกันแ
3: ง่อร่อยนี่แม่กินเป็นตาอร่อยขึ้น
0: คุณลุงบอกว่าผักที่บ่อที่เราไปเก็บเนี่ยมันกำลังอ๋อๆก็คือมันยังกรอบๆเลยพอกินเลยไม่ถ้าปล่อยไว้นานกว่านี้ก็อาจจะแบบไม่กรอบเท่าขนาดนี้เน
1: า
0: ะ
1: มันจะแก่ค่ะ
0: มันจะแก่
1: เดี๋ยวนี้มันกำลังเป็นบ่าวเป็นสาวอยู
0: ่อ๋อตอนนี้กำลังเป็นบ่าวเป็นสาวอยู
1: ่มันกำลังนม
0: เอ้ยเป็นตาแซ่บเลย

าถึงเมนูแรกในวันนี้นะครับสตางค์ได้รับเกียรติจากป้ารองแล้วก็ลุงจั้นมาร่วมด้วยช่วยกันประชันความอร่อยกับเมนูที่มีชื่อว่าป่นกบกินคู่กับหอยเชอรี่ย่างแล้วเราจะแหนมด้วยผักขี้บ่อสดครับ

0: องช่วยปอกหอมสตางค์เตรียมซอยคาตามมาฟาดทุบตะไคร้ก่อนจะหั่นไว้เป็นชิ้นท่อนด้านลุงจั่นช่วยทำกบฉีกรูดไว้คือใบมะกรูดแกะเตรียมไว้คือกระเทียมสตางค์เตรียมก่อเตาจุดไฟแล้วล้างทำความสะอาดกบเตรียมนำหม้อตั้งเตาลุงจั่นนำเอาหอยเชอรี่มาล้างก่อนจะเทน้ำลงใส่ตามไปคือข่าตะไคร้ใบมะกรูดและหอยเชอรี่ต้มไปให้หอยสุก
1: จริงๆแล้วหอยเชอรี่ที่ตัวที่ยังไม่ได้ต้มเนี่ยมีเยอะแยะมากมายแต่ว่าบรรดาแม่ครัวของเราใจดีน้องเตรียมทำไว้ให้เนี่ยอันนี้คือต้มเรียบร้อยแล้วแล้วแกะตาออกมาแล้วแต่ว่าสตางค์อยากให้คุณผู้ชมเห็นว่าถ้าเกิดว่าเราได้หอยเชอรี่สดๆมาเนี่ยเราก็จะเอามาต้มก่อนหลังจากนั้นเราก็จะเอามาแกะตามันออกถ้าเกิดว่ารับประทานตาของหอยเชอรี่เข้าไปนะครับถ้าเกิดอาการแพ้อย่างเช่นเป็นโรคภูมิแพ้ก็อาจจะเกิดอาการผดผื่นขึ้นได้ครับ
0: ต้มไปไม่นานหอยก็สุกเปิดฝาออกมาได้เวลาเตรียมนำกบมาย่างจากนั้นสตางค์และคุณลุงช่วยกันใช้ไม้เสียบลูกชิ้นดึงตัวหอยเชอรี่ออกมาเคล็ดลับเราจะต้องเอาดวงตาหอยเชอรี่ออกด้วยนะครับเราจะเอาเพียงแค่ส่วนของเนื้อหอยส่วนของเครื่องในแบบนี้ทิ้งไปนะครับด้านป้าลองช่วยเด็ดพริกย่างไปไม่นานกบก็เกรียมสุกใช้ได้แล้วล่ะครับจากนั้นคุณลุงจึงขยำคลุกเคล้าหอยเชอรี่กับเกลือ
1: หลังจากที่เราเอาตาออกแล้วนะครับเราก็จะมาคลุกขยำเคล้ากับเกลือเพื่อช่วยให้เมือกลื่นมันออกอีกรอบ
0: ได้เวลาล้างสมุนไพรก่อนจะนำไปคั่วในกระทะแล้วนำกระเทียมลงครกตามตกด้วยพริกไทยขาวแล้วถึงคราวคือรากผักชีโขลกไปให้แหลกแล้วจึงตัดเกลือเล็กน้อยก่อนจะนำมาหมักกับหอยเชอรี่ปรุงรสด้วยน้ำมันหอยและซอสปรุงรสขยำคลุกเคล้าให้เข้าเนื้อ

เตรียมตั้งหม้อต้มน้ำตามไปจึงนำกบย่างลงไปต้มปรุงผสมด้วยน้ำปลาร้าและเกลือขั้นตอนต่อไปจึงมาช่วยกันเสียบหอยเชอรี่เรียงใส่ไม้

ลิ่นความหอมจากกบย่างต้มน้ำปลาร้ามันช่างหอมชวนหิวเลยล่ะครับจากนั้นจึงมาเตรียมโคลกปนนำพาสมุนไพรลงโคลกโคลกไปให้แหลกสตางและคุณลุงช่วยคัดแยกเนื้อกบออกจากกระดูกเมื่อโคลกสมุนไพรแหลกแทรกตามคือเนื้อกบป้าลองโคลกไปจนกว่าจะป่นแหลกพอประมาณปรุงรสด้วยน้ำปลาร้าน้ำมะนาวแล้วถึงคราวเทใส่คือน้ำที่เราต้มกบคลุกเคล้าให้รสชาตินัวประสานเข้ากันเพียงแค่นี้ป่นกบก็เสร็จแล้วล่ะครับ

0: ้าลองเตรียมล้างทำความสะอาดผักขี้บ่ออีก2น้ำส่วนสตางและคุณลุงเตรียมย่างหอยเชอรี่
1: เคล็ดลับในการย่างหอยเชอรี่นะครับคุณลุงบอกว่าเราจะไม่ย่างให้มันแห้งจนเกินไปย่างให้มันพอเหลืองๆเพราะว่าเราต้มสุกมาแล้วถ้าเราย่างแห้งเกินไปนะครับมันซีหยาบมันจะหย่ำยากก็คือมันจะเหนียวแล้วก็จะเคี้ยวยากนั่นเองแมนบอ
2: คร
1: ับ ถ้าใครฟันไม่ดีมันจะเด้งเอาฟันหลุดออกมาได้นะ อันนี้ได้แล้วเนาะนี่ย่างให้มันพอเหลืองๆแบบนี้ครับเรียบร้อย

0: เดี๋ยวสตังจะขอทดสอบรสชาติตอนที่แบบย่างหอยใหม่ๆร้อนๆอยู
1: ่ป้าลอง
0: เปิดแมสกินได้นะ
1: ได้เลยครับ
0: ลุง
2: ครับ
0: ป้าอีกตัวลุงอีกตัวลุงชอบไหมเนี่ย
2: ร้อนไหมครับ
0: อร่อยมันจะแบบกึบๆแล้วก็หอมกลิ่นสมุนไพรที่เราหมักอร่อยมากเนาะยิ่งได้กินตอนร้อนๆแบบนี้

แซ่บนัวหอมกลิ่นน้ำปลาร้าเปรี้ยวเค็มเข้าท่าเนื้อกบเด้งหวานประสานความอร่อยยิ่งกินคู่กับหอยเชอรี่ย่างสุกใหม่หอมกลิ่นสมุนไพรที่เราหมักทายทักกินคู่กับผักขี้บอคุณลุงบอกว่าคำเดียวไม่เคยพอเพราะความกรอบสดและรสชาติขมอำลำหน้ามัมแซ่บหลายๆเลยล่ะครับ

0: าลุยต่อกับเมนูที่2ในวันนี้นะครับสตางค์ได้รับเกียรติเพิ่มเติมจากน้องเปิ้ลแล้วก็น้าติ๋มจะมาทำให้เรามีรอยยิ้มกับการชิมรสชาติของความอร่อยกับเมนูที่มีชื่อว่าต้มส้มปลานางใส่ผักขี้บอแซ่บบอ
1: แซ่บจ้า

0: ต้นสตังเตรียมเติมถ่านใส่เตาน้องเปิ้ลนำเอาหอมแดงมาปอกส่วนน้าติ๋มช่วยจัดการทำปลาเนื้ออ่อนสตังช่วยล้างทำความสะอาดผักต่าง
1: ๆปลานางก็คือปลาเนื้ออ่อนนะครับซึ่งจะมีรสชาติหวานแล้วก็เนื้อจะมีความมันพี่ป้านาที่นี่นิยมมักจะนำมาทำเมนูต้มส้มนะครับ
0: แล้วจึงลงคมหั่นเตรียมไว้เป็นชิ้นบ้องจากนั้นจึงล้างทำความสะอาดตะลิงปลิงน้าติ๋มเด็ดเตรียมไว้คือใบแมงลักสตางค์ทายทักซอยหั่นผักชีฝรั่งตามไปคือผักชีน้าติ๋มช่วยเด็ดผักขยงสตางจัดแจงเด็ดรูดไว้คือยอดมะดัน
1: โดยปกติแล้วต้มส้มพี่ป้าหนาที่นี่ก็จะใช้ลูกมะดันใส่ลงไปด้วยแต่วันนี้เราช่วยไม่ได้เพราะว่าหาไม่ได้ก็เลยใช้ยอดมะดันลงไปแทนแต่วันนี้เราจะทดแทนความเปรี้ยวก็คือจะใส่ลูกตะลิงปิงลงไปครับ
0: จัดการฟาดทุบตะไคร้หั่นไว้เป็นชิ้นท่อนตามไปคือคาแล้วล้างทำความสะอาดหอมแดงก่อนจะบุบเตรียมไว้จากนั้นจึงเด็ดขั่วพริกฉีกรูดไว้คือใบมะกรูดก่อนจะละลายมะขามเปียกเรียกมะเขือเทศมาลงคมผ่าตามมาจึงหั่นชิ้นตะลิงปลิงส่วนน้องเปิ้ลเตรียมล้างผักขี้บอสารต่อน้าติ๋มเตรียมโขลกพริกกับเกลือส่วนน้องเปิ้ลช่วยหั่นผักขี้บอไว้เป็นท่อนๆแบบนี้ได้เวลานำพริกแห้งลงไปทอดเมื่อพริกแห้งสุกรุกต่อตั้งกระทะเตรียมต้มน้ำปล่อยให้เดือดสักครู่แล้วลงไปอยู่คือข่าและตะไคร้ตามไปคือพริกที่โขลกไว้จากนั้นจึงใส่หอมแดงแล้วจัดแจงเติมความเปรี้ยวด้วยตะลิงปลิงปรุงรสด้วยน้ำปลาร้าตามมาคือน้ำมะขามเปียกและน้ำปลาปล่อยต้มให้ความเปรี้ยวจากตะลิงปลิงออกมาในน้ำต้มส้มแล้วนำลงไปชมคือปลานางโรยเพิ่มเติมความเปรี้ยวอร่อยด้วยใบมะดันต่อจากนั้นจึงใส่มะเขือเทศเพิ่มกลิ่นความหอมด้วยใบมะกรูดและผักขยงจากนั้นจึงใส่ผักขี้บอรอให้ผักยุบยวบสักพักแล้วถ่ายทักตามลงใส่คือผักชีฝรั่งใบแมงลักและผักชีปิดท้ายจึงโรยพริกทอดเพียงแค่นี้ก็น่ากินสุดยอดพร้อมชิมแล้วล่ะครับรสชาติเมนูต้มส้มมันช่างสุขสมดังใจปรารถนาได้รสเค็มหวานประสานความเปรี้ยวจากตะลิงปลิงและยอดมะดันเนื้อปลานางนั้นก็ช่างหวานมันอร่อยเผ็ดร้อนด้วยพริกทอดหอมสุดยอดคือใบแมงลักและผักขยงอร่อยแรงคือผักขี้บอรสชาติคลายความขมเข้ากันเหมาะสมกับเมนูต้มส้มมันช่างสมใจแซ่บอีหลีอีหลอเลยล่ะครับ

มาถึงช่วงสุดท้ายของรายการภัตตาคารบ้านทุ่งในวันนี้สตังขอลาคุณผู้ชมไปด้วยภาพความสวยงามของผักขี้บอสัปดาห์หน้าสตังจะพาไปเรียนรู้เรื่องราวของวิถีชีวิตวัฒนธรรม

ชื่อซิงโกลาเนี่ยมันเป็นชื่อของจังหวัดสงขลาเป็นชื่อโบราณเท่าขั้วโบราณจริงๆอ่ะหาทานไม่ค่อยได้แล้วตอนนี้เราก็ใช้วิธีการแบบโบราณทั้งหมดในการทำแต่ว่าทำให้มันดูทันสมัยขึ้นนะครับสำหรับเมนูนี้ครับ

นักวิสาขบูรณ์เนี่ยคำจำกัดความจริงๆแล้วเนี่ยนะครับเรานำกระบวนการคิดวิเคราะห์กระบวนการทางคณิตศาสตร์กระบวนการทางสถิติเข้ามาวิเคราะห์แล้วก็สร้างความรู้ใหม่ๆสร้างประโยชน์จากข้อมูลเพื่อนำไปใช้ในการพัฒนาองค์กรและพัฒนาสังคมครับ

ตวรรษที่21ถือว่าเป็นยุคของเศรษฐกิจดิจิทัลหรือยุคแห่ง Big Data ที่มีความหมายว่าข้อมูลขนาดใหญ่ซึ่งข้อมูลเหล่านี้เป็นทรัพยากรที่มีค่าเป็นอีกหนึ่งกลไกสำคัญในการขับเคลื่อนองค์กรต่างๆทางธุรกิจแต่อย่างไรก็ตามข้อมูลขนาดใหญ่จำนวนมหาศาลเหล่านี้ถ้าเราไม่สามารถนำมาปรับใช้ได้ทันก็จะทำให้ข้อมูลเหล่านั้นไม่มีประโยชน์และเสียมูลค่าไปทำให้องค์กรต้องการบุคลากรที่สามารถทำความเข้าใจและสามารถดึงแก่นสำคัญของข้อมูล

0: มาใช้งานได้บุคลากรหลับเรียกว่านักวิทยาศาสตร์ข้อมูล
1: ครับสวัสดีครับผมชื่อทัศพงศ์พงษ์ถาวรกมลนะครับชื่อเล่นชื่อทีมนะครับปัจจุบันดำรงตำแหน่ง Principal Visionary Architect และก็เป็นหัวหน้าทีมนักวิทยาศาสตร์ข้อมูลของบริษัทกสิกร Labs ครับผมนักวิทยาศาสตร์ข้อมูลก็คือคนที่นำเอากระบวนการวิทยาศาสตร์เข้ามาทำความคุ้นเคยกับข้อมูลแล้วก็ตั้งคำถามกับข้อมูลและใช้ข้อมูลนั้นในการหาคำตอบเพื่อที่จะทำให้เกิดประโยชน์จากข้อมูลนั้นๆครับผมหน้าที่ของนักวิทยาศาสตร์อย่างแรกก็คือว่าจะต้องตั้งคำถามจากข้อมูลได้เป็นคำถามที่ถ้าตอบได้แล้วเนี่ยจะก่อให้เกิดการพัฒนาที่ดีขึ้นพอได้คำถามแล้วเนี่ยนะครับนักวิทยาศาสตร์ข้อมูลที่จะต้องเอาข้อมูลที่มีอยู่เนี่ยมาพัฒนามาผ่านกระบวนการเพื่อที่จะย่อยเพื่อที่จะตอบคำถามนั้นหลังจากที่เราได้คำตอบขึ้นมานักวิทยาศาสตร์ผมก็จะทำหน้าที่สื่อสารความรู้ที่ได้อินไซต์ที่ได้ให้กับองค์กรให้กับหน่วยงานให้กับสังคมนะครับเพื่อให้เกิดแผนที่จะสามารถนำไปพัฒนาต่อเพื่อให้เราสามารถจะแก้ปัญหาที่เดิมๆมีอยู่ได้สามารถที่จะตอบปัญหาที่เขาตั้งไว้ตอนต้นได้เสน่ห์ของอาชีพนักวิจัยข้อมูลก็คือว่าเป็นอาชีพที่ต้องใช้ความรู้จากหลายแขนงต้องตั้งคำถามอยู่เสมอรู้วิธีในการตอบคำถามนั้นบางทีเนี่ยนะครับเรามีคำถามขึ้นมาแต่เราไม่รู้ว่าคำตอบที่ได้เนี่ยมันดีพอหรือยังมันมีเอลิเมนต์ของการวิจัยค้นคว้าอยู่ระดับหนึ่งนะครับผมไม่ได้มีสูตรสำเร็จตายตัวเสมอไปเพราะฉะนั้นเนี่ยถ้าคนที่ชอบความท้าทายชอบความแปลกใหม่การทำให้ตัวเองพัฒนาตัวเองอยู่เรื่อยๆและสามารถจะตอบโจทย์สังคมได้อันนี้ก็เป็นอาชีพหนึ่งที่น่าสนใจครับผมแรงบันดาลใจที่ผมมีก็คือว่าเราต้องการจะนำเทคโนโลยีใหม่ๆนำความรู้ใหม่ๆนะครับเข้ามาสร้างระบบหรือสร้างโซลูชันเพื่อตอบโจทย์ผู้ใช้นะครับผู้ใช้ก็คือประชาชนชาวไทยนะครับผมคนที่ใช้บริการต่างๆเนี่ยให้เขาได้ผลิตภัณฑ์และบริการที่สะดวกสบายมากขึ้นทำให้ชีวิตความเป็นอยู่เขาดีขึ้นศาสตร์ต่างๆไม่ว่าจะเป็นทางด้านวิทยาศาสตร์ข้อมูลการเขียนโปรแกรมนะครับการพัฒนาแอปพลิเคชันจะถูกนำมาผสมผสานกันเพื่อทำให้ชีวิตของคนไทยดีขึ้นประวัติการเรียนนะครับก็ผมก็จบการศึกษาระดับปริญญาตรีจากคณะวิศวกรรมศาสตร์สาขาวิศวกรรมคอมพิวเตอร์จากมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์จากนั้นก็ได้มีโอกาสไปเรียนปริญญาโทปริญญาเอกสาขาวิทยาการคอมพิวเตอร์จากมหาวิทยาลัยอิลลินอยประเทศสหรัฐอเมริกาครับผมที่เรื่องเรียนทางด้านคอมพิวเตอร์เนี่ยก็เนื่องจากว่าเป็นคนที่ส่วนตัวชอบเทคโนโลยีนะครับชอบอะไรที่เป็นไอทีเรารู้สึกว่างานหลายอย่างที่เราทำเนี่ยคอมพิวเตอร์ทำงานได้เร็วกว่ามีประสิทธิภาพกว่าเพราะงั้นเนี่ยเราก็อยากจะเรียนรู้ว่าทำยังไงเราถึงจะสามารถจะสั่งการคอมพิวเตอร์ให้ทำงานในสิ่งที่เราต้องการได้ลอจิกต่างๆเนี่ยพอเอามาใส่คอมพิวเตอร์แล้วคอมพิวเตอร์ทำงานได้เร็วขึ้นมากกว่าเราหลายเท่าก็สามารถจะทำให้เราสร้างแวลูต่างๆให้กับผู้ใช้ได้ดีขึ้นครับผมประวัติการทำงานนะครับก็คือหลังจากที่ผมเรียนจบนะครับผมก็ไปทำงานในฐานะผู้พัฒนาซอฟต์แวร์ทางด้านการเงินในบริษัทบลูมเบิร์กที่นิวยอร์กประเทศสหรัฐอเมริกาหลังจากนั้นเนี่ยก็ทำงานได้ปีหนึ่งก็ย้ายไปเป็นวิศวกรรมซอฟต์แวร์นะครับพัฒนาซอฟต์แวร์ให้กับบริษัท Google นะครับที่ Mountain View นะครับประเทศสหรัฐอเมริการะหว่างที่ทำงานที่ Google เนี่ยนะครับผมก็ได้มีโอกาสได้เรียนรู้เพิ่มเติมจากหลักสูตรในบริษัทนะครับในเรื่องของการนำวิทยาศาสตร์ข้อมูลมาใช้กับซอฟต์แวร์นะครับผมหลังจากนั้นเนี่ยก็ผมก็เรียนรู้เสร็จแล้วเนี่ยก็สามารถที่จะเอาเทคนิคนะครับความรู้ต่างๆในเรื่องของวิทยาศาสตร์ข้อมูลเข้ามาประยุกต์ใช้กับซอฟต์แวร์ที่ตัวเองพัฒนาอยู่ก็เลยเป็นสิ่งที่สปาร์คความสนใจของเราในปัจจุบันหลังจากที่ทำงานที่ Google ประมาณ 5-6 ปีนะครับก็ผมก็มีโอกาสได้ย้ายกลับมาที่ประเทศไทยพอย้ายกลับมาที่ประเทศไทยเนี่ยก็มีความต้องการในการเอาวิชาข้อมูลไปประยุกต์ใช้กับองค์กรต่างๆในประเทศไทยเยอะขึ้นนะครับก็เลยเป็นโอกาสที่ผมได้เข้ามาทำงานที่บริษัทกสิกรหลักนะครับเป็นหัวหน้าทีมนักวิทยาศาสตร์ข้อมูลครับผมผลงานหลักๆเด่นๆเลยนะครับที่เราเอาวิชาข้อมูลมาใช้นะครับก็คือการเอาเทคโนโลยีพวกบรรดาประดิษฐ์เนี่ยใส่เข้ามาในแอปพลิเคชัน K Plus ตัวใหม่นะครับซึ่ง K Plus ก็คือเป็นโมบายแบงกิ้งแอปพลิเคชันของธนาคารกสิกรไทยซึ่งในนั้นเนี่ยนะครับก็จะมีการเอาวิทยาศาสตร์ข้อมูลนะครับมาใช้ทำให้แอปพลิเคชันเนี่ยเรียกได้ว่ามีความฉลาดขึ้นเข้าใจผู้ใช้แต่ละคนได้ดีขึ้นแล้วก็นำเสนอสิ่งที่ผู้ใช้แต่ละคนสนใจในรูปแบบที่เฉพาะคนได้ดีขึ้น

เราอยู่ในยุคที่ทุกอย่างเปลี่ยนแปลงเร็วเพราะงั้นปรัชญาในการทำงานของผมก็คือเราจะต้องพยายามศึกษาหาความรู้เพิ่มเติมอยู่เสมอเวลาผ่านไปทุกครั้งที่เราคุยกันหรือทุกครั้งที่เราดำเนินชีวิตไปเนี่ยนะครับรอบๆตัวเรามันหมุนไปเร็วนะครับเพราะการที่เราจะทำงานทางด้านเทคโนโลยีนะครับเราจะต้องพยายามที่จะเรียนรู้สิ่งใหม่อยู่เสมอพร้อมที่จะเป็นผู้เรียนที่ดีและเอาความรู้ใหม่ๆที่ได้มาประยุกต์ใช้กับงานตัวเองอย่างสม่ำเสมอครับผม

0: ในประเทศสหรัฐอเมริกานักวิทยาศาสตร์ข้อมูลเป็นอาชีพใหม่ที่ได้รับความนิยมอย่างสูงเนื่องจากแรงจูงใจของตัวเลขเงินเดือนที่สูงถึง $100,000หรือประมาณ3 ล้านบาทต่อเดือนและในประเทศสิงคโปร์นักวิทยาศาสตร์ข้อมูลมีรายได้ต่อเดือนอยู่ที่ $11,000หรือประมาณเกือบ300,000 บาทต่อเดือนจากข้อมูลดังกล่าวจะเห็นได้ว่าในประเทศแถบภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ยังประสบกับปัญหาขาดแคลนบุคลากรสำหรับอาชีพนี้เป็นอย่างมากเพราะมีหลายคนที่ทำอาชีพนักวิทยาศาสตร์ข้อมูลได้ย้ายไปทำงานในสหรัฐอเมริกา
1: ลำดับการทำงานของนักวิชาข้อมูลก็คือเริ่มแรกจะต้องเริ่มมาจากการตั้งคำถามที่ถูกบางทีคำถามที่ได้มาอาจจะเป็นคำถามที่ทาง business หรือว่าทางผู้ใช้ให้มาเราก็อาจจะได้คำถามมาจากจุดนั้นซึ่งเราก็มีหน้าที่ในการ reframe คำถามเราจะ reframe มันยังไงให้มันเป็นคำถามที่เราสามารถที่จะใช้ข้อมูลเข้าไปตอบได้หลังจากที่ตั้งคำถามแล้วเราก็จะ explore เริ่มที่จะตรวจสอบข้อมูลเบื้องต้นโดยใช้เทคนิคพวกการทำ visualization นะครับคือการเอาข้อมูลเนี่ยมาพล็อตเป็นกราฟมาพล็อตเป็นรูปภาพเพื่อให้เราเข้าใจหลังจากนั้นแล้วสเต็ปต่อไปก็คือการ develop การพัฒนาแบบจำลองโดยการเอาข้อมูลเนี่ยมาผสมผสานกับการพัฒนาซอฟต์แวร์การใช้ความรู้เชิงสถิติใช้ความรู้ operation research เข้ามาช่วยเพื่อที่จะทำให้แบบจำลองเนี่ยมัน represent ความเป็นจริงของข้อมูลและใช้แบบจำลองนั้นตอบคำถามต่างๆที่เราถามมาเมื่อได้คำตอบเสร็จแล้วเนี่ยสเต็ปถัดไปก็คือการนำคำตอบนั้นเนี่ยไปใช้ประโยชน์โดยการที่อาจจะนำคำตอบนั้นไปสื่อสารวางแผนกลยุทธ์ไปสื่อสารทางด้านของการตลาดเพื่อให้เขาเอาอินไซต์นั้นไปประโยชน์ไป drive ให้ process มันพัฒนามากขึ้นหรืออาจจะเอา value insight ที่ได้เนี่ยไปใส่ในระบบซอฟต์แวร์นะครับเพื่อให้ซอฟต์แวร์ตัวนั้นสามารถที่จะฉลาดขึ้นนะครับและสามารถที่จะตอบโจทย์ผู้ใช้ได้ดีขึ้นนักวิชาข้อมูลเองเนี่ยนะครับผมต้องทำงานกับหลายๆฝ่ายนักวิชาข้อมูลก็ต้องทำงานทั้งร่วมกับทางหน่วยกลยุทธ์ในขณะเดียวกันก็ต้องทำงานกับทางด้านของซอฟต์แวร์เดเวลลอปเมนต์ทำกับดีไซเนอร์ทำงานกับหน่วยที่ไปสืบค้นหา Data มาเพราะฉะนั้นเนี่ยนักวิชาข้อมูลเนี่ยจะต้องทำงานอยู่กับคนทุกคนเพื่อให้ได้คำตอบขึ้นมาจากคำถามครับผมนักศึกษาข้อมูลที่ดีเนี่ยนะครับผมมีคุณสมบัติหลายๆด้านแต่ว่าจะแบ่งเอาเป็น2ด้านหลักๆแล้วกันนะครับผมคือด้านแรกเนี่ยนะครับนักศึกษาข้อมูลจะต้องมีสกิลเซ็ตที่เหมาะสมสกิลเซ็ตที่เหมาะสมมีอะไรบ้างนะครับสกิลเซ็ตในเรื่องของคณิตศาสตร์สกิลเซ็ตในเรื่องของการพัฒนาโปรแกรมสกิลเซ็ตในเรื่องของการสื่อสารที่ดีเพราะว่านักศึกษาข้อมูลจะต้องนำผลลัพธ์ที่ได้เนี่ยไปสื่อสารให้กับคนจากหลายๆฝ่ายให้เขาสามารถจะเข้าใจตรงกันได้ในเรื่องของทัศนคติก็คือต้องเป็นคนที่สนใจเรียนรู้สิ่งใหม่ๆเรียนรู้สิ่งต่างๆได้เร็วรวมไปถึงตั้งคำถามที่ถูกต้องมีเซนส์ในการที่จะแมปความต้องการของยูเซอร์และผู้ใช้มาเป็นคำถามที่ถูกต้องได้นะครับผมแล้วก็เป็นคนที่สามารถที่จะสนุกที่จะค้นหาสิ่งใหม่ๆครับผมการที่จะประสบความสำเร็จในอาชีพวิทยาศาสตร์ข้อมูลก็คืออย่างแรกก็คือว่าต้องหมั่นฝึกฝนให้ตัวเองมีสกิลเซ็ตที่เหมาะสมแล้วก็อย่างที่สองก็คือหมั่นทำโจทย์จริงนะครับหาข้อมูลมาลองเล่นลองทำลองแก้ปัญหาจริงอย่างที่สามก็คือจะต้องมีทัศนคติที่ดีกับทีมต่างๆในองค์กรนะครับผมต้องเป็นคนที่มีมนุษยสัมพันธ์ดีนะครับผมสามารถที่จะเข้าใจว่าหน่วยงานต่างๆผู้ใช้ต่างๆเขาต้องการอะไรเข้าไปสื่อสารให้ทีมต่างๆเอาไปปรับใช้นะครับเพราะฉะนั้นการสื่อสารกันระหว่างคนนะครับผมคิดว่าเป็นสิ่งที่นักศึกษาข้อมูลต้องให้ความสำคัญเหมือนกันครับผมสำหรับเส้นทางการพัฒนาในเชิง อาชีพของนักวิชาข้อมูลเนี่ยครับก็อาจจะเริ่มมาด้วยการที่เราเข้ามารับงานย่อยๆแต่ละส่วนของนักวิชาข้อมูลก่อนเพราะว่าอย่างที่ผมบอกก็คือว่านักวิชาข้อมูลเนี่ยจะต้องใช้สกิลเซ็ตหลากหลายมากนะครับผมแล้วก็ลักษณะงานเนี่ยก็มีความหลากหลายในกระบวนการการทำงานนะครับคนต่างๆที่เข้ามาเนี่ยอาจจะเข้ามาด้วยมุมที่ต่างกันแต่ว่าสุดท้ายเนี่ยหลังจากที่เราพัฒนาตัวเองขึ้นไปเรื่อยๆแล้วเนี่ยสโคปของการทำงานของเราสโคปของ process สโคปของ skill เราก็จะเพิ่มขึ้นน้องจากคนที่จากเดิมทำงานแต่เรื่องกับข้อมูลอย่างเดียวก็อาจจะเริ่มไปพัฒนาในเรื่องของการเรียนรู้ทางด้านคณิตศาสตร์การพัฒนาแบบจำลองพอสโคปเรา ขยายไปสุดเราก็สามารถที่จะเป็นนักวิทยาศาสตร์ข้อมูลเต็มตัวที่สามารถจะรับงานทุกงานที่อยู่ใน process ในการทำงานนั้นได้นักวิทยาศาสตร์ข้อมูลที่แบบที่เป็นเต็มรูปเนี่ยเป็นที่ต้องการของตลาดมากพอเราทำงานไปในฐานะที่เป็น full data scientist แล้วเนี่ยก็จะมีลักษณะที่เป็นการเติบโต2แบบแบบที่บอกว่าคุณเป็น expert คุณเป็นคนที่มีความเชี่ยวชาญทางด้านนี้อย่างมากในเชิงเทคนิคนะครับสามารถที่จะเข้าไปแก้ปัญหายากๆขึ้นมาได้มีคนไม่กี่คนที่แก้ได้นะครับในขณะเดียวกันก็สามารถจะดูแลคนนะครับดูแลน้องๆที่เป็น junior data scientist นะครับจะเริ่มฟอร์มทีมได้นะครับสามารถจะรับโจทย์ใหญ่ๆขึ้นมาแล้วก็ organize แล้วก็ break down งานชิ้นใหญ่ๆเป็นงานชิ้นย่อยๆแล้วก็สามารถที่จะแจกจ่ายให้น้องๆที่เป็น junior data scientist ทำงานได้ได้เป็นลักษณะที่จะเริ่มมีการบริหารงานและบริหารคนเข้ามาครับผมก็จะไปได้2สายครับผมอายุเป็นอุปสรรคในการทำงานไหมผมคิดว่าไม่เกี่ยวนะครับเพราะว่าในเรื่องของวิสาข้อมูลเนี่ยหลายๆอย่างเป็นเรื่องใหม่เป็นเรื่องที่การวิจัยค้นคว้าเกิดขึ้นอยู่สม่ำเสมอนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยไม่ว่าคุณจะอายุเยอะหรืออายุน้อยนะครับผมสิ่งที่คุณต้องทำก็คือการเรียนรู้สิ่งใหม่ๆเทคนิคใหม่ๆนะครับการติดตามกระแสนะครับผมถามว่าการงานกับการใช้ชีวิตเนี่ยสมดุลกันหรือเปล่าอันนี้เนี่ยต้องขึ้นอยู่กับหลายๆสิ่งนะครับอาจจะเป็นเรื่องของวัฒนธรรมองค์กรด้วยเกี่ยวข้องกับปัญหาที่เราเข้าไปแก้ด้วยนะครับโดยส่วนใหญ่แล้วนักวิชาข้อมูลเนี่ยทำงานค่อนข้างจะแอคทีฟนะครับเวลาที่มีโจทย์อะไรเข้ามาเพราะว่าการทำงานของเชิงวิทยาศาสตร์ข้อมูลเนี่ยไม่มีคำตอบตายตัวนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยจะมีบางจุดที่เราจะต้องทำงานหนักเพื่อจะหาโซลูชันที่เหมาะสมได้ซึ่งมันไม่มีสูตรสำเร็จตัวนี้จะเป็นจุดที่บางครั้งเราต้องใช้เวลาในการแก้ไขปัญหานานนะครับแต่หลังจากที่ค้นพบแล้วว่าวิธีที่จะสามารถจะตอบโจทย์ได้เนี่ยเป็นวิธีไหนสเต็ปถัดไปจะเริ่มง่ายขึ้นเพราะฉะนั้นถามว่าการทำงานจะหนักไม่หนักเนี่ยก็ขึ้นกับเป็นเฟสไปบางเฟสจะหนักหน่อยบางเฟสก็อาจจะไม่หนักมากครับผม

วัสดีค่ะชื่อนางสาวธนชาทองจิติพงศ์ตอนนี้กำลังศึกษาอยู่มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรีคณะวิศวกรรมศาสตร์ภาควิชาวิศวกรรมคอมพิวเตอร์สาขาวิทยาศาสตร์ข้อมูลสุขภาพค่ะชั้นปีที่1ค่ะแรงบันดาลใจในการเลือกเรียนสาขาวิทยาศาสตร์ข้อมูลสุขภาพนะคะเป็นหลักสูตรที่น่าสนใจที่เรียนทั้งด้านเทคโนโลยีและด้านสุขภาพควบคู่กันไปและหนูคิดว่าในอนาคตมันต้องใช้คอมพิวเตอร์เป็นส่วนมากหนูก็เลยคิดว่าสาขานี้เหมาะสมที่สุดเรียนจบสาขาวิทยาศาสตร์ข้อมูลสุขภาพแล้วหนูคิดว่าหนูอยากเป็น Health Data Scientist ค่ะเพราะว่าเป็นหลักสูตรที่เรียนเกี่ยวกับด้านวิทยาศาสตร์ข้อมูลสุขภาพโดยตรงอยู่แล้วค่ะหนูก็เลยอยากไปต่อยอดด้านนี้เพิ่มขึ้นค่ะ

0: สวัสดีครับผมนายณัฐวุฒิแถมเงินนะครับขณะนี้กำลังศึกษาอยู่มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรีนะครับเรียนอยู่คณะวิศวกรรมศาสตร์นะครับภาควิชาวิศวกรรมคอมพิวเตอร์และก็หลักสูตรวิทยาศาสตร์ข้อมูลสุขภาพชั้นปีที่1ครับแรงบันดาลใจที่ทำให้ผมอยากเรียนวิทยาศาสตร์ข้อมูลสุขภาพตรงนี้นะครับมันเริ่มมาจากว่าผมรู้สึกว่าในปัจจุบันเนี่ยมันมีการใช้เรื่องของ data อะไรเข้ามาใช้เยอะนะครับทำให้ผมรู้สึกสนใจแล้วก็ตัวผมเองเนี่ยเป็นคนที่สนใจทั้งเรื่องการเขียนโปรแกรมเรื่องคอมพิวเตอร์อยู่แล้วนะครับแล้วก็ชอบในเรื่องของชีวะเรื่องของสุขภาพด้วยติดตามด้านสุขภาพอยู่ตลอดก็เลยรู้สึกว่าหลักสูตรนี้ตรงกับเราชอบเรียนหลักสูตรนี้ก็เลยมาเลือกเรียนในหลักสูตรนี้ครับผมเรียนจบสาขาวิทยาศาสตร์ข้อมูลสุขภาพแล้วนะครับผมก็อยากเป็นนักวิทยาศาสตร์ข้อมูลนะครับทำงานในโรงพยาบาลเลยอยากจะทำงานเพื่อช่วยซัพพอร์ตนะครับระบบสุขภาพของไทยครับ
1: สวัสดีค่ะชื่ออัญชลิสาแต้ตระกูลเป็นอาจารย์ประจำภาควิชาวิศวกรรมคอมพิวเตอร์คณะวิศวกรรมศาสตร์มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรีค่ะภาควิชาวิศวกรรมคอมพิวเตอร์ของมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรีค่ะจะแบ่งออกเป็น4หลักสูตรด้วยกันก็คือ3หลักสูตรแรกเนี่ยจะเป็นวิศวกรรมคอมพิวเตอร์ที่จะมีหลักสูตรปกติหลักสูตรนานาชาติแล้วก็หลักสูตรสำหรับวิทยาเขตที่ราชบุรีแต่ว่าจะมี1หลักสูตรใหม่ที่เพิ่งเปิดในปีนี้ก็คือหลักสูตรวิทยาศาสตร์ข้อมูลสุขภาพค่ะ
2: สวัสดีค่ะอาจารย์สัตวแพทย์หญิงดร.วรณิตหินทองนะคะเป็นอาจารย์ประจำคณะแพทยศาสตร์และการสาธารณสุขราชวิทยาลัยจุฬาภรณ์ค่ะหลักสูตรวิทยาศาสตร์ข้อมูลสุขภาพนี้นะคะเป็นหลักสูตรใหม่ที่เรามุ่งที่จะผลิตบัณฑิตมีความเป็นลูกผสมระหว่างความเป็นวิศวะคอมพิวเตอร์หรือการเป็นโปรแกรมเมอร์ร่วมกับการเป็นนักชีววิทยาทางการแพทย์เราจะเอาสองสิ่งนี้มารวมกันเพื่อที่จะผลิตบัณฑิตยุคใหม่ที่สามารถเป็นลูกครึ่งระหว่างสองสิ่งนี้ได้
1: สำหรับหลักสูตรวิทยาศาสตร์ข้อมูลสุขภาพนะคะเขาก็จะเรียนเกี่ยวกับ3เรื่องหลักๆด้วยกันเรื่องแรกก็คือเรื่องของทางสถิติก็คือเขาจะใช้สถิติเนี่ยในการวิเคราะห์ข้อมูลต่างๆส่วนที่2ก็คือเรื่องของคอมพิวเตอร์คือเขาจะสามารถเขียนโปรแกรมได้เขาสามารถออกแบบซอฟต์แวร์ได้เพื่อนำความรู้ทางสถิติที่เขามีเนี่ยมาประยุกต์ใช้กับข้อมูลโดยใช้คอมพิวเตอร์เป็นตัวทำงานแทนที่จะต้องให้ใช้คนมาคำนวณนะคะแล้วก็ส่วนที่3ก็คือเรื่องของวิทยาศาสตร์สุขภาพที่เราร่วมมือกับทางคณะแพทย์ราชวิทยาลัยจุฬาภรณ์ซึ่งทางนั้นน่ะจะสอนเกี่ยวกับความรู้พื้นฐานเกี่ยวกับวิทยาศาสตร์สุขภาพหมดไม่ว่าจะเป็นเรื่องของอนาโตมีเรื่องของระบาดวิทยาเรื่องของสิ่งที่ควรรู้เกี่ยวกับคณะแพทย์เพราะว่าฉะนั้นเมื่อเขานำ3ทักษะนี้ค่ะสถิติไปรวมกับความรู้ที่เขามีทางข้อมูลสุขภาพแล้วก็เอาคอมพิวเตอร์มาใช้ก็จะได้เป็นเขาจะมีความรู้ครบทั้ง3ด้านที่สามารถเอาคอมพิวเตอร์มาใช้ในการวิเคราะห์ข้อมูลทางสุขภาพได้ค่ะ
2: หลักสูตรวิทยาศาสตร์ข้อมูลสุขภาพนี้นะคะเรียนทั้งหมด4ปีค่ะโดยที่จะแบ่งการเรียนเป็นการเรียนโปรแกรมมิ่งหรือทางวิชาเกี่ยวกับทางคอมพิวเตอร์เนี่ยกับทางมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรีนะคะส่วนวิชาในทางการแพทย์และทางชีวภาพต่างๆจะเรียนกับทางราชวิทยาลัยจุฬาภรณ์ค่ะ
1: โดยในปีที่1เนี้ยก็จะเรียนพื้นฐานของทั้ง2ฝั่งก็คือทางเราก็สอนพื้นฐานทางด้านคอมพิวเตอร์ทางคณะแพทย์ก็จะสอนพื้นฐานของคณะแพทย
2: ์ส่วนในปีการศึกษาที่2เนี่ยนักศึกษาจะเรียนเกี่ยวกับ database และการโปรแกรมที่เริ่มมีความลึกขึ้นจากทางมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรีและทางการแพทย์ที่ค่อนข้างลึกขึ้นเหมือนกันเรื่องเป็นเรื่องของโรคที่มีความจำเพาะเจาะจงมากขึ้นทางราชวิทยาลัยจุฬาภรณ์ก็จะเป็นผู้รับผิดชอบในส่วนนี
1: ้พอในปีที่3เนี่ยทางภาควิศวกรรมคอมพิวเตอร์เนี่ยก็จะสอนเกี่ยวกับการนำข้อมูลเหล่านั้นที่เขาได้เรียนรู้ในปีที่2เนี่ยมาวิเคราะห์โดยการใช้หลักการของ artificial intelligence หรือว่า AI หรือว่า machine learning เอามา ใช้คอมพิวเตอร์ในการวิเคราะห์ข้อมูลเหล่านั้นส่วนทางฝั่งของคณะแพทย์ทางปี3เนี่ยเขาก็จะลงลึกขึ้นในส่วนของเขาแล้วพอปี4ค่ะเราก็จะเป็นการนำข้อมูลทั้งหมดหรือว่าเนื้อหาทั้งหมดที่เราสอนเขาในปีที่1 2 3เนี่ยเอามาใช้ในการทำโปรเจกต์จบก็คือเราจะได้รับข้อมูลจากทางราชวิทยาลัยจุฬาภรณ์แล้วก็เอามาใช้ความรู้ของทางวิศวกรรมคอมพิวเตอร์เนี่ยเข้ามาผนวกกันทำเป็นโปรเจกต์จบที่เกี่ยวกับการวิเคราะห์ข้อมูลวิทยาศาสตร์ด้านสุขภาพ

0: นักเรียนที่จะสอบเข้าเรียนในสาขาวิทยาศาสตร์ข้อมูลสุขภาพนี่นะคะต้องเป็นนักเรียนที่จบการศึกษาในสายวิทย์คณิตแล้วก็มีเกรดเฉลี่ย 3.00 แล้วก็ควรจะทำคะแนนให้ดีในวิชาวิทยาศาสตร์ชีววิทยาแล้วก็คณิตศาสตร์
1: วิธีการสอบเข้าวิทยาศาสตร์ข้อมูลสุขภาพนะครับจะตาม TCAS เลยครับก็คือจะมีทั้งหมด5รอบนะครับรอบที่1คือพอร์ตโฟลิโอนะครับรอบที่2จะเป็นรอบโควต้ารอบที่3จะเป็นรอบการรับตรงร่วมกันนะครับส่วนรอบที่4จะเป็นระบบแอดมิชชั่นและรอบสุดท้ายก็จะเป็นการรับตรงอิสระครับ
2: ก็การเตรียมตัวสอบเข้าในสาขาวิทยาศาสตร์ข้อมูลสุขภาพนะคะสำหรับหนูใช้พอร์ตในการยื่นเข้าค่ะก็การยื่นพอร์ตก็ต้องเก็บรวบรวมผลงานรางวัลและกิจกรรมที่ทำในโรงเรียนค่ะซึ่งรางวัลนี้ต้องเป็นรางวัลที่ค่อนข้างใหญ่ระดับประเทศค่ะ
1: ในตอนที่ผมเตรียมตัวในการสอบวิทยาศาสตร์ข้อมูลสุขภาพนะครับมีการทบทวนความรู้แล้วก็ฝึกทำโจทย์ข้อสอบนะครับตามแผ่น1แผ่น2ก็คือฝึกทำข้อสอบเก่าปีย้อนหลังครับเพื่อมาใช้ในการสอบ
3: สำหรับผู้ที่สนใจศึกษาทางด้านนักวิทยาศาสตร์ข้อมูลสถาบันที่เปิดสอนมีดังนี้สาขาวิชาวิทยาศาสตร์ข้อมูลสุขภาพหรือ Health Data Science หลักสูตรวิทยาศาสตร์บัณฑิตวิทยาลัยวิทยาศาสตร์การแพทย์เจ้าฟ้าจุฬาภรณ์ราชวิทยาลัยจุฬาภรณ์และคณะวิศวกรรมศาสตร์มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรีสาขาวิชาวิทยาศาสตร์สุขภาพวิทยาลัยสหวิทยาศาสตร์มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทานอกจากนี้ยังสามารถดูข้อมูลของสถาบันต่างๆที่เปิดสอนได้จากเว็บไซต์ trueblupanya.com
2: สำหรับน้องๆที่ยังไม่รู้ว่าตัวเองสนใจอะไรนะคะก็อยากให้ลองลิสต์มาว่าตัวเองชอบอะไรชอบที่จะทำอะไรมากที่สุดถ้าชอบสิ่งนั้นแล้วก็ให้ลงมือทำได้เลยค่ะลงมือทำให้เต็มที่พอพี่คิดว่าถ้าทำในสิ่งที่ชอบเราก็จะเจอกับสิ่งที่ใช่ค่ะ
4: ก็คือผมคิดว่าความสุขงานทำงานด้านวิทยาศาสตร์ข้อมูลเนี่ยครับคือการที่เราสามารถที่จะค้นพบทางสว่างนะครับผมค้นพบสิ่งใหม่ๆแนวคิดใหม่ข้อเสนอใหม่ๆข้อแนะนำใหม่ๆเพื่อสามารถทำใหทุกสิ่งทุกอย่างมันดีขึ้นนะครับทำให้ผู้ใช้ได้ผลิตภัณฑ์ได้บริการที่ดีขึ้นทำให้บริษัทมีการออเปเรตที่ดีขึ้นทำให้สังคมสามารถตอบปัญหาหลายๆอย่างได้ซึ่งตัวนี้เนี่ยนะครับมันไม่ได้จบตรงที่ว่าเราเอา data มาประมวลวิเคราะห์และได้ผลลัพธ์อย่างเดียวมันคือการที่เราต้องเอาผลลัพธ์เนี่ยผลักออกไปให้ไปใช้จริงและให้เกิด impactให้เกิดผลประโยชน์ที่แท้จริงให้กับผู้ใช้ให้กับสังคมอันนั้นคือผมคิดว่าเป็นความสุขที่เราได้จากการที่เราเอาวิชาข้อมูลและเทคโนโลยีอื่นๆเข้ามาเพื่อช่วยให้สังคมให้ประเทศชาติให้ครอบครัวให้ชุมชนดีขึ้นอันนี้คือความสุขที่ผมคิดว่าเราจะได้จากการที่เราเป็นผู้ชี้ทางสว่างครับผม

สวัสดีค่ะพบกับพยากรณ์อากาศจากกรมอุตุนิยมวิทยาประจำวันจันทร์ที่17สิงหาคม2569ค่ะจากแผนที่อากาศและภาพถ่ายดาวเทียมพบว่าภาคเหนือภาคตอนออกเฉียงเหนือตอนบนภาคตอนออกและภาคใต้ฝั่งตอนตกยังคงมีฝนตกหนักบางแห่งเนื่องจากร่องมรสุมพาดผ่านประเทศเมียนมาและประเทศลาวตอนบนเข้าสู่หย่อม

ความกดอากาศต่ำบริเวณประเทศเวียดนามตอนบนประกอบกับมรสุมตอนตกเฉียงใต้ที่พัดปกคลุมทะเลอันดามันประเทศไทยและอ่าวไทยมีกำลังปานกลางประกาศกรมอุตุนิยมวิทยาเรื่องฝนตกหนักถึงหนักมากบริเวณประเทศไทยตอนบนมีผลกระทบในช่วงวันที่18ถึง21สิงหาคม2569ในช่วงวันที่18ถึง21สิงหาคม2569ประเทศไทยจะมีฝนตกหนักถึงหนักมากบางแห่งโดยเฉพาะบริเวณภาคเหนือและภาคตอนออกเฉียงเหนือเนื่องจากจะมีร่องมรสุมพาดผ่านภาคเหนือและภาคตอนออกเฉียงเหนือตอนบนประกอบกับมรสุมตอนตกเฉียงใต้ที่พัดปกคลุมทะเลอันดามันประเทศไทยและอ่าวไทยจะมีกำลังค่อนข้างแรงขอให้ประชาชนในบริเวณดังกล่าวระวังอันตรายจากฝนตกหนักถึงหนักมากและฝนที่ตกสะสมซึ่งอาจทำให้เกิดน้ำท่วมฉับพลันและน้ำป่าไหลหลากโดยเฉพาะพื้นที่ลาดเชิงเขาใกล้ทางน้ำไหลผ่านและพื้นที่ลุ่มควรหลีกเลี่ยงการเดินทางผ่านเส้นทางที่มีปัญหาน้ำท่วมซ้ำซากโดยเฉพาะพื้นที่ลุ่มต่ำซึ่งอาจทำให้เกิดน้ำท่วมขังในระยะสั้นได้สำหรับคลื่นลมบริเวณทะเลอันดามันตอนบนในช่วงวันที่19ถึง21สิงหาคม2569จะมีกำลังค่อนข้างแรงโดยมีคลื่นสูง 2-3 เมตรบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองจะมีคลื่นสูงมากกว่า3เมตรส่วนทะเลอันดามันตอนล่างและอ่าวไทยตอนบนมีคลื่นสูงประมาณ2เมตรบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า2เมตรขอให้ชาวเรือบริเวณทะเลอันดามันและอ่าวไทยเดินเรือด้วยความระมัดระวังและหลีกเลี่ยงการเดินเรือในบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองสำหรับเรือเล็กบริเวณทะเลอันดามันตอนบนควรงดออกจากฝั่งในช่วงวันดังกล่าวไว้ด้วยเรามาดูพยากรณ์อากาศรายภาคประจำวันนี้กันค่ะภาคเหนือมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ60ของพื้นที่และมีฝนตกหนักบางแห่งบริเวณจังหวัดแม่ฮ่องสอนน่านตากอุตรดิตถ์และแพร่ภาคตอนออกเฉียงเหนือมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ30ของพื้นที่และมีฝนตกหนักบางแห่งบริเวณจังหวัดบึงกาฬสกลนครนครพนมและมุกดาหารภาคกลางมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ40ของพื้นที่ส่วนมากบริเวณจังหวัดนครสวรรค์อุทัยธานีกาญจนบุรีราชบุรีและสระบุรีภาคตอนออกรวมทั้งชายฝั่งมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ40ของพื้นที่และมีฝนตกหนักบางแห่งบริเวณจังหวัดจันทบุรีและตราดภาคใต้ฝั่งตอนออกมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ40ของพื้นที่ส่วนมากบริเวณจังหวัดประจวบคีรีขันธ์ชุมพรสุราษฎร์ธานีนครศรีธรรมราชและสงขลาภาคใต้ฝั่งตะวันตกมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ60ของพื้นที่และมีฝนตกหนักบางแห่งบริเวณจังหวัดระนองและพังงากรุงเทพมหานครและปริมณฑลมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ40ของพื้นที่ขอให้ประชาชนในบริเวณภาคเหนือภาคตอนออกเฉียงเหนือตอนบนภาคตอนออกและภาคใต้ฝั่งตอนตกระวังอันตรายฝนตกหนักและฝนที่ตกสะสมซึ่งอาจทำให้เกิดน้ำท่วมฉับพลันน้ำป่าไหลหลากและน้ำล้นตลิ่งโดยเฉพาะพื้นที่ลาดเชิงเขาใกล้ทางน้ำไหลผ่านและพื้นที่ลุ่มแล้วกลับมาพบกับการพยากรณ์อากาศจากกรมอุตุนิยมวิทยาได้ใหม่ในวันพรุ่งนี้สำหรับวันนี้สวัสดีค่ะ

ธงชาติและเพลงชาติไทยเป็นสัญลักษณ์ของความเป็นไทยเราจงร่วมใจยืนตรงเคารพธงชาติด้วยความภาคภูมิใจในเอกราชและความเสียสละของบรรพบุรุษไทย

0: สแควร์ผมขอไปดูเกมออกใหม่นะครับแล้วก็หุ่นยนต์แล้วก็
1: เป็นไง
0: แหมนี่ถึงกับตาค้างเลยเหรอจะบอกให้นะกรุงเทพไม่ได้มีแค่รถไฟฟ้าหรอกนะมีรถไฟใต้ดินด้วยเรานั่งจนเบื่อเลยล่ะ
1: ไม่ใช่แค่ตะวันหรอกนะที่ตื่นเต้นปูเองก็เหมือนกันนานๆเข้ากรุงเทพทีไม่เคยเหมือนเดิมเลยสักครั้งพัฒนาไปเรื่อยๆเลยล่ะที่เมืองไทยเราพัฒนามาได้อย่างทุกวันนี้ก็เพราะมีการวางโครงสร้างพื้นฐานที่ดีมาตั้งแต่สมัยรัชกาลที่5เลยนะท่านทรงมองการไกลให้ริเริ่มอะไรหลายๆอย่างรู้ไหมก่อนที่จะมีรถไฟฟ้ากรุงเทพเคยมีรถรางด้วยนะ
0: รถรางมันเป็นยังไงเหรอครับคุณปู่มันวิ่งบนรางไหมแล้วมันตัดกับรถไฟยังไงครับ
2: แหมทำเป็นล้อคนอื่นที่ตัวเองตื่นเต้นกว่าเขาเป็น10เท่าเลยมั้งเนี่ย
1: พอก่อนในร้านหนังสือน่ะน่าจะยังพอมีรูปรถรางให้ดูอยู่เราไปร้านหนังสือกันดีกว่านะ
0: จะดูรูปไปทำไมไปดูของจริงเลยดีกว่า
2: เฮ้ยนายนี่นะ
0: มาไปกันเร็ว
3: กรุงเทพมหานครพุทธศักราช2450
0: โอ้โหนี่รถรางหรือเนี่ยนะครับออกรถได้เลยครับโชว์หน่อยสิครับว่าวิ่งได้เร็วแค่ไหน
4: อะไรของเองเนี่ยหนูมันยังไม่ถึงเวลาจะออกได้ไงแล้วแต่บอกเลยนะว่าเร็วกว่าสมัยใช้ม้าลากเยอะเลย
2: เฮ้รถดางเนี่ยเคยใช้ม้าลากด้วยหรอคะ
4: เอาไปอยู่ไหนมาแล้วช่วงแรกที่ยังไม่มีไฟฟ้านะก็ใช้ม้าเนี่ยแหละลากเอา
5: ต้องขอบคุณในหลวงแท้ๆเลยไม่ใช่แค่รถรางนะรถไฟนี่ในหลวงก็ทรงมุ่งมั่นในการสร้างมากๆทรงไปตรวจความคืบหน้าไปทำพิธีเปิดด้วยพระองค์เองเลยจนเดี๋ยวนี้มีไปทั่วไม่รู้กี่สายต่อกี่สายอะ
4: และพวกเองรู้หรือเปล่าว่าค่าสร้างรถไฟนี่มันแพงมากพอเงินหลวงไม่พอในหลวงท่านก็ให้ยืมเงินส่วนพระองค์ไปสร้างก่อนด้วยนะและไม่ใช่แค่นั้นยังทรงสร้างโทรเลขโทรศัพท์แล้วก็ไปรษณีย์ด้วยเมื่อก่อนใครจะเป็นใครจะตายเป็นเดือนเลยก็จะรู้ข่าวกัน
5: เออจริงอะไรๆก็เจริญไปหมดน้ำก็มีน้ำประปาไม่ต้องใช้น้ำบาดาลอย่างแต่ก่อนแล้วกลางค่ำกลางคืนไปไหนไฟก็สว่างไปทั่ว
4: เอาคุยกันเพลินเกือบลืมเวลาออกรถแล้วไอ้หนูได้เวลาแล้วพร้อมหรือยัง
0: จริงเหรอครับออกเลยครับออกเลยครับ
4: ไปละ
2: ฮะแม่เราต้องกลับแล้ว
0: เดี๋ยวขอนั่งรถรางก่อนเขาจะออกรถแล้วเนี่ยโถเอ้ยอีกนิดเดียว
4: พร้อมนะไอ้หนูเอ้าหายไปไหนกันหมดแล้วล่ะป้า
5: ไงโน่น

ที่เราได้ใช้ชีวิตสะดวกสบายอย่างทุกวันนี้เพราะในหลวงรัชกาลที่5ได้วางโครงสร้างพื้นฐานที่ดีไว้ให้มากมายทั้งรถไฟไปรษณีย์โทรศัพท์ไฟฟ้าและน้ำประปาเพื่อให้คนไทยอยู่อย่างสุขสบายที่สุด

0: ขึ้นฉันอยากเป็นแมวอย่างเก่งแก้วไม่ต้องไปโรงเรียน
1: สมัยก่อนใครที่ได้เรียนถือว่าโชคดีมากนะ
0: จะไปจะมาไม่เตรียมตัวเลย
2: เฮ้ยนี่มันวัดชัดๆไหนล่ะโรงเรียน
0: คนเมื่อก่อนเขาเรียนกับพระที่วัดอยู่แล้ว
3: ความรู้ดูยิ่งล้ำสินทรัพย
2: ์เสียงอะไรอ่ะผีหรือเปล่า

0: ตว์ทางธรรมชาติตอนธรณีพิบัติภัยสารพัดอันตราย
1: ปู่ครับเพื่อนๆปกป้องมากันแล้วครับ
2: มาก็มาเลยแปลงเกษตรสวนผักของปู่จะได้ครื้นเครงมีพวกเรามาส่งเสียงเจื้อแจ้วให้หายเหงาหน่อย
3: วันนี้ปู่มีอะไรให้พวกเราช่วยงานบอกได้เลยนะคะ
4: ว่าแต่พื้นที่สวนแปลงเกษตรของปู่เนี่ยมีครบเลยนะครับมีทั้งผักทั้งผลไม้เยอะมากเลยครับ
1: ให้ผมอยู่ทั้งวันยังได้เลยนะเนี่ย
0: ปู่ครับอย่านะครับ BLTV ขอเตือนเพราะถ้าต้นกล้าอยู่นานผลไม้บนต้นของปู่เกลี้ยงไม่เหลือแน่นอนดีไม่ดีรากต้นไม้ก็จะมีเหลือด้วยนะครับปู่
1: BLTV นายนี่รู้ทันอีกแล้ว
2: มันเยอะนะกินหมดเลยต้นกล้ามันเยอะเอาเรื่องอยู่นะ
1: คนนี้อย่าทาเรื่องกินนะครับปู่เกินต้านทานจริงๆครับ
3: ดูสิทุกคนมีทั้งไก่เป็ดปลาผักผลไม้ตื่นตาตื่นใจมาก
5: จริงด้วย
6: ลาลาตามาก
1: ขนาดนั้นเลยเหรอ
0: ก็นายน่ะเห็นจนชินตาแล้วนี่นะ
2: อยู่บ้านเดียวกับปู่เห็นจนชินตาแต่ไม่ค่อยได้เข้ามาช่วยงานปู่เท่าไรหรอก
1: นายนี่มองข้ามขุมทรัพย์อันล้ำค่าไปได้ยังไงเนี่ย
0: นี่ไงวันนี้ปู่ใช้งานปกป้องหนักๆเลยนะครับ
1: ด้วยความยินดีครับ
2: งั้นเดี๋ยวปู่แบ่งงานให้ช่วยกันดีกว่าต้นกล้ากับดีเอลทีวีไปเก็บไข่ไก่ในเล้าอะตอมกับอิงฟ้าให้อาหารปลากับอาหารเป็ดส่วนปกป้องรดน้ำแปลงผักคนเดียวไหวไหมทุกคน
5: สบม.สบายมากครับ
0: ไปพวกเราแยกย้ายกันทำภารกิจ
2: ปู่นั่งชมผลงานภารกิจของพวกเราตรงนี้นะ
3: ค่ะคุณปู่นั่งพักให้สบายได้เลยนะคะเดี๋ยวพวกหนูจัดการให้เองค่ะ
2: สวัสดี
7: สวัสดีครับปู่พรุ่งนี้เช้าอย่าลืมการอบรมเรื่องการเตรียมรับมือกับธรณีพิบัติภัยที่ปู่จะต้องมาเป็นวิทยากรนะครับ
2: เตรียมรับมือธรณีพิบัติภัยไม่ลืมขอบใจมากนะที่โทรมาเตือนน่ะแล้วเจอกันสวัสดี
5: ธรณีพิบัติภัย
1: ทำไมเหรอครับกำลังจะมีภัยพิบัติร้ายแรงเหรอครับปู
2: ่ลาหรอกเป็นแค่การอบรมเพื่อทำความเข้าใจเตรียมตัวรับมือการป้องกันวิธีการเอาตัวรอดจากธรณีพิบัติภัยต่างๆนะเด็กๆบอกพ่อกับแม่หรือผู้ใหญ่ที่บ้านให้ไปฟังได้นะมีประโยชน์มากๆเลยอ้าวลงมือทำไปด้วยเดี๋ยวปู่จะเล่าความรู้เกี่ยวกับธรณีพิบัติภัยให้ฟังไปพลางๆดีไหมล่ะ
5: ดีครับ
2: ธรณีพิบัติภัยเป็นพิบัติภัยธรรมชาติที่เกิดจากกระบวนการเปลี่ยนแปลงทางธรณีวิทยาและส่งผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมสร้างความสูญเสียต่อชีวิตและทรัพย์สินอย่างมากโดยทั่วไปธรณีพิบัติภัยแต่ละชนิดก็มีลักษณะเฉพาะตัวแตกต่างกันขึ้นอยู่กับสภาพทางธรณีวิทยาของพื้นที่ความลาดชันของพื้นที่สภาพภูมิอากาศปริมาณน้ำฝนป่าไม้การใช้ประโยชน์ที่ดินและทรัพยากรธรรมชาตินะ
3: แล้วธรณีพิบัติภัยมันคือภัยจากธรรมชาติอะไรบ้างเหรอครับปู
2: ่ธรณีพิบัติภัยก็จะมีภูเขาไฟระเบิดแผ่นดินไหวแผ่นดินถล่มหิมะถล่มแผ่นดินสุดแล้วก็หลุมยุบนะปรากฏการณ์ธรณีพิบัติหนึ่งอาจเกี่ยวเนื่องเชื่อมโยงกับอีกปรากฏการณ์ธรณีพิบัติหนึ่งหรือเป็นตัวเร่งกระตุ้นให้เกิดอีกปรากฏการณ์ธรณีพิบัติหนึ่งก็ได้กรณีพิบัติภัยอาจเกิดขึ้นอย่างรวดเร็วชันหรืออาจเกิดต่อเนื่องอย่างช้าๆจนกว่าจะส่งผลเสียหายก็ได้เหมือนกันนะ
3: งั้นแสดงว่าเหตุการณ์แผ่นดินถล่มที่อิงฟ้าฉิวเฉียดมากับพ่อก็คือธรณีพิบัติภัยตามที่คุณปู่บอกเหรอคะ
2: ใช่แล้วแผ่นดินถล่มเกิดในพื้นที่ลาดชันลงมาสู่พื้นที่ที่ต่ำกว่าส่วนใหญ่เกิด

0: ายหลังจากน้ำป่าไหลหลากสร้างความเสียหายแก่ชีวิตและทรัพย์สินของประชาชนเพราะอาจมีอาคารบ้านเรือนสิ่งปลูกสร้างหรือพื้นที่การเกษตรในบริเวณที่สามารถเกิดเหตุจำนวนมาก
1: แล้วอย่างหิมะถล่มล่ะครับมันมีคำว่าถล่มเหมือนกันมันเป็นธรณีพิบัติภัยแบบเดียวกันไหมครับปู
0: แผ่นดินถล่มและหิมะถล่มมีสาเหตุการเกิดที่มีลักษณะคล้ายคลึงกันคือการพังทลายของแผ่นดินหรือหิมะจากพื้นที่ลาดชันถล่มลงมาพื้นที่ที่ต่ำกว่าส่วนหิมะถล่มเป็นการถล่มของหิมะปริมาณมหาศาลเลื่อนไหลลงมาตามความชันของภูเขาสาเหตุเกิดจากหิมะบนพื้นที่ที่มีความหนาแน่นของชั้นหิมะเก่าสะสมอยู่ประกอบกับสภาพที่เปลี่ยนแปลงต่างๆหรือแผ่นดินไหวหรือจากเสียงที่มีความดังมากๆอย่างเครื่องบินไอพ่นน่ะ
2: พวกนายจำของเล่นจำลองภูเขาไฟระเบิดที่เล่นที่บ้านฉันได้มา
1: จำได้สิที่เกือบโดนแม่นายเล่นงานเอาหน้าภูเขาไฟระเบิดเกือบสร้างความเสียหายให้ชีวิตและก้นจากมะเร็วของแม่นายซะแล้ว
0: ใช่เลยเด็กๆภูเขาไฟระเบิดเป็นธรณีพิบัติภัยที่สร้างความเสียหายทางภาคพื้นดินในวงกว้างเมื่อเกิดการระเบิดลาวาเศษหินผลึกแรกฝุ่นละอองเท่าธุลีภูเขาไฟจะถูกพ่นออกมาทางปล่องภูเขาไฟและออกมาทางช่องด้านข้างของภูเขาไฟเป็นอันตรายกับมนุษย์สิ่งมีชีวิตอื่นๆและสิ่งปลูกสร้างทำให้เกิดมลพิษทางอากาศสามารถลอยไปได้ไกลจากประเทศหนึ่งไปยังอีกประเทศหนึ่งได้เลยนอกจากนี้ยังทำให้เกิดฝนปรดเป็นอันตรายกับผิวหนังมนุษย์พื้นดินและป่าไม้ได้อีกด้วยล่ะ
3: ปูครับDLTV คิดว่าแผ่นดินไหวก็เป็นอีกหนึ่งธรณีพิบัติภัยที่รุนแรงพอๆกันกับภูเขาไฟระเบิดเลยล่ะครับเพราะว่าแผ่นดินไหวเป็นปรากฏการณ์การสั่นสะเทือนของแผ่นดินหรือของแผ่นธรณีเพื่อปรับตัวให้อยู่ในสภาวะสมดุลในบางครั้งการเกิดแผ่นดินไหวแห่งหนึ่งอาจเป็นตัวกระตุ้นหรือเร่งให้เกิดภัยพิบัติอื่นๆตามมาได้เช่นภูเขาไฟระเบิดสึนามิแผ่นดินถล่มหิมะถล่มแผ่นดินสุดตัวหลุมยุบน้ำท่วมได้อีกด้วยนะครับ
0: DLTV พูดถูกเลยโอ้เด็กๆมาพักเหนื่อยก่อนปูเตรียมน้ำแดงใส่น้ำแข็งเย็นเฉียบตักเอาเลยในกระติกนะ
1: ผมขอล้างมือก่อนนะครับปูปูครับและเมื่อไม่นานมานี้ที่ตรงหลังโรงเรียนของพวกเรามีเหตุการณ์หลุมยุบนะครับปู่พอจะรู้ความคืบหน้าบ้างไหมครับเพราะทุกวันนี้เขาก็ยังกั้นเขตห้ามเข้าพื้นที่อยู่เลยครับ
0: เท่าที่ปู่รู้นะก็เหมือนกับว่าเจ้าหน้าที่เขาเข้าทำการศึกษาสาเหตุและพื้นที่เสี่ยงเพิ่มเติมเพื่อป้องกันความเสียหายหากมันเกิดขึ้นอีกนะเพราะหลุมยุบเป็นการยุบของดินหรือพื้นดินตอนบนลงไปด้านล่างจนมันกลายเป็นหลุมกว้างและลึกในขนาดต่างๆกันไปสร้างความเสียหายต่อทรัพย์สินของชาวบ้านได้ไง
1: อันสุดท้ายขอจบแบบหล่อๆเลยนะจนแผ่นดินทรุดเป็นการทรุดตัวของชั้นดินชั้นหินหรือชั้นตะกอนในพื้นที่สร้างความเสียหายแก่สิ่งก่อสร้างหรืออาคารบ้านเรือนจนเกิดการทรุดตัวลงและเกิดการแตกร้าวขึ้นถ้ารุนแรงมากก็สามารถทำให้อาคารบ้านเรือนถล่มลงมาได้เลยล่ะ
0: โอ้โหต้นกล้าไม่ธรรมดาเลยนะงั้นปู่จะให้รางวัลเป็นชมพูกับมะม่วงตรงนู้นอยากได้เท่าไรก็ปีนเก็บกลับบ้านไปได้เลย
1: เย้เย้เย้เย้เย้เย้งั้นเดี๋ยวไปปีนก่อนไม่รอแล้วนะ
3: ธรณีพิบัติภัยเป็นพิบัติภัยธรรมชาติที่เกิดจากกระบวนการเปลี่ยนแปลงทางธรณีวิทยาประกอบด้วยภูเขาไฟระเบิดแผ่นดินไหวแผ่นดินถล่มหิมะถล่มแผ่นดินทรุดและหลุมยุบทั้งหมดนี้ส่งผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมสร้างความสูญเสียต่อชีวิตและทรัพย์สินอย่างมากโดยทั่วไปธรณีพิบัติภัยแต่ละชนิดก็มีลักษณะเฉพาะที่แตกต่างกันขึ้นอยู่กับสภาพทางธรณีวิทยาของพื้นที่ความลาดชันของพื้นที่สภาพภูมิอากาศปริมาณฝนการใช้ประโยชน์ที่ดินและทรัพยากรธรรมชาติครับ

0: ฉันเคยได้ดูสารคดีขององค์การนาซาเรื่องเกี่ยวกับอุกาบาตด้วยเนาะ
1: อุกาบาต
2: อุกาบาตคืออะไรน่ะ DLTV
3: เรื่องแค่นี้เองสบายมาก DLTV จัดให
0: ้อุกาบาตเคยพุ่งชนโลกของเราด้วยล่ะอันนี้เป็นเรื่องจริงหรือเปล่า
4: แนวทางการใช้สื่อการเรียนการสอน DLTV ของมูลนิธิการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมในพระบรมราชูปถัมภ์ 1. สื่อการเรียนการสอนอนุญาตให้ใช้เพื่อการจัดการเรียนการสอนตามการออกอากาศของ DLTV เท่านั้น 2. ห้ามทำซ้ำดัดแปลงหรือเผยแพร่สื่อของ DLTV เพื่อประโยชน์ส่วนตนหรือเพื่อกิจกรรมที่มีลักษณะแสวงหาผลประโยชน์โดยมิได้รับอนุญาตสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่มูลนิธิการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมในพระบรมราชูปถัมภ์

0: วันนี้เป็นอีกวันหนึ่งที่น้องๆในแผนกได้เดินทางไปรับเกสรซีเมนต์พนักงานแผนก QA ของบริษัทอุดรมาสเตอร์เทคเพื่อเข้ามาทำงานเล็กๆน้อยๆในบริษัทโดยเกสรมีอาการอัมพฤกษ์เข้าสู่ปีที่2แต่บริษัทยังจ่ายเงินเดือนตามปกติอย่างต่อเนื่องพร้อมให้เพื่อนๆและน้องๆในบริษัทผลัดเปลี่ยนหมุนเวียนกันรับส่งดูแลเยี่ยมไข้เหมือนกับญาติในครอบครัว
1: ค่ะเส้นเลือดในสมองตีบกินยาตลอดทำกายภาพบำบัดค่ะที่นี่ก็ดูแลดีคือถึงป่วยอยู่ที่บ้านเขาก็ไปตามดู
2: ก็ถ้าเป็นสำหรับจิ๋วๆโอเคนะคะรู้สึกดีด้วยซ้ำว่าได้ดูแลคนอื่นที่เขาต้องการกำลังใจต้องการการช่วยเหลือเพราะจิ๋วมองว่าคนที่เจ็บไข้ได้ป่วยสิ่งใดคือกำลังใจคือสิ่งที่ต้องมาก่อนอยู่แล้วเป็นหลักถ้าเขากำลังใจดีสุขภาพเขาก็คงจะค่อยๆดีขึ้นโดยที่เราไม่ได้ปล่อยให้เขาแบบรู้สึกว่าเขาเครียดอยู่คนเดียวไปช่วยพูดให้เขามีกำลังใจนั่นคือสิ่งที่ดี
3: ก็เหมือนกันค่ะเพราะว่าอย่างที่เราพอมีการแจ้งมาว่ามีน้องได้รับอุบัติเหตุหรือมีน้องที่เกิดปัญหาอย่างนี้ค่ะทางเราแม้จะเป็นเวลานอกเวลาทำงานวันหยุดเราก็ต้องรีบไปดูน้องอะค่ะเพราะว่าเบื้องต้นแหละเขาจะพึ่งใครใช่ไหมคะนึกถึงครั้งแรกเลยนอกจากญาติแล้วก็น่าจะเป็นเจ้าหน้าที่ที่ดูแลที่ดูแลเราโดยตรงนี้ค่ะ
0: อุดรมาสเตอร์เทคใช้หลักของใจแลกใจในการดูแลสวัสดิการของพนักงานซึ่งกลั่นมาจากความเป็นตัวตนของผู้บริหารที่ถือว่าทุกคนคือเพื่อนเมื่อเพื่อนลำบากเจ็บป่วยหรือพบกับปัญหาเพื่อนก็มีหน้าที่จะต้องดูแลเข้าไปอยู่ใกล้ๆช่วยคิดช่วยรับฟังช่วยแก้ไขปัญหารวมทั้งหาทางออกร่วมกัน
4: ฉะนั้นเราก็จะมีโครงการหรือดูแลพนักงานในเชิงของสวัสดิการพนักงานไม่ว่าเรื่องการเจ็บป่วยเรื่องดูแลพนักงานท้องเรื่องคดีความเรื่องใครที่มีภาระหนี้สินนะครับเราก็ดูแลนะครับ
5: 25ปีเราเจอปัญหาอุปสรรคมามากมายในขณะที่เราเริ่มต้นเนี่ยเรามีความคิดว่าถ้าวันหนึ่งเรามีศักยภาพที่จะช่วยเหลือคนอื่นเรามีศักยภาพที่จะดูแลคนใกล้ชิดหรือลูกน้องเราคนทำงานเพื่อนร่วมงานรวมทั้งสังคมเราก็ยินดีที่จะไปช่วยเหลือจากจุดนี้เองทำให้เราเนี่ยคิดว่าพนักงานหรือว่าคนที่ทำงานร่วมกับเราไม่ใช่เป็นลูกน้องเราไม่ใช่เป็นลูกจ้างเราแต่เขาคือเพื่อนร่วมงานเราเรามองอยู่เสมอว่าขณะที่เขามีแรงขณะที่เขามีสติปัญญาขณะที่เขาแข็งแรงเขาใช้ศักยภาพเขาในตัวเขาเต็มที่ในการทำงานให้กับเรายามเขาเจ็บไข้ได้ป่วยยามเขามีความทุกข์ร้อนยามเขาที่ทุกข์ใจถ้ามาปรึกษาเราหรือเรารับรู้เราจะรีบไปดูแลเขาแนวความคิดเราก็คือว่าเราจะจับมือไปด้วยกันนะครับเรามีเค้กก้อนใหญ่เราก็แบ่งเค้กด้วยกันเรามีแจ่วเราก็กินแจ่วด้วยกันเรามีมากเราแบ่งกันมากเรามีน้อยเราแบ่งกันน้อยหรือเราไม่มีเราก็ไม่มีกินพร้อมกันสิ่งเหล่านี้เราให้ความยุติธรรมกับทุกคน
0: คุณธรรมขององค์กรภาคธุรกิจที่ปรับเอาทัศนคติที่ดีต่อเพื่อนมนุษย์มาปรับใช้ในการดำเนินธุรกิจนั้นแสดงให้เรารู้ว่าแม้จะเป็นองค์กรที่มีขนาดใหญ่แต่ทุกคนกลับมีความใกล้ชิดกันสามารถลดระยะห่างช่องว่างในการทำงานสิ่งเหล่านี้สร้างทั้งความรักความศรัทธาให้เบ่งบานอยู่ในใจซึ่งส่งผลดีสูงสุดต่อองค์กรนั่นเอง

เรามีสวนที่เราปลูกพืชปลูกดอกไม้ตอนเราเดินเข้าไปเราไปเจอดอกไม้เจอใบไม้ที่สามารถเอามาทานตอนดิบได้เลยโดยยังไม่ต้องผ่านความร้อนเคยนึกถึงเมนูข้าวยำปักใต้

0: พยาบาลพระนครศรีอยุธยาเป็นโรงพยาบาลประจำจังหวัดพระนครศรีอยุธยาตั้งอยู่ที่ถนนอู่ทองตำบลประตูชัยอำเภอพระนครศรีอยุธยา
1: โรงพยาบาลพระนครศรีอยุธยากำหนดวิสัยทัศน์นะฮะเป็นโรงพยาบาลคุณภาพคู่คุณธรรมนะบริการด้วยเทคโนโลยีอันทันสมัยนะครับกับเรากำหนดจุดเป้าโรงพยาบาลคือประชาชนสุขภาพดีเจ้าที่มีความสุขระบบสุขภาพยั่งยืนทั้งสองส่วนนี้เราก็เลยมาทำโครงการโรงพยาบาลคุณธรรมตั้งแต่ปี2558โดยกำหนดอัตลักษณ์ร่วมกันคือ1เป็นความเรื่องความซื่อสัตย์นะครับ2เรื่องความสามัคคีแล้วก็มีน้ำใจนะครับผ่านโครงการกิจกรรมที่เรื่องที่1ก็คือปัญหาที่เราอยากแก้นะครับความดีที่อยากทำโครงการนี้ได้รับความนิยมของเจ้าหน้าที่มากส่งเรื่องมาเป็นร้อยๆเรื่องนะครับเราก็คัดเลือกเป็นต้นแบบของอัตลักษณ์ทั้ง3ด้านคือความซื่อสัตย์สามัคคีและมีน้ำใจนะครับส่วนเรื่องที่2ก็คือลมชมรมจริยธรรมนะครับโดยเริ่มต้นให้เจ้าหน้าที่มีส่วนร่วมได้มาทำบุญทุกวันศุกร์มาถวายสังฆทานนะครับโครงการที่3คือเรื่องเล่าของคนดีนะครับสุดท้ายก็เราก็ค้นหาคนดีนะครับเพื่อจะมาเผยแพร่ความดีของเขาตามบอร์ดในหน่วยงานหรือบอร์ดของส่วนกลางนะครับ
0: โรงพยาบาลพระนครศรีอยุธยามีชมรมจริยธรรมมาเป็นเวลายาวนานซึ่งทำให้บุคลากรมีความตระหนักรู้ในเรื่องของจริยธรรมอันเป็นต้นทุนที่ดีและในปีพุทธศักราช2558เริ่มต้นดำเนินงานโรงพยาบาลคุณธรรมโดยคณะกรรมการโรงพยาบาลคุณธรรมภายใต้การนำของผู้บริหารที่มีใจที่จะพัฒนาบุคลากรอย่างรอบด้านทั้งจิตใจความผาสุกและคุณธรรมให้เกิดขึ้นในบุคลากรทุกระดับผ่านอัตลักษณ์ร่วมขององค์กรคือซื่อสัตย์สามัคคีมีน้ำใจภายใต้แนวคิดคนหนึ่งเริ่มคือผู้บริหารทำให้เห็น10คนสร้างคือหัวหน้าหน่วยงานลงมือทำจนเกิดผลเป็นประจักษ์100คนเห็นบุคลากรเมื่อเห็นหัวหน้าปฏิบัติก็เริ่มทำตามเชื่อมโยงสัมพันธ์กันทุกเครือข่ายพันคนพบผ่านชื่นชมยินดีผู้รับบริการมีความสุขจากที่บุคลากรมีน้ำใจซื่อสัตย์และมีความสามัคคี
2: สำหรับในส่วนของชมรมจริยธรรมโรงพยาบาลพระนครศรีอยุธยานะครับก็ได้มีการจัดตั้งมาตั้งแต่ปี2541โดยท่านนายแพทย์สาโรจน์จีระรุ่งเรืองวงศ์นะครับพร้อมกับคณะเจ้าหน้าที่ผู้มีจิตใจที่จะมีจิตอาสาทำบุญนะครับก็อยากจะทำบุญกันในโรงพยาบาลก็ได้มีการจัดตั้งการใส่บาตรในทุกๆเช้าวันศุกร์นะครับเป็นต้นมาโดยขอความร่วมมือไปยังท่านเจ้าคณะอำเภอพระนครศรีอยุธยานะครับก็จะมีพระมารับบาตรทุกๆวันศุกร์เราก็จะใส่บาตรด้วยกันนะครับก็เป็นโอกาสที่คนไข้แล้วก็ญาติเจ้าหน้าที่ญาติคนไข้ต่างๆก็จะมาทำบุญร่วมกันด้วยนะครับ
0: ในปีพุทธศักราช2558คณะกรรมการโรงพยาบาลคุณธรรมเริ่มต้นศึกษาค้นคว้าสภาพปัญหาจากปัญหาของบุคลากรที่ต้องทำงานบนกรอบตัวชี้วัดที่เพิ่มมากขึ้นทำงานในรูปแบบกำลังคนน้อยงานมากเกิดความเครียดและตามมาด้วยพฤติกรรมบริการจิตสาธารณะที่ลดน้อยลง

0: ส่งผลกระทบต่อองค์กรในเรื่องปัญหาข้อร้องเรียนมากขึ้นโรงพยาบาลพระนครศรีอยุธยาจึงได้ศึกษาดูงานต้นแบบโรงพยาบาลคุณธรรมเพื่อแก้ไขปัญหาและกลั่นกรองออกมาได้เป็นอัตลักษณ์โรงพยาบาลคือซื่อสัตย์สามัคคีมีน้ำใจที่ใช้เป็นแนวคิดหลักในการขับเคลื่อนโรงพยาบาลคุณธรรมมาจนถึงปัจจุบันโรงพยาบาลพระนครศรีอยุธยามีความภาคภูมิใจสูงสุดคือการได้รับพระราชทานโล่โรงพยาบาลคุณธรรมจากพระวรวงศ์เธอพระองค์เจ้าโสมสวลีพระวรราชาทินัดดามาตอีกทั้งกิจกรรมหลักที่ได้ดำเนินการมาอย่างต่อเนื่องจนเป็นความสำเร็จคือคนดีมีที่ยืนเพื่อยกย่องชื่นชมบุคลากรที่ทำความดีสอดคล้องตามอัตลักษณ์ของโรงพยาบาลซื่อสัตย์สามัคคีมีน้ำใจเป็นประจำทุกปีเพื่อให้บุคลากรที่รับเข็มคนดีมีที่ยืนส่งต่อความดีและแรงบันดาลใจให้บุคลากรคนอื่นจนเกิดคนดีมีที่ยืนเพิ่มขึ้นในทุกปีเป็นเมล็ดพันธุ์ความดีที่กระจายและพร้อมแตกหน่อเพิ่มก่อขึ้นทั่วไปในโรงพยาบาลผลแห่งความสำเร็จที่เห็นชัดในช่วงสถานการณ์แพร่ระบาดไวรัสโคโรนาสายพันธุ์ใหม่2019ที่ทุกคนช่วยเหลือกันและพร้อมปรับตัวรับมือสถานการณ์วิกฤตอย่างพร้อมเพรียงและไร้ขอบเขต
1: ผมเองเนี่ยก็มีความเชื่อมั่นว่าถ้าเราให้โอกาสนะครับให้เจ้าที่ได้แสดงถึงความดีเนื้อกระจายความดีไปในองค์กรต่างๆเนี่ยมันก็จะมีพลังในการเปลี่ยนแปลงของโรงพยาบาลเป็นในสิ่งที่ดีเพื่อไปรู้เป้าหมายของโรงพยาบาลคือประชาชนสุขภาพดีเจ้าที่มีความสุขระบบสุขภาพยั่งยืนโดยการเริ่มต้นจากเจ้าที่มีความสุขก่อนนะครับแล้วก็ประชาชนก็สุขภาพดีระบบบริการสุขภาพหรือโรงพยาบาลก็มีความยั่งยืน

0: รายการต่อไปนี้เป็นรายการทั่วไปสามารถรับชมได้ทุกวัย
1: ต้องยอมรับว่าตั้งแต่ที่อยู่ในวงการซูโม่มาเนี่ยบางคนเวลาที่เราไปเผยแพร่ซูโม่คือเขาอยากเล่นไหมเขารู้สึกอยากเล่นแต่เขามีความรู้สึกว่าอุ๊ยชุดนักซูโม่ที่อยู่ในระดับทีมชาติหรือว่าไปแข่งนักกีฬาซูโม่เนี่ยเท่มากเท่ไม่แพ้กีฬาชนิดอื่นเลย
2: ต้องบอกก่อนว่าจริงๆอ่ะตั้งแต่ถ่ายรายการมาซูโม่ก็เป็นกีฬาหนึ่งที่ผมบอกว่าแบบผมอยากลองเพราะว่ามันเป็นกีฬาที่เราเคยเห็นตอนเด็กๆเรารู้สึกว่ามันเป็นกีฬาที่มันมีความเป็นแบบ traditional sport มีแบบประวัติศาสตร์มายาวนานตอนนี้เราก็ได้มาลองที่โรงเรียนบูรณวิทย์นะครับผมซึ่งก็เป็นสถานที่ชั่วคราวสำหรับการซ้อมซูโม่ของทีมชาติไทยนะครับผม
3: พี่ได้สวัสดีครับสวัสดีครับนั่งได้เลยครับผมเดี๋ยวผมมาจอยด้วยสวัสดีครับอันนี้กำลังวอร์มอัพกันอยู่ครับ
1: ใช่ค่ะก็คือเหมือนกีฬาต่อสู้ทั่วไปการวอร์มก็คือต้องวอร์มให้เยอะเพื่อที่จะยืดกล้ามเนื้อแล้วก็ข้อต่อทุกส่วนป้องกันการบาดเจ็บค่ะ
3: ก็จริงๆวันนี้ผมก็อยากมาลองเล่นเหมือนกันอยากรู้ว่าแบบโซโม่เป็นยังไงแล้วก็จริงๆอ่ะแบบที่ผมแบบเคยเห็นเนี่ยก็จะรู้สึกว่าเอ้ยคนที่เล่นซูโม่อ่ะจะต้องแบบบอดี้แบบดูใหญ่ต้องมีแรงเยอะหรือเปล่าเนี่ยจริงๆมันจําเป็นมั้ยครับอย่างผมถ้าตัวประมาณเนี้ยสามารถเล่นได้มั้ยครับ
1: เล่นได้ค่ะจริงๆเนี่ยซูโม่อ่ะมีทั้ง2ประเภทก็คือแบบที่เราจะเห็นนักซูโม่ตัวใหญ่ๆจากในทีวีที่แบบว่าเป็นภาพผ่านตากันเป็นซูโม่อาชีพซึ่งอันนั้นน่ะมันจะมีกําหนดเรื่องของน้ําหนักและส่วนสูงเราก็เลยจะเห็นนักซูโม่ที่ตัวใหญ่เท่านั้นแต่จริงๆแล้วซูโม่มีซูโม่สําหรับสมัครเล่นค่ะก็คือเป็นกีฬาที่ไปจัดแข่งในรูปแบบของมหกรรมกีฬาเหมือน4เกมในเช่นเกมโอลิมปิกเหมือนกันค่ะ
3: ซึ่งจะไม่กําหนดอะไรเลย
1: เราจะกําหนดน้ำหนักแล้วก็เป็นรุ่นบุคคลชายบุคคลหญิงค่ะก็คือตัวเล็กสามารถเล่นได้เพราะว่าก็จะมีตั้งแต่รุ่นไลท์เวทไลท์เวทของผู้หญิงก็น้ำหนักไม่เกิน65กิโล
3: ครับ
1: แล้วก็ของผู้ชายก็จะเป็นน้ำหนักไม่เกิน85กิโลก็คือถ้าเราไม่เกินเราก็จะได้เล่นรุ่นไลท์เวทก็จะเจอคนที่หนักอยู่ในพิกัด
3: แล้วจริงๆซูโม่มันเป็นกีฬาที่เรื่องของน้ำหนักมันมีแบบผลเยอะมั้ยครับ
1: จริงๆมีผลค่ะเพราะว่าซูโม่เกมเนี่ยมันจะดูเหมือนถ้าเราดูมันจะเร็วมากเพราะฉะนั้นอ่ะตามหลักวิทยาศาสตร์เลยเนาะแรงความเร็วมวลมันไปด้วยกันเพราะฉะนั้นเนี่ยถ้าเกิดว่านักกีฬาตัวเท่าๆกันมวลอาจจะไม่ได้มีผลมากก็จะมีเรื่องความเร็วเรื่องอย่างอื่นที่มามีผลแต่ถ้าเกิดว่ามวลต่างกันคนที่ตัวเล็กก็อาจจะต้องมีแรงของความเร็วที่เข้ามาบวกเยอะกว่าถึงจะสามารถได้เปรียบ
3: ก็คือแปลว่าก็น่าจะมีผลแหละเนาะถ้าในเชิงแบบความเล่นจริงเนี่ยเพราะที่สนามมันก็ไม่ได้ใหญ่มากมันขนาดเท่าไหร
1: ่ 4.55 เมตรค่ะเส้นผ่าศูนย์กลาง
3: ก็คือจริงๆกฎของมันง่ายๆก็คือพอกรรมการนับปุ๊บ1 2 5แล้วก็ดันกัน
1: ก็คือกรรมการจะมีคำสั่งว่าฮักเขี้ยวฮักเขี้ยวก็คือให้เริ่มแข่งขันแล้วก็นักกีฬา2ฝั่งก็จะวางจดมือเค้าเรียกจดมืออยู่ตรงหลังเส้นแล้วพอกรรมการสั่งก็คือขึ้นพร้อมกันค่ะซึ่งเทคนิคส่วนใหญ่เนี่ยตอนจังหวะขึ้นก็คือเค้าจะเรียกว่าผัดชัยหรือถ้าแบบฟังพ้องเป็นคำไทยก็คือตัดใจก็คือต้องพุ่งออกไปเลยเพราะว่าทุกจังหวะมันคือเสี้ยววินาทีถ้าจังหวะนั้นเรายืดแล้วคู่ต่อสู้พุ่งมาเราก็จะเสียเปรียบส่วนกติกาก็ง่ายๆค่ะก็คือส่วนที่สูงกว่าข้อเท้าแตะพื้นสนามแพ้ในวงหรือออกนอกวงก่อนแพ้
3: งั้นวันนี้เดี๋ยวผมอยากลองก่อนอื่นเดี๋ยวต้องไปเปลี่ยนชุดก่อนนะต้องใส่ชุดให้มันพอเพิ่มกับการเล่นของมัน
1: ใช่ค่ะถ้าสำหรับนักกีฬาผู้ชายนะคะถ้าเป็นที่ญี่ปุ่นบางทีเขาก็ไม่ได้ใส่สเตทับในเขาก็จะพันเป็นผ้ามาวาชิอย่างเดียวใช
3: ่โป๊ะหน่อย
1: มันก็ไม่โป๊ะเพราะว่ามันมีวิธีการพันที่แบบว่าเซฟทุกอย่างไม่หลุดแน่นอนแต่ว่าถ้าเกิดว่าอย่างในไทยอะค่ะก็คนไทยที่อายบางทีก็มีใส่สเตไว้ข้างในหรือไม่ก็แบบใส่เสื้อยืดแต่จริงๆก็ถ้าไม่ใส่เสื้อยืดเวลาที่เล่นถึงระดับจริงเราจะรู้สึกว่าเสื้อมันเกะกะ
3: โอเคซึ่งวันนี้ตอนแรกที่มาถึงก็เห็นพี่ๆนักกีฬาทุกคนเขาแต่งตัวกันอยู่อะไรเงี้ยเราก็แบบว่าเฮ้ยเราต้องแต่งแบบนั้นเปล่าเราต้องถอดเสื้อแบบแล้วก็ใส่ที่คาดอันนี้หรือเปล่าอะไรเงี้ยตื่นเต้นอยู่เหมือนกันนะว่าถ้าเราต้องแต่งแบบนี้มันจะเป็นยังไง
4: กีฬาซูโม่เป็นกีฬาที่มีประวัติอันยาวนานนะครับตั้งแต่2000ปีที่แล้วเขาสืบค้นมาจากรูปปั้นแล้วก็ รูปแกะสลักของอียิปต์โบราณนะครับซูโม่เป็นที่นิยมของญี่ปุ่นมานานแล้วตั้งแต่ยุคยาโยคําว่าซูโม่เนี่ยคือการต่อสู้กันนะครับเพื่อบูชาเทพเจ้าเนี่ยก็เกี่ยวข้องกับทางศาสนาชินโตด้วยเหมือนกันนะครับตําแหน่งสูงสุดของนักซูโม่นะครับก็จะได้รับสัญลักษณ์ของที่อยู่ในศาลเจ้าก็คือเป็นผู้ระยะตรงผู้ระยะเนี่ยไม่ใช่ใครใครที่จะใส่ได้นะครับต้องเป็นโยโกซึนะเท่านั้นเปรียบเทียบกับนักซูโม่เหมือนกับเทพเจ้าอย่างหนึ่งชาวบ้านก็จัดกีฬาซูโม่ขึ้นมาเพื่อบูชาเทพเจ้าให้ผลผลิตอุดมสมบูรณ์นี่คือจุดเริ่มต้น
5: ท่านี้เรียกว่ามาวาชิ
3: มาวาชิ
5: ชิชิชอช้าง
3: อ๋อมาวาชิ
5: ครับผมแต่งอย่างนี้นะครับแล้วก็เอาขาค่อมผ้าเลยครับ
6: ค่อมผ้า
5: ทีนี้เราใช้คางเหน็บผ้าไว
3: ้ครับ
5: แล้วก็หมุนนะครับหมุนโดยที่ไว้ผ้าจะได้เข้าตัว
3: หมุนอยู่กับที่
5: อยู่กับที่ใช่คร
1: ับ
5: อ
1: ันนี้ดึงขึ้น
3: ดึงขึ้นดึงขึ้น
1: แล้วปรับหน้า
3: เหมือนต่อใช่ไหมครับ
1: เดี๋ยวก่อนที่จะวอร์มอะค่ะที่จะสอนการเคารพแบบซูโม่ก
3: ็
1: คือซูโม่เนี่ยเป็นกีฬาที่มีท่าเคารพเฉพาะของกีฬาตัวเองเรียกว่าชิริโชซึก่อนฝึกซ้อมแล้วก็หลังฝึกซ้อมแล้วก็ในการแข่งขันเราก็จะเคารพก่อนคือจริงๆชิริโชซึหมายถึงการแสดงความบริสุทธิ์ใจว่าเราต่อสู้ด้วยมือเปล่าในมือไม่มีอะไรค่ะ
3: โอเคครับงั้นเดี๋ยวเริ่มจากสิ่งนี้ก่อน
1: ได้ค่ะก่อนอื่นเรานั่งเขาเรียกว่าเป็นนั่งซังเกียวค่ะนั่งบนส้นเท้าตัวเอง
3: บนส้นเท้าเลย
1: ค่ะเสร็จแล้วมือเหยียดไว้ในวงนะคะแล้วก็ขึ้นมาวนซ้ายขวา2ทีเสร็จแล้วก็วนตกมือไม่ต้องวนอย่างเงี้ยวนซ้ายขวาปุ๊บแล้ววนตกมือแล้วก็แบมือออกแล้วก็กางมือขึ้นเหยียดแขนแล้วก็พลิกมือลง
3: มันท่าหลีบเหมือนกันครับ
1: วอร์มเลยนะคะวอร์มก็คือเราก็จะวอร์มไล่จากหัว
3: ลงไป
1: หนึ่งสองสามสี
3: ่เจ็ดแปด
1: เอียนหนึ่งสองสามสี
3: ่หกเจ็ดเราก็ได้มีการวอร์มอัพกันก่อนเพื่อเป็นการยืดกล้ามเนื้อป้องกันการบาดเจ็บและหลังจากนั้นเนี่ยก็เริ่มเข้าสู่ช่วงการฝึกซ้อมเบสิกนะครับผมซึ่งวันนี้เนี่ยเราก็ได้ฝึกซ้อมเบสิกหลายท่าด้วยกันท่าแรกเลยก็เป็นท่าที่เขาเรียกว่าตักน้ํา
1: ท่าแรกจะเป็นท่าตักน้ําก็คือเป็นพื้นฐานเรื่องการสร้างกําลังขาหลายๆกีฬาก็จะมีกันก็คือจริงๆง่ายๆเลยคล้ายๆเหมือนสควอทอะค่ะแต่ว่าเราย่อลงตรงๆแล้วก็ขึ้นเก็บคางเพราะว่าซูโม่เวลาเล่นจะต้องเก็บคางตลอดแล้วก็ย่อลงตรงๆแล้วก
3: ็ทำไมต้องเก็บคาง
1: เพราะว่าในเทคนิคการแข่งซูโม่มันจะมีการยันคางได้ถ้าเราไม่เก็บคางจังหวะขึ้นไปเราก็จะโดนยันคางเปิดขึ้นมา
3: อาจจะเจ็บตัว
1: ใช่ค่ะเตรียมเริ่มหนึ่งนับด้วยสองสามสี่อีกเทคนิคหนึ่งที่เป็นพื้นฐานก็คือเรื่องของการม้วนตัวถ้าลักษณะที่เป็นม้วนแล้วก็กลับมานั่งคือจริงๆม้วนตัวก็จะมีหลายแบบค่ะอย่างยูโดก็จะมีเบสิกการม้วนตัวแต่ของเขาจะมีลักษณะการตบเบาะเพื่อกระจายแรงแต่ของซูโม่เนี่ยถ้าเป็นสนามแข่งจริงๆมันจะเป็นดินเพราะฉะนั้นเนี่ยเขาก็จะไม่ตบแบบว่าลงพื้นครึ่งตัวเขาก็จะตบแล้วก็ม้วนกลับมานั่งเป็นการเซฟตัวเองก็คือถ้าเกิดว่าเราจะเริ่มจากง่ายๆก่อนเราก็เริ่มอย่างนี้ก่อนก็ได้ค่ะแล้วก็พอม้วนไปปุ๊บการม้วนข้ามไหล่ปุ๊บแล้วก็
3: กลับมานี้
1: เป็นลักษณะเหมือนกลับมาเตรียมพร้อมโอเคเข้าไปกับเทคนิคต่อไปก็จะเป็นการชิโกะชิโกะก็คือท่ายกขาของซูโม่ที่เราจะเห็นเป็นภาพ
3: ชิโกะ
1: ค่ะก็คือจะเป็นภาพที่เราชินตาใช่ใช่แต่ว่าวันเนี้ยเราจะมาบอกถึงเทคนิคเคล็ดลับจริงๆที่แบบว่าเวลานักซูโม่ใช้ทําชิโกะเนี่ยค่ะว่าจริงๆแล้วที่ถูกต้องอ่ะมันต้องถ่ายแรงยังไงมันต้องยกขาอย่างไรตอนแรกก็คือจะเป็นการนั่งแบบซูโม่อย่างเงี้ยค่ะนั่งทิ้งน้ําหนักลงตรงกลางให้เท้าแยกนิดนึงแล้วก็เดี๋ยวเราจะถ่ายแรงให้ได้ซ้ายขวาจังหวะแรกเวลาที่จะทําท่าชิโกะก็คือจะเป็นท่าเตรียมพร้อมอันนี้คือจังหวะที่1จังหวะที่2ก็จะถ่ายแรงไปข้างขวาก่อนน้ําหนักจะอยู่ที่ประมาณตุ้งโป้งถึงกลาง จะถ่ายแล้วก็ตรงนี้จะติดพื้นไว
3: ้
1: เข่าก็จะเป็นแนวแรงตรงนี้เหมือนกันจะไม่เลยออกไปจะอยู่ตรงนี้เหมือนกันจังหวะที่2เนี่ยพอเราถ่ายแรงมาแล้วปุ๊บเราก็ค่อยยกขาขึ้น
3: ซึ่งท่านี้เนี่ยบอกเลยว่าสําหรับผมคือยากมากเพราะว่าด้วยความที่อันนี้คือเป็นการฝึกกําลังขาคือเราต้องย่อเสร็จแล้วเราต้องฝึกในการถ่ายน้ําหนักมาที่เท้าแต่ละข้างแล้วก็ยกขาอีกข้างนึงขึ้นมาให้สูงแล้วก็ทําสลับไปไงครับ2ข้างแต่ว่าผมก็พยายามทําอย่างเต็มที่ซึ่งรู้ตัวอีกทีอ่ะพอเราฝึกไปเรื่อยๆแรงของเราก็เริ่มไปแล้วครับก็เรียกได้ว่ามันเหมือนแบบพอมันใช้แรงเยอะโดยที่แบบเราตั้งใจมากไงมันก็เลยแบบหมดแรงเร็วมาก
1: โอ้จริงๆวันแรกได้ขนาดนี้ก็ถือว่
3: า
1: ถือว่ามีพื้นฐานของร่างกายที่ดีพอสมควรเลย

0: ซึ่งทางนี้เนี่ยก็ทําอยู่ประมาณนึงครับแล้วก็พอทําได้ปุ๊บพี่แดนก็รู้สึกว่าโอเคเดี๋ยวเราไปฝึกสเต็ปต่อไปการเดินแบบซูโม
1: ่ต้องจับอะไร
2: อันนี้คือจําลองว่าเราจับผ้ามาวาชิของคู่ต่อสู้ก็ออกตัวปุ๊บเจ้าอย่าก้มค่ะอย่าก้มสืบเท้าลักษณะสืบเท้าเหมือนเราสืบเราคิดว่าเราใช้ตรงนี้ใช้ช่วงพื้นที่ตรงนี้ค่ะ

0: ตัวเดินไปข้างหน้า
1: ซึ่งอันนี้ก็เป็นอันนึงที่ผมรู้สึกว่าวันนี้ยากสําหรับผมมากในการเดินเพราะว่าตอนแรกคือพี่แดงก็ให้ผม observe พี่ๆนักกีฬาทุกคนว่าเขาเดินกันยังไงเขาทําท่าประมาณไหนอะไรเงี้ยเราก็ไม่เก็ทว่าเฮ้ยการเดินที่ถูกต้องแบบสมมุติจริงมันเป็นยังไงอะไรเงี้ยคือเราก็พยายามดูแล้วก็ copy เขานะแต่ว่าเวลาทําจริงอ่ะมันงงว่าแบบเอ้ยมันต้องใช้กล้ามเนื้อส่วนไหนสไลด์เท้าแบบไหนอะไรเงี้ยคือเราก็กลายเป็นว่าสิ่งที่เราทําคือเรายกเท้าไม่รู้ตัวหลังจากนั้นเนี่ยก็ได้ฝึกเรื่องของแบบหลังเราจะเป็นยังไงเราต้องหลังเราต้องตรงคางเราต้องเก็บอะไรเงี้ยแล้วค่อยๆฝึกการสไลด์เท้าไปทีละเล็กทีละน้อยท่าไม่ต้องสวยก่อนตอนแรกเพื่อให้เราเข้าใจจังหวะเราก็แบบพอเราได้ลองทําท่าที่แบบเราไม่ต้องคิดเยอะว่าเฮ้ยท่ามันต้องแบบสวยตั้งแต่ต้นเราแค่เอาความรู้สึกที่ถูกต้องมาก่อนเนี่ยพอมันเกิดการทําสิ่งนี้ขึ้นอ่ะมันก็เลยทําให้ผมเริ่มเก็ทจังหวะในการเดินแบบซูโม่เดี๋ยวจะลองฝึกเทคนิคการชนนะครับ
0: ค่ะบูสุตะลิ
1: บูสุตะลิเดี๋ยวเรากำลังจะฝึกชนกับพี่โบนนะครับที่เป็นโค้ชของ
0: เป็นโค้ชโครงการประจำปีของกกท.ที่จะดูแลเด็กที่ฝึกใหม่ทั้งหมดเลยของนักกีฬาซูโม่แล้วก็จะเวียนไปดูที่แบบจังหวัดต่างๆ
1: คร
0: ับ จังหวัดแรกที่เข้าไปก็คือจังหวัดที่เรานั่งนะคะก้าวเข้ามาปุ๊บแล้วเราก็นั่งท่าของซูโม่ที่เตรียมออกนั่งลงไปก่อนให้เรารู้ระยะที่มันแบบว่าพอเหมาะกับเราก่อนเสร็จแล้วก็ค่อยวางมือทีเนี้ยตามองตรงนี้ไว้จังหวะที่เราชนมือสองข้างจะเข้าตรงนี้ยกลงใต้ราวนมแต่ว่าหัวจะชนตรงนี้จะเข้าพร้อมกันเดี๋ยวลองแค่จังหวะนี้ก่อนต้องไม่ก้มหัวนะคะถ้าก้มหัวมันจะเป็นอันตรายใช้ตรงนี้ชนตรงนี้คือจุดที่แข็งแรงและก็หนาที่สุดเก็บคางแต่ว่ามองข้างหน้ามองจุดที่เราจะชนเวลาที่ออกแรงเราเก็บศอกเราอย่ากางศอกเพราะเรากางศอกปุ๊บแรงก็ไม่ได้แล้วจริงๆแล้วอ่ะนักซูโม่จะต้องปิดไม่ให้เขาจับมาวัดชี้ตัวเองได้เพราะฉะนั้นจริงๆจังหวะที่ขึ้นไปต้องปิดศอกมือออกแรงยกเสร็จแล้วก็หัวดันแล้วจังหวะที่เราออกแรงเดินเราออกแรงจากเอวเราไม่ยกอย่างนี้พอเรายกเขาขึ้นแล้วเราเอาเอวเราเป็นตัวยกให้เขาตัวลอยขึ้นแล้วก็หัวดัน
1: หลังจากที่เราได้เรียนเบสิกนะครับต่อไปเดี๋ยวเราก็จะลองเล่นในสนามจริงนะครับซึ่งเดี๋ยววันนี้เนี่ยผมก็จะได้ลองกับคู่ซ้อมหลายรูปแบบนะครับผมก็จะมีทั้งเป็นน้องบิลที่เป็นผู้หญิงด้วยนะครับมีลองกับพี่แดนด้วยที่เป็นนักกีฬาแล้วก็จะมีลองกับนักกีฬาซูโม่ชายด้วยเพราะฉะนั้นวันนี้เดี๋ยวก็จะได้ลองดูนะครับว่าจะเป็นยังไงเอาจริงก็ตื่นเต้นมากเลยพอถอดเสื้อแล้วรู้สึกว่ามันเปลี่ยนวายไปนึงเป็นแบบว่าไอ้หนุ่มนักซูโม่ตัวจิ๋วมาดูกันว่าจะเป็นยังไงนะครับไปซึ่งวันนี้เนี่ยก็ผมได้เล่นกับทั้งหมด4คู่นะครับซึ่งแต่ละคู่ที่ผมได้ลองเนี่ยก็จะมีความแตกต่างกันไปอย่างคู่แรกก็คือเป็นน้องผู้หญิงเราก็มีความแบบไม่ตอนแรกก็กังวลว่าแบบเอ๊ะเราจะอะไรได้ยังไงบ้างเนี่ยก็มีความกังวลแต่ว่าพี่แดงก็บอกว่าเป็นปกติของกีฬาซูโม่เพราะว่าเวลาเราซ้อมเนี่ยชายหญิงเนี่ยเราซ้อมด้วยกันหมดมันคือกีฬาเราไม่ได้แบ่งแยกว่าแบบโอ้ยชายต้องซ้อมกับชายหรือหญิงซ้อมกับหญิงเท่านั้นทุกคนคือจีดว่ามันคือการฝึกซ้อมอะไรเงี้ยแต่ก็แพ้อยู่ดีนะสุดท้ายคือเราก็สู้ไม่ได้แต่ว่าก็รู้สึกว่าเริ่มจับจังหวะหรือว่าความสนุกของการแบบดันอะไรเงี้ยเราก็เริ่มเข้าใจมากขึ้นเป็นคู่ที่2กับน้องผู้ชายครับอันนี้ก็แบบเป็นรู้สึกว่าเป็นแมตช์ที่มันที่สุดเพราะว่าพอเราผ่านอันแรกมาปุ๊บอันที่2ไฟมันเริ่มติดมันเริ่มอยากเอาชนะขึ้นมันแบบมันๆอะไรเงี้ยเราก็พยายามแบบผลักกับเขาไปผลักกับเขามามีการยื้อกันไปยื้อกันมาอะไรเงี้ยซึ่งตอนแรกผมคิดว่าผมจะแบบแพ้เร็วมากแต่ก็แบบยื้อกันไปยื้อกันมาในระดับนึงแต่ว่าสุดท้ายก็ต้านเขาไม่อยู่ก็แพ้อยู่ดีนะครับคู่ที่3ก็คือเล่นกับพี่แดนเลยที่เป็นคนฝึกสอนผมวันนี้นะครับซึ่งพี่แดนก็คือแบบโหมาถึงก็แบบใส่เต็มผมก็ทําตัวไม่ถูกมามือมางี้คอก็เลยแพ้อย่างรวดเร็วนะครับคู่ที่3กับพี่แดงแล้วก็คู่สุดท้ายครับเป็นไฮไลท์นะครับ
2: ทำไมเตะเตโอชิเตะมาสนับ ากิ้วแต่ละก้นแต่ละก้นแต่ละก้นจ้าแต่ละก้นแต่ละก้นแต่ละก้นจ้าแต่ละก้นแต่ละก้นแต่ละก้นจ้าแต่ละก้นแต่ละก้นแต่ละก้นจ้าแต่ละก้นแต่ละก้นแต่ละก้นจ้าแต่ละก้นแต่ละก้นแต่ละก้นจ้าอากิ้วแต่ละก้นแต่ละก้นแต่ละก้นจ้าแต่ละก้นแต่ละก้นแต่ละก้นจ้า

0: Sí.ฮิเกชิโนกัช
1: ปะทะกันนะครับผมก็พยายามดันเขาเต็มที่แต่ว่าดันแค่ไหนก็ไม่ไปอันนี้เขาเรียกว่าดันพลังซึ่งสุดท้ายแล้วเนี่ยคือด้วยความที่พอสรีระเราเล็กเราแบบดันยังไงก็ไม่ไปแล้วเรียกได้ว่ากล้ามเนื้อเราก็หมดแรงแล้วอ่ะเราก็เพิ่งฝึกวันแรกอ่ะมันก็ยังแบบไม่ได้รู้เทคนิคหรือว่าเบสิกเราก็ยังแบบไม่ได้แน่นมากอะไรเงี้ยสุดท้ายเขาก็จับผมย่อมออกนอกสนามเลยก็กลายเป็นภาพนี้ไปนะครับซึ่งก็แบบเอาจริงก็ตลกดีเหมือนกัน
0: ผมชื่ออติชาติตันเจริญนะครับเป็นคณะกรรมการของสมาคมกีฬาซูโม่แห่งประเทศไทยและก็ได้เป็นคณะกรรมการการตัดสินกีฬาซูโม่นานาชาติด้วยครับการคัดเลือกเป็นกรรมการครับ1อันดับแรกกรรมการต้องเป็นกรรมการที่ได้ไลเซนส์อบรมนานาชาติก่อนอันดับที่2ที่ได้นะครับก็คือเป็นการแชร์กรรมการให้ครบทุกโซนทุกโซนของประเทศที่ไปแข่งในเวิลด์เกมนะครับเพื่อความเป็นกลางในการตัดสินแต่ต่างของกีฬาอื่นสำหรับซูโม่นะครับเยอะพอสมควรเนื่องจากกีฬาซูโม่เนี่ยเป็นกีฬาที่ใช้เวลาในการแข่งขันไม่เยอะมากใน1การแข่งขันใน1แมตช์เพราะว่าจะไม่มีการกำหนดเวลาเหมือนกีฬาอื่นเพราะฉะนั้นการชนะกันเนี่ยภายใน1วิหรือ10วิก็สามารถชนะกันได้แล้วการมีสติอยู่กับเกมอันนี้ถึงเป็นสิ่งสำคัญในการตัดสิน
2: ถ้าจะพูดถึงเรื่องซูโม่นะครับต้องแบ่งออกมาเป็น2อย่างก่อนคือซูโม่อาชีพหรือว่าเราเรียกว่าโอซูโม่อีกอย่างนึงก็คือซูโม่สมัครเล่นของสมาคมกีฬาซูโม่แห่งประเทศไทยก็คือกีฬาซูโม่สมัครเล่นนะครับโอซูโม่เนี่ยไม่จำกัดน้ำหนักแต่จะมีขั้นต่ำของเขาคือ80ขึ้นไปมีความสูงตั้งแต่175ขึ้นไปถึงจะสมัครได้แล้วโอซูโม่เนี่ยต้องค่อยๆไล่ไต่ขั้นตั้งแต่การเป็นนักซูโม่พื้นฐานแล้วก็ชนะเรื่อยๆการชนะไต่ขั้นของซูโม่เนี่ยจะมีการแข่งขันทั้งหมด15ครั้งนะครับ15ครั้งเนี่ยเราต้องชนะเกินครึ่ง8ครั้งต่อ7ครั้งก็จะได้เลื่อนขั้นขึ้นไปเรื่อยๆตามเลเวลอันดับรองโยกุซุนะเนี่ยมีอันดับขึ้นและลงได้ถ้าแพ้ก็ลงถ้าชนะก็ขึ้นอันดับสูงสุดของซูโม่ก็คือโยกุซุนะโยกุซุนะจะอยู่อันดับสูงสุดถือว่าเป็นแชมเปี้ยนของมืออาชีพพอเลื่อนขึ้นถึงโยกุซุนะแล้วเนี่ยจะไม่มีการลงแล้วมีแต่ลาออกจากการเป็นนักกีฬาซูโม่อย่างเดียวพอลาออกอาชีพต่อไปก็เป็นเจ้าสำนักหรือเรียกว่าโอยากตะครับผมก็ฝึกนักซูโม่ขึ้นมาเพื่อไต่อันดับต่อไปโอซูโม่ของญี่ปุ่นได้รับการสนับสนุนจากรัฐบาลญี่ปุ่นมีเงินเดือนนะครับผมยิ่งตำแหน่งสูงยิ่งมีเงินเดือนเยอะเป็นส่วนหนึ่งแล้วก็มีสปอนเซอร์ที่เขาสนับสนุนป้ายสปอนเซอร์รอบๆอันนั้นคือป้ายสปอนเซอร์ที่นักซูโม่จะได้ในแต่ละคนซูโม่อาชีพจะมีสำนักแต่ละสำนักก็ต้องขึ้นทะเบียนกับโอซูโม่ก่อนนะครับแล้วข้อจำกัดมากๆเลยของคนต่างชาติคือแต่ละสำนักรับคนต่างชาติแค่คนเดียวนี่จะยากมากดังนั้นที่เราจะไต่เข้าไปได้คือเราต้องชนะเป็นแชมป์โลกให้ได้และเราจะได้ถูกการเชิญเข้าไปฝึกซ้อมพอฝึกซ้อมเราถึงจะได้เข้าโอซูโม่ได้ครับผม
0: โอซูโม่เนี่ยถ้านิยามง่ายๆเหมือนมวยไทยบ้านเราถ้าพูดถึงความเก่งก็ยังยกให้ญี่ปุ่นอยู่ดีแต่ยุโรปก็ไม่น้อยหน้าแล้วตอนนี้นะครับไม่ว่าจะเป็นทางอเมริกาเองประเทศที่โดนแบนไปด้วยคือรัสเซียก็เก่งนะครับยูเครนเองก็ส่งแล้วก็ไปทางโปแลนด์ก็เยอะนะครับทางยุโรปเองก็เยอะครับส่วนทางเอเชียเราก็จะมีอินเดียของเราไทยแลนด์นะครับแล้วก็จะมีญี่ปุ่นฮ่องกงไทเปเนี่ยครับที่คอลิฟายขึ้นไปแข่งในแมตช์นี้ได้ครับแต่ส่วนในเรื่องของความป๊อปปูล่าบัตรโซเอาทั้ง2วันไม่มีเหลือเลยที่อเมริกา
2: เมื่อก่อนเนี่ยเซนเซ่นะครับคือนายกสมาคมคนก่อนเนี่ยออกเงินซัพพอร์ตทางด้านต่างๆเพียงผู้เดียวแล้วก็ท่านเป็นคนญี่ปุ่นก็คือยังไม่รู้วัฒนธรรมของประเทศไทยว่าเป็นยังไงจะเผยแพร่อย่างไรได้จัดตั้งเป็นสมาคมกีฬาซูโม่แห่งประเทศไทยซูโม่เนี่ยมันจะเริ่มมีความนิยมมากขึ้นนะครับเพราะว่ามันเป็นกีฬาประเภทบุคคลนะฮะคือเราสามารถฝึกซ้อมกันเองได้แล้วก็อุปกรณ์ก็ใช้น้อยมีอัตลักษณ์ของตัวเองนะครับแล้วเป็นศิลปะป้องกันตัวด้วย
0: อันดับแรกเลยนะครับใจรักก่อนแล้วพออยากเล่นกีฬานี้อันดับ2ที่ตามมาคือความแข็งแรงสุขภาพของบอดี้นักกีฬาซูโม่เห็นอ้วนๆนะครับไม่ใช่อ้วนแบบเละหรือย้วยนะครับอ้วนแบบมีกล้ามเนื้อแข็งแรงในกีฬาซูโม่เนี่ยเป็นกีฬาที่ได้ออกกําลังกายทุกส่วนของร่างกายเลยครับอีกอย่างนึงก็คือความอยากชาเลนจ์ตัวเองก้าวหน้าในอนาคตอยากจะเป็นทีมชาติเนื่องจากกีฬาซูโม่ครับยังเป็นกีฬาที่ไม่ใช่กีฬาแบบฟุตบอลมีตัวเลือกเยอะเพราะฉะนั้นเนี่ยตอนนี้เรากำลังสร้างนะครับสร้างให้มีนักกีฬามากขึ้นเพราะฉะนั้นเนี่ยโอกาสมันก็มากขึ้นในเมื่อตัวเลือกมันน้อยนะครับเพราะฉะนั้นมันมีโอกาสเรื่อยๆครับ
3: ก็จริงๆพี่เป็นนักกีฬายูโดมาก่อนค่ะแล้วก็เล่นทั้งถึงระดับทีมชาติ ซีเกมส์แล้วก็มาเป็นโค้ชยูโดของกีฬามหาลัยเสร็จแล้วทีนี้ช่วงนั้นน่ะพานักกีฬามาคัดตัวทีมชาติของซูโม่เสร็จแล้วท่านนายกท่านก่อนค่ะมิสเตอร์ซูมิโอะคุราซาวะก็เหมือนกับเห็นว่าเรายังแบบเล่นได้อยู่เห็นเราเป็นโค้ชที่แบบแข็งแรงก็เลยให้เราลองคัดแล้วปรากฏว่าติดไปด้วยก็เลยเริ่มเล่นตั้งแต่ปี2011
1: คร
3: ับ ค่ะก็ตอนนี้มาก็11ปีแล้ว
1: 11ปีแล้ว
3: ค่ะ
1: ก็ยังเป็นนักกีฬาอยู่ด้วย
3: ใช่ค่ะเป็นนักกีฬาด้วยแต่ว่าปีอย่างปีนี้ก็ได้โอกาสรับหน้าที่เป็นโค้ชของทีมชาติชุดใหญ่ที่ไปเวิลด์เกม2022ด้วย
1: แล้วอย่างแบบพอพี่แดนเล่นยูโดมาก่อนเราเปลี่ยนมาเล่นซูโม่รู้สึกว่าเราเจอเสน่ห์หรือเราหลงเสน่ห์อะไรในกีฬาชนิดนี้ที่แบบเล่นมา11ปีแล้ว
3: ซูโม่เหมือนแบบมันเหมือนเป็นกีฬาที่มันเล่นง่ายมันเหมือนแบบดูไม่มีอะไรแต่ในความไม่มีอะไรเนี่ยมันแบบมีดีเทลเยอะมากมีรายละเอียดเยอะมากคือจริงๆทุกกีฬาค่ะมันก็มีรายละเอียดของมันแต่ว่าซูโม่เนี่ยพอด้วยความที่เกมมันเร็วมากๆเวลาที่เราแตกย่อยของมันออกมาเพื่อที่จะฝึกให้มีเทคนิคหรือมีอะไรแต่ละอย่างเนี่ยมันรู้สึกว่าเราต้องแบบใช้ทุกอย่างที่เรามีมากๆจริงๆแล้วก็คือต้องแบบต้องมีแพชชั่นกับมันจริงๆเราถึงจะค่อยๆแบบว่าค่อยๆพัฒนาในแต่ละจุดเล็กๆเพื่อปรับให้ในการเล่นอาจจะเปลี่ยนแค่แบบแค่จุดนึงในวินาทีนึงอะไรอย่างเงี
1: ้
3: ย
1: เรารู้สึกว่าเราอยากเห็นกีฬาซูโม่เติบโตไปในทิศทางไหนในประเทศไทยครับหลังจากนี้
4: อยากจะให้เด็กๆเนี่ยมาสนใจเรื่องสุขภาพมากขึ้นเดี๋ยวนี้พวกอาหารการกินมันหาง่ายมากเลยต้องการออกกำลังกายมันน้อยลงมากแล้วก็อยากจะให้เด็กๆเยาวชนเนี่ยหันมาสนใจเรื่องเกี่ยวกับการออกกำลังกายเอาที่ชอบมีเยอะแยะเลยกีฬาซูโม่เป็นกีฬาหนึ่งที่สามารถที่จะออกกำลังกายได
1: ้
3: สำหรับพี่นะคะก็อยากให้เปิดใจเพราะว่าต้องยอมรับว่าตั้งแต่ที่อยู่ในวงการซูโม่มาเนี่ยบางคนเวลาที่เราไปเผยแพร่ซูโม่คือเขาอยากเล่นไหมเขารู้สึกอยากเล่นสนุกไหมสนุกแต่เขามีความรู้สึกว่าอุ๊ยชุดมันชุดมันแปลกนะหรือแบบว่าใส่แล้วมันดูแบบเอ๊ะไปใส่ชุดกีฬาอื่นมันดูเท่กว่านี้ไหมแต่ที่จะบอกว่าจริงๆแล้วเนี่ยนักซูโม่ที่อยู่ในระดับทีมชาติหรือว่าไปแข่งพอเวลาที่เราไปแข่งในระดับนานาชาติระดับโลกเนี่ยนักกีฬาซูโม่เนี่ยเท่มากคือเท่แบบว่าเท่ไม่แพ้กีฬาชนิดอื่นเลยเพราะว่าอย่างที่บอกว่าด้วยความที่เราเล่นทุกอย่างด้วยมือเปล่าเราไม่มีอะไรที่ใช้เป็นอาวุธได้เรามีแค่ผ้ามาวาชีผืนเดียวแต่เราจะทำยังไงให้เราชนะคนอื่นที่เขาเก่งที่เขาแบบมาแบบระดับนานาชาติอย่างยุโรปอย่างอเมริกาอย่างญี่ปุ่นอะไรอย่างเงี้ยได้เพราะฉะนั้นจริงๆทุกกีฬาค่ะพี่เชื่อว่าถ้าเกิดเรามาเล่นอย่างจริงจังเราเปิดใจให้มันแล้วเรามาสัมผัสเราจะรู้เองว่าเอ้ยเราชอบหรือไม่ชอบกีฬานี้แล้วเมื่อไหร่ที่มันเป็นตัวตนของเราพี่ว่านักกีฬาทุกประเภทคนที่เป็นสปอร์ตแมนชิพคือเท
1: ่เห็นด้วยมากๆครับมันสนุกกว่าที่เราคิดไว้ตอนแรกผมก็ไม่เห็นภาพว่าเอ๊ะการแค่ดันกันไปดันกันมาเนี่ยมันจะสนุกยังไงแต่ว่าตอนที่เราได้ลงมาในสนามแล้วได้เล่นจริงๆเนี่ยความสนุกมันคืออยู่หน้าโมเมนต์ตรงนั้นเลยว่าไฟมันอยากจะเอาชนะมันพุ่งขึ้นมาแบบจังหวะที่เราจะแพ้แล้วอ่ะมันเหมือนเป็นความรู้สึกว่าทุกวินาทีมันยังมีโอกาสที่เราจะชนะได้แค่เรารู้สึกว่าถ้าเรายังไม่ถอยมันยังยื้อกันไปได้หรือจังหวะเหวี่ยงหรืออะไรก็แล้วแต่มันสามารถที่จะเปลี่ยนเกมได้ทุกเสี้ยววิมันเปลี่ยนเกมได้หมดแล้วก็สุดท้ายแล้วมันคือความอดทนความที่เราต้องฝึกแบบให้แข็งแรงมากพอแล้วก็ลงไปลุยแล้วก็อีกอันนึงคือผมว่ามันคือการที่เราไม่กลัวรู้สึกว่าสุดท้ายแล้วก็อยากให้กีฬานี้เป็นที่รู้จักมากขึ้นเพราะว่าผมรู้สึกว่าผู้คนที่เขามาเล่นที่นี่เขาน่ารักมากเขาแบบใจดีมากเขาพยายามที่จะสอนแล้วก็อยากให้กีฬามันไปได้อีกอะไรเงี้ยผมเห็นถึงแพชชั่นของทุกๆคนที่เขาอยู่ที่นี่เขาเวลคัมมากๆเขาอยากให้ทุกคนแบบได้มาลองอะไรเงี้ยซึ่งผมเองพอได้มาลองผมก็แฮปปี้มากๆแล้วก็จริงๆถ้าใครดูอยู่แล้วอยากลองเล่นก็เรียนเชิญนะครับผมว่า

แนวทางการใช้สื่อการเรียนการสอน DLTV ของมูลนิธิการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมในพระบรมราชูปถัมภ์1. สื่อการเรียนการสอนอนุญาตให้ใช้เพื่อการจัดการเรียนการสอนตามการออกอากาศของ DLTV เท่านั้น 2. ห้ามทำซ้ำดัดแปลงหรือเผยแพร่สื่อของ DLTV เพื่อประโยชน์ส่วนตนหรือเพื่อกิจกรรมที่มีลักษณะแสวงหาผลประโยชน์โดยไม่ได้รับอนุญาตสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่มูลนิธิการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมในพระบรมราชูปถัมภ์

0: ู้ดเวิร์ควันนี้นะครับผมและน้องไข่ตุ๋นจะไปตลอดกินของอร่อยที่เมืองเพชรบุรีครับว่ากันว่าที่นี่นอกจากจะขึ้นชื่อเรื่องสถานที่ท่องเที่ยวแล้วเรื่องอาหารการกินก็จัดได้ว่าเป็นอีกหนึ่งในไฮไลท์ที่ทำให้ใครหลายๆคนติดใจกันเลยล่ะครับ
1: อร่อย
0: มาถึงเพชรบุรีแล้วก็ต้องให้คนพื้นที่แท้ๆอย่างน้องเซร่าพาเราไปตะลุยกินกันเลยครับ
2: สวัสดีครับโอ้โหน้องเซร่าหรือเปล่าครับผม
3: ใช่ค่ะ
2: นี่เลยเขาบอกว่าวันนี้ผมจะมีไกด์คนสวยมาพาเที่ยวนะครับผมจะมาพาเที่ยวที่ต้องบอกว่าอันนี้เป็นตัวเมืองเพชรบุรี
3: ใช่ค่ะ
2: ซึ่งเขาบอกว่าหลายๆคนไม่รู้ว่าเวลามาเพชรบุรีก็จะเลยไปชะอำไปอะไรก็ตามใช่ไหมแต่ว่าจริงๆแล้วในตัวเมืองมีที่ให้เที่ยวเยอะด้วย
3: ใช่
2: วันนี้เซร่าจะพาพี่ไปดูอะไรครับเอาอันแรกก่อนเลย
3: อันแรกก็จะพาไปดูสตรีทอาร์ตค่ะจะเป็นซอยตลาดริมน้ำ
2: แปลว่าถ้าเกิดเดินเล่นสตรีทอาร์ตก็มาแวะซื้อขนมอะไรที่ตลาดได้ด้วย
3: ใช่ค่ะ
2: นี่นี่นี่ตุ๋นตุ๋นกองแก่งทำไมคือใครตั้งชื่อให้ครับ
4: กองแก่งอันนี้ตายไปแล้ว
2: กองแก่งตายไปแล้วมีคนบอกทำไมอ่ะ
3: อันนี้จะเป็นแมวที่อยู่ในนี้ค่ะ
2: อ๋อคือถ้าเกิดใครแมวตัวไหนที่วาดรูปตัวนี้คือมีตัวตนหมด
3: ภาพคือศิลปินเขาเอาแรงบันดาลใจมาจากสิ่งที่อยู่ในซอยหมดเลย
2: อ๋อเหร
3: กำแพงเนี่ยจะเป็นภาพที่วาดใหม่เดิมจะมีแค่ภาพเนี่ยค่ะพี่ผู้หญิงคนนี้เขาอยู่กรุงเทพเวลาเขามานั่งเล่นดนตรีอ่ะนกเอี้ยงตัวเนี้ยจะมาเกาะที่เขาทุกครั้งเลย
2: เวลาพี่ไปท้องนานกเอี้ยงก็เกาะพี่บ่อย เอาเล่นแบบนี้เซร่างงเลย พี่คนนี้ก็มีตัวตนจริงๆนกเอี้ยงตัวนี้ก็มีตัวตนจริงๆสุดยอดแล้วก็อันนี้ก็มีมาเพิ่มเติมไปก็มีเรื่องเล่าเพิ่มกันเรื่อยๆ
3: ใช่ค่ะ
2: แต่ว่าถ้ามีเรื่องราวสตอรี่อะไรเกิดขึ้นที่ชุมชนเราก็จะมาลงตรงนี้ครับผมอันนี้คุณแม่เอาอะไรให้ดูเอ่ย

0: ห้องนอนน้ำท่วมภาคนี
1: ้อ๋อนี่สมัยก่อนมีน้ำท่วมด้วย
0: ป
1: ี60อันนี้คุณแม่เหรอครับ
0: อันนี้เจ้าของบ้าน
1: โอ้เจ้าของบ้านเจ้าของบ้านแฟชั่นมากคุณผู้ชมตัดผมหน้าม้าด้วยดูสิพี่ชอบตรงที่สตรีทอาร์ตที่นี่มันเหมือนสตรีทอาร์ตมีชีวิต
0: ใช่ค่ะ
1: คือมันเล่ามาจากเรื่องจริง

0: ร้านแรกเลยสวัสดีครับแม่ออนครับผม
1: สวัสดีค่ะสวัสดีค่ะ
0: โอ้โหนี่ขนาดใส่แมสครึ่งนึงยังรู้เลยว่าสวยสมัยก่อนนี่ต้องเป็นนางงามแถวนี้เลยใช่ไหมครับ
1: ไม่ใช่
0: รีบปฏิเสธเลยแม่ คือร้านนี้ผมว่าหลายๆคนอาจจะเคยได้ยินชื่อแล้วเพราะร้านนี้เป็นร้านระดับตำนาน
1: ใช่ค่ะ
0: คุณแม่ขายไม่กี่ปีแล้วครับ
1: ถ้าขายเองก็สิ
0: บยอดอ่ะข้าวแช่ของเราพิเศษกว่าที่อื่นยังไงครับ
1: อันนี้มันเป็นปลาแล้วเราใช้ต้มแล้วตากแดด
0: ที่
1: อ
0: ื่
1: นอันนี้เป็นปลากระเบน
0: ปกติที่อื่นอันนี้มันก็จะเป็นหมูฝอย
1: ที่เพชรเนี่ยจะเป็นปลา
0: ถ้าพี่เพชรบุรีมาต้องเป็นปลากระเบนไม่เหมือนที่อื่น
1: ใช่
0: และเห็นบอกว่าข้าวก็ไม่เหมือนใครด้วยอย่างคุณแม่ข้าวทำยังไงฮะ
1: ข้าววันนี้เราต้องต้มน้ำให้เดือดก่อนต้มเดือดแล้วพอใส่ข้าวไปก็ประมาณสัก25นาทีแล้วก็ต้องมาตักใส่กระบายเนี่ยไปล้างน้ำ
0: คือพอข้าวสุกแล้วต้องเอาข้าวไปล้างน้ำอีกทีนึง
1: ใช่
0: ฮะอันนี้แปลกมากเลยทำไมต้องทำอย่างนั้นนะครับ
1: มันปอกข้าวก็จะได้ออก
0: เหมือนกับว่ามันจะได้ไม่มียาง
1: ถ้าเรากินข้าวที่เราหุงปกติใช่ไหมตักแล้วมันจะเป็น
0: พอใส่น้ำลงไปปุ๊บน้ำจะขุ่นเลย
1: ใช่
0: แต่ของเรานี่ขัดจนหมดใส่น้ำลงไปก็ไม่ขุ่น
1: ใช่และน้ำเราต้องไปนึ่งอีก
0: ปกติน้ำข้าวแช่นี่ก็มีเคล็ดลับของแม่เป็นน้ำข้าวแช่ของแม่เป็นอะไรครับ
1: มันจะเป็นใส่ดอกมะลิกระดังงาอบฟันเทียน
0: เดี๋ยวเราไปสักชุดหนึ่งสองชุดไหมสองชุดให้น้องด้วยวันนี้ผมเลี้ยงน่ากินมากเลยแล้วก็มานั่งกินบรรยากาศนี่สตรีทอาร์ตพี่เคยกินข้าวแช่แต่ไม่เคยกินสูตรเพชรบุรีเลยอันนี้ยอมรับ
2: วิธีทาน
0: กับวิธีกินเขาบอกว่าถ้าใครตักกลับมาใส่ในถ้วยเนี่ยเดี๋ยวโดนต้องตีมือใช่ไหม
2: มันจะเป็นน้ำมันจะลอย
0: ต้อง
2: กินกลับก่อนแล้วค่อยกินข้าว
0: ครับเครื่องมันมีปลากระเบนแล้วก็ลูกกะปิหรือว่ากะปิคั่วและอันนี้คือ
2: ชัยโป๊หวาน
0: ชัยโป๊หวานอ่ะงั้นพี่ลองปลากระเบนก่อนเลยทีเด็ดของเขาหอมมากเลยอ่ะถ้าไม่บอกก็ไม่รู้นะมันคือปลากระเบนแล้วแม่เขาทำอ่ะเขาไม่ได้เน้นรสจัดแต่ว่าเขาเน้นกลิ่นหอมคือมันเป็นข้าวแช่ที่เบารสชาติแบบลงตัวมากแต่ว่ากลิ่นมันหอมจริงๆคุณผู้ชมโดยเฉพาะแบบน้ำข้าวแช่เขานะแต่ที่มีเสน่ห์อย่างนึงคืออยากให้มากินที่ร้านเพราะอะไรมั้ยช้อนเนี่ยคือดูเหมือนไม่มีอะไรแต่ช้อนเนี่ยเวลามันลงไปโดนในถ้วยน้ำข้าวแช่ครับช้อนทองเหลืองหนาๆเงี้ยมันจะเย็นคุณผู้ชมแล้วเวลากินเข้าไปแล้วมันจะสดชื่นมากเลยอ่ะคือกลิ่นกระดังงามันเป็นกลิ่นที่แบบเราไม่ค่อยเจอแต่มันหอมสดชื่นจริงๆเครื่องของคุณแม่เขาอะไม่มีอะไรที่รสจัดเลยเขาจะเน้นที่ความหอมกะปิคั่วก็หอมปลากระเบนก็หอมชัยโป๊ก็หอมและรสจะไม่จัดจ้านรสจะเบาๆแต่ได้ความหอมแล้วแต่ละอันอะมันหอมกลิ่นที่ต่างกันกะปิเนี่ยถ้าเดาไม่ผิดนะผมได้กลิ่นเหมือนมีมะพร้าวด้วยนี่เพิ่งร้านแรกจัดให้หมดก่อนเดี๋ยวค่อยไปร้านต่อไปอีกหนึ่งอาหารที่น้องเซราจะพาผมไปกินก็ถือได้ว่าเป็นของขึ้นชื่อของเมืองเพชรบุรีเลยนะครับโอ้โหนี่พามาอีกแล้วเซรารู้ใจพี่พามาหาแต่ของกินนะครับสวัสดีครับผม
3: สวัสดีครับ
0: อันนี้คือน้องเกลน้องเกลกำลัง
3: ปิ้งข้าวเกียบค่ะ
0: อันนี้ไม่เรียกปิ้งแล้วเรียกเผาแล้วล่ะชวนคุยแป๊บเดียวเผาแป๊บเดียวแสดงว่ามันปิ้งยากใช่ไหม
3: ปิ้งยาก
0: นี่เมื่อกี้เราทักทายกันแค่พนมมือไหว้คุณผู้ชมไม่เลยโอ้อันนี้คือเขาเรียกข้าวเกี๊ยบอะไรครับ
3: ข้าวเกี๊ยบงาดำเพชรบุรีค่ะ
0: พี่เคยเห็นเหมือนทางภาคเหนือหรืออะไรเขาก็มีประมาณนี้มันเหมือนกันไหม
3: ของภาคเหนือจะเป็นคือไม่ใส่มะพร้าวค่ะจะเป็นคล้ายๆอารมณ์ประมาณนี้แต่อาจจะเป็นคนละแป้งแล้วก็ในส่วน
0: แล้วที่เข้าแคบสุโขทัยอ่ะมันก็หน้าตาคล้ายๆกันแบบนี้
3: ใช่ค่ะหน้าตาเขาจะคล้ายๆกันแต่ว่าไม่มีมะพร้าว
0: แล้วมันเป็นของหวานหรือเป็นของคาวเนี่ย
3: เป็นของหวานค่ะ
0: อันนี้มันจะมีแบบที่มันม้วนๆนี่คือยังไง
3: เป็นม้วนๆจะเป็นในลักษณะคือเราคือเขาเรียกว่าอะไรอะทำให้มันขึ้นรูปสวยอะค่ะ
0: แต่ถ้าแบบโบราณต้องเป็นแบบนี้
3: ใช่ค่ะอันนี้แบบโบราณเลย
0: ต้องกินแบบดั้งเดิมอร่อยเน
3: า
0: ะ
3: อร่อยไหม
0: มันหอมมะพร้าวพี่ไม่รู้ว่ามันเพราะอะไรแต่ว่ามันมีความหนึบด้วยอ
3: ่
0: ะค
3: ือ
0: ข้าวเก
3: ี๊
0: ยบงา
3: ด้วย
0: ที่เคยกินมาที่มันแข็งแต่อันนี้มันจะแบบกรอบแล้วก็หนึบมันทำให้เราเคี้ยวเพลินๆเรื่อยๆ
3: จะมีเนื้อสัมผัสแต่ละแบบอ่ะไม่เหมือนกันค่ะขึ้นอยู่กับการผสมแป้งด้วยแล้วก็วัตถุดิบด้วยอ
0: ันนี้ก็คือสูตรโบราณเลย
3: ใช่ค่ะ
0: หนูเรียนจบอะไรครับ
3: หนูเรียนจบธุรกิจระหว่างประเทศค่ะ
0: แล้วทำไมถึงตัดสินใจแบบมาทำธุรกิจที่บ้านเลยล่ะ
3: เรารู้สึกเฮ้ยตรงนี้มันเป็นงานเขาเรียกว่าอะไรอิสระมากกว่าด้วยการที่การทำงานจะตื่นเวลาไหนจะทำยังไงก็ได้ที่บอก
0: ก็เลยตัดสินใจมาช่วยคุณแม่
3: ใช่ค่ะ
0: ต้องบอกว่าคุณยายสูตรคุณยายนี่กี่ปีแล้วครับ
3: ประมาณ100กว่าปีแล้วค่ะ
0: ฮะ
3: เหมือนมาเป็นสินค้าที่มีตั้งเดิมมา
0: แปลว่าเป็นตั้งแต่รุ่นคุณทวดเลยก็ว่าได
3: ้ใช่ค่ะ
0: ของเพชรบุรีเนี่ยมันต่างกับที่อื่นยังไงเพราะว่าถ้าเกิดขึ้นชื่อเป็นข้าวเกี๊ยบเพชรบุรีเนี่ยเขาบอกว่ามันไม่เหมือนที่อื่น
3: ที่ไม่เหมือนของที่อื่นเลยคือน้ำตาลตะโนด
0: มันก็เลยจะหอมจะเหนียว
3: ใช่ค่ะ
0: นี่สมัยก่อนเขาต้องย่างแบบ

0: ใช่ค่ะพิงไปพิงมา
1: โอ้โห
2: ไม่ผมทำไม่เป็นเคยดูในยูทูบทำไม่เป็นรู้เขารู้อายุเลยเนี่ยทำหน้านี้รู้อายุเลยจบเลย
1: เขาจะย่างกันอย่างนี้นะ
0: ใช่ค่ะเหมือนให้ความร้อนมันทั่วด้วยค่ะ
3: ดูคล่องมาก
1: อ้าวเซล่านี่พูดแบบมีความในนะเราไปดูวิธีทำกันดีกว่าเนาะว่าเขาทำกันยังไงกว่าจะออกมาเป็นข้าวเก็บงาแบบสูตรเพชรบุรีแบบนี้ครับอันดับแรกมีอะไรบ้างครับเดี๋ยวพี่ผสมเลย
0: อันดับแรกนะคะก็คือจะมีแป้งข้าวค่ะ
1: ข้าว
0: ใช่ค่ะ
1: เอาไปโม่ต้องทิ้งให้ตกตะกอนต้องหมักอะไรไหมหรือใช้ได้เลย
0: ทิ้งไว้ประมาณ1คืนค่ะก็จะเนื้อตัวเขาเรียกว่าตัวแป้งมากนิดนึงอะค
1: ่
0: ะ
1: เอาหมดเลยนะ
0: ค่ะหมดเลยค
1: ่ะอันนี้เหมือนกับเอาแป้งแล้วก็เอาน้ำมาด้วยถ้าบางที่เขาจะเอาแค่แป้งที่ตกตะกอนอย่างเดียวใช่ไหม
0: ใช่ค่ะ
1: อันนี้เราเอาน้ำที่โม่แป้งมาด้วยนิดนึงครับหลังจากนั้นเป็นอะไรต่อ
0: ครับงาดำค่ะแล้วก็ต่อไปเป็นตัวน้ำตาลค
1: ่
0: ะ
1: อันนี้แหละทีเด็ดที่บอกว่าเป็นน้ำตาลตะโนด
0: ใช่ค่ะน้ำตาลตะโนดค่ะใส่ครึ่งหนึ่งค่ะค่ะแล้วก็บีให้ละลายค่ะ
1: ถ้าเป็นโบราณสมัยผู้ใหญ่ต้องเอามือคุณผู้ชม
0: ใช่ค่ะแบบขยำเลย
1: ใช่เพราะว่าเขาจะต้องบีให้แบบให้รู้สึกมันไม่เหลือเม็ดทรายอ่ะหลังจากนั้นใส่อะไรต่อครับ
0: เป็นมะพร้าวค่ะจะเป็นมะพร้าวแก่ด้วยค่ะตัวนี
1: ้ทึกไหมหรือว่าแก่
0: ไม่ค่ะแก่เลยค่ะ
1: เอาแก่เลยนะ
0: ใช่ค่ะ
1: หลังจากนั้นก็เกลือไหม
0: เกลือค่ะหยิบมือค่ะ
1: นิดเดียวนิดเดียวนะครับมันดูเหมือนง่ายนะ
0: ใช่ค่ะมันง่ายค่ะแต่ว่าอย่างที่บอกว่าคือจะมีเคล็ดลับในตัวของน้ำตาลนี่แหละค่ะ
1: คือมันต้องเลือกวัตถุดิบแต่วิธีทำอาจจะไม่ยากแต่ต้องเลือกวัตถุดิบเป็นอย่างข้าวจำเป็นไหมต้องเลือกเป็นข้าว
0: ข้าวจำเป็นค่ะจะต้องเป็นตัวเม็ดที่สวยนิดหนึ่งมันจะไม่ใช่เหมือนกับเป็นข้าวที่หุงนะคะแต่ว่าเป็นเขาเรียกว่าอะไรเราจะไม่ได้ใช้เป็นปลายข้าวซะทีเดียวค่ะอันนี้เราเลือกให้มันเต็มเม็ดนิดหนึ่งใช่ค่ะจะได้เรียบร้อย
1: แล้วเดี๋ยวก็ไปหยอดกันก็หลังจากผสมแป้งเสร็จแล้วก็มาถึงขั้นตอนการอันนี้เขาเรียกอะไร
0: การละเลงค่ะ
1: การละเลง
0: ขึ้นรูป
1: เซล่าเคยมาดูยัง
3: ยังไม่เคย
1: นี่ขนาดคนเพชรบุรียังไม่เคยเห็นเลยนี
0: ่ได้มาเห็นเลยเราจะใช้ประมาณเนี้ยค่ะ1ช้อนแล้วก็ให้สวยงามนิดนึงค่ะเราก็ทำให้มันแบบเป็นวงๆนิดนึงแล้วก็ปิดเลยมันคล้ายอารมณ์ข้าวเกี๊ยวปากหม้อแบบ
1: ข้าวเกี๊ยวปากหม้อเลยเนา
0: ะ
1: อันนี้มันเป็นเตาฟืนด้วย
0: ใช่ค่ะ
1: เตาคันนี้โอ๊ยเขาเรียกเตาอะไรเกี่ยวทำไมมันดูแบบมันดูขังมากอ
0: ่
1: ะ
0: มันเหมือนเป็นเขาเรียกว่าเหมือนก่อเองมากกว่าแต่ทีนี้อันนี้จะได้แล้วค่ะนี่ค่ะเราก็ตักขึ้นมาแบบน
1: ี้โอ้ยร้อนอ่ะร้อน
0: แต่อยากชิมไหม
1: กินสดๆได้เหรอครับ
0: ได้ค่ะเป็นไงคะ
3: เหมือนทองม้วนใหญ่ไหม
1: เหมือนทองม้วนสดเนื้อจะออกไปทางพวกขนมกล้วย
0: คล้ายๆอารมณ์พอมอนิ่มค่ะแต่ว่ามันมีมะพร้าวด้วย
1: เสน่ห์ของมันคือมันมีกลิ่นควันไฟมันมีอะไรพวกนี้ด้วยแหละมันแบบโบราณนะเราต้องอนุรักษ์ไว้เนาะแคะเสร็จแล้วได้เป็นแผ่นเสร็จแล้วหลังจากนั้นไปทำอะไรต่อคร
0: ับ เราก็จะเอาไปตากแดดค่ะใช
1: ่ที่เราเดินผ่านมาเยอะๆ
0: ใช่ค่ะ
1: ตากนานแค่ไหนอะ
0: ตากประมาณสัก 3-4 ชั่วโมงค่ะหลังจากที่ตากแดดเสร็จเราก็จะไปอบนะคะหรือว่าไปย่างนั่นเอง
1: ก็คือที่เราไปกินที่เรากินตอนแรก
0: ใช่ค่ะ
1: น
0: ั่นก็คือ
1: แต่ถ้าเกิดเวลาคนจะมาซื้อไปก็ซื้อแบบไม่ย่างไปก็ได้
0: ได้ค่ะมี2แบบเลย
1: อบกับย่างจะไม่เหมือนกัน
0: ไม่เหมือนกันค่ะอบจะเป็นเหมือนคล้ายๆเป็นตู้อบก็คือจะสีมันจะเสมอทั้งหมดเลยแต่ถ้าเกิดเป็นย่างก็คือเหมือนลูกค้าสามารถเอาไปทำเองเป็นเพิ่มเมนูเองได้
1: แล้วแต่ใครอยากสนุกเองย่างเองหรือจะเอาแบบสำเร็จรูปก็มีหมดเลยเรากินขนมแล้วเราไปอะไรกันต่อเลยเซล่าแต่หน้าเซล่าเนี่ยดูแบบว่าจะไปกินไม่ไหวแล้วใช่ไหมตอนนี้เซล่าอิ่มแล้วเหรอถามจริง
3: ยัง
1: ของพี่ได้แค่ติ่งเดียวเลยนะตอนนี้ในท้องเนี่ยยังได้อีกเยอะมากเลยเซล่าหน้าดูอิ่มแล้วเดี๋ยวเราให้เซล่านำไปเที่ยวกันต่อดีกว่าวันนี้ขอบคุณเกลมากครับผมขอบคุณครับ
0: สว
1: ั
0: สดีค่ะ
3: เด่นของเพชรบุรีอีกอย่างหนึ่งนะคะก็จะเป็นก๋วยเตี๋ยวน้ำแดงค่ะพี่บุ๊ค
1: ก๋วยเตี๋ยวน้ำแดงเหมือนพี่เคยกินนะแต่ว่าจำไม่ได้แล้วมันพิเศษยังไงหรือมีอะไรคือคำว่าก๋วยเตี๋ยวน้ำแดงหมายความว่าไง
3: จะเป็นก๋วยเตี๋ยวที่น้ำของเขาจะใส่พวกซีอิ๊วพวกเครื่องเทศเนี่ยค่ะจะมีรสหวานนิดนึงแต่ว่าจะกินคู่กับซอสพริก
1: มีอะไรบ้างมีเนื้อมีหมูมีลูกชิ้นปลาหรืออะไรยังไง
3: โดยปกติทั่วไปก็จะมีแค่เนื้อกับหมู
1: ต้องชิมครับเดี๋ยวจัดมาเลยดีกว่าคุณผู้ชมโอ้โหจะดูไปก็คล้ายๆพวกแบบก๋วยเตี๋ยวหมูตุ๋นหรือว่าเนื้อตุ๋นของกรุงเทพแต่เขาบอกว่าที่ต่างคือน้ำซุปแล้วก็ที่แปลกมากคืออันนี้คือซอสพริกอ่ะมันก็ไม่เหมือนซอสพริกกรุงเทพด้วย
3: อันนี้เขาจะผสมเองค่ะจะมีพวกน้ำตาลตะโนดแล้วแต่สูตรของแต่ละร้านเลย
1: คือเอานี้มาใส
3: ่ใช่ค่ะบางคนก็จิ้ม
1: ใส่ก็ได้จิ้มก็ได้อ่ะแล้วเราใส่เดี๋ยวไม่ได้หนูเทก่อนเลยแต่พี่ยังไม่เคยชิมต้องชิมก่อนเทโอ้กลิ่นหรือรสเนี่ยมันคล้ายกับก๋วยเตี๋ยวเนื้อที่เราเคยกินแต่ว่าตัวน้ำซุปอะครับมันจะไม่ฉุนด้วยสมุนไพรแต่ว่ามันจะกลมกล่อมด้วยรสชาติของเครื่องปรุงลองใส่ซอสพริกบ้าง
2: คือแบบนี้ไม่ต้องเครื่องไม่ต้องใส่เครื่องปรุงเลยเนาะคือคุณผู้ชมคือซอสพริกเขาอะมันไม่ได้มีแค่รสเผ็ดหรือหวานอย่างเดียวมันมีเปรี้ยวมันคือรสซอสพริกมันกลมกล่อมอะมันมีครบรสอะแล้วเครื่องนะคุณผู้ชมนี่อันนี้ผมสั่งเนื้อของเซราเป็นหมูนะ
3: หมูค่ะ
2: นี่ครับลูกชิ้นเนื้ออร่อยน้ำจิ้มอร่อยผมจริงก็อร่อยคือทานกี่เดือดกรุบกรับกรุบกรุบเด้งๆในปากนี่แต่อร่อยจริงคุณผู้ชมผมอิจฉาคนเพชรบุรีนะเนี่ยอร่อยทุกอย่างเลยเนี่ยก็คือถ้ามาเพชรบุรีเนี่ยก๋วยเตี๋ยวก็ต้องน้ำแดง
3: ใช่ค่ะน้ำแดงซอสพริก
2: บอกได้เลยว่าทุกคนมากินรับรองว่าถูกปากแน่นอนเพราะเป็นรสชาติที่คุณชินกันอยู่แล้วแต่พอเพิ่มเครื่องปรุงในแบบน้ำแดงแบบเพชรบุรีเข้าไปแล้วก็ซอสพริกเข้าไปมันเลยทำให้กลายเป็นก๋วยเตี๋ยวที่พิเศษขึ้นมาเลยอยากให้ลองมาชิมกันที่เพชรบุรีนะครับสุดยอดเซราพาพี่มากี่ไรแล้วครับ
3: นี่จะเป็นร้านโอทึงค่ะลอดช่องน้ำตาลข้น
2: โอทึงโอทึงในความหมายพี่เนี่ยมันคือแบบน้ำตาลที่ใส่ในเฉาก๊วย
3: เป็นน้ำตาลที่เอามาเคี่ยวเป็นสีดำ
2: อ๋อเขาจะเรียกน้ำตาลโอทึงเป็นสูตรพิเศษของที่นี
3: ่ใช่ค่ะ
2: สวัสดีครับโอ้ยเจ้าของร้านมาเสิร์ฟเองเลยครับรับรับรับรับครับ
4: ร้านเราเป็นพวกเราช่อง
2: พี่เชิญนั่งเลยดีกว่าถ้าอย่างนั้นผมมีเรื่องสงสัยอยู่แล้วเมื่อกี้เห็นน้องเซน่าแนะนำว่าถ้ามาเพชรบุรีเนี่ยต้องมาชิมอันนี้เขาเรียกว่าอะไรนะครับขอชื่อ
4: ลอดช่องน้ำตาลโหนดครับผม
2: ลอดช่องน้ำตาลโหนด
4: ใช่คร
2: ับ แต่เห็นเขาบอกว่ามันมีโอทึงโอทึงคืออะไรพี่ผมแปลกใจมาก
4: เอาน้ำตาลโหนดมาเคี่ยวเป็นสีดำเขาเรียกว่าโอทึง
2: ซึ่งที่ผมเห็นก็คือตัวนี
4: ้ใช่
2: เดี๋ยวนี้ที่เขาฮิตกันไปใส่แก้วชาไข่มุกหรือว่าใส่กาแฟก็คืออันนี้เลย
4: ใช่ครับผม
2: และที่สำคัญคือลอดช่องตัวลอดช่องก็ไม่เหมือนที่อื่นนะ
4: ไม่เหมือนครับผมของผมจะนุ่มเหนียว
2: มันเหมือนลอดช่องสิงคโปร์นะพี
4: ่สิงคโปร์ครับ
2: หอมมากและยิ่งมันหอมเป็นพิเศษเพราะโอทึงด้วยเน
4: า
2: ะ
4: ใช่ใช่น้ำตาลตะโหนดเนี่ยครับเวลามาเคี่ยวก่อนนะเคี่ยวใช้เวลานาน
2: พี่กีไปเอาสูตรนี้มาจากไหนคือของคุณพ่อจากเมืองจีนเลย
4: เตรียมเป็นต้นคิดเตรียมมาจากเมืองจีนฮะ
2: อันนี้ที่ของน้องกินคืออะไรคร
4: ับ อันนี้จัมบ้าครับผมเป
3: ็
4: นปังโก้ปังปังกรอบอร่อยครับปังโก้ปังโก้ด้วย
2: คือจัมบ้าเนี่ยมันหมายถึงหลายๆอย่างรวมกันถูกไหมครับ
4: เป็นปังโก้ขนมปังคนโบราณนะฮะสมัยก่อนนะเขาเรียกไม่ถูกไงคนมันต้องนอกเมืองเนี่ยเขาเรียกจัมบ้าแต่นั่นเตี้ยคงก็เรียกจัมบ้ามาตลอด
2: ถ้าใครได้ยินชื่อแบบโอ๊ยน้ำตาลตะโหนดแล้วคุณผู้ชมจะคิดไปก่อนเลยมันต้องหวานบาดคอผมบอกเลยไม่จริงแล้วผมเลยยอมรับเลยว่าพี่กี่กับเตี๋ยเนี่ยแบบสุดยอดจริงๆคือเขาดึงจุดเด่นของน้ำตาลตะโหนดคุณผู้ชมน้ำตาลตะโหนดเนี่ยจุดเด่นมันไม่ใช่ความหวานนะจุดเด่นมันคือความหอมครับซึ่งพี่กี่เขาดึงมาอยู่ในไอศครีมได้แบบเต็มที่มากผมบอกเลยมันหอมเสร็จแล้วเขาเอาความมันของกะทิมาใส่ความมันกะทิเนี่ยมันไปลดความหวานน้ำตาลตะโหนดมันทำให้ลงตัว
4: ใช่
2: เดี๋ยวก่อนจะกินให้หมดขอบคุณพี่กี่ก่อนดีกว่าวันนี้พี่กี่มาให้ความรู้เยอะมากเลยครับขอบคุณครับขอบคุณครับมาอีกแล้วมาอีกแล้วของกินอีกแล้วอะไรเนี่ยผมสวัสดีครับอันนี้พาพี่มาดูอะไรนะ
3: ขนมจีนทอดมัน
2: อันนี้ก็คือกำลังทอดมันอยู่เลยถามนิดนึงแล้วอ๋อใบกะเพราไม่เหมือนที่อื่นปกติที่อื่นก็คือถั่วฝักยาวแล้วก็ทอดเลยอันนี้เป็นสูตรเพชรบุรีเหรอครับหรือเป็นเฉพาะร้านเรา
5: ส่วนมากจะใส่กะเพราเท่านั้นแหละ
2: ส่วนใหญ่เพชรบุรีจะทอดใส่ใบกะเพรากันไม่เหมือนใคร
5: แต่ว่าผมปั้นไม่เหมือนคนอื่นเขาของผมห่อกะเพรา
2: ก็คือทุกอันจะติดกะเพราไปด้วยอย่าให้เสียเวลาเราลองไปชิมกันเลยไหมสองชุดครับเดี๋ยวลองไปชิมดูว่าเป็นยังไงน่ากินมากเซน่าคือคุณผู้ชมสิ่งหนึ่งที่ผมเห็นแล้วมันต่างจากทอดมันที่อื่นเลยนะปกติของเราก็จะไม่มีใบกะเพราใช่ไหมอันนี้เขาจะมีใบกะเพรากรอบด้วยแล้วก็เนื้อทอดมันมันจะดูแบบเขาจะใช้ถั่วฝักยาวน้อยทำไมเส้นขนมจีนมันเข้ากับทอดมันได้เหรอแล้วมันเข้ากับน้ำจิ้มด้วยคุณผู้ชมคือขนมจีนเนี่ยมันจะแบบเหมือนลื่นๆแต่ทอดมันเนี่ยมันหนึบๆแล้วมันก็มีรสเผ็ดร้อนเหมือนเวลาเรากินน้ำยามันก็มีพริกแกงทอดมันมันก็มีพริกแกงอ่ะมันก็เข้ากันมันเป็นเนื้อหนึบๆแต่ผมว่าที่เด็ดนะผมชอบกลิ่นกะเพราพี่ชอบกลิ่นกะเพรากรอบมากเลยเซรามันทำให้แบบมันหอมเวลากินอ่ะอร่อยดีเฮงเซราบอกว่าน้ำจิ้มของสูตรคุณลุงเนี่ยเป็นสูตรที่ไม่เหมือนที่อื่นด้วย
3: จะพาไปด
2: ู
3: ส
2: ู
3: ตรก
2: ัน
3: ค่ะ
2: เขาให้ไปดูได้
3: ค
2: ือลุงแท้ๆเลย
3: เป็นลุงเขยค่ะ
2: โอเคอ่ะเดี๋ยวกินให้หมดแล้วไปดูสูตรกันครับอ
1: คุณลุงครับผมวันนี้ขอมาล้วงสูตรหน่อยเมื่อกี้กินทอดมันแล้วเนื้อเด้งมากเนียนมากเลยครับผมอันนี้คุณลุงใช้ปลาอะไรครับ
5: อันนี้ปลาน้ำดอกไม้ครับ
1: ขูดเอาแต่เนื้อ
5: ครับ
1: หลังจากนั้นคุณลุงหิวน้ำแล้วเขาน้ำแข็งมาทำไมคร
5: ับ ต้องเอาไว้เป็นส่วนผสมนิดหน่อยเพื่อให้เหนียวแล้วนุ่ม
1: เนี่ยมันเหนียวให้มันนวลเริ่มเลยดีกว่าอยากรู้ว่าน้ำแข็งมันจะช่วยยังไงบ้างเดี๋ยวคุณผู้ชมมาดูกันเนื้อปลาน้ำดอกไม้ขูดพริกแกงพริกไทยนิดเดียวเองเหรอเออผมนึกว่ามันต้องใส่ไข่เยอะๆมันถึงจะเด้ง
5: แป้งมันครับ
1: เอาแล้วแป้งไปใส่น้ำทำไมอ่ะ
5: มันเป็นเทคนิคครับ
1: อ๋อไม่งั้นมันจะไม่กระจายสูตรนี้คุณลุงเอาจากใครมาครับ
5: คุณแม่ครับ
1: อ๋อนี่คุณแม่สอนเลยเหรอแสดงว่าเป็นสูตรเก่าแก่โบราณ
5: แม่ขายสัก50ปีแล้วแล้วก็มาผมของผมก็เริ่มขายตั้งแต่อายุ20ไปเลย
1: ก็โอ้โหถ้าลุงลงกันที่สูตรนี้ก็เกือบ100ปีแล้วสิโอ้สุดยอดคุณผู้ชมคือเมื่อกี้ระหว่างชวนคุยคุณอาจจะดูเพลินๆว่าคุณลุงนวดเพลินๆแต่ว่าคุณลุงอ่ะเขาออกแรงนะมันไม่ใช่แบบมัดคนๆๆๆไม่ใช่นะเนี่ยมันบีบนะครับคุณลุง
5: ต้องกด
1: ถ้าไม่บีบมันจะไม่เหนียวถูกไหมครับ
5: ครับผม
1: มันต้องนวดให้เหนียวนะครับ
5: นวดให้ถึงอ่ะ
1: แล้วถ้าเนี่ยตีแล้วทำไมถ้าเราใช้เครื่องมีคนบอกว่าใช้เครื่องไม่เหมือน
5: ใช้เครื่องก็ได้ครับแต่ว่าบางทีมันของพวกนี้มันถ้ามันร้อนไปอ่ะถ้ามันมากไปมันก็คืนตัวในความคิดของผมนะ
1: ถ้าใช้เครื่องปั่นมันจะมีอุณหภูมิความร้อน
5: ใช่ๆ
1: แต่ถ้านวดด้วยมือเนี่ยเราใช้น้ำเย็นเนี่ยมันจะทำให้เหนียว
5: ใช่เนี่ยเสร็จแล้วครับแล้วก็ใส่ถั่ว
1: ใส่ถั่ววันนี้ถั่วฝักยาวสดๆนะครับเอาไปซอยบางๆยิ่งบางยิ่งอร่อยนะถั่ว
5: ครับผม
1: อันนี้เขาจะเน้นเนื้อปลามากกว่าเอาถั่วบางๆแค่พอให้มันกรุบกรอบเนาะ
5: ครับให้มันอยู่ตัว
1: พอคลุกเคล้าเสร็จอย่างเงี้ยเราต้องไปหมักไปพักอะไรไหมหรือเอาไปทอดได้เลย
5: ทอดเลยก็ได้แต่ว่าถ้าตามสูตรร้านผมต้องแช่เย็นก่อนเพื่อว่าเวลาเราเปิดน้ำร้อนไฟน้ำมันร้อนใส่ไปมันก็จะฟุ้งแบบเหมือนที่น้องเห็นเมื่อกี
1: ้อ๋อมันไม่ได้แช่เย็นเพื่อให้เนื้อมันแน่นหรือแล้วแต่แช่เย็นเพื่อให้เวลาไปทอดแล้วมันพองสวย
5: แล้วก็รักษาเนื้อปลาด้วย
1: รักษาเนื้อปลาด้วยไหม
5: เพราะว่าเป็นของสด
1: เวลาจะเอาไปทอดเนี่ยเอาออกจากที่เย็นไปแล้วทอดเลยอย่าไปวางทิ้งไว
5: ้ดีมาก
1: อาจจะดีมาก
5: ครับ
1: อันนี้เป็นเคล็ดลับนะคุณผู้ชมใครทำทอดมันคือทอดตอนที่ทอดมันเย็นๆจะดีมากอันนี้คุณลุงบอกเลยคุณลุงรู้สูตรทอดมันแล้วอยากรู้น้ำจิ้มเม
5: ื่
1: อกี้น้ำจิ้มรู้สึกทำไมมันไม่เหมือนที่อื่นน่ะเริ่มจากวันนี้ทำน้ำจิ้มโอ้โหพริกจินดาพริกแดงเอาแดงล้วนๆเลยเขียวไม่เอา
5: ครับผม
1: อุ้ยทำไมเยอะจังอ่ะ
5: เพิ่มความสวยงาม
1: กระเทียมไทยเกลือเล็กน้อย
5: เกลือนี่ก็ใส่ไปเพื
1: ่อ
5: ไม่ให้พริกมันสลดน้ำส้มผสมน้ำตาลตะหนดผสมค้างไว้1คืน
1: ทำไมต้องพักไว้1คืนนะฮะ
5: เพื่อให้น้ำตาลมันละลาย
1: อ๋ออันนี้เป็นเคล็ดลับนะคุณผู้ชมหมักไว้1คืน
5: ต้องทาน้ำ
1: แล้วก็ใส่น้ำเปล่านิดนึง
5: เจ้าชีสต้องบดให้ละเอียด
1: พอเสร็จแล้วก็นำไปปั่นคุณเคล็ดลับดีๆแล้วก็มุกฮาๆจากลุงนิกมากเลยนะครับผมขอบคุณนะคร
5: ับ
1: สำหรับอาหารของฟู้ดเวิร์คในวันนี้นะครับวันนี้ผมได้ไอเดียมาจากก๋วยเตี๋ยวหลอดทรงเครื่องนะครับผมจะลองเอาก๋วยเตี๋ยวหลอดทรงเครื่องเนี่ยมากินกับขนมจีนในแบบของชาวเพชรบุรีที่กินคู่กับทอดมันแต่ว่าผมจะปรับเครื่องก๋วยเตี๋ยวหลอดให้เป็นอาหารทะเลซึ่งเป็นของขึ้นชื่ออีกอย่างของเพชรบุรีนะครับอันดับแรกไม่มีอะไรมากผมเตรียมเห็ดหอมนะครับเราจะหั่นเห็ดหอมไว้ก่อนหั่นให้เป็นชิ้นเล็กๆนะครับเห็ดหอมไปแช่น้ำเรียบร้อยแล้วนะครับผมหลังจากนั้นก็มีเต้าหู้ครับวันนี้เราได้เป็นเต้าหู้แข็งนะครับสำหรับทำผัดไทยนี่แหละครับผมหั่นเป็นชิ้นพอประมาณนะครับไชโป้หวานครับต้องเอาไปล้างก่อนนะครับไชโป้จะรสจัดมากถ้าคุณนำมาใช้เลยหลังจากนั้นไม่มีอะไรมากครับผมเราเริ่มใส่น้ำมันลงไปในกระทะเลยครับใส่ของที่สุกยากลงไปก่อนนั่นก็คือเห็ดหอมที่เราหั่นไว้ผมเริ่มจากกุ้งลงไปก่อนนะครับแล้วก็หอยนิวซีแลนด์นะครับผมแล้วก็ตามด้วยหมึกนะครับผมผัดไปเรื่อยๆนะครับผมหลังจากนั้นก็ใส่ไชโป้ลงไปนะครับไชโป้เอาไปผัดกับน้ำมันจะยิ่งช่วยหอมมากขึ้นนะครับแล้วก็ปรุงรสนะครับอันดับแรกเริ่มจากน้ำมันหอยก่อนเลยครับแล้วก็น้ำตาลทรายลงไปนะครับประมาณสัก1ช้อนนะครับผมซีอิ๊วขาวอีก1ช้อนครับรสชาติไม่ต้องจัดมากนะครับเพราะเดี๋ยวเราจะมีน้ำจิ้มด้วยนะครับผมใส่เกลือลงไปเล็กน้อยไม่ต้องเยอะครับก๋วยเตี๋ยวหลอดก็จะแต่งสีด้วยซีอิ๊วดำเล็กน้อยเลยคุณผู้ชมอย่าใส่เยอะหลังจากนั้นสิ่งที่จะทำให้ก๋วยเตี๋ยวหลอดอร่อยนั้นต้องมีพริกไทยป่นนะครับประมาณนี้แล้วเดี๋ยวพอเราผัดใกล้ๆสุกสิ่งที่ผมใช้แต่งกลิ่นให้มีความเป็นอาหารจีนมากขึ้นนั่นก็คือน้ำมันงาครับพอทุกอย่างใกล้ๆจะสุกผมจะใส่เต้าหู้ลงไปนะครับเพราะว่าเต้าหู้ถ้าใส่เข้าไปตั้งแต่แรกอาจจะมีโอกาสเละได้นะครับแล้วก็ผัดเครื่องทุกอย่างให้สุกนะครับผัดเครื่องทุกอย่างจนสุกได้ที่นะครับแต่งกลิ่นหอมๆด้วยน้ำมันงาไประดับสุดท้ายเล็กน้อยนะครับน้ำมันงาอย่าใส่เยอะนะครับได้หน้าของก๋วยเตี๋ยวหลอดนะครับเดี๋ยวเราจะไปทำน้ำจิ้มก๋วยเตี๋ยวหลอดกันครับผมอันดับแรกที่เราต้องใส่ลงไปก็คือซีอิ๊วขาวครับซีอิ๊วขาวประมาณ2ช้อนนะครับ
2: แล้วก็น้ำตาลครับกะน้ำตาลวันนี้เราใช้น้ำตาลตะโหนดนะครับน้ำตาลอีก2ช้อนเหมือนกันครับอันนี้คือส่วนของน้ำจิ้มที่ให้รสหวานคุณผู้ชมแล้วก็ซีอิ๊วดำเล็กน้อยนะครับก็เดี๋ยวรอให้น้ำตาลละลายนะครับแบบนี้ส่วนของน้ำจิ้มที่ให้รสเปรี้ยวนะครับวันนี้เป็นพริกชี้ฟ้านะครับผมเอาไปตำนะครับแล้วก็ใส่ลงไปในส้มสายชูเลยแค่นั้นไม่มีอะไรมากเลยคุณผู้ชมเดี๋ยวเวลารับประทานเนี่ยเราก็จะมาแล้วแต่ว่าใครชอบหวานมากเปรี้ยวน้อยเราก็จะมาปรุงกันอีกทีตอนนั้นนะครับตอนนี้เดี๋ยวผมจะมาจัดจานให้ดูว่าขนมจีนทรงเครื่องกับเครื่องทะเลออกมาจะหน้าตาน่ารับประทานขนาดไหนครับครับจัดจานก็มีขนมจีนนะครับแล้วก็มีถั่วงอกครับวางลงไปข้างๆได้เลยนะครับเครื่องทะเลนะครับแล้วแต่ชอบลงไปได้เลยครับแล้วผมก็จะราดด้วยน้ำจิ้มที่เป็นซีอิ๊วดำนะครับถ้าใครชอบเปรี้ยวนะครับก็ใส่นี่ครับพริกดองน้ำส้มลงไปก็จะช่วยให้กลมกล่อมมากขึ้นนะครับโรยหน้าด้วยกุ้งแห้งนะครับแล้วก็โรยหน้าด้วยกระเทียมเจียวครับเสร็จแล้วที่ขาดไม่ได้ก๋วยเตี๋ยวหลอดปกติเราจะรับประทานอะไรกับอะไรที่มันมีความกรอบเพราะฉะนั้นวันนี้ผมเราจะเสิร์ฟคู่กับข้าวเกี๊ยวงาเสิร์ฟมาแบบนี้เลยครับเป็นขนมจีนทรงเครื่องน้ำจิ้มตาลตะโหนดครับเอาละครับผมอยากให้เซราลองชิมฝีมือพี่ไอเดียอันนี้มาจากทุกอย่างที่เจอในวันนี้ชัยโป้มาจากชัยโป้หวานของร้านข้าวแช่ขนมจีนก็มาจากร้านขนมจีนกับทอดมันแล้วก็นี่ข้าวเกี๊ยวก็เอามาแทนพวกแบบเกี๊ยวกรอบหรือว่ากากหมูอะไรอย่างนี้นะแล้วก็วัตถุดิบทะเลก็เป็นของขึ้นชื่อของเพชรบุรีอยู่แล้ว
0: อร่อยค่ะ
2: รสชาติอ่ะก็เหมือนกับก๋วยเตี๋ยวหลอดทรงเครื่อง
0: ค่ะหนูกำลังพยายามนึกอยู่ว่าน่าจะ
2: แต่เราเอามากินคู่กับขนมจีนเซรากินแล้วเป็นยังไงรู้สึกว่าจานนี้มันมีแบบรสชาติแบบเพชรบุรีอยู่ไหม
0: ค่ะมีความเป็นเพชรบุรีตรงที่เป็นวัตถุดิบหลายๆอย่างของเพชรบุรีไม่คิดว่าจะสามารถนำมารวมกันได้
2: จริงๆต้องบอกว่าไอเดียที่ได้เนี่ยหลักๆเลยต้องขอบคุณคุณลุงของเซราเพราะว่าทำให้พี่รู้สึกว่าขนมจีนมันกินกับทอดมันที่น้ำจิ้มมันหวานเปรี้ยวแล้วก็เราไม่เคยกินมาก่อนเลยคิดว่าขนมจีนมันน่าจะกินกับอะไรอย่างอื่นได้อีกก็เลยลองนึกว่าเอ๊ะมันน่าจะกินกับอาหารจีนได้เนาะสไตล์แบบซีอิ๊วดำสไตล์อย่างเงี้ยแล้วปรากฏว่าทำออกมาถือว่าเข้ากันนะครับคุณผู้ชมผมว่าอร่อยเลยแหละต้องบอกว่าวันนี้รู้สึกดีใจมากที่แบบน้องเซราคือเราต้องบอกวันนี้เรารู้สึกสนุกมากเพราะว่าคนที่มาพาเราเที่ยวเนี่ยเป็นคนในพื้นที่จริงๆแล้วก็ร้านบางร้านเนี่ยก็อาจจะเป็นร้านที่มีชื่อเสียงอยู่แล้วหรือบางร้านเนี่ยคนก็อาจจะไม่รู้จักเลยหรือบางที่อย่างเช่นข้าวเกี๊ยบเนี่ยหลายๆคนไม่รู้เลยนะว่าอยู่ตรงนี้แม้กระทั่งคนเพชรบุรีเองบางคนก็ยังไม่รู้ว่ามีเราวันนี้เซราก็พาผมไปรู้จักพามากินข้าวแช่โบราณพามารู้จักกับขนมอร่อยๆแล้วก็พามารู้จักกับวิธีกินขนมจีนที่แปลกใหม่สำหรับผมต้องบอกว่าเพชรบุรีเป็นอะไรที่มีเสน่ห์มากกว่าแค่ทะเลแต่จริงๆแล้วอาหารนะครับวัฒนธรรมวิถีชีวิตแล้วก็รูปแบบชุมชนที่ยังคงเสน่ห์แบบดั้งเดิมเอาไว้วันนี้ต้องขอบคุณเซรามากที่อยู่กับพี่ทั้งวันเลยแล้วก็สนุกจริงๆวันนี้ผู้ชมและที่ทั้งวันอิ่มมากๆเลยครับผมวันนี้ขอบคุณเซรามากครับผมขอบคุณครับและเดี๋ยวเราจะลากันไปเลยนะครับคุณผู้ชมเพราะว่าลูกสาวผมเนี่ยป่วนเหลือเกินเดี๋ยวเราไปจัดการกันก่อนดีกว่าทำไมถึงแสบขนาดนี้ด้วยคุณผู้ชม

องค่าใช้จ่ายแบบคมกริบด้วย2สกิลโลกยุคใหม่เนี่ยมันทำให้เราทุกคนกลายเป็นคนมีค่าค่าโน่นค่านี่เยอะทั้งค่าน้ำค่าไฟค่าโทรศัพท์ค่าบัตรเครดิตนี่ยังไม่พูดถึงค่าข้าวร้านป้าหน้าปากซอยหรือถ้าใครมีพ่อแม่ต้องดูแลด้วยแล้วก็ในเดือนนึงเนี่ยเราอาจต้องเข้าแอปธนาคารกันหัวหมุนแล้วยังไม่ถึงปลายเดือนด้วยซ้ำเราก็จะตกใจร้องอุ๊ยคุณพระเมื่อพบว่ายอดในบัญชีเหลือ0บาทเงินหายไปไหนใครก็ได้ช่วยบอกทีใจเย็นปัญหานี้แก้ได้ปัญหาเงินหายไม่รู้ตัวจนทำให้คุ้มค่าใช้จ่ายไม่ได้เนี่ยไม่ใช่ปัญหาโลกแตกมันแก้ได้เริ่มต้นด้วยการแยกให้ได้ว่าค่าใช้จ่ายที่ใช้ไปเป็นค่าใช้จ่ายแบบไหนโดยเรียนรู้2สกิลสำคัญนั่นคือสกิล1มองค่าใช้จ่ายคงที่ให้ขาดค่าใช้จ่ายคงที่ต้องจ่ายเท่าๆกันในทุกเดือนเช่นค่าผ่อนบ้านผ่อนรถที่ต้องกัดฟันจ่ายให้ตรงตามเวลาจึงเป็นค่าใช้จ่ายที่ปรับเปลี่ยนได้ยากส่วนมากเป็นค่าใช้จ่ายก้อนใหญ่แต่สามารถประมาณการล่วงหน้าได้ค่าใช้จ่ายประเภทนี้ต้องคิดให้ดีก่อนใช้เพราะถ้าเกิดปัญหาจ่ายไม่ได้วันไหนจะส่งผลกระทบสูงเช่นถ้าผ่อนบ้านผ่อนรถไว้ก็อาจโดนยึดบ้านยึดรถได้สกิล2ลดค่าใช้จ่ายผันแปรให้ได้ค่าใช้จ่ายผันแปรซึ่งผันเปลี่ยนไปตามไลฟ์สไตล์ของแต่ละคนใครชอบแบบไหนก็ใช้จ่ายแบบนั้นเช่นค่าของกินของใช้ค่าเดินทางที่แต่ละคนใช้ไม่เท่ากันหรือค่าช้อปปิ้งเพราะบางคนก็เป็นเจ้าแม่ CF ใครเปิดร้านก็ต้องเหมาหมดมีกี่แอปก็ต้องกดรัวๆวนไปค่าใช้จ่ายผันแปรนี่แหละต้องระวังเพราะมันกินเงินของเราไปได้ง่ายมากแบบไม่รู้ตัวยิ่งสมัยนี้จะช้อปออนไลน์ง่ายแค่คลิกอย่ากดเพลินเชียวล่ะเพราะจู่ๆเกิดจำเป็นต้องใช้เงินแล้วในบัญชีไม่เหลือเลยสักบาทคงได้ปาดเหงื่อกันแน่ทันทีที่มี2สกิลนี้การมองค่าใช้จ่ายให้ขาดเลือกใช้จ่ายให้สมดุลชีวิตก็เป็นเรื่องง่ายและเมื่อรู้ว่าค่าใช้จ่ายใดบ้างที่ไม่จำเป็นบัญชีของมีก็ไม่เคยเจอเลข0อีกต่อไป

0: รายการต่อไปนี้เป็นรายการทั่วไปสามารถรับชมได้ทุกวัย
1: อมรินทร์ทีวี
2: น่าสนใจมากๆเลยนะครับสำหรับวันนี้นะครับอาจจะหลายๆคนอาจจะไม่เคยเห็นเลย
3: เห็นมันเป็นอะไรเงี้ยแค่น้ำเงี้ยมันรับน้ำหนักได้นะครับไอ้ตัวนี
2: ้เหรอ
3: มันสามารถรับน้ำหนักได้ประมาณ2 โลต่อตารางเซนนะพื้นที
2: ่เฮ้ยเขาแข็งแรงเลยเหรอ
3: ใช่ครับใช่

0: สวัสดีครับ
1: ช่างประจำบ้านวันนี้ครับเรามาในปัญหาที่เรียกว่ายอดฮิตเลยนะฮะก็คือถ้าเกิดว่าอยู่ในโซนกรุงเทพหรือปริมณฑลเนี่ยมันคือเป็นที่ลุ่มๆถูกไหมที่ลุ่มคืออะไร
2: ที่ลุ่มก็คือบริเวณที่อยู่ใกล้ปากแม่น้ำแอ่งน้ำอะไรขนาดนี้ที่มีความชื้นตลอดเวลา
1: ดินนี่มันจะแบบเลนมันจะแบบโอ้ยนุ่มนิ่มนุ่มนิ่มต้องถมแล้วถมอีกถมยุบถมยุบถมยุบถมยุบถมยุบไม่หยุดไม่หย่อนสักทีแล้วทำไงอ่ะมันก็มีปัญหาเรื่องพื้นซุดตลอดเลย
2: ใช่ครับปัญหานี้ก็คือถ้าพูดตรงเลยทุกที่ประสบปัญหาเหมือนกันครับในส่วนกรุงเทพมหานครและปริมณฑล
1: ถูกต้อง
2: และยิ่งเฉพาะโดยบ้านจัดสรรส่วนใหญ
1: ่ครับ
2: เอกก็คือจะมีการต่อเติมยิ่งโดยในส่วนของว่าต่อเติมโรงรถต่อเติมพื้นที่ข้างบ้านเนี่ย
1: อันนี้แน่นอนเลย
2: ใช่ถ้าสมมติดินมันไม่แน่นพอเนี่ยโอกาสที่ดินจะซุดตัวมีสูงถึงแม้กระทั่งโครงสร้างเราของพี่ฮ่องเต้จะแข็งแรงเสาเข็มฐานรากจะออกแบบตามมาตรฐานวิศวกรรมเท่าไหร่แต่ดินเนี่ยเกิดการซุดตัวจะเกิดมีการเป็นโพรงข้างใต
1: ้
2: พอเป็นดินโพรงข้างใต้เนี่ยโอกาสที่จะมีสัตว์เลื้อยคลานสัตว์มีพิษเข้าไปอยู่หรืออาจจะเป็นแอ่งน้ำที่เข้าไปอยู่ใต้โครงสร้างเราเนี่ยซึ่งก็อาจเกิดอันตรายกับเรา
1: เพราะฉะนั้นเรื่องของสัตว์มีพิษใช่ไหม
2: ถูกต้องครับ
1: ความชื้นใต้บ้านนู่นนี
2: ่
1: โอ
2: ้
1: โหมันก็จะเรียกว่าสะสม
2: ใช่ครับ
1: แล้วก็อาจจะเป็นอันตรายคุณได้กับความเสียหายกับตัวกระเบื้อง
2: ถูกต้องครับ
1: แม้ของในบ้านต่างๆอ่ะโอเคอันนี้คือเรื่องของดินซุดหลังจากสร้างบ้านไปแล้ว
2: ถูกต้องครับ
1: แล้วมีปัญหาอะไรอีกครับ
2: นอกจากดินซุดเนี่ยอย่างที่บอกคือโครงสร้างข้างใต้มันเป็นโพรง
1: ครับ
2: พอเป็นโพรงปุ๊บเนี่ยโอกาสที่เกิดอันตรายกับเราก็มีสูงโครงสร้างของบ้านที่เรามาวันนี้เนี่ย
1: เ
2: ราจะสังเกตได้เลยว่ามันจะมีช่องว่างแกลบครับประมาณฝ่ามือหนึ่ง
1: ไม่เห็นซุดเลยไหนอ่ะไม่เห็นมีแต่กวด
2: อย่างที่บอกโครงสร้างเราไม่ได้ซุดแต่ตัวดินข้างใต้มันซุดออกไป
1: เอ้าเหรอ
2: แล้วกลายเป็นโพรงแล้วเกิดช่องว่างเนี่ยถ้าสังเกตเราดูดีๆเนี่ยพอโครงสร้างเนี่ยมันตัวลงไปแต่ถ้าเราหินออกไปเนี่ยเราจะเห็นโพรงข้างใต
1: ้เอากวดออกไปนะจะเห็นเลยว่ามันแบบซุดอย่างนี้ดีกว่า
2: ถูกต้องครับ
1: และตอนนี้เราก็อยู่กับคุณอัตโต้
3: สวัสดีครับสวัสดีครับ
4: สว
3: ั
4: สด
3: ี
4: คร
3: ับ สว
4: ั
3: สดีครับสวัสดีครับสวัสดีครับ
1: มีอะไรยากไงไม่นานๆเจอทีโอเคอัตโต้วันนี้อุปกรณ์หูอุปกรณ์เยอะเลยเว้ย
3: ใช่ครับพี่อุปกรณ์
1: เฮ้ยงานใหญ่นะ
3: ใช้บ้างไม่ใช้บ้างครับให้เยอะไว้ก่อนให้เยอะไว้ก่อน
2: เอามาโชว์เอามาโชว์เฉยๆ
1: ถ่ายโอเคได้ก็คืออันนี้คืออุปกรณ์หลักๆคร่าวๆที่แบบว่าเอ้ยเอามาใช้ในการซ่อมแซมอันนี
3: ้
1: แนวทางการซ่อมแซมเป็นยังไงบ้างคร
3: ับ
1: ตอน
3: ก็แนวทางนี้นะครับเราเดิมเนี่ยเจ้าของบ้านเนี่ยเขาใช้หินปกปิดไว้
2: กรวด
1: ปกปิดความจริงนะคุณนะเขาทำบ้าน
3: แต่จริงแล้วเนี่ยมันเป็นวิธีที่ง่ายที่สุดครับ
1: มันไม่ใช่ทางแก้ดีกว่า
3: ใช่ครับ
1: มันคือการบอกอุ้ยไม่สวยก็หยิบมาโรย
3: ใช่
1: ไหมซึ่งจริงก็ทำได้แหละ
3: ทำได้ครับ
1: แต่ว่าถ้าเราอยากจะแก้ไขมันเงี้ยมันก็มีแนวทาง
3: อันนี้จากที่เราเห็นนะครับพี่ม
1: ัน
3: ไม่ได้ซุดจากโรงรถมันอาจจะเป็นดินสไลด์เข้าไปข้างล่าง
1: เฮ้ยเหรอคือใต้บ้านเป็นโพรง
3: ใช่ใต้บ้านจะเป็นโพรงใช่แต่ทั้งนี้ทั้งนั้นเนี่ยเราจะขอเปิดหิน
1: ขึ้นมาปึ๊บแล้วก็เราได้เห็นว่าข้างล่างมีอะไรไอ้เปิดหินก็คือเอาหินออกมาเนี่ยนะ
3: ใช่ครับ
2: มาเห็ดก้อน
1: ซึ่งมันก็คือที่นิยมกันเลยมันกวดแม่น้ำกวดภูเขาโน่นนี่ที่เขาเอามาโรยในสวน
3: ใช่ครับ
1: นะโอเคพอเปิดหินมาเสร็จปึ๊บเราจะได้เห็นว่ามันเป็นร่องอย่างไรบ้าง
3: ใช
1: ่
3: คร
1: ับ
3: อ๋อ
1: แล้วพอเห็นร่องแล้วไงต่อล่ะ
3: เราก็จะใช้ PU โฟมครับ
1: เ
3: ทเข้าไปครับ
1: เฮ้ย
3: วันนี้เราใช้เทด้วย
1: เทด้วยเทโฟมเหรอ
3: ใช่เพราะจริงๆแล้วเนี่ยทุกคนอาจจะเห็นเป็นการฉีดใช่ไหมครับ
1: ใช่ใช่ใช่
3: แต่เนี้ยเราเอาอีกวิธีหนึ่งคือวิธีเทเข้าไป
1: เอาละ
3: มันก็ไม่ได้ยากอย่างที่คิด
1: โอเค
3: ครับ
2: คือทุกคนก็สามารถทำได้ด้วยตัวเอง
3: ทำได้เลยครับ
1: เหรอ
3: ครับผม
1: แล้วโฟมหน้าตาเป็นไง
3: โฟมหน้าตาเป็นอย่างนี้ครับ
1: อันนี้คือเฮ้ยเป็นของเหลวอ่ะ
2: เป็นของเหลวครับ
1: อ้าวเหรอ
3: มันจะเป็นตัว A กับตัว B ผสมกันครับ
1: อ๋อมัน A กับ B ผสมกันแล้วมันจะกลายเป็นโฟมที่เราใช้นะ
3: ใช่มันจะพองประมาณ25เท่าครับ
2: 25เท่า
3: ใช่25เท่าเลย
1: บึ้บเลย
3: บึ้บเลย
1: โอ้ต้องผสมกันก่อนถึงจะใช้งานได้
3: ใช่ครับ
1: โฟมคืออย่างนี
3: ้
1: นะก็คือเป็นของเหลวแล้วมันผสมกันทำปฏิกิริยากลายเป็นเนื้อโฟมไปพองข้างใน
3: ใช่ครับ
1: ถูกไหมประมาณ25เท่าเลยคือหลักๆคือเราไม่อยากให้มันมีช่องว่างถูกไหมล่ะ
3: ใช่
1: เราอยากจะอุดรอยที่มันเขาเรียกอะไรอ่ะช่องว่างข้างใต้ดินที่เราไม่เห็นให้มันไปพองข้างในเพื่อไม่ให้แบบมีสัตว์ร้ายอะไรโผล่แทรกขึ้นมาได้
3: ใช่ครับพ
1: ี่นี่มันทางขึ้นบ้านด้วยถ้างั้นเราใช้อันนี้เป็นหลักเลย
3: ใช
1: ่ครับเอางี้ดีกว่าวันนี้เรามาพูดถึงการทรุดตัวของบ้านและการแก้ไขไม่ใช่การป้องกันนะอันนี้การแก้ไขนะฮะคือจะบอกว่าอุ้ยถ้างั้นเดี๋ยวยกพื้นลงรถขึ้นแล้วกันครับ
2: งานใหญ
1: ่โอ้ตายเลยทำไม
3: ครับ
1: แต่ไม่ใช่นะฮะอันนี้เรามาแก้ไขในกรณีที่มันมีรอยแตกรอยต่างๆที่มันจะเชื่อมโยงไปสู่ใต้บ้านได้
3: ครับ
1: ซึ่งมันจะเกิดอันตรายอย่างที่บอกครับก็คือมีสัตว์ร้ายมันจะเป็นสัตว์มีพิษงู ตะขาบแมงป่องต่างๆที่มันอยู่ใต้บ้านมากมายที่มาจากดินนะฮะขึ้นมาทำร้ายอันตรายกับคุณหรือว่าสัตว์เลี้ยงคุณหรือว่าลูกของคุณก็ตามนะอันนี้เราต้องจัดการป้องกันให้เรียบร้อยซึ่งวันนี้ก็มีวิธีการป้องกันแนวทางอย่างที่อาตอมพูดไปสุดยอดมากๆอ่ะถ้างั้นเราจัดการเลยดีกว่า
3: คร
1: ับผมไป
3: มันชวนปูสุดเลยมันชวนเอาให้สุดเลย
2: อ่ะ
3: นั่นแหละพยายามเอาให้สุดเลยไปครับ

0: เอาละครับเรามาที่ขั้นตอนที่น่าสนใจมากๆเลยนะครับตรงนี้นะครับอาจจะหลายๆคนอาจจะไม่เคยเห็นเลยเอางี้ดีกว่านะครับแต่ว่าวันนี้มาผสมให้ดูนะครับก็คือการผสมโฟม
1: ใช่คร
0: ับแล้วก็เทโฟมมันต้องทำไงบ้างฮะ
1: ก็คือเดี๋ยวเราจะผสมนะครับจะมีโฟมขาวกับโฟมดำนะครับเราจะผสมในอัตราที่1ต่อ1แล้วเราก็กวนให้มันเป็นของเหลวก่อนเราจะกวนเป็นของเหลวนะครับประมาณสัก5วิถึง6วิแล้วเราก็เทเข้าไปเลยครับ
0: ก็คือมันก็คือโฟมที่เราเคยเห็นกันใช่ป่ะ
1: ใช่ครับ
0: เหมือนแบบโฟมที่เขาใช้พ่นนั่นแหละ
1: ใช่
0: แต่นี้ก็คือเป็นปริมาณมาก
1: ใช่ใช่
0: ไหมแล้วก็มาเทในพื้นที่ใหญ่ขึ้น
1: ใช่คือมันไม่ได้สำเร็จรูปเรามาผสมหน้าไงอีกทีนึง
0: ครับผมอันนี้สำหรับคนที่ต้องการใช้ในพื้นที่เยอะ
2: ใหญ
1: ่
2: เออถ้าเป็นงานเล็กๆน้อยเรามีแบบกรณีว่าเป็นสเปรย์ก็มี
0: ใช่
2: เห็นมันเป็นอย่างเงี้ยแค่น้ำเงี้ยมันรับน้ำหนักได้นะไอตัวนี
0: ้เหรอ
2: มันสามารถรับน้ำหนักได้ประมาณ2โลต่อตารางเซนนะพื้นที
0: ่เฮ้ย
2: ใช่ครับ
0: แข็งแรงอะดิ
2: ใช่มันแข็งแรงแล้วน้ำหนักได้ระดับนึงไอ้พวกขวดพวกเนี้ยสบาย
0: อ๋อเหรอ
2: ถ้ามันแข็งตัวเต็มที่ว่ายังไงก็สบายสบาย
0: เขาแข็งแรงเลยเหรอ
2: ใช่ครับใช่คุณสมบัติมัน
0: ครับอ๋อดำเนี่ยอ๋อขาวก็คือสีอ่อนกว่าดำก็คือสีเข้ม
2: ไหนบอกเวลาท่านผู้ชมผสมเนี่ยต้องทำเวลานิดนึง
0: เพราะมันจะฟูเลยเหรออ่
2: าอุ้ยถ้ามันเข้ากัน
0: มันเข้าหน้านะฟูเข้าหน้านะปุ้มปุ้มไม่เท่งอย่างนี้เลยวะมันอร่อยอะ
2: ลักษณะคล้ายมูส
0: ดูดีอะ
2: พี่เริ่มมาแล้วเริ่มแล
0: ้
2: ว
0: เฮ้ยเริ่มฟูแล้วจริงด้วย
2: ใช่ครับ
0: ต้องมีตีฮะต้องมีตีมันนี่แน่นี่แน่อย่างนี้
2: เริ่มแบบเกลี่ย
0: ดึงหู้เอาแล้วมาแล้วคือจากเนี้ย25เท่าเลยเหรอ
1: ครับผม
2: จากที่แบบดูทรานสเกตอยู่ในถ้วย
0: อุ้ยฟูแล้ว
2: ไม่ได้ผสมผงฟูนะครับอันนี้ไม
0: ่มี
2: โฟม
0: อันนี้โฟมล้วนเลยนี่ดูดิมาแล้วนี่ดูที่พื้นนี่นี่เห็นไหมฮะนี่ก็ฟู
2: แต่แบบนี้รู้สึกว่าจะเวิร์กกว่าถ้าเป็นพื้นที่ยาวๆอย่างเงี้ย
0: ก็ใช่
2: ถ้าสเปรย์เนี่ยผมว่าน่าจะ
0: ของ
2: เปลือง
0: นี่โอ้โหนี่มาแบบเยอะเลยนี่แค่ถ้วยเดียวนะโอเคแล้วก็เราทำอย่างนี้ไปเรื่อยๆ
1: ใช่คร
0: ับใช่ไหมฮะนี่ไปเรื่อยให้มันตลอดแนว
1: ใช่คร
0: ับ มันก็จะแบบอัดช่องนี้ให้เต็มโดยที่เราไม่ต้องเทปูน
1: ใช่ครับ
0: คือบางทีพอเทปูนมันซุดอีก
1: ซุดอีกคร
0: ับ มันก็จะแตกแคลงนนี่ใช่ไหม
1: ถ้ามีคนถามว่ามันจะเข้าไปข้างในไหมต้องบอกก่อนว่าตอนผสมตอนแรกมันเป็นของเหลว
0: ครับ
1: เพราะยังไงมันก็
0: ซึมเข้าไปเดี๋ยวมันไปแทรก
1: ใช่ครับ
0: อ๋อมีข้อดี
2: เพราะอย่างนึงถ้าเราเทปูเข้าไปอ่ะที่มันจะหนักขึ้นเรื่อยๆ
0: อ่ะใช่มีโหลด
2: ตัวโฟม PU เนี่ยน้ำหนักมันเบา
0: เออใช่
2: เบาแล้วก็รับแรงได้ประมาณนึง
0: เออก็คือน่าจะเหมาะสมกับงานประเภทนี้
2: เป็นงานซ่อมแซม
0: โอ้จะฟูจังเลยโอเคถ้างั้นก็ไปเทโฟมกันต่อเลยครับ
1: ครับเทใต้ท่อนะเทใต้ท่อนนั่นแหละ
3: ถ้าเทียบกับตัว
1: ยังไงนี่ก็ถูกกว่าพี่น่าตอก2กว่าแต่ความแข็งแรงอ่ะพี่อันนี้แข็งแรงกว่าไอ้ตัวนู้นนะ
2: แต่อย่างนี้ต้องบอกครับไอ้ตัวโฟมเนี่ยพอมันผสมกันเรียบร้อยพี่เต
0: ้
2: ตัวโครงสร้างข้างในมันจะเป็นฟองอากาศเล็กๆเล็กๆเนี่ยตัวเนี้ยมันจะเป็นลักษณะช่วยในการมีคุณสมบัติประโยชน์ต่างๆมากมาย
0: โอ้เหรอครับผมยังไง
2: ไอ้ตัวเนี้ยตัวโครงสร้างมันเนี่ยจะมีลักษณะคล้ายๆสุญญากาศดีพอมันฟองตัวเรียบร้อยตัวเนี้ยระดับแรกของตัว PU โฟมเนี่ยมันจะกันความร้อน
0: PU
2: ใช่ครับ
0: ที่เขาใช้ทำฉนวนนะ PU
2: ต่อมันจะกันความร้อนอันดับที่2คือมันจะกันการดูดซึมน้ำและไม่อุ้มน้ำอ๋อ
0: ก็แปลว่ามันก็จะไม่ชื้น
2: ถูกต้องครับแล้วก็อันดับ3คือมันทนต่อการเป็นกร่อนและเป็นกรดต่างๆเช่นมันจะไม
0: ่กัดก่อนต่างๆ
2: ใช่มันจะไม่ทำปฏิกิริยากับเป็นสนิมเลยไอ้ตัวนี
0: ้โอ้ก็แน่นอนนะเพราะดูโฟมอยู่เป็นร้อยปีไม่ย่อยสลายถ้าเกิดเข้าลงไปในนี้ก็คือมันก็จะเข้าไปอัดแน่นอยู่ข้างในแล้วก็อุดรอยรั่วรอยร้าวต่าง
1: ๆใช่ครับ
0: โอ้โหเรียกว่าฟองเลยนะครับแล้วก็แข็งแล้วด้วยนะ
2: โ
0: อ้หลายคนอาจจะนึกไม่ออกว่าแข็งยังไงให้พูดนี่เฮ้ยแข็งจริงว่ะเอาเนอยากจะรู้ว่าไอ้โฟมเนี่ยนะครับไอ้ความแตกต่างระหว่างตัวที่เป็นผสมเองแบบนี้ AB เนี่ยก
2: ับ
0: ตัวกระป๋องเนี่ยมันแตกต่างกันในแง่ไหนบ้างเอาเรื่องราคาก่อน
1: ราคาเนี่ยกระป๋องเนี่ยน่าจะแพงกว่าม
0: ันสำเร็จรูปเน
1: า
0: ะ
1: ใช่ครับจนความสะดวกเนี่ยกระป๋องก็สะดวกกว่า
0: ก็ใช่
1: ใช่ครับ
0: แล้วมันคัฟเวอร์พื้นที่ยังไงบ้างแบบได้เยอะไหมอ
1: ย่างอันเนี้ยครับผสมหนึ่งส่วนอ่ะจะได้25เท่า
0: 25เท่า
1: ใช่
0: แล้วกระป๋อง
2: อ่ะมันมีปริมาตรที่เขากำหนดมาอยู่แล้วราคาเนี้ยกระป๋องมันจะเหมาะกับในส่วนของพวกงานแนวตั้งมากกว่า
1: ครับ
0: ถูกมันได้สะดวกไง
2: ถูกต้องถ้าเอาเนี้ยไปเทแนวตั้งมันยาก
0: ไปรินมันก็จะแบบ
2: ใช่ครับ
0: บวมไม่ทัน
2: ไม่ทัน
0: แต่ว่า คือออกมาจากกระป๋องปุ๊บมันบวมเลยอันนี้คือข้อที่การใช้งานนะครับก็คือถ้าเกิดว่าเป็นรอยแครกแนวตั้งเราเคยซ่อมไปแล้วท่านผู้ชมบ้านเคยทำนะฮะรอยแครกที่แบบว่าเป็นผนังที่มันแครกออกจากบ้านอย่างเงี้ยแล้วแบบเป็นส่วนต่อเติมผนังที่มันแครกตรงใช้โฟมฉีดมันก็จะเหมาะเพราะว่าอะไรเพราะว่าเป็นการใช้งานแนวตั้ง
2: แนวตั้ง
0: บวมทันที
2: แต่ถามว่าแน่นอนโฟมใช้สเปรย์ใช้ได้ไหมใช้ได้
0: ได
2: ้พื้นที่มันใหญ่ไง
0: ไม่มีความจำเป็น
2: ใช่ครับ
0: คืออันนี้มารินเอาเนี่ยมันก็บวมตามตามนี้ก็โอเคใช่ไหมฮะอ่ะแล้วเรื่องของการตัดแต่งอะไรคล้ายกันไหม
1: คล้ายกันครับ
0: ก
1: ็คือใช้คัตเตอร์ตัดได้เหมือน
0: คัตเตอร์ตัดได้เลยนะ
2: ง่ายเลย
1: ทั้งกระป๋องทั้งผสม
0: ครับ
1: ครับใช้คัตเตอร์ได้เลย
0: ใช้คัตเตอร์ในการตัดแต่งให้เรียบให้เป็นรูปทรงแบบไหนอะไร
2: รูปทรงเป็นก้อนเมฆอะไรอย่างไม่ต้องตัดถ้าไม่อยากเป็นก้อนเมฆก็ไม่ต้องตัดก็ได
1: ้
2: จินตนาการจินตนาการ
0: เหมือนเดินขึ้นสวรรค์ทุกวัน
1: ครับ
0: อังกฤษเหมือนกันทำงานกันต่อ
1: ครับ

0: มว่ายังไงก็ต้องเช็คละเอียดครับว่ามันเกิดการชุดตรงไหนบ้างอะไรบ้างสำรวจรอบๆเลยมันมีอะไรสังเกตได้บ้างไหมว่าเฮ้ยบ้านชุดแล้ว
1: ครับสิ่งสังเกตง่ายๆนะครับก็คือตอนแรกที่เราปรับพื้นทำสวนไปเนี่ยรู้สึกว่าพื้นเราเรียบเสมอ
0: ใช่ใช่เวลาปกติเวลาถมดินเสร็จท่านผู้ชมบ้านข้างๆรอบๆบ้านเนี่ยจะเรียบสวยมากแบบดินมันจะเสมอกันมันดีใจเกรดเรียบร้อย
1: พอผ่านไปปีสองปีเอ้าอยู่นี่มีหลุมขึ้นมาอยู่ดีมีแอ่งเป็นแอ่งกระทะขึ้นมา
0: อาจจะเข้าใจว่าอุ้ยแฟนอยากทำบ่อน้ำแล้วก็ให้ช่างแอบมาขุดไว้หรือเปล่า
1: ครับ
0: ไม่ใช่นะ
1: ไม่ใช่ครับไม่ใช่
0: เกิดการซุดตัว
1: ใช่เกิดการซุดตัวของตัวดิน
0: อ๋อ
1: สันนิษฐานในเบื้องต้น
0: ดับ
1: แร
0: ก
1: ครับซึ่งลักษณะเนี้ยในการสังเกตรอบบ้านเราเนี่ยเราเดินๆไปเนี่ยสังเกตว่าพื้นเนี่ยมันผิดปกติเวลาเราก้าวเดินวิธีง่ายสุด
0: โอเค
1: แต่
0: โดยกายภาพเลยสังเกต
1: ใช่ครับแต่โดยสาเหตุหลักๆของตัวดินซุดน่ะพี่ฮงเต
0: ้
1: ดินซุดกับโครงสร้างซุดมันแตกต่างกัน
0: เออน่าสนใจ
1: คือดินซุดอ่ะมันจะมีทั้งหมดสาเหตุหลักๆทั้งหมด3สิ่ง
0: จำได้มีอะไรบ้างมีไอ้
1: ธรรมชาติ
0: ธรรมชาติทำ
1: คนทำ
0: มนุษย์ทำ
1: แล้วก็ถมดิน
0: ถมไม่ดี
1: ธรรมชาติหลักๆก็คือเกิดจากแต่ละพื้นดินอย่างที่บอกว่าในพื้นที่กรุงเทพครับในแต่ละปีเฉลี่ยพื้นที่กรุงเทพและปริมณฑล
0: มันซุดอยู่แล้ว
1: ใช่แต่เพียงแค่เราไม่รู้สึก
0: นิดเดียวสี่เซนอะไรเงี้ย
1: ใช่ประมาณ 2-3 เซนถ้าตามที่ยังได
0: ้
1: แต่สมัยก่อนยังเตะกรุงเทพมหาคอเราเนี่ยหรือปริมณฑลเคยมีซุดไปถึง 7-10 เซน
0: เฮ้ย
1: ใช่ราคาเนี้ยเขาเกิดการมาตรการลดการใช้น้ำจากบ่อบาดาลลดการสูบน้ำขึ้นมานี่คือสาเหตุหลักของ
0: โอเคคุณต้องเข้าใจนะครับว่าใต้ดินเนี่ยมันประกอบด้วยชั้นดินนะมีดินข้างบนชั้นหิน
1: ถูกต้องครับ
0: แล้วก็มีชั้นที่เป็นน้ำบาดาล
1: ใช่ครับ
0: ที่เหมือนที่จริงแล้วน้ำบาดาลมันเป็นตัวอุ้มด้วยนะ
1: อุ้มพยายามพยุงดิน
0: ใช
1: ่
0: ไหมอุ้มชั้นที่เป็นเลเยอร์หินเลเยอร์ดินขึ้นมา
1: คร
0: ั้งนี้พอมีการสูบน้ำบาดาลขึ้นมาใช้เยอะ
1: ๆ
0: น้ำมันจะเป็นเรื่องอาจจะขุดเองขุดบ่อเถื่อนโน่นนี
1: ่ตามสาธารณะ
0: ก็เกิดการซุดตัวเยอะแยะมากมายใช่ไหมฮะโดยที่คือหลายคนอุ้ยทำไมสูบนิดเดียวฉันทำบ่อเดียวมันจะไปซุดได้ยังไงคุณคิดซิว่าประชากรในประเทศไทยก็ได้มีกี่ล้านคนแล้วไม่รู้กี่แสนคน
1: ใช้น้ำขึ้นไป
0: ก็เรียบร้อยเลยคณะชั้นบ้านน้ำบาดาลมันก็ลด
1: เขาเลยมีมาตรการลดการใช้ขุดน้ำมาทำให้ดินมาจากประมาณช่วงปีนั้นปีสมัยก่อนเนี่ย7-10เซนเนี่ยเหลือประมาณ 2-3 เซน
0: โอ้ก็เลยว่าโอ้เคยชั่ว
1: แต่อย่าลืมนะปีละ 2-3 เซน
0: แต่ว่าลงเรื่อยๆ
1: 50ปีก็มาเป็นทัด
0: อุ้ยก็ไปเป็นฟุต
1: ก็ไปเรื่อยๆแต่แค่เพียงแค่เราไม่รู้สึก
0: โอเคอ
1: ันดับที่2คือมนุษย์ถ้าสังเกตในส่วนของบ้านที่อยู่ในส่วนของพื้นที่กรุงเทพและปริมณฑลเนี่ยจะมีการก่อสร้างสายงานก่อสร้างตึกสูงใหญ่เลย
0: เออใช่
1: จะมีทั้งการขุดดิน
0: เมกะโปรเจกต์ต่างๆ
1: ถูกต้องครับ
0: ออ
1: ขุดทีไม่ได้ขุดแค่เมตร2เมตรนะครับ
0: ไม่ใช่ดิ
1: เป็น10-20เมตร
0: ที่จอดรถคุณน่ะลงไปกี่ชั้น
1: ถูกต้องครับ
0: มีไม่รู้กี่พีเลยโอ้โหเยอะมาก
1: ถ้าสมมุติกรณีว่าบ้านเราไปอยู่ใกล้ที่ก่อสร้างเนี่ยโอกาสที่จะเกิดการดินสไลด์เนี่ยมีสูง
0: ตั้งแต่แรงสั่นสะเทือนจนถึงดินที่มันโดนขุดออกไปไม่ว่าเขาจะทำกำแพงปูนกันดินอะไรแล้วก็ตามบางทีมันมีการแลนด์มีดินสไลด์ออกไป
1: ถูกต้องแต่ในมุมมองข้อ2เนี่ยผมว่าเราสามารถป้องกันได้ในฐานะเจ้าของบ้าน
0: ครับ
1: อันดับแรกคือเรามีพรบที่คุ้มครองผู้อาศัยโดยข้อกำหนดเขาจะบอกประมาณว่าถ้าเราขุดดินมากกว่า3เมตรครับ
0: ครับ
1: ความลึกตัวนี้ระยะห่างของปากบ่อมันควรจะเป็น2เท่าของความลึก
0: อ๋อเออเข้าใจ
1: ใช่แต่ก็ยังมีวิธีครับกรณีไม่มีพื้นที่ไซต์มันติดรั้วแล้วจริงอ
0: ่
1: ะ
0: เออมันไม่ได้แล้ว
1: มันจะต้องมีพวกนวัตกรรมที่ว่าก็กำแพงป้องกันดินหรือพวกชีทพาย
0: โอเคชีทพาย
1: ที่มากดแล้วเราสามารถขุดได้ติดเนื้อบ้านเราทั้งนี้เจ้าของบ้านเนี่ยควรจะสังเกตพื้นที่ก่อสร้างรอบๆเราเพื่อไม่ให้บ้านเราดินซุด
0: มีข้างๆเขามีการก่อสร้างอะไรอยู
1: ่ต้องครับ
0: ใช่ไหมมีดินที่แบบว่าไหลไปทางเขาไหม
1: ยิ่งสังเกตเลยเนี่ยยิ่งอันตราย
0: กลัวเลยต้องปรึกษากันก่อนจริงๆแล้วควรจะปรึกษากันตั้งแต่ก่อนมีการก่อสร้างว่าข้างๆจะทำอะไรอ่ะเอ้ยมีการขุดหรือเปล่าถ้าเกิดมีการขุดดินฉันจะไหลไปนะเพราะนั้นเธอต้องทำกำแพงกันดินที่ฉันเรียบร้อยมีชีทพายมีอะไรให้เรียบร้อย
1: เรียกว่าเป็นการมี EIA ของการก่อสร้าง
0: มันคืออะไรมันคืออะไร
1: EIA ก็คือเป็นในส่วนของการอนุมัติการก่อสร้างสิ่งแวดล้อมสภาพชุมชน
0: นี่โอ้โหนี่สำคัญมากนะครับคือการอยู่ร่วมกันของมนุษย์เนี่ยนะมันจำเป็นเนี่ยต้องมีการข้อตกลงกันแบบนี
1: ้
0: ไม่อย่างนั้นถ้าเกิดว่าทุกคนทำอะไรได้โดยพละการเนี่ยไม่ได้เลยนะ
1: ไม่ได้คร
0: ับ เอออยู่กันไม่ได้อ
1: ันตรายอันตรายสิ่ง
0: หรือจริงๆปรึกษาพวกวิศวกรหร
1: ือ
0: ปรึกษาสถาปนิกก่อนเนาะ
1: ถูกต้อง
0: ว่าเอ้ยมันมีแนวทางในการป้องกันยังไงเพื่อไม่ให้มันซุดอ่ะ
1: ใช่ครับ
0: ไม่อย่างนั้นถ้าเกิดว่าขุดไอ้บางสั่งให้ช่างจ้างช่างมาสัก10คนแล้วขุด

0: ขุดไปบางทีมันทรุดเลย
1: ทรุดเลย
0: ใช่ไหม
1: ไม่ถูกอันดับที่3คือการถมดิน
0: ครับ
1: ยิ่งพื้นที่ในกรุงเทพปริมณฑลยิ่งรอบนอกปริมณฑลเนี่ยจะมีการก่อสร้างบ้านเขาเรียกว่าบ้านจัดสรรค
0: ่
1: อนข้างเยอะดังนั้นพื้นที่ตะก่อนอาจจะเป็นทุ่งนาอย่างที่เราบอกไป
0: เป็นทุ่งนาเลย
1: ทุ่งนาสวนมะพร้าวต่างๆ
0: ล่องสวนต่างๆ
1: ล่องสวน
0: บึง
1: แต่เราต้องการใช้พื้นที
0: ่
1: แล้วทำการถมดินเข้าไปบางครั้งการถมดินนะครับเราต้องควรจะทิ้งระยะเวลาให้ดินมันเซตตัวหน่อย
0: ถูกต้อง
1: หรืออย่างน้อยๆเนี่ยก็คือผ่านฤดูฝนไปสักหนึ่งฤดูถึงสองฤด
0: ูมันนานอ่ะต้อง
1: ใช่ครับ
0: คือคุณผู้ชมต้องเข้าใจอย่างนี้นะบ้านเนี่ยเวลาที่มีที่มาแล้วจะปรับระดับพื้นที่ใหม่เนี่ยไม่ใช่ปรับระดับพื้นที่เสร็จสร้างบ้านทับได้เลย
1: ไม่ได้
0: ไม่ใช่นะคร
1: ับยิ่งถ้าเป็นโดนน้ำเรื่อยๆโดนน้ำเรื่อยๆโดนทั้งอากาศร้อนอากาศชื้นอะไรไปเนี่ยดินจะเกิดการซุดตัวจะแน่นขึ้นแน่นขึ้น
0: แล้วก็อีกปัญหาหนึ่งที่พบเจอกันบ่อยๆก็คือว่าเวลาที่ว่ามีบ้านเดิมอย
1: ู่
0: แล้วรื้อบ้านนะทุบบ้านเดิมแล้วจะสร้างบ้านใหม่ทับช่างเอาพวกเศษปูนอะเศษปูนพวกหินทิ้งพวกอะไรเงี้ย
1: มาทิ้ง
0: ถมไปถมไป
1: รียูส
0: ไปรียูสมันก็ดูเต็มๆดีอ่ะพอเอาดินถมหน่อยอู้เต็มง่ายเลยครับเนี่ยเจ้าของบ้านแฮปปี้ใช้รถไม่กี่คันเอง
1: ประหยัดเงิน
0: เออประหยัดบัดเจ็ต
1: ใช่ประหยัดบัดเจ็ต
0: เราเลยครับเนี่ยเวลาที่เวลาผ่านไปอายุจัดอันนี
1: ้ดีไม่ดีอาจจะเสียมากกว่าตอนนั้นอีกก
0: ็
1: ได
0: ้ใช่
1: ซ่อมบ้านนี่ยากกว่าสร้างบ้านนะ
0: ถูกต้องเรโนเวทนี่แพงกว่านะครับต
1: ้
0: องเข้าใจอย่างนี้เลยเพราะฉะนั้นการถมดินเนี่ยต้องถมให้ดีถมให้แน่นใช่ไหม
1: สำหรับใครที่หาบ้านจัดสรรเนี่ยก็ดูก่อนว่าพื้นที่บริเวณนั้นตะก่อนเป็นอะไรคุยกับโครงการดีๆด้วยว่าเราถมดินเป็นอะไรยังไงเพื่อประโยชน์ของเรา
0: อันนี้บางคนแบบขี้เกรงใจ
1: ไ
0: ปถามเขาจู้จี้เดี๋ยวเขารำคาญหรือเปล่าเป็นการรักษาประโยชน์ของคุณนะครับ
1: อัน
0: นี้เรื่องจริงเลยนะฮะอ่ะโอเคการจัดการกับปรับพื้นที่และข้อควรระวังการถมดินมีประมาณนี
1: ้ใช่ครับ
0: นั่นเราเดินสำรวจรอบบ้านอ่ะโอเคเดี๋ยวไปดูที่เกิดเหตุดีกว่าว่าเป็นไงบ้างไปเอาละครับตอนนี้เราจัดการปาดโฟมเรียบร้อยนะฮะแล้วก็เราทำการทำอะไรกับโฟมอีกตอนนี
2: ้ก็คือหลังจากโฟมเซตตัวนะครับพี่เราก็คือใช้คัตเตอร์ของเราเนี่ยตัดแต่งเนื้อโฟมให้ได้ระดับที่เราจะเอาแล้วเราก็เอาอีพ็อกซี่ครับปาดไปเลย
0: อีพ็อกซี่เลยใช่ไหม
2: ใช่ครับอ
0: ันนี้มันยืดหยุ่นตัวไหม
2: ยืดหยุ่นครับ
0: เนี่ยนี่สำคัญเลยนะฮะเพราะว่าบางคนอุ้ยเอาปูนเทไปอย่างเงี้ยบางทีมันเกิดการซุดตัวลงอีกมันก็แครกอีก
1: แครกอีก
0: อีพ็อกซี่มันมีความยืดหยุ่น
2: ใช่ครับ
0: ใช่ไหมฮะแล้วก็ปิดสนิทอะใช่ไหมซีลไปเลย
2: ครับผม
0: แล้วนี่คือสีเทาๆนี่คือเราทาสีใช่ไหม
2: ใช่เราทาสีกบให้ใกล้เคียงกับเนื้อปูนครับ
0: เนียนๆแ
1: ต่งเท็กเจอร์ให้มันคล้ายๆของเดิม
0: ไม่เสร็จนะไม่เสร็จนะ
2: ใช่
0: ในมือนี่คือเราเอามาปลูกต้นไม้เหรอ
2: ใช่ครับเราจะเอามา
0: ใช่ใช่ครับ
2: ใช่ด้วยใช่ครับเราจะมาปลูกต้นไม้ตรงร่องนี
0: ้ว้าย
2: ไม่ใช่เป็นที
0: ่ทำอะไรอ่ะ
2: เราจะเอาตะข่ายเนี่ยครับรองอีกชั้นนึงแล้วก็เอาหินเนี่ยปิดพื้นผิว
0: หินปิดพื้นผิวโอเค
1: เนื่องด้วยเจ้าของบ้านเขาแต่งเป็นโทนหินไงพี
0: ่ก็คือมีกรวดทั่วเน
1: ี่
0: ยแล้วก็คือกรวดแม่น้ำใกล้เคียงกับเดิม
1: เราสามารถอะแดปก็ได้ถ้าสมมติใครไม่ต้องการเป็นกรวดหินอาจจะเป็น
0: ก็เป็นหินกรวดก็ได
2: ้ครับ
1: ครับครับผม
0: วางเลยแล้วกัน
2: ครับ
0: มาวางเลยแล้วกันมันกี่เส้นวะ
2: 3เส้นคร
0: ับ เราก็วางซ้อนกันเนาะแล้ววางตรงรอยต่อก็ซ้อนกันให้เรียบร้อยใช่มั้ยครับคือตะข่ายมันติดวางทำไม
2: วางเพื่อไม่ให้หินครับเราไปอยู่ในบนอีพ็อกซี่เผื่อเวลาอนาคตเราเอาย้ายออกก็ออกได้ง่ายขึ้น
0: อ๋อคือแบบปึ๊บรุบไม่งั้นต้องนั่งโกย
2: เหมือนเมื่อเช้า
0: อ๋อเหมือนเมื่อเช้าคือยาก
2: อันนี้ก็ตามอาวุโสแล้วกันนะครับคนเดียวเลย
1: ตามอาวุโส
0: เหมือนปล่อยปลาเลยรู้ป่ะเออตายอ่ะนี่เฮ้อันนี้คือเราใช้หินแบบว่าเป็นตรวจแม่น้ำเบอร์เล็กละเอียดเลย
2: ใช่ครับ
0: นะฮะค่อนข้างเล็กเลยนะฮะแล้วก็มาเราจะทำการอะไรเทลงไปเหรอ
2: เทลงไป
0: เลยเทแล้วเกลี่ยใช่ไหมฮะ
2: ใช่ครับเกลี่ยให้ได้ระดับที่เราจะเอา
0: เสร็จสิ้นเรียบร้อยนะครับสำหรับการซ่อมแซมนะฮะแล้วก็การโรยกรวดของเราเนี่ยก็เน้นย้ำอีกทีนึงนะครับสำหรับเรื่องของพื้นซุดเนาะ
2: ครับ
0: ตัวพื้นที่ซุดพื้นดินซุดกับโครงสร้างซุดคนละเรื่องกันหนูไอ้บูม
2: ถูกครับ
1: โดยการที่ว่ากรณีพื้นดินซุดกับโครงสร้างซุดเนี่ยที่มันแตกต่างกันเพราะโครงสร้างเนี่ยถ้ามันซุดเนี่ยพี่คอนเต้มันจะเกิดรอยแยกรอยร้าวรอยแครก
0: อันนี้มีผลเยอะ
1: ถูกต้องอันนี้มันจะกระทบต่อการใช้ชีวิตแคบจะ 100% เลยอันตราย
0: แ
1: บบแรกอันตรายแต่กรณีดินซุดเนี่ยครับโครงสร้างจะอยู่ที่เดิมแต่แค่มีโพรงข้างล่างดินมันกระจายออกไปดินมันซุดลงไป
0: วันนี้เรามาแก้ไขในเรื่องของดินซุด
1: ถูกต้อง
0: เนาะก็ไม่แก้ไขให้ดินมันขึ้นมาแต่เพียงแต่ว่ามาปิดรอยที่มันจะเป็นโพรงแล้วเกิดมีสัตว์ร้ายอะไรขึ้นมาได
1: ้ถูกต้อง
0: ใช่ไหมครับเพราะฉะนั้นเราก็จะมาแก้ไขตรงนี
1: ้ใช่ครับ
0: นะครับอ่ะโอเคขอบคุณอาตอมมากครับที่วันนี้มาช่วยกันขอบคุณครับ
2: ครับ
0: อืม

0: ผู้ชมที่มีปัญหาเกี่ยวกับบ้านครับปัญหานี้ปัญหาใหญ่ส่งมาได้เลยครับในรายการช่างประจำบ้านผ่านทางเพจ Facebook ช่างประจำบ้านติดตามชมช่างประจำบ้านทุกสัปดาห์นะฮะวันเสาร์10โมงครึ่งถึง11โมงทางอมรินทร์ทีวี HD ช่อง34เหมือนเดิมช่างประจำบ้าน
1: อมรินทร์ทีวี
2: เด็กๆเลยเป็นคนที่ชอบกินกาลาแมมาอยู่แล้วแต่ว่าโตขึ้นพอเราได้ทานอีกครั้งอะค่ะเรามีความรู้สึกว่ามันมีความหนืบมีรสชาติมี texture ที่คล้ายๆกับโมจิรู้สึกว่ามันน่าจะส่งเสริมกันได้ดีค่ะเราก็เลยดึงตัวนี้มาทำ

สวัสดีค่ะรับชมข่าวในพระราชสำนักทางสถานีโทรทัศน์แห่งประเทศไทยกรมประชาสัมพันธ์ประจำวันจันทร์ที่17สิงหาคมพุทธศักราช2569พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้ส่งข้อความพระราชสารอำนวยพรไปยังประธานาธิบดีแห่งสาธารณรัฐอินโดนีเซียในโอกาสวันเอกราชของสาธารณรัฐอินโดนีเซียซึ่งตรงกับวันที่17สิงหาคม2569ข้อความพระราชสารมีดังนี้พระท่านนายปราโบโวสูบิยันโตประธานาธิบดีแห่งสาธารณรัฐอินโดนีเซียกรุงจาการ์ตาในโอกาสวันเอกราชของสาธารณรัฐอินโดนีเซียข้าพเจ้าขอแสดงความยินดีด้วยใจจริงและขออำนวยพรให้ท่านประธานาธิบดีมีพลานามัยสมบูรณ์แข็งแรงและประสบแต่ความสุขสวัสดีทั้งขอให้ประเทศและประชาชนชาวอินโดนีเซียมีความสงบสุขความก้าวหน้าและความเจริญรุ่งเรืองเป็นที่น่าชื่นชมยินดีอย่างยิ่งที่ได้เห็นความก้าวหน้าในการพลิกโฉมและการพัฒนาประเทศของอินโดนีเซียภายใต้การนำของท่านสำหรับประเทศไทยตลอดระยะเวลา76ปีของความสัมพันธ์ทางการทูตที่มีต่อกันประเทศไทยตระหนักถึงคุณค่าแห่งมิตรภาพที่หนักแน่นมั่นคงและความร่วมมือที่ใกล้ชิดกับอินโดนีเซียจึงยินดีที่ได้ยกระดับความร่วมมือระหว่างกันอย่างเป็นทางการไปสู่ความเป็นหุ้นส่วนเชิงยุทธศาสตร์ในระหว่างการเดินทางมาเยือนประเทศไทยของท่านเมื่อปีที่ผ่านมาในฐานะที่ทั้งสองประเทศเป็นสมาชิกของประชาคมอาเซียนความร่วมมือของเราตลอดหลายปีที่ผ่านมาได้มีบทบาทสำคัญในการส่งเสริมสันติภาพและเสถียรภาพของภูมิภาคข้าพเจ้าเชื่อมั่นว่าด้วยค่านิยมและความมุ่งมั่นตั้งใจร่วมกันจะทำให้ความร่วมมือทั้งในระดับทวิภาคีและภายใต้กรอบอาเซียนกระชับแน่นแฟ้นและพัฒนาเพิ่มพูนสืบต่อไปเพื่อประโยชน์สุขเป็นอเนกประการของประเทศและประชาชนรวมทั้งของภูมิภาคโดยรวมอีกด้วยพระปรมาภิไธยมหาวชิราลงกรณ์พระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัวสมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้ากรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาสยามบรมราชกุมารีทรงปฏิบัติพระราชกรณียกิจดังนี้วันนี้เวลา 8:55 นสมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้ากรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาสยามบรมราชกุมารีเสด็จออกณวังสะประทุมพระราชทานพระราชวโรกาสให้นายวัฒนพงศ์คดชปักษีผู้อำนวยการโรงเรียนการจนาพิเศษวิทยาลัยฉะเชิงเทราและคณะเฝ้าทูลละอองพระบาททุนเกล้าทุนกระหม่อมถวายเงินรายได้จากการจำหน่ายขนมไทยนงลักษ์สินค้า1ตำบล1ผลิตภัณฑ์จังหวัดฉะเชิงเทรารอบการกุศลพิเศษในงานเทศมหาชาติเพื่อถวายเป็นพระราชกุศลแด่สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้ากรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาสยามบรมราชกุมารีในโอกาสวันคล้ายวันพระราชสมภพ2เมษายน2569และทำบุญอายุวัฒนมงคล55ปีพระราชสิริวชิระเวทีเจ้าคณะจังหวัดลพบุรีธรรมยุทธ์เจ้าอาวาสวัดพระนางจามเทวีตำบลบางขันหมากอำเภอเมืองลพบุรีจังหวัดลพบุรีโดยเสด็จพระราชกุศลตามพระราชอัธยาศัยและทูลเกล้าทูลกระหม่อมถวายสิ่งของต่างๆในโอกาสนี้พระราชสิริวชิระเวทีเจ้าคณะจังหวัดลพบุรีธรรมยุทธ์เจ้าอาวาสวัดพระนางจามเทวีตำบลบางขันหมากอำเภอเมืองลพบุรีจังหวัดลพบุรีพร้อมด้วยพระวินัยสาธรเจ้าคณะจังหวัดอุตรดิตถ์เจ้าอาวาสวัดพระแท่นศิลาอาสน์ตำบลทุ่งยั้งอำเภอลับแลจังหวัดอุตรดิตถ์และพระใบดีกาพลตรีปุญชรัตน์มหาพโลเจ้าอาวาสวัดวังน้ำดำตำบลนิคมสร้างตนเองอำเภอเมืองลพบุรีจังหวัดลพบุรีร่วมเข้าเฝ้าด้วยเวลา 15:05 สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้ากรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาสยามบรมราชกุมารีเสด็จพระราชดำเนินไปยังโรงพยาบาลศิริราชเขตบางกอกน้อยกรุงเทพมหานครเพื่อทรงเป็นประธานการประชุมสามัญคณะกรรมการศิริราชมูลนิธิครั้งที่178โอกาสนี้ทรงวางพวงมาลัยทรงจุดธูปเทียนเครื่องทองน้อยถวายราชสักการะทรงคมพระราชานุสาวรีย์สมเด็จพระมหิตลาธิเบศอดุลยเดชวิกรมพระบรมราชชนกจากนั้นทรงพระดำเนินไปศาลาศิริราช

100ปีทรงวางพวงมาลัยที่หน้าพระรูปสมเด็จพระศรีนครินทราบรมราชชนนีพระบรมรูปพระบาทสมเด็จพระปรเมนทรมหาอานันทมหิดลพระอัครมรามาธิบดินและพระบรมรูปพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศรมหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราชบรมนาถบพิตรทรงจุดธูปเทียนเครื่องทองน้อยถวายราชสักการะทรงคมต่อจากนั้นทรงพระดำเนินไปยังห้องประชุมสิรินธรชั้นจีอาคารเฉลิมพระเกียรติทรงเป็นประธานการประชุมสามัญคณะกรรมการสิริราชมูลนิธิครั้งที่178 2/2569

ค่าใช้จ่ายสูงและใช้เทคโนโลยีชั้นสูงปี 2568 ถึง 2570 รายงานสรุปตั้งแต่วันที่1ตุลาคม2566 ถึง30มิถุนายน2569 มียอดเงินบริจาค 595.71 ล้านบาทยอดเงินเบิกจ่ายเกี่ยวกับผู้ป่วย467ราย 225.60 ล้านบาทเศษทั้งนี้ผู้มีจิตศรัทธาสามารถร่วมบริจาคเงินสมทบทุนด้านการส่งเสริมและสนับสนุนการอบรมศึกษาการค้นคว้าวิจัยให้การรักษาพยาบาลผู้ป่วยโรงพยาบาลสิริราชได้ที่สิริราชมูลนิธิเปิดบริการทุกวันที่อาคารมหิดลบำเพ็ญชั้น1หมายเลขโทรศัพท์024141414อาคารนวมินทรบพิตร84พรรษาชั้นจีโรงพยาบาลสิริราชหมายเลขโทรศัพท์024141412-3โรงพยาบาลสิริราชปิยะมหาราชการุณชั้น2โซน B หมายเลขโทรศัพท์024192046และศูนย์การแพทย์การจนาพิเศษสารยาชั้นจีโซน A เปิดบริการทุกวันจันทร์ถึงวันเสาร์ยกเว้นวันหยุดนักขัตฤกษ์หมายเลขโทรศัพท์02849-6726ทูลกระหม่อมหญิงอุบลรัตนราชกัญญาสิริวัฒนาพรรณวดีพระราชทานปริญญาบัตรแก่ผู้สำเร็จการศึกษาจากมหาวิทยาลัยกรุงเทพธนบุรีประจำปีการศึกษา2568วันนี้เวลา 18:13 นาทีทูลกระหม่อมหญิงอุบลรัตนราชกัญญาสิริวัฒนาพรรณวดีเสด็จไปยังอาคารแบงคอกธนบุรีฮอลล์มหาวิทยาลัยกรุงเทพธนบุรีเขตทวีวัฒนากรุงเทพมหานครในการพระราชทานปริญญาบัตรแก่ผู้สำเร็จการศึกษาจากมหาวิทยาลัยกรุงเทพธนบุรีประจำปีการศึกษา2568ในการนี้ทรงถวายปริญญาดุษฎีบัณฑิตกิตติมศักดิ์แด่พระภิกษุจำนวน1รูปพระราชทานปริญญาดุษฎีบัณฑิตกิตติมศักดิ์และปริญญามหาบัณฑิตกิตติมศักดิ์แก่ผู้ทรงคุณวุฒิจำนวน6คนพระราชทานปริญญาบัตรแก่ผู้สำเร็จการศึกษาในระดับปริญญาเอกระดับปริญญาโทและระดับปริญญาตรีรวมจำนวน 2,718 คนมหาวิทยาลัยกรุงเทพธนบุรีเป็นสถาบันอุดมศึกษาเอกชนสังกัดกระทรวงการอุดมศึกษาวิทยาศาสตร์วิจัยและนวัตกรรมได้รับอนุญาตให้จัดตั้งตามพระราชบัญญัติสถาบันอุดมศึกษาเอกชนเมื่อปี 2545 ดำเนินงานตามภารกิจหลักครบถ้วนทั้ง4ประการประกอบด้วยด้านการจัดการเรียนการสอนการวิจัยและการสร้างนวัตกรรมการบริการวิชาการแก่สังคมและการทำนุบำรุงศิลปะวัฒนธรรมโดยให้มีความรู้คู่คุณธรรมและอยู่ในสังคมได้อย่างภาคภูมิสมดังปรัชญาของมหาวิทยาลัยที่ว่าสร้างปัญญาพัฒนาคนฝึกฝนคุณธรรมโอกาสนี้พระราชทานพระโอวาทความสำคัญตอนหนึ่งว่าขอให้บัณฑิตทุกคนตระหนักว่าความรู้จะเกิดคุณค่าอย่างแท้จริงเมื่อควบคู่กับคุณธรรมและจริยธรรมจงยึดมั่นในความซื่อสัตย์ความรับผิดชอบและความเห็นอกเห็นใจผู้อื่นใช้ความรู้คู่คุณธรรมเป็นพลังในการพัฒนาตนเองสังคมและประเทศชาติเพื่อร่วมสร้างอนาคตที่ดีงามด้วยความมุ่งมั่นความหวังและความสำเร็จที่ยั่งยืนต่อไปพระเจ้าวรวงศ์เธอพระองค์เจ้าอทิตยาธรกิตติคุณเสด็จไปในการพระพิธีธรรมสวดพระอภิธรรมพระศพสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยาวดีกรมหลวงราชสารินีสิริภัทรมหาวชิรราชธิดาวันนี้ณพระที่นั่งพิมานรัตยาในพระบรมมหาราชวังเวลา 11:00 นพระเจ้าวรวงศ์เธอพระองค์เจ้าอทิตยาธรกิตติคุณเสด็จไปทรงเป็นประธานในการที่พระพิธีธรรมสวดพระอภิธรรมพระศพสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยาวดีกรมหลวงราชสารินีสิริภัทรมหาวชิรราชธิดารับพระราชทานฉันเพลเป็นพระพิธีธรรมจากวัดบวรนิเวศวิหารและวัดราชสิทธารามกรุงเทพมหานครรวม8รูปทั้งนี้พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้มีพระพิธีธรรมสวดพระอภิธรรมพระศพประจำทั้งกลางวันกลางคืนรับพระราชทานฉันเช้าวันละ8รูปรับพระราชทานฉันเพลวันละ8รูปและประคมย่ำยามกำหนด100วัน
โดยมี

พระบรมวงศานุวงศ์เสด็จพระราชดำเนินและเสด็จไปทรงเป็นประธานรวมทั้งองคมนตรีเป็นประธานในช่วงเวลาต่างๆโดยในวันนี้พลเรือเอกพงเทพหนูเทพองคมนตรีเป็นประธานในการพระพิธีธรรมสวดพระอภิธรรมพระศพสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสาวินีสิริภัทรมหาวชิรราชธิดาในช่วงเวลาต่างๆดังนี้เวลา 7:00 นเป็นประธานในการที่พระธรรมสวดพระอภิธรรมพระศพรับพระราชทานฉันเช้าเป็นพระพิธีธรรมจากวัดประยุรวงศาวาสและวัดระฆังโคสิตารามกรุงเทพมหานครรวม8รูปเวลา 17:00 นเป็นประธานในการพระพิธีธรรมสวดพระอภิธรรมพระศพสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสาวินีสิริภัทรมหาวชิรราชธิดาซึ่งช่วงเวลานี้เป็นพระพิธีธรรมจากวัดบวรนิเวศวิหารและวัดราชสิทธารามกรุงเทพมหานครรวม8รูปและเวลา 19:00 นเป็นประธานในการพระพิธีธรรมสวดพระอภิธรรมพระศพสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสาวินีสิริภัทรมหาวชิรราชธิดาซึ่งช่วงเวลานี้เป็นพระพิธีธรรมจากวัดสเกตและวัดจักรวรรดิราชาวาสกรุงเทพมหานครรวม8รูปองคมนตรีเป็นประธานในพิธีบำเพ็ญกุศลเนื่องในวันคล้ายวันจัดตั้งมูลนิธิพระดาบสครบ36ปี17สิงหาคม2568วันนี้ที่อาคารสำนักงานมูลนิธิพระดาบสและโรงเรียนพระดาบสจังหวัดสมุทรปราการพลเอกสุรยุทธ์จุลานนท์ประธานองคมนตรีในฐานะประธานกรรมการมูลนิธิพระดาบสเป็นประธานในพิธีบำเพ็ญกุศลเนื่องในวันคล้ายวันจัดตั้งมูลนิธิพระดาบสครบ36ปี77สิงหาคม2568โดยมีพลอากาศเอกชลิตพุกผาสุกองคมนตรีในฐานะกรรมการและเลขาธิการมูลนิธิพระดาบสเข้าร่วมพิธีทั้งนี้เมื่อปี2518พระมหาสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศรมหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราชบรมนาถบพิตรทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้จัดตั้งโครงการพระดาบสขึ้นเพื่อช่วยเหลือผู้ด้อยโอกาสทางการศึกษาขาดแคลนทุนทรัพย์และมีความมุ่งมั่นตั้งใจจริงในการศึกษาวิชาชีพเพื่อนำความรู้ไปประกอบอาชีพเลี้ยงดูตนเองและครอบครัวได้ต่อไปต่อมาโครงการพระดาบสพัฒนาเป็นโรงเรียนพระดาบสโดยในปี2533ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้จัดตั้งมูลนิธิพระดาบสเพื่อสนับสนุนการดำเนินงานของสำนักงานมูลนิธิพระดาบสโรงเรียนพระดาบสโรงเรียนลูกพระดาบสและโรงเรียนพระดาบสจังหวัดชายแดนภาคใต้ปัจจุบันพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงดำรงตำแหน่งประธานกรรมการกิตติมศักดิ์และสมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้ากรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาสยามบรมราชกุมารีทรงดำรงตำแหน่งรองประธานกรรมการกิตติมศักดิ์ทางนี้โรงเรียนพระดาบสเปิดการเรียนการสอน9หลักสูตร1ปีประกอบด้วยหลักสูตรช่างไฟฟ้าช่างอิเล็กทรอนิกส์ช่างยนต์การเกษตรพอเพียงช่างซ่อมบำรุงเคหะบริบาลช่างไม้เครื่องเรือนช่างเชื่อมและช่างก่อสร้างส่วนโรงเรียนพระดาบสจังหวัดชายแดนภาคใต้เปิดการเรียนการสอน5หลักสูตร1ปีประกอบด้วยหลักสูตรช่างซ่อมบำรุงรักษารถยนต์และเครื่องจักรกลทางการเกษตรช่างซ่อมบำรุงรักษารถจักรยานยนต์ช่างเชื่อมช่างไฟฟ้าและช่างสีรถยนต์หน่วยงานต่างๆได้รับพระราชทานพระบรมราชานุญาตให้เป็นเจ้าภาพในการบำเพ็ญกุศลถวายพระบรมศพสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงวันนี้ณพระที่นั่งดุสิตมหาปราสาทในพระบรมมหาราชวังเวลา 10:00 นบริษัทจ่าวิรัตฟู้ดจำกัดองค์การสวนสัตว์แห่งประเทศไทยในพระบรมราชูปถัมภ์สมาคมนักโรคพืชแห่งประเทศไทยสมาคมกีตะและสัตววิทย์แห่งประเทศไทยสโมสรไลออนยานาวากรุงเทพภาค 310A2 และบริษัทสมพงษ์เบดดิ้งแอนด์แมทริสอินดัสทรีจำกัดได้รับพระราชทานพระบรมราชานุญาตให้เป็นเจ้าภาพในการบำเพ็ญกุศลถวายพระบรมศพสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวง
ซึ่งช่วงเวลานี้มีพระสงฆ์จำนวน10 รูปจากวัดราชประดิษฐ์สถิตมหา

มหาสีมารามวัดกระทุ่มเสือปลากรุงเทพมหานครวัดสมานรัตนารามจังหวัดฉะเชิงเทราวัดสิริจันทรานิมิตจังหวัดลพบุรีวัดวิเวกวายุพัฒน์จังหวัดพระนครศรีอยุธยาวัดป่าอิสระธรรมจังหวัดสกลนครและวัดเขมาภิรตารามจังหวัดนนทบุรีสวดพระพุทธมนต์จบแล้วพระสงฆ์ทั้งนั้นสวดบทถวายพรพระต่อจากนั้นผู้แทนเจ้าภาพถวายพัสหารเพลแด่พระสงฆ์ทั้ง10รูปจากนั้นผู้แทนเจ้าภาพถวายผ้าไตรแด่พระสงฆ์พระสงฆ์สดับประกรณ์และอนุโมทนาเวลา 14:30 น.กรมการทหารสื่อสารบริษัทบุญญาพลัสแพ็คจำกัดคณะผู้บริหารคณะครูสมาคมผู้ปกครองและครูสมาคมนักเรียนเก่าชมรมครูเก่าเครือข่ายผู้ปกครองและครูโรงเรียนวัธยมวัดหนองแขมและมูลนิธิเพื่อการศึกษาผอ.วิเชียรกันหยุวะบริษัทสิงห์อีสานจำกัดและบริษัท HR Digest จำกัดได้รับพระราชทานพระบรมราชานุญาตให้เป็นเจ้าภาพในการบำเพ็ญกุศลถวายพระบรมศพสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงซึ่งช่วงเวลานี้มีพระสงฆ์จำนวน10รูปจากวัดชัยพฤกษ์มาลาวัดจักรวรรดิราชาวาสวัดยานนาวากรุงเทพมหานครวัดห้วยเจริญสุขวัดพระนอนจักรศรีจังหวัดสิงห์บุรีวัดธาตุคำจังหวัดเชียงใหม่วัดสวนเขื่อนศูนย์ปฏิบัติธรรมวัชระพนารามจังหวัดแพร่สวดมาติกาสดับประกรณ์และอนุโมทนาเวลา 17:00 น.สถานเอกอัครราชทูตสาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาวประจำราชอาณาจักรไทยบริษัทฮึงเอไลน์ประเทศไทยจำกัดบริษัทซีโนคอร์เมอร์ชันมารีนประเทศไทยจำกัดวิทยาลัยอาชีวศึกษากาญจนบุรีและสมาคมกีฬาอีสปอร์ตจังหวัดชลบุรีได้รับพระราชทานพระบรมราชานุญาตให้เป็นเจ้าภาพในการบำเพ็ญกุศลถวายพระบรมศพสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงซึ่งช่วงเวลานี้มีพระสงฆ์จำนวน10รูปจากวัดต่างๆในจังหวัดมหาสารคามได้แก่วัดพุทธมงคลวัดป่ากู่แก้ววัดปัดจิมทัศน์วัดกลางวัดเทพสิริหนองกุงวัดท่าแร่วัดกุญชรวนารามวัดเม่นใหญ่วัดหนองลมและวัดเม่นน้อยสวดมาติกาสดับประกรณ์และอนุโมทนาและเวลา 19:00 น.สมาคมอาคารชุดไทยสมาคมอสังหาริมทรัพย์ไทยสมาคมธุรกิจบ้านจัดสรรบริษัทรัศดาทาวเวอร์จำกัดและบริษัทในเครือนางกิตระวีอภิสินรุ่งโรจน์และครณะได้รับพระราชทานพระบรมราชานุญาตให้เป็นเจ้าภาพในการบำเพ็ญกุศลพระพิธีธรรมสวดพระอภิธรรมพระบรมศพสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงซึ่งช่วงเวลานี้เป็นพระพิธีธรรมจากวัดบวรนิเวศวิหารกรุงเทพมหานคร4รูปและวัดบัวขวัญจังหวัดนนทบุรี4รูปคณะบุคคลและประชาชนเดินทางไปกราบถวายบังคมพระบรมศพสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงและถวายสักการะพระศพสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชิระราชอย่างต่อเนื่องวันนี้ตลอดทั้งวันณพระที่นั่งดุสิตมหาปราสาทในพระบรมมหาราชวังมีคณะบุคคลและประชาชนทั้งในกรุงเทพมหานครและต่างจังหวัดเดินทางไปกราบถวายบังคมพระบรมศพสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงอย่างต่อเนื่องอาทิพันเอกเรืองทรัพย์พร้อมคณะบริษัท S Builder จำกัดวิทยาลัยนาฏศิลป์จันทบุรีจังหวัดจันทบุรีมหาวิทยาลัยราชภัฏหมู่บ้านจอมบึงจังหวัดราชบุรีบริษัทวีคาโก้จำกัดและบริษัทในเครือด้วยสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณที่ทรงปฏิบัติพระราชกรณียกิจนานับประการเพื่อยกระดับคุณภาพชีวิตของประชาชนให้มีคุณภาพที่ดีและยั่งยืนทั้งนี้ในวันที่19สิงหาคม2569จะมีพิธีบำเพ็ญกุศลทักษิณานุปทานกงเต็กถวายพระบรมศพสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงสำนักพระราชวังจึงขอแจ้งงดการเข้ากราบถวายบังคมพระบรมศพณพระที่นั่งดุสิตมหาปราสาทตลอดทั้งวัน
และณพระที่นั่งพิมานรัตยาในพระบรมมหาราชวังมีคณะบุคคลและประชาชนทั้งในกรุงเทพมหานครและต่างจังหวัดเดินทางไปถวายสักการะ

ระศพสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารีนีสิริพัฒน์มหาวชิราราชธิดาอย่างต่อเนื่องอาทิวชิราวุธวิทยาลัยโรงเรียนจิตรดาบริษัทสมพงษ์Bedding and Mattress Industry จำกัดบริษัทจ่าวิรัตฟู้ดจำกัดมหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐมจังหวัดนครปฐมมหาวิทยาลัยราชภัฏหมู่บ้านจอมบึงจังหวัดราชบุรีบริษัทวีคาโก้จำกัดและบริษัทในเครือและกรมการทหารสื่อสารทั้งนี้สำนักพระราชวังเปิดให้ประชาชนเข้าถวายสักการะพระศพทุกวันตั้งแต่เวลา 8:00 น.ถึง 20:00 น.โปรดแต่งกายสุภาพไว้ทุกสุภาพบุรุษงดสวมกางเกงยีนสุภาพสตรีสวมกระโปรงหรือผ้านุ่งจบข่าวในพระราชสำนักประจำวันนี้แต่เพียงเท่านี้ดิฉันชลพรและพินทากรสวัสดีค่ะ

0: ติดตามชมการเรียนการสอนด้วยระบบการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมทางทีวีดาวเทียม KU Band ช่อง186ถึง200ช่อง186ถึง191พบกับรายการการเรียนการสอนระดับชั้นประถมศึกษาปีที่1ถึงชั้นประถมศึกษาปีที่6ช่อง192ถึง194รายการการเรียนการสอนระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่1ถึงชั้นมัธยมศึกษาปีที่3เริ่มออกอากาศตั้งแต่เวลา 8:30 นถึงเวลา 14:30 นช่อง195ถึง197พบกับรายการการเรียนการสอนของน้องๆหนูๆชั้นอนุบาลปีที่1ถึงชั้นอนุบาลปีที่3เริ่มออกอากาศตั้งแต่เวลา 8:25 ถึง 10:40 นหลังจากนั้นพบกับรายการการเรียนรู้ตลอดชีวิตพบกับการเรียนการสอนและความรู้ต่างๆเหล่านี้ได้ตลอด24ชั่วโมงทางช่องทีวีดาวเทียม186ถึง200
1: เพิ่มโอกาสทางการเรียนรู้ที่เข้าถึงได้ทุกที่ทุกเวลาของช่อง DLTV ผ่านทาง www.dltv.ac.th สมัครเป็นสมาชิกเว็บไซต์กดเข้าสู่ระบบเลือกสมัครสมาชิกกรอกอีเมลและพาสเวิร์ดพร้อมชื่อและเบอร์โทรศัพท์ของผู้สมัครหรือล็อกอินผ่านทาง Facebook จะพบกับหน้าจอโฮมเพจสุดทันสมัยสีสันสบายตามาพร้อมกับเมนูต่างๆที่ใช้งานง่ายกดเมนูหน้าแรกจะพบกับช่องรายการทั้ง15ช่องหน้าโฮมเพจและข่าวประชาสัมพันธ์ต่างๆของ DLTVคลิกตารางออกอากาศเลือกช่องรายการที่ต้องการชมผังรายการออกอากาศประจำวันและยังสามารถดาวน์โหลดตารางสอนออกอากาศได้อีกด้วยเลือกเมนูชมสดเลือกช่องรายการที่จะรับชมออนไลน์คลิกลูกศรซ้ายขวาเพื่อรับชม

0: ช่องรายการอื่นๆเพิ่มเติมขั้นตอนการดาวน์โหลดกำหนดการเรียนรู้รายชั่วโมงและคู่มือครูเลือกเมนูชมล่วงหน้าหรือชมย้อนหลังเลือกช่องรายการที่จะรับชมเลือกรายวิชาการเรียนการสอนคลิกกำหนดการเรียนรู้รายชั่วโมงหรือคู่มือครูเพื่อทำการดาวน์โหลดจากนั้นเลือกหน่วยการเรียนรู้แล้วเรื่องที่ต้องการรับชมกดปุ่ม Play การดาวน์โหลดวิดีโอการเรียนการสอนคลิกสัญลักษณ์ลูกศรเพื่อทำการดาวน์โหลดวิดีโอสามารถดาวน์โหลดสื่อประกอบการสอนและใบงานได้ที่มุมขวาล่างคลิก1ครั้งเพื่อทำการดาวน์โหลดอย่าลืมนะครับสามารถติดตามข่าวสารประชาสัมพันธ์หรือพูดคุยเสนอแนะแลกเปลี่ยนความคิดเห็นและร่วมเป็นส่วนหนึ่งกับเราได้ทาง www.dltv.ac.th
1: พบกับการกลับมาอีกครั้งในการประจนภัยย้อนอดีตครั้งยิ่งใหญ่ของการ์ตูนแอนิเมชัน The Diary บันทึกประวัติศาสตร์ชาติไทยกับสถาบันพระมหากษัตริย
2: ์ร้านรู้ไหมว่า800ปีที่ผ่านมาพระมหากษัตริย์ตั้งแต่สมัยสุโขทัยจนถึงรัตนโกสินทร์ทุกพระองค์ทรงทำทุกอย่างเพื่อความร่มเย็นเป็นสุขของพวกเรา
1: เริ่มออกอากาศตอนแรกอีกครั้งวันที่17ธันวาคมนี้ทางช่อง DLTV และ www.dltv.ac.th
3: พบกับการผจญภัยครั้งสำคัญของ DLTV และของเพื่อนที่ต้องเผชิญกับภัยพิบัติทางธรรมชาติที่ไม่อาจหลีกเลี่ยงได
4: ้พลังแห่งความคิด
3: ทั้งน้ำท่วมน้ำป่าไหลหลากสึนามิพายุไฟป่าภัยแล้งฝุ่น PM 2.5 แผ่นดินถล่มแผ่นดินไหวและอื่นๆอีกมากมายมาเรียนรู้ทำความรู้จักภัยพิบัติทางธรรมชาติประเภทต่างๆและวิธีเอาตัวรอดทั้งก่อนเกิดเหตุระหว่างเกิดเหตุและหลังเกิดเหตุไปพร้อมๆกับ DLTV และผองเพื่อนได้ทางช่อง DLTV หรือเว็บไซต์ www.dltv.ac.th นอกจากนี้ยังมีเนื้อหาแบบอีบุ๊กด้วยนะเข้าไปดูเข้าไปดาวน์โหลดกันได้เลย
0: ถ้าชมการเรียนการสอนตั้งแต่ชั้นอนุบาลที่1ถึงชั้นมัธยมศึกษาปีที่3สามารถรับชมออกอากาศทบทวนได้อีกครั้งในวันเสาร์และวันอาทิตย์สัปดาห์เดียวกันวันเสาร์ออกอากาศทบทวนรายการการเรียนการสอนของวันจันทร์วันอังคารและวันพุธตั้งแต่เวลา 6:00 นเป็นต้นไปหลังจากนั้นรับชมรายการการเรียนรู้ตลอดชีวิตวันอาทิตย์ออกอากาศทบทวนรายการการเรียนการสอนของวันพฤหัสบดีและวันศุกร์ตั้งแต่เวลา 6:00 นเป็นต้นไปหลังจากนั้นรับชมรายการการเรียนรู้ตลอดชีวิตอัดแน่นสาระการเรียนรู้ทุกช่วงเวลาตลอด24ชั่วโมงทางช่อง DLTV
3: พบกับการผจญภัยครั้งสำคัญของ DLTV และของเพื่อนที่ต้องเผชิญกับภัยพิบัติทางธรรมชาติที่ไม่อาจหลีกเลี่ยงได้มาเรียนรู้ทำความรู้จักภัยพิบัติทางธรรมชาติประเภทต่างๆและวิธีเอาตัวรอดไปพร้อมๆกับ DLTV และของเพื่อนได้ทางช่อง DLTV หรือเว็บไซต์ www.dltv.ac.th นอกจากนี้ยังมีเนื้อหาแบบอีบุ๊กด้วยนะ

0: สแควร์ผมขอไปดูเกมออกใหม่นะครับแล้วก็หุ่นยนต์แล้วก็
1: เป็นยังไง
0: แหมนี่ถึงกับตาค้างเลยเหรอจะบอกให้นะกรุงเทพไม่ได้มีแค่รถไฟฟ้าหรอกนะมีรถไฟใต้ดินด้วยเรานั่งจนเบื่อเลยล่ะ
1: ไม่ใช่แค่ตะวันหรอกนะที่ตื่นเต้นปูเองก็เหมือนกันนานๆเข้ากรุงเทพทีไม่เคยเหมือนเดิมเลยสักครั้งพัฒนาไปเรื่อยๆเลยล่ะที่เมืองไทยเราพัฒนามาได้อย่างทุกวันนี้ก็เพราะมีการวางโครงสร้างพื้นฐานที่ดีมาตั้งแต่สมัยรัชกาลที่5เลยนะท่านทรงมองการไกลให้ริเริ่มอะไรหลายๆอย่างรู้ไหมก่อนที่จะมีรถไฟฟ้ากรุงเทพเคยมีรถรางด้วยนะ
0: รถรางมันเป็นยังไงเหรอครับคุณปู่มันวิ่งบนรางไหมแล้วมันตัดกับรถไฟยังไงครับ
2: แหมทำเป็นล้อคนอื่นที่ตัวเองตื่นเต้นกว่าเขาเป็น10เท่าเลยมั้งเนี่ย
1: พอก่อนในร้านหนังสือน่ะน่าจะยังพอมีรูปรถรางให้ดูอยู่เราไปร้านหนังสือกันดีกว่านะ
0: จะดูรูปไปทำไมไปดูของจริงเลยดีกว่า
2: ไห้นายนี่นะ
0: มาไปกันเร็ว
3: กรุงเทพมหานครพุทธศักราช2450
0: โอ้โหนี่รถรางหรือเนี่ยนะครับออกรถได้เลยครับโชว์หน่อยสิครับว่าวิ่งได้เร็วแค่ไหน
4: อะไรของเองเนี่ยไอ้หนูมันยังไม่ถึงเวลาจะออกได้ไงแล้วแต่บอกเลยนะว่าเร็วกว่าสมัยใช้ม้าลากเยอะเลย
2: เฮ้รถแดงเนี่ยเคยใช้ม้าลากด้วยหรอคะ
4: เอาไปอยู่ไหนมาแล้วช่วงแรกที่ยังไม่มีไฟฟ้านะก็ใช้ม้าเนี่ยแหละลากเอา
5: ต้องขอบคุณในหลวงแท้ๆเลยไม่ใช่แค่รถรางนะรถไฟนี่ในหลวงก็ทรงมุ่งมั่นในการสร้างมากๆทรงไปตรวจความคืบหน้าไปทำพิธีเปิดด้วยพระองค์เองเลยจนเดี๋ยวนี้มีไปทั่วไม่รู้กี่สายต่อกี่สายอ
4: ่
5: ะ
4: แล้วพวกเองรู้หรือเปล่าว่าค่าสร้างรถไฟนี่มันแพงมากพอเงินหลวงไม่พอในหลวงท่านก็ให้ยืมเงินส่วนพระองค์ไปสร้างก่อนด้วยนะและไม่ใช่แค่นั้นยังทรงสร้างโทรเลขโทรศัพท์แล้วก็ไปรษณีย์ด้วยเมื่อก่อนใครจะเป็นใครจะตายเป็นเดือนเลยก็จะรู้ข่าวกัน
5: เออจริงอะไรๆก็เจริญไปหมดน้ำก็มีน้ำประปาไม่ต้องใช้น้ำบาดาลอย่างแต่ก่อนแล้วกลางค่ำกลางคืนไหนไฟก็สว่างไปทั่ว
4: เอาคุยกันเพลินเกือบลืมเวลาออกรถแล้วไอ้หนูได้เวลาแล้วพร้อมหรือยัง
0: จริงเหรอ

0: เดี๋ยวขอนั่งรถรางก่อนเขาจะออกรถแล้วเนี่ยโถเอ้ยอีกนิดเดียว
1: พร้อมนะไอ้หนูเอ้าหายไปไหนกันหมดแล้วล่ะป้า
2: ไงโน่น

ที่เราได้ใช้ชีวิตสะดวกสบายอย่างทุกวันนี้เพราะในหลวงรัชกาลที่5ได้วางโครงสร้างพื้นฐานที่ดีไว้ให้มากมายทั้งรถไฟไปรษณีย์โทรศัพท์ไฟฟ้าและน้ำประปาเพื่อให้คนไทยอยู่อย่างสุขสบายที่สุด

0: ขึ้นฉันอยากเป็นแมวอย่างเก่งแก้วไม่ต้องไปโรงเรียน
1: สมัยก่อนใครที่ได้เรียนถือว่าโชคดีมากนะ
0: จะไปจะมาไม่เตรียมตัวเลย
2: เฮ้ยพี่บุญวันชัดๆไหนล่ะโรงเรียน
0: คนเมื่อก่อนเขาเรียนกับพระที่วัดอยู่แล้ว
3: ความรู้ดูยิ่งล้ำสินทรัพย
2: ์เสียงอะไรอ่ะผีหรือเปล่า

0: รายการซื้อเก่งไม่ใช่รายการแนะนำสินค้าหรือส่งเสริมให้ผู้บริโภคซื้อสินค้าชนิดใดชนิดหนึ่งแต่เราทำหน้าที่เป็นสื่อกลางเพื่อให้ข้อมูลที่รอบด้านประกอบการตัดสินใจการซื้อสินค้าอย่างใดอย่างหนึ่งเพื่อประโยชน์แก่ผู้บริโภคที่ดูรายการเราอยู่ครับกลับมาพบกันอีกแล้วครับกับรายการซื้อเก่งซื้อเก่งคือรายการที่จะมาให้ข้อมูลประกอบการตัดสินใจเพราะอย่างที่ทุกคนรู้กันครับว่าปัจจุบันนี้เงินมันหายากเหลือเกินครับเวลาคุณจะจ่ายออกไปแต่ละบาทเนี่ยครับเราก็อยากให้คุณคุ้มที่สุดไม่ว่าคุณจะซื้อสินค้าอะไรก็ตามนะครับผมชื่อเอ็ดดี้นะครับมาเป็นพิธีกรจะพาทุกคนไปรับรู้ข้อมูลว่าซื้อไอ้นี่ต้องดูอะไรบ้างซื้อไอ้นั่นต้องดูอะไรบ้างเพื่อให้คุณผู้ดูทุกท่านคิดให้ดีก่อนซื้อและเช็คให้ชัวร์ก่อนจ่ายครับสินค้าที่เราจะมาให้ข้อมูลกันในวันนี้ครับผมเชื่อว่าคุณผู้ชาย 90% ไม่ค่อยรู้เรื่องเกี่ยวกับมันเท่าไหร่ครับแต่สำหรับคุณผู้หญิง 90% น่าจะมีความรู้พื้นฐานค่อนข้างแน่นกันเลยทีเดียวนั่นก็คืออุปกรณ์ทำผมครับถ้าถามผมนะครับผมเนี่ยมีความรู้โอ้โหเรียดินเลยปกตินะฮะผมเนี่ยเวลาสระผมตอนเช้าแล้วเวลาออกจากบ้านก็คือปล่อยมันเปียกๆอย่างนั้นนะครับแล้วก็ออกมาเจอกับลมข้างนอกแล้วมันก็ค่อยๆแห้งไปเองคุณผู้ชายเคยรู้สึกไหมครับเวลาเราเข้าไปในห้องน้ำเนี่ยเวลาเห็นเครื่องเป่าผมเครื่องอุปกรณ์ต่างๆของแฟนเนี่ยเราจะงงว่าเอ๊ะไอ้ที่เป่าผมเนี่ยมันต่างกับที่โรผมยังไงเพราะมันมีการเป่าลมร้อนออกมาทั้งคู่นี่นะนั้นครับไอ้ที่โรผมเนี่ยมันต่างกับที่บีบผมยังไงอ่ะมันก็น่าจะทำให้ผมตรงเหมือนกันนี่นะงงใช่ไหมครับเพราะฉะนั้นเหมือนเคยครับรายการซื้อเก่งของเราไปเอามืออาชีพมาครับเพื่อให้เขามาให้ข้อมูลเราว่าเฮ้ยจริงๆแล้วไอ้ไดเป่าผมเนี่ยกับไอ้ที่โรผมเนี่ยเขาทำงานต่างกันยังไงฟังก์ชันมันต่างกันยังไงและไอ้ที่โรผมเนี่ยกับที่หนีบผมเนี่ยจริงๆเขาต่างกันไหมทั้งที่ทำให้ผมตรงเหมือนกันและที่สำคัญครับคือถ้าคุณซื้อของที่แพงขึ้นไปแพงขึ้นไปแพงขึ้นไปแพงขึ้นไปมันจะทำให้คุณได้ของที่ดีขึ้นมันจะทำให้ได้ฟังก์ชันเพิ่มขึ้นและมันจะดีต่อเส้นผมของคุณมากขึ้นหรือเปล่าเดี๋ยวไปฟังมืออาชีพเขาว่ากันครับและที่อยู่ข้างผมตอนนี้ครับคุณผู้ดูครับนี่คือระดับมืออาชีพนะครับเป็นช่างทำผมที่ผมว่าแนะนำตัวเองก่อนดีกว่าครับ
1: ครับผมสวัสดีครับเดชดนัยส่วนเกิดครับหรือที่หลายๆคนเรียกว่ายาย่าเบสิกครับช่างผมทีมงานน้องฉัตรครับ

0: สำหรับสาวๆเมื่อพูดชื่อว่าน้องฉัตรปั๊บคุณรู้แล้วว่านี่คืออินฟลูเอนเซอร์นี่คือมืออาชีพระดับแนวหน้าของให้กับดาราเซเลบริตี้เมืองไทย
1: อย่างผลงานล่าสุดก็ทำผมน้องอาแมนด้าครับมิสยูนิเวิร์สไทยแลนด์แล้วก็มีทำผมคุณศิริต้าเจนเซ่นครับครับคุณหญิงปณิตาอะไรประมาณนั้นล่าสุดก็มีคุณพิงกี้สวิกาด้วย
0: มาเข้าสู่เนื้อหาครับไอ้ไดเป่าผมนะครับเครื่องม้วนผมนะครับแล้วก็เครื่องหนีบผมเนี่ยเขาต่างกันยังไงครับ
1: ไดเป่าผมเนี่ยครับก็อย่างที่ชื่อมันบอกเลยครับมันจะเน้นในเรื่องของการเป่าผมไดผมในคนที่แบบว่าช่ำชองหรือว่าแบบชำนาญหน่อยอะครับก็สามารถที่จะม้วนผมได้ด้วยนะ
2: อ๋อเหรอ
1: ใช่ครับแต่ว่าอาจจะต้องใช้แบบเทคนิคในการใช้ในการทำหน่อยเครื่องม้วนผมตัวนี้ลักษณะพิเศษของมันก็คือเป็นตัวม้วนผมที่สามารถที่จะแบบมีลมร้อนออกมาเป่าออกมาเพื่อทำให้แบบผมมันดูแบบมีวอลลุ่มของมันขึ้นมาได้ด้วยนะครับ
0: จริงๆเอาเขามาเป่าผมได้ไหมครับ
1: ความจริงได้นะครับแต่ถามถึงประสิทธิภาพนะครับมันก็จะไม่เทียบเท่ากับตัวที่เป็นไดเป่าผมมากกว่า
0: เจ้าตัวนี้ล่ะครับ
1: ครับ
0: กับเครื่องม้วนผมเขาต่างกันไงครับ
1: ตัวนี้มันเป็นตัวหนีบผมอะครับอย่างที่แบบตรงตัวเลยก็คือเป็นแผ่นที่สำหรับหนีบตรงของผมอะครับตัวนี้มันก็จะช่วยในเรื่องของการแบบยืดผมที่สมมติอาจจะมีการชี้ฟูหรือว่าอะไรอย่างเงี้ยครับให้ดูตรงขึ้นครับแต่ว่าถ้าเป็นรุ่นนี้เลยเนี่ยรุ่นนี้มันสามารถที่จะเอามาอะแดปต์แอพพลายหรือว่าปรับใช้ในการม้วนผมก็ยังได้นะฮะ
0: คำที่ผมจะได้ยินบ่อยทั้งในโฆษณาก็แล้วแต
1: ่
0: แล้วในร้านทำผมก็แล้วแต่คือคำว่าวอลลุ่มของผม
1: ครับผม
0: วอลลุ่มของผมคืออะไรครับ
1: วอลลุ่มของผมคือสมมติว่าทรงผมปกติของคนเราที่ยังไม่ได้ผ่านการทำหรือว่าผ่านเครื่องมือแบบนี้นะครับก็มันก็จะอยู่แบบรีบแบนติดกับหนังศีรษะนะครับถ้าเป็นแบบตัวพวกนี้ครับมันก็จะสามารถที่จะแบบยกขึ้นเพื่อที่จะให้ดูแบบพองขึ้นมาได้
0: อ๋อแสดงว่าสมมติว่าหัวคุณปกติอยู่อย่างนี
1: ้ใช่ครับ
0: เส้นผมก็อาจจะงอกแล้วก็รีบตามหัวมาเลย
1: ใช่ครับ
0: แต่เจ้าพวกนี้เนี่ยจะเป็นตัวช่วยที่ทำให้เหมือนเขาปึ๊บพอออกมาจากรูขุมขนปั๊บขอโค้งนิดนึงนิดนึง
1: ใช่โ
0: ดนนิดนึงพอเคิร์ลออกมาปั๊บมันจะดูมีวอลลุ่ม
1: ใช่ครับแล้วเวลาโดนลมหรือว่าแบบในการแบบว่าขยับตัวหรืออะไรเงี้ยมันก็จะดูสุขภาพดีผมก็จะดูแบบมีวอลลุ่มมีน้ำหนัก
0: เหมือนในโฆษณาที่เขา
1: สักอยู่นะ
0: สำหรับคุณผู้ดูที่งงอยู่ตอนนี้ไม่ต้องกลัวนะครับเดี๋ยวช่วงหลังจากนี้เราจะมีการสาธิตกับนางแบบของเราจริงๆที่เป็นผมจริงๆนะครับจะได้เห็นภาพชัดขึ้นว่าเฮ้ยแต่ละแบบเขาทำกันยังไงแต่ตอนนี้รอผมแป๊บนึงผมมีอีกหลายอย่างเลยสงสัยเกี่ยวกับของทั้ง3อย่างนี้ทีนี้เจ้า3ตัวนี้ครับที่เราซื้อมาในวันนี้นะครับเขาอยู่ภายใต้งบประมาณไม่เกิน 1,000 บาทคำถามก็คือถ้าเราซื้อของที่แพงขึ้นกว่า 1,000 บาทมันจะได้ของที่ดีขึ้นต่างกันไหมฟังก์ชันที่เพิ่มมาคืออะไรเอาทีละอย่างครับเอาไดเป่าผมก่อนก็ได้ครับ
1: ได้ครับอย่างไดเป่าผมเนี่ยถ้าเป็นราคาที่แพงขึ้นน่ะอย่างแรกที่มันจะต่างกันเลยก็คือเรื่องของวัสดุก่อนครับวัสดุและความคงทนมันก็จะต่างกัน
0: ไดเป่าผมตัวที่แพงที่สุดที่ยาเคยเจอกี่บาทครับ
1: ตัวที่แพงที่สุดที่เคยเจออยู่ที่ประมาณ 15,000 บาทตัวที่แพงที่สุดอยู่ที่ 15,000 บาทก็คือมันก็จะต่างจากรุ่นอื่นตรงที่วัสดุอุปกรณ์นะครับออปชันหรือว่าตัวที่แบบเสริมมาต่างๆอะครับสายมันอาจจะหมุนได้130องศาความยาวของสายที่แบบเพิ่มมากขึ้นเพื่อความสะดวกในการใช้งานใช่มันก็จะต่างกันไปแล้วอีกอย่างนึงที่เป็นตัวที่หลายๆคนอาจจะสงสัยนะครับก็คือตัวให้ความร้อนของตัวไดเป่าผมนะครับมันจะมีอยู่2แบบก็คือมีตัวไอออนกับตัวเซรามิกตัวเซรามิกเนี่ยจะเป็นตัวที่ดีที่สุดอะครับเพราะว่าตัวเซรามิกอะจะเป็นตัวที่ให้ความร้อนที่เสถียรแล้วก็ให้ความร้อนที่เขาเรียกว่าคงที่มากกว่าตัวไอออนปกติตัวไอออนปกติเนี่ยมันจะให้ความร้อนที่ไม่คงที
0: ่เพราะฉะนั้นเวลาไปเลือกซื้อลองถามเขาก่อนว่าอันนี้ให้ความร้อนด้วยเซรามิก
1: หรือเป็นแบบไอออนใช่ครับและอีกหนึ่งเรื่องนะครับที่แบบคุณผู้ดูเนี่ยอาจจะสงสัยนะครับว่าไดเป่าผมนะทำไมมันมีเรื่องของประจุลบ

0: ประจุบวกประจุลบประจุบวกเนี่ยมันส่งผลดีต่อสภาพเส้นผมเราอย่างเช่นนำไดร์เป่าผมมาไปใช้กับเส้นผมที่เปียกใช่ไหมครับ อนุภาคของเส้นผมที่เปียกก็คือน้ำเนี่ยมันเป็นประจุบวกไดร์เป่าผมที่มีประจุลบเนี่ยพอมันไปทำปฏิกิริยากันนะครับมันก็จะทำให้แบบว่าเส้นผมของเราแห้งไวขึ้นประหยัดเวลาในการใช้งานแล้วก็ทำให้เส้นผมของเราเนี่ยรับความร้อนได้น้อยลง
1: อ๋อเพราะว่าพอแห้งเร็วขึ้นเราก็ไม่ต้องจ่อเขาอยู่5นาทีอาจจะ3นาทีเสร็จแล้ว
0: ใช่
1: ผมเราก็ไม่ต้องโดนความร้อนนาน
0: ใช่ใช่
1: ผมเสียน้อยลง
0: เสียน้อยลงแล้วก็คือประหยัดพลังงานประหยัดไฟครับแล้วก็ประหยัดเวลาครับฟังก์ชันอื่นๆนะครับมันก็จะเป็นเกี่ยวกับเรื่องของด้านหลังที่เป็นตัวกรองถ้าเป็นราคาที่แพงหน่อยอะตัวกรองด้านหลังมันก็จะดีหน่อยตรงที่มันจะดักจับฝุ่นที่จะเข้าไปด้านในที่เป็นตัวพัดลมด้านในอ่ะครับมันก็จะช่วยตรงนั้นและอีกอย่างคือมันเป็นตัวเซฟเส้นผมด้วยถ้าเราแบบเป่าไปแล้วมันไม่มีตัวกรองตรงนี้ครับเส้นผมมันจะเข้าไปข้างใน
1: โดนผม
0: โดนดึงเข้าไปใช่ครับ
1: มันจะโดนดึงเข้าไป
0: ใช่ครับมันก็อันตรายนะ
1: เพราะว่าหลักการทำงานของมันก็คือดูดลมจากตรงนี
0: ้ใช่ครับ
1: แล้วออกไปปล่อยข้างหน้า
0: ใช่ครับ
1: ก็เป็นไปได้ถ้ายาวจัดก็อู้แวบวื
0: ดใช่เข้าไปมันก็จะอันตรายอยู่ตัวแปรอีกอย่างหนึ่งที่อยากจะให้ทุกคนแบบดูเลยก็คือเรื่องของระบบของการปรับเปลี่ยนความร้อนสูงสุดความร้อนปานกลางแล้วก็ความเย็นเนี่ยอันนี้ก็สำคัญ
1: อ๋อจริงๆแล้วผมเราก็ไม่ควรโดนความร้อนบ่อยๆเกินไป
0: ใช่ความร้อนเนี่ยมันจะเป็นตัวทำให้เส้นผมของเราอ่ะเสียหรือว่าแห้งแตกง่ายใช่เพราะฉะนั้นเนี่ยอย่างที่บอกตั้งแต่แรกครับว่าก็คือด้านในทำมาจากทองเคทองอะไรอย่างนี้ด้วยนะในราคานั้น
1: เราสามารถถือเขา2ตัวแล้วเป็นไอรอนแมนงั้นผมถามยาว่าไดร์เป่าผมเนี่ยประมาณกี่บาทครับที่เหมาะสำหรับใช้งานในบ้านแล้วรู้สึกว่าเฮ้ยราคาเนี้ยเท่าที่เคยเจอมาพอใช้ได้แล้ว
0: ยาแนะนำอย่างนี้ดีกว่าถ้าสำหรับบุคคลทั่วไปที่แบบทำผมเองหรือว่าเซตผมเองอย่างเงี้ยยาแนะนำเป็นที่ความแรงของตัวไดร์เป่าผมมากกว่า
1: อ๋อ
0: ใช่ได้เป่าผมอย่างรุ่นที่แบบเหมาะสำหรับคนทั่วไปที่แบบทำเองอย่างเงี้ยอยู่ที่ประมาณ 1,800 วัตต์ถึง 2,200 วัตต์เนี่ยกำลังดี
1: ต่อไปครับที่บนผมครับอันนี้เนี่ยผมถามเปิดก่อนเลยตัวที่แพงที่สุดเท่าที่เคยเจอกี่บาทครับ
0: ก็ราคาพอๆกันเลยฮะ
1: 15,000ทีนี้กับตัวแบบที่ราคาถูกกับราคาแพงเราได้อะไรเพิ่มขึ้นบ้างครับ
0: มันจะคล้ายๆกันกับตัวไดร์เป่าผมเรื่องวัสดุเรื่องให้ความร้อนเรื่องออปชั่นต่างๆเงี้ยครับก็จะเป็นฟีลเดียวกันอาจจะมีตัวที่แบบปรับระดับความร้อนได้ปรับระดับความแรงได้บางรุ่นนะครับอาจจะถ้าแพงขึ้นมาหน่อยเนี่ยอาจจะหมุนได้360องศาก็จริงแต่สามารถหมุนซ้ายหมุนขวาหมุนกลับหมุนไปมาได
1: ้อ๋อเลือกทิศทางการหมุนได้
0: ใช่ครับ
1: สมมติว่านี่เป็นผมเขาก็จะหมุนเก็บขึ้นไปเรื่อยๆ
0: เก็บขึ้นไปเลยแล้วก็อาจจะแบบอยู่ค้างเอาไว้เพื่อแบบทำให้รอนมันหมุนแล้วก็ใช้แรงลมร้อนนะฮะในการแบบว่าอัดผมเพื่อให้มันอยู่ทรง
1: เอาละครับสำหรับคนที่ซื้อที่ม้วนผมเนี่ยครับไปใช้แค่ในบ้านดูจากอะไรดีครับ
0: อย่างแรกเลยนะครับถ้าเป็นอุปกรณ์การม้วนผมเนี่ยผมอยากให้ดูเรื่องความถนัดในการใช้มากกว่า อุปกรณ์ที่แบบเราถนัดแล้วก็มีความรู้สึกว่าเราแบบมันเข้ามือมากกว่าตัวนั้นอะตอบโจทย์เลย
1: อ๋อเพราะจริงๆทุกอย่างมันก็ม้วนเหมือนกันแหละ
0: ใช่มันก็ได้ผลลัพธ์ที่เหมือนกันแต่อาจจะแบบมีออปชันที่ต่างกันในเรื่องของ อุปกรณ์ของมันแค่นั้นเองถ้าเป็นรุ่นของที่ม้วนผมที่มาในรูปแบบที่เป็นไดร์เป่าผมด้วยเนี่ยมันก็จะคล้ายๆกันก็คือบางรุ่นอาจจะมีวัตต์ที่มากขึ้นกว่า 1,800 หรืออาจจะต่ำกว่า 1,800 ก็ได้ใช่ครับ
1: ตัวสุดท้ายครับที่หนีผมครับตัวนี้เนี่ยแพงที่สุดเท่าที่ยาเคยเห็นกี่บาทครับ
0: มันจะมีรุ่นที่แบบราคาแบบลดหลั่นกันไม่เท่าไหร่อ่ะครับแต่ว่าเท่าที่เคยเห็นก็คือประมาณ 10,000 ต่อไปจะม
1: ีแล้วเวลาจะเลือกซื้อที่หนีผมสักอันนึงไปอยู่ที่บ้านดูอะไรบ้างครับ
0: วิธีการเลือกครับอยากให้ดูหลักๆ ก่อนก็คือตัวที่จะสัมผัสเส้นผมครับโดยตรงนะฮะตัวนี้อยากให้ดูตัวนี้

0: ที่เป็นแผ่นที่จะสัมผัสกับตัวผมโดยตรงอะฮะยาจะแนะนำที่สุดก็คือรุ่นที่เป็นแผ่นเซรามิกมันก็จะให้ความแบบเรียบที่ไวกว่าแล้วก็จะส่งความร้อนเข้าสู่เส้นผมอะได้ดีกว่าแต่เรื่องราคาครับมันก็จะเป็นตัวกำหนดของตัววัสดุอุปกรณ์เช่นกันเหมือนทั้งสองรุ่นที่ผ่านมาก็คือราคามันจะเป็นตัวกำหนดวัสดุที่เอามาใช้ในแต่ละรุ่นมากกว่า
1: ถ้าอย่างตัวนี้เขาใช้อะไรเป็นตัวให้ความร้อนครับ
0: ตัวนี้เป็นเซรามิกครับเป็นแผ่นเซรามิกครับใช่
1: แสดงว่า 1,000 บาทนี่ก็เริ่มใช้เซรามิกกันละ
0: ใช่ครับฮะอย่างที่แจ้งไว้ครับเรื่องออปชันของอุปกรณ์ต่างๆนะครับมันก็อยู่ที่ว่าแต่ละรุ่นอ่ะถูกออกแบบมายังไงเหมือนกันรุ่นนี้ก็คือมีแค่ปุ่มเปิดปิดไม่สามารถควบคุมจำนวนองศาของความร้อนได
1: ้อ๋อแสดงว่าถ้าแพงๆบางทีคุณอาจจะเลือกได้ว่า
0: ใช่เท่าที่เคยเจอมาเคยเจอถึง750
1: โอ้โห
0: ใช่
1: โอ้เกียดใครนี่เดินไปหน้านี่คือ
0: ถ้าให้ยาแนะนำเนี่ยในฐานะของแบบคนที่แบบพ่อบ้านแม่บ้านที่แบบใช้ตามอยู่บ้านทั่วไปนะครับประมาณแค่180ขึ้นไปเนี่ยก็ถือว่าโอเค
1: องศาเซลเซียส
0: ใช่ครับ
1: ขั้นตอนต่อไปครับคุณผู้ดูครับจากผมของคนคนเดียวกันเนี่ยนะครับเดี๋ยวเรามาดูกันว่าอุปกรณ์ทำผมทั้ง3แบบเนี่ยเขาจะทำให้ผมของนางแบบของเราออกมาแตกต่างกันยังไง
0: อย่างแรกเลยนะครับที่เราจะมาสาธิตกันก็จะใช้เป็นตัวนี้นะครับอย่างที่บอกไปเบื้องต้นเนี่ยตัวนี้มันเป็นตัวเป่าผมที่สามารถแบบอำนวยความสะดวกสำหรับคุณผู้หญิงผู้ชายนะครับที่จะช่วยเกี่ยวกับสร้างเคอร์ผมหรือว่าสร้างวอลลุ่มของผมด้วยนะครับมันก็จะมีวิธีการเปิดก็คือหมุนตรงนี้ปรับระดับได้ถ้าเป็นรุ่นนี้เราก็จะใช้ไปที่ระดับสูงสุดเลยก็ได้นะครับแล้วก็แบ่งผมออกมานะครับแล้วก็อาจจะแบบ

0: ี้ยครับ
1: มันก็จะได้เป็นแบบว่าเธอผมถ้าเราอยากจะได้รอนเราก็แค่บิดแล้วก็ม้วนแล้วก็ค้างไว้นิดนึงเราก็จะได้ผมที่แบบดูสุขภาพดีแบบนี้
2: ต่อไปเราไปที่ไหนกันดีครับ
1: ไปที่ใดไหมครับ
2: ได้ครับ
1: สำหรับคนที่จะใช้อาจจะต้องมีอุปกรณ์เสริมก็คือพวกหวีสำหรับใดนะครับเราสามารถที่จะเป็นใดให้ผมตรงหรือว่าทำวอลลุ่มผมให้ดูแบบว่าเป็นโค้งๆก็ได้เดี๋ยวเราจะมาลองเป็นใดตรงดูก่อนนะครับโดยที่เราก็จะเปิดระดับสุดเลยนะครับ
2: ร้อนสุดแรงสุด
1: แรงสุดครับจะดีที่สุด
2: คุณผู้ดูสังเกตวิธีการจับไดปรับผมของคุณยาไหมครับคือเขาจะไม่ได้จับเหมือนลักษณะเหมือนถือปืนนะเขาจะจับอย่างนี้เลยเพราะตรงนี้จริงๆเป็นจุดที่ความร้อนมันสร้างขึ้นด้วย
1: ใช่ครับเราก็จะจับตั้งขึ้นเพื่อบางรุ่นอย่างที่บอกครับเขาจะไม่มีตัวกรองแบบนี้ครับเป็นเพื่อป้องกันไม่ให้ผมอ่ะเข้าไปพันในตัวนี้ด้วยเราก็เลยจะจับเพื่อให้มันแบบขนานกับตัวแนวผมไปเลยแล้วก็ใช้วิธีการดึง
2: เพราะฉะนั้นถ้าคุณซื้อไดปรับผมถูกๆเนี่ยผมคิดว่าบางทีไอ้ตรงเนี้ยมันอาจจะร้อนแล้วคุณจับไปคุณอาจจะร้อนมือตามไปด้วย
1: ถ้าเป็นในลักษณะของท่านก็อาจจะจับแบบนี้แต่ถ้าเป็นลักษณะของคนที่ใช้ทั่วไปก็จับแบบนี้ก็ได้ครับไม่ผิดนะครับแล้วก็ใช้วิธีการจี้ไดตรง
2: ตอนนี้จากเดิมที่ผมนั่งแบบเราโค้งเป็นร้อนอยู่ตอนนี้กลับมาตรง
1: ใช่ครับก็จะกลับมาแบบตรงเสมอนอกจากจะไดตรงแล้วนะครับเราสามารถที่จะไดให้มันดูแบบมีวอลลุ่มที่แบบโค้งแต่อาจจะต้อง

0: ม้วนผมเมื่อกี้แหละ
1: ใช่ฟิลเดียวกันแต่มันก็อาจจะต้องแบบว่ามีเทคนิคในการดึงนิดนึงครับแต่การใช้ในลักษณะนี้อยากจะแนะนำให้เป็นไดร์เป่าผมที่มีจำนวนแรงวัตต์ที่แรงนิดนึงนะครับมันถึงแบบจะขึ้นง่ายกว่าอย่างตัวนี้รู้สึกว่าจะอยู่ที่ประมาณ 1,800 มันก็จะได้แค่แบบเป็นฟิลแค่แบบ
0: เป่าแห้งหลัง
1: นี้ใช่
0: ต
1: ่อไปนะครับเราก็จะมาใช้เป็นตัวหนีบผมนะครับตัวหนีบผมเนี่ยสามารถใช้ได้หลายอย่างมากๆเลยอย่างแรกก็คือเราจะใช้เป็นหนีบผมตรงก่อนตัวนี้จะมีประโยชน์กับคนที่ผมหยิกนะครับมันก็จะช่วยทำให้ผมมาตรงเลยนะครับตรงเลย
2: ตัวนี้เนี่ยความน่ากลัวของเขาคือมันมีความ
1: ใช่ครับมันก็จะมีความร้อนที่แบบว่าโดนผมโดยตรงถ้าเป็นตัวหนีบผมเนี่ยก็ปฏิเสธไม่ได้ว่ามันจะทำให้แบบว่าทำลายเส้นผมมากกว่าตัวอื่นๆด้วยอัตราความร้อนมันก็แต่ละรุ่นก็จะต่างกันครับอย่างตัวนี้นะครับก็ไม่ได้แจ้งนะครับว่าจำนวนขององศามันเท่าไหร่นะครับแต่จากที่ลองใช้ดูแล้วเนี่ยอาจจะเป็นจำนวนองศาที่ไม่ได้มากนะครับอาจจะต้องแบบว่าหนีบย้ำๆซ้ำๆนิดนึง
2: นั่นแสดงว่าพอเราซื้อของที่แพงขึ้นเขาอาจจะหนีบรอบเดียววึบ
1: แล้วตรงเลยแต่อย่างเงี้ยก็คือพอหนีบไปปุ๊บมันก็จะต้องย้ำๆย้ำๆระยะเวลาของผมที่จะต้องโดนความร้อนมันก็นานขึ้นเรื่อยๆนะครับกว่าที่จะได้ตามที่เราต้องการ
2: โอ้แสดงว่าจบการสาธิตนี้ต้องโกนผมให้นางแบบไหม
1: ส่วนข้อดีของที่หนีบผมรุ่นนี้นะครับนอกจากเราจะหนีบตรงได้แล้วนะครับเราสามารถหนีบลอนได้ด้วยทำเป็นลอนผมได้ด้วยก็อาจจะดึงของอาจจะปรับสภาพเส้นผมให้ดูตรงก่อน1ครั้งแล้วเราค่อยบิดอาจจะบิดออกก็ได้นะครับการบิดผมก็จะมีบิดเข้าบิดออกแล้วเราก็ดึง
2: เฮ้ยเอามือจับได้ด้วยเหรอครับ
1: ได้ครับ
2: ว้าว
1: นะครับมันก็จะกลายเป็นลอนได้เลย
2: ไอ้ตรงด้านหลังของตัวแผ่นเซรามิกให้ความร้อนจับได้เหรอครับ
1: คือมันก็ขึ้นอยู่กับออปชันอีกครับว่าถ้าเป็นตัวที่ถูกมากๆบางตัวจับไม่ได้เลยแต่ตัวที่แพงขึ้นบางตัวสามารถจับได้เลยไม่มีความร้อนอันนี้ก็จะมีความอุ่นๆนิดนึง
2: เพราะฉะนั้นข้อเสียอย่างเดียวของพวก อุปกรณ์ทำผมที่ใช้ความร้อนพวกนี้ก็คือทำให้ผมเสีย
1: ใช่ครับทำให้ผมแห้งแตกกลายอะไรอย่างเงี้ยครับแต่ว่าเดี๋ยวนี้มันมีเทคโนโลยีในการบำรุงผมอะครับเยอะมากอะฮะมันก็จะมีแบบตัวช่วยอาจจะมีตัวแบบที่แบบเป็นสเปรย์สำหรับกันความร้อนที่แบบว่าทำให้แบบว่าผมแบบที่ได้รับความร้อนโดยตรงเนี่ยปกป้องผมในช่วงนั้นก็มีเดี๋ยวนี้ก็มี
2: เหมือนฉีดก่อนที่จะ
1: ฉีดก่อนที่จะทำอะไรเงี้ยใช่มันก็จะปกป้องความร้อนจากพวกอุปกรณ์เหล่านี้ได้หรือหลังจากที่เราทำผมหรือว่าผมเนี่ยได้รับการแบบทำลายจากพวกนี้มาเยอะๆแล้วอ่ะก็อาจจะแบบใช้แบบเป็นคอนดิชเนอร์หรือว่าตัวแบบบำรุงอะไรเงี้ยได้เพิ่มเติมได
2: ้ถ้าจะต้องซื้อแค่อย่างเดียวจาก3ชิ้นเนี่ยครับแนะนำให้ซื้ออะไรครับ
1: ถ้าสำหรับช่างทำผมนะครับถ้าแบบ1อย่างเลยที่แบบว่าต้องมีเลยอะครับที่แบบอย่างเดียวที่สามารถทำได้ทุกอย่างเลยก็คือไดร์เป่าผมแต่ถ้าเป็นบุคคลทั่วไปที่อยากจะแบบว่า1อย่างที่แบบซื้อติดเอาไว้อะผมว่ามีแค่ตัวที่หนีบผมอันเดียวอะอยู
2: ่ไม่ต้องมีไดร์ก็ได้เหรอคร
1: ับ ใช่ครับอาจจะงงว่าถ้าไม่มีไดร์แล้วอย่างนี้จะเป่าผมให้แห้งยังไงนะครับเรายังมีอุปกรณ์อื่นในการเป่าผมได้พัดลมอะไรอย่างนี้เป่าปกติได้แล้วก็เอาตัวนี้มาทำการหนีบให้ตรงก็ได้หรือว่าจะม้วนก็ได้
2: อ
1: ๋
2: อ
1: ใช่
2: ก็เอาเวลาไปแลกเอา
1: ใช่
2: ถ
1: ้
2: าใช้ไดร์เป่าผมอาจจะ5นาทีแห้ง
1: ใช่ครับ
2: ถ้าพัดลมก็อาจจะ20อะไรก็ว่าไปอ๋อแต่สิ่งที่ไดร์เป่าผมอาจจะทำไม่ได้เลยก็คือเจ้าตัวนี้
1: ใช่ครับไดร์เป่าผมก็คือมันจะทำลอนได้เหมือนกันแต่เขาอาจจะไม่ได้แบบว่าโดยตรงเท่าตัวหนีบผมหรือตัวม้วนผม
2: อืม สุดท้ายนี้ครับคุณผู้ดูครับเหมือนกับทุกๆตอนครับก่อนที่เราจะซื้อสินค้าอะไรสักอย่างเราดูตัวเราก่อนว่าไลฟ์สไตล์เราเป็นยังไงวิธีใช้สินค้านั้นๆเนี่ยเป็นยังไงอย่างเช่นเครื่องทำผมเนี่ยคุณก็ดูก่อนถ้าใช้ในบ้านอาจจะไม่ต้องการสายที่ยาวเหมือนกับระดับโปร
1: ใช่ครับ
2: ความร้อนอาจจะไม่เท่าถึงระดับโปรก็ได้
1: ใช่ครับ
2: แต่สิ่งหนึ่งที่หลังจากคุยกับคุณยาคือเรารู้ว่าเฮ้ยของพวกนี้เมื่อจ่ายเงินเยอะขึ้นมันก็ได้ของดีขึ้นนะ
1: ใช่มันก็จะมีออปชันที่แตกต่างกันเป็นระดับเลเวลขึ้นไปใช่ครับ
2: แต่ก็ย้อนกลับมาเหมือนเดิมครับว่าเฮ้ยคุณต้องการถึงระดับตัวละ15,000หรือเปล่าหรือว่าเอ๊ะคุณอาจจะแบบ 2,000 3,000 อาจจะพอดีกับใช้ที่บ้านแล้วนอกจากนั้นยามีอะไรแนะนำท่านผู้ดูทางบ้านไหมครับ
1: ก็อยากจะแนะนำท่านผู้ดูทางบ้านนะครับสำหรับใครที่สนใจที่จะซื้อแบบออนไลน์นะครับก็อยากจะให้ศึกษาข้อมูลของแต่ละร้านที่ขายออนไลน์นะครับว่าเขาเป็นยังไงแล้วก็ศึกษาเรื่องความปลอดภัยแล้วก็คุณสมบัติต่างๆให้ดีก่อนนะครับว่ามันเป็นยังไงแล้วก็ที่สำคัญเลยคือสิ่งของแต่ละอย่างที่เราสั่งซื้อมาเนี่ยมันตอบโจทย์แล้วก็อำนวยความสะดวกของเราได้มากแค่ไหนนะครับก็อยากจะให้ดูตรงนี้ด้วยครับ
2: สำหรับคราวหน้านะครับซื้อเก่งของเราจะเอาสินค้าอะไรมาคุยกันนะครับมาให้ข้อมูลกับคุณผู้ชมนะครับรอติดตามกันนะครับเอาละครับวันนี้ต้องขอขอบคุณคุณยามากๆที่มาให้ความรู้กันนะครับ
1: ขอบคุ
2: ณนางแบบเราด้วยนะครับ
1: ขอบคุณมากๆครับ
2: คราวหน้าซื้อเก่งของเราจะเอาข้อมูลของสินค้าอะไรเนี่ยมาคุยกับคุณผู้ดูนะครับรอติดตามกันนะครับสำหรับวันนี้ลาไปก่อนครับบ๊ายบายครับ
1: บ๊ายบายครับ

0: บอกว่าจะพาไปดูอะไรสวยๆ
1: เดี๋ยวพาไปเดี๋ยวพาไปก่อนอื่นสวัสดีท่านผู้ชมก่อนดีกว่า
0: ค่ะ
2: สวัสดีค่ะ
1: น้อยครับ
0: น้องคนดีค่ะ
1: เป็นไงคนดีใบนี้ใบอะไรรู้จักไหมเนี่ย
0: ไม่รู้
1: อันนี้มันเป็นใบไม้จากต้นหูกว้าง
0: จากต้นหูกว้างค่ะแล้วมันมีประโยชน์อะไรฮะไหนหมอบอกว่าจะพาหนูไปดูอะไรสวยๆ
1: ใบไม้ใบนี้เนี่ยมันมีประโยชน์กับปลาชนิดหนึ่งซึ่งคุณหมอจะพาน้องคนดีไปดู
0: ปลาชนิดหนึ่ง
1: อยากรู้ไหมว่าเป็นปลาอะไร
0: หนูอยากรู้ละค่ะหน้าตามันต้องสวยมากแน่เลย
1: แน่นอนที่สุดมันเป็นหน้าที่ของเราไงที่ต้องสร้างความให้ท่านผู้ชมจะบอกตอนนี้ก็ไกลอยู่ใช่ไหมเพราะสาดพูดไม่ได
0: ้ถึงต้องมี Animal Speak
1: สวัสดีครับน้องคนดีครับนี่คุณลุงอาแล้วก็คนนี้คุณหมอส้มโอคุณหมอส้มโอเนี่ยเป็นผู้ที่จะให้คำตอบเราเกี่ยวกับปลาสวยงามคุณหมอเป็นผู้เชี่ยวชาญเกี่ยวกับเรื่องปลาหมอไม่ได้โกหกคนดีด้วยจะพามาดูปลาสวยๆ
0: หมออ้อยตอนแรกหมออ้อยบอกว่าจะพามาดูปลาสวยๆแล้วทำไมต้องให้หนูเก็บใบไม้แบบนี้ด้วย
1: เคล็ดลับปลาสวยมันอยู่ที่ใบนี้
0: อ้าว
1: ไม่เชื่อถามคุณลุงดูดีกว่าอันนี้ใบอะไรคนได้รู้ยังใบอะไร
3: มันเขาเรียกว่าใบหูฟางนะ
1: ใบหูฟาง
3: อันนี้ใบแห้งๆกรอบๆเนี่ยเขาสำหรับใส่น้ำสำหรับให้ประกัดคือป้องกันโรคเพราะอันนี้จะมีสารเทนนินอยู่ในเป็นยารักษาโรคนะใส่แล้วก็จะอยู่ได้หลายวันปลาประกัดก็จะแข็งแรงไม่เป็นโรคง่ายนะ
1: เป็นเพราะอะไรครับคุณหมอส้มโอ
4: ค่ะในใบหูกวางนะคะก็คือเขาทุกอย่างที่คุณบอกก็คือจะมีสารเทนนินอยู่นะคะแล้วซึ่งแล้วก็จะมีพวกกรดต่างๆซึ่งจะทำให้เวลาไปแช่ในตู้ประกาศเนี่ยจะช่วยมีการในยับยั้งการเจริญเติบโตของแบคทีเรียค่ะหรือว่าพวกโปรโตโซต่างๆก็คือจะช่วยทำให้เขามีสุขภาพร่างกายที่ดีขึ้นได
1: ้เป็นการรักษาโดยการใช้ภูมิปัญญาชาวบ้าน
4: ใช่ค่ะลดการใช้สารเคมีค
0: ่
4: ะ
0: ดีจังเลย
1: เก็บไว้เอาไปหมักตอนกลางคืนเวลาอาบน้ำนะ
3: เริ่มจากประกัดตัวที่ต้นกําเนิดประกัดทองที่ทําจากที่ฟาร์มเนี่ยนะคือตัวเนี้ยพระเอกของเรื่อง
1: อ๋อนี่คือพระเอกเลยฮะไม่เคยที่อื่นเลยนะครับ
3: ไม่มีที่อื่นฮะเราเป็นคนเริ่มต้นทํา
1: เค้าเรียกสีอะไรนะฮะ
3: ทองนะประกัดทองเค้าเรียกประกัดทองคือพ่อพันธุ์จากพวกป่าประกัดป่าใต้หรือป่าอีสานอย่างเงี้ย
1: ครับ
3: แล้วก็มาเหมือนกับผสมสีเนี่ยคื

0: ก็ชอบใจรักเราใจรักแล้วก็ทำเรื่อยๆนะ
1: นี่ก็จะมีใบอยู
0: ่มันจะอันนี้จะมีบักหูฟังแล้วคือจะอยู่ได้เป็นเดือนปกติถ้าปลาจะอยู่น้ำใสเนี่ยจะอยู่ไม่เกิน3วันเดี๋ยวก็จะเป็นโรคจุดขาวมั่งหรือเป็นโรคสนิมมั่งนะ
2: อุ้ยหมออ้อยคะหนูเห็นตู้ปลาเนี่ยค่ะแล้วหนูอยากทำมากเลยอะ
1: ทำอะไรฮะ
2: ทำตู
3: ้มีให้จัดตู้
0: เดี๋ยวจะสาธิตให้ดูนะฮะ
1: อันนี้เขามีต้องเตรียมอุปกรณ์อะไรบ้าง
0: อุปกรณ์คือมีตู้สัก12นิ้ว14นิ้วก็ได้นะที่เป็นฟางหน่อยนะแล้วก็เตรียมน้ำสักครึ่งตู้อย่างเงี้ยนะแล้วก็เอาสาหร่ายใส่นะจะกินก็บอก
4: กินสาหร่ายนี่มันช่วยอะไรนะคะให้เป็นธรรมชาติ
0: แล้วก็เอาหูฟังมาฉีกใส่ใบหนึ่งปั้มไปนั่นแหละทีนี้ก็ใส่ปลาไปละเดี๋ยวปลาก็จะมาก่อวอร์ใต้หูฟังเนี่ยนะใส่ปลาใส่เกลือไปด้วยใส่เกลือไป
1: เกลือนี
0: ่เกลือสัก
1: ใส่เพื่ออะไร
0: นิดหน่อยลอยๆนิด
4: ก็คือเกลือนะคะเขาก็จะมีคุณสมบัติในการช่วยที่ว่าเรื่องพวกคลายเครียดของปลาด้วยค่ะแล้วก็ช่วยเหมือนปรับสมดุลในร่างกายของเขาอะค่ะ
0: พอ
4: แล้วก็อาจจะมีฤทธิ์พวกช่วยให้ทำให้ยับยั้งพวกการเจริญเติบโตของพวกปรสิตหรือแบคทีเรียได้ถ้าเป็นเกลือที่เหมาะสมคือต้องพยายามหาที่เป็นที่ไม่มีส่วนผสมของไอโอดีนะคะเพราะว่าไอโอดีเนี่ยอาจจะทำให้เขาแบบระคายเคืองหรือเป็นพิษต่อปลาได้
2: คุณลุงพูดเมื่อกี้นี้ค่ะที่ว่าวอร์ดนะคะมันคือนี่ปะคะน้ำลายมันปะคะ
0: ใช่ถูกต้องเขาจะคายน้ำลายเป็นฟองเป็นบ้านสร้างบ้านเรียกปลูกบ้านเขาจะเข้ามาล่อตัวเมียเข้าไปไข่เนี่ยแล้วเดี๋ยว 2-3 ชั่วโมงก็จะสร้างวอร์ดตัวเมียธรรมชาติเลยจะมีไข่ทุกตัวปลาตัวเมียเราจะเอาลงเพาะตอนเย็นๆช่วงเย็นนะสัก 4-5 โมงเดี๋ยวตอนเช้าเขาก็จะรัดกันประมาณ 9 โมง 10 โมงเขาจะรัดจะไปถึงตอนบ่ายๆถึงเขาถึงจะหมดไข่แล้วตอนเย็นค่อยเอาตัวเมียออกแล้วก็ให้ตัวผู้เลี้ยงลูกไป
2: ตัวผู้เลี้ยงลูกเหรอ
0: ตัวผู้เลี้ยงลูกฮะต้องตัวเมียออกเพราะตัวเมียเลี้ยงไม่เป็นตัวเมียเดี๋ยวจะกินลูกหมดรำคาญลูก
1: ตัวผู้เขาจะบีบรัดตัวเมียเพื่อรีดไข่ออกใช
4: ่
1: ไหม
4: ครับใช่ค่ะแล้วก็เขาก็จะมีการปฏิสนธิค่ะระหว่างน้ำเชื้อกับไข่ภายนอกร่างกายค่ะแล้วก็จากนั้นตัวผู้เนี่ยเขาก็จะเหมือนอมไข่แล้วก็มาปล่อยไว้ในวอร์ดนะคะใช่แล้วจากนั้นก็คือเราก็ต้องย้ายตัวเมียไป
1: น้องคนนี้
4: ร
1: ู้ไหมมันกินอะไรมันต้องให้อาหาร
0: ม
1: า
0: ฮะสมัยใหม่นี่มันมีทั้งอาหารทั้งลูกไรทั้งหนอนแดงทั้งไรทะเลก็กินได
1: ้กินได้หลายอย่าง
0: นี่หลายอย่างตอนนี้เพราะเดี๋ยวนี้ก็มีอาหารสำเร็จรูปแล้วอาหารมีโปรตีนมีสารต้านอนุมูลอิสระมีอะไรทุกอย่างนี้
1: สุดยอดนะน้องคนนี้รู้ว่าปลากัดมีกี่สี
2: ไม่รู้ค
1: ่
2: ะ
1: เยอะมากใช่ไหมคุณลุงปลากัดเนี่ย
0: เยอะหลายสีหลายลักสีแล้วแต่เราจะผสมขึ้นมา
1: น้องคนนี้เห็นปลากัดลายธงชาติเปล่า
2: เคยเห็นเคยเห็นของจริงมันสวยมากแต่ไม่รู้เขาผสมกันยังไงอ
1: ่ะจะต้องถามเทคนิคคุณลุง
2: ทำไมเราต้องถามคุณลุงอ่ะคนอื่นก็ถามได้ไม่ใช
1: ่
2: หรออ้
1: าวก็คุณลุงเป็นคนที่เพาะพันธุ์สีนี่คนแรกคุณลุงนี่ก็คือที่คุณลุงจะ
0: พามาดูวิธีผสมสีหรือว่าสายพันธุ์ปลานะที่เรามีกี่สายพันธุ์ถ้าเป็นคีบยาวก็ประเภทหลักๆก็มี 4-5 ชนิดอ่ะคือคีบยาวก็มีดับเบิ้ลเทล
1: คืออะไรคร
0: ับดับเบิ้ลเทลคือหางเขาจะแยกเป็น2พวง
1: นะดับเบิ้ลเทล
0: แต่อันนี้ก็เป็นฮาร์ฟมูน
1: ก็คือเหมือน
0: ฮาร์ฟมูนก็ครึ่งกลมครึ่งกลมประจำครึ่งซีกอะไรอย่างนี้นะแล้วก็มีคาวเทลหางหนามหรือหางมังกร
1: คราวนี้มาดูสีดีกว่าคุณลุงเรารู้สายพันธุ์ละสีน้องคนนี้เมื่อกี้น้องคนนี้บอกว่าอยากรู้สีไหนนะ
2: ค่ะหนูอยากรู้สีธงชาติว่าผสมยังไง
0: สีธงชาติมาจากสีขาวสีขาวกับน้ำเงินแดงเอามาผสมกันมันก็จะเกิด3สีได้ตัวคือแต่ก็จะเรียงยังไงเรียงสียังไงนะบางตัวก็เรียงเป็นสีธงชาติบางตัวก็เรียงไม่เป็นแต่เราก็จะคัดลูกตัวที่เรียงเป็นมาผสมกันอีกทีนึงทำอย่างนี้หลายๆทีมันก็จะแน่นขึ้นแน่นขึ้น
2: แล้วสีทองผสมยังไงอ
0: ่
2: ะ
0: ก็อย่างพวกสีทองเนี่ยสีทองนี่เกิดจากปลาที่เขียวเนี่ย
1: ครับ
0: ผสมกับพวกสีน้ำเงินสีแดงมันจะเกิดเป็นสีทองแดง
1: ครับ
0: เราก็จะเอาสีเขียวอ่ะผสมกับทองแดงสีเขียวพวกเมทัลลิกที่เป็นเงาผสมกับสีทองแดงมันจะเกิดเป็นทองเหลืองเพราะจากทองเหลืองเนี่ยเราจะเอาแพลตินัมปลาขาวเนี่ยผสมกับอีกทีนึง
1: ครับ
0: ทีนี้ลูกออกไปเป็นทองอ่อนแล้วจนกระทั่งสีทองอ่อนเนี่ยในข้อมันจะมีสีเข้มๆเราก็จะจับตัวเข้มๆมาผสมกันมันก็จะเริ่มเข้มขึ้นแล้วก็จับตัวในข้ออีกมาผสมกันอีกเรื่อยๆจนกระทั่งเข้มจนเป็นสีทองเข้ม
1: แล้วคราวนี้มันก็จะได้สีอย่างนี้ไปตลอด
0: ตลอดเลยที่คือทำไปเรื่อย

0: ให้เลือดนิ่งเลยสีทองนี่ใช้เวลา5ปีเต็มที่ที่ทำให้ทองเป็นทองบริสุทธิ
1: ์เขาไปรู้ได้ไงคะว่าเราต้องผสมสีนี้ผสมตัวนี้ไปเรียนรู้อ๋อ
0: เคยเป็นเด็กอู่มาก่อนมาก่อนนี่คือจบภาษีเนี่ยยากจนมากสารทั้งประมาณก็เข้าอู่รถไปทำงานอู่รถเนี่ยทีนี้เราก็เรียนรู้ว่าเกี่ยวกับการเคาะพ่นสีรถยนต์สมัยใหม่เนี่ยเริ่มดีๆกันมันมีสีเม็ดพวกเมทัลลิกเม็ดพวกสีบอลเมทัลลิกอะไรมาแล้วก็เป็นช่างผสมสีด้วยแล้วก็ผสมสีให้เหมือนกับรถรถคันไหนเข้ามาเราจะเทียบสีให้เหมือนกันเราก็ใช้เทคนิคการผสมสีนะมาใช้กับปลา
1: หนูอยากเห็นของจริงแล้วอะค่ะ
2: อยากเห็นของจริงใช่ไหมคือของจริงเนี่ยมันต้องใช้เวลาในการผสมอย่างที่คุณลุงเล่ากว่าจะคลอดลูกกว่าจะอะไรแต่วันนี้เนี่ยหมอเตรียมอย่างอื่นมาให้คนดีดูดีกว่าเป็นหลักการผสมสีนี่เพราะสมมติว่าตัวนี้เป็นประกาศสีเขียวแล้วกันประกาศสีแดงผสมกันจะเป็นสีอะไรนี้ก็คือลูกของประกาศ2ตัวจะออกมาเป็นสีอะไรลองดูไหมนี่เราให้ผู้มีประสบการณ์ดีกว่าอันน้องคนดีอ่ะ
1: หนูอยากได้สีส้มค่ะ
0: สีส้มก็เริ่มจากเหลืองกับแดง
2: เป็นสีส้มแล้ว
0: ส
2: มมุติอันนี้เป็นลูกคอกแรกครับ
0: ลูกคอกแรก
2: ยังไม่พอใจน้องคนเดียวได้เหลืองคนนี้อยากได้ส้มคนนี
0: ้แล้วก็หาตัวที่มัน
2: อันนี้เป็นลูกนะ
0: เอาเหลืองใส่อีกทีนึงทีนี้เราก็จะได้สีที่อ่อนลงนะ
3: ใช่ค่ะอ่อนลง
2: นี่ก็คือหลักการคนรู้ก็ต้องลองผิดลองถูกนี้ไปเห็นไหมน้องคนดีมันเป็นเรื่องที่เราเรียนมาตั้งแต่เด็กๆนะหลักการผสมสีคราวนี้เราก็เอามาใช้เกี่ยวกับการที่เราทำปลาได้ด้วยแล้วคราวนี้พอเราผสมสีอย่างประกาศเนี่ยถ้าเราผสมสีไปเรื่อยๆเนี่ยมันก็ถึงจุดๆนึงที่มันมีโอกาสที่จะเกิดภาวะเลือดชิดรู้จักคำว่าเลือดชิดไหมครับ
1: ไม่รู้จัก
2: เดี๋ยวให้คุณหมอส้มอธิบายดีกว่าเป็นไงฮะ
4: ค่ะภาวะเลือดชิดก็คือการที่เหมือนเอาพี่น้องอะค่ะมาผสมกันก็คือเขาก็จะมีพวกสายเลือดหรือว่าพันธุกรรมเนี่ยที่ใกล้เคียงกันนะคะพอมาผสมกันก็อาจจะทำให้เกิดความผิดปกติในการสร้างอวัยวะอาจจะทำให้เกิดการพิการหรืออะไรอย่างนี้ได้ค่ะ
1: แล้วปลาเป็นโรคอะไรได้บ้างอะคะ
4: ปลาสามารถเป็นได้หลายโรคมากเลยค่ะมีทั้งโรคติดเชื้อแล้วก็โรคไม่ติดเชื้อนะคะถ้าดูว่าเขามีพวกปรสิตภายนอกหรือเปล่าเราก็จะต้องทำการตรวจกันค่ะ
0: เนี่ยปลาป่วยคือ
4: เขามีอาการยังไงบ้างคะ
0: เขาจะดุกดิกแล้วหางไม่บานเขาจะหางห่อๆเนี้ย
2: เขาดูเหมือนไม่สบายตัวว่าคุณลุง
0: เกิดจากการน้ำไม่ได้ถ่ายหลายวัน
4: ก็จะกินอาหารได้ไหมคะ
0: ก็จะกินน้อยกินน้อยปกติ
4: จะเป็นการตรวจเบื้องต้นก็คือจะขูดตรวจผิวหนังดูปรสิตภายนอกค่ะว่าเขาแบบมีเชื้อราหรือว่ามีพวกปรสิตอะไรหรือเปล่าที่ทำให้เขาเป็นแบบนี้นะคะ
2: ค่ะคือช้อนปลาขึ้นมา
4: ก่อนช้อนเขาขึ้นมานะคะขูดตามที่เป็นเขามีดูมีความผิดปกติอะค่ะ
2: ก็คือคุณหมอเขากำลังขูดเอาเมือกออกมาตรวจนะคะเพราะว่าพวกปรสิตภายนอกเนี่ยมักจะเกาะอยู่ตามเกร็ดถ้าเราขูดออกมาเนี่ยก็จะเห็นว่าถ้าเขามีปรสิตก็จะเจอตัว
4: เมื่อขูดตรวจมาแล้วนะคะก็จะมาส่องดู
2: เจอไหมฮะ
4: เ
2: จอ
4: เหรออะไรวิ่งวิ่งด้วยค่ะที่เห็นก็คือจะเห็นไหมคะเป็นตัววิ่งวิ่งอยู่
1: มันเหมือนแบบหนอน
4: เป็นกลมกลมอาจจะเป็นพวกโปรโตซัวอะไรอย่างเงี้ยในน้ำอะไรอย่างเงี้ยค่ะแบบจากพวกอาจจะที่ว่าจากไม่ได้เปลี่ยนน้ำก็คือแบบว่า
2: เป็นตัวสีสันคุณลุงเห็น
4: ไหมเกิดการแบบพวกหมักหมมอะไรของเสียค่ะก็ทำให้เกิดแบบมีพวกโปรโตซัวอะไรอย่างเงี้ยเกิดขึ้นมาได
2: ้คราวนี้พอเราเจอพวกนี้แล้วครับทำไงต่อฮะ
4: เราก็ต้องเปลี่ยนน้ำก่อนใช่ก่อนเปลี่ยนน้ำก็คือก็ต้องมีการพักน้ำก่อนถ้าเป็นพวกโปรโตซัวอย่างเงี้ยค่ะก็คือเขาก็จะมีพวกเป็นอาจจะมีเป็นสารเคมีที่สามารถกำจัดโปรโตซัวได้หรือกับร่วมกับการใช้ยาพวกยาฆ่าเชื้อต้องสังเกตเขาบ่อยๆว่าเขามีความผิดปกติไหมเราจะได้รักษาได้อย่างทันท่วงที
0: เป็นหลายๆวันแล้วก็รักษาย
2: ายังไม่หมดแค่นี้นะน้องคนดี
1: อ้าวมีก็
2: เดี๋ยวคุณหมอจะพาน้องคนดีไปดูปลาอีกชนิดนึงแต่คุณหมอยังไม่บอกอุบไว้ก่อนคิดไปทางคุณหมอส้มโอแล้วอุบน้องคนดีไปก่อนดีกว่า
4: ใช่เราเนี่ยไม่บอก
2: น้องคนดีจะต้องชอบแน่เลยยังไงวันนี้ก่อนที่เราจะไปเลือกปลาเราต้องขอขอบคุณคุณลุงก่อนนะครับขอบคุณคุณลุงมากนะครับที่ให้ข้อมูลความรู้แล้วก็ให้เราเห็นปลากัดสายพันธุ์ต่างๆผมขอคนนี้ขออนุญาตไปเลือกปลาเลยนะครับ
1: เลือ
2: ก
1: นี่ทุกคนตามมาเร็วเดี๋ยวเราจะพาไปเลือกปลาสวย
2: รู้ยังปลาอะไรที่จะพามาดู
1: ไม่รู้อ่ะเอ๊ะหรือว่าปลาบ๊อบ
2: ปลาอะไรอ่ะไม่ใช่
1: อะไร
2: สวัสดีครับอันนี้คนนี้น้องคนดีนะครับ
1: ค
5: ่
1: ะ
2: คุณหมอกบ
6: สวัสดีค่ะ
2: คุณพล
7: สวัสดีครับ
2: คุณหมอครับวันนี้ก็พาน้องคนดีมาดูปลาชนิดนึงแต่ผมยังไม่ได้บอกเลยว่าเป็นปลาอะไร

0: ให้น้องคนดีทายดีกว่าเป็นปลาอะไรปลาอะไร
1: ปลาอะไรเอ่ยที่ลักษณะเหมือนกับจานบิน
0: ปลาอะไร
2: เหมือนจานบิน
1: คล้ายผีเสื้อ
2: ปลาเสือ
0: ปลาเสือใช่ไหมฮะเสือเหมือนจานบินไม่เหมือน
1: ปลามีหาง
0: มีหางยาวๆด้วย
2: ปลากระเบน
0: ปลากระเบน
1: โอ้ถูกต้องค่ะ
3: นี่คือปลากระเบนนะครับผม
2: ตัวนี้ชื่ออะไรคะมันน่าจะมีชื่อ
3: ครับตัวนี้ชื่อ Black Diamond ครับ
2: โอ้ชื่อเท่เนาะแล้วตัวตรงนู้นนะคะที่กำลังมาตรงนั้น
3: ตัวนู้นชื่อ Polkadot ครับ
2: อ้าวแล้วทำไมถึงพอมองก็รู้ได้เลยคะ
3: ลักษณะจุดที่หลังนะครับถ้าน้องคนดีดูเนี่ยมันจะต่างกันนะครับถ้าตัว Black Diamond เนี่ยจุดเขาจะเยอะกว่าเขาจะมีทั้งจุดที่ขอบนะครับแล้วก็จุดที่หลังที่แน่นกว่าแต่พอไปเปรียบเทียบกับโพกาดอทแล้วเนี่ยจุดที่โพกาดอทเนี่ยจะมีลักษณะที่น้อยกว่าก็เลยมองได้แตกต่างชัดเจนที่น้องคนดูเห็นว่าทำไมถึงมีสีดำเหมือนกันทำไมถึงมีจุดขาวเหมือนกันเนี่ยจริงๆแล้วเนี่ยโพกาดอทกับแบล็กไดมอนด์เนี่ยเขาเป็นสายพันธุ์เดียวกันนะเพียงแต่ว่าเขาเกิดกันคนละแหล่งแม่น้ำเป็นปลาอเมซอนเหมือนกันสายพันธุ์เดียวกัน
2: ทำไมหนูเห็นตัวมีแผลด้วยคะทำไมจานเขาแหว่งเลย
3: ตัวที่มีแผลเนี่ยแปลว่าตัวนั้นอ่ะเพิ่งถูกผสมพันธุ์ไปลักษณะการผสมพันธุ์ของปลากระเบนเนี่ยจะค่อนข้างแปลกนิดนึงคือตัวผู้เนี่ยนะครับเขาจะคอยไล่ตัวเมีย
0: ไล่กัด
3: ไล่ไปเรื่อยๆครับจนกว่าเขาจะกัดที่ขอบจานของตัวเมียได
0: ้
3: พอเขากัดที่ขอบจานของตัวเมียได้เนี่ยเขาก็จะพยายามว่ายพาตัวเมียเพื่อที่จะยกตัวเมียให้สูงขึ้นจากพื้นน้ำนะครับแล้วก็ทำการพลิกตัวผสมพันธุ์ปลาเนี่ยนะครับจะคลอดเนี่ยต้องตั้งครรภ์เป็นเวลาทั้งหมด 90-120 วันนะครับโดยผมก็จะแยกไว้แบบนี้นะครับตัวเมียก็จะแยกออกมาดูแลพิเศษหน่อย
0: คือหลังจากเห็นแผลเหรอ
3: ใช่
0: ครับหลังจากเห็นแผลก็แยกออกมาเลย
3: ใช่
0: ดูยังไงฮะ
3: ก็ที่ท้องด้านหลังเขานะครับมันจะหนกหนูขึ้นมา
0: อ๋อนี่นูขึ้นมาตรงเหนือโคนหางใช่ไหมฮะ
3: ใช่ครับผมตรงนั้นจะเป็นบริเวณท้องเขากระเพาะเขา
2: เอ๊ะมันจะว่ายหนี
3: เนี่ยครับเห็นท้องเลยครับท้องเขาจะนูนขึ้นมาอย่างเงี้ยปลากระเบนนะครับต้องระวังนิดนึงนะครับเพราะว่าส่วนหางของเขาเนี่ยจะมีพิษ
0: ส่วนตรงไหนครับ
3: นี่นะครับพิษเขาจะอยู่ที่หางนะครับต้องระวังนิดนึง
0: ไอ้ตรงที่เป็นเงี้ยงเงี้ยง
3: ใช่ครับเนี่ยครับเงี้ยงแหลมๆตรงที่จะเป็นอาวุธเพียงส่วนเดียวของปลากระเบนนะครับผมเมื่อเวลาที่เขาตกใจหรือเมื่อเวลาที่เขารู้สึกไม่ปลอดภัยเขาก็จะเหวี่ยงหางสะบัดหาง
0: ครับ
3: แล้วก็แทงเป้าหมายนะครับตัวนี้ครับเชื่องมากเดี๋ยวให้น้องคนดีมาตรงนี้เดี๋ยวน้องคนดีนะครับลูบหัวได้เลยลูบหัวลูบหัวลูบหัว
2: ขนแบบ
3: นิ่มไหมนิ่มไหม
2: นิ่มมากอะค่ะมันเหมือนกับว่าน
0: ี่ท้องปูดด้วยท้องเนี่ยปวดท้องนี่คือท้องใช่ไหม
3: นี่คือท้องอยู่นะคร
2: ับ มันนิ่มมากค่ะหมอเอ้ยหนูจะบอกว่ามันเป็นเกล็ดแบบแข็งแข็ง
3: จะมีแบบมันจะเป็นปุ่มหนังนะครับ
0: ออกลูกมาประมาณยังไงฮะกี่ตัวฮะ
3: ปลากระเบนถ้าเป็นสายพันธุ์นี้เนี่ยครับก็จะออกลูกอยู่ที่เฉลี่ยประมาณ 4-6 ตัวเพศนะครับเราดูง่ายมากครับปลากระเบนนะครับจะมีตัวผู้ตัวเมียโดยที่ตัวผู้จะมีอวัยวะเพศยื่นออกมาทางด้านครีบหลังนะครับ2แท่งเรียกว่าแคสเปอร์ส่วนตัวเมียก็ตรงกันข้ามก็จะไม่มี
0: อะไร
3: ใช่ครับตัวเมียก็จะเป็นครีบเปล่าอุณหภูมิในนี้นะครับต้องควบคุมไว้เนื่องจากว่าปลาที่นี่นะครับเป็นปลานำเข้ามาจากป่าเมซอนซึ่งมีอากาศร้อนชื้นเราเลยจำเป็นที่จะต้องคุมอุณหภูมิไว้เพื่อให้เขาอยู่ในสภาวะแวดล้อมที่เหมาะสมนะครับอุณหภูมิที่เหมาะสมก็จะอยู่ที่ระหว่าง28-32 องศา
0: แล้วไอ้ถัง3ถังนั่นคือระบบกรองฮะ
3: ตรงนี้คือระบบกรองใช่ครับตรงนี้เนี่ยก็คือจะเป็นระบบน้ำลอดน้ำล้นคล้ายๆกระบอกปลาคาร์ฟแต่ถังกรอง3ถังเนี่ยใช้กับบ่อ 15,000 ลิตรแต่ว่าใน1ชั่วโมงเนี่ยสามารถวนน้ำได้เนี่ยอยู่ที่ 5,000 ลิตรครับผมส่วนบ่อนี้นะครับจะสังเกตได้ว่าบ่อนี้ปลาทำไมขนาดตัวมันเล็กกว่าบ่อนี้จะเป็นบ่อที่ทางฟาร์มเนี่ยเพาะขึ้นมาเองเพื่อจะพัฒนาสายพันธุ์ของเขาต่อไปบ่อที่เราเห็นมาเนี่ยจะเป็นปลาป่าหมดเลยแต่ว่าบ่อนี้จะเป็นปลาที่เราเพาะขึ้นมาน
2: ี่เขาอยู่ที่นี่เขากินอะไรกันนะคะ
3: ครับอาหารหลักๆเลยนะครับก็จะเป็นเหยื่อปลาทั่วไปที่ตัวเล็กกว่านะครับหรือว่าจะเป็นกุ้งไส้เดือนก็ให้ได้
0: อ
3: าย
0: ุขัยเฉลี่ยเท่าไหร่อ
3: ายุขัยเฉลี่ยเกิน10ปีขึ้นไปครับบ่อนี้เป็นเพลเลครับที่แปลว่าไข่มุกจะเป็นอีกสายพันธุ์นึง
0: เพราะว่า
3: ลักษณะลายเขาเนี่ยจะเป็นเส้นๆแล้วก็เส้นของเขาเนี่ยมันลากกันจนเป็นลักษณะ

0: วงกลมบ้างเลข8บ้างวงรีบ้างลักษณะคล้ายๆไข่มุก
1: สวยสวยสวยมาก
0: โดยลักษณะของเพลเลนะครับก็จะมีหลายสีนะครับมันจะมีทั้งหมด3สีก็คือจะมีสีเหลืองสีน้ำตาลแล้วก็สีดำสำหรับเพลเลตอนนี้เป็นสายพันธุ์ที่ได้รับความนิยมแทบจะเป็นอันดับหนึ่งแล้วของเมืองไทยตอนนี้ก็แสมาแรงมากสำหรับเพลเล

0: มาแล้วมาแล้วมาแล้วครับดูสิ
1: ครับผมตัวนี้จะเป็นปลากระเบนนะครับที่เกิดขึ้นระหว่างพ่อเป็นแบล็กไดมอนด์แม่เป็นโพคาดอทเป็นตัวเมียครับปัญหาของเขาคือเขาไม่กินอาหารมาหลายวันแล้ว
0: ครับ
1: ครับผมเลยว่าจะให้คุณหมอช่วยดูหน่อย
2: น้องคุณดีเห็นไหมคะว่าถ้าปลาป่วยเนี่ยค่ะสีมันจะแตกต่างจากตัวที่เมื่อกี้เราที่เราดูที่บ่อใช่ไหมคะสีมันจะออกซีดๆหน่อยนะคะและที่สำคัญคือจริงๆแล้วเนี่ยปลามันอยู่ในน้ำใช่ไหมคะน้ำก็คือบ้านของเขาทีนี้บ้านของเขามีอะไรบ้างเขากินอาหารหาอาหารก็คืออยู่ในน้ำขับถ่ายของเสียทุกสิ่งทุกอย่างของปลาเนี่ยอยู่ในน้ำหมดเลยเพราะฉะนั้นเนี่ยคุณภาพน้ำก็มีความสำคัญกับบ้านของปลาวันนี้พี่หมอจะสาธิตอันดับแรกสำหรับปลาเนี่ยที่เขาเซนซิทีฟหรือว่าเขาไวต่อการคุณภาพน้ำที่ไม่ดีก็คือเรื่องของแอมโมเนียเพราะฉะนั้นเนี่ยอันนี้เนี่ยก็คือเทสคิทที่ใช้สำหรับตรวจคุณภาพน้ำอะค่ะเรามี3ตัวด้วยกันอันดับแรกก็คือเราจะต้องตักน้ำในบ้านของเขาขึ้นมาก่อนน้องคนดีช่วยพี่นะคะตักน้ำให้ได้ปริมาณเท่านี
0: ้ขีด5
2: ml ขีด5มิล
3: โอเค
2: 5มิลลิลิตรโอเคนะคะแล้วเราก็จะมาเทียบสีกันค่ะกับคุณภาพน้ำอันนี้คือตารางเทียบสีคุณภาพน้ำปกติแล้วเนี่ยคุณภาพน้ำที่ดีเนี่ยนะคะก็คือถ้าได้ศูนย์ของค่าแอมโมเนียจะดีมากคือค่าแอมโมเนียคือค่าของเสียที่อยู่ในน้ำ
0: ครับ
2: อือฮึแต่ 0.25 ก็พอยอมรับได้แต่ถ้าเมื่อไหร่ที่มากกว่า 0.5 ขึ้นไปเนี่ยอันนี้เนี่ยควรจะต้องเปลี่ยนถ่ายน้ำเอาละค่ะทีนี้น้องคุณดีเทียบสีให้พี่ดูนะคะ
0: ก็อยู่ระหว่าง0ถึง 0.25 เนาะใกล้ๆกันอยู่ตรงกลาง
2: ถือว่าโอเคละน้ำผ่าน
4: น้องๆทราบไหมครับว่าการขูดตรวจผิวหนังในปลานั้นเนี่ยเป็นการตรวจสุขภาพเบื้องต้นของเขานะครับ
2: การตรวจเนี่ยนอกจากจะดูแค่ข้างบนแล้วเนี่ยเราควรจะต้องดูที่ท้องที่ภายล่างด้วย
0: โอเคนี
2: ่กันดูกันหน่อยเห็นไหมคะ
0: เหมือนยิ้มด้วย
2: ตรงนี
0: ้ปากยิ้ม
2: เห็นไหมอันนี้ปากเขาค่ะอันนี้เหงือกเขาค่ะ
3: แล้วอันนี้อะไรอ่ะ
2: อันนี้ครี
3: บผิดทางเนี่ย
2: อันนี้ดูโอเคนะคะก็ไม่ได้มีปัญหาแต่ว่าค่อนข้างจะแดงนิดนึงอะค่ะหมายถึงว่าผิวหนังด้านล่างช่วงท้องอะค่ะ
0: ผิวหนังแดงนี่หมายความว่ามีโอกาสที
2: ่จะมีเปอร์เซ็นต์ของการติดเชื้อใช่ค่ะอาจจะเป็นเรื่องของอาหารทางเดินอาหาร
1: ครับ
2: อือเพราะฉะนั้นเนี่ยเข้าใจว่าระบบทางเดินอาหารจะมีปัญหาทางที่ดีเนี่ยอาจจะลองให้ยาปฏิชีวนะช่วยในคุมเรื่องของการติดเชื้อแต่ให้ดีเนี่ยถ้าเราตรวจอุจจาระเขาได้เนี่ยค่ะ
1: ครับ
2: ก็น่าจะช่วยได้เยอะเหมือนกันนะคะเพราะว่าบางทีเนี่ยอาจจะมีพวกแบคทีเรียในทางเดินอาหารหรือพวกโปรโตซัวภายในที่ติดมากับพวกอาหาร
3: บ๊ายบายนะสู้ๆนะหายไวๆนะ
0: ครับวันนี้เราก็ได้เห็นได้เรียนรู้เกี่ยวกับเรื่องปลากัดปลากระเบนคราวนี้เราเห็นเคสปลาป่วยเนี่ยบางคนก็คิดว่าอุ๊ยปลากัดปลาทองเราซื้อมาตัวละ5บาทบางตัว10บาทเอามาหาหมอเนี่ยโหไม่คุ้มแล้วไม่อยากจะเลี้ยงไม่อยากจะซื้อตัวใหม่คุ้มกว่าเนี่ยคุณหมอมีความเห็นว่าไงฮะกับการที่คนเลี้ยงต้องคิดอย่าง
2: น
0: ี
2: ้จริงๆแล้วเนี่ยมันก็คือ1ชีวิตเหมือนกันนะคะคือไม่ว่าจะเป็นปลา1ตัวราคา5บาท10บาทหรือว่าเป็นปลา1ตัวราคาเป็นหมื่นเป็นแสนบาทมันก็คือ1ชีวิตของสัตว์เหมือนกันเพราะฉะนั้นเนี่ยอยากจะฝากทุกคนไว้ว่าอยากจะให้ช่วยกันดูแลเขาก่อนที่เราจะตัดสินใจเลี้ยงไม่ว่าจะเป็นสัตว์ชนิดไหนก็ตามทีเนี่ยอยากให้เราศึกษาเรื่องของชีววิทยาการกินอาหารแหล่งที่อยู่ว่าเราควรจะเลี้ยงเขายังไงก่อนที่เราจะตัดสินใจเลี้ยงเขาเมื่อเราตัดสินใจว่าเราจะเลี้ยงเขาแล้วเนี่ยก็อยากให้เราดูแลให้จนถึงที่สุดด้วยอะค่ะ
0: สุดท้ายนะครับก็ต้องขอขอบคุณคุณพลแล้วก็หมอสมโอหมอกบนะครับที
1: ่
0: ให้ความรู้ข้อมูลแล้วก็อุตส่าห์ให้เรามาเยี่ยมชมฟาร์มปลากระเบนสวยๆ
1: ครับผมยินดีครับผม
0: เสียดายจริงๆนะครับเวลาวันนี้หมดลงแล้วแล้วเราจะค้นหาความน่ารักของสัตว์ต่างๆมาให้ท่านผู้ชมได้ชมอีกครั้งนึงนะครับในอาทิตย์หน้าสวัสดีครับ
5: ครับ
0: เพราะสัตว์พูดไม่ได
3: ้ยังต้องมี
0: Animal

แนวทางการใช้สื่อการเรียนการสอน DLTV ของมูลนิธิการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมในพระบรมราชูปถัมภ์ 1. สื่อการเรียนการสอนอนุญาตให้ใช้เพื่อการจัดการเรียนการสอนตามการออกอากาศของ DLTV เท่านั้น 2. ห้ามทำซ้ำดัดแปลงหรือเผยแพร่สื่อของ DLTV เพื่อประโยชน์ส่วนตนหรือเพื่อกิจกรรมที่มีลักษณะแสวงหาผลประโยชน์โดยมิได้รับอนุญาตสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่มูลนิธิการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมในพระบรมราชูปถัมภ์

0: ันที่9 3พลังมหัศจรรย์ได้เงินจากม้าพอดีเลยกดซื้อเลยดีกว่าไม่ได้เด็ดขาดนะต้องรู้จักเก็บเงินตั้งแต่ตอนนี้เลย
1: ใครนะ
0: มีถ้านายยังไม่เปลี่ยนนิสัยการใช้เงินแล้วก็เอางี้ตามมาฉันจะพาไปดูอนาคตที่จะเกิดขึ้นกัน
2: เดือนนี้เงินไม่พอใช้อีกแล้วนี่ตัวเราทำไมพอโตแล้วทำงานมีรายได้ยังปวดหัวกับเรื่องเงินทองทองอีกล่ะ
3: นั่นสิทำไมถึงเป็นแบบนี
2: ้ถ้าผมไม่อยากให้อนาคตต้องปวดหัวกับเรื่องเงินแล้วควรทำอย่างไรล่ะ
0: ไม่ยากหรอกแค่เริ่มออมเงินตั้งแต่วันนี้แต่นายต้องรู้ก่อนว่าอะไรที่จะทำให้เงินของนายเติบโตสิ่งที่จะทำให้เงินของนายเติบโตมี3พลังด้วยกันนะพลังที่1คือพลังเงินต้นมันคือจำนวนเงินที่นายเก็บยิ่งเก็บได้เยอะยิ่งดีแต่ถ้านายมีเงินต้นน้อยก็ไม่ต้องกังวลแค่หมั่นเติมเงินต้นอย่างสม่ำเสมอก็มีโอกาสจะไปถึงเป้าหมายได้เหมือนกันพลังที่2คือพลังระยะเวลานายอาจจะเคยได้ยินที่เขาพูดกันว่าออมก่อนรวยกว่าคำพูดนี้ไม่เกินจริงระยะเวลาที่สามารถออมต่อเนื่องยิ่งนานยิ่งดีเมื่อนายนำเงินไปลงทุนผลตอบแทนจะค่อยๆเพิ่มพูนทบต้นทบดอกเพิ่มเงินให้นายอย่างคาดไม่ถึงเชียวล่ะพลังที่3คือพลังอัตราผลตอบแทนอัตราผลตอบแทนที่ได้รับยิ่งมากยิ่งดีเมื่อนำเงินต้นที่มีไปลงทุนให้ถูกที่เราจะได้ผลตอบแทนตามที่ต้องการและถ้านำทั้งเงินต้นและผลตอบแทนที่ได้ลงทุนทบไปเรื่อยๆตั้งแต่ตอนนี้อนาคตของนายก็จะกลายเป็นแบบนี้แทนถ้าเริ่มต้นเร็วเราจะมีพลังระยะเวลาเป็นตัวช่วยสำคัญที่ทำให้เงินของเราเติบโตถึงจะเริ่มจากจำนวนน้อยๆแต่ก็เติบโตได้ดีกว่าที่เราจะเริ่มต้นช้าเห็นไหมล่ะความสำคัญของ3พลังมหัศจรรย์คือพลังเงินต้นพลังระยะเวลาและพลังอัตราผลตอบแทนเป็นเคล็ดลับที่ทำให้เงินโตขึ้นเริ่มออมเงินตั้งแต่วันนี้บวกกับเพิ่มเงินต้นขึ้นเรื่อยๆและรู้จักหาผลตอบแทนที่ดีอนาคตของนายปังแน่นอน

0: หลากหลายของรสชาติอาหารอีสานที่ได้จากวัตถุดิบธรรมชาติและเครื่องปรุงไม่ว่าจะเป็นรสเค็มจากเกลือรสฝาดจากผักพื้นบ้านรสขมจากดีและเพี้ยใส่ลาบรสหวานจากน้ำอ้อยรสเผ็ดจากพริกดีปลีและขิงข่านอกจากนี้ยังมีวัตถุดิบที่ผสมอยู่ในเกือบทุกเมนูของอีสานให้รสนัวกลมกล่อมหากเมื่อใดที่นึกถึงอีสานเราจึงนึกถึงปลาร้า
1: คนอีสานกับปลาร้าแยกกันไม่ออกเลย
2: ไอ้ความนัวนะก็คือความละมุนของรสชาติอันเนี้ยเป็นคาแรคเตอร์ของอาหารอีสาน
3: เป็นตัวหลักที่สำคัญในการทำอาหารทุกบ้านทุกครัวเรือนนะคะ
4: เป็นเมนูที่ต้องบอกว่าทุกอย่างเวลาเราปรุงอ่ะถ้าเราขาดปลาร้ามันเหมือนกับร่างกายเราขาดเขาเรียกว่าขาดความรัก

0: ลาร้าเป็นอาหารในวัฒนธรรมอีสานมาเนิ่นนานภูมิปัญญาในการถนอมอาหารที่เกิดจากความจำเป็นและขาดวัตถุดิบอย่างน้ำปลาเพื่อปรุงอาหารทำให้ชาวอีสานมีปลาร้าที่สามารถเก็บไว้กินได้ตลอดปีและยังกลายเป็นรสชาติเฉพาะทางวัฒนธรรมที่ทำให้หลายคนติดอกติดใจ
1: ปลาร้านี่เป็นตัวหลักในการปรุงอาหารก็คือจะขาดไม่ได้เลยเป็นตัวหลักที่สำคัญในการทำอาหารทุกบ้านทุกครัวเรือนนะคะที่บ้านที่ทำตั้งแต่แม่ก็คือทำปลาร้าปลารวมเป็นปลาตัวเล็กเป็นปลาทุกอย่างรวมกันจะมีทั้งปลาช่อนปลากระดี่ปลาสร้อยอย่างเงี้ยค่ะเอามารวมกันแล้วก็มาหมักไปประมาณไม่ต่ำกว่า6เดือนอันนี้คือปลารวมเป็นปลาเอามาทำกับข้าว2ก็คือเป็นปลาหนงก็คือปลาหนงนี่คือเอาปลาตัวเล็กพวกปลาซิวมาหมักกับเกลืออันนี้เอาไว้ทำส้มตำแล้วก็ปลากระดี่คือเอาปลากระดี่ล้วนๆเอามาหมักกับเกลือแล้วก็ข้าวคั่วเพื่อที่จะเอามาทำพวกน้ำพริกแจ่วพริกดิบอะไรอย่างเงี้ยค่ะสมัยก่อนที่แม่ทำก็คือก็จะมีแบบคนงานรับซื้อปลาจากชาวบ้านแล้วมาทำความสะอาดเองอัดปลาเองตั้งแต่ขั้นตอนแรกก็จะใช้ระยะเวลาก็คือไม่ต่ำกว่า6เดือนแต่พอมารุ่นพี่อ่ะคนบริโภคเยอะการทำถ้าช้าระยะเวลาขนาดนั้นอ่ะมันไม่พอก็เลยแบบว่าคุยกับคุณแม่ว่างั้นเราไปให้ความรู้กับทางชาวบ้านที่เขาหาปลาแล้วก็แบบวัตถุดิบตรงนั้นอ่ะได้นำเกลือให้เขาแล้วก็ข้าวคั่วอะไรเงี้ยระยะรอบในการผลิตการจำหน่ายมันก็จะเร็วขึ้นเราก็ไม่ต้องแบบไปจมเป็นเวลา6เดือนอย่างก่อนที่จะหมักก็คือหนึ่งเราต้องตัดหัวออกแล้วก็ขูดเกล็ดแล้วก็เอาไส้ปลาพวกขี้ปลาออกแล้วก็ล้างทำความสะอาดแล้วก็มาเคาเกลือแล้วก็อัดสูตรไม่ได้ตายตัวก็คือดูจากวัตถุดิบหลักๆเลยว่าตอนนี้ปลาลักษณะนี้ต้องใช้เกลือใช้ข้าวคั่วอะไรเท่าไหร่แล้วก็หมักในโอ่งถ้าปลามันยังสดเพิ่งตายอะไรเงี้ยอาจจะต้องเปลืองเกลือต้องใช้เกลือเยอะหน่อยแต่ถ้าแบบเริ่มน็อกมาได้สักประมาณวัน2วันก็จะใช้ปริมาณก็คือลดลงเพราะว่าเนื้อมันเริ่มไม่เหมือนกันแล้วเท็กเจอร์มันไม่เหมือนกันแล้วค่ะกรรมวิธีก็คือหลักๆ ก็คือจะต้องสะอาดปลอดภัยเนี่ยค่ะแล้วก็อัดไว้คอยเช็คจากน้ำที่มันดันขึ้นมาจากปากโอ่งค่ะถ้ามันมีสีแล้วก็กลิ่นเหมือนกลิ่นน้ำปลาเงี้ยก็โอเคแสดงว่าช้าได้แล้วแล้วก็เกลือจะสำคัญมากๆสำคัญในการทำปลาร้ามากๆคือเกลือถ้าเกลือเค็มไม่พอมันจะทำให้ปลาร้ามันเน่ามันกลายเป็นแบบปลาเน่าแล้วมันจะต้องเสียแล้วก็ทิ้งเลยปลาร้าสามารถเป็นอาชีพที่สร้างรายได้ให้กับชาวบ้านให้กับคนรุ่นใหม่ที่สามารถเอาไปต่อยอดทำธุรกิจทำให้เขามีรายได้แล้วก็สร้างรายได้แล้วก็เป็นความภาคภูมิใจของคนอีสานสามารถส่งต่อรุ่นสู่รุ่นแล้วก็เป็นมร

0: ุดหนัวรสปลาร้าที่แน่นอนว่าต้องมีวัฒนธรรมผสมผสานในแบบฉบับของคุกคัลเจอร์เมนูแรกในวันนี้เป็นเมนูแกงหวายใส่ผักหวานเห็ดเพาะไอเดียของ3พี่น้องจากร้านล้อมข้าวขอนแก่นว่ากันว่าเป็นเมนูที่หาทานยากและยังเป็นเมนูเฉพาะฤดูกาลอีกด้วยแหละครับ
1: สวัสดีค่ะพี่เปียนะคะจากร้านอาหารล้อมข้าวขอนแก่นค่ะในมุมของพี่นะคะเสน่ห์ของอาหารอีสานที่เราเห็นได้ทุกวันนี้ก็คือคำว่าเรียบง่ายแต่ทรงด้วยคุณค่ามากมายที่เราได้จากอาหารอีสานเริ่มตั้งแต่วัตถุดิบต่างๆเรียบง่ายเราสามารถหาได้ตามหัวไร่ปลายนาตามห้วยตามบึงสามารถที่จะนำมาประกอบอาหารเป็นอาหารอีสานได้และที่สำคัญนะคะวิธีการประกอบอาหารที่เรียบง่ายของคนอีสานเนี่ยส่วนใหญ่เราจะเน้นเป็นการต้มการนึ่งการย่างซะส่วนใหญ่แต่ความเรียบง่ายตรงนี้สุดท้ายแล้วเรากลับได้อาหารอีสานที่มากด้วยคุณค่าและเป็นอาหารเพื่อสุขภาพที่สามารถดึงดูดคนทั่วโลกให้สนใจอาหารอีสานได้ค่ะเมนูที่อยากแนะนำมากแล้วก็เป็นเมนูที่ร้านเราเนี่ยขึ้นชื่อมากก็คือในส่วนของแกงหวายซึ่งแกงหวายของอีสานเนี่ยเราสามารถที่จะรวมหวายรวมกับผักหวานรวมกับเห็ดเพาะเห็ดปลาเห็ดต่างๆหวายมันจะเป็นยาเย็นยาขับพิษร้อนชนิดหนึ่งที่คนโบราณเขานิยมใช้กันแต่ด้วยความขมของมันค่ะทำให้การเอามาแปรรูปการมาทำอาหารเนี่ยเมื่อก่อนจะยังไม่หลากหลายแต่ตอนนี้เนี่ยเราสามารถทำให้หวายขมน้อยลงหาได้ง่ายขึ้นเมื่อก่อนการเก็บหวายต้องไปเก็บในป่าเข้าไปในป่าลึกๆถึงจะได้หวายมาทานนะคะแต่ทุกวันเนี้ยมีการส่งเสริมการปลูกหวายตามท้องไร่ท้องนาหัวไร่ปลายนามากขึ้นการเก็บหวายง่ายขึ้นชื่อเมนูวันนี้นะคะจะเป็นแกงรวม3สุดยอดอาหารของอีสานเลยนะคะก็คือแกงหวายผักหวานแล้วก็เห็ดเพาะเป็นสุดยอดวัตถุดิบของคนอีสานที่จะสรรหามาแล้วมารวมกันแล้วก็สามารถอยู่ด้วยกันได้อย่างโอ้ลงตัวมากๆค่ะประโยชน์หลักของผักหวานป่าก็คือเขาจะมีกากใยสูงนะคะจะช่วยในเรื่องของการขับถ่ายระบบในร่างกายแล้วก็ที่สำคัญพวกนี้จะมีตัววิตามินที่อยู่ในผักหวานนี่สูงมากแล้วอีกตัวนึงที่จะเพิ่มมาคือเห็ดเพาะแต่เห็ดเพาะนี่ความพิเศษของเขาก็คือเป็นเห็ดตามฤดูกาลเขาจะมีเฉพาะช่วงประมาณเมษาพฤษภามิถุนายนนะคะช่วงสั้นๆที่เราจะสามารถหาเห็ดเพาะทานได้แต่ที่ร้านเราเนี่ยเราจะซื้อมาเก็บแล้วก็แพ็คแล้วก็ฟรีซในตู้ฟรีซอย่างดีค่ะสามารถทำให้เรามีเห็ดเพาะขายได้ตลอดทั้งปี

ตอนการทำของแกงหวายผักหวานเห็ดเผาะนะคะขั้นตอนง่ายๆนะคะเริ่มต้นจากการตั้งน้ำใบยะนางก่อนตั้งน้ำใบยะนางเสร็จนะคะเติมเครื่องแกงเครื่องแกงก็จะมีพวกขิงข่าตะไคร้ใบมะกรูดนะคะอันนี้เราลงไปก่อน

ลังจากที่ต้มปลาร้าใส่ใบยะนางพร้อมเครื่องแกงสักพักเริ่มใส่เครื่องปรุงเลยค่ะเห็ดเผาะมาเลยค่ะลงไปเสร็จแล้วตามด้วยนางเอกตัวนึงค่ะก็คือหวายหลังจากนั้นนะคะถ้าเรามีผักพื้นบ้านตัวอื่นๆอย่างเช่นฟักทองบวบงูเราสามารถใส่ลงไปในแกงหวายตรงนี้ได้ค่ะแล้วหลังจากก็ปรุงรสนะคะ

ท้ายสุดนะคะลืมไม่ได้จริงๆต้องปิดท้ายด้วยผักอีตู่บ้านเราเนี่ยค่ะจำเป็นมากสำหรับแกงถ้วยนี้ค่ะต้องมีค่ะพอใส่ปุ๊บเข้าไปปิดฝาค่ะแล้วพร้อมเสิร์ฟได้เลย

0: ารอีสานนะคะถ้าจะทานให้อร่อยต้องทานคู่กับข้าวเหนียวแต่ข้าวเหนียวที่ร้านลมข้าวเนี่ยจะเป็นข้าวเหนียวที่พิเศษมากๆคือข้าวเหนียวหางงอกค่ะข้าวหางงอกก็เป็นภูมิปัญญาอีกอย่างหนึ่งของคนอีสานซึ่งข้าวตัวนี้ทานคู่กับแกงหวายผักหวานเห็ดเพาะนะคะอร่อยมากๆค่ะแนะนำเลยค่ะของหวานที่อยากนำเสนอวันนี้นะคะเป็นผลิตภัณฑ์จากข้าวหางงอกที่เราพูดไปสักครู่นี้นะคะก็คือเป็นหลามเข่งข้าวหางงอกแต่ว่าด้วยความจำเป็นบางฤดูกาลเราไม่มีกระบอกค่ะเราถึงมาทำข้าวหลามใส่ในเข่งมันเข่งกระทูค่ะเอาข้าวเหนียวมูลใส่เข้าไปแล้วก็จะโปะหน้าด้วยหน้าขนมก็จะเป็นน้ำกะทิผสมกับถั่วต่างๆนะคะถั่วดำเผือกหรือว่าถั่วลิสงค่ะแล้วก็ราดหน้าเข้าไปค่ะตัวนี้ทานคู่กับอาหารอีสานสักครู่นี้ค่ะเข้ากันมากๆนะกลุ่มลูกค้าที่ทานได้ตอนนี้นะคะวัยรุ่นค่ะ20กว่าๆสามารถทานแกงหวายได้แล้วเรายังได้ยินลูกค้าพูดนะคะแบบโอ้โหยังปลื้มใจมากเขาบอกว่าทานแกงหวายที่ร้านนี้แล้วเหมือนทานอาหารฝีมือแม่ซึ่งได้ฟังตรงนี้โอ้โหมันลึกซึ้งกินใจมากเลยนะคะทำให้เขาคิดถึงแม่พอทานปุ๊บเหมือนที่แม่เคยทำให้ทานที่บ้านอะไรเงี้ยค่ะอย่างที่บอกค่ะคนอีสานกับปลาร้าแยกกันไม่ออกเลยตั้งแต่เด็กจนโตเราคุ้นเคยกับปลาร้ามากส่วนคราวนี้แต่ละท้องที่แต่ละท้องถิ่นแต่ละยักษ์เจ้าแต่ละยี่ห้อเราสามารถที่จะปรุงปลาร้าให้เป็นอาหารประจำถิ่นประจำพื้นของแต่ละที่ได้เลยไม่จำเป็นต้องเหมือนกันแต่ยังไงก็แล้วแต่สุดท้ายท้ายที่สุดปลาร้าก็คือความหนุ่มความนัวเพื่อให้เป็นเสน่ห์เพื่อให้ทุกคนดึงดูดมาเพราะฉะนั้นการที่หลากหลายของปลาร้าในแต่ละรสชาติพี่ว่าเป็นสิ่งที่ดีที่ทำให้เราได้ทานของที่มันหลากหลายมากขึ้นแล้วก็มีอะไรใหม่ๆที่พัฒนาตามยุคสมัยพี่มองว่าตรงนี้เป็นสิ่งที่ดีมากๆเลยค่ะอาหารฟิวชั่นนะคะเหมือนเมื่อกี้พี่พูดไปในมุมของปลาร้านะคะเป็นการหยิบเอาวัตถุดิบจากที่นู่นที่นี่เอามารวมกันเอามาปรุงรวมกันเพื่อให้รสชาติที่ดีขึ้นหลากหลายขึ้นเราจะต้องไปหยิบเอาของดีของที่นู่นมาของดีของที่นี่มาแล้วมาปรุงให้เป็นรสชาติของบ้านเราให้มันลงตัวให้มันกลมกล่อมพี่ว่าตรงนี้เป็นสิ่งที่ควรทำและจำเป็นมากสำหรับร้านอาหารค่ะ
1: แกงหวายใส่ผักหวานเห็ดเพาะเป็นแกงใส่ปลาร้าที่ผสมผสานวัฒนธรรมเหนือกับอีสานไว้ด้วยกันอย่างเห็นได้ชัดครับรสปลาร้าของอีสานที่ผสมผสานกับผักที่นิยมทานกันทางภาคเหนือเช่นผักหวานเห็ดเพาะผสมกับรสขมเล็กๆของหวายเป็นสัมผัสของผัก3ชนิดที่น่ารับประทานและดีต่อสุขภาพที่เดียวครับความแตกต่างของรสปลาร้าอีสานนั้นขึ้นอยู่กับส่วนผสมและความชอบดังนั้นอีเสืออีสานกลางอีสานใต้รสปลาร้าจึงมีความโหน่งนัวไม่เหมือนกันเพราะกรรมวิธีหรือส่วนผสมที่แตกต่างกันตามถิ่นนอกจากชนิดปลาร่ำข้าวและข้าวคั่วที่เป็นวัตถุดิบสำคัญในการทำปลาร้าแล้วนั้นวัตถุดิบอีกหนึ่งชนิดที่ขาดไม่ได้และหากใส่ไม่พอดีก็ไม่อาจเป็นปลาร้าได้นั่นก็คือเกลือนั่นเองครับ
2: จริงๆเกลืออีสานเป็นเกลือที่พิเศษจริงๆซอสของเกลือที่อยู่ในใต้ดินของอีสานเนี่ยมีอยู่หลากหลายมากจนถึงขนาดสามารถแบ่งได้เป็น2แอ่งตามลักษณะภูมิศาสตร์ก็คือแอ่งโคราชนะครับกับแอ่งสะกลซึ่งก็จะมีเทือกเขาภูพานเนี่ยแหละเป็นตัวแบ่งเกลือทะเลเนี่ยไม่สามารถหมักปลาร้านะครับได้เหมือนเกลือบกนะครับไม่เหมือนเกลือสินเทาฉะนั้นจริงๆแล้วเกลือสินเทาที่ถูกต้มมันเนี่ยถ้าสำหรับทำปลาร้าเนี่ยเขาจะใส่มะตูมแห้งเข้าไปกลายเป็นเกลือสีชมพูนะครับอย่างบ้านกุดเรือคำที่สกลนครเนี่ยเขาจะมีเกลือสีชมพูเนี่ยเพื่อจะเอาไปหมักปลาร้าโดยเฉพาะทำให้ปลาร้ามีรสชาตินะครับที่เขาต้องการเนื้อไม่ยุ่ยไม่เละถือว่าเป็นปลาร้าคุณภาพสูงคุณภาพดีเกลือเนี่ยเป็นหนึ่งในวัตถุดิบที่ดีในการที่ดึงความชื้นออกจริงๆแทบมีทุกวัฒนธรรมเลยการที่เอาเกลือไปใส่บนเนื้อสัตว์เนี่ยก็คือดึงความชื้นออกเนี่ยเป็นการถนอมอาหารไปโดยปริยายการทำชีสคือเอานมมาจนทำเป็นเคิร์ดแล้วก็เอาเกลือใส่เข้าไปช่วยดึงความชื้นออกนะครับแบคทีเรียที่มาต่างๆกันนะครับก็กลายเป็นชีสในหลายๆลักษณะมีตั้งแต่ชีสนิ่มยันชีสแห้งคนอีสานไม่ได้ทานนมในลักษณะเป็นชีสนะครับแต่มีการพรีเซิร์ฟตัวเนื้อสัตว์นะครับสังเกตได้ว่าเราจะมีเนื้อแห้งนะครับไม่ว่าจะเป็นเนื้อแดดเดียวไม่ว่าจะเป็นเนื้ออะไรอันนี้ก็คือการทำเอาความชื้นออกมามากทำให้เนื้อสัตว์เนี่ยสามารถที่อยู่ได้นานขึ้นการที่ว่าเอาเกลือมาเนี่ยมันเลยกลายเป็นการพรีเซิร์ฟอาหารที่ดีและง่ายที่สุดคนอีสานเนี่ย กินเกลือทะเลกับเกลืออีสานเนี่ยเราจะรับรู้รสชาติที่แตกต่างกันทันทีเกลืออีสานเนี่ยจะไม่เค็มแหลมแล้วก็จะไม่มีความขมปลายๆอย่างเกลือทะเลความละมุนของเกลืออันเนี้ยที่ทำให้ส่งต่อไปถึงรสชาติอาหารอีสานที่ทำไมอาหารอีสานถึงจะไม่เค็มโดดนักจะไม่เผ็ดโดดนักผมคิดว่ามันมาจากไอ้ตัวนี้แหละตัวการผลิตปลาเองนะครับรสชาติปลานะครับที่ออกมามีความละมุนนะครับหรือที่เขาใช้คำว่ามีความนัวไอ้ความนัวนะก็คือความละมุนของรสชาติอันนี้เป็นคาแรคเตอร์ของอาหารอีสานที่จริงๆแล้วอาจจะไม่ได้อยู่ในคำพูดหรือคำอธิบายของอาหารในภาคอื่นๆของประเทศไทยแต่คำว่านัวเนี่ยเป็นคำที่เชฟอีสานบางคนเนี่ยให้ถือว่าเป็นคำชมที่สูงที่สุดที่สามารถชมอาหารเขาได้นะครับแต่อีกอันนึงที่สำคัญมากสำหรับการทำปลาก็คือคำว่าโหน่งนะครับโหน่งเนี่ยก็คือการวัดรสกลิ่นโหน่งมันคือกลิ่นหอมแต่ไม่หอมโดดแต่เป็นการหอมละมุนละมุนเป็นหอมที่มาจากตัวปลาเองตัวความมันของปลาเองบวกกับข้าวคั่วบวกกับลำข้าวที่ใส่เข้าไปทั้งสองคำเนี่ยที่เป็นคอมพลีเมนต์ที่สำคัญที่สุดในอาหารอีสานเนี่ยมันเป็นสิ่งที่พูดถึงความละมุนเสมอฉะนั้นจะไม่มีความโดดไปทางใดทางหนึ่ง
1: และเมนูที่2ของวันนี้เป็นเมนูปลาร้าสุดแซ่บสูตรของคุณเก่งร้านตำกระเทยกับปลาร้าที่ใช้กรรมวิธีสูตรเฉพาะและจะใช้ปลาร้าที่หมักได้ที่จนครบ2ปีเท่านั้นเพื่อความหอมได้รสนัวกับชื่อเมนูที่คุ้นหูอย่างแจ่วบองและอีกหนึ่งเมนูที่ต้องมาที่นี่เท่านั้นคือแกงหัวปลีใส่น้ำปลาร้านั่นเองครับ
3: ชื่อเก่งจิรเดชเนตรวงศ์นะครับปัจจุบันเป็นเจ้าของร้านตำกระเทยนะครับเสน่ห์ของอีสานใช่ไหมครับอย่างแรกเลยน่าจะเป็นผู้คนโดยเนเจอร์ของคนไทยก็คือเป็นคนที่มีจิตใจที่ดีแล้วก็เป็นคนที่รักสนุกคนวัฒนธรรมแล้วก็ก่อให้เกิดเขาเรียกว่าอาหารซึ่งอาหารของอีสานเหมือนเป็นทูตนะครับที่เป็นประตูเปิดให้กับคนทั้งโลกนะได้รู้จักประเทศไทยปลามันเหมือนกับเป็นเมนูที่ต้องบอกว่าทุกอย่างเวลาเราปรุงอ่ะถ้าเราขาดปลามันเหมือนกับร่างกายเราขาดเขาเรียกว่าขาดความรักอย่างนี้ครับแล้วก็เหมือนกับถ้าเกิดว่าทางสับอาหารก็คือเหมือนกับขาดอูมามินะดังนั้นทุกอาหารนะครับเราจะมีปลาเข้าไปเติมมันคือรสนิยมเหมือนการกินอาหารเลยครับบางคนในอีสานชอบปลาที่มีกลิ่นที่แรงที่เขาเรียกว่าปลาโหน่งแต่บางคนก็ชอบปลาที่มีกลิ่นหอมนะครับหอมข้าวคั่วหอมเครื่องเขาเรียกว่าเครื่องที่มาหมักปลาหอมเนื้อปลาก็จะแตกต่างกันวันนี้จะเป็นเมนูแจ่วบองนะครับแจ่วบองที่เสิร์ฟคู่กับหมูพวงเนื้อทอดซึ่งเป็นเนื้อพวงแล้วก็จะมีปลาส้มแล้วก็จะมีประเภทแกงนะก็คือแกงหัวปีใส่น้ำปลาปกติแกงหัวปีนะครับเราก็จะเอามาแกงแล้วก็ใส่ปลาเฉยแต่นี้เราจะทำให้มันเกิดความแปลกใหม่คือเราจะเอาหัวปีมาผสมกับกะทิแล้วก็ผสมกับน้ำปลาแล้วก็ใส่ปลาทูเข้าไปด้วยนะต้องบอกปลาบองมันสื่อถึงความเป็นพื้นถิ่นตั้งแต่สมัยเด็กบางบ้านเขาจะไม่ได้มีอาหารการกินที่มันแบบคุ้มดีหรือว่าหลากหลายในแต่ละมื้อสิ่งหนึ่งที่ขาดไม่ได้คือแจ่วซึ่งเป็นแจ่วปลาบองนะครับก็คือจะเอาเนื้อปลามาสับแล้วก็มาปรุงรสด้วยพริกด้วยหอมด้วยเครื่องเทศต่างๆให้มันมีความลงตัวไม่เค็มเกินไปแล้วก็ไม่เผ็ดเกินไปนะครับแล้วก็ปลาบองตัวนี้ครับสามารถกินได้ตั้งแต่เช้าเที่ยงเย็นปลาบองกับข้าวเหนียวก็กินได้ปลาบองกับผักก็กินได้ปลาบองกับมะม่วงก็กินได้ปลาบองไปกินคู่กับพวกเห็ดต้มหรือไปแค่คู่กับข้าวสวยก็อร่อยเพราะมันเป็นอะไรที่ง่ายแล้วก็เก็บได้นานทำหนึ่งวันเก็บได้ประมาณ3วันทำหนึ่งวันเก็บได้7วันขึ้นอยู่กับกรรมวิธีของแต่ละท่านอย่างเงี้ยครับมันเป็นเมนูที่มันง่ายแล้วก็นึกอยากกินก็คือกินได้เลยขั้นตอนในการทำต้องบอกว่าปลาบองที่ทางร้านเราเอามาทำนะครับต้องบอกเป็นสูตรที่ตกทอดกันมานะครับจากบรรพบุรุษของผมเองเนื้อปลาเราต้องคัดเนื้อปลาอย่างดีนะครับแล้วก็ให้มันเหลือก้างที่น้อยที่สุดแล้วก็เอามาบดหรือเอามาสับละเอียด

ปีใส่ปลาทูภาคกลางก็คือจะมีเหมือนกันเครื่องเบสนะจะเป็นกะทิมาผสมกับกะปิแต่เราไม่ได้ใช้กะปิเราใช้ปลาเขาเรียกว่าเอามามิกซ์รวมกับกะทิแทนกะปิ

สชาติก็จะอร่อยไปอีกแบบหนึ่งในฟิลของความเป็นพื้นบ้านของอีสานต้องบอกว่าถ้าได้ทานนะครับจะติดใจแล้วก็เป็นเมนูง่ายที่สามารถเอาไปทำที่บ้านได้

0: มนูแกงหัวปีเสร็จปลาทูใช่ไหมครับสามารถทานได้ทั้งข้าวเหนียวและข้าวสวยขึ้นอยู่กับความชอบแล้วก็สามารถทานในคู่กับน้ำพริกปลาได้อีกถ้าเป็นที่บ้านนะครับที่ร้อยเอ็ดพอเราทำน้ำแกงมาเราจะไม่ทำน้ำแกงที่มันเยอะมากเราจะทำน้ำแกงแบบคลุกคลิกเวลาคำแรกถ้าจะกินแล้วอร่อยนะครับก็คือต้องปั้นข้าวเหนียวมาแล้วก็จิ้มลงไปในน้ำให้ข้าวเหนียวมันอมน้ำนิดนึงแล้วก็มากัดต้องบอกว่ามันเหมือนกับเขาเรียกว่าถ้าเกิดร่างกายเราคือเหมือนเราเพิ่งมีความรักใหม่นะความรู้สึกมันเป็นแบบนั้นมันเหมือนร่างกายเรามีเอนโดฟินที่หลั่งออกมาสารความสุขเต็มเปี่ยมนี่คือฟีลลิ่งของแกงหัวปีนะครับใส่ปลาต้องบอกว่าอาหารมันคือตัวที่เพิ่มอรรถรสหรือความสุขให้กับเราการที่เราเซตแต่ละมื้อมันเหมือนกับการที่เรามารีบูทความสุขหลังจากที่เราเจอมลพิษทางอากาศทางเสียงผู้คนมาแล้วอาหารเป็นตัวที่บำบัดเราอันนี้ในความรู้สึกหรือความเข้าใจส่วนตัวนะครับในยุคที่โลกมันเปลี่ยนไปการเอาอาหารที่เป็นพื้นถิ่นนะครับบวกกับวัฒนธรรมต่างๆที่อยู่ในแต่ละภูมิภาคของประเทศไทยหรือภูมิภาคของโลกนะครับมาอะแดปต์รวมกันหรือมาปรับเปลี่ยนรวมกันมันก็จะทำให้หนึ่งเราสามารถมีจุดเขาเรียกว่ามีที่ยืนแล้วก็สามารถทำธุรกิจต่อไปได้แต่สิ่งนึงที่ต้องไม่ลืมก็คือรากเหง้าความเป็นพื้นถิ่นซึ่งถ้าเกิดว่าวันนี้เราทำส้มตำที่เป็นส้มตำปูปลาแต่เราไม่ใช้ปลามาทำก็จะไม่ใช้ปลาดังนั้นอ่ะอย่างนึงคือเราต้องมีความเข้าใจในเรื่องของแก่นของเรื่องของอาหารของวัฒนธรรมของวัตถุดิบก่อนที่จะเอามามิกหรือเอามาปรับเปลี่ยนแล้วก็เพิ่มประสบการณ์ให้กับผู้บริโภคนะผู้บริโภคจะสามารถจับต้องได้ถึงอดีตและก็ปัจจุบันความสวยงามได้
1: ปลาร้าที่ย่างจนหอมได้ที่คลุกเคล้าเครื่องแจ่วจนได้ความเผ็ดร้อนกำลังดีเป็นเมนูแจ่วบองที่สามารถอร่อยได้กับทุกอย่างจากข้าวหรือหมูพวงตามด้วยแกงหัวปลีใส่กะทิที่ผสมผสานวัฒนธรรมอีสานและภาคกลางเอาไว้ทำให้เห็นว่ากะทิกับปลาร้าถ้าตั้งใจก็ไปด้วยกันได้อย่างเมนูนี้นี่แหละครับแม้ปลาร้าจะเกิดจากครัวบ้านแต่ความอร่อยและกลิ่นเฉพาะตัวของปลาร้าที่มีกลิ่นโหน่งและรสนัวนี่แหละที่ทำให้อาหารอีสานอร่อยไกลไปหลากหลายประเทศและสำหรับเมนูอาหารอีสานเองหากขาดปลาร้าไปก็คงไม่ใช่เมนูอีสานแท้สมกับเป็นจิตวิญญาณของคนอีสานที่ประกอบไปด้วยข้าวเหนียวลาบส้มตำหมอ

ลําและปลาร้านั่นเองครับในครั้งหน้าเราจะพาไปดูเมนูจัดจ้านครบรสที่เป็นหนึ่งในจิตวิญญาณของคนที่ว่ากันว่าหากไปที่บ้านไหนแล้วเจ้าบ้านเสิร์ฟเมนูนี้ให้ถือว่าเป็นมื้อพิเศษจะเป็นเมนูอะไรนั้นติดตามได้ในคุกคัลเจอร์นะครับ

จากที่เราเห็นกันมาตลอดเลยเนี่ยหม้อแกงเนี่ยก็จะขายในถาดอลูมิเนียมใช่ไหมคะเราก็เอามาเปลี่ยนใหม่ให้เขากลายเป็นขนมฝรั่งขนมเมืองนอกมากขึ้นนะคะสามารถจัดในโต๊ะของไฟไดนิ่งจัดเป็นไฮทีได้ด้วยนะคะก็เป็นการยกระดับตัวขนมหม้อแกงธรรมดาให้ดูน่าสนใจมากขึ้นค่ะ

ที่สองฝันที่เป็นจริงทุกคนมีความฝันที่อยากมีชีวิตที่ดีทำไมบางคนทำสำเร็จได้ในระยะเวลาอันรวดเร็วบางคนใช้เวลานานบางคนอาจไม่ประสบความสำเร็จเลยในชีวิตถ้าเลือกได้อยากเป็นคนแบบไหนเราสามารถบรรลุเป้าหมายได้ด้วยการวางแผนการเงินที่ดีเพราะจะเป็นแผนที่ชีวิตทำให้มองเห็นเป้าหมายและวิธีการที่จะประสบความสำเร็จได้เป้าหมายที่ดีควรเป็นอย่างไรตั้งเป้าหมายตามหลัก SMART ง่ายๆแบบนี้ก็โอเคแล้ว S Specific วางเป้าหมายให้ชัดเจนไม่คลุมเครือ M Measurable วัดผลเป็นตัวเลขจะทำให้รู้ว่าเป้าหมายเป็นเท่าไหร่ A Achievable กำหนดวิธีการที่จะไปถึงเป้าหมายให้ชัดR Realisticสมเหตุสมผลและเป็นไปได้ T Time Bound มีระยะเวลาถึงเป้าหมายที่ชัดเจนเช่นมีความฝันจะเรียนต่อต้องใช้เงินประมาณ 120,000 บาทจึงวางแผนเก็บเงินทุกเดือนละ 5,000 บาทภายใน2ปีซึ่งแต่ละคนอาจมีได้หลายเป้าหมายมีทั้งเป้าหมายระยะสั้นไม่เกิน3ปีเช่นเก็บเงินเรียนต่อเป้าหมายระยะกลาง3-7 ปีเช่นเก็บเงินซื้อรถและเป้าหมายระยะยาว7ปีขึ้นไปเช่นเก็บเงินซื้อบ้านถ้าเรามีทุกเป้าหมายเราจะรู้ว่าจะวางแผนเก็บเงินสำหรับแต่ละเป้าหมายอย่างไรเราสามารถปรับจำนวนเงินของแต่ละเป้าหมายได้หรือปรับระยะเวลาของแต่ละเป้าหมายก็ได้เพื่อให้จำนวนเงิน

ือนสมเหตุสมผลมากขึ้นถ้าเป้าหมายมีมากเกินไปทำไม่ไหวหรือมีเหตุฉุกเฉินก็ปรับลดเป้าหมายได้เมื่อตั้งเป้าหมายและลงมือทำตามหลัก SMART เป้าหมายจะไม่กลายเป็นเป้าหายฝันที่หวังไว้ก็จะกลายเป็นจริง

วันนี้เราจะมาคุยกันในหัวข้อของความเครียดจัดการได้นะคะแต่ว่าก่อนที่เราจะไปจัดการกับความเครียดเนี่ยก็อยากจะพาน้องๆมารู้จักก่อนว่าความเครียดคืออะไรนะคะบางคนบอกว่าตัวเองเนี่ยเครียดนะคะเราสังเกตจากอะไรหรือว่าคนรอบข้างที่เขาบอกว่าเขาเครียดเนี่ยบางทีหน้าตาเขาก็ดูยิ้มแย้มแจ่มใสดีนะคะจริงๆแล้วความเครียดมันคืออะไรกันแน่เนาะความเครียดเนี่ยมันเป็นปฏิกิริยาของบุคคลเรานี่แหละค่ะเวลาที่เราไปเจอกับสิ่งเร้าต่างๆนะคะซึ่งสิ่งเร้าในที่นี้มันอาจจะบีบคั้นเราทำให้เราเกิดความทุกข์ใจความไม่สบายใจนะคะหรือว่ามันคุกคามเราในสถานการณ์แบบเนี้ยมันก็ทำให้เราเกิดปฏิกิริยาบางอย่างนะคะบางคนเข้าใจว่าความเครียดเนี่ยเป็นเรื่องของอารมณ์แต่ว่าความเครียดจริงๆแล้วมันมีทั้งเรื่องของร่างกายแล้วก็ส่งผลกับความคิดแล้วก็พฤติกรรมของเราด้วยนะคะเรื่องของอารมณ์เนี่ยเป็นเรื่องที่เข้าใจง่ายเนาะอารมณ์เนี่ยบางคนจะอาจจะออกมาในรูปแบบของความหงุดหงิดนะคะบางคนอาจจะรู้สึกเซ็งรู้สึกเบื่อบางคนถ้าอาการมากๆอาจจะมีลักษณะซึมเศร้าท้อแท้นะคะหรือถ้าเป็นด้านอื่นๆที่ไม่ใช่อารมณ์นะคะอย่างเช่นทางด้านของร่างกายบางคนก็อาจจะปวดศีรษะเนาะเป็นไมเกรนนะคะบางคนมือชาเท้าชานะคะหรือจิตใจว้าวุ่นนะคะเวลาที่มันมีความเครียดบางคนเนี่ยหายใจถี่ๆหายใจไม่อิ่มนะคะหายใจไม่ทั่วท้องจนอาจจะมีอาการคลื่นไส้หรือว่าอาเจียนนะคะอันนี้ก็เป็นอย่างนึงที่บ่งชี้ถึงความเครียดได้นะคะส่วนในเรื่องของความคิดนะคะบางคนก็อาจจะสับสนนะคะวิตกกังวลนะคะคิดหวาดระแวงเอ๊ะคนนั้นเขาจะมองเรายังไงนะคะแบบนี้เราทำถูกหรือเปล่าคิดแล้วเราไม่น่าทำแบบนี้เลยบางคนอาจจะคิดตำหนิตัวเองนะคะหรือบางคนความเครียดทำให้เราเนี่ยตำหนิคนอื่นนะคะต่อว่าคนอื่นนะคะหรือว่าบางคนเนี่ยอาจจะไม่ค่อยมีสมาธินะคะหลงลืมได้ง่ายตัดสินใจไม่ได้ลังเลสับสนอย่างนี้เป็นต้นนะคะส่วนทางด้านพฤติกรรมเนี่ยก็มีผลเหมือนกันนะคะลองสังเกตตัวเองดูว่าเอ๊ะมีพฤติกรรมแบบนี้หรือเปล่านะคะบางคนเครียดสีหน้ายิ้มแย้มนะคะแต่ว่าพฤติกรรมเนี่ยอาจจะไม่ได้เหมาะสมเท่าไหร่อย่างเช่นบางคนไปดื่มเหล้านะคะสูบบุหรี่จัดนะคะบางคนรับประทานอาหารมากจนเกินไปนะคะชวนกินหมูกระทะทุกเย็นเลยแบบนี้นะคะหรือบางคนอาจจะมีอาการเบื่ออาหารนะคะบางคนอาจจะจู้จี้ขี้บ่นนะคะหรือว่าบางคนอาจจะอยากอยู่คนเดียวปลีกตัวออกมาไม่อยากยุ่งเกี่ยวกับใครนะคะทำงานผิดพลาดบ่อยๆนะคะบางคนเป็นลักษณะของการดึงผมนะคะกัดเล็บนะคะหรือมีพฤติกรรมที่ก้าวร้าวชอบไปแย่เพื่อนนะคะเราลองสังเกตสิว่าเพื่อนบางคนที่เขาไม่แย่เราเนี่ยจริงๆแล้วเขามีภาวะอะไรที่ต้องการความช่วยเหลืออยู่หรือเปล่านะคะหรือบางคนอาจจะเกิดอุบัติเหตุบ่อยๆซ้ำเพราะฉะนั้นเนี่ยความเครียดในที่นี้มันไม่ได้เป็นในเรื่องของอารมณ์อย่างเดียวนะคะต่อไปเวลาที่เราเห็นใครหรือเราสังเกตตัวเองก็อย่าลืมดูให้ครบทุกด้านเพราะว่าความเครียดนี่มันมีผลกับทุกๆด้านเลยนะคะทีนี้พอเราพูดถึงความเครียดแล้วก็ปฏิกิริยาต่างๆที่มันอาจเกิดขึ้นกับตัวเราแล้วบางคนอาจจะเริ่มกลัวแล้วนะคะว่าความเครียดมันน่ากลัวขนาดนี้เลยหรอถ้ามันเกิดขึ้นกับเราแล้วมันจะเป็นยังไงแต่ว่ามันก็มีคำถามนะคะว่าเราสามารถที่จะหลีกเลี่ยงความเครียดได้หรือเปล่าเราไม่เครียดได้ไหมนะคะเพราะจริงๆแล้วความเครียดเนี่ยบางทีเราไม่พยายามที่จะเข้าไปหามันแต่ว่ามันก็เกิดขึ้นได้นะคะเพราะฉะนั้นความเครียดนี่มันเป็นภาวะปกติที่เกิดขึ้นได้กับทุกคนนะคะอย่างแรกคือก่อนที่คุณจะจัดการความเครียดเนี่ยต้องรู้ว่าเราสามารถเครียดได้ก่อนนะคะการที่เรารู้ว่าเราเครียดได้เรายอมรับว่าฉันกำลังเครียดนะมันก็จะนำไปสู่การจัดการกับปัญหาแต่บางคนเนี่ยกลัวนะคะไม่อยากเครียดอย่างเช่นเวลาใกล้จะสอบแล้วนะคะกลัวเครียดไม่อยากอ่านหนังสือเลยหนีดีกว่าบางคนโดดเรียนนะคะบางคนออกไปเป็นพฤติกรรมดื่มเหล้าสูบบุหรี่พาเพื่อนเที่ยวแบบนี้ค่ะซึ่งในความเป็นจริงแล้วถ้าเรา

งเราอาจจะรู้ว่าเออจริงๆแล้วเราก็มีความสามารถที่จะอยู่กับความเครียดได้เนาะมันอาจจะไม่ได้ใหญ่ขนาดที่เราจัดการหรือว่ารับมือไม่ได้นะคะในอีกทางนึงก็คือพี่อยากจะให้น้องดูภาพนี้นะคะก็จะมีงานวิจัยนึงนะคะที่เขาทำงานศึกษาเกี่ยวกับความเครียดแล้วก็ประสิทธิภาพในการทำงานนะคะแล้วผลการวิจัยเนี่ยก็พบแล้วว่าความเครียดในระดับที่มันเหมาะสมนะคะเป็นความเครียดที่จะช่วยให้เรามีประสิทธิภาพในการทำงานมากที่สุดนะคะเพราะฉะนั้นอีกด้านนึงของความเครียดเนี่ยบางคนกลัวไม่อยากจะเครียดนะคะแต่ถ้าเกิดว่าคุณรู้สึกว่ามันเครียดเนี่ยให้รู้ว่าจริงๆแล้วมันก็มีประโยชน์เนาะความเครียดในระดับที่มันเหมาะสมนะคะเราอาจจะสังเกตได้จากเพื่อนบางคนที่บอกว่าฉันเครียดจังเลยจะสอบแล้วฉันจะทำข้อสอบได้หรือเปล่านะคะอ่านหนังสือตั้งเยอะจำอะไรไม่ได้เลยเครียดมากนะคะแต่ว่าผลคะแนนออกมากับโอ้โหได้คะแนนดีกว่าใครเขาเลยนะคะอันนี้แปลว่าเรากำลังมีความเครียดในระดับที่มันเหมาะสมนะคะถ้าเกิดว่าเราไม่เครียดเลยในบางภาวะมันก็ทำให้เราไม่ตื่นตัวใช่ไหมคะเบื่อไม่อยากทำอะไรหรือว่ามันก็จะทำให้เราผัดวันประกันพรุ่งไปเรื่อยๆนะคะเพราะฉะนั้นเราต้องเห็นว่าเออจริงๆแล้วความเครียดนี่มันก็มีประโยชน์นะคะเราลองที่จะรับรู้บ้างแล้วว่าตัวเองเครียดนะคะก็ความเครียดที่มันมีประโยชน์นะคะนอกจากจะช่วยให้เราตื่นตัวมีพลังมันก็จะช่วยทำให้เราเนี่ยคิดอะไรที่มันสร้างสรรค์ผลงานออกได้นะคะแล้วก็เป็นภูมิต้านทานเรื่องของการเจ็บป่วยด้วยเหมือนกันนะคะเพราะว่าบางทีเนี่ยเวลาที่เราผ่านความเครียดไปได้เนี่ยเราก็จะได้รับความรู้สึกว่าเฮ้ยเราก็เก่งเนาะเราก็อดทนหรือว่าเราก็สามารถที่จะทำสำเร็จได้นะคะซึ่งมันก็เป็นตัวที่จะต่อยอดให้เราสามารถทำงานอื่นๆได้อย่างมีประสิทธิภาพเพิ่มขึ้นด้วยค่ะนอกจากความเครียดมันมีประโยชน์แล้วก็อย่าลืมนะคะความเครียดในระดับที่มันเหมาะสมเท่านั้นถ้าเกิดว่าเรารู้สึกว่าเราเริ่มเหนื่อยเริ่มอ่อนเพลียเริ่มไม่มีแรงนะคะอันนี้แปลว่าเราอาจจะมีความเครียดที่มันสูงเกินไปนะคะซึ่งอันนี้เป็นสิ่งที่เราอาจจะต้องจัดการค่ะทีนี้ปัญหาโดยส่วนใหญ่ที่มักจะเจอกับพวกเรานะคะในวัยชั้นปี2ของเราเนี่ยส่วนใหญ่มันก็จะเป็นเรื่องของความสัมพันธ์เนาะปัญหาในวัยรุ่นเนี่ยความสัมพันธ์กับเพื่อนใช่ไหมคะความสัมพันธ์กับแฟนบางคนมีปัญหาความสัมพันธ์กับครอบครัวเนาะครอบครัวไม่เข้าใจนะคะหรือว่าเป็นเรื่องของการเรียนการสอบซึ่งตอนนี้สถานการณ์มันก็เปลี่ยนแปลงไปนะคะการเรียนเราอาจจะเรียนออนไลน์ความเครียดมันก็อาจจะเพิ่มสูงขึ้นนะคะเรียนไม่รู้เรื่องหรือในช่วงที่ใกล้สอบแล้วก็กังวลว่าเฮ้ยเราจะทำคะแนนได้ดีหรือเปล่านะคะสอบแล้วจะเอาจบไปจะทำงานอะไรจะเอาไปใช้อะไรอันนี้ก็เป็นความเครียดเป็นปัญหาในชีวิตเหมือนกันนะคะหรือบางคนมีปัญหาเรื่องเศรษฐกิจเรื่องของการเงินเนาะเพราะว่าสถานการณ์ตอนนี้มันก็ทำให้การเงินมันฝืดเคืองนะคะบางคนต้องทำงานหาเงินเรียนเองเนาะบางคนต้องช่วยเหลือที่บ้านนะคะหรือบางคนใช้เงินของที่บ้านแต่ว่าถ้าที่บ้านมีเรื่องของปัญหาการเงินมันก็อาจจะกระทบกับการใช้ชีวิตเราหรือแม้กระทั่งการที่เราเป็นห่วงเรื่องเงินของคนที่บ้านมันก็เป็นปัญหาในชีวิตเหมือนกันอีกปัญหานึงที่พบบ่อยคือเรื่องของสุขภาพนะคะเพราะว่าอย่างวัยรุ่นอย่างเราเนี่ยพลังงานมันเยอะบางทีเราก็ไม่อยากจะหลับจะนอนนะคะตอนนอนนี่ก็นั่งดูซีรีส์เล่นเกมหรือบางคนเรียนหนักอ่านหนังสือหนักมันก็ส่งผลในเรื่องของสุขภาพด้วยเหมือนกันนะคะซึ่งปัญหาต่างๆเหล่านี้ค่ะวันนี้เราก็จะมีวิธีการในการจัดการในเป็นภาพรวมนะคะมาฝากว่าเออเราจะดูแลจัดการตัวเองยังไงได้บ้างอย่างแรกก็คือเราต้องแยกให้ออกก่อนระหว่างเราต้องรู้สาเหตุก่อนว่าความเครียดนี่มันมีสาเหตุมาจากอะไรนะคะแยกง่ายๆก็คือปัจจัยภายในแล้วก็ปัจจัยภายนอกนะคะปัจจัยภายนอกอย่างเช่นอะไรบ้างมีอะไรบ้างคะเพื่อนใช่ไหมคะเพื่อนเป็นปัจจัยภายนอกครอบครัวนะคะหรือแม้แต่ผลการเรียนนะคะก็เป็นปัจจัยภายนอกเนาะบางทีเราไปตัดเกรดกับคนอื่นๆแบบนี้นะคะมันไม่ใช่เฉพาะตัวเราคนเดียวนะคะหรือว่าเรื่องของสิ่งแวดล้อมนะคะฝนตกรถติดโควิดใช่ไหมคะหรือว่าอุทกภัยที่เราเจออยู่นะคะมันก็เป็นเรื่องของปัจจัยภายนอกทีนี้บางคนเนี่ยจะคาดหวังกับปัจจัยภายนอกนะคะเรามีความคาดหวังได้เนาะแต่บางทีการที่เราไปคาดหวังกับปัจจัยภายนอกอย่างเช่นอยากจะให้เพื่อนเข้าใจอยากให้เพื่อนรักเราอยากจะให้คะแนนที่เราทำนี่มันออกมาดีนะคะสิ่งเหล่านี้มันทำให้เราเกิดความเครียดโดยที่เราไม่รู้ตัวเพราะปัจจัยภายนอกมันเป็นสิ่งที่เราไม่สามารถควบคุมแล้วก็จัดการได้นะคะสิ่งที่เราสามารถจัดการได้จริงๆแล้วเนี่ยมันเป็นเรื่องของ

ปัจจัยภายในหรือว่าโรคภายในตัวของเรานะคะถ้าเกิดว่าเราสามารถรับรู้ถึงผลกระทบนะคะคือบางทีเนี่ยเราอยู่เฉยๆแต่มันเป็นเพราะปัจจัยภายนอกมันทำให้ความเครียดมันเข้ามาแต่ถ้าเราสามารถรับรู้ถึงผลกระทบที่มันเกิดขึ้นกับตัวเราเองได้ว่าเหตุการณ์นี้มันกระทบกับความรู้สึกกระทบกับใจเรายังไงเราก็จะสามารถที่จะเปลี่ยนแปลงจากภายในตัวเองซึ่งมันถามว่าเปลี่ยนที่ภายนอกได้ไหมมันก็พอจะได้เนาะแต่ว่ามันเหนื่อยนะคะมันเหนื่อยเกินไปแล้วก็มันจะได้จริงๆหรือเปล่าอันนี้มันมีปัจจัยอีกหลายๆอย่างที่มันส่งผลต่อกันเพราะฉะนั้นการที่เราจะจัดการความเครียดด้วยตัวเองอาจจะต้องกลับมาดูแลที่ตัวเราข้างในก่อนค่ะซึ่งปัจจัยภายในที่นี้เนี่ยมันก็เป็นทุกอย่างของตัวเราอะค่ะอย่างเช่นเรื่องของสุขภาพนะคะวันนี้สุขภาพดีตื่นมาสดชื่นแจ่มใสมันก็มีผลต่อการรับมือหรือจัดการกับความเครียดเนาะวันนี้นอนไม่เพียงพอเราก็อาจจะไม่สดชื่นใสนะคะเวลาไปเจอสถานการณ์ต่างๆก็ไม่มีแรงเลยอย่างนั้นนะคะบางคนเป็นเรื่องของบุคลิกภาพนะคะถ้าใครที่มีพื้นฐานของความวิตกกังวลอยู่แล้วเวลาที่เจอสถานการณ์ใหม่ๆหรือว่าสถานการณ์ที่มันบีบคั้นหรือคุกคามเราก็อาจจะไม่สามารถที่จะจัดการได้นะคะบางคนอย่างที่บอกเลยแพนิคมือชานะคะหนีออกจากสถานการณ์นั้นก็มีนะคะแต่บุคลิกภาพบางคนที่กล้าแสดงออกเชื่อมั่นในตัวเองแบบเนี้ยมันก็ช่วยทำให้เรามองปัญหาไปในทางที่มันท้าทายแล้วก็เชื่อมั่นในตัวเองว่าเราก็สามารถที่จะจัดการได้เหมือนกันนะคะหรือแม้แต่ความเชื่อนะคะสิ่งที่เราเชื่อกับตัวเองสิ่งที่เราเชื่อต่อสถานการณ์หรือวิธีการจัดการปัญหาต่างๆเหล่านี้มันมีผลกับการจัดการกับความเครียดทั้งนั้นเลยนะคะทีนี้การจัดการกับความเครียดเนี่ยมันมีหลากหลายวิธีนะคะวิธีการทั่วๆไปที่เราเคยใช้เนี่ยมันก็ยังใช้ได้อยู่นะคะอย่างเช่นการนอนหลับพักผ่อนให้เพียงพอนะคะการออกกำลังกายนะคะการเล่นกีฬาเนาะบางคนบอกว่าการเล่นกีฬาออกกำลังกายมันเหนื่อยจังเลยไม่อยากจะทำแต่ว่าจริงๆแล้วมันมีหลากหลายเราก็สามารถเลือกให้มันเหมาะกับตัวเรานะคะบางคนไม่ชอบวิ่งก็อาจจะไปเต้นเนาะเต้น TikTok อะไรอย่างงี้ทำกิจกรรมอื่นๆที่อยู่ในความสนใจนะคะร้องเพลงฟังเพลงดูหนังนะคะไปเสริมสวยไปซื้อของนะคะไปเที่ยวสังสรรค์พบปะกับเพื่อนๆนะคะหรือว่าทำงานอดิเรกที่เราสนใจนะคะบางคนอาจจะเล่นเกมแล้วก็ท่องอินเทอร์เน็ตนะคะสิ่งเหล่านี้ถ้าเกิดว่าเรามีความเครียดในระดับทั่วๆไปจริงๆแล้วมันสามารถใช้ได้นะคะสิ่งเหล่านี้มันจะช่วยจัดการเรื่องของอารมณ์พออารมณ์เราเริ่มผ่อนคลายสบายใจขึ้นเนี่ยเราค่อยไปจัดการกับปัญหาเพราะว่าอารมณ์เนี่ยมันมีผลกับเรื่องของความคิดนะคะถ้าเกิดว่าเรามีอารมณ์สัก 80% เนี่ยมีอารมณ์อาจจะเป็นอารมณ์เศร้าอารมณ์ไม่พอใจไม่สบายใจความคิดมันจะทำงานได้แค่ประมาณ 20% เท่านั้นเองค่ะเพราะฉะนั้นถ้าเราจะคิดอะไรดีๆออกบางทีอาจจะต้องจัดการกับอารมณ์ซะก่อนให้เรารู้สึกว่าสบายๆนะคะแล้วก็ค่อยไปจัดการกับปัญหาต่อทีนี้บางคนก็ใช้วิธีการเหล่านี้แต่ก็ยังบอกว่ามันก็ยังไม่ค่อยจะได้ผลเท่าไหร่นะคะความเครียดมันก็ยังไม่ได้จางหายไปสักทีนะคะจริงๆแล้วสิ่งที่อยากจะให้ทำนอกจากการดูแลทางด้านอารมณ์นะคะอย่างที่บอกว่าความเครียดเนี่ยมันมีปฏิกิริยาทั้งทางด้านร่างกายนะคะความคิดแล้วก็พฤติกรรมร่วมด้วยเพราะฉะนั้นการจัดการเนี่ยอาจจะต้องเป็นเรื่องของการสร้างสมดุลนะคะทำไปพร้อมๆกันนะคะอย่างร่างกายเนี่ยเราก็อาจจะต้องสำรวจสังเกตเนาะว่าร่างกายเราเป็นยังไงบ้างถ้าเกิดว่าร่างกายมันหัวใจเต้นแรงเราอาจจะค่อยๆหายใจเข้าออกลึกๆช้าๆนะคะบางคนร่างกายอ่อนเพลียก็อาจจะต้องนอนหลับพักผ่อนนะคะหรือว่าสถานการณ์มันบีบคั้นแบบนี้เราอาจจะพาร่างกายเราออกมาจากสถานการณ์นั้นก่อนเพื่อให้เรารู้สึกเบาขึ้นนะคะสบายใจมากขึ้นนะคะทีนี้เรื่องของอารมณ์นะคะอย่างที่บอกว่าวิธีการเหล่านั้นก็ช่วยผ่อนคลายทางด้านอารมณ์ได้นะคะแต่อีกอย่างนึงก็คือรู้ให้เท่าทันอารมณ์นะคะการรู้ให้เท่าทันอารมณ์คือรู้ว่าเรารู้สึกยังไงบ้างบางคนบอกตัวเองว่าฉันไม่เป็นไรฉันสู้ฉันไหวแต่ว่าข้างในมันรู้สึกยังไงบ้างมันเป็นแบบที่เราคิดหรือเปล่านะคะบางทีการที่เรากลับมารับรู้อารมณ์ตัวเองมันอาจจะช่วยทำให้เราสามารถจัดการกับความรู้สึกได้มากขึ้นนะคะเพราะถ้าเกิดว่ามันไม่ไหวจริง
แต่เราก็ยังฝืนทำไปสุดท้ายผลที่ออกมามันก็อาจจะทำได้ไม่ดีก็ได้นะคะเพราะฉะนั้นถ้าเราสามารถจัดการกับอารมณ์รู้ทันก่อนเศร้าเศร้าก็เศร้าอ่ะเครียดก็เครียดก็อนุญาตให้สิ่งต่างๆเหล่านี้มันเกิดขึ้นได้บ้างเพื่อที่เราจะได้หาทางออกให้กับมันได้อย่างเหมาะสมนะคะเราก็จะดูแลในเรื่องของอารมณ์ได้ดีขึ้นนะคะอีกอย่างนึงคือเรื่องของความคิดสิ่งที่มันควรจะเกิดขึ้นก็คือการคิดอย่างมีเหตุมีผลคิดตามความเป็นจริงบางสถานการณ์เนี่ยเราก็คาดหวังกับมันมากๆแต่อย่าลืมอย่างที่บอกว่ามันมีทั้งปัจจัยภายนอกที่เราไม่สามารถควบคุมได้นะคะจริงๆเราอาจจะต้องกลับมามองว่าเราทำอะไรได้บ้างล่ะสิ่งที่ผ่านมาในส่วนของเราสามารถทำได้อย่างเต็มที่หรือยังนะคะจริงๆเราก็คงทำได้แค่ในส่วนของตัวเราอะค่ะส่วนที่เราทำไปเรียบร้อยแล้วก็มันก็ต้องปล่อยให้มันเกิดขึ้นตามสิ่งที่มันควรจะเป็นแล้วการสิ่งหนึ่งที่เราควรจะทำก็คือกลับมาคิดกับตัวเองว่าฉันก็ทำเต็มที่ที่สุดแล้วนะคะคิดในด้านที่ดีก็ได้ค่ะหรือว่าคิดให้ยืดหยุ่นมากขึ้นในสถานการณ์เดียวกันบางคนมีการรับมือกับความเครียดที่มันต่างกันมีเลเวลของความรู้สึกที่มันต่างกันทำไมกันล่ะนะคะบางคนเนี่ยมักจะโทษว่าเพราะสถานการณ์นั้นมันทำให้เราเกิดอารมณ์เกิดความรู้สึกแต่ว่าจริงๆแล้วก่อนที่มันจะเกิดเป็นพฤติกรรมหรือเป็นอารมณ์เนี่ยภายในเนี่ยมันจะมีเรื่องของการตีความกับสถานการณ์เกิดขึ้นนะคะถ้าเกิดว่าเราสามารถรับรู้ว่าฉันตีความในสถานการณ์นั้นยังไงนะคะตีความเป็นลบมันก็อารมณ์มันก็ลบพฤติกรรมมันก็ลบนะคะเพราะฉะนั้นทำยังไงให้เราสามารถมองสถานการณ์ให้มันเป็นบวกนะคะหรือมองให้มันหลากหลายขึ้นนะคะถ้ามันเป็นเรื่องของการจัดการความคิดเนี่ยความคิดมันคิดอะไรก็ได้นะคะ100อย่างก็คิดได้นะคะคิดได้มากกว่านั้นก็ได้นะคะตื่นมาเราอยากจะเห็นตัวเองเป็นยังไงคิดยังไงนะคะเพราะฉะนั้นเราก็สามารถที่จะคิดได้ทั้งนั้นละค่ะทีนี้เรื่องของพฤติกรรมก็คือการที่เรารู้เท่าทันพฤติกรรมของตัวเองอย่างที่บอกนะคะว่าบางคนเนี่ยความเครียดมันอาจจะไม่ได้โดดเด่นแต่ว่าพฤติกรรมเนี่ยโดดเด่นมากอาจจะต้องกลับมาสำรวจว่าพฤติกรรมที่เรากำลังใช้นะคะวิธีการผ่อนคลายที่บอกมันใช้ได้จริงนะคะแต่ว่าเราใช้มันมากเกินไปหรือเปล่านะคะมันอาจจะต้องเลือกให้เหมาะสมแล้วก็เลือกให้หลากหลายบางคนใช้วิธีการเดิมๆในการแก้ปัญหาแต่ปัญหามันเป็นเรื่องใหม่ปัญหาใหม่มันก็อาจจะใช้วิธีเดิมๆไม่ได้นะคะเพราะฉะนั้นเราต้องมีทางเลือกให้กับตัวเองนะคะมีพฤติกรรมในการรับมือกับความเครียดที่หลากหลายมากขึ้นด้วยนะคะก็4อย่างนี้เป็น4อย่างที่ควรจะทำให้มันสมดุลกันนะคะแต่ว่าจริงๆแล้วเรื่องของอารมณ์ความคิดพฤติกรรมแล้วก็ร่างกายเนี่ยเป็นสิ่งที่เชื่อมโยงกันนะคะไม่ต้องกดดันว่าเฮ้ยฉันจะต้องทำ4อย่างเลยหรอจริงๆแล้วพอมันเชื่อมโยงกันเนี่ยน้องๆสามารถเลือกทำอย่างใดอย่างหนึ่งก็ได้นะคะแล้วมันก็จะค่อยๆส่งผลซึ่งกันและกันนะคะนอกจากพฤติกรรมแล้วก็เปลี่ยนไปใช้อย่างอื่นบ้างนะคะไปจัดการอารมณ์ความคิดหรือว่าไปทำร่างกายที่มันให้มันสดชื่นแจ่มใสบ้างก็ได้ค่ะพอฟังมาถึงตรงนี้แล้วยังมีความเครียดอยู่ไหมคะถ้าเกิดว่ามันมีความเครียดอยู่นะคะลองสังเกตแล้วก็สำรวจดูว่าความเครียดตรงนั้นเนี่ยมันกระทบกับตัวเรามากแค่ไหนวิธีการที่ได้พูดคุยกันไปเนาะมันพอที่จะเอาไปใช้ได้ไหมแต่ว่าบางคนเนี่ยถ้าเกิดว่ามีความเครียดมากๆความเครียดในระดับที่มันไม่สามารถที่จะรับมือจัดการได้นะคะหรือมันกระทบกับการใช้ชีวิตประจำวันอย่างเช่นเราไม่สามารถเรียนหนังสือได้เราเริ่มถอยห่างออกจากสังคมหรือว่ามีปัญหาสัมพันธภาพกับเพื่อนอันนี้คือสิ่งที่อาจจะต้องระวังแล้วก็ทางเลือกหนึ่งที่สามารถทำได้คือปรึกษากับผู้เชี่ยวชาญ นะคะไม่ว่าจะเป็นจิตแพทย์นะคะนักจิตวิทยาหรือว่าเว็บไซต์หรือแอปพลิเคชันต่างๆที่ได้มาตรฐานนะคะเกี่ยวกับการดูแลสุขภาพจิตนะคะปัญหาของเรากับเพื่อนถึงแม้ว่ามันจะเป็นเรื่องเดียวกันแต่ว่าบางทีความสามารถในการจัดการกับปัญหาหรือการมองปัญหามันแตกต่างกันเพราะฉะนั้นเราไม่ต้องมองว่าเพื่อนยังทำได้เลยคนอื่นยังทำได้เลยทำไมฉันจะทำไม่ได้เพราะว่าเรื่องใหญ่ของเรากับเขาไม่เหมือนกันนะคะเพราะฉะนั้นเราต้องรู้ตัวว่าตัวเราไหวหรือเปล่านะคะถ้ามันไม่ไหวนะคะหรือมันเริ่มเข้าสู่ภาวะของความเจ็บป่วยบางทีการที่เราจะช่วยเหลือตัวเองเนี่ยมันอาจจะไม่เพียงพอนะคะไม่ใช่ว่าเราทำไม่เต็มที่แล้วเราไปโทษหรือตำหนิตัวเองว่าเราไม่ดีนะคะแต่ว่าในบางอย่างที่มันหนักสำหรับเราเนี่ย
มันอาจจะเป็นเรื่องของพยาธิสภาพซึ่งอันนี้อาจจะต้องได้รับการดูแลนะคะหรือว่าอาจจะต้องรักษากับผู้ที่มีความเชี่ยวชาญเนาะบางทีอาจจะต้องใช้ยาในเรื่องของการปรับสารเคมีในสมองควบคู่กับการทำบำบัดแบบนี้ไปด้วยนะคะเพราะฉะนั้นลองสังเกตว่าเรามีความเครียดอยู่ในระดับไหนแล้วก็เราก็เลือกวิธีการจัดการปัญหาให้มันเหมาะสมกับตัวเรานะคะก็วันนี้ก็มีเรื่องราวนะคะที่นำมาฝากกันนะคะเพราะฉะนั้นเนี่ยอย่างที่บอกว่าความเครียดเนี่ยจัดการได้นะคะแล้วก็ความเครียดเนี่ยมันเครียดได้นะคะอนุญาตให้มันเกิดขึ้นกับเราได้นะคะแล้วก็เราก็ค่อยๆเรียนรู้ที่จะอยู่กับมันนะคะสุดท้ายเราอาจจะรู้ว่าเออเราเองก็มีความสามารถที่จะจัดการกับมันนะคะพี่ก็ขอเป็นกำลังใจให้กับน้องๆทุกคนนะคะให้ผ่านพ้นทุกวิกฤตในชีวิตไปด้วยกันนะคะถ้าเครียดนะคะก็อย่าลืมหาวิธีจัดการให้มันเหมาะสมนะคะอยากจะเห็นทุกคนมีความสุขในทุกๆวันค่ะ

0: มมติว่าเราลดเวลาเดินทางก็ประมาณ2ชั่วโมงทุกวันเลยเอาเวลาตรงนี้มาเตรียมการสอนเฮ้ยลองทำมาสอนออนไลน์ไหมแล้วก็เราก็ค้นพบว่าเออมันก็มีความน่าสนใจของมันตอนแรกเลยที่คณะเริ่มเนี่ยมันไม่จำเป็นจะต้องเพอร์เฟกต์เลยมือถือเครื่องเดียวเลยออฟไลน์หรือออนไลน์ก็ได้ผลพอๆกันสวัสดีค่ะคณะผ่องพิสุทธิ์จงอุดมสุขนะคะตอนนี้ก็สอนภาษาอังกฤษออนไลน์อยู่ค่ะคือเราอะต้องเตรียมคอนเทนต์เตรียมเอกสารเตรียมข้อมูลเตรียมกิจกรรมทุกอย่างเนี่ยไปสอนอยู่แล้วทุกอาทิตย์เราทำแอคชั่นนี้แล้วเราทำสิ่งนี้แล้วทำไงให้มันขยายผลได้มากยิ่งขึ้นพอทำเพจก็เริ่มมีคนอินบ็อกซ์เข้ามาบอกว่าแบบอยากให้ทำเนื้อหาแบบนี้จังเลยค่ะหรือแบบอุ๊ยอันนี้มีประโยชน์มากเลยค่ะอะไรเงี้ยค่ะเราก็เริ่มเข้าใจคนมากยิ่งขึ้นว่าโอ้คนเขาก็จะมีปัญหาแบบนี้แบบนี้นะอ๋อคนเขาต้องการเรียนรู้ประมาณนี้นะอะไรเงี้ยค่ะวิธีการคิดคอนเทนต์ของคณะเนี่ยค่ะคือมันจะเริ่มต้นจากปัญหาของคนก่อนซึ่งถ้ามันเป็นปัญหาในเรื่องของความเข้าใจหรือปัญหาในการใช้ทักษะนี้เนี่ยมันก็จะดึงดูดคนที่มีปัญหาคล้ายๆกันเข้ามาซึ่งปัญหาในการใช้ภาษาอังกฤษก็อาจจะมีหลากหลายเนาะไม่กล้าใช้ภาษาออกเสียงไม่ชัดจำแกรมมาไม่ได้ไม่มีความมั่นใจพูดแล้วยังติดขัดยังไม่คล่องยังนึกคำอยู่อะไรเงี้ยค่ะมันมีหลายเอลิเมนต์หลายแอสเปคให้เราสอนหรือว่าทำคอนเทนต์ออกมาอะไรเงี้ยค่ะถ้าเขารู้สึกว่าเขาคลิกกับตรงนี้เขามีปัญหาแบบช่องเนี้ยที่เราสามารถตอบโจทย์ให้เขาได้พอดีอ่ะเราก็พยายามที่จะทำคอนเทนต์ที่มันเหมาะที่มันจะช่วยแก้ปัญหาในเรื่องนี้กับคนในกลุ่มนี้ได้จริงๆอะไรเงี้ยค่ะ
1: ออกเสียงไม่ถูกมันไม่ออกมาอย่างที่หัวคิดอ่ะเลียวพระเจ้าพระคุณทำไมมันยากอย่างนี
0: ้ขั้นตอนในการทำคอร์สออนไลน์ขั้นแรกเลยก็คือเตรียมทักษะของตัวเองให้พร้อมสำหรับการทำคอร์สออนไลน์ก่อนเช่นการไปเรียนคอร์สต่างๆที่เป็นออนไลน์แพลตฟอร์มทั้งหลายเพื่อดูว่าอ๋ออันนี้เขาทำเป็นอย่างนี้อ๋อเขาจัดยูนิตกันแบบนี้วางหลักสูตรประมาณนี้นะคะเพื่อเตรียมให้เราพร้อมสำหรับการเอาระบบตรงเนี้ยมาจัดการกับคอร์สของเราอย่างที่สองก็คือเริ่มวางหลักสูตรซึ่งการวางหลักสูตรมันเกิดจากการที่เราเข้าใจว่าเขามีปัญหาอะไรแล้ว end goal ของหลักสูตรเนี้ยเราต้องการให้เขาเรียนจบไปเขาควรจะได้อะไรเราถึงจะมาบอกได้ว่าสเต็ป1เขาต้องรู้เรื่องนี้สเต็ป2เขาต้องรู้เรื่องนี้สเต็ป3 4 5แล้วแต่ละสเต็ปเขาควรจะมี expected outcome ยังไงอันเนี้ยมันจะช่วยให้เราวางหลักสูตรได้ง่ายมากยิ่งขึ้น3ก็คือเราต้องเรียนรู้เพิ่มเติมค่อนข้างเยอะแล้วก็หาข้อมูล research เยอะมากเลยค่ะอย่างตอนคณะจะสอนทีเนี่ยก็ต้องอ่านหนังสือปรับเลยหรือบางทีไม่ได้อ่านหนังสือก็อ่านเป็น article อ่านเป็นข้อมูลจากเว็บไซต์นู่นนี่นั่นหรือบางทีก็ต้องไปลงเรียนเพิ่มจริงๆแล้วมีเรื่องที่ไม่รู้เกี่ยวกับภาษาอังกฤษก็เยอะมากแล้วก็ทุกวันนี้ก็ยังมีบางส่วนที่ใช้ผิดแต่เหมือนเราได้เรียนรู้เพิ่มทุกวันเพราะว่าสิ่งที่เราเรียนรู้เนี่ยเราจะต้องเอาอันเนี้ยมาสื่อสารต่อมาส่งต่อถ่ายทอดต่อให้กับนักเรียนของเราเพราะฉะนั้นเราต้องเข้าใจมันจริงๆแล้วทำให้มันง่ายขึ้นสำหรับนักเรียนของเราที่จะเข้าใจอะไรเงี้ยค่ะสุดท้ายก็คือเป็นขั้นตอนของการทำอัดเป็นวิดีโอตอนไว้อัดเป็น30ตอน40ตอนอะไรว่ากันไปค่ะแล้วก็โพสต์ลงในกลุ่มนั้นหรือถ้าเกิดเป็นไลฟ์เพื่อให้มันมีอินเทอร์แอคชั่นไปด้วยนะคะเช่นแบบพี่คะอย่างนี้อย่างนั้นอ่ะส่งคำตอบเข้ามาค่ะอ่ะเช็คคำตอบค่ะอะไรเงี้ยค่ะมันก็จะมีความinteractive เนาะแล้วก็สิ่งหนึ่งที่น้าสังเกตก็คือตอนแรกเลยที่คณะเริ่มเนี่ยมันไม่จำเป็นจะต้องเพอร์เฟกต์เลยแสงเนี่ยหน้าก็มืดเสียงก็แบบมีเสียงก๊อกแก๊กหมาเห่าห้องอะไรอยู่หน้าบ้านแม่ทำกับข้าวชงเชงมันไม่ได้ทำให้มีผลกับคอนเทนต์นะคะมากนะเขาสนุกไหมเขาแฮปปี้ไหมเขาเอาไปใช้ได้มากน้อยแค่ไหนอันนี้ก็ยังเป็นเรื่องสำคัญมากที่สุดอะไรเงี้ยค่ะ
2: serious ไม่ได้แปลว่าเครียดนะคะ
3: แต่จะเครียดกับรถที่ผ่านไปผ่านมาเยอะแล้วน่ะ
2: ค่ะเชิญค่ะเดินทางปลอดภัยนะคะ serious แปลว่าจริงจังเอาจริงเอาจังเรื่องสำคัญเรื่องวิกฤตเรื่องที่มันเกิดขึ้นแบบร้ายแรงแล้วก็ได้เหมือนกันนะ
0: ด้วยความที่เรามีความเป็นone man show มากๆเราต้องกดเปลี่ยนสไลด์เองเราต้องพูดเองเสียงเราก็ต้องอย่างงู้นอย่างงี้อะไรเงี้ยค่ะเพราะฉะนั้นของคณะก็จะมีใช้เป็น MacBook นะคะต่อกับกล้อง mirrorless นะคะแล้วก็มี capture card แล้วก็มีไฟที่เป็นไฟแบบ ring light เพราะว่าจัดแสงไม่เป็นนะเราก็จะเอาแบบตัวเดียวเอาอยู่จ้าอะไรส่วนเรื่องเสียงเนี่ยคณะก็ใช้เป็นไมค์นะคะไมค์ซึ่งเป็นไมค์แบบไมค์ไดนามิกนะคะไม่อยากให้ทุ่มซื้อทีเดียวเลยเพราะว่าเรายังไม่เข้าใจวิธีการทำงานของเรา 100% หรอคะว่าเราต้องสอนคนแบบไหนต้องออกมาเป็นแบบไหนมันเจอปัญหายังไงบ้างเพราะฉะนั้นอยากให้ลองทำไปก่อนโดยใช้เท่าที่เรามีอยู่ได้มากที่สุดอะค่ะแต่ตอนแรกสุดเลยที่คณะทำก็คือมือถือเครื่องเดียวเลยค่ะ
3: เอาพันเอา
4: ในห้องคอนโดเล็กๆเนี่ยมีอะไรให้เรียนบ้าง
5: Sink Faucet ไม่ใช่ก๊อก
0: สำหรับตัวคณะเองเนี่ยตอนเริ่มเนี่ยแต่ตอนเรียนเลยนะคะตอนที่เป็นติวเตอร์ก็คือวิ่งสอนตามบ้านเด็กอะไรเงี้ยนะครับตอนนั้นก็เริ่มแต่ชั่วโมงประมาณ 3-400 ค่ะค่อยๆเพิ่มมาเรื่อยๆก็เป็น500ถ้าเป็น 2-3 คนก็เป็น600ด้วยความที่ขยันหน่อยก็สอนเยอะหน่อยอะไรเงี้ยเราก็รู้สึกแบบมันด้วยอะไรเงี้ยค่ะเราก็รู้สึกว่าพยายามอยากเก็บตังค์อะไรเงี้ยก็มีรายได้เป็นหลักหมื่นอยู่เหมือนกันค่ะก็ขึ้นอยู่กับความขยันนิดนึงว่าเราแบบรับเยอะแค่ไหนมันก็จะมีเรื่องของทักษะเพิ่มเติมที่ทางคิดว่าถ้ามีติดตัวไว้มันก็จะทำให้คนคอนซูมในคอนเทนต์ของเราหรือวิธีการสอนของเราหรือว่าเสพสื่อของเราหรือว่าเรียนรู้จากเราได้ง่ายมากยิ่งขึ้นนะคิดว่าหลักๆเนี่ยน่าจะเป็น communication skills นะคะก็คือทักษะในการสื่อสาร2ก็คือ presentation skills หรือถ่ายทอดอะไรบางอย่างให้กับคนที่ในหมู่มากอะไรเงี้ยแล้วก็มี people skills คือเข้าใจคนนะคิดว่าทักษะในการสอนเนี่ยมันไม่ใช่แค่การเข้าใจหรือว่าเราเก่งลงลึกเป็นผู้เชี่ยวชาญทางเรื่องที่เราเรียนเท่านั้นนะคะแต่การที่เราเข้าใจว่าคนที่ยังไม่ได้อะคนที่เป็น beginner หรือคนที่แบบเขาติดปัญหาเขาติดปัญหาเพราะอะไรซึ่งอันเนี้ยนะคิดว่าสิ่งหนึ่งที่คณะได้มากๆเลยจากมหิดลนะคะจากวิทยาลัยนานาชาติก็คือเรื่องของการที่เราอะได้รู้จักที่จะหยิบอะไรมาใช้เนาะด้วยความที่มันเป็นมหิดลอินเตอร์เนาะเพราะฉะนั้นมันจะมีเรื่องของเช่น academic writing เนาะการเขียนแบบที่เขียนเป็น essay เขียน research เขียน thesis อะไรเงี้ยค่ะทำยังไงให้มันมีความเป็นวิชาการมากยิ่งขึ้นเราก็ดึงตรงเนี้ยมาใช้มาสอนต่อคือนะคิดว่าถ้าเรามองดีๆอะถึงแม้ว่าเราไม่ได้จบตรงสายเราก็สามารถที่จะหยิบอะไรที่มันผ่านเข้ามาในชีวิตเราในช่วงเราเรียนแล้วก็เอาตรงนี้แหละเอามาปรับใช้แล้วเอามาสอนต่อค่ะ

0: ครับ
1: เดี๋ยวก่อนครับขอนอนนะใดๆก็คือนอนอยู่เด้อเดี๋ยวครับเดี๋ยวครับเดี๋ยวครับเดี๋ยวไปทำเด้อ
2: ไม่น่าจะผิดเท่าไหร่ครับ
1: ทำก่อนแม่บอกให้เธอทำก่อนยังละอ่อนอยู่แท้ๆทำตัวแบบนี้ละหล่อนเดี๋ยวก่อนหนูขอแค่ได้พักผ่อนฟังอย่างนี้โปรดเห็นใจหนูขอกลับไปนอนก่อนเดี๋ยวก่อนหนูมาทำงานบ้านก่อนแค่ตักผ้าล้างจานกวาดบ้านให้แม่ก่อนเดี๋ยวก่อนหนูขอแค่ได้นอนก่อน

0: ตามอำเภอจานวันนี้นะครับพาคุณผู้ชมมาอยู่ที่บ้านโคกอำเภอโคกโพชัยนะครับจังหวัดขอนแก่นเดี๋ยววันนี้นี่อย่างที่เห็นเลยนะครับเราอยู่ท่ามกลางทุ่งนาแล้วก็สมาชิกทุกคนนะฮะนี่สวัสดีทุกคนด้วยนะครับนี่คือสมาชิกของผู้นะครับที่จะพาผู้ไปหาวัตถุดิบในท้องนานั่นก็คือปูนานั่นเองครับคุณผู้ชมฮะนี่วันนี้คนที่จะเป็นไกด์ให้นี่พี่พงนั่นเองเดี๋ยวพี่พงจะเป็นคนสอนทุกแล้วก็มีพี่ๆน้องๆสมาชิกทุกคนนี่มาช่วยกันหาปูด้วยเห็นทุกคนมีอุปกรณ์ด้วยเป็นต้องมีอะไรครับอันนี้นี่คือของพูดใช่ไหมนี่อุปกรณ์ที่เราต้องใช้วันนี้มีเสียมกับถังแค่นี้เลยใช่ไหมฮะ
1: ค่ะ
0: อ่ะงั้นเดี๋ยวเราไปเจอกันตรงจุดที่เราจะไปขุดปูกันเลยดีกว่านำเลยนะครับคุณผู้ชมนำเลยครับพี่นี่นะครับพอลงนามานะครับทุกคนก็แยกย้ายกันไปหาลูปูใช่ไหมเลยแล้วพี่พงศ์ก็เนี่ยเขาเดินมาแป๊บเดียวเจอเลยพี่พงศ์ชี้ให้ดูคืออันนี้เหรอฮะ
2: ครับ
0: นี่คือลูเขาเหรอ
2: ใช่ครับ
0: หูใหญ่เหมือนกันนะแต่ว่าตัวก็ต้องประมาณได้รูนี้ไหม
2: เท่ากับรูเหรอครับ
0: วิธีสังเกตรูว่ามันมีปูไหมรูไหนเป็นรูไหนอะไรยังไงบ้างฮะ
2: มันจะมีดินขึ้นมาอย่างเงี้ยครับจะดูว่ามันอยู่หรือไม่อยู่ก็ดูที่ความใหม่ของรูนะครับเป็นฝุ่นเป็นหญ้าขึ้นมาอย่างเงี้ยก็แสดงว่าเขาไม่อยู่แล้วครับ
0: อ๋อเหมือนไม่มีคนทำความสะอาดบ้านมันก็จะแบบรกๆล้างๆมีหญ้าขึ้นอะไรแบบนี้หรอ
2: ใช่ครับ
0: แต่ว่าถ้ามันเกลี้ยงๆแบบนี้
2: อยู่แน่นอนครับ
0: อยู่แน่นอนแต่ว่าอันนี้พี่พงษ์มั่นใจว่า
2: อยู่ครับ
0: กลัวนะ
2: ครับ
0: เดี๋ยวลองดูนะครับมันต้องลึกขนาดไหนฮะเวลาเราขุดลงไป
2: สัก50เซนได้ครับ
0: นี่แล้วก็ขุดลงไปตามลักษณะรูเขาเลยใช่ไหมพี่
2: ใช่ครับ
0: นี่เราออกมาประมาณสักบ่าย3บ่าย4อย่างนี้เนาะ
2: ครับ
0: คือเราหาได้ช่วงเวลานี้เหรอ
2: ใช่ครับ
0: มีช่วงอื่นไหมครับ
2: ช่วงอื่นก็ช่วงเช้าครับ
0: ช่วงเช้าก็ได้เหมือนกัน
2: ช่วงที่แดดไม่แรงมาก
0: อ๋อ
2: นี่ครับรูนี้ก็ถึงแล้วครับรูนี้ไม่ลึกเท่าไหร
0: ่อ๋อนี่ผู้เห็นเป็นแบบสีดำๆแล้วอันนี้คือหลังปูคร
2: ับ ใช่ครับ
0: โอ้แล้วดินมันยังดูแบบ
2: ชุ่ม
0: ๆอยู่เลยนะชุ่มชื้นอยู่เลยนะโอ้นี่ขุดง่ายนี่เราต้องรีบไหมครับหรือว่า
2: ไม่ต้องครับ
0: ไปอีกไหม
2: ปูจะขุดรูได้เฉพาะช่วงที่มีน้ำครับ
0: อ๋อมันจะขุดง่ายกว่า
2: ใช่ครับ
0: เหมือนแบบดินมันแบบมันแฉะมันอะไรมันก็
2: ใช่ครับ
0: ไปง่ายอย่างเงี้ยเนาะแน่นนะพี่อ๋อนี่ผู้แก่มาแล้วน่า นี่ปูนานะครับโหนี่รูแรกก็คือเข้าเลยนะครับ
2: ครับ
0: อย่างที่พี่พงษ์บอกเลยว่ารูนี้มีแน่นอนไซส์นี่คือประมาณนี
2: ้ไซส์นี้ประมาณไซส์กลางครับ
0: ไซส์กลางแล้วถ้ามันมีใหญ่มันใหญ่ได้สุดเท่าไหร่
2: เท่าอุ้งมือนะครับ
0: อุ้งมือก็มีเหมือนกัน
2: ใช่ครับ
0: แล้วไซส์ที่เขานิยมกันประมาณไหนประมาณนี้ไหม
2: ประมาณนี้ครับ
0: ประมาณนี้กำลังดีเลยใช่ไหมมาครับไปกันต่อนะครับอันนี้เป็นนิมิตหมายที่เยี่ยมยอดมากสำหรับการหาปูนาในช่วงหน้าหนาวหรือหน้าแล้งนะครับชาวบ้านเนี่ยจะขุดหาปูตามแนวใกล้ๆคันนาหรือบริเวณท้องนาที่มีการเก็บเกี่ยวข้าวไปเรียบร้อยแล้วโดยเฉพาะบริเวณที่ดินเนี่ยมีความชุ่มชื้นนะครับซึ่งจะต่างจากการหาปูในช่วงหน้าฝนที่ปูเนี่ยจะขุดรูตรงคันนาที่น้ำท่วมไม่ถึงนั่นเองครับนี่นะครับพี่พงษ์พาแวะดูรูที่เป็นรูเก่าที่เขาจะไม่อยู่แล้ว
2: ใช่ครับ
0: เป็นแบบไหนฮะ
2: เป็นแบบรกๆมีใหญ่เป็นมุมขึ้นอย่างเงี้ยครับเศษใบไม้เศษอะไร
0: ก็จะเป็นแบบมีหยักย่ายมีอะไรเต็มไปหมดเลยรกๆเลยเนาะ
2: ใช่ครับ
0: นี่นะครับก็เป็นวิธีสังเกตได้อีกอย่างนึงเนาะ
2: ครับ
0: ก็ไม่ต้องไปเสียแรงขุด
2: ครับ
0: ใช่ไหมพี่
2: ใช่ครับ
0: นี่นะครับอ่ะเดี๋ยว

0: อีกรูนึงใกล้ๆกันเลยนะครับอยู่ตรงนี้เลยแต่ว่าผู้เห็นพี่พงษ์เนี่ยพยายามหามุม
1: ใช่ครับ
0: ทำไมต้องหามุมด้วย
1: ก็เป็นตามทิศทางรูของปูนะครับเราจะขุดสวนทางรูปูนจะหายครับ
0: อย่างนี้คือมันอยู่ในลักษณะไหนครับ
2: มันจะเฉียงออกไป
0: เฉียงออกไปทางนี้
1: ใช่คร
0: ับ
1: ใช่ครับ
0: เราก็เลยต้องมายืนฝั่งนี้เพื่อให้มันตรงข้ามกัน
1: ใช่ครับ
0: เดี๋ยวลองดูนะครับรูนี้นะครับนี่ลงมาอีกนะครับโอ้รูนี้ก็ลึกอยู่นะนี่นะครับอีกตัวนึงขึ้นมาแล้วนะฮะตัวนี้ใหญ่นะเนี่ยโหถือว่ารูเขาจะใหญ่ๆคือรูเนี่ยมันสามารถบอกขนาดได้เลยเนาะ
1: ใช่ครับ
0: ใช่พี่เนี่ยอันนี้ใหญ่กว่าใหญ่กว่าตัวเมื่อกี้นะครับคือพี่พงษ์บอกว่าคือพอมันใกล้ที่จะถึงตัวก้นรูแล้วอ่ะมันต้องค่อยๆระวังเลยนะตรงนี้นะไม่งั้นมันจะแตกแบบนี้นะฮะอย่างนี้แตกนี้หน่อยๆอย่างนี้โอเคไหม
1: ก็ใช้ได้อยู่ครับ
0: ก็ใช้ได้อยู่นะหลังจากที่เราได้รู้วิธีขุดปูจากมืออาชีพกันไปแล้วนะครับช่วงหน้าถึงตาพลุแล้วนะครับที่จะลองขุดปูบ้างส่วนตอนนี้พักสักครู่เดียวครับตามอำเภอจานวันนี้นะครับพลุพาคุณผู้ชมมาขุดปูนากันที่บ้านโคกอำเภอโคกโพชัยจังหวัดขอนแก่นครับซึ่งในช่วงนี้นะฮะเป็นช่วงหน้าหนาวที่ชาวบ้านเนี่ยจะมาขุดปูนากันและหลังจากที่เราได้เรียนรู้วิธีการสังเกตรูและวิธีการขุดจากพี่พงกันแล้วนะฮะก็ถึงตาของพลุบ้างแล้วล่ะครับเดินมาไม่ทันไรพี่พงนะฮะก็เจออีกรูนึงแล้วล่ะครับ นี่นะครับอีกรูนึงตรงนี้คือเราจะมาหาในส่วนที่เป็นแบบริมคันนาหน่อย
1: ใช่ครับ
0: นี่แล้วมันมีผลไหมครับมันว่าจะมันจะอยู่ริมเยอะหรือว่ามันจะชอบอยู่ตรงกลางอะไรอย่างเงี้ย
1: เป็นโซนที่เป็นน้ำขังนะครับ
0: พอแบบมีความชุ่มชื้นหน่อยมาเดี๋ยวลองดูนะฮะเรียบร้อย
1: ถ้าเกิดรูหายนี่ก็คือจบเลยนะ
0: จบเลยใช่ไหมนี่อันนี้น่าจะจบ ครับข้างล่างนี่ดินแบบเปียกเลยนะแล้วผู้ก็ตามตรงนี้ไปหรอ
1: ครับ
0: โอ้ยผู้เห็นแล้ว
1: เจอหลังแล้วครับ
0: เจอแล้วเจอแล้วนี่หูยลึกเหมือนกันนะอันเนี้ยแต่โชคดีที่ว่าดินมันแบบมันชุ่มเนาะนี่นะครับมาอีกตัวนึงแล้วนะครับปูนาของเรานะครับอย่างปูนาเนี่ยขุดได้ทั้งปีไหมครับมันหรือว่ามันมีช่วงเวลาของเขา
1: ได้ทั้งปีครับแต่ช่วงทำนาช่วงหน้าฝนอย่างเงี้ยครับ
0: จ้ะ
1: ปูนจะขุดไม่ได้ครับเป็นน้ำ
0: เป็นน้ำ
1: ใช่ครับ
0: น้ำมันท่วมฝนมันตกเยอะ
1: ใช่ครับ
0: ก็จะไม่ขุดปูกันตั้งแต่ช่วงเดือนประมาณเดือนเท่าไหร่ได้ครับที่เขาจะเริ่มมาขุดกันแหละ
1: หลังจากเก็บเกี่ยวข้าวครับตุลาพฤศจิประมาณนี้ครับ
0: ออกเป็นช่วงเข้าหน้าหนาวแล้ว
1: ครับหน้าหนาวปูอร่อยกว่าครับความมันจะเยอะกว่าหน้าฝนนะครับยิ่งหนาวยิ่งแห้งยิ่งแล้งอย่างเงี้ยปูนก็จะยิ่งสะสมไขมัน
0: แล้วช่วงนี้แหละเป็นช่วงที่อร่อยที่สุด
1: ใช่ครับ
0: มันใช่ไหม
1: ครับ
0: แต่ว่าต้องอร่อยมาก
1: แน่นอน
0: นี่นะครับหลังจากที่เราแยกตัวตอนนี้เดี๋ยวเราต้องไปดูทางนี้หน่อยนะครับโอ้โหขุดกันแบบคือพูนไม่หมดอะดูรูนี่แล้วลักษณะพื้นที่ตรงนี้นะครับเมื่อกี้ที่เราขุดกันเนี่ยดินจะแห้งกว่านี้หน่อยแต่นี่คือชุ่มเลย
1: ใช่ครับ
0: ชุ่มฉ่ำเลยได้เยอะไหมจ๊ะทางผู้เต็มแล้วนะ
3: เหรอผู้เต็มหลายแ
0: สน3ตัวเฮ้ย
3: ก็ทั้งนั้นแก
0: เฮ้ยอะไรเนี่ยพี่พงเราทำอะไรกันอยู่อ่ะนี่เขามาพร้อมเรานะ
1: เดี๋ยวเราก็ตามทันครับ
0: แล้วอย่างปูเนี่ยพอเขามีรูของเขารูนึงต่อ1ตัวใช่ไหมฮะ
1: ใช่
0: แล้วเขามีเขาเข้าทางนี้แล้วเขาออกทางไหนทางเดียว
1: ทางเดียวครับ
0: เขาออกทางเดียวนี่นะครับพี่พงเอาตัวเมียกับตัวผู้มาให้ดูนะฮะตัวเมียจะเป็นลักษณะแบบนี้ก็คือตรงส่วนของตะปิ้งตรงนี้นะครับจะใหญ่กว่าส่วนตัวผู้เนี่ยจะมีเป็นอย่างนี
1: ้ครับ
0: เล็กกว่าเนาะส่วนใหญ่แล้วตัวเมียตัวผู้ไหนใหญ่กว่า
1: ต
0: ั
1: วผ
0: ู้
3: ใหญ
1: ่
3: กว
1: ่
3: า
0: ตัวผู้จะใหญ่กว่า
1: ใช
0: ่แล้วอันไหนกินอร่อยกว่ากัน
1: ตัวเมียครับ
0: ตัวเมีย
3: มันเยอะกว่ามีไข่ด้วยนะ
0: นี่นะครับก็เป็นลักษณะของปูตัวผู้ตัวเมียนะฮะคือเทคนิคที่ผู้ดูนะพี่ๆเขาจะแบบถึงรูมันจะเล็กอย่างนี้นะฮะเขาก็จะเปิดให้มันกว้างเลยเพื่อแบบการทำงานที่มันแบบคล่องตัวง่ายขึ้นนะฮะเวลาเก็บเวลาล้วงลงไปมันจะง่ายขึ้นเจอแล้วเจอแล้ว
4: เ
2: นี่ดูมันใช้กล้ามนี้นี่เมื่อกี้นะครับโอ้โหได้ใหม่ตัวนึงแล้ว
0: ทำไมแบบสาวๆเซียนกันจังเลยอ่ะมาหากัน
3: เป็นอาชีพหลักถ
0: ้
3: าเป็นหน้าปูก็เราก็จะมาหาไปขาย
2: เพราะว่าทำไมแบบเซียนอย่างเงี้ย
3: ใช่ค่ะต้องมีเทคนิคต้องหาเป็นด้วยแล้ววิธีการขุดด้วยค่ะ
2: เชื่อเลยแหละเต็มถังแล้วนะเดี๋ยวผู้จัดการรูนี้ให้ผู้เจอแล้วผู้เจอแล้วหลังดำๆอยู่นี่นะครับนี่ปูนาครับผมนี่ตัวนี้ใหญ่เบิ้มนี่นี่ปูนาครับหูยหลังจากที่เราไปขุดปูแล้วก็จะมีอีกหนึ่งวัตถุดิบที่จะไปมาเก็บกันด้วยนี่เลยเขาเรียกว่าอะไรจ๊ะ
3: สะดาวดิน
2: สะดาวดินก็จะอยู่ตามดินแบบนี้หรอก็คือเขียวเขียวอ่อนๆตรงนี้คือใช่หมดเลย
3: ใช่หมดเลยข้างล่างเลยข้างล่างเลย
2: สะดาวดินมีชื่ออื่นไหมจ๊ะบ้านเราเรียกว่าอะไร
3: ผักแกนขม
2: ผักแกน
3: แกน
2: อ๋อแกนขม
3: จ
2: ้
3: ะ
2: ผักแกนขม
3: จ
2: ้
3: ะ
2: อ๋อหรือว่าสะดาวดินนี่แหละส่วนใหญ่เอาไปทำอะไรกินครับนี่พุ
3: ทธเอาไปต้ม
2: ไปต้ม
3: ต้ม
2: กินกับน้ำพริกอ๋อเหมือนเป็นผักแกล้มอย่างนี้หรอแล้วนอกจากไปกินกับน้ำพริกแล้วทำอย่างอื่นได้ไหม
4: ไปออมค่ะ
2: อ๋อแกงออมใส่ออมได้นี่น้ำพุได้หมดเลยนะน้ำพุก็เอาดินออกอ๋อแล้วเราใช้แบบดึงออกมาเลยได้ไหม
4: ด
2: ึ
4: งได้แต่มัน
2: จะขาด
4: ใช
2: ่
0: สะดาวดินหรือในบางพื้นที่นะครับจะเรียกกันว่าผักแก่นขมผักขวงผักขี้ขวงผักขี้ขมก็มีนะครับเป็นไม้ล้มลุกต้นเตี้ยติดดินที่ขึ้นอยู่ตามพื้นที่ชื้นตามที่รกร้างหรือบริเวณริมท้องนามีรสชาติขมคล้ายสะดาวต้นจึงทำให้บางพื้นที่นะครับเรียกกันว่าสะดาวดินนั่นเองครับ
2: แล้วอย่างนี้คือมีขึ้นให้เราเก็บได้ทั้งปีเลยไหม
3: ท
2: ั้
3: งปีเลย
2: ทั้งปีเลย
3: ถ้าน้ำ
2: มัน
3: ลดลงมันก็ขึ้นไปตามนี่ขึ้นไปหมดเลย
2: ส่วนใหญ่มันจะขึ้นแถวไหนจ๊ะแม่บ้าย
3: มันก็ขึ้นตามนี่แหละเลาะคลอง
2: แปลว่าชอบอยู่กับน้ำหรออยู่ใกล้น้ำเกี่ยวไหม
3: จ้ะใกล้น้ำ
2: คือถ้าอยู่ใกล้น้ำเนี่ยก็จะอาจจะหาสะดาวดินกินได้
3: จ้ะน้ำน้อยๆนี่คืออะไรจ
2: ้
3: ะ
2: เป็นน้ำแบบน้องๆหน่อยนะฮะ
3: เมื่อก่อนนี่น้ำมันก็เต็มนี่เด้มันลดลงกับสะดาวดินก็ค
2: ือคือถ้าเป็นแบบแห้งๆแล้งนี่ไม่มีแน
3: ่
2: อ๋อมันต้องออกชื้นๆหน่อยสะดาวดินไม่เคยกินเลย
3: เดี๋ยวลอง
2: รสชาติมันก็จะขมแบบ
3: ขมแต่ขมไม่เยอะเหมือนสะดาวต้นนะ
2: เดี๋ยวเก็บสะดาวดินไปทำกินกับปูนานะฮะ
3: ก็จะขึ้นเนี่ยเห็นไหม
2: อ
3: ๋
2: อ
3: มันก็จะขึ้นไปเรื่อย
0: ตอนนี้นะครับเราได้ทั้งปูนาและผักแก่นขมกันมาแล้วนะครับอดใจรอสักครู่ช่วงหน้าเราจะกลับมาปรุงอาหารจานอร่อยตามแบบฉบับคนบ้านโคกกันครับจานอร่อยจากปูนาของเราวันนี้นะครับทำด้วยกัน2เมนูนั่นก็คือแกงอ่อมปูนาใส่ผักแก่นขมและลาบปูนาครับซึ่งปูนาที่เราหากันมาได้นี้นะครับเราจะนำมาล้างทำความสะอาดก่อนที่จะนำมาปรุงอาหารครับ
2: แม่บุญมีสวัสดีครับ
5: ค่ะสวัสดีค่ะ
2: วันนี้แม่บุญมีจะมาโชว์ความแซ่บใช่ไหม
5: ค่ะความแซ่บ
2: นอกจากว่ารูปลักษณ์เราจะแซ่บแล้วอาหารของเรา
5: แซ่บค่ะแซ่บนัวเลย
2: แซ่บนัวเลยนะฮะแต่ก่อนอื่นเนี่ยเราจะต้องมาแกะปูกันก่อน
5: แกะปูกันก่อน
2: ซึ่งทั้ง2เมนูนี้แกะหมด
5: แกะหมดทุกอย่างเลยค่ะทำเหมือนกัน
2: จ้ะ
5: แล้วก็แบ่งส่วนหนึ่งทำลาบแล้วก็อม
2: อ่ะเดี๋ยวเรามาแกะปูกันก่อนนะ
5: เริ่มแกะปูนะคะ
2: จ้ะยังไงจ้ะอ๋อแค่นี้เลย
5: แล้วอีกส่วนนึงแล้วก็แกะเอามันมีมันด้วยค่ะแล้วก็แกะเอามันไว้ก่อน
2: อ๋อเราก็เอามันแบ่งออกมาเหรอครับ
5: แบ่งออกมาก่อนค่ะ
2: เก็บตรงกระซิ่งออกนะครับอื้อหือแบบมันแบบ
5: มันเยอะค่ะ
2: หลังจากที่เราแกะปูนาเสร็จเรียบร้อยนะครับแยกส่วนของมันแล้วก็เอากระดองออกไปกระปิ้งออกไปเหลือตัวปูเราจะเอาส่วนของตัวตรงนี้มาตำเหรอจ๊ะ
5: มาตำก่อน
2: จ้ะ
5: แล้วก็กรองเอาน้ำส่วนน้ำที่เรากรองแล้วเราก็ไปทำอ่อมทำ ลาบ
2: ได้ทั้ง2เมนูเลย
5: 2เมนูเลยค่ะ
2: งั้นส่วนตรงนี้เดี๋ยวปูจะตำให
5: ้
2: ส่วนของตัวปูนี่เนา
5: ะ
2: แล้วมันจะมีนี่ผักต่างๆที่เราจะใส่ลงไปในอ่อม
5: ใส่หม้ออ่อม
2: ก็จะมีนี่นะครับมีผักชีลาวต้นหอมตะไคร้
5: ใ
2: บมะกรูด
5: ก็มีพริกมีหอมกระเทียมแล้วก็ใบแมงลัก
2: ใบแมงลักงั้นเดี๋ยวส่วนนี้ปูตำให้แล้วเดี๋ยวแม่เตรียมเครื่องนะ
5: โอเคค
2: ่
5: ะ
2: ได้เลยครับลุยเลยฮะ
0: ปูที่ตำเสร็จเรียบร้อยแล้วนะครับเราจะใส่น้ำลงไปคนให้เข้ากันจากนั้นนะฮะจึงจะนำมากรองเพื่อให้เหลือแค่ส่วนของเนื้อปูไว้สำหรับนำไปแกงอ่อมครับ
2: แล้วส่วนตรงเศษๆตรงนี้
5: เราไม่ได้ใช้เราต้องทิ้งค่ะทิ้งเลยค่ะ
2: โอเคนี่นะครับเราก็จะรีดน้ำออกให้หมดเลยนะครับก็จะได้น้ำปู
5: น้ำเนื้อปูมันปูด้วยค่ะ
2: ครับผมโอเคนี่นะครับแล้วเราก็จะได้น้ำปูแบบนี้ออกมานะฮะซึ่งน้ำนี่แหละที่เดี๋ยวเราจะเอาไปทำเป็นน้ำแกงอ่อมทีนึง
5: ก็ลาบด้วย
2: เราจะเริ่มตำพริก
0: ในส่วนของพริกแกงที่เราจะใส่ลงไปในแกงอ่อมนะครับเราจะเริ่มจากการนำกระเทียมหอมแดงตะไคร้และพริกแห้งนะครับมาโขลกรวมกันให้ละเอียดก่อนครับ
2: ระหว่างที่พูดตำเครื่องนี้นะครับแม่ก็จะคอยเด็ดผักนะเป็นผักแก่นขมนะฮะ
5: แก่นขม
2: นี่หรือว่าสะเดาดินของเราเห็นแม่บอกว่าแก่นขมนี่มันก็มีช่วงที่อร่อยเหมือนกันก็คือช่วงนี
5: ้ผักมันขึ้นใหม่มันหวานมันจะไม่ขมมากไงคะ
0: หลังจากที่เตรียมเครื่องต่างๆจนครบแล้วนะครับเราก็จะเริ่มแกงอ่อมปูกันโดยเราจะเริ่มจากการนำน้ำปูที่เรากรองไว้นะฮะไปเคี่ยวให้เดือด
2: ที่เห็นเหลืองนี่คือมันปูที่เราม
5: ันปูที่เราแกะออก
2: แคะแยกไว้ใช่ไหมจ๊ะ
5: ค่ะ
0: หลังจากนั้นนะครับจึงจะตามด้วยพริกแกงที่ตำไว้ลงไปครับ
5: แล้วก็ใส่น้ำปลา
2: พอเริ่มแบบเดือดได้ที่เนี่ยมันจะเหมือนจะจับตัวกันหน่อย
5: จับตัวแล้วเห็นไหม
2: นี่กลิ่นเริ่มหอมแล้วนะฮะ
5: ใส่ใบมะกรูดให้มันหอม
2: จ้ะน่ากินมากเลยอ่ะเดี๋ยวเราก็จะต้องเคี่ยวลงไปน้ำมันก็จะงวดกว่านี
5: ้ถ้าเราเติมน้ำมากมันก็ไม่มีเนื้อปูมันก็ไม่มีมันปู
2: ครับ
5: เราต้องให้น้ำมันแห้งนิดนึง
2: จ้าเดี๋ยวให้แม่ชิมดูเลย
5: พอดี
2: แล้วนะฮะ
5: ค่ะ
0: หลังจากที่น้ำเดือดอีกครั้งเราก็จะใส่ผักชีลาวใบแมงลักและต้นหอมลงไปส่วนผักแกนขมนั้นนะครับเราจะใส่เป็นอย่างสุดท้ายเลยครับ
2: นี่นะครับตอนนี้ได้ที่แล้วนะครับเราจะใส่ผักแกนขมลงไป
5: ค่ะ
2: เป็นอย่างสุดท้ายนะครับไม่ต้องนานใส่แป๊บเดียวแล้วก็
5: ยกลงเลย
2: ยกลงได้เลยนี่ครับคือพอได้ที่แล้วเนี่ยเราต้องเอาออกจากไฟเลยไม่งั้นมันจะ
5: ขมมากค่ะ
2: นี่เราก็ตักใส่ชามได้เลยนะฮะกับเมนูนี้ครับแกงอ่อมปูนา
5: ค่ะ
2: ใส่แก่นขมฮะ
5: แก่นขม
2: อีกหนึ่งเมนูนะครับเราได้แม่ครัวมือวางอันดับหนึ่งนะที่นี่เขามีแบบมือวางอันดับหนึ่งในหลายๆเมนูอ
5: ัน
2: นี้เป็นลาบปูนานะครับได้แม่ต้อยมาทำนี่แม่ต้อยสวัสดีครับ
6: สวัสดี
2: ลาบปูนาของเรานะครับทำไม่ยากใช่ไหมแม่
6: จ้า
2: ง่ายมากก็คือเนี่ยแหละฮะก็คือน้ำปูที่เราแบ่งไว้เนาะ
6: จ้า
2: แล้วนอกนั้นก็จะเป็นเครื่องเป็นผักนี่เนาะ
6: จ้าม
2: ีต้นหอม
6: ผักชีแล้วก็หอมแดงมะนาว
2: จ้าเท่านี้เลย
6: ก็พริกน้ำปลา
2: จ้า
0: ขั้นตอนแรกในการทำลาบปูนานะครับเราจะเริ่มจากการเคี่ยวตัวน้ำปูที่เราเตรียมเอาไว้ก่อนครับ
2: นี่นะครับพอพุใส่ตัวน้ำปูลงไปพุก็จะเคี่ยว
6: จ้า
2: เคี่ยวไปนานแค่ไหนจ๊ะ
6: ก็เคี่ยวให้มันคนๆนะจ๊ะ
2: สำคัญคือพุต้องคนไปด้วยตลอดใช่ไหมจ๊ะ
6: คนเรื่อยๆเพราะว่ามันจะจับไงอ๋อ
2: ไม่งั้นมันจะแห้งติดกระทะระหว่างนี้เนี่ยแม่ต้อยก็จะเตรียมผักใช่ไหม
6: จ้
2: าไว้ใส่ในลาบนะนะครับพอเดือดสักพักนึงเราก็จะใส่ตัวมันปูนี่นะครับเหลืองๆสวยๆเนี่ยลงไปเลย
0: น้ำปูที่เราเคี่ยวจนจับตัวกันจนเป็นเนื้อแบบที่เห็นนี้ก็ถือว่าได้ที่แล้วล่ะครับซึ่งเราก็จะยกขึ้นมาพักไว้ให้เย็นก่อนที่จะคลุกเคล้าด้วยเครื่องลาบต่อไปครับ
2: โหยนี่เคี่ยวจากที่เป็นน้ำเลยนะจนเป็นเนื้อแบบนี้เลยนะฮะน่ากินมากเลยคือตอนนี้มันหอมมากแล้วอ่ะเริ่มลาบกันเลยครับ
0: เมื่อส่วนของปูที่เราเคี่ยวเย็นตัวลงแล้วนะครับเราก็จะเริ่มปรุงรสด้วยพริกป่นน้ำปลาเกลือข้าวคั่วและผักที่เราเตรียมไว้ลงไปครับ
2: ต่างๆคลุกเคล้า ให้เข้าเนื้อท้ายด้วยมะนาวนะครับเรียบร้อยนะครับสำหรับเมนูนี้นะฮะเมนูที่ชื่อว่า
6: ลาบปูสูตรแม่ต้อย
2: ลาบปูสูตรแม่ต้อยบ้านโคกครับผม
6: จ้ะ
2: มาครับกินข้าวกันดีกว่านะครับ2แม่ครัวของเรากับ2เมนูเด็ดทั้งแกงอ่อมปูนานะฮะใส่แก่นขมและอีกหนึ่งอย่างนะครับก็คือลาบปูนานะครับน่ากินมากอ๋อนี่ด้วยจีปูก็มาเหมือนกันก็ถือว่าเป็นอีกหนึ่งเมนูแบบยอดนิยมเลยเนาะคือได้ปูนามานี่ต้องเอามาจีอ่ะลุยกันเลยครับมาจ้าลาบปูนานะครับต้องบอกเลยว่าคือมันหอมแน่นอนหอมข้าวคั่วนะตัวเนื้อเนี่ยที่เราเคี่ยวจนแบบมันได้เป็นเนื้อแบบนี้เนา
6: ะ
2: มันหวานมันนะครับอร่อยมากเลยอ่ะมาเดี๋ยวลองชิมอีกหนึ่งอย่างนะครับออมความขมอ่ะไม่มีนะมีน้อยมากเลยนะครับแบบขมแบบคือกำลังดีกำลังละมุนละมุนนะแล้วมันมีหวานมาจากไหนเนี่ย
6: หวานเนื้อปู
2: น้ำตาลก็ไม่ได้ใส
6: ่เนื้อปูเนื้อปูมันหวาน
7: เน
6: ื้
7: อปูมันปูค่ะ
2: มันหวานโดยธรรมชาติของมันเลยนะครับหัวอร่อยมากเลยแซ่บแซ่บหลายเมื่อกี้นะครับผู้ลองกินทั้งแก่นขมที่ใส่ลงไปในออมแล้วก็แบบสดๆเลยคือถ้ากินแบบสดเนี่ยมันจะให้รสชาติขมที่ชัดกว่าแต่ก็ถือว่ายังไม่ขมมากนะกินได้กินเป็นผักแกล้มได้เลย
6: ได้เลย
2: ส่วนถ้าอยู่ในออมนี่น้อยมากอีกหนึ่งอย่างนะครับนี่เลยวิธีการกินจีปูนี่มันต้องจังได
6: น้ำปลาแกวน้ำปลาใส
2: ่น้ำปลาราดลงไปหรอกแซ่บนัวอร่อยมากมาก
6: อืมมันหวาน
2: อืมนะแซ่บแซ่บแซ่บทุกเมนูเลยนะครับวันนี้วันนี้นะครับนอกจากอร่อยแล้วนะครับยังได้เห็นถึงความแบบน่ารักนะครับของทั้งแม่ๆนะครับแล้วก็ทั้งพี่พงแล้วก็อุ้ยทุกคนเลยอ่ะพี่คงพี่ก้อยนะที่มาที่พาไปขุดปูยังไงต้องขอบคุณไปด้วยนะครับขอบคุณทุกคนเลยนะฮะอร่อยมากสนุกมากเลยวันนี้นะฮะแล้วสำหรับคุณผู้ชมนะครับก็สามารถแนะนำติชมรายการนะฮะหรือมีเมนูเด็ดๆจากที่จะแนะนำให้พลูพี่โนหรือว่ามินนี่เนี่ยไปตามอำเภอจานกันที่ไหนก็แนะนำกันเข้ามาได้นะครับใน Facebook ตามอำเภอจานนะฮะหรือใครนะครับจดสูตรเมนูไหนไม่ทันนะครับไปดูย้อนหลังได้เลยนะครับใน YouTube มีทุกตอนเลยนะครับสำหรับวันนี้นะครับพลูแม่บุญมีแล้วก็แม่ต้อยต้องขอลาไปก่อนนะครับพบกับตามอำเภอจานได้ใหม่นะครับทุกวันเสาร์เที่ยงตรงทางอมรินทร์ทีวี HD ช่อง34แห่งนี้นะฮะสำหรับวันนี้เรา3คนไปแล้วนะครับสวัสดีครับ
6: สวัสดีค่ะ
2: ขอบคุณมากครับ
8: พี่ดูดิอ๋อ
2: หรือว่าเราคุยเยอะเราพูดเยอะใช่ไหม
1: จำนวนคนเขาเยอะกว่าเราครับ
2: อ๋อ
1: เราก็เลยตามเขาไม่ทัน
2: เนี่ยเนี่ยแยะมาอีกแล้วเดี๋ยวต่อไปนี้ใส่ถังนี้บ้างนะอันนี้มันเต็มแล้วแหมมาเดี๋ยวเราก็ไล่ทันนะมันเหมือนแบบเสียหน้านะ พี่ดูดิ
9: อมรินทร์ทีวี
10: แนวทางการใช้สื่อการเรียนการสอน DLTV ของมูลนิธิการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมในพระบรมราชูปถัมภ์ 1. สื่อการเรียนการสอนอนุญาตให้ใช้เพื่อการจัดการเรียนการสอนตามการออกอากาศของ DLTV เท่านั้น 2. ห้ามทำซ้ำดัดแปลงหรือเผยแพร่สื่อของ DLTV เพื่อประโยชน์ส่วนตนหรือเพื่อกิจกรรมที่มีลักษณะแสวงหาผลประโยชน์โดยมิได้รับอนุญาตสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่มูลนิธิการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมในพระบรมราชูปถัมภ์
11: ทำดีเริ่มได้จากตัวเรา
12: ทำดีไม่ต้องเดี๋ยวทำดีไม่ต้องเดี๋ยวทำดีไม่ต้องเดี๋ยวทำดีไม่ต้องเดี๋ยวทำดีไม่ต้องเดี๋ยว
13: เพราะการทำความดีจะนำมาซึ่งสังคมที่ดี

0: ภารกิจหลักเนี่ยเรามีภารกิจหลักในการพัฒนาคุณนักเรียนนักศึกษาอยู่3กิจกรรมหลักๆนะครับกิจกรรมแรกก็คือกิจกรรมการพัฒนาสถานศึกษาคุณธรรมหรือสถานศึกษาวิถีพุทธกิจกรรมที่2คือกิจกรรมเสริมหลักสูตรเพื่อสร้างเสริมประสบการณ์ให้ผู้เรียนเป็นคนเก่งคนดีกิจกรรมที่3คือกิจกรรมคุณธรรมจริยธรรมและจรรยาบรรณวิชาชีพกิจกรรมเด่นของสถานศึกษาก็คือกิจกรรมอาชีวศึกษาฟังธรรมเพราะนั้นหลักคิดของสถานศึกษาก็คือว่าในเมื่อความดีกับคนมันอยู่ไกลกันเราจะทำอย่างไรให้ความดีมันอยู่ใกล้กับคนเพราะนั้นเราก็เลยดำเนินการโครงการอาชีวศึกษาฟังธรรมโดยนำพระผู้ทรงภูมิปัญญาทางด้านพุทธศาสตร์ทางด้านคุณธรรมและจริยธรรมมาพบปะกับนักเรียนนักศึกษาให้ความรู้ให้แง่คิดทางด้านพุทธศาสนาให้แง่คิดทางด้านคุณธรรมจริยธรรมในทุกวันพระ
1: เราจะได้ทำบุญร่วมกับทางวิทยาลัยด้วยนะคะแล้วก็ได้นำน้องๆนักเรียนนักศึกษานะคะได้ทำบุญร่วมกันทั้งวิทยาลัยแล้วก็มีการนำถวายปัจจัยถวายเครื่องเทศธรรมและก็ถวายปิ่นโตแด่พระนะคะโดยมีตัวแทนนักเรียนนักศึกษานะคะถวายแด่พระค่ะเวลาพระเทศก็จะได้ข้อคิดแล้วก็ได้ฝึกสมาธิในการฟังธรรมนะคะได้ตั้งสติก่อนจะเข้าเรียนได้ช่วยได้เยอะค่ะ
0: กิจกรรมเด่นกิจกรรมที่2ก็คือกิจกรรมวันอังคารสดใสแต่งผ้าไทยใส่ปาเต้โครงการนี้มีหลักคิดว่าทำอย่างไรที่จะทำให้นักเรียนนักศึกษาของเราเนี่ยเกิดความภาคภูมิใจในความเป็นไทยเราก็เลยกำหนดให้นักเรียนนักศึกษาเนี่ยได้แต่งผ้าไทยซึ่งกำหนดว่าจะต้องเป็นผ้าที่มีอยู่ในท้องถิ่นโครงการนี้ได้รับความชื่นชมจากสังคมทั่วไปจึงทำให้เด็กเนี่ยก็เกิดความภาคภูมิใจและก็สืบสานต่อในเรื่องของการแต่งผ้าไทย
2: ความภาคภูมิใจโดยรวมของนักเรียนนักศึกษาตั้งแต่ที่ได้แต่งมาตั้งแต่มีการประชาสัมพันธ์โครงการการกำหนดวันแต่งกายตั้งแต่วันแรกจนถึงณตอนนี้ก็มีทั้งความภาคภูมิใจที่ได้เห็นบุคลิกภาพของตัวเองที่ดีขึ้นมีความสุภาพมีความอ่อนน้อมถ่อมตนมากขึ้นแล้วก็คำชื่นชมจากคณะผู้บริหารคณะครูหรือองค์กรภายนอกนักเรียนนักศึกษาก็มีความภาคภูมิใจมากขึ้นครับ
0: ทั้งสองโครงการนี้ในอนาคตข้างหน้าเนี่ยจะเป็นโครงการพื้นฐานที่จะนำไปสู่การเป็นสถานศึกษาคุณธรรมและก็สถานศึกษาวิถีพุทธในอนาคตครับ

0: สวัสดีครับผมเต๋าเสรีวงศ์ครับพบกับผมและรายการเที่ยวชุมชนยนต์วิถีนะครับรายการท่องเที่ยวแบบเท่ๆโดยแอปพลิเคชันนะครับจากกระทรวงวัฒนธรรมนะครับนั่นก็คือแอปพลิเคชันเที่ยวเท่ๆเสด็จเมืองไทยเป็นแอปพลิเคชันที่นักท่องเที่ยวทุกคนนะครับผมต้องมีติดตัวไว้เลยนะครับเพราะมีข้อมูลเยอะมากและตอนนี้นะครับผมอยู่ที่ชุมชนคุณธรรมบ้านผาบ่องจังหวัดแม่ฮ่องสอนครับ
1: เที่ยวชุมชนยนต์วิถีเที่ยวกันได้ทั้งปี
2: ซึ่งชุมชนแห่งนี้นะครับติด1ใน10สุดยอดชุมชนต้นแบบเที่ยวชุมชนยนต์วิถีประจำปี2564โดยกระทรวงวัฒนธรรมครั

เช้าๆแบบนี้นะฮะเราก็จะมาจุดชมวิวผาบอกนะครับเราจะเห็นทัศนียภาพนะครับผมภูเขาต้นไม้แล้วก็จริงๆแล้วเนี่ยข้างล่างเนี่ยจะมีแม่น้ำนะครับผมคล้ายๆแบบเป็นน้ำตกเลยนะครับไหลผ่านตามช่องนี้ไปนะครับผมดูจากภูเขาสองฝั่งนี้นะครับผมมันจะเป็นช่องไปนะฮะชาวบ้านที่นี่นะครับผมก็เรียกว่าช่องนี่แหละแต่คำว่าช่องของที่นี่เขาเรียกว่าเป็นบ่องนะครับก็เลยเป็นผาบ่องนะครับผมแล้วก็ข้างล่างเนี่ยจะมีลำน้ำนะครับผมแม่ละมาดนะครับเขาเรียกว่าเขื่อนพลังงานน้ำผาบ่องนะครับที่ผลิตไฟฟ้าให้กับจังหวัดแม่ฮ่องสอนได้ใช้กันนะครับผมเนี่ยอยู่ด้านล่างนี่เลยนะครับตอนนี้ก็ชื่นชมดื่มด่ำกับบรรยากาศที่สวยงามนะครับในเช้านี้แล้วก็วันนี้เนี่ยเดี๋ยวผมจะพาไปเที่ยวให้หนักใจเลยครับ

0: ที่นี่เป็นศูนย์รวมทางจิตใจของชาวบ้านชุมชนคุณธรรมบ้านผาบ่องสภาพแวดล้อมรอบๆวัดจะมีต้นไม้เพื่อให้ความร่มรื่นและความสงบมีอาคารอุโบสถกุฏิสงฆ์และศาลาอเนกประสงค์ปูชนีวัตถุมีพระพุทธรูปปางมารวิชัยศิลปะแบบพม่าและองค์พระเจดีย์ครับ
1: อีกหนึ่งความสำคัญของวัดผาบ่องใต้แห่งนี้นะครับนั่นก็คือพระพุทธรูปหลวงพ่อยิ้มครับที่ชาวบ้านนะครับผมขึ้นไปบนภูเขาผาบ่องแล้วก็ไปเจอพระพุทธรูปหลวงพ่อยิ้มเนี่ยชาวบ้านก็เลยนำมาสักการะบูชานะครับผมก็เลยไปอัญเชิญมาแล้วก็มาไว้ที่วัดผาบ่องใต้แห่งนี้ครับผมจริงๆองค์จริงนะฮะจะอยู่ข้างบนนู้นเลยนะครับผมแล้วก็ทางวัดเนี่ยก็มีองค์จำลองมาให้ดูนะครับว่าหน้าตาเป็นยังไงนะครับนี่ครับอยู่ด้านล่างแห่งนี้ครับตอนนี้นะครับเราอยู่ที่วัดผาบ่องเหนือนะครับผมเป็นศูนย์รวมจิตใจของชาวบ้านในชุมชนแห่งนี้นะครับและในวัดแห่งนี้นะฮะจะมีโรงเรียนผู้สูงอายุแล้วก็ศูนย์วัฒนธรรมเฉลิมราชนะครับที่จัดแสดงนะครับผมการแต่งกายนะครับผมคนแม่ฮ่องสอนแห่งนี้ครับ
0: สถาปัตยกรรมเป็นแบบศิลปะแบบไทยใหญ่ผสมกับพม่าโดยจะเห็นได้จากรูปทรงของศาลาการประเรียนโบสถ์และเจดีย์ที่มีลวดลายอันเป็นเอกลักษณ์ของชาวไทยใหญ่เป็นผลงานที่สวยงามเป็นหนึ่งเดียวของจังหวัดแม่ฮ่องสอน

ไปเราจะไปหาอาหารอร่อยๆกินกันครับที่นี่เลยร้านอาหารลาบเป็ดชายทุ่งเที่ยวแล้วเราก็ต้องกินใช่ไหมครับมื้อเที่ยงของเราวันนี้นะครับอยู่ที่ร้านลาบเป็ดชายทุ่งนะครับเป็นร้านขึ้นชื่อมากเลยเขาบอกว่าไก่ที่นี่อร่อยลาบเป็ดที่นี่ก็อร่อยนะครับผมน้ำลายไหลนะฮะไปกินกันเลยดีกว่าครับผมไปครับผมทางร้านนะฮะจัดเมนูเด็ดๆมาให้ทั้งนั้นเลยนะครับผมเมนูแรกนะฮะไก่อบฟางนี่อันนี้น่าจะเป็นไก่บ้านนะผมก็มีอันนี้เลยครับลาบเป็ดชายทุ่งนะครับแล้วก็มีส้มตำทอดแล้วก็อีกลาบนึงก็คือลาบปลาดุกแล้วก็มีต้มยำปลาคลั่งนี่ครับอันนี้จัดมาสวยงามมากนะครับปลาช่อนกระบอกนะฮะมาเริ่มชิมกันเลยดีกว่านี่ครับชิมลาบเป็ดกันเลยนี่ครับลาบเป็ดชายทุ่งจัดไปคำว่าเริ่มอร่อยอร่อยอร่อยมากชิมลาบต่อไปครับลาบปลาดุกมันมีความแห้งกว่าแล้วสีไม่เหมือนกันขออนุญาตใช้มือนะฮะเด็ดมากเนื้อดีมากเนื้อแน่นมากต้มยำปลาคังแซ่บบอกเลยว่าแซ่บปลาช่อนกระบอกต้มตำทอดต้องบอกเลยนะครับว่าใครที่มาผาบอกนะครับผมห้ามพลาดร้านนี้เด็ดขาดนะครับผมลาบเป็ดชายทุ่งนะฮะอร่อยจริงๆผมรับประกันเลยนะครับผมเดี๋ยวกินเสร็จนะฮะเดี๋ยวเราจะไปเที่ยวกันต่อนั่นก็คือบ้านห้วยภูแก่ครับการเดินทางของเรานะครับที่จะไปบ้านห้วยภูแก่นะครับเราจะเดินทางโดยเรือนี่ครับเดี๋ยวร่องเรือในแม่น้ำเขาเรียกว่าแม่น้ำปายนะครับผมเดี๋ยวไปเจอกันที่บ้านห้วยภูแก่หน่อยละกันนะครับ

ถึงแล้วนะครับผมหมู่บ้านห้วยปูแกนะครับผมหรือว่าหมู่บ้านกะเหรี่ยงคอยาวนะครับและที่นี่นะครับผมมีอยู่2ชาติพันธุ์นะครับนั่นก็คือกะยันแล้วก็กะยอนะครับกะยันเนี่ยคือกะเหรี่ยงคอยาวส่วนกะยอเนี่ยคือกะเหรี่ยงหูใหญ่ครับกะยันหรือที่รู้จักทั่วไปว่ากะเหรี่ยงคอยาวเป็นชาติพันธุ์กลุ่มหนึ่งที่อาศัยอยู่ในรัฐกะยาประเทศเมียนมาหรือประเทศพม่าเมื่อสมัยก่อนนะครับเกิดการสู้รบครั้งใหญ่ระหว่างกองกำลังกะเหรี่ยงกับรัฐบาลทหารพม่าทำให้ประชากรกะเหรี่ยงคอยาวพากันอพยพหนีภัยสงครามเข้ามาอาศัยตามตะเข็บแนวชายแดนและบางส่วนได้เข้ามาอาศัยในเขตประเทศไทยในพื้นที่จังหวัดแม่ฮ่องสอนที่นี่จึงเป็นชุมชนที่ค่อนข้างใหญ่และเก่าแก่และยังคงดำรงวิถีชีวิตแบบชาวกะเหรี่ยงดั้งเดิมไว้ได้เป็นอย่างดีอีกแห่ง

0: ถึงแล้วครับออนเซ็นธรรมชาติขนาดใหญ่และที่นี่คือบ่อน้ำร้อนผาบ่องนั่นเองครับ
1: เที่ยวมาก็เหนื่อยเดินมาก็เยอะนะครับที่ผาบ่องแห่งนี้แต่ไม่เป็นไรครับผมมีตัวช่วยครับนั่นก็คือท่านี่ครับผมตอนนี้นะฮะเราอยู่ที่บ่อน้ำพุร้อนผาบ่องนะครับผมที่นี่เขามีบริการนวดด้วยนะครับมีนวดอะไรบ้างครับพี่นวดเท้านวดตัวนวดน้ำมันแล้วก็มีแช่ออนเซ็นด้วยใช่ไหมครับนี่ที่แห่งนี้นะครับมีทั้งแช่เท้าก็ได้หรือว่าจะเป็นห้องส่วนตัวก็ได้คุณผู้ชายคุณผู้หญิงนี่แยกกันนะครับแยก

ได้นะครับไม่ได้แช่รวมนะฮะแล้วก็มีแบบเขาเรียกว่าเอาท์ดอร์ด้วยฮะชื่นชมกับบรรยากาศทิวทัศน์ภูเขาสวยงามนะครับมันเหมาะมากเลยนะฮะที่แบบเราเดินมาทั้งวันเที่ยวมาทั้งวันกินมาทั้งวันแล้วก็ได้มาพักผ่อนที่น้ำพุร้อนผาบ่องแห่งนี้นะครับ

0: มีคนบอกไว้ว่าถ้าเราอยากยนต์วิถีของชุมชนและสัมผัสกับการใช้ชีวิตแท้ๆของชาวบ้านให้เราไปที่ตลาดและสำหรับชุมชนคุณธรรมบ้านผาบ่องแห่งนี้ตลาดที่ไม่ควรพลาดที่จะไปแวะชมนั่นก็คือตลาดที่เรียกกันว่ากาดซอกจ่ากาดซอกจ่าตลาดนัดวิถีชุมชนของบ้านผาบ่องตั้งอยู่ที่ลานวัฒนธรรมชุมชนบ้านผาบ่องโดยเปิดทุกวันศุกร์เสาร์และก็อาทิตย์ครับเพื่อให้ชาวบ้านเนี่ยได้นำอาหารและผลิตผลทางการเกษตรรวมถึงอาหารของชาวไทยใหญ่และอาหารพื้นเมืองมาวางจำหน่ายครับ
1: เชิดชูเกียรติเป็นหนึ่งใน10ชุมชนต้นแบบก็ต้องชื่นชมต้องแสดงความยินดีที่ชุมชนของท่านมีความเข้มแข็งแล้วก็มีความพร้อมในทุกมิติ
2: ก็ขอเป็นกำลังใจนะคะแล้วก็กระทรวงทำเองพร้อมยินดีที่จะช่วยผลักดันนะคะยกระดับไม่ว่าจะเป็นเทศกาลประเพณีไม่ว่าจะเป็นในเรื่องของชุมชนท่องเที่ยวนะคะก็ขอบคุณและเป็นกำลังใจนะคะแล้วก็ขอแสดงความยินดีอย่างยิ่งนะคะสวัสดีค่ะ

้าใครจะวางโปรแกรมมาเที่ยวแม่ฮ่องสอนนะครับเต๋าแนะนำให้ใส่กาดซอกจ๋าลงไปเป็น1จุดเช็คอินของคุณด้วยนะครับรับรองว่าจะหลงรักเสน่ห์ของชุมชนชาวปากากะยอและชาวไทยใหญ่แบบเต๋าแน่ๆ

และนี่คือที่พักของผมครับที่นี่คือพิชพรเฮาส์นะครับผมที่พักแห่งนี้นะครับผมบอกเลยว่าสวยงามมากๆนะฮะทางซ้ายมือของผมนะครับนี่ถ้าเป็นฤดูที่ปลูกข้าวนะฮะก็จะมีทุ่งข้าวนะครับผมสวยงามเขียวกระจีเลยนะครับแล้วก็ด้านหลังนี่นะฮะเขาเรียกว่าเฮือนไทยใหญ่นะครับเดี๋ยวเราจะมาพักที่นี่คืนนี้นะครับเดี๋ยวผมเอาของขึ้นไปเก็บบนห้องแล้วก็เดี๋ยวไปเจอที่ลานครับผมพามารีวิวห้องก่อนพามารีวิวห้องก่อนนี่ห้องพักนะครับแล้วนี่คือวิวของห้องพักดูฮะวิวนี่หลักร้อยล้านอ่ะรอบๆนะครับบอกเลยว่าล้อมรอบด้วยภูเขานะครับทั้งหมด360องศาเลยโอเคตอนนี้ก็น่าจะได้เวลาแล้วนะฮะเดี๋ยวไปเปลี่ยนชุดให้เข้ากับธีมงานในวันนี้ก่อนนะครับผมจะเป็นชุดอะไรรอดูฮะรอดูสวัสดีครับไมค์สูงนี่ครับไปเดี๋ยวเราไปกินข้าวแล้วก็ดูโชว์กันนะครับผมตอนนี้แต่งตัวเข้ากับบรรยากาศแล้วเรียบร้อยกับทีมงาน

หลังจากที่เมื่อคืนเราได้สัมผัสถึงอาหารที่แสนอร่อยการแสดงสุดพิเศษและรอยยิ้มอันแสนเป็นมิตรของชาวชุมชนผาบ่องแล้วเช้านี้ผมจะพาท่านผู้ชมมาสัมผัสบรรยากาศยามเช้าของชุมชนบ้านผาบ่องด้วยวิถีชีวิตความเป็นอยู่ที่เรียบง่ายแต่แฝงไปด้วยความเป็นเอกลักษณ์ของชาวไทยใหญ่จึงทำให้เมืองในสายหมอกแห่งนี้เงียบสงบและเต็มไปด้วยเสน่ห์ที่ทุกคนไม่ควร

ซึมซับกับบรรยากาศยามเช้าที่โอบล้อมไปด้วยธรรมชาติสีเขียวทิวเขาให้เราได้สัมผัสบรรยากาศหนาวๆสุดแสนจะโรแมนติกเป็นอีกหนึ่งสถานที่ที่จะช่วยเติมพลังชีวิตให้เต็มได้ดีทีเดียวนะครับสำหรับชุมชนคุณธรรมบ้านผาบ่องจังหวัดแม่ฮ่องสอนแห่ง

0: ครับต้องเตาครับเอาชาเพิ่มไปครับผม
1: อ๋อขอบคุณครับขอบคุณพ่อครับ
0: ครับผม
1: ข้าวผัดนี่อร่อยมากเลย
0: ก็ที่นี่เราใช้น้ำมันพืชถั่วลิสงที่เราผลิตตรงนี้อัต
1: โนมัติคือผลิตเองเหรอครับ
0: ผลิตเองครับที่นี่ครับ
1: อ๋อมีหน้านี่คือความพิเศษของที่นี่เลยใช่ไหมคร
0: ับ ใช่ครับมันจะหอมแล้วก็มีที่เดียวในจังหวัดแม่ฮ่องสอนนะครับที่ผลิตน้ำมันถั่วลิสงที่นี่ที่เดียวเดี๋ยววันนี้เรามีการสาธิตการทำถั่วลิสงครับผม
1: ไอ้ยะเฮ้ยขอไปดูได้ไหมครับ
0: ได้ครับเดี๋ยวพาน้องเต๋าไปดู
1: ได้ครับผมเดี๋ยวผมรีบกินแล้วเดี๋ยวรีบไปดูเลยครับ
0: ได้เลยครับ

0: ครับคุณพ่อครับเรียบร้อยครับอิ่มเรียบร้อยแล้วฮะ
1: ครับผม
0: ตอนนี้มีวิธี
1: ตอนนี้วิธีน้ำมันถั่วลิสงไหม
0: น้ำมันถั่วลิสง
1: ขั้นตอนที่หนึ่งจะวิธีปอกเปลือก
0: ร้อยนี่เราก็ใส่ในช่องนี้ใช่ไหมฮะ
1: ใช่เอาใส่
0: ก็จะบดอย่าง
1: น
0: ี้
1: ใช่แม่ละเอาใส่แล้วก็บดออกมาแล้วก็ไปปัดแล้วก็ไปตำอันนี้เตาอันนี้เป็นขั้นตอนที่สอง
0: ที่สองตอนนี้
1: เ
0: อาม
1: ันตำขึ้นละเอียดแต่ว่าเอามันเป็นการออกกำลังกายด้วย
0: ขั้นตอนที่สามคือเอามานึ่งขั้นตอนที่สี่นะครับส
1: ุ
0: ดท้ายแล้ว
1: สุดท้ายละ
0: คืออย่างครับคืออย่าง
1: ตอก
0: น้ำมัน
2: ตอกน้ำม
1: ัน ตอกน
0: ้ำมันนะครับนี่ก็คือเสร็จขั้นตอนในการทำน้ำมันถั่วไร้เสือ
1: เมื่อก่อนนี่ถั่วพื้นเมืองแต่ตอนนี้เราถั่วไร้เสือ
0: ไปเจอที่ร้านถั่ว
1: สายฟ้า
0: โอ้ชื่อเท่ครับร้านถั่วสายฟ้าสายฟ้าไป
1: ครับผม
0: ขอบคุณครับถึงแล้วครับร้านถั่วสายฟ้านะครับผม0857110607นะฮะเมมไว้นะครับผมโทรสั่งได้นะครับที่นี่นะฮะเขาจะมีกลุ่มคั่วถั่วผาบ่องด้วยสวัสดีครับพี่สายฟ้าครับผมที่ขายถั่วอะไรบ้างครับพี
3: ่ครับของเราที่หลักๆก็คือจะเป็นถั่วลายเสือนะครับ
0: เขาเรียกว่ากลุ่มคั่วถั่วเลยเหรอฮะ
3: ครับเป็นกลุ่มเป็นวิสาหกิจชุมชนด้วย
0: อ๋อกลุ่มคั่วถั่วผาบ่อง
3: ครับคั่วถั่วเสือสามหมอกนะครับ
0: อ๋ออันนี้คือสามหมอกเสือสามหมอกอันนี้คือต้มยังครับ
3: นี่ต้มแล้วครับคือตอนนี้เป็นขั้นตอนการคั่วนะครับ
0: เราเลือกยังไงครับในการคัดเมล็ด
3: ยกคือคัดเม็ดที่มันไหม้ออกนะครับ
0: เม็ดไหม้เม็ดไหม้นี่อาจจะเป็นถั่วดำได้ไหมถั่วสีดำ
3: อ๋อไม่คือเป็น
0: ถั่วสีดำอ่ะ
3: ไม่ใช่อันนี้คือมันจะเป็นเม็ดไหม้คือตอนเราตักแล้วตักไปตอนไฟแรงไงครับ
0: อ๋อก็คือคัดไหม้ไหม้ออกเพราะว่ามันจะขมนะ
3: ครับ
0: นี่พอเราทอดเสร็จก็ไปเสด็จน้ำมันตรงนู้นใช่ไหมครับแล้วก็แพ็คได้เลย
3: ครับแพ็คขายได้เลยซึ่งของเราก็มีวางจำหน่ายที่หน้าร้านนะครับเดี๋ยวให้เชิญพี่เต๋าไปเลือกซื้อได้เลยนะครับ
0: ได้เลยครับขอบคุณพี่สายฟ้ามากๆนะครับ

นี่คือสะพานข้าวก้าวเพื่อสุขนะครับแล้วก็จะมีมุมถ่ายรูปข้างบนนี้นะครับตรงนู้นก็มีนะฮะนั่นก็จุดแลนด์มาร์คอีกจุดหนึ่งนะครับถ่ายรูปได้ตอนเช้านี่คือหมอกสวยมากจบทริปของเมืองในสายหมอกด้วยความประทับใจจริงๆนะครับสำหรับใครที่ชอบความอินความฟินแบบนี้กับชุมชนที่เต็มเปี่ยมไปด้วยธรรมชาติอันสวยงามแฝงด้วยวิถีชีวิตอันเปี่ยมเสน่ห์แบบดั้งเดิมที่ผู้คนที่นี่ยังคงสืบสานรักษาไว้ที่นี่ชุมชนคุณธรรมบ้านผาหมอกจังหวัดแม่ฮ่องสอนมาแล้วคุณจะหลงรัก

อย่าลืมนะครับมาเที่ยวชุมชนกันนะครับผมเป็นกำลังใจให้กับพวกเขาด้วยนะครับและอย่าลืมนะครับผมดาวน์โหลดแอปพลิเคชันเที่ยวเท่ๆเสน่ห์เมืองไทยครับผมแล้วไปเที่ยวด้วยกันแล้วเจอกันใหม่ชุมชนหน้านะครับผมสำหรับวันนี้

0: วิสาหกิจชุมชนกลุ่มผลิตพืชปลอดสารพิษตำบลสวนพริกอำเภอพระนครศรีอยุธยาจังหวัดพระนครศรีอยุธยาเป็นชุมชนคุณธรรมน้อมนำหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงขับเคลื่อน
1: สวัสดีครับกับผมว่าที่ร้อยตรีกิติศักดิ์ขเนยทองนะครับปัจจุบันเป็นประธานวิสาหกิจชุมชนกลุ่มผลิตพืชปลอดสารพิษตำบลสวนพริกก็วิสาหกิจชุมชนกลุ่มผลิตพืชปลอดสารพิษตำบลสวนพริกเนี่ยเราจะมีด้วยกันทั้งหมด8คนนะครับซึ่งจะทำการผลิตพืชแล้วก็ด้านประมงแล้วก็ด้านปศุสัตว์โดยทั้งหมดเนี่ยเราไม่ใช้สารเคมีนะครับแล้วก็น้อมนำหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงขององค์พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวรัชกาลที่9นะครับมาเป็นพื้นฐานในการปฏิบัติครับหลักคุณธรรมของเราในการขับเคลื่อนองค์กรในกลุ่มเราเนี่ยหนึ่งเองนะครับเราต้องใช้ความซื่อสัตย์ต่อกันมีความเชื่อใจกันนะครับว่าสิ่งที่เราข้อกำหนดของเราเนี่ยเราจะไม่ใช้สารเคมีในการผลิตเราเองก็ต้องไม่ใช้อย่างนั้นจริง
0: ๆวิสาหกิจชุมชนกลุ่มผลิตพืชปลอดสารพิษตำบลสวนพริกทำเกษตรกรรมโดยไม่ใช้สารเคมีทั้งเกษตรกรรมทางด้านพืชด้านประมงและด้านปศุสัตว์โดยน้อมนำหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงมาใช้เป็นพื้นฐานโดยการใช้หลักคุณธรรมนั้นต้องซื่อสัตย์ต่ออาชีพคือวิสาหกิจชุมชนกลุ่มผลิตพืชปลอดสารพิษตำบลสวนพริกจะไม่ใช้สารเคมีในการทำการเกษตรกรรม
1: ปัญหาที่มีแล้วก็เกิดขึ้นในองค์กรก็คือว่าคนในองค์กรหรือในกลุ่มเนี่ยเรามีช่วงอายุที่ต่างกันการที่ผมจะทำพืชหรือทำเกษตรกรรมที่ไม่ใช้สารเคมีก็จะมีสมาชิกก็อาจจะตอบว่ามันทำไม่ได้หรอกแต่เราทำได้ยกตัวอย่างเช่นการเลี้ยงไก่ไข่เนี่ยนะครับผมไม่ใช้ยาปฏิชีวนะเลยนะครับผมให้กินใบหูเสือนะครับทำให้เขาเห็นว่าเฮ้ยจริงๆมันทำได้ถามว่าเพราะทำไมล่ะครับเพราะเรานำความมีเหตุมีผลที่พระองค์ท่านได้ให้ไว้มาดูซิว่าใบหูเสือมีความสำคัญอย่างไรนะครับอย่างเช่นไก่จะเซนซิทีฟเรื่องโรคหวัดใบหูเสือมีสรรพคุณต้านโรคหวัดเราเลยเด็ดใบหูเสือให้ไก่กินทุกวันนะครับเพราะงั้นไก่ไข่ไก่ที่ออกมาก็มีคุณภาพดีไก่มีสุขภาพแข็งแรงแล้วก็ไม่มีการเสียชีวิตด้วยโรคหวัดรวมทั้งผลิตผลคือไข่ไก่ที่ได้ออกมาเนี่ยไม่มีสารปนเปื้อนจากยาปฏิชีวนะด้วยครับ
0: วิสาหกิจชุมชนกลุ่มผลิตพืชปลอดสารพิษตำบลสวนพริกมีความภาคภูมิใจกับความสำเร็จที่สามารถทำเกษตรกรรมโดยไม่พึ่งสารเคมีรวมทั้งการทำเกษตรกรรมที่ไม่ทำลายสิ่งแวดล้อมและทำให้ชุมชนได้มีรายได้จากการทำเกษตรทางตรงและทางอ้อม
1: ในเรื่องของการเพิ่มมูลค่าทางด้านสินค้าเกษตรเนี่ยเราก็มีการเพิ่มมูลค่าได้หลายๆด้านนะครับ1เราขายก๋วยเตี๋ยวซึ่งก๋วยเตี๋ยวเนี่ยปกติต้องใช้ถั่วงอกเราไม่ใช้ถั่วงอกเราใช้หน่อไม้นี่นะครับหน่อไม้ต้มแทนถั่วงอกเพราะอะไรล่ะครับเพราะเรามีหน่อไม้เราก็ใช้หน่อไม้มาเป็นส่วนผสมนะครับอีกหนึ่งตัวอย่างก็คือทองม้วนโบราณที่เราทำอยู่เราก็ทำมาจากไข่ไก่นะครับที่เราเลี้ยงเองนะครับเอามาทำเป็นทองม้วนโบราณผลสำเร็จและความภาคภูมิใจของกลุ่มเนี่ยก็คือว่าเราทำเป็นต้นแบบนะครับคนมาเรียนรู้ศึกษาดูงานนะครับแล้วอีกอันนึงก็คือในส่วนของชุมชนนะครับก็นำสิ่งต่างๆที่มาเรียนรู้ที่นี่นะครับได้ไปประกอบอาชีพสร้างอาชีพรายได้กับตนเองครับความตั้งใจในการที่จะทำต่อไปในอนาคตเนี่ยก็คือว่าอยากให้ชุมชนเข้มแข็งด้วยการมีรายได้จากการทำเกษตรกรรมโดยไม่พึ่งพาสารเคมีและก็น้อมนำหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงขององค์พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวรัชกาลที่9นะครับมาเป็นพื้นฐานนะครับในการใช้ทำการเกษตรครับหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงขององค์พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวรัชกาลที่9ท่านให้ไว้ก็คือมี3ห่วง2เงื่อนไขขึ้น1ความพอประมาณ2ความมีเหตุมีผล3ภูมิคุ้มกันและยิ่งการทำเกษตรกรรมด้วยแล้วเราต้องคำนึงถึงการทำเกษตรกรรมที่ปลอดภัยเราปลอดภัยผู้บริโภคก็ปลอดภัยนะครับ
0: ชุมชนตำบลสวนพริกเป็นชุมชนที่มีความสุขซึ่งต้องทำให้คนในชุมชนมีรายได้มีความเป็นอยู่ที่ดีขึ้นมีอาชีพโดยการเพิ่มมูลค่าของการทำเกษตรกรรมเป็นท่องเที่ยวเชิงเกษตรและเมื่อเกิดท่องเที่ยวเกิดขึ้นคนในชุมชนจะมีรายได้ไม่ว่าจะเกิดขึ้นจากการทำเกษตรกรรมก็ดีหรือจากการประกอบอาชีพอื่นๆก็ได้

0: ถนนข้าวก็จิ๋วแม่มะสายโมกับเจ้าลิงลิซ่าเจอใครไม่ได้ต้องเป็นทัก
1: เฮ้ยเฮ้ยไปไหนไปดูส้มไปทำไม
2: ไปขึ้นมอตัง
1: ไปมอตัง
2: เออไปไหน
1: ไปขึ้นท้องโย
2: ท้องโยไปกูเล็กโก
0: มาแอร์สายเที่ยวกับกระเป๋าหนึ่งใบไปได้ทุกที่ที่อยากไป
2: เฮ้ยก็ต้องใจครับเลย

0: Bang, bebek mutu bebek ni tak kena ni. Kita nak murih ni. Tapi tak apa, itu saya. Kita nak yak weh, yak dah kot macam racun. Ni, bebek tengok. Matra ti 35. Rut ti mi kuam rew ca kwa. Kuam rew ti kap ma. Nai, len diaw kan. Pu kap ki, tong kap chit khob thang dan saai. Tapi bebek ni mai chit khob thang dan kwa dah ni. Jadi tak kena lah, ya sal loh. Pai yak dah bot long tot. Ha, bebek tengok ni. Matra ti 34.บัญญัติว่าถนนที่แบ่งเส้นจราจรเป็น2เลนผู้ขับขี่ต้องขับรถชิดขอบทางด้านซ้ายฮะดูหากไม่ทำตามมีโทษปรับไม่เกิน 1,000 บาทข้อหาขับขี่ขีดขวางเส้นทางจราจรฮะแบบเงาะตัวอย่างนี่ขับรถที่ดียกนอแบบนี่คือขับช้าชิดซ้ายขับเร็วชิดขวานี่แบบนึงแบบอะไรโอเคนะแบเข้าใจแล้วใช่ไหม
1: โอเคเข้าใจแบอะไรแบเ
0: อาเดี๋ยวละพอแบคิดตอนอุ้ยแบเท่ากฎหมายจราจรอ่ะพอแล้วโอเคไปกินเลยไปเลย
1: โอเคโอเคสามารถ

0: ้ถนนอย่างปลอดภัยถนนไม่ใช่ของใครคนใดเพียงคนเดียวถ้าเราร่วมกันเคารพกฎจราจรเธอและฉันจะปลอดภัยไปด้วยกัน
1: พบกับการผจญภัยครั้งสำคัญของ DLTV และของเพื่อนที่ต้องเผชิญกับภัยพิบัติทางธรรมชาติที่ไม่อาจหลีกเลี่ยงได้มาเรียนรู้ทำความรู้จักภัยพิบัติทางธรรมชาติประเภทต่างๆและวิธีเอาตัวรอดไปพร้อมๆกับ DLTV และของเพื่อนได้ทางช่อง DLTV หรือเว็บไซต์ www.dltv.ac.th นอกจากนี้ยังมีเนื้อหาแบบอีบุ๊กด้วยนะ

0: ีครับ
1: โอ้ขอรบกวนพูดได้ไหมพูดไม่ได้เอาไงทีนี้เดี๋ยวออกยังไง
2: อ๋อได้ครับจะให้ภาคให
1: ้อ๋อต้องมีคนภาคได้จะภาคกันนะสวัสดีครับ
2: สวัสดีครับ
1: ใช่ได้รบกวนสอบถามชื่ออะไรครับเนี่ยวันเนี้ย
2: กระผมชื่อหนุมานทานสมร
1: หนุมานทานสมร
2: ครับ
1: อ๋อนี่โหพี่รู้สึกเป็นเกียรติมากเลยได้มาเห็นตัวเป็นๆเนี่ย
2: ทำไมล่ะครับ
1: ไม่เคยเจอหนุมานตัวเป็นๆ
2: เอ้าน
1: ี่วันนี้อยากจะถามว่าที่นี่เขาเรียกว่าอะไร
2: อ๋อที่นี่
1: อ่ะ
2: บ้านศิลปิน
1: บ้านศิลปินโอ้โห
2: บางหลวง
1: บ้านคลองบางหลวง
2: ใช่จ้ะ
1: เคยเห็นแต่ในทีวี
2: โอ้วันนี้ได้มาเห็นแล้วไง
1: ดีใจนี่ได้เห็นตัวเป็นๆท่านหนุมานด้วย
2: ใช่ตัวเรา
1: จะรบกวนหน่อย

0: กวนอะไร
1: จะขอเข้าชมเนี่ยสถานที
0: ่
1: ได้ไหม
0: ตอนเนี้ย
1: ตอนเนี้ย
0: ต้องขอค้นตัวดูก่อน
1: ค้นตัวเหรอเอาได้ได้ได้ได้เออหน้าตา
0: ไหนไหนดูเส้นไหน
1: กันโอ้ยมาเนี่ยเอาแต่ข้างบนก็พอไม่ต้องค้นข้างล่าง
0: ปลอดภัย
1: ปลอดภัยนะฮะปลอดภัยงั้นรบกวนพาผมนำชมหน่อย
0: ให้เข้าชม
1: สถานที่
0: ฟรี
1: บ้านศิลปิน
0: ฟรีฟรีเลย
1: ฟรีนะ
0: ไม่เสียค่าใช้จ่าย
1: ไม่โกหกนะ
0: เชิญเชิญเชิญ
1: นำ
0: มาเลย
1: เดี๋ยวคุณนำไปเลยจะไปไหนโอ้โห
2: บ้านศิลปินเนี่ยนะเป็นบ้านไม้เก่าแก่2ชั้นทรงมะนิลารูปตัว L ที่ยังคงสภาพเก่าของตัวอาคารไว้อย่างสุดเดิมเป็นของซึ่งสันนิษฐานว่าเป็น1ใน4ของเจดีย์ทิศที่กำหนดเขตพื้นที่ของวัดกำแพงบางจาก
3: ปัจจุบันกลุ่มศิลปินได้ขอซื้อต่อจากทายาทและบูรณะใหม่ด้านบนของตัวอาคารเป็นแกลเลอรี่แสดงงานศิลปะส่วนด้านล่างแบ่งเป็นพื้นที่ทำงานศิลปะต่างๆรวมถึงการจัดแสดงหุ่นละครเล็กคลองบางหลวงโดยเปิดให้ชมฟรีไม่มีค่าใช้จ่าย
2: ตอนนี้เราอยู่กันที่โรงงานซีอิ๊วเฮาย่งเซ้งนะครับที่ริมคลองบางหลวงกับคุณพี่สหรัฐกมลศักดาวิกุล
4: ครับ
2: นะครับเดี๋ยวเราจะให้อธิบายหน่อยนะครับว่าโรงงานแห่งนี้มีที่มาที่ไปอย่างไรนะครับกว่าที่จะมาเป็นโรงงานในปัจจุบันนี
4: ้ครับ
5: โรงงานนี้ก็ก่อตั้งมาตั้งแต่สมัยคุณปู่ครับกงมาจากเมืองจีน
2: โอ
5: ้ครับแกก็หอบเสือ
2: โลสำเภามา
5: เสือมาแล้วก็มาบุกเบิกก่อตั้งขึ้นมาประมาณ100กว่าปีนะฮะ108ปีได
2: ้โอ้อย่างนี้คุณพี่สารัตเป็นรุ่นที่เท่าไหร่แล้ว
5: รุ่นที่3ครับ
2: รุ่นที่3
5: ก็มีคุณปู่กงนะฮะแล้วก็คุณพ่อทำต่อมาแล้วก็ตกมาถึงผม
2: แล้วก็วิธีการทำซีอิ๊วนะครับมันเป็นยังไงครับเคยแต่กินไม่เคยรู้ว่าวิธีการทำมันเป็นยังไง
5: ซีอิ๊วนะครับซีอิ๊วของเราจะมีซีอิ๊วเค็มแล้วก็ซีอิ๊วหวานซีอิ๊วเค็มเนี่ยเราทำมาจากถั่วเหลืองโดยการนำถั่วเหลืองมาน
2: ึ่ง
5: ก่อนนะครับแล้วก็มาเพาะเชื้อเพาะเชื้อเสร็จแล้วก็นำมาหมัก
3: เพาะให้เป็นเชื้อราเหรอ
5: เพาะเชื้อเนี่ยฮะให้มันเกิด
3: รา
5: ใช่ครับนะหมายถึงว่าการวิธีเนี่ยเราทำมาชุดหนึ่งเราก็จะแบ่งไว้เป็นเชื้ออ ๋
3: อ
5: เ
3: ก็บหัวเชื้อไว้แล้วก็มาโรยเชื้อไว้
5: ก็มาทำต่อไปแล้วก็เอาหัวเชื้อเนี่ยมาผสม
3: หัวไม่ใช่แค่ตกท่อมาร้อยปีหัวเชื้อก็ร้อยปี
5: ใช่
2: คือโรงงานก็ร้อยปี
3: เชื้อที่มาได้เชื้อเก็บมาร้อยกว่าปี
5: เชื้อนี่เราก็ไม่รู้เหมือนกันสมัยกงเขานำขึ้นมายังไงใช่มันก็จะตกทอดกันมาเรื่อยๆ
3: ครับครับ
5: ครับ
2: อันนี้เมื่อกี้บอกพอเอามาหมักให้เป็นเชื้อแล้ว
5: เสร็จพอนั่นเสร็จเราไปใส่ตุ่ม
2: ใส่
5: น้ำเกลือทิ้งไว้ประมาณ3เดือนนึงเสร็จแล้วก็ชักน้ำขึ้นมาต้มครับ
2: แล้วก็อันนั้นคือเสร็จเรียบร้อยแล้ว
5: ต้มเสร็จแล้วเราก็มากองเสร็จก็บรรจุขวดอันนี้คือซีอิ๊วเค็ม
2: ซีอิ๊วเค็มแล้วถ้าหวานล่ะครับ
5: หวานนี่คือเราเอาโมลาสครับโมลาสกากน้ำตาลนะฮะเห็นไหมที่เขาไปทำ
3: น้ำตาลอ้อยอะไรพวกนี้
5: ใช่นั่นแหละเราเอามาเสร็จเราโมลาสมาต้ม
3: ไม่ได้ใช้ถั่วเหลืองเหมือน
5: ไม่ใช่ครับโมลาสเพราะมันเป็นกากน้ำตาลนะฮะ
3: เอากากน้ำตาลมาต้ม
5: ใช่นั่นแหละเพราะในฉลากนี่ฮะในฉลากนี่เขียนเลยครับซอสจากกากน้ำตาล
2: อ๋อครับผมและทีนี้ผมเห็นว่ามีเป็นแบบสูตร1สูตร2ก็คือวิธีการทำมันต่างกันไหมครับ
5: มันต่างกันตรงที่ว่าการชักน้ำขึ้นมาครับถ้าสูตร1เนี่ยมุดเราจะชักน้ำแรกขึ้นมาพอเราชักน้ำ1ขึ้นมาเสร็จเราได้สูตร1ใช่ไหมครับ
2: ครับผม
5: พอสูตร2เนี่ยพอเราชักน้ำขึ้นมาเสร็จเราก็จะเติมน้ำเกลือลงไปใหม่
2: คือเราเหลือกากของ
5: กาก
3: ที่อยู
5: ่ใช่
3: เอาแต่น้ำ
5: กากที่เราดึงจากชุดแรกเนี่ยเราเติมน้ำเกลือลงไปใหม่แล้วเราก็หมักต่ออีกประมาณเดือนนึงเราก็ชักน้ำขึ้นมาก็เอามาต้มก็กลายเป็นสูตร2ความมันก็จะเจือจางลงนิดนึง
3: เจือจางแต่ว่าความเค็มยังเหมือนเดิมเพราะเราเติมเกลือลงไป
5: แต่ความหอมจากถั่วแต่โปรตีนจากถั่วมันก็จะน้อยลงนิดนึง
3: อ๋อ
2: ทีนี้นอกจากซีอิ๊วผมเห็นด้านหน้ามี
5: เป็นเต้าเจี้ยวเต้าเจี้ยวขาวมันมีเต้าเจี้ยวขาวกับเต้าเจี้ยวดำเต้าเจี้ยวขาวเนี่ยฮะคือจริงๆเขาเรียกว่าเหมือนเต้าเจี้ยวไทย
2: ครับผม
5: ไทยตัวเนี้ยที่เข้าไปทำเต้าเจี้ยวหล่น
3: ที่ทำเต้าเจี้ยวหล่นก็ใช้อันน
5: ี้ใช่
3: ไม่ผัดใช้สีดำไม่ได้
5: ผัดพวกผัดขิงใส่เห็ดหูหนูอะไรอย่างเงี้ย
2: คือมันจะเห็นเป็นซิกๆถั่วอะไรอย่างงี้เลย
5: ซิกๆอย่างงี้เลยฮะ
3: เขาก็ต้อง

0: ติว่าท่านนั่นถ้าก็หล่นเขาก็จะไปบดไปบดใส่กะทิใส
1: ่หมูสับ
0: ใส่กุ้งใส่หมูสับอะไรอย่างเงี้ย
2: คือกระบวนการทำเต้าเจี้ยวกับซีอิ๊วเนี่ยเหมือนกันไหมครับ
0: ไม่เหมือนครับมันคนละอย่างกัน
1: ทำไงเต้าเจี้ยว
2: โรงงานนี้นอกจากเป็นโรงงานซีอิ๊วแล้วก็ทำเต้
0: าเจี้ยวด้วย
2: ทีนี้วิธีการทำเต้าเจี้ยวนี่เป็นยังไงบ้างครับ
0: เต้าเจี้ยวนะครับเต้าเจี้ยวขาวเนี่ยเต้าเจี้ยวขาวเราก็จะเอาถั่วก่อนถั่วมาล้าง
1: ใช้ถั่วอะไร
0: ครับถั่วเหลืองครับ
1: ถั่วเหลือง
0: ถั่วเหลืองผ่าซีกคือเราสั่งมาเนี่ยเขาผ่าซีกมาสำเร็จแล้วเราก็มาล้างเสร็จขึ้นไปนึ่ง
1: เหมือนกับทำซีอิ๊วเลย
0: เหมือนกันเนี่ยขั้นตอนคล้ายๆกันแต่เต้าเจี้ยวขาวเนี่ยเราเพาะเชื้อแค่วันเดียว
1: อันนั้นเพาะเป็นเดือน
0: ใช่ซีอิ๊วเป็นเดือนเพาะเชื้อวันนึงวันรุ่งขึ้นเราก็เอาลงบ่อหมัก2วันก็ใช้ได้เลย
2: โอ้สั้นกว่ากันเยอะเลย
0: สั้น
2: แล้วถ้าเกิดทำ
0: เต้าเจี้ยวดำเต้าเจี้ยวดำเนี่ยกับวิธีก็คือเอาถั่วมาน
1: ึ่งเหมือนกัน
0: แต่อันเนี้ยเต้าเจี้ยวดำเนี่ยพอนึ่งเสร็จเราลงมาคลุกกับแป้งข้าวเจ้
1: า
0: แป้งข้าวเจ้าเสร็จแล้วก็ทิ้งไว้ประมาณ2อาทิตย์พอคลุกแป้งเสร็จเนี่ยมันจะเริ่มขึ้นเชื
1: ้อ
0: พอขึ้นเชื้อเสร็จเราก็เอาลงบ่อเติมน้ำเกลือเราหมักเนี่ยถ้าเต้าเจี้ยวดำอยู่ประมาณ2เดือนถึงจะใช้ได
2: ้ก็แปลว่ามัน
1: หมักนานกว่า
2: ประมาณเท่ากับซีอิ๊วเลย
0: ใช่ครับเพราะไอ้นี่มันจะโดนแดดเงี้ยพอแดดมันโดนแดดสีมันก็จะเข้มขึ้นไอ้เต้าเจี้ยวขาวมันโดนแดดไม่ได้เพราะมันโดนแดดถ้ามันเป็นไอ้น้ำเนี่ยมันจะขึ้นลา
1: อ๋อ
2: เห็นได้ยินวิธีการ
1: การทำแล้วกิน
2: เรากินอย่างเดียวเลยไม่รู้เลยว่าเขาทำยังไงและทีนี้ถ้าเกิดจะให้พูดถึงโรงงานซีอิ๊วเฮาย่งเซ้งแห่งนี้มีซีอิ๊วมีเต้าเจี้ยวที่ผลิตมาอย่างเงี้ยจุดเด่นของเราคืออะไรครับผม
0: คือซีอิ๊วเค็มเนี่ยมันเดี๋ยวนี้มันหาคนทำยากนะครับมันไม่ค่อยมีในไม่ค่อยมีคนทำในท้องตลาดแล้ว
1: ที่ส่วนใหญ่ที่ขาย
0: ส่วนมากจะเป็นซีอิ๊วขาว
1: มันแตกต่างกันเน
2: า
1: ะ
2: แตกต่างกันแล้วก็เราก็ยังคงรูปแบบการทำที่เป็น
0: ใช่ธรรมชาติเราทำแบบดั้งเดิมเราหมักทัวร์แต่ธรรมชาติจริง
2: ร้อยกว่าปี
1: ร้อยปียังไงอย่างนี้ก็ยังทุกวันน
2: ี้เชื้อยังเชื้อร้อยปี
0: ใช่ครับ
1: แล้วไม่ต้องห่วงว่าจะเป็นของปลอมเป็นผี
0: เพราะมันจริงๆเชื้อถ้าเราทำขึ้นมามันก็ได้แต่หมายถึงว่ามันจะใช้เวลานานไงฮะ
3: แล้วครับสำหรับวันนี้ก็รู้สึกว่าได้ความรู้มากมายเลย
0: ครับผม
3: ไม่เคยเห็นไม่เคยรู้อะไรมาก่อนในพวกผมเนี่ยนะที่กินอย่างเดียวจริงๆซีอิ๊วเนี่ยนะหรือก็จะกินอย่างเดียวไปทำหมูข้าวมาทำเพิ่งมารู้วันนี้นี่เองแล้วก็ขอกราบขอบคุณนะครับ
0: ครับผม
3: ขอบคุณเฮีย
2: สหรัฐ
3: มากนะฮะที่ให้มาให้กรุณามาให้ความรู้นะแล้วก็แหมมีเล่าประวัติศาสตร์ร้อยกว่าปี
2: ย้อนวันวาน
3: ย้อนวันวาน
2: โรงงานซีอิ๊ว
3: ครับผมในย่านของดีย่าน
2: คลองบางหลวง
3: หรือคลองบางกอกใหญ่

0: ดไม่ถึงว่าวันนั้นจะเกิดเรื่องที่ร้ายแรงกับลูกของเราตอนนั้นเหมือนโลกดับไปข้างนึงตกใจมากไม่คิดเลยว่าลูกจะมาถึงจุดที่ชีวิตอาจจะไม่ได้ไปต่อนึกถึงวันนั้นแม่แทบทนไม่ได้ถ้าให้แม่ไปเจ็บแทนลูกแม่ก็จะยอมแต่มันก็ไม่ง่ายอย่างที่คิดเพราะช่วงนั้นเกิดโควิดระบาดระลอก2แม่ไม่ได้อยู่เฝ้าน้องเป็นเวลาเดือนกว่าทั้งเรื่องงานและมาตรการการรักษาทำอะไรไม่ได้มากได้แต่เอาใจช่วยน้องช่วงที่น้องอยู่โรงพยาบาลแม่ได้เห็นความตั้งใจความทุ่มเทความเสียสละของทุกๆคนทุกๆฝ่ายที่ร่วมใจกันสิ่งเหล่านี้ล้วนมาจากใจมันเป็นคุณธรรมที่อยู่ภายในที่สะท้อนออกมาทำให้ได้รู้ว่าการมีคุณธรรมมันเป็นสิ่งจำเป็นของการมีชีวิตร่วมกันอยู่ในสังคม
1: ต้องบอกว่าเป็นธรรมดาของคนที่เป็นแม่นะครับในการที่ลูกป่วย9เดือนแล้วก็ป่วยที่โรคเป็นโรครุนแรงเหมือนโรคเนื้องอกหรือว่ามะเร็งสมองเนี่ยเราในฐานะแพทย์เนี่ยก็มีหน้าที่ให้ความมั่นใจว่าเราจะทำอย่างดีที่สุดเพื่อรับการรักษาน้องให้เขาหายขาดให้เขาเติบโตได้เป็นเด็กปกติแล้วก็เป็นคนที่ดีของสังคมของครอบครัวต่อไปครับตลอดระยะเวลาที่รักษา

0: ไม่เพียงแต่น้องพิมพ์และครอบครัวที่สู้นะครับยังมีผู้คนที่อยู่เบื้องหลังสู้ไปกับน้องพิมพ์และครอบครัวด้วยครับ
1: พวกเราในฐานะที่เป็นแพทย์คนนึงนะครับก็ถูกปลูกฝังมาตลอดว่าการดูแลคนไข้ไม่ใช่เพียงแค่ดูแลโรคของเขาแต่เราต้องดูแลเขาในฐานะมนุษย์คนนึงให้ทุนชาติเขาว่าเขาเป็นคนคนหนึ่งครับโรงเรียนแพทย์คุณธรรมไม่ได้สอนแค่ให้เราเป็นแพทย์เฉยๆนะครับแต่ให้เราจบไปเป็นแพทย์ที่ดีให้นึกถึงความรู้สึกของคนไข้และได้ดูแลเขาตั้งแต่วันแรกที่เขาเข้ามารับการรักษาอยู่เคียงข้างเขาเราดูแลเขาเป็นเหมือนคนในครอบครัวครับจนสุดท้ายได้เห็นเขากลับบ้านด้วยรอยยิ้มนี่คือความหมายที่สำคัญที่สุดในการเป็นแพทย์ครับ
2: การที่น้องยังเด็กอาจทำให้น้องกลัวการตรวจได้เครื่องมือทางรังสีวิทยาโดยส่วนใหญ่มีขนาดใหญ่แล้วก็มีรูปร่างไม่คุ้นตาจึงทำให้เรามีความยากในการตรวจอยู่บ้างแต่เราก็มีวิธีที่จะทำให้น้องลดความกลัวลงและให้ความร่วมมือในการตรวจกับเราค่ะทั้งนี้ก็เพื่อให้ได้ภาพและผลการตรวจที่ถูกต้องแม่นยำที่สุดเราจึงช่วยกันจัดทำโครงการที่เราตั้งชื่อว่าโครงการ Kiss Can Do เป็นโครงการที่ทำให้น้องลดความกลัวลงไม่เครียดมีความรู้สึกคุ้นเคยกับเราพร้อมที่จะให้ความร่วมมือในการตรวจกับเราค่ะ
3: ในส่วนของห้องปฏิบัติการเราจะรับซื้อส่งตรวจจากคนไข้เพื่อทำการตรวจวินิจฉัยโดยเราจะควบคุมคุณภาพให้ถูกต้องแม่นยำและรวดเร็วเพื่อประสิทธิภาพสูงสุดในการรักษาค่ะ
4: ถึงแม้พวกเราไม่ได้เป็นด่านหน้าในการรักษาคนไข้โดยตรงนะคะแต่ว่าพวกเราก็มุ่งมั่นตั้งใจในการทำงานวิจัยของเราให้ดีที่สุดนะคะโดยหวังว่างานของเราเนี่ยจะทำให้คนไข้หายจากโรคมะเร็งนะคะหมอยังจำได้ในวันที่เราใส่เซลล์เข้าไปในคนไข้นะคะแล้วคนไข้หายจากโรคมะเร็งสามารถจะทำให้คนไข้เนี่ยกลับไปมีความสุขกับครอบครัวนะคะมีคุณภาพชีวิตที่ดีแล้วก็เป็นประชาชนที่แข็งแรงทำประโยชน์ให้กับประเทศชาติต่อไปค่ะ
5: เราไม่ได้ดูแลคนไข้โดยตรงแต่เราจะทำทุกอย่างเพื่อให้คณะแพทย์จุฬาเป็นที่รวมคนเก่งและคนดีเพื่อดูแลคนไข้และสอนนิสิตแพทย์ให้จบไปช่วยเหลือประเทศชาติมีเจ้าหน้าที่เก่งๆที่ช่วยสนับสนุนที่ตอบรับกับวิทยาการและเทคโนโลยีทุกสาขาตามที่คณะต้องการเพื่อผลประโยชน์แก่คนไข้และประเทศชาติต่อไปค่ะ
6: ช่วยดูแลทางด้านการเงินซึ่งในทางปฏิบัติแล้วเนี่ยมีกฎระเบียบมากมายที่ต้องปฏิบัติตามบางครั้งกฎเหล่านั้นจึงกลายเป็นอุปสรรคต่อคณาจารย์ที่จะต้องดูแลผู้ป่วยแข่งขันกับเวลาทีมเราก็จึงพยายามปรับแก้ไขเพื่อให้เกิดความคล่องตัวมากที่สุดด้วยพวกเรามีเป้าหมายเดียวกันก็คืออยากจะทำสิ่งที่ดีที่สุดให้กับบุคลากรช่วยกันผลักดันให้องค์กรสามารถขับเคลื่อนได้สำเร็จได้ตามภารกิจที่ตั้งไว้และท้ายที่สุดคือการส่งมอบสิ่งที่ดีให้แก่ผู้ป่วยของเราต่อไปค่ะ
7: มาถึงวันนี้สิ่งที่แม่อยากพูดที่สุดของความในใจคืออยากขอบคุณทางโรงพยาบาลคุณหมอพยาบาลทีมแพทย์นิสิตแพทย์ที่น่ารักและเจ้าหน้าที่ทุกๆฝ่ายเพราะทุกคนทุกท่านเป็นส่วนหนึ่งที่ทำให้ชีวิตน้องได้ไปต่อขอบคุณมากๆเลยนะคะ
8: กระบวนการที่เราเห็นณตรงนี้เป็นการดูแลผู้ป่วย1รายแต่ที่จริงสิ่งเหล่านี้เกิดขึ้นตลอดเวลากับการดูแลผู้ป่วยนับหมื่นนับแสนรายตลอดทั้งปีคนทำงานทุกคนทุกส่วนมีความทุ่มเทมีความเหน็ดเหนื่อยการที่คณะแพทยศาสตร์จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยเป็นหน่วยงานในกำกับของรัฐรายได้และผลประโยชน์ย่อมไม่ใช่ตัวดึงดูดหลักให้คนเก่งๆเหล่านั้นทำงานอยู่ที่นี่แต่เป็นความภูมิใจความสุขใจที่ได้ทำในสิ่งที่พวกเขารู้สึกว่ามันมีความหมายมากกว่าค่ะ
9: ผมมีความมั่นใจนะครับว่าพวกเราทุกคนทำงานแต่มีความสุขครับสิ่งที่เราทำอยู่ทุกวันนี้จะทุ่มเทกำลังกายกำลังใจไปเนี่ยมันมีเป้าหมายเพื่ออะไรพวกเราในองค์กรแห่งนี้นะครับไม่ว่าจะเป็นอาจารย์แพทย์นักวิจัยนิสิตแพทย์เจ้าหน้าที่ในห้องปฏิบัติการเจ้าที่สายสนับสนุนรปภ.แม่บ้านทุกคนรู้เป้าหมายดีครับว่าเรากำลังทำหน้าที่สำคัญในการผลิตแพทย์ที่เก่งและดีให้กับสังคมเพื่อไปดูแลประชาชนเรากำลังผลิตองค์ความรู้นวัตกรรมการแพทย์ใหม่ๆที่ตอบโจทย์ความต้องการของสังคมและทำให้คนไทยมีคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้นถึงแม้ว่าพวกเราทุกคนจะมีบทบาทหน้าที่ที่ไม่เหมือนกันนะครับแต่เรามีจุดมุ่งหมายเดียวกันซึ่งสิ่งเหล่านี้จะเป็นกำลังทำให้เราสามารถทำงานได้อย่างเต็มความสามารถและมีความสุขครับพวกเราทุกคนบุคลากรจากทุกภาคส

ส่วนได้ซึมซับเอาความดีความงามที่เกิดขึ้นเราเชื่อว่าคุณธรรมและความดีจะเป็นพลังงานอะไรกับขับเคลื่อนชีวิตให้ได้พบกับความสุขและคุณค่าที่แท้จริงครับเรื่องการเจ็บไข้ได้ป่วยเป็นเรื่องที่สำคัญสำหรับพี่น้องประชาชนเวลาที่เราทำให้ความเจ็บไข้ได้ป่วยนั้นเนี่ยลดทอนความรุนแรงลงเห็นประสิทธิภาพเห็นคุณภาพเห็นการบริการที่เป็นมิตรในขณะที่หัวใจของคนที่กำลังบริการนั้นเต็มเปี่ยมไปด้วยคุณธรรมนั้นเนี่ยเป็นเรื่องที่สำคัญมากหากเป็นเช่นนั้นในวิชาชีพในลักษณะเหล่านี้ได้ในแรงกระเพื่อมในลักษณะนี้มันจะไปสู่วงการทุกวงการของอาชีพครับวศูนย์คุณธรรมเองเนี่ยต้องขอบคุณทางโรงพยาบาลจุฬาเป็นอย่างมากแล้วก็คณะแพทยศาสตร์จุฬาที่วันนี้กำลังดำเนินกิจการต่างๆเหล่านั้นเพื่อประโยชน์สุขของประชาชนแล้วก็ทำให้เขามีชีวิตที่มีคุณภาพมากขึ้นแล้วก็น่าจะเป็นตัวอย่างที่ดีอันหนึ่งของการเป็นองค์กรคุณธรรมต้นแบบของศูนย์คุณธรรมครับ

นักเขียนคือการสร้างสรรค์ผลงานการสร้างโลกใบใหม่ที่โลกความเป็นจริงอาจจะไม่มีแต่มันมีคนกลุ่มหนึ่งที่อยากก้าวเข้าไปในโลกนั้นแต่ไม่มีใครสร้างขึ้นมาให้พี่มีความสุขการสร้างรอยยิ้มสร้างเสียงหัวเราะหรือแม้กระทั่งสร้างน้ำตาให้กับบางคนที่อ่านแล้วร้องไห้ตามผลงานพี่เราเป็นเอนเตอร์เทนเนอร์อย่างหนึ่งการสร้างตัวอักษรของเราคือการสร้างความสุขให้กับคนอ่านเราที่สร้างความสุขค่ะสวัสดีค่ะเมย์อรวรรณวิชยวรรณกุลค่ะเจ้าของนามปากกาเมเม่ค่ะตอนนี้เป็นทั้งนักเขียนคนเขียนบทแล้วก็ผู้จัดซีรีส์ค่ะเราคุยกับเพื่อนในกลุ่มที่เป็นนักเขียนด้วยกันว่าทำไมไม่ลองมาเขียนนิยายวายล่ะนิยายวายน่าจะตอบโจทย์สิ่งที่เมย์อยากทำเพราะเมย์ชอบสร้างคาแรคเตอร์ตัวละครน่าจะไปในทิศทางนี้ได้ดีเราก็เลยรู้สึกว่างั้นเราลองเริ่มต้นเขียนมันเริ่มมาจากการที่ได้เอาตัวละคร1ตัวซึ่งคือพระเอกไปลงในแฟนฟิกชันมาก่อนแล้วเราก็เขียนด้วยการเอาบุคลิกของคนรอบตัวมาเขียนเพราะว่าจริงๆแล้วเทสเลิฟตัวละครที่เป็นตัวนายเอกหรือตัวเมียตัวเคหรือคนที่เราเรียกว่าโพเมียค่ะก็คือเอามาจากบุคลิกน้องชายตัวเองค่ะเอาทั้งนิสัยการเรียนคณะที่เรียนแล้วก็กิจกรรมที่น้องชายตัวเองเจอค่ะเอามาเขียนเป็นเรื่องราวก็เกิดเป็นเทสเลิฟลองรักกันไหมคุณพี่ชายร่วมห้องค่ะต้องบอกก่อนว่านักเขียนน่ะมีหลายสายก็ที่ชัดๆเลยจะเป็นแบ่งเป็นสายคาแรคเตอร์กับสายพล็อตส่วนตัวแล้วเนี่ยพี่เป็นสายคาแรคเตอร์ค่ะพี่ชอบทำคาแรคเตอร์ของตัวละครขึ้นมาก่อนการที่แบบเราได้มาแล้วว่าพระเอกเป็นคนยังไงนายเอกเป็นคนยังไงแล้วเราค่อยจับพวกเขามาจับคู่กันมันเหมือนว่าเราจะคิดมาก่อนว่าตัวละครตัวนั้นชอบเกียรติรักพื้นฐานครอบครัวเป็นยังไงปุ๊บหลังจากนั้นเนี่ยพี่ค่อยมาทำว่าพล็อตของเรื่องนั้นจะเป็นยังไงซึ่งเราจะหาพล็อตที่เข้ากับตัวละครนั้นๆมากกว่าเพราะฉะนั้นพี่เลยเป็นสายคาแรคเตอร์ค่ะหลังจากที่เราได้พล็อตได้ตัวละครทุกสิ่งทุกอย่างมาแล้วถ้าเราได้มาแล้วเราจดมันไว้เฉยๆมันก็จะอยู่ในนั้นแต่ถ้าเราเริ่มต้นเขียนเริ่มต้นลงมือเริ่มต้นทำไปก่อนหลังจากนั้นอะสำหรับพี่สิ่งต่างๆมันจะตามมาด้วยตัวมันเองค่ะสิ่งที่เราควรจะทำคือลองเขียนให้จบถ้าเราเขียนเรื่องยาวไม่จบลองเรื่องสั้นไหมถ้าเราเขียนจบแล้วเราจะได้สัมผัสความรู้สึกที่ว่าการส่งลูกเข้าหอมันเป็นยังไงรู้สึกว่าเออเนี่ยเราทำสำเร็จแล้วอะไรอย่างเงี้ยดังนั้นแล้วถ้าเรารู้สึกว่าเขียนไม่ได้เขียนไม่จบลองทำเรื่องสั้นก่อนแล้วเราจะอยากสัมผัสความรู้สึกที่ว่าเราทำมันจนจบครั้งต่อไปยาวขึ้นแล้วค่อยลองวกกลับไปเรื่องที่เราเขียนค้างไว้ว่าเราสามารถทำให้เขาเขียนจบบริบูรณ์ได้หรือเปล่าอันนี้เรียกว่าการสร้างรายได้ละกันหลังจากที่นักเขียนเขียนจบแล้วจะมีรูปแบบแรกเลยทุกคนน่าจะรู้กันอยู่แล้วคือสำนักพิมพ์ใหญ่เข้ามาซื้อลิขสิทธิ์หรือเราส่งนิยายไปให้กับสำนักพิมพ์พิจารณาซึ่งถ้าเข้ามาซื้อลิขสิทธิ์แล้วเราก็จะได้เงินลิขสิทธิ์ก้อนนี้ก้อนหนึ่งขึ้นมาอันดับที่2วิธีนี้คือวิธีสร้างรายได้ที่ดีมากๆโดยที่นักเขียนหลายคนไม่ทราบคือการทำหนังสือเองค่ะใช้วิธีการพรีออเดอร์เราไม่ต้องลงทุนก่อนวิธีเนี้ยจริงๆแล้วมองว่ามันอาจจะดูแบบไม่เท่าสำนักพิมพ์แต่พี่พูดเลยว่าถ้ามีคนชอบผลงานเราเยอะรายได้ดีนะคะตอนนี้มันมีรูปแบบใหม่ที่หลายคนก็น่าจะรู้จักกันอยู่แล้วคือการทำอีบุ๊กการอีบุ๊กตอนนี้มีแอปพลิเคชันหลายที่เลยค่ะที่รองรับให้นักเขียนเนี่ยสามารถเอาผลงานตัวเองไปลงได้จริงๆแล้วเนี่ยถ้าเราเอาไปลงในอีบุ๊กเนี่ยมันจะเป็นแพสซีฟอินคัมที่มันจะเข้ามาหาเราทุกเดือนสามารถสร้างความมั่นใจให้กับนักเขียนได้ว่า

เราจะอยู่ได้มันคือการวางทิ้งไว้ในแอปพลิเคชันแล้วให้คนซื้อแล้วเราก็จะได้รายได้ในส่วนนั้นด้วยอันดับที่4คือการรับกิฟต์ที่มีการสนับสนุนจากคนอ่านถึงผู้เขียนต่อมาก็คือการถูกซื้อลิขสิทธิ์ไปทำซีรีส์ซึ่งอาจจะเป็น3ปี5ปีแล้วแต่สัญญาที่เราตกลงกับทางค่ายค่ะนอกจากนั้นยังมีรูปแบบนึงถูกซื้อลิขสิทธิ์ไปแปลเป็นภาษาอื่นค่ะทุกวันนี้พี่ได้รับการซื้อลิขสิทธิ์ไปแปลค่อนข้างหลายประเทศค่ะทั้งในจีนแผ่นดินใหญ่ไต้หวันพม่าเกาหลีญี่ปุ่นล่าสุดคือประเทศญี่ปุ่นดังนั้นแล้วเนี่ยการเป็นนักเขียนช่องทางในการสร้างรายได้มันมีหลายช่องทางกว่าที่ทุกคนทราบอาชีพไหนๆก็จะมีความมั่นคงแล้วก็มีความไม่มั่นคงคล้ายๆกันล่ะค่ะแต่ว่าสิ่งที่เราทำได้คือความสม่ำเสมอค่ะการที่อาชีพนักเขียนจะมีความมั่นคงคืออย่างหนึ่งคือต้องออกผลงานที่สม่ำเสมอชัดเจนออกมาเรื่อยๆในส่วนนี้เนี่ยที่จะทำให้เราสามารถไปต่อกับอาชีพนี้ได้ค่ะก็คือว่าอย่าหยุดเขียนนั่นเองคนที่กำลังจะเขียนนิยายนะคะอ่านเยอะๆค่ะส่วนตัวพี่เริ่มต้นจากการอ่านมาตลอดอ่านซึ่งแล้วเราก็เริ่มต้นเขียนถ้าเราคิดอยู่ในหัวอย่างเดียวพล็อตอยู่ในหัวตัวละครในหัวต่อให้ดีแค่ไหนเนี่ยไม่มีใครเห็นผลงานมันก็จะอยู่แค่นั้นค่ะเพราะฉะนั้นแล้วสิ่งแรกที่นักเขียนทุกคนควรจะทำเลยคือลงมือเขียนค่ะออกมาดีหรือไม่ดีไม่เป็นไรเราสามารถพัฒนาฝีมือได้พอเราเริ่มต้นลงมือทำแล้วมันจะมีคนที่เห็นว่างานของเราเป็นแบบที่เขาอยากอ่านซึ่งสำหรับพี่การได้นำเสนองานของเราที่เราอยากอ่านออกมาให้คนอื่นได้อ่านและมีคนชอบแบบเดียวกับเรานั่นคือความสุขของพี่ในการทำงานดังนั้นแล้วเนี่ยก่อนที่น้องๆจะเริ่มต้นเขียนอ่านเยอะๆค่ะและรักในสิ่งที่เราจะทำเมื่อเรารักในสิ่งที่เราทำแล้วงานทุกอย่างมันจะออกมาดีแน่นอนค่ะ

ปัจจุบันเนี่ยค่ะไข่เต่าเนี่ยมันเป็นสัตว์อนุรักษ์เราก็วิธีของไข่ออนเซ็นมาต้มไข่พอมาทานรวมกันกับยำแล้วเนี่ยก็ใกล้เคียงคำว่าแซงว่าเนี่ยก็หมายความว่าทำให้มันคล้ายๆก็เลยเกิดเมนูแซงว่ายำไข่เต่ากับมังคุดค่ะ

0: จุบันนี้รถยนต์ถือว่าเป็นปัจจัยหนึ่งที่สำคัญของการดำเนินชีวิตไปแล้วนะคะซึ่งรถยนต์ในตลาดก็มีให้เลือกอยู่มากมายหลายรุ่นหลายขนาดหลายยี่ห้อขึ้นอยู่กับความต้องการใช้งานส่วนราคาก็ต่างกันตั้งแต่หลักแสนจนถึงหลักล้านการเลือกซื้อนั้นก็ต้องขึ้นอยู่กับความชอบและกำลังของเงินในกระเป๋าของแต่ละบุคคลค่ะสิ่งแรกนะคะที่บรรดาเด็กจบใหม่หลายคนอยากจะมีเป็นของตัวเองหลังจากสามารถหารายได้ด้วยตัวเองแล้วนะคะก็คือรถยนต์นั่นเองค่ะแต่หลายคนลืมไปนะคะว่านอกเหนือจากเงินดาวน์และเงินผ่อนแล้วยังมีค่าใช้จ่ายจิปาถะที่เป็นเบี้ยหัวแตกตามมาอีกมากมายแขกรับเชิญของเราในวันนี้ก็เป็นหนึ่งในคนที่ออกรถยนต์มาแล้วลืมนึกนะคะว่าจะต้องมีค่าใช้จ่ายและภาระที่ตามมาพร้อมกับตัวรถด้วยแต่เขาจะมีวิธีการบริหารจัดการอย่างไรไปพูดคุยกับเขาพร้อมกันค่ะและตอนนี้ค่ะเราอยู่กับแขกรับเชิญคนพิเศษของเรานะคะเป็นสาวสวยที่จะมาเล่าให้ฟังนะคะว่าพอมีรถคันแรกแล้วนะคะสิ่งที่ตามมาในเรื่องของค่าใช้จ่ายมีอะไรบ้างนะคะกับคุณสุกัญญาอินตปัญญานะคะหรือว่าคุณดานั่นเองค่ะสวัสดีค่ะคุณดาค่ะ
1: สวัสดีค่ะ
0: วันนี้ขอบคุณมากเลยมาคุยกับเรานะคะเกี่ยวกับไลฟ์สไตล์ในการใช้ชีวิตแล้วก็ในการใช้รถด้วยถามคุณดาก่อนตอนนี้ทำงานอะไรอยู่คะ
1: ก็เป็นพนักงานประจำค่ะเป็นพนักงานออฟฟิศอะค่ะบริษัทก็ขายเป็นอุปกรณ์กับเครื่องมือแพทย์
0: นั่นคืองานหลัก
1: ใช่ค่ะ
0: เป็นงานที่ทำในช่วงกลางวันแต่มีงานเสริมด้วย
1: ใช่ค่ะคือตอนเย็นเป็นพาร์ทไทม์รับ
0: ก็คือทำงานทั้งวันเลยสิคะเท่ากับกี่ชั่วโมงต่อวันได้คะ
1: 16ชั่วโมงค่ะ
0: โอ้ทำไมชอบทำงานหรือว่ามีเหตุผลอะไรที่ทำงานหนักขนาดนี้
1: ค่ะเหตุผลค่ะมันมีเหตุผลที่จะต้องทำงานหนักก็คือว่าค่าใช้จ่ายในการดำเนินชีวิตเราเยอะขึ้นคือเรื่องผ่อนรถผ่อนบ้าน
0: เนี่ยก็คือมีภาระหนี
1: ้สินใช่นิดนึงค่าใช้จ่ายในการดำเนินชีวิตแต่ละวันไหนจะเติมน้ำมันค่าอาหารแต่งตัวนู่นนี
0: ่ผู้หญิงด้วยเน
1: า
0: ะ
1: ใช่
0: แต่ว่าจริงๆค่าใช้จ่ายที่เยอะขึ้นทำให้เราต้องทำงานหนักขึ้นนั่นเองนี่คือเหตุผลหลักเลย
1: ใช่ค่ะ
0: ตัดสินใจมาทำงานพาร์ทไทม์เนี่ยเริ่มตอนไหนคะ
1: หลังจากที่มีรถ
0: ก็คือเป็นเหตุผลหลักเลยก็ว่าได้งั้นเรามาคุยก่อนว่าตอนที่ทำงานประจำอย่างเดียวก่อนนะคะที่บอกว่าเป็นบริษัทที่ขายอุปกรณ์ทางการแพทย์ใช่ไหมคะตอนแรกที่ยังไม่มีรถเนี่ยเราเดินทางยังไงอะคะ
1: รถเมย์ค่ะรถประจำทาง
0: รถประจำทางเป็นหลักเลย
1: ค่ะใช
0: ่ซึ่งก็ใช้ชีวิตแบบนั้นมา
1: ใช่
0: ระยะหนึ่ง
1: ระยะหนึ่ง
0: แล้วอะไรทำให้เราตัดสินใจว่าเฮ้ยเราต้องมีรถเป็นของตัวเองแล้วอะคะ
1: มันรู้สึกเหนื่อยกับการเดินทางค่ะไหนจะต้องต่อรถคือระยะทางจากที่ทำงานกับบ้านกับที่พักอาศัยอะนะคะก็ค่อนข้างที่จะไกล
0: เดินทางกี่นาทีได้คะแต่ละวัน
1: เป็นช่วงตอนเช้าที่การจราจรมักจะติดขัดนะคะแล้วก็ไหนจะต้องมารอรถไหนจะต้องมาแย่งชิงกับการขึ้นรถ อะไรอย่างเงี้ยค่ะ
0: ขึ้นไปก็ต้องไปยืน
1: มั่ง
0: อะไร
1: มั่งอะไรอย่างงี้ใช่มันก็แบบรู้สึกว่าเหนื่อยไหนจะหิ้วของพลุงพลัง
0: ก็เลยตัดสินใจว่า
1: ค่ะมีรถดีกว่าไหม
0: อ๋อคิดนานไหมคะในตอนนั้น
1: ตอนนั้นค่ะมันคือมันมีโอกาสที่ตอนนั้นรู้สึกจะเป็นนโยบายของรัฐบาลที่เขามีภาษีคืนให้
0: รถยนต์คันแรก
1: ใช่คันแรกอะไรเงี้ยเอ้ยเราก็เลยเออก็ดีนะเราไม่ต้องเอาแบบว่ารถแบบว่าคันใหญ่โตโมโหฬารก็ได้เอาแค่แบบว่าเราพอใช
0: ้
1: พอใช้ไปทำงาน
0: ในชีวิตประจำวัน
1: ใช่ค่ะเราไม่ได้แบบออกต่างจังหวัดนู่นนี่ไปไกลอะไรเท
0: ่
1: าไหร่อะไรเงี้ยค่ะ
0: เพราะฉะนั้นจริงๆแล้วเรามีความต้องการอยู่แล้วในช่วง
1: ใช่
0: ไหมคะว่าอยากมีรถเพราะว่าสบายกว่าเดินทางง่ายกว่าแล้วก็เป็นของตัวเองด้วยไม่ต้องไปเบียดเสียกับใครแต่แล้วเขามีนโยบายรถคันแรกที่เขามีแรงจูงใจด้านภาษีก็เลยตัดสินใจง่ายขึ้น
1: มันเป็นการตัดสินใจที่ว่าโอเคเรา
0: พร้อมเลย
1: พร้อมเลย
0: แล้วเวลาตอนนั้นเราเลือกรถยังไงที่จะซื้อมาเป็นของตัวเอง
1: ซื้อตอนนั้นที่ตอนที่เลือกนะคะก็คิดว่าเอาราคากลางๆอ่ะไม่ต้องแบบว่าเราต้องพร้อมที่จะมีเงินที่จะสำรองจ่าย
0: ต้องผ่อนเดือนเนาะ
1: ต้องผ่อนเดือน
0: ตอนนั้นเรามีภาระหนี้สินอย่างอื่นนอกเหนือจากกำลังจะเป็นหนี้รถยนต์ไหมคะ
1: ตอนนั้นมีคอนโดค่ะ
0: มีคอนโดอยู่แล้วด้วย
1: ใช
0: ่ซึ่งกำลังรายได้ของเราที่มาจากงานประจำเพียงพอในการผ่อนคอนโด
1: ใช่ทีนี้มันก็เริ่มแบบหนักขึ้นกับการที่ว่าเราจะต้องมาจ่ายผ่อนรถยนต์อีก
0: ค่ะ
1: ค่ะก็เลยตัดสินใจทำงานพาร์ทไทม์ตอนเย็นเพ ื่อจะหารายได้เสริมเข้ามา
0: ตอนนั้นเรารู้สึกไหมคะว่าเอ๊ะทำไมเราต้องเหนื่อยขึ้นด้วยเพื่อให้ได้รถมาหรือรถแลกกับความสบายในการเดินทางกับการเราต้องไปทำงานเพิ่มขึ้นเนี่ยคุ้มไหมเราคิดยังไงคะเรื่องนี้คะ
1: คือบางทีคนเราอ่ะมันมีความต้องการที่จะแบบว่ามีนู่นนี่เข้ามาเป็นทรัพย์สินของตัวเองอะไรอย่างเงี้ยค่ะเพื่อความสะดวกสบาย
0: ในชีวิตเนาะในการเดินทางของเรา
1: ถามว่าเหนื่อยไหมก็ต้องยอมเหนื่อยอะค่ะนิดนึงต้องยอมเหนื่อยนิดนึง

0: จะมีการเติบโตขึ้น
1: อะ
0: ไรอย่างนี้ค่ะ
1: แต่ว่าแผนไว้พอสมควร
0: ใช
1: ่จริงๆก็หมายความว่าคุณดาเองเนี่ยก็วางแผนชีวิตไว้อยู่แล้วนะคะว่าโอเคเรามีเรื่องของภาระคอนโดมิเนียมที่เป็นสินทรัพย์ของเราเนาะเป็นบ้านของเรานั่นเองนะคะเราก็ยังมีสินทรัพย์อีกชิ้นหนึ่งก็คือรถยนต
0: ์
1: นะคะก็คือเป็นการลงทุนใช้เวลาในการทำงานเพิ่มเติมอีกนิดหน่อยนะคะเพื่อให้มีรถยนต์เป็นของตัวเองนะคะทีนี้พอตอนที่เราได้รถยนต์เป็นของตัวเองแล้วเนี่ยนะคะชีวิตของเราง่ายขึ้นไหมใช้เวลาในการเดินทางเนี่ยสะดวกขึ้นยังไงบ้าง
0: ง่ายขึ้นเยอะค่ะในการที่จะต้องแบบว่าแต่งตัวออกจากบ้านเสร็จปุ๊บเราก็ขับรถไปทำงานเลยไม่ต้องออกมาคือในบ้านในคอนโดอะค่
1: ะ
0: มันจะต้องอยู่ในซอยซึ่งในการที่จะออกจากซอยก็ต้องนั่งมอเตอร์ไซค์ออกม
1: า
0: คือมันเป็นทอดๆหลายต่อ
1: กี่ต่อได้คะถ้าคิดตอนก่อนมีรถเนี่ยนับตั้งแต่ตอนเดินออกมาคอนโดมิเนียม
0: นั่งมอเตอร์ไซค์นั่งมอเตอร์ไซค์ออกมาหน้าปากซอยเดินข้ามถนนเพื่อที่จะต้องไปนั่งรถเมล์หรือไม่ก็รถตู้แล้วแต่ว่าอะไรมาก่อนเราต
1: ้
0: อง
1: แล้วแต
0: ่
1: ทำเวลาแข่งกัน
0: เสร็จแล้วก็พอไปถึงที่จุดหมายก็คือใกล้ที่ถึงที่ทำงานก็ต้องลงที่ป้ายถูกไหมคะลงที่ป้ายรถเมล์เสร็จแล้วก็นั่งมอเตอร์ไซค์ต่อเข้าไปอีก
1: ต่อที่3
0: ใช
1: ่ไม่ถึงเลย
0: ยัง
1: ไม่ได้อยู่แบบปากซอย
0: นั่งมอเตอร์ไซค์เข้าไปอีกที่งาน
1: ก็คือ3ต่อ
0: ก็ถามว่าค่าใช้จ่ายมันเยอะไหมในการคือมันก็ไม่ได้เยอะมากนะคะในการที่ว่าจะใช้ในการเดินทางอะไรอย่างเงี้ยค่ะมันก็น้อยแต่ว่าถามว่าเหนื่อยไห
1: ม
0: เหนื่อยไหมอ่ะที่จะต้องแบบเดินต่อรถขึ้นรถอย่างที่ว่าเราขับรถไปเลยจุดหมายปลายทางเราก็คือที่ทำงานถึงเลย
1: คือเวลาอาจจะต่างกันไม่เยอะแต่แลกกับความสบาย
0: สะดวกสบายค่ะ
1: แล้วก็เราจะได้เอากำลังของเราเอาแรงของเราไปทำงานให้เต็มที่โฟกัสทำงานเพื่อการเติบโตในหน้าที่การงานดีกว่า
0: ใช่ค่ะ
1: ก็เลยเป็นที่มา
0: ก็เลย
1: ซื้อรถ
0: ถูกต้องแล้วพอเรามาทำพาร์ทไทม์ตอนเย็นการที่มีรถนี่ก็ดีมากเลยนะคะ
1: ยังไงบ้าง
0: หมายถึงว่าตอนเย็นเราขับรถกลับบ้านเราเลิกงานอ่ะค่อนข้างที่จะดึกประมาณ5 ทุ่มครึ่งเที่ยงคืนอะไรอย่างเงี้ยค่ะ
1: แล้วก็
0: ใช่แล้วก็ขับรถกลับบ้านได้เลยไม่ต้องไปเรียกแท็กซี่เสี่ยงกับอันตรายอะไรกันภัยกลางคืนอะไรอย่างเงี้ยค่ะ
1: คือก็มีหลายอย่างที่ดีขึ้นในแง่ของการใช้ชีวิตจากการมีรถไปด้วยปลอดภัยด้วยนะคะแล้วก็คล่องตัวกับการใช้ชีวิตด้วยนะคะเลยเป็นเหตุผลหลักเวลาเราตัดสินใจที่จะลงทุนนะคะในสินทรัพย์อย่างรถยนต์เนี่ยนะคะเราใช้เวลาศึกษารายละเอียดนานไหมคะ
0: นิดนึงค่ะ อันดับแรกคือเลือกยี่ห้อก่อนเลยเราชอบอะไรเราชอบยี่ห้อนี้นะเราก็ไปดูรุ่นตอนนี้เขามีอะไรมาใหม่ราคาเป็นยังไงโปรโมชั่นดีไหมของแถมนู่นนี่นิดนึงมันต้องมีค่ะต่อรองถ้าดาวไปเท่านี้แถมอะไรเพิ่มไห
1: ม
0: มันก็มีนิดนึงค่ะ
1: จะเรียกว่าจริงๆแล้วเนี่ยเรื่องของการมีรถนะคะก็เป็นความคิดความเห็นของแต่ละคนที่แตกต่างกันแต่ว่าชีวิตคุณดาเองบอกแล้วว่าเหนื่อยเหลือเกินกับการเดินทางเนาะ3ต่อนะคะไปกลับก็6ต่อแม้ว่าจะไม่ได้ใช้เวลาต่างจากการมีรถมากนักแต่ว่าพลังที่ใช้ไปเนี่ยมันต่างกันเยอะนะคะจึงทำให้คุณดาตัดสินใจที่จะเลือกซื้อรถเป็นของตนเองเพราะว่ามีแรงจูงใจจากนโยบายรถคันแรกเพราะว่าจะได้คืนภาษีถ้าเป็นอีกพวกขาด้วยก็ถือว่าค่อนข้างคุ้มแล้วก็ตอบสนองความต้องการของตัวเองตอนนั้นพอดีนะคะแล้วเธอก็เลือกที่จะทำงานพาร์ทไทม์เสริมนะคะเพื่อให้มีรายได้มาใช้ผ่อนชำระสำหรับทั้งค่าบ้านที่มีอยู่แล้วกับรถที่เพิ่มขึ้นมาด้วยเดี๋ยวช่วงหน้ากลับมาคุยกันนะคะว่าแล้วหลังจากมีรถคันแรกเป็นของตนเองแล้วก็ได้ขับจริงได้ใช้จริงเนี่ยต่างไปจากที่คิดไว้หรือวางแผนไว้หรือเปล่าโดยเฉพาะค่าเมนเทนแนนซ์ค่าน้ำมันค่าที่จอดรถต่างๆเนี่ยคิดไว้ไหมว่าจะเยอะขนาดนี้นะคะแล้วก็ได้บริหารจัดการเงินก้อนนี้อย่างไรสักครู่ในเงินทองต้องวางแผนค่ะ
2: เก็บออมเงินทองต้องวางแผนเผื่อนาคตไกล
1: กลับมาคุยกันต่อกับคุณดาในช่วงที่สอนนะคะอย่างที่เราเล่าไว้นะคะว่าเหตุผลในการมีรถแต่ละคนไม่เหมือนกันนะคะแล้วก็หลังจากมีรถแล้วภาระหนี้สินที่เพิ่มขึ้นสิ่งที่คุณดาเลือกทำก็คือหารายได้เพิ่มนั่นเองนะคะเดี๋ยวมาคุยกันดีกว่าว่าก่อนและหลังมีรถเนี่ยคิดถึงค่าใช้จ่ายไว้เหมือนหรือต่างกันไปยังไงบ้างก่อนมีรถเนี่ยเราคิดว่าจะมีค่าใช้จ่ายอะไรเกี่ยวกับรถบ้างคะ
0: คืออันดับแรกนะคะคิดไว้แล้วอะค่ะพอมีรถปุ๊บมันจะต้องมีค่าแมนเทนแนนซ์ตามมาค
1: ่า
0: น
1: ้
0: ำม
1: ัน
0: รถใช่คิดอยู่แล้วค่ะไหนจะต้องลดเข้าศูนย์ทุกๆอะไรกี่เดือน
1: ตามรอบใหม่
0: ตามรอบใช่เห็นนู่นนี่นั่นสวยแม็กสวยอยากเปลี่ยนแม็ก
1: แต่งรถด้วยอันนี้คือที่เราตั้งใจไว้ว่ายังไงก็ต้องมีให้ใจแล้วเราเตรียมเงินก้อนนี้ไว้ในตัวเลขต่อเดือนระดับนึงแล้วหรือเปล่าคะ
0: ก็มีบ้างนะคะก็คือเป็นเงินเก็บที่เราเคยเก็บไว้สะสมไว้พอ

0: ถึงรอบมันที่เราต้องจ่ายเราก็เอาตรงนี้ค่ะมา
1: ใช้จ่าย
0: ใช
1: ่ก็คือใช้เงินที่มีอยู่แล้ว
0: ใช่
1: ค่ะมาใช้กับสิ่งที่เราจำเป็นต้องใช้แล้วมีอื่นๆที่เพิ่มขึ้นมาหลังจากมีรถแล้วก็ใช้จริงไหมคะ
0: ค่าประกันรถยนต์เนาะ
1: อ๋อ
0: มันต้อง5ปีแรก
1: ค่ะ
0: มันจะต้องเป็นชั้น1ตลอดใช่ไหมก็แล้วแต่ค่ะหลังจากนั้นเราก็จะลดลงว่าอาจจะเป็น2บวก3บวกอะไรอย่างนี
1: ้แต่ก็เป็นเรื่องของค่าประกัน
0: ใช่ค่ะ
1: และอย่างค่าที่จอดรถเอ่ยค่าล้างรถขึ้นทางด่วนอะไรอย่างเงี้ยค่ะจ
0: ิ
1: ปาถาจุกจิกพวกนี้เราจ่ายเยอะไหมคะในแต่ละเดือน
0: ไม่มากเท่าไหร่ค่ะค่าทางด่วนก็แทบจะไม่ค่อยได้ใช้นอกจากว่าจำเป็นจริง
1: แต่ว่าเราวิ่งทางปกติมากกว่า
0: วิ่งทางปกติมากกว่าค่ะ
1: เพราะฉะนั้นก็ถือว่าไม่ได้ต่างไปจากเดิมมากนักเนาะที่เราตั้งใจไว้แล้วก็แพลนไว้พอสมควรแล้วด้วยนะคะแล้วชีวิตปกติที่นอกเหนือจากการทำงานคุณดาใช้ชีวิตด้านไหนอีกบ้างไปเที่ยวไหมพักผ่อนยังไงบ้าง
0: คะอ๋อก็พอทำงานพาร์ทไทม์กลางคืนก็หยุดเที่ยวอะค่ะคือเที่ยวได้ค่ะหมายถึงว่าเที่ยวไปแบบมีพักผ่อนประจำปีอะไรอย่างเงี้ยที่ออฟฟิศเขาหยุดให้หยุดหลายๆวันติดกันเราอาจจะไปพักผ่อนต่างจังหวัดบ้าง
1: แต่ก็ไม่บ่อย
0: ค่ะ
1: ท่องเที่ยวแบบปะปลายนี่ก็จะไม่ค่อยมี
0: ใช่ค่ะ
1: แต่ว่าก็แฮปปี้กับการดำเนินชีวิตถูกไหม
0: คะ
1: เวลาเราตัดสินใจมีคอนโดมิเนียมนะคะคือเป็นอสังหาริมทรัพย์เป็นบ้านของเรานะคะตัดสินใจที่จะมีรถเป็นของตนเองก็ถือเป็นการลงทุนในชีวิตเหมือนกันอนาคตถ้าหมดหนี้รถแล้วเนี่ยมีแผนหรือมีความตั้งใจอะไรไว้ในใจบ้างคะ
0: อยากมีบ้าน
1: เป็นบ้านไม่ใช่คอนโดแล้ว
0: ที่ไม่ใช่คอนโดแล้วแต่อันนี้คือหลังจากที่ว่าหมด
1: ภาระ
0: นี่ของรถไปแล้วนะคะอาจจะมี
1: ทำไมถึงอยากจะมีบ้านเป็นหลังๆมากกว่าการอยู่คอนโดมิเนียมอ
0: ยู่คอนโดมันเหมือนอยู่คนเดียวอะค่ะ อยู่บ้านมันอยู่เป็นได้เป็นครอบครัวค่
1: ะ
0: สามารถที่จะพาครอบครัวที่บ้านอะไรเงี้ยมาอยู่ได้เกิดเราแต่งงาน
1: ในอนาคตอาจจะ
0: ในอนาคต อยู่บ้านดีกว่าไหมม
1: ี
0: พื้นที่
1: แล้วการทำงานพาร์ทไทม์เพื่อที่จะเอารายได้มาช่วยผ่อนชำระค่ารถเรามีแผนที่จะปรับเปลี่ยนในอนาคตไหมคะถ้าผ่อนรถหมดแล้ว
0: ในอนาคตถ้าสมมติว่ารถหมด
1: ค่ะ
0: พาร์ทไทม์ตอนกลางคืนอาจจะไม่ได้ทำแต่ว่าเรายังมีงานหลักประจำอยู่ซึ่งในอนาคตอาจจะเติบโตขึ้นมาอาจจะเปลี่ยนจากตำแหน่งนี้เลื่อนตำแหน่งเป็นอีกตำแหน่งนึงเงินเดือนเราอาจจะเพิ่มขึ้น
1: ตั้งเป้าหมายชีวิตไว้ยังไงบ้างคะสำหรับตัวคุณดาเอง
0: ค่ะ
1: ทั้งในเรื่องของการใช้ชีวิตการทำงานแล้วก็เรื่องของการลงทุนในสินทรัพย์ต่างๆของเรา
0: ค่ะอย่างน้อยเราก็มีครบหมดแล้วอย่างนี้นะคะเราก็อุ่นใจอะค่ะว่าเอ้ยอีกหน่อยเราทำงานเราอยากได้อะไรเราก็หามาเพิ่มให้กับตัวเราได้อะไรอย่างเงี้ยค่ะยังต้องมีความสุขดี
1: ค่ะ
0: มันก็ไม่ต้องดิ้นรนเหมือนเมื่อก่อนอะไรอย่างเงี้ยค่ะดูเหมือนจะเหนื่อยกับตัวเองเหลือเกินอะไรอย่างเงี้ยค่ะ
1: แล้วอย่างบ้านนี่ใช้เวลากี่ปีคะกว่า
0: บ้านนิดนึงค่ะอาจจะยาวเนาะเพราะว่ามัน
1: ผ่อนยาวเนาะ
0: ใช่ใช่ยาว
1: อย่างคุณดาเคยมีปัญหาว่าไม่สามารถผ่อนชำระหนี้บ้านหรือว่ารถได้ตามกำหนดไหมคะ
0: อันนี้นี่วางแผนไว้ตั้งแต่แรกเลยนะคะว่าในการที่จะผ่อนชำระเนี่ยคืออย่างน้อยเราไม่อยากให้เราเสียเครดิตเนาะ
1: อ
0: ันนี้ตัดปัญหาด้วยการหักบัญชีธนาคารไปเลยค่ะ
1: อัตโนมัติเลย
0: อัตโนมัติดีกว่าค่ะเงินในบัญชีเงินเดือนเข้าปุ๊บหักไปเลยจบไม่ต้องไปกังวลนะคะคือไม่เคยเสียเครดิตในเรื่องนี้ค่ะ
1: คือถึงแม้ว่าจะมีหนี้ทั้งบ้านทั้งรถแต่ก็ตรงเวลา
0: ตรงเวลาทุกงวด
1: ค่ะไม่เคยที่จะมีปัญหาเลยเพราะว่าตั้งใจไว้อยู่แล้ว
0: กลัวว่าวันนึงเขาจะมายึดรถเราใช่มั้ย
1: นี่คือปัจจัยสำคัญค่ะแล้วสัดส่วนของเงินผ่อนบ้านกับผ่อนรถนี่ต่างกันมั้ยคะ
0: ใกล้เคียงค่ะ
1: ก็ถือว่าหนักเหมือนกัน
0: หนักๆเหมือน
1: กันแต่บ้านเนี่ยคือยาวกว่าเนื่องจากราคาสูง
0: ใช่
1: ก็ต้องใช้เวลาแล้วเดี๋ยวอนาคตก็ว่ากันว่าเอ๊ะเราจะมีบ้านจริงๆหรือเปล่าตอนนี้อยู่คอนโดมิเนียมจะเล็กไปหน่อย
0: ใช่ค่ะ
1: อยากฝากอะไรไว้สำหรับคุณผู้ชมที่อยากจะติดตามอยู่แล้วบอกว่าเอ๊ะถ้าตัวเขาเองเนี่ยอยากจะมีสินทรัพย์อะไรเป็นของตัวเองนะคะอย่างบ้านเอ่ยรถเอ่ยนะคะแต่ว่ากำลังทรัพย์เขาไม่พออย่างคุณดานเนี่ยวิธีหนึ่งที่ใช้ก็คือหารายได้เพิ่มแต่เรามีคำแนะนำอะไรของเขาหรือเปล่าว่าเอ๊ะถ้าอยากมีเนี่ยต้องวางแผนยังไงก่อนและสุดท้ายตอนที่เราท้อใจอะไรที่เป็นกำลังหลักให้เรารู้สึกว่าเฮ้ยเราต้องฮึดกลับมาสู้นะเพราะว่าเรายังมีภาระเหล่านี้รอเราอยู
0: ่ค่ะก็อยากจะฝากไว้นะคะคือการที่เราจะซื้อรถซื้อบ้านอะไรเป็นของตัวเองเนี่ยคิดคำนวณนิดนึงค่ะว่ารายได้ของเราอ่ะมันเท่าไหร
1: ่
0: มันต้องแบ่งเป็นส่วนๆนะคะว่าเราพอไหวที่จะผ่อนกับสิ่งนี้ไหม
1: ค่ะ
0: เหลือเท่าไหร่เก็บไหม

0: ามที่เราแบบไม่สบายป่วยไข้อะไรอย่างนี้บางทีประกันสังคมอย่างเดียวมันก
1: ็ไม่พอเน
0: า
1: ะ
0: ขานิดนึงอย่าไปท้อค่ะหมายถึงว่าทุกวันมันการดำเนินชีวิตมันดำเนินไปเรื่อยๆค่ะบางทีเราจับพัดจับมันอาจจะโชคดีอาจจะมีหน้าที่การงานที่ดีขึ้นตำแหน่งงานที่ดีขึ้นเงินเดือนเยอะขึ้นอะไรอย่างเงี้ยค่ะแล้วก็เอาตรงนั้นแหละค่ะมาช่วยใช้จ่ายอะไรเรื่องพวกนี้ค
1: ่ะปกติแล้วคุณดาได้ดูไหมคะว่าเวลาเราจะเติมน้ำมันปั๊มไหนมีโปรโมชั่นบัตรเครดิตหรือว่าบัตรสะสมแต้มอะไรพิเศษให้กับเราหรือเปล่าหรือว่าถ้าเราจะอะไรเนี่ยเราดูไหมว่าบัตรประเภทไหนหรือว่าโปรโมชั่นไหนน่าจะเหมาะกับเราเพื่อที่จะได้โอกาสที่มากขึ้นในฐานะเป็นผู้หญิงก็จะคิดเรื่องเงินพอสมควร
0: ก็นิดนึงเราจะไปแบ่งจะไปเจียดกับเงินก้อนที่เรามีอยู่บางทีมันก็แบบว่านะมันก็ไม่พอซึ่งเราก็อยากได้นะสิ่งนี้อะไรเงี้ยมันก็ต้องมี
1: รูด
0: บ้างรูดบัตรบ้างอะไรอย่างนี
1: ้แต่ว่าก็ผ่อนชำระ
0: ค่ะ
1: จากหลักวิธีการของคุณดาคือหารายได้เพิ่มถูกต้องใช่ไหมคะเพราะว่าเราไม่อยากลดรายจ่ายที่เราอยากจะได้อยากจะมีอยากจะกินอยากจะซื้อเราก็เลยตัดสินใจเลือกอีกทางหนึ่งคือหารายได้เสริมมากกว่านะคะจริงๆแล้วชีวิตของแต่ละคนนะคะก็ไม่มีสูตรตายตัวนะคะว่าทำแบบไหนถึงจะดีนะคะหรือว่าทำแบบไหนถึงจะไม่ดีนะคะแต่คุณดาเองก็เลือกที่จะหารายได้เสริมนะคะเพื่อตอบสนองกับไลฟ์สไตล์ของตัวเองนะคะที่ชอบที่จะใช้ชีวิตที่สะดวกสบายมากยิ่งขึ้นนะคะแล้วก็ยังมีความสุขกับการช้อปปิ้งกับการใช้จ่ายกับการแต่งตัวหรือว่าอาหารการกินนะคะซึ่งสุดท้ายแล้วก็ไม่มีสูตรสำเร็จอย่างที่บอกไว้แล้วแต่นะคะว่าเรานั้นจะถูกใจกับแบบไหนแล้วก็อย่าใช้ชีวิตให้ลำบากจนเกินไปคุณดาเองมีความสุขกับการใช้ชีวิตนะคะแล้วก็ยอมรับว่าแม้ว่าจะต้องเหนื่อยกับการทำงานมากขึ้นหน่อยแต่เธอบอกว่ารู้สึกคุ้มค่าค่ะเพราะว่าเธอก็ได้สินทรัพย์มาเป็นชิ้นๆทั้งรถยนต์เองบ้านเองนะคะหรือแม้แต่สิ่งของที่เธอซื้อแล้วก็จับจ่ายใช้สอยอยู่ในปัจจุบันด้วยไม่เกินตัวนะคะมีหนี้ได้ค่ะแต่เราต้องดูว่าหนี้แค่ไหนที่เราพอจ่ายไหวนะคะวันนี้ขอบคุณคุณดามากเลยที่มาแบ่งปันมองให้ฟังนะคะทั้งเรื่องของรถยนต์เรื่องบ้านแล้วก็เรื่องของการใช้ชีวิตด้วยขอบคุณค่ะสวัสดีค่ะ
0: สวัสดี
1: ช่วงนี้พักกันสักครู่หนึ่งนะคะเดี๋ยวช่วงหน้ากลับมารับฟังมุมมองจากผู้เชี่ยวชาญของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยนะคะจะมาแนะนำคุณผู้ชมเกี่ยวกับเรื่องของการมีหนี้สินนะคะรวมถึงเรื่องของการมีรถยนต์คันแรกด้วยค่ะ
2: เก็บออมเงินทองต้องวางแผนเพื่ออนาคตไกล
1: ก่อนที่จะตัดสินใจมีรถแต่ละคันนะคะก็ควรจะคิดให้รอบคอบก่อนนะคะว่าเราเองเนี่ยมีกำลังทรัพย์เพียงพอที่จะรองรับกับค่าใช้จ่ายที่จะตามมาหรือเปล่าลองไปฟังคำแนะนำจากผู้เชี่ยวชาญจากตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยกันค่ะ
3: ทุกครั้งที่เราจะตัดสินใจซื้อรถยนต์แต่ละครั้งนะครับก็เป็นเรื่องหนึ่งที่ต้องคิดคำนึงเหมือนกันหลายครั้งเราอาจจะพบว่าการไปเดินงานรวมรถยนต์เช่นพวกมอเตอร์โชว์เนี่ยนะครับก็ทำให้เราเนี่ยเกิดการเปรียบเทียบได้ว่ารถแต่ละคันนั้นเป็นยังไงดังนั้นหลักในการคิดเบื้องต้นก็คือว่าเราต้องเข้าใจก่อนนะครับว่ารถยนต์มันเป็นไลฟ์สไตล์หมายความว่ารถในแต่ละรูปแบบเช่นคุณอาจจะเลือกคลาสแรกๆออกมาคุณจะเอารถคันใหญ่หรือรถคันเล็กคุณจะเลือกเป็นรถ4ประตูรถ5ประตูหรือคุณจะเลือกเป็นรถกระบะมันขึ้นอยู่กับวิธีการใช้ชีวิตของเรานะครับหลายคนพยายามซื้อรถ1คันเพื่อให้ตอบโจทย์ทุกๆอย่างในชีวิตคุณก็จะได้รถนะฮะบางอย่างนะครับที่เช่นคุณบอกว่าครอบครัวใหญ่มีคนเยอะต้องมีที่นั่งเยอะๆแต่ในขณะเดียวกันคุณก็ไม่ค่อยได้ออกต่างจังหวัดบ่อยๆคุณอาจจะต้องเลือกรถขนาดที่มีจำนวนที่นั่งเยอะเช่น7ที่นั่งไซส์ของรถที่มีการขนาดเล็กไม่เช่นนั้นแล้วเวลาคุณเข้าหาที่จอดในเมืองนะครับคุณก็จะหาที่จอดค่อนข้างจะลำบากอยู่พอสมควรนะครับจากนั้นเนี่ยนะครับเราจึงจะเริ่มมาตั้งวิเคราะห์กันว่าแล้วเราจะเลือกนะฮะรถในแต่ละแบบอย่างไรโดยขั้นตอนที่1 นะครับพอได้ไลฟ์สไตล์แล้วล่ะว่าเราจะเลือกรถแบบนี้มีลุยๆหน่อยมี 4 wheel หรืออะไรก็แล้วแต่เราก็จะต้องสำรวจค่าใช้จ่ายในการซื้อรถให้ละเอียดก่อนนะครับเพราะว่ารถมันมีคลาสที่หลากหลายมากเช่นรถกระบะ1รุ่นอาจจะมีคลาสที่คุณเลือกถึง16คลาส16ประเภทที่คุณเลือกออกมาเลยด้วยซ้ำไปนั้นคุณต้องเลือกก่อนนะครับว่าคุณต้องการออปชันอะไรบ้างเช่นเบสิกที่สุดที่คุณต้องการ ABS Airbag ควรจะต้องมีแต่บางอย่างเช่นเบาะหนังคุณอาจจะต้องเลือกตามความจำเป็นว่าคุณชอบเบาะหนังหรือเปล่านะครับหรือการมีระบบเครื่องเสียงชั้นนำหรือการมีซันรูฟพวกนี้จะเป็นการเพิ่มราคาของรถที่เพิ่มขึ้นและเพิ่มขึ้นเรื่อยๆดังนั้นคุณควรจะเปรียบเทียบอย่างละเอียดเพื่อที่จะหาว่าออปชันไหนเหมาะกับไลฟ์สไตล์ที่คุณต้องการก่อนนะครับจากนั้นนะครับคุณก็ต้องมาดูต่อมาว่าถ้าสมมติคุณลองช้อยมาสัก 3-4 คันละนะครับว่า

0: แบบนี้3 4คัน3 4ยี่ห้อเนี้ยตรงกับความต้องการของคุณแล้วขั้นตอนที่2เราจะมาสำรวจค่าใช้จ่ายของการใช้รถยนต์กันขั้นตอนนี้เป็นเรื่องสำคัญมากนะครับโดยเฉพาะอย่างยิ่งรถยนต์ของคุณใช้น้ำมันประเภทอะไรได้บ้างใช้ได้ตั้งแต่ E10 E20 หรือ E85 หรือเปล่ารวมถึงการที่มันจะใช้พวกแก๊สธรรมชาติต่างๆได้หรือไม่เหล่านี้เนี่ยจะเป็นตัวที่บอกก่อนว่ามันคือต้นทุนในการที่คุณจะต้องชำระไปทุกๆวันนะครับรวมถึงอัตราการสิ้นเปลืองก็คือกิโลเมตรต่อลิตรโดยส่วนมากรถที่มีขนาดใหญ่นะครับมักจะมีอัตราการสิ้นเปลืองที่สูงกว่ารถที่มีขนาดเล็กเพียงแต่ว่าคุณก็ต้องเลือกเอานะครับว่าถ้าคุณจำเป็นต้องใช้รถขนาดใหญ่มีความสิ้นเปลืองมากนะครับแล้วออกต่างจังหวัดบ่อยๆคุณก็อาจจะต้องยอมจ่ายในราคาที่สูงขึ้นยิ่งกว่านั้นนะครับพวกเบี้ยประกันต่างๆเช่นประกันภัยชั้น1ถ้าคุณซื้อรถเงินผ่อนคุณโดนบังคับอยู่แล้วนะครับว่าต้องซื้อประกันภัยชั้น1แต่ถ้าเกิดคุณซื้อเงินสดคุณก็อาจจะต้องเลือกไว้หน่อยนะครับอาจจะประกันภัยชั้น3หรือแบบที่มีซ่อมของคุณบ้างซ่อมของคู่กรณีบ้างนะครับพวกนี้จะเป็นค่าใช้จ่ายที่คุณจะต้องจ่ายรายปีแล้วแน่นอนว่าค่าใช้จ่ายส่วนนี้ไม่ถูกนะครับ 2-3 หมื่นบาทขึ้นอยู่กับคลาสของรถที่คุณเลือกนั่นเองนะครับจากนั้นเราก็ลองมาเริ่มต้นว่าอะถ้าลองได้รถหรือได้รถในใจแบบนี้แล้วเราควรจะวางแผนล่วงหน้าอย่างไรจริงๆแล้วก่อนที่จะตัดสินใจซื้อรถเนี่ยคุณควรจะวางแผนเรื่องเงินดาวก่อนนะครับเพราะว่าในกระบวนการคำนวณทางด้านการเงินของรถยนต์เนี่ยมันเป็นการคำนวณที่เราเรียกว่าเป็นการคำนวณแบบfinance หรือเส้นตรงคือเขาจะเอาตัวเงินต้นนะครับสมมติว่ารถราคา700,000 บาทนะครับถ้าคุณมีดาวสัก 200,000 แล้วเงินต้นของคุณคือประมาณ 500,000 บาทที่คุณจะไปกู้ไฟแนนซ์เนี่ยนะครับเขาจะเอาดอกเบี้ยที่คิดเนี่ยคูณกับเงิน 500,000 บาทเลยนะครับเมื่อคูณแล้วจะได้เป็นดอกเบี้ยต่อปีออกมาก็ต้องมาเลือกกันอีกว่าแล้วคุณจะผ่อนกี่ปีถ้าคุณตัดสินใจผ่อน5ปีเขาจะคูณ5ให้แต่ถ้าคุณตัดสินใจผ่อน7ปีเขาจะคูณ7ให้แปลว่าดอกเบี้ยก็จะมากขึ้นตามที่จำนวนปีที่คุณผ่อนด้วยดังนั้นคุณต้องตัดสินใจก่อนนะครับว่าเราควรจะกู้ให้น้อยหน่อยนะครับโดยเก็บเงินดาวให้เยอะๆด้วยนะครับในขั้นตอนที่4นะครับเมื่อคุณตัดสินใจแล้วล่ะว่าเราเลือกไฟแนนซ์นะครับเลือกดอกเบี้ยที่คุณต้องการได้เลือกจำนวนเงินผ่อนและเลือกระยะเวลาที่คุณจะผ่อนแล้วคุณก็จะต้องมาพิจารณาความคุ้มค่าในการใช้รถด้วยนะครับเพราะว่ารถยนต์เนี่ยมันเป็นเรียกว่าสังหาริมทรัพย์ที่มันเคลื่อนที่ได้ดังนั้นเนี่ยนะครับมันอำนวยความสะดวกให้กับชีวิตคุณก็จริงแต่ว่ามันอาจจะมีเรื่องของราคาขายต่อนะครับในช่วงหลังว่าถ้าเกิดวันนึงคุณจะเปลี่ยนรถเพราะรถเนี่ยหลายครั้งเรามักจะเปลี่ยนทุกๆ5ปีหรือทุกๆ7ปีก็แล้วแต่เนี่ยราคาขายต่อจะมีผลกับการตัดสินใจดังนั้นราคาขายต่อระยะทางที่คุณขับนะครับกิโลเมตรที่คุณขับไปก็จะเป็นอีกส่วนหนึ่งเหมือนกันที่มีความสำคัญว่าทำให้คนที่จะซื้อมือสองนี่ตัดสินใจด้วยและเวลาที่คุณจะใช้รถนะครับลองพิจารณาเยอะๆว่าบางครั้งเราไปใกล้ๆนะครับเราอาจจะเลือกใช้ขนส่งสาธารณะดีหรือไม่แล้วหลายครั้งนะครับผมก็มักจะพบว่าบางคนพอนั่งเช็คลิสต์1 2 3 4 5แล้วตัดสินใจเลือกที่จะใช้รถสาธารณะมากกว่าซื้อรถยนต์ก็มีเหมือนกันนะครับดังนั้นถ้าจะเลือกซื้อรถยนต์แต่ละครั้งลองตัดสินใจดีๆนะครับเพราะมันก็เป็นการผ่อนชำระอย่างน้อยก็5ปีถึง7ปีเช่นเดียวกันครับ
1: เห็นไหมคะคุณผู้ชมว่ารถยนต์นั้นทำให้เงินในกระเป๋าเราลดนะคะตั้งแต่เริ่มสตาร์ทแล้วแต่ว่าถ้าเราเตรียมพร้อมให้ดีค่าใช้จ่ายที่ตามมาก็ไม่ใช่ปัญหาอีกต่อไปค่ะเพราะไม่ว่าคุณจะอายุเท่าไหร่ทำอาชีพอะไรรายได้มากน้อยแค่ไหนการวางแผนการก็ไม่ใช่เรื่องยากไม่มีคำว่าสายคุณก็ทำได้นะคะมาร่วมเรียนรู้ก่อนสายเพื่ออนาคตสดใสทางการเงินกับรายการเงินทองต้องวางแผนหรือว่าคลิกเข้าไปที่ www.zet.or.th/education ก็ได้เช่นเดียวกันนะคะวันนี้ฝนและทีมงานลาไปก่อนขอบคุณสำหรับการติดตามสวัสดีค่ะ

0: นายอำเภอกุมภาวะปีได้นำหัวหน้าองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นผู้นำชุมชนพร้อมด้วยชาวตำบลเสือเพลอำเภอกุมภาวะปีจังหวัดอุดรธานีกว่า200คนทำกิจกรรมจิตอาสาพระราชทานประจำเดือนนี้
1: เราได้ดำเนินการจิตอาสานะครับในหมู่บ้านในชุมชนในที่สาธารณะมาแล้วเนี่ยประมาณ 3,500 กว่าครั้งนะครับเริ่มแรกนะครับเราได้นำพระปณิธานของในหลวงรัชกาลที่10พระบาทสมเด็จพระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัวนะครับได้มาเป็นแรงบันดาลใจในการขับเคลื่อนจิตอาสาของอำเภอกุมภาวะปีของเราเมื่อเกิดเหตุหรือว่ามีสิ่งที่ไม่ปกติเกิดขึ้นในชุมชนหรือในหมู่บ้านเนี่ยบุคคลเหล่านี้นะครับออกมาทำหน้าที่บริการสาธารณะเราทำความดีด้วยหัวใจครับ
0: กิจกรรมจิตอาสาพระราชทานเป็นดังจุดเริ่มต้นที่ปลุกจิตสำนึกของการเป็นผู้เสียสละต่อส่วนรวมที่นี่เริ่มต้นที่กลุ่มผู้นำทำเป็นตัวอย่างรวมตัวกันทำจิตอาสาและสร้างแรงศรัทธาให้กับผู้พบเห็นจากนั้นตามด้วยชาวบ้านที่เห็นถึงความเสียสละนี้สอดประสานความร่วมมือทำงานช่วยกันจนกลายเป็นพลังแห่งความสามัคคีที่ยิ่งใหญ่ในชุมชน

0: ีการช่วยเหลือพี่น้องประชาชนที่เกิดอุทกภัยวาตภัยต่างๆอย่างเช่นไปสร้างบ้านให้ผู้ที่ไม่มีที่อยู่อาศัยเราก็รวมกันจิตอาสากับท่านกำนันกับพวกผู้ใหญ่บ้าน
1: คือเป็นการปลูกฝังในความรับผิดชอบในการเป็นส่วนร่วมของชุมชนในการรักษาสิ่งที่มันเป็นสาธารณประโยชน์ของหมู่บ้านหนึ่งเราจะปลูกฝังตั้งแต่เยาวชนก็คือลูกหลานเพราะมันจะพยายามทำสะอาดให้เดินสะดวกนะครับโดยจะปลูกฝังจากเขาเห็นกำนันทำเขาเห็นลูกชายผมทำเขาก็เริ่มมาเก็บขยะช่วย
2: ก็ดีใจครับที่เห็นโครงการพระราชดำริโครงการจิตอาสาครับมีความร่วมมือกันมีความใกล้ชิดกันได้สร้างกิจกรรมร่วมกันเป็นผลดีที่สุดครับในส่วนนี
3: ้ชาวอำเภอกุมภาวะปีได้ร่วมกันสร้างแบบอย่างที่ดีของการเป็นผู้เสียสละช่วยกันทำกิจกรรมเล็กๆภายในชุมชนขยายผลจนเป็นกิจกรรมจิตอาสาที่ยิ่งใหญ่ก่อเกิดความรักความสมัครสมานสามัคคีของคนในชุมชนส่งผลให้อำเภอกุมภาวะปีมีจิตอาสามากถึง 30,000 คนและทำกิจกรรมจิตอาสามามากกว่า 2,500 ครั้ง
4: เราทำความดี
5: เราทำความดี
4: เพื่อชาติ
5: เพื่อชาติ
4: ศาสนา
5: ศาสนา
4: และพระมหากษัตริย
5: ์และพระมหากษัตริย์

0: เมื่อพูดถึงที่สวยๆใครๆก็อยากไปกับครอบครัวกับเพื่อนแต่เรากลับทำลายมันทำลายธรรมชาติทำลายสิ่งงามจะดีกว่าไหมหากเราช่วยกันรักษามันช่วยกันเก็บโดยไม่หวังสิ่งใดตอบแทนไม่จำเป็นต้องรอใครมาทำแทนให้เราแต่จงทำเท่าที่ตัวเองทำได
1: ้ผมเชื่อว่าโลกเราน่าอยู่มากยิ่งขึ้นเพียงแค่เริ่มจากตัวเรา
0: ทำดีไม่ต้องเดี๋ยว

0: ปัญหาของจริยธรรมนักการเมืองของไทยเนี่ยนะคะปัญหาที่ใหญ่ที่สุดก็คือว่านักการเมืองไทยเวลานี้เนี่ยขาดความเป็นอิสระแล้วก็ตกอยู่ภายใต้การกำกับของพรรคการเมืองหรือพูดอีกในอย่างหนึ่งก็คือแทบจะเป็นพนักงานของบริษัทพรรคการเมืองเพราะฉะนั้นเนี่ยไอ้จริยธรรมโดยปกติของนักการเมืองที่ว่าจะต้องมุ่งในการมองประโยชน์ของประชาชนส่วนใหญ่เนี่ยมันก็จะไม่เกิดขึ้นเพราะเนื่องจากว่านักการเมืองกลายเป็นพนักงานของบริษัทพรรคการเมืองก็ต้องทำเพื่อประโยชน์ของพรรคการเมืองซึ่งตรงจุดนี้เนี่ยเป็นปัญหาที่สำคัญที่สุดที่ทำให้การบริหารบ้านเมืองที่เราออกแบบว่าให้นักการเมืองนั้นเป็นตัวแทนของประชาชนมันก็เลยไม่ได้ทำหน้าที่ในฐานะเป็นตัวแทนของประชาชนอย่างแท้จริงแต่กลายเป็นตัวแทนของผลประโยชน์ของนักการเมืองของพรรคการเมืองแล้วก็กลุ่มทุนอะไรพวกนี้มากกว่าค่ะ
1: คณะสังคมศาสตร์และมนุษยศาสตร์มีวิสัยทัศน์นะคะว่าจะบูรณาการศาสตร์ทางด้านสังคมศาสตร์เพื่อแก้ไขปัญหาความไม่เป็นธรรมในสังคมกล่าวอีกในหนึ่งก็คือเพื่อให้ก่อให้เกิดความเป็นธรรมในสังคมนั่นเองนะคะด้วยเหตุนี้ก็จึงมีกิจกรรมทางวิชาการบ่อยครั้งนะคะในเป็น public lecture นะคะหรือว่าเป็นการบรรยายให้สาธารณชนได้รับฟังก็มีหลายๆครั้งนะคะหลายๆภาควิชาก็ร่วมกันจัดขึ้นมา
2: โครงการ Public Lecture เป็นส่วนหนึ่งของหลักสูตรศิลปศาสตร์มหาบัณฑิตสาขาวิชาจริยศาสตร์ศึกษาภาคพิเศษซึ่งอยู่ภายใต้การกำกับดูแลของภาควิชามนุษยศาสตร์คณะสังคมศาสตร์และมนุษยศาสตร์มหาวิทยาลัยมหิดลวัตถุประสงค์ของการจัดกิจกรรมนี้ในแต่ละครั้งเรามุ่งหมายให้คณาจารย์นิสิตนักศึกษาตลอดจนถึงท่านผู้สนใจเนี่ยได้เข้าร่วมแต่ว่ามีประเด็นก็คือว่าเราจะนำสถานการณ์สำคัญในแต่ละช่วงออกมานำเสนอแต่โดยส่วนใหญ่จะเน้นไปในเรื่องของหลักจริยธรรมของคนของกลุ่มคนเป็นหลักครับ
0: ยินดีอย่างยิ่งนะคะที่ได้มีโอกาสมาเล่าประสบการณ์ของตัวเองให้กับทางคณะนักศึกษาปริญญาโทที่นี่ในเรื่องจริยศาสตร์นะฮะก็ที่จริงว่าประสบการณ์สำหรับของตัวเองเนี่ยอยู่ในการทำงานที่เป็นภาคสังคมด้านสาธารณประโยชน์มาตลอดตั้งแต่จบการศึกษามาที่จริงก็ไม่เคยคิดนะฮะว่าชีวิตตัวเองจะเดินทางเข้ามาสู่เส้นทางของการเมืองเลยถ้าจะพูดว่ามันเป็นอุบัติเหตุหรือมันเป็นชะตาชีวิตที่นำเส้นทางนี้มานี่ก็อาจจะว่าได้นะฮะดิฉันเองบอกว่าตัวเองจริงไม่ใช่นักการเมืองนะฮะดิฉันเองถือตัวเองว่าเป็นชาวพุทธที่มาทำงานการเมืองเรายังเห็นว่าคนนักศาสนศาสตร์ก็ตามหรือนักสังคมทั้งหลายเนี่ยที่จะมาทำงานในเรื่องเหล่านี้ยังคิดว่าเป็นเรื่องสำคัญที่เราต้องมาคิดกันว่าการเมืองนั้นมันเป็นวิชาชีพหนึ่งไหมถ้าหากการเมืองเป็นวิชาชีพหนึ่งเนี่ยมันก็จะต้องมีโค้ดออฟคอนดักต์มันต้องมีจริยธรรมต้องมีจรรยาบรรณเป็นตัวกำกับที่สำคัญแต่ว่าในช่วง6ปีที่ฉันเรียนมาทำงานในฐานะสมาชิกวุฒิสภานะคะเรียนเองก็แปลกใจว่านักการเมืองเป็นวิชาชีพเดียวนะฮะที่ไม่มีจรรยาบรรณกำกับอย่างจริงจังแล้วก็ที่จริงรัฐธรรมนูญปี50นี้ให้ความสำคัญนะคะมาตรา270เนี่ยที่พูดถึงเรื่องการถอดถอนนักการเมืองเนี่ยมีทั้งเรื่องการทุจริตการประพฤติผิดต่อหน้าที่การประพฤติผิดต่อเรื่องของความยุติธรรมแล้วจุดที่สำคัญคือมีการเพิ่มขึ้นมาคือคนที่มีปัญหาในเรื่องจริยธรรมอย่างร้ายแรงเนี่ยสามารถนำไปสู่การถูกถอดถอนจากวุฒิสภาได้แต่ปรากฏว่าไปอยู่6ปีนั้นเราก็ยกตั้งเรื่องเกี่ยวกับจริยธรรมนะปรากฏว่าเรื่องจริยธรรมเนี่ยเป็นกลายเป็นเรื่องที่ถกเถียงกันมากแม้แต่สวกันเองก็บอกว่าแค่กฎหมายเราก็จะตายอยู่แล้วเนี่ยเอาจริยธรรมมาผูกคอตัวเองอีกหรือเพราะฉะนั้นเวลาที่ออกแบบนะฮะให้กำหนดหลักจริยธรรมขึ้นมาเนี่ยเถียงมัน2ปีฮะแล้วในที่สุดที่เขียนขึ้นมาก็มีแต่สิ่งที่ควรสิ่งที่จำต้องสิ่งที่น่าจะต้องทำอะไรจะมีอะไรทั้งหลายเนี่ยนะแต่ปรากฏว่ามันเป็นสภาพที่ค่อนข้างจะเรียกว่าอะไรนะเรียกว่า มีความคลุมเครือเรียนเคยเสนอนะว่าถ้าถือหลักแบบพุทธเนี่ยง่ายๆเลยหลักถ้าเอาของพระมาใช้นะฮะมันมีตั้งแต่ปาจิตตีใช่ไหมฮะความผิดในระดับปาจิตตีในระดับสังฆาทิเศษในระดับปาราชิกซึ่งถ้าหากหรือถ้าเอาแบบพื้นฐานสุดคือโลกวัชชะคุณมีพฤติกรรมอะไรที่แบบโลกติเตียนเนี่ยถ้าทำซ้ำๆๆเนี่ยก็อาจจะถูกขอให้สึกออกไปก็ได้นะฮะแต่ถ้าเป็นปาจิตตีคุณก็อาจจะมา

ขออภัยต่อคณะสงฆ์แล้วก็ปรับปรุงตัวใหม่นะถ้าเป็นความผิดระดับสังฆาธิเศษคุณต้องไปอยู่กรรมแต่ถ้าเกิดคุณปราชิกเนี่ย4เรื่องคุณต้องหมดจากความเป็นสงฆ์เลยดิฉันเคยเสนอนะตอนนั้นว่านักการเมืองเราก็ควรจะกำหนดนะความผิดแบบไหนเรียกว่าปาจิตติในระดับปาจิตติความผิดแบบไหนเป็นระดับสังฆาธิเศษความผิดแบบไหนเป็นระดับปราชิกหรือไอความผิดแบบไหนแบบโลกติเตียนเนี่ยก็อาจจะตักเตือนกันอะไรแบบนี้แต่ปรากฏว่าเขาก็ไม่ทำนะจนดิฉันพ้นมา6ปีเนี่ยยังไม่เคยเล่นงานหรือเอาผิดเพื่อนสมาชิกสว.ด้วยกันได้เลยเพราะว่าไปถึงที่สุดแล้วเนี่ยพอมีการร้องเรียนพอหมดวาระปุ๊บเรื่องก็จบหรือในขณะที่มีการร้องเรียนแล้วกรรมการก็ไม่ค่อยกล้าที่จะเล่นงานกันอ่ะเพราะฉะนั้นสิ่งเหล่านี้เนี่ยก็เป็นสิ่งที่ดิฉันคิดว่าการเป็นนักการเมืองนะคะจริยธรรมเป็นสิ่งที่มีความจำเป็นที่จริงดิฉันไม่ใช่ชาวมหิดลแต่พระราชดำรัสของสมเด็จพระบรมราชนกเนี่ยเป็นบทหนึ่งที่ดิฉันเนี่ยถือเป็นหลักปฏิบัติมานานมากแล้วก็เป็นบทที่ดิฉันเนี่ยมีความรู้สึกว่าเป็นเครื่องเตือนสติของคนทำงานทุกแขนงท่านบอกว่าในฐานะของคนที่เป็นแพทย์เนี่ยต้องประกอบวิชาชีพที่เกี่ยวข้องกับมนุษย์ขอให้ถือประโยชน์ส่วนตัวเป็นที่สองประโยชน์ของเพื่อนมนุษย์เป็นกิจที่หนึ่งลาภทรัพย์และเกียรติยศจะตกแก่ท่านเองถ้าท่านทรงธรรมแห่งอาชีพไว้ให้บริสุทธิ์ซึ่งดิฉันคิดว่าเป็นพระดำรัสที่ดีมากดิฉันเองถึงแม้จะเป็นชาวธรรมศาสตร์แต่ก็พยายามยึดถือบรมราโชวาทของท่านไว้เป็นเครื่องเตือนใจนะฮะว่าไม่จำเป็นต้องเป็นหมอดิฉันคิดว่าทุกวิชาชีพนะฮะถ้าเราได้พยายามทำทุกสิ่งทุกอย่างเพื่อประโยชน์ของส่วนรวมแล้วเนี่ยลาภยศสรรเสริญเนี่ยจะมาเองไม่ใช่ทำเพื่อที่จะได้ลาภยศสรรเสริญนะทีนี้ถ้าเราพูดถึงนักการเมืองเนี่ยนักการเมืองนี่จริงๆแล้วเนี่ยเป็นวิชาชีพที่ยิ่งคิดว่าสำคัญไม่ต่างจากวิชาชีพอื่นนะฮะแต่ที่น่าแปลกก็คือว่าวิชาชีพอื่นเนี่ยจะต้องร่ำเรียนกันนะฮะถ้าท่านจะเป็นแพทย์ท่านก็ต้องร่ำเรียนท่านเป็นวิศวกรท่านจะเป็นวิชาชีพใดก็ตามเนี่ยท่านต้องร่ำเรียนแล้วก็มีจริยธรรมกำกับตลอดเวลาแต่นักการเมืองนี่จริงๆแล้วควรอย่างยิ่งเลยที่ต้องมีจริยธรรมมากำกับวิชาชีพนะแต่ปรากฏว่าในระบบการสอนเนี่ยในมหาวิทยาลัยเนี่ยคณะรัฐศาสตร์ก็ไม่มีระบบการที่จะสอนให้คนขึ้นไปเป็นนายกรัฐมนตรีเป็นรัฐมนตรีหรือนักการเมืองในตำแหน่งใดๆเลยว่าถ้าคุณเป็นนักการเมืองในตำแหน่งนี้เนี่ยคุณจะต้องทำอะไรบ้างนะแม้แต่คนยังมาเป็นสวเนี่ยก็ล้วนแต่เข้าไปฝึกงานทั้งสิ้นนะฮะทีนี้เราบอกว่านักการเมืองคือใครถ้าเราพูดโดยหลักที่เป็นไปในสังคมนะนักการเมืองคือคนที่เข้ามาใช้อำนาจรัฐแทนประชาชนเพื่อจัดสรรผลประโยชน์ทรัพยากรให้กับประชาชนนะคะเพราะฉะนั้นเนี่ยอุดมคติและจริยธรรมจึงเป็นเรื่องจำเป็นนะเพราะว่าคนเราพอเข้าไปสู่อำนาจแล้วเนี่ยถ้าคุณไม่มีระบบในการกำกับดูแลเนี่ยอำนาจมันก็จะทำให้เกิดการช่อชนและการทุจริตคอร์รัปชันได้นะฮะเนี่ยฮะอุดมคติการเมืองคือการใช้อำนาจเรื่องจัดสรรผลประโยชน์ให้กับประชาชนนะคะแต่ว่าที่จริงก็มีนักรัฐศาสตร์บางคนนะฮาร์โรลัสเวลเขาบอกว่านักการเมืองเนี่ยโดยส่วนใหญ่เวลาพูดถึงนโยบายของรัฐบาลซึ่งเรียกว่านโยบายสาธารณะมักจะอ้างนโยบายสาธารณะแต่เพื่อประโยชน์ส่วนตัวแล้วก็นโยบายสาธารณะเนี่ยก็บางทีเราบอกว่าการเมืองเนี่ยนักการเมืองนักรัฐศาสตร์เขาบอกโอ้การเมืองคุณไม่ต้องไปพูดเรื่องอุดมคติมากมายถ้าพูดง่ายๆเลยเนี่ยการเมืองคือมีอยู่ 3-4 คำ what when where how แล้วก็ how much ก็คือถามว่านะการเมืองคือเป็นเรื่องของผลประโยชน์ว่าใครจะได้ผลประโยชน์อะไรเมื่อไรอย่างไรและเท่าไหร่ต้องบอกว่านโยบายสาธารณะนั้นเนี่ยมันเป็นเรื่องการได้เสียของผลประโยชน์ของประชาชนทุกคนนะถ้าพูดง่ายๆเนี่ยเวลานี้เนี่ยสิ่งที่เรากำลังมีปัญหา

หากับนโยบายสาธารณะบางอย่างเช่นนโยบายสาธารณะเรื่องจำนำข้าวเรื่องรถคันแรกเคยมีประชาชนตั้งคำถามไหมฮะว่านโยบายสาธารณะพวกนี้เนี่ยมันควรจะเรียกว่าเป็นนโยบายสาธารณะไหมเพราะว่านโยบายสาธารณะมันควรจะเป็นเรื่องการจัดสรรผลประโยชน์จากภาษีของประชาชนทุกคนให้กับคนทุกคนแต่กลายเป็นว่านักการเมืองเนี่ยใช้ประชานิยมเข้ามาหาเสียงแล้วก็อ้างว่าเนี่ยคือนโยบายสาธารณะเช่นรถคันแรกยังคิดว่าเราทำไมยอมจ่ายภาษี100,000,000 บาทให้กับการส่งเสริมให้เอกชนแต่ละคนมีรถคันแรกมันถ้าแบบเอาเงินภาษี100,000,000,000ไปสร้างรถไฟทางคู่หรือสาธารณูปโภคอื่นอันนี้อาจจะเป็นสิ่งที่ยอมรับได้นะแต่ปรากฏว่ามารถคันแรกแล้วก็เกิดปัญหาเยอะแยะไปหมดตอนนี้รถก็ติดแล้วก็ตอนนี้คนก็ไม่มีเงินจะส่งปรากฏว่าส่งผลกระทบกับระบบเศรษฐกิจเป็นลูกโซ่ไปหมดนะฮะซึ่งสิ่งเหล่านี้ยิ่งคิดว่าอาจจะเป็นจุดเริ่มต้นที่คนต้องเริ่มถามว่านักการเมืองเนี่ยควรมีสิทธิ์ไหมในการที่จะออกนโยบายสาธารณะอะไรก็ได้นะคะกรณีจำนำข้าวเป็นต้นนะเรียนชอบคำพูดของกำนันทรงกำนันทรงแกบอกว่าจะซื้อข้าวจะรับจำนำข้าวเนี่ยตันละ 20,000 หรือ 30,000 ก็ย่อมได้เพราะว่ามันไม่ใช่เงินของคุณแต่มันเป็นเงินของประชาชน60ล้านคนแล้วมันก็เป็นสิ่งที่ไม่เป็นธรรมกับประชาชนนี่คิดว่าสิ่งเหล่านี้เป็นเรื่องที่ประชาชนเราส่วนใหญ่เราคิดว่าเราเลือกตัวแทนเข้าไปทำงานในสภาแล้วเราก็ปล่อยเลยคิดว่าเป็นอำนาจของเขาอำนาจอธิปไตยประชาชนมี3นาทีอ่ะคุณกาบัตรเลือกตั้งเสร็จแล้วหลังจากนั้นคุณไม่มีอำนาจอีกนะแล้วเขาจะกำหนดนโยบายสาธารณะอย่างไรเป็นเรื่องของนักการเมืองนี่คิดว่าสิ่งเหล่านี้ควรจะเป็นเรื่องที่ต้องถูกนำกลับมาทบทวนใหม่แล้วว่าเป็นไปได้ไหมที่สมควรจะเป็นแบบนั้นเพราะว่าจริงๆแล้วเนี่ยอย่างที่ฮาโรลด์ ลัสเวลล์แกพูดนะว่านโยบายสาธารณะนี่มันเป็นเรื่องการอ้างผลประโยชน์ของประชาชนเพื่อประโยชน์ของตัวเองคุณคิดดูแค่เรื่องจำนำข้าวเนี่ยนะส่วนต่างของจำนำข้าวประมาณตันละ 6,000 บาทเนี่ยมันถูกกระจายออกไปสู่เครือข่ายของนักการเมืองยังไงบ้างแล้วเครือข่ายนักการเมืองเหล่านั้นเนี่ยที่จริงแล้วก็อาจจะต้องบอกว่ามันเป็นเครือข่ายของหัวคะแนนนะเป็นเครือข่ายของหัวคะแนนที่ในที่สุดแล้วเนี่ยก็จะนำกลับมาสู่กระบวนการเลือกตั้งแล้วได้คะแนนเสียงเหมือนเงินนำไปสู่อำนาจอำนาจนำมาสู่เงินเพราะนั้นในระบบของนักการเมืองเหล่านี้ยังคิดว่าต้องตั้งคำถามนะฮะว่าเวลาเราพูดเรื่องประชาธิปไตยทางการเมืองซึ่งหมายถึงการเลือกตั้งเนี่ยมันควรจะมีเพียงเรื่องเดียวไหมว่าเอ้ยมาแล้วนักการเมืองทำอะไรก็ได้ทำประชานิยมก็ได้ในขณะที่ดิฉันคิดว่าท่านอาจารย์ปรีดีพนมยงค์นะฮะซึ่งท่านเป็นรัฐบุตรอาวุโสสมัยที่ท่านเปลี่ยนแปลงการปกครองนั้นเนี่ยท่านพูดว่าหลักประชาธิปไตยสมบูรณ์เนี่ยในความหมายของท่านเนี่ยยิ่งประกอบไปด้วย3เรื่องเรื่องที่1ก็คือโครงสร้างการเมืองส่วนบนซึ่งเราเรียกว่าประชาธิปไตยทางการเมืองเป็นเรื่องที่จำเป็นซึ่งในสมัยแรกของการเปลี่ยนแปลงการปกครอง2475เนี่ยเราเข้าไปจับตรงประเด็นของโครงสร้างส่วนบนคือโครงสร้างทางการเมืองแต่เสร็จแล้วท่านบอกว่าโครงสร้างทางการเมืองตรงนี้จะต้องนำมาสู่การสร้างพื้นฐานที่เราเรียกว่าประชาธิปไตยทางเศรษฐกิจนะซึ่งเป็นโครงสร้างส่วนล่างซึ่งมีความจำเป็นแล้วก็อีกเรื่องหนึ่งที่เป็นเศร้าที่3ของระบบที่เราจะสร้างประชาธิปไตยสมบูรณ์เนี่ยนะคะก็คือวัฒนธรรมประชาธิปไตยแต่สิ่งที่ท่านบอกก็คือว่าการประชาธิปไตยทางการเมืองต้องควบคู่ไปกับการกระจายอำนาจประชาธิปไตยทางเศรษฐกิจเพราะว่าถ้าหากราษฎรส่วนใหญ่เนี่ยยังยากจนอยู่ไม่มีทางที่คนยากจนเหล่านั้นก็จะมาสนใจเรื่องการเมืองเพราะนั้นเราจะเห็นเลยนะว่าเวลานี้เนี่ยพัฒนาการของบ้านเมืองมันสร้างความเหลื่อมล้ำ
ทางเศรษฐกิจ

0: จากความเหลื่อมล้ำทางเศรษฐกิจมันนำไปสู่ความเหลื่อมล้ำทางสังคมแล้วเวลานี้เนี่ยระบบประชาธิปไตยเนี่ยที่ถูกแพร่ขยายมาในพวกเราในโลกที่3โลกกำลังพัฒนาทั้งหลายเนี่ยทุกประเทศก็เจอปัญหานะคะและอันนี้เป็นนักวิชาการชาวเยอรมันแกจะเป็นสังคมนิยมนะคลาสออฟเขาได้พูดเอาไว้ชัดเจนหลังยุคสงครามเย็นที่โลกตะวันตกนี่พยายามเผยแพร่ประชาธิปไตยไปยังประเทศต่างๆนะซึ่งจริงๆแล้วเนี่ยการเผยแพร่ระบบประชาธิปไตยนั้นเนี่ยมันคือการสร้างระบบบางอย่างที่เหมือนกับอยู่ในระบบที่เป็น world order ของตะวันตกในการที่เขาจะเข้ามาควบคุมทุกอย่างได้ท่านจะเห็นนะว่าการลบกันในอาหรับในหลายประเทศส่วนใหญ่แล้วถ้าอเมริกันเข้าไปเกี่ยวก็จะบอกว่าจะต้องเอาประชาธิปไตยเข้าไปมีการเลือกตั้งมีอะไรต่อมีอะไรนี่คือประชาธิปไตยในรูปแบบนะทีนี้อย่าง Klaus Off เนี่ยเขาวิจารณ์เรื่องนี้ว่ามันคือการร่วมมือกันระหว่างกลุ่มทุนกับนักเลือกตั้งเพื่อที่จะสร้างเป็นพันธมิตรร่วมระหว่างความมั่นคงและการเจริญเติบโตทางเศรษฐกิจนะเพราะฉะนั้นเนี่ยท่านจะเห็นได้ชัดเจนนะฮะว่านักการเมืองเนี่ยที่เป็นนักเลือกตั้งเมื่อผนวกกับกลุ่มทุนขนาดใหญ่แล้วเข้าสู่อำนาจรัฐผ่านกระบวนการเลือกตั้งเขาจะมีอำนาจที่เหนือกว่าพวกรัฐประหารนะเพราะฉะนั้นเนี่ยสิ่งเหล่านี้เนี่ยมันคือสิ่งที่นักวิชาการตะวันตกเขาก็มองชาวตะวันตกด้วยกันว่าไอ้กระบวนการประชาธิปไตยที่ผ่านมานั้นเนี่ยมันคือกระบวนการยึดอำนาจระหว่างกลุ่มทุนนะฮะร่วมกับนักเลือกตั้งแล้วก็ในที่สุดเนี่ยเขาก็จะเข้ามาผูกขาดอำนาจทางเศรษฐกิจทั้งหมดส่วนพื้นที่ของภาคประชาชนนั้นน้อยมากไม่มีทางนะฮะที่คุณจะเปิดโอกาสให้ประชาชนนั้นสามารถที่จะลุกขึ้นมาสร้างพื้นที่ของตัวเองได้อย่างแท้จริงแม้ว่ารัฐธรรมนูญปี50ปี40เนี่ยจะเปิดพื้นที่ให้กับภาคประชาชนจำนวนมากแต่ก็ปรากฏว่าในที่สุดแล้วเนี่ยประชาชนนี่ก็ยังไม่สามารถทำอะไรได้นะฮะแล้วก็นักการเมืองเนี่ยเขาก็จะใช้ระบบอุปถัมภ์แบบใหม่ผ่านระบบประชานิยมในการหาเสียงแล้วก็กลับเข้าสู่อำนาจตลอดเวลา
1: คือที่จริงต้องบอกว่าก่อนรัฐธรรมนูญปี40เนี่ยนะคะในทุนทั้งหลายเนี่ยกลุ่มทุนจะสนับสนุนพรรคการเมืองทุกพรรคแต่หลังจากปี2540นะคะการที่เราเปิดให้มีระบบปาร์ตี้ลิสต์เข้ามาทำให้ในทุนซึ่งในปกติแล้วเนี่ยเป็นเพียงผู้ให้ทุนกับพรรคการเมืองเพื่อที่จะได้สร้างความสัมพันธ์แล้วก็ความไว้วางใจแล้วก็ความเกรงอกเกรงใจแล้วก็ทำเพื่อประโยชน์ของของกลุ่มทุนแต่พอรัฐธรรมนูญปี40เนี่ยเปิดโอกาสที่จะทำให้กลุ่มทุนนั้นเข้ามาเล่นการเมืองโดยตรงเพราะฉะนั้นอันนี้จะหนักกว่านะคะเพราะฉะนั้นกลุ่มทุนเนี่ยที่เขาเคยทำแต่ธุรกิจแต่ต้องอาศัยการเมืองมาเอื้ออำนวยธุรกิจของตัวเองพอการเปลี่ยนแปลงของรูปแบบของรัฐธรรมนูญทำให้ในทุนนั้นสามารถเข้ามาเล่นการเมืองเองเพราะเมื่อเข้ามาเล่นการเมืองเองเนี่ยแนวทางที่จะมุ่งเน้นไปในเรื่องของการทำประโยชน์ให้เฉพาะกับกลุ่มทุนนั้นเนี่ยมันก็จะเกิดมากขึ้นเพราะฉะนั้นความเหลื่อมล้ำของประชาชนนั้นเนี่ยก็จะเกิดมากขึ้นเช่นเดียวกันสมัยก่อนเนี่ยเคยมีนักการเมืองอาชีพท่านหนึ่งนะคะท่านเสียชีวิตไปแล้วท่านบอกว่านักการเมืองอาชีพนั้นเนี่ยดีกว่านักการเมืองที่มาจากภาคธุรกิจเพราะว่าเวลาจะคอร์รัปชันก็แค่ตามน้ำ 3-5% มากกว่านั้นไม่กล้าทำแต่พอนักการเมืองมาจากระบบทุนมาจากกลุ่มธุรกิจคราวนี้เนี่ยเขาก็จะลงทุนเท่าไหร่ก็ต้องถอนทุนให้ได้เท่านั้นเพราะฉะนั้นในสมัยหนึ่งเราก็ได้ยินมิสเตอร์ 20% แต่เวลานี้มัน 30% หรืออาจจะถึง 50% หรือในบางรายการเดี๋ยวคิดว่าอาจจะเกิน 50% ด้วยซ้ำไปเพราะฉะนั้นเนี่ย การทุจริตคอร์รัปชันจึงเป็นเรื่องที่ร้ายแรงมากเพราะว่าถ้าเราลองคิดดูว่างบประมาณแผ่นดินปีหนึ่งสมมุติว่า2ล้านล้านนะฮะตัวเลขกลมๆ2ล้านล้านถ้าหากว่ามีการคอร์รัปชัน 30% มันคือ6แสนล้านนะฮะเพราะนั้นไอ้ปริมาณของเม็ดเงินในงบประมาณที่เพิ่มขึ้นกับการทุจริตคอร์รัปชันเนี่ยซึ่งการทุจริตคอร์รัปชันไม่ใช่ทุจริตเฉพาะในตัวงบประมาณเท่านั้นแต่ว่าทุจริตนั้นเนี่ยมันลามไปในสิ่งที่เราเรียกว่าการช่อราษฎร์บังหลวงเพราะว่ารัฐสามารถออกกฎหมายหลักเกณฑ์ต่างๆในการที่จะทำให้ผลประโยชน์ทั้งหมดของบ้านเมืองนั้นถูกมุ่งไปสู่กลุ่มผลประโยชน์ที่เป็นกลุ่มทุนเป็นหลัก
0: โครงการไอ้ประชานิยมทั้งหลายที่เราเรียกว่านโยบายของรัฐเนี่ยนโยบายสาธารณะเนี่ยมันกลายเป็นนโยบายที่สามารถนำไปสู่การทุจริตคอร์รัปชันขนาดใหญ่ใช่ไหมแล้วก็เป็นกระบวนการที่สร้างหัวคะแนนหัวคะแนนเนี่ยคือต้องบอกว่านักการเมืองเวลานี้เนี่ยมันก้าวหน้าไปถึงขั้นที่เราเรียกว่าการจัดการแบบ MLM Multi Level Marketing ทางการเมืองเพราะฉะนั้นเนี่ยเวลาที่เขาบอกว่าคืนอำนาจให้ประชาชนคือการไปเลือกตั้งโดยแท้ที่จริงแล้วเนี่ยคือการคืนอำนาจให้กลับไปที่นักการเมืองอีกเหมือนเดิมอ่ะเพราะมันเป็นสายพานที่แบบมันสั้นมากอ่ะคุณขึ้นมากาบัตรปุ๊บอำนาจกลับไปที่นักการเมืองทันทีแล้วกระบวนการของพรรคการเมืองเนี่ยขนาดใหญ่เขาก็สามารถที่จะวางฐานพวกบรรดาหัวคะแนนซึ่งอันนี้ก็เป็นนวัตกรรมใหม่นะคะจริงๆแล้วเนี่ยพรรคการเมืองขนาดใหญ่เหล่านี้มี NGO ใหญ่ๆที่ทำงานร่วมกับดิฉันมาก่อนนะฮะเข้าไปอยู่แล้ววางแผนให้ NGO คนเหล่านี้นะที่ไปวางแผนให้เขาพูดยังไงทราบไหมฮะสมัยก่อนตอนที่รัฐธรรมนูญปี40เนี่ยจริงๆรัฐธรรมนูญปี40เป็นการเปิดช่องที่จะให้นักการเมืองนั้นเนี่ยมาจากนักธุรกิจสมัยก่อนเนี่ยที่มันเป็นระบบเลือกตั้งแบบเขตเนี่ยกลุ่มทุนไม่สามารถลงมาแข่งกับนักการเมืองอาชีพเพราะฉะนั้นก็ต้องให้เงินพรรคการเมืองทุกพรรคอ่ะไม่ว่าพรรคไหนที่มีโอกาสได้ขึ้นมาเป็นรัฐบาลก็จะเอื้ออำนวยประโยชน์ให้กับกลุ่มทุนทั้งนั้นแต่หลังจากปี40ที่เขาเปิดระบบปาร์ตี้ลิสต์ขึ้นมากลุ่มทุนสามารถเข้ามาลงขันเล่นการเมืองเองเลยเพราะฉะนั้นตรงจุดนี้เนี่ยมันทำให้นักเขาเรียกว่าอะไรในทุนทั้งหลายที่เขารู้สึกว่าเมื่อก่อนต้องมาจ่ายเงินน่ะให้กับนักการเมืองบอกเฮ้ยไปจ่ายทำไมลงมาเล่นเองเลยดีกว่าพอลงมาเล่นเองเนี่ยการระดมทุนเนี่ยจากนักการเมืองอาชีพซึ่งนี่ฉันอยากจะเรียกว่าเหมือนกับร้านค้าแบบโชว์หวยอ่ะมันกลายเป็นมินิมาร์ทกลายเป็นห้างค้าปลีกขนาดใหญ่ที่คุณสามารถดึงสินค้าต่างๆเข้ามาอยู่ในแบรนด์ของคุณคือเมื่อก่อนต้องซื้อนักการเมืองเข้ามานะซื้อกัน 4-50 ล้านอ่ะเข้ามาอยู่ในค่ายของตัวเองเหมือนซื้อค่ายมวยซื้อนักมวยซื้อนักบอลเข้ามาอยู่ในค่ายตัวเองนักการเมืองก็เหมือนกันแต่นักการเมืองก็อาจจะแบบเล่นตัวได้ NGO ผู้ใหญ่คนหนึ่งที่เคยทำงานมาด้วยกันเนี่ยที่เข้าไปรับใช้ฝ่ายพรรคการเมืองเขาออกแบบว่าเฮ้ยต่อไปเนี่ยอย่าไปสนใจซื้อแต่นักการเมืองคุณจัดการเรื่องหัวคะแนนเลยเมื่อคุณมีหัวคะแนนแล้วเนี่ยเลือกตั้งเมื่อไหร่คุณได้แน่นอนเพราะว่าอะไรฮะหัวคะแนนมันก็เหมือนกับระบบ MLM ฮะคุณไปดูไอ้พวกเครื่องสำอางที่มันขายตรงอ่ะมันก็พยายามหาผู้ขายเป็นทีมใช่ไหมฮะเมื่อผู้ขายเนี่ยคุมชาวบ้านนะเป็นกลุ่มๆเอื้ออำนวยความสะดวกทุกอย่างอยากจะกู้เงินเท่าไรเอามาขอมีความเดือดร้อนอะไรบ้านมีใครตายมีใครแต่งงานไปถึงหมดเพราะฉะนั้นเนี่ยไอ้ลักษณะระบบอุปถัมภ์แบบเกรงอกเกรงใจช่วยเหลือกันเนี่ยสิ่งเหล่านี้มันนำมาสู่การเมืองระบบใหม่ซึ่งทำให้คุณเลือกตั้งคุณเป็นนักคณิตศาสตร์คุณคำนวณได้เลยนะเวลานี้เนี่ยการเมืองมันไม่ใช่ภาพสวยงามที่บอกว่าประชาธิปไตยทางการเมืองคือการเลือกตั้งโดยที่ในที่สุดแล้วคนที่เข้าสู่การเลือกตั้งมีอำนาจแล้วเนี่ยเข้ามาควบคุม ทุกอย่างนะฮะอย่างที่ House of Food เนี่ยดิฉันคิดว่านี่เป็นภาพที่ชัดเจนนะฮะว่ามันคือการจับมือร่วมกันระหว่างกลุ่มทุนและนักเลือกตั้งเพื่อเข้ามายึดอำนาจเมื่อเขายึดอำนาจแล้วเนี่ยเขาก็สามารถที่จะกำหนดทิศทางการพัฒนาเศรษฐกิจก็คือเร่งเรื่อง GDP อย่างเดียวนะที่จริงเนี่ย หลายคนก็พูดว่าระบบประชาธิปไตยนั้นเนี่ยไม่ใช่ระบบการเมืองที่ดีที่สุดแต่อาจจะเป็นระบบที่เลวน้อยที่สุดแต่ว่าเวลานี้เนี่ยปัญหาทั่วโลกที่กำลังเกิดขึ้นในทุกประเทศที่ใช้ระบบประชาธิปไตยเนี่ยอาจจะเกิดคล้ายๆกับเราก็ได้นะฮะยิ้นถามหน่อยนะกระบวนการเลือกตั้งเนี่ยมันสามารถคัดคนที่มีความสามารถมาไหมสมมติว่าเราต้องการรองเท้าเรารองเท้าเราสึกเราเสียมันพังเนี่ยถ้าเราต้องการแก้ไขเราต้องไปหาใครฮะเราต้องไปหาช่างซ่อมรองเท้าใช่ไหมหรือถ้าหากว่าเราเป็นโรคหัวใจเราต้องการไปหาหมอเพื่อมารักษาเนี่ยเราต้องไปหาหมอที่โรคหัวใจว่าไอ้ใครที่เก่งที่สุดใช่ไหมแต่ท่านคิดว่าระบบเลือกตั้งสามารถหาช่างรองเท้าที่มีความสามารถหรือช่างหรือหมอผ่าตัดหัวใจให้กับท่านได้ไหมเพราะฉะนั้นเนี่ยการระบบการเลือกตั้งเนี่ยมันไม่ได้เป็นหลักประกันว่าเราจะได้คนที่มีความสามารถจริงๆในเรื่องที่เราต้องการที่จะเข้ามาแก้ไขปัญหาอันนี้ไม่ต้องพูดไปถึงว่าคุณมีจริยธรรมหรือเปล่าด้วยซ้ำไปนะฮะคุณมีความสามารถในเรื่องนั้นหรือเปล่านักการเมืองแต่ละคนที่เข้ามาในระบบปาร์ตี้ลิสต์ท่านมองกวาดสายตาไปดูแล้วท่านคิดว่าคนพวกนั้นมีความสามารถไหมเนี่ยสมมุติว่าเราถ้าเราเป็นโรคหัวใจแล้วเราไปหาหมอเราเลือกตั้งไอ้พวกนี้เข้ามานี่เราจะไว้ใจให้มันผ่าตัดไหมเนี่ยแต่ละคนเนี่ยนี่คิดว่าสิ่งเหล่านี้ถ้าเราพูดเปรียบเทียบแบบนี้มันทำให้เราเห็นภาพได้ชัดเจนนะฮะแต่ถ้าพูดอย่างนี้คนจะบอกว่าโอ้ยรสนานี่มันแบบต่อต้านการเลือกตั้งเหรอมันไม่ได้ต่อต้านจริงๆแล้วเนี่ยกระบวนการเลือกตั้งนี่ต้องบอกว่ามันไม่สามารถกันกรองอย่าไปเรียกว่าเพียงแค่คนดีนะคนที่มีความสามารถเหมาะหรือถนัดการที่จะเข้ามาแก้ปัญหาเนี่ยยังไม่ได้เลยจริงๆระบบเลือกตั้งก็ออกแบบนะคือ1ส.ส.เขตก็อาจจะเป็นคนใกล้ชิดกับประชาชนเลือกเข้ามาแต่เขาก็เห็นว่าส.ส.เขตที่เลือกเข้ามาแล้วเนี่ยอาจจะยังไม่มีความสามารถพอเขาก็เปิดระบบปาร์ตี้ลิสต์เพื่อให้คุณมีโอกาสไปคัดคนที่มีความสามารถแต่ถ้าลงไปเลือกตั้งอาจจะแพ้แต่เป็นคนมีความสามารถที่จะเข้ามาเป็นองค์ประกอบเหมือนสวฮะที่เขามีสวเลือกตั้งกับสวสรรหาสวเลือกตั้งก็อาจจะเลือกจากประชาชนแต่ว่าเมื่อเลือกจากประชาชนแล้วเนี่ยก็ยังมีสวสรรหาอีกกลุ่มหนึ่งที่เลือกมาจากภาควิชาชีพต่างๆเพื่อให้เป็นคนที่เหมาะกับการที่จะมาทำงานในสิ่งที่จำเป็นแต่ปรากฏว่าไม่ว่าจะเป็นสวสสอะไรนะฮะสสนี่หนักหน่อยนะพวกปาร์ตี้ลิสต์ทั้งหลายเนี่ยกลายเป็นการตอบแทนทางการเมืองหรือใครลงขันในทุนคนไหนลงขันเยอะก็เข้ามาเพราะฉะนั้นเราจะเห็นว่าเสียขายแก๊สเสียขายรถยนต์เสียอะไรทั้งหลายเข้ามาเป็นรัฐมนตรีหมดเลยแล้วก็สงสัยว่าไอ้เสียพวกนี้มันบริหารบ้านเมืองเป็นไหมเนี่ยเพราะฉะนั้นเนี่ยระบบเหล่านี้เนี่ยถ้าถามว่าทำไมมันเกิดอย่างนี้ขึ้นมาเพราะว่ามันก็กลับมาเรื่องจริยธรรมนะฮะว่าจริยธรรมเนี่ยถ้าเรามองเห็นแก่เรื่องของส่วนรวมเนี่ยเราก็ต้องเลือกคนที่แบบเหมาะกับงานแล้วก็มีความสามารถที่จะเข้ามาทีนี้ถ้าเรามองในภาพรวมทั้งหมดแล้วก็จะเห็นว่าโอ้โหกระบวนการเลือกตั้งเนี่ยมันได้แต่คนต้องมีเงินอะเข้ามาคนดีก็ไม่อยากเปลืองตัวไม่อยากเข้ามายุ่งเข้ามาก็ไม่ได้คนมีความสามารถอย่างบอกหมอโรคหัวใจอาจจะเข้ามาสมัครแต่ว่าอาจจะไม่ได้รับเลือกได้นะทั้งที่โรคหมายถึงว่าถ้าประเทศไทยเป็นคนป่วยที่ต้องการหมอรักษาโรคหัวใจก็อาจจะมีหมอรักษาโรคหัวใจเข้ามาสมัครเลือกตั้งแต่ถ้าเงินน้อยคุณก็ไม่ได้นะเพราะฉะนั้นเนี่ยในระบบกระบวนการเลือกตั้งเวลานี้เนี่ยมันเป็นกระบวนการที่มันไม่สามารถกันกรองคนที่มีความจำเป็นหรือเหมาะกับการงานนั้นเข้ามาสู่ระบบได้ นะนี่คือสิ่งที่ดิฉันเห็น

0: ตนั้นเนี่ยเป็นด่านแรกในการกั้นกรองคนดีให้เข้าสู่การเมืองนะคะแต่ว่าปรากฏว่ากกตนั้นเนี่ยแม้แต่คนที่เลือกบางทีประชาชนยังไม่รู้จักเลยด้วยซ้ำไปว่ามีประวัติอะไรบ้างอย่างไรเพราะการที่เราจะใช้กระบวนการเลือกตั้งแล้วได้คนดีคนเก่งคนซื่อสัตย์สุจริตมันก็เป็นเรื่องยากเพราะฉะนั้นนิ้งคิดว่าเป็นเรื่องที่กกตเนี่ยจะต้องทำหน้าที่ตรงนี้ให้ดีขึ้นให้สมดังพระราชดำรัสของสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวเรานะคะที่ว่าในสังคมนั้นมีทั้งคนดีและคนไม่ดีเราคงไม่สามารถที่จะไปกำจัดคนไม่ดีออกไปจากสังคมแต่สิ่งที่เราจะทำได้ก็คือการกั้นกรองให้มีคนดีเข้าไปสู่การบริหารบ้านเมืองแล้วก็สกัดกั้นคนไม่ดีไม่ให้เข้าสู่อำนาจอันนี้เป็นสิ่งที่ต้องทำได้แล้วยังคิดว่าบทบาทอันนี้เนี่ยต้องผลักดันให้กกต.เนี่ยมีกระบวนการในการสรรหาหรือในกระบวนการในการเลือกตั้งที่ทำให้ประชาชนเนี่ยได้รู้จักนักการเมืองดีขึ้นยังคิดว่าสิ่งเหล่านี้เนี่ยเป็นสิ่งที่ต้องทำต่อไปค่ะคือดิฉันคิดว่าจริงๆแล้วตอนนี้ประชาชนตื่นตัวขึ้นมากนะคะจากกระบวนการไอ้สภาพการที่เราเห็นเนี่ยประชาชนลุกขึ้นมาเรียกร้องการปฏิรูปเป็นระยะเวลาดิฉันคิดว่า6เดือนอันนี้เป็นปรากฏการณ์ใหม่ของสังคมนะคะแล้วก็เป็นปรากฏการณ์ที่มีความหวังดิฉันคิดว่าถ้าหากว่าปรากฏการณ์เหล่านี้เนี่ยจะไม่ให้มันสลายตัวกลับไปเนี่ยการเมืองต้องปรับปรุงตัวเองอย่างแน่นอนแล้วก็การปรับปรุงตัวเองนั้นเนี่ยก็คือการที่คุณจะต้องทำให้เกิดสิ่งแวดล้อมที่จะทำให้นักการเมืองนั้นมีจริยธรรมแล้วก็ทำหน้าที่ในการที่จะรักษาผลประโยชน์ของประชาชนให้มากขึ้นอย่างที่ยินบอกว่าสมมติเรามีต้นไม้ที่มีเมล็ดพันธุ์ที่ดีมากเลยแต่ถ้าหากว่าต้นไม้นั้นเราไปใส่ไว้ในตู้ที่ไม่มีอากาศไม่มีแสงสว่างไม่มีปุ๋ยไม่มีน้ำเนี่ยต่อให้ต้นไม้ดีขนาดไหนก็ตายนะคะเพราะฉะนั้นสิ่งแวดล้อมจึงเป็นสิ่งที่มีความสำคัญถ้าเราได้นักการเมืองที่ดีมันก็ต้องมีระบบที่ดีที่จะทำให้คนดีนั้นเนี่ยได้มีโอกาสเติบโตได้อากาศได้แสงได้น้ำได้ปุ๋ยต่างๆที่ทำให้เติบโตขึ้นได้เพราะฉะนั้นยังคิดว่าเมล็ดพันธุ์ที่ดีคือนักการเมืองกับสิ่งแวดล้อมคือประชาชนและระบบนั้นเนี่ยเป็นสิ่งที่ต้องไปด้วยกันค่ะ
1: ลองดูวันนี้นะสมัยนั้นดิฉันเขียนบทความประชาธิปไตย2นิ้วนี่เป็นการประชุมแก้รัฐธรรมนูญนะท่านเห็นไหมชู2นิ้วตอนแรกก็ไม่เข้าใจว่าเอ๊ะมันชู2นิ้วทำไมปกติเนี่ยในช่องกดคะแนนนะช่องที่1ใช่ไหมคือช่องแสดงตนช่องที่2เห็นด้วยช่องที่3ไม่เห็นด้วยเพราะฉะนั้นเนี่ยมีอยู่ครั้งหนึ่งเมื่อสักปี55นะฮะตอนนั้นมีสวผู้สสผู้หญิงคนหนึ่งเป็นสสใหม่ปรากฏว่าโหวตงดออกเสียงในอะไรสักเรื่องหนึ่งนะฮะปรากฏว่าวันรุ่งขึ้นนะฮะออกมาแถลงข่าวร้องห่มร้องไห้ว่ากดผิดค่ะคืออะไรกดผิดมันเรื่องสำคัญขนาดนั้นเลยนะขนาดออกมาแถลงว่าที่ไม่กดเห็นด้วยแล้วไปกดงดออกเสียงเนี่ยเพราะว่าตัวเองอ่ะสับสนกดผิดหลังจากนั้นปรากฏการชู2นิ้วนี้ก็เลยเกิดขึ้นเพื่อให้สมาชิกทั้งหลายที่ยังอ่อนหัดจะได้ไม่ต้องคิดอะไรมากกดออดปุ๊บเข้าไปดูสัญญาณนิ้วอย่างเดียวนะฮะแล้วดูเนี่ยเขาชู2นิ้วนะเดินแบบโอ้โหแบบนี้คิดว่าอย่างกับประมูลอะไรสักอย่างเดินแกไม่สนใจอะไรเลยนะตะหลังแกเห็นว่าดิฉันแอบถ่ายรูปอยู่เรื่อยอะตะหลังแกก็จะชู2นิ้ว3นิ้วถือเร็วเพื่อให้ถ่ายไม่ทันเลยแบบนี้นะเพราะฉะนั้นเนี่ยคิดว่าอันนี้คือหลักฐานที่ชัดเจนนะฮะว่านักการเมืองในสภาเนี่ยฟังไม่ต้องฟังอะไรเลยเวลาเขาอภิปรายกันโอ้โหจะเป็นจะตายไม่ฟังนะอยู่ข้างนอกกินกาแฟนั่งคุยกันใช่ไหมเสร็จพอกดออดลงคะแนนปุ๊บเข้ามาดูนิ้วอย่างเดียวนะอันนี้ก็เป็นภาพเสียบบัตรแทนกันตอนนี้ที่ฉันพูดเรื่องเสียบบัตรแทนกันโอ้โหเป็นเรื่องเป็นราวใหญ่โตตอนนั้นยังไม่มีภาพชัดเจนขนาดนี้ปรากฏว่าตั้งกรรมการสอบมาแล้วนะตั้งกรรมการสอบ2ปีแล้วมั้งแล้วก็เงียบหายไปเลย

ตอนนี้เนี่ยโหไม่ต้องตั้งกรรมการสอบเลยอะชัดเจนนะฮะอันนี้คือตอนแก้ไขรัฐธรรมนูญดิฉันเองก็ได้ความรู้จากอิตาคนเนี่ยนะมันเสียบบัตรมีทั้ง 3-4 ใบอะเมื่อก่อนไม่เคยคิดว่าช่องเสียบบัตร1อันเนี่ยสามารถเสียบแล้วดึงออกเสียบใบใหม่ดึงออกเสียบใบใหม่ได้

จริงระยะเวลาที่เขาคลิปอันนี้มัน1นาที17วินาที1นาที17วินาทีเนี่ยขอแจมนิดนึงเรื่องพลังงานนะฮะตอนที่เขาขายหุ้นปตท.เนี่ยเขาใช้เวลา1นาที17วินาทีนะคะขายหุ้นหมดเลยนะฮะเท่ากับเวลาที่อีตาคนนี้มันกดบัตรเนี่ยนะฮะ1นาที17วินาทีท่านลองดูนะฮะว่าชาวบ้านที่เขามายืนเข้าคิวกันตั้งแต่ตี5ตี4เนี่ยเพื่อจะซื้อหุ้นปตท.ตอนที่เปิด IPO เนี่ยปรากฏว่า1นาที17วินาทีก็บอกขายหมดแล้วชาวบ้านไม่มีใครได้นะคะมีแต่นักการเมืองได้หมดนักการเมืองได้หุ้นอุปการะคุณไปเป็นล้านๆหุ้นนะคะนี่ตอนนี้ยุคนั้นที่ฉันพูดเรื่องการกดบัตรแทนกันแล้วก็ประธานรัฐสภาตั้งกรรมการสอบจนดิฉันออกมาแล้วยังสอบไม่เสร็จเลยแต่ว่าไม่เป็นไรเพราะตอนนี้ภาพมันก็ชัดเจนจนศาลรัฐธรรมนูญตัดสินให้การแก้ไขรัฐธรรมนูญว่าด้วยที่มาของสว.เนี่ยเป็นอันเป็นโมฆะไปนะแต่ว่าคนเหล่านี้เขาพูดว่าไงทราบไหมเขาบอกว่าโอ้คนที่กดบัตรแทนกันแค่ 4-5 ใบเองแต่คนที่ลงคะแนนเห็นด้วยเนี่ยมันตั้ง300กว่าไอ้ 4-5 ใบก็เอาออกไปสิอย่าไปนับยังไงก็ชนะอยู่แล้วถามท่านคณาจารย์หน่อยนะท่านนักศึกษาในห้องไม่มีการโกงข้อสอบเนี่ยท่านจะบอกว่าไอ้สองสามคนออกไปหรือเปล่าหรือว่าจะยกเลิกไอ้ข้อสอบชุดนั้นเลยเห็นไหมสมมติว่าข้อสอบรั่วออกมาหรือมีการโกงข้อสอบปุ๊บเนี่ยมันต้องยกเลิกใช่ไหมแต่นักการเมืองพวกนี้เขาพูดบอกว่าอุ้ยยกเลิกได้ยังไงไม่เป็นธรรมเลยใช่ไหมเขากดบัตรแค่ 4-5 ใบก็ตัดออกไป 4-5 คนอะแล้วก็พอบอกว่าเรื่องนี้ใครรับผิดชอบเขาบอกก็ให้รับผิดชอบตัวเองไปเพราะว่าไม่เกี่ยวอะไรกับพรรคเพราะฉะนั้นในสิ่งเหล่านี้เนี่ยมันกลายเป็นว่าทุนเวลานี้มันมาครอบงำทั้งหมดนะฮะตั้งแต่กระบวนการเลือกตั้งครอบงำบรรดาผู้แทนสว.เองก็ถูกกล่าวหานะฮะว่าเวลาที่โหวตเวิร์ดอะไรเนี่ยน่าจะมีการจ่ายเงินเป็นรายครั้งหรือรายประจำทีนี้เราจะเห็นเลยว่าในเวลานี้เนี่ยในกระบวนการอำนาจที่เราแบ่ง3อำนาจเพื่อให้ถ่วงดุลกันตั้งแต่อำนาจบริหารอำนาจนิติบัญญัติและอำนาจตุลาการอำนาจบริหารและอำนาจนิติบัญญัติมันรวมเป็น1เกือบจะหมดนะมันเหลือสว.อยู่ติ่งนึงอ่ะจำนวน1เท่านั้นเองที่ยังไม่ถูกครอบงำนะเพราะฉะนั้นเนี่ย2ส่วนนี้เนี่ยมันก็รวบอำนาจเวลาผ่านกฎทุกอย่างเนี่ยมันก็เป็นไปเพื่อประโยชน์ของเจ้าของทุนน่ะใช่มั้ยฮะเวลาคุณจะออกนโยบายสาธารณะคุณยิ่งไปทำอะไรได้ลำบากมากเลยนะเวลาที่จะควบคุมงบประมาณจะมีอะไรโอ้โหไม่มีเหลือสองส่วนนี้เนี่ยหมดละเวลานี้เนี่ยจะเห็นได้ชัดเจนแล้วว่าเสียงข้างน้อยเนี่ยมีเอาไว้ประดับนะแล้วก็ถ้าหากว่ายุ่งมากนักก็ไม่ให้อภิปรายนะเช่นอภิปรายพอวิธีการก็คือคนหนึ่งเสนอขอปิดอภิปรายอีกฝ่ายหนึ่งจะช่วยกันหน่อยนึงก็ขอเสนอให้อภิปรายต่อเสร็จแล้วก็โหวตพอโหวตปุ๊บเสียงข้างมากชนะทุกทีอ่ะเพราะฉะนั้นมันก็จะลีดไปทุกอย่างเลยคุณอยากจะได้อะไรได้หมดอ่ะเพราะนั้นคณิตศาสตร์มันเริ่มมาตั้งแต่การเลือกตั้งอ่ะคุณต้องการเสียงข้างมากคุณให้ได้300หรือ400เสียงแล้วก็รวมวุฒิสภาอีกสักส่วนหนึ่งเนี่ยแค่นี้เนี่ยคุณก็คุมอำนาจสภานิติบัญญัติได้ทั้งหมดแล้วก็อำนาจรัฐก็อยู่ในมืออยู่แล้วเพราะนั้นจะเหลืออะไรเหลือองค์กรอิสระเวลานี้องค์กรอิสระทั้งหลายต้องทำงานหนักมากไม่ว่าจะเป็นปปช.ไม่ว่าจะเป็นศาลพวกนี้ก็จะถูกดิสเครดิตท่านเห็นไหมครับนักการเมืองมาดิสเครดิตตลอดเวลาเพราะว่าอันนี้คือการทำลายกลไกการตรวจสอบถ่วงดุลซึ่งคือการทำลายหลักการของประชาธิปไตยหรือรากฐานประชาธิปไตยทั้งหมดเพราะนั้นไอ้สิ่งนี้แหละพอเวลาที่คุณทำอะไรที่มันเกินจากจุดที่เหมาะสมเนี่ยมันก็จะตีกลับมานะไอ้การทำเอกสารปลอมการกดบัตรแทนการส่งสัญญาณโหวตแล้วก็รวมไปถึงไอ้ตอนที่ผ่านกฎหมายเนียโทษกรรมสุดซอยโน่นตอนเท่าไหร่ตีประมาณตีสี่อ่ะตีสี่25นาทีอ่ะมันเป็นช่วงเขาเรียกว่าอะไรนะเลิกโจรปล้นบ้านอ่ะตอนกำลังหลับสนิทพอดีเลยมามูฮุ้งขยันเลยกันนักหนาเนี่ยยาววิกาเลยอ่ะตื่นขึ้นมาพวกประชาชนถูกปล้นซะแล้วอะไรเงี้ยนะฮะ

ถึงได้ลุกขึ้นมาต่อต้านกันแล้วก็ไอ้เรื่องปิดโอกาสเสียงข้างน้อยนี่ก็เป็นความที่เขาคิดว่าเสียงข้างน้อยไม่มีอำนาจทำอะไรได้นะแต่อย่างน้อยที่สุดการมีศาลรัฐธรรมนูญเนี่ยมันก็ช่วยทำให้เราเนี่ยสามารถที่จะต่อสู้แม้จะเป็นทางที่เล็กมากเพราะนั้นเวลานี้สิ่งที่เขาดิสเครดิตก็คือไอ้พวกเนี้ยมันเป็นพวกสมคบคิดกันนะสมคบคิดแล้วก็เรียกว่าอะไรเป็นการพยายามทำลายรัฐบาลที่มาจากเสียงข้างมากที่ประชาชนเลือกมาซึ่งเราบอกว่าประชาชนเลือกมาก็จริงแต่ไม่ได้บอกว่าคุณจะมาคอร์รัปชันได้คุณก็ต้องมาปฏิบัติตามกฎหมายแต่พวกนี้ก็จะพูดอยู่ตลอดเวลาว่าทำไมมีแต่พรรคเขาที่จะโดนยุบพรรคโดนเล่นงานโดนตลอดเวลาเยนิงเคยคุยกับพรรคพวกบอกว่ามันก็ไม่ต่างจากไอ้คนที่มันเป็นฆาตกรรมต่อเนื่องอ่ะใช่ไหมไอ้เด็กไอ้ผู้ชายที่มันเป็นฆาตกรรมต่อเนื่องฆ่าเด็กอ่ะติดคุกไปแล้วออกมามันก็ทำอีกติดคุกไปแล้วออกมาก็ทำอีกถ้าไอ้คนนั้นมันมีอำนาจมันมาเป็นนักการเมืองมันคงพูดแบบนี้นะมันจะมาจับแต่ฉันเนี่ยทำไมถึงไม่จับคนอื่นมั่งแต่แทนที่จะดูว่าก็คุณทำซ้ำซากอ่ะตลอดเวลาใช่ไหมคุณทำซ้ำซากแล้วคุณก็ไม่เปลี่ยนอ่ะใช่ไหมเวลานี้เนี่ยต้องบอกเลยนะฮะว่าผู้แทนราษฎรเนี่ยมันกลายเป็นเพียงพนักงานบริษัทของพรรคการเมืองเท่านั้นนะการใช้อำนาจเสียงข้างมากอย่างน้อยเนี่ยนะสี่กฎหมาย4ฉบับนะที่ทำให้คนเริ่มตื่นตัวขึ้นมาจากไอ้ที่จริงเนี่ยจุดที่เขาตื่นตัวข้างพรบ.นิรโทษกรรมคือนิรโทษกรรมเนี่ยขึ้นต้นมาครั้งแรกเพียงแค่ยกเลิกการเอาผิดของคนที่เข้ามาชุมนุมแต่พอมาอยู่ในชั้นกรรมาธิการแก้ไขแปรยติโอ้โหเปลี่ยนซะจนแบบครอบคลุมระยะเวลาตั้งแต่ปี2547จนถึง2556เนี่ยบอกโอ้โหกี่ปีเนี่ย9ปี10ปีมันมีเนียโทษกรรมอะไรที่มันครอบคลุมช่วงเวลายาวนานขนาดนี้คือคนเหล่านี้พอเวลามีอำนาจแล้วมันเหิมเกริมนะมันเกิดความรู้สึกว่าแล้วจะทำอะไรฉันก็ผ่านมาเรียบร้อยถูกต้องสสยกมือทุกคนแล้วมีอะไรไหมดิฉันคิดว่ากรณีร่างพรบ.นิรโทษกรรมนั้นเนี่ยเป็นครั้งแรกนะฮะที่ประชาชนลุกขึ้นมาใช้เสียงทางตรงของตัวเองรับไม่ได้กับพรบ.ฉบับนี้จนในที่สุดสว.นะต้องพลิกลำไม่รับเป็นเอกฉันท์143คะแนนต่อ0ซึ่งใน6ปีไม่เคยมีเลยที่มีการลงมติแบบเป็นเอกฉันท์ขนาดนี้นะแต่ว่าก็ต้องบอกเลยสวที่ยอมพลิกลำเนี่ยเผลอๆก็คงจะเป็นนายใหญ่เขาพลิกลำยอมให้ถอยอะถ้านายใหญ่เขาไม่ยอมให้ถอยเนี่ยนะมันคงไม่ถอยหรอกใช่ไหมเพราะฉะนั้นไอ้จากจุดนั้นน่ะที่เรียนคิดว่ามันเป็นจุดของการเสียศูนย์แล้วมันก็ถอยล่นมาทุกอย่างตั้งแต่ร่างรัฐธรรมนูญแก้ไขที่มาสวนะฮะซึ่งที่จริงถ้าดิฉันไม่ร่วมไปฟ้องด้วยนะดิฉันก็เป็นคนหนึ่งนะฮะในกลุ่มสวเลือกตั้ง3คนที่ไปฟ้องเพิกถอนไอ้การแก้ไขที่มาสวซึ่งหลายคนเพื่อนสวเลือกตั้งก็ถามเฮ้ยไปฟ้องทำไมขัดขวางทำไมตัวเองจะได้ประโยชน์อ่ะเห็นไหมถ้าเกิดว่าแก้ไขได้พวกเราก็สามารถลงเลือกตั้งได้อีกโดยไม่ต้องเว้นวรรคดิฉันบอกว่าเฮ้ยพวกคุณมีจริยธรรมหรือเปล่าไอ้หลักจริยธรรมเนี่ยการทำงานโดยปราศจากการขัดแย้งแห่งผลประโยชน์เนี่ยมันก็เป็นสิ่งที่ถูกบัญญัติไว้ในรัฐธรรมนูญนี่ก็เป็นจริยธรรมข้อหนึ่งนะแต่ปรากฏว่านักการเมืองไม่สนใจหรอกใช่ไหมเมื่อเขาไม่สนใจเนี่ยเวลานี้เนี่ยจึงถูกลงโทษแล้วก็โดยเฉพาะเมื่อไปดูโพลของประชาชนที่ตอบคำถามว่าสิ่งที่ต้องการปฏิรูปเร่งด่วนคืออะไรคือจริยธรรมนักการเมืองนะคะเพราะฉะนั้นเนี่ยที่อาจารย์ทำวิจัยเรื่องนี้เนี่ยคิดว่าเป็นสิ่งที่เหมาะสมว่าจริยธรรมของนักการเมืองเนี่ยจะทำอย่างไรเนี่ยคิดว่าสมัยที่เราเด็กๆเนี่ยนะเราถูกสั่งสอนมาตลอดว่าให้เป็นมนุษย์มันต้องมีฮิริโอตปะใช่ไหมแล้วฮีโร่ตบปะเนี่ยเขา

ถือว่าเป็นธรรมะคุ้มของโรคเป็นธรรมะที่ช่วยให้โลกมีความเป็นระเบียบเรียบร้อยไม่เดือดร้อนและสับสนวุ่นวายนะซึ่งเวลานี้เนี่ยนักการเมืองไม่มีนักการเมืองไม่ได้สนใจฮิริโอตัปปะเพราะนั้นลิงคิดว่ามันจะต้องมีกระบวนการการขับเคลื่อนในส่วนของประชาชนอย่างจริงจังนะคะในการที่จะทำให้นักการเมืองเราเนี่ยเกิดฮิริโอตัปปะมากขึ้นนะเพราะฉะนั้นเวลานี้ยิ่งคิดว่าสิ่งหนึ่งที่จะทำให้กระบวนการการตรวจสอบนักการเมืองในเรื่องการทุจริตคอร์รัปชันหรือให้ทำให้เขามีจริยธรรมมากขึ้นนั้นเนี่ยต้องทำให้นักการเมืองเหล่านี้เนี่ยอยู่ในพื้นที่ที่สว่างคุณต้องฉายสปอตไลท์ไปที่เขาตลอดเวลาไม่ปล่อยให้เขาไปอยู่ในความมืดใช่ไหมพวกนี้เวลาเข้าสภาอยู่ในความมืดนะดิฉันเองเคยตอนเข้ามาในวุฒิสภาว่าขอให้ทำโปรไฟล์ของนักการเมืองแต่ละคนเอาเฉพาะสว.ก่อนก็ได้โดยเริ่มต้นจากการที่ขั้นพื้นฐานสุด1คุณเข้าประชุมเท่าไหร่คุณลงมติเท่าไหร่ปรากฏว่าท่านทราบไหมกรรมาธิการ22คณะเห็นเรื่องดิฉันแค่4คณะอีกที่เหลืออีก10กว่าคณะไม่เห็นด้วยนี่บอกอ้าวในเมื่อเราเนี่ยเป็นผู้แทนปวงชนน่ะเราต้อง address ต่อปวงชนที่เขาเป็นคนเลือกเราทำไมเราไม่ให้เขารู้แม้แต่งานพื้นฐานเลยว่าเฮ้ยคุณน่ะเข้ามาประชุมกี่ครั้งแล้วคุณลงมติเท่าไหร่เพราะมีนักธุรกิจเยอะที่เข้ามาเป็นสสสวนะเข้ามาแล้วเซ็นชื่อเสร็จหายไปเลยบางคนไม่เคยมาลงมติเลยยังคิดว่าเอ้ยเขาเอาคุณมาเนี่ยจ่ายเงินเดือนจ่ายสิทธิประโยชน์มหาศาลเนี่ยนะเขาไม่ได้ต้องการมาให้คุณมาเขียนลายเซ็นว่าคุณเข้าประชุมเขาต้องการความคิดความเห็นของคุณเขาต้องการคอนทริบิวชั่นของคุณน่ะที่เป็นรูปธรรมซึ่งถ้าทำสิ่งนี้เราสามารถทำได้ในระดับเรียลไทม์เพราะว่าเวลาที่คุณโหวตใครโหวตอะไรปุ๊บขึ้นเลยทำไมคุณไม่เปิดเผยให้ประชาชนรู้แล้วไม่ใช่เปิดเผยเป็นเรื่องๆคุณทำไปเลยในกอนางสาวขอนางสาวงอใช่ไหมออกมาเลยเข้าประชุมเท่าไหร่ลงมติเท่าไหร่ลงมติเรื่องอะไรแล้วก็ควรจะลงลึกไปเรื่อยๆในการที่จะรู้ว่าการทำงานของเขาเนี่ยมันคุ้มค่าเงินเดือนหรือเปล่าแม้แต่การเดินทางจากต่างจังหวัดมาพวกเราก็นั่งรถไฟเครื่องบินฟรีหมดนะแต่เราเคยรู้ไหมไม่เคยตรวจเลยว่าไอ้นักการเมืองจังหวัดนั้นเดินทางมาแล้วมาเข้าประชุมหรือเปล่ามาลงมติหรือเปล่ามีอยู่ครั้งหนึ่งสสบุญยอดเอาข้อมูลมาเปิดเผยว่ามีสสจังหวัดหนึ่งเดินทางโดยเครื่องบินใน1ปี 600,000 บาทก็คนก็ด่าอย่างว่าเอ้ยทำไมคุณไม่เอามาต่ออีกนิดนึงอะเข้าใช้เงินเดินทางด้วยเครื่องบิน 600,000 บาทแล้วประชุมกี่ครั้งลงมติกี่ครั้งลงมติเห็นด้วยไม่เห็นด้วยในเรื่องอะไรบ้างยังคิดว่าสิ่งเหล่านี้เป็นเรื่องที่เราต้องตรวจสอบนะฮะมีอาจารย์ท่านหนึ่งเนี่ยดร.ประภาสปิ่นตบแต่งเคยทำงานวิจัยชิ้นหนึ่งในช่วง10ปีของการออกกฎหมายในสภานิติบัญญัติเข้าใจว่าน่าจะตั้งแต่ปี 35 ถึง 45 หรืออะไรเนี่ยนะพบว่ามีกฎหมายเพียง 2% เท่านั้นที่เป็นกฎหมายที่มีประโยชน์กับประชาชนกฎหมายที่เหลือไม่ได้เกี่ยวข้องอะไรประชาชนเลยเป็นเรื่องอย่างอื่นหมดน่ะซึ่งนี้คิดว่าสิ่งเหล่านี้เป็นงานวิจัยที่มันสถาบันทั้งหลายควรจะต้องทำนะฮะว่าเฮ้ยคุณทำอะไรกันบ้างหรือมีเรื่องหนึ่งตอนที่ดิฉันเข้าไปครั้งแรกเนี่ยดิฉันก็เข้าไปอยู่ในไอ้กรรมาธิการที่ทำเรื่องงบประมาณด้วยแต่ละปีเนี่ยปรากฏจุดที่เรียนเห็นนี่ตกใจมากข้อหนึ่งคือรายรับที่เข้ามาปรากฏว่าในแต่ละปีเนี่ยรายรับสมมุติว่าอย่างปี557เนี่ยงบประมาณแผ่นดิน 2.4 ล้านล้านเขาก็จะมีเงินจากการเก็บภาษีทั้งระบบเนี่ยอยู่ที่ประมาณ2ล้านล้านส่วนอีก4แสนล้านก็กู้ใช่ไหมฮะดิฉันดูตัวเลขทรัพยากรธรรมชาติทั้งระบบทั้งพลังงานแร่ป่าไม้ทุกชนิดเลยนะฮะท่านทราบไหมว่ามันเป็นสัดส่วนเท่าไหร่ของ
ภาษี

0: ที่รัฐใช้มันมีสัดส่วนแค่ 2.5% หมายถึงใน100บาทที่รัฐบาลเก็บจากภาษีทั้งระบบมีภาษีจากทรัพยากรเพียง2บาท50เท่านั้นนะคะอันนี้ที่บอกเฮ้ยนี่ไงนี่คือความเหลื่อมล้ำไงนี่คือการผ่องถ่ายทรัพยากรเนี่ยออกไปในมูลค่าที่ต่ำมากแล้วสร้างปัญหาให้สิ่งแวดล้อมเต็มไปหมดนี่คิดว่าสิ่งเหล่านี้เป็นเรื่องที่มีความสำคัญมากที่ดิฉันบอกว่าการปฏิรูปถ้าจะให้ได้ผลนะฮะเวลานี้คุณต้องกลับมาที่เรื่องเศรษฐกิจถ้าคุณกลับมาที่เรื่องเศรษฐกิจได้เนี่ยบ้านเมืองมันจะแก้ไขปัญหาได้แล้วก็ทรัพยากรธรรมชาติทั้งหลายมันควรจะต้องกลับมาเป็นต้นทุนให้กับประชาชนไม่ว่าจะเป็นเรื่องการศึกษาไม่ว่าจะเป็นเรื่องการรักษาพยาบาลแต่ไม่ใช่เป็นทรัพยากรของคนทั้งประเทศแต่ถูกผ่องถ่ายไปให้กับคนส่วนน้อยเพื่อสร้างความร่ำรวยแล้วสร้างความเหลื่อมล้ำให้กับบ้านเมืองมากขึ้นเรื่อยๆซึ่งหญิงคิดว่าสิ่งเหล่านี้เป็นเรื่องที่เป็นโจทย์ที่ยากในการที่เราจะคิดต่อเพราะว่าถ้าหากว่าเรามีความจริงใจนะคะในการที่จะแก้ปัญหาเหล่านี้หญิงคิดว่าบ้านเมืองเนี่ยมันยังแก้ไขได้
1: หญิงคิดว่าไอ้เรื่องการปฏิรูปนักการเมืองเป็นเรื่องสำคัญมากถ้าไปดูโพยนะคะในช่วงระยะหลังๆเนี่ยสิ่งที่ประชาชนต้องการปฏิรูปมากที่สุดคือจริยธรรมของนักการเมืองเพราะฉะนั้นเนี่ยดิฉันคิดว่าถ้าหากประชาชนตื่นรู้เนี่ยนะคะแล้วก็ผลักดันการปฏิรูปอย่างจริงจังมันเปลี่ยนแปลงได้แน่นอนเพราะว่าในต่างประเทศเขาพูดกันนะฮะว่าประชาชนเป็นอย่างไรนักการเมืองก็เป็นอย่างนั้นเพราะฉะนั้นถ้าหากเราต้องการให้นักการเมืองนั้นเนี่ยเป็นคนที่มีจริยธรรมเราต้องออกแบบวิธีการที่ทำให้นักการเมืองเหล่านั้นอยู่ในที่สว่างเพราะว่าเวลาคุณอยู่ในที่สว่างเนี่ยคุณจะทำตัวที่แบบไม่เรียบร้อยเนี่ยทำไม่ได้ใช่ไหมฮะเพราะว่าสายตาเขาจับจ้องคุณอยู่เพราะฉะนั้นหญิงคิดว่าการออกแบบสิ่งต่างๆที่จะให้นักการเมืองนั้นเนี่ยอยู่ภายใต้สายตาหรือสปอตไลท์ของสังคมนั้นเนี่ยจะเป็นสิ่งที่สำคัญที่จะเป็นการตรวจสอบแล้วก็กระบวนการที่จะทำให้นักการเมืองนั้นกลับเข้ามาสู่ทิศทางที่มีจริยธรรมมากขึ้นค่ะ
2: การที่ได้รับฟังวันนี้ก็มีหลายๆอย่างนะครับที่สามารถที่จะเอาไปใช้ในเรื่องของการเรียนและการวิจัยได้โดยเฉพาะอย่างยิ่งเรื่องเกี่ยวกับจริยธรรมของนักการเมืองในปัจจุบันซึ่งถ้ารับฟังเสร็จแล้วก็ตีความในมุมของผมก็คือตอนนี้ค่อนข้างจะมืดมิดเหลือเกินสำหรับวิธีการใดที่จะทำให้นักการเมืองประเทศไทยของเราเนี่ยมีจริยธรรมให้สูงขึ้นแต่ผมก็คิดว่าเมื่อเราเดินไปในอุโมงค์มืดเราก็ต้องมีหวังว่าในอนาคตก็อาจจะเจอแสงสว่างปลายอุโมงค์ได้ครับ
3: ท่านผู้ชมสามารถสอบถามข้อมูลของการบรรยายเรื่องประสบการณ์สวของข้าพเจ้ากับปัญหาจริยธรรมนักการเมืองไทยได้ที่ภาควิชามนุษยศาสตร์คณะสังคมศาสตร์และมนุษยศาสตร์มหาวิทยาลัยมหิดลโทรศัพท์02-800-2840-60หรือทางเว็บไซต์www.sh.mahidol.ac.th

กระทรวงวัฒนธรรมโดยศูนย์คุณธรรมองค์การมหาชนร่วมกับองค์กรภาคีเครือข่ายทางสังคมภาคส่วนต่างๆขยายผลการขับเคลื่อนคุณธรรมตามแนวทางแผนแม่บทส่งเสริมคุณธรรมแห่งชาติฉบับที่1ปีพุทธศักราช2559ถึง2564สู่การปฏิบัติผ่านกระบวนการขับเคลื่อนคุณธรรมเชิงพื้นที่จังหวัดส่งเสริมคุณธรรมนำร่องในปี2563จำนวน4จังหวัดครอบคลุม4ภูมิภาคได้แก่ภาคเหนือจังหวัดเชียงรายภาคตะวันออกเฉียงเหนือจังหวัดอุดรธานีภาคกลางจังหวัดพระนครศรีอยุธยาและภาคใต้จังหวัดสุราษฎร์ธานีเพื่อพัฒนาสู่เป้าหมายการเป็นจังหวัดคุณธรรมต่อเนื่อง3ปีปีที่1มุ่งเน้นการเชื่อมโยงเครือข่ายสร้างการมีส่วนร่วมกำหนดอัตลักษณ์คุณธรรมของจังหวัดจัดทำแนวทางและการตั้งกลไกการขับเคลื่อนปีที่2เน้นการขับเคลื่อนสู่การปฏิบัติให้เกิดรูปธรรมในทุกเครือข่ายปีที่3ถอดบทเรียนเพื่อยกระดับเป็นแหล่งเรียนรู้และขยายผลสู่จังหวัดอื่นๆต่อไปปี2563จังหวัดอุดรธานีนำโดยผู้ว่าราชการจังหวัดสำนักงานวัฒนธรรมจังหวัดและภาคีเครือข่ายได้เริ่มต้นขับเคลื่อนจากการเชื่อมโยงเครือข่ายทางสังคมการสร้างการมีส่วนร่วมของทุกภาคส่วนเพื่อค้นหาข้อมูลสถานการณ์ต้นทุนคุณธรรมในพื้นที่มีการทำบันทึกความร่วมมือด้านวิชาการสนับสนุนการขับเคลื่อนจังหวัดคุณธรรมกับสถาบันการศึกษา6องค์กรการแลกเปลี่ยนเรียนรู้เพื่อหาแนวทางการขับเคลื่อนและแก้ไขปัญหาร่วมกันของแต่ละเครือข่ายการพัฒนาศักยภาพแกนนำเครือข่ายผ่านการอบรมวิทยากรส่งเสริมคุณธรรม2รุ่นจำนวน200คนเกิดการจัดตั้งกลไกคณะทำงานในแต่ละเครือข่าย6เครือข่ายได้แก่เครือข่ายองค์กรภาครัฐเครือข่ายภาคธุรกิจเอกชนเครือข่ายการศึกษาเครือข่ายศาสนาเครือข่ายสื่อมวลชนเครือข่ายภาคประชาสังคมชุมชนเด็กเยาวชนและครอบครัวนำสู่การประกาศเจตนารมณ์ร่วมกันในงานสมัชชาคุณธรรมระดับจังหวัดอุดรธานีจัดขึ้นภายใต้แนวคิดหักมั่นอุดรธานีเมืองคนดีมีคุณธรรมเมื่อวันที่18สิงหาคม2563ณจังหวัดอุดรธานีมีองค์กรเครือข่ายทางสังคม6เครือข่ายร่วมประกาศเจตนารมณ์ความร่วมมือ104หน่วยงานผู้เข้าร่วมงานจากทุกภาคส่วน460คนหน่วยงานร่วมจัดแสดงผลงานการส่งเสริมคุณธรรม23หน่วยงานได้ข้อสรุปที่จะขับเคลื่อนคุณธรรมเป้าหมายเชิงพฤติกรรมที่เป็นอัตลักษณ์คุณธรรมร่วมของจังหวัดอุดรธานีได้แก่สืบสานวิถีวัฒนธรรมท้องถิ่นสร้างจิตสำนึกที่ดีส่งเสริมความมีวินัยและใส่ใจประโยชน์ส่วนรวมในทุกพื้นที่นอกจากนี้ยังได้ถอดบทเรียนชุมชนหน่วยงานองค์กรต้นแบบด้านคุณธรรมที่เข้าร่วมกระบวนการและดำเนินการเป็นรูปธรรมในรูปแบบวิดิทัศน์เพื่อเป็นตัวอย่างในการเผยแพร่ขยายผล14กรณีตัวอย่างผลสำเร็จของการขับเคลื่อนจังหวัดส่งเสริมคุณธรรมในปีแรกชุมชนองค์กรหน่วยงานทุกภาคส่วนในจังหวัดเกิดความตื่นตัวลุกขึ้นมาแสดงพลังความร่วมมือพร้อมที่จะขับเคลื่อนคุณธรรมทั้งในองค์กรและสนับสนุนการขับเคลื่อนคุณธรรมให้บรรลุเป้าหมายประชาชนมีพฤติกรรมที่สะท้อนคุณธรรมที่เป็นอัตลักษณ์ของจังหวัดสู่การเป็นจังหวัดคุณธรรมต่อไป

0: สวัสดีครับคุณผู้ชมครับยินดีต้อนรับสู่ภัตตาคารบ้านทุ่งนะครับเช้าวันนี้สตังและทีมงานเราอยู่กันที่ตำบลท่าหาดยาวอำเภอโพนทรายจังหวัดร้อยเอ็ดภารกิจเด็ดๆของภัตตาคารบ้านทุ่งได้เวลาพาคุณผู้ชมมาเรียนรู้เรื่องราวของผักขี้บอจะแซ่บจังใดหนอไปลุยกันเลยครับเช้าวันนี้สตางค์นัดหมายไว้กับป้ารองลุงจั่นแล้วก็ลุงหอยนะครับจะพาสตางค์ไปดูต้นกำเนิดของผักกี้บ่อในแหล่งธรรมชาติมันอยู่ที่ไหนอ่ะ
1: อยู่ที่ตะลิงมูลค่ะ

0: อยู่ที่ตลิ่งมูลก็คืออยู่ที่ลำน้ำมูล
1: จ้า
0: ไปไกลไหม
1: ไม่ไกลค่ะ
0: โอเควันนี้ได้เวลาที่เตรียมแว้นนะครับกับมอเตอร์ไซค์พ่วงข้างเดี๋ยวเราไปลุยกันครับผมนั่งคันลุงจั้นนะ
1: จ้า

0: tek lunga. Oh, nana lunga. Sui ngam. ประลองซิ่งมากมายเลยอ่ะตอนนี้เราเดินทางมาถึงจุดแหล่งกำเนิดของผักกี้บอร์นะครับคุณลุงบอกว่ามันจะอยู่บริเวณริมตลิ่งของลำน้ำมูลครับโดยในแหล่งธรรมชาติเนี่ยประลองบอกว่าผักกี้บอร์นะครับมันจะขึ้นอยู่บริเวณริมตลิ่งสองข้างบริเวณริมตลิ่งเนาะแล้วก็ประลองมาเก็บจากในธรรมชาติ
1: เก็บแต่พระท่านเห็นเพิ่นพระท่านมาดูดทรายเพิ่นค่ะตะกี้มันมีหาดค่ะ
0: อ๋อสมัยก่อนเนี่ยมันจะมีชายหาดแล้วก็จะมีน้ำแบบคล้ายๆป้าบอกว่าน้ำต้มน้ำที่มันแบบเป็นน้ำขังแล้วก็จะมีผักกี้บอร์ขึ้นแต่ในปัจจุบันนี้เขามาดูดทรายชายหาดก็เลยหายไปเพราะว่าเขาดูดทรายขึ้นไปใช้ประโยชน์นะฮะในแหล่งธรรมชาติก็จะพบเจอได้น้อยป้าลองก็เลยเอาจากธรรมชาติเนี่ย
1: ธรรมชาติมาปลูกค่ะ
0: ไปปลูกเลยนะครับกลายเป็นเรื่องราวจริงจังเลยจากที่ต้องหาอยู่ก็สามารถเพาะขยายได้เดี๋ยวเราไปดูว่าแปลงปลูกบ่อของป้าลองจะเป็นอย่างไรไปลุยกันต่อครับ

ผักขี้บ่อเป็นพืชล้มลุกชนิดหนึ่งเกิดขึ้นเองในแหล่งน้ำธรรมชาติที่เป็นน้ำซับหรือตามริมตลิ่งปัจจุบันหาผักขี้บ่อตามธรรมชาติได้ยากชาวบ้านจึงนำมาเพาะขยายในบริเวณแปลงนา

0: ผักที่บ่อนั้นมีชื่อเรียกอื่นว่าผักวานอนผักซี่โคกผักบ่อมักจะนิยมกินส่วนยอดและลำต้นนิยมกินสดมีความกรอบให้รสมันมีความขมเล็กน้อยผักขี้บ่อนั้นมีชื่อเรียกสั้นๆว่าผักบ่อเป็นผักพื้นบ้านของภาคอีสานที่เกิดขึ้นเองในธรรมชาติตามที่โล่งแจ้งในพื้นที่แฉะริมแม่น้ำหรือทุ่งนาที่เป็นดินร่วนปนทรายเรามักจะพบผักขี้บ่อตามริมฝั่งแม่น้ำมูลตามหาดทรายซึ่งถือได้ว่าเป็นผักพื้นถิ่นในจังหวัดศรีสะเกษร้อยเอ็ดและสุรินทร์ผักขี้บ่อนั้นจะเจริญเติบโตหลังจากน้ำในแม่น้ำลดหรือหลังฤดูเก็บเกี่ยวข้าวจะออกดอกช่วงเดือนมกราถึงเมษายนจะหยุดการเจริญเติบโตเมื่อความชื้นในดินแห้งไปแล้วเจริญงอกงามใหม่เมื่อมีความชื้นในดินเพียงพอลักษณะทางกายภาพลำต้นของผักขี้บ่อเป็นไม้ล้มลุกทอดคลานที่ผิวดินมีความสูงได้ประมาณ 5-15 เซนติเมตรเนื้อใบหนาอวบน้ำมีเส้นใบเพียง1เส้นที่กลางใบไม่มีก้านใบดอกนั้นจะเป็นดอกเดี่ยวออกตามซอกใบก้านดอกยาวประมาณ 3-5 มิลลิเมตรดอกนั้นจะมี2สีคือสีขาวและสีม่วง
1: วิธีการดึงถอนก็ไม่ยากครับมันขึ้นง่ายมากเลยนะป้าเนาะ
2: ค
1: ่
2: ะ
1: แล้วหลังจากนั้นเราก็ล้างน้ำเสด็จ1รอบแล้วเดี๋ยวเราค่อยไปล้างน้ำสะอาดแล้วก็ส่งขายได้เลยครับในนี้มันจะเป็นดินเลนเนา
2: ะ
1: ด้านหลังสตังเนี่ยด้านล่างสตังที่ดังย่ำอยู่เนี่ยคุณผู้ชมเนี่ยมันจะเป็นดินเลนแบบนี้คือมันจะมีความอ่อนนิ่มนะ

คุณลุงคุณป้าบอกว่าการขายแล้วแต่ออเดอร์แม่ค้าบางคนก็ซื้อเป็นกำบางคนก็ซื้อเป็นกระสอบเป็นกิโลกรัมรายได้ต่อวันเฉลี่ยอยู่ที่ประมาณ 200-300 บาทหากคิดเฉลี่ยรายได้ต่อเดือนจากการปลูกผักขี้บอคุณลุงคุณป้าบอกว่ามีรายได้อยู่ประมาณเดือนละ 15,000 บาทเลยล่ะครับ

0: กลับมาจากไปเก็บค้นหาผักขี้บ่อมานะครับสตางค์โชคดีวันปากมื้อเที่ยงนะติ๋มเตรียมตำส้มตำใส่ปลาแดกหรือว่าใส่ต่อนปลาร้าไว้ให้แล้วก็นี่คือก้อยกุ้งเต้นนะครับคุณป้าคุณน้าบอกว่าเหมาะที่จะมากินกับผักขี้บ่อสดๆเอาเลยลุยโลดมา
1: ผมอำลำ
0: ผมอำลำ
2: คือเป็นหนึ่งชนเดี๋ยวบ้าง
3: ใ
0: ช่รสชาติถ้าเกิดว่ากินแบบผักขี้บ่อสดๆเนี่ยมันจะมีรสชาติขมหน่อยๆนะครับแต่ว่ามันจะปลายๆมันจะหวานด้วยนะป้าเนาะ
2: ค่ะ
0: พี่ป้านาที่นี่เรียกว่าขมอ่ำลำครับและวิธีการกินก็คือเราจะเด็ดรากแล้วก็ต้องกินเยอะๆม้วนๆพันๆเด็ดรากออกเด็ดรากออกแบบนี้เสร็จแล้วเราก็จะม้วนหัวมันกรอบมากเลยอ่ะ
3: ครับ
0: หักเข้าไปพอม้วนเข้าไปเนี่ยมันจะหักกรอบเลยแล้วเราก็มาตุ้ยกินก้อยกุ้งก่อนนะ
2: ก้อยกุ้ง
3: นะ
2: ค่ะ
3: เลยความได้
0: เอาเลยลุงเอาเลยครับแซ่บเลยแซ่บมาก
2: ค่ะอร่อยป่ะ
0: แซ่บอีหลี
1: แซ่บมาก
0: แซ่บ
3: เดินน้ำ
0: เดินน้ำกินไอ้ผักนี่นะ
3: คร
0: ับ
1: ผักลืมผัวมันอ่ะ
0: ผักลืมผัว
1: จ้ะอันนั้นก็เรียกผักลืมผัว
0: มือนี้แซ่บเลยฮะ
1: กินกับผักกินกับผักกันเนี้ย
3: อร่อยไหมกินเป็นตาลอยเครื่อง
0: คุณลุงบอกว่าผักที่บ่อที่เราไปเก็บเนี่ยมันกำลังอ๋อก็คือมันยังกรอบกรอบเลยพอกินเลยไม่ถ้าปล่อยไว้นานกว่านี้ก็อาจจะแบบไม่กรอบเท่าขนาดนี้เนาะ
1: มันจะแก่ค่ะ
0: มันจะแก่
1: อย่างนี้มันกำลังเป็นบ่าวเป็นสาวอยู
0: ่อ๋อตอนนี้กำลังเป็นบ่าวเป็นสาวอยู่
1: มันกำลังนม
0: เอ้ยเป็นตาแซ่บเลย

มาถึงเมนูแรกในวันนี้นะครับสตางค์ได้รับเกียรติจากป้ารองแล้วก็ลุงจั้นมาร่วมด้วยช่วยกันประชันความอร่อยกับเมนูที่มีชื่อว่าป่นกบกินคู่กับหอยเชอรี่ย่างแล้วเราจะแหนมด้วยผักขี้บ่อสดครับ

้วยปอกหอมสตางค์เตรียมซอยคาตามมาฟาดทุบตะไคร้ก่อนจะหั่นไว้เป็นชิ้นท่อนด้านลุงจั่นช่วยทำกบฉีกรูดไว้คือใบมะกรูดแกะเตรียมไว้คือกระเทียมสตางค์เตรียมก่อเตาจุดไฟแล้วล้างทำความสะอาดกบเตรียมนำหม้อตั้งเตาลุงจั่นนำเอาหอยเชอรี่มาล้างก่อนจะเทน้ำลงใส่ตามไป

0: ข่าตะไคร้ใบมะกรูดและหอยเชอรี่ต้มไปให้หอยสุก
1: จริงๆแล้วหอยเชอรี่ที่ตัวที่ยังไม่ได้ต้มเนี่ยมีเยอะแยะมากมายแต่ว่าบรรดาของเราใจดีน้องเตรียมทำไว้ให้เนี่ยอันนี้คือต้มเรียบร้อยแล้วแล้วแกะตาออกมาแล้วแต่ว่าสตังค์อยากให้คุณผู้ชมเห็นว่าถ้าเกิดว่าเราได้หอยเชอรี่สดๆมาเนี่ยเราก็จะเอามาต้มก่อนหลังจากนั้นเราก็จะเอามาแกะตามันออกถ้าเกิดว่ารับประทานตาของหอยเชอรี่เข้าไปนะครับถ้าเกิดอาการแพ้อย่างเช่นเป็นโรคภูมิแพ้ก็อาจจะเกิดอาการผดผื่นขึ้นได้ครับ
0: ต้มไปไม่นานหอยก็สุกเปิดฝาออกมาได้เวลาเตรียมนำกบมาย่างจากนั้นสตางและคุณลุงช่วยกันใช้ไม้เสียบลูกชิ้นดึงตัวหอยเชอรี่ออกมาเคล็ดลับเราจะต้องเอาดวงตาหอยเชอรี่ออกด้วยนะครับเราจะเอาเพียงแค่ส่วนของเนื้อหอยส่วนของเครื่องในแบบนี้ทิ้งไปนะครับด้านป้าลองช่วยเด็ดพริกย่างไปไม่นานกบก็เกรียมสุกใช้ได้แล้วล่ะครับจากนั้นคุณลุงจึงขยำคลุกเคล้าหอยเชอรี่กับเกลือ
1: หลังจากที่เราเอาตาออกแล้วนะครับเราก็จะมาคลุกขยำเค้ากับเกลือเพื่อช่วยให้เมือกลื่นมันออกอีกรอบ
0: ได้เวลาล้างสมุนไพรก่อนจะนำไปคั่วในกระทะแล้วนำกระเทียมลงครกตามตกด้วยพริกไทยขาวแล้วถึงคราวคือรากผักชีโขลกไปให้แหลกแล้วจึงตัดเกลือเล็กน้อยก่อนจะนำมาหมักกับหอยเชอรี่ปรุงรสด้วยน้ำมันหอยและซอสปรุงรสขยำคลุกเคล้าให้เข้าเนื้อ

เตรียมตั้งหม้อต้มน้ำตามไปจึงนำกบย่างลงไปต้มปรุงผสมด้วยน้ำปลาร้าและเกลือขั้นตอนต่อไปจึงมาช่วยกันเสียบหอยเชอรี่เรียงใส่ไม้

ลิ่นความหอมจากกบย่างต้มน้ำปลาร้ามันช่างหอมชวนหิวเลยล่ะครับจากนั้นจึงมาเตรียมโคลกป่นนำพาสมุนไพรลงคลกโคลกไปให้แหลกสตางและคุณลุงช่วยคัดแยกเนื้อกบออกจากกระดูกเมื่อโคลกสมุนไพรแหลกแทรกตามคือเนื้อกบ

รสด้วยน้ำปลาร้าน้ำมะนาวแล้วถึงคราวเทใส่คือน้ำที่เราต้มกบคลุกเคล้าให้รสชาตินัวประสานเข้ากันเพียงนี้บ่นกบก็เสร็จแล้วล่ะครับ

0: าลองเตรียมล้างทำความสะอาดผักขี้บ่ออีก2น้ำส่วนสตางและคุณลุงเตรียมย่างหอยเชอรี่
1: เคล็ดลับในการย่างหอยเชอรี่นะครับคุณลุงบอกว่าเราจะไม่ย่างให้มันแห้งจนเกินไปย่าง

0: ย่างให้มันพอเหลืองๆเพราะว่าเราอ่ะต้มสุกมาแล้วถ้าเราย่างแห้งเกินไปนะครับมันซีหยาบมันจะหย่ำยากก็คือมันจะเหนียวแล้วก็จะเคี้ยวยากนั่นเองแมนบอ
1: ครับ
0: ถ้าใครฟันไม่ดีมันจะเด้งเอาฟันดูดออกมาได้นะ อันนี้ได้แล้วเนาะนี่ย่างให้มันพอเหลืองๆแบบนี้ครับเรียบร้อย

0: ดี๋ยวสตังจะขอทดสอบรสชาติตอนที่แบบย่างหอยใหม่ๆร้อนๆอยู
1: ่ป้าลอง
0: เปิดแมสกินได้นะ
2: ได้เลยครับ
0: ลุง
3: ครับ
0: ป้าอีกตัวลุงอีกตัวลุงชอบไหมเนี่ย
3: ร้อนไหมครับ
0: อร่อยมันจะแบบกึบๆแล้วก็หอมกลิ่นสมุนไพรที่เราหมักอร่อยมากเนาะยิ่งได้กินตอนร้อนๆแบบนี้

ความแซ่บนัวหอมกลิ่นน้ำปลาร้าเปรี้ยวเค็มเข้าท่าเนื้อกบเด้งหวานประสานความอร่อยยิ่งกินคู่กับหอยเชอรี่ย่างสุกใหม่หอมกลิ่นสมุนไพรที่เราหมักทายทักกินคู่กับผักขี้บอคุณลุงบอกว่าคำเดียวไม่เคยพอเพราะความกรอบสดและรสชาติขมอำลำหน้ามัมแซ่บหลายๆเลยล่ะครับ

0: มาลุยต่อกับเมนูที่2ในวันนี้นะครับสตางค์ได้รับเกียรติเพิ่มเติมจากน้องเปิ้ลแล้วก็น้าติ๋มจะมาทำให้เรามีรอยยิ้มกับการชิมรสชาติของความอร่อยกับเมนูที่มีชื่อว่าต้มส้มปลานางใส่ผักขี้บอ
1: แซ่บบ
2: ่แซ่บจ้า

0: เริ่มต้นสตางค์เตรียมเติมถ่านใส่เตาน้องเปิ้ลนำเอาหอมแดงมาปอกส่วนน้าติ๋มช่วยจัดการทำปลาเนื้ออ่อนสตางค์ช่วยล้างทำความสะอาดผักต่าง
1: ๆปลานางก็คือปลาเนื้ออ่อนนะครับซึ่งจะมีรสชาติหวานแล้วก็เนื้อจะมีความมันพี่ป้านาที่นี่นิยมมักจะนำมาทำเมนูต้มส้มนะครับ
0: แล้วจึงลงคมหั่นเตรียมไว้เป็นชิ้นบ้องจากนั้นจึงล้างทำความสะอาดตะลิงปลิงน้าติ๋มเด็ดเตรียมไว้คือใบแมงลักสตางค์ทายทักซอยหั่นผักชีฝรั่งตามไปคือผักชีน้าติ๋มช่วยเด็ดผักขยงสตางค์จัดแจงเด็ดรูดไว้คือยอดมะดัน
1: โดยปกติแล้วต้มส้มพี่ป้าหนาที่นี่ก็จะใช้ลูกมะดันใส่ลงไปด้วยแต่วันนี้เราช่วยไม่ได้เพราะว่าหาไม่ได้ก็เลยใช้ยอดมะดันลงไปแทนแต่วันนี้เราจะทดแทนความเปรี้ยวก็คือจะใส่ลูกตะลิงปิงลงไปครับ
0: จัดการฟาดทุบตะไคร้หั่นไว้เป็นชิ้นท่อนตามไปคือคาแล้วล้างทำความสะอาดหอมแดงก่อนจะบุบเตรียมไว้จากนั้นจึงเด็ดขั่วพริกฉีกรูดไว้คือใบมะกรูดก่อนจะละลายมะขามเปียกเรียกมะเขือเทศมาลงคมผ่าตามมาจึงหั่นชิ้นตะลิงปลิงส่วนน้องเปิ้ลเตรียมล้างผักขี้บอสารต่อน้าติ๋มเตรียมโขลกพริกกับเกลือส่วนน้องเปิ้ลช่วยหั่นผักขี้บอไว้เป็นท่อนๆแบบนี้ได้เวลานำพริกแห้งลงไปทอดเมื่อพริกแห้งสุกรุกต่อตั้งกระทะเตรียมต้มน้ำปล่อยให้เดือดสักครู่แล้วตามลงไปอยู่คือข่าและตะไคร้ตามไปคือพริกที่โขลกไว้จากนั้นจึงใส่หอมแดงแล้วจัดแจงเติมความเปรี้ยวด้วยตะลิงปลิงปรุงรสด้วยน้ำปลาร้าตามมาคือน้ำมะขามเปียกและน้ำปลาปล่อยต้มให้ความเปรี้ยวจากตะลิงปลิงออกมาในน้ำต้มส้มแล้วนำลงไปชมคือปลานางโรยเพิ่มเติมความเปรี้ยวอร่อยด้วยใบมะดันต่อจากนั้นจึงใส่มะเขือเทศเพิ่มกลิ่นความหอมด้วยใบมะกรูดและผักขยงจากนั้นจึงใส่ผักขี้บอรอให้ผักยุบยวบสักพักแล้วถ่ายทักตามลงใส่คือผักชีฝรั่งใบแมงลักและผักชีปิดท้ายจึงโรยพริกทอดเพียงแค่นี้ก็น่ากินสุดยอดพร้อมชิมแล้วล่ะครับรสชาติเมนูต้มส้มมันช่างสุขสมดังใจปรารถนาได้รสเค็มหวานประสานความเปรี้ยวจากตะลิงปลิงและยอดมะดันเนื้อปลานางนั้นก็ช่างหวานมันอร่อยเผ็ดร้อนด้วยพริกทอดหอมสุดยอดคือใบแมงลักและผักขยงอร่อยแรงคือผักขี้บอรสชาติคลายความขมเข้ากันเหมาะสมกับเมนูต้มส้มมันช่างสมใจแซ่บอีหลีอีหลอเลยล่ะครับ

มาถึงช่วงสุดท้ายของรายการภัตตาคารบ้านทุ่งในวันนี้สตังขอลาคุณผู้ชมไปด้วยภาพความสวยงามของผักขี้บอสัปดาห์หน้าสตังจะพาไปเรียนรู้เรื่องราวของวิถีชีวิตวัฒนธรรมอาหารพื้นบ้านที่ใดโปรดติดตามนะครับวันนี้สตังและทีมงานลาไปก่อนสวัสดีครับ

0: จากฐานข้อมูล
1: ในห้าสาเหตุการตายหลักของคนไทยนะคะคือการสูญเสียที่สุดในระดับบนท้องถนนค่ะ
2: ผมไม่แปลกใจเลยสักนิดที่ได้ยินข้อมูลพวกนี้ที่มีคนตายมากมายบนท้องถนนก็เพราะว่ายังมีคนที่

0: ขับขี่ไม่ปลอดภัยไม่เชื่อเหรอครับผมจะพาคุณรู้จักพวกเขา
1: บูมนักศึกษาจบใหม่อนาคตไกลแต่ใจร้อนวัยรุ่นก็อย่างเงี้ยคันนี้พ่อแม่ซื้อให้เพราะลูกฉันเป็นคนดีเกมอดีตสายซิ่งกลับใจหันมาเอาดีทางขับรถส่งของเดี๋ยวนี้ขับดีขึ้นเยอะแต่ถ้ารีบเมื่อไหร่ก็พร้อมเหยียบไม่ยั้งเฉยยังไม่มาตื่นสาย
2: ข้าม
1: กันนักธุรกิจตกอับผับโดนปิดติดหนี้ไม่มีจ่ายจังหวะนี้ไม่เลือกงานไม่ยากจนกันเลยเอาสมบัติชิ้นสุดท้ายมาแปลงโฉมและให้บริการแท็กซี่ VIP คนสู้ชีวิตไอเนี่ยไอประจันตัวจี๊ดเลยนักเลงขี้เมาติดเหล้าคุมแถวนี้อยู่อย่าไปสร้างกับมันเชียวมันพร้อมบวกมันชื่อมันนั่นแหละคนสุดท้ายสวยนางไม่เคยเหยียบคันเร่งเกิน60สักทีเพราะนางเชื่อว่า
3: การขับรถเร็วเป็นสาเหตุของการเกิดอุบัติเหตุบนท้องถนน
1: แต่นางไม่เชื่อนะว่าการขับรถผิดเลนก็ทำให้เกิดอุบัติเหตุได้เหมือนกันทีนี้ก็ลองดูเลนขวา
3: อุ๊ยลองเชียว

ดูเหมือนหัวร้อนซะแล้วครับคนสวยก็ยังคงขับรถใจเย็นต่อไปแต่ดูเหมือนว่าตอนนี้จะมีอีก2คนที่เริ่มร้อนขึ้นมาแล้วนั่นก็คือเกมต้องไปส่งของก่อนร้านเปิดตอนนี้เหลือเวลาให้เขาอีกเพียง5นาทีเท่านั้นและไอ้คนคือเฉยอ่ะมาละจริงๆไม่ได้ชื่อเฉยแต่เพราะเป็นคนช้าเพื่อนก็เลยเรียกว่าเฉยนี่ก็ตื่นช้าออกจากบ้านช้าเลยต้องมารีบบนท้องถนนนั่นขับแซงกันกับประจันมาละเร็วเชียวจังหวะนี้เกมเหลือเพียง3นาทีสุดท้ายเกมไม่รอช้าตัดสินใจใช้สกิลอดีตนักซิ่งขับรถออกซ้ายเฉื่อยขับมาด้วยความไวเห็นเกมมีรถออกไปตกใจข้างหน้าคือรถบูมทำยังไงดีผมลืมบอกไปเขาตัดสินใจช้าด้วยครับในขณะที่เฉื่อยและบูมไม่ได้ไปต่อเกมดูเหมือนจะแก้สถานการณ์ได้ดีเห็นทางโล่งก็ต้องเร่งแล้วก็เกม

นักวิสาข้อมูลเนี่ยคำจำกัดความจริงๆแล้วเนี่ยนะครับเรานำกระบวนการคิดวิเคราะห์กระบวนการทางคณิตศาสตร์กระบวนการทางสถิติเข้ามาวิเคราะห์แล้วก็สร้างความรู้ใหม่ๆสร้างประโยชน์จากข้อมูลเพื่อนำไปใช้ในการพัฒนาองค์กรและพัฒนาสังคมครับ

ตวรรษที่21ถือว่าเป็นยุคของเศรษฐกิจดิจิทัลหรือยุคแห่ง Big Data ที่มีความหมายว่าข้อมูลขนาดใหญ่ซึ่งข้อมูลเหล่านี้เป็นทรัพยากรที่มีค่าเป็นอีกหนึ่งกลไกสำคัญในการขับเคลื่อนองค์กรต่างๆทางธุรกิจแต่อย่างไรก็ตามข้อมูลขนาดใหญ่จำนวนมหาศาลเหล่านี้ถ้าเราไม่สามารถนำมาปรับใช้ได้ทันก็จะทำให้ข้อมูลเหล่านั้นไม่มีประโยชน์และเสียมูลค่าไปทำให้องค์กรต้องการบุคลากรที่สามารถทำความเข้าใจและสามารถดึงแก่นสำคัญของข้อมูลมาใช้งานได้บุคลากรเหล่านี้เรียกว่านักวิทยา

0: วิทยาศาสตร์ข้อมูล
1: ครับสวัสดีครับผมชื่อทัศพงษ์ พงษ์ถาวรกมลนะครับชื่อเล่นชื่อทีมนะครับปัจจุบันดำรงตำแหน่ง Principal Visionary Architect และก็เป็นหัวหน้าทีมนักวิทยาศาสตร์ข้อมูลของบริษัทกสิกร Labs ครับผมนักวิทยาศาสตร์ข้อมูลก็คือคนที่นำเอากระบวนการวิทยาศาสตร์เข้ามาทำความคุ้นเคยกับข้อมูลแล้วก็ตั้งคำถามกับข้อมูลและใช้ข้อมูลนั้นในการหาคำตอบเพื่อที่จะทำให้เกิดประโยชน์จากข้อมูลนั้นๆครับผมหน้าที่ของนักวิทยาศาสตร์อย่างแรกก็คือว่าต้องตั้งคำถามจากข้อมูลได้เป็นคำถามที่ถ้าตอบได้แล้วเนี่ยจะก่อให้เกิดการพัฒนาที่ดีขึ้นพอได้คำถามแล้วเนี่ยนะครับนักวิทยาศาสตร์ข้อมูลที่จะต้องเอาข้อมูลที่มีอยู่เนี่ยมาพัฒนามาผ่านกระบวนการเพื่อที่จะย่อยเพื่อที่จะตอบคำถามนั้นหลังจากที่เราได้คำตอบขึ้นมานักวิทยาศาสตร์ผมก็จะทำหน้าที่สื่อสารความรู้ที่ได้อินไซต์ที่ได้ให้กับองค์กรให้กับหน่วยงานให้กับสังคมนะครับเพื่อให้เกิดแผนที่จะสามารถนำไปพัฒนาต่อเพื่อให้เราสามารถจะแก้ปัญหาที่เดิมๆมีอยู่ได้สามารถที่จะตอบปัญหาที่เขาตั้งไว้ตอนต้นได้เสน่ห์ของอาชีพนักวิชาข้อมูลก็คือว่าเป็นอาชีพที่ต้องใช้ความรู้จากหลายแขนงต้องตั้งคำถามอยู่เสมอรู้วิธีในการตอบคำถามนั้นบางทีเนี่ยนะครับเรามีคำถามขึ้นมาแต่เราไม่รู้ว่าคำตอบที่ได้เนี่ยมันดีพอหรือยังมันมีเอลิเมนต์ของการวิจัยค้นคว้าอยู่ระดับหนึ่งนะครับผมไม่ได้มีสูตรสำเร็จตายตัวเสมอไปเพราะฉะนั้นเนี่ยถ้าคนที่ชอบความท้าทายชอบความแปลกใหม่การทำให้ตัวเองพัฒนาตัวเองอยู่เรื่อยๆและสามารถจะตอบโจทย์สังคมได้อันนี้ก็เป็นอาชีพหนึ่งที่น่าสนใจครับผมแรงบันดาลใจที่ผมมีก็คือว่าเราต้องการจะนำเทคโนโลยีใหม่ๆนำความรู้ใหม่ๆนะครับเข้ามาสร้างระบบหรือสร้างโซลูชันเพื่อตอบโจทย์ผู้ใช้นะครับผู้ใช้ก็คือประชาชนชาวไทยนะครับผมคนที่ใช้บริการต่างๆเนี่ยให้เขาได้ผลิตภัณฑ์และบริการที่สะดวกสบายมากขึ้นทำให้ชีวิตความเป็นอยู่เขาดีขึ้นศาสตร์ต่างๆไม่ว่าจะเป็นทางด้านวิทยาศาสตร์ข้อมูลการเขียนโปรแกรมนะครับการพัฒนาแอปพลิเคชันจะถูกนำมาผสมผสานกันเพื่อทำให้ชีวิตของคนไทยดีขึ้นประวัติการเรียนนะครับก็ผมก็จบการศึกษาระดับปริญญาตรีจากคณะวิศวกรรมศาสตร์สาขาวิศวกรรมคอมพิวเตอร์จากมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์จากนั้นก็ได้มีโอกาสไปเรียนปริญญาโทปริญญาเอกสาขาวิทยาการคอมพิวเตอร์จากมหาวิทยาลัยอิลลินอยส์ประเทศสหรัฐอเมริกาครับผมที่เรื่องเรียนทางด้านคอมพิวเตอร์เนี่ยก็เนื่องจากว่าเป็นคนที่ส่วนตัวชอบเทคโนโลยีนะครับชอบอะไรที่เป็น IT เรารู้สึกว่างานหลายอย่างที่เราทำเนี่ยคอมพิวเตอร์ทำงานได้เร็วกว่ามีประสิทธิภาพกว่าเพราะงั้นเนี่ยเราก็อยากจะเรียนรู้ว่าทำยังไงเราถึงจะสามารถจะสั่งการคอมพิวเตอร์ให้ทำงานในสิ่งที่เราต้องการได้ลอจิกต่างๆเนี่ยพอเอามาใส่คอมพิวเตอร์แล้วคอมพิวเตอร์ทำงานได้เร็วขึ้นมากกว่าเราหลายเท่าก็สามารถจะทำให้เราสร้างแวลูต่างๆให้กับผู้ใช้ได้ดีขึ้นครับผมประวัติการทำงานนะครับก็คือหลังจากที่ผมเรียนจบนะครับผมก็ไปทำงานในฐานะผู้พัฒนาซอฟต์แวร์ทางด้านการเงินในบริษัทบูมเบิร์กที่นิวยอร์กประเทศสหรัฐอเมริกาหลังจากนั้นเนี่ยก็ทำงานได้ปีหนึ่งก็ย้ายไปเป็นวิศวกรรมซอฟต์แวร์นะครับพัฒนาซอฟต์แวร์ให้กับบริษัท Google นะครับที่ Mountain View นะครับประเทศสหรัฐอเมริการะหว่างที่ทำงานที่ Google เนี่ยนะครับผมก็ได้มีโอกาสได้เรียนรู้เพิ่มเติมจากหลักสูตรในบริษัทนะครับในเรื่องของการนำวิทยาศาสตร์ข้อมูลมาใช้กับซอฟต์แวร์นะครับผมหลังจากนั้นเนี่ยก็ผมก็เรียนรู้เสร็จแล้วเนี่ยก็สามารถที่จะเอาเทคนิคนะครับความรู้ต่างๆในเรื่องของวิทยาศาสตร์ข้อมูลเข้ามาประยุกต์ใช้กับซอฟต์แวร์ที่ตัวเองพัฒนาอยู่ก็เลยเป็นสิ่งที่สปาร์คความสนใจของเราณปัจจุบันหลังจากที่ทำงานที่ Google ประมาณ 5-6 ปีนะครับก็ผมก็มีโอกาสได้ย้ายกลับมาที่ประเทศไทยพอย้ายกลับมาที่ประเทศไทยเนี่ยก็มีความต้องการในการเอาวิชาข้อมูลไปประยุกต์ใช้กับองค์กรต่างๆในประเทศไทยเยอะขึ้นนะครับก็เลยเป็นโอกาสที่ผมได้เข้ามาทำงานที่บริษัทกสิกรหลักนะครับเป็นหัวหน้าทีมนักวิทยาศาสตร์ข้อมูลครับผมผลงานหลักๆเด่นๆเลยนะครับที่เราเอาวิชาข้อมูลมาใช้นะครับก็คือการเอาเทคโนโลยีพวกบรรดาประดิษฐ์เนี่ยใส่เข้ามาในแอปพลิเคชัน K+ ตัวใหม่นะครับซึ่ง K+ ก็คือเป็นโมบายแบงกิ้งแอปพลิเคชันของธนาคารกสิกรไทยซึ่งในนั้นเนี่ยก็จะมีการเอาวิทยาศาสตร์ข้อมูลนะครับมาใช้ทำให้แอปพลิเคชันเนี่ยเรียกได้ว่ามีความฉลาดขึ้นเข้าใจผู้ใช้แต่ละคนได้ดีขึ้นแล้วก็นำเสนอสิ่งที่ผู้ใช้แต่ละคนสนใจในรูปแบบที่เฉพาะคนได้ดีขึ้น

เราอยู่ในยุคที่ทุกอย่างเปลี่ยนแปลงเร็วเพราะงั้นปรัชญาในการทำงานของผมก็คือเราจะต้องพยายามศึกษาหาความรู้เพิ่มเติมอยู่เสมอเวลาผ่านไปทุกครั้งที่เราคุยกันหรือทุกครั้งที่เราดำเนินชีวิตไปเนี่ยนะครับรอบๆตัวเรามันหมุนไปเร็วนะครับเพราะการที่เราจะทำงานทางด้านเทคโนโลยีนะครับเราจะต้องพยายามที่จะเรียนรู้สิ่งใหม่อยู่เสมอพร้อมที่จะเป็นผู้เรียนที่ดีและเอาความรู้ใหม่ๆที่ได้มาประยุกต์ใช้กับงานตัวเองอย่างสม่ำเสมอครับผม

0: ในประเทศสหรัฐอเมริกานักวิทยาศาสตร์ข้อมูลเป็นอาชีพใหม่ที่ได้รับความนิยมอย่างสูงเนื่องจากแรงจูงใจของตัวเลขเงินเดือนที่สูงถึง $100,000หรือประมาณ3 ล้านบาทต่อเดือนและในประเทศสิงคโปร์นักวิทยาศาสตร์ข้อมูลมีรายได้ต่อเดือนอยู่ที่ $11,000หรือประมาณเกือบ300,000 บาทต่อเดือนจากข้อมูลดังกล่าวจะเห็นได้ว่าในประเทศแถบภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ยังประสบกับปัญหาขาดแคลนบุคลากรสำหรับอาชีพนี้เป็นอย่างมากเพราะมีหลายคนที่ทำอาชีพนักวิทยาศาสตร์ข้อมูลได้ย้ายไปทำงานในสหรัฐอเมริกา
1: ลำดับการทำงานของนักวิชาข้อมูลก็คือเริ่มแรกจะต้องเริ่มมาจากการตั้งคำถามที่ถูกบางทีคำถามที่ได้มาอาจจะเป็นคำถามที่ทำบิสเนสหรือว่าทางผู้ใช้ให้มาเราก็อาจจะได้คำถามมาจากจุดนั้นซึ่งเราก็มีหน้าที่ในการรีเฟรมคำถามเราจะรีเฟรมมันยังไงให้มันเป็นคำถามที่เราสามารถที่จะใช้ข้อมูลเข้าไปตอบได้หลังจากที่ตั้งคำถามแล้วเราก็จะ explore เริ่มที่จะตรวจสอบข้อมูลเบื้องต้นโดยใช้เทคนิคพวกการทำ visualization นะครับคือการเอาข้อมูลเนี่ยมาพล็อตเป็นกราฟมาพล็อตเป็นรูปภาพเพื่อให้เราเข้าใจหลังจากนั้นแล้วสเต็ปต่อไปก็คือการ develop การพัฒนาแบบจำลองโดยการนำข้อมูลเนี่ยมาผสมผสานกับการพัฒนาซอฟต์แวร์การใช้ความรู้เชิงสถิติใช้ความรู้ operation research เข้ามาช่วยเพื่อที่จะทำให้แบบจำลองเนี่ยมัน represent ความเป็นจริงของข้อมูลและใช้แบบจำลองนั้นตอบคำถามต่างๆที่เราถามมาเมื่อได้คำตอบเสร็จแล้วเนี่ยสเต็ปถัดไปก็คือการนำคำตอบนั้นเนี่ยไปใช้ประโยชน์โดยการที่อาจจะนำคำตอบนั้นไปสื่อสารวางแผนกลยุทธ์ไปสื่อสารทางด้านของการตลาดเพื่อให้เขาเอาอินไซต์นั้นไปประโยชน์ไป drive ให้ process มันพัฒนามากขึ้นหรืออาจจะเอา value insight ที่ได้เนี่ยไปใส่ในระบบซอฟต์แวร์นะครับเพื่อให้ซอฟต์แวร์ตัวนั้นสามารถที่จะฉลาดขึ้นนะครับและสามารถที่จะตอบโจทย์ผู้ใช้ได้ดีขึ้นนักวิชาข้อมูลเองเนี่ยนะครับผมต้องทำงานกับหลายๆฝ่ายนักวิชาข้อมูลก็ต้องทำงานทั้งร่วมกับทางหน่วยกลยุทธ์ในขณะเดียวกันก็ต้องทำงานกับทางด้านของซอฟต์แวร์เดเวลลอปเมนต์ทำงานกับดีไซเนอร์ทำงานกับหน่วยที่ไปสืบค้นหา Data มาเพราะฉะนั้นเนี่ยนักวิชาข้อมูลเนี่ยจะต้องทำงานอยู่กับคนทุกคนเพื่อให้ได้คำตอบขึ้นมาจากคำถามครับผมนักศึกษาข้อมูลที่ดีเนี่ยนะครับผมมีคุณสมบัติหลายๆด้านแต่ว่าจะแบ่งเอาเป็น2ด้านหลักๆแล้วกันนะครับผมคือด้านแรกเนี่ยนะครับนักศึกษาข้อมูลจะต้องมีสกิลเซ็ตที่เหมาะสมที่เหมาะสมมีอะไรบ้างนะครับสกิลเซ็ตในเรื่องของคณิตศาสตร์สกิลเซ็ตในเรื่องของการพัฒนาโปรแกรมสกิลเซ็ตในเรื่องของการสื่อสารที่ดีเพราะว่านักศึกษาข้อมูลจะต้องนำผลลัพธ์ที่ได้เนี่ยไปสื่อสารให้กับคนจากหลายๆฝ่ายให้เขาสามารถจะเข้าใจตรงกันได้ในเรื่องของทัศนคติก็คือต้องเป็นคนที่สนใจเรียนรู้สิ่งใหม่ๆเรียนรู้สิ่งต่างๆได้เร็วรวมไปถึงตั้งคำถามที่ถูกต้องมีเซนส์ในการที่จะแมปความต้องการของยูเซอร์และผู้ใช้มาเป็นคำถามที่ถูกต้องได้นะครับผมแล้วก็เป็นคนที่สามารถที่จะสนุกที่จะค้นหาสิ่งใหม่ๆครับผมการที่จะประสบความสำเร็จในอาชีพวิทยาศาสตร์ข้อมูลก็คืออย่างแรกก็คือว่าต้องหมั่นฝึกฝนให้ตัวเองมีสกิลเซ็ตที่เหมาะสมแล้วก็อย่างที่สองก็คือหมั่นทำโจทย์จริงนะครับหาข้อมูลมาลองเล่นลองทำลองแก้ปัญหาจริงอย่างที่สามก็คือจะต้องมีทัศนคติที่ดีกับทีมต่างๆในองค์กรนะครับผมต้องเป็นคนที่มีมนุษยสัมพันธ์ดีนะครับผมสามารถที่จะเข้าใจว่าหน่วยงานต่างๆผู้ใช้ต่างๆเขาต้องการอะไรเข้าไปสื่อสารให้ทีมต่างๆเอาไปปรับใช้นะครับเพราะฉะนั้นการสื่อสารกันระหว่างคนนะครับผมคิดว่าเป็นสิ่งที่นักศึกษาข้อมูลต้องให้ความสำคัญเหมือนกันครับผมสำหรับเส้นทางการพัฒนาในเชิง อาชีพของนักวิชาข้อมูลเนี่ยครับก็อาจจะเริ่มมาด้วยการที่เราเข้ามารับงานย่อยๆแต่ละส่วนของนักวิชาข้อมูลก่อนเพราะว่าอย่างที่ผมบอกก็คือว่านักวิชาข้อมูลเนี่ยจะต้องใช้สกิลเซ็ตหลากหลายมากนะครับผมแล้วก็ลักษณะงานเนี่ยก็มีความหลากหลายในกระบวนการการทำงานนะครับคนต่างๆที่เข้ามาเนี่ยจะเข้ามาด้วยมุมที่ต่างกันแต่ว่าสุดท้ายเนี่ยหลังจากที่เราพัฒนาตัวเองขึ้นไปเรื่อยๆแล้วเนี่ยสโคปของการทำงานของเราสโคปของ process สโคปของ skill เราก็จะเพิ่มขึ้นน้องจากคนที่จากเดิมทำงานแต่เรื่องกับข้อมูลอย่างเดียวก็อาจจะเริ่มไปพัฒนาในเรื่องของการเรียนรู้ทางด้านคณิตศาสตร์การพัฒนาแบบจำลองพอสโคปเราขยาย

สุดเราก็สามารถที่จะเป็นนักวิทยาศาสตร์ข้อมูลเต็มตัวที่สามารถจะรับงานทุกงานที่อยู่ใน process ในการทำงานนั้นได้นักวิทยาศาสตร์ข้อมูลที่แบบที่เป็นเต็มรูปเนี่ยเป็นที่ต้องการของตลาดมากพอเราทำงานไปในฐานะที่เป็น full data scientist แล้วเนี่ยก็จะมีลักษณะที่เป็นการเติบโต2แบบแบบที่บอกว่าคุณเป็น expert คุณเป็นคนที่มีความเชี่ยวชาญทางด้านนี้อย่างมากในเชิงเทคนิคนะครับสามารถที่จะเข้าไปแก้ปัญหายากๆขึ้นมาได้มีคนไม่กี่คนที่แก้ได้นะครับในขณะเดียวกันก็สามารถจะดูแลคนนะครับดูแลน้องๆที่เป็น junior data scientist นะครับจะเริ่มฟอร์มทีมได้นะครับสามารถจะรับโจทย์ใหญ่ๆขึ้นมาแล้วก็ organize แล้วก็ break down งานชิ้นใหญ่ๆเป็นงานชิ้นย่อยแล้วก็สามารถที่จะแจกจ่ายให้น้องๆที่เป็น junior data scientist ทำงานได้ได้เป็นลักษณะที่จะเริ่มมีการบริหารงานและบริหารคนเข้ามาครับผมก็จะไปได้2สายครับผมอายุเป็นอุปสรรคในการทำงานไหมผมคิดว่าไม่เกี่ยวนะครับเพราะว่าในเรื่องของวิชาข้อมูลเนี่ยหลายอย่างเป็นเรื่องใหม่เป็นเรื่องที่การวิจัยค้นคว้าเกิดขึ้นอยู่สม่ำเสมอนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยไม่ว่าคุณจะอายุเยอะหรืออายุน้อยนะครับผมสิ่งที่คุณต้องทำก็คือการเรียนรู้สิ่งใหม่ๆเทคนิคใหม่ๆนะครับการติดตามกระแสนะครับผมถามว่าการทำงานกับการใช้ชีวิตเนี่ยสมดุลกันหรือเปล่าอันนี้เนี่ยต้องขึ้นอยู่กับหลายๆสิ่งนะครับอาจจะเป็นเรื่องของวัฒนธรรมองค์กรด้วยเกี่ยวข้องกับปัญหาที่เราเข้าไปแก้ด้วยนะครับโดยส่วนใหญ่แล้วนักวิชาการข้อมูลเนี่ยทำงานค่อนข้างจะแอคทีฟนะครับเวลาที่มีโจทย์อะไรเข้ามาเพราะว่าการทำงานของเชิงวิทยาศาสตร์ข้อมูลเนี่ยไม่มีคำตอบตายตัวนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยจะมีบางจุดที่เราจะต้องทำงานหนักเพื่อจะหาโซลูชันที่เหมาะสมได้ซึ่งมันไม่มีสูตรสำเร็จตัวนี้จะเป็นจุดที่บางครั้งเราต้องใช้เวลาในการแก้ไขปัญหานานแต่หลังจากที่ค้นพบแล้วว่าวิธีที่จะสามารถจะตอบโจทย์ได้เนี่ยเป็นวิธีไหนสเต็ปถัดไปจะเริ่มง่ายขึ้นเพราะฉะนั้นถามว่าการทำงานจะหนักไม่หนักเนี่ยก็ขึ้นกับเป็นเฟสไปบางเฟสจะหนักหน่อยบางเฟสก็อาจจะไม่หนักมากครับผม

ดีค่ะชื่อนางสาวธนชาทองจิติพงศ์ตอนนี้กำลังศึกษาอยู่มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรีคณะวิศวกรรมศาสตร์ภาควิชาวิศวกรรมคอมพิวเตอร์สาขาวิทยาศาสตร์ข้อมูลสุขภาพค่ะชั้นปีที่1ค่ะแรงบันดาลใจในการเลือกเรียนสาขาวิทยาศาสตร์ข้อมูลสุขภาพนะคะเป็นหลักสูตรที่น่าสนใจที่เรียนทั้งด้านเทคโนโลยีและด้านสุขภาพควบคู่กันไปและหนูคิดว่าในอนาคตมันต้องใช้คอมพิวเตอร์เป็นส่วนมากหนูก็เลยคิดว่าสาขานี้เหมาะสมที่สุดเรียนจบสาขาวิทยาศาสตร์ข้อมูลสุขภาพแล้วหนูคิดว่าหนูอยากเป็น Health Data Scientist ค่ะเพราะว่าเป็นหลักสูตรที่เรียนเกี่ยวกับด้านวิทยาศาสตร์ข้อมูลสุขภาพโดยตรงอยู่แล้วค่ะหนูก็เลยอยากไปต่อยอดด้านนี้เพิ่มขึ้นค่ะ

0: สวัสดีครับผมนายณัฐวุฒิแถมเงินนะครับขณะนี้กำลังศึกษาอยู่มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรีนะครับเรียนอยู่คณะวิศวกรรมศาสตร์นะครับภาควิชาวิศวกรรมคอมพิวเตอร์และก็หลักสูตรวิทยาศาสตร์ข้อมูลสุขภาพชั้นปีที่1ครับแรงบันดาลใจที่ทำให้ผมอยากเรียนวิทยาศาสตร์ข้อมูลสุขภาพตรงนี้นะครับมันเริ่มมาจากว่าผมรู้สึกว่าในปัจจุบันเนี่ยมันมีการใช้เรื่องของ data อะไรเข้ามาใช้เยอะนะครับทำให้ผมรู้สึกสนใจแล้วก็ตัวผมเองเนี่ยเป็นคนที่สนใจทั้งเรื่องการเขียนโปรแกรมเรื่องคอมพิวเตอร์อยู่แล้วนะครับแล้วก็ชอบในเรื่องของชีวะเรื่องของสุขภาพด้วยติดตามด้านสุขภาพอยู่ตลอดก็เลยรู้สึกว่าหลักสูตรนี้ตรงกับเราชอบเรียนหลักสูตรนี้ก็เลยมาเลือกเรียนในหลักสูตรนี้ครับผมเรียนจบสาขาวิทยาศาสตร์ข้อมูลสุขภาพแล้วนะครับผมก็อยากเป็นนักวิทยาศาสตร์ข้อมูลนะครับทำงานในโรงพยาบาลเลยอยากจะทำงานเพื่อช่วยซัพพอร์ตนะครับระบบสุขภาพของไทยครับผม
1: สวัสดีค่ะชื่ออัญชลิสาแต้ตระกูลเป็นอาจารย์ประจำภาควิชาวิศวกรรมคอมพิวเตอร์คณะวิศวกรรมศาสตร์มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรีค่ะภาควิชาวิศวกรรมคอมพิวเตอร์ของมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรีค่ะจะแบ่งออกเป็น4หลักสูตรด้วยกันก็คือ3หลักสูตรแรกเนี่ยจะเป็นวิศวกรรมคอมพิวเตอร์ที่จะมีหลักสูตรปกติหลักสูตรนานาชาติแล้วก็หลักสูตรสำหรับวิทยาเขตที่ราชบุรีแต่ว่าจะมี1หลักสูตรใหม่ที่เพิ่งเปิดในปีนี้ก็คือหลักสูตรวิทยาศาสตร์ข้อมูลสุขภาพค่ะ
2: สวัสดีค่ะ อาจารย์สัตวแพทย์หญิงดร.วรณิตหินทองนะคะเป็นอาจารย์ประจำคณะแพทยศาสตร์และสาธารณสุขราชวิทยาลัยจุฬาภรณ์ค่ะหลักสูตรวิทยาศาสตร์ข้อมูลสุขภาพนี้นะคะเป็นหลักสูตรใหม่ที่เรามุ่งที่จะผลิตบัณฑิตมีความเป็นลูกผสมระหว่างความเป็นวิศวะคอมพิวเตอร์หรือการเป็นโปรแกรมเมอร์ร่วมกับการเป็นนักชีววิทยาทางการแพทย์เราจะเอา2 สิ่งนี้มารวมกันเพื่อที่จะผลิตบัณฑิตยุคใหม่ที่สามารถเป็นลูกครึ่งระหว่าง2 สิ่งนี้ได้
1: สำหรับหลักสูตรวิทยาศาสตร์ข้อมูลสุขภาพนะคะเขาก็จะเรียนเกี่ยวกับ3เรื่องหลักๆด้วยกันเรื่องแรกก็คือเรื่องของทางสถิติก็คือเขาจะใช้สถิติเนี่ยในการวิเคราะห์ข้อมูลต่างๆส่วนที่2ก็คือเรื่องของคอมพิวเตอร์คือเขาจะสามารถเขียนโปรแกรมได้เขาสามารถออกแบบซอฟต์แวร์ได้เพื่อนำความรู้ทางสถิติที่เขามีเนี่ยมาประยุกต์ใช้กับข้อมูลโดยใช้คอมพิวเตอร์เป็นตัวทำงานแทนที่จะต้องให้ใช้คนมาคำนวณนะคะแล้วก็ส่วนที่3ก็คือเรื่องของวิทยาศาสตร์สุขภาพที่เราร่วมมือกับทางคณะแพทย์ราชวิทยาลัยจุฬาภรณ์ซึ่งทางนั้นน่ะจะสอนเกี่ยวกับความรู้พื้นฐานเกี่ยวกับวิทยาศาสตร์สุขภาพหมดไม่ว่าจะเป็นเรื่องของอนาโตมีเรื่องของระบาดวิทยาเรื่องของสิ่งที่ควรรู้เกี่ยวกับคณะแพทย์เพราะว่าฉะนั้นเมื่อเขานํา3ทักษะนี้ค่ะสถิติไปรวมกับความรู้ที่เขามีทางข้อมูลสุขภาพแล้วก็เอาคอมพิวเตอร์มาใช้ก็จะได้เป็นเขาจะมีความรู้ครบทั้ง3ด้านที่สามารถเอาคอมพิวเตอร์มาใช้ในการวิเคราะห์ข้อมูลทางสุขภาพได้ค่ะ
2: หลักสูตรวิทยาศาสตร์ข้อมูลสุขภาพนี้นะคะเรียนทั้งหมด4ปีค่ะโดยที่จะแบ่งการเรียนเป็นการเรียนโปรแกรมมิ่งหรือทางวิชาเกี่ยวกับทางคอมพิวเตอร์เนี่ยกับทางมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรีนะคะส่วนวิชาในทางการแพทย์และทางชีวภาพต่างๆจะเรียนกับทางราชวิทยาลัยจุฬาภรณ์ค่ะ
1: โดยในปีที่1เนี้ยก็จะเรียนพื้นฐานของทั้ง2ฝั่งก็คือทางเราก็สอนพื้นฐานทางด้านคอมพิวเตอร์ทางคณะแพทย์ก็จะสอนพื้นฐานของคณะแพทย
2: ์ส่วนในปีการศึกษาที่2เนี่ยนักศึกษาจะเรียนเกี่ยวกับ database และการโปรแกรมที่เริ่มมีความลึกขึ้นจากทางมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรีและทางการแพทย์ที่ค่อนข้างลึกขึ้นเหมือนกันเรื่องเป็นเรื่องของโรคที่มีความจำเพาะเจาะจงมากขึ้นทางราชวิทยาลัยจุฬาภรณ์ก็จะเป็นผู้รับผิดชอบในส่วนนี
1: ้พอในปีที่3เนี่ยทางภาควิศวกรรมคอมพิวเตอร์เนี่ยก็จะสอนเกี่ยวกับการนำข้อมูลเหล่านั้นที่เขาได้เรียนรู้ในปีที่2เนี่ยมาวิเคราะห์โดยการใช้หลักการของ artificial intelligence หรือว่า AI หรือว่า machine learning เอามา ใช้คอมพิวเตอร์ในการวิเคราะห์ข้อมูลเหล่านั้นส่วนทางฝั่งของคณะแพทย์ทางปี3เนี่ยเขาก็จะลงลึกขึ้นในส่วนของเขาแล้วพอปี4อ่ะค่ะเราก็จะเป็นการนำข้อมูลทั้งหมดหรือว่าเนื้อหาทั้งหมดที่เราสอนเขาในปีที่1 2 3เนี่ยเอามาใช้ในการทำโปรเจกต์จบก็คือเราจะได้รับข้อมูลจากทางราชวิทยาลัยจุฬาภรณ์แล้วก็เอามาใช้ความรู้ของทางวิศวกรรมคอมพิวเตอร์เนี่ยเข้ามาผนวกกันทำเป็นโปรเจกต์จบที่เกี่ยวกับการวิเคราะห์ข้อมูลวิทยาศาสตร์ด้านสุขภาพ
2: นักเรียนที่จะสอบเข้าเรียนในสาขาวิทยาศาสตร์ข้อมูลสุขภาพนี่นะคะต้องเป็นนักเรียนที่จบการศึกษาในสายวิทย์คณิตแล้วก็มีเกรดเฉลี่ย 3.00 แล้วก็ควรจะทำคะแนนให้ดีในรายวิชาวิทยาศาสตร์ชีววิทยาแล้วก็คณิตศาสตร
0: ์วิธีการสอบเข้าวิทยาศาสตร์ข้อมูลสุขภาพนะครับจะตาม TCAS เลยครับก็คือจะมีทั้งหมด5รอบนะครับรอบที่1คือพอร์ตโฟลิโอนะครับรอบที่2จะเป็นรอบโควต้ารอบที่3จะเป็นรอบการรับตรงร่วมกันนะครับส่วนรอบที่4จะเป็นระบบแอดมิชชั่นและรอบสุดท้ายก็จะเป็นการรับตรงอิสระครับ

0: การเตรียมตัวสอบเข้าในสาขาวิทยาศาสตร์ข้อมูลสุขภาพนะคะสำหรับหนูใช้พอร์ตในการยื่นเข้าค่ะก็การยื่นพอร์ตก็ต้องเก็บรวบรวมผลงานรางวัลและกิจกรรมที่ทำในโรงเรียนค่ะซึ่งรางวัลนี้ต้องเป็นรางวัลที่ค่อนข้างใหญ่ระดับประเทศค่ะ
1: ในตอนที่ผมเตรียมตัวในการสอบวิทยาศาสตร์ข้อมูลสุขภาพนะครับมีการทบทวนความรู้แล้วก็ฝึกทำโจทย์ข้อสอบนะครับตามแผ่น1แผ่น2ก็คือฝึกทำข้อสอบเก่าปีย้อนหลังครับเพื่อมาใช้ในการสอบ
2: สำหรับผู้ที่สนใจศึกษาทางด้านนักวิทยาศาสตร์ข้อมูลสถาบันที่เปิดสอนมีดังนี้สาขาวิชาวิทยาศาสตร์ข้อมูลสุขภาพหรือ Health Data Scienceหลักสูตรวิทยาศาสตร์บัณฑิตวิทยาลัยวิทยาศาสตร์การแพทย์เจ้าฟ้าจุฬาภรณ์ราชวิทยาลัยจุฬาภรณ์และคณะวิศวกรรมศาสตร์มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรีสาขาวิชาวิทยาศาสตร์สุขภาพวิทยาลัยสหวิทยาศาสตร์มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทานอกจากนี้ยังสามารถดูข้อมูลของสถาบันต่างๆที่เปิดสอนได้จากเว็บไซต์ truebluepanya.com
0: สำหรับน้องๆที่ยังไม่รู้ว่าตัวเองสนใจอะไรนะคะก็อยากให้ลองลิสต์มาว่าตัวเองชอบอะไรชอบที่จะทำอะไรมากที่สุดถ้าชอบสิ่งนั้นแล้วก็ให้ลงมือทำได้เลยค่ะลงมือทำให้เต็มที่เพราะพี่คิดว่าถ้าทำในสิ่งที่ชอบเราก็จะเจอกับสิ่งที่ใช่ค่ะ
3: ก็คือผมคิดว่าความสุขงานทำงานด้านวิทยาศาสตร์ข้อมูลเนี่ยครับคือการที่เราสามารถที่จะค้นพบทางสว่างนะครับผมค้นพบสิ่งใหม่ๆแนวคิดใหม่ข้อเสนอใหม่ๆข้อแนะนำใหม่ๆเพื่อสามารถทำให้ทุกสิ่งทุกอย่างมันดีขึ้นนะครับทำให้ผู้ใช้ได้ผลิตภัณฑ์ได้บริการที่ดีขึ้นทำให้บริษัทมีการออเปเรตที่ดีขึ้นทำให้สังคมสามารถตอบปัญหาหลายๆอย่างได้ซึ่งตัวนี้เนี่ยนะครับมันไม่ได้จบตรงที่ว่าเราเอา data มาประมวลวิเคราะห์และได้ผลลัพธ์อย่างเดียวมันคือการที่เราต้องเอาผลลัพธ์เนี่ยผลักออกไปให้ไปใช้จริงและให้เกิด impact ให้เกิดผลประโยชน์ที่แท้จริงให้กับผู้ใช้ให้กับสังคมอันนั้นคือผมคิดว่าเป็นความสุขที่เราได้จากการที่เราเอาวิชาข้อมูลและเทคโนโลยีอื่นๆเข้ามาเพื่อช่วยให้สังคมให้ประเทศชาติให้ครอบครัวให้ชุมชนดีขึ้นอันนี้คือความสุขที่ผมคิดว่าเราจะได้จากการที่เราเป็นผู้ชี้ทางสว่างครับผม

0: เมื่อพูดถึงที่สวยๆใครๆก็อยากไปไปกับครอบครัวกับเพื่อนแต่เรากลับทำลายมันทำลายธรรมชาติทำลายสิ่งสวยงามจะดีกว่าไหมหากเราช่วยกันรักษามันช่วยกันเก็บโดยไม่หวังสิ่งใดตอบแทนไม่จำเป็นต้องรอใครมาทำแทนให้เราแต่จงทำเท่าที่ตัวเองทำได
1: ้ผมเชื่อว่าโลกเรามากยิ่งขึ้นเพียงแค่เริ่มจากตัวเรา
0: ทำดีไม่ต้องเดี๋ยว
2: แนวทางการใช้สื่อการเรียนการสอน DLTV ของมูลนิธิการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมในพระบรมราชูปถัมภ์ 1. สื่อการเรียนการสอนอนุญาตให้ใช้เพื่อการจัดการเรียนการสอนตามการออกอากาศของ DLTV เท่านั้น 2. ห้ามทำซ้ำดัดแปลงหรือเผยแพร่สื่อของ DLTV เพื่อประโยชน์ส่วนตนหรือเพื่อกิจกรรมที่มีลักษณะแสวงหาผลประโยชน์โดยไม่ได้รับอนุญาตสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่มูลนิธิการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมในพระบรมราชูปถัมภ์

0: แล้วถ้าเขารีบไปเที่ยวคุณจริงๆล่ะพ่อ
1: ไม่ไงเลนซ้ายก็ว่างก็แซงไปสิ
0: แล้วทำไมพ่อไม่วิ่งเลนซ้าย
1: เดี๋ยวดูนะ
0: อ๋อผมเข้าใจแล้วพ่อวิ่งเลนขวาต่อเถอะ
2: ขับรถแบบนี้มันไม่ทำให้คนอื่นเดือดร้อนหรอก

0: ฟู้ดเวิร์ควันนี้นะครับผมและน้องไข่ตุ๋นจะไปตลอดกินของอร่อยที่เมืองเพชรบุรีครับว่ากันว่าที่นี่นอกจากจะขึ้นชื่อเรื่องสถานที่ท่องเที่ยวแล้วเรื่องอาหารการกินก็จัดได้ว่าเป็นอีกหนึ่งในไฮไลท์ที่ทำให้ใครหลายๆคนติดใจกันเลยล่ะครับ
1: อร่อย
0: มาถึงเพชรบุรีแล้วก็ต้องให้คนพื้นที่แท้ๆอย่างน้องเซร่าพาเราไปตะลุยกินกันเลยครับ
2: สวัสดีครับโอ้โหน้องเซร่าหรือเปล่าครับผม
3: ใช่ค่ะ
2: นี่เลยเขาบอกว่าวันนี้ผมจะมีไกด์คนสวยมาพาเที่ยวนะครับผมจะมาพาเที่ยวที่ต้องบอกว่าอันนี้เป็นตัวเมืองเพชรบุรี
3: ใช่ค่ะ
2: ซึ่งเขาบอกว่าหลายๆคนไม่รู้ว่าเวลามาเพชรบุรีก็จะเลยไปชะอำไปอะไรก็ตามใช่ไหมแต่ว่าจริงๆแล้วในตัวเมืองมีที่ให้เที่ยวเยอะด้วย
3: ใช่
2: วันนี้เซร่าจะพาพี่ไปดูอะไรครับเอาอันแรกก่อนเลย
3: อันแรกก็จะพาไปดูสตรีทอาร์ตค่ะจะเป็นซอยตลาดริมน้ำ
2: แปลว่าถ้าเกิดเดินเล่นสตรีทอาร์ตก็มาแวะซื้อขนมอะไรที่ตลาดได้ด้วย
3: ใช่ค่ะ
2: นี่ตุ๋นกองแก่งทำไมคือใครตั้งชื่อให้ครับ
4: กองแก่งอันนี้ตายไปแล้ว
2: กองแก่งตายไปแล้วมีคนบอกทำไมอ่ะ
3: อันนี้จะเป็นแมวที่อยู่ในนี้ค่ะ
2: อ๋อคือถ้าเกิดใครแมวตัวไหนที่วาดรูปตัวนี้คือมีตัวตนหมด
3: ภาพทุกภาพคือศิลปินเขาเอาแรงบันดาลใจมาจากสิ่งที่อยู่ในซอยหมดเลย
2: อ๋อเหรอ
3: กำแพงเนี่ยจะเป็นภาพที่วาดใหม่เดิมจะมีแค่ภาพเนี่ยค่ะพี่ผู้หญิงคนนี้เขาอยู่กรุงเทพเวลาเขามานั่งเล่นดนตรีอ่ะนกเอี้ยงตัวเนี้ยจะมาเกาะที่เขาทุกครั้งเลย
2: เวลาพี่ไปท้องนานกเอี้ยงก็กอดพี่บ่อย เอาเล่นแบบนี้เซร่างงเลย พี่คนนี้ก็มีตัวตนจริงนกเอี้ยงตัวนี้ก็มีตัวตนจริงสุดยอดแล้วก็อันนี้ก็มีมาเพิ่มเติมไปก็มีเรื่องเล่าเพิ่มกันเรื่อยๆ
3: ใช่ค่ะ
2: แต่ว่าถ้ามีเรื่องราวสตอรี่อะไรเกิดขึ้นที่ชุมชนเราก็จะมาลงตรงนี้ครับผมอันนี้คุณแม่เอาอะไรให้ดูเอ่ย
4: ต้องลอยน้ำท่วมภาพนี้
2: อ๋อนี่สมัยก่อนมีน้ำท่วมด้วยปี60อันนี้คุณแม่เหรอครับ
4: อันนี้เจ้าของบ้าน
2: โอ้เจ้าของบ้านเจ้าของบ้านแฟชั่นมากคุณผู้ชมตัดผมหน้าม้าด้วยดูสิพี่ชอบตรงที่สตรีทอาร์ตที่เนี่ยมันเหมือนสตรีทอาร์ตมีชีวิต
4: ใช่ค่ะ
2: คือ มันเล่ามาจากเรื่องจริง
0: ภาพวาดสวยๆที่เราเห็นกันอยู่นี้นะครับเป็นฝีมือของศิลปินชาวเพชรบุรีที่รวมตัวกันวาดขึ้นมาเพื่อสื่อถึงวิถีชีวิตของชาวตลาดเมืองเพชรบุรีนั่นเองครับ
2: โอ้เดินมาสักพักเซร่าพี่หิวแล้วเนี่ยเขาบอกว่าที่นี่ของอร่อยเยอะมีอะไรให้เราชิมบ้าง
3: นี่ก่อนเลยค่ะข้าวแช่แม่ออน
2: ร้านแรกเลยสวัสดีครับแม่ออนครับผม
5: สวัสดีค่ะสวัสดีค่ะ
2: โอ้โหนี่ขนาดใส่แมสครึ่งนึงยังรู้เลยว่าสวย สมัยก่อนนี่ต้องเป็นนางงามแถวนี้เลยใช่ไหมครับ
5: ไม่ใช่
2: รีบปฏิเสธเลยแม่ คือร้านนี้ผมว่าหลายๆคนอาจจะเคยได้ยินชื่อแล้วเพราะร้านนี้เป็นร้านระดับตำนาน
3: ใช่ค่ะ
2: คุณแม่ขายมากี่ปีแล้วครับ
5: ถ้าขายเองก็40ปีได้แล้วแต่เมื่อก่อนนี่ยายเขาขายอยู่อะแล้วเรารับช่วง
2: เดี๋ยวก่อนเฉพาะแม่ขายมา40ปีแม่ขายข้าวแช่แต่กี่ขวบเนี่ย
5: เฮ้ย20ปีแล้ว
2: โอ้โหสุดยอดอะข้าวแช่ของเราพิเศษกว่าที่อื่นยังไงครับ
5: อันนี้มันเป็นปลาแล้วเราใช้ต้มแล้วตากแดด
2: ปลาเลยแม่อ
5: ันนี้เป็นปลากระเบน
2: ปกติที่อื่นอันนี้มันก็จะเป็นหมูฝอย
5: ที่เพชรเนี่ยจะเป็นปลา
2: ถ้าพี่เพชรบุรีมาที่ต้องเป็นปลากระเบนไม่เหมือนที่อื่น
5: ใช่
2: และเห็นบอกว่าข้าวก็ไม่เหมือนใครด้วยไหมคุณแม่ข้าวทำยังไงฮะ
5: ข้าววันนี้เราต้องต้มน้ำให้เดือดก่อนต้มเดือดแล้วพอใส่ข้าวไปก็ประมาณสัก25นาทีแล้วก็ต้องมาตักใส่กระบายเงี้ยไปล้างน้ำ
2: คือพอข้าวสุกแล้วต้องเอาข้าวไปล้างน้ำอีกทีนึง
5: ใช่
2: ฮะอันนี้แปลกมากเลยทำไมต้องทำอย่างนั้นนะครับ
5: มันปอกข้าวก็จะได้ออก
2: เหมือนกับว่ามันจะได้ไม่มียาง
5: ถ้าเรากินข้าวที่เราหุงปกติใช่ไหมตักแล้วมันจะเป็น
2: พอใส่น้ำลงไปบุ้นน้ำจะขุ่นเลย
5: ใช่
2: แต่ของเรานี่ขัดจนหมดใส่น้ำลงไปก็ไม่ขุ่น
5: ใช่แล้วเราต้องไปนึ่งอีก
2: ปกติน้ำข้าวแช่นี่ก็มีเคล็ดลับของแม่เป็นน้ำข้าวแช่ของแม่เป็นอะไรครับ
5: มันจะเป็นใส่ดอกมะลิกระดังงาอบฟันเทียน
2: เดี๋ยวเราไปสักชุดหนึ่งสองชุดไหมสองชุดให้น้องด้วยวันนี้ผมเลี้ยงโอ้โหนี่น่ากินมากเลยแล้วก็มานั่งกินบรรยากาศนี่สตรีทอาร์ตพี่เคยกินข้าวแช่แต่ไม่เคยกินสูตรเพชรบุรีเลยอันนี
3: ้ทาน
2: กับวิธีกินเขาบอกว่าถ้าใครตักกลับมาใส่ในถ้วยเนี่ยเดี๋ยวโดนต้องตีมือใช่ไหม
3: ม
2: ัน
3: จะเป็นน้ำมันมันจะลอยต้องกินกลับก่อนแล้วค่อยกินข้าว
2: ครับเครื่องมันมีปลากระเบนแล้วก็ลูกกะปิหรือว่ากะปิคั่วและอันนี้คือ
3: ไชโป๊หวาน
2: ไชโป๊หวานอ่ะงั้นพี่ลองปลากระเบนก่อนเลยทีเด็ดของเขาหอม
0: มากเลยอ่ะ
1: ถ้าไม่บอกก็ไม่รู้นะมันคือปลากระเบน
0: แล้วแม่เขาทำอ่ะเขาไม่ได้เน้นรสจัดแต่ว่าเขาเน้นกลิ่นหอมคือมันเป็นข้าวแช่ที่เบารสชาติแบบลงตัวมากแต่ว่ากลิ่นมันหอมจริงๆคุณผู้ชมโดยเฉพาะแบบน้ำข้าวแช่เขานะแต่ที่มีเสน่ห์อย่างนึงคืออยากให้มากินที่ร้านเพราะอะไรมั้ยช้อนเนี่ยคือดูเหมือนไม่มีอะไรแต่ช้อนเนี่ยเวลามันลงไปโดนในถ้วยน้ำข้าวแช่ครับช้อนทองเหลืองหนาๆอย่างเงี้ยมันจะเย็นคุณผู้ชมแล้วเวลากินเข้าไปแล้วมันจะสดชื่นมากเลยอ่ะคือกลิ่นกระดังงามันเป็นกลิ่นที่แบบเราไม่ค่อยเจออ่ะแต่มันหอมสดชื่นจริงๆเครื่องของคุณแม่เขาอะไม่มีอันไหนที่รสจัดเลยเขาจะเน้นที่ความหอมกะปิคั่วก็หอมปลากระเบนก็หอมไชโป้ก็หอมและรสจะไม่จัดจ้านรสจะเบาๆแต่ได้ความหอมแล้วแต่ละอันอะมันหอมกลิ่นที่ต่างกันกะปิเนี่ยถ้าเดาไม่ผิดนะผมได้กลิ่นเหมือนมีมะพร้าวด้วยพี่เพิ่งร้านแรกจัดให้หมดก่อนเดี๋ยวค่อยไปร้านต่อไปอีกหนึ่งอาหารที่น้องเซร่าจะพาผมไปกินก็ถือได้ว่าเป็นของขึ้นชื่อของเมืองเพชรบุรีเลยนะครับโอ้โหนี่พามาอีกแล้วเซร่ารู้ใจพี่พามาหาแต่ของกินนะครับสวัสดีครับผมสวัสดีครับ
6: สวัสดีครับ
0: อันนี้คือน้องเกลน้องเกลกำลัง
6: ปิ้งข้าวเกี๊ยบค่ะ
0: อันนี้ไม่เรียกปิ้งแล้วเรียกเผาแล้วล่ะชวนคุยแป๊บเดียวเผื่อแป๊บเดียวแสดงว่ามันปิ้งยากใช่ไหม
6: ปิ้งยาก
0: นี่เมื่อกี้เราทักทายกันแค่พนมมือไหว้คุณผู้ชมไม่เลยโอ้อันนี้คือเขาเรียกข้าวเกี๊ยบอะไรครับ
6: ข้าวเกี๊ยบงาดำเพชรบุรีค่ะ
0: พี่เคยเห็นเหมือนทางภาคเหนือหรืออะไรเขาก็มีประมาณนี้มันเหมือนกันไหม
6: ของภาคเหนือจะเป็นคือไม่ใส่มะพร้าวค่ะจะเป็นคล้ายๆอารมณ์ประมาณนี้แต่อาจจะเป็นคนละแป้งแล้วก็ในส่วน
0: แล้วที่เขาเข้าแคบสุโขทัยอ่ะมันก็หน้าตาคล้ายๆกันแบบนี้
6: ใช่ค่ะหน้าตาเขาจะคล้ายๆกันแต่ว่าไม่มีมะพร้าว
0: แล้วมันเป็นของหวานหรือเป็นของคาวเนี่ย
6: เป็นของหวานค่ะ
0: อันนี้มันจะมีแบบที่มันม้วนๆนี่คือยังไง
6: เป็นม้วนๆจะเป็นในลักษณะคือเราคือเขาเรียกว่าอะไรอะทำให้มันขึ้นรูปสวยอะค่ะ
0: อ๋อแต่ถ้าแบบโบราณต้องเป็นแบบนี
6: ้ใช่ค่ะอันนี้แบบโบราณเลย
0: ต้องกินแบบดั้งเดิมอร่อยเนาะ
6: อร่อยไหม
0: มันหอมมะพร้าวพี่ไม่รู้ว่ามันเพราะอะไรแต่ว่ามันมีความหนึบด้วยอะ
6: มีความหนึบจากตัวมะพร้าวด้วย
0: ที่เคยกินมาที่มันแข็งแต่อันนี้มันจะแบบกรอบแล้วก็หนึบๆมันทำให้เราเคี้ยวเพลินๆเรื่อยๆ
6: จะมีเนื้อสัมผัสแต่ละแบบอะไม่เหมือนกันค่ะขึ้นอยู่กับการผสมแป้งด้วยแล้วก็วัตถุดิบด้วย
0: อันนี้ก็คือสูตรโบราณเลย
6: ใช่ค่ะ
0: หนูเรียนจบอะไรครับ
6: หนูเรียนจบธุรกิจ

0: เรื่องของประเทศค่ะ
1: แล้วทำไมถึงตัดสินใจแบบมาทำธุรกิจที่บ้านเลยล่ะ
0: เราสุขเฮ้ยตรงนี้มันเป็นงานเขาเรียกว่าอะไรอิสระมากกว่าด้วยกับที่การทำงานจะตื่นเวลาไหนจะทำยังไงก็ได้ที่บอก
1: ก็เลยตัดสินใจมาช่วยคุณแม่
0: ใช่ค่ะ
1: ต้องบอกว่าคุณยายสูตรคุณยายนี่กี่ปีแล้วครับ
0: ประมาณ100กว่าปีแล้วค่ะ
1: ฮะ
0: เหมือนมาเป็นสินค้าที่มีตั้งเดิมมาอยู่แล้ว
1: แปลว่าเป็นตั้งแต่รุ่นคุณทวดเลยก็ว่าได
0: ้ใช่ค่ะ
1: ของเพชรบุรีเนี่ยมันต่างกับที่อื่นยังไงเพราะว่าถ้าเกิดขึ้นชื่อเป็นข้าวเกี๊ยวเพชรบุรีเนี่ยเขาบอกว่ามันไม่เหมือนที่อื่น
0: ที่ไม่เหมือนของที่อื่นเลยคือน้ำตาลตะโนด
1: มันก็เลยจะหอมจะเหนียว
0: ใช่ค่ะ
1: นี่สมัยก่อนเขาต้องย่างแบบนี้
0: ใช่ค่ะปิ้งไปปิ้งมา
1: โอ้โหไม่ทำไม่เป็นเคยดูในยูทูบทำไม่เป็นรู้เขารู้อายุเลยเนี่ยทำหน้านี้รู้อายุเลยจบเลยเขาจะย่างกันอย่างนี้นะ
0: ใช่ค่ะเหมือนให้ความร้อนมันทั่วด้วยค่ะดูคล่องมาก
1: อ้าวเซล่าที่พูดแบบมีความในนะเราไปดูวิธีทำกันดีกว่าเนาะว่าเขาทำกันยังไงกว่าจะออกมาเป็นข้าวเก็บงาแบบสูตรเพชรบุรีแบบนี้ครับอันดับแรกมีอะไรบ้างครับเดี๋ยวพี่ผสมเลย
0: อันดับแรกนะคะก็คือจะมีแป้งข้าวค่ะ
1: ข้าว
0: ใช่ค่ะ
1: เอาไปโม่ต้องทิ้งให้ตกตะกอนต้องหมักอะไรไหมหรือใช้ได้เลย
0: ทิ้งไว้ประมาณ1คืนค่ะก็จะได้เนื้อตัวเขาเรียกว่าตัวแป้งมากนิดนึงอะค
1: ่
0: ะ
1: เอาหมดเลยนะ
0: ค่ะหมดเลยค
1: ่ะอันนี้เหมือนกับเอาแป้งแล้วก็ด้วยถ้าบางที่เขาจะเอาแค่แป้งที่ตกตะกอนอย่างเดียวใช่ไหมอันนี้เราเอาน้ำที่โม่แป้งมาด้วยนิดนึงครับหลังจากนั้นเป็นอะไรต่อ
0: ครับงาดำค่ะแล้วก็ต่อไปเป็นตัวน้ำตาลค
1: ่
0: ะ
1: อันนี้แหละทีเด็ดที่บอกว่าเป็นน้ำตาลตะโนด
0: ใช่ค่ะน้ำตาลตะโนดค่ะใส่ครึ่งหนึ่งค่ะค่ะแล้วก็บีให้ละลายค่ะ
1: ถ้าเป็นโบราณสมัยคุณยายต้องเอามือคุณผู้ชม
0: ใช่ค่ะแบบขยำเลย
1: ใช่เพราะว่าเขาจะต้องบีให้แบบให้รู้สึกมันไม่เหลือเม็ดทรายอ่ะหลังจากนั้นใส่อะไรต่อครับ
0: เป็นมะพร้าวค่ะจะเป็นมะพร้าวแก่ด้วยค่ะตัวนี
1: ้ทึนทึกไหมหรือว่าแก่
0: ไม่ค่ะแก่เลยค่ะ
1: เอาแก่เลยนะ
0: ใช่ค่ะ
1: หลังจากนั้นก็เกลือไหม
0: หยิบมือค่ะ
1: นิดเดียวนิดเดียวนะครับมันดูแบบง่ายนะ
0: ใช่ค่ะมันง่ายค่ะแต่ว่าอย่างที่บอกว่าคือจะมีเคล็ดลับในตัวของน้ำตาลนี่แหละค่ะ
1: คือมันต้องเลือกวัตถุดิบแต่วิธีทำอาจจะไม่ยากแต่ต้องเลือกวัตถุดิบเป็นอย่างข้าวจำเป็นไหมต้องเลือกเป็นข้าว
0: ข้าวจำเป็นค่ะจะต้องเป็นตัวเม็ดที่สวยนิดนึงมันจะไม่ใช่เหมือนกับเป็นข้าวที่หุงนะคะแต่ว่าเป็นเขาเรียกว่าอะไรเราจะไม่ได้ใช้เป็นปลายข้าวซะทีเดียวค่ะอันนี้เราเลือกให้มันเต็มเม็ดนิดนึงใช่ค่ะก็จะได้เรียบร้อย
1: เดี๋ยวก็ไปหยอดกันก็หลังจากผสมแป้งเสร็จแล้วก็มาถึงขั้นตอนการอันนี้เขาเรียกอะไร
0: การละเลงค่ะ
1: การละเลง
0: ขึ้นรูป
1: เซล่าเคยมาดูยัง
0: ยังไม่เคย
1: นี่ขนาดคนเพชรบุรียังไม่เคยเห็นเลยนี่
0: ไม่เห็นเลยเราจะใช้ประมาณเนี้ยค่ะ1ช้อนแล้วก็ให้สวยงามนิดนึงค่ะเราก็ทำให้มันแบบเป็นวงๆนิดนึงแล้วก็ปิดเลยมันคล้ายอารมณ์ข้าวเกี๊ยวปากหม้อแบบนั้น
1: ข้าวเกี๊ยวปากหม้อเลยเนา
0: ะ
1: อันนี้มันเป็นเตาฟืนด้วย
0: ใช่ค่ะ
1: เตาคันนี้โอ๊ยเขาเรียกเตาอะไรเกี๊ยวทำไมมันดูแบบมันดูขังมากอ
0: ่
1: ะ
0: มันเหมือนเป็นเขาเรียกว่าเหมือนก่อเองมากกว่าแต่ทีนี้อันนี้จะได้แล้วค่ะนี่ค่ะเราก็ตักขึ้นมาแบบน
1: ี้โอ้ยร้อนอ่ะร้อน
0: อยากชิมไหม
1: กินสดๆได้เหรอครับ
0: ได้ค่ะเป็นไงคะเหมือนทองม้วนเลยไหม
1: เหมือนทองม้วนสดเนื้อจะออกไปทางพวกขนมกล้วย
0: คล้ายๆอารมณ์พอมอนิ่มค่ะแต่ว่ามันมีมะพร้าวด้วย
1: เสน่ห์ของมันคือมันมีกลิ่นควันไฟมันมีอะไรพวกนี้ด้วยแหละมันแบบโบราณนะเราต้องอนุรักษ์ไว้เนาะแคะเสร็จแล้วได้เป็นแผ่นเสร็จแล้วหลังจากนั้นไปทำอะไรต่อคร
0: ับ เราก็จะเอาไปตากแดดค่ะใช
1: ่ที่เราเดินผ่านมาเยอะๆ
0: ใช่ค่ะ
1: ตากนานแค่ไหนอะ
0: ตากประมาณสัก 3-4 ชั่วโมงค่ะหลังจากที่ตากแดดเสร็จเราก็จะไปอบนะคะหรือว่าไปย่างนั่นเอง
1: ก็คือที่เราไปกินที่เรากินตอนแรก
0: ใช่ค่ะ
1: น
0: ั่นเลย
1: แต่ถ้าเกิดเวลาคนจะมาซื้อไปก็ซื้อแบบไม่ย่างไปก็ได้
0: ได้ค่ะมี2แบบเลย
1: อบกับย่างจะไม่เหมือนกัน
0: ไม่เหมือนกันค่ะอบจะเป็นเหมือนคล้ายๆเป็นตู้อบก็คือจะสีมันจะเสมอทั้งหมดเลยแต่ถ้าเกิดเป็นย่างก็คือเหมือนลูกค้าสามารถเอาไปทำเองเป็นเพื่อเมนูเองได้
1: แต่ใครอยากสนุกเองย่างเองหรือจะเอาแบบสำเร็จรูปก็มีหมดเลยเรากินขนมแล้วเราไปอะไรกันต่อเลยเซล่าแต่หน้าเซล่าเนี่ยดูแบบว่าจะไปกินไม่ไหวแล้วใช่ไหมตอนนี้เซล่าอิ่มแล้วเหรอถามจริง
0: ยัง
1: ของพี่ได้แค่ติ่งเดียวเลยนะตอนนี้ในท้องเนี่ยยังได้อีกเยอะมากเลยเซล่าหน้าดูอิ่มแล้วเดี๋ยวเราให้เซล่านำไปเที่ยวกันต่อดีกว่าวันนี้ขอบคุณเกลมากครับผมขอบคุณครับ
2: อาหารเด่นของเพชรบุรีอีกอย่างหนึ่งนะคะก็จะเป็นก๋วยเตี๋ยวน้ำแดงค่ะที่บุก
1: จับก๋วยเตี๋ยวน้ำแดงเหมือนพี่เคยกินนะแต่ว่าจำไม่ได้แล้วมันว่ามันพิเศษยังไงหรือมีอะไรคือคำว่าก๋วยเตี๋ยวน้ำแดงหมายความว่าไง
2: จะเป็นก๋วยเตี๋ยวที่น้ำของเขาจะใส่พวกซีอิ๊วพวกเครื่องเทศเนี่ยค่ะจะมีรสหวานนิดนึงแต่ว่าจะกินคู่กับซอสพริก
1: มีอะไรบ้างมีเนื้อมีหมูมีลูกชิ้นปลาหรืออะไรอย่าง
2: เงี้ยโดยปกติทั่วไปก็จะมีแค่เนื้อกับหมู
1: ต้องชิมครับเดี๋ยวจัดมาเลยดีกว่าคุณผู้ชมโอ้โห
3: โหจะดูไปก็คล้ายๆพวกแบบก๋วยเตี๋ยวหมูตุ๋นหรือว่าเนื้อตุ๋นของกรุงเทพแต่เขาบอกว่าที่ต่างคือน้ำซุปแล้วก็ที่แปลกมากคืออันนี้คือซอสพริกอ่ะมันก็ไม่เหมือนซอสพริกกรุงเทพด้วย
2: อันนี้เขาจะผสมเองค่ะจะมีพวกน้ำตาลตะโหนดแล้วแต่สูตรของแต่ละร้านเลย
3: คือเอานี้มาใส่
2: ใช่ค่ะบางคนก็จิ้ม
3: ใส่ก็ได้จิ้มก็ได้อ่ะงั้นเราใส
2: ่
3: เดี๋ยวไม่ได้หนูเทก่อนเลยแต่พี่ยังไม่เคยชิมน้ำแดงพี่ต้องชิมก่อนเทโอ้กลิ่นหรือรสเนี่ยมันคล้ายกับก๋วยเตี๋ยวเนื้อที่เราเคยกินแต่ว่าตัวน้ำซุปอะครับมันจะไม่ฉุนด้วยสมุนไพรแต่ว่ามันจะกลมกล่อมด้วยรสชาติของเครื่องปรุงลองใส่ซอสพริกบ้างคือแบบนี้ไม่ต้องใส่เครื่องปรุงเลยเนาะคือคุณผู้ชมคือซอสพริกเขาอะมันไม่ได้มีแค่รสเผ็ดหรือหวานอย่างเดียวมันมีเปรี้ยวมันคือรสซอสพริกมันกลมกล่อมอะมันมีครบรสอะแล้วเครื่องนะคุณผู้ชมนี่อันนี้ผมสั่งเนื้อของเซราเป็นหมูนะนี่ครับลูกชิ้นเนื้ออร่อยน้ำจิ้มอร่อยลูกชิ้นก็อร่อยคือทานกี่เดียวกรุบกรับกรุบกรุบเด้งเด้งเลยปากนี่แต่อร่อยจริงคุณผู้ชมผมอิจฉาคนเพชรบุรีนะเนี่ยอร่อยทุกอย่างเลยเนี่ยก็คือถ้ามาเพชรบุรีเนี่ยก๋วยเตี๋ยวก็ต้องน้ำแดง
2: ใช่ค่ะน้ำแดงซอสพริก
3: บอกได้เลยว่าทุกคนมากินรับรองว่าถูกปากแน่นอนเพราะเป็นรสชาติที่คุณชินกันอยู่แล้วแต่พอเพิ่มเครื่องปรุงในแบบน้ำแดงแบบเพชรบุรีเข้าไปแล้วก็ซอสพริกเข้าไปมันเลยทำให้กลายเป็นก๋วยเตี๋ยวที่พิเศษขึ้นมาเลยอยากให้ลองมาชิมกันที่เพชรบุรีนะครับสุดยอดเซล่าพาพี่มากินอะไรอีกแล้วครับ
2: นี่จะเป็นร้านโอทึงค่ะลอดช่องน้ำตาลข้น
3: โอทึงในความหมายพี่เนี่ยมันคือแบบน้ำตาลที่ใส่ในเฉาก๊วย
2: เป็นน้ำตาลที่เอามาเคี่ยวเป็นสีดำ
3: อ๋อเขาจะเรียกน้ำตาลโอทึงเป็นสูตรพิเศษของที่นี
2: ่ใช่ค่ะ
3: สวัสดีครับโอ้ยเจ้าของร้านมาเสิร์ฟเองเลยครับเอารับครับ
4: แต่ร้านต้องกินพวกเราช่อง
3: เอาพี่เชิญนั่งเลยดีกว่าถ้าอย่างนั้นผมมีเรื่องสงสัยอยู่แล้วเมื่อกี้เห็นน้องเซน่าแนะนำว่าถ้ามาเพชรบุรีเนี่ยต้องมาชิมอันนี้เขาเรียกว่าอะไรนะครับขอชื่อ
4: น้ำตาลตะโหนดครับผม
3: ลอดช่องน้ำตาลตะโหนด
4: ใช่คร
3: ับ แต่เห็นเขาบอกว่ามันมีโอทึงคืออะไรพี่ผมแปลกใจมาก
4: เอาน้ำตาลตะโหนดมาเคี่ยวเป็นสีดำเขาเรียกว่าโอทึง
3: ซึ่งที่ผมเห็นก็คือตัวนี
4: ้ใช่
3: เดี๋ยวนี้ที่เขาฮิตกันไปใส่แก้วชาไข่มุกหรือว่าใส่กาแฟก็คืออันนี้เลย
4: ใช่ครับผม
3: และที่สำคัญคือลอดช่องตัวลอดช่องก็ไม่เหมือนที่อื่นนะ
4: ไม่เหมือนครับผมของผมจะนุ่มเหนียว
3: มันเหมือนลอดช่องสิงคโปร์นะพี
4: ่สิงคโปร์ครับ
3: หอมมากและยิ่งมันหอมเป็นพิเศษเพราะโอทึงด้วยเน
4: า
3: ะ
4: ใช่น้ำตาลตะโหนดเนี่ยครับเรามาเคี่ยวก่อนครับเคี่ยวใช้เวลานาน
3: พี่กีไปเอาสูตรนี้มาจากไหนคือของคุณพ่อจากเมืองจีนเลย
4: เตี๋ยวเป็นต้นคิดเตี๋ยวมาจากเมืองจีนฮะ
3: อันนี้พี่ขอน้องกินคืออะไรคร
4: ับ อันนี้จัมบ้าครับผมเป
2: ็
4: นปังโก้ปังกรอบอร่อยครับปังโก้ปังโก้ด้วย
3: คือจัมบ้าเนี่ยมันหมายถึงหลายๆอย่างรวมกันถูกไหมครับ
4: เป็นปังโก้ขนมปังคนโบราณนะฮะสมัยก่อนนะเขาเรียกไม่ถูกไงคนมันต้องนอกเมืองเนี่ยเขาเรียกจัมบ้าแต่นั่นเตี้ยผมก็เรียกจัมบ้ามาตลอด
3: ถ้าใครได้ยินชื่อแบบโอ๊ยน้ำตาลตะโหนดแล้วคุณผู้ชมจะคิดไปก่อนเลยมันต้องหวานบาดคอผมบอกเลยไม่จริงแล้วผมเลยยอมรับเลยว่าพี่กี่กับเตี๋ยเนี่ยแบบสุดยอดจริงๆคือเขาดึงจุดเด่นของน้ำตาลตะโหนดคุณผู้ชมน้ำตาลตะโหนดจุดเด่นมันไม่ใช่ความหวานนะจุดเด่นมันคือความหอมคร
4: ับ
3: ซึ่งพี่กี่เขาดึงมาอยู่ในไอศครีมได้แบบเต็มที่มากผมบอกเลยมันหอมเสร็จแล้วเขาเอาความมันของกะทิมาใส่ความมันกะทิเนี่ยมันไปลดความหวานน้ำตาลตะโหนดมันทำให้ลงตัว
4: ใช่
3: เดี๋ยวก่อนจะกินให้หมดขอบคุณพี่กี่ก่อนดีกว่าวันนี้พี่กี่มาให้ความรู้เยอะมากเลยครับขอบคุณครับขอบคุณครับมาอีกแล้วของกินอีกแล้วอะไรเนี่ยผมสวัสดีครับอันนี้พาพี่มาดูอะไรนะ
2: ขนมจีนทอดมัน
3: อันนี้ก็คือกำลังทอดมันอยู่เลยถามนิดนึงแล้วอ๋อใบกะเพราไม่เหมือนที่อื่นปกติที่อื่นก็คือถั่วฝักยาวแล้วก็ทอดเลยอันนี้เป็นสูตรเพชรบุรีเหรอครับหรือเป็นเฉพาะร้านเรา
5: ส่วนมากจะใส่ใบกะเพราเท่านั้นแหละ
3: ส่วนใหญ่เพชรบุรีจะทอดใส่ใบกะเพรากันไม่เหมือนใคร
5: แต่ว่าผมปั้นไม่เหมือนคนอื่นเขาของผมห่อกะเพรา
3: ก็คือทุกอันจะติดกะเพราไปด้วยอย่าให้เสียเวลาเราลองไปชิมกันเลยไหมสองชุดครับเดี๋ยวลองไปชิมดูว่าเป็นยังไงน่ากินมากซะหน้าคือคุณผู้ชมสิ่งหนึ่งที่ผมเห็นแล้วมันต่างจากทอดมันที่อื่นเลยนะปกติของเราก็จะไม่มีใบกะเพราใช่ไหมอันนี้เขาจะมีใบกะเพรากรอบด้วยแล้วก็เนื้อทอดมันจะดูแบบให้ถั่วฝักยาวน้อยอ่ะ ทำไมเส้นขนมจีนมันเข้ากับทอดมันได้เหรอแล้วมันเข้ากับน้ำจิ้มด้วยคุณผู้ชมคือขนมจีนเนี่ยมันจะแบบเหมือนลื่นๆแต่ทอดมันเนี่ยมันหนึบๆแล้วมันก็มีรสเผ็ดร้อนเหมือนเวลาเรากินน้ำยามันก็มีพริกแกงทอดมันมันก็มีพริกแกงอ่ะมันก็เข้ากันมันเป็นเนื้อหนึบๆแต่ผมว่าที่เด็ดนะผมชอบกลิ่นกะเพราพี่ชอบกลิ่นกะเพรากรอบมากเลยเซระมันทำให้แบบมันหอมเวลากินอ่ะอร่อยดีเห็นเซระบอกว่าน้ำจิ้มของสูตรคุณลุงเนี่ยเป็นสูตรที่ไม่เหมือนที่อื่นด้วย
2: จะพาไปดูสูตรกันค่ะ
3: เขาให้ไปดูได้เหรอหนูรู้จักเขาเหรอ
2: หนูโตที่นี่เลย

0: โตที่ร้านนี้เลย
1: ใช่เพราะว่าเป็นคุณลุงหนูเอง
0: อันนี้คือลุงแท้ๆเลย
1: เป็นลุงเขยค่ะ
0: อืมโอเคอ่ะเดี๋ยวกินให้หมดแล้วไปดูสูตรกันครับคุณลุงครับผมวันนี้ขอมาล้วงสูตรหน่อยเมื่อกี้กินทอดมันแล้วเนื้อเด้งมากเนียนมากเลยครับผมอันนี้คุณลุงใช้ปลาอะไรครับ
2: อันนี้ปลาน้ำดอกไม้ครับ
0: ขูดเอาแต่เนื้อ
2: ครับ
0: หลังจากนั้นคุณลุงหิวน้ำแล้วเขาน้ำแข็งมาทำไมคร
2: ับต้องเอาไว้เป็นส่วนผสมนิดหน่อยเพื่อให้เหนียวแล้วนุ่ม
0: เนี่ยมันเหนียวให้มันนวลเริ่มเลยดีกว่าอยากรู้ว่าน้ำแข็งมันจะช่วยยังไงบ้างเดี๋ยวคุณผู้ชมมาดูกันเนื้อปลาน้ำดอกไม้ขูดพริกแกงพริกไทยนิดเดียวเองเหรอเอาผมนึกว่ามันต้องใส่ไข่เยอะๆมันถึงจะเด้ง
2: แป้งมันครับ
0: เอาแล้วแป้งไปใส่น้ำทำไมอ่ะ
2: มันเป็นเทคนิคครับ
0: อ๋อไม่งั้นมันจะไม่กระจายสูตรนี้คุณลุงเอาจากใครมาครับ
2: คุณแม่ครับ
0: อ๋อนี่คุณแม่สอนเลยเหรอแสดงว่าเป็นสูตรเก่าแก่โบราณ
2: แม่ขายสัก50ปีแล้วแล้วก็มาผมของผมก็เริ่มขายตั้งแต่อายุ20ไปเลย
0: ก็โอ้โหถ้ารวมๆกันที่สูตรนี้ก็เกือบ100ปีแล้วสิโอ้โหสุดยอดคุณผู้ชมคือเมื่อกี้ระหว่างชวนคุยคุณอาจจะดูเพลินๆว่าคุณลุงนวดเพลินๆแต่ว่าคุณลุงอ่ะเขาออกแรงนะมันไม่ใช่แบบมาปุ๊บคนๆๆๆไม่ใช่นะเนี่ยมันบีบนะครับคุณลุง
2: ต้องกด
0: ถ้าไม่บีบมันจะไม่เหนียวถูกไหมครับ
2: ครับผม
0: มันต้องนวดให้เหนียวนะครับ
2: นวดให้ถึงอ่ะ
0: แล้วถ้าเนี่ยตีละแล้วทำไมถ้าเราใช้เครื่องมีคนบอกว่าใช้เครื่องไม่เหมือน
2: ใช้เครื่องก็ได้ครับแต่ว่าบางทีมันของพวกนี้มันถ้ามันร้อนไปอ่ะถ้ามันมากไปมันก็คืนตัวในความคิดของผมนะ
0: ถ้าใช้เครื่องปั่นมันจะมีอุณหภูมิความร้อน
2: ใช่ใช่
0: แต่ถ้านวดด้วยมือแหละเราใช้น้ำเย็นเนี่ยมันจะทำให้เหนียว
2: ใช่เนี่ยเสร็จแล้วครับแล้วก็ใส่ถั่ว
0: ใส่ถั่ววันนี้ถั่วฝักยาวสดๆนะครับเอาไปซอยบางๆยิ่งบางยิ่งอร่อยนะถั่ว
2: ครับผม
0: อันนี้เขาจะเน้นเนื้อปลามากกว่าเอาถั่วบางๆแค่พอให้มันกรุบกรอบเนาะ
2: ครับให้มันอยู่ตัว
0: พอคลุกเคล้าเสร็จอย่างเงี้ยเราต้องไปหมักไปพักอะไรไหมหรือเอาไปทอดได้เลย
2: ทอดเลยก็ได้แต่ว่าถ้าตามสูตรร้านผมต้องแช่เย็นก่อนเพื่อว่าเวลาเราเปิดน้ำร้อนไฟน้ำมันร้อนใส่ไปมันก็จะฟุ้งแบบเหมือนที่น้องเห็นเมื่อกี
0: ้อ๋อมันไม่ได้แช่เย็นเพื่อให้เนื้อมันแน่นหรือแล้วแต่แช่เย็นเพื่อให้เวลาไปทอดแล้วมันพองสวย
2: แล้วก็รักษาเนื้อปลาด้วย
0: รักษาเนื้อปลาด้วยไหม
2: เพราะว่าเป็นของสด
0: เวลาจะเอาไปทอดเนี่ยเอาออกจากที่เย็นไปแล้วทอดเลยอย่าไปวางทิ้งไว
2: ้ดีมาก
0: อาจจะดีมาก
2: ครับ
0: อันนี้เป็นเคล็ดลับนะคุณผู้ชมใครทำทอดมันคือทอดตอนที่ทอดมันเย็นๆจะดีมากอันนี้คุณลุงบอกเลยคุณลุงรู้สูตรทอดมันแล้วอยากรู้น้ำจิ้มเม
2: ื่
0: อกี้น้ำจิ้มรู้สึกทำไมมันไม่เหมือนที่อื่นน่ะเริ่มจากวันนี้ทำน้ำจิ้มโอ้โหพริกจินดาพริกแดงเอาแดงล้วนๆเลยเขียวไม่เอา
2: ครับผม
0: อุ้ยทำไมเยอะจังอ่ะ
2: เพื่อความสวยงาม
0: กระเทียมไทยเกลือเล็กน้อย
2: เกลือนี่ก็ใส่ไปเพื
0: ่อ
2: ไม่ให้พริกมันสลดน้ำส้มผสมน้ำตาลตะหนวดผสมค้างไว้1คืน
0: ทำไมต้องพักไว้1คืนนะฮะ
2: เพื่อให้น้ำตาลมันละลาย
0: อ๋ออันนี้เป็นเคล็ดลับนะคุณผู้ชมหมักไว้1คืน
2: ต้องทาน้ำ
0: แล้วก็ใส่น้ำเปล่านิดนึง
2: เต้าชี้เนี่ยต้องบดให้ละเอียด
0: พอเสร็จแล้วก็นำไปปั่นคุณเคล็ดลับดีๆแล้วก็มุกฮาๆจากลุงนิกมากเลยนะครับผมขอบคุณนะคร
2: ับ
0: สำหรับอาหารของฟู้ดเวิร์คในวันนี้นะครับวันนี้ผมได้ไอเดียมาจากก๋วยเตี๋ยวหลอดทรงเครื่องนะครับผมจะลองเอาก๋วยเตี๋ยวหลอดทรงเครื่องเนี่ยมากินกับขนมจีนในแบบของชาวเพชรบุรีที่กินคู่กับทอดมันแต่ว่าผมจะปรับเครื่องก๋วยเตี๋ยวหลอดให้เป็นอาหารทะเลซึ่งเป็นของขึ้นชื่ออีกอย่างของเพชรบุรีนะครับอันดับแรกไม่มีอะไรมากผมเตรียมเห็ดหอมนะครับเราจะหั่นเห็ดหอมไว้ก่อนหั่นให้เป็นชิ้นเล็กๆนะครับเห็ดหอมไปแช่น้ำเรียบร้อยแล้วนะครับผมน่าจะมีเต้าหู้ครับวันนี้เราได้เป็นเต้าหู้แข็งนะครับสำหรับทำผัดไทยนี่แหละครับผมหั่นเป็นชิ้นพอประมาณนะครับไชโป๊หวานครับต้องเอาไปล้างก่อนนะครับไชโป๊จะรสจัดมากถ้าคุณนำมาใช้เลยหลังจากนั้นไม่มีอะไรมากครับผมเราเริ่มใส่น้ำมันลงไปในกระทะเลยครับใส่ของที่สุกยากลงไปก่อนนั่นก็คือเห็ดหอมที่เราหั่นไว้ผมเริ่มจากกุ้งลงไปก่อนนะครับแล้วก็หอยนิวซีแลนด์นะครับผมแล้วก็ตามด้วยหมึกนะครับผมผัดไปเรื่อยๆนะครับผมหลังจากนั้นก็ใส่ไชโป้ลงไปนะครับไชโป้เอาไปผัดกับน้ำมันจะยิ่งช่วยหอมมากขึ้นนะครับแล้วก็ปรุงรสนะครับอันดับแรกเริ่มจากน้ำมันหอยก่อนเลยครับแล้วก็น้ำตาลทรายลงไปนะครับประมาณสัก1ช้อนนะครับผมซีอิ๊วขาวอีก1ช้อนครับรสชาติไม่ต้องจัดมากนะครับเพราะเดี๋ยวเราจะมีน้ำจิ้มด้วยนะครับผมใส่เกลือลงไปเล็กน้อยไม่ต้องเยอะครับก๋วยเตี๋ยวหลอดก็จะแต่งสีด้วยซีอิ๊วดำเล็กน้อยเลยคุณผู้ชมอย่าใส่เยอะหลังจากนั้นสิ่งที่จะทำให้ก๋วยเตี๋ยวหลอดอร่อยนั้นต้องมีพริกไทยป่นนะครับประมาณนี้แล้วเดี๋ยวพอเราผัดใกล้ๆสุกสิ่งที่ผมใช้แต่งกลิ่นให้มีความเป็นอาหารจีนมากขึ้นนั่นก็คือน้ำมันงาครับพอทุกอย่างใกล้ๆจะสุกผมจะใส่เต้าหู้ลงไปนะครับเพราะว่าเต้าหู้ถ้าใส่เข้าไปตั้งแต่แรกอาจจะมีโอกาสเละได้นะครับแล้วก็ผัดเครื่องทุกอย่างให้สุกนะครับผัดเครื่องทุกอย่างจนสุกได้ที่นะครับแต่งกลิ่นหอมๆด้วยน้ำมันงาไประดับสุดท้ายเล็กน้อยนะครับน้ำมันงาอย่าใส่เยอะนะครับได้หน้าของก๋วยเตี๋ยวหลอดนะครับเดี๋ยวเราจะไปทำน้ำจิ้มก๋วยเตี๋ยวหลอดกันครับผมThank you.

0: แบบแรกที่เราต้องใส่ลงไปก็คือซีอิ๊วขาวครับซีอิ๊วขาวประมาณ2ช้อนนะครับแล้วก็น้ำตาลครับกะน้ำตาลวันนี้เราใช้น้ำตาลตะโหนดนะครับน้ำตาลอีก2ช้อนเหมือนกันครับอันนี้คือส่วนของน้ำจิ้มที่ให้รสหวานคุณผู้ชมแล้วก็ซีอิ๊วดำเล็กน้อยนะครับก็เดี๋ยวรอให้น้ำตาลละลายนะครับแบบนี้ส่วนของน้ำจิ้มที่ให้รสเปรี้ยวนะครับวันนี้เป็นพริกชี้ฟ้านะครับผมเอาไปตำนะครับแล้วก็ใส่ลงไปในส้มสายชูเลยแค่นั้นไม่มีอะไรมากเลยคุณผู้ชมเดี๋ยวเวลารับประทานเนี่ยเราก็จะมาแล้วแต่ว่าใครชอบหวานมากเปรี้ยวน้อยเราก็จะมาปรุงกันอีกทีตอนนั้นนะครับตอนนี้เดี๋ยวผมจะมาจัดจานให้ดูว่าขนมจีนทรงเครื่องกับเครื่องทะเลออกมาจะหน้าตาน่ารับประทานขนาดไหนครับครับจัดจานก็มีขนมจีนนะครับแล้วก็มีถั่วงอกครับวางลงไปข้างๆได้เลยนะครับเครื่องทะเลนะครับแล้วแต่ชอบลงไปได้เลยครับแล้วผมก็จะราดด้วยน้ำจิ้มที่เป็นซีอิ๊วดำนะครับถ้าใครชอบเปรี้ยวนะครับก็ใส่นี่ครับพริกดองน้ำส้มลงไปก็จะช่วยให้กลมกล่อมมากขึ้นนะครับโรยหน้าด้วยกุ้งแห้งนะครับแล้วก็โรยหน้าด้วยกระเทียมเจียวครับเสร็จแล้วที่ขาดไม่ได้ก๋วยเตี๋ยวหลอดปกติเราจะรับประทานอะไรกับอะไรที่มันมีความกรอบเพราะฉะนั้นวันนี้ผมเราจะเสิร์ฟคู่กับข้าวเกี๊ยวงาเสิร์ฟมาแบบนี้เลยครับเป็นขนมจีนทรงเครื่องน้ำจิ้มตาลตะโหนดครับเอาละครับผมอยากให้เซราลองชิมฝีมือพี่ไอเดียอันนี้มาจากทุกอย่างที่เจอในวันนี้ชัยโป้มาจากชัยโป้หวานของร้านข้าวแช่ขนมจีนก็มาจากร้านขนมจีนกับทอดมันแล้วก็นี่ข้าวเกี๊ยวก็เอามาแทนพวกแบบเกี๊ยวกรอบหรือว่ากากหมูอะไรอย่างนี้นะแล้วก็วัตถุดิบทะเลก็เป็นของขึ้นชื่อของเพชรบุรีอยู่แล้ว
1: อร่อยค่ะ
0: รสชาติอ่ะก็เหมือนกับก๋วยเตี๋ยวหลอดทรงเครื่อง
1: ค่ะหนูกำลังพยายามนึกจุดว่าน่า
0: แต่แล้วอ่ะเราเอามากินคู่กับขนมจีนเซรากินแล้วเป็นยังไงรู้สึกว่าจานนี้มันมีแบบรสชาติแบบเพชรบุรีอยู่ไหม
1: ค่ะมีความเป็นเพชรบุรีตรงที่เป็นวัตถุดิบหลายๆอย่างของเพชรบุรีไม่คิดว่าจะสามารถนำมารวมกันได
0: ้ทีนี้ต้องบอกว่าไอเดียที่ได้เนี่ยหลักๆเลยต้องขอบคุณคุณลุงของเซราเพราะว่าทำให้พี่รู้สึกว่าขนมจีนมันกินกับทอดมันที่น้ำจิ้มมันหวานเปรี้ยวแล้วก็เราไม่เคยกินมาก่อนเลยคิดว่าขนมจีนมันน่าจะกินกับอะไรอย่างอื่นได้อีกก็เลยลองนึกว่าเอ๊ะมันน่าจะกินกับอาหารจีนได้เนาะสไตล์แบบซีอิ๊วดำสไตล์เงี้ยแล้วปรากฏว่าพอลองทำออกมาถือว่าเข้ากันนะครับคุณผู้ชมผมว่าอร่อยเลยแหละต้องบอกว่าวันนี้รู้สึกดีใจมากที่แบบน้องเซราคือเราต้องบอกวันนี้เรารู้สึกสนุกมากเพราะว่าคนที่มาพาเราเที่ยวเนี่ยเป็นคนในพื้นที่จริงๆแล้วก็ร้านบางร้านเนี่ยก็อาจจะเป็นร้านที่มีชื่อเสียงอยู่แล้วหรือบางร้านเนี่ยคนก็อาจจะไม่รู้จักเลยหรือบางที่อย่างเช่นข้าวเกี๊ยวเนี่ยหลายๆคนไม่รู้เลยนะว่าอยู่ตรงนี้แม้กระทั่งคนเพชรบุรีเองบางคนก็ยังไม่รู้ว่ามีเราวันนี้เซราก็พาผมไปรู้จักพามากินข้าวแช่โบราณพามารู้จักกับขนมอร่อยๆแล้วก็พามารู้จักกับวิธีกินขนมจีนที่แปลกใหม่สำหรับผมต้องบอกว่าเพชรบุรีเป็นอะไรที่มีเสน่ห์มากกว่าแค่ทะเลแต่จริงๆแล้วอาหารนะครับวัฒนธรรมวิถีชีวิตแล้วก็รูปแบบชุมชนที่ยังคงเสน่ห์แบบดั้งเดิมเอาไว้วันนี้ต้องขอบคุณเซรามากที่อยู่กับพี่ทั้งวันเลยแล้วก็สนุกจริงๆวันนี้ผู้ชมและที่ทั้งวันอิ่มมากมากเลยครับผมวันนี้ขอบคุณเซรามากครับผมขอบคุณครับและเดี๋ยวเราจะลากันไปเลยนะครับคุณผู้ชมเพราะว่าลูกสาวผมเนี่ยป่วนเหลือเกินเดี๋ยวเราไปจัดการกันก่อนดีกว่าทำไมถึงแสบขนาดนี้ด้วยคุณผู้ชม

0: เช้าวันนี้นายกอบต.บ้านเหล่าได้เชิญผู้นำชุมชนข้าราชการพนักงานเจ้าหน้าที่ในสังกัดร่วมประชุมเพื่อเชิญชวนให้ทุกคนเข้าร่วมโครงการงดเหล้าเข้าพรรษาทำบุญทุกวันพระพบปะประชาชนโครงการต่อเนื่องที่ทำมาหลาย10ปีแล้ว
1: เครื่องดื่มแอลกอฮอล์เนี่ยที่ทำลายสุขภาพแต่ว่าถ้าเฮางดเพื่อชำระล้างสิ่งบ่ดีออกจากร่างกายภายใน3เดือนก็เป็นสิ่งที่ดีนะครับสุขภาพเฮาสิดีขึ้นนะครับเยาวชนที่เขาร่วมการที่งดแล้วก็การดำเนินการชีวิตของเขาการทะเลาะวิวาทการไปพบปะสมาคมกันก็ลดน้อยลง
2: อยากให้ผู้นำเรานะครับพาชาวบ้านทำสิ่งดีๆเป็นตัวอย่างให้กับพี่น้องในตำบลบ้านเหล่าของเรานะครับ
3: ก็พวกที่หงุดหงิดที่ว่าไม่ได้ดื่มก็บอกเขาหันหน้าเข้าพึ่งพระทำสมาธิแผ่เมตตาเจ้ากรรมนายเวรแล้วก็จะลืมเรื่องสิ่งเสพติดไปในตัวนะ
0: โครงการงดเหล้าเข้าพรรษาส่งผลดีด้านสุขภาพและปริมาณความสุขในชุมชนโดยเฉพาะทวัชชัยพังน้อยชาวบ้านเหล่าที่ตัดสินใจเข้าร่วมโครงการด้วยการให้สัตยาบันว่าตลอดพรรษานี้จะไม่ยุ่งเกี่ยวกับเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ทุกชนิดและเอาเวลาที่เหลืออยู่มาทำงานที่รักสร้างรายได้เสริมให้กับครอบครัว
4: ก็รู้สึกขั้นดื่มกับเวลาตื่นขึ้นมาก็จะเป็นปวดหัวเนาะแล้วก็สุขภาพเฮากับบ่นั่นปานใดแต่ขั้นบ่กินนี่ก็รู้สึกว่ามีกำลังมีหยังดีกว่าเก่าแท้
0: โครงการนี้เป็นแบบอย่างที่ดีแก่เยาวชนสร้างผลสัมฤทธิ์เชิงประจักษ์ให้ชุมชนมีสถิติการทะเลาะวิวาทและอุบัติเหตุจากเมาแล้วขับน้อยลงรวมทั้งสุขภาพร่างกายจิตใจที่ดีขึ้นอีกด้วย
5: ที่รพสต.เนี่ยกลุ่มคนที่มาด้วยอุบัติเหตุเพราะเมาเหล้าเนี่ยเมาแล้วขับมันลดลงในเรื่องของทะเลาะวิวาทในชุมชนก็ลดลงด้วยนะคะ
6: ถือว่าเป็นเรื่องที่ดีนะครับที่มีโครงการนี้เข้ามาอย่างเยาวชนอย่างเรานี่ก็มีส่วนร่วมในการที่จะทำตามในช่วงระยะเวลาเข้าพรรษาครับ3เดือนก็อยากให้ทุกคนงดเหล้าเข้าพรรษาครับ
0: จากจุดเล็กๆที่นำเอาคุณธรรมด้านการยึดมั่นในคำสัตย์ไปถือปฏิบัติอย่างเคร่งครัดและสม่ำเสมอนี้ทำให้ชุมชนตำบลบ้านเหล่าได้ล้อมรั้วที่แข็งแกร่งเพื่อป้องกันคนในครอบครัวด้วยคุณธรรมให้ยึดถือปฏิบัติแต่สิ่งที่ดีไม่หลงมัวเมาในอบายมุขและพร้อมเป็นต้นแบบในการขยายคุณงามความดีนี้กระจายออกสู่สังคมต่อไป
7: ถ้าเรางดเหล้าไม่ว่าจะเป็นช่วงเข้าพรรษาหรือออกพรรษาได้เป็นเรื่องที่ดีต่อเรื่องการเงินค่าใช้จ่ายและเป็นเรื่องที่ดีต่อต่างๆเช่นปัญหาอุบัติเหตุปัญหาเรื่องสุขภาพต่างๆที่จะตามมาครับ

0: รายการต่อไปนี้เป็นรายการทั่วไปสามารถรับชมได้ทุกวัย
1: ต้องยอมรับว่าตั้งแต่ที่อยู่ในวงการซูโม่มาเนี่ยบางคนเวลาที่เราไปเผยแพร่ซูโม่คือเขาอยากเล่นไหมเขารู้สึกอยากเล่นแต่เขามีความรู้สึกว่าอุ๊ยชุดนักซูโม่ที่อยู่ในระดับทีมชาติหรือว่าไปแข่งนักกีฬาซูโม่เนี่ยเท่มากเท่ไม่แพ้กีฬาชนิดอื่นเลย
2: ต้องบอกก่อนว่าจริงๆอ่ะตั้งแต่ถ่ายรายการมาซูโม่ก็เป็นกีฬาหนึ่งที่ผมบอกว่าแบบผมอยากลองเพราะว่ามันเป็นกีฬาที่เราเคยเห็นตอนเด็กๆเรารู้สึกว่ามันเป็นกีฬาที่มันมีความเป็นแบบ traditional sport มีแบบประวัติศาสตร์มายาวนานวันนี้เราก็ได้มาลองที่โรงเรียนบูรณวิทย์นะครับผมซึ่งก็เป็นสถานที่ชั่วคราวสำหรับการซ้อมซูโม่ของทีมชาติไทยนะครับผม
3: พี่ได้สวัสดีครับสวัสดีครับนั่งได้เลยครับผมเดี๋ยวผมมาจอยด้วยสวัสดีครับอันนี้กำลังวอร์มอัพกันอยู่ครับ
1: ใช่ค่ะก็คือเหมือนกีฬาต่อสู้ทั่วไปการวอร์มก็คือต้องวอร์มให้เยอะเพื่อที่จะยืดกล้ามเนื้อแล้วก็ข้อต่อทุกส่วนป
3: ้
1: องกันการบาดเจ็บค่ะ
3: ก็จริงๆวันนี้ผมก็อยากมาลองเล่นเหมือนกันอยากรู้ว่าแบบโฮโมเป็นยังไงแล้วก็จริงๆอ่ะเหมือนที่ผมแบบเคยเห็นเนี่ยก็จะรู้สึกว่าเอ้ยคนที่เล่นซูโม่อ่ะอาจจะต้องแบบบอดี้แบบดูใหญ่ต้องมีแรงเยอะหรือเปล่าอะไรเงี้ยจริงๆมันจําเป็นมั้ยครับอย่างผมถ้าตัวประมาณเนี้ยสามารถเล่นได้มั้ยครับ
1: เล่นได้ค่ะจริงๆเนี่ยซูโม่อ่ะมีทั้ง2ประเภทก็คือแบบที่เราจะเห็นนักซูโม่ตัวใหญ่ๆจากในทีวีที่แบบว่าเป็นภาพผ่านตาชินตากันเป็นซูโม่อาชีพซ
3: ึ่
1: งอันนั้นน่ะมันจะมีกําหนดเรื่องของน้ําหนักและส่วนสูงเราก็เลยจะเห็นนักซูโม่ที่ตัวใหญ่เท่านั้นแต
3: ่
1: จริงๆแล้วซูโม่มีซูโม่สําหรับสมัครเล่นค่ะก็คือเป็นกีฬาที่ไปจัดแข่งในรูปแบบของมหกรรมกีฬาเหมือน SEA Games Asian Games โอลิมปิกเหมือนกันค่ะ
3: ซึ่งจะไม่กําหนดอะไรเลย
1: เราจะกำหนดน้ำหนักแล้วก็เป็นรุ่นบุคคลชายบุคคลหญิงค่ะก็คือตัวเล็กสามารถเล่นได้เพราะว่าก็จะมีตั้งแต่รุ่นไลท์เวทไลท์เวทของผู้หญิงก็น้ำหนักไม่เกิน65กิโล
3: ครับ
1: แล้วก็ของผู้ชายก็จะเป็นน้ำหนักไม่เกิน85กิโลก็คือถ้าเราไม่เกินเราก็จะได้เล่นรุ่นไลท์เวทก็จะเจอคนที่หนักอยู่ในพิกัด
3: แล้วจริงๆซูโม่มันเป็นกีฬาที่เรื่องของน้ำหนักมันมีแบบผลเยอะไหมครับ
1: จริงๆมีผลค่ะเพราะว่าซูโม่เกมเนี่ยมันจะดูเหมือนถ้าเราดูมันจะเร็วมากเพราะฉะนั้นอ่ะตามหลักวิทยาศาสตร์เลยเนาะแรงความเร็วมวลมันไปด้วยกันเพราะฉะนั้นเนี่ยถ้าเกิดว่านักกีฬาตัวเท่าๆกันมวลอาจจะไม่ได้มีผลมากก็จะมีเรื่องความเร็วเรื่องอย่างอื่นที่มามีผลแต่ถ้าเกิดว่ามวลต่างกันคนที่ตัวเล็กก็อาจจะต้องมีแรงของความเร็วที่เข้ามาบวกเยอะกว่าถึงจะสามารถได้เปรียบ
3: ก็ผมแปลว่าก็น่าจะมีผลแหละเนาะถ้าในเชิงแบบความเล่นจริงเนี่ยเพราะที่สนามมันก็ไม่ได้ใหญ่มากมันขนาดเท่าไหร
1: ่ 4.55 เมตรค่ะเส้นผ่าศูนย์กลาง
3: ก็คือจริงจริงกฎของมันง่ายๆก็คือพอกรรมการนับปุ๊บ1 2 3แล้วก็ดันกัน
1: ก็คือกรรมการจะมีคำสั่งว่าฮักเขี้ยวฮักเขี้ยวก็คือให้เริ่มแข่งขันแล้วก็นักกีฬาสองฝั่งก็จะวางจดมือเขาเรียกจดมืออยู่ตรงหลังเส้นแล้วพอกรรมการสั่งก็คือขึ้นพร้อมกันค่ะซึ่งเทคนิคส่วนใหญ่เนี่ยตอนจังหวะขึ้นก็คือเขาจะเรียกว่าผัดชัยหรือถ้าแบบฟังพ้องเป็นคำไทยก็คือตัดใจก็คือต้องพุ่งออกไปเลยเพราะว่าทุกจังหวะมันคือเสี้ยววินาทีถ
3: ้
1: าจังหวะนั้นเรายื่นแล้วคู่ต่อสู้พุ่งมาเราก็จะเสียเปรียบส่วนกติกาก็ง่ายๆค่ะก็คือส่วนที่สูงกว่าข้อเท้าแตะพื้นสนามแพ้ในวงหรือออกนอกวงก่อนแพ้
3: งั้นวันนี้เดี๋ยวผมอยากลองก่อนอื่นเดี๋ยวต้องไปเปลี่ยนชุดก่อนนะต้องใส่ชุดให้มันพอเพิ่มกับการเล่นของมัน
1: ใช่ค่ะถ้าสำหรับนักกีฬาผู้ชายนะคะถ้าเป็นที่ญี่ปุ่นบางทีเขาก็ไม่ได้ใส่สเตย์ทับในเขาก็จะพันเป็นผ้ามาวาชิอย่างเดียวใช
3: ่โป้หน่อย
1: มันก็ไม่โป้เพราะว่ามันมีวิธีการพันที่แบบว่าเซฟทุกอย่างไม่หลุดแน่นอนแต่ว่าถ้าเกิดว่าอย่างในไทยอะค่ะก็คนไทยที่อายบางทีก็มีใส่สเตย์ไว้ข้างในหรือไม่ก็แบบใส่เสื้อยืดแต่จริงๆก็ถ้าไม่ใส่เสื้อยืดเวลาที่เล่นถึงระดับนึงจริงเราจะรู้สึกว่าเสื้อมันเกะกะ
3: โอเคซึ่งวันนี้ตอนแรกที่มาถึงก็เห็นพี่ๆนักกีฬาทุกคนเขาแต่งตรงแต่งตัวกันอยู่อะไรเงี้ยเราก็แบบว่าเฮ้ยเราต้องแต่งแบบนั้นเปล่าเราต้องถอดเสื้อแบบเราก็ใส่ที่คาดอันนี้หรือเปล่าอะไรเงี้ยตื่นเต้นอยู่เหมือนกันนะว่าถ้าเราต้องแต่งแบบนี้มันจะเป็นยังไง
4: กีฬาซูโม่เป็นกีฬาที่มีประวัติอันยาวนานนะครับตั้งแต่2000ปีที่แล้วเขาสืบค้นมาจากรูปปั้นแล้วก็ รูปแกะสลักของอียิปต์โบราณนะครับซูโม่เป็นที่นิยมของญี่ปุ่นมานานแล้วตั้งแต่ยุคยาโยคําว่าซูโม่เนี่ยคือการต่อสู้กันนะครับเพื่อบูชาเทพเจ้าเนี่ยก็เกี่ยวข้องกับทางศาสนาชินโตด้วยเหมือนกันนะครับตําแหน่งสูงสุดของนักซูโม่นะครับก็จะได้รับสัญลักษณ์ของที่อยู่ในศาลเจ้าก็คือเป็นผู้ระยะตรงผู้ระยะเนี่ยไม่ใช่ใครใครที่จะใส่ได้นะครับต้องเป็นโยโกซึนะเท่านั้นเปรียบเทียบกับนักซูโม่เหมือนกับเทพเจ้าอย่างหนึ่งชาวบ้านก็จัดกีฬาซูโม่ขึ้นมาเพื่อบูชาเทพเจ้าให้ผลผลิตอุดมสมบูรณ์นี่คือจุดเริ่มต้น
5: ท่านี้เรียกว่ามาวาชิ
3: มาวาชิ
5: ชิชิชอช้าง
3: อ๋อมาวาชิ
5: ครับผมแต่อย่างนี้นะครับแล้วก็เอาขาข้อมผ้าเลยครับข้อมผ้าทีนี้เราใช้คางเหน็บผ้าไว้
3: ครับ
5: แล้วก็หมุนนะครับหมุนโดยที่ไว้ผ้าอยู่ได้เขาดู
3: หมุนอยู่กับที่
5: อยู่กับที่ใช่
6: น
3: ี่
6: ด
3: ึ
6: ง
3: ขึ้นดึง
6: ขึ้นแล้วปั๊บข้าม
3: เหมือนต่อนะครับ
6: หมุนต่อเดี๋ยวก่อนที่จะวอร์มอะค่ะที่จะสอนการเคารพแบบซูโม่ก
3: ็
6: คือซูโม่เนี่ยเป็นกีฬาที่มีท่าเคารพเฉพาะของกีฬาตัวเองเรียกว่าชิริโชสึก่อนฝึกซ้อมแล้วก็หลังฝึกซ้อมแล้วก็ในการแข่งขันเราก็จะเคารพก่อนคือจริงๆชิริโชสึหมายถึงการแสดงความบริสุทธิ์ใจว่าเราต่อสู้ด้วยมือเปล่าในมือไม่มีอะไรค่ะ
3: โอเคครับงั้นเดี๋ยวเริ่มจากสิ่งนี้ก่อน
6: ได้ค่ะก่อนอื่นเรานั่งเขาเรียกว่าเป็นนั่งซังเกียวค่ะนั่งบนส้นเท้าตัวเอง
3: บนส้นเท้าเลย
6: ค่ะเสร็จแล้วมือเหยียดไว้ในวงนะคะแล้วก็ขึ้นมาวนซ้ายขวา2ทีเสร็จแล้วก็วนตกมือไม่ต้องวนอย่างเงี้ยพอซ้ายขวาปุ๊บแล้ววนตกมือแล้วก็แบมแล้วก็กางมือขึ้นเหยียดกันแล้วก็พลิกมือลง
3: มันท่าหลีบเหมือนกันครับ

0: วอร์มเลยนะคะวอร์มก็คือเราก็จะวอร์มไล่จากหัว
1: ลงไป
0: 1 2 3 4
1: 7 8
0: 1 2 3 4
1: 5 6 7 8เราก็ได้มีการวอร์มอัพกันก่อนเพื่อเป็นการยืดกล้ามเนื้อป้องกันการบาดเจ็บและหลังจากนั้นเนี่ยก็เริ่ม

0: ็คือเป็นพื้นฐานเรื่องการสร้างกําลังขาหลายๆกีฬาก็จะมีกันก็คือจริงๆง่ายๆเลยคล้ายๆเหมือนสควอทอะค่ะแต่ว่าเราย่อลงตรงๆแล้วก็ขึ้นเก็บคางเพราะว่าซูโม่เวลาเล่นจะต้องเก็บคางตลอดแล้วก็ย่อลงตรงๆแล้วก
1: ็ทําไมต้องเก็บคาง
0: เพราะว่าในเทคนิคการแข่งซูโม่มันจะมีการยันคางได้ถ้าเราไม่เก็บคางจังหวะขึ้นไปเราก็จะโดนยันคางเปิดขึ้นมา
1: อาจจะเจ็บตัว
0: ใช่ค่ะเตรียมเริ่ม1นับด้วย2 3 4อีกเทคนิคนึงที่เป็นพื้นฐานก็คือเรื่องของการม้วนตัวถ้าลักษณะที่เป็นม้วนแล้วก็กลับมานั่งคือจริงๆม้วนตัวก็จะมีหลายแบบค่ะอย่างยูโดก็จะมีเบสิกการม้วนตัวแต่ของเขาจะมีลักษณะการตบเบาะเพื่อกระจายแรงแต่ของซูโม่เนี่ยถ้าเป็นสนามแข่งจริงๆมันจะเป็นดินเพราะฉะนั้นเนี่ยเขาก็จะไม่ตบแบบว่าลงพื้นครึ่งตัวเขาก็จะตบแล้วก็ม้วนกลับมานั่งเป็นการเซฟตัวเองก็คือถ้าเกิดว่าเราจะเริ่มจากง่ายๆก่อนเราก็เริ่มอย่างนี้ก่อนก็ได้ค่ะแล้วก็ฟอร์มม้วนไปปุ๊บการม้วนข้ามไหล่ปุ๊บแล้วก็
1: กลับมานี้
0: เป็นลักษณะเหมือนกลับมาเตรียมพร้อมโอเคเข้าไปกับเทคนิคต่อไปก็จะเป็นการชิโกะชิโกะก็คือท่ายกขาของซูโม่ที่เราจะเห็นเป็นภาพ
1: ชิโกะ
0: ค่ะก็คือจะเป็นภาพที่เราชินตาใช่ใช่แต่ว่าวันนี้เราจะมาบอกถึงเทคนิคเคล็ดลับจริงๆที่แบบว่าเวลานักซูโม่ใช้ทําชิโกะเนี่ยค่ะว่าจริงๆแล้วที่ถูกต้องอ่ะมันต้องถ่ายแรงยังไงมันต้องยกขาอย่างไรตอนแรกก็คือจะเป็นการนั่งแบบซูโม่อย่างเงี้ยค่ะนั่งทิ้งน้ําหนักลงตรงกลางให้เท้าแยกนิดนึงแล้วก็เดี๋ยวเราจะถ่ายแรงให้ได้ซ้ายขวาค่ะจังหวะแรกเวลาที่จะทําท่าชิโกะก็คือจะเป็นท่าเตรียมพร้อมอันนี้คือจังหวะที่1จังหวะที่2ก็จะถ่ายแรงไปข้างขวาก่อนน้ําหนักจะอยู่ที่ประมาณนิ้วโป้งถึงนิ้วกลางจะถ่ายแล้วก็ตรงนี้จะติดพื้นไว้เข่าก็จะเป็นแนวแรงตรงนี้เหมือนกันจะไม่เลยออกไปจะอยู่ตรงนี้เหมือนกันจังหวะที่2เนี่ยพอเราถ่ายแรงมาแล้วปุ๊บเราก็ค่อยยกขาขึ้น
1: ซึ่งท่านี้เนี่ยบอกเลยว่าสําหรับผมคือยากมากเพราะว่าด้วยความที่อันนี้คือเป็นการฝึกกําลังขาคือเราต้องย่อเสร็จแล้วเราต้องฝึกในการถ่ายน้ําหนักมาที่เท้าแต่ละข้างแล้วก็ยกขาอีกข้างนึงขึ้นมาให้สูงแล้วก็ทําสลับไปไงครับ2ข้างแต่ว่าผมก็พยายามทําอย่างเต็มที่ซึ่งรู้ตัวอีกทีอ่ะพอเราฝึกไปเรื่อยๆอ่ะแรงของเราก็เริ่มไปแล้วครับก็เรียกได้ว่ามันเหมือนแบบพอมันใช้แรงเยอะโดยที่แบบเราตั้งใจมากไงมันก็เลยแบบหมดแรงเร็วมาก
0: โอ้จริงๆวันแรกได้ขนาดนี้ก็ถือว่
1: า
0: พื้นฐานของร่างกายที่ดีพอสมควรเลย

0: ซึ่งทางนี้เนี่ยก็ทำอยู่ประมาณนึงครับแล้วก็พอทำได้ปุ๊บพี่แดนก็รู้สึกว่าโอเคเดี๋ยวเราไปฝึกสเต็ปต่อไปการเดินแบบซูโม่ต้องจับอะไร
1: อันนี้คือจำลองว่าเราจับผ้ามาวาชีของคู่ต่อสู้ก็ออกตัวปุ๊บเก้าอย่าก้มค่ะอย่าก้มสืบเท้าลักษณะสืบเท้าเหมือนเราสืบเราคิดว่าเราใช้ตรงนี้ใช้ช่วงพื้นที่ตรงนี้ค่ะเป็นตัวขับเคลื่อนเป็นตัวเดินไปข้างหน้า
0: ซึ่งอันนี้ก็เป็นอันหนึ่งที่ผมรู้สึกว่าวันนี้ยากสำหรับผมมากในการเดินเพราะว่าตอนแรกคือพี่แดนก็ให้ผม observe พี่ๆนักกีฬาทุกคนว่าเขาเดินกันยังไงเขาทำท่าประมาณไหนอะไรเงี้ยเราก็ไม่เก็ตว่าเฮ้ยการเดินที่ถูกต้องแบบซูโม่จริงมันเป็นยังไงอะไรเงี้ยคือเราก็พยายามดูแล้วก็ copy เขานะแต่ว่าเวลาทำจริงอ่ะมันงงว่าแบบเฮ้ยมันต้องใช้กล้ามเนื้อส่วนไหนสไลด์เท้าแบบไหนอะไรเงี้ยคือเราก็กลายเป็นว่าสิ่งที่เราทำคือเรายกเท้าไม่รู้ตัวหลังจากนั้นเนี่ยก็ได้ฝึกเรื่องของแบบหลังเราจะเป็นยังไงเราต้องหลังเราต้อง

0: ตรงคางเราต้องเก็บอะไรเงี้ยแล้วค่อยๆฝึกการสไลด์เท้าไปทีละเล็กทีละน้อยท่าไม่ต้องสวยก่อนตอนแรกเพื่อให้เราเข้าใจจังหวะเราก็แบบพอเราได้ลองทําท่าที่แบบเราไม่ต้องคิดเยอะว่าเฮ้ยท่ามันต้องแบบสวยตั้งแต่ต้นเราแค่เอาความรู้สึกที่ถูกต้องมาก่อนเนี่ยพอมันเกิดการทําสิ่งนี้ขึ้นอ่ะมันก็เลยทําให้ผมเริ่มเก็ทจังหวะในการเดินแบบซูโม่
1: เดี๋ยวจะลองฝึกเทคนิคการชนนะครับ
2: ค่ะบูสึกตะลิ
1: บูสึกตะลิเดี๋ยวเราจะอะไรกันฝึกชนกับพี่โบนนะครับที่เป็นโค้ชของ
2: เอ๊เป็นโค้ชโครงการประจำปีของกกท.เอ๊จะดูแลเด็กที่ฝึกใหม่ทั้งหมดเลยของนักกีฬาซูโม่แล้วก็จะเวียนไปดูที่แบบจังหวัดต่างๆ
1: คร
2: ับ จังหวัดแรกที่เข้าไปก็คือจังหวัดที่เรานั่งนะคะก้าวเข้ามาปุ๊บแล้วเราก็นั่งท่าของซูโม่ที่เตรียมออกนั่งลงไปก่อนให้เรารู้ระยะที่มันแบบว่าพอเหมาะกับเราก่อนเสร็จแล้วก็ค่อยวางมือทีเนี้ยตามองตรงนี้ไว้จังหวะที่เราชนมือสองข้างจะเข้าตรงนี้ยกลงใต้
1: ราวนม
2: แต่ว่าหัวจะชนตรงนี้จะเข้าพร้อมกันเดี๋ยวลองแค่จังหวะนี้ก่อนต้องไม่ก้มหัวนะคะถ้าก้มหัวมันจะเป็นอันตรายใช้ตรงนี้ชนตรงนี้คือจุดที่แข็งแรงและก็หนาที่สุดเก็บคางแต่ว่ามองข้างหน้ามองจุดที่เราจะชนเวลาที่ออกแรงเราเก็บศอกเราอย่ากางศอกเพราะเรากางศอกปุ๊บแรงก็ไม่ได้แล้วจริงๆแล้วอ่ะนักซูโม่จะต้องปิดไม่ให้เขาจับมาวาชี้ตัวเองได้เพราะฉะนั้นจริงๆจังหวะที่ขึ้นไปต้องปิดศอกมือออกแรงยกเสร็จแล้วก็หัวดันแล้วจังหวะที่เราออกแรงเดินเราออกแรงจากเอวเราไม่ยกอย่างนี้พอเรายกเขาขึ้นแล้วเราเอาเอวเราเป็นตัวยกให้เขาตัวลอยขึ้นแล้วก็หัวดัน
1: แล้ว

0: หลังจากที่เราได้เรียนเบสิกนะครับต่อไปเดี๋ยวเราก็จะลองเล่นในสนามจริงนะครับซึ่งเดี๋ยววันนี้เนี่ยผมก็จะได้ลองกับคู่ซ้อมหลายรูปแบบนะครับผมก็จะมีทั้งเป็นน้องบิลที่เป็นผู้หญิงด้วยนะครับมีลองกับพี่แดนด้วยที่เป็นนักกีฬาแล้วก็จะมีลองกับนักกีฬาซูโม่ชายด้วยเพราะฉะนั้นวันนี้เดี๋ยวก็จะได้ลองดูนะครับว่าจะเป็นยังไงเอาจริงก็ตื่นเต้นมากเลยพอถอดเสื้อแล้วรู้สึกว่ามันเปลี่ยนวายไปนึงเป็นแบบว่าไอ้หนุ่มนักซูโม่ตัวจิ๋วมาดูกันว่าจะเป็นยังไงนะครับไปซึ่งวันนี้เนี่ยก็ผมได้เล่นกับทั้งหมด4คู่นะครับซึ่งแต่ละคู่ที่ผมได้ลองเนี่ยก็จะมีความแตกต่างกันไปอย่างคู่แรกก็คือเป็นน้องผู้หญิงเราก็มีความแบบไม่ตอนแรกก็กังวลว่าแบบเอ๊ะเราจะอะไรได้ยังไงบ้างเนี่ยก็มีความกังวลแต่ว่าพี่แดงก็บอกว่าเป็นปกติของกีฬาซูโม่เพราะว่าเวลาเราซ้อมเนี่ยชายหญิงเนี่ยเราซ้อมด้วยกันหมดมันคือกีฬาเราไม่ได้แบ่งแยกว่าแบบโอ้ยชายต้องซ้อมกับชายหรือหญิงซ้อมกับหญิงเท่านั้นทุกคนคือคิดว่ามันคือการฝึกซ้อมอะไรเงี้ยแต่ก็แพ้อยู่ดีนะสุดท้ายคือเราก็สู้ไม่ได้แต่ว่าก็รู้สึกว่าเริ่มจับจังหวะหรือว่าความสนุกของการแบบดันอะไรเงี้ยเราก็เริ่มเข้าใจมากขึ้นเป็นคู่ที่2กับน้องผู้ชายครับอันนี้ก็แบบเป็นรู้สึกว่าเป็นแมตช์ที่มันที่สุดเพราะว่าพอเราผ่านอันแรกมาปุ๊บอันที่2ไฟมันเริ่มติดมันเริ่มอยากเอาชนะขึ้นมันแบบมันๆอะไรเงี้ยเราก็พยายามแบบผลักกับเค้าไปผลักกับเค้ามามีการยื้อกันไปยื้อกันมาอะไรเงี้ยซึ่งตอนแรกผมคิดว่าผมจะแบบแพ้เร็วมากแล้วก็แบบยื้อกันไปยื้อกันมาในระดับนึงแต่ว่าสุดท้ายก็ต้านเค้าไม่อยู่ก็แพ้อยู่ดีนะครับคู่ที่3ก็คือเล่นกับพี่แดนเลยที่เป็นคนฝึกสอนผมวันนี้นะครับซึ่งพี่แดนก็คือแบบโหมาถึงก็แบบใส่เต็มผมก็ทำตัวไม่ถูกมามือมางี้คอก็เลยแพ้อย่างรวดเร็วนะครับคู่ที่3กับพี่แดนแล้วก็คู่สุดท้ายครับเป็นไฮไลท์นะครับ
1: ทำไมเตะเตะชิเตะมาตนับฮักกิโอแต่ละกดแต่ละกดแต่ละกดจ้าแต่ละกดแต่ละกดแต่ละกดจ้าแต่ละกดแต่ละกดแต่ละกดจ้าแต่ละกดแต่ละกดแต่ละกดจ้าแต่ละกดแต่ละกดแต่ละกดจ้าแต่ละกดแต่ละกดแต่ละกดจ้าฮักกิโอแต่ละกดแต่ละกดแต่ละกดจ้าแต่ละกดแต่ละกดแต่ละกดจ้าแต่ละกดแต่ละกดแต่ละกดจ้า
2: คือผม

0: Sí.ฮิเกชิโนกัช
1: ปะทะกันนะผมก็พยายามดันเขาเต็มที่แต่ว่าดันแค่ไหนก็ไม่ไปอันนี้เขาเรียกว่าดันพลังซึ่งสุดท้ายแล้วเนี่ยคือด้วยความที่พอสรีระเราเล็กเราแบบดันยังไงก็ไม่ไปแล้วเรียกได้ว่ากล้ามเนื้อเราก็หมดแรงแล้วอ่ะเราก็เพิ่งฝึกวันแรกนะมันก็ยังแบบไม่ได้รู้เทคนิคหรือว่าเบสิกเราก็ยังแบบไม่ได้แน่นมากอะไรเงี้ยสุดท้ายเขาก็จับผมยกอุ้มออกนอกสนามเลยก็กลายเป็นภาพนี้ไปนะครับซึ่งก็แบบเอาจริงก็ตลกดีเหมือนกัน
0: ผมชื่ออติชาติตันเจริญนะครับเป็นคณะกรรมการของสมาคมกีฬาซูโม่แห่งประเทศไทยและก็ได้เป็นคณะกรรมการการตัดสินกีฬาซูโม่นานาชาติด้วยครับการคัดเลือกเป็นกรรมการครับ1อันดับแรกกรรมการต้องเป็นกรรมการที่ได้ไลเซนส์อบรมนานาชาติก่อนอันดับที่2ที่ได้นะครับก็คือเป็นการแชร์กรรมการให้ครบทุกโซนทุกโซนของประเทศที่ไปแข่งในเวิลด์เกมนะครับเพื่อความเป็นกลางในการตัดสินแต่ต่างของกีฬาอื่นสําหรับซูโม่นะครับเยอะพอสมควรเนื่องจากกีฬาซูโม่เนี่ยเป็นกีฬาที่ใช้เวลาในการแข่งขันไม่เยอะมากใน1การแข่งขันใน1แมตช์เพราะว่ามันจะไม่มีการกําหนดเวลาเหมือนกีฬาอื่นเพราะฉะนั้นการชนะกันเนี่ยภายใน1วิหรือ10วิก็สามารถชนะกันได้แล้วการมีสติอยู่กับเกมอันนี้ถึงเป็นสิ่งสำคัญในการตัดสิน
2: ถ้าจะพูดถึงเรื่องซูโม่นะต้องแบ่งออกมาเป็น2อย่างก่อนคือซูโม่อาชีพหรือว่าเราเรียกว่าโอซูโม่อีกอย่างนึงก็คือซูโม่สมัครเล่นของสมาคมกีฬาซูโม่แห่งประเทศไทยก็คือกีฬาซูโม่สมัครเล่นนะครับโอซูโม่เนี่ยไม่จำกัดน้ำหนักแต่จะมีขั้นต่ำของเขาคือ80ขึ้นไปมีความสูงตั้งแต่175ขึ้นไปถึงจะสมัครได้แล้วโอซูโม่เนี่ยต้องค่อยๆไล่ไต่ขั้นตั้งแต่การเป็นนักซูโม่พื้นฐานแล้วก็ชนะเรื่อยๆการชนะไต่ขั้นของซูโม่เนี่ยจะมีการแข่งขันทั้งหมด15ครั้งนะครับ15ครั้งเนี่ยเราต้องชนะเกินครึ่ง8ครั้งต่อ7ครั้งก็จะได้เลื่อนขั้นขึ้นไปเรื่อยๆตามเลเวลอันดับรองโยกุชนะเนี่ยมีอันดับขึ้นและลงได้ถ้าแพ้ก็ลงถ้าชนะก็ขึ้นอันดับสูงสุดของซูโม่ก็คือโยกุชนะโยกุชนะจะอยู่อันดับสูงสุดถือว่าเป็นแชมเปี้ยนของมืออาชีพพอเลื่อนขึ้นถึงโยกุชนะแล้วเนี่ยจะไม่มีการลงแล้วมีแต่ลาออกจากการเป็นนักกีฬาซูโม่อย่างเดียวพอลาออกอาชีพต่อไปก็เป็นเจ้าสำนักหรือเรียกว่าโอยากตะครับผมก็ฝึกนักซูโม่ขึ้นมาเพื่อไต่อันดับต่อไปโอซูโม่ของญี่ปุ่นได้รับการสนับสนุนจากรัฐบาลญี่ปุ่นมีเงินเดือนนะครับผมยิ่งตำแหน่งสูงยิ่งมีเงินเดือนเยอะเป็นส่วนหนึ่งแล้วก็มีสปอนเซอร์ที่เขาสนับสนุนป้ายสปอนเซอร์รอบๆอันนั้นคือป้ายสปอนเซอร์ที่นักซูโม่จะได้ในแต่ละคนซูโม่อาชีพจะมีสำนักแต่ละสำนักก็ต้องขึ้นทะเบียนกับโอซูโม่ก่อนนะครับแล้วข้อจำกัดมากๆเลยของคนต่างชาติคือแต่ละสำนักรับคนต่างชาติแค่คนเดียวนี่จะยากมากดังนั้นที่เราจะไต่เข้าไปได้คือเราต้องชนะเป็นแชมป์โลกให้ได้และเราจะได้ถูกการเชิญเข้าไปฝึกซ้อมพอฝึกซ้อมเราถึงจะได้เข้าโอซูโม่ได้ครับผม
0: โอซูโม่เนี่ยถ้านิยามง่ายๆเหมือนมวยไทยบ้านเราถ้าพูดถึงความเก่งก็ยังยกให้ญี่ปุ่นอยู่ดีแต่ยุโรปก็ไม่น้อยหน้าแล้วตอนนี้นะครับไม่ว่าจะเป็นทางอเมริกาเองประเทศที่โดนแบนไปด้วยคือรัสเซียก็เก่งนะครับยูเครนเองก็ส่งแล้วก็ไปทางโปแลนด์ก็เยอะนะครับทางยุโรปเองก็เยอะครับส่วนทางเอเชียเราก็จะมีอินเดียของเราไทยแลนด์นะครับแล้วก็จะมีญี่ปุ่นฮ่องกงไทเปเนี่ยครับที่คอลิฟายขึ้นไปแข่งในแมตช์นี้ได้ครับแต่ส่วนในเรื่องของความป๊อปปูล่าบัตรโซเอาทั้ง2วันไม่มีเหลือเลยที่อเมริกา
2: เมื่อก่อนเนี่ยเซนเซ่นะครับคือนายกสมาคมคนก่อนเนี่ยออกเงินซัพพอร์ตทางด้านต่างๆเพียงผู้เดียวแล้วก็ท่านเป็นคนญี่ปุ่นก็คือยังไม่รู้วัฒนธรรมของประเทศไทยว่าเป็นยังไงจะเผยแพร่อย่างไรได้จัดตั้งเป็นสมาคมกีฬาซูโม่แห่งประเทศไทยซูโม่เนี่ยมันจะเริ่มมีความนิยมมากขึ้นนะครับเพราะว่ามันเป็นกีฬาประเภทบุคคลนะฮะคือเราสามารถฝึกซ้อมกันเองได้แล้วก็อุปกรณ์ก็ใช้น้อยมีอัตลักษณ์ของตัวเองนะครับแล้วเป็นศิลปะป้องกันตัวด้วย
0: อันดับแรกเลยนะครับใจรักก่อนแล้วพออยากเล่นกีฬานี้อันดับ2ที่ตามมาคือความแข็งแรงสุขภาพของบอดี้นักกีฬาซูโม่เห็นอ้วนๆนะครับไม่ใช่อ้วนแบบเละหรือย้วยนะครับอ้วนแบบมีกล้ามเนื้อแข็งแรงนักกีฬาซูโม่เนี่ยเป็นกีฬาที่ได้ออกกําลังกายทุกส่วนของร่างกายเลยครับอีกอย่างนึงก็คือความอยากชาเลนจ์ตัวเองก้าวหน้าในอนาคตอยากจะเป็นทีมชาติเนื่องจากกีฬาซูโม่ครับยังเป็นกีฬาที่ไม่ใช่กีฬาแบบฟุตบอลมีตัวเลือกเยอะเพราะฉะนั้นเนี่ยตอนนี้เรากำลังสร้างนะครับสร้างให้มีนักกีฬามากขึ้นเพราะฉะนั้นเนี่ยโอกาสมันก็มากขึ้นในเมื่อตัวเลือกมันน้อยนะครับเพราะฉะนั้นมันมีโอกาสเรื่อยๆครับ
3: ก็จริงๆพี่เป็นนักกีฬายูโดมาก่อนค่ะแล้วก็เล่นทั้งถึงระดับทีมชาติ ซีเกมส์แล้วก็มาเป็นโค้ชยูโดของกีฬามหาลัยเสร็จแล้วทีนี้ในช่วงระดับพานักกีฬามาคัดตัวทีมชาติของซูโม่เสร
4: ็
3: จแล้วท่านนายกท่านก่อนค่ะมิสเตอร์ซูมิโอะคุระซาวะก็เหมือนกับเห็นว่าเรายังแบบเล่นได้อยู่เห็นเราเป็นโค้ชที่แบบแข็งแรงก็เลยให้เราลองคัดแล้วปรากฏว่าติดไปด้วยก็เลยเริ่มเล่นตั้งแต่ปี2011
4: ครับ
3: ค่ะก็ตอนนี้มาก็11ปีแล้ว
4: 11ปีแล้ว
3: ค่ะ
4: ก็ยังเป็นนักกีฬาอยู่ด้วย
3: ใช่ค่ะเป็นนักกีฬาด้วยแต่ว่าปีนี้ก็ได้โอกาสรับหน้าที่เป็นโค้ชของทีมชาติชุดใหญ่ที่ไปเวิลด์เกม2022ด้วย
4: แล้วอย่างแบบพอพี่แดนเล่นยูโดมาก่อนแล้วเปลี่ยนมาเล่นซูโม่รู้สึกว่าเราเจอเสน่ห์หรือเราหลงเสน่ห์อะไรในกีฬาชนิดนี้ที่แบบเล่นมา11ปีแล้ว
3: ซูโม่เหมือนแบบมันเหมือนเป็นกีฬาที่มันเล่นง่ายมันเหมือนแบบดูไม่มีอะไรแต่ในความไม่มีอะไรเนี่ยมันแบบมีดีเทลเยอะมากมีรายละเอียดเยอะมากคือจริงๆทุกกีฬาค่ะมันก็มีรายละเอียดของมันแต่ว่าซูโม่เนี่ยพอด้วยความที่เกมมันเร็วมากๆเวลาที่เราแตกย่อยของมันออกมาเพื่อที่จะฝึกให้มีเทคนิคหรือมีอะไรแต่ละอย่างเนี่ยมันรู้สึกว่าเราต้องแบบใช้ทุกอย่างที่เรามีมากๆจริงๆแล้วก็คือต้องแบบต้องมีแพชชั่นกับมันจริงๆเราถึงจะค่อยๆแบบว่าค่อยๆพัฒนาในแต่ละจุดเล็กๆเพื่อปรับให้ในการเล่นอาจจะเปลี่ยนแค่แบบแค่จุดนึงในวินาทีนึงอะไรอย่างเงี
4: ้
3: ย
4: เรารู้สึกว่าเราอยากเห็นกีฬาซูโม่เติบโตไปในทิศทางไหนในประเทศไทยครับหลังจากนี้
5: อยากจะให้เด็กๆเนี่ยมาสนใจเรื่องสุขภาพมากขึ้นเพราะเดี๋ยวนี้พวกอาหารการกินมันหาง่ายมากเลยและการออกกำลังกายมันน้อยลงมากเราก็อยากจะให้เด็กๆเยาวชนเนี่ยหันมาสนใจเรื่องเกี่ยวกับการออกกำลังกายเอาที่ชอบมีเยอะแยะเลยกีฬาซูโม่เป็นกีฬาหนึ่งที่สามารถที่จะออกกำลังกายได
4: ้
3: สำหรับพี่นะคะก็อยากให้เปิดใจเพราะว่าต้องยอมรับว่าตั้งแต่ที่อยู่ในวงการซูโม่มาเนี่ยบางคนเวลาที่เราไปเผยแพร่ซูโม่คือเขาอยากเล่นไหมเขารู้สึกอยากเล่นสนุกไหมสนุกแต่เขามีความรู้สึกว่าอุ๊ยชุดมันชุดมันแปลกนะหรือแบบว่าใส่แล้วมันดูแบบเอ๊ะไปใส่ชุดกีฬาอื่นมันดูเท่กว่านี้ไหมแต่ที่จะบอกว่าจริงๆแล้วเนี่ยนักซูโม่ที่อยู่ในระดับทีมชาติหรือว่าไปแข่งพอเวลาที่เราไปแข่งในระดับนานาชาติระดับโลกเนี่ยนักกีฬาซูโม่เนี่ยเท่มากคือเท่แบบว่าเท่ไม่แพ้กีฬาชนิดอื่นเลยเพราะว่าอย่างที่บอกว่าด้วยความที่เราเล่นทุกอย่างด้วยมือเปล่าเราไม่มีอะไรที่ใช้เป็นอาวุธได้เรามีแค่ผ้ามาวาชิผืนเดียวแต่เราจะทำยังไงให้เราชนะคนอื่นที่เขาเก่งที่เขาแบบมาแบบระดับนานาชาติอย่างยุโรปอย่างอเมริกาอย่างญี่ปุ่นอะไรอย่างเงี้ยได้เพราะฉะนั้นจริงๆทุกกีฬาค่ะพี่เชื่อว่าถ้าเกิดเรามาเล่นอย่างจริงจังเราเปิดใจให้มันแล้วเรามาสัมผัสเราจะรู้เองว่าเอ้ยเราชอบหรือไม่ชอบกีฬานี้แล้วเมื่อไหร่ที่มันเป็นตัวตนของเราพี่ว่านักกีฬาทุกประเภทคนที่เป็นสปอร์ตแมนชิพคือเท
4: ่เห็นด้วยมากๆมันสนุกกว่าที่เราคิดไว้ตอนแรกผมก็ไม่เห็นภาพว่าเอ๊ะการแค่ดันกันไปดันกันมาเนี่ยมันจะสนุกยังไงแต่ว่าตอนที่เราได้ลงมาในสนามแล้วได้เล่นจริงๆเนี่ยความสนุกมันคืออยู่หน้าโมเมนต์ตรงนั้นเลยว่าไฟมันอยากจะเอาชนะมันพุ่งขึ้นมาแบบจังหวะที่เราจะแพ้แล้วอ่ะมันเหมือนเป็นความรู้สึกว่าทุกวินาทีมันยังมีโอกาสที่เราจะชนะได้แค่เรารู้สึกว่าถ้าเรายังไม่ถอดใจอ่ะมันยังยื้อกันไปได้หรือจังหวะเหวี่ยงหรืออะไรก็แล้วแต่มันสามารถที่จะเปลี่ยนเกมได้ทุกเสี้ยววิมันเปลี่ยนเกมได้หมดแล้วก็สุดท้ายแล้วมันคือความอดทนความที่เราต้องฝึกแบบให้แข็งแรงมากพอแล้วก็ลงไปลุยแล้วก็อีกอันนึงคือผมว่ามันคือการที่เราไม่กลัวรู้สึกว่าสุดท้ายแล้วก็อยากให้กีฬานี้เป็นที่รู้จักมากขึ้นเพราะว่าผมรู้สึกว่าผู้คนที่เขามาเล่นที่นี่เขาน่ารักมากเขาแบบใจดีมากเขาพยายามที่จะสอนแล้วก็อยากให้กีฬามันไปได้อีกอะไรเงี้ยผมเห็นถึงแพชชั่นของทุกๆคนที่เขาอยู่ที่นี่เขาเวลคัมมากๆเขาอยากให้ทุกคนแบบได้มาลองอะไรเงี้ยซึ่งผมเองพอได้มาลองผมก็แฮปปี้มากๆแล้วก็จริงๆถ้าใครดูอยู่แล้วอยากลองเล่นก็เรียนเชิญนะครับผมว่าสนุกแล้วก็จะเจอโมเมนต์พิเศษแบบที่ไม่คาดคิดว่าจะเจอวันนี้ก็แฮปปี้มากครับ

0: องค์กรเราเนี่ยนะครับส่งเสริมทั้งคนเก่งและคนดีเรื่องของคุณธรรมเนี่ยนะครับเรามองว่าเป็นสิ่งสำคัญที่สุดในองค์กรเราที่ต้องคำนึงถึงนะครับนิยามความดีที่เราบอกพนักงานเราก็คือ 1. ความซื่อสัตย์นะครับ 2. มีความรับผิดชอบ 3. มีจิตอาสาเรามีกิจกรรมต่างๆที่ส่งเสริมให้พนักงานเราเนี่ยทำความดีนะครับอย่างเช่นให้พนักงานไปบ้านเด็กอ่อนนะครับไปเลี้ยงเด็กอ่อนไปบ้านตายายไปดูแลคนชรามีกิจกรรมบริจาคโลหิตมีทำบุญตักบาตรนะครับทุกเดือนนะครับตรงนี้ก็เป็นกิจกรรมต่างๆที่เราส่งเสริมให้พนักงานเราเนี่ยเป็นคนดีนะครับดังนั้นเนี่ยก็อยากจะเชิญชวนนะครับธุรกิจนะครับอย่ามองแค่ผลประกอบการในเชิงที่เป็นตัวเลขผลกำไรอย่างเดียวแต่อยากให้มองสเตคโฮลเดอร์อย่างมีเหตุผลทุกคนต้องได้นะครับก็คือหลักวินวินแล้วรู้จักการแบ่งปันแล้วมันจะนำไปสู่องค์กรที่ยั่งยืนสังคมที่ยั่งยืนประเทศชาติเราก็จะยั่งยืนสืบต่อไป
1: ร่วมขับเคลื่อนสังคมคุณธรรมด้วยการสร้างองค์กรคุณธรรมพอเพียงวินัยสุจริตจิตอาสารับผิดชอบเพื่อสังคมไทยอุดมสมบูรณ์มั่นคงมั่งคั่งและยั่งยืน

0: ตามอำเภอจานวันนี้นะครับพาคุณผู้ชมมาอยู่ที่บ้านโคกอำเภอโคกโพชัยนะครับจังหวัดขอนแก่นเดี๋ยววันนี้นี่อย่างที่เห็นเลยนะครับเราอยู่ท่ามกลางทุ่งนาแล้วก็สมาชิกทุกคนนะฮะนี่สวัสดีทุกคนด้วยนะครับ
1: ครับ
0: นี่คือสมาชิกของผู้นะครับที่จะพาผู้ไปหาวัตถุดิบในท้องนานั่นก็คือปูนานั่นเองครับคุณผู้ชมฮะนี่วันนี้คนที่จะเป็นไกด์ให้ผู้นะครับนี่พี่พงษ์นั่นเองเดี๋ยวพี่พงษ์จะเป็นคนสอนผู้แล้วก็มีพี่ๆน้องๆสมาชิกทุกคนนี่มาช่วยกันหาปูด้วยเห็นทุกคนมีอุปกรณ์ด้วยเป็นต้องมีอะไรครับอันนี้นี่คือของผู้ใช่ไหมนี่อุปกรณ์ที่เราต้องใช้วันนี้มีเสียมกับถังแค่นี้เลยใช่ไหมฮะ
2: ค่ะ
0: อ่ะงั้นเดี๋ยวเราไปเจอกันตรงจุดที่เราจะไปขุดปูกันเลยดีกว่านำเลยนะครับคุณผู้ชมนำเลยครับพี่นี่นะครับพอลงนามานะครับทุกคนก็แยกย้ายกันไปหาลูปูใช่ไหมแล้วพี่พงก็เนี่ยผู้เดินมาแป๊บเดียวเจอเลยพี่พงชี้ให้ดูคืออันนี้เหรอฮะ
1: ครับ
0: นี่คือลูเขาเหรอ
1: ใช่ครับ
0: หูใหญ่เหมือนกันนะแต่ว่าตัวก็ต้องประมาณได้รูนี้ไหม
1: เท่ากับรูเหรอครับ
0: วิธีสังเกตรูว่ามันมีปูไหมรูไหนเป็นรูไหนอะไรยังไงบ้างฮะ
1: มันจะมีดินขึ้นมาอย่างเงี้ยครับจะดูว่ามันอยู่หรือไม่อยู่ก็ดูที่ความใหม่ของรูนะครับเป็นฝุ่นเป็นหญ้าขึ้นมาอย่างเงี้ยก็แสดงว่าเขาไม่อยู่แล้วครับ
0: อ๋อเหมือนไม่มีคนทำความสะอาดบ้านมันก็จะแบบรกๆล้างๆมีหญ้าขึ้นอะไรแบบนี้หรอ
1: ใช่ครับ
0: แต่ว่าถ้ามันเกลี้ยงๆแบบนี้
1: อยู่แน่นอนครับ
0: อยู่แน่นอนแต่ว่าอันนี้พี่พงษ์มั่นใจว่า
1: อยู่ครับ
0: กลัวนะ
1: ครับ
0: เดี๋ยวลองดูนะครับมันต้องลึกขนาดไหนฮะเวลาเราขุดลงไป
1: สัก50 เซนได้ครับ
0: นี่แล้วก็ขุดลงไปตามลักษณะรูเขาเลยใช่ไหม

0: ใช
1: ่ครับ
0: นี่เราออกมาประมาณสักบ่ายสามบ่ายสี่อย่างนี้เนาะ
1: ครับ
0: คือเราหาได้ช่วงเวลานี้เหรอ
1: ใช่ครับ
0: มีช่วงอื่นไหมครับ
1: ช่วงอื่นก็ช่วงเช้าครับ
0: ช่วงเช้าก็ได้เหมือนกัน
1: ช่วงที่แดดไม่แรงมาก
0: อ๋อ
1: นี่ครับรูนี้ก็ถึงแล้วครับรูนี้ไม่ลึกเท่าไหร
0: ่อ๋อนี่ผู้เห็นเป็นแบบสีดำๆแล้วอันนี้คือหลังปูคร
1: ับ ใช่ครับ
0: โอ้แล้วดินมันยังดูแบบ
1: ชุ่ม
0: ช
1: ุ
0: ่มอยู่เลยนะชุ่มชื้นอยู่เลยนะโหนี่ขุดง่ายนี่เราต้องรีบไหมครับหรือว่า
1: ไม่ต้องครับ
0: ไปอีกไหม
1: ปูจะขุดรูได้เฉพาะช่วงที่มีน้ำครับ
0: อ๋อมันจะขุดง่ายกว่า
1: ใช่ครับ
0: เหมือนแบบดินมันแบบมันแฉะมันอะไรมันก็
1: ใช่ครับ
0: ไปง่ายอย่างเงี้ยเนาะนี่มันแน่นอ่ะพี่อ๋อนี่ผู้แก่มาแล้ว
2: น่
0: าน
2: ี่ปูนานะครับโหนี่รูแรกก็คือเข้าเลยนะครับ
1: ครับ
2: อย่างที่พี่พงบอกเลยว่ารูนี้มีแน่นอนไซส์นี่คือประมาณนี
1: ้ไซส์นี้ประมาณไซส์กลางครับ
2: ไซส์กลางแล้วถ้ามันมีใหญ่มันใหญ่ได้สุดเท่าไหร่
1: เท่าอุ้งมือนะครับ
2: อุ้งมือก็มีเหมือนกัน
1: ใช่ครับ
2: แล้วไซส์ที่เขานิยมกันประมาณไหนประมาณนี้ไหม
1: ประมาณนี้ครับ
2: ประมาณนี้กำลังดีเลยใช่ไหมมาครับไปกันต่อนะครับอันนี้เป็นนิมิตหมายที่เยี่ยมยอดมากสำหรับการหาปูนาในช่วงหน้าหนาวหรือหน้าแล้งนะครับชาวบ้านเนี่ยจะขุดหาปูตามแนวใกล้ๆคันนาหรือบริเวณท้องนาที่มีการเก็บเกี่ยวข้าวไปเรียบร้อยแล้วโดยเฉพาะบริเวณที่ดินเนี่ยมีความชุ่มชื้นนะครับซึ่งจะต่างจากการหาปูในช่วงหน้าฝนที่ปูเนี่ยจะขุดรูตรงคันนาที่น้ำท่วมไม่ถึงนั่นเองครับนี่นะครับพี่พงษ์พาแวะดูรูที่เป็นรูเก่าที
1: ่
2: เขาจะไม่อยู่แล้ว
1: ใช่ครับ
2: เป็นแบบไหนฮะ
1: เป็นแบบรกๆมีใยเป็นมุมขึ้นอย่างเงี้ยครับ
2: อ๋อ
1: เศษใบไม้เศษอะไร
2: ก็จะเป็นแบบมีหยักใยมีอะไรเต็มไปหมดเลยรกๆเลยเนาะ
1: ใช่ครับ
2: นี่นะครับก็เป็นวิธีสังเกตได้อีกอย่างนึงเนาะ
1: ครับ
2: ก็ไม่ต้องไปเสียแรงขุด
1: ครับ
2: นะพี
1: ่ใช่ครับ
2: นี่นะครับอ่ะเดี๋ยวไปกันต่อฮะอีกรูนึงใกล้ๆกันเลยนะครับอยู่ตรงนี้เลยแต่ว่าผู้เห็นพี่พงษ์เนี่ยพยายามหามุม
1: ใช่ครับ
2: ทำไมต้องหามุมด้วย
1: เพราะเป็นตามทิศทางรูของปูนะครับเราจะขุดสวนทางรูปูนจะหายครับ
2: อย่างนี้คือมันอยู่ในลักษณะไหนครับ
1: มันจะเฉียงออกไป
2: เฉียงออกไปทางนี้
1: ใช่ครับ
2: เราก็เลยต้องมายืนฝั่งนี
1: ้ใช่ครับ
2: เพื่อให้มันตรงข้ามกัน
1: ใช่ครับ
2: เดี๋ยวลองดูนะครับรูนี้นะครับนี่ลงมาอีกนะครับหูรูนี้ก็ลึกอยู่นะนี่นะครับอีกตัวหนึ่งขึ้นมาแล้วนะฮะตัวนี้ใหญ่นะเนี่ยโหถือว่ารูเขาจะใหญ่ๆคือรูเนี่ยมันสามารถบอกขนาดได้เลยเนาะ
1: ใช่ครับ
2: ใช่พี่เนี่ยอันนี้ใหญ่กว่าตัวเมื่อกี้นะครับคือพี่พงศ์บอกว่าคือพอมันใกล้ที่จะถึงตัวก้นรูแล้วอ่ะมันต้องค่อยๆระวังเลยนะตรงนี้นะไม่งั้นมันจะแตกแบบนี้นะฮะอย่างนี้แตกนี้หน่อยอย่างนี้โอเคไหม
1: ก็ใช้ได้อยู่ครับ
2: ก็ใช้ได้อยู่นะหลังจากที่เราได้รู้วิธีขุดปูจากมืออาชีพกันไปแล้วนะครับช่วงหน้าถึงตาพลุแล้วนะครับที่จะลองขุดปูบ้างส่วนตอนนี้พักสักครู่เดี๋ยวครับตามอำเภอจานวันนี้นะครับรู้พาคุณผู้ชมมาขุดปูนากันที่บ้านโคกอำเภอโคกโพชัยจังหวัดขอนแก่นครับซึ่งในช่วงนี้นะฮะเป็นช่วงหน้าหนาวที่ชาวบ้านเนี่ยจะมาขุดปูนากันและหลังจากที่เราได้เรียนรู้วิธีการสังเกตรูและวิธีการขุดจากพี่พงกันแล้วนะฮะก็ถึงตาของพลุบ้างแล้วล่ะครับเดินมาไม่ทันไรพี่พงนะฮะก็เจออีกรูนึงแล้วล่ะครับ
0: นี่นะครับอีกรูนึงตรงนี้คือเราจะมาหาในส่วนที่เป็นแบบริมคันนาหน่อย
1: ใช่ครับ
0: นี่แล้วมันมีผลไหมครับมันว่าจะมันจะอยู่ริมเยอะหรือว่ามันจะชอบอยู่ตรงกลางอะไรอย่างเงี้ย
1: เป็นโซนที่เป็นน้ำขังนะครับ
0: พอแบบมีความชุ่มชื้นหน่อยมาเดี๋ยวลองดูนะฮะเรียบร้อย
1: ถ้าเกิดรูหายนี่ก็คือจบเลยนะ
0: จบเลยใช่ไหมนี่อันนี้น่าจะจบ นี่ครับข้างล่างนี่ดินแบบเปียกเลยนะแล้วผู้ก็ตามตรงนี้ไปหรอ
1: ครับ
0: โอ้ยผู้เห็นแล้ว
1: เจอหลังแล้วครับ
0: เจอแล้วนี่หูยลึกเหมือนกันนะอันเนี้ยแต่โชคดีที่ว่าดินมันแบบ
1: ชุ่ม
0: เนาะนี่นะครับมาอีกตัวนึงแล้วนะครับปูนาของเรานะครับอย่างปูนาเนี่ยขุดได้ทั้งปีไหมครับมันหรือว่ามันมีช่วงเวลาของเขา
1: ได้ทั้งปีครับแต่ช่วงทำนาช่วงหน้าฝนอย่างเงี้ยครับ
0: จ้ะ
1: ปูนจะขุดไม่ได้ครับเป็นน้ำ
0: เป็นน้ำ
1: ใช่ครับ
0: น้ำมันท่วมฝนมันตกเยอะ
1: ใช่ครับ

0: ก็จะไม่ขุดปูกันตั้งแต่ช่วงเดือนประมาณเดือนเท่าไหร่ได้ครับที่เขาจะเริ่มมาขุดกันแหละ
1: หลังจากเก็บเกี่ยวข้าวครับตุลาพฤศจิกประมาณนี้ครับ
0: ออกเป็นช่วงเข้าหน้าหนาวแล้ว
1: ครับหน้าหนาวปูอร่อยกว่าครับความมันจะยืดกว่าหน้าฝนนะครับยิ่งหนาวยิ่งแห้งยิ่งแรงอย่างเงี้ยปูก็จะยิ่งสะสมไขมัน
0: แล้วช่วงนี้แหละเป็นช่วงที่อร่อยที่สุด
1: ใช่ครับ
0: มันใช่ไหม
1: ครับ
0: แปลว่าต้องอร่อยมาก
1: แน่นอน
0: นี่นะครับหลังจากที่เราแยกตัวตอนนี้เดี๋ยวเราต้องไปดูทางนี้หน่อยนะครับโอ้โหขุดกันแบบคือพุ่นไม่หมดอะดูรูนี่แล้วลักษณะพื้นที่ตรงนี้นะครับเมื่อกี้ที่เราขุดกันเนี่ยดินจะแห้งกว่านี้หน่อยแต่นี่คือชุ่มเลย
1: ใช่ครับ
0: ชุ่มฉ่ำเลยได้เยอะไหมจ๊ะ
2: ได้ค่ะ
0: ถังพุ่งเต็มแล้วนะ
2: เยอะพุ่งเต็มหลายแ
0: ข็งสามตัว
2: เฮ้ย
0: ก็ทั้ง
2: หมดแ
0: ข็งเฮ้ยอะไรเนี่ยพี่พงเราทำอะไรกันอยู่อ่ะนี่เขามาพร้อมเรานะ
1: เดี๋ยวเราก็ตามทันครับ
0: แล้วอย่างปูเนี่ยพอเขามีรูของเขารูนึงต่อหนึ่งตัวใช่ไหมฮะ
1: ใช่
0: เขามีเขาเข้าทางนี้แล้วเขาออกทางไหนทางเดียว
1: ทางเดียวครับ
0: เขาออกทางเดียวนี่นะครับพี่พงเอาตัวเมียกับตัวผู้มาให้ดูนะฮะตัวเมียจะเป็นลักษณะแบบนี้ก็คือตรงส่วนของตะปิ้งตรงนี้นะครับจะใหญ่กว่าส่วนตัวผู้เนี่ยจะมีเป็นอย่างนี
1: ้ครับ
0: เล็กกว่าเนาะส่วนใหญ่แล้วตัวเมียตัวผู้ไหนใหญ่กว่า
1: ตัวผู้ครับ
3: ใหญ่กว่า
0: ตัวผู้จะใหญ่กว่า
1: ใช
0: ่แล้วอันไหนกินอร่อยกว่ากัน
1: ตัวเมียครับ
0: ตัวเมีย
3: มันเยอะกว่ามีไข่ด้วยคร
0: ับ นี่นะครับก็เป็นลักษณะของตัวผู้ตัวเมียนะฮะคือเทคนิคที่ผู้ดูนะพี่ๆเขาจะแบบถึงรูมันจะเล็กอย่างนี้นะฮะเขาก็จะเปิดให้มันกว้างเลยเพื่อแบบการทำงานที่มันแบบคล่องตัวง่ายขึ้นนะฮะเวลาเก็บเวลาล้วงลงไปมันจะง่ายขึ้นเจอแล้วเจอแล้วดูมันใช้กล้ามนี้นี่เมื่อกี้นะครับโอ้โหได้ใหม่ตัวนึงนะทำไมแบบสาวๆเซียนกันเลยอ่ะมาหากัน
4: เป็นอาชีพหลัก
0: หาปู
4: ถ้าเป็นหน้าปูก็เราก็จะมาหาไปขาย
0: เพราะว่าทำไมแบบเซียนอย่างเงี้ย
3: ใช่ค่ะต้องมีเทคนิคต้องหาเป็นด้วยแล้ววิธีการขุดด้วยค่ะ
0: เชื่อเลยแหละเต็มถังแล้วนะเดี๋ยวผู้จัดการรูนี้ให้ผู้เจอแล้วผู้เจอแล้วหลังดำๆอยู่นี่นะครับนี่ปูนาครับผมนี่ตัวนี้ใหญ่เบิ้มนี่นี่ปูนาครับหูยหลังจากที่เราไปขุดปูแล้วก็จะมีอีกหนึ่งวัตถุดิบที่จะไปมาเก็บกันด้วยนี่เลยเขาเรียกว่าอะไรจ๊ะ
2: สะดาวดิน
0: สะดาวดินก็จะอยู่ตามดินแบบนี้หรอก็คือเขียวเขียวอ่อนๆตรงนี้คือใช่หมดเลย
2: ได้หมดเลยทั้งรากเลย
0: สะดาวดินมีชื่ออื่นไหมจ๊ะบ้านเราเรียกว่าอะไร
2: ผักแกนขม
0: ผักแกน
2: แกน
0: อ๋อแกนขม
2: จ
0: ้
2: ะ
0: ผักแกนขม
2: จ
0: ้
2: ะ
0: อ๋อหรือว่าสะดาวดินนี่แหละส่วนใหญ่เอาไปทำอะไรกินครับนี่พูด
2: เอาไปต้ม
0: ไปต้ม
2: ต้ม
0: กินกับน้ำพริกอ๋อเหมือนเป็นผักแกล้มอย่างนี้หรอ
2: จ้ะ
0: แล้วนอกจากไปกินกับน้ำพริกแล้วทำอย่างอื่นได้ไหม
5: ไปอมค
0: ่
5: ะ
0: อ๋อแกงอมใส่อมได้นี่นะพูดได้หมดเลยนะแล้วครูก็เอาดินออกแล้วเราใช้แบบดึงออกมาเลยได้ไหม
5: ด
0: ึ
5: งได้แต่มัน
0: จะขาด
5: ใช่
6: สะดาวดินหรือในบางพื้นที่นะครับจะเรียกกันว่าผักแก่นขมผักขวงผักขี้ขวง
7: ผักขี้ขมก็มีนะครับ
6: เป็นไม้ล้มลุกต้นเตี้ยติดดินที่ขึ้นอยู่ตามพื้นที่ชื้นตามที่รกร้างหรือบริเวณริมท้องนามีรสชาติขมคล้ายสะดาวต้นจึงทำให้บางพื้นที่นะครับเรียกกันว่าสะดาวดินนั่นเองครับ
0: แล้วอันนี้คือมีขึ้นให้เราเก็บได้ทั้งปีเลยไหม
2: ท
0: ั้
2: งปีเลย
0: ทั้งปีเลย
2: ถ้าน้ำมันลดลงมันก็ขึ้นไปตามนี่ขึ้นไปหมดเลย
0: อ๋อส่วนใหญ่มันจะขึ้นแถวไหนจ๊ะสบาย
2: มันก็ขึ้นตามนี่แหละลอกคลอง
0: แปลว่าชอบอยู่กับน้ำหรออยู่ใกล้น้ำ
2: เกี่ยวไหมจ้ะใกล้น้ำ
0: คือถ้าอยู่ใกล้ๆน้ำเนี่ยก็จะอาจจะหาสะดาวดินกินได้
2: จ้ะน้ำน้อยๆนี่คืออะไรจ
0: ้
2: ะ
0: อ๋อเป็นน้ำแบบน้องๆหน่อยนะฮะ
2: เมื่อก่อนนี่น้ำมันก็เต็มนี่เด้ มันลดลงกับพักสะเดาดินก็คือ

0: คือถ้าเป็นแบบแห้งๆแล้งนี่ไม่มีแน่อ๋อมันต้องออกชื้นๆหน่อยสะเดาดินไม่เคยกินเลย
1: เดี๋ยวลอง
0: รสชาติมันก็จะขมแบบ
1: ขมแต่ขมไม่เยอะเหมือนสะเดาต้นนะ
0: เดี๋ยวเก็บสะเดาดินไปทำกินกับปูนานะฮะ
1: ก็จะขึ้นเนี่ยเห็นไหม
0: อ
1: ๋
0: อ
1: มันก็จะขึ้นไปเรื่อย
2: ตอนนี้นะครับเราได้ทั้งปูนาและผักแก่นขมกันมาแล้วนะครับอดใจรอสักครู่ช่วงหน้าเราจะกลับมาปรุงอาหารจานอร่อยตามแบบฉบับคนบ้านโคกกันครับจานอร่อยจากปูนาของเราวันนี้นะครับทำด้วยกับเมนูนั่นก็คือแกงอ่อมปูนาใส่ผักแก่นขมและลาบปูนาครับซึ่งปูนาที่เราหากันมาได้นี้นะครับเราจะนำมาล้างทำความสะอาดก่อนที่จะนำมาปรุงอาหารครับแม่บุญมีสวัสดีครับ
3: ค่ะสวัสดีค่ะ
2: เอ้วันนี้แม่บุญมีจะมาโชว์ความแซ่บใช่ไหม
3: ค่ะความแซ่บ
2: นอกจากว่ารูปลักษณ์เราจะแซ่บแล้วอาหารของเรา
3: แซ่บค่ะนัวแซ่บนัวเลย
2: แซ่บนัวเลยนะฮะแต่ก่อนอื่นเนี่ยเราจะต้องมาแกะปูกันก่อน
3: แกะปูกันก่อน
2: ซึ่งทั้ง2เมนูนี้แกะหมด
3: แกะหมดทุกอย่างเลยค่ะทำเหมือนกัน
2: จ้ะ
3: แล้วก็แบ่งอีกส่วนนึงทำลาบแล้วก็อม
2: อ่ะเดี๋ยวเรามาแกะปูกันก่อนนะ
3: เริ่มแกะปูนะคะ
2: จ้ะยังไงจ้ะอ๋อแค่นี้เลย
3: แล้วอีกส่วนนึงแล้วก็แกะเอามันมีมันด้วยค่ะแล้วก็แกะเอามันไว้ก่อน
2: อ๋อแล้วก็เอามันแบ่งออกมาเหรอครับ
3: แบ่งออกมาก่อนค่ะ
2: เก็บตรงตะซิ่งออกนะครับนี่แบบมันแบบ
3: มันเยอะค่ะ
2: หลังจากที่เราแกะปูนาเสร็จเรียบร้อยนะครับแยกส่วนของมันแล้วก็เอากระดองออกไปต
3: ับ
2: ปิ้งออกไปเหลือตัวปูเราจะเอาส่วนของตัวตรงนี้มาตำเหรอจ๊ะ
3: มาตำก่อน
2: จ้ะ
3: แล้วก็กรองเอาน้ำส่วนน้ำที่เรากรองแล้วเราก็ไปทำอ่อมทำลาบ
2: อ๋อได้ทั้ง2เมนูเลย
3: 2เมนูเลยค่ะ
2: งั้นส่วนตรงนี้เดี๋ยวปูจะตำให
3: ้
2: ส่วนของตัวปูนี่เนา
3: ะ
2: แล้วมันจะมีนี่ผักต่างๆที่เราจะใส่ลงไปในอ่อม
3: ใส่หม้ออ่อม
2: ก็จะมีนี่นะครับมีผักชีลาวต้นหอมตะไคร้
3: ใ
2: บมะกรูด
3: ก็มีพริกมีหอมกระเทียมแล้วก็ใบแมงลัก
2: ใบแมงลักงั้นเดี๋ยวส่วนนี้ผู้ตำให้แล้วเดี๋ยวแม่เตรียมเครื่องนะ
3: โอเคค
2: ่
3: ะ
2: ได้เลยครับลุยเลยฮะปูที่ตำเสร็จเรียบร้อยแล้วนะครับเราจะใส่น้ำลงไปคนให้เข้ากันจากนั้นนะฮะจึงจะนำมากรองเพื่อให้เหลือแค่ส่วนของเนื้อปูไว้สำหรับนำไปแกงอ่อมครับ
0: แล้วส่วนตรงเศษๆตรงนี้
3: เราไม่ได้ใช้
0: เราต้องทิ้งค่ะ
3: ทิ้งเลยค่ะ
2: โอเคนี่นะครับเราก็จะรีดน้ำออกให้หมดเลยนะครับก็จะได้น้ำปู
3: น้ำเนื้อปูมันปูด้วยค่ะ
2: ครับผมโอเคนี่นะครับแล้วเราก็จะได้น้ำปูแบบนี้ออกมานะฮะซึ่งน้ำนี่แหละที่เดี๋ยวเราจะเอาไปทำเป็นน้ำแกงอ่อม
3: แกงอ่อม
2: ทีนึง
3: ก็ลาบด้วย
2: เราจะเริ่มตำพริก
4: ในส่วนของพริกแกงที่เราจะใส่ลงไปในแกงอ่อมนะครับเราจะเริ่มจากการนำกระเทียมหอมแดงตะไคร้และพริกแห้งนะครับมาโขลกรวมกันให้ละเอียดก่อนครับ
2: ระหว่างที่พูดตำเครื่องนี้นะครับแม่ก็จะ
3: ค
2: อยเด็ดผักนะเป็นผักแก่นขมนะฮะ
3: ผักแก่นขม
2: นี่หรือว่าสะเดาดินของเราเห็นแม่บอกว่าแก่นขมนี่มันก็มีช่วงที่อร่อยเหมือนกันก็คือช่วงนี
3: ้ผักมันขึ้นใหม่มันหวานมันจะไม่ขมมากไงคะ
4: หลังจากที่เตรียมเครื่องต่างๆจนครบแล้วนะครับเราก็จะเริ่มแกงอ่อมปูกันโดยเราจะเริ่มจากการนำน้ำปูที่เรากรองไว้นะฮะไปเคี่ยวให้เดือด
2: ที่เห็นเหลืองนี่คือมันปูที่เราม
3: ันปูที่เราแกะออก
2: แกะแยกไว้ใช่ไหมจ๊ะ
3: ค่ะ
4: หลังจากนั้นนะครับจึงจะตามด้วยพริกแกงที่ตำไว้ลงไปครับ
3: แล้วก็ใส่น้ำปลา
2: พอเริ่มแบบเดือดได้ที่เนี่ยมันจะเหมือนจะจับตัวกันหน่อย
3: จับตัวแล้วเห็นไหม
2: นี่กลิ่นเริ่มหอมแล้วนะฮะ
3: ใส่ใบมะกรูดให้มันหอม
2: จ้ะน่ากินมากเลยอ่ะเดี๋ยวเราก็จะต้องเคี่ยวลงไปน้ำมันก็จะงวดกว่านี
3: ้ค่ะถ้าเราเติมน้ำมากมันก็ไม่มีเนื้อปูมันก็ไม่มีมันปู
2: ครับ
3: เราต้องให้น้ำมันแห้งนิดนึง
2: จ้าเดี๋ยวให้แม่ชิมดูเลย
3: พอดีแค่นี้พอดี
2: แล้วนะฮะ
3: ค่ะ
4: หลังจากที่น้ำเดือดอีกครั้งเราก็จะใส่ผักชีลาวบักและต้นหอมลงไปส่วนผักแกนขมนั้นนะครับเราจะใส่เป็นอย่างสุดท้ายเลยครับ
2: นี่นะครับตอนนี้ได้ที่แล้วนะครับเราจะใส่ผักแก่นขมลงไป

0: ผมลงไปค่ะ
1: เป็นอย่างสุดท้ายนะครับไม่ต้องนานใส่แป๊บเดียวแล้วก็
0: แป๊บเดียวแล้วก็ยกลง
1: ยกลงได้เลยนี่ค่ะคือพอได้ที่แล้วเนี่ยเราต้องเอาออกจากไฟเลยไม่งั้นมันจะ
0: ขมมากค่ะ
1: นี่เราก็ตักใส่ชามได้เลยนะฮะกับเมนูนี้ครับแกงอ่อมปูนา
0: ค่ะ
1: ใส่แก่นขมฮะ
0: แก่นขม
1: อีกหนึ่งเมนูนะครับเราได้แม่ครัวมือวางอันดับหนึ่งนะที่นี่เขามีแบบมือวางอันดับหนึ่งในหลายๆเมนูอ
0: ัน
1: นี้เป็นลาบปูนานะครับได้แม่ต้อยมาทำนี่แม่ต้อยสวัสดีครับ
2: สวัสดี
1: ลาบปูนาของเรานะครับทำไม่ยากใช่ไหมแม่
2: จ้า
1: ง่ายมากก็คือเนี่ยแหละฮะก็คือน้ำปูที่เราแบ่งไว้เน
2: า
1: ะ
2: จ้
1: าแล้วนั้นก็จะเป็นเครื่องเป็นผักนี่เนาะ
2: จ้าม
1: ีต้นหอม
2: ผักชี
1: แ
2: ล้วก็หอมแดงมะนาว
1: จ้าเท่านี้เลย
2: ก็พริกน้ำปลา
1: จ้าขั้นตอนแรกในการทำลาบปูนานะครับเราจะเริ่มจากการเคี่ยวตัวน้ำปูที่เราเตรียมเอาไว้ก่อนครับนี่นะครับพอพุใส่ตัวน้ำปูลงไปพุก็จะเคี่ยว
2: จ้า
1: เคี่ยวไปนานแค่ไหนจ้า
2: ก็เคี่ยวให้มันคนๆนะจ้า
1: สำคัญคือพุต้องคนไปด้วยตลอดใช่ไหมจ้า
2: คนเรื่อยๆเพราะว่ามันสิจับไงอ๋อ
1: ไม่งั้นมันจะแห้งติดกระทะระหว่างนี้เนี่ยแม่ต้อยก็จะเตรียมผักใช่ไหม
2: จ้
1: าไว้ใส่ในลาบนะนะครับพอเดือดสักพักนึงเราก็จะใส่ตัวมันปูนี่นะครับเหลืองๆสวยๆเนี่ยลงไปเลยน้ำปูที่เราเคี่ยวจนจับตัวกันจนเป็นเนื้อแบบที่เห็นนี้ก็ถือว่าได้ที่แล้วล่ะครับซึ่งเราก็จะยกขึ้นมาพักไว้ให้เย็นก่อนที่จะคลุกเคล้าด้วยเครื่องลาบต่อไปครับโหยนี่เคี่ยวจากที่เป็นน้ำเลยนะจนเป็นเนื้อแบบนี้เลยนะฮะน่ากินมากเลยคือตอนนี้มันหอมมากแล้วอ่ะ
3: เริ่มลาบกันเลยครับ
1: เมื่อส่วนของปูที่เราเคี่ยวเย็นตัวลงแล้วนะครับเราก็จะเริ่มปรุงรสด้วยพริกป่นน้ำปลาเกลือข้าวคั่วและผักที่เราเตรียมไว้ลงไปครับคลุกเคล้าให้เข้าเนื้อท้ายด้วยมะนาวนะครับเรียบร้อยนะครับสำหรับเมนูนี้นะฮะเมนูที่ชื่อว่า
2: ลาบปูสูตรแม่ต้อย
1: ลาบปูสูตรแม่ต้อยบ้านโคกครับผม
2: จ้ะ
1: มาครับกินข้าวกันดีกว่านะครับ2แม่ครัวของเรากับ2เมนูเด็ดทั้งแกงอ่อมปูนานะฮะใส่แก่นขมและอีกหนึ่งอย่างนะครับก็คือลาบปูนานะครับน่ากินมากอ๋อนี่ด้วยจีปูก็มาเหมือนกันก็ถือว่าเป็นอีกหนึ่งเมนูแบบยอดนิยมเลยเนาะคือได้ปูนามานี่ต้องเอามาจี่อ่ะลุยกันเลยครับมาจ้าลาบปูนานะครับต้องบอกเลยว่าคือมันหอมแน่นอนหอมข้าวคั่วนะตัวเนื้อเนี่ยที่เราเคี่ยวจนแบบมันได้เป็นเนื้อแบบนี้เนาะ
2: จ้าม
1: ันหวานมันนะครับอร่อยมากเลยอ่ะมาเดี๋ยวลองชิมอีกหนึ่งอย่างนะครับออมความขมอ่ะไม่มีนะมีน้อยมากเลยนะครับแบบขมแบบคือกำลังดีกำลังละมุนละมุนนะแล้วมันมีหวานมาจากไหนเนี่ย
2: หวานเนื้อปู
1: ตาลก็ไม่ได้ใส่
2: เนื้อปูมันหวาน
4: เนื้อปูมันปูค
1: ่
4: ะ
1: มันหวานโดยธรรมชาติของมันเลยนะครับว่าอร่อยมากเลยแซ่บหลายเมื่อกี้นะครับผู้ลองกินทั้งแก่นขมที่ใส่ลงไปในออมแล้วก็แบบสดๆเลยคือถ้ากินแบบสดเนี่ยมันจะให้รสชาติขมที่ชัดกว่าแต่ก็ถือว่ายังไม่ขัดนะกินได้กินเป็นผักแกล้มได้เลย
2: ได้เลย
1: ส่วนถ้าอยู่ในอ่อมนี่น้อยมากอีกหนึ่งอย่างนะครับนี่เลยวิธีการกินจี่ปูนี่มันต้องจังได
2: น้ำปลาแกวน้ำปลาใส
1: ่น้ำปลาราดลงไปหรอ
2: เน
1: ื้อปูแซ่บนัวอร่อยมาก
2: ๆมันหวาน
1: แซ่บแซ่บครับทุกเมนูเลยนะครับวันนี้นะครับนอกจากอร่อยแล้วนะครับยังได้เห็นถึงความแบบน่ารักนะครับของทั้งแม่นะครับแล้วก็ทั้งพี่พงแล้วก็อุ้ยทุกคนเลยอ่ะพี่คงพี่ก้อยนะที่พาไปขุดปูยังไงต้องขอบคุณไปด้วยนะครับขอบคุณทุกคนเลยนะฮะอร่อยมากสนุกมากเลยวันนี้นะฮะแล้วสำหรับคุณผู้ชมนะครับก็สามารถแนะนำติชมรายการนะฮะหรือมีเมนูเด็ดๆจากที่จะแนะนำให้พลูพี่โนหรือว่ามินนี่เนี่ยไปตามอำเภอจานกันที่ไหนก็แนะนำกันเข้ามาได้นะครับใน Facebook ตามอำเภอจานนะฮะหรือใครนะครับจดสูตรเมนูไหนไม่ทันนะครับไปดูย้อนหลังได้เลยนะครับใน YouTube มีทุกตอน

0: ก่อนเลยนะครับสำหรับวันนี้นะครับพลุแม่บุญมีแล้วก็แม่ต้อยต้องขอลาไปก่อนนะครับพบกับตามเพอร์จานได้ใหม่นะครับทุกวันเสาร์เที่ยงตรงทางอมรินทร์ทีวี HD ช่อง34แห่งนี้นะฮะสำหรับวันนี้เรา3คนไปแล้วนะครับสวัสดีครับ
1: สวัสดีค่ะ
0: ขอบคุณมากครับ
2: พี่ดูดิเนี่ย
3: อ๋อหรือว่าเราคุยเยอะ เราพูดเยอะใช่ไหม
4: จำนวนคนเขาเยอะกว่าเราครับ
3: อ๋อ
4: เราเลยตามเขาไม่ทัน
3: เนี่ยเนี่ยแยะมาอีกแล้วเดี๋ยวต่อไปนี้ใส่ถังนี้บ้างนะอันนี้มันเต็มแล้วแหมมาเดี๋ยวเราก็ไล่ทันนะมันเหมือนแบบเสียหน้านะ
2: พี่ดูดิ
5: อมรินทร์ทีวี

0: ขอความสันติความเมตตาปราณีและความจำเริญจากพระผู้เป็นเจ้า
1: จงประสบแก่ผู้มีเกียรติที่เคารพรักทุกท่านนะครับโรงเรียนนี้นะครับเป็นโรงเรียนของมูลนิธินะครับท่านศาสนทูตของอิสลามนะครับบอกว่าการแสวงหาความรู้นั้นเป็นหน้าที่จำเป็นของพี่น้องมุสลิมนะครับทั้งชายและหญิงนะครับอิสลามถือว่าเด็กเนี่ยมีความสำคัญนะครับเกิดมาเนี่ยต้องศึกษาเลยนะครับ

ด็กที่มาเรียนที่นี่นะครับต้องปฏิบัติศาสนกิจนะครับวันละ2ครั้งนะครับเพราะมุสลิมนะครับศาสนากําหนดว่าต้องทําพิธีละหมาดนะครับคือการเข้าเฝ้าพระเจ้านะครับวันนึง5ครั้งนะครับเด็กต้องฝึกเลยนะครับมาที่นี่ก็ได้2ครั้งนะครับคือช่วงกลางวันนะครับกับช่วงที่โรงเรียนเลิกนะครับเมื่อเลิกเรียนแล้วก็ทําการละหมาดฝึกให้เด็กให้ติดเป็นนิสัยเลยนะครับ

คุณธรรมของอิสลามเนี่ยครับถือว่าเป็นเรื่องใหญ่เลยนะครับก็คือว่าการที่เราจะทำอะไรกันแล้วแต่นะครับเราจะต้องนึกอยู่เสมอว่าพระผู้เป็นเจ้านะครับคือองค์อัลลอฮ์เนี่ยครับเห็นเราอยู่เสมอนะครับมองเราอยู่เสมอว่าเราทำอะไรทำดีก็จดบันทึกไว้นะครับถ้าทำดีนะครับแน่นอนครับแม้แต่เพียงนิดเดียวนะครับก็จะมีผลตอบแทนนะครับทำชั่วนิดเดียวครับก็มีผลตอบแทนเช่นเดียวกันนะครับเพราะฉะนั้นเราจะฝึกให้เด็กเข้าใจเรื่องนี้นะครับเราต้องมีสำนึกว่าพระผู้เป็นเจ้าเห็นเราอยู่ตลอดเวลานะครับอันนี้เป็นเรื่องสำคัญ

สิ่งที่ถือว่าเป็นอัตลักษณ์หรือว่าความสำคัญของพวกเราก็คือการอยู่ร่วมกันการให้เกียรติกันแล้วก็การปฏิบัติศาสนกิจของแต่ละศาสนาด้วยหลักการที่ตัวเองนับถือครับเพราะฉะนั้นพี่น้องที่เป็นพุทธหรือเป็นคริสต์หรือเป็นมุสลิมเนี่ยเราก็อยู่ร่วมกันอย่างมีความสุขด้วยหลักการแล้วอิสลามนั้นสอนให้ทุกคนรักสันตินะรักการอยู่ร่วมกันมีความสามัคคีกันเพราะฉะนั้นโครงการคุณธรรมหรือเรื่องคุณธรรมเนี่ยเราสามารถจะเชื่อมโยงกับศาสนาของเราได้อย่างเป็นเนื้อเดียวกันนะฮะอย่างเช่นการที่เราบอกว่าพอเพียงเนี่ยอิสลามสอนให้ทุกคนไม่ฟุ่มเฟือยนะฮะแล้วก็สอนให้ทุกคนประหยัดใช้อย่างพอมีนะพอเพียงนะครับส่วนที่2เนี่ยอย่างเช่นการสร้างวินัยอิสลามสอนไว้ชัดเจนครับอย่างเช่นการละหมาดนะฮะเวลาละหมาดเนี่ยเด็กทุกคนจะจัดซอฟหรือว่าจัดแถวในเวลาที่จํากัดแล้วก็อย่างเป็นระเบียบนะครับอันนี้ก็เป็นการสร้างวินัยในส่วนของชุมชนเนี่ยเราก็บอกแล้วว่าเรามีพี่น้องที่เป็นมุสลิมแล้วก็พี่น้องพุทธอาจจะประมาณ 10% นะพี่น้องพุทธส่วนใหญ่ก็เป็นมุสลิมเนี่ยอยู่ร่วมกันหล่อล้อมเป็นเนื้อเดียวกันนะชุมชนเหล่านี้เนี่ยเราก็มีเรื่องการค้าขายเรื่องการทำเศรษฐกิจเนี่ยร่วมกันครับไม่ว่าจะเป็นการค้าขายสินค้าทั่วไปอย่างเช่นอาหารในชุมชนก็จะเป็นอาหารฮาลาลหมายถึงว่ามุสลิมก็ซื้อหาได้เลยส่วนพี่น้องพุทธนี่จะอยู่ที่ไหน จะเป็นอาหารแบบมุสลิมก็ทานได้อยู่แล้วนะครับอันนี้ก็เป็นหลักการ

ตอนนี้ศิษย์เก่านับหมื่นคนนะแล้วก็ศิษย์ปัจจุบันใน 2,000 กว่าคนเนี่ยเราสามารถจะสร้างเสริมให้เด็กเหล่านี้เป็นคนมีคุณธรรมเมื่อถึงเวลาเนี่ยเขาก็กลับไปในชุมชนเขาแล้วก็นำความดีนะหลักปฏิบัติหลักศาสนกิจเนี่ยไปปฏิบัติตนให้เป็นตัวอย่างที่ดีนะครับเพราะฉะนั้นการขยายผลสู่ชุมชนเนี่ยเราทำอย่างหลากหลายวิธีแล้วตอนนี้เรามีโรงเรียนเครือข่ายที่เป็นโรงเรียนลักษณะอย่างนี้ก็คือสอนทั้งสามัญแล้วก็ศาสนาเนี่ยควบคู่กันไปเรียกว่าบูรณาการเนี่ยจำนวนมากนะครับเพราะนั้นสิ่งเหล่านี้ถือว่าเป็นการขยายผลสู่สังคมอย่างชัดเจนครับการที่ทุกคนมาร่วมกันสร้างความดีนั้นจะเป็นตัวอย่างเป็นต้นแบบให้สังคมนั้นไปสู่สังคมที่มีคุณภาพการสร้างคนดีก็คือการสร้างสังคมดีสังคมดีก็ทำให้ทุกคนมีความสุขแล้วก็อยู่อย่างสันติหลักปรัชญาของโรงเรียนก็คือเมื่อมีความรู้ดีคือการศึกษาดีนะครับทุกคนต้องมีคุณธรรมแล้วก็ไปสู่การเปลี่ยนแปลงทางสังคมที่ดีต่อไปครับเพื่อให้สังคมประเทศชาติสังคมไทยนั้นเป็นสังคมที่สันติสุขครับ

0: อ่ะนักเรียนวันนี้ก็หมดเวลาเรียนแล้วครับกลับบ้านได้ครับผม
1: ทำดีไม่ต้องเดี๋ยว
2: ก่อนกลับบ้านก็ต้องทำมาดิทีมก่อนห้อง
3: ทีมก่อนเรียบร้อยครับผม
2: ทีมบนยาฆ่าเชื้อ
3: ฆ่าเชื้อเรียบร้อยแล้วค่ะ
2: ทีมเช็ดโต๊ะ
3: เช็ดโต๊ะเรียบร้อยแล้วค่ะ
2: ช่วยยกเก้าอี้ทีมก่อนน้ำจมน้ำเรียบร้อยแล้วครับทีมถูกพูด
4: เด็กไทยรู้หน้าที่ทำดีไม่ต้องเดียวจากบตด.

0: รายการต่อไปนี้เป็นรายการทั่วไปสามารถรับชมได้ทุกวัย
1: อมรินทร์ทีวี
2: น่าสนใจมากๆเลยนะครับสำหรับวันนี้นะครับอาจจะหลายๆคนอาจจะไม่เคยเห็นเลย
3: เห็นมันเป็นอย่างเงี้ยแค่น้ำเงี้ยมันรับน้ำหนักได้นะไอ้ตัวนี
2: ้เหรอ
3: มันสามารถรับน้ำหนักได้ประมาณ2 โลต่อตารางเซนนะพื้นที
2: ่เฮ้ยเขาแข็งแรงเลยเหรอ
3: ใช่ครับใช่

0: วัสดีครับ
1: ช่างประจำบ้านวันนี้ครับเรามาในปัญหาที่เรียกว่ายอดฮิตเลยนะฮะก็คือถ้าเกิดว่าอยู่ในโซนกรุงเทพหรือปริมณฑลเนี่ยมันคือเป็นที่ลุ่มๆถูกไหมที่ลุ่มคืออะไร
2: ที่ลุ่มก็คือบริเวณที่อยู่ใกล้ปากแม่น้ำแอ่งน้ำอะไรขนาดนี้ที่มีความชื้นตลอดเวลา
1: ดินนี่มันจะแบบเลนมันจะแบบโอ้ยนุ่มนิ่มนุ่มนิ่มต้องถมแล้วถมอีกถมยุบถมยุบถมยุบถมยุบถมยุบไม่หยุดไม่หย่อนสักทีแล้วทำไงอ่ะมันก็มีปัญหาเรื่องพื้นซุดตลอดเลย
2: ใช่ครับปัญหานี้ก็คือถ้าพูดตรงๆเลยทุกที่ประสบปัญหาเหมือนกันครับในส่วนกรุงเทพมหานครและปริมณฑล
1: ถูกต้อง
2: และยิ่งเฉพาะโดยบ้านจัดสรรส่วนใหญ
1: ่ครับ
2: เอกก็คือจะมีการต่อเติมยิ่งโดยในส่วนของว่าต่อเติมโรงรถต่อเติมพื้นที่ข้างบ้านเนี่ย
1: อันนี้แน่นอนเลย
2: ใช่ถ้าสมมติดินมันไม่แน่นพอเนี่ยโอกาสที่ดินจะซุดตัวมีสูงถึงแม้กระทั่งโครงสร้างเราของพี่ฮ่องเต้จะแข็งแรงเสาเข็มฐานรากจะออกแบบตามมาตรฐานวิศวกรรมเท่าไหร่แต่ดินเนี่ยเกิดการซุดตัวจะเกิดมีการเป็นโพรงข้างใต
1: ้
2: พอเป็นดินโพรงข้างใต้เนี่ยโอกาสที่จะมีสัตว์เลื้อยคลานสัตว์มีพิษเข้าไปอยู่หรืออาจจะเป็นแอ่งน้ำที่เข้าไปอยู่ใต้โครงสร้างเราเน
1: ี่
2: ยซึ่งก็อาจเกิดอันตรายกับเรา
1: เพราะฉะนั้นเรื่องของสัตว์มีพิษใช่ไหม
2: ถูกต้องครับ
1: ความชื้นใต้บ้านนู่นนี
2: ่
1: โอ้โหมันก็จะเรียกว่าสะสม
2: ใช่คร
1: ับก็อาจจะเป็นอันตรายคุณได้กับความเสียหายกับตัวกระเบื้อง
2: ถูกต้องครับ
1: แม้ของในบ้านต่างๆอ่ะโอเคอันนี้คือเรื่องของดินซุดหลังจากสร้างบ้านไปแล้ว
2: ถูกต้องครับ
1: แล้วมีปัญหาอะไรอีกครับผม
2: นอกจากดินซุดเนี่ยอย่างที่บอกคือโครงสร้างข้างใต้มันเป็นโพรง
1: ครับ
2: พอเป็นโพรงปุ๊บเนี่ยโอกาสที่เกิดอันตรายกับเราก็มีสูงโครงสร้างของบ้านที่เรามาวันนี้เนี่ยเราจะสังเกตได้เลยว่ามันจะมีช่องว่างแก

0: ประมาณฝ่ามือหนึ่ง
1: ไม่เห็นสุดเลยไหนอ่ะไม่เห็นมีแต่กวด
0: อย่างที่บอกโครงสร้างเราไม่ได้สุด
1: เออ
0: แต่ตัวดินข้างใต้มันสุดออกไป
1: เอ้าเหรอ
0: แล้วกลายเป็นโพรงแล้วเกิดช่องว่างเนี่ยถ้าสังเกตเราดูดีๆเนี่ยตัวโครงสร้างเนี่ยมันไม่ได้สุดตัวลงไปแต่ถ้าเราหินออกไปเนี่ยเราจะเห็นโพรงข้างใต้
1: เอากรวดออกไปนะนะจะเห็นเลยว่ามันแบบสุดเอางี้ดีกว่า
0: ถูกต้องครับ
1: แล้วตอนนี้เราก็อยู่กับคุณอัตโต้
2: สวัสดีครับสวัสดีครับสวัสดีครับ
3: สว
2: ั
3: สดีครับสวัสดีครับสวัสดีครับสวัสดีคร
1: ับมีมารยาทไงไม่นานๆเจอที
0: มารยาท
1: อ่ะโอเคอัตโต้วันนี้อุปกรณ์หูอุปกรณ์เพียบเลยเว้ย
2: ใช่ครับพี่อุปกรณ์
1: เฮ้ยงานใหญ่นะ
2: ใช้บ้างไม่ใช้บ้างครับให้เยอะไว้ก่อนให้เยอะไว้ก่อน
0: เอามาโชว์เอามาโชว์เฉย
1: ๆสายพบโอเคได้ก็คืออันนี้คืออุปกรณ์หลักๆคร่าวๆที่แบบว่าเอ้ยเอามาใช้ในการซ่อมแซมอันนี
2: ้
1: แนวทางการซ่อมแซมเป็นยังไงบ้างคร
2: ับ
1: ตอน
2: ก็แนวทางนี้นะครับเราเดิมเนี่ยเจ้าของบ้านเนี่ยเขาใช้หินปกปิดไว้
1: ครับปกปิดความจริงนะคุณนะเขาทำบ้าน
2: แต่จริงแล้วมันเป็นวิธีที่ง่ายที่สุดครับ
1: มันไม่ใช่ทางแก้ดีกว่า
2: ใช่คร
1: ับ มันคือการบอกอุ้ยไม่สวยก็หินมาโรย
2: ใช่
1: ไหมซึ่งจริงก็ทำได้แหละ
2: ทำได้ครับ
1: เออแต่ว่าถ้าเราอยากจะแก้ไขมันเงี้ยมันก็มีแนวทาง
2: อันนี้จากที่เราเห็นนะครับพี
1: ่
2: ม
1: ัน
2: ไม่ได้ซุดจากโรงรถมันอาจจะเป็นดินสไลด์เข้าไปข้างล่าง
1: เฮ้ยเหรอคือใต้บ้านเป็นโพรง
2: ใช่ใต้บ้านจะเป็นโพรงใช่แต่ทั้งนี้ทั้งนั้นเนี่ยเราจะขอเปิดหิน
1: เปิดหินขึ้นมาปึ๊บแล้วก็เราได้เห็นว่าข้างล่างมีอะไรไอ้เปิดหินก็คือเอาหินออกมาเนี่ยนะ
2: ใช่ครับ
0: มาเห็ดก้อน
1: ซึ่งมันก็คือที่นิยมกันเลยมันกวดแม่น้ำกวดภูเขาโน่นนี่ที่เขาเอามาโรยในสวน
2: ใช่ครับ
1: นะโอเคพอเปิดหินมาเสร็จปุ๊บเราจะได้เห็นว่ามันเป็นร่องอย่างไรบ้าง
2: ใช่ครับ
1: อ๋อแล้วพอเห็นร่องแล้วไงต่อล่ะ
2: เราก็จะใช้ PU foam ครับ
1: เ
2: ทเข้าไปครับ
1: เฮ้ย
2: วันนี้เราใช้เทด้วย
1: เทด้วยเทโฟมเหรอ
2: ใช่เพราะจริงๆแล้วเนี่ยทุกคนอาจจะเห็นเป็นการฉีดใช่ไหมครับ
1: ใช่ใช่ใช่
2: แต่เนี้ยเราเอาอีกวิธีหนึ่งคือวิธีเทเข้าไป
1: เอาละ
2: เพราะมันก็ไม่ได้ยากอย่างที่คิด
1: โอเค
2: คร
1: ับ
0: คือทุกคนก็สามารถทำได้ด้วยตัวเอง
2: ทำได้เลยครับ
1: เหรอ
2: ครับผม
1: แล้วโฟมหน้าตาเป็นไง
2: โฟมหน้าตาเป็นอย่างนี้ครับ
1: อันนี้คือเฮ้ยเป็นของเลวอ่ะ
0: เป็นของเลวครับ
1: อ้าวเหรอ
2: มันจะเป็นตัว A กับตัว B ผสมกันครับ
1: อ๋อมัน A กับ B ผสมกันแล้วมันจะกลายเป็นโฟมที่เราใช้นะ
2: ใช่มันจะพองประมาณ25เท่าครับ
0: 25เท่า
2: ใช่25เท่าเลย
1: บึ้บเลย
2: บึ้บเลย
1: โอ้ก็ต้องผสมกันก่อนถึงใช้งานได้
2: ใช่ครับ
1: โฟมคืออย่างนี
2: ้
1: นะก็คือเป็นของเหลวแล้วมันผสมกันทำปฏิกิริยากลายเป็นเนื้อโฟมไปพองข้างในถูกไหมประมาณ25เท่าเลยคือหลักๆคือเราไม่อยากให้มันมีช่องว่างถูกไหม
2: ใช่
1: เราอยากจะอุดรอยที่มันเขาเรียกอะไรอ่ะช่องว่างข้างใต้ดินที่เราไม่เห็นให้มันไปพองข้างในเพื่อไม่ให้แบบมีสัตว์ร้ายอะไรโผล่แทรกขึ้นมาได้
2: ใช่ครับพ
1: ี่นี่มันทางขึ้นบ้านด้วยถ้างั้นเราใช้อันนี้เป็นหลักเลย
2: ใช
1: ่ครับเอางี้ดีกว่าวันนี้เรามาพูดถึงการทรุดตัวของบ้านและการแก้ไขไม่ใช่การป้องกันนะอันนี้การแก้ไขนะฮะคือจะบอกว่าอุ้ยถ้างั้นเดี๋ยวยกพื้นลงรถขึ้นแล้วกันครับ
0: งานใหญ
1: ่โอ้ตายเลยทำไม
2: ครับ
1: แต่ไม่ใช่นะฮะอันนี้มาแก้ไขในกรณีที่มันมีรอยแตกรอยต่างๆที่มันจะเชื่อมโยงไปสู่ใต้บ้านได
2: ้ครับ
1: ซึ่งมันจะเกิดอันตรายอย่างที่บอกครับก็คือมีสัตว์ร้ายมันจะเป็นสัตว์มีพิษงูตะขาบแมงป่องต่างๆที่มันอยู่ใต้บ้านมากมายที่มาจากดินนะฮะขึ้นมาทำร้ายอันตรายกับคุณหร
2: ือ
1: ว่าสัตว์เลี้ยงของคุณหรือว่าลูกของคุณก็ตามนะอันนี้เราต้องจัดการป้องกันให้เรียบร้อยซึ่งวันนี้ก็มีวิธีการป้องกันแนวทางอย่างที่อะตอมพูดไปสุดยอดมากๆอ่ะถ้างั้นเราจัดการเลยดีกว่า
2: ครับผม
1: ไป
2: ผมชวนปูสุดเลยผมชวนเอาให้สุดเลย
0: นั่นแหละ
2: พยายามเอาให้สุดเลยไปครับ

0: เอาละครับเรามาที่ขั้นตอนที่น่าสนใจมากๆเลยนะครับสำหรับวันนี้นะครับอาจจะหลายๆคนอาจจะไม่เคยเห็นเลยเอางี้ดีกว่านะครับแต่ว่าวันนี้มาผสมให้ดูนะครับก็คือการผสมโฟมแล้วก็เทโฟมมันต้องทำไงบ้างฮะ
1: ก็คือเดี๋ยวเราจะผสมนะครับจะมีโฟมขาวกับโฟมดำนะครับเราจะผสมในอัตราที่1ต่อ1แล้วเราก็กวนให้มันเป็นของเหลวก่อนเราจะกวนเป็นของเหลวนะครับประมาณสัก5วิถึง6วิแล้วเราก็เทเข้าไปเลยครับ
0: ก็คือมันก็คือโฟมที่เราเคยเห็นกันใช่ป่ะ
1: ใช่ครับ
0: เหมือนว่าโฟมที่เขาใช้พ่นนั่นแหละ
1: ใช่
0: แต่นี้ก็คือเป็นปริมาณมาก
1: ใช่ไ
0: หมแล้วก็มาเทในพื้นที่ใหญ่ขึ้น
1: ใช่คือมันไม่ได้สำเร็จรูปเรามาผสมหน้าไงอีกทีนึง
0: ครับผมอันนี้สำหรับคนที่ต้องการใช้ในพื้นที่เยอะ
2: ใหญ่ถ้าเป็นงานเล็กๆน้อยเรามีแบบกรณีว่าเป็นสเปรย์ก็มี
0: ใช่
2: เห็นมันเป็นอย่างเงี้ยแค่น้ำเนี่ยมันรับน้ำหนักได้นะไอ้ตัวนี
0: ้เหรอ
2: มันสามารถรับน้ำหนักได้ประมาณ2โลต่อตาราง

0: เซนนะพื้นที
1: ่เฮ้ย
0: ใช่ครับ
1: แข็งแรงอะดิ
0: ใช่มันแข็งแรงแล้วน้ำหนักได้ระดับนึงไอ้พวกขวดพวกเนี้ยสบายถ้ามันแข็งตัวเต็มที่ผมว่ายังไงก็สบายสบาย
1: อ๋อแข็งแรงเลยเหรอ
0: ใช่ครับใช่คุณสมบัติมัน
1: ครับอ๋อดำเนี่ยอ๋อขาวก็คือสีอ่อนกว่าดำก็คือสีเข้ม
0: ไหนบอกเวลาท่านผู้ชมผสมเนี่ยต้องทำเวลานิดนึง
1: เพราะเดี๋ยวมันจะฟูเลยเหรออ่
0: าอุ้ยถ้ามันเข้ากัน
2: นี่เข้าหน้านะฟูเข้าหน้านะปุ้มปุ้มไม่เท่งี้เลยวะอุ้ยอร่อยอ่ะ
0: ลักษณะคล้ายมูส

0: พี่เริ่มมาแล้วเริ่มแล
1: ้
0: ว
1: เฮ้ยเริ่มฟูแล้วจริงด้วย
0: ใช่ครับ
1: ต้องมีตีฮะต้องมีตีมันนี่แน่นี่แน่อย่างนี้
0: แล้วก็เกลี่ย
1: ดึงหูเอาแล้วมาแล้ว
0: มาแล้ว
1: คือจากเนี้ย25เท่าเลย
2: ครับผมจากที่แบบดูทรานสเกตอยู่ในถ้วย
1: อุ้ยฟูแล้ว
2: ฟู
1: แล้ว
2: ไม่ได้ผสมผงฟูนะครับอันนี้ไม่ม
1: ี
2: ผงฟ
1: ู
2: อันนี้โฟม
1: อันนี้โฟมล้วนเลยนี่ดูดิมาแล้วนี่ดูที่พื้นนี่นี่เห็นไหมฮะฟูนี่ก็ฟูนั่นก็ฟู
2: แต่แบบนี้รู้สึกว่าจะเวิร์กกว่าถ้าเป็นพื้นที่ยาวๆอย่างเงี้ย
1: ก็ใช่
2: ถ้าสเปรย์เนี่ยผมว่าน่าจะ
1: เปลือง
2: ของเปลือง
1: เปลืองนี่โอ้โหนี่มาแบบเยอะเลยนี่แค่ถ้วยเดียวนะโอเคแล้วก็เราทำอย่างนี้ไปเรื่อย
2: ๆใช่คร
1: ับใช่ไหมฮะอันนี้ไปเรื่อยให้มันตลอดแนว
2: ใช่ครับ
1: มันก็จะแบบอัดช่องนี้ให้เต็มโดยที่เราไม่ต้องเทปูน
2: ใช่ครับ
1: คือบางทีพอเทปูนมันซุดอีก
2: ซุดอีกครับ
1: มันก็จะแตกแคลงนนี่ใช่ไหม
2: ถ้ามีคนถามว่ามันจะเข้าไปข้างในไหมต้องบอกก่อนว่าตอนผสมตอนแรกมันเป็นของเหลว
1: ครับ
2: เพราะยังไงมันก็
1: ซึมเข้าไปไม่เดี๋ยวมันไปแทรก
2: ใช่ครับ
1: อ๋อมีข้อดี
2: เพราะอย่างนึงถ้าเราเทปูเข้าไปอ่ะที่มันจะหนักขึ้นเรื่อยๆ
1: อ่ะใช่มันมีโหลด
2: ตัวโฟม PU เนี่ยน้ำหนักมันเบา
1: เออใช่
2: เบาแล้วก็รับแรงได้ประมาณนึง
1: เออก็คือน่าจะเหมาะสมกับงานประเภทนี้
2: เป็นงานซ่อมแซม
1: โอ้จะฟูจังเลยโอเคถ้างั้นก็ไปเทโฟมกันต่อเลยครับ
2: ครับเทใต้ท่อนะเทใต้ท่อนนั่นแหละ
3: ถ้าเท
2: ีย
3: บก
2: ับ
3: ไอ้ตัว
2: แ
3: ซ
2: ม
3: เปตัว
2: ยังไงนี่ก็ถูกกว่าน่าตอก200กว่าแต่ความแข็งแรงอ่ะพี่อันนี้แข็งแรงกว่าไอ้ตัวนู้นนะแต่อย่างนี้ต้องบอกครับไอ้ตัวโฟมเนี่ยพอมันผสมกันเรียบร้อยพี่เต้ตัวโครงสร้างข้างในมันจะเป็นฟองอากาศเล็กๆเล็กๆเนี่ยตัวเนี้ยมันจะเป็นลักษณะช่วยในการมีคุณสมบัติประโยชน์ต่างๆมากมาย
1: โอ้เหรอครับผมยังไง
2: ไอ้ตัวเนี้ยตัวโครงสร้างมันเนี่ยจะมีลักษณะคล้ายๆสุญญากาศดิพอมันฟองตัวเรียบร้อยตัวเนี้ยระดับแรกของตัว PU โฟมเนี่ยมันจะกันความร้อน
1: PU
2: ใช่ครับ
1: ที่เขาใช้ทำฉนวนนะ PU
2: ต่อมันจะกันความร้อนอันดับที่2คือมันจะกันการดูดซึมน้ำและไม่อุ้มน้ำอ๋อ
1: ก็แปลว่ามันก็จะไม่ชื้น
2: ถูกต้องครับแล้วก็อันดับ3คือมันทนต่อการเป็นกร่อนและเป็นกรดต่างๆเช่นม
1: ัน
2: จะ
1: ไม่กัดกร่อนต่างๆ
2: ใช่มันจะไม่ทำปฏิกิริยากับเป็นสนิมเลยไอ้ตัวนี
1: ้โอ้ก็แน่นอนนะเพราะดูโฟมอยู่เป็น100ปีไม่ย่อยสลายถ้าเกิดเข้าลงไปในนี้ก็คือมันก็จะเข้าไปอัดแน่นอยู่ข้างในแล้วก็อุดรอยรั่วรอยร้าวต่าง
2: ๆใช่ครับ
1: โอ้โหเรียกว่าฟูฟ่องเลยนะครับแล้วก็แข็งแล้วด้วยนะ
2: โอ้
1: เออหลายคนอาจจะนึกไม่ออกว่าแข็งยังไงให้ปุ๊บนี่เฮ้ยแข็งจริงว่ะเอาโอเคอยากจะรู้ว่าไอ้โฟมเนี่ยนะครับไอ้ความแตกต่างระหว่างตัวที่เป็นผสมเองแบบนี้ AB เนี่ยก
2: ับ
1: ตัวกระป๋องเนี่ยมันแตกต่างกันในแง่ไหนบ้างเอาเรื่องราคาก่อน
2: ราคาเนี่ยกระป๋องเนี่ยน่าจะแพงกว่า
1: เออมันสำเร็จรูปเน
2: า
1: ะ
2: ใช่ครับจากความสะดวกเนี่ยกระป๋องก็สะดวกกว่า
1: อ่ะก็ใช่
2: ใช่คร
1: ับ แล้วมัน cover พื้นที่ยังไงบ้างแบบได้เยอะไหม
2: อย่างอันเนี้ยครับผสมหนึ่งส่วนอ่ะจะได้25เท่า
1: 25เท่า
2: ใช่
1: แล้วกระป๋อง
2: กระป๋องอ่ะมันมีปริมาตรที่เขากำหนดมาอยู่แล้วราคาเนี้ยกระป๋องมันจะเหมาะกับในส่วนของพวกงานแนวตั้งมากกว่า
1: ครับถูกมันได้สะดวกไง
2: ถูกต้องถ้าเอาเนี้ยไปเทแนวตั้งมันยาก
1: เออไปรินมันก็จะแบบบวมไม่ทันแต่ว่าคือออกมาจากกระป๋องปุ๊บมันบวมเลยอันนี้
2: ค
1: ือข้อที่การใช้งานนะครับก็คือถ้าเกิดว่าเป็นรอยแครกแนวตั้งเราเคยซ่อมไปแล้วทั้งบ้านเคยทำนะฮะรอยแครกที่แบบว่าเป็นผนังที่มันแครกออกจากบ้านอย่างเงี้ยเออแปลว่าเป็นส่วนต่อเติมผนังที่มันแครกตรงใช้โฟมฉีดมันก็จะเหมาะเพราะว่าอะไรเพราะว่าเป็นการใช้งานแนวตั้ง
2: แนวตั้ง
1: บวมทันที
2: แต่ถามว่าแนวนอนโฟมใช้สเปรย์ใช้ได้ไหมใช้ได้
1: ได
2: ้พื้นที่มันใหญ่ไง
1: เออไม่มีความจำเป็น
2: ใช่ครับ
1: คืออันนี้มารินเอาเนี่ยมันก็บวมตามตามนี้ก็โอเคใช่ไหมฮะอ่ะแล้วเรื่องของการตัดแต่งอะไรคล้ายกันไหม
2: คล้ายกันครับ
1: เออ
2: ก็คือใช้คัตเตอร์ตัดได้เหมือน
1: คัตเตอร์ตัดได้เลยนะ
2: ง่ายเลยทั้งกระป๋องทั้งผสม
1: ครับ
2: ครับใช้คัตเตอร์ได้เลย
1: ใช้คัตเตอร์ในการตัดแต่งให้เรียบให้เป็นรูปทรงแบบไหนอะไร
2: รูปทรงเป็นก้อนเมฆอะไรอย่างไม่ต้องตัดถ้าไม่อยากเป็นก้อนเมฆก็ไม่ต้องตัดก็ได้จินตนาการจินตนาการ
1: เหมือนเดินขึ้นสวรรค์ทุกวัน
2: คร
1: ับอังกฤษกันทำงานกันต่อ

0: มว่ายังไงก็ต้องเช็คละเอียดครับว่ามันเกิดการชุดตรงไหนบ้างอะไรบ้างสำรวจรอบๆเลยมันมีอะไรสังเกตได้บ้างไหมว่าเฮ้ยบ้านชุดแล้ว
1: ครับสิ่งสังเกตง่ายๆนะครับก็คือตอนแรกที่เราปรับพื้นทำสวนไปเนี่ยรู้สึกว่าพื้นเราเรียบเสมอ
0: ใช่ใช่เวลาปกติเวลาถมดินเสร็จนะคุณผู้ชม บ้านข้างๆเลยรอบๆบ้านเนี่ยจะเรียบสวยมากแบบดินมันจะเสมอกันมันดีใจเก๋เรียบร้อย
1: พอผ่านไปปี2ปีเอ้าอยู่นี่มีหลุมขึ้นมาอยู่นี่มีแอ่งเป็นแอ่งกระทะขึ้นมา
0: อาจจะเข้าใจว่าอุ๊ยแฟนอยากทำบ่อน้ำ แล้วก็ให้ช่างแอบมาขุดไว้หรือเปล่า
1: ครับ
0: ไม่ใช่นะ
1: ไม่ใช่ครับไม่ใช่
0: เกิดการทรุดตัว
1: ใช่เกิดการทรุดตัวของตัวดินสันนิษฐานในเบื้องต้น
0: ดับ
1: แ
0: รง
1: ครับซึ่งลักษณะเนี้ยในการสังเกตรอบบ้านเราเนี่ยเราเดินเดินไปเนี่ยสังเกตว่าพื้นเนี่ยมันผิดปกติเวลาเราก้าวเดิน
0: เ
1: นี่ยว
0: ิ
1: ธีง่ายสุด
0: โอเค
1: แต่
0: โดยกายภาพเลยสังเกตได้
1: คร
0: ับ
1: แต่โดยสาเหตุหลักๆของตัวดินซุดน่ะพี่ต้องเตะดินซุดกับโครงสร้างซุดมันแตกต่างกัน
0: เออน่าสนใจ
1: คือดินซุดอ่ะมันจะมีทั้งหมดสาเหตุหลักๆทั้งหมด3สิ่ง
0: จำได้มีอะไรบ้างมีไอ้
1: ธรรมชาติ
0: ทำคนทำมนุษย์ทำ
1: แล้วก็ถมดิน
0: ถมไม่ดี
1: ธรรมชาติหลักๆก็คือเกิดจากแต่ละพื้นดินอย่างที่บอกว่าในพื้นที่กรุงเทพครับในแต่ละปีเฉลี่ยพื้นที่กรุงเทพและปริมณฑล
0: มันซุดอยู่แล้ว
1: ใช่แต่เพียงแค่เราไม่รู้สึก
0: นิดเดียวสี่เซนอะไรเง
1: ี้
0: ย
1: ใช่ประมาณ 2-3 เซนถ้าตามที่จำได
0: ้
1: แต่สมัยก่อนพี่ยองเต้กรุงเทพมหานครเราเนี่ยหรือปริมณฑลเคยมีซุดไปถึง 7-10 เซน
0: เฮ้ย
1: ใช่ราคาเนี้ยเขาเกิดการมาตรการลดการใช้น้ำจากบ่อบาดาลลดการสูบน้ำขึ้นมานี่คือสาเหตุหลักของ
0: โอเคคุณต้องเข้าใจนะครับว่าใต้ดินเนี่ยมันประกอบด้วยชั้นดินนะมีดินข้างบนแล้วเราไปชั้นหิน
1: ถูกต้องครับ
0: แล้วก็มีชั้นที่เป็นน้ำบาดาล
1: ใช่ครับ
0: ที่เหมือนที่จริงแล้วน้ำบาดาลมันเป็นตัวอุ้มด้วยนะ
1: อุ้มพยายามพยุงดิน
0: ใช
1: ่ไ
0: หมอุ้มชั้นที่เป็นเลเยอร์หินเลเยอร์ดินขึ้นมา
1: คร
0: ั้งนี้พอมีการสูบน้ำบาดาลขึ้นมาใช้เยอะๆน
1: ้
0: ำมันจะเป็นเรื่องอาจจะขุดเองขุดบ่อเถื่อนโน่นนี่
1: ตามสาธารณะ
0: ก็เกิดการซุดตัวเยอะแยะมากมายใช่ไหมฮะโดยที่คือหลายคนอุ้ยทำไมสูบนิดเดียวฉันทำบ่อเดียวมันจะไปซุดได้ยังไงคุณคิดซิว่าประชากรในประเทศไทยก็ได้มีกี่ล้านคนแล้วไม่รู้กี่แสนคน
1: ใช้น้ำขึ้นไป
0: ก็เรียบร้อยเลยคะแนนชั้นบ้านน้ำบาดาลมันก็ลด
1: เขาเลยมีมาตรการลดการใช้ขุดน้ำมาทำให้ดินมาจากประมาณช่วงปีนั้นปีสมัยก่อนเนี่ย7-10เซนเนี่ยเหลือประมาณ 2-3 เซน
0: โอ้ก็เลยว่าโอ้เคยชั่ว
1: แต่อย่าลืมนะปีละ 2-3 เซ
0: นแล้วมันลงเรื่อยๆ
1: ถ้า10ปีก็มาเป็นทัด
0: เป็นฟ
1: ุตก็ไปเรื่อยๆแต่แค่เพียงแค่เราไม่รู้สึก
0: โอเคอ
1: ันดับที่2คือมนุษย์ถ้าสังเกตในส่วนของบ้านที่อยู่ในส่วนของพื้นที่กรุงเทพและปริมณฑลเนี่ยจะมีการก่อสร้างไซต์งานก่อสร้างตึกสูงใหญ่เลย
0: เออใช่
1: จะมีทั้งการขุดดิน
0: เมกะโปรเจกต์ต่างๆ
1: ถูกต้องครับขุดทีไม่ได้ขุดแค่เมตร2เมตรนะครับ
0: ไม่ใช่ดิ
1: เป็น10-20เมตร
0: ที่จอดรถคุณน่ะลงไปกี่ชั้น
1: ถูกต้องครับ
0: มีไม่รู้กี่พีเลยโอ้โหเยอะมาก
1: ถ้าสมมติกรณีว่าบ้านเราไปอยู่ใกล้ที่ก่อสร้างเนี่ยโอกาสที่จะเกิดการดินสไลด์เนี่ยมีสูง
0: ตั้งแต่แรงสั่นสะเทือนจนถึงดินที่มันโดนขุดออกไปไม่ว่าเขาจะทำกำแพงปูนกันดินอะไรแล้วก็ตามบางทีมันมีการแลนมีดินสไลด์ออกไป
1: ถูกต้องแต่ในมองข้อ2เนี่ยผมว่าเราสามารถป้องกันได้นะหาเจ้าของบ้าน
0: ครับ
1: อันดับแรกคือเรามีพรบที่คุ้มครองผู้อยู่อาศัยโดยข้อกำหนดเขาจะบอกประมาณว่าถ้าเราขุดดินมากกว่า3เมตรครับ
0: ครับ
1: ความลึกตัวนี้ระยะห่างของปากบ่อมันควรจะเป็น2เท่าของความลึก
0: อ๋อเออเข้าใจ
1: ใช่แต่ก็ยังมีวิธีครับกรณีไม่มีพื้นที่ไซต์มันติดรั้วจริงๆอ่ะ
0: เออมันไม่ได้แล้ว
1: มันจะต้องมีพวกนวัตกรรมที่ว่าก็กำแพงป้องกันดินหรือพวกชีทพาย
0: โอเคชีทพาย
1: ที่มากดแล้วเราสามารถขุดได้ติดเนื้อบ้านเราทั้งนี้เจ้าของบ้านเนี่ยควรจะสังเกตพื้นที่ก่อสร้างรอบๆเราเพื่อไม่ให้บ้านเราดินซุด
0: มีข้างๆเขามีการก่อสร้างอะไรอยู
1: ่
0: ใช่ไหมมีดินที่แบบว่าไหลไปทางเขาไหม
1: ยิ่งสังเกตเลยเนี่ยยิ่งอันตราย
0: กลัวเลยต้องปรึกษากันก่อนจริงๆแล้วควรจะปรึกษากันตั้งแต่ก่อนมีการก่อสร้างว่าข้างๆจะทำอะไรอ่ะเอ้ยมีการขุดหรือเปล่าถ้าเกิดมีการขุดดินฉันจะไหลไปนะเพราะนั้นเธอต้องทำกำแพงกันดินที่ฉันให้เรียบร้อยมีชีทพายมีอะไรให้เรียบร้อย
1: เขาเรียกว่าเป็นการมี EIA ของการก่อสร้าง
0: มันคืออะไรมันคืออะไร
1: EIA ก็คือเป็นในส่วนของการอนุมัติการก่อสร้างสิ่งแวดล้อมสภาพชุมชน
0: นี่โอ้โหนี่สำคัญมากนะครับคือการอยู่ร่วมกันของมนุษย์เนี่ยนะม
1: ัน
0: จำเป็นเนี่ยต้องมีการข้อตกลงกันแบบนี
1: ้
0: ไม่อย่างนั้นถ้าเกิดว่าทุกคนทำอะไรได้โดยอุดมพละการเนี่ยไม่ได้เลยนะ
1: ไม่ได้
0: เอออยู่กันไม่ได้
1: อันตรายสิ่ง
0: หรือจริงๆปรึกษาพวกวิศวกรหรือปรึกษาสถาปนิกก่อนเนาะ
1: ถูกต้อง
0: ว่าเอ้ยมันมีแนวทางในการป้องกันยังไงเพื่อไม่ให้มันซุดอ่ะ
1: ใช่ครับ
0: ไม่อย่างนั้นถ้าเกิดว่าขุดไอ้บางสั่งให้ช่างจ้างช่างมาสัก10คนแล้วขุดไปบางทีมันซุดเลย
1: ซุดเลย
0: ใช่ไหม
1: ไม่ถูกอันดับที่3คือการถมดิน
0: ครับ
1: ยิ่งพื้นที่ในกรุงเทพปริมณฑลยิ่งรอบนอกปริมณฑลเนี่ยจะมีการก่อสร้างบ้านเขาเรียกว่าบ้านจัดสรรค่อนข้างเยอะดังนั้นพื้นที่ตะก่อนอาจจะเป็นทุ่งนาอย่างที่เราบอกไป
0: เป็นทุ่งนาเลย
1: ทุ่งนาสวนมะพร้าวต่างๆ
0: ล่องสวนต่างๆ
1: ล่องสวน
0: บึง
1: แต่เราต้องการใช้พื้นที
0: ่
1: แล้วทำการถมดิน

0: ไป
1: บ
0: างครั้งการถมดินนะครับเราต้องควรจะทิ้งระยะเวลาให้ดินมันเซตตัวหน่อย
1: ถูกต้อง
0: หรืออย่างน้อยๆเนี่ยก็คือผ่านฤดูฝนไปสัก1ฤดูถึง2
1: ฤ
0: ด
1: ูโอ้โหมันนานอ่ะต้อง
0: ใช่ครับ
1: คือคุณผู้ชมต้องเข้าใจอย่างงี้นะบ้านเนี่ยเวลาที่มีที่มาแล้วจะปรับระดับพื้นที่ใหม่เนี่ยไม่ใช่ปรับระดับพื้นที่เสร็จสร้างบ้านทับได้เลย
0: ไม่ได้
1: ไม่ใช่นะคร
0: ับยิ่งถ้าเป็นโดนน้ำเรื่อยๆโดนน้ำเรื่อยๆโดนทั้งอากาศร้อนอากาศชื้นอะไรไปเนี่ยดินจะเกิดการซุดตัวจะแน่นขึ้น
1: แล้วก็อีกปัญหาหนึ่งที่พบเจอกันบ่อยๆก็คือว่าเวลาที่ว่ามีบ้านเดิมอยู่แล้วรื้อบ้านนะทุบบ้านเดิมแล้วจะสร้างบ้านใหม่ทับช่างเอาพวกเศษปูนอะเศษปูนพวกหินทิ้งพวกอะไรเงี้ย
0: มาทิ้ง
1: ถมไปถมไป
0: รียูส
1: รียูสมันก็ดูเต็มๆดีอ่ะพอเอาดินถมไปอุ้ยเต็มง่ายเลยคันนี้เจ้าของบ้านแฮปปี้ใช้รถไม่กี่คันเอง
0: ประหยัดเงิน
1: อ่ะเออยอดบัดเจ็ต
0: ใช่ประหยัดบัดเจ็ต
1: เลยคันนี้เวลาผ่านไปอายุจัดเลยฮะอันนี
0: ้ดีไม่ดีอาจจะเสียมากกว่าตอนนั้นอีกก็ได
1: ้ใช
0: ่ซ่อมบ้านนี่ยากกว่าสร้างบ้านนะ
1: ถูกต้องถูกต้องเรโนเวทนี่แพงกว่านะครับต้องเข้าใจอย่างนี้เลยเพราะฉะนั้นการถมดินเนี่ยต้องถมให้ดีถมให้แน่นใช่ไหม
0: สำหรับใครที่หาบ้านจัดสรรเนี่ยก็ดูก่อนว่าพื้นที่บริเวณนั้นตะก่อเป็นอะไรคุยกับโครงการดีๆด้วยว่าเราถมดินเป็นอะไรยังไงเพื่อประโยชน์ของเรา
1: อันนี้บางคนแบบขี้เกรงใจไปถามเขาจู้จี้เดี๋ยวเขารำคาญหรือเปล่าเป็นการรักษาประโยชน์ของคุณนะครับ
0: อัน
1: นี้เรื่องจริงเลยนะฮะอ่ะโอเคการจัดการกับปรับพื้นที่และข้อควรระวังการถมดินมีประมาณนี
0: ้ใช่ครับ
1: นั่นเราเดินสำรวจรอบบ้านอ่ะโอเคเดี๋ยวไปดูที่เกิดเหตุดีกว่าว่าเป็นไงบ้างไปเอาละครับตอนนี้เราจัดการปาดโฟมเรียบร้อยนะฮะแล้วก็เราทำการทำอะไรกับโฟมอีกตอนนี
2: ้ก็คือหลังจากโฟมเซตตัวนะครับพี่เราก็คือใช้คัตเตอร์ของเราเนี่ยตัดแต่งเนื้อโฟมให้ได้ระดับที่เราจะเอาก็เอาอีพ็อกซี่ครับปาดไปเลย
1: อีพ็อกซี่เลยใช่ไหม
2: ใช่คร
1: ับ
2: อ
1: ันนี้มันยืดหยุ่นตัวไหม
2: ยืดหยุ่นครับ
1: เนี่ยนี่สำคัญเลยนะฮะเพราะว่าบางคนอุ้ยเอาปูนเทไปอย่างเงี้ยบางทีมันเกิดการซุดตัวลงอีกมันก็แครกอีกอีพ็อกซี่มันมีความยืดหยุ่น
2: ใช่คร
1: ับใช่ไหมฮะแล้วก็ปิดสนิทอะใช่ไหมซีลไปเลย
2: ครับผม
1: แล้วนี่คือสีเทาๆนี่คือเราทาสีใช่ไหม
2: ใช่เราทาสีกบให้ใกล้เคียงกับเนื้อปูนครับ
1: เออเนียน
0: การแต่งเท็กเจอร์ให้มันคล้ายๆของเดิม
1: ไม่เสร็จนะไม่เสร็จนะ
2: ใช่
1: ในมือนี่คือเราเอามาปลูกต้นไม้เหรอ
2: ใช่ครับเราจะเอามา
0: ใช่ใช่ครับ
1: ใช่ด้วย
2: ใช่ครับเราจะมาปลูกต้นไม้ตรงร่องนี
1: ้ว้าย
2: ไม่ใช่เป็นหิน
1: ทำอะไรอ่ะ
2: เราจะเอาตะข่ายเนี่ยครับรองอีกชั้นนึงแล้วก็เอาหินเนี่ยปิดพื้นผิว
1: หินปิดพื้นผิวโอเค
0: เนื่องด้วยเจ้าของบ้านเขาแต่งเป็นโทนหินไงพี
1: ่เออก็คือมีกรวดทั่วแหละแล้วก็คือกรวดแม่น้ำใกล้เคียงกับเดิม
0: เราสามารถอะแดปก็ได้ถ้าสมมติใครไม่ต้องการเป็นกรวดหิน
1: เอออ
0: าจจะเป็น
1: ก็เป็นหินกรวดก็ได
2: ้ครับ
0: ครับครับผม
1: อ่ะวางเลยแล้วกัน
2: ครับครับ
1: มาวางเลยแล้วกันมันกี่เส้นวะ
2: 3เส้น
1: เราก็วางซ้อนกันเนาะแล้ววางตรงรอยต่อก็ซ้อนกันให้เรียบร้อยใช่ไหมครับคือตะข่ายมาติดวางทำไม
2: วางเพื่อไม่ให้หินครับเราไปอยู่ในบนอีพ็อกซี่เผื่อเวลาอนาคตเราเอาย้ายออกก็ออกได้ง่ายขึ้น
1: อ๋อคือแบบปึ๊บรุบไปนะต้องนั่งโกย
2: เหม
1: ือ
2: นเมื่อเช้า
1: ใช่ครับเหมือนเช้าคือยาก
2: อันนี้ก็ตามอาวุโสแล้วกันนะครับคนเดียวเลย
0: ตามอาวุโส
1: เหมือนปล่อยปลาเลยรู้ป่ะเออตายอ่ะนี่เฮ้อันนี้คือเราใช้หินแบบว่าเป็นตรวจแม่น้ำเบอร์เล็กเลยละเอียดเลย
2: ใช่ครับ
1: นะฮะค่อนข้างเล็กเลยนะฮะแล้วก็มาเราจะทำการอะไรเทลงไป
2: เหรอเทลงไป
1: เลยเทแล้วเกลี่ยใช่ไหมฮะ
2: ใช่ครับเกลี่ยให้ได้ระดับที่เราจะเอา
1: เสร็จสิ้นเรียบร้อยนะครับสำหรับการซ่อมแซมนะฮะแล้วก็การโรยกรวดของเราเนี่ก็เน้นย้ำอีกทีนึงนะครับสำหรับเรื่องของพื้นซุดเนาะ
2: ครับ
1: ตัวพื้นที่ซุดพื้นดินซุดกับโครงสร้างซุดคนละเรื่องกันหนูไอ้บูม
2: ถูกครับ
0: โดยการที่ว่ากรณีพื้นดินซุดกับโครงสร้างซุดเนี่ยที่มันแตกต่างกันเพราะโครงสร้างเนี่ยถ้ามันซุดเหมือนพี่คนเต้มันจะเกิดรอยแยกรอยหนาวรอยแครก
1: อันนี้มีผลเยอะ
0: ถูกต้องอันนี้มันจะกระทบต่อการใช้ชีวิตแทบจะ 100% เลยอันตราย
1: แ
0: บบแรกอันตรายแต่กรณีดินซุดเนี่ยครับโครงสร้างจะอยู่ที่เดิมแต่แค่มีโพรงข้างล่างดินมันกระจายออกไปดินมันซุดลงไป
1: วันนี้เรามาแก้ไขในเรื่องของดินซุด
0: ถูกต้อง
1: เนาะก็ไม่แก้ไขให้ดินมันขึ้นมาแต่เพียงแต่ว่ามาปิดรอยที่มันจะเป็นโพรงแล้วเกิดมีสัตว์ร้ายอะไรขึ้นมาได
0: ้ถูกต้อง
1: ใช่ไหมครับเพราะฉะนั้นเราก็จะมาแก้ไขตรงนี
0: ้ใช่ครับ
1: นะครับอ่ะโอเคขอบคุณอาตอมมากครับที่วันนี้มาช่วยกันขอบคุณครับ
2: ครับ

0: ผู้ชมที่มีปัญหาเกี่ยวกับบ้านครับปัญหานี้ปัญหาใหญ่ส่งมาได้เลยครับในรายการช่างประจำบ้านผ่านทางเพจ Facebook ช่างประจำบ้าน
1: ติดตามชมช่างประจำบ้านทุกสัปดาห์นะฮะวันเสาร์ 10:30 ถึง 11:00 ทางอารินทีวี HD ช่อง34เหมือนเดิมช่างประจำบ้าน
2: อมรินทร์ทีวี
3: แนวทางการใช้สื่อการเรียนการสอน DLTV ของมูลนิธิการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมในพระบรมราชูปถัมภ์1. สื่อการเรียนการสอนอนุญาตให้ใช้เพื่อการจัดการเรียนการสอนตามการออกอากาศของ DLTV เท่านั้น 2. ห้ามทำซ้ำดัดแปลงหรือเผยแพร่สื่อของ DLTV เพื่อประโยชน์ส่วนตนหรือเพื่อกิจกรรมที่มีลักษณะแสวงหาผลประโยชน์โดยไม่ได้รับอนุญาตสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่มูลนิธิการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมในพระบรมราชูปถัมภ์

0: ชุมชนสำเภาล่มตำบลสำเภาอำเภอพระนครศรีอยุธยาจังหวัดพระนครศรีอยุธยาโดยการบริหารจัดการชุมชนของนายชาญชัยถารีพันธ์นายกองค์การบริหารส่วนตำบลสำเภาล่ม
1: ครับตำบลสำเภาล่มนั้นครับประกอบไปด้วย11หมู่บ้านมีทั้ง3ศาสนามีโบสถ์คริสต์1ที่วัดพุทธ4วัดมัธยิสถ์5แห่งนะครับซึ่งเราอยู่กันแบบสันติสุขยึดมั่นในคุณธรรมศีลธรรมของแต่ละศาสนาทำให้เราอยู่กันด้วยความร่มเย็นมาตั้งแต่ยุคก่อนเก่าแล้วนะครับไม่เคยมีปัญหาเรื่องทะเลาะเบาะแว้งหรือเขม่นกันในเรื่องศาสนานะครับ
0: ชุมชนสำเภาล่มเป็นชุมชนคุณธรรมที่อยู่ร่วมกันทั้ง3ศาสนาได้แก่ศาสนาพุทธศาสนาคริสต์ศาสนาอิสลามเป็นชุมชนที่อยู่ร่วมกันด้วยความสันติสุขผู้นำมีการปรึกษาหารือพูดคุยช่วยกันแก้ปัญหาในชุมชนโดยใช้หลักธรรมทางศาสนาให้ประชาชนในชุมชนยึดเป็นแนวทางในการประพฤติปฏิบัติให้ถูกต้องเพื่อลดปัญหาต่างๆที่เกิดขึ้นในชุมชน
1: หลักคุณธรรมนะครับเราก็มีความช่วยเหลือในด้านของการปกครองการเป็นอยู่ต่างๆโดยเฉพาะเราส่งเสริมในเรื่องของอบรมศีลธรรมจริยธรรมจรรยาบรรณต่างๆเรามีการส่งเสริมให้กับโรงเรียนหรือมัธยิสถ์ต่างๆนะครับมีการสมทบเงินช่วยเหลือในการอบรมภาคฤดูร้อนให้แก่มัธยิสถ์ทุกมัธยิสถ์ทุกปีโรงเรียนทุกโรงเรียนวัดทุกวัดได้มีการเยาวชนเข้าค่ายอบรมทำให้เด็กรุ่นใหม่เข้าถึงคุณธรรมและศีลธรรมครับ
0: ผู้นำศาสนาทั้ง3ศาสนาใช้หลักธรรมทั้งศาสนาในการขับเคลื่อนชุมชนคุณธรรมทั้ง3มิติได้แก่การให้ชุมชนยึดมั่นปฏิบัติตามหลักธรรมทั้งศาสนาที่ตนนับถือเกิดความสงบสุขในชุมชนปัญหาต่างๆหรือสิ่งไม่ดีในชุมชนลดลงหรือหมดไปมีสิ่งดีงามที่เกิดขึ้นในชุมชนคนในชุมชนมีความรักสามัคคีเอื้อเฟื้อเผื่อแผ่เสียสละช่วยเหลือซึ่งกันและกันคนในชุมชนน้อมนำหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงมาใช้ในการพัฒนาคุณภาพชีวิตคนในชุมชนอยู่ดีมีสุขรู้จักพึ่งพาตนเองประกอบสัมมาอาชีพสร้างอาชีพสร้างรายได้มีกลุ่มออมทรัพย์มีกลุ่มพัฒนาอาชีพกลุ่มจิตอาสาบำเพ็ญประโยชน์เพื่อส่วนรวมคนในชุมชนสืบสานและดำเนินวิถีชีวิตตามวิถีวัฒนธรรมที่ดีงามสืบทอดศิลปะวัฒนธรรมประเพณีของท้องถิ่น
2: หลักคารวะธรรมมี4อย่างด้วยกันก็คือนะข้อที่1เรียกว่าสัจจะข้อที่2เรียกว่าจาคะข้อที่3เรียกว่าธรรมะข้อที่4เรียกว่าขันติสัจจะก็คือซื่อสัตย์จาคะก็คือเสียสละธรรมะก็คือข่มส่วนจาคะคือบริจาคขันติอดทน
3: หลักธรรมในศาสนาคริสต์ของเราเนี่ยนะถ้าจะสรุปสั้นๆเนี่ยเราสอนให้คนเนี่ยรักพระเจ้าสุดจิตใจและความรักพระเจ้าต้องแสดงออกโดยการที่เรารักเพื่อนพี่น้องนะหรือเพื่อนมนุษย์เนี่ยเหมือนกับที่เรารักตัวเองเป็นแก่นของคำสอนของศาสนาคริสต
4: ์หลักธรรมคำสอนหรือคุณธรรมที่ใช้ในการปกครองหรือดูแลนะครับพี่น้องในชุมชนซึ่งมีภาษาอาหรับว่าอันมุสลิมูนอิคะวะนะครับมีความหมายว่าการที่เรานั้นนับถือศาสนาอิสลามหรือเป็นมุสลิมนั้นเป็นพี่น้องนะครับเป็นพี่น้องร่วมกันหมดเพราะฉะนั้นเนี่ยคนที่เป็นมุสลิมจึงเป็นพี่น้องกันครับ
0: ชุมชนคุณธรรมบ้านสำเภาล่มตำบลสำเภาล่มได้ขับเคลื่อนและพัฒนาชุมชนคุณธรรมจากความร่วมมือด้วยความเต็มใจของคนในชุมชนในการเข้าร่วมกิจกรรมของชุมชนที่ได้จัดขึ้นอย่างสม่ำเสมออาทิเช่นงานวัฒนธรรมประเพณีที่ชุมชนจัดขึ้นทั้งศาสนาพุทธคริสต์และศาสนาอิสลามงานประจำปีของชุมชนเช่นงานน้ำชาของศาสนาอิสลามงานกีฬาวิ่งสร้างความรักความสามัคคีในชุมชนงานเข้าค่ายของเยาวชนงานปันน้ำใจเป็นต้น
1: สำหรับอนาคต

0: ที่วางไว้นะครับคือเราอยากจะทําเป็นโฮมสเตย์ให้เหมาะกับสําหรับผู้ที่จะมาศึกษาดูงานในเรื่องของการอยู่กันของ3ศาสนานั้นเป็นอย่างไรมีปัญหาต่างๆมั้ยให้มาดูของจริงเลยได้พักผ่อนในเขตของอบต.สำเภาร่มนี้เพื่อเขาจะได้ศึกษาดูงานรายละเอียดไม่ว่าเป็นนักท่องเที่ยว3ศาสนาหรืออื่นๆซึ่งจริงๆของสำเภาร่มนั้นมีสถานที่ท่องเที่ยวอยู่มากมายอยู่แล้วครับ
1: ชุมชนคุณธรรมบ้านสำเภาล่มตำบลสำเภาล่มอำเภอพระนครศรีอยุธยามีความตั้งใจที่จะขับเคลื่อนเป็นสุดยอดชุมชนคุณธรรมต้นแบบที่มีความเข้มแข็งยั่งยืนและสืบสานศิลปะวัฒนธรรมประเพณีของชุมชนต่อไป

0: ยบอกว่าจะพาไปดูอะไรสวยๆอ่ะ
1: เดี๋ยวพาไปเดี๋ยวพาไปก่อนอื่นสวัสดีท่านผู้ชมก่อนดีกว่า
0: ค่ะ
2: สวัสดีค่ะ
1: น้อยครับ
0: น้องคนดีค่ะ
1: เป็นไงคนดีใบนี้ใบอะไรรู้จักไหมเนี่ย
0: ไม่รู้
1: อันนี้มันเป็นใบไม้จากต้นหูกวาง
0: จากต้นหูกวางค่ะแล้วมันมีประโยชน์อะไรคะไหนหมอบอกว่าจะพาหนูไปดูอะไรสวย
1: ๆใบไม้ใบนี้เนี่ยมันมีประโยชน์กับปลาชนิดหนึ่งซึ่งคุณหมอจะพาน้องคนดีไปดู
0: ปลาชนิดหนึ่ง
1: อยากรู้ไหมว่าเป็นปลาอะไร
0: หนูอยากรู้ละค่ะหน้าตามันต้องสวยมากแน่เลย
1: แน่นอนที่สุดเป็นหน้าที่ของเราไงที่ต้องสร้างความแปลกใจให้กับท่านผู้ชมจะบอกตอนนี้ก็ไกลอยู่ใช่ไหมเพราะสัตว์พูดไม่ได
0: ้ถึงต้องมี Animal Speak
1: สวัสดีครับน้องคนดีครับนี่คุณลุงอาแล้วก็คนนี้คุณหมอส้มโอคุณหมอส้มโอเนี่ยเป็นผู้ที่จะให้คำตอบเราเกี่ยวกับปลาสวยงามคุณหมอเป็นผู้เชี่ยวชาญเกี่ยวเรื่องปลาหมอไม่ได้โกหกคนดีด้วยจะพามาดูปลาสวยๆ
0: หมออ้อยตอนแรกหมออ้อยบอกว่าจะพามาดูปลาสวยๆแล้วทำไมต้องให้หนูเก็บใบไม้แบบนี้ด้วย
1: เคล็ดลับปลาสวยมันอยู่ที่ใบนี้
0: อ้าว
1: ไม่เชื่อถามคุณลุงดูดีกว่าอันนี้ใบอะไรน้องคนดีรู้ยังใบอะไร
3: คือมันเขาเรียกว่าใบหูฟางนะ
1: ใบหูฟาง
3: อันนี้ใบแห้งๆกรอบๆเนี่ยเขาสำหรับใส่น้ำสำหรับให้ประกัดคือป้องกันโรคเพราะอันนี้จะมีสารเทนนินอยู่ในเป็นยารักษาโรคนะใส่แล้วก็จะอยู่ได้หลายวันปลาประกัดก็จะแข็งแรงไม่เป็นโรคง่ายนะ
1: เป็นเพราะอะไรครับคุณหมอส้มโอ
4: ค่ะในใบหูกวางนะคะก็คือเขาทุกอย่างที่คุณบอกก็คือจะมีสารเทนนินอยู่นะคะแล้วซึ่งแล้วก็จะมีพวกกรดต่างๆซึ่งจะทำให้เวลาไปแช่ในตู้ประกัดเนี่ยจะช่วยมีการในยับยั้งการเจริญเติบโตของแบคทีเรียค่ะหรือว่าพวกโปรโตโซนต่างๆก็คือจะช่วยทำให้เขามีสุขภาพร่างกายที่ดีขึ้นได้
1: เป็นการรักษาโดยการใช้ภูมิปัญญาชาวบ้าน
4: ใช่ค่ะลดการใช้สารเคมีค
0: ่
4: ะ
0: ดีจังเลย
1: เก็บไว้เอาไปหมักตอนกลางคืนเวลาอาบน้ำนะ
3: เริ่มจากประกัดตัวที่ต้นกำเนิดประกัดท้องที่ทำจากที่ฟาร์มเนี่ยนะคือตัวเนี้ยพระเอกของเรื่อง
1: อ๋อนี่คือพระเอกเลยฮะไม่เคยเห็นที่อื่นเลยนะครับ
3: ไม่มีที่อื่นนะเราเป็นคนเริ่มต้นทำ
1: เขาเรียกสีอะไรนะฮะ
3: ทองนะประกัดทองเขาเรียกประกัดทองคือพ่อพันจากพวกปลาป่าประกัดป่าใต้หรือป่าอีสานอย่างเงี้ย
1: ครับ
3: แล้วก็มาเหมือนกับผสมสีเนี้ยคือพัฒนาสีพัฒนาเกล็ดให้เกิดความเงางาม
1: จากตัวที่ไม่สวยให้กลายเป็นตัวสวย
3: ใช่สมัยโบราณปลาจะไม่สวย
0: แล้วทำไมคุณลุงถึงได้มาสะสมปลากัดเยอะขนาดนี้คะ
3: ก็ชอบใจรักเราใจรักแล้วก็ทำเรื่อยๆนะ
1: นี่ก็จะมีใบอยู
3: ่แม้จะอันนี้จะมีบักหูฟางแล้วคือจะอยู่ได้เป็นเดือนปกติถ้าปลาจะอยู่น้ำใสเนี่ยจะอยู่ไม่เกิน3วันเดี๋ยวก็จะเป็นโรคจุดขาวมั่งหรือเป็นโรคสนิมมั่งนะ
0: หุ้ยหมออ้อยคะหนูเห็นตู้ปลาเนี่ยค่ะแล้วหนูอยากทำมากเลยอ่ะ
1: ทำอะไรฮะ
0: ทำตู้อ่ะ
1: มีให้จัดตู
3: ้เดี๋ยวจะสาธิตให้ดูนะฮะ
1: อันนี้เขามีต้องเตรียมอุปกรณ์อะไรบ้าง
3: อุปกรณ์คือมีตู้สัก12นิ้ว14นิ้วก็ได้นะที่เป็นฟางหน่อยนะแล้วก็เตรียมน้ำสักครึ่งตู้อย่างเงี้ยนะแล้วก็เอาสาหร่ายใส่นะจะกินก็บอกกิน
0: สาหร่ายนี่มันช่วยอะไรนะคะ
5: ให้มันเป็นธรรมชาติ
3: ให้เป็นธรรมชาติแล้วก็เอาหูฟางมาฉีกใส่ใบหนึ่งปั้มไปนั่นแหละทีนี้ก็ใส่ปลาไปละเดี๋ยวปลาก็จะมาก่อวอใต้หูฟางเนี่ยนะใส่ปลาใส่เกลือไปด้วยใส่เกลือ
1: เกลือนี่
3: เกลือสัก
1: ใส่เพื่ออะไร
3: นิดหน่อยลอยๆนิดๆ
4: ก็คือเกลือนะคะเขาก็จะมีคุณสมบัติในการช่วยที่ว่าเรื่องพวกคลายเครียดของปลาด้วยค่ะแล้วก็ช่วยเหมือนปรับสมดุลในร่างกายของเขาอะค่ะ
3: พอ
4: แล้วก็อาจจะมีฤทธิ์พวกช่วยให้ทำให้ยับยั้งพวกการเจริญเติบโตของพวกปรสิตหรือแบคทีเรียได้ถ้าเป็นเกลือที่เหมาะสมคือต้องพยายามหาที่เป็นที่ไม่มีส่วนผสมของไอโอดีนะคะเพราะว่าไอโอดีเนี่ยอาจจะทำให้เขาแบบระคายเคืองหรือเป็นพิษต่อปลาได้
0: คุณลุงพูดเมื่อกี้นี้ค่ะที่ว่าวอร์ดค่ะมันคือนี่ปะคะน้ำลายมันปะคะ
3: ใช่ถูกต้องเขาจะคายน้ำลายเป็นฟองเป็นบ้านสร้างบ้านก็เรียกปลูกบ้านเขาจะเข้ามาล่อตัวเมียเข้าไปอยู่ใต้เนี่ยแล้วเดี๋ยว 2-3 ชั่วโมงก็จะสร้างวอร์ดตัวเมียธรรมชาติเลย จะมีไข่ทุกตัวปลาตัวเมียเราจะเอาลงเพาะตอนเย็นๆช่วงเย็นนะสักสี่ห้าโมงเดี๋ยวตอนเช้าเขาก็จะรัดกันประมาณ9โมง10โมงเขาจะรัดจะไปถึงตอนบ่ายๆถึงเพราะถึงจะหมดไข่แล้วตอนเย็นค่อยเอาตัวเมียออกแล้วก็ให้ตัวผู้เลี้ยงลูกไป
0: ตัวผู้เลี้ยงลูกเหรอ
3: ตัวผู้เลี้ยงลูกฮะต้องเอาตัวเมียออกเพราะตัวเมียเลี้ยงไม่เป็นตัวเมียเดี๋ยวจะกินลูกหมดรำคาญลูก
1: ตัวผู้เขาจะบีบรัดตัวเมียเพื่อรีดไข่ออกใช่ไหม
4: ใช่ค่ะแล้วก็เขาก็จะมีการปฏิสนธิค่ะแล้วนำเชื้อกับไข่ภายนอกร่างกายค่ะแล้วก็จากนั้นตัวผู้เนี่ยเขาก็จะเหมือนอมไข่แล้วก็มาปล่อยไว้ในวอร์ดนะคะใช่แล้วจากนั้นก็คือเราก็ต้องย้ายตัวเมียไป
1: น้องคนนี้รู้ไหม
0: ม
1: ันกินอะไรมันต้องให้อาหารไหมฮะ
3: สมัยใหม่เนี่ยมันมีทั้งอาหารทั้งลูกไรทั้งหนอนแดงทั้งไรทะเลก็กินได
1: ้นี่หลายอย่าง
3: นี่หลายอย่างตอนนี้เพราะเดี๋ยวนี้ก็มีอาหารสำเร็จรูปอาหารมีโปรตีน
1: ม
3: ีสารต้านอนุมูลอิสระมีอะไรทุกอย่างนี้
1: สุดยอดนะน้องคนนี้รู้ว่าปลากัดมีกี่สี
0: ไม่รู้ค
1: ่
0: ะ
1: เยอะมากเลยใช่ไหมคุณลุงปลากัดเนี่ย
3: เยอะหลายสีหลายรากสีแล้วแต่เราจะผสมขึ้นมา
1: น้องคนนี้เห็นปลากัดลายธงชาติเปล่า
0: เคยเห็นของจริงมันสวยมากแต่ไม่รู้เขาผสมกันยังไงอ
1: ่
0: ะ
1: จะต้องถามเทคนิคคุณลุง
0: แล้วทำไมเราต้องถามคุณลุงอ่ะคนอื่นก็ถามได้ไม่ใช
1: ่
0: หรออ้
1: าวก็คุณลุงเป็นคนที่เพาะพันธุ์สีนี่คนแรกคุณลุงนี่ก็คือที่คุณลุงจะ
3: พาดูวิธีผสมสีหรือว่าสายพันธุ์ปลานะที่เรามีกี่สายพันธุ์ถ้าเป็นคีบยาวก็ประเภทหลักๆก็มี 4-5 ชนิดอ่ะคือคีบยาวก็มีดับเบิ้ลเทล
1: ดับเบิ้ลเทลคืออะไรครับ
3: ดับเบิ้ลเทลคือหางเขาจะแยกเป็น2พวงนะ
1: อันนี้ดับเบิ้ลเทลแ
3: ต่อันนี้ก็เป็นฮาร์ฟมูนฮาร์ฟมูน
1: ก็คือเหมือน
3: ฮาร์ฟมูนก็ครึ่งวงกลมครึ่งวงประจำครึ่งซีกอะไรอย่างนี้นะแล้วก็มีคาวเทลหางหนามหรือหางมังกร
1: คราวนี้มาดูสีดีกว่าคุณลุงเรารู้สายพันธุ์ละสีน้องคนนี้เมื่อกี้น้องคนนี้บอกว่าอยากรู้สีไหนนะ
0: ค่ะหนูอยากรู้สีธงชาติว่าผสมยังไง
3: สีธงชาติมันมาจากเอาสีขาวสีขาวกับน้ำเงินแดงเอามาผสมกันมันก็จะเกิด3สีได้ตัวคือแต่เขาจะเรียงยังไงเรียงสียังไงนะบางตัวก็เรียงเป็นสีธงชาติบางตัวก็เรียงไม่เป็นแต่เราก็จะคัดลูกตัวที่เรียงเป็นมาผสมกันอีกทีนึงทำอย่างนี้หลายๆทีมันก็จะแน่นขึ้นแน่นขึ้น
0: แล้วสีทองผสมยังไงอ
3: ่
0: ะ
3: ก็อย่างพวกสีทองเนี่ยสีทองนี่เกิดจากปลาที่เขียวเนี่ย
1: ครับ
3: ผสมกับพวกสีน้ำเงินสีแดงมันจะเกิดเป็นสีทองแดง
1: ครับ
3: เราก็จะเอาสีเขียวผสมกับทองแดงสีเขียวพวกเมทัลลิกที่เป็นวงเงาผสมกับสีทองแดงมันจะเกิดเป็นทองเหลืองพอจากทองเหลืองเนี่ยเราจะเอาแพลตินัมปลาขาวเนี่ยผสมกับอีกทีนึง
1: ครับ
3: ทีนี้ลูกออกไปเป็นทองอ่อนละจนกระทั่งสีทองอ่อนเนี่ยในข้อกันจะมีสีเข้มๆเราก็จะจับตัวเข้มๆมาผสมกันมันก็จะเริ่มเข้มขึ้นแล้วก็จับตัวในข้ออีกมาผสมกันอีกเรื่อยๆจนกระทั่งเข้มจนเป็นสีทองเข้ม
1: แล้วคราวนี้มันก็จะได้สีอย่างนี้ไปตลอด
3: ตลอดเลยที่คือทำเป็นเลือดให้เราเลือดนิ่งเลยสีทองนี่ใช้เวลา5ปีเต็มที่ที่ทำให้ทองเป็นทองบริสุทธิ์
0: ผสมสีนี้ผสมตัวนี้ไปเรียนรู
3: ้อ๋อลุงเคยเป็นเด็กอู่มาก่อนมาตอนนี้คือจบภาษีอ่ะยากจนมากสายทั้งประมาณก็เข้าอู่รถไปทำงานอู่รถเนี่ยทีนี้เราก็เรียนรู้ว่าเกี่ยวกับการเคาะพ่นสีรถยนต์สมัยใหม่เนี่ยเริ่มดีๆกันมันมีสีเม็ดพวกเมทัลลิกเม็ดพวกสีบอลเมทัลลิกอะไรมาแล้วก็เป็นช่างผสมสีด้วยแล้วก็ผสมสีให้เหมือนกับรถคันไหนเข้ามาเราจะเทียบสีให้เหมือนกันเราก็ใช้เทคนิคการผสมสีมาใช้กับปลา
0: หนูอยากเห็นของจริงแล้วอะค่ะ
1: อยากเห็นของจริงใช่ไหมคือของจริงเนี่ยมันต้องใช้เวลาในการผสมอย่างที่คุณลุงเล่ากว่าจะคลอดลูกกว่าจะอะไรแต่วันนี้เนี่ยหมอเตรียมอย่างอื่นมาให้คนดีดูดีกว่าเป็นหลักการผสมสีนี่เพราะสมมติว่าตัวนี้เป็นประกาศสีเขียวแล้วกันประกาศสีแดงผสมกันจะเป็นสีอะไรอย่างนี้ก็คือลูกของประกาศ2ตัวจะออกมาเป็นสีอะไรลองดูไหมนี่เราให้ผู้มีประสบการณ์ดีกว่าอันน้องคนนี้อ่ะ
0: หนูอยากได้สีส้มค่ะ
3: สีส้มก็เริ่มจากเหลืองกับแดง
1: เริ่มเป็นสีส้มแล้ว
3: เป็นสีส
1: ้
3: ม
1: สมมติอันนี้เป็นลูกคอกแรกครับ
3: ลูกคอกแรก
1: ยังไม่พอใจน้องคนนี้อยากได้เหลืองตรงนี้อยากได้ส้มตรงนี
3: ้แล้วก็หาตัวที่มัน
1: อันนี้เป็นลูกนะ
3: เอาเหลืองใส่ไปทีนึงทีนี้เราก็จะได้สีที่อ่อนลงนะ
4: ใช่ค่ะอ่อนลง
1: นี่ก็คือหลักการคุณลุงก็ต้องลองผิดลองถูกนี้ไปเห็นไหมน้องคนดีมันเป็นเรื่องที่เราเรียนมาตั้งแต่เด็กๆนะหลักการผสมสีคราวนี้เราก็เอามาใช้เกี่ยวกับการที่เราทำปลาได้ด้วยแล้วคราวนี้พอเราผสมสีอย่างประกาศเนี่ยถ้าเราผสมสีไปเรื่อยๆเนี่ยมันก็ถึงจุดนึงที่มันมีโอกาสที่จะเกิดภาวะเลือดชิด รู้จักคำว่าเลือดชีสไหมครับ
0: ไม่รู้จัก
1: เดี๋ยวให้คุณหมอส้มโออธิบายดีกว่าเป็นไงฮะ
4: ค่ะภาวะเลือดชีสก็คือการที่เหมือนเอาพี่น้องอะค่ะมาผสมกันก็คือเขาก็จะมีพวกสายเลือดหรือว่าพันธุกรรมเนี่ยที่ใกล้เคียงกันนะคะพอมาผสมกันก็อาจจะทำให้เกิดความผิดปกติในการสร้างอวัยวะอาจจะทำให้เกิดการพิการหรืออะไรอย่างนี้ได้ค่ะ
0: แล้วบาเป็นโรคอะไรได้บ้างอะคะ
4: บาสามารถเป็นได้หลายโรคมากเลยค่ะมีทั้งโรคติดเชื้อแล้วก็โรคไม่ติดเชื้อนะคะถ้าดูว่าเขามีพวกปรสิตภายนอกหรือเปล่าเราก็จะต้องทำการตรวจกันค่ะ
3: เนี่ยปลาป่วยคือ
4: เขามีอาการยังไงบ้างคะ
3: เขาจะดุกดิกแล้วหางไม่บานเขาจะหางห่อๆเนี้ย
1: เขาดูเหมือนไม่สบายตัวมากคุณลุง
3: เกิดจากการน้ำไม่ได้ถ่ายหลายวัน
4: ก็จะกินอาหารได้ไหมคะ
3: ก็จะกินน้อยกินน้อยปกติ
4: จะเป็นการตรวจเบื้องต้นก็คือจะขูดตรวจผิวหนังดูปรสิตภายนอกค่ะ
1: ครับ
4: ว่าเขาแบบมีเชื้อราหรือว่ามีพวกปรสิตอะไรหรือเปล่าที่ทำให้เขาเป็นแบบนี้นะคะ
1: ครับคือช้อนปากขึ้นมา
4: ช้อนเขาขึ้นมานะคะขูดตามที่เป็นเขามีดูมีความผิดปกติอะค่ะ
1: ก็คือคุณหมอเขากำลังขูดเอาเมือกออกมาตรวจนะครับเพราะว่าพวกปรสิตภายนอกเนี่ยมักจะเกาะอยู่ตามเกร็ดถ้าเราขูดออกมาเนี่ยก็จะเห็นว่าถ้าเขามีปรสิตก็จะเจอตัว
4: เมื่อขูดตรวจมาแล้วนะคะก็จะมาส่องดู
1: เจอไหมฮะ
4: มีดำวิ่งอะไรวิ่งวิ่งด้วยค่ะที่เห็นก็คือจะเห็นไหมคะเป็นตัววิ่งวิ่งอยู่
0: มันเหมือนแบบ
4: เป็นกลมกลมอาจจะเป็นพวกโปรโตซัวอะไรอย่างเงี้ยในน้ำอะไรเงี้ยค่ะแบบจากพวกอาจจะที่ว่าจากไม่ได้เปลี่ยนน้ำก็คือแบบว่า
1: เห็นเป็นตัวสีสันของคุณลุงเห็นไหม
4: เกิดการแบบพวกหมักหมมอะไรของเสียค่ะก็ทำให้เกิดแบบมีพวกโปรโตซัวอะไรอย่างเงี้ยเกิดขึ้นมาได
1: ้คราวนี้พอเราเจอพวกนี้แล้วครับทำไงต่อฮะ
4: เราก็ต้องเปลี่ยนน้ำก่อนใช่ก่อนเปลี่ยนน้ำก็คือก็ต้องมีการพักน้ำก่อนถ้าเป็นพวกโปรโตซัวอย่างเงี้ยค่ะก็คือเขาก็จะมีพวกเป็นอาจจะมีเป็นสารเคมีที่สามารถกำจัดโปรโตซัวได้หรือกับร่วมกับการใช้ยาพวกยาฆ่าเชื้อต้องสังเกตเขาบ่อยๆว่าเขามีความผิดปกติไหมเราจะได้รักษาได้อย่างทันท่วงที
3: เป็นหลายๆวันแล้วก็รักษายาย
1: ังไม่หมดแค่นี้นะน้องคนดี
0: อ้าวมีก็
1: เดี๋ยวคุณหมอจะพาน้องคนดีไปดูปลาชนิดนึงฮ
0: ะ
1: แต่คุณหมอยังไม่บอกอุบไว้ก่อนใช่ไหมครับคุณหมอส้มโอแล้วอุบน้องคนดีไว้ก่อนดีกว่า
4: ใช่เลยยังไม่บอก
1: น้องคนดีจะต้องชอบแน่เลยยังไงวันนี้ก่อนที่เราจะไปเลือกปลาเราต้องขอบคุณคุณลุงก่อนนะครับขอบคุณคุณลุงมากนะครับที่ให้ข้อมูลความรู้แล้วก็ให้เราเห็นปลากัดสายพันธุ์ต่างๆผมขอข้อคนดีขออนุญาตไปเลือกปลาแล้วกันนะครับ
3: เลือก
0: นี่ทุกคนตามมาเร็วเดี๋ยวเราจะพาไปเลือกปลาสวย
1: ๆรู้ยังปลาอะไรที่จะพามาดู
0: ไม่รู้อ่ะหรือว่าปลา

0: ไม่ใช
1: ่สวัสดี
0: สวัสดีครับอันนี้คนนี้น้องคนดีนะครับ
2: ครับ
0: คุณหมอกบ
3: สวัสดีค่ะ
0: คุณพล
4: สวัสดีครับ
0: คุณหมออ้อยนะครับวันนี้ก็พาน้องคนดีมาดูปลาชนิดนึงแต่ผมยังไม่ได้บอกเลยว่าเป็นปลาอะไรให้น้องคนดีทายดีกว่าเป็นปลาอะไร
3: ปลาอะไรปลาอะไรเอ่ยที่ลักษณะเหมือนกับจานบิน
0: ปลาอะไร
1: เหมือนจานบิน
3: คล้ายผีเสื้อ
1: ปลาเสือ
0: ปลาเสือใช่ไหมฮะเสือเหมือนจานบินไม่เหมือน
3: ปลามีหาง
0: มีหางยาวๆด้วย
1: ปลากระเบน
0: ปลากระเบน
3: โอ้ถูกต้องค่ะ
4: นี่คือปลากระเบนนะครับผม
1: ตัวนี้ชื่ออะไรคะมันน่าจะมีชื่อ
4: ครับตัวนี้ชื่อ Black Diamond ครับ
1: โอ้ชื่อเท่เนาะแล้วตัวตรงนู้นนะคะที่กำลังมาตรงนั้น
4: ตัวนู้นชื่อ Polkadot ครับ
1: อ้าวแล้วทำไมถึงพอมองก็รู้ได
4: ้ลักษณะจุดที่หลังนะครับถ้าน้องคนดีดูเนี่ยมันจะต่างกันนะครับถ้าตัว Black Diamond เนี่ยจุดเขาจะเยอะกว่าเขาจะมีทั้งจุดที่ขอบนะครับแล้วก็จุดที่หลังที่แน่นกว่าแต่พอไปเปรียบเทียบกับโพกาดอทแล้วเนี่ยจุดที่โพกาดอทเนี่ยจะมีลักษณะที่น้อยกว่าก็เลยมองได้แตกต่างชัดเจนที่น้องคนดูเห็นว่าทำไมถึงมีสีดำเหมือนกันทำไมถึงมีจุดขาวเหมือนกันเนี่ยจริงๆแล้วเนี่ยโพกาดอทกับแบล็กไดมอนด์เนี่ยเขาเป็นสายพันธุ์เดียวกันนะเพียงแต่ว่าเขาเกิดกันคนละแหล่งแม่น้ำเป็นปลาอเมซอนเหมือนกันสายพันธุ์เดียวกัน
1: เอ๊ะทำไมเห็นตัวมีแผลด้วยคะทำไมจานเขาแหว่งเลย
4: ตัวที่มีแผลเนี่ยแปลว่าตัวนั้นน่ะเพิ่งถูกผสมพันธุ์ไปลักษณะการผสมพันธุ์ของปลากระเบนเนี่ยจะค่อนข้างแปลกนิดนึงคือตัวผู้เนี่ยนะครับเขาจะคอยไล่ตัวเมีย
0: ไล่กัด
4: ไล่ไปเรื่อยๆครับจนกว่าเขาจะกัดที่ขอบจานของตัวเมียได
0: ้
4: พอเขากัดที่ขอบจานของตัวเมียได้เนี่ยเขาก็จะพยายามว่ายพาตัวเมียเพื่อที่จะยกตัวเมียให้สูงขึ้นจากพื้นน้ำนะครับแล้วก็ทำการพลิกตัวผสมพันธุ์ปลาเนี่ยนะครับจะคลอดเนี่ยต้องตั้งครรภ์เป็นเวลาทั้งหมด 90-120 วันนะครับโดยผมก็จะแยกไว้แบบนี้นะครับตัวเมียก็จะแยกออกมาดูแลพิเศษหน่อย
0: คือหลังจากเห็นแผลเหรอ
4: ใช่ครับ
0: หลังจากเห็นแผลก็แยกออกมาเลย
4: ใช่
0: ดูยังไงฮะ
4: ก็ที่ท้องด้านหลังเขานะครับมันจะหนกขึ้นมา
0: อ๋อนี่นูขึ้นมาตรงเหนือโคนหางใช่ไหมฮะ
4: ใช่ครับผมตรงนั้นจะเป็นบริเวณท้องเขากระเพาะเขา
1: เอ๊ะมันจะว่ายหนี
4: เนี่ยครับเห็นท้องเลยครับท้องเขาจะนูนขึ้นมาอย่างเง
0: ี้
4: ยปลากระเบนนะครับต้องระวังนิดนึงนะครับเพราะว่าส่วนหางของเขาเนี่ยจะมีพิษ
0: ส่วนตรงไหนครับ
4: นี่นะครับพิษเขาจะอยู่ที่หางนะครับต้องระวังนิดนึง
0: ไอ้ตรงที่เป็นเงี้ยงๆอ่ะ
4: ใช่ครับเนี่ยครับเงี้ยงแหลมๆตรงที่จะเป็นอาวุธเพียงส่วนเดียวของกับปลากระเบนนะครับผมเมื่อเวลาที่เขาตกใจหรือเมื่อเวลาที่เขารู้สึกไม่ปลอดภัยเขาก็จะเหวี่ยงหางสะบัดหาง
0: ครับ
4: แล้วก็แทงเป้าหมายนะครับตัวนี้ครับเชื่องมากเดี๋ยวให้น้องคนดีมาตรงนี้เดี๋ยวน้องคนดีนะครับลูบหัวได้เลย
1: ฮะ
4: ลูบหัวลูบหัวลูบหัว
1: ขนแบบ
4: นิ่มไหมนิ่มไหม
1: นิ่มมากอะค่ะมันเหมือนกับว่าน
0: ี่ท้องปวดปวดด้วยท้องเนี่ยปวดปวดท้องนี่คือท้องใช่ไหม
4: นี่คือท้องอยู่นะครับ
1: มันนิ่มมากค่ะหมอเอ้ยหนูจะบอกว่ามันเป็นเกล็ดแบบแข็งแข็ง
0: จะมีแบบ
4: มันจะเป็นปุ่มหนังนะครับ
0: ออกลูกมาประมาณยังไงฮะกี่ตัวฮะ
4: ปลากระเบนถ้าเป็นสายพันธุ์นี้เนี่ยครับก็จะออกลูกอยู่ที่เฉลี่ยประมาณ 4-6 ตัวเพศนะครับเราดูง่ายมากครับปลากระเบนนะครับจะมีตัวผู้ตัวเมียโดยที่ตัวผู้จะมีอวัยวะเพศยื่นออกมาทางด้านครีบหลังนะครับ2แท่งเรียกว่าแคสเปอร์ส่วนตัวเมียก็ตรงกันข้ามก็จะไม่มี
0: อะไร
4: ใช่ครับตัวเมียก็จะเป็นครีบเปล่าๆอุณหภูมิในนี้นะครับต้องควบคุมไว้เนื่องจากว่าปลาที่นี่นะครับเป็นปลานำเข้ามาจากป่าเมซอนซึ่งมีอากาศร้อนชื้น
0: ครับ
4: เราเลยจำเป็นที่จะต้องคุมอุณหภูมิไว้เพื่อให้เขาอยู่ในสภาวะแวดล้อมที่เหมาะส
0: ม
4: นะครับอุณหภูมิที่เหมาะสมก็จะอยู่ที่ระหว่าง28-32 องศา
0: แล้วไอ้ถัง3ถังนั่นคือระบบกรองฮะ
4: ตรงนี้คือระบบกรองใช่ครับตรงนี้เนี่ยก็คือจะเป็นระบบน้ำลอดน้ำล้นคล้ายๆกับบ่อปลาครับแต่ถังกรอง3ถังนี้สามารถใช้กับบ่อ 15,000 ลิตรแต่ว่าใน1ชั่วโมงเนี่ยสามารถวนน้ำได้เนี่ยอยู่ที่ 5,000 ลิตรครับผมส่วนบ่อนี้นะครับจะสังเกตได้ว่าบ่อนี้ปลาทำไมขนาดตัวมันเล็กกว่าบ่อนี้จะเป็นบ่อที่ทางฟาร์มเนี่ยเพาะขึ้นมาเองเพื่อจะพัฒนาสายพันธุ์ของเขาต่อไปบ่อที่เราเห็นมาเนี่ยจะเป็นปลาป่าหมดเลยแต่ว่าบ่อนี้จะเป็นปลาที่เราเพาะขึ้นมาน
1: ี่เขาอยู่ที่นี่เขากินอะไรกันนะคะ
4: ครับอาหารหลักๆเลยนะครับก็จะเป็นเหยื่อปลาทั่วไปที่ตัวเล็กกว่านะครับหรือว่าจะเป็นกุ้งไส้เดือนก็ให้ได้
0: อายุไข่เฉลี่ยเท่าไหร่
4: อายุไข่เฉลี่ยเกิน10ปีขึ้นไป

0: ก่อนนี้เป็นเพลเลครับที่แปลว่าไข่มุกจะเป็นอีกหนึ่ง
1: เพราะว่า
0: ลักษณะลายเขาเนี่ยจะเป็นเส้นๆแล้วก็เส้นของเขาเนี่ยมันลากกันจนเป็นลักษณะวงกลมบ้างเลข8บ้างวงรีบ้างลักษณะคล้ายๆไข่มุก
1: สวยมาก
0: โดยลักษณะของเพลเลนะครับก็จะมีหลายสีนะครับมันจะมีทั้งหมด3สีก็คือจะมีสีเหลืองสีน้ำตาลแล้วก็สีดำสำหรับเพลเลตอนนี้เป็นสายพันธุ์ที่ได้รับความนิยมแทบจะเป็นอันดับหนึ่งแล้วของเมืองไทยตอนนี้ก็แสมาแรงมากสำหรับเพลเล

0: แล้วมาแล้วมาแล้ว
1: คร
0: ับ ดูสิ
2: ครับผมตัวนี้จะเป็นปลากระเบนนะครับที่เกิดขึ้นระหว่างพ่อเป็นแบล็กไดมอนด์แม่เป็นโพคาดอทเป็นตัวเมียครับปัญหาของเขาคือเขาไม่กินอาหารมาหลายวันแล้ว
0: ครับ
2: ครับผมเลยว่าจะให้คุณหมอช่วยดูหน่อย
3: น้องคุณดีเห็นไหมคะว่าถ้าปลาป่วยเนี่ยค่ะสีมันจะแตกต่างจากตัวที่เมื่อกี้เราที่เราดูที่บ่อใช่ไหมคะสีมันจะออกซีดๆหน่อยนะคะและที่สำคัญคือจริงๆแล้วเนี่ยปลามันอยู่ในน้ำใช่ไหมคะน้ำก็คือบ้านของเขาทีนี้บ้านของเขามีอะไรบ้างเขากินอาหารหาอาหารก็คืออยู่ในน้ำขับถ่ายของเสียทุกสิ่งทุกอย่างของปลาเนี่ยอยู่ในน้ำหมดเลยเพราะฉะนั้นเนี่ยคุณภาพน้ำก็มีความสำคัญกับบ้านของปลาวันนี้พี่หมอจะสาธิตอันดับแรกสำหรับปลาเนี่ยที่เขาเซนซิทีฟหรือว่าเขาไวต่อการคุณภาพน้ำที่ไม่ดีก็คือเรื่องของแอมโมเนียเพราะฉะนั้นเนี่ยอันนี้เนี่ยก็คือเทสคิทที่ใช้สำหรับตรวจคุณภาพน้ำอะค่ะเรามี3ตัวด้วยกันอันดับแรกก็คือเราจะต้องตักน้ำในบ้านของเขาขึ้นมาก่อนน้องคนดีช่วยพี่นะคะตักน้ำให้ได้ปริมาณเท่านี
0: ้ขีด5
3: ml ขีด5มิลห้ามิลลิลิตรโอเคนะคะแล้วเราก็จะมาเทียบสีกันค่ะกับคุณภาพน้ำอันนี้คือตารางเทียบสีคุณภาพน้ำปกติแล้วเนี่ยคุณภาพน้ำที่ดีเนี่ยนะคะก็คือถ้าได้ศูนย์ของค่าแอมโมเนียจะดีมากคือค่าแอมโมเนียคือค่าของเสียที่อยู่ในน้ำ
0: ครับ
3: แต่ 0.25 ก็พอยอมรับได้แต่ถ้าเมื่อไหร่ที่มากกว่า 0.5 ขึ้นไปเนี่ยอันนี้เนี่ยควรจะต้องเปลี่ยนถ่ายน้ำเอาละค่ะทีนี้น้องคุณดีเทียบสีให้พี่ดูนะคะ
0: ก็อยู่ระหว่าง 0.25 เนาะที่ใกล้กันอยู่ตรงกลาง
3: ถือว่าโอเคละน้ำผ่าน
4: น้องๆทราบไหมครับว่าการขูดตรวจผิวหนังในปลานั้นเนี่ยเป็นการตรวจสุขภาพเบื้องต้นของเขานะครับ
3: การตรวจเนี่ยนอกจากจะดูแค่ข้างบนแล้วเนี่ยเราควรจะต้องดูที่ท้องที่ภายล่างด้วย
1: โอเคนี
3: ่กันดูกันหน่อยเห็นไหมคะ
1: เหมือนยิ้มด้วย
3: ตรงนี
1: ้ปากยิ้ม
3: เห็นไหมอันนี้ปากเขาค่ะอันนี้เหงือกเขาค่ะ
5: แล้วอันนี้อะไรอ่ะ
3: อันนี้คลี
5: บทางเน
3: ี่ยอันนี้ดูโอเคนะคะก็ไม่ได้มีปัญหาแต่ว่าค่อนข้างจะแดงนิดนึงอะค่ะหมายถึงว่าผิวหนังด้านล่างช่วงท้องอะค่ะ
1: ผิวหนังแดงนี่หมายความว่ามีโอกาส
3: อาจจะมีเปอร์เซ็นต์ของการติดเชื้อขึ้นมาได้ค่ะอาจจะเป็นเรื่องของอาหารทางเดินอาหาร
2: ครับ
3: เพราะฉะนั้นเนี่ยเข้าใจว่าระบบทางเดินอาหารจะมีปัญหาทางที่ดีเนี่ยอาจจะลองให้ยาปฏิชีวนะช่วยในคุมเรื่องของการติดเชื้อแต่ให้ดีเนี่ยถ้าเราตรวจอุจจาระเขาได้เนี่ยค่ะ
2: ครับ
3: ก็น่าจะช่วยได้เยอะเหมือนกันนะคะเพราะว่าบางทีเนี่ยอาจจะมีพวกแบคทีเรียในทางเดินอาหารหรือพวกโปรโตซัวภายในที่ติดมากับพวกอาหาร
5: บ๊ายบายนะสู้ๆนะหายไวๆนะ
0: ครับวันนี้เราก็ได้เห็นได้เรียนรู้เกี่ยวกับเรื่องปลากัดปลากระเบนคราวนี้เราเห็นเคสปลาป่วยเนี่ยบางคนก็คิดว่าอุ๊ยปลากัดปลาทองเราซื้อมาตัวละ5บาทบางตัว10บาทเอามาหาหมอเนี่ยโหไม่คุ้มแล้วไม่อยากจะเลี้ยงไม่อยากจะซื้อตัวใหม่คุ้มกว่าเนี่ยคุณหมอมีความเห็นว่าไงฮะกับการที่คนเลี้ยงต้องคิดอย่าง
3: น
0: ี
3: ้จริงๆก็คือ1ชีวิตเหมือนกันนะคะคือไม่ว่าจะเป็นปลา1ตัวราคา5บาท10บาทหรือว่าเป็นปลา1ตัวราคาเป็นหมื่นเป็นแสนบาทมันก็คือ1ชีวิตของสัตว์เหมือนกันเพราะฉะนั้นเนี่ยอยากจะฝากทุกคนไว้ว่าอยากจะให้ช่วยกันดูแลเขาก่อนที่เราจะตัดสินใจเลี้ยงไม่ว่าจะเป็นสัตว์ชนิดไหนก็ตามทีเนี่ยอยากให้เราศึกษาเรื่องของชีววิทยาการกินอาหารแหล่งที่อยู่ว่าเราควรจะเลี้ยงเขายังไงก่อนที่เราจะตัดสินใจเลี้ยงเขาเมื่อเราตัดสินใจว่าเราจะเลี้ยงเขาแล้วเนี่ยก็อยากให้เราดูแลให้จนถึงที่สุดด้วยอะค่ะ
0: สุดท้ายนะครับก็ต้องขอขอบคุณคุณพลแล้วก็หมอส้มโอหมอกบนะครับที
2: ่
0: ให้ความรู้ข้อมูลแล้วก็อุตส่าห์ให้เรามาเยี่ยมชมฟาร์มปลากระเบนสวยๆ
2: ครับผมยินดีครับผม
0: เสียดายจริงๆนะครับเวลาวันนี้หมดลงแล้วแล้วเราจะค้นหาความน่ารักของสัตว์ต่างๆมาให้ท่านผู้ชมได้ชมอีกครั้งนึงนะครับในอาทิตย์หน้าสวัสดีครับ

0: กระทรวงวัฒนธรรมโดยศูนย์คุณธรรมองค์การมหาชนร่วมกับองค์กรภาคีเครือข่ายทางสังคมภาคส่วนต่างๆขยายผลการขับเคลื่อนคุณธรรมตามแนวทางแผนแม่บทส่งเสริมคุณธรรมแห่งชาติฉบับที่1พุทธศักราช2559ถึง2564สู่การปฏิบัติผ่านกระบวนการขับเคลื่อนคุณธรรมเชิงพื้นที่จังหวัดส่งเสริมคุณธรรมนำร่องในปี2563จำนวน4จังหวัดครอบคลุม4ภูมิภาคได้แก่ภาคเหนือจังหวัดเชียงรายภาคตะวันออกเฉียงเหนือจังหวัดอุดรธานีภาคกลางจังหวัดพระนครศรีอยุธยาและภาคใต้จังหวัดสุราษฎร์ธานีเพื่อพัฒนาสู่เป้าหมายการเป็นจังหวัดคุณธรรมต่อเนื่อง3ปีปีที่1มุ่งเน้นการเชื่อมโยงเครือข่ายสร้างการมีส่วนร่วมกำหนดอัตลักษณ์คุณธรรมของจังหวัดจัดทำแนวทางและตั้งกลไกการขับเคลื่อนปีที่2เน้นการขับเคลื่อนสู่การปฏิบัติให้เกิดรูปธรรมในทุกเครือข่ายปีที่3ถอดบทเรียนเพื่อยกระดับเป็นแหล่งเรียนรู้และขยายผลจังหวัดอื่นๆต่อไปในปี2563จังหวัดพระนครศรีอยุธยาสำนักงานวัฒนธรรมจังหวัดและภาคีเครือข่ายได้เริ่มต้นขับเคลื่อน
1: ในฐานะที่พระนครศรีอยุธยาเป็นจังหวัดที่นำร่องในเรื่องจังหวัดส่งเสริมคุณธรรมนะครับเพราะฉะนั้นก็ขอกราบเรียนพี่น้องชาวนครศรีอยุธยาทุกส่วนนะครับว่าเราคงต้องร่วมกันขับเคลื่อนการเป็นจังหวัดที่มีคุณธรรมที่ดีนั้นนะครับไม่ใช่ว่าเราทำเฉพาะภาครายการอย่างเดียวนะครับตั้งแต่ระดับของครอบครัวของชุมชนที่ท่านอยู่ขององค์กรที่ท่านสังกัดสามารถจะร่วมกันทำได้อย่างเข้มแข็งนะครับเพราะคุณธรรมนั้นเป็นสิ่งที่ดีแต่เป็นตัวที่จันโลงให้สังคมเรามีความน่าอยู่ก็ขอเชิญชวนทุกภาคทุกส่วนของพระนครศรีอยุธยานะครับมาร่วมกันขับเคลื่อนจังหวัดของเราให้เป็นจังหวัดส่งเสริมคุณธรรมนำร่องที่เป็นต้นแบบและเป็นแนวทางให้กับพระนครศรีอยุธยาเรามีความสงบสุขมีความร่มเย็นนะครับและมีความสง่างามในฐานะเป็นเมืองมรดกโลกตลอดไปครับ
0: จากการเชื่อมโยงเครือข่ายทางสังคมสร้างการมีส่วนร่วมของทุกภาคส่วนเพื่อค้นหาข้อมูลสถานการณ์ต้นทุนคุณธรรมในพื้นที่มีการทำบันทึกความร่วมมือด้านวิชาการสนับสนุนการขับเคลื่อนจังหวัดคุณธรรมกับสถาบันการศึกษา5องค์กรการแลกเปลี่ยนเรียนรู้เพื่อหาแนวทางการขับเคลื่อนและแก้ไขปัญหาร่วมกันของแต่ละเครือข่ายการพัฒนาศักยภาพแกนนำเครือข่ายผ่านการอบรมวิทยากรส่งเสริมคุณธรรม2รุ่นจำนวนกว่า200คนเกิดการจัดตั้งกลไกคณะทำงานในแต่ละเครือข่าย9เครือข่ายได้แก่เครือข่ายภาครัฐและหน่วยงานภายใต้การกำกับดูแลของรัฐเครือข่ายศาสนาเครือข่ายภาคการศึกษาเด็กและเยาวชนเครือข่ายสื่อมวลชนเครือข่ายภาคธุรกิจเอกชนเครือข่ายประชาสังคมเครือข่ายองค์กรชุมชนเครือข่ายชุมชนและเครือข่ายการเกษตรนำสู่การประกาศเจตนารมณ์ร่วมกันในงานสมัชชาคุณธรรมระดับจังหวัดพระนครศรีอยุธยาจัดขึ้นภายใต้แนวคิดชาวอยุธยามีวินัยใส่ใจส่วนรวมเมื่อวันที่4สิงหาคม2563ณจังหวัดพระนครศรีอยุธยามีองค์กรเครือข่ายทางสังคม9เครือข่ายร่วมประกาศเจตนารมณ์ความร่วมมือ84หน่วยงานผู้เข้าร่วมงานจากทุกภาคส่วน355คนหน่วยงานร่วมจัดแสดงผลงานการส่งเสริมคุณธรรม23หน่วยงานและมอบประกาศเกียรติคุณแก่องค์กรชุมชนต้นแบบในพื้นที่จังหวัดพระนครศรีอยุธยาจำนวน15องค์กร2ชุมชนคุณธรรมต้นแบบได้ข้อสรุปที่จะขับเคลื่อนคุณธรรมเป้าหมายเชิงพฤติกรรมที่เป็นอัตลักษณ์คุณธรรมร่วมของจังหวัดพระนครศรีอยุธยาได้แก่วินัยและใส่ใจส่วนรวมในทุกพื้นที่นอกจากนี้ยังได้ถอดบทเรียนชุมชนหน่วยงานองค์กรต้นแบบด้านคุณธรรมที่เข้าร่วมกระบวนการและดำเนินการเป็นรูปธรรมในรูปแบบวีดิทัศน์เพื่อเป็นตัวอย่างในการเผยแพร่ขยายผล14กรณีตัวอย่างผลสำเร็จของการขับเคลื่อนจังหวัดส่งเสริมคุณธรรมในปีแรกชุมชนองค์กรหน่วยงานทุกภาคส่วนในจังหวัด เกิดความตื่นตัวลุกขึ้นมาแสดงความร่วมมือพร้อมที่จะขับเคลื่อนคุณธรรมทั้งในองค์กรและสนับสนุนการขับเคลื่อนคุณธรรมให้บรรลุเป้าหมายประชาชนมีพฤติกรรมที่สะท้อนคุณธรรมที่เป็นอัตลักษณ์ของจังหวัดสู่การเป็นจังหวัดคุณธรรมต่อไป

0: สวัสดีครับผมเต๋าเสรีวงศ์ครับพบกับผมและรายการเที่ยวชุมชนยนต์วิถีนะครับรายการท่องเที่ยวแบบเท่ๆโดยแอปพลิเคชันนะครับจากกระทรวงวัฒนธรรมนะครับนั่นก็คือแอปพลิเคชันเที่ยวเท่ๆเสด็จเมืองไทยเป็นแอปพลิเคชันที่นักท่องเที่ยวทุกคนนะครับผมต้องมีติดตัวไว้เลยนะครับเพราะมีข้อมูลเยอะมากและตอนนี้นะครับผมอยู่ที่ชุมชนคุณธรรมบ้านผาบ่องจังหวัดแม่ฮ่องสอนครับ
1: เที่ยวชุมชนยนต์วิถีเที่ยวกันได้ทั้งปี
2: ซึ่งชุมชนแห่งนี้นะครับติด1ใน10สุดยอดชุมชนต้นแบบเที่ยวชุมชนยนต์วิถีประจำปี2564โดยกระทรวงวัฒนธรรมครับ

มเช้าๆแบบนี้นะฮะเราก็จะมาจุดชมวิวผาบ่องนะครับเราจะเห็นทัศนียภาพนะครับผมภูเขาต้นไม้แล้วก็จริงๆแล้วเนี่ยข้างล่างเนี่ยจะมีแม่น้ำนะครับผมคล้ายๆแบบเป็นน้ำตกเลยนะครับไหลผ่านตามช่องนี้ไปนะครับผมดูจากภูเขาสองฝั่งนี้นะครับผมมันจะเป็นช่องใบนะฮะชาวบ้านที่นี่นะครับผมก็เรียกว่าช่องนี่แหละแต่คำว่าช่องของที่นี่เขาเรียกว่าเป็นบ่องนะครับก็เลยเป็นผาบ่องนะครับผมแล้วก็ข้างล่างเนี่ยจะมีลำน้ำนะครับผมแม่ละมาดนะครับเขาเรียกว่าเขื่อนพลังงานน้ำผาบ่องนะครับที่ผลิตไฟฟ้าให้กับจังหวัดแม่ฮ่องสอนได้ใช้กันนะครับผมอยู่ด้านล่างนี่เลยนะครับตอนนี้ก็ชื่นชมดื่มด่ำกับบรรยากาศที่สวยงามนะครับในเช้านี้แล้วก็วันนี้เนี่ยเดี๋ยวผมจะพาไปเที่ยวให้หนำใจเลยครับ

0: ที่นี่เป็นศูนย์รวมทางจิตใจของชาวบ้านชุมชนคุณธรรมบ้านผาบ่องสภาพแวดล้อมรอบๆวัดจะมีต้นไม้เพื่อให้ความร่มรื่นและความสงบมีอาคารอุโบสถกุฏิสงฆ์และศาลาอเนกประสงค์ปูชนีวัตถุมีพระพุทธรูปปางมารวิชัยศิลปะแบบพม่าและองค์พระเจดีย์ครับ
1: อีกหนึ่งความสำคัญของวัดผาบ่องใต้แห่งนี้นะครับนั่นก็คือพระพุทธรูปหลวงพ่อยิ้มครับที่ชาวบ้านนะครับผมขึ้นไปบนภูเขาผาบ่องแล้วก็ไปเจอพระพุทธรูปหลวงพ่อยิ้มเนี่ยชาวบ้านก็เลยนำมาสักการะบูชานะครับผมก็เลยไปอัญเชิญมาแล้วก็มาไว้ที่วัดผาบ่องใต้แห่งนี้ครับผมจริงๆองค์จริงนะฮะจะอยู่ข้างบนนู้นเลยนะครับผมแล้วก็ทางวัดเนี่ยก็มีองค์จำลองมาให้ดูนะครับว่าหน้าตาเป็นยังไงนะครับนี่ครับอยู่ด้านล่างแห่งนี้ครับตอนนี้นะครับเราอยู่ที่วัดผาบ่องเนี่ยนะครับผมเป็นศูนย์รวมจิตใจของชาวบ้านในชุมชนแห่งนี้นะครับและในวัดแห่งนี้นะฮะจะมีโรงเรียนผู้สูงอายุแล้วก็ศูนย์วัฒนธรรมเฉลิมราชนะครับที่จัดแสดงนะครับผมการแต่งกายนะครับของคนแม่ฮ่องสอนแห่งนี้ครับ
0: ปัตยกรรมเป็นแบบศิลปะแบบไทยใหญ่ผสมกับพม่าโดยจะเห็นได้จากรูปทรงของศาลาการประเรียนโบสถ์และเจดีย์ที่มีลวดลายอันเป็นเอกลักษณ์ของชาวไทยใหญ่เป็นผลงานที่สวยงามเป็นหนึ่งเดียวของจังหวัดแม่ฮ่องสอน

วันนี้เราก็ไปทั้งวัดผาบ่องเหนือและวัดผาบ่องใต้ซึ่งนอกจากความงดงามทางศิลปะแล้ววัดทั้งสองยังเป็นศูนย์กลางของกิจกรรมทางวัฒนธรรมและประเพณีของชาวชุมชนคุณธรรมบ้านผาบ่องอีกด้วยอิ่มบุญอิ่มใจกันแล้วจุดต่อไปเราจะไปหาอาหารอร่อยๆกินกันครับที่นี่เลยร้านอาหารลาบเป็ดชายทุ่งเที่ยวแล้วเราก็ต้องกินใช่ไหมครับมื้อเที่ยงของเราวันนี้นะครับอยู่ที่ร้านลาบเป็ดชายทุ่งนะครับเป็นร้านขึ้นชื่อมากเลยเขาบอกว่าไก่ที่นี่อร่อยลาบเป็ดที่นี่ก็อร่อยนะครับผมวุ่นวายหลายนะฮะไปกินกันเลยดีกว่าครับผมมาครับผมทางร้านนะฮะจัดเมนูเด็ดๆมาให้ทั้งนั้นเลยนะครับผมเมนูแรกนะฮะไก่อบฟางนี่อันนี้น่าจะเป็นไก่บ้านนะผมก็มีอันนี้เลยครับลาบเป็ดชายทุ่งนะครับแล้วก็มีส้มตำทอดแล้วก็อีกลาบหนึ่งก็คือลาบปลาดุกแล้วก็มีต้มยำปลาคังนี่ครับอันนี้จัดมาสวยงามมากนะครับปลาช่อนกระบอกนะฮะมาเริ่มชิมกันเลยดีกว่านี่ครับชิมลาบเป็ดก่อนเลยนี่ครับลาบเป็ดชายทุ่งจัดไปคำมะเริ่มอร่อยอร่อยอร่อยมากชิมลาบต่อไปครับลาบปลาดุกมันมีความแห้งกว่าแล้วสีไม่เหมือนกันขออนุญาตใช้มือนะฮะเด็ดมากเนื้อดีมากเนื้อแน่นมากต้มยำปลาคังแซ่บบอกเลยว่าแซ่บปลาช่อนกระบอกต้มตำทอดต้องบอกเลยนะครับว่าใครที่มาผาบ่องนะครับผมห้ามพลาดร้านนี้เด็ดขาดนะครับผมลาบเป็ดชายทุ่งนะฮะอร่อยจริงๆผมรับประกันเลยนะครับผมเดี๋ยวกินเสร็จนะฮะเดี๋ยวเราจะไปเที่ยวกันต่อนั่นก็คือบ้านห้วยปูแกะครับการเดินทางของเรานะครับที่จะไปบ้านห้วยปูแกะนะครับเราจะเดินทางโดยเรือนี่ครับเดี๋ยวเราจะมาร่องเรือในแม่น้ำเขาเรียกว่าแม่น้ำปายนะครับผมเดี๋ยวไปเจอกันที่บ้านห้วยปูแกะไหนละกันนะครับ

ถึงแล้วนะครับผมหมู่บ้านห้วยปูแกนะครับผมหรือว่าหมู่บ้านกะเหรี่ยงคอยาวนะครับและที่นี่นะครับผมมีอยู่2ชาติพันธุ์นะครับนั่นก็คือกะยันแล้วก็กะยอนะครับกะยันเนี่ยคือกะเหรี่ยงคอย

ยาวส่วนกะยอเนี่ยคือกะเหรี่ยงหูใหญ่ครับกะยันหรือที่รู้จักทั่วไปว่ากะเหรี่ยงคอยาวเป็นชาติพันธุ์กลุ่มหนึ่งที่อาศัยอยู่ในรัฐกะยาประเทศเมียนมาหรือประเทศพม่าเมื่อสมัยก่อนนะครับเกิดการสู้รบครั้งใหญ่ระหว่างกองกำลังกะเหรี่ยงกับรัฐบาลทหารพม่าทำให้ประชากรกะเหรี่ยงคอยาวพากันอพยพหนีภัยสงครามเข้ามาอาศัยตามตะเข็บชายแดนและบางส่วนได้เข้ามาอาศัยในเขตประเทศไทย

0: ถึงแล้วครับออนเซ็นธรรมชาติขนาดใหญ่และที่นี่คือบ่อน้ำร้อนผาบ่องนั่นเองครับ
1: เที่ยวมาก็เหนื่อยเดินมาก็เยอะนะครับที่ผาบ่องแห่งนี้แต่ไม่เป็นไรครับผมมีตัวช่วยครับนั่นก็คือแท้นี่ครับผมตอนนี้นะฮะเราอยู่ที่บ่อน้ำพุร้อนผาบ่องนะครับผมที่นี่เขามีบริการนวดด้วยนะครับมีนวดอะไรบ้างครับพี่นวดเท้านวดตัวนวดน้ำมันแล้วก็มีแช่ออนเซ็นด้วยใช่ไหมครับนี่ที่แห่งนี้นะครับมีทั้งแช่เท้าก็ได้หรือว่าจะเป็นห้องส่วนตัวก็ได้คุณผู้ชายคุณผู้หญิงนี่แยกกันนะครับแยกได้นะครับไม่ได้แช่รวมนะฮะแล้วก็มีแบบเขาเรียกว่าเอาท์ดอร์ด้วยฮะชื่นชมกับบรรยากาศทิวทัศน์ภูเขาสวยงามนะครับมันเหมาะมากเลยนะฮะที่เราเดินมาทั้งวันเที่ยวมาทั้งวันกินมาทั้งวันแล้วก็ได้มาพักผ่อนที่น้ำพุร้อนผาบ่องแห่งนี้นะครับ

0: มีคนบอกไว้ว่าถ้าเราอยากยนต์วิถีของชุมชนและสัมผัสกับการใช้ชีวิตแท้ๆของชาวบ้านให้เราไปที่ตลาดและสำหรับชุมชนคุณธรรมบ้านผาบ่องแห่งนี้ตลาดที่ไม่ควรพลาดที่จะไปแวะชมนั่นก็คือตลาดที่เรียกกันว่ากาดซอกจ่ากาดซอกจ่าตลาดนัดวิถีชุมชนของบ้านผาบ่องตั้งอยู่ที่ลานวัฒนธรรมชุมชนบ้านผาบ่องโดยเปิดทุกวันศุกร์เสาร์และก็อาทิตย์ครับเพื่อให้ชาวบ้านเนี่ยได้นำอาหารและผลิตผลทางการเกษตรรวมถึงอาหารของชาวไทยใหญ่และอาหารพื้นเมืองมาวางจำหน่ายครับ
1: เชิดชูเกียรติเป็นหนึ่งใน10ชุมชนต้นแบบก็ต้องชื่นชมต้องแสดงความยินดีที่ชุมชนของท่านมีความเข้มแข็งแล้วก็มีความพร้อมในทุกมิติ
2: ก็ขอเป็นกำลังใจนะคะแล้วก็กระทรวงทําเองพร้อมยินดีที่จะช่วยผลักดันนะคะยกระดับไม่ว่าจะเป็นเทศกาลประเพณีไม่ว่าจะเป็นในเรื่องของชุมชนท่องเที่ยวนะคะก็ขอบคุณและเป็นกำลังใจนะคะแล้วก็ขอแสดงความยินดีอย่างยิ่งนะคะสวัสดีค่ะ

้าใครจะวางโปรแกรมมาเที่ยวแม่ฮ่องสอนนะครับเต๋าแนะนำให้ใส่กาดซอกจ๋าลงไปเป็น1จุดเช็คอินของคุณด้วยนะครับรองว่าจะหลงรักเสน่ห์ของชุมชนชาวปากากะยอและชาวไทยใหญ่แบบเต๋าแน่ๆ

และนี่คือที่พักของผมครับที่นี่คือพิชพรเฮาส์นะครับผมที่พักแห่งนี้นะครับผมบอกเลยว่าสวยงามมากๆนะฮะทางซ้ายมือของผมนะครับนี่ถ้าเป็นฤดูที่ปลูกข้าวนะฮะก็จะมีทุ่งข้าวนะครับผมสวยงามเขียวกระจีเลยนะครับแล้วก็ด้านหลังนี่นะฮะเขาเรียกว่าเฮือนไทยใหญ่นะครับเดี๋ยวเราจะมาพักที่นี่คืนนี้นะครับเดี๋ยวผมเอาของขึ้นไปเก็บบนห้องแล้วก็เดี๋ยวไปเจอที่ลานครับผมพามารีวิวห้องก่อนพามารีวิวห้องก่อนนี่ห้องพักนะครับแล้วนี่คือวิวของห้องพักดูฮะวิวนี่หลักร้อยล้านอ่ะรอบๆนะครับบอกเลยว่าล้อมรอบด้วยภูเขานะครับทั้งหมด360องศาเลยโอเคตอนนี้ก็น่าจะได้เวลาแล้วนะฮะเดี๋ยวไปเปลี่ยนชุดให้เข้ากับทีมงานในวันนี้ก่อนนะครับผมจะเป็นชุดอะไรรอดูฮะรอดู

หลังจากที่เมื่อคืนเราได้สัมผัสถึงอาหารที่แสนอร่อยการแสดงสุดพิเศษและรอยยิ้มอันแสนเป็นมิตรของชาวชุมชนผาบ่องแล้วเช้านี้ผมจะพาท่านผู้ชมมาสัมผัสบรรยากาศยามเช้าของชุมชนบ้านผาบ่องด้วยวิถีชีวิตความเป็นอยู่ที่เรียบง่ายแต่แฝงไปด้วยความเป็นเอกลักษณ์ของชาวไทยใหญ่จึงทำให้เมืองในสายหมอกแห่งนี้เงียบสงบและเต็มไปด้วยเสน่ห์ที่ทุกคนไม่ควรพลาดเลยล่ะครับซึมซับกับบรรยากาศยามเช้าที่โอบล้อมไปด้วยธรรมชาติสีเขียวทิวเขาให้เราได้สัมผัสบรรยากาศหนาวๆสุดแสนจะโรแมนติกเป็นอีกหนึ่งสถานที่ที่จะช่วยเติมพลังชีวิตให้เต็มได้ดีทีเดียวนะครับสำหรับชุมชนคุณธรรมบ้านผาบ่องจังหวัดแม่ฮ่องสอนแห่งนี้

0: ครับน้องเต๋าครับเอาชาเพิ่มไปครับผม
1: อ๋อขอบคุณครับขอบคุณพ่อครับ
0: ผม
1: มากข้าวผัดนี่อร่อยมากเลย
0: ก็ที่นี่เราใช้น้ำมันพืชถั่วลิสงที่เราผลิตตรงนี้
1: อ๋อคือผลิตเองเหรอครับ
0: ผลิตเองครับที่นี่ครับ
1: อ๋อมีหน้านี่คือความพิเศษของที่นี่เลยใช่ไหมครับ
0: ใช่ครับมันจะหอมแล้วก็มีที่เดียวในจังหวัดแม่ฮ่องสอนนะครับที่ผลิตน้ำมันถั่วลิสงที่นี่ที่เดียวเดี๋ยววันนี้เรามีการสาธิตการทำถั่วลิสงครับผม
1: ไอ้ยะเฮ้ยขอไปดูได้ไหมครับคุณ
0: ได้ครับเดี๋ยวพาน้องเต๋าไปดู
1: ได้ครับผมเดี๋ยวผมรีบกินแล้วเดี๋ยวรีบไปดูเลยครับ
0: ได้เลยครับ

0: ครับคุณพ่อครับเร
1: ีย
0: บร้อยครับอิ่มเรียบร้อยแล้วฮะ
1: ครับผม
0: ตอนนี้มีวิธี
1: อันนี้วิธีน้ำมันถั่วลิสงเนี่ย
0: น้ำมันถั่วลิสง
1: ขั้นตอนที่หนึ่งจะวิธีปอกเปลือก
0: ร้อยๆนี่เราก็ใส่ในช่องนี้ใช่ไหมฮะ
1: ใช่เอาใส่
0: ก็จะบดอย่าง
1: น
0: ี้
1: ใช่แม่ละเอาใส่แล้วก็บดออกมาแล้วก็ไปปัดต้องไปสับอันนี้เตาอันนี้เป็นขั้นตอนที่2ที่2ตอนนี้เอามันต่ำขึ้นละเอียดแต่ว่าเอามันเป็นการออกกำลังกายด้วยที
0: ่ขั้นตอนที่3คือเอามานึ่งขั้นตอนที่4นะครับส
1: ุ
0: ดท้ายแล้ว
1: สุดท้ายละ
0: คืออย่างครับคืออย่าง
1: ตอก
0: น้ำมัน
2: ตอกน้ำมัน
0: ตอกน้ำมันนะครับนี่ก็คือเสร็จขั้นตอนในการทำน้ำมันถั่วไร้เสือ
1: เมื่อก่อนนี่ถั่วพื้นเมืองแต่ตอนนี้เราถั่วไร้เสือ
0: ไปเจอกันที่ร้านถั่ว
1: สายฟ้า
0: ว่าชื่อเท่
1: คร
0: ับร้านถั่วสายฟ้าสายฟ้าไ
1: ป
0: ขอบคุณครับถึงแล้วครับร้านถั่วสายฟ้านะครับผม0857110607นะฮะเมมไว้นะครับผมโทรสั่งได้นะครับที่นี่นะฮะเขาจะมีกลุ่มคั่วถั่วผาบ่องด้วยสวัสดีครับพี่สายฟ้าครับผมที่ขายถั่วอะไรบ้างครับพี
3: ่ครับของเราที่หลักๆก็คือจะเป็นถั่วลายเสือนะครับ
0: เขาเรียกว่ากลุ่มคั่วถั่วเลยเหรอฮะ
3: ครับเป็นกลุ่มเป็นวิสาหกิจชุมชนด้วย
0: อ๋อกลุ่มคั่วถั่วผาบ่อง
3: ครับคั่วถั่วเสือสามหมอกนะครับ
0: อ๋ออันนี้คือสามหมอกเสือสามหมอกอันนี้คือต้มยังครับ
3: นี่ต้มแล้วครับคือตอนนี้เป็นขั้นตอนการคั่วนะครับ
0: เราเลือกยังไงครับในการคัดเมล็ด
3: ยกคือคัดเม็ดที่มันไหม้ออกนะครับ
0: เม็ดไหม้เม็ดไหม้นี่อาจจะเป็นถั่วดำได้ไหมถั่วสีดำอ่ะ
3: นี่คือเป็น
0: ถั่วสีดำอ่ะ
3: ไม่ใช่อันนี้คือมันจะเป็นเม็ดไหม้คือตอนเราตักแล้วตักไปตอนไฟแรงไงครับ
0: อ๋อก็คือคัดไหม้ออกเพราะว่ามันจะขมนะ
3: ครับ
0: นี่พอเราทอดเสร็จก็ไปเสด็จน้ำมันตรงนู้นใช่ไหมครับแล้วก็แพ็คได้เลย
3: ครับแพ็คขายได้เลยซึ่งของเราก็มีวางจำหน่ายที่หน้าร้านนะครับเดี๋ยวให้เชิญพี่เต๋าไปเลือกซื้อได้เลยนะครับ
0: ได้เลยครับขอบคุณพี่สายฟ้ามากนะครับ

นี่คือสะพานข้าวก้าวเพื่อสุขนะครับแล้วก็จะมีมุมถ่ายรูปข้างบนนี้นะครับตรงนู้นก็มีนะฮะนั่นก็จุดแลนด์มาร์คอีกจุดหนึ่งนะครับถ่ายรูปได้ตอนเช้านี่คือหมอกสวยมากจบทริปของเมืองในสายหมอกด้วยความประทับใจจริงๆนะครับเชียร์เลยนะครับสำหรับใครที่ชอบความอินความฟินแบบนี้กับชุมชนที่เต็มเปี่ยมไปด้วยธรรมชาติอันสวยงามแฝงด้วยวิถีชีวิตอันเปี่ยมเสน่ห์แบบดั้งเดิมที่ผู้คนที่นี่ยังคงสืบสานรักษาไว้ที่นี่ชุมชนคุณธรรมบ้านขาบ่องจังหวัดแม่ฮ่องสอน

อย่าลืมนะครับมาเที่ยวชุมชนกันนะครับผมเป็นกำลังใจให้กับพวกเขาด้วยนะครับและอย่าลืมนะครับผมดาวน์โหลดแอปพลิเคชันเที่ยวเท่ๆเสน่ห์เมืองไทยครับผมแล้วไปเที่ยวด้วยกันแล้วเจอกันใหม่ชุมชนหน้านะครับผมสำหรับวันนี้สวัสดี

0: สืบเนื่องจากจังหวัดสุราษฎร์ธานีนั้นชื่อก็บ่งบอกนะครับว่าเป็นจังหวัดที่พี่น้องประชาชนเป็นคนที่มีคุณความดีเป็นต้นทุนเป็นพื้นฐานดังนั้นต้นทุนคุณความดีต้นทุนคุณธรรมของจังหวัดสุราษฎร์ธานีก็ถือว่าเป็นส่วนสำคัญในการที่จะผลักดันและขับเคลื่อนจังหวัดนี้ให้เป็นจังหวัดคุณธรรมและสอดรับกับแผนส่งเสริมคุณธรรมแห่งชาติในฐานะที่สุราษฎร์นั้นคือเมืองคนดีครับ
1: กระทรวงวัฒนธรรมโดยศูนย์คุณธรรมองค์การมหาชนร่วมกับองค์กรภาคีเครือข่ายทางสังคมภาคส่วนต่างๆขยายผลการขับเคลื่อนคุณธรรมตามแนวทางแผนแม่บทส่งเสริมคุณธรรมแห่งชาติฉบับที่1พ.ศ. 2559ถึง2564สู่การปฏิบัติผ่านกระบวนการขับเคลื่อนคุณธรรมเชิงพื้นที่จังหวัดส่งเสริมคุณธรรมนำร่องในปี2563จำนวน4จังหวัดครอบคลุม4ภูมิภาคได้แก่ภาคเหนือจังหวัดเชียงรายภาคตะวันออกเฉียงเหนือจังหวัดอุดรธานีภาคกลางจังหวัดพระนครศรีอยุธยาและภาคใต้จังหวัดสุราษฎร์ธานีเพื่อพัฒนาสู่เป้าหมายการเป็นจังหวัดคุณธรรมต่อเนื่อง3ปีปีที่1มุ่งเน้นการเชื่อมโยงเครือข่ายสร้างการมีส่วนร่วมกำหนดอัตลักษณ์คุณธรรมของจังหวัดจัดทำแนวทางและตั้งกลไกการขับเคลื่อนปีที่2เน้นการขับเคลื่อนสู่การปฏิบัติให้เกิดรูปธรรมในทุกเครือข่ายปีที่3ถอดบทเรียนเพื่อยกระดับเป็นแหล่งเรียนรู้และขยายผลจังหวัดอื่นๆต่อไปในปี2563จังหวัดสุราษฎร์ธานีนำโดยผู้ว่าราชการจังหวัดสำนักงานวัฒนธรรมจังหวัดและภาคีเครือข่ายได้เริ่มต้นขับเคลื่อนจังหวัดคุณธรรมสุราษฎร์ธานีโดยรณรงค์ส่งเสริมปลูกฝังจิตสำนึกคนเพื่อสังคมส่วนรวมประสานพลังเครือข่ายทางสังคมให้เกิดการทำงานแบบบูรณาการทั้ง8เครือข่ายมีการใช้ระบบสารสนเทศในการสื่อเพื่อเสริมสร้างและสร้างภาพลักษณ์ความเป็นจังหวัดคุณธรรมยกระดับและต่อยอดจากต้นทุนเดิมในพื้นที่ชุมชนคุณธรรม156ชุมชนองค์กรคุณธรรม45องค์กรและอำเภอคุณธรรม8อำเภอจัดให้มีเวทีเชื่อมแชร์โชว์เพื่อเป็นพื้นที่แลกเปลี่ยนการเรียนรู้และขยายผลให้ความสำคัญกับการยกย่องเชิดชูบุคคลและองค์กรต้นแบบที่ควรค่าแก่การยกย่องทั้งนี้การขับเคลื่อนจังหวัดคุณธรรมสุราษฎร์ธานีได้นำไปสู่การประกาศเจตนารมณ์ร่วมกันในงานสมัชชาคุณธรรมระดับจังหวัดสุราษฎร์ธานีจัดขึ้นภายใต้แนวคิดสุราษฎร์ธานีเมืองคนดีมีวินัยใจสะอาดไม่ขาดคุณธรรมเมื่อวันที่25สิงหาคม2563ณอาคารศูนย์กลางการประชุมสัมมนาภาคใต้ตอนบนศาลากลางจังหวัดสุราษฎร์ธานีมีองค์กรเครือข่ายทางสังคม8เครือข่ายร่วมประกาศเจตนารมณ์ความร่วมมือ98หน่วยงานผู้เข้าร่วมจากทุกภาคส่วนกว่า500คนและมีหน่วยงานร่วมจัดแสดงผลงานการส่งเสริมคุณธรรม23หน่วยงานโดยในการจัดงานครั้งนี้ได้ข้อสรุปที่จะขับเคลื่อนคุณธรรมเป้าหมายเชิงพฤติกรรมที่เป็นอัตลักษณ์คุณธรรมร่วมของจังหวัดสุราษฎร์ธานีคือสุราษฎร์ธานีเมืองคนดีคนมีวินัยใส่ใจส่วนรวมนอกจากนี้ยังได้ถอดบทเรียนชุมชนหน่วยงานองค์กรต้นแบบดัดธรรมที่เข้าร่วมกระบวนการและดำเนินการเป็นรูปธรรมในรูปแบบวิดิทัศน์เพื่อเป็นตัวอย่างในการเผยแพร่ขยายผลจำนวน14กรณีตัวอย่างผลสำเร็จของการขับเคลื่อนจังหวัดส่งเสริมคุณธรรมในปีแรกชุมชนองค์กรหน่วยงานทุกภาคส่วนในจังหวัดเกิดความตื่นตัวและลุกขึ้นมาแสดงพลังความร่วมมือพร้อมที่จะขับเคลื่อนคุณธรรมในองค์กรและสนับสนุนการขับเคลื่อนคุณธรรมบรรลุเป้าหมายให้ประชาชนมีพฤติกรรมที่สะท้อนคุณธรรมที่เป็นอัตลักษณ์ของจังหวัดสู่การเป็นจังหวัดคุณธรรมต่อไป

0: วันนี้เป็นอีกวันหนึ่งที่น้องๆในแผนกได้เดินทางไปรับเกสรซีเมนต์พนักงานแผนก QA ของบริษัทอุดรมาสเตอร์เทคเพื่อเข้ามาทำงานเล็กๆน้อยๆในบริษัทโดยเกสรมีอาการอัมพฤกษ์เข้าสู่ปีที่2แต่บริษัทยังจ่ายเงินเดือนตามปกติอย่างต่อเนื่องพร้อมให้เพื่อนๆและน้องๆในบริษัทผลัดเปลี่ยนหมุนเวียนกันรับส่งดูแลเยี่ยมไข้เหมือนกับญาติในครอบครัว
1: ค่ะเส้นเลือดในสมองตีบกินยาตลอดทำกายภาพบำบัดค่ะที่นี่ก็ดูแลดีคือถึงป่วยอยู่ที่บ้านเขาก็ไปตามดู
2: ก็ถ้าเป็นสำหรับจิ๋วๆโอเคนะคะรู้สึกดีด้วยซ้ำว่าได้ดูแลคนอื่นที่เขาต้องการกำลังใจต้องการการช่วยเหลือเพราะจิ๋วมองว่าคนที่เจ็บไข้ได้ป่วยสิ่งใดคือกำลังใจคือสิ่งที่ต้องมาก่อนอยู่แล้วเป็นหลักถ้าเขากำลังใจดีสุขภาพเขาก็คงจะค่อยๆดีขึ้นโดยที่เราไม่ได้ปล่อยให้เขาแบบรู้สึกว่าเขาเครียดอยู่คนเดียวไปช่วยพูดให้เขามีกำลังใจนั่นคือสิ่งที่ดี
3: ก็เหมือนกันค่ะเพราะว่าอย่างที่เราพอมีการแจ้งมาว่ามีน้องได้รับอุบัติเหตุหรือมีน้องที่เกิดปัญหาอย่างนี้ค่ะทางเราแม้จะเป็นเวลานอกเวลาทำงานวันหยุดเราก็ต้องรีบไปดูน้องอะค่ะเพราะว่าเบื้องต้นแหละเขาจะพึ่งใครใช่ไหมคะนึกถึงครั้งแรกเลยนอกจากญาติแล้วก็น่าจะเป็นเจ้าหน้าที่ที่ดูแลเป็นพี่ที่ดูแลเราโดยตรงนี้ค่ะ
0: อุดรมาสเตอร์เทคใช้หลักของใจแลกใจในการดูแลสวัสดิการของพนักงานซึ่งกลั่นมาจากความเป็นตัวตนของผู้บริหารที่ถือว่าทุกคนคือเพื่อนเมื่อเพื่อนลำบากเจ็บป่วยหรือพบกับปัญหาเพื่อนก็มีหน้าที่จะต้องดูแลเข้าไปอยู่ใกล้ๆช่วยคิดช่วยรับฟังช่วยแก้ไขปัญหารวมทั้งหาทางออกร่วมกัน
4: ฉะนั้นเราก็จะมีโครงการหรือดูแลพนักงานในเชิงของสวัสดิการพนักงานไม่ว่าเรื่องการเจ็บป่วยเรื่องดูแลพนักงานท้องเรื่องคดีความเรื่องใครที่มีภาระหนี้สินนะครับเราก็ดูแลนะครับ
5: 25ปีเราเจอปัญหาอุปสรรคมามากมายในขณะที่เราเริ่มต้นเนี่ยเรามีความคิดว่าถ้าวันหนึ่งเรามีศักยภาพที่จะช่วยเหลือคนอื่นเรามีศักยภาพที่จะดูแลคนใกล้ชิดหรือลูกน้องเราคนทำงานเพื่อนร่วมงานรวมทั้งสังคมเราก็ยินดีที่จะไปช่วยเหลือจากจุดนี้เองทำให้เราเนี่ยคิดว่าพนักงานหรือว่าคนที่ทำงานร่วมกับเราไม่ใช่เป็นลูกน้องเราไม่ใช่เป็นลูกจ้างเราแต่เขาคือเพื่อนร่วมงานเราเรามองอยู่เสมอว่าขณะที่เขามีแรงขณะที่เขามีสติปัญญาขณะที่เขาแข็งแรงเขาใช้ศักยภาพเขาในตัวเขาเต็มที่ในการทำงานให้กับเรายามเขาเจ็บไข้ได้ป่วยยามเขามีความทุกข์ร้อนยามเขาที่ถูกใจถ้ามาปรึกษาเราหรือเรารับรู้เราจะรีบไปดูแลเขาแนวความคิดเราก็คือว่าเราจะจับมือไปด้วยกันนะครับเรามีเค้กก้อนใหญ่เราก็แบ่งเค้กด้วยกันเรามีแจ่วเราก็กินแจ่วด้วยกันเรามีมากเราแบ่งกันมากเรามีน้อยเราแบ่งกันน้อยหรือเราไม่มีเราก็ไม่มีกินพร้อมกันสิ่งเหล่านี้เราให้ความยุติธรรมกับทุกคน
0: คุณธรรมขององค์กรภาคธุรกิจที่ปรับเอาทัศนคติที่ดีต่อเพื่อนมนุษย์มาปรับใช้ในการดำเนินธุรกิจนั้นแสดงให้เรารู้ว่าแม้จะเป็นองค์กรที่มีขนาดใหญ่แต่ทุกคนกลับมีความใกล้ชิดกันสามารถลดระยะห่างช่องว่างในการทำงานสิ่งเหล่านี้สร้างทั้งความรักความศรัทธาให้เบ่งบานอยู่ในใจซึ่งส่งผลดีสูงสุดต่อองค์กรนั่นเอง

0: วัสดีครับโอ้ขอรบกวนพูดได้ไหมพูดไม่ได้เอาไงทีนี้เดี๋ยวออกยังไง
1: อ๋อได้ครับจะให้ภาคให
0: ้อ๋อต้องมีคนภาคอ่ะได้แกภาคกันนะสวัสดีครับ
1: สวัสดีครับ
0: ใช่ได้รบกวนสอบถามชื่ออะไรครับเนี่ยวันเนี้ย
1: กระผมชื่อหนุมานทานสมร
0: หนุมานทานสมร
1: ครับ
0: อ๋อนี่โหพี่รู้สึกเป็นเกียรติมากเลยได้มาเห็นตัวเป็นๆเนี่ย
1: ทำไมล่ะครับ
0: ไม่เคยเจอหนุมานประจบเป็นๆเอ้านี่วันนี้อยากจะถามว่าที่นี่เขาเรียกว่าอะไร
1: อ๋อที่นี่
0: อ่ะ
1: บ้านศิลปิน
0: บ้านศิลปินโอ้โห
1: คลองบางหลวง
0: บ้านเป็นคลองบางหลวง
1: ใช่จ้ะ
0: เคยเห็นแต่ในทีวี
1: โอ้วันนี้ได้มาเห็นแล้วไง
0: ดีใจนี่ได้เห็นตัวเป็นๆท่านหนุมานด้วย
1: ใช่ตัวเรา
0: จะรบกวนหน่อย
1: รบกวนอะไร
0: จะขอเข้าชมเนี่ยสถานที
1: ่
0: ได้ไหม
1: ตอนเนี้ยต้องขอค้นตัวดูก่อน
0: ค้นตัวเหรอเอาได้ไอ้หน้าตาม
1: ไหนด
0: ู
1: ซ
0: ิ
1: ไหน
0: โอ้ยมาเนี่ยเอาจากข้างบนก็พอไม่ต้องคนล่าง
1: ปลอดภัย
0: นะฮะปลอดภัยงั้นรบกวนพาผมนำชมหน่อย
1: ให้เข้าชม
0: สถานที่
1: ฟรี
0: บ้านศิลปิน
1: ฟรีเลย
0: ฟรีนะ
1: ไม่เสียค่าใช้จ่าย
0: ไม่โกหกนะ
1: เชิญ
0: นำ
1: มาเลย
0: เดี๋ยวเชิญคุณนำไปเลยจะได้โอ้โห
2: บ้านศิลปินเนี่ยนะเป็นบ้านไม้เก่าแก่2ชั้นทรงมะนิลารูปตัว L ที่ยังคงสภาพเก่าของตัวอาคารไว้อย่างสมบูรณ์เดิมเป็นของตระกูลรักสำรวจตระกูลช่างทองเก่าแก่ภายในบริเวณบ้านเนี่ยมีเจดีย์ย่อมุมไม้12ซึ่งสันนิษฐานว่าเป็น1ใน4ของเจดีย์ทิศที่กำหนดเขตพื้นที่ของวัดกำแพงบางจาก
3: ปัจจุบันกลุ่มศิลปินได้ขอซื้อต่อจากทายาทและบูรณะใหม่ด้านบนของตัวอาคารเป็นแกลเลอรี่แสดงงานศิลปะส่วนด้านล่างแบ่งเป็นพื้นที่ทำงานศิลปะต่างๆรวมถึงการจัดแสดงหุ่นละครเล็กคลองบางหลวงโดยเปิดให้ชมฟรีไม่มีค่าใช้จ่าย
4: ตอนนี้เราอยู่กันที่โรงงานซีอิ๊วเฮาย่งเซ้งนะครับที่ริมคลองบางหลวงกับคุณพี่สหรัฐกมลศักดาวิกุล
5: ครับ
4: นะครับเดี๋ยวเราจะให้อธิบายหน่อยนะครับว่าโรงงานแห่งนี้มีที่ไปอย่างไรนะครับกว่าที่จะมาเป็นโรงงานในปัจจุบันนี้ครับ
6: โรงงานนี้ก็ก่อตั้งมาตั้งแต่สมัยคุณปู่ครับกงมาจากเมืองจีน
4: โอ
6: ้ครับแกก็หอบเสือ
4: โลสำเภามา
6: เสือพันมาแล้วก็มาบุกเบิกก่อตั้งขึ้นมาประมาณ100กว่าปีนะฮะ108ปีได
4: ้โอ้อย่างนี้คุณพี่สารัตเป็นรุ่นที่เท่าไหร่แล้ว
6: รุ่นที่3ครับ
4: รุ่นที่3
6: ก็มีคุณปู่กงนะฮะแล้วก็คุณพ่อทำต่อมาแล้วก็ตกมาถึงผม
4: แล้วก็วิธีการทำซีอิ๊วนะครับมันเป็นยังไงครับเคยแต่กินไม่เคยรู้ว่าวิธีการทำเป็นยังไง
6: ซีอิ๊วนะครับซีอิ๊วของเราจะมีซีอิ๊วเค็มแล้วก็ซีอิ๊วหวานซีอิ๊วเค็มเนี่ยเราทำมาจากถั่วเหลืองโดยการนำถั่วเหลืองมานึ่งก่อนนะครับแล้วก็มาเพาะเชื้อเสร็จแล้วก็นำมาหมัก
3: เพาะให้เป็นเชื้อราเหรอ
6: เพาะเชื้อเนี่ยฮะให้มันเกิด
3: รา
6: ใช่ครับนะหมายถึงว่าการวิธีเนี่ยเราทำมาชุดหนึ่งเราก็จะแบ่งไว้เป็นเชื้อ
3: เก็บ
6: ช
3: ุ
6: ดหน
3: ึ่
6: งแล้วก็มาโรยเชื้อไว้ก็มาทำต่อไปแล้วก็เอาหัวเชื้อเนี่ยมาผสม
3: หัวไม่ใช่แค่ตกท่อมาร้อยปีหัวเชื้อก็ร้อยปี
6: ใช่
4: คือโรงงานก็ร้อยปี
3: เชื้อเก็บมาร้อยกว่าปี
6: เชื้อนี่เราก็ไม่รู้เหมือนกันสมัยกงเขานั่งขึ้นมายังไงใช่มันก็จะตกทอดกันมาเรื่อยๆ
3: ครับครับ
6: ครับ
4: อันนี้เมื่อกี้บอกพอเอามาหมักให้เป็นเชื้อแล้ว
6: เสร็จพอนั่นเสร็จเราไปใส่ตุ่ม
4: ใส่
6: น้ำเกลือทิ้งไว้ประมาณ3เดือนนึงเสร็จแล้วก็ชักน้ำขึ้นมาต้มครับนั่นแหละคร
4: ับ
6: อ
4: ันนั้นคือเสร็จเรียบร้อยแล้ว
6: ต้มเสร็จแล้วเราก็มากองเสร็จก็บรรจุขวดอันนี้คือซีอิ๊วเค็ม
4: แล้วถ้าหวานล่ะครับ
6: หวานนี่คือเราเอาโมลาสครับโมลาสกากน้ำตาลนะฮะเห็นไหมที่เขาไปทำ
3: น้ำตาลอ้อยอะไรพวกนี้
6: ใช่นั่นแหละฮะเราเอามาเสร็จเราเอาโมลาสมาต้ม
3: ไม่ได้ใช้ถั่วเหลือง
6: ไม่ใช่ครับโมลาสเพราะมันเป็นกากน้ำตาลนะฮะ
3: เอากากน้ำตาลมาต้ม
6: ใช่นั่นแหละเพราะในฉลากนี่ฮะในฉลากก็จะเขียนเลยครับซอสจากกากน้ำตาล
4: อ๋อครับผมและที่นี่ผมเห็นว่ามีเป็นแบบสูตร1สูตร2ก็คือวิธีการทำมันต่างกันไหมครับ
6: มันต่างกันตรงที่ว่าการชักน้ำขึ้นมาครับถ้าสูตร1เนี่ย มุดเราจะชักน้ำแรกขึ้นมาพอเราชักน้ำหนึ่งขึ้นมาเสร็จเราได้สูตรหนึ่งใช่ไหมครับ
4: คร
6: ับ พอสูตรสองเนี่ยพอเราชักน้ำขึ้นมาเสร็จเราก็จะเติมน้ำเกลือลงไปใหม
4: ่คือเราเหลือกากของ
6: กากที่อยู่ใช่
0: เอาแต่น้ำ
6: กากที่เราดึงจากชุดแรกเนี่ยเราเติมน้ำเกลือลงไปใหม่แล้วเราก็หมักต่ออีกประมาณเดือนนึงเราก็ชักน้ำขึ้นมาก็เอามาต้มก็กลายเป็นสูตรสองความมันก็จะเจือจางลงนิดนึง
0: เจือจางแต่ว่าความเค็มยังเหมือนเดิมเราเติมเกลือไป
6: แต่ความหอมจากถั่วแต่โปรตีนจากถั่วมันก็จะน้อยลงนิดนึง
4: อ๋อทีนี้นอกจากซีอิ๊วผมเห็นด้านหน้ามี
6: เป็นเต้าเจี้ยวเต้าเจี้ยวขาวมันมีเต้าเจี้ยวขาวกับเต้าเจี้ยวดำเต้าเจี้ยวขาวเนี่ยฮะคือจริงๆเขาเรียกว่าเหมือนเต้าเจี้ยวไทย
4: ครับผม
6: ไทยตัวเนี้ยที่เข้าไปทำเต้าเจี้ยวหลน
0: ที่ทำเต้าเจี้ยวหลนก็ใช้อันนี
6: ้ไม่
0: ใช้สีดำไม่ได้เนาะ
6: เอ้พวกผัดขิงใส่เห็ดหูหนูอะไรอย่างเงี้ย
4: คือมันจะเห็นเป็นซีกๆถั่วอะไรอย่าง
6: น
4: ี้เลย
6: ซีกๆอย่างนี้เลยใช่
0: เต้าเจี้ยว
6: เขาก็ต้องสมมุติว่าถ้านั่นถ้าเต้าหลนเขาก็จะไปบดไปบดใส่กะทิใส
0: ่อ
6: ย่างใส่กุ้งใส่หมูสับอะไรอย่างเงี้ย
4: คือกระบวนการทำเต้าเจี้ยวกับซีอิ๊วเนี่ยเหมือนกันไหมครับ
6: ไม่เหมือนครับมันคนละอย่างกัน
0: ทำไงเต้าเจี้ยว
4: โรงงานนี้นอกจากเป็นโรงงานซีอิ๊วแล้วก็ทำเต้าเจ
6: ี้ยวด้วย
4: ทีนี้วิธีการทำเต้าเจี้ยวนี่เป็นยังไงบ้างครับ
6: เต้าเจี้ยวนะครับเต้าเจี้ยวขาวเนี่ยเต้าเจี้ยวขาวเราก็จะเอาถั่วก่อนถั่วมาล้าง
0: ใช้ถั่วอะไร
6: ครับถั่วเหลืองครับ
0: ถั่วเหลือง
6: ถั่วเหลืองผ่าซีกคือเราสั่งมาเนี่ยเขาผ่าซีกมาสำเร็จแล้วเราก็มาล้างเสร็จขึ้นไปนึ่ง
0: เหมือนกับทำซีอิ๊ว
6: เหมือนกันเนี่ยขั้นตอนคล้ายๆกันแต่เต้าเจี้ยวขาวเนี่ยเราเพาะเชื้อแค่วันเดียว
0: อันนั้นเพาะเป็นเดือน
6: ใช่ซีอิ๊วเป็นเดือนเพาะเชื้อวันนึงวันขึ้นเราก็เอาลงบ
4: ่อ
6: หมัก2วันก็ใช้ได้เลย
4: โอ้สั้นกว่ากันเยอะเลย
6: สั้น
4: แล้วถ้าเกิดทำ
6: เต้าเจี้ยวดำเจี้ยวดำเนี่ยกับวิธีก็คือเอาถั่วมาน
0: ึ่งเหมือนกัน
6: แต่อันเนี้ยเต้าเจี้ยวดำเนี่ยพอนึ่งเสร็จเราลงมาคลุกกับแป้งข้าวเจ้า
0: uh-huh.
6: แป้งข้าวเจ้าเสร็จแล้วก็ทิ้งไว้ประมาณ2อาทิตย์พอคลุกแป้งเสร็จเนี่ยมันจะเริ่มขึ้นเชื้อ
0: uh-huh.
6: พอขึ้นเชื้อเสร็จเราก็เอาลงบ่อเติมน้ำเกลือเพราะเราหมักเนี่ยถ้าเต้าเจี้ยวดำอยู่ประมาณ2เดือน
4: uh-huh.
6: ถึงจะใช้ได
4: ้ก็แปลว่ามัน
0: หมัก
4: เวลา
0: ประ
4: มาณเท่า uh-huh. กับซีอิ๊วเลย
6: ใช่ครับเพราะไอ้นี่มันจะโดนแดดเงี้ยพอแดดมันโดนแดดโดนแดดสีมันก็จะเข้มขึ้นไอ้เต้าเจี้ยวขาวมันโดนแดดไม่ได้เพราะมันโดนแดดถ้ามันเป็นไอน้ำเนี่ยมันจะขึ้นลา
0: อ๋
4: อเห็นได้ยินวิธีการ
0: ไม่ได้ทำแล้วแต่กิน
4: เรากินอย่างเดียวเลยไม่รู้เลยว่าเขาทำยังไงและทีนี้ถ้าเกิดจะให้พูดถึงโรงงานซีอิ๊วเฮายงเซ้งแห่งนี้มีซีอิ๊วมีเต้าเจี้ยวที่ผลิตมาอย่างเงี้ยจุดเด่นของเราคืออะไรครับผม
6: คือซีอิ๊วเค็มเนี่ยมันเดี๋ยวนี้มันหาคนทำยากแล้วครับมันไม่ค่อยมีในไม่ค่อยมีคนทำในท้องตลาดแล้ว
0: ที่ส่วนใหญ่ที่ขายคือ
6: ซ
0: ีอิ๊
6: วขาว
0: ซ
6: ีอิ๊
0: วขาวมันแตกต่างกันเน
4: า
0: ะ
4: แตกต่างกันแล้วก็เราก็ยังคงรูปแบบการทำที่เป็น
6: ใช่ธรรมชาติเราทำแบบดั้งเดิมเราหมักถั่วจากธรรมชาติจริง
4: ๆร้อยกว่าปี
0: ร้อยปียังไงอย่างนี้ก็ยังทุกวัน
4: เชื้อยังเชื้อร้อยปี
6: ใช่ครับ
0: แล้วไม่ต้องห่วงว่าจะเป็นของปลอมไม่ผิด
6: เพราะมันจริงๆเชื้อถ้าเราทำขึ้นมามันก็ได้แต่หมายถึงว่ามันจะใช้เวลานานไงฮะ
0: แล้วครับสำหรับวันนี้ก็รู้สึกว่าได้ความรู้มากมายเลย
6: ครับผม
0: ไม่เคยเห็นไม่เคยรู้อะไรมาก่อนในพวกผมเนี่ยนะได้กินอย่างเดียวจริงๆซีอิ๊วเนี่ยนะแล้วจะกินจริงๆเดียวไปทำบุกข้าวมาทำเพิ่งมารู้วันนี้นี่เองแล้วก็ขอกราบขอบคุณนะครับ
6: ครับผม
0: ขอบคุณเฮีย
4: สหรัฐ
0: มากนะฮะที่ให้มาให้กรุณามาให้ความรู้นะแล้วก็แหมมีเล่าประวัติศาสตร์ร้อยกว่าปี
4: ย้อนวันวาน
0: วาน
4: โรงงานซีอิ๊ว
0: ครับผมในย่านของดีย่าน
4: คลองบางหลวง
0: หรือคลองบางกอกใหญ่

นับตั้งแต่จังหวัดอุดรธานีและองค์กรเครือข่ายร่วมกับศูนย์คุณธรรมองค์การมหาชนขับเคลื่อนคุณธรรมเชิงพื้นที่ต่อเนื่อง3ปีตั้งแต่ปี2563ถึง2565มุ่งสู่เป้าหมายการเป็นจังหวัดคุณธรรมต้นแบบตามแนวทางแผนแม่บทส่งเสริมคุณธรรมแห่งชาติฉบับที่1พุทธศักราช2559ถึง2565ได้เกิดการเชื่อมโยงเป็นกลไกการขับเคลื่อนในรูปแบบคณะทำงานเครือข่ายทางสังคม6เครือข่ายจากเวทีแลกเปลี่ยนเรียนรู้แบบมีส่วนร่วมผู้บริหารหน่วยงานภาคส่วนต่างๆให้ความสำคัญร่วมประกาศเจตนารมณ์ขับเคลื่อนจังหวัดคุณธรรมร่วมกันในงานสมัชชาคุณธรรมในปี2563จำนวน105องค์กรมีการกำหนดคุณธรรมเป้าหมายการเปลี่ยนแปลงพฤติกรรมของคนในจังหวัดที่สานวิถีวัฒนธรรมท้องถิ่นสร้างจิตสำนึกที่ดีส่งเสริมความมีวินัยใส่ใจประโยชน์ส่วนรวมและแผนการขับเคลื่อนคุณธรรมร่วมของแต่ละเครือข่ายมีกระบวนการพัฒนาศักยภาพวิทยากรส่งเสริมคุณธรรมและวิทยากรระดับโค้ชเพื่อขยายผลให้กับสมาชิกในองค์กรครอบคลุมทุกเครือข่ายกว่า300คนการลงพื้นที่เยี่ยมชมติดตามประเมินผลแบบเสริมพลังการขับเคลื่อนของเครือข่ายต่างๆกว่า20ครั้งเกิดการถอดบทเรียนกรณีตัวอย่างระดับองค์กรกว่า50กรณีและสื่อสารเผยแพร่กิจกรรมองค์ความรู้ของเครือข่ายผ่าน Facebook ตลาดนัดคุณธรรมจังหวัดอุดรธานีมาอย่างต่อเนื่องผลสำเร็จจากความมุ่งมั่นในการขับเคลื่อนคุณธรรมของทุกภาคส่วนส่งผลให้จังหวัดอุดรธานีได้รับการประกาศยกย่องเป็นจังหวัดคุณธรรมโดดเด่นประจำปี2564เป็น1ใน5จังหวัดทั่วประเทศจากกระทรวงมหาดไทยเพื่อรับการยกย่องจากคณะกรรมการส่งเสริมคุณธรรมแห่งชาติและในปี2564ซึ่งเป็นปีที่3ของการขับเคลื่อนจังหวัดอุดรธานีและภาคีเครือข่าย6เครือข่ายร่วมกับศูนย์คุณธรรมองค์การมหาชนจัดงานสมัชชาคุณธรรมและตลาดนัดคุณธรรมจังหวัดอุดรธานีปีที่3ภายใต้แนวคิด3ปีการขับเคลื่อนจังหวัดคุณธรรมสืบสานวิถีวัฒนธรรมท้องถิ่นสร้างจิตสำนึกที่ดีส่งเสริมความมีวินัยใส่ใจประโยชน์ส่วนรวมในรูปแบบไฮบริดออนไลน์ระหว่างวันที่21ถึง22มิถุนายน2565ณมหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานีโดยมีนายกองเอกปราโมทธัญพืชรองผู้ว่าราชการจังหวัดอุดรธานีเป็นประธานเปิดงานและรองศาสตราจารย์นายแพทย์สุริยะเดลทรีปาตีผู้อำนวยการศูนย์คุณธรรมองค์การมหาชนบรรยายพิเศษการขับเคลื่อนมติสมัชชาสู่การพัฒนาที่ยั่งยืนมีเวทีเสวนาแลกเปลี่ยน3ปีชาวอุดรได้อะไรจากการขับเคลื่อนจังหวัดคุณธรรมเพื่อรับฟังข้อคิดเห็นจากทุกภาคส่วนและนำเสนอผลสำเร็จการขับเคลื่อนคุณธรรมของ6เครือข่ายการจัดแสดงนิทรรศการโมเดลการส่งเสริมคุณธรรมในส่วนตลาดนัดคุณธรรมของภาคีเครือข่ายทุกภาคส่วนกว่า50บูธผู้เข้าร่วมงานจำนวนประมาณ950คนผู้รับชมเข้าถึงผ่านระบบออนไลน์ Facebook Live ศูนย์คุณธรรม Moral Center Thailand จำนวน 14,371 คนการจัดงานครั้งนี้หน่วยงานองค์กรเครือข่าย6ภาคส่วนกว่า100หน่วยงานได้ร่วมแสดงพลังความร่วมมือขององค์กรเครือข่าย6ภาคส่วนประกาศเป็นมติสมัชชาคุณธรรมจังหวัดอุดรธานีเพื่อต่อยอดขยายผลการขับเคลื่อนจังหวัดคุณธรรมสู่การเป็นเมืองไม้สมาร์ทมอรัลซิตี้พร้อมส่งมอบข้อเสนอเชิงนโยบายต่อผู้ว่าราชการจังหวัดอุดรธานีและส่งมอบข้อเสนอต่อสมัชชาคุณธรรมแห่งชาติเพื่อนำไปผลักดันเป็นข้อเสนอเชิงนโยบายต่อรัฐบาลและคณะกรรมการส่งเสริมคุณธรรมแห่งชาติต่อไปนอกจากนี้มีกิจกรรมสำคัญอาทิการมอบโล่รางวัลประกาศยกย่องบุคคลที่มีพฤติกรรมด้านคุณธรรมควรค่าแก่การยกย่องในจังหวัดอุดรธานีจำนวน19คนและองค์กรต้นแบบด้านคุณธรรมจำนวน15หน่วยงานและการมอบเกียรติบัตรแก่หน่วยงานองค์กรภาคีร่วมสนับสนุนการจัดนิทรรศการ

นำเสนอผลงานด้านการส่งเสริมคุณธรรมจำนวน43หน่วยงานและได้รับเกียรติจากนายอิทธิพลคุณปลื้มรัฐมนตรีว่าการกระทรวงวัฒนธรรมกล่าวแสดงความยินดีแก่ผู้ได้รับการยกย่องและกล่าวปิดงานจะเห็นได้ว่าองค์กรเครือข่ายทุกภาคส่วนเกิดความตัวที่จะร่วมมือกันขับเคลื่อนให้เกิดการเปลี่ยนแปลงเชิงพฤติกรรมด้านคุณธรรมของคนจังหวัดคุณธรรมอุดรธานีเพื่อบรรลุเป้าหมายสืบสานวิถีวัฒนธรรมท้องถิ่นสร้างจิตสำนึกที่ดีส่งเสริมความมีวินัยใส่ใจประโยชน์ส่วนรวมและพร้อมที่จะเป็นจังหวัดหลักในการขยายผลองค์ความรู้และการเป็นพี่เลี้ยงให้กับจังหวัดอื่นๆต่อไป

การทำความดีไม่จำเป็นต้องเริ่มจากเรื่องราวใหญ่ๆไม่ต้องมองว่าสิ่งที่เราทำนั้นจะมีใครมองเห็นหรือไม่ไม่จำเป็นต้องให้ใครชมว่าดีแค่รู้ว่าจิตสำนึกที่เรามีมันก็ดีพอแล้ว

0: อย่าให้การทำความดีเป็นเรื่องยากเรามาร่วมสร้างความดีด้วยหัวใจทำดีได้ไม่ต้องเดี่ยว
1: แนวทางการใช้สื่อการเรียนการสอน DLTV ของมูลนิธิการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมในพระบรมราชูปถัมภ์ 1. สื่อการเรียนการสอนอนุญาตให้ใช้เพื่อการจัดการเรียนการสอนตามการออกอากาศของ DLTV เท่านั้น 2. ห้ามทำซ้ำดัดแปลงหรือเผยแพร่สื่อของ DLTV เพื่อประโยชน์ส่วนตนหรือเพื่อกิจกรรมที่มีลักษณะแสวงหาผลประโยชน์โดยไม่ได้รับอนุญาตสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่มูลนิธิการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมในพระบรมราชูปถัมภ์

0: เราใช้3ห่วง2เงื่อนไขของในหลวงรัชกาลที่9โดยการที่เราอยากจะให้ทุกคนเนี่ยได้รู้จักวิธีการกลับคืนสู่ธรรมชาติก็คืออยู่ร่วมกับธรรมชาติอย่างยั่งยืนค่ะเราจ้างคนว่างงานเนี่ยพนักงานทั้งหมดเนี่ยเป็นคนในพื้นที
1: ่เราได้ทำงานใกล้บ้านครับทำให้มีเวลาในการดูแลครอบครัวนะครับ
2: ได้อยู่กับพ่อกับแม่ได้อยู่กับลูกได้อยู่ดูแลท่านในยามแก่เฒ่าด้วยค่ะ
3: แล้วก็เราได้มีรายได้ให้กับครอบครัวเราก็มีความสุขอยู่กับสวนกับผักนะคะ
0: เริ่มต้นเนี่ยเปิ้ลมาทำเกษตรอินทรีย์เนี่ยชวนชาวบ้านมาเรียนรู้เกษตรอินทรีย์เชื่อไหมคะมีคนมากี่คนศูนย์ค่ะดังนั้นทำไงคะจ้างเรียนค่ะมาเป็นพนักงานเรามาเป็นทีมงานเราค่ะเราก็มีการจัดอบรมในเรื่องของเกษตรอินทรีย์เนี่ยแล้วก็ลงพื้นที่ไปว่าบ้านไหนสนใจยังไงบ้างนะคะแต่เรากลับเจอปัญหาว่าเขาไม่อยากปรับเปลี่ยนพื้นที่ของเขาเราก็เลยปรับพื้นที่ของเราเนี่ยแหละค่ะรับรอง USDA ทุกอย่างแล้วเราก็ให้ชาวบ้านเนี่ยมาปลูกในพื้นที่ของเราแล้วก็เราก็มีตลาดรับซื้อให้แล้วก็สำหรับเกษตรกรไหนที่เขายอมที่จะปรับเปลี่ยนพื้นที่เราก็ลงไปสอนแล้วก็ให้แนวความคิดของเขาแต่นั่นคือความตั้งใจของเราที่เราอยากจะให้ทุกคนเนี่ยได้เรียนรู้สุดท้ายเขาก็สามารถเอากลับไปทำในบ้านของเขาเองได้
3: เราก็ได้ความรู้จากตรงนี้แล้วก็ไปทำที่สวนที่ไร่เราแล้วก็ปลูกผักอินทรีย์แล้วก็มาส่งขายให้ร้านอาหารที่ไร่ค่ะ
0: แต่เขาต้องขยันเขาต้องอดทนทำงานประจำด้วยมีแปลงหลังบ้านเขาเองแล้วเขาก็เก็บเป็นบัญชีเขาบอกว่าเนี่ยเขามีเงินเก็บแบบเป็นหมื่นเลยเราไม่รู้หรอกค่ะว่าในอีก10ปีข้างหน้าโลกเราจะเป็นยังไงแต่เราเห็นเลยว่าคนสมัยก่อนแข็งแรงแค่ไหนเรา

0: ที่เป็นคนปลูกเราอยากจะให้ของที่สุขภาพดีและปลอดภัยกับคนกินแม้ว่ามันจะโตช้ากว่าแม้ว่ามันอาจจะได้เงินน้อยกว่าเนี่ยเรากล้าพูดว่ามันปลอดภัยอ่ะกินให้ดูได้เลยเราอยากให้เกษตรกรเห็นว่าเขากำลังให้ยาพิษหรือเขากำลังทำอาหารให้เป็นยาให้กับผู้บริโภค
1: ปกติเป็นคนที่ไม่กินผักสดเลยแต่พอได้มาทำงานในไร่ลื่นลมถึงได้รู้ว่าผักออร์แกนิกจริงๆแล้วอ่ะเขาหวานเขากรอบทำให้เราอ่ะชอบกินผักสดที่เรามั่นใจ 100% ว่าเป็นออร์แกนิก
0: ที่นี่เรามีเป็นระบบอินทรีย์ระดับประเทศก็คือออร์แกนิกไทยแลนด์แล้วก็ระดับสากลการที่เราไปทำระดับสากลทำเพื่ออะไรทำเพื่อเราจะพัฒนาตัวเองอยู่เสมอการที่คุณจะเข้ามาอยู่ในทีมงานเราไม่ได้ต้องการให้เขามาเสิร์ฟอาหารแต่เราต้องการให้เขามาเรียนรู้ชีวิตแล้วก็มีประสบการณ์แล้วก็มีทักษะที่จะติดตัวเขาไปแม้ว่าเขาออกจากที่นี่ไปเนี่ยก็ไม่สามารถเอาทักษะเขากลับคืนมาได้
2: เราได้ทำหน้าที่ในแผนกอื่นอย่างสวนนะครับเซลล์นะครับไปขายของต่างพื้นที่นะครับทำให้มีความรู้เพิ่มขึ้นนะครับในการพัฒนาเกษตรของตัวเองครับทำให้ชีวิตที่ดีขึ้นครับ
0: ค่ะเรามองว่าเราจะพัฒนาในส่วนทั้งบุคลากรในส่วนทั้งระบบการปลูกอินทรีย์ให้ดียิ่งขึ้นไปเรามองว่ามันไม่มีวันสำเร็จแต่เราอยากจะทำยังไงให้ดีที่สุดในแต่ละวันและเราอยากจะพิสูจน์ให้เขาเห็นว่าการปลูกแบบระบบอินทรีย์มันสามารถสร้างอาชีพได้จริงๆก็พยายามจะขับเคลื่อนชีวิตที่ดียิ่งขึ้นค่ะการตั้งบริษัทที่เป็นโซเชียลเอ็นเตอร์ไพรส์บริษัทที่ไม่ได้มีกำไรสูงสุดก็สามารถอยู่ได้อย่างมีกำไรอย่างพอประมาณทุกคนทุกฝ่ายมีความสุขไม่ว่าจะเป็นคนสิ่งแวดล้อมแล้วก็ธรรมชาติการที่เอาคุณธรรมมาอยู่ในการบริหารจัดการทำให้เป็นรูปธรรมเนี่ยมันสามารถเกิดขึ้นได้แล้วก็มันสามารถทำให้เป็นธุรกิจได้ค่ะ

0: านคะ
1: มีอะไรหรือ
0: ในรถของอุบัติเหตุจราจรกำลังจะเต็มแล้วอีกไม่กี่นาทีก็จะมีมาเพิ่มอีก3ราย
2: เฮ้ย
3: นี่เป็นไงอ่ะ
2: นี่ใครเนี่ย
3: อะไรวะ
2: คุณมาทำอะไรเนี่ย
4: อะไรเล่า
3: อยู่นี่ไงเฮ้ยอะไรเนี่ย
2: ร้อนร้อน
5: ไม่ยันสายแค่เพียงพวกเจ้าเล่าเหตุการณ์มาข้าจะพิพากษาวิญญาณตนนั้นเอง
6: นางสาวเนี้ยบจิตดีเจ้าเป็นอะไรตาย
7: มอเตอร์ไซค์ค่ะระหว่างขับรถฉันจำได้ว่ามีมอเตอร์ไซค์ขับมาแล้วบอกฉันว่าขับรถเร็วๆหน่อยสิพี่สาวแต่ก่อนออกจากบ้านแม่ฉันบอกว่าอย่าขับรถเร็วมันอันตรายนะลูกฉันจึงตัดสินใจยกมือซ้ายขึ้นอย่างไวแล้วโบกให้เขาไปก่อนฉันรู้สึกสบายใจที่ไม่ผิดสัญญาที่ให้ไว้กับแม่ฉันเหลือบมองหน้าปัดความเร็วเราต้องรีบเหยียบเบรกทันใดโอ้ขับไปได้ยังไงต้อง62กิโลเมตรต่อชั่วโมงฉันควรขับแค่58สิฉันตั้งสติและขับประคองความเร็วนี้ต่อไปแต่แล้วก็ต้องตกใจอยู่ดีๆมีใครก็ไม่รู้มาโผล่ที่หน้ารถฉันนี่ร้องกรี๊ดเลยแล้วก็มาโผล่ที่นี่ล่ะค่ะ
6: นายป๊อตปลอดภัยเจ้าเป็นอะไรตาย
8: ผมโดนรถชนครับผมจำได้ว่าระหว่างที่ผมกำลังขับเจ้าสปูสปาร์ตลูกรักกลับบ้านจู่ๆผมก็รู้สึกเหมือนมีอะไรมาชนเข้าข้างหลังอย่างจังรู้ตัวอีกทีผมก็ลอยขึ้นไปกลางอากาศจังหวะนั้นห่างตาผมก็ไปเห็นเหตุการณ์ด้านล่างผมจึงตะโกนออกไปโอ้ขับรถภาษาอะไรวะเนี่ยกองเพลิงลุกไหม้พี่ที่นั่งข้างในพยายามร้องช่วยด้วยช่วยด้วยผมแอบสะใจติดอยู่ข้างในต่อไปเถอะ ผมหัวเราะได้ไม่เท่าไหร่รู้สึกตัวอีกทีก็โดนแรงโน้มถ่วงดึงลงมาแต่ผมไม่ได้ตกลงพื้นถนนผมตกลงบนฝากระโปรงของรถพี่คนนี้
7: อ้าวน้องโทษกันแบบนี้ได้ไงอยู่ดีๆน้องก็มาโผล่หน้ารถพี่เองนะ
8: ผมไม่ได้โทษพี่ผมแค่จะบอกว่าผมตกลงมาบนฝากระโปรงรถพี่เฉย
9: น้องพูดแบบนี้ก็เหมือนน้องทำพี่ตายนะคะ
2: อ้าวทำไมพี่พูดอย่างเงี้ย
9: เอาก็น้องเป็นคนทำพี่ตายอ่ะ
2: พี่ได้ไง
6: นายด่วนแต่ไม่ดับเจ้าเป็นอะไรตาย
10: รถระเบิดครับผมกำลังรีบไปสัมภาษณ์งานแต่เกิดสับสนเส้นทางมองหาป้ายบอกทางก็ไม่มีแล้วก็กด GPS ดูยังไม่ทันรู้ว่าต้องขับไปทางไหนเงยหน้ามาผมตกใจเฮ้ยไอ้มอเตอร์ไซค์หลบไปไม่ผมชนมอเตอร์ไซค์กระเด็นไปไกล8เมตรผมตกใจมากรีบมองหาผู้บาดเจ็บซ้ายไม่มีขวาไม่มีมันไปอยู่ไหนวะแล้วผมก็สังเกตเห็นประกายไฟกระเด็นไปถูกน้ำมันรถผมตกใจสุดขีดร้องช่วยด้วยช่วยด้วยผมได้ยินเสียงมันอย่างที่ไกลๆมองตามเสียงขึ้นไปเห็นไอ้เด็กมอเตอร์ไซค์ลอยอยู่ผมอ่านปากดูมันพูดว่าติดอยู่ข้างในต่อไปเถอะผมโกรธแทบทนไม่ไหวมันหัวเราะสะใจแต่ไม่นานก็ตกลงมาผมหัวเราะที่หลังเสียงดังกว่าแต่ผมลืมไปรถผมก็ไม่อยู่รู้ตัวอีกทีก็ตุ้มแล้วผมก็มาอยู่ที่นี่แหละครับ
7: อ๋อนี่เอง

0: ิๆนะต้นเหต
1: ุพี่ถ้าพี่ขับดีๆอ่ะผมกับพี่สาวก็ไม่ตายแล้ว
0: ฉันคือเหยื่อที่แท้ทรู
2: เฮ้ยโทษกันอย่างนี้ก็ไม่ได้นะถึงผมจะขับเร็วแต่ผมก็ขับถูกเลนถ้าจะโทษต้องโทษไอ้รถที่มันขับรถแช่เลนขวาต่างหากทะเบียนก็คุ้นๆคตก130อะไรสักอย่าง130
3: 4

0: รายการซื้อเก่งไม่ใช่รายการแนะนำสินค้าหรือส่งเสริมให้ผู้บริโภคซื้อสินค้าชนิดใดชนิดหนึ่งแต่เราทำหน้าที่เป็นสื่อกลางเพื่อให้ข้อมูลที่รอบด้านประกอบการตัดสินใจการซื้อสินค้าอย่างใดอย่างหนึ่งเพื่อประโยชน์แก่ผู้บริโภคที่ดูรายการเราอยู่ครับกลับมาพบกันอีกแล้วครับกับรายการซื้อเก่งซื้อเก่งคือรายการที่จะมาให้ข้อมูลประกอบการตัดสินใจเพราะอย่างที่ทุกคนรู้กันครับว่าปัจจุบันนี้เงินมันหายากเหลือเกินครับเวลาคุณจะจ่ายออกไปแต่ละบาทเนี่ยครับเราก็อยากให้คุณคุ้มที่สุดไม่ว่าคุณจะซื้อสินค้าอะไรก็ตามนะครับผมชื่อเอ็ดดี้นะครับมาเป็นพิธีกรจะพาทุกคนไปรับรู้ข้อมูลว่าซื้อไอ้นี่ต้องดูอะไรบ้างซื้อไอ้นั่นต้องดูอะไรบ้างเพื่อให้คุณผู้ดูทุกท่านคิดให้ดีก่อนซื้อและเช็คให้ชัวร์ก่อนจ่ายครับสินค้าที่เราจะมาให้ข้อมูลกันในวันนี้ครับผมเชื่อว่าคุณผู้ชาย 90% ไม่ค่อยรู้เรื่องเกี่ยวกับมันเท่าไหร่ครับแต่สำหรับคุณผู้หญิง 90% น่าจะมีความรู้พื้นฐานค่อนข้างกันเลยทีเดียวนั่นก็คืออุปกรณ์ทำผมครับถ้าถามผมนะครับผมเนี่ยมีความรู้โอ้โหเรียดินเลยปกตินะฮะผมเนี่ยเวลาสระผมตอนเช้าแล้วเวลาออกจากบ้านก็คือปล่อยมันเปียกๆอย่างนั้นนะครับแล้วก็ออกมาเจอกับลมข้างนอกแล้วมันก็ค่อยๆแห้งไปเองคุณผู้ชายเคยรู้สึกไหมครับเวลาเราเข้าไปในห้องน้ำเนี่ยเวลาเห็นเครื่องเป่าผมเครื่องอุปกรณ์ต่างๆของแฟนเนี่ยเราจะงงว่าเอ๊ะไอ้ที่เป่าผมเนี่ยมันต่างกับที่โรผมยังไงเพราะมันมีการเป่าลมร้อนออกมาทั้งคู่นี่นะหนักไปกว่านั้นครับไอ้ที่โรผมเนี่ยมันต่างกับที่หนีบผมยังไงอ่ะมันก็น่าจะทำให้ผมตรงเหมือนกันนี่นะงงใช่ไหมครับเพราะฉะนั้นเหมือนเคยครับรายการซื้อเก่งของเราไปเอามืออาชีพมาครับเพื่อให้เขามาให้ข้อมูลเราว่าเฮ้ยจริงๆแล้วไอ้ไดเป่าผมเนี่ยกับไอ้ที่โรผมเนี่ยเขาทำงานต่างกันยังไงฟังก์ชันมันต่างกันยังไงและไอ้ที่โรผมเนี่ยกับที่หนีบผมเนี่ยจริงๆเขาต่างกันไหมทั้งที่ทำให้ผมตรงเหมือนกันและที่สำคัญครับคือถ้าคุณซื้อของที่แพงขึ้นไปแพงขึ้นไปแพงขึ้นไปแพงขึ้นไปมันจะทำให้คุณได้ของที่ดีขึ้นมันจะทำให้ได้ฟังก์ชันเพิ่มขึ้นและมันจะดีต่อเส้นผมของคุณมากขึ้นหรือเปล่าเดี๋ยวไปฟังมืออาชีพเขาว่ากันครับและที่อยู่ข้างผมตอนนี้ครับคุณผู้ดูครับนี่คือระดับมืออาชีพนะครับเป็นช่างทำผมที่ผมว่าแนะนำตัวเองก่อนดีกว่าครับ
1: ครับผมสวัสดีครับเดชดนัยส่วนนาเกิดครับหรือที่หลายๆคนเรียกว่ายาย่าเบสิกครับช่างผมทีมงานน้องฉัตรครับ
0: สำหรับสาวๆเมื่อพูดชื่อว่าน้องฉัตรปั๊บคุณรู้แล้วว่านี่คืออินฟลูเอนเซอร์นี่คือมืออาชีพระดับแนวหน้าของความสวยความงามในวงการบันเทิงไทยเลยแหละ
1: ครับผม
0: และยาก็คือหนึ่งในทีมนั้น
1: ใช่ครับ
0: เพราะฉะนั้นแสดงว่าก็ต้องเคยผ่านงานทำผมให้กับดาราเซเลบริตี้เมืองไทย
1: อย่างผลงานล่าสุดก็ทำผมน้องอแมนด้าครับมิสยูนิเวิร์สไทยแลนด์แล้วก็มีทำผมคุณศิริต้าเจนเซ่นครับครับคุณหญิงปณิตาอะไรประมาณนั้นล่าสุดก็มีคุณพิงกี้สาวิกาด้วย
0: มาเข้าสู่เนื้อหาครับไอ้ไดเป่าผมนะครับเครื่องม้วนผมนะครับแล้วก็เครื่องหนีบผมเนี่ยเขาต่างกันยังไงครับ
1: ไดเป่าผมเนี่ยครับก็อย่างที่ชื่อมันบอกเลยครับมันจะเน้นในเรื่องของการเป่าผมไดผมในคนที่แบบว่าช่ำชองหรือว่าแบบชำนาญหน่อยอะครับก็สามารถที่จะม้วนผมได้ด้วยนะ
0: อ๋อเหรอ
1: ใช่ครับแต่ว่าอาจจะต้องใช้แบบเทคนิคในการใช้ในการทำหน่อยเครื่องม้วนผมตัวนี้ลักษณะพิเศษของมันก็คือเป็นตัวม้วนผมที่สามารถที่จะแบบมีลมร้อนออกมาเป่าออกมาเพื่อทำให้แบบผมมันดูแบบมีวอลลุ่มของมันขึ้นมาได้ด้วยนะครับ
0: จริงๆเอาเขามาเป่าผมได้ไหมครับ
1: ความจริงได้นะครับแต่ถามถึงประสิทธิภาพนะครับมันก็จะไม่เทียบเท่ากับตัวที่เป็นไดเป่าผมมากกว่า
0: เจ้าตัวนี้ล่ะครับ
1: กับ
0: เครื่องม้วนผมเขาต่างกันยังไงครับ
1: ตัวนี้มันเป็นตัวหนีบผมอะครับอย่างที่แบบตรงตัวเลยก็คือเป็นแผ่นที่สำหรับหนีบตรงของผมอะครับตัวนี้มันก็จะช่วยในเรื่องของการแบบยืดผมที่สมมติอาจจะมีการชี้ฟูหรือว่าอะไรเงี้ยครับให้ดูตรงขึ้นครับแต่ว่าถ้าเป็นรุ่นนี้เลยเนี่ยรุ่นนี้มันสามารถที่จะเอามา Adapt Apply หรือว่าปรับใช้ในการม้วนผมก็ยังได้นะฮะ
0: คำที่ผมจะได้ยินบ่อยทั้งในโฆษณาก็แล้วแต
1: ่
0: และในร้านทำผมก็แล้วแต่คือคำว่าวอลลุ่มของผม
1: ครับผม
0: วอลลุ่มของผมคืออะไรครับ
1: วอลลุ่มของผมคือสมมุติว่าทรงผมปกติของคนเราได้ผ่านการทำหรือว่าผ่านเครื่องมือแบบนี้นะครับก็มันก็จะอยู่แบบรีบแบนติดกับหนังศีรษะนะครับถ้าเป็นแบบตัวพวกนี้ครับมันก็จะสามารถที่จะแบบยกขึ้นเพื่อที่จะให้ดูแบบพองขึ้นมาได
0: ้อ๋อแสดงว่าสมมติว่าหัวคุณปกติอยู่อย่างนี
1: ้ใช่ครับ
0: เส้นผมก็อาจจะงอกแล้วก็รีบตามหัวมาเลย
1: ใช่ครับ
0: แต่เจ้าพวกนี้เนี่ยจะเป็นตัวช่วยที่ทำให้เหมือนเขาปึ๊บพอออกมาจากรูขุมขนปั๊บออกโค้งนิดนึงเออนิดนึง
1: ใช่ตั
0: วนิดนึงพอเคิร์ลออกมาปั๊บมันจะดูมีวอลลุ่ม
1: วอลลุ่มใช่ครับแล้วเวลาโดนลมหรือว่าแบบในการแบบว่าขยับตัวหรืออะไรอย่างเงี้ยมันก็จะดูสุขภาพดีผมก็จะดูแบบมีวอลลุ่มมีน้ำหนัก
0: เหมือนในโฆษณาที่เ
1: ขาใช่ครับฟิลนั้นใช
0: ่สำหรับคุณผู้ดูที่งงอยู่ตอนนี้ไม่ต้องกลัวนะครับเดี๋ยวช่วงหลังจากนี้เราจะมีการสาธิตกับนางแบบของเราจริงๆที่เป็นผมจริงๆนะครับจะได้เห็นภาพชัดขึ้นว่าเฮ้ยแต่ละแบบเขาทำกันยังไงแต่ตอนนี้รอผมแป๊บนึงผมมีอีกหลายอย่างเลยสงสัยเกี่ยวกับของทั้ง3อย่างนี้ทีนี้เจ้า3ตัวนี้ครับที่เราซื้อมาในวันนี้นะครับเขาอยู่ภายใต้งบประมาณไม่เกิน 1,000 บาทคำถามก็คือถ้าเราซื้อของที่แพงขึ้นกว่า 1,000 บาทมันจะได้ของที่ดีขึ้นต่างกันไหมฟังก์ชันที่เพิ่มมาคืออะไรเอาทีละอย่างครับเอาได้เป่าผมก่อนก็ได้ครับ
1: ได้ครับอย่างได้เป่าผมเนี่ยถ้าเป็นราคาที่แพงขึ้นอ่ะอย่างแรกที่มันจะต่างกันเลยก็คือเรื่องของวัสดุก่อนครับวัสดุและความคงทนมันก็จะต่างกัน
0: ได้เป่าผมตัวที่แพงที่สุดที่ยาเคยเจอกี่บาทครับ
1: ตัวที่แพงที่สุดที่เคยเจออยู่ที่ประมาณ 15,000 บาทตัวที่แพงที่สุดอยู่ที่ 15,000 บาทก็คือมันก็จะต่างจากรุ่นอื่นตรงที่วัสดุอุปกรณ์นะครับออปชันหรือว่าตัวที่แบบเสริมมาต่างๆอะครับสายมันอาจจะหมุนได้130องศาความยาวของสายที่แบบเพิ่มมากขึ้นเพื่อความสะดวกในการใช้งานใช่มันก็จะต่างกันไปแล้วอีกอย่างนึงที่เป็นตัวที่หลายๆคนอาจจะสงสัยนะครับก็คือตัวให้ความร้อนของตัวไดเป่าผมอะครับมันจะมีอยู่2แบบก็คือมีตัวไอออนกับตัวเซรามิกตัวเซรามิกเนี่ยจะเป็นตัวที่ดีที่สุดอะครับเพราะว่าตัวเซรามิกอะจะเป็นตัวที่ให้ความร้อนที่เสถียรแล้วก็ให้ความร้อนที่เขาเรียกว่าคงที่มากกว่าตัวไอออนปกติตัวไอออนปกติเนี่ยมันจะให้ความร้อนที่ไม่คงที
0: ่เพราะฉะนั้นเวลาไปเลือกซื้อลองถามเขาก่อนว่าอันนี้ให้ความร้อนด้วยเซราม
1: ิกหรือเป็นแบบไอออนใช่ครับและอีกหนึ่งเรื่องนะครับที่แบบคุณผู้ดูเนี่ยอาจจะสงสัยนะครับว่าไดเป่าผมนะทำไมมันมีเรื่องของประจุลบประจุบวกประจุลบประจุบวกเนี่ยมันส่งผลดีต่อสภาพเส้นผมเราอย่างเช่นนำไดเป่าผมมาไปใช้กับเส้นผมที่เปียกใช่ไหมครับอนุภาคของเส้นผมที่เปียกก็คือน้ำเนี่ยมันเป็นประจุบวกไดเป่าผมที่มีประจุลบเนี่ยพอมันไปทำปฏิกิริยากันนะครับมันก็จะทำให้แบบว่าเส้นผมของเราแห้งไวขึ้นประหยัดเวลาในการใช้งานแล้วก็ทำให้เส้นผมของเราเนี่ยรับความร้อนได้น้อยลง
0: อ๋อเพราะว่าพอแห้งเร็วขึ้นเราก็ไม่ต้องจ่อเขาอยู่5นาทีอาจจะ3นาทีเสร็จแล้ว
1: ใช
0: ่ผมเราก็ไม่ต้องโดนความร้อนนานก็เลยผมเสียน้อยลง
1: เสียน้อยลงแล้วก็คือประหยัดพลังงานประหยัดไฟครับแล้วก็ประหยัดเวลาครับฟังก์ชันอื่นๆนะครับมันก็จะเป็นเกี่ยวกับเรื่องของด้านหลังที่เป็นตัวกรองถ้าเป็นราคาที่แพงหน่อยอะตัวกรองด้านหลังมันก็จะดีหน่อยตรงที่มันจะดักจับฝุ่นที่จะเข้าไปด้านในที่เป็นตัวพัดลมด้านในอะครับมันก็จะช่วยตรงนั้นและอีกอย่างคือมันเป็นตัวเซฟเส้นผมด้วยถ้าเราแบบเป่าไปแล้วมันไม่มีตัวกรองตรงนี้ครับเส้นผมมันจะเข้าไปข้างใน
0: โดนผม
1: โดนดึงเข้าไปใช่ครับ
0: มันจะโดนดึงเข้าไป
1: ใช่ครับมันก็อันตรายนะ
0: เพราะว่าหลักการทำงานของมันก็คือดูดลมจากตรงนี
1: ้ใช่ครับ
0: แล้วออกไปปล่อยข้างหน้า
1: ใช่ครับ
0: ก็เป็น

0: ระบบของการปรับเปลี่ยนความร้อนความร้อนสูงสุดความร้อนปานกลางแล้วก็ความเย็นเนี่ยอันนี้ก็สำคัญ
1: อ๋อจริงๆแล้วผมเราก็ไม่ควรโดนความร้อนบ่อยๆเกินไป
0: ใช่ความร้อนเนี่ยมันจะเป็นตัวทำให้เส้นผมของเราอ่ะเสียหรือว่าแห้งแตกง่าย
1: อ๋อใ
0: ช่เพราะฉะนั้นเนี่ยอย่างที่บอกตั้งแต่แรกอะครับว่าไดเป่าผมแต่ละชนิดนะครับเขาจะมีเรื่องของประจุบัวประจุลบที่ส่งผลต่อระยะเวลาการใช้ในเรื่องของความแรงในเรื่องของระยะเวลาความร้อนในเรื่องของการให้ความร้อนอย่างเงี้ยมันก็จะสำคัญ
1: แสดงว่าไอ้ตัว15,000ที่ยาเคยเจอเนี่ยคือมีทุกอย่างที่ยาเคยบอกมา
0: ใช่มีถึงขั้นวัสดุอุปกรณ์นี่ก็คือด้านในทำมาจากทองเคทองอะไรอย่างงี้ด้วยนะในราคานั้น
1: เราสามารถถือเขา2ตัวแล้วเป็นไอรอนแมนงั้นผมถามยาว่าไดเป่าผมเนี่ยประมาณกี่บาทครับที่เหมาะสำหรับใช้งานในบ้านแล้วรู้สึกว่าเฮ้ยราคาเนี้ยเท่าที่เคยเจอมาพอใช้ได้แล้ว
0: ยาแนะนำอย่างนี้ดีกว่าถ้าสำหรับบุคคลทั่วไปที่แบบทำผมเองหรือว่าเซ็ตผมเองอย่างเงี้ยยาแนะนำเป็นที่ความแรงของตัวไดเป่าผมมากกว่าใช่ไดเป่าผมอย่างรุ่นที่แบบเหมาะสำหรับคนทั่วไปที่แบบทำเองอย่างเงี้ยอยู่ที่ประมาณ 1,800 วัตต์ถึง 2,200 วัตต์เนี่ยกำลังดี
1: ต่อไปครับที่บนผมครับอันนี้เนี่ยผมถามเปิดก่อนเลยตัวที่แพงที่สุดเท่าที่เคยเจอกี่บาทครับ
0: ก็ราคาพอๆกันเลยฮะ
1: 15,000 บาท
0: ใช
1: ่ทีนี้กับตัวแบบที่ราคาถูกกับราคาแพงเราได้อะไรเพิ่มขึ้นบ้างครับ
0: มันจะคล้ายๆกันกับตัวไดเป่าผมเรื่องวัสดุเรื่องให้ความร้อนเรื่องออปชั่นต่างๆเนี่ยครับก็จะเป็นฟิลเดียวกันอาจจะมีตัวที่แบบปรับระดับความร้อนได้ปรับระดับความแรงได้บางรุ่นนะครับอาจจะถ้าแพงขึ้นมาหน่อยเนี่ยอาจจะหมุนได้360องศาก็จริงแต่สามารถหมุนซ้ายหมุนขวาหมุนกลับหมุนไปมาได
1: ้อ๋อเลือกทิศทางกันหมุนได้
0: ใช่ครับ
1: สมมติว่านี่เป็นผมก็เขาก็จะหมุนเก็บขึ้นไปเรื่อยๆ
0: เก็บขึ้นไปเลยแล้วก็อาจจะแบบอยู่ค้างเอาไว้เพื่อแบบทำให้รอนมันอยู่แล้วก็ใช้แรงลมร้อนเนี่ยฮะในการแบบว่าอัดผมเพื่อให้มันอยู่ทรง
1: เอาละครับสำหรับคนที่ซื้อที่ม้วนผมเนี่ยครับไปใช้แค่ในบ้านดูจากอะไรดีครับ
0: อย่างแรกเลยนะครับถ้าเป็นอุปกรณ์การม้วนผมเนี่ยผมอยากให้ดูเรื่องความถนัดในการใช้มากกว่า อุปกรณ์ที่แบบเราถนัดแล้วก็มีความรู้สึกว่าเราแบบมันเข้ามือมากกว่าตัวนั้นอะตอบโจทย์เลย
1: อ๋อเพราะจริงๆทุกอย่างมันก็ม้วนเหมือนกันแหละ
0: ใช่มันก็ได้ผลลัพธ์ที่เหมือนกันแต่อาจจะแบบมีออปชันที่ต่างกันในเรื่องของ อุปกรณ์ของมันแค่นั้นเองถ้าเป็นรุ่นของที่ม้วนผมที่มาในรูปแบบที่เป็นไดเป่าผมด้วยเนี่ยมันก็จะคล้ายๆกันก็คือบางรุ่นอาจจะมีวัตต์ที่มากขึ้นกว่า 1,800 หรืออาจจะต่ำกว่า 1,800 ก็ได
1: ้
0: ใช่ครับ
1: ตัวสุดท้ายครับที่หนีผมครับตัวนี้เนี่ยแพงที่สุดเท่าที่ยาเคยเห็นกี่บาทครับ
0: มันจะมีรุ่นที่แบบราคาแบบลดหลั่นกันไม่เท่าไหร่อ่ะครับแต่ว่าเท่าที่เคยเห็นก็คือประมาณ 10,000 บาท
1: แล้วเวลาจะเลือกซื้อที่หนีผมสักอันนึงไปอยู่ที่บ้านดูอะไรบ้างครับ
0: วิธีการเลือกครับอยากให้ดูหลักๆ ก่อนก็คือตัวที่จะสัมผัสเส้นผมครับโดยตรงนะฮะตัวนี้อยากให้ดูตัวนี้ที่เป็นแผ่นที่จะสัมผัสกับตัวโดยตรงนะฮะยาจะแนะนำที่สุดก็คือรุ่นที่เป็นแผ่นเซรามิกมันก็จะให้ความแบบเรียบที่ไวกว่าแล้วก็จะส่งความร้อนเข้าสู่เส้นผมได้ดีกว่าแต่เรื่องราคาครับมันก็จะเป็นตัวกำหนดของตัววัสดุอุปกรณ์เช่นกันเหมือนทั้งสองรุ่นที่ผ่านมาก็คือราคามันจะเป็นตัวกำหนดวัสดุที่เอามาใช้ในแต่ละรุ่นมากกว่า
1: ถ้าอย่างตัวนี้เขาใช้อะไรเป็นตัวให้ความร้อนครับ
0: ตัวนี้เป็นเซรามิกครับเป็นแผ่นเซรามิกครับ
1: แสดงว่า 1,000 บาทนี่ก็เริ่มใช้เซรามิกกันละ
0: ใช่ครับฮะอย่างที่แจ้งไว้ครับเรื่องออปชันของอุปกรณ์ต่างๆครับมันก็อยู่ที่ว่าแต่ละรุ่นอ่ะถูกออกแบบมายังไงเหมือนกันอย่างรุ่นนี้ก็คือมีแค่ปุ่มเปิดปิดไม่สามารถควบคุมจำนวนองศาของความร้อนได
1: ้อ๋อแสดงว่าถ้าแพงๆบางทีคุณอาจจะเลือกได้ว่า
0: ใช่เท่าที่เคยเจอมาเคยเจอถึง750
1: โอ้โห
0: ใช
1: ่โอ้เกียดใครนี่เดินไปหน้านี่คือ
0: ถ้าให้ยาแนะนำเนี่ยในฐานะของแบบคน

0: ที่แบบพ่อบ้านแม่บ้านที่แบบใช้ตามอยู่บ้านทั่วไปครับประมาณแค่180ขึ้นไปเนี่ยก็ถือว่าโอเค
1: องศาเซลเซียส
0: ใช่ครับ
1: ขั้นตอนต่อไปครับคุณผู้ดูครับจากผมของคนคนเดียวกันเนี่ยนะครับเดี๋ยวเรามาดูกันว่าอุปกรณ์ทำผมทั้ง3แบบเนี่ยเขาจะทำให้ผมของนางแบบของเราออกมาแตกต่างกันยังไง
0: อย่างแรกเลยนะครับที่เราจะมาสาธิตกันก็จะใช้เป็นตัวนี้นะครับอย่างที่บอกไปเบื้องต้นเนี่ยตัวนี้มันเป็นตัวเป่าผมที่สามารถแบบอำนวยความสะดวกสำหรับคุณผู้หญิงคุณผู้ชายนะครับที่จะช่วยเกี่ยวกับสร้างเคอร์ผมหรือว่าสร้างวอลลุ่มของผมด้วยนะครับมันก็จะมีวิธีการเปิดก็คือหมุนตรงนี้ปรับระดับได้ถ้าเป็นรุ่นนี้เราก็จะใช้ไปที่ระดับสูงสุดเลยก็ได้นะครับแล้วก็แบ่งผมออกมานะครับแล้วก็อาจจะแบบ

0: นี่ยครับ
1: มันก็จะได้เป็นแบบว่าเธอผมถ้าเราอยากจะได้ร้อนเราก็แค่บิดแล้วก็ม้วนแล้วก็ค้างไว้นิดนึงเราก็จะได้ผมที่แบบดูสุขภาพดีแบบนี้
2: ต่อไปเราไปที่ไหนกันดีครับ
1: ไปที่ใดไหมครับ
2: ได้ครับ
1: สำหรับคนที่จะใช้อาจจะต้องมีอุปกรณ์เสริมก็คือพวกหวีสำหรับใดนะครับเราสามารถที่จะเป็นใดให้ผมตรงหรือว่าทำวอลลุ่มผมให้ดูแบบว่าเป็นโค้งๆก็ได้เดี๋ยวเราจะมาลองเป็นใดตรงดูก่อนนะครับโดยที่เราก็จะเปิดระดับสุดเลยนะครับ
2: ร้อนสุดแรงสุด
1: แรงสุดครับจะดีที่สุด
2: คุณผู้ดูสังเกตวิธีการจับไดปรับผมของคุณยามั้ยครับคือเขาจะไม่ได้จับเหมือนลักษณะเหมือนถือปืนนะเขาจะจับอย่างนี้เลยเพราะตรงนี้จริงๆเป็นจุดที่ความร้อนมันสร้างขึ้นด้วย
1: ใช่ครับเราก็จะจับตั้งขึ้นเพื่อบางรุ่นอย่างที่บอกครับเขาจะไม่มีตัวกรองแบบนี้ครับเป็นเพื่อป้องกันไม่ให้ผมอ่ะเข้าไปพันในตัวนี้ด้วยเราก็เลยจะจับเพื่อให้มันแบบขนานกับตัวแนวผมไปเลยแล้วก็ใช้วิธีการดึง
2: เพราะฉะนั้นถ้าคุณซื้อไดปรับผมถูกๆเนี่ยผมคิดว่าบางทีไอ้ตรงเนี้ยมันอาจจะร้อนแล้วคุณจับไปคุณอาจจะร้อนดูตามไปด้วย
1: ถ้าเป็นในลักษณะของสั้นก็อาจจะจับแบบนี้แต่ถ้าเป็นลักษณะของคนที่ใช้ทั่วไปก็จับแบบนี้ก็ได้ครับไม่ผิดนะครับแล้วก็ใช้วิธีการจี้ไดตรง
2: ตอนนี้จากเดิมที่ผมนั่งแบบเราโค้งเป็นรอนอยู่ตอนนี้กลับ
1: ใช่ครับก็จะกลับมาแบบตรงเสมอนอกจากจะไดตรงแล้วนะครับเราสามารถที่จะไดให้มันดูแบบมีวอลลุ่มที่แบบโค้งอาจจะต้อง

0: ตัวม้วนผมเมื่อกี้แหละ
1: ใช่ฟิลเดียวกันแต่มันก็อาจจะต้องแบบว่ามีเทคนิคในการดึงนิดนึงครับแต่การใช้ในลักษณะนี้อยากจะแนะนำให้เป็นได้เป่าผมที่มีจำนวนแรงวัตต์ที่แรงนิดนึงนะครับมาถึงแบบจะขึ้นง่ายกว่าอย่างตัวนี้รู้สึกว่าจะอยู่ที่ประมาณ 1,800 มันก็จะได้แค่แบบเป็นฟิลแค่แบบ
0: เป่าแห้งหลัง
1: นี้ใช่
0: ต่อไป
1: นะครับเราก็จะมาใช้เป็นตัวหนีบผมนะครับตัวหนีบผมเนี่ยสามารถใช้ได้หลายอย่างมากๆเลยอย่างแรกก็คือเราจะใช้เป็นหนีบผมตรงก่อนตัวนี้จะมีประโยชน์กับคนที่ผมหยิกนะครับมันก็จะช่วยทำให้ผมมาตรงเลยนะครับตรงเลย
2: ตัวนี้เนี่ยความน่ากลัวของเขาคือมันมีความ
1: ใช่ครับมันก็จะมีความร้อนที่แบบว่าโดนผมโดยตรงถ้าเป็นตัวหนีบผมเนี่ยก็ปฏิเสธไม่ได้ว่ามันจะทำให้แบบว่าทำลายเส้นผมมากกว่าตัวอื่นๆด้วยอัตราความร้อนมันก็แต่ละรุ่นก็จะต่างกันครับอย่างตัวนี้นะครับก็ไม่ได้แจ้งนะครับว่าจำนวนขององศามัน

0: เท่าไหร่นะครับแต่จากที่ลองใช้ดูแล้วเนี่ยอาจจะเป็นจำนวนองศาที่ไม่ได้มากนะครับอาจจะต้องแบบว่าหนีบย้ำๆซ้ำๆนิดนึง
1: นั่นแสดงว่าพอเราซื้อของที่แพงขึ้นเขาอาจจะหนีบรอบเดียววึบ
0: แล้วตรงเลยแต่อย่างเงี้ยก็คือพอหนีบไปปุ๊บมันก็จะต้องย้ำๆย้ำๆระยะเวลาของผมที่จะต้องโดนความร้อนมันก็นานขึ้นเรื่อยๆนะครับกว่าที่จะได้ตามที่เราต้องการ
1: แสดงว่าจบการสาธิตนี้ต้องโกนผมให้นางแบบไหม
0: ส่วนข้อดีของที่หนีบผมรุ่นนี้นะครับนอกจากเราจะหนีบตรงได้แล้วนะครับเราสามารถหนีบหลอนได้ด้วยทำเป็นหลอนผมได้ด้วยก็อาจจะดึงของอาจจะปรับสภาพเส้นผมให้ดูตรงก่อน1ครั้งแล้วเราค่อยบิดอาจจะบิดออกก็ได้นะครับการบิดผมก็จะมีบิดเข้าบิดออกแล้วเราก็ดึง
1: เฮ้ยเอามือจับได้ด้วยเหรอครับ
0: ได้ครับว้าวนะครับมันก็จะกลายเป็นหลอนได้เลย
1: ไอ้ตรงด้านหลังของตัวแผ่นเซรามิกให้ความร้อนจับได้เหรอครับ
0: คือมันก็ขึ้นอยู่กับออปชันอีกครับว่าถ้าเป็นตัวที่ถูกมากๆบางตัวจับไม่ได้เลยแต่ตัวที่แพงขึ้นบางตัวสามารถจับได้เลยไม่มีความร้อนอันนี้ก็จะมีความอุ่นๆนิดนึง
1: เพราะฉะนั้นข้อเสียอย่างเดียวของพวก อุปกรณ์ทำผมที่ใช้ความร้อนพวกนี้ก็คือทำให้ผมเสีย
0: ใช่ครับทำให้ผมแห้งแตกปลายอะไรอย่างเงี้ยครับแต่ว่าเดี๋ยวนี้มันมีเทคโนโลยีในการบำรุงผมครับเยอะมากฮะมันก็จะมีแบบตัวช่วยอาจจะมีตัวแบบที่แบบเป็นสเปรย์สำหรับกันความร้อนที่แบบว่าทำให้แบบว่าผมแบบที่ได้รับความร้อนโดยตรงเนี่ยปกป้องผมในช่วงนั้นก็มีเดี๋ยวนี้ก็มี
1: เหมือนฉีดก่อนที่จะ
0: ฉีดก่อนที่จะทำอะไรเงี้ยใช่มันก็จะปกป้องความร้อนจากพวกอุปกรณ์เหล่านี้ได้หรือหลังจากที่เราทำผมหรือว่าผมเนี่ยได้รับการแบบทำลายจากพวกนี้มาเยอะๆแล้วอ่ะก็อาจจะแบบใช้แบบเทรนเนอร์หรือว่าตัวแบบบำรุงอะไรเงี้ยได้เพิ่มเติมได้
1: ถ้าจะต้องซื้อแค่อย่างเดียวจาก3ชิ้นเนี่ยครับแนะนำให้ซื้ออะไรครับ
0: ถ้าสำหรับช่างทำผมนะครับถ้าแบบ1อย่างเลยที่แบบว่าต้องมีเลยอะครับที่แบบอย่างเดียวที่สามารถทำได้ทุกอย่างเลยก็คือไดร์เป่าผมแต่ถ้าเป็นบุคคลทั่วไปที่อยากจะแบบว่า1อย่างที่แบบซื้อติดเอาไว้อะผมว่ามีแค่ตัวที่หนีบผมอันเดียวอะอยู่
1: คือไม่ต้องมีไดก็ได้หรอคร
0: ับ ใช่ครับอาจจะงงว่าถ้าไม่มีไดแล้วอย่างนี้จะเป่าผมให้แห้งยังไงนะครับเรายังมีอุปกรณ์อื่นในการเป่าผมได้พัดลมอะไรอย่างนี้เป่าปกติได้แล้วก็เอาตัวนี้มาทำการหนีบให้ตรงก็ได้หรือว่าจะม้วนก็ได้
1: อ
0: ๋
1: อ
0: ใช
1: ่ก็เอาเวลาไปแลกเอา
0: ใช่ถ้
1: าใช้ไดเป่าผมอาจจะ5นาทีแห้ง
0: ใช่ครับ
1: ถ้าพัดลมก็อาจจะ20อะไรก็ว่าไปอ๋อแต่สิ่งที่ไดเป่าผมอาจจะทำไม่ได้เลยก็คือเจ้าตัวนี้
0: ใช่ครับไดเป่าผมก็คือมันจะทำลอนได้เหมือนกันแต่เขาอาจจะไม่ได้แบบว่าโดยตรงเท่าตัวหนีบผมหรือตัวม้วนผม
1: สุดท้ายนี้ครับคุณผู้ดูครับเหมือนกับทุกๆตอนครับก่อนที่เราจะซื้อสินค้าอะไรสักอย่างเราดูตัวเราก่อนว่าไลฟ์สไตล์เราเป็นยังไงวิธีใช้สินค้านั้นๆเนี่ยเป็นยังไงอย่างเช่นเครื่องทำผมเนี่ยคุณก็ดูก่อนถ้าใช้ในบ้านอาจจะไม่ต้องการสายที่ยาวเหมือนกับระดับโปร
0: ใช่ครับ
1: ความร้อนอาจจะไม่เท่าถึงระดับโปรก็ได้
0: ใช่ครับ
1: แต่สิ่งหนึ่งที่หลังจากคุยกับคุณยาคือเรารู้ว่าเฮ้ยของพวกนี้เมื่อจ่ายเงินเยอะขึ้นมันก็ได้ของดีขึ้นนะ
0: ใช่มันก็จะมีออปชันที่แตกต่างกันเป็นระดับเลเวลขึ้นไปใช่ครับ
1: แต่ก็ย้อนกลับมาเหมือนเดิมครับว่าเฮ้ยคุณต้องการถึงระดับตัวละ15,000หรือเปล่าหรือว่าเอ๊ะคุณอาจจะแบบ 2,000 3,000 อาจจะพอดีกับใช้ที่บ้านแล้วนอกจากนั้นยามีอะไรแนะนำท่านผู้ดูทางบ้านไหมครับ
0: ก็อยากจะแนะนำท่านผู้ดูทางบ้านนะครับสำหรับใครที่สนใจที่จะซื้อแบบออนไลน์นะครับก็อยากจะให้ศึกษาข้อมูลของแต่ละร้านที่ขายออนไลน์นะครับว่าเขาเป็นยังไงแล้วก็ศึกษาเรื่องความปลอดภัยแล้วก็คุณสมบัติต่างๆให้ดีก่อนนะครับว่ามันเป็นยังไงแล้วก็ที่สำคัญเลยคือสิ่งของแต่ละอย่างที่เราสั่งซื้อมาเนี่ยมันตอบโจทย์แล้วก็อำนวยความสะดวกของเราได้มากแค่ไหนนะครับก็อยากจะให้ดูตรงนี้ด้วยครับ
1: สำหรับคราวหน้านะครับซื้อเก่งของเราจะเอาสินค้าอะไรมาคุยกันนะครับมาให้ข้อมูลกับคุณผู้ชมนะครับรอติดตามกันนะครับ เอาละครับวันนี้ต้องขอขอบคุณคุณยามากๆที่มาให้ความรู้กันนะครับ
2: ขอบคุ
1: ณท
2: ั้
1: งแบบเราด้วยนะครับ
2: ขอบคุณมากๆครับ
1: คราวหน้าซื้อเก่งของเราจะเอาข้อมูลของสินค้าอะไรเนี่ยมาคุยกับคุณผู้ดูนะครับรอติดตามกันนะครับสำหรับวันนี้ลาไปก่อนครับบ๊ายบายครับ
2: บ๊ายบายครับ

3มองค่าใช้จ่ายแบบคมกริบด้วย2สกิลโลกยุคใหม่เนี่ยมันทำให้เราทุกคนกลายเป็นคนมีค่าค่าโน่นค่านี่เยอะทั้งค่าน้ำค่าไฟค่าโทรศัพท์ค่าบัตรเครดิตนี่ยังไม่พูดถึงค่าข้าวร้านป้าหน้าปากซอยหรือถ้าใครมีพ่อแม่ต้องดูแลด้วยล่ะก็ในเดือนนึงเนี่ยเราอาจต้องเข้าแอปธนาคารกันหัวหมุนแล้วยังไม่ถึงปลายเดือนด้วยซ้ำเราก็จะตกใจร้องอุ้ยคุณพระเมื่อพบว่ายอดในบัญชีเหลือ0บาทเงินหายไปไหนไม่ได้ช่วยบอกทีใจเย็นปัญหานี้แก้ได้ปัญหาเงินหายไม่รู้ตัวจนทำให้คุมค่าใช้จ่ายไม่ได้เนี่ยไม่ใช่ปัญหาโลกแตกมันแก้ได้เริ่มต้นด้วยการแยกให้ได้ว่าค่าใช้จ่ายที่ใช้ไปเป็นค่าใช้จ่ายแบบไหนโดยเรียนรู้2สกิลสำคัญนั่นคือสกิล1มองค่าใช้จ่ายคงที่ให้ขาดค่าใช้จ่ายคงที่ต้องจ่ายเท่าๆกันในทุกเดือนเช่นค่าผ่อนบ้านผ่อนรถที่ต้องกัดฟันจ่ายให้ตรงตามเวลาจึงเป็นค่าใช้จ่ายที่ปรับเปลี่ยนได้ยากส่วนมากเป็นค่าใช้จ่ายก้อนใหญ่แต่สามารถประมาณการล่วงหน้าได้ค่าใช้จ่ายประเภทนี้ต้องคิดให้ดีก่อนใช้เพราะถ้าเกิดปัญหาจ่ายไม่ได้วันไหนจะส่งผลกระทบสูงเช่นถ้าผ่อนบ้านผ่อนรถไว้ก็อาจโดนยึดบ้านยึดรถได้สกิล2ลดค่าใช้จ่ายผันแปรให้ได้ค่าใช้จ่ายผันแปรซึ่งผันเปลี่ยนไปตามไลฟ์สไตล์ของแต่ละคนใครชอบแบบไหนก็ใช้จ่ายแบบนั้นเช่นค่าของกินของใช้ค่าเดินทางที่แต่ละคนใช้ไม่เท่ากันหรือค่าช้อปปิ้งเพราะบางคนก็เป็นเจ้าแม่ CF ใครเปิดร้านก็ต้องเหมาหมดมีกี่แอปก็ต้องกดรัวๆวนไปค่าใช้จ่ายผันแปรนี่แหละต้องระวังเพราะมันกินเงินของเราไปได้ง่ายมากแบบไม่รู้ตัวยิ่งสมัยนี้จะช้อปออนไลน์ง่ายแค่คลิกอย่า กดเพลินเชียวล่ะเพราะจู่ๆเกิดจำเป็นต้องใช้เงินแล้วในบัญชีไม่เหลือเลยสักบาทคงได้ปาดเหงื่อกันแน่ทันทีที่มี2สกิลนี้การมองค่าใช้จ่ายให้ขาดเลือกใช้จ่ายให้สมดุลชีวิตก็เป็นเรื่องง่ายและเมื่อรู้ว่าค่าใช้จ่ายใดบ้างที่ไม่จำเป็นบัญชีของมีก็ไม่เคยเจอเลข0อีกต่อไป

0: องค์กรเราเนี่ยนะครับส่งเสริมทั้งคนเก่งและคนดีเรื่องของคุณธรรมเนี่ยนะครับเรามองว่าเป็นสิ่งสำคัญที่สุดในองค์กรเราที่ต้องคำนึงถึงนะครับนิยามความดีที่เราบอกพนักงานเราก็คือ 1. ความซื่อสัตย์นะครับ 2. มีความรับผิดชอบ 3. มีจิตอาสาเรามีกิจกรรมต่างๆที่ส่งเสริมให้พนักงานเราเนี่ยทำความดีนะครับอย่างเช่นให้พนักงานไปบ้านเด็กอ่อนนะครับไปเลี้ยงเด็กอ่อนไปบ้านตายายไปดูแลคนชรามีกิจกรรมบริจาคโลหิตมีทำบุญตักบาตรนะครับทุกเดือนนะครับตรงนี้ก็เป็นกิจกรรมต่างๆที่เราส่งเสริมให้พนักงานเราเนี่ยเป็นคนดีนะครับดังนั้นเนี่ยก็อยากจะเชิญชวนนะครับธุรกิจนะครับอย่ามองแค่ผลประกอบการในเชิงที่เป็นตัวเลขผลกำไรอย่างเดียวแต่อยากให้มองสเตคโฮลด์เดอร์อย่างมีเหตุผลทุกคนต้องได้นะครับก็คือหลักวินวินแล้วรู้จักการแบ่งปันแล้วมันจะนำไปสู่องค์กรที่ยั่งยืนสังคมที่ยั่งยืนประเทศชาติเราก็จะยั่งยืนสืบต่อไปครับ
1: ร่วมขับเคลื่อนสังคมคุณธรรมด้วยการสร้างองค์กรคุณธรรมพอเพียงวินัยสุจริตจิตอาสารับผิดชอบเพื่อสังคมไทยอุดมสมบูรณ์มั่นคงมั่งคั่งและยั่งยืน

0: สวัสดีครับ
1: ผมเทรนเนอร์จ๊าบครับ
0: เทรนเนอร์ไมค์ค่ะ
1: และนี่คือรายการ Strong Together นะครับรายการที่จะพาท่านผู้ชมทุกท่านนะครับไปฟิตร่างกายยามเช้าร
0: วมถึงการดูแลสุขภาพให้แข็งแรงด้วยนะคะ
1: และในวันนี้ครับเป็นต้นสัปดาห์เหมือนเช่นเคยนะครับเราจะมาออกกำลังกายในรูปแบบของคาร์ดิโอกันแต่ว่าวันนี้เนี่ยเป็นพาร์ทของ Easy อุปกรณ์ที่เราจะใช้วันนี้เนี่ยเป็นพื้นที่สัก 2-3 เมตรระยะด้านข้างนะครับหรือถ้าท่านผู้ชมทางบ้านนะครับมีปัญหาเจ็บข้อมือเจ็บข้อศอกสามารถใช้เสื่อโยคะหรือว่าผ้าที่มีลักษณะแบบนุ่มนิดนึงครับป้องกันการบาดเจ็บได้แล้วเดี๋ยวเรากลับมาเจอกันครับ

0: หลังจากที่เราเตรียมอุปกรณ์กันพร้อมแล้วนะครับเดี๋ยวเรามาเริ่มอบอุ่นร่างกายวอร์มอัพกล้ามเนื้อกันสักเล็กน้อยนะครับผมมา
1: เลยค่ะเดี๋ยวมาเริ่มกันจากท่าแรกนะคะเดี๋ยวยกมือซ้ายขวาสลับกันนะคะอย่างนี้เนาะโอเคให้รู้สึกตึงนะคะวอร์มหัวไหล่วอร์มสะบักนิดหน่อยปุ๊บซ้ายขวาหายใจปกติตื่นเช้ามาร่างกายมันตึงๆนะคะโค้ชจับ
0: ใช่ครับโค้ชไม้นะวอร์มข้อต่อกันสักเล็กน้อยนะฮะ
1: ใช่ค่ะ
0: ป้องกันอาการบาดเจ็บแล้วก็จะได้ออกกำลังกายกันได้เต็มที่ด้วยครับผม
1: ใช่ค่ะในเช้านี้เนาะทีนี้เดี๋ยวเราเปลี่ยนท่าค่ะเป็นทวิสต์ด้านข้างเนาะเปลี่ยนซ้ายขวายืดลำตัวด้านข้างนิดนึง
0: ให้รู้สึกตึงนะท้องด้านข้างด้วย
1: ใช่แล้วท่านี้โอเคค่ะเดี๋ยวท่าต่อไปนะคะเดี๋ยวเรายกมือขึ้นด้านบนเนาะและแทบขาไปด้านหลังแบบนี้นะคะปุ๊บและยกแบบนี้ยืดหลังด้านล่างนิดนึงโอเคมาหายใจเข้าหายใจออกปกตินะคะออกแรงหายใจออกวางและหายใจเข้า3 2 1โอเคค่ะโค้ชจ๊าบ
0: โอเคครับก็เรียบร้อยฮะยืดๆกันสักเล็กน้อยนะครับเพราะว่าวันนี้เราเป็นแบบอีซี่คาร์ดิโอเนาะเราออกกำลังกายแบบไม่หนักจนเกินไปเดี๋ยวเราค่อยๆเล่นไปตามเลเวลโดยวันนี้นะครับเราจะแบ่งทั้งหมดเป็น9ท่าด้วยกันนะครับท่าหนึ่งเนี่ยใช้เวลาประมาณ30วินาทีโดยประมาณครับไม่มากไม่น้อยไปกว่านี้เดี๋ยวเราไปเริ่มจากท่าที่1กันเลยครับโค้ชไม้จะเป็นเหมือนลักษณะเหมือนเราวอร์มอีกสักรอบนึงเราจะเริ่มจากการย่ำเท้านะครับแล้วแตะสลับซ้ายขวาแบบนี้พร้อมไหมครับโค้ชไมค์
1: พร้อมค่ะ
0: ท่านผู้ชมทางบ้านพร้อมไหมครับถ้าพร้อมแล้วไปกันเลย let's go มาแบบนี้ฮะย่ำเท้าเล็กน้อยในการยกขาขึ้นมานะครับความสูงพอประมาณเนาะในช่วงเซตที่1เนี่ยร่างกายอาจจะยังตึงตัวอยู
1: ่ใช่
0: เอาแบบต่ำๆหรือว่าแค่แท็บไปที่หัวเข่าตัวเองแบบนี้ก็ได้แท็บแบบนี้ก็ได้ถ้าใครรู้สึกว่าเริ่มยืดได้ดีขึ้นเหยียดขาออกมาครับแล้วลองแตะไปที่หน้าแข้งก่อนแบบนี้ถ้ารู้สึกไหวแล้วลองแตะปลายเท้าแบบนี้ฮึบย่ำย่ำย่ำแท็บย่ำย่ำย่ำและแท็บ3 2 1ฮึบเดี๋ยวท่าต่อไปนะครับเราจะด้านข้างลำตัวบ้างเราหาพื้นที่ประมาณ 2-3 ช่วงก้าวนะครับแบบนี้ฮึบ9และยืดแขนไปถอยและยืดแขนไปด้านข้างแบบนี้โอเคมั้ยโค้ชไมค์เตรียมพื้นที่ให้พร้อมนะฮะระวังสิ่งของทั้งบ้าน
1: ใช่ค่ะ
0: เดี๋ยวไปฟังนู่นนี่นั่นนะฮะมาเริ่มเลย let's go ฮึบยืดก้าวแล้วยืดจังหวะที่เราก้าวย่อแบบนี้นะครับให้รู้สึกว่าเราตึงที่ก้นต้นขาด้านหน้าแบบนี้นะครับลักษณะจะเป็นเหมือนท่าไซรั้งเลยถ้าใครยังไม่ไหวลงแบบนี้ถูกต้องครับอันนี้เพิ่มการยกแขนขึ้นมาครับเพิ่มการยกแขนขึ้นมานะครับหัวใจก็จะทำงานหนักมากขึ้นจากตอนแรกเราใช้แค่ขาเนาะพอเราเพิ่มแขนเข้าไปมันก็เป็นเหมือนการขยับร่างกายมากขึ้นนั่นเอง3 2 1โอเคเดี๋ยวท่าต่อไปนะครับเป็นแบบนี้เนาะเราเปิดและเรายกแบบนี้ยืดอกหลังตรงนะครับแขนเนี่ยเสมอหัวไหล่แบบนี้ยกขาขึ้นมาทรงตัวด้วยขาข้างเดียวแบบนี้นะฮะปึ๊บหายใจเข้าออกปกตินะครับ

0: มา
1: โอเค
0: มาเดี๋ยวเราไปต่อกันท่าที่3นะครับเตรียมไว้พร้อมยกแขนขึ้นมา Let's go Bye ฮึบจังหวะที่เรายกขาเนาะทรงตัวให้ดีนะครับแบบนี้วาดแขนข้างลำตัวถูกต้องครับบีบสะบักกลางอกยืดยืดเยี่ยมมากครับเกงหลังล่างเล็กน้อยนะฮะแบบนี้ใน3ท่าแรกนะครับผมจะยังไม่ให้ทุกคนนะฮะออกหนักจนเกินไปเพราะวันนี้เนี่ยอีซี
1: ่
0: เป็นวันอีซี่นะฮะเน้นเบาๆกันก่อนขยับข้อต่อเบาๆยามเช้านะครับแบบนี้ถูกต้อง3 2 1โอเคฮะผ่านไป3ท่าแล้วตอนนี้รู้สึกว่าหัวใจเราเริ่มทำงานหนักประมาณนึงแต่ว่าจะไม่หนักเกินไปเดี๋ยวรอบต่อไปเนี่ยในท่าที่4เนี่ยสไลด์ด้านข้างแบบนี้เป็นท่าชัฟเฟิลนั่นเองฮะเพิ่มการเบิร์นมากขึ้นขยับตัวมากขึ้นนั่นเองฮะไป let's go สไลด์สไลด์สัก 2-3 ช่วงก้าวของตัวเองนะครับแบบนี้1 2 3ด้านข้างแบบนี้ออปชั่นแรกนะครับทุกคนวางเข่าต่ำๆ low knee หรือว่าลงได้ปลายเท้าแบบนี้ออปชั่นที่2ถ้าใครรู้สึกว่าถ่ายเหนื่อยลองยกขาขึ้นมาถ้ารู้สึกว่าร่างกายไหวขึ้นลองยกขาขึ้นมาแบบนี้ถ้ารู้สึกว่ายังเหนื่อยยังไม่พร้อมออปชั่นแบบโค้ดหมายได้นะครับลงน้ำหนักด้วยปลายเท้านะฮะแบบนี้ลักษณะเหมือนเราวิ่งจ็อกกิ้งแต่ว่าเป็นจ็อกกิ้งที่บ้านแบบนี้นะครับ3 2 1ถูกต้องครับทีนี้เราเพิ่มท่าขึ้นมาเนาะเราชัฟเฟิลเสร็จแล้วเราย่อสควอทแตะพื้นถ้าใครไม่ไหวลงแค่นี้เวลาสควอทนะครับแตะพื้นเนี่ยก้นอยู่ใต้หัวเข่าพอดีตามองด้านหน้าไว้นะครับเดี๋ยวเราเริ่มจากท่าแรกกันก่อนสไลด์ด้านข้างและย่อแตะพื้น Let's go ฮึบแล้วแต่สลับมือบ้างนะครับแบบนี้หรือ2มือเยี่ยมมากฮะถ้าท่านผู้ชมนะที่เป็นผู้ชายนะเหมือนแบบเรียนรดอมาถ้าแทงปลาไหลนะ แทงปลาไหลแบบนี้เยี่ยมมากฮะท่าสควอทนั่นเองครับอีกสัก10วินาทีโดยประมาณนะครับย่อลงให้ต่ำเข้าไว้แล้วยืนขึ้นวันนี้เป็นท่าง่ายๆนะครับแต่เราเน้นความต่อเนื่องเนาะ3 2หนึ่งเยี่ยมมากครับโอ้ต้นขาเริ่มร้อนแล้วเป็นไงบ้างครับโคชไม
1: ล์โอ้เริ่มหน้าขาเริ่มร้อน
0: ผ่านไปหลายท่าสามท่าแรกยังเป็นแบบเบสิก
1: ใช่ค่ะ
0: พอ4 5นี้เริ่มเหนื่อยขึ้นมาเล็กน้อยเดี๋ยวท่าที่6นะครับเราสไลด์ด้านข้างแล้วจัมปิ้งแจ็ค2ครั้งแล้วสไลด์ด้านข้าง1และ2แบบนี้ลงน้ำหนักด้วยปลายเท้า Let's go ไปฮะ2ครั้ง1 2และสไลด์ด้านข้าง1และ2แบบนี้เยี่ยมมากครับถ้าใครรู้สึกว่าอยากเบิร์นมากขึ้นใช้การวิ่งดึงเข่าขึ้นสูงแบบนี้เอาอินเอาอินเยี่ยมมากครับจังหวะวิ่งลองแกว่งแขนข้างลำตัวดูหน่อยนะฮึบฮึบเยี่ยมมากครับ5 4 3 2และ1โอ้โหเหงื่อเริ่มมาเลยพอจับจ็อกกิ้งเข้าไป
1: ใช่ค่ะ
0: เดี๋ยวท่า3ท่าสุดท้ายเราจะลงสู่พื้นบ้างเราจะเริ่มจากท่าแพลงช็อตเตอร์แท็บนะฮะ
1: ได้ค่ะ
0: แพลงช็อตเตอร์แท็บคืออะไรเราวางฝ่ามือแบบนี้แล้วแตะไปที่หัวไหล่แล้วสายเป็นเหมือนท่าแพลงนั่นเองครับมา Let's go ฮึบวางฝ่ามือใต้หนกนะครับแบบนี้แล้วแตะไปที่หัวไหล่สลับข้างฮึบให้ฝ่ามือเราอยู่ใต้หนกพอดีเอ็นตัวมาด้านหน้าเล็กน้อยเกรงหน้าท้องนะครับเหยียดขาตรงฮึบฮึบให้รู้สึกเราเมื่อยที่หัวไหล่เมื่อยที่หน้าท้องนะฮะถ้าใครรู้สึกปวดหลังเกร็งหน้าท้องยกสะโพกขึ้นสูงเล็กน้อยนะฮะหลังไม่แอ่นก้นไม่ตกตัวเราตรงเหมือนไม้กระดานเลยนะครับผมเยี่ยมมากถูกต้องฮะ3 2 1แท็บโอ้โคชไมล์เป็นไงบ้างฮะ
1: เริ่มวูบวาบแล้วค่ะ
0: เริ่มวูบวาบเดี๋ยวต่อไปครับเราเปลี่ยนจากการใช้แขนนะครับเป็นใช้ขาแบบนี้เราแท็บด้านข้างเราแท็บด้านข้างแขนเราอยู่กับที่แล้วเมื่อกี้เราแขนขยับขาอยู่ที่รอบนี้แขนอยู่กับที่ขยับขา Let's go แท็บแล้วแท็บเทคนิคท่านี้นะครับรองเกงหน้าท้องด้านล่างม้วนก้นมาเนาะก้าวเท้าพอประมาณนะครับถ้าเรากว้างไกลเกินไปเนาะก้าวไกลเกินไปเนี่ยสะโพกอาจจะตกอาจจะเกินลิมิตของร่างกายเราได้เอาเท่าที่เราไหวนะฮะอันนี้ยืนอยู่ที่เซตที่1 ในพาร์ทของคาร์ดิโออีซี่กันฮะต้นสัปดาห์แบบนี้เอ็นตัวไปด้านหน้าเล็กน้อยเนาะเยี่ยมมากครับ3 2 1โอ้โหอ่ะทีนี้เราเป็นแล้วขยับแขนขยับขาได้แล้วโคชไมค์สุดท้ายผมขอเอามารวมกันหน่อยเนาะลักษณะจะเป็นแบบนี้นะครับท่านผู้ชมเราก้าวเท้าขวาแขนซ้ายหุบก้าวเท้า

0: ายแขนขวาหุบสลับสลับสลับLet's go ไปขาขวาแขนซ้ายขาซ้ายแขนขวาฮึบมารอบนี้นอกจากแบบฝึกกล้ามเนื้อแล้วเนี่ยเรายังฝึกระบบประสาทในการทำงานร่วมกันระหว่างแขนกับขานะครับเอ็นตัวไปด้านหน้าฮึบแทบแทบเยอะมากครับถ้าใครรู้สึกว่าไม่ทันสลับแขนกับขาได้นะครับแต่ถ้าใครเป็นแล้วเนี่ยเอามารวมกันได้เลย3 2 1โอเคครับเป็นไงบ้างครับเซตที่1ผ่านไปแล้วเดี๋ยวเราพักเบรกจิบน้ำกันสักเล็กน้อยนะครับผมได้เวลาไปกันต่อครับในเซตที่2เดี๋ยวเราเริ่มจากท่าแรกนะครับบิดลำตัวบิดขาหน่อยพร้อมแล้ว Let's go ฮึบแท็บย่ำเท้าและแท็บเซตที่1นะครับเมื่อกี้เรารู้สึกว่าเหงื่อเราเริ่มออกแล้วพอเหงื่อเราเริ่มออกนะครับร่างกายเราเริ่มร้อนเริ่มฮีทขึ้นหลอดเลือดการหัวใจทำงานหนักกล้ามเนื้อมันก็จะยืดหยุ่นได้ดีขึ้นจากเซตแรกเอ้ยโค้ชทำไมเตะได้แค่นี้แต่พอมาเซตนี้เตะได้สูงขึ้นอันนี้ครับกล้ามเนื้อเราพร้อมแล้วระบบไหลเวียนเลือดในร่างกายเราเนี่ยค่อนข้างทำงานเต็มที่แล้ว
1: ใช่คร
0: ับ โอเคครับสะบัดแขนสะบัดขาเล็กน้อยนะหาพื้นที่ด้านข้างนะครับไซลังอาร์มดิชเหยียดแขนไปแบบนี้นั่นเองนะครับรอบนี้ลองดูว่าเราก้าวเท้าได้ไกลขึ้นและย่อลงได้ต่ำมากกว่าเดิมหรือยังนะครับลองเช็คดูเนาะแต่จะคงให้เมื่อยที่ต้นขาไม่เมื่อยหัวเข่านะครับ Let's go ฮึบแล้วกลับเหยียดแขนด้านข้างแล้วเหยียดแขนด้านข้างจังหวะที่เราดึงเท้ากลับมานะครับใช้ขาที่อยู่ด้านนอกเป็นตัวส่งแรงแล้วถีบกลับมาฮึบแบบนี้ถีบออกแล้วกลับมายืนเป็นตัวตรงสลับซ้ายขวานะครับถูกต้องถ้าท่านผู้ชมทางบ้านรู้สึกว่าโค้ชมันไม่ค่อยเหนื่อยเลยลองทำให้ไวดูฮะ1 2ผมมีให้หลายทางเลือกเห็นไหมฮะแต่ว่าอยู่ท่าเดิมเลยโอเคพักเบรกแป๊บนึงนะครับเดี๋ยวท่าที่3กางแขนยกเหมือนเมื่อกี้ต่อจากเมื่อกี้นะครับโค้ชมาอย่างที่ผมบอกว่าถ้าใครยังไม่เหนื่อยเนี่ยลองทำท่าเดิมนั่นแหละฮะแต่ลองทำให้เร็วขึ้นเกรงกล้ามเนื้อให้มากขึ้นมันก็จะเพิ่มความยากขึ้นมาจากตัวแรกเราช้าๆแบบนี้เราทำให้เร็วขึ้นไปพร้อมกันฮะ Let's go ถูกต้องแต่ถ้าท่านผู้ชมทางบ้านนะครับยังเป็นแบบ beginner level นะฮะเพิ่งกลับมาเริ่มออกกำลังกายผมแนะนำให้เล่นเบาๆแบบนี้ไปก่อนนะในต้นสัปดาห์ในกลางสัปดาห์และท้ายสัปดาห์นะครับเราจะมีการออกกำลังกายหลากหลายรูปแบบทั้งเป็นแบบบัดดี้นะครับก็จะสนุกมากขึ้นมีเพื่อนเล่นเชียร์โค้ชมาย
1: ใช่ค่ะ
0: และท้ายสัปดาห์เนี่ยจะเป็นการออกกำลังกายแบบhigh intensity ความเพียงพลสูงเอาใจสายฟิตเลยโอเคครับพักเบรกพักเบรกวันนี้เอาใจสายคนเพิ่งเริ่มต้น
1: ใช่ค่ะ
0: ไม่รู้จะออกกำลังกายแบบไหนพื้นที่ไม่มีเลยครับโค้ชอยู่บ้านมีแต่ห้องอยู่หออะไรพวกนี
1: ้
0: นี่เห็นไหมครับเราอยู่แค่2ถึง3เมตรเองฮะก้าวซ้ายก้าวขวาก็เหนื่อยแล้วออกกำลังกายแบบเบิร์นไขมันเบิร์นแคลอรี่ได้แล้วครับเดี๋ยวทีนี้ไปฮะวิ่งด้านข้าง Let's go การวิ่งแบบนี้นะฮะเริ่มจากอยู่กับที่ก่อนเราจะยังไม่ลงสควอตนะครับโค้ชหมาย
1: ใช่
0: ลองลงน้ำหนักด้วยปลายเท้านะครับถ้าใครรู้สึกว่าเหนื่อยเอาแบบนี้เบาๆถ้าใครแรงยังดีดูเนาะยกขาขึ้นมาครับแกว่งแขนข้างลำตัววิ่งอยู่ที่ห้องวิ่งอยู่ที่บ้านครับวิ่งอยู่ทางหน้าจอออกกำลังกายได้ทุกที่ครับผมแบบอีซี่เนาะคอนเซปต์เราวันนี้โอเคครับต่อไปเพิ่มการสควอตเข้ามานะครับผมสไลด์ด้านข้างฮึบแล้วย่อแท็บปลายเท้าเปิดออกแบบนี้นะครับหัวเข่ากับปลายเท้าเป็นเส้นตรงแนวเดียวกันเนาะมาโอ้คนใหม่เป็นไงบ้างวันนี้ขึ้นสู่เซตที่สองแล้ว
1: ใช่แล้วค่ะเริ่มเหนื่อยแล้วค่ะ
0: เริ่มเหนื่อยครับอึ๊บชึบแบบนี้ครับชึบฮึบเยี่ยมมากอันนี้เราอยู่เซตที่สองนะฮะฮึบฮึบก็จะเหนื่อยกว่าเซตที่แล้วประมาณหนึ่งอีก15วินาทีนะครับผมย่อวิ่งวิ่งแล้วย่อถูกต้องฮะเปิดปลายเท้าอึ๊บเล็งสะโพกต้นขาทำงานนะฮะฮึบ3 2 1เยี่ยมมากครับท่าต่อไปเราต่อยอดจากการวิ่งด้านข้างเหมือนเดิมเนาะเอาอินแล้ววิ่งเอาอินนะฮะเล็งสัก2 ถึง 3 เมตรถ้าเราไม่มีพื้นที่ อาจจะวิ่งอยู่กับพี่ก่อนแล้วจำแจ็ค Let's go ไปครับวิ่งเอาอินวิ่งเอาอินหรือถ้าใครไม่มีพื้นที่นะครับวิ่งสัก3ก้าว1 2 1 2 1และ2แบบนี้ได้เลยสลับไปสลับมาได้นะครับปึ๊บปึ๊บ10วินาทีครับเยี่ยมมากแท็บแท็บถูกต้อง5 4 3 2และ1โอเคครับไปถึงช่วงสุดท้ายเราลงด้านล่างกันนะครับผมแบบนี้เริ่มจากแพลงค์ shoulder tap แบบนี้ฮะเดี๋ยวโค้ชมายลองทำท่าแพลงค์ให้ดูนิดนึงนะเวลาเราแพลงค์นะครับสังเกตดูข้อมือข้อศอกหัวไหล่จะอยู่แนวเดียวกันแบบนี้นะครับหลังไม่แอนตัวไม่ตกนะฮะเกรงก้นทำไมท้องพร้อมแล้ว shoulder tap let's go ฮึบเทคนิคในท่าแพลงค์ shoulder tap นะครับถ้าเราเก็บเท้ามาแคบเกินไปแบบนี้เวลาแทบสังเกตไหมครับก้นเราจะบิดตัวจะบิดลองเปิดเท้าให้กว้างเล็กน้อยแล้วเปิดสังเกตไหมฮะตัวเราจะนิ่งมีหลักแบบนี้หรือถ้าใครรู้สึกว่าไม่ไหวระวางเข่าและแทบซ้ายขวาแบบนี้ถ้าไหวขาตรงนะครับเยี่ยมมาก3 2และ1โอเคฮะสะบัดแขนเล็กน้อยนะครับบิดหัวไหล่นิดนึงครับเดี๋ยวต่อไปครับเราเป็นแท็บโดยการใช้เท้าเท้าซ้ายเท้าขวาหรือขวาซ้ายก่อนก็ได้นะครับผมจังหวะที่เราแท็บนะฮะเวลายกท่านผู้ชมทางบ้านอาจจะเป็นอย่างนี้สะโพกตกหลังแอนให้เราเกรงไม้กระดานอย่างนั้นไม่ถูกนะฮะเราใช้เป็นแบบนี้แท็บเส้นตรงแพลงกิ้งนะฮะไม้กระดานเป็นตรงเส้นตรงเลยครับม้วนก้นเข้ามาเล็กน้อยนะฮะเหยียดให้สุดขาแขนเราดันพื้นนั่นแหละเกรงหัวไหล่ไว้ถูกต้องครับ10วินาทีสุดท้ายเยี่ยมมากครับมา5 4 3 2และ1เยี่ยมมากครับเหมือนเดิมนะฮะโค้ชมายเดี๋ยวขอลองทำท่าแพลงค์ให้ดูอีกสักนิดหนึ่งครับ
2: ร
0: อบนี้เราจะเอามารวมกันนะครับ beginner level ท้าขวาแท็บ1เท้าฮึบแล้วมือซ้ายแท็บมาแล้วถอยกลับแท็บแท็บขาซ้ายไปมือไปแล้วมาทีละชุดแบบนี้ถ้าใครทันแล้วพร้อมกันโอเคครับเวลาเดินแท็บแล้วแท็บเยี่ยมมากครับ30วินาทีสุดท้ายครับในเซตที่2เนาะมาฮึบฮึบเอ็นตัวด้านหน้าเล็กน้อยนะครับเยี่ยมมากสะโพกเราจะไม่หมุนซ้ายไม่หมุนขวานะครับไม่บิดไปบิดมานะฮะเกรงหน้าท้องลำตัวเรานิ่งนะครับกล้ามเนื้อทำงานเต็มที่ช่วงขาช่วงแขนนะออกแรงพร้อมกันเยี่ยมมากครับ5 4 3 2โอเคเป็นไงบ้างครับเซตที่2แล้วเดี๋ยวเรามาเจอกันเซตที่3นะฮะแล้วก็มาถึงช่วงสุดท้ายในเซตที่3กันแล้วนะครับเดี๋ยวเราไปลุยกันต่อเลย Let's go เริ่มจากคิกupper body rotation หมุนแบบนี้ปังรอบนี้นะครับจะรู้สึกได้ว่าเตะสูงกว่าเซตที่2อีกนี่เราลองเล็งประมาณปลายคางของตัวเองนะครับเทคนิคเล็กน้อยนะครับเรายกแค่ตัวเราขึ้นสูงแบบนี้เราจะไม่แบบนี้นะเราไม่งอตัวขึ้นมาเพื่อหลายคนแบบเอ้ยโค้ชอยากได้สูงๆทำแบบงอตัวอย่างนี้ได้ไหมอาจจะบาดเจ็บหลังส่วนล่างได้นะครับเอาเท่าที่ไหวนะฮะแบบนี้ได้ฮึบสลับคิกเยี่ยมมากครับ3 2 1โอเคมาเซตสุดท้ายนะครับเซตนี้ผมขอให้ทุกคนเนี่ยออกแรงเต็มที่และทำอย่างต่อเนื่องนะครับ
1: ใช่
0: เรารู้ท่าแล้วรู้จังหวะในการเล่นกันแล้วกติกายังคงเหมือนเดิมนะครับทำแล้วพักทำแล้วพักรอบนี้นะฮะก้าวด้านข้างละเอียดแขนไปแต่ว่าขอทำเร็วนิดนึงนะครับมา let's go ฮึบยืดแท็บสังเกตดูจังหวะที่เราเปลี่ยนเท้าที่พวกผมเปลี่ยนเท้านะครับจะมีการกระโดดเล็กน้อยฮึบเราจะเพิ่มความยากขึ้นมานิดนึงแต่ถ้าใครไม่ทันไม่ไหวก้าวชิดแล้วยืดได้แบบนี้ถ้าไหวนะครับแบบนี้จังหวะที่เท้ารอยนะครับจะเป็นการออกแรงแบบกระชากแบบระเบิดนั่นเองนะฮะทำให้เราใช้พลังงานมากขึ้นกล้ามเนื้อหลายส่วนเนี่ยทำงานร่วมกันได้ดีมากขึ้นนะครับ5 4 3 2และ1เยี่ยมมากครับท่านี้ยกขากางแขนยกขากางแขนท่านผู้ชมทางบ้านนี่หลายคนอาจจะยังไม่มีหลักในการทรงตัวนะครับอาจจะแบบวางแบบนี้ แล้วเปิดอาจจะเน้นการบีบหลังด้านบนและยืดได้เท้าติดพื้นได้แต่ถ้าใครรู้สึกว่าโค้ชครับผมมีบาลานซ์แล้วยกขาขึ้นมาแล้วเปิดแบบนี้และทำให้ต่อเนื่องครับ Let's go ฮึบฮึบดีครับจังหวะเราเปิดแขนนะครับเราจะไม่กระชากแรงจนเกินไปนะฮะเอาเท่าที่ร่างกายเราลิมิตไหวเนาะแต่ละคนไม่เหมือนกันหลายคนแบบโค้ชอยากได้เยอะกระชากไปเลยอันตรายนะฮะ
1: สุดเวียงไปเลย
0: เอาพอประมาณพอประมาณแต่ถ้าใครฟิตไม่ว่ากันฮะแต่ถ้าใครที่เพิ่งเป็น beginner level นะครับที่เข้ามาชมใน EP นี้เนาะเป็นคาร์ดิโอ easy คอนเซ็ปต์ของเราวันนี
1: ้ใช่ค่ะ
0: 3 2 1โอเคเดี๋ยวต่อไปเราจะวิ่งด้านข้างกันแล้วมาเตรียมตัวให้พร้อมนะครับ
1: ทีนี้ใครยังใช้ออปชันอยู่ลองเปลี่ยนมาใช้แบบท่าเต็มๆบ้าง
0: ใช่ครับวิ่งเลยดึงเข่าขึ้นมาสูงนะครับถ้าแบบเมื่อกี้ใครยังแบบยังแบบง่ายๆอยู่ยังกลัวการลงน้ำหนักลองดูฮะขอเซตเดียว Let's go แบบนี้เยี่ยมมากครับเป็นการวิ่งง่ายๆอยู่กับที่นะครับลงน้ำหนักด้วยปลายเท้านะครับหรือจริงๆแล้วสำหรับท่านผู้ชมที่เป็นนักวิ่งเนี่ยเอาท่าวันนี้เนี่ยไปใช้ในการวอร์มกล้ามเนื้อก่อนเราจะวิ่งแบบลองรันหรือระยะทางไกลก็ได้นะครับ
1: ใช่ค่ะ
0: ไม่ว่าจะเป็นในท่าของเนี่ยการจ็อกกิ้งลงปลายเท้าการแกว่งแขนการเตะขาขึ้นมาเนี่ยมันจะได้กล้ามเนื้อยืดพอดีเลยยืดเบาๆรวมถึงการทำท่าแพลงด้วยนั่นเองนะครับโอเคครับเดี๋ยวต่อไปเราเพิ่มการสควอตเข้ามานะครับต้นขาสะโพกทำงานร่วมกันหรือถ้าใครยังแบบเอ๊ะโค้ชสควอตดูไม่ทันเลยโค้ชไปเร็วมากกว่านี้สามารถกลับไปดู EP ที่เป็นเวทเทรนนิ่งย้อนหลังได้นะครับจะเป็นโค้ชต๊อดกับของผมเนี่ยสอนร่วมกันนะ
1: ได้เลย
0: มาสควอตนะวิ่งฮึบฮึบรายการย้อนหลังนะครับถ้าแบบท่านผู้ชมทางบ้านที่โค้ชดูไม่ทันตื่นไม่ทันติดธุระอันนี้ฮะสามารถรับชมได้ทางช่องทางออนไลน์นะครับทั้งทาง YouTube และ Facebook นะฮะพิมพ์คำว่า T-Sport 7นะครับแล้วก็จะมีคอนเทนต์มากมายเลยเนาะ
1: ใช่ค่ะ
0: ทั้งเรื่องของกีฬาสุขภาพการออกกำลังกายต่างๆมากมายนะครับมา3 2 1โอเคครับเดี๋ยวต่อไปเรา Shuffle to Jack ก้าวด้านข้างและกระโดดรอบนี้นะครับถ้าใครรู้สึกว่าโค้ชขอใช้แขนหน่อยได้ไหมได้เลยพอเราวิ่งไปแล้วเอาอินแบบนี้ได้เลยครับอาแดปปรับใช้ได้เลยทั้งแบบง่ายแบบยากมาสไลด์ฮะขอแขนหน่อยขึ้นด้านข้างเท้ากว้างไว้เยี่ยมมากครับเวลาที่เรากระโดดตบในท่านี้นะครับลงน้ำหนักด้วยปลายเท้าไม่กว้างจนเกินไปนะครับถ้าใครมีปัญหาการบาดเจ็บหัวเข่าเราใช้แบบนี้ได้เราไม่กระโดดเนาะแต่ถ้าใครไหวนะครับเพิ่มการยกแขนขึ้นมาแท็บถูกต้องครับ3 2 1ทีนี้เราลงด้านล่างกันนะครับผมมาเริ่มจาก shoulder tap ไปที่หัวไหล่ทีนี้ในเวลาที่เราจังหวะที่เราแบบยกแขนขึ้นมาหนึ่งข้างนะครับแขนที่เป็นฐานเราแอบออกแรงดันและเกร็งช่วงนี้ช่วงใต้รักแร้ของเราให้นิ่งนะครับตัวเราจะไม่บิดไปบิดมามาจะได้ทำงานได้เต็มที่นะฮะ let's go ฮึบสลับซ้ายสลับขวานะครับเยี่ยมมากถ้าใครรู้สึกว่าไม่บาลานซ์นะฮะยืนเล่นเท้ากว้างๆไว้ก่อนนะครับกางขาให้กว้างไว้ก่อนแต่ถ้าใครรู้สึกว่าเริ่มได้โค้ชขอเก็บเท้าเข้ามาเล็กน้อยเยี่ยมเลยครับแบบนี้จะได้ออกแรงได้มากขึ้นเยี่ยมมากครับตามองพื้นไปนะครับ5 4 3 2 1โอเคในท่าแพลงนะครับเราพยายามสายตาเรามองพื้นเนาะโค้ชมายถ้าสมมติเราเงยคอขึ้นมาอยากดูว่าท่าเราถูกไหมอันนี้อาจจะแบบเมื่อยต้นคอ
1: ใช่ค่ะ
0: คอแงนแบบนี้ได้นะครับเก็บค้างใกล้คอเกรงแง่ท้องพอประมาณเท่านี้แหละมา let's go ฮะแท็บฮึบฮึบหรือท่านผู้ชมทางบ้านนะครับอันนี้เป็นเทคนิคที่ดีมากผมจะแนะนำเลยคือยุคนี้นะโค้ชมายเรามีสมาร์ทโฟน
1: ใช่ค่ะ
0: ถ่ายวิดีโอไว้นะครับตั้งกล้องหลายๆมุมว่าเอ๊ะเราทำท่าถูกไหมนะถ้าสมมติเราอยู่คนเดียวแบบนี้ไม่มีโค้ชส่วนตัวหรือว่าไม่มีบัดดี้ในการพาออกกำลังกายนะครับนี่เลยสมาร์ทโฟน
1: ใช่ค่ะ
0: ถ่ายวิดีโอเก็บไว้ดูเอ๊ท่าเราถูกไหมนะแล้วก็อีกอย่างครับจะได้เก็บไว้เป็นแบบแรงบันดาลใจให้ตัวเองว่าเราก็มาไกลเหมือนกันเนาะโอเคครับเปลี่ยนท่าถ่ายหลายๆมุมผมแนะนำว่าด้านข้างด้านหน้าด้านหลังแบบนี้เราจะได้เป็นการเช็คไปด้วยท่าเราถูกไหมแบบนี
1: ้
0: แล้วเราจะได้รู้ด้วยว่าเมื่อก่อนเราทำท่าคิดว่าถูกแล้ว ต่ปัจจุบันเราอาจจะทำท่าได้ดีกว่าเดิมก็ได
1: ้
0: โอเคฮะเปลี่ยนท่าสุดท้ายครับ let's go ปึ๊บปึ๊บรอบนี้ขอแตะหัวไหล่นะครับออปชั่นถ้าใครไม่ไหววางพื้นได้ปึ๊บสลับซ้ายขวาหลายๆท่านยังอาจจะทำท่านี้แบบไม่ค่อยถูกสลับไปสลับมาสามารถดูย้อนหลังได้นะครับทางช่องทางออนไลน์เนาะทั้งทาง YouTube และ Facebook ที่ Sport 7นะครับเข้าไปติดตามรับชมทั้งคาร์ดิโอเวทเทรนนิ่งหรือว่าโยคะด้วยนะเรามีมากมายเลย3 2 1โอเคครับแล้วก็จบภารกิจ3เซตกันไปแล้วครับเดี๋ยวเรากลับมาเจอกันบ้างครับกับ3เซตในวันนี้นะครับหวังว่าท่านผู้ชมทางบ้านนะครับจะได้ประโยชน์ไม่มากก็น้อยล่ะสำหรับวันนี้เดี๋ยวเรามายืดเหยียดกล้ามเนื้อกันสักเล็กน้อยนะครับคลายเส้นกันนิดนึงเนาะเดี๋ยวให้โค้ชสมายเป็นคนนำนะครับ
1: โอเคได้เลยค่ะเดี๋ยวเราเริ่มกันจากยืดหัวไหล่ก่อนเนาะ
0: คุณครับ
1: ดึงข้อหาลำตัวค่ะกดหัวไหล่ลงนะแล้วก็ดึงโอเคหายใจเข้าหายใจออกปกตินะคะโอเคทีนี้เปลี่ยนข้างดึงข้อหาลำตัวเข้าเยอะๆนะคะแต่ว่าไม่บิดไปอย่างนี้นะลำตัวตรงและดึงเข้าหาลำตัวโอเคทีนี้เดี๋ยวเราประสานมือไว้ด้านหลังนะคะและเชิดอกขึ้นเนาะมองไปด้านบนหายใจเข้าลึกๆและค่อยๆผ่อนค่ะโอเคทีนี้ประสานมือไปด้านหน้าบ้างค่ะกดจับและยืดไปด้านหน้านะคะเหมือนมีคนดึงไว้กงรังเยอะๆว้าวโอเคค่ะยืดหน้าขาเล็กน้อยมาสำหรับคนที่ยังไม่มีบาลานซ์นะคะหรือว่ายืนยังเซอยู่ก็จับเก้าอี้จับโต๊ะข้างๆไว้ได้เลยเนาะหรือว่าเพี้ยนมือออกมาสร้างบาลานซ์ได้โอเคทีนี้เปลี่ยนข้างค่ะเดินสะโพกมาด้านหน้านะคะเข่าเสมอกันเนาะโอเคค่ะโค้ชจับเรียบร้อยค่ะ
0: ก็จบภารกิจประจำวันของเรากันแล้วนะครับกับวันคาร์ดิโออีซี่นะครับแล้วก็ยังไงฝากติดตามพวกเราโค้ชจ๋าโค้ชหมายและโค้ชอีกหลายๆท่านนะครับในแต่ละ EP ก็จะมีการออกกำลังกายหลากหลายรูปแบบไม่ว่าจะเป็นเวทเทรนนิ่งคาร์ดิโอโยคะหรือสปอร์ตเดย์นะครับทุกวันเวลาเดิมทางสถานีโทรทัศน์เพื่อการท่องเที่ยวและกีฬาที่ Sport 7หรือสามารถรับชมย้อนหลังได้ทาง YouTube และ Facebook นะครับพิมพ์คำว่า T-Sport 7ก็จะมีคอนเทนต์ต่างๆมากมายเลยสำหรับนี้พวกเรา2คนขอตัวลาไปก่อนสวัสดีครับ

0: สวัสดีค่ะ
1: ผมเทรนเนอร์เอกครับ
0: เทรนเนอร์ต้อมค่ะ
1: ในรายการ Active Morning วันนี้เราจะพาทุกคนไป Active ร่างกายกันในรูปแบบของโยคะครับ
0: รวมถึงการดูแลร่างกายของเรานะคะให้ Active ทุกวันในทุกๆการทำงานทุกวันด้วยค่ะ
1: พาร์ทวันนี้ของเราเป็นพาร์ทของโยคะครับวันนี้เราจะพาทุกท่านไปไหว้พระอาทิตย์ครับกับไหว้พระจันทร์การไหว้พระอาทิตย์ไหว้พระจันทร์ในศาสตร์ของโยคะเนี่ยก็เวลาเราตื่นนอนเช้าๆอ่ะครับมันจะเป็นการเหมือนกระตุ้นร่างกายให้เราพร้อมที่จะมีชีวิตชีวาหรือแบบรู้สึกสดชื่นขึ้นเป็นใช้ในการวอร์มก็ได้เรื่องของวอร์มข้อต่อต่างๆเวลาเรานอนเนี่ยตัวเราจะตึงครับแล้วก็ก่อนตื่นนอนรู้สึกเคลื่อนไหวลำบากการที่เราไหว้พระอาทิตย์หรือไหว้พระจันทร์เนี่ยจะกระตุ้นระบบการไหลเวียนเลือดทำให้เรารู้สึกสดชื่นในตอนเช้าครับซึ่งวันนี้ผมเทรนเนอร์เอ็กก็จะพาไปไหว้พระอาทิตย์ทำให้ทุกท่านสดชื่นและแข็งแรงขึ้นครับในวันนี้เดี๋ยวไปเจอกันครับ

ากที่เราเตรียมตัวมาแล้วก็ผมเทรนเนอร์ก็จะพาไปไหว้พระอาทิตย์โดยมีน้องต้อมนะครับเป็นผู้ช่วยของผมเองวันนี้เดี๋ยวมีท่าอะไรบ้างเดี๋ยวไปกันเลยหลังจากที่เราไหว้พระอาทิตย์นะครับท่านผู้ชมอาจจะมีเบาะโยคะหรือที่พื้นก็ได้ครับสามารถที่จะทำได้เลยเดี๋ยวผมค่อยๆไปช้าๆแล้วกันท่านผู้ชมสามารถไปพร้อมกันได้เลยนะครับก่อนนี้เราจะยืนประมาณสักช่วงของปลายเบาะของเรานะครับท่านผู้ชมอาจจะหาเบาะโยคะแล้วก็มายืนปลายเบาะแต่เดี๋ยวเราจะเริ่มกันที่เท้าทั้งสองข้างชิดกันครับทั้งต้อมเอาเท้าชิดกันสองมือของเราครับให้ระวังข้างตัวแล้วก็เตรียมความพร้อมปล่อยในท่าที่สบายก่อนจากนั้นเรารู้สึกหายใจเข้าออกรีแลกซ์กันครับสบายสบายก่อนเดี๋ยวจะเริ่มเคลื่อนไหวระวอมข้อต่อด้วยการไหว้พระฤทธิ์ช้าๆนะครับจากนั้นเมื่อเราเริ่มในท่าที่1ให้เรายืนตรงแล้วหนีบขาเข้าหากันจากนั้นค่อยๆปล่อย2มือข้างตัวครับแล้วค่อยๆวาดแขนทั้ง2ข้างประกบขึ้นเหนือศีรษะในจังหวะที่1ให้เราหายใจเข้าแขนเราส่งรู้สึกยืดขึ้นไปตัวเรารู้สึกได้ยืดเหยียดขึ้นไปนะครับจากนั้นในท่าที่2ของเราค่อยๆให้ศอกของ2ข้างประกบเข้ามาหากันแล้วลดมือลงที่อกครับพร้อมหายใจออกศอกทั้ง2ข้างเรากางออกตัวเรายังตรงเหมือนเดิมก็สะบักก็จะได้ยืดด้วยเวลาลดศอกแล้วก็ประนมมือออกมาจากนั้นแขนทั้ง2ข้างครับในท่าที่3ให้เราส่งขึ้นไปข้างบนยืดขึ้นไปข้างบนอีกครั้งให้อยู่เหนือศีรษะจากนั้นให้ค่อยเอนตัวไปข้างหลังแขนของเราค่อยๆ ยืดไปข้างหลังครับ อกของเราให้เหมือนรู้สึกยืดไปข้างหน้าสายตามองที่มือเราไว้เป้าหมายการรู้สึกเหมือนเราได้ยืดเหยียดส่วนบริเวณสะโพกหรือกระดูกเชิงกรานอาจจะผลักไปข้างหลังเล็กน้อยให้รู้สึกตึงได้เหยียดครับคือหายใจเข้าออกครับจากนั้นค่อยๆต่อเนื่องด้วยการค่อยๆวางมือลงที่พื้นครับหายใจออกครับท่าต่อไปของเราสองมือให้วางข้างพื้นของเรานะครับบางคนเวลาก้มท่านี้จะรู้สึกตึงขาด้านหลังมากๆอาจจะงอเข่าไว้ได้จุดที่เรารู้สึกตึงแค่นั้นก็พอจากนั้นรีแลกซ์คอบ่าไหล่ครับหายใจให้สบายเมื่อเราได้แล้วให้ใช้ขาด้านขวาของเราครับถอยไปข้างหลังให้ไกลที่สุดเลยพร้อมกับค่อยๆวางหัวเข่าลง